0: ่นตามมุมกับใครคะกับเพื่อนเพื่อนเล่นอย่างไรลูก
1: ระมัดระวัง
0: แล้วก็ต้องแบ่งปันให้เพื่อนเพื่อนเล่นด้วยกันนะคะเมื่อได้ยินคุณครูปิ๊งร้องเพลงเก็บของเมื่อไรอย่าลืมช่วยเพื่อนๆเก็บของเล่นเข้าที่ด้วยค่ะถ้าพร้อมกันแล้วเดี๋ยวเราไปทำกิจกรรมกันเลยค่ะ

0: เด็กๆพร้อมที่จะทำกิจกรรมแล้วใช่ไหมคะกิจกรรมตัวที่หนึ่งเป็นอะไรคะปั้นเชิญกับหลังหันไปหยิบดินน้ำมันและแผ่นรองปั้นค่ะตัวที่สองค่ะ
1: ม้าท่าอิสระ
0: ด้วยสีนี้เทียนใช่ไหมคะปั๊มสัญลักษณ์ก่อนนะคะทางนี้ค่ะลูกอันตาตัวที่สามทำอะไรคะ
2: กลิ้งสี
0: ก็ต้องปั๊มสัญลักษณ์ก่อนนะคะเชิญค่ะ

0: ก็บเก็บมาช่วยกันเก็บของเล่นทีเร็วคนดีมาช่วยกันเก็บเก็บเก็บเก็บของเล่นให้ถูกทีเก็บดีๆอย่าวิ่งซุกซนมาช่วยกันเก็บทุกคนมาช่วยกันเก็บทุกคนหนูหนูอย่าสนช่วยกันคนดีช่วยกันช่วยกันคนดีปรบมือข้างซ้ายซ้ายซ้ายปรบมือทางขวาขวาขวาเรามาสนุกเฮฮาปรบมือทางซ้ายปรบมือทางขวาแล้วนั่งตัวตรงๆค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะวันนี้เด็กๆสร้างสรรค์ผลงานได้กี่กิจกรรมนะ2ใช่ไหมคะเก่งมากๆเลยค่ะแล้ววันนี้นะคะเด็กๆได้เล่นตามมุมไหมคะเล่นใช่ไหมคะแล้วเล่นอย่างไรคะลูกเล่นแล้วก็ช่วยกันเก็บของเล่นดีมากๆเลยค่ะวันนี้คุณครูปิ๊งนะคะมีผลงานนะคะศิลปะสร้างสรรค์ของเพื่อนๆห้องเรียนต้นทางมาให้เพื่อนๆปลายทางได้ดูด้วยค่ะเดี๋ยวขอเชิญผลงานการปั้นของใครนะมากี้ค่ะอ๋อไม่ใช่ค่ะอิงฟ้าค่ะน้องอิงฟ้าวันนี้น้องอิงฟ้าทำอะไรคะ
1: ปั้นดินน้ำมัน
0: ทำอะไรบ้างนะลูก
1: ปั้นดินน้ำมัน
0: ปั้นเป็นอะไร
1: โดนัท
0: โดนัทตรงนี้เหรอคะ
1: ใช
0: ่และนี้ล่ะคะลูก
1: ลูกโป่ง
0: ลูกโป่งอ๋อมีโดนัทกับลูกโป่งเหรอคะหนูไปเห็นที่ไหนมา
1: เห็นที่ร้าน
0: เห็นที่ร้านใช่ไหมคะสวยไหมคะเพื่อนๆสวยมากๆเลยค่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยขอเชิญอีกสักหนึ่งคนค่ะแพนกวินของใครนะโอ้โหรีบออกมาเลยใช่ไหมคะแสดงว่าอยากจะชื่นชมผลงานของตนเองแล้วใช่ไหมครับอยากจะโชว์ผลงานโชว์หันไปโชว์ที่เพื่อนๆดูสิครับวันนี้ก้าวทำรูปอะไรบอกคุณครูและเพื่อนๆให้ฟังหน่อยหันหน้าไปเลยก้าวทำรูปอะไรครับ
1: หนูทำรูปฝนตก
0: ฝนตกแล้วเกิดอะไรขึ้น
1: แม่ลื่นล้ม
0: ไหนตรงไหนคะไหนคุณแม่คุณแม่ลื่นล้มแล้วทำยังไงอีกคะมีอะไรเกิดขึ้นอีก
1: พ่อก็รีบไปอุ้ม
0: อ๋อพ่อรีบไปวิ่งไปช่วยเลยเหรอคะโอ้โหเป็นภาพเหตุการณ์ขณะที่กำลังฝนตกเยี่ยมมากเลยค่ะเพื่อนเพื่อนว่าสวยไหมคะโอ้คุณครูบิงก็ว่าสวยเช่นเดียวกันค่ะชื่นชมน้องก้าวด้วยนะคะปรบมือให้น้องก้าวหน่อยค่ะเยี่ยมมากเลยค่ะเด็กๆหลายคนนะคะมีความคิดจินตนาการของตนเองดีมากขึ้นค่ะและการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะนะคะจะช่วยให้เด็กๆค่ะฝึกพัฒนานะคะไม่ว่าจะเป็นกล้ามเนื้อตาประสานสัมพันธ์กันกับมือหรือการปั้นดินน้ำมันนะคะก็เช่นเดียวกันค่ะมือของเด็กๆนะคะก็จะแข็งแรงขึ้นนั่นเองค่ะเดี๋ยวให้เด็กๆนะคะไปพักล้างมือดื่มน้ำเข้าห้องน้ำให้เรียบร้อยค่ะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกันในกิจกรรมสนุกๆช่วงต่อไปค่ะ

0: จิ๊บจิ๊บจิ๊บนกกระจิบบินมาจาบจาบจาบนกกระจาบบินมาจิ๊บจิ๊บจิ๊บฉันชื่อนกกระจิบจาบจาบจาบฉันชื่อนกกระจาบจิ๊บจิ๊บจิ๊บนกกระจิบบินไปจาบจาบจาบนกกระจาบบินไปเอามือวางที่ตักค่ะสำหรับช่วงกิจกรรมนี้นะคะเป็นช่วงกิจกรรมเกมการศึกษาค่ะวันนี้คุณครูปิ๊งก็มีเกมใหม่ๆมาให้เด็กๆได้เล่นกันอีกแล้วค่ะเด็กๆสนใจไหมคะใครสนใจอยากจะเล่นเกมใหม่กันแล้วนั่งตัวตรงๆเลยน่ารักมากๆค่ะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูปิ๊งมีเกมนี้มาให้เด็กๆได้เล่นกันค่ะเกมนี้ค่ะชื่อว่าเกมจัดหมวดหมู่ภาพกับสัญลักษณ์บุคคลในครอบครัวค่ะเกมนี้นะคะก็จะมีภาพบุคคลในครอบครัวแบบนี้ค่ะมีใครบ้างเด็กๆลองสังเกตสิคะคุณพ่อคุณแม่เด็กๆลองสังเกตภาพนี้ค่ะแล้วพูดตามคุณครูปิ๊งนะคะพี่
1: ฉัน
0: นะเด็กๆทายถูกค่ะน้องค่ะน่ารักมากค่ะเด็กๆนอกจากการสังเกตภาพแล้วค่ะเกมนี้เด็กๆต้องสังเกตคำนะคะคำอยู่ตรงไหนอยู่ตรงไหนคะอยู่ข้างล่างค่ะเด็กๆคำแรกอ่านว่าพ่อคำนี้อ่านว่าแม่คำนี้อ่านว่าพี่คำนี้อ่านว่าฉัน
1: น้อง
0: ใช่แล้วค่ะและคุณครูปิ๊งก็จะมีแผ่นเกมนะคะเป็นแผ่นย่อยเป็นแผ่นเล็กแต่แผ่นเล็กของคุณครูปิ๊งจะมีคำอยู่เด็กๆ เคยเล่นแล้วใช่ไหมคะเกมจัดหมวดหมู่ภาพกับสัญลักษณ์เด็กๆ ก็ต้องสังเกตคำที่เหมือนกับตรงไหนคะข้างล่างใช่ไหมคะคำนี้คำแรกอ่านว่าอะไรนะ
1: พ่อ
0: เด็กๆ ก็ต้องสังเกตเอ๊ะคำว่าพ่ออยู่ด้านไหนตรงไหนนะเดี๋ยวคุณครูปิ๊งขอเชิญตัวแทนออกมาลองหาดีกว่าค่ะขอเชิญน้องคนไหนที่นั่งตรงๆนั่งตรงๆนะขอเชิญคนไหนนั่งตรงๆยกมือค่ะขอเชิญริต้าค่ะน้องริต้าค่ะน้องริต้าทราบไหมคะว่าคำว่าพ่อแบบนี้พอไม่อีกพ่อแบบนี้เอ๊ะตรงไหนที่มีคำเหมือนมีไหมคะ
2: อันนี้
0: ใช่ไหมคะแล้วหนูก็ไปชนถูกต้องไหมคะเพื่อนๆประมือให้ลิต้าหน่อยค่ะแต่ว่าคำว่าพ่อนะคะยังมีอีกหนึ่งคำคุณครูปิ๊งอยากให้น้องมะลิค่ะออกมาช่วยคุณครูปิ๊งดูคำว่าพ่ออีกหนึ่งคำค่ะคำว่าพ่อมีตัวพ่อไม่เอกพ่อแบบนี้ค่ะลองดูสิคะว่าตัวไหนนะที่มีคำว่าพ่อแบบนี้ค่ะต่อตัวชั้นที่สองเลยค่ะถูกต้องไหมคะเพื่อนๆปรบมือให้มะลิหน่อยค่ะแสดงว่าเด็กๆช่างสังเกตดีมากเลยค่ะสามารถสังเกตคำนะคะจากตัวพยัญชนะไทยค่ะหรือสระต่างๆนะคะที่มีค่ะเด็กๆสามารถนะคะจัดหมวดหมู่ภาพและคำจากสัญลักษณ์คำแบบนี้ได้ถูกต้องค่ะส่วนภาพอื่นๆคุณครูปิ๊งจะให้เด็กๆไปทดลองเล่นดูดีไหมคะคุณครูปลายทางนะคะอย่าลืมช่วยเด็กๆค่ะตรวจสอบความถูกต้องนะคะของคำต่างๆค่ะกับ บัตรภาพนะคะที่เด็กๆได้เล่นค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะจะให้เด็กๆไปทดลองเล่นเกมนี้ดูนะคะแต่อย่าลืมนะคะว่าเกมนี้เด็กๆต้องเล่นร่วมกันกับใครด้วยนะคะใช่แล้วค่ะเด็กๆต้องเล่นร่วมกันกับเพื่อนๆแล้วอย่าลืมเก็บเกมการศึกษาเข้าที่ทุกครั้งหลังจากเล่นเสร็จแล้วค่ะและฟังคุณครูปิ๊งให้สัญญาณจังหวะดีๆนะคะเมื่อให้เปลี่ยนกลุ่มค่ะเด็กๆจะได้สลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันเล่นเกมค่ะทั้งเกมเดิมที่เคยเล่นไปแล้วก็เกมใหม่ในวันนี้ค่ะเดี๋ยวให้เราไปทำกิจกรรมกันเลยค่ะ

ข้าสิเร็วเข้าสินับดีดีนับให้ดังดังนกฟูงหนึ่งมากมายเสียจังนับดังดังนับให้ดีดี1 2 3 4 5 6 7 8 9 10เอามือวางลงค่ะวันนี้นะคะเด็กๆหลายคนได้ทำกิจกรรมเกมการศึกษาแล้วใช่ไหมคะใช่แล้วค่ะแล้วเด็กๆ เล่นเกมได้ถูกต้องหรือเปล่าลูกใครช่วยเพื่อนเก็บเกมการศึกษาเข้าที่บ้างคะหลายคนนะคะทำตามข้อตกลงได้ดีมากๆเลยค่ะคุณครูก็ขอชื่นชมนะคะวันนี้ค่ะเด็กๆ เล่นเกมการศึกษาของเรานะคะได้ฝึกสังเกตนะคะไม่ว่าจะเป็นการสังเกตคำนะคะต่างๆซึ่งเป็นสัญลักษณ์คำในวันนี้ค่ะเด็กๆยังจัดหมวดหมู่นะคะภาพและคำได้อย่างถูกต้องด้วยค่ะวันนี้นอกจากเกมที่เราได้เล่นแล้วค่ะเด็กๆได้ทำอะไรอีกบ้างคะตั้งแต่เช้าเลยเด็กๆมาถึงโรงเรียนเด็กๆทำอะไรคะได้สนทนาข่าวและเหตุการณ์ค่ะเป็นกิจกรรมแรกของทุกๆวันค่ะเมื่อเด็กๆจดจำเรื่องราวต่างๆแล้วนำมาบอกเล่าให้เพื่อน

0: ฟังเพื่อนเพื่อนก็เป็นยังไงคะจำได้แล้วก็บอกได้ไหมคะบอกได้เช่นเดียวกันค่ะเป็นการฝึกการใช้ภาษาของเด็กๆนะคะและยังสามารถพูดนะคะเป็นประโยคอย่างต่อเนื่องกล้าพูดกล้าแสดงออกมายิ่งขึ้นค่ะมาถึงกิจกรรมที่สองของเราละคะเด็กๆทำอะไรกันต่อกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะค่ะเด็กๆจะได้ออกกำลังกายนะคะโดยวันนี้ค่ะเด็กๆได้ออกกำลังกายเคลื่อนไหวทั้งอยู่กับที่เคลื่อนไหวเคลื่อนที่และยังฟังเสียงสัญญาณต่างๆนะคะตามข้อตกลงของเราค่ะว่ามีสัญญาณจังหวะช้าสัญญาณจังหวะเร็วและสัญญาณหยุดเด็กๆก็สามารถหยุดนิ่งได้ทันทีเลยค่ะวันนี้เราได้เคลื่อนไหวประกอบอะไรด้วยคะประกอบอุปกรณ์ลิปบิ้นของเราใช่ไหมคะเด็กๆได้จับกลุ่มหรือจับคู่ไหมคะได้จับกลุ่มหรือจับคู่ด้วยค่ะเด็กๆต้องสังเกตสีนะคะสิ่งของที่คุณครูให้เป็นอุปกรณ์ในวันนั้นค่ะว่าเป็นอะไรครูอาจจะออกคำสั่งให้เด็กๆนะคะจับกลุ่มจับคู่หรือทำอะไรตามที่คุณครูบอกค่ะเด็กๆนะคะต้องฟังดีๆแล้วก็สามารถทำได้อย่างถูกต้องนั่นเองค่ะและกิจกรรมต่อมาเป็นกิจกรรมเสริมประสบการณ์ค่ะวันนี้เด็กๆได้เรียนรู้หน่วยอะไรคะหน่วยอะไรคะลูกหน่วยครอบครัวอ๋อใช่แล้วค่ะเพราะว่าวันนี้เราเริ่มหน่วยครอบครัวเป็นวันแรกเลยใช่ไหมคะเด็กๆได้เรียนรู้ในหน่วยนี้เด็กๆคิดว่าวันนี้เราเรียนเรื่องอะไรกันบอกถึงสมาชิกในครอบครัวของเราใช่ไหมคะว่ามีใครบ้างมีคุณพ่อคุณแม่มีน้องมีพี่บางครอบครัวเป็นครอบครัวใหญ่มีคุณอะไรด้วยคุณปู่คุณย่าแล้วใครอีกนะคะคุณยายคุณตาโอ้โหเก่งมากๆเลยค่ะและวันนี้เด็กๆนำภาพครอบครัวมาทำอะไรคะลูกทำอะไรนะคะนับจำนวนภาพคนในครอบครัวของเด็กๆแล้วก็นำออกมาติดที่ไหนเอ่ยที่บนบอร์ดการนับจำนวนของครูนั่นเองค่ะเด็กๆหลายคนนะคะสามารถบอกได้ว่าครอบครัวของตนเองมีใครอยู่บ้างนะคะและนับจำนวนได้อย่างถูกต้องค่ะรวมถึงนะคะร่วมกันสรุปกับเพื่อนๆนะคะว่าเด็กๆนั้นนับจำนวนคนในครอบครัวได้กี่คนค่ะนี้นะคะนอกจากกิจกรรมเสริมประสบการณ์แล้วกิจกรรมต่อมาเป็นกิจกรรมอะไรจำได้ไหมคะศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมค่ะเด็กๆนะคะก็สามารถสร้างสรรค์ผลงานค่ะได้ดีขึ้นค่ะวันนี้คุณครูก็มีให้เลือกทำถึง3กิจกรรมเช่นเคยกิจกรรมที่1ปั้นกิจกรรมที่2วาดภาพด้วยสีเทียนและกิจกรรมที่3ค่ะเป็นการทำอะไรเอ่ยกลิ้งสีใช่ไหมคะกลิ้งใช้อะไรกลิ้งคะกล่องแล้วก็ใส่อะไรลงไปนะลูกลูกแก้วที่อยู่ในสีก็จะกลิ้งนะคะโดยการใช้ลูกแก้วหรือลูกหินนั่นเองค่ะเด็กๆนะคะก็สามารถเคลื่อนไหวนะคะขยับมือและสามารถนะคะสร้างสรรค์ผลงานตามความคิดจินตนาการของตนเองนั่นเองค่ะเด็กๆยังมาบอกเล่านะคะให้คุณครูได้จดบันทึกค่ะว่าสร้างสรรค์ผลงานเป็นภาพอะไรค่ะและเมื่อเด็กๆสร้างสรรค์ผลงานเสร็จแล้วเด็กๆก็ได้เข้าเล่นนะคะตามมุมต่างๆที่คุณครูเปิดให้เล่นวันนี้คุณครูได้สังเกตเด็กๆนะคะว่าเมื่อเล่นเสร็จแล้วก็เก็บเข้าที่ได้เรียบร้อยเช่นเดิมเลยค่ะคุณครูก็ขอชื่นชมเด็กๆทุกคนเลยนะคะและกิจกรรมเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาเป็นกิจกรรมสุดท้ายของเราค่ะเป็นกิจกรรมเกมการศึกษาเด็กๆนะคะได้ร่วมกันเล่นเกมค่ะจัดหมวดหมู่ภาพนะคะกับสัญลักษณ์ค่ะวันนี้เป็นภาพอะไรคะลูกบุคคลในครอบครัวของเรามีใครมั่งนะคะพ่อแม่พี่ฉันแล้วก็น้องมี5ภาพค่ะเด็กๆสามารถสังเกตคำนะคะและสามารถจัดหมวดหมู่ภาพนะคะคำกับภาพนั้นได้ดีมากเลยค่ะเพราะว่าเป็นการเล่นเกมนี้นะคะครั้งที่2แล้วค่ะเด็กๆจึงสามารถสังเกตคำได้ดีขึ้นนั่นเองค่ะเดี๋ยวเราจะต้องบอกลาเพื่อนๆกันแล้วเอ๊ะทำอย่างไรดีนะ
1: ร้องเพลงลาเพ
0: ื่อนๆเราจะมาบอกลาโดยการร้องเพลงใช่ไหมคะมากี้ถ้าอย่างนั้นยกมือขึ้นมาเลยวันนี้หมดเวลาบายบายนะเธอคิดถึงเธอเสมอ

การตรวจสุขภาพประจำปีเนี่ยไม่สามารถบอกโรคมะเร็งได้การตรวจสุขภาพประจำปีเป็นการตรวจเพื่อบ่งบอกสุขภาวะโดยรวมนะครับของร่างกายนะครับไม่ได้ไปเจาะจงว่าจะหาโรคมะเร็งการที่ได้พูดคุยกับแพทย์ในระยะเวลาที่เพียงพอได้เจาะลึกในปัญหาที่เราคิดว่ามีอยู่รวมถึงการตระหนักรู้ว่าในวัยไหนควรจะดำเนินการนะฮะตรวจสกรีนนิ่งหามะเร็งชนิดใดเนี่ยก็จะเป็นพฤติกรรมที่จะช่วยให้เรานะครับสามารถค้นพบมะเร็งในระยะเริ่มต้นได้ง่ายขึ้น

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วยนะ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 ถึงเวลา 18:00 และออกอากาศในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ถึงเวลา 20:00 ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
3: เรื่องของการดีท็อกซ์ทำไส้ใหญ่ด้วยกาแฟนะครับจริงๆแล้วนะครับไม่มีข้อมูลยืนยันอะไรเลยนะครับว่าจะช่วยทำให้ลดการเกิดมะเร็งลำไส้ใหญ่เราเคยได้ยินกรณีที่ว่าสวนกาแฟนะครับแล้วเอากาแฟที่ต้มเดือดเดือดใส่เข้าไปนะอันนั้นอันตรายนะครับทำให้ลำไส้ใหญ่ทะลุได้นะครับเนื่องจากความร้อนนะครับในทางการแพทย์เนี่ยเรามีการสวนอุจจาระเหมือนกันนั่นคือเพียงแค่ล้างลำไส้

ได้นะครับไม่ว่าจะสำหรับในกรณีที่มีท้องผูกเรื้อรังหรือกรณีที่เราเตรียมตัวผ่าตัดเท่านั้นเองนะครับถ้าเราสามารถขับถ่ายตามปกตินะครับรับประทานอาหารได้เพียงพอนะครับครบถ้วนนะครับ5 หมู่นะครับกินผักกินเนื้อที่มีคุณภาพนะครับ

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186ถึงช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200
2: สาเหตุที่ผู้สูงอายุรู้สึกว่าไม่ค่อยได้ยินเนี่ยนะคะก็จะเป็นจากเรื่องของประสาทหูเสื่อมซึ่งเป็นไปตามธรรมชาติสิ่งแรกที่เราจะสังเกตก็คือการที่เราสื่อสารกับผู้สูงอายุเนี่ยเราก็จะพบว่าเราพูดด้วยนะคะผู้สูงอายุเนี่ยก็อาจจะไม่ตอบสนองหรืออาจจะต้องถามซ้ำเช่นบางทีเราบอกว่าวันนี้จะกินก๋วยเตี๋ยวไหมผู้สูงอายุอาจจะบอกว่ากินข้าวเหนียวดีกว่าหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะ
3: พ่อกินก๋วยเตี๋ยวไหม
4: อ๋อข้าวเหนียวเหรอ
3: ไม่ใช่ก๋วยเตี๋ยวผมไปซื้อมา
4: ก็นึกว่าข้าวเหนียว
2: บางครั้งนะคะคนที่อยู่รอบข้างกับผู้สูงอายุเนี่ยอาจจะสังเกตได้ว่าผู้สูงอายุเนี่ยพูดด้วยเสียงดังมากกว่าปกตินะคะภาวะที่เป็นแบบนี้เนี่ยเนื่องจากว่าตัวผู้พูดเนี่ยไม่ได้ยินเสียงตัวเองเพราะฉะนั้นก็เลยพูดเสียงดัง
4: เป็นไร
3: เสียงดังผมไม่ไหวแล้วเนี่ย
4: พี่ครูธรรมดาเนี่ย
2: เราจะแนะนำให้มีการทดสอบด้วยตนเองนะคะด้วยการถูนิ้วโป้งกับนิ้วกลางหรือนิ้วชี้ก็ได้นะคะที่ห่างจากช่องประมาณ1นิ้วคนที่มีการได้ยินปกติเนี่ยควรจะรับรู้เสียงนี้ได้แต่ถ้าสมมติว่าถูนิ้วแล้วเนี่ยไม่ได้ยินนะคะก็ควรจะไปพบโสตศรนสิกแพทย์หรือนักแก้ไขการได้ยินเราจะต้องหลีกเลี่ยงสิ่งที่มีผลกระทบต่อการได้ยินนะคะอย่างเช่นเรื่องของเสียงดังๆถ้าโดยทั่วไปนะคะระดับการได้ยินของคนปกติก็คือเริ่มได้ยินไม่เกิน25เดซิเบลตัวเลขความดังของเสียงที่เป็นอันตรายก็คือต้องเกิน85เดซิเบลเสียงพลุเสียงประทัดหรือคนที่ทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมเสียงดังเนี่ยนะคะก็จำเป็นที่จะต้องมีเครื่องป้องกันหูเราจะรู้ได้ยังไงว่าเสียงดังในขณะนั้นเนี่ยเป็นอันตรายนะคะก็จะมีเทคนิควิธีการง่ายๆก็คือถ้าสมมติเราอยู่ในสถานการณ์เสียงดังตรงนั้นนะคะแล้วก็ยืนห่างกัน3ฟุตพูดคุยกันด้วยระดับความดังธรรมดาแล้วไม่รู้เรื่องให้คิดว่าตรงนั้นเนี่ยเป็นระดับเสียงที่อันตรายสำหรับการฟังเพลงดังๆนะคะซึ่งคนยุคใหม่ก็จะชอบที่จะฟังซาวด์เบาเราก็ควรที่จะกะประมาณระดับความดังของเสียงมิให้ดังเกินไปเวลาที่เราฟังเพลงเนี่ยอย่างน้อยเราควรจะได้ยินเสียงภายนอกด้วยถ้าสมมติว่าเราเปิดดังมากแล้วก็มีคนมาเรียกโดยที่เราไม่รู้ตัวบ่อยๆเนี่ยเป็นสัญญาณบ่งชี้ว่าเราเปิดเสียงดังมากเกินไปแล้วก็ยังมีเรื่องของอุบัติเหตุบริเวณหูหรือศีรษะนะคะเช่นเล่นกันรุนแรงนะคะการกระทบหรือการกระแทกบริเวณหูหรือศีรษะนอกจากนั้นก็จะมีเรื่องของการแคะหูหรือปั่นหูโดยที่ไม่ระมัดระวังนะคะเพราะว่าอาจจะเกิดอุบัติเหตุว่ามีคนเดินมาชนหรือการไอหรือจามแรงๆนะคะบางครั้งก็จะส่งผลต่อหูชั้นกลางแล้วก็ทำให้มีภาวะหูตึงได้นะคะโดยทั่วไปผู้สูงอายุเนี่ยจะมีโรคประจำตัวเบาหวานความดันโลหิตสูงโรคหัวใจหรือโรคไตนะคะเหล่านี้เนี่ยล้วนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการไหลเวียนของโลหิตนอกเหนือจากนั้นก็คือต้องดูแลเรื่องของสุขภาวะทั่วๆไปเช่นกินอาหารให้เพียงพอการพักผ่อนให้เพียงพอหรือการได้ออกกำลังกายเพื่อเสริมการไหลเวียนของโลหิตนะคะเพื่อให้เลือดไปเลี้ยงอวัยวะของหูสำหรับผู้ที่มีภาวะหูตึงอยู่แล้วนั่นก็หมายความว่าคนนั้นเนี่ยได้รับการวินิจฉัยจากโสตศรนส

สิกแพทย์กลุ่มคนเหล่านี้เนี่ยก็ควรจะได้รับการแนะนำให้ใส่เครื่องช่วยฟังเสียงที่ผู้สูงอายุได้ยินเนี่ยอาจจะแปลกไปจากเสียงธรรมชาติเนื่องจากว่าประสาทหูเสื่อมไปแล้วแต่ก็จะทำให้เกิดความเข้าใจด้วยการสื่อสารตรงหน้ามองสีหน้าผู้พูดด้วยอ่านริมฝีปากหรือว่าทำท่าทางประกอบก็จะทำให้เข้าใจดียิ่งขึ้นสำหรับเครื่องช่วยฟังนะคะก็จะมีหลายแบบนะคะมีตั้งแต่แบบใส่ในช่องหูแบบทัดหลังใบหูแบบพกกระเป๋าซึ่งลักษณะของแบบที่ใส่ในช่องหูเนี่ยจะต้องเป็นการสั่งทำเฉพาะบุคคลนะคะก็จะมีขนาดเล็กการเลือกเครื่องช่วยฟังให้เหมาะสมเนี่ยต้องคำนึงถึงระดับการสูญเสียการได้ยินถ้าหูเสียไม่มากเราสามารถที่จะใส่เครื่องขยายเสียงขนาดเล็กได้แต่ถ้าหูเสียมากก็จำเป็นที่จะต้องมีเครื่องขยายเสียงที่ขนาดโตขึ้นเครื่องช่วยฟังเนี่ยตามมาตรฐานก็คือจะให้ใช้เนี่ยเครื่องหนึ่งประมาณ3ปีแต่ว่าก็จะต้องพิจารณาเป็นรายๆไปในการศึกษาวิจัยเราพบว่าผู้สูงอายุที่หูตึงแล้วไม่ใส่เครื่องช่วยฟังเนี่ยโอกาสที่จะเกิดภาวะสมองเสื่อมเนี่ยก็จะเป็นได้ง่ายขึ้นเนื่องจากว่าคนเราเนี่ยไม่ได้ฟังที่หูแต่เราเนี่ยต้องรับรู้เสียงบนสมองใหญ่เพราะฉะนั้นสมองเนี่ยจะได้รับการกระตุ้นจากเสียงที่ผ่านเข้ามาถ้าเกิดมีภาวะหูตึงก็จะไม่มีเสียงเข้าไปกระตุ้นนะคะผู้สูงอายุก็จะเสี่ยงต่อการที่จะเกิดภาวะสมองเสื่อมได้ง่ายขึ้น

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: โอแม่อายุควันตาน้องเอ้ยพี่มานั่งทำตาเป็บๆอุ้ยถ่ายอะไรกันนะสวัสดีค่ะหนูหินเองค่ะวันนี้ค่ะคุณผู้ชายบอกว่าอยากกินอาหารคลีนอาหารคลีนไม่ยากเลยค่ะก็แค่เดินไปเอาอาหารมาเนาะแล้วทำให้มันสะอาดเนี่ยค่ะอาหารคลีนอาหารคลีนไม่ใช่แบบเมื่อสักครู่นี้นะคะเดี๋ยวเราจะพาทุกท่านไปพบกับอาหารคลีนค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะว่าอาหารคลีนเป็นยังไงค่ะ

ย่างของอาหารครีนที่เรานำเสนอในวันนี้ก็คืออกไก่อบไม่มีความจำเป็นเลยค่ะที่เราต้องไปเสียเงินแพงๆนะคะเราสามารถทำเองได้สำหรับท่านที่อยากทำอาหารครีนนะคะโดยหลักการอาหารครีนก็คืออาหารที่ผ่านการแปรรูปน้อยที่สุดพยายามใช้วัตถุดิบที่มาจากธรรมชาตินะคะสดใหม่แล้วก็ไม่มีการแปรรูปอาหารที่เราจัดว่าไม่ใช่ครีนฟู้ดเลยนะคะก็จะเป็นกลุ่มของอาหารหมักดองอาหารแช่แข็งอาหารแปรรูปนะคะรวมทั้งพวกเครื่องดื่มทั้งหลายที่มีการเติมสารปรุงแต่งเช่นน้ำตาลน้ำหวานลงไปนะคะอาหารครีนนะคะเต็มไปด้วยใยอาหารถูกไหมคะจะมีพืชผักผลไม้เยอะแยะไปหมดเลยนะคะจะเป็นอาหารที่เหมาะสำหรับคนไข้ที่จะช่วยลดน้ำหนักเพราะว่าจะมี

ใหญ่อาหารเยอะอิ่มง่ายนะคะแล้วก็พลังงานต่ำจะไม่มีการปรุงโดยการใช้น้ำมันอะไรเยอะแยะนะคะนอกเหนือจากนี้เนี่ยไม่เพียงแค่ลดน้ำหนักค่ะยังสามารถได้ประโยชน์กับคนที่ต้องการจะควบคุมในเรื่องของไขมันในเลือดความดันโลหิตสูงหรือว่าเบาหวานได้อีกด้วยค่ะก็จะบอกว่าอาหารคลีนเป็นทางเลือกอีกทางนึงสำหรับในเรื่องของการลดน้ำหนักและการดูแลสุขภาพค่ะนี่ก็หมดเวลาลงแล้วนะคะหมอเอกก็ขอลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับรายการของเรานะคะแล้วติดตามเทคนิคเรื่องของการลดน้ำหนักในเทปต่อๆไปค่ะสวัสดีค่ะ

ิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: ลูกพี่ครับสวัสดีครับ
1: อ๋อสวัสดีครับ
0: ตอนนี้พี่อยู่ในตู้บนหมอนะครับพี่มีข้อสงสัยอะไรเกี่ยวกับโรคภัยต่างๆการรักษาหรือว่าสุขภาพไหมถามมาได้เลยนะพี
1: ่ครับผมมีข้อสงสัยอะครับว่าหมอบอกผมว่าผมเป็นความดันเลือดสูงแล้วก็ไม่ให้ผมกินเค็มกินเผ็ดกินหวานแล้วอย่างเงี้ยมันจะเหลืออะไรให้ผมกินบ้างล่ะครับ
0: เป็นคำถามที่ดีมากหลายคนเจอปัญหาแบบนี้นะครับถ้าห้ามกันขนาดนี้เนี่ยแทบจะเคี้ยวกระพุ้งแก้มอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวคุณหมอเป็นคนมาเคลียร์เรื่องนี้ดีกว่าว่ายังไงตกลงกินอะไรได้มั่ง
1: ผมก็ว่างั้นแหละครับ
0: ใช่ไหมครับไปคุณหมอเชิญครับ
2: เดี๋ยวครับเขาให้ลดไม่ได้ให้งดเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าการเลือกกินมากกว่าเราหลีกเลี่ยงนะครับถ้าเห็นเรื่องของพวกแป้งพวกน้ำตาลหวานเกินไปเราก็ลดปริมาณลงนะฮะไขมันก็หลีกเลี่ยงลดกินเค็มก็พยายามหลีกเลี่ยงปกติน่ะถ้าเป็นโรคความดันโลหิตสูงน่ะถ้าการลดการกินเค็มน่ะจะเป็นการลดความดันนะครับจริงลดได้เยอะเลยนะครับลดได้ประมาณ 8-10 มิลลิเมตรตลอดเลยนะครับถ้าเราปรับปฏิบัติตัวไม่ว่าจะเป็นลดกินเค็มออกกำลังกายลดน้ำหนักยิ่งดีใหญ่จะช่วยการควบคุมความดันถ้าเกิดว่าเรากินอาหารที่โซเดียมสูงแล้วเราดื่มน้ำเยอะๆนะครับจริงๆปริมาณโซเดียมที่เราได้มันก็เท่าเดิมนะถามว่าดื่มน้ำไปเจือจางไหมปกติร่างกายขับน้ำขับโซเดียมมันก็จะขับออกมาได้เหมือนกันแต่ว่าร่างกายต้องขับโซเดียมมากขึ้นโซเดียมที่อยู่ในเลือดที่คงเหลืออยู่ก็จะทำให้ความดันโลหิตสูงโรคความดันโลหิตสูงโดยตัวโรคของเขาไม่ได้ส่งผลไม่มีอาการอะไรนะครับแต่จะเป็นต้นตอของโรคร้ายแรงและภาวะแทรกซ้อนที่ตามมาในอนาคตไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโรคหลอดเลือดสมองนะครับหลอดเลือดสมองแตกหรือว่าตีบนะครับเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตแล้วหัวใจต้องทำงานหนักมากขึ้นเกิดเรื่องของหลอดเลือดหัวใจอุดตันหรือตีบแล้วก็หัวใจล้มเหลวนะครับแรงดันที่ไตเพิ่มขึ้นทำให้เกิดเรื่องของภาวะโรคไตเรื้อรังเห็นไหมว่ามันเป็นโรคที่แบบร้ายแรงแล้วก็สำคัญเพราะฉะนั้นเนี่ยการรักษาความดันโลหิตสูงเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญมากนะครับ
0: อธิบายได้ชัดเจนมากครับคุณหมอครับอะไรที่มันมากเกินไปย่อมไม่ดีแน่นอนนะครับโอเคไหมครับลูกพี
1: ่โอ้โอเคเลยครับขอบคุณคุณหมอมากเลยครับ
0: ยินดีมากครับบอกแล้วว่าทุกเรื่องเดี๋ยวผมไปถามหมอให้พี่ว่าแต่ถ้าเจอตู้บ่นหมอแบบนี้นะครับอยากจะบ่นอะไรคุณหมอเชิญได้เลยแต่วันนี้ต้องลาไปแล้วครับขอบคุณลูกพี่ด้วยนะครับ
1: ครับขอบคุณครับขอบคุณครับ
2: ในการคอนเทนต์สุขภาพสาระดีเข้าใจง่ายได้ทางช่องละมาชาแนลนะครับ
3: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
4: สำหรับการใช้บุหรี่ไฟฟ้าก็จะลดความเสี่ยงเรื่องการมะเร็งปอดจากสารก่อมะเร็งที่พบในบุหรี่ปกติก็จะลดลงในบุหรี่ไฟฟ้าก็จะมีส่วนประกอบที่แตกต่างจากสารที่พบในบุหรี่ทั่วไปอยู่ค่อนข้างมากครับแต่เรายังบอกไม่ได้ว่าการใช้บุหรี่ไฟฟ้าจะทำให้เกิดปัญหาอื่นตามมาหรือเปล่าคงต้องรอดูข้อมูลระยะยาวอีกสักระยะหนึ่งสำหรับคนที่จะเลิกบุหรี่แต่ไม่สามารถจะเลิกได้ทันทีจะใช้บุหรี่ไฟฟ้าแทนได้ไหมสามารถทำได้ครับแต่ว่าแนะนำว่าต้องสัญญาตัวเองเลยนะครับว่าการใช้บุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยจะใช้เพื่อชั่วคราวเพื่อจะปรับตัวเองให้สามารถเลิกบุหรี่ได้นะครับต้องมีกำหนดระยะเวลาแน่นอนแล้วก็จะเลิกนะครับงั้นไม่แนะนำให้ใช้บุหรี่ไฟฟ้าเพื่อแทนบุหรี่ธรรมดาเป็นระยะเวลายาวนานเพราะเรายังไม่มีข้อมูลชัดเจนว่าการใช้บุหรี่ไฟฟ้าจะไม่มีอันตรายครับ

0: กินปลาทูวันนี้ฝนไม่ตกเราออกไปเล่นนอกบ้านได
1: ้นี่เล่นเลียนแบบพระโคที่กินเลี้ยงเสี่ยงทายผลการเกษตรในพระราชพิธีจรดพนังคันแรกนาขวัญใช่ไหมเนี่ย
0: ใช่ครับถ้าแก่นแก้วกินปลาทูแสดงว่าฝนไม่ตกถ้ากินอาหารเม็ดลมจะแรงแต่ถ้ากินชานมไข่มุกฝนตกหนักเลยครับ
2: บ้าแล้วแมวที่ไหนมันจะกินชานมไข่มุกและพิธีเสี่ยงทายนี่ได้ผลจริงๆเหรอครับปู่
1: นี่เป็นพิธีโบราณที่เอาไว้สร้างขวัญและกำลังใจให้เกษตรกรนะจริงๆพระราชพิธีนี้หายไปนานแล้วนะแต่ในหลวงรัชกาลที่9ท่านเห็นว่าเป็นพิธีสำคัญเพราะเมืองไทยเป็นเมืองเกษตรกรรมก็เลยลื้อฟื้นขึ้นมาในวันนั้นก็จะมีการทำขวัญเมล็ดพันธุ์ต่างๆและมีพระราชพิธีจรดพนังคันแรกนาขวัญเป็นการเริ่มต้นไถนาหว่านเมล็ดข้าวเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้เกษตรกรและไม่ใช่แค่พระราชพิธีโบราณเท่านั้นนะที่พระองค์ทรงอนุรักษ์ไว้พระองค์ยังทรงสนับสนุนการอนุรักษ์มรดกของแผ่นดินด้วยล่ะ
2: มรดกของแผ่นดินอะไรบ้างเหรอคะ
0: ตะวันแก่นแก้วเป็นอะไรไม่รู้ไปดูกันเร็ว
3: วัดราชบูรณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพุทธศักราช2500
2: โ
4: หโหของทั้งนั้นเลย
5: พออยู่แค่นั้นเลยอย่าเข้ามาใกล
4: ้นี่ใช่สมบัติที่ลงหนังสือพิมพ์ว่าพวกโจรมันมาขโมยวันก่อนหรือเปล่าพี่ผมเห็นลงข่าวมีดาบมีทองเพียบเลย
6: ใช่ดีนะที่ตำรวจจับไว้ได้ก่อนไม่งั้นสมบัติชาติหายหมด
5: แล้วหลังจากวันนั้นเจ้าหน้าที่กรมศิลป์เขาก็มาขุดเพิ่มนะนี่เป็นอาทิตย์แล้วนะพรุ่งนี้ก็น่าจะเป็นชุดสุดท้ายแล้วล่ะ
2: ฮะแล้วจะเอาไปไว้ที่ไหนล่ะคะ
5: ก็ไปสถานีตำรวจก่อนแล้วค่อยส่งต่อให้กรมศิลป์ไปเก็บรักษาอนุรักษ์ไว้น่ะ
4: เฮ้ยเก็บทำไมเล่าผมว่าเอาไปขายแล้วเอาเงินไปทำอย่างอื่นไม่เป็นประโยชน์กว่าล่ะ
6: นี่แหละประโยชน์ที่วัดค่าไม่ได้แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ในหลวงท่านก็จะเสด็จมาทอดพระเนตรด้วยพระองค์เองด้วยท่านน่ะทรงอนุรักษ์มรดกนี้ไว้ให้คนรุ่นหลัง
4: ทำไมเราต้องไปอนุรักษ์ให้คนรุ่นหลังด้วยล่ะพี
6: ่ก็เพราะนี่คือมรดกที่สำคัญของชาติเราน่ะสิของพวกนี้จะช่วยให้เราเข้าใจรากเหง้าของตัวเองว่าเราเป็นใครมีที่มายังไงจะได้พัฒนาและเติบโตต่อไปได้อย่างมั่นคง
5: อ้าวไปได้แล้วเดี๋ยวรถมารับแล้ว
1: อ้าวไปไหนกันมาล่ะเนี่ย
0: นี่ตะวันเราเห็นเขาซ่อมแซมพระปรางเมื่อหลายปีก่อนวันนี้เพิ่งรู้ว่าเขาซ่อมทำไม
2: ก็ซ่อมเพื่อให้มันแข็งแรงอยู่ไปนานๆคนรุ่นหลังจะได้ชมความสวยเหมือนที่พวกเรานั่งมองตอนนี้ไง
1: อืมใช่แล้วล่ะในหลวงรัชกาลที่9ท่านเคยมีพระราชดำรัสเกี่ยวกับเรื่องนี้นะท่านว่าเรื่องโบราณสถานนั้นเป็นเกียรติของชาติอิฐเก่าๆแผ่นเดียวก็มีค่าควรจะช่วยกันรักษาไว้ถ้าเราขาดสุโขทัยอยุธยาและกรุงเทพแล้วประเทศไทยก็ไม่มีความหมายและท่านก็ได้รับการถวายพระราชสมัญญาพระบิดาแห่งการอนุรักษ์มรดกไทยด้วยนะ
2: หนูอยากให้มรดกของแผ่นดินไทยอยู่คู่เมืองไทยไปนานๆเลยค่ะ
0: วันนี้ได้รู้ว่าในหลวงรัชกาลที่9ทรงรื้อฟื้นประเพณีโบราณและอนุรักษ์มรดกของชาติไทยมากมายเพื่อให้คนไทยทุกคนได้เติบโตขึ้นอย่างไม่ลืมรากเหง้าทางวัฒนธรรมของตนเองจะได้ช่วยกันอนุรักษ์ไว้ให้คนรุ่นหลังต่อไป

0: มีครูเยอะก็ให้งานเยอะมีครูเยอะๆนี่ไม่ดีเลยนะครับ
1: โอ้ว่าโชคดีแค่ไหนแล้วที่มีครูรู้ไหมว่าโรงเรียนที่อยู่ไกลๆอย่างบนดอยหรือแนวชายแดนเนี่ยบางโรงเรียนมีครูแค่คนเดียวเองนะ
0: โอ้ย
2: ครูใหญ่คือไปทำอะไรบนนั้นครับเดี๋ยวตกนะครับ
3: โรงเรียนเราน่ะที่จะมีครูน้อยก็ไม่เป็นไรแล้วว่า
2: ครูใหญ่

0: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางและเด็กๆปลายทางที่น่ารักทุกคนค่ะแล้วก็สวัสดีเด็กๆในห้องเรียนของคุณครูปิงค่ะวันนี้นะคะเราก็มาพบกันในกิจกรรมแรกเช่นเคยค่ะกับกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์นะคะกับคุณครูอะไรคะเก่งมากๆเลยค่ะกับคุณครูปาริชาชัยงามหรือว่าครูปิงนั่นเองค่ะวันนี้เด็กๆหลายคนบอกว่ามีข่าวสารเรื่องราวอยากจะออกมาบอกเล่าให้เพื่อนๆฟังใช่ไหมคะโอ้โหเพราะว่าเด็กๆบางคนบอกว่าวันหยุดที่ผ่านมาเด็กๆได้ไปคะไปเที่ยวใช่ไหมคะแต่ก่อนอื่นค่ะเราลืมอะไรกันหรือเปล่านะสวัสดีเพื่อนๆปลายทางใช่ไหมคะถ้าอย่างนั้นค่ะเดี๋ยวเรามาร้องเพลงสวัสดีเพื่อนๆปลายทางกันก่อนค่ะสวัสดีวันนี้มาพบเธอสวัสดีวันนี้มาพบเธอฉันดีใจจริงนะมาพบเธอสุขใจเธอนั้นอยู่สบายดีหรือไรฉันนั้นอยู่สบายกายและใจมาร้องรำเพลินหรือไทยให้หัวใจสุขสำราญปรบมือกันให้พร้อมเพียงปรบมือกันให้พร้อมเพียงยกมือขึ้นหูสะเอียงให้พร้อมเพียงตามกันแล้วตบตักพยักหน้ายิ้มให้กันแล้วตบตักพยักหน้ายิ้มให้กันมือสองข้างมาชิดกันก้มหน้าพันสวัสดีสวัสดีค่ะน่ารักมากๆเลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะเด็กๆคนไหนที่นั่งตัวตรงๆนะเดี๋ยวคุณครูปิงนะคะจะให้เด็กๆออกมาบอกเล่าข่าวกันแล้วค่ะยกมือค่ะขอเชิญอุ๊ยน้องเชิญแต้มค่ะน้องเชิญแต้มคะน้องเชิญแต้มมีข่าวอะไรมาเล่าให้เพื่อนๆฟังบ้างคะวันหยุดไปไหนมาบ้างหรือเปล่าคะ
1: ไปกินข้าว
0: ไปกินข้าวที่ไหนคะลูก
1: ไปกินข้าวที่
0: ไหนคะคุณแม่คุณพ่อพาไปไหนมาไหมคะไปไหนมาคะลูก
1: ไปสวนสัตว
0: ์ไปสวนสัตว์ไปทำอะไรมาบ้างคะ
1: ไปป้อนอาหาร
0: ไปป้อนอาหารสัตว์เหรอคะโอ้โหดีมากเลยค่ะมีตัวอะไรที่หนูพบเจอบ้างคะ
1: ยีราฟ
0: มียีราฟมีอะไรอีกคะ
1: กระต่าย
0: กระต่ายมีอะไรอีกคะลูก
1: เสือ
0: ฮะ
1: เสือ
0: เสือด้วยโอ้แล้วหนูได้จับสัตว์หรือเปล่าคะไม่ได้จับทำไมอะลูกเพราะอะไรถึงไม่ได้จับคะ
1: มันกัด
0: เพราะว่าจะอันตรายใช่ไหมคะเก่งมากๆเลยค่ะใช่แล้วค่ะเพราะว่าสัตว์บางชนิดก็อันตรายแต่ถ้าเป็นสัตว์บางชนิดที่หนูจับได้หนูเคยจับไหมคะหนูเคยจับตัวอะไรไหมคะเคยจับกระต่ายไหมเพื่อนถามเคยจับกระต่ายเปล่าก
2: ระต่ายจ
0: ับ
2: ได้แล้วไม
0: ่
2: จ
0: ับเคยไหมคะเคยใช่ไหมคะอ๋อแล้วหนูป้อนอาหารสัตว์ไหมคะให้อาหารสัตว์ด้วยอะไรคะเอาอะไรให้สัตว์กินบ้างคะ
1: แครอท
0: เอาแครอทใช่ไหมคะให้ป้อนกระต่ายเหรอลูกอ๋อปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะวันหยุดที่ผ่านมาเชิญแต้มไปไหนมาคะ
2: ไปสวนส
0: ัตว์ค่ะไปเจออะไรมาบ้าง
2: ไปเจอกระต่าย
0: มีอะไรอีกคะมีอะไรอีกคะอุ๊ยเพื่อนบอกช้างหรือเปล่าไม่ได้บอกค่ะเพื่อนบอกว่าไปเจอเสือไปเจอกระต่ายใช่ไหมคะแล้วก็ไปเจอยีราฟใช่ไหมคะ
2: ไปเจอช้าง
0: ได้บอกไหมคะไปเจอช้างบอกเปล่าไม่ได้บอกหรอคะเด็กๆต้องฟังดีๆนะคะเพราะว่าตอนที่เพื่อนๆ นะคะออกมาเป็นผู้พูดเด็กๆต้องเป็นผู้ฟังพูดแทรกเพื่อนได้ไหมไม่ได้นะคะคนที่ออกมาพูดก็จะเสียกำลังใจแล้วก็อยากจะเล่าให้เด็กๆฟังไหมคะไม่ค่ะฉะนั้นเด็กๆปลายทางเช่นเดียวกันค่ะเวลาเพื่อนๆนะคะออกมาสนทนาข่าวหรือบอกเล่าข่าวให้เพื่อนๆฟังนะคะเด็กๆจะต้องตั้งใจฟังนะคะไม่พูดแซวออกมานั่นเองค่ะเพราะจะเป็นมารยาทที่ดีนะคะสำหรับผู้ฟังค่ะ ขอเชิญใครอีกดีนะขอเชิญน้องก้าวค่ะโอ้โหน้องก้าวอยากมาบอกเล่าเรื่องอะไรให้เพื่อนๆฟังครับ
1: หนูไปวัด
0: หนูไปวัดไปทำอะไรมาที่วัดคะ
1: หนูไปไหว้พระมา
0: ใครพาหนูไปลูก
1: แม่
0: คุณแม่ใช่ไหมคะแล้วหนูไปวัดชื่อว่าวัดอะไรคะ
1: วัดสมอพง
0: วัดสมอพงโอ้โหใกล้ๆบ้านเหรอคะลูกแล้วหนูไปทำอะไรที่วัดบ้างนอกจากไหว้พระ
1: หนูไปเล่นของเล่น
0: หนูไปเล่นของเล่นในวัดเหรอคะแล้วมีอะไรอีกไหมคะ
1: แล้วก็ยิงปืน
0: โอ้แสดงว่าเป็นงานใช่ไหมคะที่วัดเขาจัดงานเหรอลูกมีการมีของเล่นมาให้หนูเล่นด้วยแล้วก็มีการทำบุญใช่ไหมคะที่หนูไปไหว้พระใช่ไหมคะโอ้โหแล้วทำอะไรต่อคะลูกนอกจากไปที่วัดแล้ว
1: หนูก็กลับบ้านมานอน
0: แสดงว่าหนูไปวัดตอนกลางคืนใช่ไหมคะลูก
1: ใช่ครับ
0: โอ้โหเก่งมากๆเลยค่ะปรบมือให้พี่ก้าวเลยค่ะพี่ก้าวไปเที่ยวที่ไหนมาคะเนี่ยไปที่วัดอะไรมาคะ
2: สมอพง
0: วัดสมอพงก็คือวัดที่ใกล้ๆบ้านของพี่ก้าวนั่นเองไปทำอะไรมาบ้างคะที่วัด
2: เล่นของเล่น
0: นอกจากก่อนไปเล่นของเล่นไปทำอะไรก่อนไหว้พระทำบุญใช่ไหมคะแล้วทำอะไรอีกคะเล่นของเล่นมีเล่นอะไรบ้างลูก
2: ยิงป
0: ื
2: น
0: มียิงปืนด้วยแสดงว่าที่วัดนั้นจัดงานวัดนั่นเองค่ะโอ้โหเด็กๆหลายคนนะคะมีเรื่องราวที่จะออกมาบอกเล่ากันเยอะแยะเลยค่ะเดี๋ยวคุณครูปิงนะคะให้เด็กๆปลายทางนะคะไปสนทนาข่าวกับเพื่อนๆห้องเรียนปลายทางเช่นเดียวกันค่ะเดี๋ยวเราไปทำกิจกรรมกันต่อเลยค่ะ

0: เอ๊เด็กๆคนไหนอยากจะออกมาเล่าอีกนะโอ้โหเอามือจับหูค่ะยกมือค่ะขอเชิญน้องอันตาค่ะวันนี้น้องอันตามีอะไรมาเล่าให้เพื่อนฟังนะ
1: หนูไปที่บนเขา
0: ที่บนเขาเหรอคะไปทำอะไรที่บนเขาคะลูก
1: ไปดูถ้ำเวนพาย
0: ไปดูถ้ำมาแล้วใครพาหนูไปคะลูก
1: แม่กับพ่อแล้วก็พี่แต่พี่ละหนูจะเข้าไปแต่บันไดมันยาวมากแต่พี่หนูหลับ
0: บันไดมันสูงเหรอคะลูก
1: ใช่ก็เลยอดเข้า
0: อ๋อจะเข้าไปในถ้ำเหรอคะลูกคิดว่าในถ้ำจะมีอะไรคะ
1: มีเวนพาย
0: มี
1: ค้างคาว
0: อ๋อมีค้างคาวใช่ไหมคะอุ๊ยเด็กๆคนไหนรู้จักค้างคาวบ้างคะทำไมค้างคาวถึงต้องอยู่ในถ้ำอะคะ
1: เพราะว่ามันอุ่นๆแล้วก็ชอบมากๆ
0: ใช่แล้วค่ะเพราะว่าตอนกลางวันที่หนูไปใช่ไหมเป็นตอนกลางวันใช่ไหมลูกกลางวันค้างคาวเขาจะทำอะไรอยู
1: ่นอน
0: หลับใช่ไหมคะแต่นอนหลับอยู่ใน
1: ถ้ำ
0: ในถ้ำนั่นเองค่ะใช่แล้วค่ะอยู่ในถ้ำในถ้ำก็จะมืดใช่ไหมคะโอ้โหน่าสนใจมากๆเลยค่ะแต่รอบนี้หนูไม่ได้เข้าไปข้างในถ้ำใช่ไหมคะลูกเดี๋ยวเอาไว้รอบหน้าพาคุณแม่เข้าไปใหม่นะดีไหมคะไปเที่ยวบนเขาแล้วก็มีถ้ำด้วยนั่นเองอ่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะโอ้โหเด็กๆหลายคนนะคะมีเรื่องราวที่น่าสนใจมากๆเลยค่ะที่จะออกมาบอกเล่านะคะให้เพื่อนๆได้ฟังกันค่ะวันนี้นะคะเด็กๆได้ฝึกการพูดนะคะการใช้ภาษาที่ดีขึ้นค่ะและยังออกมาบอกเล่านะคะเรื่องราวของตนเองเป็นประโยคที่ต่อเนื่องมากยิ่ง

0: ช่วงนี้ค่ะเราก็มาถึงช่วงกิจกรรมใช่แล้วค่ะเด็กๆหลายคนนะคะบอกว่าอยากออกกำลังกายแล้วใช่ไหมคะ
1: ใช
0: ่ถ้าอย่างนั้นค่ะเดี๋ยวเรามาออกกำลังกายกันค่ะและวันนี้คุณครูปิงนะคะก็มีเครื่องให้สัญญาณจังหวะนะคะเป็นเครื่องดนตรีชิ้นนี้ค่ะเด็กๆรู้จักไหมคะอะไรคะ
1: แทมบูร
0: ี
1: น
0: แทมบูรีนค่ะเดี๋ยวคุณครูปิงจะให้เสียงสัญญาณจังหวะนะคะเหมือนเดิมเลยมีจังหวะอะไรบ้างคะมีเร็วและหยุดค่ะเช่นเดิมเลยเด็กๆหลายคนนะคะคุ้นเคยกับสัญญาณจังหวะดีแล้วค่ะเดี๋ยวคุณครูนะคะจะให้เด็กๆลุกขึ้นยืนหาพื้นที่ในการเคลื่อนไหวเลยค่ะพร้อมไหมคะตอนนี้นะคะเด็กๆห้องเรียนต้นทางพร้อมแล้วเด็กๆห้องเรียนปลายทางล่ะคะพร้อมหรือยังคะเด็กๆห้องต้นทางบอกว่าพร้อมแล้วห้องปลายทางก็บอกว่าพร้อมแล้วเช่นกันค่ะเดี๋ยวเรามาฟังเสียงสัญญาณจังหวะค่ะเคลื่อนไหวอยู่กับที่ก่อนนะคะ

0: ณครูปิงขอดูท่าแปลกๆใหม่ๆด้วยนะตัวแข็งๆนะคะโอ้โหโซนยืนไหวไหมคะทำท่าอะไรอยู่จ๊ะ
1: กระโดดขาเด
0: ีย
1: ว
0: กระโดดขาเดียวเหรอคะระวังล้มนะคะอย่าให้ล้มนะคะน่ารักมากค่ะมารีล่ะคะทำท่าอะไรอยู่คะอะไรนะลูก
1: ฉก
0: ฉกเหรอคะโอ้โหเดี๋ยวให้เด็กๆค่ะเคลื่อนไหวเคลื่อนที่ไปทั่วๆบริเวณห้องเรียนของเราค่ะไวแล้วค่ะไวๆแล้วค่ะเร็วค่ะเร็วค่ะทำท่าอะไรด้วยนะคะโอ้โหมีหลายคนทำท่ามาอีกแล้วค่ะอุ๊ยอันตาทำท่าอะไรอยู่จ๊ะ
1: ถ่ายร
0: ู
1: ป
0: ถ่ายรูปโอ้โหน่ารักมากค่ะน้องทำท่าอะไรอยู่คะ
1: แมวอ
0: ะไรนะลูกเป็นอะไรอยู่คะออกกำลังกายพี่ก้าวทำท่าอะไรอยู่คะลูกอะไรนะวิ่งเหรอคะอุ๊ยมีท่าแปลกใหม่หลายคนเลยค่ะเด็กๆปลายทางล่ะคะทำท่าทางอะไรอยู่กันบ้างคะโอ้โหหลายคนบอกว่าทำท่าทางนะคะไม่เหมือนกันด้วยใช่ไหมคะเยี่ยมมากๆเลยค่ะเดี๋ยวเราไปกันต่อค่ะลุกขึ้นยืนวันนี้คุณครูปิงยังมีเพลงมาฝากเด็กๆกันด้วยค่ะเด็กๆอยากฟังเพลงไหมคะเอ๊แต่ว่าการเคลื่อนไหวเวลาเด็กๆฟังเพลงเด็กๆต้องฟังเสียงเพลงจากใครคะจากคุณครูปิงค่ะถ้าคุณครูปิงร้องเพลงให้เด็กๆคิดท่าทางต้องคิดท่าทางประกอบเพลงด้วยทำได้ไหมคะทำได้ใช่ไหมคะห้องเรียนปลายทางเช่นเดียวกันค่ะเดี๋ยวคุณครูปิงนะคะจะร้องเพลงให้เด็กๆนะคะเคลื่อนไหวร่างกายนะคะอย่างอิสระตามเสียงเพลงของคุณครูปิงค่ะพร้อมแล้วมาฟังเพลงกันเลยค่ะเพลงนี้ค่ะมีชื่อว่าเพลงบ้านของฉันค่ะ

พร้อมหรือยังคะบ้านของฉันทำท่าอะไรดีนะทำท่ายังไงดีนะบ้านของฉันพร้อมแล้วไปฟังกันเลยนะคะบ้าน

ฉันหุยมีใครบ้างแล้วคะมีปู่มีย่ามีน้องมีพี่แล้วนะทำท่าด้วยนะเด็กๆปลายทางล่ะคะทำท่าบ้านอย่างไรบ้างคะหลายคนบอกว่าทำท่าบ้านเป็นเหมือนหลังคาบ้านก็มีบางคนก็บอกว่าหลังคาบ้านอยู่บนหัวบางทางคนก็ทำท่านี้ก็มีค่ะน่ารักมากๆเลยค่ะเดี๋ยวเรามาทำท่าประกอบเพลงกันอีกสัก2รอบได้ไหมคะได้ค่ะเพลงนี้ชื่อว่าเพลงอะไรคะบ้านของฉันพร้อมแล้วไปทำท่าทางกันเลยค่ะ

มือตัวเองหน่อยค่ะโอ้โหเด็กๆหลายคนนะคะทำท่าทางได้ดีมากๆเลยเดี๋ยวให้เด็กๆกลับเข้าที่เดิมใน10จังหวะค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9แล้วก็10ค่ะเดี๋ยวเรามาผ่อนคลายกล้ามเนื้อกันต่อค่ะเด็กๆปลายทางคะวันนี้เคลื่อนไหวร่างกายกันเยอะแยะเลยเดี๋ยวเรามาผ่อนคลายกันต่อนะคะ

0: เด็กหลายคนนะคะมีสมาธิมากๆเลยค่ะเด็กๆห้องเรียนปลายทางล่ะคะนั่งสมาธิแล้วสงบจิตใจหรือเปล่าคะน่ารักมากๆเลยค่ะสำหรับกิจกรรมนี้นะคะเป็นกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะค่ะเด็กๆนะคะสามารถเคลื่อนไหวร่างกายได้ดีขึ้นมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นการเคลื่อนไหวนะคะตามเสียงจังหวะต่างๆค่ะไม่ว่าจะเป็นจังหวะช้าจังหวะเร็วหรือสัญญาณหยุดนะคะเด็กๆก็สามารถหยุดได้ตามสัญญาณหยุดค่ะแล้ววันนี้เรายังได้เคลื่อนไหวประกอบอะไรคะ
1: ประกอบเพลงบ้าน
0: บ้านของฉันใช่ไหมคะเก่งมากเลยค่ะเด็กๆนะคะคิดท่าทางนะคะตามจินตนาการของตนเองค่ะในการเคลื่อนไหวประกอบเพลงค่ะและเด็กๆนะคะก็ฟังเสียงสัญญาณนะคะเมื่อคุณครูบอกให้เด็กๆนะคะกลับเข้าที่เดิมได้ดีมากเลยนะคะวันนี้คุณครูก็ขอชื่นชมเด็กๆทุกคนเลยค่ะเดี๋ยวเราจะให้เด็กๆนะคะไปพักกันสักครู่ค่ะดื่มนมดื่มน้ำเข้าห้องเรียบร้อยแล้วเราจะกลับมาพบกันในกิจกรรมช่วงต่อไปค่ะ

0: ช่วงนี้ค่ะเราก็มาถึงช่วงกิจกรรมเสริมประสบการณ์กันแล้วค่ะเด็กๆสำหรับสัปดาห์นี้เรายังเรียนรู้ในหน่วยอะไรนะโอ้โหเก่งมากๆเลยค่ะเด็กๆปลายทางล่ะคะจำได้ไหมคะว่าเราเรียนรู้ถึงอะไรไปแล้วบ้างคะ
1: ติ
0: ดรูปภาพใช่ไหมคะครอบครัวของเราใช่ไหมคะได้นับจำนวนไหมคะนับจำนวนด้วยใช่ไหมคะเพราะว่าสัปดาห์นี้เราเรียนรู้นะคะในหน่วยนี้ค่ะหน่วยครอบครัวมีสุข
1: ครอบครัวมีสุข
0: หน่
1: วย
0: ครอบครัวมีสุข
1: ครอบครัวมีสุข
0: ครอบครัวของเรามีใครบ้างนะคะ
1: พ่อแม่ตาแ
0: ม่มีคุณพ
1: ่อ
0: คุณแม่มีใครอีกนะคะขอเชิญโอโซนค่ะนอกจากคุณพ่อคุณแม่มีใครอีกนะคะโอโซน
2: พี่คนโตและน้องคนเล็ก
0: มีพี่และน้องใช่ไหมคะถูกต้องไหมคะเพื่อนๆปรบมือให้โอโซนหน่อยค่ะแล้วมีคุณพ่อคุณแม่บางคนก็มีพี่บางคนก็มีน้องแล้วมีใครอีกคะขอเชิญค่ะน้องน็อตค่ะน้องน็อตคะเมื่อกี้มีคุณพ่อคุณแม่มีพี่มีน้องแล้วมีใครอีกคะน่ะคนที่อายุมากกว่าคุณพ่อคุณแม่คือใครคะ
3: คุณตาคุณยาย
0: คุณตาคุณยายจำได้ไหมคะว่าคุณตาคุณยายเป็นพ่อแม่ของใคร
3: พ่อ
0: เป็นพ่อหรือแม่คะที่เรียกว่าคุณตาคุณยายเป็นคุณพ่อคุณแม่ของพ่อหรือแม่เรา
3: ของพ่อ
0: ของใครนะคะ
3: ของพ่ออ
0: ้าของคุณแม่ค่ะลิต้าบอกของคุณแม่ถูกต้องไหมคะถูกต้องปรบมือให้น้องน็อตหน่อยค่ะคุณพ่อกับคุณแม่ของคุณแม่เรียกว่าคุณตากับคุณ
1: ยาย
0: นะคะถ้าแล้วถ้าเป็นคุณพ่อกับคุณแม่ของคุณพ่อเราล่ะเรียกว่าอะไรคะคุณปู่กับคุณย่านั่นเองถูกต้องค่ะเหมือนที่เราได้ดูแผนผังไปเมื่อวานใช่ไหมคะวันนี้ค่ะเราจะมาเรียนรู้นะคะในเรื่องนี้ต่อค่ะเรื่องบทบาทหน้าที่
1: สมาช
0: ิ
1: ก
0: ในครอบครัวบทบาทหน้าที่คืออะไรเด็กๆอยากทราบไหมหน้าที่หน้าที่ของคนในครอบครัวใช่ไหมคะ
1: เราซื้อของเล่นเราก็ต้องเก็บเอง
0: เดี๋ยวเรามาดูกันค่ะแต่ก่อนอื่นนะคะคุณครูปิ๊งค่ะมีอะไรมาฝากเด็กๆด้วยเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะคุณครูปิ๊งมีอะไรมาฝากนะมีคำคล้องจองหน้าที่ของเด็ก
1: หน้าที่ของเด็ก
0: เดี๋ยวคุณครูปิ๊งนะคะจะให้เด็กๆนะคะอ่านคำคล้องจองตามคุณครูปิ๊งได้ไหมคะได้ไหมคะลูก
1: ได้ค่ะ
0: เด็กๆปลายทางเช่นเดียวกันนะคะคำคล้องจองหน้าที่ของเด็ก
1: หน้าที่ของเด็ก
0: หนูยังเป็นเด็กตัวเล็กแรงน้อย
1: แต่หน
0: ู
1: ก
0: ็
1: คอย
0: ดูแลพ่อแม
1: ่
0: ท่านทำสิ่งใด

0: ขยันเรียนเขียนอ่าน
1: ขยันเรียนเขียนอ่าน
0: เบิกบานใจเอ่ยในคำคล้องจองพูดถึงใครบ้างคะ
1: เรา
0: พูดถึงใครคะพูดถึงตัวเราคือตัวเด็กๆใช่ไหมคะเขาบอกว่าอะไรคะลูก
1: ตัวเราเล็ก
0: ตัวเราต้องทำอะไรคะ
1: ทำบ้า
0: ทำอะไรนะลูก
1: ทำบ้า
0: ช่วยใครคะ
1: แม่เพราะว่าแม่เหน
0: ื่อยอ๋อเก่งมากๆเลยค่ะเพราะว่าเด็กๆยังตัวเล็กมีแรงเป็นยังไงมีแรงน้อยค่ะก็เลยสามารถช่วยได้นิดหน่อยใช่ไหมคะในคำของจองบอกว่าช่วยทำอะไรบ้าง
1: ช่วยล้างจ
0: านล้างจานมีอะไรอีกคะ
1: พ
0: ับผ้ามีอะไรอีกคะ
1: ป
0: ั
1: ดฝ
0: ุ่นทำอะไรอีกคะ
1: กวาดบ
0: ้
1: าน
0: ใช่ไหมคะเพราะว่าเด็กๆช่วยได้นิดหน่อยแต่ว่าช่วยได้มากที่สุดเลยคือตรงนี้ค่ะขยันเรียนเขียนอ่านทำได้ไหมลูก
1: ทำได้
0: ขยันเรียนเขียนอ่านทำที่ไหนคะ
1: ที
0: ่
1: โรงเร
0: ีย
1: น
0: ที่โรงเรียนนั่นเองแสดงว่าเด็กๆมีหน้าที่ต้องทำอะไร
1: ทำ
0: อะไรคะหน้าที่ของเด็กๆต้องทำอะไรนะลูกขยันหน้าที่ของเด็กๆต้องขยันเรียนคือทำอะไรคะ
1: ทำงาน
0: เรียนหนังสือใช่ไหมคะเรียนหนังสือที่โรงเรียนนั่นเองเด็กๆคนไหนชื่นชอบการมาโรงเรียนบ้างยกมือค่ะโอ้โหเด็กๆหลายคนนะคะเป็นเด็กดีมากๆเลยเพราะว่าอยากทำหน้าที่ของตนเองนั่นเองวันนี้คุณครูปิ๊งนอกจากจะมีคำของจองหน้าที่ของเด็กมาให้เด็กๆได้ดูแล้วเด็กๆอยากรู้ไหมคะว่าเด็กๆควรมีหน้าที่ทำอะไรกันบ้างอยากรู้ไหมคะเราไปดูภาพกันเลยค่ะกิจกรรมหรือหน้าที่นะคะที่เด็กๆสามารถทำได้มีหลากหลายเลยค่ะอย่างแรกเด็กๆอาจจะช่วยคุณแม่นะคะทำงานบ้านเล็กๆน้อยๆหยิบจับช่วยคุณแม่ทำอะไรอยู่คะหยิบจับเสื้อผ้ามาให้คุณแม่เป็นคนตากก็ได้ช่วยได้ไหมคะเด็กๆคนไหนเคยช่วยแม่ตากผ้าบ้างเยี่ยมมากเลยและต่อมาค่ะเขาช่วยแม่ทำอะไรคะเนี่ย
1: กวาดบ
0: ้
1: าน
0: กวาดบ้านถูพื้นใช่ไหมคะเด็กๆเคยกวาดบ้านไหมคะใช้อะไรกวาดบ้านคะทำแบบไหนคะทำแบบไหนกวาดทำแบบไหนคะท่าไหนคะลองทำสิคะกวาดจับไม้กวาดแล้วก็กวาดต้องมีอะไรด้วยคะอีกข้างหนึ่ง
1: ที่จับขยะ
0: เวลาตักขยะใช่ไหมคะเราก็จะต้องใช้ไม้กวาดเข้าไปที่ตักขยะใช่ไหมคะแล้วเวลาถูล่ะคะใช้อะไรถูจุ่มน้ำแล้วก็ทำยังไงนะลูกขอเชิญทาร่าค่ะทาร่าลองทำท่าให้เพื่อนดูหน่อยได้ไหมคะถ้ากวาดบ้านก่อนถ้ากวาดบ้านทำอย่างไรคะกวาดแล้วถ้าถูบ้านล่ะคะทำท่าไหนคะถูไปข้างหน้าสิคะถูไปข้างหน้าถูไปข้างหน้าแบบนี้ใช่ไหมคะทำได้ไหมคะเพื่อนๆปรบมือให้ทาร่าหน่อยค่ะแสดงว่าเด็กๆหลายคนนะคะเคยช่วยพ่อแม่นะคะกวาดบ้านถูบ้านนะคะต่อมาค่ะ
1: ล้างจาน
0: แต่ว่าถ้าจานที่เป็นกระเบื้องหรือจานที่เป็นแก้วเด็กๆล้างได้มีลูกเพราะอะไรอะคะเชิญค่ะน้องกรีนทำไมเราถึงล้างจานที่เป็นแก้วหรือกระเบื้องไม่ได้คะ
2: อย่ามันแตกบาดมืออ
0: าจจะแตกบาดมือได้ใช่ไหมคะต้องให้ใครล้างคะ
2: คุณพ่อคุณแม
0: ่แล้วหนูจะช่วยล้างอันไหนได้บ้างคะ
2: อันที่ไม่แตก
0: อันที่เป็นอะไรนะคะเป็นอะไรนะลูก
2: พลาสติก
0: เป็นพลาสติกค่ะสามารถล้างได้โดยใช้อะไรล้างจานคะลูก
2: ท ที่ล้างจาน
0: ที่ล้างจานใส่น้ำยาไหมคะใส่ด้วย

0: ใช่ไหมคะน้ำยาล้างจานจะได้จานสะอาดขึ้นนั่นเองใช่ไหมคะหอมไหมคะ
1: หอม
0: หอมนั่นเองค่ะแล้วก็ไม่มีเชื้อโรคปรบมือให้น้องกรีนหน่อยค่ะเยี่ยมมากค่ะเด็กๆอาจจะใช้น้ำยาล้างจานนะคะฟองน้ำต่างๆในการล้างจานเมื่อล้างเสร็จแล้วเราก็จะต้องทำอะไรด้วยเช็ดให้ทำไมคะให้แห้งใช่ไหมคะอ่ะเวลาล้างจานเด็กๆทำท่าไหนอะถูจานใช่ไหมคะใช้ฟองน้ำถูจานอ่ะต่อมาดูต่อค่ะ
2: เก็บ
0: ที่
2: นอนเอง
0: ทำอะไรนะลูกเด็กๆคนไหนเก็บที่นอนเองเป็นบ้างเป็นกันทุกคนเลยเพราะว่าตอนอยู่โรงเรียนเด็กๆได้เก็บที่นอนไหม
2: เก
0: ็บเหมือนกันเลยพับผ้าเป็นหรือยังคะ
2: เป
0: ็นแล้วใช่ไหมคะบางทีนะคะงานเล็กๆน้อยๆเหล่านี้ค่ะเด็กๆก็สามารถทำด้วยตนเองได้วันนี้คุณครูปิ๊งมีกิจกรรมสนุกๆมาให้เด็กๆได้ทำด้วยอยากทำไหมคะ
2: อยาก
0: คุณครูปิ๊งจะให้ทำท่าทางเล่นบทบาทสมมุติ4หัวข้อเมื่อสักครู่นี้มีอะไรมั่งอย่างที่1ทำอะไรนะคะช่วยแม่ทำอะไรตากผ้าตากผ้าเด็กๆลองทำท่าบิดผ้าสิคะบิดผ้าสะบัดผ้าแล้วก็ทำไมคะตากผ้าใช่ไหมคะจะให้เด็กๆนะคะลองทำท่าทางเป็นบทบาทสมมุติต่างๆที่ครูนำภาพมาให้ดูเมื่อสักครู่ไม่ว่าจะเป็นการซักผ้าตากผ้ากวาดบ้านถูบ้านล้างจานนะคะหรือเก็บที่นอนค่ะจะให้เด็กๆนะคะแต่ละคนค่ะเข้ากลุ่มกิจกรรมนะคะ4กลุ่มค่ะเด็กๆแบ่งกลุ่มไปหรือยังคะเด็กๆปลายทางเช่นเดียวกันค่ะเดี๋ยวให้คุณครูปลายทางนะคะแบ่งกลุ่มให้เด็กๆเป็น4กลุ่มค่ะและเล่นบทบาทสมมุตินะคะกิจกรรมต่างๆที่คุณครูนำมาให้เมื่อสักครู่ค่ะเดี๋ยวเราไปทำกิจกรรมกันเลยค่ะ

0: เป็นอย่างไรบ้างคะวันนี้เด็กๆปลายทางทำกิจกรรมได้กันหรือเปล่าคะเก่งมากๆเลยค่ะเดี๋ยวคุณครูปิงนะคะขออาสาสมัครนะคะเด็กๆห้องเรียนต้นทางสัก4คนนะคะใน4กลุ่มค่ะออกมาลองทำท่าทางนะคะให้เพื่อนๆปลายทางได้ชมกันค่ะขอเชิญน้องมากี้ค่ะมากี้เป็นกลุ่มที่1ใช่ไหมคะเดี๋ยวมากี้ทำท่าทางนะคะกลุ่มที่1ทำท่าอะไรนะลูกซักผ้าอ่ะเดี๋ยวยืนไว้ก่อนค่ะยืนไว้ก่อนเดี๋ยวมากี้ทำท่าซักผ้าขอเชิญกลุ่มที่2ใครนะเมื่อกี้คุณครูปิงบอกใครอยู่กลุ่มที่2นะลูกเชิญค่ะน้องซินน้องซินอยู่กลุ่มที่2ทำท่าอะไรคะ
1: กวาด
0: บ้านใช่ไหมคะกับถูใช่ไหมคะกลุ่มที่3ข้าวเม้าใช่ไหมคะข้าวเม้าทำท่าอะไรครับลูกล้างอะไรคะ
1: ล้างจาน
0: แล้วกลุ่มที่4สกายทำท่าอะไรนะคะทำท่าอะไรพับพับผ้าใช่ไหมคะเด็กเพื่อนๆลองชมสิคะว่า4คนนี้ทำท่าทางได้ถูกต้องหรือไม่เชิญทำท่าค่ะคนแรกทำท่าอะไรทำซักผ้าทำท่าเลยค่ะซักผ้าคนที่2กวาดบ้านค่ะคนที่3ล้างจานค่ะคนที่4พับผ้าค่ะพับผ้าทำท่าเลยค่ะพับผ้าทำแบบไหนคะที่หนูทำเล่นบทบาทสมมุติทำท่าเลยค่ะกวาดบ้านซักผ้าบิดผ้าตากด้วยนะคะ

ถูกต้องไหมคะเพื่อนๆปรบมือให้ผู้อาสาสมัคร4คนหน่อยค่ะเยี่ยมมากค่ะวันนี้นะคะเด็กๆหลายคนสนุกไหมคะใครสนุกยกมือขึ้นปรบมือให้ตัวเองนางๆหน่อยเยี่ยมมากค่ะวันนี้เด็กๆหลายคนนะคะสามารถร่วมกลุ่มนะคะช่วยกันคิดท่าทางค่ะเล่นบทบาทสมมุตินะคะประกอบนะคะกิจกรรมต่างๆที่เด็กๆ เคยปฏิบัติมานะคะไม่ว่าจะเป็นการช่วยเหลือพ่อแม่นะคะอย่างง่ายๆค่ะสามารถทำได้ไหมคะทำได้ดีมากทุกคนเลยค่ะเดี๋ยวเราจะให้เด็กๆค่ะไปพักกันสักครู่นะคะแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาพบกันในกิจกรรมช่วงต่อไปค่ะ

0: ช่วงนี้ค่ะเราก็มาถึงช่วงกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมแล้วค่ะเด็กๆเด็กๆอยากทำกิจกรรมกันหรือยังคะเด็กๆหลายคนนะคะชื่นชอบที่จะทำกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ค่ะแต่ก่อนอื่นยกมือขึ้นมาค่ะกันไกลใครผ้าไหมพร้อมหรือยังคะกันไกลไข่ผ้าไหมไข่1ใบ2บาท50 52บาท1ใบไข่ผ้าไหมไข่กันไกลโอ้โหเด็กๆหลายคนค่ะขยับนิ้วมือได้เร็วขึ้นนะคะแล้วก็สามารถทำตามได้ดีขึ้นค่ะวันนี้นะคะคุณครูปิ๊งก็มีกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์มาให้เด็กๆได้เลือกทำถึง3กิจกรรมเช่นเคยค่ะกิจกรรมที่1กิจกรรมปั้นค่ะวันนี้เด็กๆนะคะก็จะปั้นดินน้ำมันนะคะตามจินตนาการอุปกรณ์มีอะไรบ้างคะดินน้ำมันใช่ไหมคะแล้วอะไรอีกนะลูก
1: แผ่นรองป
0: ั้นค่ะกิจกรรมที่2วาดภาพด้วยสีเทียนค่ะกิจกรรมนี้เด็กๆจะใช้อุปกรณ์อะไรบ้างคะกระดาษสำหรับสร้างสรรค์ผลงานและอะไรนะคะลูกสีสีเทียนถูกต้องค่ะและกิจกรรมที่3วันนี้ค่ะเป็นกิจกรรมใหม่ของเรานะคะเราจะทำอะไรเด็กๆลองสังเกตดูสิคะเรียกว่าโมบาย
1: ตาข
0: ่
1: ายด
0: ัก
1: ฝ
0: ัน ใช่แล้วค่ะสำหรับกิจกรรมนี้นะคะเป็นกิจกรรมใหม่ของเราค่ะวันนี้คุณครูปิงนะคะก็จะนำวัสดุอุปกรณ์ในการทำโมบายตาข่ายดักฝันมาให้เด็กๆได้ดูกันค่ะกิจกรรมนี้นะคะจะมีอุปกรณ์เยอะไหมคะเยอะใช่ไหมคะอย่างแรกค่ะ
1: จาน
0: เป็นจานกระดาษมีรูอยู่ตรงกลางค่ะสีน้ำหรือสีโปสเตอร์ค่ะลูกปัดสำหรับร้อยค่ะไหมพรมหรือเชือกสำหรับร้อยค่ะภาพครอบครัวนะคะแล้วก็ร้อยเชือกแบบนี้ค่ะสำหรับร้อยลูกปัดนั่นเองค่ะและผ้าเช็ดมือหรือผ้าชุบหมาดค่ะกิจกรรมนี้ค่ะคุณครูปิ๊งจะให้เด็กๆทำนะคะในการระบายสีนะคะจานกระดาษด้วยสีน้ำเสียก่อนค่ะวันนี้นะคะเด็กๆต้องระบายสีน้ำเมื่อระบายเสร็จแล้วต้องทำอะไรคะเด็กๆนำไปไหนคะนำไปตากก่อนใช่ไหมคะสามารถทำเป็นโมบายได้เลยไหมทำได้เลยไหมลูกยังไม่ได้นะคะวันนี้คุณครูปิงนะคะจะให้เด็กๆค่ะระบายจานกระดาษของเราด้วยสีน้ำเสียก่อนค่ะคุณครูปลายทางเช่นเดียวกันนะคะเมื่อเด็กๆระบายสีน้ำนะคะต้องนำภาพผลงานอันนี้ค่ะไปตากให้แห้งเสียก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะมาลอยลูกปัดแล้วก็ติดภาพนะคะในวันพรุ่งนี้ค่ะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการสร้างสรรค์ผลงานโดยการระบายสีน้ำกันค่ะเด็กๆนะคะก็จะใช้สีน้ำหรือสีโปสนะคะในการระบายหรือวาดลวดลายค่ะเด็กๆอย่าลืมนะคะเมื่อใช้สีน้ำหรือสีโปสเตอร์ยกขึ้นมาแล้วต้องทำอะไรก่อนลูกปาดที่ขอบก่อนนะคะเสร็จแล้วสามารถวาดลวดลายนะคะตามจินตนาการของเด็กๆเลยเด็กๆต้องทำเหมือนคุณครูปิ๊งไหม
1: ไม
0: ่ต้องใช่ไหมคะเด็กๆใช้สีอะไรก็ได้สามารถทำได้ตามใจของเด็กๆเลยนะคะค่อยๆระบายเพราะว่าจานมีรูตรงกลางถ้าเด็กๆระบายสีจุ่มเยอะเกินไปจะทำไงคะลูกจะเป็นยังไงคะจะเลอะออกมาด้านนอกนั่นเองค่ะเมื่อเด็กๆนะคะสร้างลวดลายนะคะตามจินตนาการของตนเองแล้วค่ะเด็กๆก็นำผลงานที่ได้นะคะไปตากที่ไหนตากที่ไหนคะลูกที่หนีบกระดาษใช่ไหมคะเด็กๆนะคะก็สร้างสรรค์ลวดลายนะคะไม่ต้องเหมือนคุณครูปิงก็ได้จะเป็นวงกลมสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมเป็นลายเส้นๆแล้วแต่เด็กๆเลยหรือว่าจะวาดตัวการ์ตูนก็ได้ ใช่ที่เด็กๆชอบเด็กๆก็สามารถวาดได้นะคะตอนนี้คุณครูปิ๊งนะคะใช้สีแดงแล้วและคุณครูปิ๊งนะคะอยากจะเปลี่ยนสีไปเป็นสีอื่นคุณครูปิ๊งก็ใช้เช่นเดิม

0: อุ๊ยเป็นยังไงคะเนี่ยผู้การคุณครูปิ๊งไปโดนอะไรแล้วคะโดนสีน้ำเงินใช่ไหมคะแล้วถ้าผู้การคุณครูปิ๊งไปโดนสีน้ำเงินแบบนี้คุณครูปิ๊งต้องทำอย่างไรคะทำยังไงคะลูกล้างผู้กันใช่ไหมคะเอาไปใส่สีเหลืองเลยได้ไหมคะไม่ได้เพราะว่าเดี๋ยวสีผู้กันนะคะที่ติดสีน้ำเงินไปนะคะก็จะไปทำให้สีที่อยู่ในพวงของเราเป็นยังไงคะเลอะผสมกันใช่ไหมคะ
1: กลายเป็นสี
0: ส้มกลายเป็นสีอะไรเนี่ยกลายเป็นสีเขียวค่ะเมื่อผู้กันเลอะเด็กๆก็นำไปล้างเสียก่อนแบบนี้นะคะแล้วก็นำไปเก็บที่ไหน
1: เก็บที
0: ่เก็บที่สีเดิมนั่นเองถูกต้องค่ะเมื่อเด็กๆนะคะได้ลวดลายที่ชื่นชอบแล้วนะคะเด็กๆก็นำไปตากให้แห้งเสียก่อนตอนนี้ยังเลอะอยู่เลอะสีน้ำอยู่ยังไม่แห้งนะคะแล้วคุณครูปลายทางค่ะจะต้องเจาะรูนะคะให้เด็กๆค่ะมีทั้งรูด้านในนะคะเพื่อร้อยเชือกค่ะและรูด้านนอกด้านล่างนะคะ1รูรูด้านบนสำหรับแขวน1รูค่ะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างที่สำเร็จแล้วนะคะเด็กๆอยากสร้างสรรค์ผลงานกันหรือยังคะเรามีข้อตกลงกันว่าอย่างไรคะเด็กๆจะต้องสร้างสรรค์ผลงานศิลปะสร้างสรรค์อย่างน้อย2กิจกรรมใน3กิจกรรมค่ะและเมื่อวันนี้นะคะเด็กๆสร้างสรรค์ผลงานเสร็จแล้วคุณครูปิ๊งจะขอเปิดมุมให้เด็กๆได้เข้าเล่นค่ะมุมที่1มุมบทบาทสมมุติค่ะมุมที่2มุมบล็อกค่ะและมุมที่3นะคะจะเป็นมุมหนังสือค่ะเด็กๆนะคะสร้างสรรค์ผลงานแล้วอย่าลืมนำผลงานที่ได้นะคะมาให้คุณครูนะคะจดบันทึกด้วยนะคะว่าเด็กๆเล่าเรื่องราวว่าอย่างไรค่ะและเมื่อได้ยินเสียงสัญญาณครูปิ๊งร้องเพลงเก็บของค่ะเด็กๆก็ช่วยกันเก็บของเล่นในมุมต่างๆค่ะเข้าที่ให้เรียบร้อยแล้วก็กลับมานั่งรอคุณครูนะคะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปทำกิจกรรมกันเลยค่ะ

0: เด็กๆพร้อมที่จะทำกิจกรรมหรือยังคะเชิญแถวที่หนึ่งทำอะไรคะ
1: กินดินน้ำมัน
0: กับหลังหันเลยครับแล้วไปหยิบดินน้ำมันมาเลยนะคะแถวที่สองทำอะไรครับ
2: วาดภาพสีเทียน
0: วาดภาพด้วยสีเทียนเชิญไปปั๊มสัญลักษณ์ค่ะแถวที่สามทำอะไรคะสีน้ำใช่ไหมคะเชิญค่ะเดี๋ยวจานกระดาษอยู่ที่โต๊ะนะคะเดี๋ยวนำจานกระดาษไปปั๊มสัญลักษณ์ด้วยนะลูก

0: เก็บเก็บมาช่วยกันเก็บของเล่นทีเร็วคนดีมาช่วยกันเก็บเก็บเก็บเก็บของเล่นให้ถูกทีเก็บดีๆอย่าวิ่งซุกซนมาช่วยกันเก็บทุกคนมาช่วยกันเก็บทุกคนหนูหนูอย่าสนช่วยกันคนดีช่วยกันช่วยกันคนดี
1: ตอนนี้ค่ะเด็กๆนะคะกลับมานั่งรอแล้วนะคะเด็กๆปลายทางล่ะคะพร้อมหรือยังคะโอ้โหเยี่ยมมากเลยค่ะสำหรับกิจกรรมวันนี้นะคะเด็กๆหลายคนสร้างสรรค์ผลงานนะคะศิลปะสร้างสรรค์ได้ดีขึ้นมากๆเลยค่ะในการปั้นนะคะวันนี้คุณครูปิ๊งมีผลงานของน้องน็อตด้วยค่ะน้องน็อตเชิญค่ะวันนี้นะคะน้องน็อตนะคะปั้นผลงานการปั้นดินน้ำมันใช่ไหมคะโชว์ผลงานหน่อยค่ะน้องน็อตนะคะเล่าว่าปั้นน้องน็อตใช่ไหมคะเล่นกับอะไรนะลูกเล่นกับสุนัขค่ะแล้วก็บอกว่าอยู่ในรั้วใช่ไหมคะเยี่ยมมากๆเลยค่ะเด็กๆหลายคนนะคะมีจินตนาการดีขึ้นมากๆเลยขอบคุณนะคะเดี๋ยววางให้เพื่อนๆดูก่อนนะคะแล้ววันนี้ค่ะเด็กๆนะคะทุกคนจะมาระบายสีน้ำนะคะบนจานกระดาษของเราเพื่อสร้างลวดลายใช่ไหมคะเดี๋ยวคุณครูนะคะก็จะนำผลงานที่แห้งแล้วนะคะไปเจาะรูให้เด็กๆค่ะในการสร้างสรรค์นะคะเป็นโมบายตาข่ายดักฝันในวันพรุ่งนี้ต่อนะคะเราจะมาทำกันต่อค่ะดีไหมคะสำหรับวันนี้บางคนก็สร้างลวดลายนะคะเป็นหัวใจเป็นจุดเป็นสลับสีต่างๆสวยงามมากๆเลยบางคนก็เป็นวงกลมนะคะเดี๋ยวคุณครูปิงนะคะจะนำไปเจาะรูเพื่อให้เด็กๆร้อยเชือกในวันพรุ่งนี้นะคะสำหรับกิจกรรมนี้ค่ะเด็กๆหลายคนฝึกกล้ามเนื้อมือได้ดีมากขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นการใช้สีต่างๆนะคะตามข้อตกลงค่ะและเด็กๆนะคะก็สร้างสรรค์ผลงานด้วยความตั้งใจมีจินตนาการที่ดีขึ้นนั่นเองค่ะเดี๋ยวคุณครูจะให้เด็กๆนะคะพักล้างมือดื่มน้ำเข้าห้องน้ำให้เรียบร้อยค่ะแล้วเราจะกลับมาพบกันในกิจกรรมเกมการศึกษากันค่ะ

ปรบมือทางซ้ายซ้ายซ้ายปรบมือทางขวาขวาขวาเรามาสนุกเฮฮาปรบมือข้างซ้ายมือทางขวาแล้วเอามือวางลงค่ะช่วงนี้ค่ะเราก็มาถึงกิจกรรมเกมการศึกษากันแล้วค่ะเด็กๆคนไหนอยากเล่นเกมการศึกษาแล้วบ้างคะเด็กๆทุกคนนะคะยกมือกันเลยค่ะเพราะว่ากิจกรรมเกมการศึกษาสนุกไหมคะสนุกใช่ไหมคะแล้ววันนี้คุณครูปิ๊งค่ะก็มีเกมใหม่มาให้เด็กๆได้เล่นกันค่ะเกมนี้ชื่อว่าเกมเรียงลำดับขนาดของบ้านค่ะเดี๋ยวเรามาดูภาพเกมกันเลยนะคะเกมนี้ค่ะก็จะมีภาพอะไรนะคะภาพบ้านใช่ไหมคะภาพบ้านมีแบบไหนบ้างนะคะเด็กๆก็ต้องดูภาพก่อนนะมีทั้งบ้านหลังเล็กและบ้านหลังใหญ่ใช่ไหมคะภาพนี้นะคะจะมี2ชุดภาพเกมค่ะมีภาพบ้านสีอะไรคะสีออกเทาฟ้านะคะประตูสีเขียวเป็นบ้านชั้นเดียวกับอีกภาพหนึ่งเป็นภาพบ้านสีอะไรคะลูกสีอะไรคะสีเหลืองแต่เป็นบ้านสองชั้นนะคะอันนี้เป็นบ้านสองชั้นอันนี้เป็นบ้านชั้นเดียวมีการเรียงลำดับถูกต้องหรือยังคะถูกต้องหรือยังลูกยังใช่ไหมคะเราต้องเรียงลำดับจากภาพที่ทำไมที่สุดนะคะเล็กที่สุดไปภาพบ้านที่ทำไมใหญ่ที่สุดตอนนี้เดี๋ยวเราเรียงลำดับสีบ้านสีเทาก่อนดีไหมคะแล้วเดี๋ยวให้เด็กๆไปเล่นบ้านสีเหลืองนะคะได้ไหมคะได้นะคะถ้าอย่างนั้นค่ะคุณครูปิ๊งขอเชิญวันนี้ขอเชิญน้องกุ้ยช่ายค่ะกุ้ยช่ายคะวันนี้กุ้ยช่ายมาเรียงลำดับขนาดของบ้านให้คุณครูปิ๊งกับเพื่อนๆดูหน่อยได้ไหมคะภาพหลังไหนเล็กที่สุดคะหยิบขึ้นมาไว้ข้างบนเลยค่ะเป็นลำดับที่หนึ่งเชิญค่ะปรบมือหน่อยค่ะขอเชิญน้องใครหน้ายังไม่ได้ออกนะวันนี้น้องอิงฟ้าค่ะน้องอิงฟ้าคะภาพบ้านสีเทาที่เหลืออยู่ภาพไหนเล็กที่สุดคะอันไหนเล็กที่สุดใช่หรือเปล่านะลองมองดูดีๆอันไหนเล็กที่สุดดูสิคะวางเรียงต่อภาพที่เพื่อนวางไว้เลยถูกต้องไหมคะปรบมือให้หน่อยค่ะต่อมาขอเชิญน้องเข้าเมาค่ะสามภาพนี้ภาพไหนเล็กที่สุดคะข้าวเม่าสามภาพนี้ภาพไหนเล็กที่สุดคะสามภาพนี้สามภาพนี้ลูกอันไหนเล็กที่สุดหยิบไปวางค่ะถูกต้องไหมคะปรบมือให้หน่อยค่ะเชิญค่ะขอเชิญน้องมารีค่ะเหลือภาพสองภาพนี้ภาพไหนเล็กกว่ากันคะสองภาพนี้ภาพไหนเล็กกว่ากันคะเป็นลำดับต่อไปและเรียงภาพสุดท้ายเลยค่ะภาพสุดท้ายด้วยลูกตอนนี้ลำดับถูกต้องหรือยังคะเด็กๆถูกต้องแล้วปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะเยี่ยมมากเลยค่ะสำหรับเกมนี้นะคะเป็นการเรียงลำดับค่ะขนาดภาพบ้านนะคะจากเล็กไปภาพบ้านหลังใหญ่ที่สุดนั่นเองค่ะเด็กๆทำได้ไหมคะ

ในเกมนะคะจะมี2ชุดภาพนะคะเด็กๆสามารถช่วยกันเล่นนะคะกับเพื่อนๆร่วมกันได้ค่ะและคุณครูนะคะก็จะให้สัญญาณเปลี่ยนกลุ่มค่ะเด็กๆก็สามารถนำเกมที่เล่นนะคะไปสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันเล่นกับเกมเดิมที่เคยเล่นไปแล้วค่ะ

ดี1 2 3 4 5 6 7 8 9 10เอามือวางลงค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะเด็กๆเล่นเกมการศึกษากันสนุกไหมคะสนุกใช่ไหมคะเด็กๆหลายคนนะคะเรียงลำดับเก่งมากเลยเพราะว่าช่วยกันสังเกตค่ะว่าเอ๊บ้านหลังไหนเล็กที่สุดและบ้านหลังไหนเป็นยังไงคะใหญ่ที่สุดนั่นเองค่ะเด็กๆนะคะมีการจดจำรายละเอียดของภาพดีมากขึ้นนะคะแล้วก็สามารถนะคะบอกได้ว่าบ้านหลังไหนเล็กที่สุดและเรียงลำดับไปจนถึง

0: หลังที่ใหญ่ที่สุดนั่นเองค่ะแต่วันนี้นอกจากเกมการศึกษาแล้วเด็กๆยังได้ทำกิจกรรมอะไรกันอีกคะ
1: เล่นก
0: ันอ๋อเด็กๆทำกิจกรรมตั้งแต่เช้าเลยใช่ไหมคะกิจกรรมอะไรนะลูกสนทนาข่าวและเหตุการณ์ค่ะวันนี้เด็กๆก็ออกมาสนทนาข่าวต่างๆนะคะที่เด็กๆสนใจค่ะไม่ว่าจะเป็นข่าวสร้างสรรค์นะคะจดจำได้เด็กๆก็สามารถนำมาบอกเล่าให้เพื่อนๆฟังได้นั่นเองค่ะพอกิจกรรมที่2ค่ะเด็กๆทำอะไรกันต่อคะเคลื่อนไหวและจังหวะค่ะเด็กๆเคลื่อนไหวร่างกายนะคะออกกำลังกายค่ะตามเสียงสัญญาณจังหวะที่ครูให้ไม่ว่าจะเป็นสัญญาณจังหวะช้าเร็วหรือสัญญาณหยุดเด็กๆก็สามารถนะคะหยุดเคลื่อนไหวได้ทันทีค่ะและเด็กๆยังได้เคลื่อนไหวตามเสียงอะไรด้วยเพลงอะไรคะบ้านของฉันใช่ไหมคะเด็กๆทำท่าทางนะคะประกอบเพลงได้ดีจากการคิดนะคะจากจินตนาการของตนเองนั่นเองค่ะแล้ววันนี้นะคะกิจกรรมต่อมาเป็นกิจกรรมอะไรนะคะเสริมประสบการณ์เด็กๆได้เรียนรู้หน่วยอะไรนะเนี่ยหน่วยอะไรนะคะมีพ่อแม่เรียกหน่วยอะไรนะคะลูกครอบครัวมีสุขเก่งมากค่ะในหน่วยนี้นะคะเด็กๆก็จะได้รู้จักครอบครัวของตนเองใช่ไหมคะแล้ววันนี้ค่ะเราเรียนรู้ในเรื่องบทบาทหน้าที่ของใครคะของคนในครอบครัวเราใช่ไหมคะนอกจากตัวเราเองแล้วใช่ไหมคะเด็กๆทราบไหมคะว่าคุณพ่อคุณแม่ของเรามีหน้าที่ไหมมีไหมคะ
1: ม
0: ีใช่ไหมคะเก่งมากๆเลยค่ะนอกจากคุณพ่อคุณแม่ของเราที่มีหน้าที่ทำงานและเลี้ยงดูเราแล้วเรามีหน้าที่มีลูกมีเช่นเดียวกันเราต้องทำอะไรคะลูกตั้งใจทำอะไรนะคะตั้งใจเรียนใช่ไหมคะแล้วก็ช่วยคุณพ่อคุณแม่แบ่งเบาใช่ไหมคะทำอะไรได้บ้างลูกทำอะไรได้บ้างคะกวาดบ้านล้างจานทำอะไรที่อีกคะถูพื้นใช่ไหมคะเด็กๆก็ได้เล่นบทบาทสมมุติกันนะคะสนุกไหมคะสนุกใช่ไหมคะและกิจกรรมต่อมาค่ะเด็กๆก็ชื่นชอบมากเลยเพราะว่าวันนี้คุณครูปิ๊งมีกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์นะคะให้เด็กๆได้เลือกทำกัน3กิจกรรมเช่นเคยค่ะกิจกรรมที่1เป็นกิจกรรมอะไรคะ
1: ป
0: ั้นดินน้ำมันค่ะกิจกรรมที่2ล่ะคะ
1: วาดภาพด้วยส
0: ีเทียนและกิจกรรมที่3วันนี้ค่ะเด็กๆได้สร้างสรรค์ผลงานเป็นอะไรลูกประดิษฐ์อะไรคะโมบายตาข่ายดักฝันแต่เด็กๆทำเสร็จหรือยังคะยังไม่เสร็จใช่มั้ยลูกเพราะว่าพรุ่งนี้เราจะมาสร้างสรรค์ผลงานกันต่อดีมั้ยคะดีใช่มั้ยคะและเมื่อเด็กๆสร้างสรรค์ผลงานศิลปะเสร็จแล้ววันนี้เด็กๆก็ยังได้เลือกเล่นนะคะตามมุมที่คุณครูนั้นเปิดให้เล่นอีกด้วยค่ะคุณครูก็แอบสังเกตเห็นเด็กๆนะคะช่วยกันเล่นแล้วก็ยังช่วยกันเก็บได้เรียบร้อยมากๆเลยค่ะกิจกรรมสุดท้ายเมื่อสักครู่นะคะเป็นกิจกรรมเกมการศึกษาค่ะเด็กๆจะได้ฝึกการเล่นเกมนะคะเล่นร่วมกันกับเพื่อนนะคะและยังเก็บเกมการศึกษาเข้าที่ตามข้อตกลงอีกด้วยค่ะและตอนนี้เวลาของเราก็หมดลงแล้วค่ะเดี๋ยวเรามาทำอะไรกันต่อดีคะ
1: ร
0: ้องเพลงลาเพื่อนๆค่ะพร้อมแล้วยกมือขึ้นมาเลยวันนี้หมดเวลาบายบายนะเธอคิดถึงเธอเสมอโบกมืออำลาพบกันด้วยรอยยิ้มพบกันวันหน้ายิ้มกันหน่อย

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: พี่ครับพี่ครับพี่นั่นแหละครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับพี่ครับนี่คือตู้บ่นหมอนะครับพี่ครับมีเรื่องอะไรสงสัยเรื่องเล็กหรือเรื่องใหญ่ถามมาได้เลยเดี๋ยวผมไปหาคำตอบจากคุณหมอมาให้ครับ
1: คือผมสงสัยครับเป็นเบาหวานทำไมต้องงดบุหรี่ด้วยบุหรี่จะหวานกี่โมงครับ
0: ถ้าพี่สงสัยเดี๋ยวผมไปหาคำตอบมาให้เอาจริงก็สงสัยอยู่เหมือนกันทำไมคนเป็นเบาหวานถึงห้ามสูบบุหรี่เรื่องนี้ต้องถามคุณหมอครับ
2: จริงๆเป็นคำถามที่ดีมากเลยนะครับเพราะบุหรี่เนี่ยมันหวานกี่โมงปกติบุหรี่ก็ไม่ได้ส่งผลอะไรโดยตรงกับโรคเบาหวานนะครับไม่ใช่นะว่าสูบบุหรี่แล้วกลายเป็นโรคเบาหวานน้ำตาลขึ้นอันนี้ไม่ใช่เลยนะครับแต่ทำไมไม่ว่าคุณหมอคนไหนก็ตามโดยเฉพาะหมอเบาหวานอย่างผมนะครับต้องแนะนำว่าคุณต้องเลิกบุหรี่ก็เพราะว่าบุหรี่กับเบาหวานเนี่ยเอามารวมกันไม่ดีมากๆครับผมโรคเบาหวานนะครับเป็นโรคที่น้ำตาลสูงพอน้ำตาลสูงเนี่ยก็จะทำให้เกิดเส้นเลือดเนี่ยเป็นแผลเล็กๆทำให้เกิดโรคทางหลอดเลือดต่างๆครับเช่นโรคหัวใจขาดเลือดหรือเป็นโรคเส้นเลือดในสมองตีบแตกอัมพฤกษ์อัมพาตปากเบี้ยวขยับแขนขาไม่ได้อันนั้นก็เป็นโรคแทรกซ้อนจากเบาหวานครับแล้วบังเอิญไอ้เจ้าบุหรี่เนี่ยถ้าใครก็ตามนะครับที่สูบบุหรี่ก็จะเพิ่มโอกาสเป็นโรคหัวใจโรคเส้นเลือดต่างๆนะครับมากขึ้นเพราะฉะนั้นเบาหวานก็ก่อให้เกิดโรคหัวใจโรคเส้นเลือดบุหรี่ก็ก่อให้เกิดโรคหัวใจโรคเส้นเลือดเอามารวมกันเนี่ยไม่ดีมากๆเลยครับจะเป็นเหตุผลว่าทำไมไม่ว่าจะใครก็ตามนะครับที่เป็นโรคเบาหวานหรือใครก็ตามที่ไม่เป็นเบาหวานนะเราก็แนะนำให้ไม่ควรสูบบุหรี่เด็ดขาดครับสำหรับคนที่เป็นโรคเบาหวานนะครับวิธีการปฏิบัติตัวง่ายๆเลยตรวจติดตามกับคุณหมอควบคุมระดับน้ำตาลให้อยู่ในเกณฑ์ปกตินะครับคุมอาหารออกกำลังกายและที่สำคัญอย่าสูบบุหรี่นะครับเป็นไงคุณโบชัดเจนไหมครับ
0: ชัดเจนสุดๆเลยนะครับผมพี่ครับชัดเจนไหมครับ
3: ชัดแจ๋ว
0: พูดแบบนี้หรือได้ฟังแบบนี้แล้วอยากจะโยนซองบุหรี่ทิ้งเลยดีกว่านะฮะถือว่าฟังแบบนี้แลสุขภาพให้มากๆนะครับยังไงขอบคุณคุณหมอด้วยที่มาไขข้อข้องใจเรื่องนี้ไม่มีอะไรติดใจแล้วนะครับส่วนคุณผู้ชมนะครับท่านไหนเจอตู้บนหมอของเราเจอที่ไหนเนี่ยมีเรื่องอะไรสงสัยเข้ามาได้เลยนะครับส่วนวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ครับ
2: ฝากติดตามคอนเทนต์สุขภาพสาระดีเข้าใจง่ายแบบนี้ได้ทาง Rama Channel นะครับ
4: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DL

0: ทีวีเท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
1: ์ใครพร้อม
2: ทอดมัง
3: ถ้างั้นเรามาออกมาไงเถอะโอเคนั่งตัวตรงครับนั่งให้มั่นคงบนเก้าอี้นะครับเราจะมาวอร์มกันมือวางก้มแล้วขึ้นก้มดันตัวขึ้นดีครับก้มเหยียดยืดอกหลังตรงอึ๊บดันขึ้นมาไม้ลงแล้วขึ้นลงแล้วขึ้นลงแล้วขึ้นลงขึ้นยังไม่พอลงขอ4เที่ยวอ้าวอึ๊บ1 2 3 เหยียดขา
2: สบาย
3: เข่าเท้าเข่าแล้วเหยียดมาเข่าเท้าเข่าขายำเหยียดต้มเข่าเท้าเข่าแล้วเหยียดเข่าเท้าเข่าเร็วขึ้นอ้าวเท้าเข่าขึ้นเข่าเท้าเข่าขึ้นเข่าเท้าเข่าขึ้นเข่าเท้าเข่าขึ้นเข่าเท้าเข่าขึ้นเที่ยวท้ายบิดตัวบิดบิดบิดตัวตรงไว้บิดเท้ากับเข่าชี้ตรงไปด้านหน้าบิดเท้ากับเท้าชี้ตรงไปด้านหน้าบิด
2: คุณจบ
3: บิด
2: จบ
3: บิด
4: มีเสียงเพื่อน
3: บิด
2: มันผ่อนคลายไง
3: บิดบิดบิดอ้าวกระโดดตบอ่ะโดด
4: โดดตบแบบนั่ง
3: มาขาแยกไปแขนขึ้นแล้วขึ้นทุบทุบทุบ
2: ทุบทุบมา
3: ขึ้นขึ้นใช่เท้าแยกแขนเหยียด
2: ฮารีได้แขนแล้วขา
3: ใช่แล้วใช่แล้วใช่แล้วเอาหน่อยมาเหยียดที่สุดเหยียดที่สุดเหยียดที่สุดขาแยกที่สุดมามาเหยียดที่สุดเหยียดที่สุดเหยียดที่สุดขาแยกที่สุดมาสี่เที่ยวเอาสี
5: ่สามสอง
3: เริ่มเอ้าขึ้นขึ้นขึ้นขึ้นพักขึ้นไว้พร้อมเหยียดขาขึ้นขึ้นขึ้นขึ้นขึ้นตัวตรงตัวตรงตัวตรงฮึบ
4: ฮึบ
3: มาขึ้นขึ้นขึ้นขึ้นขึ้นขึ้นขึ้น
4: ฮึบ
3: มาขึ้นขึ้นขึ้นขึ้นขึ้นขึ้นขึ้น4รอบอ้าว4
2: เฮ้ย
5: 3
2: เฮ้ย
5: 2
2: เฮ้ย
3: 1เปลี่ยนท่าแยกชิดหน้ากลับมาชิดหน้าแล้วกลับมาอ้าวแยกชิดหน้ากลับมาแยกชิดเร็วขึ้นเร็วขึ้นอ้าว
4: ปึ๊บ
3: แยกชิดหน้าครับแยกชิดหน้าครับแยกชิด
2: เกือบไม่ทัน
3: แยกชิดหน้าครับแยกชิดหน้าครับแยกชิดหน้าครับแยกชิดหน้าครับแยกชิดหน้าครับแยกชิดหน้าแตะด้านข้างแตะแตะแตะแตะแตะแตะแตะให้ถึงพื้นไม่ถึงพื้นขอบเก้าอี้พอไม่ถึงพื้นที่ขอบเก้าอี้พอนะครับงอเหยียดแตะว่าแตะขอ4รอบ4รอบอ้าว4
2: เฮ้ยเฮ้ย
3: 3
2: เฮ้ยเฮ้ย
3: 2
2: เฮ้ยเฮ้ย
3: 1
5: อ้า
3: สุดท้ายเปลี่ยนท่าใหม่แตะ
2: เฮ้ย
3: มือแตะด้วย
2: ม
3: า
2: เฮ้ย
3: เ
2: ฮ
3: ้
2: ยเฮ้ย
4: ขึ้นแล้ว
3: ขึ้นตัวตรงหน่อยเหยียดขาเหยียดแขนมาเหยียดขาเหยียดแขนมาเหยียดขาเหยียดแขนมาเหยียดขาเหยียดแขนมาเหยียดขาเหยียดแขนมาตัวตรงตัวตรงเหยียดขาเหยียดแขนมาเหยียดขาเหยียดแขนมานิดเดียวนิดเดียวเฮ้ยมา
2: ไม่ได
3: ้สี่สาม
2: ไม่โดนเท้าเลย
3: สองลุกขึ้นนะ

0: Look. Long. Look. Long. Look. Long. Look. Long. พร้อมหรือยัง Look. Long. Look. Long. Look. Long. ขอ4เที่ยวเอ้า4
1: เฮ้ยเฮ้ย
0: 3
1: เฮ้ยเฮ้ย
0: 2
1: เฮ้ย
0: โอเควิ่งวิ่งวิ่งวิ่งวิ่งมาวิ่งอยู่วิ่งอยู่วิ่งอยู่วิ่งอยู่วิ่งอยู่วิ่งอยู่วิ่งอยู่วิ่งอยู่วิ่งวิ่งวิ่งมือไปไหนมือไปไหน
1: ใครเหนื่อยก่อนด้วยใครเหน
0: ื่อ
1: ยก
0: ่
1: อนแพ้
0: ทำเดินครับเดินเดินกลับกลับมาเดินเดินกลับกลับมามามากลับกลับมามามากลับกลับมาขอรอบหนึ่ง
1: หนึ่ง
0: ฮึบกลับกลับมาพอเขาฮึบนิดเดียวตัวตรงไว้ตัวตรงไว
1: ้คงจะหายไปไม่กี่วัน
0: เยี่ยมมากเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยสี่เที่ยวสี่สามสองหนึ่งแล้วเปลี่ยนมือจับเลื่อนตัวลดลงดันขึ้นแล้วกลับพร้อมนะมาลงขึ้นกลับมาลงขึ้นกลับมาลงขึ้นกลับยังไม่พอมาลงขึ้นนิดเดียวมาลงขึ้นนิดเดียวมาลงขึ้น
1: นิดเดียวยังไม่เหนื่อย
0: มาลง
1: ขึ้น
0: โอเคขาเหยียดยืดพับตัวก้มตัวเหยียดยืดมือเหยียดมือเหยียดมือเหยียดมือเหยียดมือเหยียดมือเหยียดค้างไว้นิดนึงยืดค้างไว้นิดนึงขยับเก้าอี้นิดนึงดีครับค้างไว้ค้างไว้ค้างไว้หน่อยค้างไว้หน่อยค้างไว้หน่อยเอ้ากลับมาทึบรวบเท้าชิดไขว้ห้างดันเหยียดยืดน้องตัวบิดตัวหน่อยบิดเหยียดยืดบิดวิดอ้าววางสลับเปลี่ยนมาดันเหยียดยืดบิดบิดบิดบิดเท้าแยกก้มเหยียดยืดเข้านิดนึงเข้านิดนึงเข้าหน่อยเข้าไม่หน่อย4 3 2แล้วขึ้นเหยียดยืดมาลงก้มค้างไว้ค้างไว้นิดนึงค้างไว้หน่อยค้างไว้หน่อยเหยียดยืดไป4 3ขึ้นพร้อมรวบแขนลงหมุนลายแขนลงโอเคเสร็จแล้วเหนื่อยไหมครับไม่เหนื่อยนะเหนื่อยไหม
1: เหนื่อยแต่ครับ
0: เหนื่อยแต่ครับโอเคถ้างั้นเราบายบายกันเถอะบายบายวันนี้ก็เป็นในเรื่องของการออกกำลังกายด้วยเก้าอี้ใช่ไหมครับถ้าเราดูจริงตามโรงเรียนหรือว่าตามที่เรียนอะไรต่างๆเนี่ยหรือแม้กระทั่งปัจจุบันเนี่ยเด็กต่างๆก็จะนั่งอยู่กับที่ซะส่วนใหญ่นะครับเพราะงั้นตรงนี้ก็จะเป็นแนวทางให้คนได้สามารถเอาไปนําออกกำลังกายได้นะครับเราบอกว่าเราไม่มีพื้นที่เราไม่มีอุปกรณ์เราไม่มีสถานที่อะไรที่มันกว้างขวางเพียงพองั้นเราอยู่ในห้องเรียนคุณก็สามารถที่จะออกกำลังกายได้นะครับอาจจะมีการแบ่งช่วงเวลาให้มันเหมาะสมนะครับช่วงไหนที่เขานั่งนานเกินไปแล้วปุ๊บก็ให้มีการขยับขยื่นนะครับถ้าเขามีการนั่งมากปุ๊บก็อาจจะให้มีเรื่องการยืดเหยียดเพิ่มมากขึ้นถ้าเกิดเขาไม่ค่อยได้ออกกำลังกายเราก็อาจจะต้องให้เพิ่มใช้กล้ามเนื้อส่วนกล้ามเนื้อมัดใหญ่ๆหรือว่าพัฒนาเรื่องของตัวหัวใจระบบไหลเวียนให้ดีขึ้นนะครับประโยชน์แต่ละท่าเนี่ยโอเคว่าการที่เรานั่งเนี่ยเราก็พยายามที่ใช้กล้ามเนื้อให้มากขึ้นแล้วก็มีการสลับนะครับมีส่วนหน้าส่วนหลังกล้ามเนื้อที่มันตรงข้ามกันหมดหรือแม้กระทั่งว่ากล้ามเนื้อแกนลำตัวอะไรต่างๆนะครับเด็กบางทีเวลาที่เขาทำเนี่ยบางทีเขาคิดว่าเขาเล่นอยู่เขาไม่คิดว่ามันเป็นการออกกำลังกายแต่เราสามารถแฝงเข้าไปได้นะครับเขาก็จะได้ผลประโยชน์ตรงนั้นด้วยนะครับ

0: Minute Talk Do and Don't
1: สวัสดีครับพบกับผมปาล์มสุภชัยสุวรรณอ่อนและรายการ3 Minute Talk Do and Don'tทำและไม่ทำเพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคุณครับลูกๆหรือเด็กๆในบ้านของคุณผู้ชมมีอาการแบบนี้บ้างหรือเปล่าครับจามคัดจมูกน้ำมูกไหลนอนกลนผื่นขึ้นตามตัวชอบขยี้ตาบ่อยๆหากเด็กมีอาการเหล่านี้แบบเรื้อรังเป็นๆหายๆมานานขอแสดงความไม่ยินดีด้วยนะครับเพราะเด็กๆหรือลูกๆในบ้านของคุณมีโอกาสเสี่ยงที่จะเป็นโรคภูมิแพ้ในเด็กครับ
2: โรคภูมิแพ้เกิดจากปฏิกิริยาของภูมิคุ้มกันในร่างกายที่มีการตอบสนองต่อสารก่อภูมิแพ้ที่มากผิดปกติทำให้เกิดการอักเสบเรื้อรังที่อวัยวะต่างๆในร่างกายเช่นผิวหนังเยื่อบุจมูกเยื่อบุตาเยื่อบุทางเดินหายใจหรือเยื่อบุทางเดินอาหารเป็นต้นโดยภูมิแพ้อาจเกิดได้จากอาหารเช่นนมวัวไข่ถั่วลิสงอาหารทะเลและสามารถเกิดจากสิ่งแวดล้อมได้แก่ฝุ่นไรฝุ่นสัตว์เลี้ยงเป็นต้นเพื่อห่างไกลจากภูมิแพ้คุณพ่อคุณแม่ต้องคอยดูแลลูกให้มีสุขภาพแข็งแรงให้รับประทานอาหารครบ5หมู่พักผ่อนให้เพียงพอและให้ลูกออกกำลังกายเป็นประจำนะครับสำหรับสิ่งที่ต้องป้องกันไม่ให้ลูกเจอคือไม่ให้อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่กระตุ้นให้เกิดอาการภูมิแพ้เช่นควันบุหรี่ควันท่อไอเสียควันจากโรงงานอุตสาหกรรมไม่เลี้ยงสัตว์ที่มีขนไว้ในบ้านไม่เก็บสิ่งที่สะสมฝุ่นและเชื้อโรคไว้ในบ้านเช่นหนังสือพรมเศษอาหารและขยะต่างๆที่อาจก่อให้เกิดแหล่งเพาะพันธุ์ของแมลงสาบ
3: ค่ะโรคภูมิแพ้ในเด็กนะคะจะแบ่งเป็น2กลุ่มหลักๆก็คือโรคภูมิแพ้ทางเดินอาหารกับโรคภูมิแพ้ทางเดินหายใจนะคะส่วนโรคภูมิแพ้ทางเดินอาหารเนี่ยมักพบในเด็กเล็กอย่างที่เราพบกันบ่อยๆในเด็กเล็กที่เกิดมาแล้วมีอาการแพ้นมวัวมีผื่นขึ้นตามตัวถ่ายเป็นมุกเป็นเลือดนะคะหรือกลุ่มพวกแพ้ไข่แพ้แป้งสาลีนะคะโรคภูมิแพ้ที่เป็นเกี่ยวกับแพ้อาหารในเด็กเล็กเนี่ยเมื่อโตขึ้นส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเมื่อเด็กเข้าโรงเรียนอาการภูมิแพ้ที่เกี่ยวกับแพ้อาหารเนี่ยจะหายคือเด็กสามารถกลับมารับประทานอาหารที่แพ้ได้นะคะส่วนโรคในกลุ่มที่2ที่เป็นโรคภูมิแพ้เกี่ยวกับทางเดินหายใจเช่นในคนไข้ที่แพ้ไรฝุ่นนะคะพอสูดดมไรฝุ่นเข้าไปจะมีอาการน้ำมูกไหลหรือหายใจลำบากนะคะพวกนี้จะเจอในเด็กโตขึ้นนะคะส่วนใหญ่ก็คือเริ่มมีอาการเมื่อเข้าโรงเรียนนะคะแล้วโรคกลุ่มนี้เนี่ยจะมีอาการจนถึงเป็นผู้ใหญ่เพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นได้ว่าผู้ใหญ่หลายคนก็ยังมีอาการภูมิแพ้ไรฝุ่นน้ำมูกไหลเรื้อรังหรือบางคนมีภาวะหอบหืดหายใจลำบากเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเมื่อโตขึ้นก็ยังมีอาการอยู่ค่ะ
1: และอย่าลืม do and don't ทำและไม่ทำเพื่อห่างไกลจากโรคภูมิแพ้ในเด็กและเพื่อชีวิตที่ดีกว่าของลูกๆคุณครับ
0: 3 minute talk do and don't
4: ผู้ปกครองสามารถรับชมแนวทางการจัดการเรียนการสอนตัวอย่างการจัดกิจกรรมหรือทำกิจกรรมร่วมกับบุตรหลานไปพร้อมๆกับครูต้นทางได้ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1ถึงระดับชั้นอนุบาล3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข195ถึง197รับชมเวลา 8:25 นถึงเวลา 10:40 นกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์เริ่มเวลา 8:25 น.กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเน้นพัฒนาด้านร่างกายภาษาความคิดสร้างสรรค์และสุนทรีเริ่มเวลา 8:45 น.กิจกรรมเสริมประสบการณ์เน้นพัฒนาด้านสติปัญญาและภาษาเริ่มเวลา 9:05 น.กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมเน้นพัฒนาด้านอารมณ์สังคมนิสัยการเล่นอิสระและความคิดสร้างสรรค์เริ่มเวลา 9:40 นาทีและกิจกรรมเกมการศึกษาเริ่มเวลา 10:20 นาทีถึงเวลา 10:40 นาทีผู้ปกครองสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาที่ต้องการผ่านทาง www.dltv.ac.th

0: สวัสดีครับนี่คือตู้บ่อนหมอนะครับมีเรื่องอะไรสงสัยที่ยังไม่ได้คำตอบหรือว่ามีคำถามอะไรอยากจะถามคุณหมอถามมาเลยเดี๋ยวไปเอาคำตอบมาให้ครับ
1: พี่เป็นคุณหมอจริงๆใช่ไหมคะ
0: พี่เป็นพิธีกรแต่ว่าเดี๋ยวพี่จะไปถามคุณหมอให้ครับ
1: อ๋อค่ะหนูมีเรื่องนึงค่ะคือหนูอยากรู้ว่าหนูอะเวลาไปโรงพยาบาลนะคะหนูเพิ่งอายุ25ปีแต่ทำไมคุณหมอต้องย้ำให้หนูทานแคลเซียมเยอะๆด้วยคะทั้งที่หนูยังไม่แก่หน้าหนูยังเด็กอยู่เลยอะค่ะแล้วก็ไม่ได้มีโรคเกี่ยวกับกระดูกซะหน่อยอะค่ะ
0: เป็นคำถามที่น่าสนใจมากๆครับเชื่อว่าหลายๆคนก็อยากจะได้คำตอบนี้เหมือนกันไม่ต้องห่วงเดี๋ยวพี่จะไปถามคุณหมอให้และเดี๋ยวรอฟังคำตอบจากคุณหมอได้เลยนะครับ
2: อายุ25นะครับถึง30เนี่ยเป็นช่วงที่ร่างกายกำลังสามารถสะสมแคลเซียมได้นะครับยิ่งกินแคลเซียมกินวิตามินดีนะทำให้ร่างกายสามารถกักเก็บแคลเซียมไว้ในกระดูกนะครับทำให้กระดูกเนี่ยแข็งแรงมากขึ้นนะครับอายุเพิ่มมากขึ้นถึง40นะเริ่มแก่แล้วตอนต้นนะครับก็กระดูกจะไม่สามารถกักเก็บแคลเซียมให้แข็งแรงมากกว่าเดิมได้นะครับถือว่ามันเป็นภัยเงียบนะคือบางทีถ้าเราไม่ไปตรวจมวลกระดูกเลยบางทีเราก็ไม่มีทางรู้เลยนะครับว่าเป็นกระดูกพรุนนะครับถ้าเรากินแคลเซียมมากๆนะครับแต่ว่าวิตามินดีเราไม่พอนะเราก็จะไม่สามารถดูดซึมสิ่งที่เราทานไปได้นะครับดังนั้นการออกมาเดินรับแสงแดดยามเช้าก็จะทำให้เราได้รับวิตามินดีธรรมชาตินะครับดูดซึมแคลเซียมได้ดีขึ้นครับเช้าที่ว่าเนี่ยคือกี่โมงถึงจะดีนะครับหมอก็แนะนำว่าตั้งแต่ประมาณสัก7โมงถึง10โมงนะครับเนื่องจากแสงแดดกำลังไม่แรงจนเกินไปนะครับแล้วก็มันอยู่ในสภาพอากาศที่ทำให้เราสามารถเดินออกมาได้แบบยังสุขสบายอยู่นะยังไงก็หมอฝากคุณโบนะครับรบกวนอธิบายน้องเรื่องความแข็งแรงของกระดูกและความจำเป็นของแคลเซียมนะครับในคนอายุน้อยด้วยนะครับ
0: ขอบคุณคุณหมอมากๆนะครับตอบได้ชัดเจนและเคลียร์ทุกอย่างไปเลยนะครับสำหรับคุณน้องต้องดูแลสุขภาพให้มากๆนะครับดูแลวันนี้เพื่ออนาคตจะได้สดใสนะครับและนี่คือตู้บ่นหมอครับคุณผู้ชมไปเจอตู้บ่นหมอที่ไหนสามารถเข้ามาบ่นได้ทุกเรื่องเลยนะครับแต่สำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: ติดตามคอนเทนต์สุขภาพที่มีคุณภาพเข้าใจง่ายมีสาระแบบนี้ได้ที่รามาชาแนลนะครับฝากติดตามกันด้วยนะครับ
3: พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diaryออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 นและออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 นและในเวลา 18:01 นเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 นและ 10:55 นในเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทาง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh
4: ถ้าสัปดาห์หนึ่งเนี่ยเราถ่ายได้น้อยกว่าสัปดาห์ละ3ครั้งเนี่ยก็ให้สงสัยละว่าอาจจะมีหอท้องผูกครับยาบางตัวที่ผู้สูงอายุทานทำให้ท้องผูกครับ
5: วันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับท้องฮะรู้จัก

0: ท้องผูกไหมครับเคยเป็นไหมฮะเดี๋ยววันนี้เรามาคุยเรื่องนี้กันนะครับอยู่กับอาจารย์สลันครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับพี่แคนครับ
0: ท้องผูกคืออะไร
1: อันนี้น่าสนใจมากโดยทั่วไปเนี่ยพี่แคนเขาก็จะบอกว่าถ้าสัปดาห์หนึ่งเนี่ยเราถ่ายได้น้อยกว่าสัปดาห์ละ3ครั้งเนี่ยก็ให้สงสัยละว่าอาจจะมีท้องผูกครับอุจจาระที่แข็งนะครับแล้วก็อาจจะต้องใช้การเบ่งก็ถือว่าอาจจะมีภาวะตรงนี้เช่นเดียวกันครับ
0: แล้วถ้าเกิดเอาแบบอธิบายเข้าใจง่ายๆทำไมมันถึงไม่ออกครับมันเกิดจากอะไร
1: ในผู้สูงอายุเนาะอันนี้เราพูดในผู้สูงอายุเนี่ยมันก็เกิดจากความเสื่อมของระบบขับถ่ายนะครับไม่ว่าจะเป็นเส้นประสาทที่ไปเลี้ยงนะครับหรือจะเป็นพวกกล้ามเนื
0: ้อ
1: ก็เริ่มมีผลนะครับถ้าเกิดดื่มน้ำน้อยนะครับอุจจาระมันก็จะแข็งขึ้นอันนี้เป็นเรื่องปกติเลยนะครับ
0: อันแรกดื่มน้ำแล้วก็เสื่อมร่างกายเสื่อมแล้ว
1: ต่อมาคือโรคครับพี่แคนโรคหลายอย่างในผู้สูงอายุเนี่ยทำให้อุจจาระแข็งฮะไม่ว่าจะเป็นพวกหลอดเลือดสมองเองนะครับพาร์กินสันฮะพวกนี้เจอเยอะเลยนะครับคนที่เป็นโรคพาร์กินสันก็ทำให้เกิดท้องผูกตามมาได้อีกอันนึงฮะคือยาพี่แคนยาบางตัวที่ผู้สูงอายุทานทำให้ท้องผูกครับ
0: อ้าวเหรอ
1: ผมยกตัวอย่างนะครับผู้สูงอายุเนี่ยเขากระดูกพุนกระดูกบางใช่ไหมครับเขากินแคลเซียมแคลเซียมเนี่ยทำให้ท้องผูกหรือบางคนเขามีปัญหาเรื่องเลือดจางกินพวกธาตุเหล็กอะไรต่างๆเนี่ยก็ทำให้ท้องผูกเหมือนกันฮะ
0: เหมือนกันอีก
1: ใช่ครับอย่างแรกคือเอาง่ายที่สุดก่อนพี่แคนเริ่มต้นด้วยการดื่มน้ำก่อนวันหนึ่งนะครับขออย่างน้อย 1.5 ถึง 2 ลิตรต่อวันครับอย่างที่2คือต้องทานอาหารที่มีกากใยให้พอครับโดยทั่วไปเขาจะบอกว่าขอสักวันละประมาณ 20-25 กรั
0: ม
1: นะครับมันเป็นกระตุ้นการบีบตัวของลำไส
0: ้เอาหรอมันก็จะพูดง่ายขึ้นเนี่ย
1: มันก็จะพูดง่ายขึ้นฮะ
0: อันนี้เป็นเรื่องของการกินทั้งการกินน้ำและการกินอาหารที่มีกากใยมีอะไรไหมครับ
1: ครับเดินครับพี่แคนการที่เราได้ขยับการที่เราได้เดินนะครับการที่เราได้ไปออกไปวิ่งอะไรเงี้ยครับตรงนี้เป็นการกระตุ้นครับ
0: แล้วถ้าเกิดมันยังไม่โอเคครับยาช่วยไหม
1: ยาเนี่ยเขาก็จะบอกว่าเป็นยาระบายใช่ไหมฮะมีหลายกลุ่มมากมะขามแขกอันนี้ก็เป็นหนึ่งในกลุ่มยานะครับ
0: ครับ
1: ถ้าเกิดสมมติว่าเบสิกที่สุดผมก็จะแนะนำเป็นพวกกากใยหรือไฟเบอร์ก่อนนะครับ
0: เท่าที่ฟังมาก็ไม่ใช่โรคที่แก้ยากสักเท่าไหร่นะถ้าเกิดเราปรับพฤติกรรมในการกินเพราะฉะนั้นวันนี้ได้เคล็ดลับในการดูแลสุขภาพกันแล้วนะครับไม่ใช่เฉพาะผู้สูงอายุแต่ว่าในวัยเรานี่แหละเรื่องการกินเรื่องการออกกำลังกายก็มีผลกับภาวะท้องอืดเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นดูแลสุขภาพกันในตอนนี้เลย
1: ใช่ครับ
0: ใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับ
0: ขอบคุณอาจารย์สลันครับขอบคุณครับ
1: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
0: นี่ฮะทุกเรื่องเรามีมาฝากกันในรามาแชร์ริ่งนะครับยังไงฝากกดติดตามแล้วก็ฝากแชร์กันด้วยนะครับ
2: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประจำต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้หลายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้หลายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลด

0: อย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: สามัญประจำบ้านตอนกระดูกหักดังเปาะโอ้ย
2: โอ้เดี๋ยวโทรศัพท์หล่นไม่แตกใครรับผิดชอบ
3: พี่เนี่ยตกใจง่ายเหรอ
2: ขวัญเอ้ยขวัญมา
3: เฮ้ยโอ
2: ้ยังไงล่ะพ่อหนุ่มขวัญไม่อ่อนโอ้โหลุกขึ้นมาได้เล่ามาส่งมือมาเดี๋ยวช่วยมา
3: อ๋อ
4: เจ็บมากขนาดนี้สงสัยกระดูกจะหักค่ะ
3: ฮะ
1: พยาบาลภูมิสุขมาช่วยแล้ว
5: แล้วเราจะรู้ได้ไงครับว่ากระดูกมันหักจริงหรือเปล่าง
4: ั้นเรามาทดสอบกันอันที่หนึ่งมันจะมีอาการเจ็บปวดมากปวดจนกระทั่งไม่สามารถจะถ่ายน้ำหนักไปที่ข้อนั้นได้เลยอันที่สองนะคะจะมีการบวมขึ้นอย่างรวดเร็วแล้วก็อันที่สามเนี่ยกระดูกหักเนี่ยอวัยวะตรงนั้นเนี่ยอาจจะผิดรูปร่างไปเลยหรืออาจจะได้ยินเสียงกระดูกหักกรอบสุดท้ายนะคะถ้าเรากดบริเวณที่กระดูกหักเนี่ยอาจจะได้ยินเสียงกรอบแกรบกรอบถ้าเกิดอาการเหล่านี้ทั้งหมดนะคะหรือว่าบางอย่างเนี่ยก็ให้สันนิษฐานไว้เลยว่ากระดูกอาจหักค่ะ
3: แล้วต้องทำไงอะครับ
4: อันดับแรกเลยนะคะเราต้องไม่ขยับขยื่นบริเวณที่หักเด็ดขาดเลยค่ะต้องให้ส่วนนั้นเนี่ยอยู่กับที่และได้พักให้มากที่สุดเพราะถ้าหากทำผิดวิธีเนี่ยก็จะบาดเจ็บมากขึ้นทำให้กระดูกเนี่ยยิ่งผิดรูปผิดร่างกันเป็นใหญ่เลยค่ะแต่ในกรณีที่กระดูกหักออกมานอกเนื้อนะคะอันนี้อันตรายมากอย่าดันกลับเข้าไปที่เดิมเด็ดขาดเลยนะคะเพราะว่าจะทำให้เชื้อโรคเนี่ยเข้าไปในแผลได้ค่ะให้หาผ้าสะอาดคลุมหรือปิดบาดแผลเอาไว้หากบริเวณนั้นมีเลือดออกนะคะเราคงต้องห้ามเลือดก่อนแต่ใช้นิ้วหรือฝ่ามือก็ได้ค่ะกดให้แน่นถ้าหลังจากนั้นนะคะถ้าจำเป็นต้องเคลื่อนย้ายไปหาหมอหรืออะไรก็แล้วแต่ให้หาผ้าสะอาดมาพันบริเวณที่กระดูกหักให้หนาๆหน่อยนะคะแล้วก็ใส่เฝือกชั่วคราวเฝือกชั่วคราวก็คืออะไรก็ได้ที่อยู่ใกล้มือเช่นม้วนกระดาษหนังสือพิมพ์ไม้บรรทัดก้านล่มมาดามในบริเวณที่หักหลังจากนั้นนะคะเราก็ต้องหาผ้าเนี่ยมาดามเอาไว้ด้วยกันแต่ตอนนี้ต้องระวังให้ดีเลยนะคะห้ามพันแน่นเด็ดขาดเพราะถ้าเราพันแน่นเนี่ยก็จะทำให้เลือดเนี่ยไปเลี้ยงอวัยวะส่วนปลายไม่ได้ซึ่งจะเป็นอันมากเลยนะคะและในกรณีของปีโป้นะคะที่มีการหักที่บริเวณปลายแขนหรือว่ามือเนี่ยควรจะหาผ้าเนี่ยมาคล้องไว้ด้วยนะคะเพื่อให้ส่วนที่หักเนี่ยอยู่นิ่งๆแล้วก็ไม่เคลื่อนไหวแล้วก็อาจจะทำให้ไม่บวมด้วยค่ะหลังจากนั้นนะคะต้องรีบพาปีโป้ไปส่งโรงพยาบาลโดยด่วนเลยค่ะ
5: ขอบคุณคุณพยาบาลมากเลยนะครับงั้นเดี๋ยวผมรีบพาปีโป้ไปส่งโรงพยาบาลก่อนแล้วกันนะครับ
4: เห็นไหมคะทุกปัญหาในชีวิตของคุณจะเป็นเรื่องง่ายถ้าดูรายการ
6: สามัญประจำบ้าน
0: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ไรอีกนะ
1: หนูตะวันคุณแม่โทรมาบอกว่าคุณครูประจำชั้นโทรมาฝากให้เตรียมตัวก่อนเปิดเทอมนะ
0: ล่ะคะคุณปู่คุณครูบอกว่ายังไงบ้างคะ
1: ก็ครูเพ็ญศรีให้ทบทวนวิชาภาษาอังกฤษครูอารักษ์ให้ซ้อมบวกลบคูณหารครูกระยายฝึกอ่านทำนองสนอง
2: โอ้ยแค่ได้ยินก็เหนื่อยแทนมีครูเยอะก็ให้งานเยอะมีครูเยอะๆนี่ไม่ดีเลยนะครับ
1: โอ้ยปู่ว่าโชคดีแค่ไหนแล้วที่มีครูรู้ไหมว่าโรงเรียนที่อยู่ไกลๆอย่างบนดอยหรือแนวชายแดนเนี่ยหลายโรงเรียนมีครูไม่ครบชั้นบางโรงเรียนมีครูแค่คนเดียวเองนะ
0: อ
1: ้
0: าวแล้วเด็กๆจะเรียนกันยังไงเหรอคะ
1: เพราะเหตุนี้แหละในหลวงรัชกาลที่9จึงทรงพระราชดำริให้ก่อตั้งมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์หรือที่เรียกว่า DLTV เด็กๆเลยได้เรียนกันช่องนี้ยังไงล่ะเด็กๆให้ดูกันไหม
3: โรงเรียนบนยอดดอยจังหวัดแม่ฮ่องสอนพุทธศักราช2545
2: โอ้ย
0: ที่นี่ที่ไหนเนี่ย
4: ครูครับวิชาภาษาไทยไม่มีครูมาสอนครับ
5: อ้าวครูใหญ่ไปไหนเนี่ยเขาสอนวิชาภาษาไทยนี่ครูก็ต้องไปสอนวิชาเลขพี่ประถมปลายด้วยสิเอางี้ครูไปตามครูใหญ่ให้นะ
4: ครับ
5: ครูใหญ่ขึ้นไปทำอะไรบนนั้นครับเดี๋ยวตกนะครับ
6: อ้าวครูมาก็ดีแล้วมาช่วยผมหมุนจานดาวเทียมหน่อยเร็ว
5: อ้าวครูอยากดูทีวีอะไรตอนนี้ล่ะครับ
6: ก็ติดทีวีให้เด็กเรียนเนี่ยแหละครูในหลวงทรงตั้งมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมถ่ายทอดสดการสอนจากโรงเรียนวังไกลกังวลเลยนะอึ้งทีนี้เด็กๆก็จะได้เรียนจากทีวีทุกวิชาเลยล่ะโรงเรียนเราน่ะถึงจะมีครูน้อยก็ไม่เป็นไรแล้ว
5: ครูใหญ่จำดีๆจำดีๆครับผมจะครับครูใหญ่ให้ผมทำดีกว่าครับ
7: พร้อม
5: ไ
7: หม
8: คร
7: ับ
8: พร้อม
7: แ
8: ล้วค่ะ
5: มีครูตู้จากในหลวงมาช่วยเนี่ยดีมากๆเลยนะครับต่อไปผมกับครูใหญ่ก็คงไม่เหนื่อยมากแล้วละ
6: เรื่องเหนื่อยนะไม่สำคัญกับผมนักหรอกแต่ที่สำคัญคือสิ่งนี้จะทำให้เด็กไทยได้มีความรู้อย่างเท่าเทียมกัน
9: บวก8บวก4เท่ากับเท่าไหร่นักเรียนคิดว่าเป็นการบวก
0: เรียนจากที่ไหนก็ได้นี่ดีมากเลยนะคะเด็กๆทุกท้องที่จะได้มีความรู้เหมือนกัน
1: ใช่แล้วล่ะนั่นคือเหตุผลสำคัญที่ในหลวงรัชกาลที่9โปรดให้ตั้งมูลนิธินี้ขึ้นมานะพระองค์เสด็จไปที่กันดารเห็นว่าเด็กๆไม่ได้เรียนหนังสือเลยเอาเทคโนโลยีเข้ามาช่วยสมัยนั้นไม่มีใครคิดเรื่องนี้กันเลยนะและทุกวันนี้ในหลวงรัชกาลปัจจุบันก็ได้ทรงสานต่อโครงการปรับปรุงพัฒนา DLTV ให้ทันสมัยเข้าถึงเด็กไทยทั่วประเทศเพราะทั้งสองพระองค์มีพระราชประสงค์ให้ทุกคนได้รับการศึกษาอย่างเท่าเทียมและทั่วถึงกันอย่างที่ตะวันบอกนั่นแหละ
2: ดีจังเลยนะครับในหลวงรัชกาลที่9ถ้าเป็นครูอย่างแท้จริงเลยนะครับถึงได้ริเริ่มสิ่งต่างๆขึ้นมา
1: ใช่แล้วล่ะทรงเป็นแบบอย่างที่ดีของครูทุกคนจริง
0: ๆหนูขอดูช่องของชั้นอื่นบ้างได้ไหมคะ
1: อ
0: ้
1: าวได้สิ
2: วันนี้ได้เรียนกับ DLTV ทั้งสนุกทั้งได้ความรู้และยังได้เห็นอีกว่าในหลวงรัชกาลที่9คือครูของแผ่นดินที่อยากให้เด็กไทยได้รับโอกาสทางการศึกษาได้เรียนหนังสืออย่างเท่าเทียมกันเพื่อจะมีชีวิตที่ดีและเป็นกำลังพัฒนาประเทศนี้ไปด้วยกัน

0: มเด็จย่าโปรดให้ทำโครงการพัฒนาดอยตุงปลูกป่าและส่งเสริมอาชีพให้กับชาวเขาทดแทนการปลูกฝิ่น
1: ฝิ่นนี่ยาเสพติดนี่คะ
2: นี่จะให้เลิกปูผีด้วยใช่ไหมไม่ปูผีแล้วพวกเราจะอะไรกี้อ่ะ
3: นั่นน่ะเป็นหอของสมเด็จย่าเอ็งคิดว่าท่านลำบากมาถึงบนดอยนี่เผื่อมันหลอกเอ็งหรือไง

0: เฮ้ย
1: โอ้ไปทำท่าไหนเนี่ยเจ็บได้ขนาดนี้ไอ้กุ้ยไม่นั่งก่อน
2: ยังเลย
1: โอ้โห
2: ทหารมาปอง
3: สั่งมาจะขวางทางพิสดารแน่เลยส่วนมากขวางทางนี้ทางใช่ไหมครับป้า
2: ไม่ได้ขวางเลยทางพิสดารเลยเนี่ยเออเนี่ยมันเจ็บปวดมาประมาณ 2-3 วันแล้วอะยกของหนักไม่ได้เลยมันเจ็บจิ๊บจิ๊บโอ้ยเดี๋ยวมาจิ้มดิพอดีที่ห้องมีผ้าพันก็เลยพันไว้ก่อนนะนี่ก็ว่าไปจะลาไปหาหมอ
3: โอ้ยผมว่าป้าควรพักก่อนนะครับ
1: อุ้ยดูดิ
4: ทำอะไรกันอยู่คะ
2: เออคุณนักตา
4: อุ้ยเป็นอะไรคะเนี่ยใครฟังรู้เรื่องบ้าง
2: ไหม
1: โอ้
4: ยแบบนี้นี่ทิ้งไว้ไม่ได้นะป้าต้องไปให้หมอตรวจนะคะคือการปวดข้อมือแบบนี้มันอาจจะมีผลมาจากเอ็นข้อมืออักเสบไงแล้วถ้าทิ้งไว้นานๆเนี่ยอาจจะต้องผ่าตัดเลยนะคะน้ำตาลจำได้เลยป้าแม่บ้านคนก่อนก็เป็นแบบนี้เป๊ะเลยค่ะแล้วคือแบบไม่ยอมไปรักษาไม่ยอมไปหาหมอเนี่ยสุดท้ายก็ต้องผ่าตัดไงพักฟื้นยาวทำงานไม่ได้อีกนะ
1: ผ่าตัดเลย
3: ก็ป้าเล่นทำงานทั้งวันทั้งคืนแบบนี้ครับมันเลยได้เจ็บข้อมือแบบนี
2: ้ก็ทำไงได้เป็นคนขยันนะคะ
3: ผมว่าป้าไปพักก่อนดีกว่าครับฝืนๆไปนี่ทำต่ออาการมันจะไม่ดีเอานะครับ
4: เจมพูดถูก
3: นะป้าดังนั้นผมเป็นห่วงป้า
0: โอ้โหโอ้โห
2: นี่จับแม่
0: ไอ้เจมถ้ามึงเป็นห่วงขนาดนี้พาป้าไปหาหมอไปไปโรงพยาบาลเลยไป
3: ก็ได้ผมเนี่ยคนดีอยู่แล้วครับ
0: ก็
3: จะป้าเจ็บมากไหมครับเจ็บนิดๆเจ็บนิดๆเจ็บมือหมดเจ็บนิดเดียว
1: โอ้ยโอ้นี่ก็เคิร์ฟกันทั้งงงเลยเจ็บนิดอะไรล่ะข้อมือไปขนาดนี้ไม่ใช่มดกัดแล้ว
0: เพลงดังเต็มทีด้วย
3: ดิไปผิดสวัสดิ์ป้าตอนไหนก็ไม่รู้นะปกป้องจังเลย
1: เป็นห่วง
3: ป้าระมัดระวังในการใช้ข้อมือหน่อยนะครับผมเป็นห่วง
1: จ
3: ับ
1: เขาจังเลย
2: เนี่ยห่วง
3: อ
2: ย่าง
3: ดูผมเป็นตัวอย่างนะครับทำงานแป๊บนึงก็ลุกไปคุยกับสาวทำงานแป๊บนึงก็ลุกไปคุยกับสาวเป็นไงฮะใช้ได้ไหมพี่
0: สาวคนไหน
2: หลายคนนะ
5: แชทกับสาวไปหาสาวโอ้โหว่างๆอ่ะแชทมาหาอ้วนมั่งก็ได้นะเนี่ยอ้วนนะยังโสด
1: โสด
5: แต่กิจกรรมโปรดอ่ะคืออ่อยนะจ๊ะ
1: โอ้โหเอาไหม
4: งั้นวันนี้ป้าไปโรงพยาบาลดีกว่าเนาะก็พักไปเลยน้ำตาลเป็นห่วงป้านะ
0: ใช่ครับป้านี่ผมนะก็เป็นห่วงน้ำตาลเหมือนกันครับ
2: โอ้ยหยอดกันนั่นแหละนี่ป้ากำลังป่วยนะหันมาสนใจป้าหน่อยดิ
0: โอ้ยสนใจอยู่เนี่ย
1: แต่ผมเป็นห่วงป้าจริงๆนะครับเพราะว่าถ้าป้าเป็นอะไรไปใครจะให้ผมยืมตังค์
2: ห่วงเพราะผลประโยชน์ไงตลอดเลยอ่ะ
1: ห่วงจริงๆเพราะว่าป้าเจ็บผมก็เจ็บไปด้วยนะครับ

0: อื่นดีไหมคะ
1: เอ้าโอ้ยนี่แหละคนอื่นเขาทำงานกันผมว่างทำไมป้ากลัวจะตกหลุมรักหรือกลัวทวงเงินผมระหว่างทางใช่ไหมเนี่ย
0: โอ้ยไม่ได้เนาะไม่ใช่คือป้าเนี่ยต้องการกำลังใจไงกลัวไปแล้วโดนผ่าตัดน่ะอยากได้กำลังใจจากคุณหนู
2: ป้าไม่เป็นไรนะคะน้ำตาลอ่ะเป็นกำลังใจให้ป้าอยู่แล้วไม่ต้องกลัว
3: ส่วนอ้วนนะถ้าป้านอนโรงพยาบาลนะอ้วนจะไปนอนเฝ้าป้าทุกวันเลยแต่มีข้อแม้นะคะของที่เอามาเยี่ยมเนี่ยอ้วนขอกินก็แล้วกันเนาะ
4: เอ้าน
0: ี่มันเหม็น
3: ขอกินเนี่ยเพราะว่าช่วงนี้มันก็ช็อตๆด้วยอ่ะแต่พี่กันสังเกตไหมว่าออฟฟิศเราเนี่ยตอนนี้มีคนป่วยอ่ะเยอะมากเลยนะเออเนี่ยอ้วนก็เหมือนกันอ้วนรู้สึกไม่สบายแล้วก็เมื่อวานอ่ะอ้วนมีคลื่นไส้ด้วย
0: โอ้ยนี่ยังไงป้าก็ขอบคุณทุกคนมากเลยนะที่เป็นห่วงอ
4: ่
0: ะป้าจะไปบอกฝ่ายบุคคลขอลางานสักครึ่งวัน
1: โอ้เอาเถอะถ้าว่าเรื่องขอบคุณเนี่ยก็ไม่ต้องขอบคุณผมก็ได้นะครับเพราะว่าผู้หญิงที่สำหรับผมแล้วหน้าใส่ใจและหน้ามองต้องใส่ทองมาด้วยผมถึงจะสนใจ อย่างป้าไม่มีทองไม่ค่อยหน้ามองเลยตอนนี้
3: แหมสมองพี่เนี่ยมีแต่เรื่องเงินทองนะ
1: ช็อตช็อต
3: แหมแต่ถ้าอ้วนนะเงินทองอะซ
5: ื้ออ้
3: วนไม่ได้หรอ
5: กทำไมอ่ะ
6: เงินทองซื้ออ้วนไม่ได้ทำไมมากพอใช่ไหมอ้วน
1: นั่น
4: อ้าวนี่รู้ใจกันอีก
1: เออ
6: เดี๋ยวฉันแถมกล้วยกับอ้อยให้เอาปะ
4: โอ้โหโอ้ยพอแล้วนี่ป้าคือแบบว่าป้าไปฝ่ายบุคคลแจ้งเรื่องทำเรื่องลาอะไรเรียบร้อยแล้วอ่ะเลยมาบอกได้นะเดี๋ยวผมพาไปโรงพยาบาล
0: อุ้ยมีน้ำใจนะ
4: ก็ทำให้ลูกน้องดู
3: ถ้าที่โรงพยาบาลนะมีหมอหล่อแบบพี่กันนะ
4: ทำไม
3: อ้วนไปทุกวันเลย
4: ไปหาหมอเหร
3: อหมอแบบน
4: ี้ไม่มีมุกด้วยดีแล้วล่ะไม่เป็นไร
3: ก็
4: ด
3: ีแล้ว
4: ไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้อง
3: ไม่มีไม่มี
2: พอรีบไปได้แล้วค่ะแล้วก็เดี๋ยวถ้ามีอะไรโทรมาบอกน้ำตาลได้เลยนะถ้าหมอเขาให้ป้าเนี่ยพักผ่อนเนี่ยก็บอกน้ำตาลเดี๋ยวน้ำตาลจะได้หาป้าแม่บ้านมาแทนไปก่อนละกัน
0: อุ้ยแค่เอามาแทนนะคะป้าจะรีบหายแล้วรีบกลับ
2: หรือว่าป้าจะลาออกเลยดีอ่ะ
0: ไม่ลาออกค่ะ เดี๋ยวจะรีบหายจะรีบดูแลตัวเองให้เป็นอย่างดีเลยค่ะ
4: ครับไปไป
2: ไวค่ะ
0: เอ้ย
2: คุณก่อน
4: ทางนี้เดินไหวไหมเนี่ยเดินไม่ไหวใช่ไหมเนี่ย

0: สวัสดีครับผู้ชมครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้มีหนึ่งเรื่องราวมาพูดคุยกันนะครับโรคนี้บางคนบอกว่าเป็นจากการที่เรากินอาหารไม่เป็นเวลานะครับหรือกินอาหารดึกๆก็จะโรคนี้เรากำลังพูดคุยเรื่องโรคกรดไหลย้อนนะครับวันนี้ผมอยู่กับอาจารย์นายแพทย์อัครวิทย์ภูลสมบัติสาขาวิชาโรคระบบทางเดินอาหารและตับภาควิชายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลครับคุณหมอสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับคุณพันธ์
0: คุณหมอครับ
1: ครับ
0: กรดไหลย้อนโรคกระเพาะเป็นพี่น้องกันไหมฮะหรือว่าเพื่อนกันหรือว่าต่างกันยังไงฮะ
1: จริงๆมันใกล้เคียงกันนะฮะเป็นโรคของการที่มีกรดหลั่งเยอะนะครับถ้ากรดหลั่งเยอะมากๆแล้วอาการแสดงออกที่กระเพาะอาหารเยอะก็เป็นโรคกระเพาะอาหารมีอาการจุกเสียดแน่นมีแสบท้องบริเวณใต้ลิ้นปี่นะครับแต่ถ้ากรดหลั่งเยอะมากๆแล้วมันไหลย้อนขึ้นมาที่หลอดอาหารด้านบนนะครับก็จะมีอาการของกรดไหลย้อนก็คือมีการแสบหน้าอกจุกเสียดกลางหน้าอกหรือว่าเจ็บแน่นหน้าอกได้หรือว่าบางคนจะมีรู้สึกว่าน้ำไหลขึ้นมาที่คอก็มีเหมือนกันนะครับ
0: เราจะรู้สึกได้ไงว่าน้ำมันเหมือนมีน้ำไหลที่คอตอนนอนหรือว่านั่งปกติทั่วไปทำงานทั่วไป
1: ถ้าในกรณีที่อาการไม่มากอาจจะเป็นตอนนอนก็ได้นะครับหรือว่าถ้าอาการมากๆบางคนน้ำไหลย้อนขึ้นมาที่คอในท่านั่งก็ได้
0: ครับผมทีนี้หลายคนบอกว่าคนทำงานออฟฟิศบางครั้งเขาทานดึกๆก็เลยเป็นกรดไหลย้อนอันนี้จริงไหมคุณหมอ
1: จริงๆไม่จริงนะครับเพียงแต่ว่าการกินดึกแล้วไปนอนเลยเนี่ยเป็นปัจจัยที่ทำให้กรดไหลย้อนเป็นมากขึ้นได้ในคนที่เป็น
0: อ๋อในคนที่เป็นอยู่แล้วเป็นมากขึ้น
1: ใช่ครับ
0: แต่ถ้าคนไม่เคยเป็นมาเลยถ้ากินดึก
1: ไม่เกี่ยวครับ
0: ไม่เกี่ยว
1: ครับ
0: นี่มันมีบางคนบอกว่าถ้ากินอย่าเพิ่งนอนนะมีโอกาสเป็น
1: อย่างที่บอกครับก็ถ้าคนที่ไม่ได้เป็น

0: กรดไหลย้อนก็ไม่ได้เกี่ยวว่าจะมีอาการหรือเปล่า
1: ครับผม
0: แต่ในคนที่เป็นกรดไหลย้อนโดยเฉพาะกลุ่มคนที่มีอาการกลางคืนมากๆทั้งถ้าการที่กินแล้วนอนเลยทันทีในกระเพาะที่มันเต็มด้วยอาหารใช่ไหมครับเวลาที่เรานอนปุ๊บมันก็ไหลย้อนได้ง่ายขึ้นมันก็ทำให้คนในผู้ป่วยกลุ่มนี้มีอาการในเวลากลางคืนมากขึ้น
1: นะฮะเพราะฉะนั้นคนที่เป็นอยู่แล้วก็มีโอกาสจะ
0: เป็นมากขึ้น
1: ส่วนคนที่ไม่เป็นก็ไม่มีผล
0: ก็อาจจะไม่มีผลอาจจะเป็นโรคอื่นแทนเช่นโรคอ้วนเหมือนตอน
1: อันนี้สำคัญคุณหมอโรคอ้วนนะฮะคุณหมอครับคนวัยทำงานจะสังเกตยังไงว่าฉันหรือผมหรือเราเนี่ยเริ่มจะเป็นโรคกระเพาะอาหารหรือว่าฉันเป็นกรดไหลย้อนหรือว่าฉันเป็นทั้งสองโรคเลย
0: ครับก็โรคกระเพาะอาหารนะครับ
1: ครับ
0: ตำแหน่งของกระเพาะอาหารคือบริเวณใต้ลิ้นปี่นะครับ
1: ใต้ลิ้นปี่นี่นะครับช่วงนี้
0: ใช่ครับ
1: ครับ
0: แต่ถ้าเป็นโรคกรดไหลย้อนเนี่ยอยู่ด้านหน้าอกนะครับหรือบางทีเราจะรู้สึกว่าแน่นหน้าอกเนี่ยเป็นโรคหัวใจหรือเปล่าก็เป็นกรดไหลย้อนได้เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็น2โรคได้ไหมเป็นได้นะครับเพราะอย่างที่บอกว่าพวกนี้เนี่ยเกิดจากโรคที่เป็นกรดมากขึ้น
1: ครับ
0: ก็มีอาการของทั้งกรดไหลย้อนและโรคกระเพาะอาหารได้นะครับถึงกรดไหลย้อนเนี่ยบางคนมีอาการแน่นหน้าอกนะครับก็ในผู้สูงอายุบางรายก็ต้องระวังเรื่องโรคหัวใจด้วยนะครับอย่าไม่คิดว่าตัวเองเป็นกรดไหลย้อนอย่างเดียวนะครับก็ต้องดูโรคหัวใจด้วยซึ่งจําเป็นมาก
1: ๆครับผมคุณหมอทำไมโรคกรดไหลย้อนถึงเป็นโรคฮิตของคนรุ่นใหม่
0: จริงๆแล้วก็อย่างที่บอกฮะพวกนี้เกิดกับพฤติกรรมเราส่วนหนึ่งนะครับ
1: งั้
0: นพฤติกรรมเรากินอาหารที่มีอาหารมันๆเพิ่มขึ้นนะครับอ
1: าหารมันก็มีส่วนละ
0: ใช่ครับเรากินอาหารที่มีคาเฟอีนมากๆเช่นกาแฟเยอะขึ้นใช่ไหมครับก็ทำให้เป็นโรคกรดไหลย้อนมากขึ้น อีกอันนึงที่เป็นเหตุหลักๆเลยที่เราเจอบ่อยๆก็คือภาวะที่มีน้ำหนักตัวเกินนะครับเราเห็นคนไทยเราอ้วนมากขึ้นใช่ไหมครับเรามีอินซิเดนต์ของการที่เป็นเบาหวานเพิ่มขึ้นเป็นโรคความดันโลหิตสูงเพิ่มขึ้นก็มีโรคกรดไหลย้อนเพิ่มขึ้นเพราะว่าพวกนี้เป็นตามน้ำหนักตัวที่เพิ่มขึ้นเหมือนกัน
1: แสดงว่าน้ำหนักเยอะก็มีผลทำให้เกิดโรคกรดไหลย้อนแหละครับคุณหมอ
0: ใช่ครับเพราะว่าที่เราอ้วนมากขึ้นเรามีพุงใช่ไหมครับความดันในช่องท้องเราเพิ่มขึ้นมันก็ทำให้กดไหลย้อนได้ง่ายขึ้น
1: คร
0: ับ แล้วเวทหูรูดเวลาที่อ้วนมากขึ้นเนี่ยน้ำหนักเพิ่มขึ้นหูรูดของกระเพาะอาหารมันทำให้หย่อนนะครับก็ทำให้เป็นโรคของกดไหลย้อนเพิ่มขึ้นนั่นเอง
1: หูรูดที่คุณหมอบอกคือมันไม่สามารถที่จะ
0: ปิดได้
1: ใ
0: ช่ครับ
1: พอมันปิดไม่ได้มันก็จะมีกรดไหลย้อนขึ้นมานั่นเองคือโรคนี้ก็เรียกตามอาการที่เป็นเลยคือโรคกรดไหลย้อนคือมันไม่ไหลปกติมันย้อนซ้อนนะคุณหมอ
0: ปกติไม่ควรจะไหลหรือไหลนิดหน่อยแต่ถ้าเกิดไหลเยอะมากๆจนมีอาการก็เรียกกรดไหลย้อน
1: คุณหมอแล้วโรคแทรกซ้อนอื่นนะฮะ
0: เพราะว่าแทรกซ้อนของกรดไหลย้อนเนี่ยนะ
1: ครับ
0: ยังไม่ได้เจอบ่อยนะครับต้องบอกว่าจริงๆแล้วโรคกรดไหลย้อนเนี่ยค่อนข้างจะไม่ได้มีอันตรายรุนแรง
1: ครับ
0: อันตรายที่เราเจอบ่อยมากเนี่ยก็คือ1ถ้าเป็นมานานๆเนี่ยก็จะทำให้มีหลอดอาหารตีบได้นะครับหรือว่าเป็นมะเร็งหลอดอาหารส่วนปลายได้นะครับก็แต่ว่าฟังดูเหมือนตกใจน่าตกใจใช่ไหมครับแต่ว่าไม่ได้เจอบ่อยนะครับในคนไทยนี่เจอน้อยมากๆนะครับเพราะว่าพวกนี้นี่ต้องเป็นที่ว่ากรดไหลย้อนเยอะๆหรือว่าเป็นนานๆพอสมควรนะครับงั้นอาการของกรดไหลย้อนโดยส่วนมากที่มีก็คืออย่างที่บอกคือมีการแสบหน้าอกหรือแม้มีอาการเจ็บแน่นหน้าอกนะครับก็ทำให้รบกวนชีวิตประจำวัน
1: นะก็คือใช้ชีวิตค่อนข้างลำบากหน่อยนะก
0: ัง
1: วลนะคุณหมอนะคือเราไม่สมบูรณ์ทำอะไรไม่จะกังวลแบบว่าเราจะเป็นอะไรนะ
0: ครับบางคนก
1: ็อะไร
0: บางคนก็มีผลกระทบต่องานก็มีกัน
1: ครับ
0: นะครับ
1: อาการเครียดแหละของคนวัยทำงานมีผลทำให้เป็นโรคกรดไหลย้อนไหมคุณหมอ
0: ก็อาการเครียดก็ทำให้เพิ่มภาวะของการที่กดหลังเพิ่มขึ้นนะครับการที่มีกดในกระเพาะหลังเพิ่มขึ้นก็มีโอกาสที่ทำให้กดไหลย้อนได้ง่ายขึ้นเป็นส่วนที่ช่วยทำให้เป็นปัจจัยทำให้มีโรคมากขึ้นนั่นเองนะครับ
1: นะครับทีนี้การรักษา
0: ครับ
1: คุณหมอแนะนำในเวลามีคนไข้มาปรึกษาคุณหมอเรื่องกรดไหลย้อนเนี่ยเบื้องต้นทางการแพทย์ก็จะเริ่มรักษายังไงก่อนครับ
0: ก็แนะนำก่อนนะครับว่าวิธีการปรับพฤติกรรมนะครับเช่นถ้าเรามีน้ำหนักตัวเยอะใช่ไหมครับเราก็ลดน้ำหนักก่อน
1: ถ้าอ้วนนะ
0: ใช่
1: ลดน้ำหนักก่อน
0: ลดน้ำหนักก่อนนะครับแล้วก็ต้องดูว่ามีพฤติกรรมบางอย่างที่ทำให้มีเสี่ยงต่อโรคมากขึ้นไหมเช่นการกินแล้วนอนทันทีนะครับก็ถ้ามีอย่างนี้อยู่ก็ต้องหลีกเลี่ยงนะครับการกินอาหารแต่ละมื้อต้องกินปริมาณน้อยลงนะครับถ้ากินมื้อใหญ่ๆโอกาสที่มันจะไหลย้อนก็มากขึ้นนะครับหรือว่าในกรณีที่การกินอาหารมันๆ ก็ทำให้หมูรูดมันหย่อนมากขึ้นหรือว่าในกรณีที่บางอย่างกินกาแฟบ่อยๆกาแฟชาช็อกโกแลตที่มีคาเฟอีน
1: พวกนี้ผมชอบคนออฟฟิศเลยคุณหมอ
0: ใช่ครับพวกนี้ทำให้หูรูดมันหย่อนก็เป็นกรดไหลย้อนได้มากขึ้นนะครับ
1: คุณหมอแต่ว่าบางทีมันอดไม่ได้สิอยากจะทานอย่างเงี้ยยังไงดีครับต้องลดลงหรือว่า
0: ลดลงหน่อยครับเพราะว่าพวกนี้ถ้ากินปริมาณมากๆมันก็มีอาการเพิ่มขึ้นได้ถ้างั้นก็ต้องลองลดลงนิดนึงพบกันครึ่งทางนะครับ
1: ครึ่งทางทานได้นะเดี๋ยวคนต้องโอ้ซา
0: แต่ถ้าในกรณีที่คนเป็นที่เป็นเยอะๆมากๆต้องหลีกเลี่ยงก็ต้องลดลง
1: พักก่อน
0: ใช่ครับ
1: พอเราเป็นโรคกรดไหลย้อนรักษาตัวหายดีแล้วแล้วก็กลับมาใช้ชีวิตเหมือนเดิมทานอาหารกินกาแฟเหมือนเดิมเนี่ยมีโอกาสกลับมาเป็นอีกไหมฮะ
0: มีโอกาสกลับมาเป็นแน่นอนนะครับเพราะว่ากรดไหลย้อนที่บอกจริงๆโรคไม่ได้หาย
1: โรคยังไม่ได้หายไป
0: โรคไม่ได้หายเพียงแต่ถ้าเราคุมดีๆเราลดน้ำหนักดีๆเราลดอาหารที่มีภาวะเสี่ยงอาการกรดไหลย้อนดีขึ้นถ้าเรากลับมาทำเหมือนเดิมโรคกรดไหลย้อนก็จะกลับมา
1: ใช่ครับคุณหมอบอกถ้าเราอ้วนเราผอมแล้วก็สุขภาพดีขึ้นแต่เรากลับมาอ้วนอีก
0: ใช่คร
1: ับโรคก็ตามมาอยู่ดี
0: ใช่
1: ไหมฮะคุณหมอมีเคสของคนไข้ที่มาหมอพวกน้องๆหรือพี่ๆที่ทำงานออฟฟิศเนี่ยแล้วเขามีวิธีการดูแลหรือคุณหมอแนะนำยังไงบ้างครับ
0: เจอบ่อยมากเลยนะครับคือโรคของกรดไหลย้อนเนี่ยกับพนักงานออฟฟิศเนี่ยนะครับก็เราเจอเยอะใช่ไหมครับเคสที่น่าสนใจเลยครับคนไข้เนี่ยมารักษาอาการกรดไหลย้อนมีแสบหน้าอกนะครับแต่ว่าติดกาแฟนะครับ
1: โอ้ติดกาแฟ
0: ใช่พวกนี้ก็พยายามบอกให้หยุดกาแฟแล้วก็ยังหยุดไม่ได้นะครับสุดท้ายคนนี้รักษาอยู่หลายปีเหมือนกันสุดท้ายเขาอ้วนมากขึ้นก็เลยให้ไปออกกำลังกายลดน้ำหนักนะครับแล้วตัดใจได้ลดกาแฟพอน้ำหนักลดปุ๊บกาแฟหยุดได้อาการกรดไหลย้อนก็หายยาก็เลยไม่ต้องกินนะครับอย่างที่บอกนั้นโดยทั่วไปกรดไหลย้อนรักษาโดยการปรับพฤติกรรมเราเองก่อนนะครับยานี่เป็นผลช่วยเท่านั้นเองนะครับ
1: บางครั้งเราคิดว่าเราเป็นโรคกินยาแล้วหาย
0: ใช่ครับ
1: จริงๆไม่ใช่ความเข้าใจที่ถูกต้องทั้งหมดอย่างที่คุณหมอบอกดีมากเลยนะวันนี้เราต้องเริ่มกลับมาดูแลตัวเองก่อน
0: ใช่ครับ
1: นะโดยเฉพาะพนักงานออฟฟิศบางทีเราก็ทำแต่งานนะคุณหมอใช่ไหมฮะแล้วก็บางทีเราก็กินให้ร่างมันมีแรงทำงานไปโดยที่ไม่ลืมที่จะดูแลสุขภาพอ้าวคุณหมอสุดท้ายทิ้งท้ายหน่อยนะฮะน้องๆพี่ๆออฟฟิศฝั่งทางนี้ฮะคุณหมอจะบอกวิธีในการดูแลตัวเองป้องกันไม่ให้เป็นโรคกรดไหลย้อนเชิญครับคุณหมอ
0: ครับก็โรคกรดไหลย้อนเป็นโรคที่เราเจอบ่อยมากขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะว่าพฤติกรรมเราเปลี่ยนแปลงไปทางตอนตกเพิ่มขึ้นนะครับเราน้ำหนักเพิ่มขึ้นเรากินกาแฟกันเพิ่มขึ้นเรา ออกกำลังกายกันน้อยลงนะครับงั้นทางที่ดีที่เราป้องกันได้คือเราลดน้ำหนักนะคร
1: ับ ลดน้ำหนัก
0: เราลดรับประทานอาหารที่มีมันๆลดกาแฟลงนะครับออกกำลังกายมากขึ้นแค่นี้เองครับกดไหลย้อนก็อาการก็จะดีขึ้นนะครับ
1: นะฮะง่ายๆนะครับใครที่ตอนแรกบอกพอบอกเป็นกดไหลย้อนทรมานแล้วก็รักษากว่าจะหายนานถ้าไม่อยากเป็นครับดูแลตัวเองตั้งแต่วันนี้แล้วพอรอคุณก็จะมีความสุขนะฮะสามารถทำกิจกรรมแอคทิวิตี้ต่างๆทำงานก็มีความสุขไปได
0: ้
1: ไม่กังวลด้วยคุณหมอเน
0: า
1: ะ
0: ก็จะทำให้เครียดน้อยลงการโรคต่างๆก็จะลดลงครับ
1: ครับผมโอ้โหดีอย่างมากเลยวันนี้ได้พูดคุยคุณหมอได้รับเรื่องราวดีแล้วก็ประโยชน์อย่างเยอะแยะมากมายผมเชื่อว่าวันนี้พี่น้องในวัยทำงานก็จะได้สิ่งดีต่างๆเหล่านี้จากรายการเราในครั้งนี้ด้วยนะครับวันนี้ต้องขอกราบขอบพระคุณครับอาจารย์นายแพทย์อัครวิทย์ภูลสมบัติสาขาวิชาโรคระบบทางเดินอาหารและตับภาควิชายุทธศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลครับขอบพระคุณครับคุณหมอครับ
0: ครับ

0: โรคกรดไหลย้อนโรคฮิตของคนรุ่นใหม่อาการจะคล้ายๆกับอาการของโรคกระเพาะคือมีอาการปวดท้องปวดแสบร้อนในช่องท้องส่วนบนเรอเปรี้ยวหรือมีรสขมในปากแต่จริงๆแล้วจะมีอาการท้องอืดท้องเฟ้อร่วมด้วยจึงทำให้คนส่วนใหญ่มักจะคิดไปเองว่าตนเองอาจจะเป็นโรคกระเพาะอาหารแล้วซื้อยามาทานเองทำให้รักษาไม่ตรงจุดบางรายเหมือนมีก้อนอยู่ในลำคอมีอาการระคายคอท้องอืดคลื่นไส้อาเจียนหลังทานอาหารและมีอาการที่เรียกว่าฮาร์ทเบิร์นคือรู้สึกแสบร้อนบริเวณหน้าอกไปถึงลิ้นปี่ซึ่งอาจมีอาการเวียนหัวและคลื่นไส้ร่วมด้วยถ้าเริ่มมีอาการในระยะแรกแพทย์จะให้กินยาต้านกรดหรือยาลดกรดแต่ถ้าไม่ดีขึ้นหรือมีอาการกำเริบเป็นหายเป็นเรื้อรังหรือเสียงแหบเจ็บคอหรือไอเรื้อรังเจ็บหน้าอกเวลากลืนอาหารหายใจลำบากอาเจียนตาเหลืองน้ำหนักตัวลดคลำได้ก้อนในท้องถ่ายอุจจาระดำเจ็บหน้าอกอย่างรุนแรงหมอจะส่องกล้องเพื่อดูระบบกระเพาะอาหารก็ต้องปรับพฤติกรรมหมอจะแยกไว้เลยนะครับ 1. อย่ากินมากไปอย่ากินเร็วไป 2. หลีกเลี่ยงอาหารทอดอาหารมันคาเฟอีนและแอลกอฮอล์ 3. อย่าเข้านอนทันทีหลังทานอาหารอย่านอนหงายราบให้ยกหัวสูงไว้ 4. ไม่สูบบุหรี่ 5. อย่าใส่เสื้อทับเกิน 6. อย่าเครียดโรคนี้เป็นโรคที่เกิดจากการใช้ชีวิตของเราถ้าการใช้ชีวิตผิดปกติไปร่างกายเราจะฟ้องแบบนี้แหละครับ
1: คุณหมอครับผมมีเรื่องอยากจะถามหน่อยคุณหมอพอจะทราบเรื่องยาที่มันทำให้อกกระชับฟิตไหมฮะแบบสาวๆมอต้องร้อง
2: ว้าวว้าวว้าว
3: โอ้ยไม่มีหรอกอยากให้กล้ามเนื้ออกกระชับก็ต้องออกกำลังกายสิคะมันถึงจะได้กล้ามเนื้อที่กระชับแล้วก็ได้รูปใช่ไหมเวลาเราอยากจะโชว์หุ่นยิ่งผู้ชายอยากจะโชว์หุ่นก็อยากได้กล้ามเนื้ออกที่ดูกระชับเสริมกับซิกแพคมีแต่ซิกแพคแต่ว่านมห้อยอย่างเงี้ยก็ไม่โอเคเพราะนั้นเนี่ยเดี๋ยวหมอสอนท่าออกกำลังกายเพื่อให้กล้ามเนื้ออกเนี่ยกระชับขึ้นนะคะกล้ามเนื้ออกจะได้ดูชัดนะคะทีนี้ก็เป็นท่าออกกำลังกายที่ให้ทำได้ง่ายๆในออฟฟิศเวลานั่งนั่งทำงานแล้วกันเนาะจะได้สามารถทำเองทำตามได้ง่ายๆอุปกรณ์เสริมไม่มีอะไรมากเลยอาหารเป็นพวกขวดน้ำก็ได้นะคะที่เราสามารถหาซื้อได้เลยนะคะมาหมอมีตัวช่วยมาวันนี้อ่ะ
1: สู้ๆแบบ
3: เดี๋ยวน้องเจมเลยละกัน
1: เราใช้
3: ม
1: ือ
3: ไม่ได้ไม่ได้ท่าแรกกางแขนแล้วก็หุบเข้าลงตรง
1: ใช่
3: ก็จะทำให้กล้ามเนื้ออกด้านนอกเนี่ยกระชับส่วนน้ำหนักของขวดน้ำก็แล้วแต่เลยว่าใครไหวแค่ไหนขวดเล็กขวดใหญ่แล้วแต่ว่าเราทนได้ขนาดไหนนะคะโดยที่เราสามารถทำท่านี้ได้10ครั้งโดยที่กล้ามเนื้อไม่ล้าเกินไปถือว่าเป็นขวดน้ำขนาดที่พอเหมาะนะคะก็ทำเหมือนทำท่านี้10ครั้งนับเป็น1เซต3เซตท่า2เป็นท่างอศอกงอศอกใช่งอศอกแล้วก็บีบเข้าก็จะได้กล้ามเนื้ออกเหมือนกันแต่ว่าจะเป็นอีกมัดหนึ่ง
1: เป็นรูปสามเหลี่ยม
3: ใช่ใช่อันนี้ก็คือจริงๆสามารถนั่งทำได้ในที่ทำงานอีกท่านึงต่อยไปข้างหน้าใช่ถือนะถือขวดน้ำไว้แล้วก็ต่อยยื่นแขนข้างหน้าดึงกลับสลับข้างกันเหมือนกัน10ทีเป็น1เซต3เซตตอนเวลาต่อยไปข้างหน้าเนี่ยให้เกรงค้างไว้ไม่ทำเร็วๆทำช้าๆเราจะได้เกรงกล้ามเนื้อมากกว่าใช่เดี๋ยวอีกท่านึงไม่ต้องใช้เวทละ
1: ลองมันดีกว่า
4: อุ้ยของอ้วนนะเตรียมมาเอง
1: อุ้ยมีพิเศษ
3: นี่แน่
4: หนักอึ พอได้ไหมคะคุณหมอให้อย่างนี
3: ้ก็อย่างที่บอกไปว่าเอาถ้าเริ่มแรกไม่เคยออกกำลังกายเนี่ยก็เริ่มจากขวดเล็กๆก่อนก็ได้มาถ้าสุดท้ายอันนี้ไม่ต้องใช้เวทละมาน้องอ้วนมาลองด้วยกันเลยค่ะม
5: า
3: ตั้งมือขึ้นมาผ่านการเหมือนจะพนมมือแต่แล้วด้านมือต้านกันไว้มันจะรู้สึกว่าเกร็งกระชับตรงบริเวณหน้าอกเกร็งค้างไว้นับ 1-10 แล้วก็ผ่อนใช่ทำอย่างนี้เหมือนกัน10ครั้งนะคะทำทั้งหมด3เซตก็จะได้กล้ามเนื้อหน้าอกที่ได้รูปกระชับ
5: อันนี้ผู้หญิงก็
3: ทำได้
5: ด้วย
3: ก็คือกระชับให้ไม่หย่อนคล้อย
5: คอยดูนะของพี่อ่ะเพื่อผู้หญิงของหนูอ่ะเพื่อผู้ชาย

0: แต่วันนี้นะคะพวกหนูก็ได้ประโยชน์กันมากมายเลยนะคะแล้วก็จะทำเพื่อผู้หญิง
1: และ
0: เพื่อผู้ชายโอ้โหเราเจาะจงเลยเหรอล้อเล่นค่ะใช่ก็จะทำให้เต็มที่ค่ะแล้วก็พยายามด้วยค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณหมอมากๆเลยนะคะ
2: ขอบคุณค่ะ
1: ครั้งหน้าเราจะพาไปพิชิตโรคออฟฟิศซินโดรมท่าไหนต่อนั้นต้องรอติดตามและ
3: ห้ามพลาดนะ

안녕하세요. 이찬 진아. 지금 여러분과 고민하자면 한 메뉴에 버터 버터.

เป็นยังไงคะบิงซูน่ากินมากเลยใช่ไหมคะแต่สูตรนี้เราเปลี่ยนเคล็ดลับนิดนึงค่ะเราใช้นมอัลมอนด์ค่ะนมอัลมอนด์มีประโยชน์ต่อคนที่เป็นโรคตาแห้งค่ะโรคตาแห้งคือภาวะที่มีน้ำตาน้อยอาการของโรคตาแห้งก็มีตั้งแต่เคืองตารู้สึกเหมือนมีอะไรอยู่ในตาแสบตาน้ำตาไหลโดยเฉพาะเวลาที่เราใช้คอมหรือใช้สายตานานๆค่ะส่วนการป้องกันและการรักษานะคะ1หลีกเลี่ยงแอร์พัดลมและแอร์พัดลมเป่านะคะข้อ2กระพริบตาบ่อยๆเวลาใช้คอมค่ะพักบ้างอะไรบ้างนะคะข้อ3หยอดน้ำตาเทียมค่ะยิ่งถ้าใช้คอมนานๆยิ่งต้องหยอดบ่อยๆนะคะถ้าอากาศร้อนให้กินบิงซูอยากได้ความรู้ดูกินกับหมอนะคะขอโทษหมอขอโทษหมอผิดกล้องไปแล้วค่ะสวัสดี

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: คือท่าทางในการเตะมันเป็นสปอร์ตไปแล้วมันไม่ใช่มาร์เชียลอาร์ตแล้วคือจะเตะแต่กระสอบเตะแต่เป้ามันไม่เหมือนเตะคนจริงกีฬาโววีนัมเนี่ยเป็นมาร์เชียลอาร์ตจริง
2: สวัสดีครับพ่อตา
3: สวัสดีครับผม
2: สวัสดีครับผมอัดนะครับวันนี้นี่ซ้อมกันอยู่วะ
3: ครับผม
2: จริงๆผมไม่เคยได้ยินชื่อกีฬาโววีนัมใช่ไหม
3: ใช่ครับโววีนัมเพิ่งเคยได้ยินเลยใช่ไหม
2: เพิ่งเคยเลย
3: แต่จริงๆแล้วโววีนัมเนี่ยเข้ามาในประเทศไทยเราเนี่ย15ปีแล้วนะครับแต่ว่าเพิ่งมาจัดตั้งเป็นสมาคมโววีนัมแห่งประเทศไทยได้สำเร็จเมื่อปี2019หรือเมื่อประมาณ3ปีที่แล้วนี่เอง
2: แล้วจริงๆกีฬานี้มันเป็นกีฬาต่อสู้ที่มันมีเหมือนเบสิกคล้ายๆกับเทควันโดหรือ

0: ว่ากีฬาต่อสู้ชนิดอื่นด้วย
1: ครับคือกีฬาโววีนัมนะครับประกอบด้วยคำสองคำก็คือโวกับวีนัมโวหรือวอเนี่ยแปลว่าศิลปะการต่อสู้วีนัมก็มาจากคำว่าเวียดนามวอเวียดนามก็คือศิลปะการต่อสู้ของเวียดนามมาเป็นโววีนัมนะครับผมมันก็เป็นศิลปะประจำชาติของเวียดนามเหมือนที่ประเทศไทยเรามีมวยไทยใช่ไหมครับเกาหลีมีเทควันโดญี่ปุ่นมีคาราเต้ยูโดอะไรแบบนี้เวียดนามเขาก็มีโววีนัม
0: ซึ่งโค้ชปาเคยเป็นนักกีฬาเทควันโดมาก่อนใช
1: ่ไหมใช่ครับผมเคยเป็นอดีตนักกีฬาเทควันโดทีมชาติก็เลยเกิดความสนใจก็เลยเริ่มเสิร์ชหาข้อมูลบนโลกอินเทอร์เน็ต
0: ตอนนี้ก็คือกี่ปีครับที่เล่นมา
1: 15 ปี
0: แล้วอย่างนี้ถ้าผมแบบไม่มีเบสิกเลยมันเริ่มยาก
1: เ
0: นี่ย
1: เคยเล่นกีฬาอะไรมาก่อนไหมครับ
0: เคยเล่นเทควันโด
1: โอ้ยก็เหมือนผมเลยครับมาโน้ตผมก็เล่นเทควันโดมาก่อนนะครับคือมันเล่นง่ายใช้มือใช้เท้าเหมือนกันอย่างในซีเกมที่ผ่านมาก็มีบรรจุนะครับนี่กฎกติกาการทำแต้มมันก็แตกต่างออกไปเขาก็จะทำยังไงให้กีฬานี้มีเสน่ห์นะครับโววีนัมอย่างนี้แล้วมันแบ่งเป็น2พาร์ทใหญ่ๆเหตุที่เขาแบ่งเป็น2พาร์ทเขาบอกว่ามันเปรียบเสมือนตราหยินหยางแดงน้ำเงินที่มีความสมดุลกันสีแดงก็เหมือนความร้อนแรงเปรียบเสมือนกีฬาประเภทไฟติ้งส่วนอีกพาร์ทนึงสีน้ำเงินอ่อนไหวนะครับแล้วก็ใช้ความเป็นศิลปะนั่นก็คือส่วนของเปอร์ฟอร์มานซ
2: ์กีฬาโววีนัมเนี่ยเป็นมาร์เชียลอาร์ตจริงๆมาร์เชียลอาร์ตก็คือศิลปะการต่อสู้นะครับมันสามารถใช้ป้องกันตัวได้จริงนะครับแล้วโววีนัมเนี่ยมันมีเสน่ห์นะครับอย่างที่บอกว่ามันเหมือนสัญลักษณ์ของตาสมาพันธ์ซึ่งมีตราหยินหยางอยู่นะครับมีความอ่อนและแข็งความอ่อนช้อยกับความแข็งแรงปนเปกันอยู่กีฬาหลายอย่างถูกพัฒนาออกไปเป็นสปอร์ตจริงๆเพื่อกีฬาเพื่อการแข่งขันจริงๆแต่ว่าโววีนัมเนี่ยมันสามารถจะใช้ในชีวิตปัจจุบันได้ด้วยป้องกันตัวได้จริงๆ
1: เป็นไงครับใส่ชุดแล้วพอดีไหมครับ
0: พอดีครับ
1: เหมือนเราใส่ชุดเทควันโดไหม
0: คล้ายๆเลยครับเหมือนเลย
1: พร้อมยังครับกับบทเรียนโววีนัมก็จะเริ่มให้เรียนพื้นฐานก่อนจะให้เริ่มจากทางเปอร์ฟอร์มานซ์ก่อนนะครับมันจะมีเกี่ยวกับท่าร่ายรำการวอร์มแล้วก็การล้มที่ถูกต้องเพราะว่าในระหว่างการเล่นโววีนัมเนี่ยมันมีการทำให้ล้มด้วยถ้าเกิดเราล้มไม่ถูกเนี่ยเราอาจจะ
0: บาดเจ็บได้ครับผมสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับผม
0: สวัสดีครับผม
1: ก่อนอื่นเลยนะเรามาเล่นโววีนัมเราทักทายกันแบบสไตล์โววีนัมดีกว่านะเล่นเทควันโดมาเขาทำยังไงเนี้ย
0: อ๋อใช่
1: ผมเล่นโววีนัมแต่เป็นโววีนัมคล้องหากันนะสมมติยิ้มไหลหายนะครับคล้องแบบนี้นะครับ
0: โอเคครับ
1: โอเคเนี่ยเราเริ่มถือว่าเราเริ่มต้นกันแล้วนะครับทำความรู้จักกันเรียบร้อย
0: ซึ่งตอนลองเนี่ยก็เริ่มจากการแบบวอร์มยืดเส้นยืดสายก่อนตามปกติเพื่อให้กล้ามเนื้อมันแบบยืดเพราะว่าจริงๆแล้วอย่างที่บอกพอมันเป็นกีฬาต่อสู้แล้วมันต้องใช้แบบร่างกายเยอะใช้ความยืดหยุ่นเยอะมันต้องแบบกระโดดต้องตีลังกาต้องเตะต้องต่อยอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเราต้องยืดกันก่อนซึ่งพอยืดเสร็จปุ๊บก็เริ่มทำท่าเบสิก
3: โววีนัมเราจะเทคทีละขาทุกท่าท่าดองชึงทั้งหมด21ท่าหรือท่ากระโดดของโววีนัมจะไม่มีการโดด2ขาเด็ดขาดทุกท่าเราจะเทค1ขาหมดอันนี้เป็นท่าวอร์มเทคขวาซ้ายขึ้นมานะครับดูอีกทีนะครับโอเคขึ้นมาอยู่ข้างหน้าเลยมาอยู่กับพี่พีทเลยไปนี่สองทีไปแล้วก็ไปไปแล้วเดินกลับไปตอนที่สองไปนี่เทคขึ้นทีละขาครับเราขึ้นขวาก่อนใช
0: ่โอเค
3: อันนี้เป็นท่าวอร์มกางขาออกนะครับกางขาตึงนะครับมันเป็นท่าหนึ่งที่เราใช้ในการโชว์เพอร์ฟอร์มานซ์เป็นท่ารับท่าเตะ1 2 3ประมาณนี้มันเป็นพาร์ทหนึ่งในการโชว์ของดอกชิงชายนะครับเจ็ดคำครับไปพร้อมไปไปท่าต่อไปแอนหลังนะครับ มือกางออกขากางไปข้างหลังโอเคพร้อมไปนี่ท่านี้เป็นท่าสำคัญที่สุดโววีนัมเนี่ยถ้าสมมุติเวลาเราโชว์เวลาเราจะเดินไปจุดมุ่งหมายที่2แต่ระยะไกลเขาจะไม่ให้เราใช้วิธีการเดินเขาให้เราใช้วิธีการหมุนหน้านะครับเช่นโชว์ฟัน

0: โชว์เสร็จปั๊บปรากฏว่าอาวุธตกไกลเป็นท่าบังคับเราจะไม่วิ่งไปหยิบอาวุธเราจะใช้วิธีม้วนหน้าไปหยิบอาวุธดีขึ้นไหมแล้วเขาลองดูอีกทีครับเออดีขึ้นตบมือโอเคมาพร้อมนะครับม้วนหน้าไป
1: ควาย
0: นั่ง
1: เอาไหล่ซ้ายลง
0: นี่แขนไปใช่และเ
1: ตะข้างไป
0: ไปเดี๋ยวควายขาไม่ควายหลังควายหลังดีขึ้นไหมใช่มือข้างนี้อยู่นะอันนี้เป็นท่าล้มบังคับของโอวิยัมเขาเรียกว่าตบแมวอันนี้สมมติเวลาเราทำบนเบาะนิ่มง่ายมากโทษนะครับลองดูเตะปึ๊บแล้วโดดครั้งนี้โดดข้ามขาเตะขึ้นปึ๊บแล้วโดดข้ามแต่มือต้องลงก่อนครับในแง่ของโอวิยัมจริงๆเวลาลงครับเขาจะไม่ลงเราจะลงท่านหรือเราจะลงท่านี้แต่บอดี้จะไม่ลงแมวมันลงคือแค่เท้าสี่ขาเพราะฉะนั้นบอดี้จะไม่ลงพื้นเลยโอเคลองให้มันกลายเป็นจังหวะเดียวกันโอเคท่าต่อไปเป็นแมวหน้าโอเคอ่ะแมวหน้าอ่ะมาลองบอกนิ่มนะโอ้โหสวยมาไออยากลองบอกบ้างไหม
1: มันจะต่างกันใช
0: ่ไม่ต่างครับแต่นั่นแค่เซฟกว่าแค่นั้นเองเหมือนตอนเรียนเบสิกจะเล่นอนุกันซะส่วนใหญ่โอ้ดีครับอ่ะไปถ้าวอมหรือมุนหน้าธรรมดาเลยและมือตั้งวางยกสะโพกขึ้นแต่โดดขึ้นมือล็อกยกสะโพกได้เวลาโชว์จริงมันจะเป็นอย่างนี้สมมุติผมโดนพี่พีทเตะนะ
1: ครับ
0: พี่พีทมาเวลาโชว์จริงสมมุติสวิงปึ๊บปั้งอันนี้ผมอาจจะให้ดู
1: ได้ครับ
0: เพราะว่ามันเริ่มเป็นเบสิกที่ยากละของทีมเพอร์ฟอร์แมนซ์ไปชอบแพ้เจ็บโอเคไปอ่ะใครพี่นัทมาชอบโอเคอันนี้จริงๆคือท่าวอร์มของโอวินัมเขาจะพูดเบสิกถ้าเหมือนเทควันโดก็คือวิ่งกระโดดแทงขาเตะเบสิกอะไรครับอันนี้คือท่าเบสิกของโอวินัม
1: โอเค
0: ซึ่งมันก็จะยากหน่อยเพราะว่าจะมีเรื่องของการตีลังกาเยอะขึ้น
1: หลังจากที่เราได้ลองทำท่าเบสิกต่างๆแล้วได้วอร์มเรียบร้อยก็พี่ๆเขาก็สาธิตเพอร์ฟอร์แมนซ์ให้ดูว่าเฮ้ยจริงๆแล้วเนี่ยเวลาโอวิยัมเพอร์ฟอร์แมนซ์เนี่ยมันมีแบบไหนบ้างแล้วจริงๆเวลาเขาที่เขาโชว์กันจริงๆอ่ะมันเป็นยังไงซึ่งตอนได้ดูคือแบบโหเท่เลยอ่ะคือรู้สึกว่าแบบมันไม่ใช่แค่แบบมาต่อยเตะหรือรำโชว์แต่มันคือการแสดงร่วมกันกับคู่ของเรากับทีมของเราที่มันเหมือนดูซีนนึงอยู่ที่แบบมันละสายตาจากใครไม่ได้เลยแล้วก็เหมือนท่าแต่ละท่ามันก็จะมีแบบมีไฮไลท์ของมันอะไรเงี้ยแต่ว่าพอดูเสร็จพี่เขาบอกว่าจริงๆมันไม่ได้ยากขนาดนั้นมันคือเรื่องของเทคนิคถ้าเราได้ไกด์ที่ถูกต้องถ้าเราได้เรียนรู้วิธีการที่ถูกต้องเทคนิคที่ถูกต้องอ่ะมันไม่ยากอะไรเงี้ยหลังจากที่ดูพวกพี่ๆเขาทำก็ถึงเวลาที่ผมต้องลองก็ได้ลองซึ่งมันก็เป็นท่าที่เป็นท่าแบบหนีบคอโอ้โหตอนแรกก็เขาก็สาธิตให้ดูก่อน
0: วันนี้เราพูดถึงแต่ดองชึงแต่เรายังไม่เคยเห็นเลยว่าดองชึงคืออะไรถูกไหม
1: ใช
0: ่เดี๋ยววันนี้เราจะให้ดูท่าดองชึง
1: ถังกัง
0: ดองชึงถังกังคือท่าไฮไลท์ของโอวิยัมเราจะให้นักกีฬาชุดซีเกมมาทำให้ดู
1: ได้ครับ
0: อันนี้คือพี่นิกพี่นัทพี่ปู้พี่พีทซึ่งนี่คือนักกีฬาชุดซีเกมแต่ว่า ทั้ง4คนเนี่ยก็มารวมกันได้แบบ

0: แปลกมากเหมือนกันพี่นิกเป็นผู้ช่วยผู้กำกับแอคชั่นพี่นัทเป็นทหารแล้วก็เป็นอดีตนักกีฬาฟุตบอลแล้วก็พี่ปู้เป็นนักแสดงช่องวันพี่พีทเป็นสตาร์ฮอลลีวูดทั้ง4คนก็คือแบบมาอยู่ในสายแอคชั่นเหมือนกันแต่ว่าก็มารวมๆกัน
1: เยี่ยม
0: อยากลองดูเลยไหมครับ
1: ได้ครับ
0: อ่ะเดี๋ยวรบกวนโชว์ดอกชึงแต่เราจะไม่โชว์ยาวเราอยากให้ดูเป็นคัดเพื่อให้น้องได้สังเกตรายละเอียดได้ชัดขึ้นโอเคมาดูกันครับ
2: พร้อมยิงยิงไหมไหม
1: ก็ดูเหมือนพอเห็นทีละสเต็ปอ่ะมันก็ดูง่ายขึ้นนะแต่พอเริ่มทําจริงๆมันเหมือนแบบมันใจนึงมันมีความแบบไม่แน่ใจไม่ค่อยกล้าว่าแบบจะได้ไหมอะไรเงี้ยก็ลองอยู่แป๊บนึงกว่าจะแบบกล้าขึ้นหรือแบบจังหวะตวัดเท้าให้มันถูกอะไรเงี้ยซึ่งพอลองครั้งแรกก็ยังไม่สวยเท่าไหร่ถ้ายังไม่ถูกต้องลองอีกจนแบบในที่สุดมันก็ได้แล้วมันก็รู้สึกว่าเฮ้ยเนี่ยมันคือเสน่ห์มากเลยพอมันทําได้แล้วเราเห็นรู้สึกว่าแบบจังหวะที่เราขึ้นไปอยู่ข้างบนหนีบขาเรียบร้อยแล้วมันจบท่าได้อะมันฟินมากเลยมันเหมือนเราบินได้มันเหมือนเราแบบเราโชว์จบอะเราจบซีนได้อะไรเงี้ยเลยรู้สึกว่าโหจริงๆถ้ามันฝึกต่อไปเราทำท่าที่มันแอดวานซ์ขึ้นได้เรื่อยๆอะเหมือนที่พี่ๆเขาทำได้อะมันคงฟินมากๆแล้วพอในฐานะที่เราเป็นนักแสดงด้วยแล้วเรารู้สึกว่าอันนี้มันมีความแบบปล่อยแล้วมันมี acting มาผสมอะมันยิ่งสนุกแล้วก็เริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นกีฬาที่ถ้าเราแบบจะเล่นต่อเราสามารถที่จะต่อยอดได้เพราะเรารู้สึกว่าเฮ้ยเรามีแบบเบสิกตรงนี้อยู่อะไรอย่างเงี้ยแล้วพี่เขาก็บอกว่าด้วยความที่เราเป็นคนตัวเล็กน้ำหนักเบาอ่ะการเล่นแบบสายเพอร์ฟอร์แมนซ์ก็เหมาะกับเราอะไรเงี้ยซึ่งเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยก็น่าจะเล่นได้นะพอมันลองจริงๆอะไรเงี้ยได้ลองสายเพอร์ฟอร์แมนซ์จบก็พี่ป่าก็ให้ลองอีกอันนึงก็คือเป็นแบบต่อสู้
3: เดี๋ยวเรามาทำความเข้าใจกันง่ายๆเลยนะครับอย่างที่เห็นเนี่ยคือชุดมันอาจจะใช้คล้ายเทควันโดแต่เทควันโดไม่มีนวม
1: ไม่มีนวม
3: ถูกไหมเพราะเทควันโดมันต่อยหน้าไม่ได้แต่โบวีนัมเนี่ยมันต่อยหน้าได้นะครับหลักการเลยคือเดี๋ยวเราจะมีชุดเกราะนะชุดเกราะเนี่ยก็เหมือนเทควันโดเลยนะครับ
1: เดียวกันเลย
3: แล้วก็ใส่สนับแขนสนับขาแล้วก็มีเฮดการ์ดแต่ว่าสิ่งที่เพิ่มมาคือนวมโบวีนัมเนี่ยต่อยหน้าเนี่ยได้1แต้มเตะตัว1แต้มเตะหัว2แต้มนี่คือในเรื่องของการแต้มจากมือนะ
1: ครับ
3: นะครับนอกจากนั้นก็ยังมีการจับแบบโบวีนัมนะครับอย่างเช่นสมมุติเตะมาเนี้ยถ้าไปจับแบบมวยไทยอย่างงี้ไม่ได
1: ้ฟาว
3: อย่างงี้ผิดกติกาเขาจะเตือนกรรมการจะเตือน3ครั้งจะตัด2แต้
1: ม
3: นะครับแล้วถ้าเกิดเตือน3ครั้งตัดเขาเรียกว่า1รีมาย
1: ครับ
3: 3รีมายจะเป็น1วอร์นิ่งถ้าโดน3วอร์นิ่งโดนไล่ออกเลยแต่ว่าจับได้ในแบบของโบวีนัมคือ
1: จะไม่
3: ช้อนแบบนี้มันนี่เค้าเรียกวงในเราจะช้อนวงนอกมุดเตะมาปึ๊บอย่างนี้นะครับอีกมือนึงขวางหน้าดันล้มลงไปอย่างเงี้ยได้แต้มมือนี้ดันที่หน้ามือนี้ช้อนถ้าสมบูรณ์เค้าล้มแรงจะได้2แต้ม
1: โอ้ดูความแรงด้วย
3: ใช่แต่ว่าสมมติว่าเตะมาปึ๊บแค่จับแบบนี้ปุ๊บแล้วแบบล้มไปแค่นี้อย่างนี้เราได้แค่1แต้มคือท่าไม่สมบูรณ์แต่คือล้ม
1: ก็คือ
3: 1แต้มตีเป็นล้มไปเพราะว่าในระหว่างที่เราสู้กันอย่างเงี้ยสู้กันมุดเตะต่อยมาใครคนนึงเสียหลักล้มไปปุ๊บสมมติล้มลงไปมือแตะพื้นเสีย1แต้มจําไว้เลยว่าล้มเสีย1แต้
1: ม
3: นะครับแล้วก็เราอยู่ในบริเวณสีเขียวนี่ใช่มั้ยบริเวณต่อสู้ถ้าคุณออกไปถึงสีดําออกขาเดียวไม่เสียแต้
1: ม
3: ออก2ขาเสียแต้มออกเสียหนึ่งแต้มนะครับมันจะมีสนามเหมือนเทควันโดอ่ะเป็นสี่เหลี่ยมอย่างเงี้ยนะครับถ้าเราออกไปนอกบริเวณต่อสู้เสียหนึ่งแต้มต้องออกสองขา
1: ออก
3: ขาเดียวไม่เป็นไรเพราะว่าถือว่าอยู่ในระหว่างปุ๊บเรายังไม่เสียบาลานซ์หน่อยสามารถทำดอกชิงถังกลางได้ด้วยพี่ท็อปบอกว่า21ท่าใช่ไหมครับแต่ว่าในการต่อสู้แบบไฟติ้งเนี่ยอนุญาตให้ใช้ได้แค่6ท่าคือท่าที่อันตรายอย่างเช่นหนีบคอเนี่ยจะไม่อนุญาตให้ใช้ตอนสู้เริ่มต้นด้วยหมัด1 2ก่อนสบายๆนะครับ1 2
4: ดีครับ
3: 3
4: ดีครับ
3: 4 5
4: 1 2
3: ดี2
4: 1 2ดีครับ
3: 3
4: ปึ๊บดี
3: 4
4: ดี
1: ตอนที่โค้ชป้าบอกว่าโอเคให้ลองเลยลองแบบลองไปเล่นอะไรเงี้ยเราก็แบบรู้สึกว่าก็ลอง
3: ยิ้มไหลโค้ง

0: Yeah. I have one. จับขาได้นะช้อนโอเคครับออกครับขอบคุณครับขึ้นมาครับผมยิ้มยิ้มไหลไหลโอเคครับขอบคุณครับ
1: ขอบคุณครับ
0: สนุกไหมครับ
1: สนุกดีครับรู้สึกว่ามันถ้าเล่นแบบไม่ต้องกลัวเจ็บอะมันเลย
0: ใช่
1: ก็มีความแบบเถื่อนๆอยู่ถึงจะแบบ
0: เพราะว่ามันจะเป็นกีฬาที่แบบเอาเป็นมาร์ชอาร์ตจริงๆซึ่งมีการเจ็บตัวจริงๆคือมันค่อนข้างจะคล้ายๆกับเทควันโดโอลด์สคูลที
1: ่
0: ออกมาเตะเอาอิมแพคจริงๆไม่ใช่เหมือนสมัยนี้เป็นแต้มเคลียร์หรือทัชชิ่ง
1: วันนี้ถือว่าครบถ้วน
0: ครบถ้วนนะครับคือหลักของโววินัมอย่างที่บอกว่าเหมือนหยินหยางเปอร์ฟอร์มานซ์และคอมแบทนะครับครบหมดแล้วนะครับคือน้องอัดอย่างที่บอกว่ามีพื้นฐานจากเทควันโดมาก็ถือว่าทำได้ดีเลยนะครับแต่ว่าเนื่องจากเป็นนักเทควันโดมาเขาเตะดีแต่พอมาถึงช่วงมีหมัดปุ๊บเขาก็จะเริ่มแบบมีกังวลเรื่องหมัดแล้วเพราะว่าไม่เคยคุ้นกับการใช้หมัดมาก่อนก็ต้องไปฝึกฝนเรื่องหมัดเราเด่นด้านอะไรก็อย่าไปทิ้งแต่ด้อยด้านอะไรให้เสริมขึ้นไปส่วนในเรื่องของเปอร์ฟอร์มานซ์เนี่ยน้องอัดเนี่ยผมเห็นว่าเขาดูดีเลยนะเพราะหนึ่งละบุคลิกเขาหุ่นเขาเนี่ยคล้ายๆกับนักกีฬาเวียดนามต้นตำรับเลยทีมโชว์เนี่ยเขาจะตัวเล็กๆอย่างนี้หมดเลยนึกออกไหมฮะตัวเล็กเนี่ยในทีมโชว์เปอร์ฟอร์มานซ์มันจะได้เปรียบในเรื่องของการกระโดดหนีบการเอ็กซ์เซอร์ไซส์ทั้งหลายแหละคือยิ่งตัวเบาก็ได้เปรียบมันง่ายต่อคู่แสดงด้วยในการเซฟและกันหรือซัพพอร์ตกันอย่างเงี้ยครับผมน้องอัดเนี่ยถ้าผมให้ดูแล้วเนี่ยเขาน่าจะเหมาะกับเปอร์ฟอร์มานซ์มากกว่าเพราะเขามีความคล่องแคล่วสามารถดองชึงเขาก็ทำได้ดีเลยนะฮะพอตัวเขาเบาผู้เซฟเนี่ยเขาก็สามารถแอคชั่นออกมาได้เต็มที่สมมุติว่าเขากระโดดหนีบ flying scissor kick หรือดองชึงถังกังเนี่ยไปให้ที่คู่ของเขาคู่เขาก็สามารถตีลังกาม้วนรับ acting ลงไปเหมือนกับโดนหนีบจริง
1: ๆเคยจริงถ้าผมอยากเล่นต่อเนี่ยแบบต้องมาฝึกอีกเยอะไหม
0: ก็คือถ้ามีพื้นฐานแล้วเนี่ยก็เราก็สามารถมาเริ่มต่อได้เลย
1: เริ่มเทคนิค
0: ใช่ครับคือเบสิกเนี่ยคือถ้าเราเล่นเทควันโดฟรีอย่างน้อยเราเตะเป็นแล้วแหละแต่เราก็ต้องมาทำความเข้าใจเรื่องกฎกติกาในการทำแต้ม
1: คือจริงๆมันเหมือนถ้าจะเล่นต่อคือมันเริ่มลงแบบเทคนิคต่างๆ
0: ใช่ครับก็เอาจริงๆแล้วก็คือต้องมีความฟิตระดับหนึ่งแล้วก็ต้องเข้าคู่บ่อยคือจะเตะแต่กระสอบเตะแต่เป้ามันไม่เหมือนเตะคนจริง
1: แล้วอย่างพี่ป่าจะทำไมถึงสนใจกีฬานี้ตั้งแต่แรกแล้วอะไรเป็นจุดที่แบบทำให้เรา
0: จุดที่ทำให้เราเริ่มสนใจก็คือตอนนั้นอ่ะคือเล่นเทควันโดมาเกือบ30ปีแล้วนะครับอายุ46แล้ว
1: โอ้
0: ครับผมตอนนั้นอ่ะเมื่อก่อนเล่นโอสคูลเราเล่นเทควันโดเป็นมาร์เชียลอาร์ตใช่มั้ย
1: ครับ
0: มันเตะโอเคแรงเรารู้สึกว่ามันคือป้องกันตัวได้จริงๆเราเล่นมาร์เชียลอาร์ตเล่นกีฬาศิลปะการต่อสู้เพราะเราอยากไว้ใช้ป้องกันตัวจริงๆไม่ใช่เทควันโดไม่ดีนะครับเพียงแต่ว่าเนื่องจากว่าชาติสมาชิกเยอะนึกออกมั้ยฮะการแข่งขันแล้วการแบบวันเดียวจบโดเขาต้องเซฟนักกีฬาคือท่าทางในการเตะมันเป็นสปอร์ตไปแล้วมันไม่ใช่มาร์เชียลอาร์ตละพอเปลี่ยนกฎกติกาแบบนี้สรีระนักกีฬาก็มีผลทีเราก็รู้สึกว่ามันเป็นอีกกีฬาละสรีระเราไม่ได้แล้วเราคุ้นเคยเราหัดมาแบบนี้เขาบอกว่าโววินัมมีความคล้ายกับเทควันโดและมวยไทยเราก็เลยลองไปหัดเล่น
2: เรามาจากสายต่อสู้ก่อนเมื่อกี้ได้ลองต่อสู้ใช่ปะตอนนั้นเราไปแข่งแล้วเราได้ที่3กลับมาแล้วก็ได้เห็นโชว์ของต่างประเทศก็ชอบแล้วพอเริ่มประเทศไทยเริ่มทำทีมโชว์ขึ้นมาพี่ป้าก็เลยบอกว่าช่วยมาดูให้หน่อยช่วยมาแบบลองหน่อยอะไรเงี้ยเราก็รับผิดชอบตรงจุดนั้นแล้วก็เลยลงมาอยู่ทีมโชว
1: ์
2: ก็เลยอยู่ทีมโชว์ยาวมาเลย
3: ตอนแรกจริงๆก็ยังไม่ชอบอะไรครับแต่พอได้มาฝึกแล้วมันมีความพิเศษในช่วงท่าลำหรือท่าพิเศษเรื่องการแบบว่าผัดผลเรื่องการโดนหนีพอดองเชิงอะไรเงี้ย
4: พอมันได้เหรียญกลับมามันก็โอเคก็เลยต่อยอดพวกผมไปหลายคนแล้วก็เลยฟอร์มทีมกันทั้งหมด
1: ครับผมอยากรู้ว่าแบบจริงๆแล้วเหมือนเมื่อกี้พี่บอกทุกคนทำแบบคนละอาชีพกันใช่ไหมครับแล้วจริงๆมันรวมกันได้ยัง

0: ต้องเล่าอย่างนี้ก่อนว่าตัวพี่เองเล่นละครใช่ป่ะ
1: ครับ
0: แล้วก็จะแบบรู้จักกับปู
1: ้
0: รู้จักกับพีทพีทเนี่ยรู้จักเพราะว่าพีทเคยทำกำกับแอคชั่นในกองละครไทยปู้นี่คือมาเรียนคิวบูกับเราก็เลยรู้จักแล้วพอได้รับโอกาสจากพี่ปาว่าลองดูทำทีมขึ้นมาเพื่อแข่งชิงแชมป์ประเทศไทยถ้าชนะชิงแชมป์ประเทศไทยก็จะมีโอกาสคัดตัวทีมชาติอะไรเงี้ยก็เลยลองฟอร์มทีมรวมๆกันดูครับเราตั้งเป้าติดทีมชาติกันหมดแล้วนะ
2: ใช
0: ่ไม่เคยมีใครตั้งเป้าต่ำกันเลยเพราะเราคุยกันแล้วว่าเราอยากไปแข่งต่างประเทศพร้อมกันทั้งทีมถ้าไม่ใช่ทีมเราหลุดไปแม้แต่คนเดียวพวกเราก็จะรู้สึกว่าเราก็ไม่อยากแข่ง
2: ใช่
1: คืออย่างตอนนี้ทุกคนก็ยังทำอาชีพควบคู่ไปกับการเป็นนักกีฬา
0: ใช่ครับอาชีพหลักของท็อปกับปู้คือการเป็นนักแสดงอาชีพหลักของพี่พีคือการไปเล่นหลังนอกซึ่งก็จะมีฟีลลิ่งพี่พีคจะแบบพี่เดี๋ยวผมต้องหายไป2เดือนนะอย่างเราสัมภาษณ์กันวันนี้อีกไม่เกิน15วันเดี๋ยวพี่พีคจะบอกพี่พีคจะไปอเมริกา2เดือนนะพวกเราก็บอกว่าพี่พีคครับพี่พีคซ้อมเองอยู่ทนุนวิดีโอคอลมาตอบพวกผมนะครับอะไรอย่างงี้
2: ต้องชิมบลูทูธอะไรเนี่ย
0: รู้จักการซ้อมบลูทูธไหม
2: เฮ้ย
0: อันจริงๆมันคือมันเหมือนตลกนะแต่ว่าเมื่อหายไปคนนึงอ่ะพวกเขาก็ซ้อมกันได้โดยพวกเขาจะจินตนาการว่ามีพี่พีทอยู่ตรงนั้น
1: แต่ไม่มีคนซ้อม
0: แต่ไม่มีเขาก็ซ้อมกัน3คนก็เรียกการซ้อมบลูทูธ
1: โอเค
2: เจ๋งจริง
1: แล้วอย่างถ้าพูดถึงตอนนี้คอมมูนิตี้ของคนที่เล่นโมวินัมจริงถือว่ามีเยอะไหมครับ
3: คือเอาจริงมีคนสนใจเยอะนะครับคือแต่ว่าอันเนี้ยเราก็ต้องโทษอะไรไม่ได้มันอยู่ที่สถานการณ์โควิดด้วยจากปีแรกแข่งขันชิงแชมป์ประเทศไทยเมื่อปลายปี2020นะฮะมีคนเข้าร่วมแข่งขันชิงแชมป์ประเทศไทยประมาณ50คนนะครับปี2021มีคนเข้าร่วมแข่งขันเกือบ100คนก็เพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัวสโมสรสมาชิกก็เพิ่มขึ้นอีกหลาย10สโมสรนะครับนี่ขนาดอยู่ใต้สถานการณ์โควิดเนาะคิดว่าถ้าเกิดว่ามันเราผ่านพ้นจากสถานการณ์โควิดไปได
1: ้
3: อ
1: ะ
3: มันน่าจะมีความนิยมมากกว่านี้แล้ว4เกมภาพที่ออกไปประชาชนคนไทยหลายๆคนก็เห็นแล้วเฮ้ยมันเป็นกีฬาที่มีใน4เกม
4: ก็คือหลังจากที่ไปแข่ง4เกมมามันก็ยังมีเอเชียนเกมมันยังมีชิงแชมป์โลก
0: ชิงแชมป์โลกแชมป์เอเชีย
4: มีแชมป์เอเชียใช่มั้ยพี่แล้วก็ยังมีปีหน้าอีก4เกมปีหน้าอีกตะยังมีกําลังอยู่ตะแบบที่ยังมีกําลังมีลมหายใจก็ไปให้สุดแน่นอน
0: ก็คือเหรียญกะว่าจะต้องได้เหรียญทองให้ครบทุกแมตช
4: ์ใช่หวังเหรียญทองทุกแมตช์
5: เหมือนกันครับความคิดเหมือนกันทั้งทีมแล้วก็อีกอย่างนึงคือความหวังคืออยากเป็นโค้ชด้วยพอเราไปถึงจุดสูงแล้วกลับมาเราก็มาแบบถ่ายให้เด็กดูหลังต่อคนต่ออะไรแบบนี
0: ้ตอนนี้โฟกัสของท็อปคือท็อปอยากทำให้โมวินัมเป็นกีฬาที่รู้จักในแง่ของสากลในประเทศไทยเพราะเรารู้สึกว่าคนไทยมีศักยภาพมากที่จะเล่นกีฬานี้เพียงแต่ว่ามันยังไม่แพร่หลายแล้วก็
1: ยังไม่เป็นที่รู้จ
0: ัก ซึ่งเราอยู่ในยุคที่เป็นนักกีฬาเทควันโดทีมชาติมาก่อน
1: ครับ
0: แล้วเราก็อยู่ในจุดที่เทควันโดยังไม่แพร่หลายแบบนี
1: ้
0: พอทุกอย่างมันเริ่มเข้าที่อะครับกีฬาแบบนี้มันตอบโจทย์กับคนไทยถามว่ากว้างไหมกว้างแต่ยังไม่มากก็ต้องพึ่งรายการต่างๆพึ่งสื่อต่างๆที่จะเข้ามาช่วยสนับสนุนและผลักดันกีฬาโววินัม
1: แล้วจริงๆอยากรู้ว่าสุดท้ายถ้าแบบคนที่ดูอยู่แล้วเขาแบบอยากมาเล่นพี่ท็อปหรือแบบพี่ปู่พี่พีชแบบอยากแนะนำหรือว่าเขามาจอยที่ไหนได้บ้าง
0: เราต้องบอกอย่างนี้ก่อนถ้าสำหรับ performance team อะครับตอนนี้ถ้าทีมที่รู้จักท่าถูกต้องได้รับการอบรมจากต่างประเทศหรือมีความพร้อมที่สุดก็คือที่นี่ที่ Star Wovinam ตรงสนประชาชื่นนะครับแต่ถ้าต่อสู้ก็จะเป็น process ที่ชัดเจนที่สุดคือของพี่ป่าน
3: อกจากนั้นคือตอนที่เราจัดฝึกอบรมผู้ฝึกสอนก็มีผู้ฝึกสอนจากเนี่ยที่เปิดโรงยิมเทควันโดมวยไทยเนี่ยเขาก็มาอบรมเพียงแต่ว่าอันนี้ก็ต้องไปดูว่าเขาไปต่อยอดยังไงเขาไปเปิดหลักสูตรในโรงยิมเขาหรือเปล่าม
0: ันคือกีฬาของคนรุ่นใหม่ที่รักในมาร์ชัลอาร์ต
1: แต่ผมมาเล่นผมว่าแบบมันมีเสน่ห์มากเลยนะไม่ถึงว่าโอเคพอเราเป็นนักแสดงด้วยอะแล้วเรารู้สึกว่าพอมาเล่นอันเนี้ยมันเหมือนแบบเฮ้ยมันแบบ
0: นึกภาพว่าถ้าสมมติถ่ายละคร
1: เนี่ยเราวิ่ง
0: โดดหนีบคอได้นี่คือหล่อมาก
1: เท่เลย
0: รับกำกับนะครับทีมผมรับกำกับ
1: แอคชั่นครับกำกับแอคชั่นครับ
4: รับกำกับรับแสดงด้วย
1: ช่วงวันนี้ก็รู้สึกว่าแบบเอนจอยกับการได้มารู้จัก

โววีนัมแล้วก็ได้มาลองเล่นมากมากภาพแรกที่เราคิดไว้กับภาพที่วันนี้หลังจากที่เราได้มาลองเล่นมันแบบมันคนละภาพกันเลยแล้วความรู้สึกมันแบบรู้สึกดีมากเลยที่ได้มารู้จักกีฬาเนี่ยเอาจริงดีใจมากเลยนะที่วันนี้ได้มาเล่นกีฬาเนี่ยแล้วรู้สึกว่ามันเป็นกีฬาที่ถ้าเรารู้จักตั้งแต่เด็กเราคงเลือกที่จะเล่นมันซึ่งจริงๆตอนนี้หมายถึงหลังจากที่เรามาลองวันนี้ถ้าถามว่ามันเป็นกีฬาที่เราอยากเล่นต่อไหมก็เป็นกีฬาที่เราอยากเล่นต่อก็คิดว่าถ้าใครมีโอกาสนะครับก็ลองมาเล่นโววีนัมมารู้จักกีฬานี้แล้วก็มาลองดูผมว่ามัน

0: วัคซีนสำหรับป้องกันมะเร็งปากมดลูกนี่เป็นวัคซีนสำหรับป้องกันการติดเชื้อไวรัสมันก็ไม่ได้การันตีว่าพอฉีดวัคซีนเสร็จไม่ต้องไปคัดกรองก็ยังต้องมีโปรแกรมคัดกรองนะครับ
1: รับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

วัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทางบ้านทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการซีรีส์ The Life นะครับกับซีรีส์ที่มีชื่อว่ามองโรคในแง่ดีโรคที่ว่านี้หมายถึงว่าโรคภัยไข้เจ็บนะครับไม่ใช่โรคกลมๆที่เราอยู่กันนี่นะครับโรคแรกที่เราจะพาคุณผู้ชมไปรู้จักนี่นะครับเป็นโรคภัยไข้เจ็บที่เกิดขึ้นในหมู่นักกีฬาครับมันจะเป็นโรคอะไรมันจะบาดเจ็บขนาดไหนตอนนี้มีผู้ให้คำตอบพร้อมอยู่แล้วครับเราไปพบกันเลยครับ

0: สังเกตด้านผนังนี่นะครับก็จะมีภาพของนักกีฬา
1: ครับ
0: อันนี้คืออะไรฮะ
2: ก็เป็นคนไข้หรือว่าเป็นนักกีฬาที่ครูบาอาจารย์เราของที่คลินิกเนี่ยดูแลกันมาตั้งแต่รุ่นอาจารย์อาวุโสมา
0: เป็นนักกีฬาทีมชาติทั้งนั้นเลย
2: ครับ
0: นี่คุณแฮมมี่ก็มีด้วยนะฮะ
2: แฮมมี
0: ่แสดงว่าคนที่เล่นกีฬาเนี่ย
2: ครับ
0: จะบาดเจ็บกันทุกคนเลยเหรอฮะ
2: นักกีฬาในระดับแข่งขันจริงจังเนี่ยเขามีการใช้งานร่างกายเยอะนะครับฉะนั้นบางคนได้เกิดอุบัติเหตุขึ้นแต่จะมีการบาดเจ็บจากการที่ใช้งานมากของร่างกายส่วนต่างๆเนี่ยครับซึ่งก็ต้องดูแลกันจึงไม่แปลกที่ว่าจะมีนักกีฬาหรือว่ามีคนไข้ที่ดูแลกันเป็นระยะยาว
0: แสดงว่านักกีฬา1คนเนี่ยนอกจากตัวโค้ชผู้ฝึกสอนแล้วเนี่ยยังต้องมีคุณหมอมีเขาเรียกว่านักกายภาพบำบัดนักวิทยาศาสตร์ทางการกีฬาดูแลนักกีฬาคนนั้นควบคู่กันไป
2: ซึ่งในระดับนักกีฬาทีมชาติอะไรของเราก็มีอยู่แล้วนะครับซึ่งอาจารย์ของเราก็เป็นที่ปรึกษาของทางการกีฬาแห่งประเทศไทยด้วย

0: ที่จะดูแลนักกีฬาที่ฝึกซ้อมหรือว่าไปแข่งขัน
1: แสดงว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเขาเรียกว่าวิทยาศาสตร์ทางการกีฬา
0: ใช่ครับ
1: เพื่อทำให้นักกีฬาแต่ละท่านนั้นเนี่ยเขาเรียกว่าแสดงศักยภาพแสดงความสามารถขีดสูงสุดของร่างกายที่เขาจะสามารถทำได
0: ้ก็ต้องเค้นความสามารถให้เขาได้โชว์ความสามารถให้ดีที่สุด
1: ครับ
0: อีกทั้งเวลาถ้าบาดเจ็บก็ต้องทำยังไงก็ตามให้นักกีฬาเนี่ยกลับมาฟื้นตัว
1: เร็วที่สุด
0: ได้เร็วที่สุดนะครับ
1: คุณหมอท่านนี้กำลังทำอะไรอยู่ครับ
2: อ๋อ
1: สวัสดีครับ
2: ครับสวัสดีนะครับ
0: อันนี้คุณวัสุคมเป็นนักกายภาพบำบัดของเรานะครับ
1: ฮะ
0: คุณวัสุคมหรือคุณน้ำนี่ก็จะดูในเรื่องของการให้การรักษาในส่วนของการทำกายภาพบำบัดเดี๋ยวคุยกับคุณน้ำเองเลยกันนะครับว่ามันทำอะไรได้บ้างครับไอ้เครื่องไม้เครื่องมือ
1: ตอนนี้เรากำลังทำอะไรกันอยู่ครับเห็นมีเจลอะไรเต็มหัวเข่าไปหมดเลยครับ
2: ครับเครื่องนี้จะเป็นเครื่องอัลตราซาวด์นะครับจะช่วยลดอาการบาดเจ็บหลังจากที่เล่นกีฬาได
1: ้
2: นะครับเช่นอย่างพี่คนนี้เขาวิ่งออกกำลังกายมาแล้วเกิดเจ็บเข่านะครับเครื่องนี้มันจะช่วยทำให้การบาดเจ็บหายไวมากขึ้นนะครับแล้วก็ช่วยลดอาการปวดได้นะครับจากที่สมมติว่าจะหายสักเดือนนึงก็อาจจะเหลือแค่2อาทิตย์ก็หายแล้ว
1: ด้วยเครื่องนี้เหรอฮะ
2: ใช่
1: มันทำงานยังไงมาถึงหายเร็วได้ขนาดนั้นครับ
2: ก็มันจะเป็นเครื่องที่ปล่อยคลื่นเสียงลงไปได้ลึกประมาณ 4-5 เซนติเมตร
1: ครับ
2: เพื่อไปกระตุ้นให้พวกเนื้อเยื่อที่บาดเจ็บมันหายไวขึ้นทําให้เซลล์มันได้รับสารอาหารมากขึ้น
1: โอ้โหนี่แบบไม่เคยรู้มาก่อนเลยนะฮะว่าเซลล์พอได้อาหาร
0: ระดับเซลล
1: ์เซลล์พอได้อาหารมากขึ้นมันก็จะหายเร็วถูกต้องไหมฮะ
2: ใช่ครับ
1: แล้วอาหารของมันคืออะไรฮะไอเจลนี่ฮะ
2: ก็มันช่วยให้การไหลเวียนเลือดดีขึ้นนะครับพอเลือดไหลมาตรงนี้เยอะๆมันก็พาสารอาหารมาได้มากขึ้น
0: หลักการก็คือการให้ความร้อนลึกเหมือนกับเวลาเราประคบร้อนเนี่ยมันร้อนตื้นแต่ไอเครื่องมือเหล่านี้มันเป็นความร้อนลึก
1: เป็นคลื่นลงไป
0: ซึ่งนักกายภาพบำบัดเนี่ยก็จะมีบทบาทกับเราในแง่ของการลดการปวดช่วยกระตุ้นการซ่อมแซมหรือว่าคนไข้ที่มีปัญหาเรื่องของวงการเคลื่อนไหวเคลื่อนไหวไม่ดีก็มีนักกายภาพบำบัดเนี่ยช่วยในการที่จะทำให้ข้อต่างๆเนี่ยเคลื่อนไหวได้ดีขึ้น
1: อันนี้คือการรักษาแล้วก็กายภาพบำบัดถูกต้องไหมฮะ
0: ใช่ครับ
1: แล้วกีฬาบางประเภทมันต้องใช้กล้ามเนื้อที่แบบมันเป็นกล้ามเนื้อที่ในชีวิตประจำวันไม่ได้ใช้อะอย่างจังตีกอล์ฟมันจะใช้กล้ามเนื้อด้านข้างใช้สะโพกบิดถูกไหมฮะกายภาพบำบัดรวมถึงวิทยาศาสตร์ทางการกีฬานี่มันช่วยได้เยอะไหมฮะว่าฝึกกล้ามเนื้อด้านข้างอะไรอย่างเงี้ยฮะ
0: พวกนี้มันจะต้องเป็นพื้นฐานมาตั้งแต่ความรู้ทางวิทยาศาสตร์การกีฬาชีวกลศาสตร
1: ์
0: ว่าคุณเคลื่อนไหวในวงสวิงของกอล์ฟเนี่ยมันใช้กล้ามเนื้อมัดไหนบ้างข้อมันเคลื่อนไหวอย่างไรแล้วเราก็มาดูว่าจะต้องเสริมตรงไหนอันนี้ก็จะมีทั้งส่วนของกายภาพบำบัดด้วยแล้วก็มีเรื่องของนักวิทยาศาสตร์การกีฬาหรือว่าเทรนเนอร์มาช่วยในการที่จะฝึกส่วนต่างๆด้วยครับ
1: แสดงว่าทุกคนทุกฝ่ายต้องทำงานไปพร้อมๆกัน
0: ครับ
1: แล้วถ้านักกีฬาบาดเจ็บ
0: ครับ
1: ก็ต้องช่วยกันดูแลไปเหมือนกันเถอะ
0: ใช่ครับเพราะว่าเราต้องเหมือนกับนักกีฬาก็เล่นเป็นทีม
1: เป็นทีมเลย
0: ทีมแพทย์ก็เป็นทีมเหมือนก
1: ัน เป็นทีมเหมือนกัน
0: มีหมอมีนักกายภาพบำบัดมีนักวิทยาศาสตร์การกีฬามีคุณพยาบาลมาช่วยดูแลกันคนไข้บางรายเนี่ยก็จะมีปัญหาว่าหลังการบาดเจ็บมีการยับยั้งของกล้ามเนื้อจะเห็นว่าคนไข้บางคนเนี่ยกล้ามเนื้อต้นขารีบหลังข้อข่าวบาดเจ็บพวกนี้ก็อาจจะใช้เครื่องมือในการช่วยในการกระตุ้นกล้ามเนื้อได้ทำให้การตอบสนองต่อการบริหารเนี่ยเร็วขึ้น

0: เพราะเหมือนกับว่าไม่อยากจะให้ใช้ส่วนที่มีการบาดเจ็บหรืออะไรก็แล้วแต่ซึ่งในข้อมูลบางอย่างยังเรายังไม่รู้ทั้งหมด
1: แต่นี่มันเป็นกลไกของธรรมชาติถูกไหมฮะ
0: ใช่ครับ
1: ผมว่าส่วนนี้กำลังจะไม่สบายไปดูแลส่วนอื่นก่อนส่วนนี้ให้พักก่อนอะไรเงี้ยเหรอฮะ
0: อันนี้ก็เป็น
1: ไปได
0: ้ความพยายามที่จะคิดเหตุผล
1: ท่านจะไม่เหมือนกัน
0: ใช่ครับ
1: ก็ต้องมาดูเป็นรายไปว่ารายนี้มีปัญหาอะไรยังไงใช่ไหมครับ

0: ดูฝั่งนี้ยังพอเข้าใจได้นะฮะว่าเหมือนกับรักษาคนไข้หลังจากการผ่าตัดแต่ถ้ามองฝั่งนี้เนี่ยนะฮะคุณผู้ชมครับเหมือนกับฟิตเนสเลยฮะคุณหมอมันแน่ใจนะว่านี่คือโรงพยาบาลฮะมันเป็นฟิตเนสตามโรงแรมหรูๆเลยนะฮะ
1: อันนี้ก็คือเป็นส่วนของการเสริมสร้างกล้ามเนื้อหรือว่าสมรรถภาพของระบบไหลเวียนโลหิตให้นักกีฬามีความพร้อมในการที่จะกลับไปเล่นกีฬาหรือว่าช่วยเหลือตัวเองในการที่จะหายจากการบาดเจ็บนะครับ
0: อย่างที่เราคุยกันตั้งแต่ในห้องเมื่อสักครู่นี้ว่าเวลาคนทั่วไปเวลาเขาจะเสริมสร้างก็แค่ขยับแข้งขยับขาวันละ 3-5 เซตแต่ถ้าเป็นนักกีฬาแล้วเนี่ยคือเท่านั้นไม่พ
1: อ
0: มันก็ต้องเสริมสร้างกล้ามเนื้อให้มันมากยิ่งขึ้นเพราะว่าขอบเขตการใช้งานร่างกายของเขามันสูงกว่าคนทั่วไป
1: ใช่ครับแต่ว่าของเราเนี่ยก็จะเป็นในลักษณะของ medical grade หมายความว่าเครื่องออกกำลังกายต่างๆเนี่ย ความสามารถในการตั้งน้ำหนักมันก็จะถี่ขึ้น เพื่อที่จะเราปรับทีละนิดได้ หรือว่าเซตวงการเคลื่อนไหวได้ว่าอยากจะให้ขยับมากน้อยแค
2: ่ค่ะ
0: ต่อไปขั้นตอนต่อไปไงครับ
2: ขั้นตอนต่อไปนะคะเดี๋ยวหนูจะปรับเบาะให้เหมาะกับสรีระของพี่นะคะ
0: ครับโอ้โหคุณผู้ชมครับมันเป็นไฮดรอลิกนะฮะ
2: ใช่ค่ะ
0: คล้ายๆกับเบาะไฟฟ้ารถยนต์นะคุณผู้ชมครับปรับเบาะไฟฟ้านะ
2: ใช่ทีนี้มีต่อตัวล็อก
0: ใส่เบลล์ด้วยฮะ
1: ไม่ให้หนี
0: เดี๋ยวอันนี้มันเครื่องเล่นอะไรหรือเปล่า
2: เด
0: ี๋
2: ยวจะเหาะเอาไป
0: มีตัวนี้เบลล์ด้วย
1: ห้ามหนีห้ามหนี
0: โอ้ตายแล้วโอ้โห
1: ขึ้นแล้วห้ามเปลี่ยนใจ
0: ครับ
2: อีกด้านน
0: ึงเอาแล้วไงคุณผู้ชมครับผมว่ามันไม่ธรรมดามันไม่ใช่เครื่องทดสอบความแข็งแรงของกล้ามเนื้อธรรมดาแน่นอนครับเพราะว่ามันมีเซนติเบลสองฝั่งเลยนะฮะซ้ายขวาสะพายแร่งวัฒนะแล้วไงต่อฮะ
2: เดี๋ยวจะเซตเครื่องนะคะ
1: เห็นตัวเล็กอย่างนี้นี่เทรนทีมชาติมานักต่อนักแล้วนะ
0: ดูแล้วมันไอตัวนี้มันใหญ่น่ากลัวมากเลยเนี่ยมันคือเครื่องตัดกระดูกป่ะฮะปับ
2: เตะขา
0: โทษนะครับ
2: ค่ะนั่นนิดนึงนะคะ
0: ครับ
2: ยังไม่หมดค่ะ
0: ยังไม่หมดนะฮะ
2: มีตัวล็อกโอเคนะคะพร้อม
0: ครับ
2: ค่ะ
0: คุณเจี๊ยบไม่ทำอะไรผมทำหมดแล้วครับตอนนี้ยังไงต่อครับ
2: ตอนนี้ก็ปล่อยขาตามสบายนะคะไม่ออกแรง
0: อันนี้ตัวอะไร
1: เช็ควงการเคลื่อนไหวเหมือนกับวอร์มเบาๆก่อนนะครับ
2: ค่ะตอนนี้ให้วอร์มนะคะออกแรงวอร์มไปกับเครื่องทีนี้จะถึงขั้นตอนการทดสอบแล้ว
0: โอ้โหบรรยากาศเครียดไปเลยนะเจี๊ยบยังไงต่อครับ
2: คือพี่ต้องออกแรงเองนะคะเครื่องจะพาขึ้นก่
0: อ
2: นนะคะแล้วพี่ก็กดลงเต็มที
0: ่
2: แต่ขึ้นเต็มที่เราเริ่มเลยนะคะ
0: ครับผมแต่ผมสงสัยเบลเนี่ยเรากำลังวัดขาไม่ใช่เหรอคุณเจี๊ยบ
2: ค่ะ
1: แต่ต้องไม่มีแรงส่งจากตัวครับให้แน่ใจเราวัดขาจริง
0: ๆ
1: ไม่ได้มีโครงใช้ตัว
0: เฉพาะส่วนวัดเฉพาะส่วนจริงๆนี่คือเน้นขาดูขา
1: ก็คือกล้ามเนื้อต้นขาจริง
2: ๆพร้อมแล้วนะคะ
0: ครับ
2: กดลงเต็มที่ค่ะ
1: ออกแรงลงเต็มที
2: ่ออกแรงเต็มที
1: ่งัดขึ้น
2: กดลง
0: โอ้โห
2: ออกแรงเต็มขึ้นเต็มที่

0: เหนื่อยเหมือนกันนะครับแล้วตอนนี้คือมันก็จะออกมาเป็นตัวเลขเลย
1: ใช่ไ
0: ง
1: เป็นกราฟเป็นค่ากราฟให้เราดูว่า
0: ถึงแม้จะใส่กางเกงรีบก็ตามทีนะฮะกล้ามเนื้อพอได้อยู่ใช่ไหม
1: พอได้อยู่ครับ
0: โอเคการของคนไข้ที่จะเข้ามาพบกับคุณหมอเนี่ยนะครับ
1: ครับ
0: ส่วนใหญ่เขาจะเข้ามาด้วยอาการอะไรครับ
1: ในจุดนี้ของเราก็เป็นคลินิกกีฬานะครับก็จะดูแลคนไข้ที่เป็นผู้ป่วยที่บาดเจ็บจากการกีฬาซึ่งคนไข้ส่วนใหญ่ก็เป็นปัญหาเรื่องของข้อเข่า
0: ข้อเข่า
1: บาดเจ็บนะครับก็ปัญหาที่เจอบ่อยและทำให้คนไข้เดือดร้อนถึงขั้นต้องผ่าตัดเนี่ยก็จะเป็นพวกเอ็นข้อเข่าขาดครับ
0: เอ็นข้อเข่าขาด
1: ครับ
0: โอ้โหกิจกรรมอะไรของนักกีฬาครับที่ทำใหเอ็นข้อเข่าขาดได้ครับ
1: ก็มีหลายส่วนครับเวลาพวกนี้ส่วนใหญ่มักจะเกิดจากการบาดเจ็บหรืออุบัติเหตุซึ่งอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเนี่ยไม่จำเป็นต้องมีการปะทะ

0: ได้คนทั่วไปมักจะเข้าใจว่าต้องมีการสมมติฟุตบอลนะครับก็ง่ายๆบ้านเราฟุตบอลฮิตก็ถ้าเสียบสกัดถึงจะเจ็บ
1: ครับ
0: อาจจะไม่ใช่อย่างนั้นก็ได้เสียหลักเองก็ได้เช่นวิ่งสปีดแล้วจะโยก
1: จะหยุด
0: จะ
1: โยกเปลี่ยนมุม
0: สับขาหลอกแล้วบางทีแบบไปจากตัวขาไม่ไปก็เกิดการบาดเจ็บเข่าบิดได
1: ้เข่าบิดจนทําให้เอ็นขาด
0: ใช
1: ่มันเกิดจากกระดูกหรือเอ็นหรืออะไรยังไงในหัวเข่าเราครับ
0: ส่วนใหญ่ก็พอมีการเคลื่อนไหวที่ผิดไปของข้อเข่าส่วนที่มีการบาดเจ็บก็มักจะเป็นพวกเอ็นของข้อเข่าอะครับซึ่งตัวเอ็นเนี่ยมันก็มีหลายส่วนนะครับมีหลายเส้นไอ้กระดูกเองเนี่ยมันพื้นฐานมันไม่ได้มีความมั่นคงมากมายนักมันอยู่ได้ก็โดยความแข็งแรงของเอ็นที่มาเสริมด้านข้าง
1: ครับ
0: กล้ามเนื้อที่อยู่รอบๆนะครับทีนี้เอ็นที่มีการฉีกขาดบ่อยเป็นเหตุให้คนไข้ต้องได้รับการผ่าตัดบ่อยก็จะเป็นเรื่องของเอ็นไขว้หน้าซึ่งอยู่ภายในข้อเป็นเอ็นที่อยู่บริเวณกลางๆข้อครับอันนี้ก็เป็นภาพของโครงกระดูกอาจารย์ใหญ่นะครับที่เราเอาเนื้อเยื่อรอบๆออกแล้วเหลือแต่กระดูกกับเอ็นนะครับส่วนที่มีการบาดเจ็บบ่อยก็คือตัวเอ็นไขว้หน้าตัวข้อเข่าจะเห็นว่ารูปทรงการเคลื่อนเนี่ยกระดูกมันไม่ได้มีความคงเยอะครับ ฉะนั้นความมั่นคงที่จะทำให้เราเคลื่อนไหวได้โดยที่ไม่มีข้อเคลื่อนข้อพลิกเนี่ยก็ต้องอาศัยความแข็งแรงของเอ็นพวกนี
1: ้
0: แล้วก็ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อที่อยู่รอบๆครับถึงจะทำให้เราทำกิจกรรมต่างๆหรือว่าเล่นกีฬาได้โดยสมบูรณ์ครับ
1: อ๋อแต่อาการบาดเจ็บทั้งหมดส่วนใหญ่จะเกิดจากเอ็นไขว้หน้า
0: ใช่ครับเป็นอันที่เราพบบ่อยเพราะว่า
1: ทำไมเอ็นไขว้หน้าถึงบาดเจ็บบ่อยกว่าเส้นเอ็นเส้นอื่นนะครับ
0: เพราะว่าลักษณะของการกิจกรรมกีฬาที่มีการบิดพลิกหมุนตัวเนี่ยครับก็จะทำให้มีการฉีกของตัวเอ็นไขว้หน้านี้ได้ง่าย
1: อ๋อพอเรารู้ปุ๊บแล้วก็จะทำการรักษาต่อไป
0: ทีนี้โดยส่วนใหญ่ก็จะได้จากการซักประวัติตรวจร่างกายถ้าเกิดซักประวัติตรวจร่างกายยังไม่ชัดเจนแล้วก็มีการตรวจเพิ่มเติมเช่นการทำสแกนขึ้นแม่เหล็กหรือว่า MI สแกนอันนี้เป็นตัวอย่างภาพ MI สแกนก็คือว่านอกเหนือจากกระดูกเนี่ยเราจะเห็นไอ้พวกกระดูกอ่อนผิวข้อได้นะครับเนี่ยเห็นพวกกระดูกอ่อนผิวข้อได้วินิจฉัยได้ว่ามันมีรอยถลอกของพวกกระดูกอ่อนผิวข้อด้วยหรือไม่ปกติอย่างในภาพสัญญาณภาพอันนี้เนี่ยเอ็นไขว้หลังที่เราเห็นเมื่อกี้ที่ชี้นะครับก็จะเป็นลำเอ็นดำๆอย่าง
1: น
0: ี
1: ้นี่คือ
0: เอ็นไขว้หลังนะครับพอเราขยับขึ้นมาหน่อยไอเอ็นไขว้หน้าที่มีการบาดเจ็บเนี่ยมันก็จะเบลอๆไม่ชัดขาวๆแสดงว่ามีเลือดออก
1: มีการฉีกขาด
0: มีการฉีกขาดมีเลือดออกทำให้เราวินิจฉัยได้คร
1: ับ แล้วอาการของพอเอ็นขาดปั๊บหรือว่ายังไม่ขาดก็ตามทีจนทำให้เกิดอาการปวดเข้ามาหาคุณหมอเนี่ยมันจะมีลักษณะยังไงมันจะเจ็บยังไงอะไรยังไงครับถึงต้องมาหาหมอเนี่ยอ
0: ันนี้เป็นประเด็นสำคัญเพื่อที่จะแยกแยะว่าอันไหนเป็นการบาดเจ็บที่รุนแรงนะครับข้อสังเกตเช่นมีเสียงลั่นในข้อเข่าเนี่ยขณะที่มีการบาดเจ็บ
1: ครับ
0: เช่นเข่าบิดแล้วเป็นเสียงกรอบหรือบางทีเนี่ยเพื่อนที่เล่นด้วยกันเนี่ยได้ยินก็มีนะครับ
1: ดังออกมาข้างนอกเลย
0: ครับ
1: ก็คือเจ็บเลยแล้วก็เจ็บแน่นอน
0: เจ็บแล้วก็เล่นต่อไม่ไหวคือการบาดเจ็บที่ทำให้คนไข้หรือว่านักกีฬาเล่นต่อไม่ไหวเนี่ยแสดงว่าเป็นการบาดเจ็บที่ค่อนข้างรุนแรง
1: ครับ
0: แล้วก็สุดท้ายก็คือพวกอาการเข่าบวม
1: ครับ
0: ถ้าเกิดหลังการบาดเจ็บไม่นานเข่าบวมเร็วในเวลาไม่กี่ชั่วโมงเนี่ยแสดงว่าสิ่งที่ทำให้เข่าบวมก็คือเลือดที่ออกมาในข้อ
1: โอ
0: ้
1: โห
0: ฉะนั้นโครงสร้างที่มีการบาดเจ็บก็เป็นโครงสร้างที่มีเลือดมาเลี้ยงในข้อเข่าเช่นพวกเอ็นในข้อกระดูกในข้อมันแตกพวกนี้ก็ทำให้มีเลือดออกในข้อเข่าบวมเร็ว
1: คร
0: ับ แต่กรณีที่เข่าบวมหลังจากนั้นอย่างเช่นบาดเจ็บวันนี้กลับไปบ้านนอนวันรุ่งขึ้นถึงบวมเนี่ยมักจะเป็นเรื่องของการอักเสบซึ่งแสดงว่าความรุนแรงของการบาดเจ็บเนี่ยอาจจะน้อยกว่าครับ
1: ครับแล้วสำหรับคนทั่วไปที่ไม่ได้ออกกำลังกายก็มีโอกาสเกิดแต่น้อยกว่าคนที่เล่นกีฬาต้องปะทะอะไรกันแบบนี้
0: ใช่ครับ
1: นะครับแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าตอนนี้อาการของเราเนี่ยเราควรจะมาหาคุณหมอหรือว่าเราควรจะปล่อยให้หัวเข่าของเราสมานแผล
0: ไออาการที่จะทำให้มาหาแพทย์ก็คือว่าปวดแบบ
1: ปวดจนแบบเดินไม่ไหว
0: มันรบกวนการใช้งานเคลื่อนไหวลำบากนะครับหรือว่าทำกิจกรรมไม่ได้ตามที่เราตั้งใจจะทำเช่นอยากเล่นกีฬาเล่นไม่ได้เพราะว่าเจ็บ
1: ครับ
0: หรือคนไข้บางคนก็มีปัญหาเรื่องของวงการเคลื่อนไหวเช่นมีการบาดเจ็บเกิดขึ้นแล้วแล้วมีชิ้นส่วนบางอย่างที่มีการบาดเจ็บเข้าไปขัดในข้อไอ้ตัวเอ็นไขว้หน้าที่ขาดไปแล้วเนี่ยมันไม่มีอะไรจะเสียขาดแล้วขาดเลยมันไม่ขาดเพิ่มไปจากนี้แล้วแต่ว่าสิ่งที่จะมีปัญหาก็คือว่าผิวข้อหรือว่าหมอนรองข้อเข่าที่มีการเสียดสีจากการบิดซ้ำของข้อเข่าเนี่ยมันจะมีการบาดเจ็บเพิ่ม
1: มันสึกหรอเพิ่มขึ้น
0: ใช่
1: เหมือนกับอย่างที่บอกเนี่ยคือถ้าให้คุณผู้ชมทางบ้านเห็นภาพเนี่ยคือเวลาถ้าสมมติไอ้ไขว้หน้ามันขาดไปปั๊บ
0: มันก็จะมีการบิดหมุนของข้อเข่าได้มากกว่าธรรมดา
1: เพราะว่าไอ้ตัวยึดกระดูกมันขาดไปละ
0: ใช่
1: เพราะฉะนั้น
0: มันจะเกิดการเจ็ดสี
1: มากขึ้น
0: ใช่ครับ
1: อันนี้ต้องมารักษาเพื่อที่จะกลับไปเล่นกิจกรรมเดิมได้
0: ใช่ครับ
1: เรารักษายังไงฮะในเมื่อมันขาดแล้วมันสมานได้ไหม
0: ก็อย่างที่เราคุยเรื่องของความต้องการในการใช้งานถ้าความต้องการในการใช้น้อยหลีกเลี่ยงกิจกรรมได้ก็
1: หลีกเลี่ยง
0: ทำความเข้าใจไม่ต้องผ่าตัดแต่ถ้าในกลุ่มที่ความต้องการในการใช้งานมากการรักษาก็คงต้องอาศัยการผ่าตัดเข้ามาช่วยซึ่งปัจจุบันใช้เทคนิคการผ่าตัดโดยการส่องกล้อง
1: อ๋อส่องกล้อง
0: ครับ
1: ไม่ต้องเปิดหัวเข่า
0: ครับ

0: กล้อง2ข้อเนี่ยครับก็
1: เท่านี้เองเหรอฮะ
0: เท่านี้ครับขนาดประมาณดินสอหรือปากกาครับ
1: ครับ
0: ฉะนั้นบาดแผลก็คือประมาณสักเซนนึงพอเพียงให้สอดอุปกรณ์เข้าไปในข้อได
1: ้ครับ
0: นะครับแล้วก็มีทางให้น้ำเข้าเพราะว่าเราต้องอาศัยน้ำในการที่จะขยายให้ข้อมันมีความกว้างมีพื้นที่ในการทำงานของเรามากขึ้น
1: ครับครับ
0: แล้วก็มีตัวเลนซึ่งจะไปต่อกับตัวกล้องวิดีโอ
1: ก็ทำงานง่ายขึ้น
0: ใช่ภาพที่แจ่มชัดขึ้นเราก็ทำงานง่ายข
1: ึ้
0: น
1: แล้วไงขั้นตอนคืออ่ะคุณหมอจะเจาะเข้าไปยังไงฮะผมอันนี้
0: เป็นตัวอย่างว่าในกรณีที่มีเอ็นไขว้หน้ามันฉีกขาดไปแล้วเนี่ยสิ่งที่เราจะทำก็คือหาเอ็นมาทดแทนเอ็นที่มีการฉีกขาดไป
1: สมมตินี่ขึ้นนี่คือเส้นเดิมมันขาดไปละ
0: ครับ
1: มันก็คือขาดไป
0: ขาดไปเอาออกนะครับเสร็จแล้วก็ต้องหาเอ็นใหม่มาทดแทนเพราะว่าเราไม่สามารถเย็บซ่อมกลับคืนได้
1: ไม่ได้ด้วย
0: ใช่ครับ
1: เอาแล้วจะเอาเอ็นที่ไหนมาใส่แทนเส้นเดิม
0: ใช่ก็ต้องเอาอาศัยเอ็นที่เป็นอะไหล่ของมันนะครับก็คือเอ็นสบ้า
1: อ๋อนี่ลูกสบ้าที่เราเห็นเนี่ยหัวเข่า
0: เนี่ยนี่กระดูกสบ้านะครับไอ้พวกนี้ก็ความกว้างประมาณสัก3เซนในคนจริงนะครับประมาณ3เซนเรายืมมา1ใน3ส่วนครับ
1: ตัดออกมาเลยเหรอฮะ
0: ครับตัดออกมา1ใน3ส่วน
1: คืออ่ะ3เซนก็ตัดออกมา1เซน
0: 1เซนตรงกลาง
1: ครับ
0: หัวท้ายมีกระดูกติดมาด้วยซึ่งไอตัวกระดูกที่ติดมาด้วยเนี่ยมีประโยชน์ในการยึดตรึงทำให้มีความมั่นคงในการยึดตรึงสูงครับคืออีกช้อยหนึ่งก็คือเป็นเอ็นด้านในหรือเรียกว่าเอ็นแฮมสตริงซึ่งเป็นกล้ามเนื้อต้นขาด้านหลังทั้ง2อย่างเนี่ยมันมีส่วนอื่นที่ทดแทนหน้าที่ฉะนั้นการเอาเอ็นมาใช้เนี่ยมันไม่มีปัญหาในระยะยาว
1: ครับ
0: ส่วนที่ด้อยไปในช่วงแรกเมื่อเทรนกล้ามเนื้อฝึกให้มีความแข็งแรงเยอะขึ้นเนี่ยมันก็จะชดเชยส่วนที่เราเอามาใช้ได
1: ้
0: ครับ
1: ถามคุณหมอก่อนที่จะไปขั้นตอนต่อไปในเมื่อเอ็นไขว้หน้ามันขาด
0: ครับ
1: ทางการแพทย์มันไม่สามารถเย็บเอ็นที่มันขาดให้มาประสานกันต่อกันเป็นเส้นเดิมได้เหรอคร
0: ับอ๋อไม่ได้ครับเพราะว่าเนื้อมันเสียไปแล้วครับเนื้อมันยุ่ยแล้วก็มันอยู่ในข้อมันไม่สามารถเย็บให้มีความตึงคือเอ็นที่จะทำหน้าที่ได้มันต้องตึงด้วยน
1: ะ
0: ถ้าเย็บแล้วหย่อนหรือว่าเย็บได้เนื้อไม่ดีเนี่ยมันก็ไม่เกิดประโยชน
1: ์เพราะฉะนั้นณวันนี้คือต้องใช้เอ็นส่วนอื่น
0: ใช่มาทดแทน
1: มาแทนเส้นเดิมเลย
0: ใช่ครับ
1: นะครับเส้นเดิมเลาะออกไปก่อน
0: ครับ
1: แล้วพอได้เส้นใหม่ปั๊บทำยังไงต่อ
0: เส้นใหม่ปุ๊บเราก็สมมติอันนี้ข้อเข่านะครับเราก็จะเจาะช่องที่ข้อเข่าอะครับเรียนแบบจุดเกาะจริงตามธรรมชาติของเส้นเอ็น
1: อ๋อรูนี้จะเกิดขึ้นจริงในคนไข้
0: ใช่
1: เจาะแบบนี้เลย
0: เราส่องกล้องเข้าไปใช้อุปกรณ์พิเศษในการที่จะเจาะ
1: กระดูก
0: มีสว่านเจาะกระดูกจืดนะครับเจาะรูเข้าปั๊บแล้วก็เอาเอ็นเข้าไปแทนที่เอ็นที่มีการฉีกขาดนะครับก็ร้อยเอ็นเข้าไป
1: ครับลองนึกภาพตามนะครับคุณผู้ชมคือเจาะรูตรงนี้ไปโผล่นี
0: ่ครับ
1: ทะลุไปท่อนบน
0: ใช่
1: มาโผล่ทางฝั่งนี
0: ้ครับผมอันนี้เป็นรูเล็กๆนะครับเพื่อที่จะสอดเข็มที่จะเอาเอ็นออกมาได
1: ้แล้วเอ็นเส้นใหม่ที่เราตัดมาจากหัวเข่าซาบ้าเนี่ยก็ร้อยเข้าไปหมดเลย
0: ใช่
1: แล้วฝั่งนึงก็จะมีกระดูกหัวท้าย
0: ใช่กระดูกก็จะฝังอยู่ในรูที่เราเจาะไว้อ๋อ
1: แต่มันจะยึดได้ด้วยอะไรฮะ
0: ก็มาถึงอุปกรณ์ในการยึดตึง อุปกรณ์ที่เราใช้ยึดตึงนี่ก็จะใช้เป็นสกรู
1: ครับ
0: นะครับที่เราจะขันเข้าไปในรู
1: ครับ
0: นะครับขันไปเรื่อยๆก็จะเบียดเอ็นได
1: ้
0: สุดท้ายก็คือไอ้ท้ายของสกรูเนี่ยก็จะเสมอกับรูทุกอย่างอยู่ในกระดูกฉะนั้นจะไม่มีส่วนใดส่วนหนึ่งที่โผล่มารบกวนคนไข้
1: ครับ

0: คนไข้นี่ใช้กิจกรรมเหมือนเดิมออกแรงเหมือนเดิมเลยได้ไหมฮะหรือว่าต้องมีอะไรควบคู่กันต่อไป
1: สิ่งที่สำคัญไม่น้อยกว่าการผ่าตัดก็คือการดูแลหลังการผ่าตัดนะครับก็ต้องมาบริหารให้ข้อเข่าเนี่ยมีความแข็งแรงหรือว่ามีศักยภาพในการใช้งานเหมือนเดิม
0: ครับ
1: ซึ่งมันก็เป็นขั้นเป็นตอนช่วงแรกที่อยู่ในโรงพยาบาลหลังการผ่าตัดเนี่ยเราก็จะเน้นในเรื่องของการลดอาการปวดแล้วก็บริหารให้งอเหยียดข้อเข่าได้เต็มที่เพราะว่าใหม่ๆเนี่ยหลังการผ่าตัดเนี่ยแค่เหยียดงอเนี่ยบางทีก็ยังลำบากอาการปวดด้วยหรือว่าอาการอักเสบภายหลังการผ่าตัดในช่วงแรกด้วยทำให้คนไข้ยังงอเหยียดลำบากก็ต้องบริหารให้สิ่งเหล่านี้ดีก่อน
0: คือนอกจากการผ่าตัดแล้วยังต้องมากายภาพบำบัดแล้วก็ฝึกทำให้มีกล้ามเนื้อบริเวณหัวเข่า

0: มติว่าสมาร์ตตัวเรียบร้อย69เดือนนี้ผ่านไปแล้วเนี่ย
1: ครับ
0: คนไข้คนเดินที่บาดเจ็บ
1: ครับ
0: จะกลับไปเล่นฟุตบอลได้เหมือนเดิมไหมหรือว่าสกิลกล้ามเนื้ออะไรมันจะลดน้อยลงผมเคยได้ยินว่านักกีฬาเวลาบาดเจ็บปั๊บเนี่ย
1: ครับ
0: ความสามารถจะลดน้อยลงเพราะว่าเคยบาดเจ็บมาก่อนรักษามายังไงก็กลับไปเป็นเหมือนเดิมไม่ได้จริงไหมฮะ
1: ในเรื่องของเอ็นที่มีการบาดเจ็บเนี่ยเราหาของใหม่ไปแทนได้แต่เราต้องเทรนให้นักกีฬามีศักยภาพในการที่จะป้องกันการบาดเจ็บซ้ำเพื่ออีกอย่างที่เราต้องดูแลคือเรื่องของจิตใจมันอยู่ข้างในบางคนเล่นได้ไม่เต็มที่เพราะอะไรเพราะแยง
0: แยงแล้วเคยโดนแบบนี้แล้วมันปวดมากมันเจ็บมาก
1: ครับ
0: วันหนึ่งกลับไปเล่นแบบเดิมก็เล่นไม่ได้เต็มที่เพราะจิตใจกลัว
1: ใช่
0: แสดงว่านอกจากกายภาพแล้วเนี่ยรักษาร่างกายแล้วในด้านของจิตใจสำคัญมาก
1: สำคัญเพราะว่าเราต้องเทรนให้เขามีความมั่นใจในการที่จะกลับไปเล่นได้ไม่ใช่แค่ฝึกยกเวทเฉยๆเขาต้องฝึกการวิ่งทักษะการวิ่งการกระโดดการทรงตัวฝึกควบคุมกล้ามเนื้อเกรงขาให้ได้คอนโทรลขาให้ได
0: ้เหมือนเริ่มบิ้วใหม่เลยนะฮะ
1: ใช่ครับ
2: การที่ร่างกายของเราแข็งแรงแบบนี้มันก็ไม่เป็นโรคใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับ
2: แต่ถ้าเกิดเป็นโรคแล้วเนี่ยก็ไม่ต้องกลัวนะครับคุณผู้ชมครับเราก็มาหาหมอคุณหมอก็มีวิธีในการดูแลรักษาร่างกายของเราให้กลับมาแข็งแรงแบบเดิมได้วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณหมอนะครับที่ทำให้ผมแล้วก็คุณผู้ชมทางบ้านนั้นได้มาพบกับโรคใหม่มันเป็นโรคที่เกิดขึ้นในนักกีฬา
1: ใช่
2: นะครับหรือว่าอะไร
1: เป็นการบาดเจ็บของเส้นเอ็นไขว้หน้าของข้อเข่า
2: เส้นเอ็นไขว้หน้านะครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณคุณหมอมากมากนะครับขอบคุณครับ
1: ดีครับ
2: คุณผู้ชมครับกลับมาพบกับรายการซิลิล่าเดอะไลฟ์ได้ใหม่นะครับในตอนต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ผมและคุณหมอต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับ

คุณผู้ชมเคยนอนไม่หลับบ้างไหมครับพลิกไปพลิกมาก็นอนไม่หลับครับใช้วิธีนับแกะนับเป็นล้านตัวก็ยังไม่หลับครับคุณผู้ชมครับเอ๊ะหรือว่าผมเป็นโรคนอนไม่หลับแล้วครับเนี่ย

0: ช่วยครับมันกังวลนะครับเรื่องทางบ้านเรื่องอะไรเงี้ยมันทำให้กระวนกระวายนอนไม่หลับครับ
1: ก็มันจะนอนเหมือนตื่นทั้งคืนอ่ะหลับหลับตื่นตื่นแล้วตื่นเช้ามามันมึน
2: มันกังวลแล้วมันทำให้แบบว่าโอ้โหคิดไปต่างๆนานาไปหลายเรื่องเลย
3: มันยังไงถ้าผมไม่ได้ดื่มแล้วผมไม่หลับเลย
4: พยายามอยากนอนให้หลับนะคะง่วงแต่มันนอนไม่หลับอะค่ะไม่รู้มันมาจากสาเหตุอะไร
5: เป็นช่วงที่แบบกำลังเครียดๆจะรู้สึกว่ากังวลในเรื่องที่ยังไม่เกิดขึ้นอะไรเงี้ยค่ะ
6: ถ้าเกิดเรานอนกลางวันมากก็คือนอนไม่หลับเครียดมันก็ทรมานเพราะว่าคิดจะหลับตายยังไงมันก็ร่างกายมันไม่หลับ

0: นอนไม่หลับเป็นโรคหรือไม่และถ้าเกิดนอนไม่หลับแล้วสามารถกลับมานอนหลับได้หรือไม่คำถามอีกเพียบครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ถามอาจารย์ประจำศูนย์นิทรรักษ์และภาควิชาจิตเวชศาสตร์อาจารย์นายแพทย์สนทัศน์บุตรทิศครับ
1: ส
2: วัสดีครับอาจารย์ครับ
0: เวลาอาจารย์เจอคนไข้ส่วนใหญ่คำถามที่แบบยอดฮิตเลยเขาจะถามนี้ครับคุณหมอขาหนูนอนไม่หลับทำยังไงดี
1: ทำใจก่อนครับนะครับอย่าเพิ่งตกใจนะครับวันนี้นอนไม่หลับไม่เป็นไรเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็อาจจะหลับนะครับเพราะคนเราทุกคนต้องเคยมาแล้วนะเคยนอนไม่หลับคืนนี้ไม่หลับไม่เป็นไรวันรุ่งขึ้นเดี๋ยวหลับได
0: ้
1: นะครับอย่าเพิ่งตกใจ
0: มีไหมครับ
1: ไม่หลับบ่อยๆต่อเนื่องกันจนมีผลกระทบต่อการทำงานการใช้ชีวิตเช่นเรากลางวันเราเพลียทำงานไม่ได้เรียนหนังสือไม่ได
0: ้แล้วอย่างนี้เราจะแยกแยะได้ไงครับว่าระหว่างนอนไม่หลับกับโรคนอนไม่หลับครับ
1: ส่วนใหญ่คนทั่วไปจะรู้นะครับอย่างเช่นถ้าเกิดพรุ่งนี้เราจะสอบเด็กนักเรียนจะสอบเอ็นโอ้ตื่นเต้นนอนไม่หลับพอสอบเอ็นเสร็จเขานอนหลับเขารู้อยู่แล้วว่าตัวเองเนี่ยนอนไม่หลับเพราะตื่นเต้นเพราะเครียดหรือคนบางคนจะแต่งงานจะตื่นเต้นเจ้าสาวตื่นเต้นนอนไม่หลับพอแต่งงานปั๊บนอนหลับเขารู้เองว่าเขานอนไม่หลับเพราะว่าอะไรนะครับส่วนคนที่รู้ว่าตัวเป็นโรคไหมหรือมีปัญหาเกี่ยวกับการนอนต้องรักษาไหมเขาก็จะรู้เหมือนกันว่าเอ๊ะทำไมอาทิตย์ที่ผ่านมาหรือเดือนที่ผ่านมานอนไม่หลับเลยหรือนอนไม่หลับ 4-5 วันต่ออาทิตย์เนี่ยเป็นมากเป็นบ่อยเป็นนานเขาก็จะเริ่มรู้ว่าเขามีปัญหาเขาก็จะมาหาหมอ
0: สาเหตุอะไรบ้างที่ทำให้เราเป็นโรคนอนไม่หลับครับ
1: ก่อนอื่นต้องขอแยกก่อนนะครับว่าเป็นโรคนอนไม่หลับหรือว่าเป็นอาการนอนไม่หลับนะครับเช่นบางคนเป็นโรคปวดหลังพอปวดหลังแล้ว
3: นอน
1: มันปวดหลังมันปวดจนนอนไม่หลับอันนี้คือนอนไม่หลับเพราะว่าปวดหลังนะครับเราก็ต้องไปรักษาปวดหลังให้ดีพอปวดหลังดีแล้วก็นอนหลับได้หรือคนผู้ชายอายุมากเป็นต่อมลูกหมากโตต้องลุกขึ้นมาบ่อยพอปวดเพราะบ่อยก็นอนไม่ค่อยหลับต้องตื่นมาปัสสาวะเรื่อยๆอันนั้นก็ต้องไปรักษาต่อมลูกหมากให้ดีนะครับหรือบางคนเป็นซึมเศร้าโรคซึมเศร้าก็มีอาการนอนไม่หลับก็พอมีเงินเข้ามา
0: uh-huh.
1: ใช้นี่หมดหายกังวล แต่ว่ายังนอนไม่หลับ เพราะว่าอะไรฮะเพราะเดิมที่เรากังวลเรื่องนี่ใช่ไหมฮะแล้วเรากังวลเรานอนไม่หลับเราก็โอ้เรากังวลนอนไม่หลับนอนไม่หลับเครียดนอนไม่หลับพอใช้นี่เสร็จเรากังวลว่าคืนนี้เราจะหลับไหม พอเรากลัวว่าเราจะนอนไม่หลับ
0: ก็เลยนอนไม่หลับจริ งๆ
1: เลยนอนไม่หลับเพราะยิ่งกลัวก็จะยิ่งนอนไม่หลับอันที่2เกิดจากการใช้ชีวิตที่ไม่เหมาะสมการนอนหรือเรียกว่าสุขลักษณะทางการนอนที่ไม่ค่อยถูกต้องเท่าไหร
0: ่ยังไงคร
1: ับนะครับผมยกตัวอย่างให้ง่ายๆเช่นว่าเราเข้าไปนอนแล้วนอนไม่หลับการนอนเนี่ยฝืนไม่ได้ถ้าเราฝืนมันจะยิ่งตื่นเต้นยิ่งตกใจยิ่งกลัวยิ่งนอนไม่หลับแต่ถ้าเราบอกตัวเองว่าอย่าหลับนะมันจะหลับนะครับ
0: มันเหมือนง่ายมากนะอาจารย
1: ์ลองยกตัวอย่างนะฮะดูง่ายๆเวลาเราขับรถ
0: อย่าหลับนะ
1: อย่าหลับนะโอ้โหความง่วงมันมาทันที
0: อย่าหลับนะบวยอย่าหลับบวยข้างอันตรายมากอย่าหลับบวย
1: อ่าม
0: ันจะง่วงเลย
1: มันง่วง

0: อนี่คือถ้าเราฝืนมันจะเกิดผลตรงกันข้ามเราบอกว่าอย่าหลับมันจะหลับถ้าเราบอกว่าให้หลับมันจะตื่นนะครับนี่คือการนอน
1: เหมือนเวลาเรารู้ว่าตอนเช้าต้องมีงานเช้ามากนอนคือจับเวลาคิดว่านอนประมาณนี
0: ้
1: นอนเลยดีกว่านอนเลยปุ๊บมันไม่หลับ
0: เพราะเรายิ่งบังคับตัวเราเอง
1: เลยเวลานอนจริงๆซะอีก
0: ครับผมเพราะเราบังคับตัวเองว่าต้องหลับนะถ้าไม่หลับเดี๋ยวตื่นเช้าไม่ไหวนะครับเรายิ่งกังวลพอเรากังวลคิดไปเฮ้ยตัวนาฬิกา1ชั่วโมงผ่านไปไม่หลับสักทีความกังวลยิ่งเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นพอความกังวลมากขึ้นเราก็ยิ่งตื่นเต้นยิ่งไม่หลับยิ่งหลับยากพอนอนไม่หลับเข้าหลายๆคนก็จะเริ่มมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการนอนเพื่อหวังว่าจะช่วยตัวเองหลับได้ดีขึ้นหลายๆคนเช่นเคยนอน 4-5 ทุ่มก็พยายามเข้านอนเร็วขึ้นเช่นทุ่มหรือ2ทุ่
1: ม
0: เพื่อจะได้นอนได้มากขึ้นคิดว่าถ้าเรานอนอยู่นานขึ้นจะหลับได้ง่ายขึ้นซึ่งผิดฮะ
1: อ้าวเหรอ
0: ครับนอนไม่หลับเนี่ยพอเรายิ่งนอนเร็วมันก็จะยิ่งไม่หลับ
1: ผมก็คิดง่ายๆว่าถ้านอน 4-5 ทุ่มไม่หลับหรือว่านอนตีหนึ่งตีสองไม่หลับก็มานอนเร็วขึ้น
0: เพราะในการนอนเนี่ยนะฮะธรรมชาติของเราจะมีนาฬิกาในสมองทุกคนจะมีนาฬิกา

0: นะครับคอยบอกเวลาของเราถ้าบอกง่ายๆว่าเราอาจจะง่วงตอน4ทุ่มหรือ5ทุ่
1: ม
0: ในการนี้เป็นเรือนเดียวกับที่บอกว่าเราหิวจริงโมงเช่นคนเราน้ำย่อยเที่ยงแล้วน้ำย่อยออกหิวแล้วหิวข้าวนะครับให้กินข้าวตอน11โมงกินลงไหม
1: บางคนก็ไม่ลง
0: ไม่ลงมันยากมันยังไม่หิว
1: มันแล้วแต่ฝึกด้วยนะคร
0: ับนะครับมันยากทีนี้แบบเดียวกันไอ้การเรือนเนี้ยมันก็บอกเหมือนกันหิวเมื่อไหร่ง่วงนอนเมื่อไหร่มันบอกเราง่วงนอนตอน 4-5 ทุ่
1: ม
0: แล้วเรานอนไม่หลับแต่เราพยายามไปนอนเร็วขึ้นนาฬิกาบอกยังไม่ใช่เวลานอนมันก็ยิ่งนอนไม่หลับแต่ถ้าเราเข้าไปนอนให้ดึกขึ้นเคยนอน 4-5 ทุ่มใช่ไหมครับแต่ตอนนี้มันนอนไม่หลับไปนอนเที่ยงคืนหรือตีหนึ่งมันจะหลับง่ายขึ้นเพราะว่านาฬิกาบอกเฮ้ยเลยเวลานอนมาแล้วนะเลยเวลานอนมาแล้วนะเราจะหลับได้ง่ายขึ้น
1: คนที่นอนไม่หลับมากๆส่งผลอะไรบ้างที่อันตรายมากครับ
0: เอาที่ชัดเจนที่สุดนะครับคือถ้าเรานอนไม่หลับหรือเราอดนอนการเกิดอุบัติเหตุก็ง่ายนะครับเพราะว่าเราจะง่วงนอนสมาธิเราไม่ดีการตัดสินใจต่างๆไม่ดีนะครับถ้าเราอดนอนคืน2คืนไม่เป็นไรไม่ต้องกลัวนะครับอย่าไปตกใจแต่ถ้าเราอดนอนนานนะครับแน่นอนมันจะเกิดความเครียดในร่างกายจะเกิดกระตุ้นนะก็จะมีปัญหาเรื่องความดันสูงขึ้นมาได้นะครับบางคนเป็นเบาหวานได้ในระยะยาวอะไรเงี้ยนะครับนะ
1: แล้วทีนี้ถ้าเกิดเราจะป้องกันให้เรานอนหลับเราจะมีการวิธีการออกแบบชีวิตยังไงบ้างครับ
0: ข้อที่1นะไม่ต้องป้องกันนะ
1: ยิ่งป้องกันมันคือกังวลแล้ว
0: ข้อหนึ่งไม่ต้องป้องกันนะครับปล่อยไปตามธรรมชาติเพราะคนที่นอนไม่หลับคือคนขี้กังวลนะครับถ้าเราไปกังวลเราต้องทํา1 2 3 4แล้วพอเราทําได้2กับ3 1กับ4ไม่ได้ทําเรากังวลแล้วพอกังวลแล้วเดี๋ยวก็จะนอนไม่หลับไม่ต้องคิดมากครับถ้ามันไม่มีปัญหาก็ไม่ต้องไปกังวลมันนะครับมันไม่ต้องไปป้องกันอะไรนะครับนะสิ่งที่จะพูดนี่คือสําหรับคนที่นอนไม่หลับแล้วจะทํายังไงดีถึงจะนอนหลับได้ดีขึ้นนะครับป้องกันไม่ต้องทํา
1: แต่สําหรับคนที่
0: มีปัญหานอนไม่หลับอยู่แล้วอาจจะทำยังไงเพื่อให้หลับได้ดีขึ้น
1: ทำยังไงครับอาจารย
0: ์ข้อที่หนึ่งนะครับเข้านอนเมื่อเราง่วงนอนเท่านั้นถ้ายังไม่ง่วงยังไม่ต้องเข้านอนไม่ต้องรีบเพราะเรารู้ตัวเราเองว่าเราง่วงพอง่วงเมื่อไหร่เราเข้านอนเมื่อนั้น

สองห้องนอนเอาไว้นอนเท่านั้นนะครับห้ามอ่านหนังสือในห้องนอนห้ามดูทีวีในห้องนอนห้ามเล่นคอมพิวเตอร์ในห้องนอน

0: ต่อาจารย์ครับบางคนเถียงนะครับว่าเนี่ยดิฉันนะคะอ่านหนังสือแล้วดิฉันเหมือนยานอนหลับเลยค่ะอ่านแล้วฉันจะง่วงมากเลย
1: ถ้าคุณนอนหลับอยู่แล้วจะทำอะไรก็ทำไปไม่ว่ากันแต่อันนี้สำหรับคนที่นอนไม่หลับ
0: สมมติถ้าเกิดกิจกรรมที่คุณอ่านหนังสือแล้วหลับก็ทำต่อไป
1: ไม่คือไม่มีปัญหาอะไร
0: ดูทีวีแล้วหลับไปกับทีวี
1: ก็ทำต่อไปไม่ได้ห้ามสามก่อนเข้านอนเนี่ยอย่าทำงานอย่าทำการบ้านอย่าเอาอะไรมาคิดมากอย่าเล่นคอมพิวเตอร์มากถ้าวัยรุ่นหน่อยก็อย่าเล่นเกมมาก
0: เล่นไลน
1: ์นะครับ
0: คุกกี้รันเนี่ยวางบ้าง
1: เพราะสมองมันจะคิดมันจะวิ่งนะครับเหมือนรถยนต์นะครับเวลาเราวิ่งมาปั๊บไกลๆใช่ไหมเอามือไปแตะหน้ากระโปรง
0: ม
1: ันร้อนมันต้องรอมันต้องรอให้คูลดาวน์ลงนะครับคิดง่ายๆบางครั้งถ้าเราดูทีวีหรืออ่านนิยายโอ้ต่างจีนผมชอบอ่านนิยายจีนถ้าอ่านมากแล้วติดพันค้างกึกครึ่งเล่มไปนอนคืนนั้นมันจะฝันเริ่มฝันมันจะอินนะหลายๆคนจะเป็นมันจะอินนะมันจะหลับได้ไม่ลึกนะครับเพราะสมองมันจะยังวิ่งมาเต็มสปีดของไอ้เรื่องที่เราตื่นเต้นอยู
0: ่
1: นะครับเพราะฉะนั้น 2-3 ชั่วโมงก่อนนอนเนี่ยอย่าไปทำอะไรที่มันใช้สมองมาก
0: อย่าไปเร้า
1: อย่าไปเร้า
0: อย่าไปอยู่กับสิ่งเร้า
1: ครับผมอย่ากินอาหารหนักๆเยอะๆก่อนนอนนะครับพอแล้วกินอาหารเยอะๆอิ่มมากพอเรานอนราบไปเนี่ยกรดมันจะขึ้นมาพอหัดไหลย้อนมันก็จะแสบหน้าอกมันก็จะตื่นขึ้นมาเพราะมันเจ็บนะครับ
0: ถ้ารู้สึกว่าคืนนั้นอ่ะอยากจะนอนกินนมอุ่นๆสักแก้ว
1: ก็ได้ครับถามว่าถ้ากินแล้วทำให้หลับไหมมันก็แล้วแต่คนนะครับถ้าบางคนศรัทธาบอกโอ้ถ้ากินนมอุ่นแล้วทำให้หลับพอเรากินปุ๊บเราสบายใจเราสบายใจเราก็หายกังวลแล้วก็หลับแต่ถ้าบางคน
0: สักแผ่น
1: แต่ถ้าบางคนบอกไม่เคยกินนมไม่เคยหิวไม่เคยอยากจะกินก็ไม่ต้องกินนะครับคือการกินนมให้หลับเนี่ยหนึ่งมันอาจจะทำให้เราไม่หิวนะครับแต่ถ้าเราไม่กินบ่อยๆเข้ามันก็หายหิวไปเองหลายๆคืนติดๆกันเราก็จะไม่หิวเมื่อเรากินข้าวเช้านะครับเราเริ่มกินข้าวเช้าทุกวันทุกวันทุกวันเราจะหิวถ้าเราลองหยุดกินข้าวเช้าสัก 3-4 วัน
0: ก็จะไม่หิว
1: มันก็ไม่หิว
0: นะครับชินไปเอง
1: กลางคืนก็เหมือนกันถ้ากินนมเป็นประจำเราก็กินต่อไปพอเราไม่กินมันก็จะหิวแต่คนที่ไม่เคยกินอยู่แล้วมันไม่หิวอยู่แล้ว
0: ก็ไม่ต้องไปกิน
1: ก็ไม่ต้องไปกินมันนะครับ
0: และในกรณีคนที่แบบป่วยจริงๆเป็นโรคนอนไม่หลับจำเป็นต้องมีการกินยานอนหลับไหมครับ
1: ก็ไม่จำเป็นนะครับมันมีการรักษาได้ 2-3 วิธีนะครับวิธีแรกก็คือการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการนอนอย่างที่ผมบอกแล้วเช่นการเข้านอนให้ดึกขึ้นนะใช้ห้องนอนนอนอย่างเดียวนะครับไม่กินอาหาร
0: ก่อนนอน
1: มีการหลีกเลี่ยงชากาแฟนะโดยเฉพาะช่วงบ่ายๆเราอย่าไปกินชากาแฟเพราะมันมีคาเฟอีนมันจะทำให้เรานอนหลับยากนั่นคือพวกนี้นะครับปรับปรุงพฤติกรรมพวกนี้ก่อนนะครับ
0: ถ้าปรับแล้วไม่หาย
1: ปรับแล้วไม่หาย
0: ยังนอนไม่หลับอยู
1: ่ก็อาจจะต้องทานยานอนหลับช่วย
0: แล้วใช้ยานอนหลับจะติดไหมครับอาจารย์
1: จะติดไหมแล้วแต่คน
0: บางคนแบบถ้าไม่ได้กินนี่มันไม่หลับเลยมันต้องสักเม็ดนะ
1: ส่วนใหญ่ไม่ติดการติดยาต้องเข้าใจก่อนว่าติดยาคืออะไรติดยาคือการที่ต้องกินยาต่อเนื่องกินเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเหมือนเรากินเหล้าเดิมกินหนึ่ง
0: เพิ่มโดส
1: 1ขวดถึงจะเมา1แก้วถึงจะเมาต่อมาต้องกิน2แก้วถึงจะเมา3แก้วถึงจะเมาอันนี้เรียกว่าติดเหล้าใช่มั้ยครับเหมือนกับกินยานอนหลับเริ่มจากกิน1เม็ดถึงจะหลับเพิ่มเป็น2เม็ด3เม็ดอันนี้เรียกว่าติดยานอนหลับนะครับ
0: สมมุติถ้าเกิดกรณีติดแล้วแต่ว่าไม่กินยาล่ะเคยกินยานอนหลับแล้วไม่กินยานอนหลับแล้วมันจะนอนหลับมั้ยครับ
1: มันมีวิธีนะครับที่จะช่วยให้หยุดยานอนหลับได้นะครับแต่ว่ามันก็อาจจะลำบากนิดนึงอย่างเช่นคนที่ติดยานอนหลับหรือกินยานอนหลับแล้วเราอยากจะหยุดยานอนหลับนะครับวิธีคือเราให้หยุดยานอนหลับเลย
0: แบบหยุดเลยหยุดลักเลย
1: อันนี้ขึ้นอยู่กับขนาดที่กินนะถ้ากินเยอะๆอาจจะค่อยๆลดยาลงถ้าไม่เยอะก็หยุดเลยนะครับแล้วก็เราจะปรับเปลี่ยนวิธีการนอนนะครับเราจะลดการนอนลงวิธีการรักษานะครับเช่นเราเคยนอน4 ทุ่มจนถึง6 โมงเช้าผมอาจจะลดการนอนลงให้คุณนอน
0: เที่ยงคืน
1: ตีหนึ่งจนถึง6 โมงเช้าถ้ายังไม่ถึงตีหนึ่งอย่าเพิ่งเข้าห้องนอนนอนหลับกี่โมงไม่รู้กี่ทุ่มไม่รู้นะครับพอ6 โมงเช้าให้ลุกทำอย่างนี้ให้ลดเหลือแค่5 ชั่วโมงต่อคืนทำไปเรื่อยๆเดือนหนึ่งผ่านไปผมเพิ่มค่อยๆเพิ่มขึ้นพอหลับได้ดีก็ค่อยเข้านอนเร็วขึ้นเป็นเที่ยงคืน45 นาที
0: อ
1: ีกเดือนหนึ่งค่อยๆปรับมาเป็นเที่ยงคืนครึ่งค่อยๆถอยมาเพิ่มการนอนให้ทีละนิดทีละนิดทีละนิดคือถ้าเรากินยานอนหลับกินมานานอย่าตกใจไม่ต้องกลัวนะครับถ้ากินมานานแล้วหลับได้ก็กินต่อไปถ้ากินตามคำสั่งแพทย์มันไม่ได้อันตรายมากนะถ้าอยู่ในการดูแลของแพทย์มันไม่ได้อันตรายมากยานอนหลับ นะครับถ้ากินในประมาณที่เหมาะสมระยะยาวก็ไม่ได้มีปัญหามากมายนะอย่าไปตกใจกลัวนะครับยิ่งกลัวยิ่งนอนไม่หลับ
0: ทีนี้อาจารย์มีข้อแนะนำไหมครับว่ารู้สึกตัวว่านอนไม่หลับแล้วคำถามก็คือควรจะนอนต่อไปหรือควรจะทำอะไรครับ
1: ครับผมสำหรับคนที่เข้าไปนอนนะครับแล้วนอนไม่หลับนะครับถ้าเราเข้าไปนอนแล้วครึ่งชั่วโมงไม่หลับสิ่งที่เขาแนะนำคือลุกออกจากห้องนอนลุกออกไปอาจจะไปนั่งดูทีวีไปฟังเพลงไปสวดมนต์อะไรที่มันสบายๆจนกว่าจะง่วงแล้วค่อยกลับเข้ามานอนใหม
0: ่
1: นะครับห้ามไปทำอะไรที่คิดว่าเอ๊ะนอนไม่หลับแล้วทำอะไรที่มีประโยชน์เช่นบางคนไปทำงานบ้านซักผ้าถูบ้านอะไรเงี้ยนะครับหรือทำเอางานขึ้นมาทำเปิดคอมพิวเตอร์นั่งทำงานไม่ห้าม

0: เช่นเดียวกันถ้าเราหลับไปแล้วเราตื่นขึ้นมากลางดึกนอนไปแล้วมันไม่หลับครึ่งชั่วโมงผ่านไปก็ลุกออกมาอีกเหมือนกันลุกออกมาจากห้องนอนเลย
1: สมมตินอนไม่หลับแล้วแล้วนับแกะดีไหมหรือสวดมนต์ช่วยได้ไหมครับ
0: นับแกะนะครับถ้าเกิดเราเข้าไปนอนแล้วรู้สึกหลับยากเราก็นั่งนับแกะได้ฮะแต่ถ้าครึ่งชั่วโมงแล้วผ่านไปยังไม่หลับก็ต้องลุกออกจากห้องนอน
1: เข้าเกณฑ์เดิม
0: ครับเข้าเกณฑ์เดิมสวดมนต์นะครับคือถ้าคนที่นอนไม่หลับแล้วไปสวดมนต์อาจจะช่วยได้บ้างคือทำให้ใจเราสงบให้เรานิ่งแล้วรอจนกว่าเราจะง่วงค่อยกลับเข้ามานอนนะครับ
1: มีไหมครับคนที่นอนที่ไหนก็หลับครับ
0: มีครับนะ คนเราก็มีทั้งที่หลับยากและหลับง่าย
1: อ๋อมี
0: มีครับมีครับมีครับ
1: อย่างผมเงี้ยผมแบบเผลอแป๊บเดียวแล้วมันบางทีตกใจสะดุ้งเสียงกวนตัวเองมันเอ้ยนี่หลับแล้วเหรอทำไมมันเร็วเหลือเกินมีไหมครับ
0: มีครับมี
1: มันมาจากสาเหตุอะไรคร
0: ับ
1: อ
0: ันนั้นต้องดูอีกทีนึงครับคือหนึ่งต้องดูว่ากลางคืนนอนพอหรือเปล่าเช่นบางคนนะถ้าอย่างคุณบุ้ยถ้าเกิดถ่ายหนังถ่ายละครกลางคืนอดนอนกลางวันมันก็ง่วงมันก็หลับนะครับ
1: ถ้าเกิดมาจากสาเหตุคือพักผ่อนไม่เพียงพอ

0: อันนั้นก็ปกติ
1: ครับผม
0: แล้วมีไหมครับพักผ่อนแล้วพักผ่อนเยอะมากนอน10ชั่วโมง12ชั่วโมงกลางวันยังง่วงเงี้ย
1: อันนั้นต้องดูสาเหตุลึกลงไปอีกนะครับเช่นถ้าเกิดกลางคืนเรานอนพอแล้วใช่ไหมครับแล้วกลางวันยังง่วงยังหลับง่ายต้องมาดูข้อที่หนึ่งไอ้ที่ว่านอนพอเนี่ยพอจริงไห
0: ม
1: คือนอน10ชั่วโมงแล้วนอนนั้นมีคุณภาพแค่ไหนเช่นบางคนเป็นโรคนอนกรนพอนอนกรนเนี่ยมันเหมือนหลับ10ชั่วโมงแต่คุณภาพมันไม่ได้ได้ปริมาณแต่ไม่มีคุณภาพกลางวันมันก็จะง่วง
0: อย่างนี้เรื่องของการนอนมีคุณภาพหรือไม่เรามีการตรวจสอบได้ไหมครับ
1: อันแรกข้อที่หนึ่งเราดูจากประวัติก่อนนะครับเช่นถ้าเราบอกว่านอน8ชั่วโมงหรือ10ชั่วโมงจำนวนชั่วโมงถือว่าพอแล้วตรวจสอบง่ายๆถ้าตื่นเช้ามาเราสดชื่นนะครับสามารถใช้ชีวิตได้ทำงานได้เรียนหนังสือได้อันนั้นถือว่ามีคุณภาพไม่ต้องทำอะไรต่อแต่ถ้าตื่นเช้ามาแล้วยังเพลียง่วงนอนนะยังหาวทำงานไม่ได้นะครับหลับกลางวัน
0: อ
1: ันนี้ก็จะถือว่าต้องมาตรวจการนอนมาดูว่ามีโรคนอนกรนไหมหรือโรคขากระตุกไหมหรือว่ามีสาเหตุอะไรไหมที่ทำให้เราตื่นบ่อยในตอนเวลากลางคืนนะครับอันนี้ก็คือต้องมาตรวจการนอน
0: ถ้าพูดเลยว่าการนอนอาจารย์คิดว่ามันสำคัญอย่างไรกับชีวิตเราบ้างครับ
1: คือการนอนเนี่ยนะฮะเป็นประมาณ1ใน3ของชีวิตเราคนเรานอนประมาณ8ชั่วโมงต่อคืนก็1ใน3
0: ใช่
1: เพราะฉะนั้นถ้าเรานอนหลับไม่ดีนะครับก็หมายความ1ใน3ของชีวิตเรานี่มีปัญหาระบบมันก็อาจจะรวนได
0: ้
1: นะครับพอตื่นเช้ามาเราอาจจะมีปัญหาเช่นอารมณ์หงุดหงิดปวดหัวนะครับไปทำงานก็ได้ไม่เต็มประสิทธิภาพเรียนหนังสือก็เรียนได้ไม่ดี
2: นอนไม่หลับพอวันที่มันทำงานเหมือนก็ยิ่งทรมานพอใกล้จะกลางวันอะไรซึ่งอยากจะหลับก็หลับไม่ได้อีกนะเนี่ยค่ะมันทรมานมันปวดหัวมันเดินเหมือนลอยตัวลอยลักษณะอย่างนั้น
3: ก็จะเพียๆครับแล้วก็เหมือนจะเรียนไม่ค่อยรู้เรื่องสมองเหมือนสมองทำงานไม่เต็มที่มั้งครับ
4: มันก็เพียๆมันแบบมันแบบโลกหมุนเหมือนแบบจะเป็นลมอะไรเงี้ย
5: มึนหัวแบบมีอาการจะอาเจียนอะไรเลยอย่างเงี้ยค่ะ
6: ตื่นเช้ามามันก็เพลียมันตื่นแต่ร่างกายมันคือมันมีความรู้สึกว่าไม่ได้พักผ่อนมันก็มีความรู้สึกทำอะไร
0: ความเชื่อที่ผมเรียนมานะคือนอนก็คือการร่างกายมีรีเซ็ตตัวเองพ
1: ัก
0: ผ่อนซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอถ้าไม่นอนเลยมันก็จะซ่อมแซมน้อย
1: อันนี้อาจจะยังไม่ชัดเจนนะครับข้อมูลที่ว่าจะเสื่อมมากเสื่อมน้อยนะครับแต่ว่าแน่นอนคือมันเกิดจากความเครียดพออดนอนปั๊บร่างกายมันเครียดนะครับมันก็ความดันสูงความดันสูงปั๊บมันก็มีโรคต่างๆตามมาของความดัน
0: ความเครียดก็ไปทำลายอยู่แล้ว
1: ครับผม
0: แล้วจริงไหมอาจารย์ที่บอกว่าคนที่พอมีอายุมากผมเชื่อเลยว่าแต่ก่อนสงสัยทำไมคุณพ่อคุณแม่ผมท่านทำไมตื่นเช้ามากเลยท่านอายุมากน่าจะนอนน้อยพอผมเริ่มเนี่ยสามเก้าสี่สิบแล้วรู้สึกเฮ้ยมันนอนน้อยเองอาจารย
1: ์
0: จริ งไหมครับยิ่งแก่ยิ่งนอนน้อย
1: โดยทั่วไปเขาว่าคนเราเนี่ยครับพอเริ่มโตขึ้นมาเป็นผู้ใหญ่เนี่ยการนอนจะเท่าเดิมจนถึงอายุมากๆ80-90ก็จะนอนเท่าเดิม
0: ก็8ชั่วโมง
1: อ่ะแล้วแต่คนถ้าเราเคยนอน6ชั่วโมงก็จะ6ชั่วโมงเคยนอน8ก็จะ8แต่เพียงแค่การนอนมันจะเปลี่ยนจำนวนชั่วโมงเท่าเดิมแต่การนอนอาจจะเปลี่ยนไปเช่นในคนสูงอายุอาจจะเข้านอนเร็วขึ้นง่วงเร็วขึ้นนะครับรายการในสมองจะบอกเขาง่วงเร็วขึ้นเช่นอาจจะจากเดิม4ทุ่มมาเป็น3ทุ่มหรือ2ทุ่
0: ม
1: นะครับก็จะตื่นเร็วขึ้นหรือบางคนกลางวันไม่ได้ทำงานแล้ว
0: นอน
1: กลางวันกลางคืนก็จะตื่นเร็วขึ้นนะครับมันก็จะมีผลตามมา
0: อาจารย์ครับสุดท้ายแล้วครับอาจารย์มีวิธีบอกคุณผู้ชมอย่างไรบ้างครับกับเรื่องปัญหาเรื่องของการนอนหรือว่าทิ้งท้ายแบบครบถ้วนสมบูรณ์แบบครับอาจารย์ครับ
1: นอนไม่หลับเป็นเรื่องธรรมชาตินะครับมันเกิดขึ้นมาเองแล้วมันก็หายไปเองถ้าเราไม่กังวลไม่ห่วงกับมันเดี๋ยวเราก็นอนหลับได
0: ้
1: นะครับถ้ามีปัญหาเรื้อรังนอนไม่หลับต่อเนื่องมาระยะเวลาหนึ่งแก้ง่ายๆครับพยายามเข้านอนให้ดึกขึ้นนะครับแค่นั้นเองลองดูแค่นี้ก่อนนะครับถ้าไม่สำเร็จแล้วค่อยมาพบแพทย์
0: วันนี้ผมเลิกกังวลเลยครับเลิกเครียดแล้วถ้านอนหลับอยู่แล้วก็สบายใจได้ขอบคุณอาจารย์สุนทัศน์มากครับวันนี้คุณผู้ชมครับติดตามตอนต่อไปนะครับกับซีรีส์ The Life ซีรีส์มองโรคในแง่ดีวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ

0: วัสดีจ้าไปรุ่นนึกว่าไม่เห็นนะเธอนี่คือตู้บนหมอนะวัยรุ่นนะก็คือถ้าหนูเนี่ยมีข้อสงสัยอะไรเกี่ยวกับสุขภาพหรือมีเรื่องอะไรอยากจะบนหมอเนี่ยบนผ่านตู้นี้ได้เลยเดี๋ยวพี่ไปหาคำตอบมาให
1: ้หนูสงสัยมานานแล้วค่ะเวลาพาพ่อแม่ไปหาหมอหมอจะชอบให้ญาติคนไข้รอข้างนอกก็มาด้วยกันแท้ๆคนเขาเป็นห่วงนะ
0: นั่นน่ะสิพี่เห็นด้วยถ้าไม่ใจกันขนาดนี้หลังพี่จะได้ไปคนเดียวไปกันเยอะๆแล้วต้องมานั่งรอข้างนอกมันก็ไม่ถูกต้องไวหวานคุณหมอนะครับเคลียร์ประเด็นนี้ด่วนเลยครับผม
2: สงสัยห้องจะแคบมั้งครับไม่ใช่แล้วนะครับไม่ได้เกี่ยวกับห้องแคบนะครับปกติเนี่ยถ้าเกิดว่าคนไข้มาโรงพยาบาลเนี่ยแล้วก็มาเรื่องการรักษาเนี่ยผมเชื่อว่าหมอหลายคนน่ะคงอยากจะให้ญาติเข้ามาด้วยเพราะจะได้มาช่วยกันเรื่องของฟังเรื่องของการรักษานะครับการปฏิบัติการดูแลตัวเองโดยเฉพาะว่าผู้สูงอายุเนี่ยครับก็จะเป็นโรคเรื้อรังโรคเรื้อรังเนี่ยการดูแลการปฏิบัติตัวสำคัญที่สุดการกินยาอย่างสม่ำเสมอก็สำคัญคือปกติเนี่ยถ้าเกิดว่าญาติที่ดูแลเนี่ยพาผู้สูงอายุมาหาหมอเนี่ยเป็นเรื่องดีนะครับเวลาที่มาเจอคุณหมอเนี่ยคุณหมอจะได้สักถามว่าอาการของผู้สูงอายุเป็นยังไงบ้างนะครับแล้วก็การกินอยู่การปฏิบัติตัวเป็นยังไงแต่หลายครั้งที่ผมเจอก็คือว่าญาติที่ไม่ได้ดูแลนะครับเป็นคนพามาพอพามาปุ๊บจะถามประวัติถามเรื่องการรักษาหรือเรื่องของอาการต่างๆก็ไม่รู้เรื่องไม่ทราบเรื่องนะครับดังนั้นเนี่ยอาจจะต้องมีการส่งต่อข้อมูลกันว่าคนดูแลต้องบอกคนที่พามาด้วยว่ามีอาการแบบนี้จะกินยาแบบนี้หรือว่ามีผลข้างเคียงจากยาอะไรหรือเปล่านะครับคุณน้องเขาไปที่โรงพยาบาลแล้วคุณหมอไม่เข้าก็ต้องดูก่อนว่าสถานที่นั้นเป็นอะไรถ้าเป็นห้องฉุกเฉินเนี้ยญาติก็เข้าไปไม่ได้หรอกเพราะว่ามันอาจจะไปรบกวนเรื่องของการดูแลรักษานะครับชัดเจนนะคุณโบนะครับบอกน้องเขาเลยครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราให้เข้ามาได้นะครับโดยเฉพาะว่าถ้าเกิดว่าญาติมาด้วยเนี่ยแล้วเข้ามาฟังเรื่องของการรักษาการปฏิบัติตัวเนี่ยเป็นเรื่องที่ดีใหญ่นะครับ
0: ขอบคุณคุณหมอด้วยนะครับที่มาไขข้อสงสัยให้นะครับโอเคไหมเข้าใจไหมวัยรุ่น
1: เข้าใจแล้วค่ะ
0: แล้วถ้าคุณผู้ชมนะฮะเจอตู้บนหมอแบบนี้เข้ามาบ่นได้เลยไม่ต้องไปบ่นถึงโรงพยาบาลมาบ่นที่นี่แหละเดี๋ยวผมหาคำตอบให้แต่ว่าวันนี้ลาไปก่อนนะครับขอบคุณมากนะจ๊ะน้องจ๊ะสวัสดีค่ะ
2: ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องละมาชาแนลของเราด้วยนะครับ
3: ตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3

0: เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นาทีถึง 10:40 นาที
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200
2: โรคข้อเข่าเสื่อมเป็นโรคที่พบบ่อยมากไม่ได้เจอบ่อยเฉพาะในคนไทยนะครับก็คือเป็นโรคที่เจอพบบ่อยทั่วโลกนะครับ

0: โรคข้อเข่าเสื่อมนะครับก็คือตัวกระดูกอ่อนผิวข้อมันสึกลงนอกจากการสึกของผิวข้อแล้วนักกายพยายามจะซ่อมแซมตัวเองครับโดยการสร้างกระดูกขึ้นมาใหม่แต่จะเป็นการสร้างตำแหน่งที่มันไม่ควรจะสร้างข้อเข่าเสื่อมที่เป็นระยะเยอะๆเนี่ยสามารถเห็นว่าเข่าเนี่ยมันโตขึ้นผิดรูปมากขึ้นนะครับเราแบ่งใหญ่ๆเป็น2ชนิดคือชนิดปฐมภูมิกับชนิดทุติยภูมิปฐมภูมิก็คือไม่มีสาเหตุคือเป็นตามความเสื่อมตามอายุเราเนี่ยครับส่วนทุติยภูมิเนี่ยเป็นข้อเข่าเสื่อมที่มีสาเหตุครับเช่นคนไข้ที่มีข้ออักเสบหลายข้อมาก่อนเช่นรูมาตอยหรือเป็นโรคข้อ SLE ครับหรือเป็นข้ออักเสบจากเกาต์ที่เป็นเวลานานหรือคนไข้ที่เกิดอุบัติเหตุที่เกี่ยวกับบริเวณกระดูกหักบริเวณข้อเข่ามาก่อนนะครับพบได้ตั้งแต่อายุ40ขึ้นไปแต่ก็จะพบมากขึ้นในช่วง50 60วันนี้เป็นอะไรมาครับ
1: ก็เข่ามาค่ะ
0: เป็นข้างไหนนะครับ
1: ข้างไหนทั้ง2ข้างน่ะ
0: ข้างไหนเป็น
1: เยอะข้างนี้ค่ะ
0: ข้างนี้เนาะเป็นมากี่ปีแล้วครับ
1: กับปีแล้วค่ะ
0: แล้วแรกๆอาจจะเจ็บเฉพาะเวลาเดินขึ้นลงบันไดต่อมาอาจจะมีการเจ็บเวลาพักครับในรายที่มีการอักเสบเฉียบพลันร่วมด้วยกันจะทำให้มีการบวมของข้อเป็นหายๆได้ครับโรคข้อเข่าเสื่อมถ้าเป็นระยะที่เป็นเยอะขึ้นก็อาจจะทำให้มีการผิดรูปของข้อเข่าครับโดยมากเป็นการผิดรูปในลักษณะขาโก่งขอตรวจเข่านิดนึงนะครับ
1: ค่ะ
0: คุณป้าเหยียดขาได้ไหมครับ
1: ได้ค่ะ
0: เหยียดสุดเลยครับ
1: สุดแล้วเนี่ยค่ะ
0: สุดแล้วก็แค่นี้เนาะขาโก่งเนาะ
1: ค่ะ
0: เวลาเดินโก่งเนี่ยนะครับการรักษาผู้ป่วยโรคข้อเข่าเสื่อมนะครับอย่างแรกเราจะรักษาโดยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมครับเช่นการลดน้ำหนักแนะนำให้หลีกเลี่ยงการงอเข่าเยอะการขึ้นลงบันไดโดยไม่จำเป็นการรักษาโรคข้อเข่าเสื่อมถัดมานะครับก็คือการใช้ยาครับยาก็มีตั้งแต่ยาแก้ปวดยาต้านการอักเสบแล้วก็มียาฉีดเข้าข้อครับซึ่งเป็นยาเพิ่มน้ำหล่อเลี้ยงเข่าซึ่งสามารถลองใช้ได้ในผู้ป่วยโรคข้อเข่าเสื่อมในระยะแรกๆครับผมโรคข้อเข่าเสื่อมในระยะที่เป็นเยอะแล้วและรักษาโดยการใช้ยาไม่ดีขึ้นหรือมีการโก่งของข้อเข่ามากแล้วการรักษาเพื่อที่ให้หายอาการปวดเนี่ยก็แนะนำเป็นการรักษาโดยการผ่าตัดคุณป้าเป็นข้อเข่าเสื่อมเนาะเบื้องต้นผมให้ยาไปทานแล้วก็แนะนำให้คุณป้าฝึกออกกำลังกายออกกำลังกายกล้ามเนื้อต้นขาให้กล้ามเนื้อแข็งแรงนะครับเพื่อให้มันช่วยพยุงเข่าจะได้อาการปวดได้น้อยลงน้ำหนักที่ลงข้อที่มันสึกหรอมันก็จะน้อยอาการปวดจะน้อยลงคนไข้ที่เป็นข้อเข่าเสื่อมส่วนมากก็จะมีอาการปวดเข่าเรื้อรังเป็นเวลานานๆเป็นเวลาหลายปีส่วนมากก็จะต้องพึ่งการใช้ยาแก้ปวดการซื้อยาทานเองบ่อยๆเนี่ยก็จะทำให้เกิดภาวะไตวายครับหรือเกิดแผลในกระเพาะอาหารครับโรคข้อเข่าเสื่อมนะครับสามารถป้องกันได้นะครับ1ครับโดยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอย่างที่ใช้ในการรักษาครับก็คือการควบคุมน้ำหนักการออกกำลังกายให้กล้ามเนื้อต้นขาด้านหน้าแข็งแรงหลีกเลี่ยงการขึ้นลงบันไดบ่อยๆที่โดยไม่จำเป็นหรือหลีกนั่งพับเพียบขัดสมาธินั่งยองๆครับถ้าคุณมีปัญหาสุขภาพอย่าลืมมาพบหมอกันนะครับ

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะได้เวลาลัดคิวหมอรามาอีกครั้งหนึ่งแล้วค่ะรายการลัดคิวหมอรามาพบกันเป็นประจำแบบนี้นะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์17 นาฬิกาถึง18 นาฬิกาทุกช่องทางของรามาชาแนลค่ะไม่ว่าจะเป็นแพลตฟอร์มออฟไลน์แพลตฟอร์มออนไลน์เราก็จะพบกันแบบนี้เป็นประจำทางรามาชาแนลนะคะรายการนี้เป็นรายการออกอากาศสดค่ะเราลัดคิวของอาจารย์หมอรามามาคุยกับคุณผู้ชมสดสดกันเลยค่ะนะคะนอกจากจะให้ความรู้เรื่องของโรคภัยการเจ็บป่วยต่างๆแล้วก็ยังให้ความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพการป้องกันและรักษาตัวเองยามเมื่อเกิดโรคภัยขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเป็นรายการออกอากาศสดคุณผู้ชมก็สามารถที่จะพูดคุยกับเราถามคำถามอาจารย์หมอรามาในรายการสดๆตอนนี้ได้เลยค่ะ2ช่องทางหลักๆนะคะถ้าคุณผู้ชมสะดวกที่จะคอมเมนต์ในไลฟ์สดของรามาชาแนลก็คอมเมนต์มานะคะแล้วก็บอกข้อมูลของคุณผู้ชมมาด้วยหรือถ้าไม่สะดวกในการที่จะพิมพ์นะคะก็โทรศัพท์มาได้เลยค่ะหมายเลขโทรศัพท์023547105 023547105นะคะอยากจะถามเรื่องอะไรอยากจะให้อาจารย์หมอรามาตอบคำถามเรื่องอะไรนะคะอย่าลืมนะคะว่าบอกรายละเอียดของคุณผู้ชมด้วยนะคะบอกว่าเป็นเพศหญิงเพศชายอายุเท่าไรส่วนสูงเท่าไรน้ำหนักเท่าไรนะคะแพ้ยาอะไรอยากจะให้คุณหมอนั้นตอบเรื่องอะไรบ้างอาการที่สงสัยอาการที่อยากจะได้คำแนะนำเพิ่มเติมค่ะทุกคำถามเรามีคำตอบนะคะสำหรับอาจารย์หมอในลัดคิวหมอรามาค่ะวันนี้อาจารย์หมอ2ท่านที่มาคุยกับเรานะคะอาจารย์มะเหมี่ยวและอาจารย์ปูค่ะอาจารย์มะเหมี่ยวผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงสิริสุชาโสพลคณาพรสาขาวิชาโรคข้อและรูมาติซัมภาควิชากุมารเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีอีกท่านนึงค่ะอาจารย์ปูค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์พงษ์สดิษฐ์สิงหทัตสาขาวิชาศัลยศาสตร์อุบัติเหตุและเวชบำบัดวิกฤตศัลยกรรมภาควิชาศัลยศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ปูและอาจารย์มะเหมี่ยวค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ขอบพระคุณอาจารย์หมอทั้งสองท่านนะคะแต่ก่อนที่เราจะไปพูดคุยถึงเคสของรายการในวันนี้นะคะมีข่าวประชาสัมพันธ์มาฝากกันค่ะเสาร์อาทิตย์นี้วันที่23และ24เมษายนนะคะขอเชิญคุณผู้ชมทุกท่านรับชมงานเทศกาลไทยเกาหลีครั้งที่เป็นการจัดงานทางออนไลน์นะคะเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมสามารถรับชมได้ผ่านช่องทาง Facebook และ YouTube ค่ะช่องทาง Facebook นั้นนะคะเข้าไปที่ Royal Thai Embassy Seoul ค่ะ Royal Thai Embassy Seoul นะคะสะกดแบบหน้าจอนี้เลยนะคะหรือถ้าคุณผู้ชมสะดวกที่ YouTube นะคะก็ไปที่ Asian Korea Center ได้นะคะ2ช่องทางที่สามารถรับชมงานเทศกาลไทยเกาหลีครั้งที่7ค่ะคุณผู้ชมจะพบกับรายการโซไทยเฟสติวัลออนไลน์2022 Healthy Thai ในวันที่23และ24เมษายนนี้ก็คือเสาร์อาทิตย์ที่จะถึงนี้แล้วค่ะเวลานะคะที่เราจะจัดนะคะถ้าเป็นเวลาในประเทศไทย11 นาฬิกาถึง14 นาฬิกาค่ะแต่ถ้าคุณผู้ชมที่อยู่ที่เกาหลีก็สามารถรับชมได้ในเวลาเดียวกันนะคะสดๆเวลาเดียวกันเลยก็คือเวลาเกาหลี13 นาฬิกาถึง16 นาฬิกาค่ะในงานนี้คุณผู้ชมจะได้รับสาระความรู้ความบันเทิงมากมายค่ะมีทั้งเรื่องราวของกีฬาอาหารการท่องเที่ยวดนตรีและสุขภาพจากทีมคุณหมอจากรามาชาแนลค่ะรับชมไปพร้อมๆกันนะคะและร่วมลุ้นรับของรางวัลพิเศษมากมายค่ะ

0: คุณผู้ชมจะสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมทาง Facebook ของเพจสถานเอกอัครราชทูตณกรุงโซรอยัลไทยแอมบาสซีโซได้ค่ะเป็นกิจกรรมดีๆที่นำมาฝากกันนะคะเสาร์อาทิตย์ที่จะถึงนี้ค่ะเอาละค่ะนี่ก็อีกเรื่องหนึ่งที่อยากจะฝากประชาสัมพันธ์นะคะสำหรับคุณผู้ชมที่เป็นแฟนรายการของรามาชาแนลนะคะตอนนี้นิตยสารแอดรามาฉบับที่44มาแล้วค่ะพร้อมให้คุณผู้ชมเข้าไปดูกันได้แล้วนะคะนิตยสารแอดรามามุ่งหวังให้คนไทยมีสุขภาพที่ดีสำหรับฉบับที่44นี้เรามีเรื่องเด่นๆคือข้ามทางข้ามถนนตรงทางม้าลายอย่างไรให้ปลอดภัยไว้ก่อนไขคำถามยอดฮิตเด็กอ้วนจ้ำม่ำคือเด็กที่แข็งแรงจริงหรือไม่และก็เข้ากับสภาพอากาศตอนนี้นะคะอากาศร้อนๆแบบนี้หน้าร้อนแบบนี้เก็บอาหารอย่างไรให้มีคุณภาพและอีกเรื่องนึงนะคะก็คือการเที่ยวพุทธมณฑลศูนย์กลางพุทธศาสนาโอ้โหแต่ละเรื่องนั้นน่าสนใจทีเดียวค่ะคุณผู้ชมสามารถรับชมนิตยสารแอดรามาฉบับที่44ได้ที่หน้าจอนี้เลยนะคะ @rama.mahidol.ac.th หรือเอาง่ายๆนะคุณผู้ชมหยิบมือถือขึ้นมาหยิบแท็บเล็ตขึ้นมาสแกนหน้าจอตอนนี้ได้เลยค่ะเห็นขึ้นอยู่หน้าจอตอนนี้นะคะหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาสแกนหน้าจอค่ะสุขภาพดีเริ่มต้นได้ด้วยปลายนิ้วคลิกเท่านั้นค่ะเริ่มได้เลยนะคะสแกนหน้าจอตอนนี้เข้าไปอ่านเนื้อหาในนิตยสารแอดรามาฉบับที่44กันได้เลยค่ะเอาละค่ะตอนนี้นะคะอาจารย์ปูอาจารย์มะเหมี่ยวคะเรามาถึงเคสของวันนี้แล้วนะคะเราอยากจะนำเสนอเรื่องราวของไส้เลื่อนพอพูดถึงไส้เลื่อนเนี่ยดิฉันเป็นผู้หญิงนะฉันก็คิดว่าโอ้ยเป็นผู้หญิงไม่เป็นหรอกไส้เลื่อนไส้เลื่อนเป็นแต่ผู้ชายแต่จริงๆแล้วไส้เลื่อนเป็นโรคที่ไม่ได้เป็นแค่ผู้ชายเท่านั้นลองไปดูเรื่องราวนี้กันก่อนค่ะ
1: ไส้เลื่อนเป็นโรคที่ผู้ชายหลายคนกังวลใจเพราะมีโอกาสเป็นได้มากกว่าผู้หญิงเนื่องจากผู้ชายสายสตรองวัย40บวกจะมีกิจกรรมต่างๆที่ต้องใช้พละกำลังเช่นเล่นเวทออกกำลังกายโดยมีการฉีกขาดของกล้ามเนื้อรวมกับกล้ามเนื้อบริเวณขาหนีบที่มีความหย่อนยานขาดความแข็งแรงส่วนในผู้ชายที่มีอายุกว่า60ปีมักพบไส้เลื่อนลงอัณฑะหรือไส้เลื่อนลงไข่จากการเป็นโรคต่อมลูกหมากโตท้องผูกเรื้อรัง

0: ท้องอ่อนแรงจนเกิดไส้เลื่อนขึ้นมาได้ซึ่งถึงแม้ไส้เลื่อนจะเป็นภาวะที่ไม่อันตรายแต่ไม่ควรปล่อยทิ้งไว้เป็นเวลานานเพราะจะทำให้ลำไส้ทะลักออกมาเยอะจนผนังของช่องท้องเกิดการรัดตัวทำให้ลำไส้ขาดเลือดเนื้อเยื่อเกิดการติดเชื้อและตายในที่สุดการรู้เท่าทันแล้วรีบมาพบแพทย์โดยเร็วจะช่วยให้ไม่ต้องทนทุกข์ทรมานและลดความรุนแรงที่จะเกิดขึ้น
1: เรื่องราวของไส้เลื่อนนี้อาจจะต้องเข้ารับการผ่าตัดฉุกเฉินกันเลยเหรอคะอาจารย์ปูคะ
2: อ
1: ๋
2: อใช่ครับถ้าเกิดมีการไส้ออกไปแล้วก็เกิดไอ้ผนังที่มันอ่อนแรงเนี่ยที่มันคล้ายๆมีรูอยู่ขอบๆเนี่ยเป็นรัดลำไส้นะครับทำให้ไส้ขาดเลือดนะครับอันนี้ต้องมาผ่าฉุกเฉินไม่งั้นไส้จะเน่าแล้วก็ทำให้อันตรายถึงชีวิตได้ครับ
3: แต่อยากถามอาจารย์ปูว่าจริงๆแล้วสาเหตุของไส้เลื่อนนะคะมันมีสาเหตุอะไรบ้างนะคะอาจารย์
2: จริงๆหลักๆเลยนะครับสาเหตุของไส้เลื่อนเนี่ยมันเป็นปัจจัยกระตุ้นนะครับคือการเบ่งในช่องท้องนะครับก็คือเวลามีการเบ่งเยอะๆเช่นเบ่งทายเบ่งปัสสาวะอย่างที่ในคลิปเนี่ยบอกว่ามีการต่อมลูกหมากโตมีการเบ่งเยอะๆหรือไอเลื้อรังหรือมีการยกของหนักมากๆเนี่ยอันนี้เป็นปัจจัยกระตุ้นทำให้มีความดันในช่องท้องเพิ่มขึ้นก็จะทำให้ผนังหน้าท้องเนี่ยจุดที่เคยอ่อนแรงหรือว่าจุดที่มีโอกาสที่จะอ่อนแรงง่ายๆเนี่ยก็จะเกิดไส้เลื่อนบริเวณนั้นเช่นบริเวณขาหนีบนะครับก็ทำให้เกิดตรงนั้นได้ในผู้ชายหรือว่าคนที่เคยผ่าตัดอย่างเช่นผ่าข้อหรือผ่าทุกอย่างนะที่มีการผ่าบริเวณหน้าท้องเนี่ยตำแหน่งตรงนั้นเนี่ยจะเป็นตำแหน่งที่อ่อนแรงได้ง่ายก็ทำให้เกิดไส้เลื่อนผ่าตัดบริเวณนั้นได้ครับ
1: ค่ะคือดิฉันเนี่ยไม่เคยมีความรู้เรื่องไส้เลื่อนเลยนะอาจารย์ปูคะคำว่าไส้เลื่อนนี่หมายความว่าไส้ของเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นลำไส้เล็กลำไส้ใหญ่มันเลื่อนลงไปเหรอหรือยังไงคะทำไมถึงเรียกว่าไส้เลื่อนนะคะ
2: ครับจริงๆคำว่าไส้เลื่อนเนี่ยคือตามคำนิยามเนี่ยคืออวัยวะบางอย่างนะครับที่อยู่ในตำแหน่งเดิมของมันเคลื่อนไปอยู่ตำแหน่งอื่นซึ่งบริเวณหน้าท้องเนี่ยอวัยวะที่มันจะเคลื่อนได้ง่ายๆเนี่ยก็คือพวกลำไส้เนี่ยแหละครับลำไส้ใหญ่ลำไส้เล็กหรืออาจจะเป็นไขมันในช่องท้องเนี่ยก็จะมีการเลื่อนออกไปไปตามรูหรือว่าไปตามผนังไม่ถึงกับเป็นรูหรอกคือเป็นผนังที่อ่อนแรงเหมือนมีรูอยู่ก็จะเลื่อนออกไปตรงรูตรงนั้นแหละครับก็ทำให้เราก็เรียกว่าไส้เลื่อนครับ
1: ค่ะ
3: แล้วอาการที่คนไข้พอจะสังเกตได้ว่าเริ่มมีไส้เลื่อนแล้วอะค่ะคือเป็นยังไงคะเนาะมันจะมีก้อนหรือว่ามันจะมีอาการปวดหรืออะไรอย่างนี้ไหมคะอาจารย
2: ์ใช่ครับอาจารย์ไม่มีส่วนใหญ่เนี่ยคนไข้เนี่ยจะเจอลักษณะมีก้อนมาก่อนก้อนที่ไม่เคยมีมาเลยอยู่ๆก็รู้สึกว่าเออมีอยู่ทำไมมีก้อนออกมาอยู่ตรงนี้นะเช่นตำแหน่งขาหนีบหรือตำแหน่งแผลผ่าตัดที่เราเคยมีที่เรามีเนี่ยก็อยู่ๆก้อนออกมาลักษณะก้อนเบื้องต้นเนี่ยใหม่ๆเนี่ยจะมีลักษณะของเข้าๆออกได้อ่ะตื่นเช้ามาพอยืนขึ้นมีก้อนตรงๆบริเวณขาหนีบพอนอนลงไปนะครับหรือว่าไม่ได้เดินหรือว่าอะไรนอนเนี่ยก็ยุบลงไปอันนี้ก็เป็นลักษณะของการไส้เลื่อนนะบางคนอาจจะมีอาการอื่นด้วยก็คือมีการปวดรวมด้วยคือปวดหน่วงๆนะเวลาออกกำลังหรือมีอาการทำแอคทิวิตี้อะไรต่างๆก็จะมีการปวดหน่วงๆก็เป็นอาการหนึ่งของไส้เลื่อนได้ครับ
3: ค่ะแล้วเวลาสมมติเนี่ยมีอาการแบบมีก้อนปุบๆโผล่ๆอย่างนี้ใช่ไหมคะอาจารย์คือควรจะไปโรงพยาบาลตั้งแต่ตอนนั้นเลยหรือว่าสังเกตอาการได้หรือคะอาจารย
2: ์จริงๆไส้เลื่อนนะครับคือสมัยก่อนเนี่ยการรักษาไส้เลื่อนจะต้องผ่าตัดสมัยก่อนเนี่ยบอกว่าถ้ามีอาการเนี่ยควรจะต้องผ่าเลยแล้วล่ะเพราะเรากลัวอย่างที่บอกไปเบื้องต้นก็คือว่าเกิดเราไปเบ่งเยอะๆขึ้นมาแล้วมีลำไส้เนี่ยมันทะลักออกไปรูที่เคยมีอยู่ที่เคยเข้าๆออกได้เนี่ยบางทีเกิดไปเบ่งเยอะลำไส้เกิดทะลักไปทำให้รูตรงนี้มันเป็นรัดลำไส้นี่จะเกิดไส้เน่าดังนั้นเนี่ยสมัยก่อนก็แนะนำให้ผ่าเลยปัจจุบันก็มีการทำการศึกษาเยอะขึ้นบอกว่าจริงๆถ้าไม่ได้มีอาการเนี่ยอาจจะพอที่จะรอได้ก็คือไม่ได้เป็นลักษณะที่ควรจะต้องอาจจะไม่จำเป็นที่ต้องรีบผ่าทันทีแต่จะรอได้แต่เขาก็เชื่อว่าถ้าติดตามการรักษาไปเนี่ยคือติดตามอาการพวกนี้ไปสักพักเนี่ยก็จะมีเริ่มมีอาการขึ้นมาละเริ่มมีอาการปวดขึ้นมาละสุดท้ายก็ต้องมาผ่าอยู่ดีอันนี้ก็คือแล้วแต่สัตวแพทย์บางท่านว่าบางคนท่านก็จะแนะนำว่าคุณจะผ่าตัดไปเลยเพราะว่ายังไงไม่มีการรักษาวิธีอื่นไส้เลื่อนคือต้องผ่าตัดอย่างเดียวครับ
1: ค่ะอาจารย์ปูคะไส้เลื่อนกับไส้ติ่งเนี่ยมันต่างกันยังไงคะ
2: นี่คนละโรคกันนะครับ
1: ไส้ติ่ง
2: น
1: ี่
2: เป็นอวัยวะครับอวัยวะอย่างหนึ่งที่อยู่ในร่างกายนะครับถ้าไม่ได้มีปัญหาอะไรก็อาจจะไม่ต้องทำอะไรยกเว้นไส้ติ่งอักเสบก็คือมีการติดเชื้อขึ้นมาอันนี้ต้องผ่าตัดนะครับส่วนไส้เลื่อนเนี่ยมันไม่ใช่เป็นอวัยวะอะไรแต่เป็นลักษณะของการเคลื่อนใช้คำว่าเลื่อน

0: นะครับคือไส้มันก็อยู่ปกติของมันแหละแต่มันมีการเคลื่อนผิดที่ผิดทางของมันไปเราก็เรียกว่าไส้เลื่อนครับนะ
1: อ๋อค่ะอ่ะแล้วเมื่อกี้ที่เราเห็นเนาะอาจารย์มะเมียเราก็เห็นไปพร้อมกันว่าแต่ก่อนเนี่ยดิฉันเข้าใจนะว่าไส้เลื่อนเป็นเฉพาะผู้ชายแต่จริงๆผู้หญิงก็เป็นได้ใช่ไหมคะอาจารย์ปู
0: เป็นได้ครับถ้าเป็นลักษณะของไส้เลื่อนที่แผลผ่าตัดเนี่ยเป็นได้ทั้งผู้หญิงผู้ชายเลยแต่ถ้าเป็นไส้เลื่อนที่ขาหนีบเนี่ยเราจะเจอในผู้ชายเนี่ยมากกว่าผู้หญิงแต่ผู้หญิงก็เป็นได้นะครับแต่ผู้ชายจะเจอเยอะกว่าเพราะว่าตำแหน่งตรงนั้นเนี่ยมันเป็นตำแหน่งของผู้ชายที่ค่อนข้างจะอ่อนแรงเดิมเนี่ยตอนที่อยู่ในท้องคุณแม่เนี่ยผู้ชายเนี่ยจะมีอัณฑะอยู่ในช่องท้องนะสักพักหนึ่งอัณฑะเนี่ยจะค่อยๆเคลื่อนลงไปลงสู่อัณฑะเพราะฉะนั้นตำแหน่งที่อัณฑะที่เคลื่อนลงไปตรงนั้นน่ะมันก็จะเป็นตำแหน่งที่อ่อนแรงได้ง่ายนะบางคนก็เวลาผ่านไปอายุเยอะๆเนี่ยก็จะมีการอ่อนแรงบริเวณนั้นยิ่งมีการเบ่งเยอะๆก็ทำให้เกิดไส้เลื่อนได้ของผู้หญิงเนี่ยตรงนั้นก็จะมีตำแหน่งเป็นจุดเกาะเป็นเอ็นเนี่ยที่เกาะของมดลูกอะครับที่จะเป็นตัวรังมดลูกตรงนั้นก็จะมีการอ่อนแรงได้จะทำให้เกิดไส้เลื่อนขาหนีบได้ในผู้หญิงครับ
2: ค่ะแล้วอย่างที่อาจารย์บอกว่ามีความเสี่ยงอย่างเช่นมีแผลผ่าตัดอะค่ะแล้วมันมีวิธีแบบเหมือนป้องกันไหมคะว่าถ้าอย่างนี้ฟังดูแบบโอ้ถ้าเราต้องไปผ่าตัดหน้าท้องเราก็มีโอกาสเป็นไส้เลื่อนแล้วมันมีวิธีป้องกันหรือเพิ่มความแข็งแรงของหน้าท้องนี่จะช่วยไหมคะอาจารย
0: ์จริงๆบางคนเขาก็บอกว่าการเบื้องต้นเนี่ยต้องรักษาแผลให้ดีนะครับยิ่งมีปัญหาเรื่องแผลติดเชื้ออะไรเนี่ยมันทำให้เกิดไส้เลื่อนได้ง่ายขึ้นเพราะว่าผนังตรงนั้นมันจะอ่อนแรงแต่มีการติดเชื้อผนังก็จะบางได้ง่ายนะครับอันที่สองเนี่ยบางคนก็บอกการทำออกกำลังด้วยการแพลงอะไรเนี่ยอาจจะช่วยได้แต่ว่าไม่ได้ 100% นะครับอันนี้ส่วนอย่างอื่นเนี่ยอาจจะไม่ได้ช่วยมากนะก็เราต้องป้องกันก็คืออย่าไปยกของหนักๆหรืออย่าไปเบ่งอะไรเยอะๆเพราะจะทำให้โอกาสเกิดไส้เลื่อนเนี่ยเยอะขึ้นครับ
1: ค่ะที่ยกของหนักๆนี่พอเข้าใจนะอาจารย์ปูแต่ที่เบ่งเยอะๆนี่คือเบ่งอะไรครับเบ่งอุจจาระหรือว่าคือเบ่งอะไรมันจะมีอาการอะไรบ้างคะ
0: เบ่งทุกอย่างเลยครับเบ่งอุจจาระเบ่งปัสสาวะหรือมีการไอเนี่ยพวกนี้เนี่ยเวลาเรามีการเบ่งขึ้นมาเนี่ยจะทำให้เกิดความดันในช่องท้องที่เพิ่มขึ้นนะครับก็เหมือนกับทำให้ผนังตรงนั้นอ่ะมันต้องรับแรงที่เพิ่มขึ้นของความดันในช่องท้องก็จะทำให้เกิดการอ่อนแรงเหมือนมีแรงมากระแทกเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆผนังที่มันอ่อนแรงเนี่ยมันก็จะทำให้เกิดการบางลงก็เกิดคล้ายๆเป็นหลุมหรือเป็นรูออกไปก็ทำให้เกิดไส้เลื่อนนะครับ
1: ค่ะพอเกิดขึ้นแล้วอ่ะนะคะมันจะแบบว่าถ้าเราไม่ต้องผ่าตัดหรือไม่ต้องรักษาเนี่ยโอกาสที่มันจะแบบหายไปเองหรือว่าไส้มันกลับไปอยู่ในที่มันเองเนี่ยได้ไหมคะ
0: จริงๆมันเป็นรูบางคนก็เข้าออกได้นะครับลำไส้แต่ว่ารูตรงนั้นผนังที่อ่อนแรงที่เหมือนรูนั้นมันไม่ปิดไม่มีทางปิดนอกจากเราต้องไปปิดให้มันนะครับก็คือว่าสมัยก่อนเราก็ผ่าเข้าไปแล้วก็เป็นการเย็บรูชนกันแต่ปัจจุบันเขาเชื่อว่าพวกนี้ทำให้เกิดการเป็นซ้ำได้ดังนั้นเราจะใส่เป็นผนังเทียมนะครับผนังเทียมก็คือปิดเข้าไปในรูนั้นเลยแล้วก็เย็บฟิกเอาไว้ก็คือเป็นการรักษาไส้เลื่อนต้องรักษาด้วยการผ่าตัดอย่างเดียวครับไส้เลื่อนวิธีอื่นไม่มีครับ
1: ค่ะและการผ่าตัดนี่เป็นผ่าตัดใหญ่ไหมคะ
0: ผ่าตัดใหญ่ครับ
1: ต้อง
0: ดึงกระสนกนะครับก็มีหลายวิธีนะครับอาจจะเป็นการส่องกล้องหรือผ่าเปิดก็ได้อันนี้แล้วแต่เลือกอะครับครับ
1: อ๋อค่ะค่ะโอเคค่ะก็เข้านั้นนะคะการรักษาก็คือต้องผ่าตัดอย่างเดียวการป้องกันก็คือหลีกเลี่ยงการเบ่งใช่ไหมคะที่ทำให้เกิดความดันในช่องท้องหรือว่ายกของหนักด้วยและการออกกำลังกายอย่างคนที่ชอบวิ่งชอบกระโดดเนี่ยมันมีโอกาสเป็นไส้เลื่อนได้ไหมคะ
0: จริงๆออกกำลังกายแค่วิ่งหรือกระโดดเนี่ยไม่มีปัญหานะครับแต่ที่จะเรากังวลคือการไปยกเวทนะครับหรือการไปทุ่มน้ำหนักที่มีการยกอะไรหนักๆเนี่ยก็ต้องระวังนิดนึงจะมีโอกาสเป็นไส้เลื่อนแต่ว่ายน้ำวิ่งหรือตีแบตอะไรเงี้ยไม่เกี่ยวกับการเป็นไส้เลื่อนนะครับไม่ได้เพิ่มความเสี่ยงครับ
1: ค่ะโอเคค่ะอาจารย์แม่เหมียวมีอะไรถามเพิ่มเติมไหมคะ
2: ไม่มีละค่ะ
1: ไม่มีง
2: ั้นอาจารย์อธิบายชัดเจนค
1: ่
2: ะ
1: ค่ะเข้าสู่คำถามเลยนะคะคุณไอแอมปอสวัสดีค่ะคุณประมวลคุณนิ่มนวลคุณรักชนกนะคะอย่าลืมนะคะคุณผู้ชมที่เข้ามารามาชาแนลแล้วนะคะถ้าอยากให้เพื่อนๆได้ดูรายการดีๆแบบนี้อยากให้ญาติพี่น้องของเรานะคะได้ดูนะช่วยกันแชร์ค่ะนะคะดิฉันกดแชร์ไปนะเพื่อนๆจะได้ดูนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยแจ้งเตือนทุกครั้งที่เรามากด Subscribe นะคะติดตามทาง Facebook นะคะแฟนเพจของ Rama Channel ด้วยค่ะคุณรัชนกคุณสุวิจักษ์สวัสดีค่ะคุณ IM ปอมีคำถามมาแล้วค่ะ คุณไอแอมปออายุ20ปีค่ะบอกว่าตอนนี้มีอาการคันคอและไอลองวัดไข้ดูนะคะปลอดวัดไข้แสดงว่าไข้ 37.5 ค่ะอย่างนี้นี่มีอาการอะไรคะสงสัยว่าจะเป็นโรคอะไรได้บ้างคะคันคอ
2: ก็มีเจ็บคอใช่ไหมคะแล้วก็เหมือนมีไข้ต่ำๆไข้เล็กน้อย 37.5 ค่ะก็คือถ้าเกิดเกิน 37.8 ก็เรียกว่ามีไข้แน่ๆแต่อันนี้เริ่มเหมือนมีตัวรุมๆซึ่งถามว่ามีเจ็บคอมีไข้เนี่ยก็อาจจะต้องระวังสิ่งที่เรากังวลที่สุดในยุคนี้ก็คือเรื่องการติดเชื้อโควิดนะคะมันอาจจะเป็นอาการเริ่มแรกก็ได้ซึ่งถามว่าถ้าอย่างนี้ก็แนะนำว่าเบื้องต้นอาจจะลองดูอาการตอนนี้ก็คือรักษาตามอาการไปก่อนถ้าเจ็บคออาจจะกินยาลดการระคายคอหรือว่าดื่มถ้าเกิดไม่ได้อยากไปซื้อยาก็ดื่มน้ำอุ่นผสมมะนาวเนี่ยค่ะน้ำมะนาวน้ำผึ้งก็จะช่วยลดของการระคายคอได้แล้วก็อาจจะลองทานยาลดไข้ดูแต่ว่าถ้าเกิดวันรุ่งขึ้นนอนพักแล้วยังไม่ดีขึ้นเนี่ยคิดว่าอาจจะต้องเอา ATK ลองมาตรวจดูนิดนึงว่ามีเรื่องของการติดเชื้อโควิดหรือเปล่านะคะ
1: ค
2: ่
1: ะค่ะคุณระเบียบวงมุกศิษย์สวัสดีค่ะคุณกนกจันทร์ถามนะคะมีคำถามมาค่ะบอกว่าอายุ59ปีน้ำหนัก53สูง163อยากไปตรวจที่โรงพยาบาลรามาเพราะว่ามีอาการปวดท้องบ่อยค่ะแล้วก็ถ่ายบ่อยด้วยถ้าจะมาโรงพยาบาลรามาเนี่ยทำยังไงคะต้องโทรไปก่อนโทรไปนัดหรือเปล่าคะ
0: ค่ะจริงปัจจุบันเราจะแนะนำให้ไปตรวจทางเวชศาสตร์ครอบครัวก่อนนะครับทางนั้นเขาจะช่วยดูเบื้องต้นนะครับแล้วก็รักษาเบื้องต้นให้นะครับแล้วก็ถ้าดูแล้วว่าเป็นเฉพาะด้านไหนทางอาจารย์เขาจะส่งมาอีกเฉพาะทางอีกทีหนึ่งนะครับแต่ว่าจะต้องไปนัดทางเวชศาสตร์ครอบครัวก่อน
1: ก็คือมาที่โรงพยาบาลรามาไปที่แผนกเวชศาสตร์ครอบครัวก่อนใช่ไหมคะ
0: ครับถูกต้องครับ
1: ค่ะเข้าไปได้ที่แอปพลิเคชันของโรงพยาบาลรามาก็ได้
0: ใช่ครับ
1: ใช่ไหมคะ
0: เข้าไปที่แอปก็ได้ครับแล้วก็ส่งข้อความไปก็จะมีคุณพยาบาลเนี่ยที่เขาคอยดูอยู่นะครับแล้วเขาจะตอบกลับไปให้นะครับว่าจะทำนัดให้นะครับแต่ว่าค่อนข้างเยอะนิดนึงนะคนที่ส่งเข้ามาจะต้องใช้เวลารอนิดนึงนะครับ
1: ค่ะคุณวิบูลวิจิตรพรประภาสวัสดีคุณตาและอาจารย์หมอทั้งสองท่านสวัสดีค่ะคุณวิจิตรบอกคุณวิจิตรช่วยคุณวิบูลช่วยแชร์ให้แล้วด้วยนะขอบคุณมากค่ะอยากถามค่ะว่าอยากรู้ว่าการวัดออกซิเจนที่นิ้วต้องขึ้นเท่าไหร่ครับจึงจะถือว่าปกติผมวัดได้วันนี้94แบบนี้ปกติไหมครับคุณวิบูลอายุ74ค่ะน้ำหนัก67สูง162มีการกินยาแก้ความดันและยาไขมันอยู่ด้วยค่ะ
2: ค่ะก็คือโดยส่วนใหญ่การวัดออกซิเจนที่ปลายนิ้วอะค่ะอันดับแรกเลยคือการวัดที่บ้านเนี่ยมันความแตกต่างของเครื่องที่ใช้วัดมากคือบางเครื่องเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ให้ผล 100% นะคะดังนั้นเนี่ยก็อาจจะต้องดูแต่ถ้าถามว่าเครื่องที่วัดเนี่ยโดยส่วนใหญ่ค่าถ้าเกิดเป็นเครื่องที่ได้มาตรฐานค่าที่ได้เนี่ยคงจะเกิน 95% นะคะถ้าเกิด94เนี่ยอาจจะต่ำไปเล็กน้อยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอย่างที่บอกว่าเครื่องชนิดของเครื่องยี่ห้อของเครื่องเนี่ยก็มีผลกับการผลที่วัดได้อ่ะค่ะดังนั้นอาจจะต้องลองวัดซ้ำๆหลายๆครั้งดูอ่ะค่ะอาจารย์คิดว่ายังไงคะ
0: ผมว่า94นี่มันต่ำไปนิดนึงนะครับแต่ก็ต้องดูว่ามีโรคอย่างอื่นด้วยมั้ยเช่นบางคนสูบบุหรี่จัดเป็นโรคถุงลมป่องพองเนี่ยบางทีออกซิเจนในเลือดก็อาจจะค่อนข้างไม่สูงมากนักนะครับอาจจะเป็นธรรมดาของคนไข้ได้แต่ว่าถ้ากังวลอยู่ผมว่าก็มาวัดหาที่วัดที่มันดูได้มาตรฐานใช่หรือจะเอาเครื่องมาวัด2ด้วยกันพร้อมๆกันไปเลยว่ามันเท่ากันหรือเปล่าเราจะได้รู้ว่าเครื่องนี้มันน่าเชื่อถือหรือเปล่าเพราะว่าเครื่องคุณภาพนี่ก็อย่างที่อาจารย์มะเหมี่ยวบอกมันต่างกันได้แต่ละรุ่นยิ่งบางเครื่องเนี่ยโหราคาถูกมากมีความน่าเชื่อถือแต่ต่ำนิดนึงครับ
1: ค่ะคุณวิบูลบอกข้อมูลเพิ่มเติมค่ะอาจารย์ปูบอกว่ากินยาความดันและไขมันอยู่ด้วยค่ะจะเกี่ยวกับบ้า
2: ไม่เกี่ยว
1: ใช่ไหมไม่
0: เกี่ยวกับเรื่อง
2: ถ้าเรากลัวออกซิเจนต่ำใช่ถ้าเรากลัวเราคือถ้าเกิดออกซิเจนในเลือดต่ำสิ่งที่เรากลัวก็คือเป็นโรคปอดอย่างที่อาจารย์ปูบอกว่าแบบมีสูบบุหรี่แล้วเป็นโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังหรือเปล่าหรือว่ามีเป็นโรคหอบหืดเป็นภูมิแพ้ซึ่งถ้าเกิดแบบเป็นภูมิแพ้หรือหอบหืดหนักๆก็อาจจะมีออกซิเจนในเลือดต่ำได้หรืออีกอันนึงก็คือเป็นโรคหัวใจแต่ว่าถ้าโรคหัวใจเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นหัวใจชนิดที่เป็นตั้งแต่แรกเกิดนะคะที่ทำให้มีแบบเหมือนเขียวได้ออกซิเจนในเลือดต่ำได้ค่ะแต่ว่าถ้าฟังดูเนี่ยอาจจะต้องดูว่ามีโรคปอด เรื้อรังร่วมด้วยหรือเปล่าแต่ว่าถ้าไม่มีไม่ได้สูบบุหรี่แข็งแรงดีก็น่าจะเป็นที่เครื่องวัดแนะนำว่าถ้าอยากให้มั่นใจก็จะไปคลินิกใกล้บ้านโรงพยาบาลใกล้บ้านแล้วขอวัดออกซิเจนดูก็ดีเหมือนกันค่ะ

0: ค่ะคุณพจนลักษณ์ปิยกุลชัยเดชนะคะขออนุญาตเรียนถามคุณหมอปูค่ะเกี่ยวกับยาไพร็อกซิแคมเหรอยาไพร็อกซิแคมบีไซโครเด็กซินค่ะเป็นยาเกี่ยวกับแก้อักเสบใช่ไหมคะเนื่องจากดิฉันรับประทานแล้วการอักเสบที่ข้อนิ้วกลางซ้ายหายอักเสบค่ะเคยทานเช้า1เม็ดเย็น1เม็ดมากไปไหมคะ
1: จริงๆพาราซิแคมก็กินเช้าเย็นได้นะครับก็เป็นคือจริงๆเป็นยาลดการอักเสบนะแต่ไม่ใช่ยาฆ่าเชื้อนะครับบางคนจะรู้สึกสับสนกันว่ายาฆ่าเชื้อยาแก้อักเสบอะไรเงี้ยนะครับอันนี้เป็นยากลุ่มที่ไม่ได้มียาฆ่าเชื้อแต่ช่วยลดการอักเสบโดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกปวดกล้ามเนื้อปวดข้อใช่ไหมครับอาจารย์มะเหมียวครับ
2: ใช่ค่ะถูกต้องค่ะก็รับประทานว่าถ้าทานแล้วแล้วสมมติลองหยุดยาแล้วยังมีอาการนิ้วข้อนิ้วอักเสบเนี่ยอาจจะต้องหาสาเหตุเพราะว่ายากลุ่มนี้เป็นยารักษาเหมือนปลายเหตุก็คือพอมีอะไรอักเสบในร่างกายไม่ว่าจะเป็นข้อกล้ามเนื้อกินยากลุ่มนี้มันก็จะดีขึ้นแต่ถ้าหยุดยาแล้วยังมีอาการอยู่อาจจะต้องไปมองหาโรคอื่นๆอย่างเช่นมีการติดเชื้ออะไรทำให้ข้ออักเสบบ่อยๆหรือว่ามีเป็นโรคภูมิคุ้มกันผิดปกติโรครูมาตอยที่ก็จะเจอได้ในผู้หญิงวัย40อะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือเปล่าก็อาจจะต้องลองดูว่าหยุดยาแล้วอาการเป็นยังไงนะคะ
0: ค่ะเมื่อกี้ฟังอาจารย์ปูอาจารย์กูปูบอกว่ายากลุ่มนี้เป็นยาแก้อักเสบไม่ใช่ยาฆ่าเชื้อแสดงว่ามันมีทั้งกลุ่มยาแก้อักเสบกลุ่มยาฆ่าเชื้อแล้วก็กลุ่มยาฆ่าเชื้อที่แก้อักเสบด้วยเหรอคะ
1: จริงๆบางคนเขาจะพูดว่าเป็นยาแก้อักเสบยาแก้อักเสบนะจริงๆหลักการเนี่ยไอ้จริงๆคือยาแก้อักเสบเนี่ยบางคนเขาจะคิดว่าคือยาลดการฆ่าเชื้อการติดเชื้อเป็นหวัดเป็นอะไรเนี่ยลดการอักเสบนะครับอันนี้ก็จะเป็นกลุ่มนึงก็คือเรียกว่ายาฆ่าเชื้
0: อ oh,
1: ส่วนอีกกลุ่มนึง คือยาที่ไม่ใช่ยาฆ่าเชื้อคือกลุ่มเขาเรียก NSAID เนาะ non steroidal เนี่ย นะครับอันนี้ก็เป็นยาลดการอักเสบเช่นไม่ได้มีการติดเชื้ออะไรหรอกเป็นการอักเสบเฉยๆเช่นไปวิ่งไปกระแทกอะไรช้ำเยอะๆเนี่ยก็จะให้ใช้ยากลุ่มนี้แทนนะครับ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะกินยาเองหรือว่าจะไปพบแพทย์เนี่ยต้องกินต้องรู้ว่ายาของเราเนี่ยอยู่ในกลุ่มไหนด้วยนะคะ
1: ก็ดีครับเพราะยาแก้เสพเราไม่แนะนำยาฆ่าเชื้อเนี่ยเราไม่แนะนำให้กินต่อเนื่องพวกนี้จะมีการดื้อยาอะไรได้ครับ
0: ค่ะโอเคค่ะคุณแพทโต้พัทนะคะบอกว่าเผอิญเพิ่งเปิดดูไม่ทันค่ะ ก็เลยอยากถามว่าถ้าผู้หญิงเป็นไส้เลื่อนจะสังเกตอย่างไรอันนี้ไส้เลื่อนในผู้หญิงนะจันปู คุณแพทโต้บอกว่าอายุ50ปีค่ะ
1: ก็คล้ายๆกับผู้ชายเลยครับก็คือจะมีก้อนออกมานะครับถ้ามีก้อนบริเวณขาหนีบเนี่ยก็อันนี้ก็ใช่แล้วครับผู้หญิงเนี่ยจะมีบางกลุ่มที่มันจะมีก้อนอยู่บริเวณต้นขาได้นะครับอันนี้เขาเรียกเป็นไส้เลื่อนต้นขาหนีบนะครับอันนี้ก็จะทำให้มีก้อนเข้าๆออกได้หรือมีอาการปวดจุกๆบริเวณนั้นได้อีกกลุ่มหนึ่งก็คือมีก้อนมาบริเวณแผลผ่าตัดอันนี้ก็เป็นไส้เลื่อนเหมือนกันนะครับอาการเหมือนผู้ชายเลยครับผู้หญิงกับผู้ชายเนี่ยอาการไม่ต่างกันครับ
0: อาการไม่ต่างกันเดี๋ยวที่อาจารย์บอกว่าเป็นก้อนเนี่ยคือมันปกติแล้วผิวของเราเนี่ยจะไม่เคยเป็นก้อนเพราะถ้ามันเป็นก้อนขึ้นมาอันนี้ต้องสงสัยละว่าอาจจะเป็นไส้เลื่อนอย่างนี้เหรอคะ
1: ครับใช่ถ้ามีก้อนขึ้นมาบริเวณตำแหน่งที่มันน่าจะเกิดไส้เลื่อนนะครับก็คือขาหนีบนะครับหรือว่าบริเวณตัดนะครับแต่จริงๆเนี่ยยิ่งถ้าก้อนเข้าออกได้เนี่ยอันนี้ค่อนข้างชัดเลยว่าน่าจะเป็นไส้เลื่อนนะครับเวลาหรือว่ามีก้อนมาดันกลับเข้าไปได้หรือว่าเวลานอนแล้วก้อนยุบลงอะไรเงี้ยเนี่ยค่อนข้างชัดแต่บางกลุ่มอาจจะมีก้อนขึ้นมาขาหนีบอยู่ตลอดอย่างเงี้ยอันนี้อาจจะแยกค่อนข้างยากอาจจะต้องให้มาตรวจกับคุณหมอนะครับเช่นจะเป็นพวกของต่อมน้ำเหลืองหรือเป็นอะไรก็ได้ทั้งหมดตรงนั้นครับ
0: แล้วไส้เลือดมันเกิดตรงบริเวณอื่นได้ไหมนอกจากตรงขาหนีบอะค่ะ
1: จริงๆถ้าไม่ได้เคยผ่าตัดอะไรนะครับตำแหน่งที่คือคนที่หน้าท้องที่ไม่เคยผ่าอะไรเนี่ยเกิดตรงขาหนีบซะส่วนใหญ่แต่ที่เกิดบริเวณอื่นเนี่ยจะสัมพันธ์กับเรื่องของการผ่าตัดหรือว่าเป็นไส้เลือดที่เจอน้อยๆ เช่นไส้เลือดออกมาบริเวณข้างกล้ามเนื้อผนังหน้าท้องนะครับหรือว่าบริเวณใต้ลิ้นปี่นะครับอันนี้ก็เป็นไส้เลื่อนที่อาจจะไม่ต้องจำเป็นต้องผ่าตัดก็เกิดขึ้นได้แต่พวกนี้พบได้ค่อนข้างน้อยนะครับ
0: ค่ะมาที่คำถามของลุงพรนะคะลุงพรอายุ68ปีค่ะถามว่าการที่อัณฑะถูกกระทบกระเทือนแล้วเกิดอาการจุกถ้าเป็นบ่อยๆจะเป็นอันตรายต่อร่างกายและสุขภาพทางเพศไหมครับ
1: จริงๆก็ต้องปกติการกระทบกระเทือนตรงอัณฑะเนี่ยต้องจุกอยู่แล้วเพราะบริเวณนี้มันจะมีลักษณะของเส้นประสาทมาเลี้ยงค่อนข้างจุกท้องเนี่ยเพราะฉะนั้นผมว่าควรจะต้องหลีกเลี่ยงนะครับอย่าไปกระทบกระเทือนมันบ่อยๆนะครับพวกนี้จะทำให้จริงๆว่าไม่ได้ส

0: พันธ์กับเรื่องไส้เดือนอะไรแต่มันเป็นความไม่สุขสบายครับการจุกเนี่ยนะครับครับ
1: อืมค่ะแล้วก็จะมีผลต่อสุขภาพร่างกายหรือสุขภาพทางเพศไหมถ้าจุกบ่อยๆอันทักกระทบกระเทือนบ่อยๆเนี่ยค่ะ
0: สุขภาพทางเพศนี่อันนี้อาจจะไม่ได้เกี่ยวมากนักนะครับถ้าไม่ได้กระทบกระเทือนรุนแรงมากนะครับจนมีการแตกต้นอัณฑะแตกหรือว่ามีเลือดออกในอัณฑะเนี่ยจะไม่เกี่ยวมากถ้ากระทบกระเทือนเบาๆเนี่ยอาจจะไม่เกี่ยวครับครับ
1: อืมค่ะค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวมีคำถามนะคะของคุณ ของคุณกันทิยาค่ะนะเดี๋ยวเราดูที่กันคำถามนี่คำถามใน Facebook เราถามหมดแล้วนะไปที่คำถามของคุณกันทิยาค่ะค่อนข้างยาวนะคำถามของคุณกันทิยาคุณกันทิยาอายุ67ปีบอกรายละเอียดมาค่อนข้างครบเลยค่ะอายุ67ปี BMI 21.5พบปัญหาค่าเฮมาโตคริกหรือ HCT ต่ำกว่าเกณฑ์ตั้งแต่เดือนตุลาคมปี64ค่า MCV 90ขึ้นไปค่าฮีโมโกลบิน HGB 12คาบเส้นมาตลอดค่ะเจาะเลือดเดือนเว้น2เดือนมาตลอดล่าสุดเมื่อเดือนมกราคมปีนี้ปี65ค่า HCT มาที่ 36.20แต่พอมา29มีนาคมค่า HCT มาอยู่ที่ 34.80 ค่า HGB 11.6 หล่นลงมาจาก12เนาะทีแรกบอกว่า12ส่องกล้องลำไส้ปกติหมอบอกดีมากไม่มีฤทธิ์สีดวงตอนแรกกินธาตุเหล็กแต่แพ้เกิดอาการท้องเสียก็เลยเลิกกินตอนนี้เช็คค่าธาตุเหล็กได้69ถึง70โดยที่ไม่กินธาตุเหล็กเจาะค่าธาลัสซีเมียปกติตอนนี้กังวลค่ะทำอย่างไรดีคะกังวลเรื่องอะไรคะเดี๋ยวก่อนดิฉันอ่านไปนะดิฉันไม่เข้าใจค่ะเพิ่มเติมค่ะตอนพยายามกินอาหารมีประโยชน์มากกว่าเดิมควรตรวจอุจจาระเพิ่มเติมไหมคะออกกำลังสม่ำเสมอค่ะโยคะช้าโยคะช้าๆแล้วก็เดินเร็วด้วยค่ะ
2: คือฟังดูเอาจริงๆแล้วเนี่ยระดับฮีโมโกลบินสำหรับวัยผู้หญิงนะคะก
1: ็
2: คือเราจะตัดที่ต่ำกว่า12จะถือว่ามีภาวะซีดแต่ถ้าในผู้ชายก็จะตัดที่ประมาณ13ถ
1: ึ
2: งแปลว่ามีภาวะซีดเพราะฉะนั้นเหมือนฟังดูเนี่ยค่าฮีโมโกลบินตัว HGB อะค่
1: ะ
2: ม
1: ัน
2: ค่อนข้างตอนแรกเหมือนดีแล้วก็คือมาต่ำลงเล็กน้อยซึ่งค่าปกติอะค่ะเวลาคนไทยที่ซีดนะคะไม่ว่าจะผู้หญิงผู้ชายเราก็จะต้องดูมันก็จะมีปัจจัยสาเหตุเนี่ยสองอันหลักๆในคนไทยก็คืออันแรกเนี่ยก็คือเป็นเรื่องของตัวขาดธาตุเหล็กก็คือเพราะว่าคนไทยโดยเฉพาะผู้หญิงที่ยังมีประจำเดือนอยู่เนี่ยแล้วสมมติเรามีประจำเดือนทุกเดือนแต่เรากินธาตุเหล็กไม่พอก็ทำให้ธาตุเหล็กขาดอันนี้ก็คือเป็นปัจจัยที่เจอบ่อยๆโดยเฉพาะในผู้หญิงวัยมีประจำเดือนโดยเฉพาะในวัยรุ่นก็จะยิ่งเจอบ่อยเป็นพิเศษเพราะว่าวัยรุ่นก็จะเหมือนกังวลเรื่องความอ้วนผอมก็จะกินน้อยนะคะส่วนอันที่สองก็คือสาเหตุที่สองก็คือทาลัสซีเมียที่เป็นพาหะของโรคทาลัสซีเมียซึ่งพาหะของทาลัสซีเมียเนี่ยมันไม่ใช่โรคเพราะว่าถ้าเป็นโรคเนี่ยเขาจะมีอาการตั้งแต่ตอนเด็กๆซีดให้เห็นชัดๆมีตับน้ำโตแต่ว่าถ้าเป็นแค่พาหะเนี่ยก็จะส่วนใหญ่นะคะมักจะเจอตอนที่เช็คอัพร่างกายเช็คอัพมีการเจาะเลือดแล้วก็เพิ่งเจอว่าอ๋อมีซีดเล็กน้อยแต่ฟังดูเนี่ยของที่ถามมานะคะก็คือเหมือนตัวเม็ดเลือดแดงเนี่ยเคยอยู่ในเกณฑ์ปกติแล้วก็คือถ้าเกิดเป็นตัวโรคของซีเมียเนี่ยเป็นพาหะค่ะตัว MCV ที่บอกค่ามาเนี่ยมักจะต่ำกว่า80แต่ของที่ถามมาเนี่ยคือจำได้ประมาณ90ใช่ไหมคะซึ่งอันเนี้ย MCV คือขนาดของเม็ดเลือดแดงขนาดเม็ดเลือดแดงเนี่ยจะสัมพันธ์กับหมายถึงว่าถ้าตัวเล็กก็จะเจอในพาหะทาลัสซีเมียเจอในการขาดธาตุเหล็กแต่ของที่กล่าวมาเนี่ยก็คือทั้งธาตุเหล็กบอกว่าได้69ซึ่งอันนี้เยอะมากไม่แน่ใจว่าค่าถูกหรือเปล่าเพราะว่
1: า
2: ปกติค่าธาตุเหล็กเราจะคิดเป็นเปอร์เซ็นต์นะคะก
1: ็
2: ค
1: ือ
2: เปอร์เซ็นต์เนี่ยเราเอาเกิน 16% ถือว่าปกติแต่อันนี้มัน69เลยไม่มั่นใจว่าเป็นค่าตัวไหนอะค่
1: ะ
2: ก็เลยอันนี้สงสัยนิดนึงเพราะมันดูสูงปกติคนทั่วไปเนี่ยจะสักประมาณ30 20อันนี้ดูเยอะไปมากเลยไม่มั่นใจเรื่องของค่าตัวนี้นะคะดังนั้นเนี่ยคิดว่าณตอนนี้ถามว่าต้องกังวลใจขนาดที่แบบว่าต้องตรวจอะไรเพิ่มเติมหรือเปล่าคิดว่าถ้าเกิดตัวฮีโมโกลบินเกิน12แล้วก็คือหมายถึงว่าเกิน12มานานอาจจะแบบ11นิดๆเป็นช่วงที่กินไม่ดีหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่
1: ะ
2: ก็คิดว่า

0: ามารถสังเกตอาการได้นะคะแต่ถ้าเกิดกังวลมากถามว่าการตรวจอุจจาระก็ถ้าแนะนำก็คือให้ตรวจเหมือนดูว่ามีเลือดในอุจจาระหรือเปล่าก็คือเพราะว่าบางทีเนี่ยเรามีเลือดออกมาในอุจจาระโดยที่ไม่ได้มีให้เห็นแบบเยอะๆแบบเป็นเลือดสดอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่ามีการเสียเลือดทีละนิดทีละนิดก็อาจจะทำให้มีเรื่องของการขาดธาตุเหล็กธาตุเหล็กไม่พอได้ซึ่งแต่ก็แปลกตรงที่เพราะว่าส่องกล้องแล้วสิ่งที่เรากลัวในผู้ที่สูงวัยเกิน60เนี่ยที่มีภาวะซีดก็คือเป็นจากกลุ่มมะเร็งลำไส้หรือเปล่าแต่ว่าเห็นบอกว่าส่องกล้องลำไส้แล้วก็ปกติดีหมดก็เลยคิดว่าโดยส่วนตัวเนี่ยยังไม่คิดว่ามีโรคอะไรที่น่ากังวลหรือว่าจะต้องรีบมาตรวจหรือมารักษาให้สังเกตอาการตัวเองดูก่อนได้ค่ะ
1: คุณกันที่ยาก็สังเกตอาการก่อนแล้วก็ดูแลตัวเองอย่างเงี้ยกินอาหารที่มีประโยชน์ให้ครบ5หมู
0: ่กินให้ครบ5หมู่แล้วก็กินพวกกลุ่มที่เป็นธาตุเหล็กหรือว่ากลุ่มที่เป็นแหล่งของตัววิตามินดีแหล่งของโฟลิกอะค่ะอย่างเช่นกินเนื้อแดงเนื้อสัตว์ที่เป็นเนื้อแดงอย่างเช่นเนื้อหมูเนื้อวัวไข่แดงตับหรืออะไรอย่างนี้แต่ว่าก็อาจจะไอ้ตับกับไข่แดงเนี่ยอาจจะต้องระวังเรื่องของตัว
2: คอ
0: เลสเตอรอลที่สูงนะคะแล้วก็กินข้าวซ้อมมือกินผักผลไม้อันนี้ก็จะได้ทั้งโฟลิกวิตามินบีธาตุเหล็กค่ะประมาณนี้แต่ว่าเห็นบอกว่ากินธาตุเหล็กแล้วบอกว่ามีแพ้ยาโดยบอกว่าท้องเสียจริงๆต้องบอกก่อนว่าอันนี้ไม่ใช่อาการแพ้ยานะคะคนทั่วไปมักจะสับสนระหว่างผลข้างเคียงจากยากับอาการแพ้ยาผลข้างเคียงจากยาก็คือสามารถเกิดได้ทุกคนที่กินยาตัวนั้นซึ่งยาธาตุเหล็กเนี่ยเป็นยาตัวหนึ่งที่มักจะทำให้มีเหมือนท้องอืดท้องมวนปวดท้องเหมือนอาหารไม่ย่อยบางคนมีถ่ายเหลวได้อันนี้เป็นอาการปกติเป็นอาการข้างเคียงที่เจอได้จริงๆถ้าเกิดมีอาการแบบนี้สามารถบอกคุณหมอและให้เปลี่ยนยาได้นะคะมันมีชนิดของยาที่เรื่องของผลข้างเคียงของท้องเนี่ยน้อยนะคะก็กลับไปคุยกับคุณหมอได้แต่ว่าอาการแพ้ยาเนี่ยคือไม่ได้เกิดทุกคนที่กินยาอาการแพ้ยามันจะเป็นแบบกินยาแล้วมีผื่นขึ้นปากบวมมีคันผื่นลมพิษหายใจไม่ออกมีช็อกอะไรเงี้ยนั่นคือเรียกว่าแพ้ยาเพราะฉะนั้นที่คุณกันทิยาเป็นเนี่ยคือเป็นแค่ผลข้างเคียงซึ่งถ้าคิดว่ากินพวกเนื้อแดงไข่แดงไม่ชอบกินหรือว่ากลัวคอเลสเตอรอลสูงก็กินวิตามินธาตุเหล็กเสริมแต่แค่กลับไปบอกคุณหมอว่ากินยี่ห้อนี้แล้วมีอาการมันก็จะมียี่ห้อที่มีผลข้างเคียงน้อยกว่าก็มีค่ะ
1: ค่ะหรือว่าถ้าอยากหลีกเลี่ยงไม่กินธาตุเหล็กก็เลือกอาหารที่มีธาตุเหล็กสูงใช่ไหมคะ
0: ค่ะใช่ถ้าเกิดกลัวคอเลสเตอรอลก็เนื้อหมูไม่ติดมันอะไรอย่างนี้ก็ได้ค่ะ
1: โอเคคุณพัตโตถามเพิ่มมานะคะอาจารย์ปูคะคุณพัตโตที่ถามเรื่องโรคไส้เลื่อนในผู้หญิงถามมาว่าคุณปูค่ะคุณปู่อายุ80ปีเป็นผู้สูงอายุที่ไม่ชอบใส่กางเกงใน มีโอกาสเป็นเส้นไหมคะ
2: จริงๆไม่เกี่ยวนะครับก็ใส่เกงในกับไม่ใส่เกงในเรื่องไส้เลื่อนนี่ไม่เกี่ยวกันครับอันนี้เป็นความเชื่อสมัยดั้งเดิมละแต่ยิ่งอายุเยอะๆขนาดนี้เนี่ยผนังจะอ่อนแรงง่ายนะครับก็มีโอกาสที่จะเป็นไส้เลื่อนถ้ามีอาการอย่างที่บอกก็มาตรวจนะครับครับ
1: สำคัญ
2: กับอายุด้วยแต่ว่าเรื่องใส่กางเกงในไม่เกี่ยวกัน
1: ไม่เกี่ยวใช่ไหมดิฉันก็ได้ยินมาตลอดนะว่าถ้าไม่ชอบใส่กางเกงในจะเป็นไส้เลื่อนยืนยันอาจารย์ปูยืนยันว่าไม่เกี่ยวใช่ไหมคะ
2: ไม่เกี่ยวครับไม่เกี่ยวครับ
1: อ๋อไม่โอเคค่ะไขข้อข้องใจไปเลยนะคะคุณลองภูค่ะคุณลองภูถามว่าสอบถามเรื่องฉีดวัคซีนโควิดค่ะเข็มแรกเนี่ยฉีดซิโนแวคSV เข็ม2ฉีดแอสตราเซเนกาเข็ม3ฉีดโมเดอร์นาเข็ม4เพิ่งฉีดวันนี้ค่ะฉีดไฟเซอร์นะคะถ้าครบ4เดือนจะต้องไปฉีดวัคซีนกระตุ้นอีกหรือไม่ครับก็คือฉีดมา4เข็มละ4เข็มนี่คือ4วัคซีนเลยนะซิโนแวคแอสตราโมเดอร์นาไฟเซอร์ก็เลยถามว่าถ้าครบ4เดือนแล้วเนี่ย ต้องไปฉีดเข็ม5มั้ยคะ
0: ตอนนี้ที่ค่ะอาจารย์โพเชิญค่ะ
2: จริงๆมันยังไม่มีคำแนะนำนะครับของกระทรวงสาธารณสุขนะครับก็คือตอนนี้ยังแนะนำถึงแค่เข็ม4อยู่นะครับแต่ระยะยาวเนี่ยไม่แน่คงต้องดูสถานการณ์ของโรคโควิดอีกทีนึงครับครับ
0: ค่ะแล้วก็น่าจะตอนนี้เราพยายามเหมือนรอวัคซีนที่เป็นล็อตใหม่ก็แนะนำว่าตอนนี้ก็คือใจร่มๆก่อนมีไฟเซอร์เข็ม4แล้วเพิ่งฉีดไปวันนี้เนี่ยก็ความเสี่ยงน่าจะน้อยมากเพราะฉะนั้นก็precaution ตัวเองตามปกติใส่หน้ากากล้างมือแล้วก็เข็ม5ใจเย็นๆก่อนเดี๋ยวรอฟังข่าวรอฟังว่ามันมีวัคซีนเวอร์ชันใหม่มาหรือเปล่าก็อาจจะไปฉีดเวอร์ชันนั้นอาจจะคุ้มกว่านะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวรอฟังข่าวแต่ว่าณตอนนี้ยังไม่มีคำแนะนำเรื่องเข็ม5ค่ะ
1: คุณกันทิยาให้ข้อมูลมาเพิ่มเติมนะคะอาจารย์มะเหมี่ยวเมื่อกี้ที่บอกเรื่องค่าเหล็กนะบอกว่าค่าเหล็ก6

0: 19.5 ค่ะเลฟโคเลน15-150
1: ตัวเลขหรือว่าเป็นเปอร์เซ็นต์นะคะเพราะว่าปกติค่าเหล็กคือเวลาเราเจาะเลือดต้องอธิบายก่อนนะคะการตรวจธาตุเหล็กในร่างกายอะค่ะว่ามีปริมาณเท่าไหร่เราจะมีเจาะทั้งหมด3อย่างด้วยกันนะคะอันแรกเนี่ยก็คือเขาเรียกว่าซีรัมไอออนก็คือการตรวจระดับของธาตุเหล็กในเลือดซึ่งอันเนี้ยก็คือบอกได้แค่ว่ามีธาตุเหล็กเท่าไหร่แต่ว่าไม่ได้บอกว่ามันพอเพียงในร่างกายเราหรือเปล่าค่าที่2เขาเรียกว่า TIBC เขาเรียกว่า Total Ion Binding Capacity ก็คือความสามารถของร่างกายที่ไปจับธาตุเหล็กซึ่งปกติเกณฑ์การวินิจฉัยว่ามีการขาดธาตุเหล็กเนี่ยเราจะเอาตัวธาตุเหล็กหารกับตัวที่เป็นความสามารถในการจับธาตุเหล็กอะค่ะซึ่งหารกันเนี่ยถ้าน้อยกว่า 16% จะถือว่ามีภาวะขาดธาตุเหล็กแต่ถ้าเกินก็คือถือว่าปกติแล้วตัวสุดท้ายก็คือเป็นเขาเรียกว่าเฟอริตินก็คือเป็นความการสะสมของธาตุเหล็กในร่างกายของเราก็ส่วนใหญ่เนี่ยจะดูทั้ง3ตัวเลยไม่แน่ใจว่าค่า69ของที่คุณกันธิยาบอกเนี่ยเป็นตัวไหนอะค่ะคือโดยส่วนใหญ่มันจะต้องมาทำอาหารสูตรกันแล้วดูเป็นเปอร์เซ็นต์นะคะ
0: คุณกันธิยาบอกว่าเรฟเฟอเรนซ์ใช่ไหม REF 15-150เกี่ยวกันไหมคะ
1: อันนี้แสดงว่ายังไม่ได้เป็นเอามาหารกันอันนี้น่าจะเป็นแค่เฉพาะค่าของซีรัมไอออนหรือระดับธาตุเหล็กในร่างกายซึ่งแค่อันนี้ตัวเดียวเนี่ยไม่สามารถให้การวินิจฉัยได้ว่าธาตุเหล็กพอหรือไม่พอจะต้องมีค่าอีก2ตัวค่ะที่เป็นตัวที่เรียกว่า TIBC หรือว่าการจับธาตุเหล็กในร่างกายความสามารถของการจับธาตุเหล็กในร่างกายกับตัวเฟอริตินซึ่งถ้ารู้3ตัวนี้บอกค่ามาเพิ่มได้นะคะเดี๋ยวจะช่วยดูให้ว่าธาตุเหล็กโอเคหรือเปล่าค
0: ่ะอ๋อคุณกันธิยาฟังอยู่เลยค่ะตอนนี้ฟังอยู่คอมเมนต์มาเพิ่มว่าเฟอริตินค่ะเฟอริติน
1: ค่ะอ๋อเป็นค่าเฟอริตินอันนั้นเป็นแค่บอกว่าความสะสมของธาตุเหล็กในร่างกายไม่ได้ตัวบอกปริมาณธาตุเหล็กเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าถ้าจะวินิจฉัยว่าธาตุเหล็กพอหรือไม่พอเนี่ยแนะนำว่าต้องตรวจตัวซีรัมไอออนก็คือเป็นธาตุเหล็กในตัวซีรัมก็คือในเลือดของเรากับตัวPIBC ค่ะซึ่ง2ตัวนี้ก็คือจะช่วยทั้ง3ตัวเนี่ยเป็นตัวใช้เอาวินิจฉัยธาตุเหล็กแต่ว่าจริงๆเฟอริตินของคุณกันธิยาเนี่ยอยู่ในเกณฑ์ปกตินะคะคือแนวโน้มเนี่ยน่าจะไม่ได้มีภาวะขาดธาตุเหล็ก คือคิดโดยส่วนตัวเนี่ยคิดว่าคุณหมอเนี่ยน่าจะพยายามหาสาเหตุว่าแบบทำไมซีกลงเล็กน้อยตรวจทั้งธาตุเหล็กในร่างกายตรวจทั้งลำไส้ซึ่งโดยส่วนตัวคิดว่าถ้าซีดได้ไม่ต่ำไปกว่า11เนี่ยคิดว่าน่าจะสังเกตอาการแล้วก็ตรวจเลือดทุกปีดูได้นะคะ
0: ค่ะคุณกันธิยาฟังอยู่ค่ะบอกมาว่าจะไปตรวจต่อค่ะถ้าฟังอยู่นะคุณกันธิยาอาจารย์มะเหมี่ยวบอกว่าคุณกันธิยายังไม่ต้องกังวลนะให้ดูแลรักษาสุขภาพแล้วก็ทานอาหารให้ครบถ้วนทำอย่างเงี้ยดีแล้วใช่ไหมคะคุณกันธิยา
1: แต่ว่าคือถ้าเกิดเหมือนพอเราตรวจเช็คแล้วเนี่ยแล้วถ้าเกิดรู้สึกว่าทำไมมันดูเม็ดเลือดแดงดูต่ำลงไปอีกเนี่ยจริงๆเราก็ตรวจธาตุเหล็กแล้วก็ดีตรวจลำไส้ก็ดีอาจจะต้องไปมองหาว่าคืออันนี้เป็นกลุ่มที่อย่างที่บอกไปว่าซีดที่พบบ่อยในคนไทยก็คือขาดธาตุเหล็กกับทาราซีเมียที่เป็นพาหะแต่ที่เจอได้ไม่บ่อยแต่พอเริ่มผู้สูงวัยเนี่ยอาจจะเจอได้ก็คือตัวที่ไขกระดูกก็คือปกติเม็ดเลือดเราเนี่ยสร้างจากไขกระดูกถ้าไขกระดูกทำงานไม่ดีมันก็ทำให้เม็ดเลือดเนี่ยต่ำไม่ว่าจะเป็นเม็ดเลือดแดงเม็ดเลือดขาวหรือเกล็ดเลือดดังนั้นเนี่ยถามว่าจะต้องกังวลไปถึงสเต็ปที่แบบไขกระดูกทำงานไม่ดีไหมไม่ใช่ค่ะแต่ว่าลองติดตามผลเลือดถ้าผลเลือดยังอยู่ในแนวโน้ม11-12เนี่ยหมอคิดว่าเราสังเกตอาการได้แต่ถ้ามันต่ำลงเนี่ยอาจจะต้องไปค้นหาสาเหตุเพิ่มเติมมาค่ะ
0: ค่ะอาจารย์ปูมีอะไรเพิ่มเติมไหมคะเคสของคุณ
2: ไม่มีครับ
0: ไม่มีนะเพราะว่าอาจารย์มะเหมี่ยอธิบายละเอียด
2: อธิบายละเอียดมากแล้วครับอาจารย
0: ์คุณกันธิยาบอกว่าขอบคุณค่ะที่ไม่ละทิ้งคำถามดิฉันเห็นคำถามของคุณกันธิยามาหลายวันละแต่บางทีเนี่ยดิฉันพอบางทีเนี่ยคุณหมอที่มาเราอาจจะคุยถึงเรื่องโรคอื่นๆที่อาจจะเรื่องโรคที่เกี่ยวกับผิวหนังข้อกระดูกที่ไม่ได้เกี่ยวอันนี้ดิฉันก็เลยยังไม่ได้เลือกคำถามมาไม่ละทิ้งคำถามของใครเลยนะคุณผู้ชมถามมาได้เลยค่ะไม่ว่าจะโทรศัพท์มาหรือว่าคอมเมนต์เราเก็บไว้ทุกคำถามนะคะแล้วก็ถ้าดิฉันทำเองดิฉันจะจำได้ว่าคำถามไหนตอบไปแล้วคำถามไหนยังไม่ได้ตอบถ้าได้จังหวะได้โอกาสอย่างเงี้ยก็จะนำมาถามค่ะคุณกฤษดาถามมาอย่างนี้ค่ะบอกว่าค่า SGOT กับค่า SGPT อันไหนคือค่าตับคะ

0: อันไหนคือข้างต่ำ
1: คู่ค่ะ
0: ทั้งคู
1: ่ใช่ค่ะ
0: อ๋อทั้งคู่
1: ทั้งคู่เลยแต่ว่าค่าที่เฉพาะกว่าคือตัวไหนนะคะอาจารย
2: ์จริงๆจริงๆใช้ได้ทั้งคู่นะครับแต่เฉพาะ GPT-COG นะครับอาจารย์ครับครับแต่ว่าตัวไหนเราจะดูร่วมกันนะครับดูด้วยกัน
0: ครับโอเคทั้งคู่นะ SGOT กับ SGPT นะ
2: ถ้าสูงเนี่ยก็บอกว่าจะมีการถูกทำลายของเซลล์ตับนะครับกลุ่มพวกตับอักเสบเนี่ยนะครับก็ทำให้เกิดค่าตัวพวกนี้สูงขึ้นมาได้ครับ
0: ค่ะคุณพงเสมค่ะคุณพงเสมเป็นเพศชายนะอายุ63ปีน้ำหนัก75สูง165ไม่มีไข้นะแต่ว่าสัปดาห์นี้คุณพงเสมบอกว่ารู้สึกเบื่ออาหารกลืนน้ำลายลำบากหน้ามืดเป็นบางครั้งนอนไม่ค่อยหลับตอนกลางคืนนี่ตื่นตั้ง 1-2 ครั้งค่ะอยากทราบว่าผมเป็นโรคอะไรอันตรายมากไหมครับควรจะดูแลตัวเองอย่างไรคะอายุ63ค่ะ
2: อันนี้ยังคิดไม่ค่อยออกเป็นอะไรดูค่อนข้างไม่ค่อยจำเพาะนิดนึงนะครับ
0: คือน้ำลายลำบากหน้ามืดกลางคืนนอนไม่หลับตื่นนอนกลางคืนเป็นอะไรบ้าง
1: แต่ว่าไม่รู้ว่าเป็นจากก็คือเวลาถ้าเราพักผ่อนไม่เพียงพอเนี่ยมันก็จะเหมือนมีหน้ามืดเบื่ออาหารไม่อยากอาหารคิดว่าสาเหตุเนี่ยอาจจะต้องไปดูว่าที่นอนไม่หลับเนี่ยเป็นจากอะไรซึ่งถามว่าในผู้สูงวัยเพศชายเนี่ยมันก็จะมีกลุ่มที่เป็นวัยทองในเพศชายด้วยค่ะคือซึ่งอาจจะเป็นสาเหตุที่ทำให้นอนไม่หลับหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเนี่ยโดยปกติเนี่ยก่อนเวลาเรารักษากลุ่มวัยทองแล้วมีอาการนอนไม่หลับเนี่ยเราก็อาจจะต้องมีการอย่างแรกสเต็ปแรกเราคงไม่ได้ไปพึ่งที่ยานะคะสเต็ปแรกเนี่ยเราก็ต้องมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ให้เพื่อให้เหมาะสมกับการนอนหลับที่ดีค่ะอย่างเช่นอย่างแรกก็คือพยายามลดหน้าจอคือในยุคปัจจุบันเนี่ยเราใช้หน้าจอเยอะมากไม่ว่าจะเป็นทีวีหรือหน้าจอมือถือก็คือพยายามงดหน้าจอเพราะว่าหน้าจอเนี่ยมันจะมีแสงสีฟ้าที่มันกระตุ้นสายตาเราทำให้การนอนเราเนี่ยไม่หลับสนิทหลับตื่นหรือบางคนหลับยากเพราะฉะนั้นก็คืองดหน้าจอเลย2ชั่วโมงแล้วก็พยายามหลีกเลี่ยงการดื่มคาเฟอีนชากาแฟเนี่ยช่วงตั้งแต่ตอนบ่ายถ้าเกิดมีปัญหานอนไม่หลับก็คือตั้งแต่บ่าย3เนี่ยไม่ควรดื่มแล้วอะค่ะแล้วก็พยายามเข้านอนให้ตรงเวลาพยายามอย่าเปลี่ยนเวลานอนเพราะการเปลี่ยนเวลานอนเนี่ยจะทำให้ตัวร่างกายของเราเนี่ยจำไม่ได้แล้วก็จะทำให้มีแบบการนอนไม่หลับหลับไม่สนิทแล้วก็พยายามอย่านอนดึกก็คือประมาณผู้สูงวัยก็แนะนำประมาณ4ทุ่มก็เริ่มนอนได้แล้วจะได้ตื่นเช้าแล้วทำให้มันเป็นเหมือนทุกวันเท่าๆกันร่างกายก็จะได้จดจำแล้วก็จะทำให้สามารถนอนหลับเพราะว่าคิดว่าถ้าเกิดพักผ่อนเพียงพอเนี่ยอาการเบื่ออาหารหน้ามืดน่าจะดีขึ้นแต่ถ้าเกิดลองปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแล้วยังไม่ดีขึ้นก็อาจจะต้องลองมาตรวจดูว่ามันมีสาเหตุอย่างอื่นหรือเปล่าหรือว่าเป็นโรคอะไรอย่างอื่นหรือเปล่านะคะแต่ว่าอย่างที่อาจารย์ปูพูดว่าอาการที่พูดมาเนี่ยไม่ได้บ่งชี้ว่าจะเป็นโรคไหนลองปรับพฤติกรรมเรื่องการนอนก่อนก็ได้ค่ะ
0: แต่คุณโสนภาค่ะคุณโสนภาอายุ58นะบอกว่าเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเนี่ยไปผ่าตัดหมอให้เจาะเลือดดูตับไตเบาหวานหมอบอกว่ามีไวรัสตับอักเสบบีก็เลยอยากรู้ว่าอันตรายแค่ไหนจะสามารถรักษาหายหรือไม่และต้องปฏิบัติตัวอย่างไรคะ
2: อันนี้ต้องดูค่านะครับว่ามันเป็นแบบว่าเป็นฉับพลันหรือเปล่าหรือว่าเป็นลักษณะของเป็นพาหะของไวรัสตับอักเสบบีนะครับผลเลือดนี่ที่เขาเจาะเนี่ยมันจะพอบอกได้นะครับถ้าเป็นแบบว่าฉับพลันเนี่ยอาจจะต้องมาติดตามการรักษาบางทีติดเชื้อปุ๊บแล้วก็หายไปอันนี้ก็หายไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับแต่บางคนเนี่ยเกิดเป็นลักษณะของเป็นพาหะอันนี้อาจจะต้องมารับประทานยาเราต้องมาเจาะดูค่าของไวรัสว่าสูงขนาดไหนถ้าสูงมากเนี่ยอาจจะต้องมีการกินยาเพื่อกดลักษณะกดจำนวนของไวรัสลงเพราะว่าการเป็นพาหะตับอักเสบบีเรื้อรังเนี่ยนะครับทำให้เกิดความเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งตับได้นะครับ
0: ค่ะ
2: ต้องติดตามการรักษาแล้วครับถ้าเจาะเจอนะครับ
0: ค่ะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: โอเคค่ะไปที่คุณอุดรนะคะคุณอุดรอายุ80แล้วปวดหลังถึงขาปวดหลังแล้วถึงขาเวลาลุกเนี่ยจะปวดมากค่ะถ่ายอุจจาระแข็งด้วยคุณหมอบอกว่าเป็นโรคเกาต์ก็เลยถามมาว่าอยากทราบว่าเป็นอะไร
2: เกามันเกิดที่หลังครับ
1: น่าจะมีน่าจะมี3ปัญหานะคะก็คือปัญหาแรกก็คือปวดหลังเล้าลงขาถามว่าในโรคเกาเนี่ยมีตำแหน่งที่ปวดเป็นบริเวณหลังได้ไหมส่วนใหญ่ไม่บ่อยอะค่ะส่วนใหญ่เกาเนี่ยจะ วดแบบนิ้วเท้าเป็นข้อเล็กๆไม่ใช่ข้อใหญ่ๆอะค่ะแล้วก็ไม่ใช่ข้อไม่ใช่ข้อแกนกลางลำตัวค่ะซึ่งอาการเหมือนบอกว่าปวดแล้วก็ร้าวลงร้าวไปที่ขาแล้วก็เหมือนมีอาการเฉพาะบางท่าทางเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เรากังวลที่สุดก็คือในผู้ที่เริ่มอายุเยอะๆแล้วเนี่ยก็คือมีกระดูกทับเส้นประสาทหรือเปล่าที่ทำให้เหมือนมีอาการปวดเฉพาะบางท่าทางต้องถามประวัติเพิ่มว่ามีชามีอ่อนแรงที่ปลายขาร่วมด้วยหรือเปล่าซึ่งถ้ามีเนี่ยแนะนำว่าอันนี้เป็นภาวะที่อาจจะต้องมาตรวจเพื่อประเมินความรุนแรงของภาวะเพราะว่าในคนสูงวัยเนี่ยเจอได้เลยกระดูกทับเส้นประสาทหรือว่ากระดูกสันหลังเสื่อมหรือบ้างอย่างเงี้ยค่ะเจอได้ซึ่งก็มีปวดหลังร้าวลงขาได้เพราะฉะนั้นแนะนำว่าอาจจะต้องมาพบแพทย์แล้วก็มาเอ็กซเรย์ดูเพื่อดูลักษณะของกระดูกสันหลังนะคะปัญหาที่สองเรื่องไข่แข็งก็เป็นอะไรที่เจอได้ในผู้สูงวัยใช่ไหมคะอาจารย์
2: ใช่ครับอาจารย์ครับ
1: แต่ว่าไม่มั่นใจว่าถ้าเป็นอย่างเนี้ยแนะนำว่าจะต้องเหมือนส่องกล้องสักทีไหมคะส่องกล้องลำไส้อะค่ะอาจารย์
2: ครับจริงเรื่องการส่องกล้องลำไส้นะครับถ้าอายุเกิน50ปีแล้วเนี่ยเราก็จะแนะนำไม่ส่องนะครับหรือว่าถ้ามีประวัติครอบครัวเป็นมะเร็งลำไส้อายุ40ปีขึ้นไปควรจะส่องถ้าส่องแล้วปกติเนี่ยก็เป็นคำแนะนำคือส่องทุก5ปีนะครับอันนี้ควรจะต้องมาส่องถ้าอายุ80ถ้ายังไม่เคยส่องเลยก็น่าจะมาเช็คดูสักนิดหนึ่งนะครับว่ามีปัญหาเรื่องของที่เรากลัวคือกลัวมะเร็งลำไส
0: ้
2: นะถ้าไม่ได้เจออะไรเนี่ยก็อาจจะเป็นจากกลุ่มคนสูงอายุพวกนี้ก็จะมีการท้องผูกอยู่ละการขับถ่ายกินอาหารกินน้ำน้อยนะครับหรือการเบ่งการอะไรค่อนข้างยากก็ทำให้เกิดอุจจาระแข็งได้ร่วมกับบางกลุ่มที่มีอาการของกระดูกทับเส้นเนี่ยก็จะทำให้เรื่องของท้องผูกได้ด้วยครับอาจารย์ครับ
1: ใช่ค่ะก็แนะนำลองปรับพฤติกรรมอาหารกับสิ่งที่ทานก่อนเนี่ยค่ะดื่มน้ำเยอะๆถ้าไม่ได้มีเป็นโรคไตนะคะไม่ใช่เป็นโรคไตเดี๋ยวดื่มน้ำเยอะเดี๋ยวโดนคุณหมอไตโดก็คือดื่มน้ำเยอะๆทานผักผลไม้ที่มีไฟเบอร์แล้วก็อีกอันนึงก็คือพยายามขยับร่างกายคือปกติถ้าแบบผู้สูงวัยบางทีก็เหมือนนั่งๆนอนๆเนี่ยค่ะมันก็จะไม่ได้มีการเคลื่อนตัวของลำไส้อาจจะมีการเหมือนออกกำลังกายเบาๆเล่นโยคะปิดซ้ายบิดขวาเงี้ยเพื่อการกระตุ้นลำไส้ทำให้ลำไส้เนี่ยบีบตัวดีถ่ายขับถ่ายได้ดีขึ้นแล้วก็ปัญหาสุดท้ายที่ถามมาลืมไปแล้ว
0: โรคเกานะคะ
1: เป็นโรคเกา
0: ค่ะ
1: เป็นโรคเกาก็คือแค่ดูแลเรื่องอาหารนะคะส่วนใหญ่ก็คือพวกสัตว์ปีกอะไรอย่างเงี้ยก็หลีกเลี่ยงแล้วก็มันก็จะมียาที่คุณหมอให้กินเพื่อคุมอาการคุมระดับตัวกรดยูริกในร่างกายเนี่ยก็จะช่วยบรรเทาอาการได้ค่ะก็อันนี้ไม่ได้น่ากังวลสามารถคุมอาการได้รักษาได้ง่ายค่ะค่ะ
0: ค่ะคุณสุพรรมราบุญเลิศถามมาสั้นมากเลยค่ะเหงื่อออกซีกซ้ายซีกเดียวซีกซ้ายซีกเดียวนะเกิดจากอะไรคะให้ข้อมูลมาแค่นี้ค่ะ
1: น่าจะเป็นเกี่ยวกับระบบประสาทค่ะคุณตาเพราะว่าการที่คนเราเหงื่อออกเนี่ยมันเกี่ยวกับระบบประสาทของเราในการสั่งการก็เลยถ้าอย่างเงี้ยน่าจะต้องมาตรวจ
2: เพรา
1: ะ
2: ว่
1: าใช่
2: ครับแต่ถ้าผิดปกติซิกออกซิกซ้ายซิกเดียวนี้ต้องผัดเช็คแล้วครับนะครับน่าจะให้หมอระบบประสาทเขาช่วยดูครับ
0: เพราะว่าถ้าบางทีปกติถ้าเราเหงื่อออกปกติมันควรจะออกแบบถ้าแบบถ้าแจ็คกะแล้ก็น่าจะทั้งซ้ายขวาอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะแต่ถ้าซิกเดียวนี้น่าจะเกี่ยวกับระบบประสาทใช่ไหมคะ
1: ระบบประสาทอัตโนมัติเพราะว่าเราคุมเหงื่อของเราไม่ได้ว่าแบบฉันร้อนแต่ฉันไม่อยากให้เหงื่อออกไม่ได้แสดงว่าระบบประสาทอัตโนมัติต้องมีอะไรที่ผิดปกติค่ะเลยทำให้เหงื่อออกได้ซีกเดียวค่ะ
0: นี่คุณสุพรรมราคำถามสั้นนะแต่ไม่แน่นะปัญหาอาจจะใหญ่ก็ได้นะต้องรีบมาพบแพทย์ค่ะนะคะคุณอนุรักษ์ค่ะคุณอนุรักษ์บอกว่าเป็นโควิดนะบอกอายุ55สูง155หนัก56ความดัน140เป็นโควิดน้องสาวก็เป็นด้วยจะรักษากักตัวด้วยกันดีไหมเพราะว่าไม่อยากไปโรงพยาบาลถ้าคนเป็นโควิด2คนเนี่ยกักตัวอยู่ด้วยกันโอเคไหมคะได้ไหมคะ
2: ไม่มีปัญหานะครับอยู่ด้วยกันได้ครับ
0: ไม่
2: มีเลยครับก็จะได้ช่วยกันแล้วได้มีเพื่อนนะครับกักตัวคนเดียวจะไม่มีเพื่อนนะครับไม่เหงาครับกักตัวอยู่ด้วยกันได้แต่ต้องมีคนคอยส่งข้าวส่งน้ำนะครับซื้อเองนะครับ
0: ค่ะแล้วก็นับ10วันเหมือนที่เราเคยคุยกันไว้ใช่ไหมคะอาจารย์
2: วันแรกปัจจุบัน
1: ย
2: ัง
1: 10วันค่ะนับวันแรกที่มีอาการหรือวันแรกที่ตรวจเจอ
0: ค่ะ
1: นับไป10วันค
0: ่
1: ะ
0: ค่ะคำถามของคุณกฤษดาบอกว่าค่าเครตินีนเหรอคะค่าเครตินีนคือค่าไตแล้วค่า eGFR คือค่าอะไรครับ
1: เป็นค่าการทำงานของไตเหมือนกันค่ะมันจะบอกเหมือนว่าไตสามารถขับของเสียได้เท่าไหร่ซึ่งมันก็จะเหมือนปกติเราตรวจมามันจะมีการคำนวณเป็นอัตโนมัติค่ะ หมายถึงว่าเครื่องตรวจเนี่ยมันคำนวณให้เราซึ่งก็เป็นค่าการทำงานของไตเช่นเดียวกันค่ะ
0: คุณกฤษดาเธอ

0: พิ่งไปเจาะเลือดมาเลยสงสัยค่ะเลยมาถามเรื่องค่าที่เจาะเลือดมาหลายตัวเลยทีเดียวนะคะโอเคค่ะเอาคำถามของคุณวิโรจน์ค่ะคุณวิโรจน์บอกว่าฉีดวัคซีนโมเดอร์นาเข็ม3มาเมื่อวันที่30มกราคมที่โรงพยาบาลรามานี่แหละค่ะแล้วก็จะครบ4เดือนต้นเดือนมิถุนายนจะจองฉีดเข็ม4ของรามาได้ทางไหนครับ
1: จริงๆ
2: ครับอาจารย์ครับอาจารย์ไม่เหรอครับ
1: ไม่เป็นไรอาจารย์ตุ๊ก
2: อาจารย์ไม่เหรอครับอาจารย์เหรอเชิญครับ
1: ค่ะก็คือจริงๆจองได้เลยก็คือมันจะมีเบอร์ของศูนย์วัคซีนนะคะจริงๆเคยมีขึ้นในของตัวรามา Channel ก็คือสามารถโทรมาจองได้เลยแต่ว่าถ้าเกิดไม่ได้โทรมาจองก็คือมันจะมีให้ walk in แต่ว่ามีมันเป็นวันๆนะคะไม่ตอนนี้ศูนย์วัคซีนเราไม่ได้เปิดทุกวันแล้วค่ะเพราะว่าหมายถึงว่าจำนวนคนที่ฉีดวัคซีนจำนวนวัคซีนก็ลดน้อยลงนะคะเพราะฉะนั้นอาจจะโทรมาถามก่อนว่ามีวันไหนแต่ว่าสามารถ walk in ได้หรือว่าจะจองมาก่อนก็ได้ค่ะ
0: ค่ะค่ะคุณแมวลูกสาว4ขวบอันนี้ถามไปแล้วนะคุณเดินกะลาก็ถามไปแล้วนะคะโอเคค่ะวันนี้นี่คำถามนะคะค่อนข้างจะหลากหลายวันนี้ที่ฉันก็ได้รับความรู้เพิ่มเยอะมากเลยทีเดียวนะคะเพราะว่าไม่เคยรู้มาก่อนว่าไส้เลื่อนเนี่ยผู้หญิงก็เป็นได้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องระมัดระวังตัวเองด้วยนะคะวันนี้ถามคำถามค่อนข้างจะครบถ้วนนะคะสำหรับคำถามที่ค้างอยู่สำหรับวันนี้นะคะอย่าลืมนะคะว่าเราประชาสัมพันธ์นะคะงานดีๆนะคะซึ่งเป็นงานเนี่ยวันเสาร์อาทิตย์นี้นะคะก็คืองานRoyal Thai Embassyโซนะคะเป็นงานเทศกาลไทยเกาหลีเสาร์อาทิตย์นี้นะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะว่าแอดรามาฉบับที่44มาแล้วค่ะนะคะสามารถเข้าไปดูได้ที่ @rama.mahidol.ac.th ค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะอาจารย์ปูและอาจารย์มะเหมียวและดิฉันนารากรลากันไปพร้อมกันนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ

สวัสดีครับพบกับผมเดวิดวิลเลียมกับรายการภาษาหมอรู้ไว้จะได้เคลียร์รายการที่จะทำให้คุณหายงงงวยกับศัพท์การแพทย์ที่คุณต้องเจอเมื่อไปหาหมอคือวันนี้พี่อยากให้ทุกคนได้รู้จักคำศัพท์การแพทย์ที่เกี่ยวข้องกับการดูแลผู้ป่วยในระยะสุดท้ายคือคำศัพท์หนึ่งคำที่พี่อยากจะเสนอวันนี้คือคำว่า palliative care คุณลงอ่านเหมือนพี่ก่อนนะ palliative careคือถามว่า palliative care คืออะไรกันแน่เนี่ยมันคือการมุ่งเน้นถึงคุณภาพชีวิตของทั้งผู้ป่วยและครอบครัวของเขาด้วยเช่นกันคือการดูแลผู้ป่วยแบบนี้ดีมากทุกคนเพราะมันจะสามารถช่วยคนทั้งเรื่องสภาพจิตสภาพกายความสบายใจของเขาด้วยนะทุกคนคือมันเป็นการดูแลที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งคือการดูแลแบบประคับประคองเนี่ยไม่ได้เป็นแค่การดูแลผู้ป่วยในระยะสุดท้ายเท่านั้นนะทุกคนคือมันเป็นการดูแลในภาพกว้างนะทุกคนตั้งแต่ที่ผู้ป่วยเนี่ยเริ่มป่วยในช่วงแรกไปถึงช่วงระยะสุดท้ายของเขานั่นแหละคือเวลาคนส่วนใหญ่นึกภาพของคำว่าดูแลผู้ป่วยอย่างประคับประคองเนี่ยบางคนอาจจะคิดว่าเฮ้ยผู้ป่วยเหล่านั้นจะต้องแบบหมดหวังสุดๆแล้วเศร้ามากไม่ไหวคือบางคนจะคิดว่าพอผู้ป่วยถูกดูแลแบบประคับประคองไปเนี่ยก็คือว่าคุณหมอไม่สามารถช่วยเขาได้แล้วเลยคือคุณหมอได้บอกพี่ว่าการดูแลแบบประคับประคองไปเนี่ยสามารถช่วยผู้ป่วยได้เยอะมากแล้วสามารถช่วยบรรเทาอาการของเขาเพื่อใ

ขารู้สึกสบายตัวขึ้นมาตั้งเยอะคือการดูแลแบบประคับประคองเนี่ยมีหลักการสำคัญดังนี้ 1. การดูแลผู้ป่วยและครอบครัว 2. ประเมินผู้ป่วยอย่างถี่ถ้วนและรอบด้านให้การดูแลด้วยการมุ่งลดความทุกข์ทรมานทั้งจากอาการทางกายเช่นลดอาการหอบเหนื่อยปวดและอ่อนเพลียและจากอาการจิตใจเช่นซึมเศร้าเป็นต้น 3. การดูแลผู้ป่วยในวาระสุดท้ายให้เป็นธรรมชาติที่สุดคือการดูแลแบบประคับประคองไปเนี่ยสามารถเกิดขึ้นได้ทั้งที่บ้านของคุณหรือว่าที่โรงพยาบาลได้ด้วยนะทุกคนซึ่งทางนี้ทางนั้นเนี่ยจะขึ้นอยู่กับอาการของผู้ป่วยในขนาดนั้นแต่หากผู้ป่วยมีภาวะที่รุนแรงเช่นการติดเชื้อเป็นต้นมันก็อาจจะจำเป็นว่าเขาต้องถูกรักษาที่โรงพยาบาลเนื่องจากว่าอาจจะต้องมีการให้ยาทางหลอดเลือดเป็นต้นซึ่งผู้ป่วยที่ใกล้เสียชีวิตแล้วเนี่ยอาจจะมีอาการดังนี้คือเขาอาจจะอ่อนเพลียอ่อนล้าหรือว่าอ่อนแรงนะทุกคนแล้วมันอาจจะถึงขั้นว่าเขาไม่สามารถทำกิจวัตรประจำวันเหมือนเดิมได้แล้วต่อนะทุกคนคือเขาอาจจะไม่สามารถกินน้ำหรือว่าอาหารได้เหมือนเดิมแล้วนะแล้วสติของคนหลายๆคนอาจจะไม่เหมือนเดิมแล้วด้วยเช่นกันคือการหายใจของเขาอาจจะไม่ปกติด้วยนะทุกคนแล้วก็ปลายมือปลายเท้าอาจจะรู้สึกเย็นมากไม่ไหวรวมถึงการกั้นปัสสาวะไม่อยู่นะทุกคนแล้วอาจจะหลับตาไม่สนิทคือช่วงเวลาที่ผู้ป่วยใกล้เสียชีวิตนี้เนี่ยเป็นช่วงเวลาที่แสนยากลำบากสำหรับทั้งเขาและครอบครัวของเขาด้วยเช่นกันวันนี้พี่ขอเอาใจช่วยเพื่อให้เขาได้ผ่านเวลาช่วงแสนยากลำบากแบบนี้ได้ด้วยดีและสำหรับความรู้ทั้งหมดเหล่านี้พี่เดวิดจะต้องขอขอบคุณอาจารย์ชเนศจากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีและมาพบกับพี่ในรายการภาษาหมอรู้ไว้จะได้เคลียร์ในตอนถัดไปตามนั้นคือจบ

0: You are listening to Mahidol Channel Podcast. Listen for a better life. ฟังเพื่อชีวิตที่ดีกว่าและนี่คือรายการ podcast ของช่อง Mahidol Channel โดยมหาวิทยาลัย Mahidol.เพราะเป้าหมายของเราทุกคนคือการมีชีวิตที่ดีมาพัฒนาตัวเราให้มีชีวิตที่ดีขึ้นกับรายการ Well-being สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได้กับผมอาจารย์เต้ระพีบุญเปลื้องจากคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล
1: สวัสดีครับผมอาจารย์เต้ระพีบุญเปลื้องจากคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลกับ Well-being สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได้ครับในช่วงนี้ครับหลายคนอาจจะเครียดกันอยู่อาจจะเป็นการเครียดจากเรื่องงานอาจจะเป็นการเครียดจากเรื่องสุขภาพความเครียดนี่ครับเป็นสาเหตุหลักอันนึงของการนอนไม่หลับมีคนในประเทศนี้ครับหลายคนมากที่มีอาการนอนไม่หลับและช็อตคัทหรือทางลัดอันนึงที่หลายๆคนเลือกใช้ก็คือการใช้ยานอนหลับเป็นทางออกในการแก้ไขปัญหานั้นวันนี้ครับเราจะมาดูกันว่าผลข้างเคียงมันมีอะไรกันอยู่บ้างและเราจะใช้มันอย่างไรให้ถูกวิธีมีอาจารย์บอลครับมาอยู่กับเราครับรองศาสตราจารย์เภสัชกรธนรัตน์สวนเสน่ห์อาจารย์ประจำภาควิชาเภสัชกรรมคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลอยู่กับเราครับสวัสดีครับอาจารย์บอลครับสวัสดีครับอาจารย์ครับวันนี้ครับเราได้คนที่รู้เรื่องยามาคุยกับเราเลยอันดับแรกเลยถ้าเราจะพูดถึงการนอนไม่หลับก็คงจะต้องพูดถึงสาเหตุของมันก่อนว่าสาเหตุของการนอนไม่หลับเนี่ยมันมีอะไรกันอยู่บ้างนอกจากความเครียดแล้ว
2: ก็เวลาเราพูดถึงคำว่านอนไม่หลับเนี่ยจริงๆผมต้องถามอาจารย์เต้กับว่าอาจารย์เต้เคยนอนไม่หลับไหมครับ
1: ประจำครับอาจารย์
2: อาจารย์มีอาการยังไงบ้างครับ
1: ก็คือนอนไม่หลับครับอาจารย์ก็คือ
2: เข้านอนไม่ได้
1: เข้านอนแล้วก็คลิกซ้ายก็แล้วคลิกขวาก็แล้วมองเพดานก็แล้วมันก็ยังนอนไม่ได
2: ้อันนี้เป็นสิ่งที่จริงๆแล้วผมว่าพวกเราทุกคนที่นั่งฟังอยู่เป็นอาการเดียวกันเวลาเราพูดถึงคำว่านอนไม่หลับ ก็คือเข้านอนแล้วหัวถึงหมอนแต่นอนไม่ได
1: ้
2: นะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยครับเวลาที่เราประเมินหรือว่าเวลาเราดูคนไข้ที่มีอาการนอนไม่หลับเนี่ยครับนอกจากอาการเรื่องการเข้านอนที่นอนไม่ได้แล้วยังมีอีก2กลุ่มอาการครับที่เราถือว่าเป็นเรื่องนอนไม่หลับเหมือนกันแต่ว่าบางทีเนี่ยเรียกว่าเราอาจจะไม่ได้นึกถึงมันนะครับอันแรกเลยก็คือนอนแล้วแต่มีตื่นกลางคืนเช่นนอนไป4ทุ่ม5ทุ่มสักตี2ที่3ตื่นใหม่แต่ว่าบางครั้งเนี่ยก็เข้าไปนอนแล้วต่อได้แต่บางคนก็นอนแล้วไม่ได้แล้วอันนี้ก็จะเริ่มเป็นปัญหานะครับ
1: อ
2: ีกแบบนึงครับที่พวกเรามักจะลืมกันก็คือเรานอนได้ดีมากบางทีเรานอนกันนับชั่วโมงครับ8ชั่วโมง10ชั่วโมงแต่กลายเป็นว่าตื่นเช้ามาโอ้ไม่ไหวยังง่วงอยู่เลยหรือแบบบางทีนั่งทำงานอยู่มีหาวต้องขอแอบไปงีบกลางวันน่ะเนี่ยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยครับเวลาอันดับแรกก่อนที่เราจะพูดถึงเรื่องของทางออกในเรื่องการนอนไม่หลับ เราต้องเข้าใจกันว่าการนอนไม่หลับเรามี3รูปแบบแต่หนึ่งเข้านอนแล้วนอนไม่ได
1: ้
2: 2นอนได้แต่กลายเป็นตื่นกลางทาง3ก็คือนอนเต็มที่เลยแต่ว่าตื่นมาแล้วไม่สดชื่น
1: มีใครที่เป็นทั้ง3อาการไหมครับผมคนหนึ่งแหละครับ
2: เป็นครบเลยครับอาจารย์
1: เป็นครบเลยครับแล้วแต่วันเลยครับ
2: ครับแต่นี้โดยทั่วไปเนี่ยครับเราสังเกตไหมครับเวลาเราพูดถึงคำว่านอนไม่หลับเนี่ยเราจะมีเรียกว่าคำอยู่สองที่เรามักจะพูดถึงกันคือหนึ่งคือนอนไม่หลับกับสองคือโรคนอนไม่หลับ
1: อ๋อมันมีที่แบบนอนไม่หลับเฉย
2: ๆใช่
1: เป็นอาการโรคเลย
2: กับอีกอันนึงคือเป็นโรคนะโดยทั่วไปเนี่ยครับเราจะถือว่าการเกิดอาการนอนไม่หลับเนี่ยเป็นสิ่งที่พวกเราทุกคนมีโอกาสเจอได้แต่ถ้าเกิดเราพูดถึงคำว่าโรคปั๊บเนี่ยแปลว่าเราจะต้องมีอาการนอนไม่หลับเป็นมากและเป็นติดต่อกันจนกระทั่งมันรบกวนการดำรงชีวิตหรือการทำงานแล้วถ้าตรงนั้นเนี่ยถือเป็นโรคเพราะฉะนั้นประเด็นแรกก่อนที่เราจะพูดคุยกันลึกลงไปในมุมของรายละเอียดเรื่องยาเนี่ยครับท่านผู้ฟังต้องเข้าใจในประเด็นนี้ก่อนว่าเรากำลังจะดูแลตัวเองในมุมของอาการนอนไม่หลับหรือเรากำลังดูแลตัวเองในมุมของโรควันนี้เนี่ยเนื้อหาที่เราสองคนจะคุยกันผมว่าคงจะเป็นประเด็นที่เราพยายามจะมองกว้างก็คือดูที่เรื่องอาการเป็นหลักซึ่งผมว่าทุกคนมีโอกาสเป็นไปได้กลับมาประเด็นที่เมื่อกี้จันเต้ถามทิ้งไว้ครับว่าปกติแล้วเนี่ยนอนไม่หลับเราเกิดจากอะไรได้บ้าง
1: ใช่
2: นะครับถ้าเกิดเราคิดแบบง่ายๆครับในช่วงจังหวะการนอนเนี่ยคือช่วงจังหวะที่เราต้องการให้ร่างกายพักผ่อนเพราะฉะนั้นสมองเราซึ่งเป็นตัวควบคุมในเรื่องของวงจรการนอนหลับเนี่ยครับ ก็จะพยายามทำให้สมองเราลดการทำงานทุกอย่างลงเราถึงจะหลับได้สาเหตุการนอนไม่หลับเนี่ยครับถ้าแบ่งง่ายๆก็มีอยู่แค่2สาเหตุสาเหตุที่1ก็คือการบั้วช่วงตอนนอนสมองเราหรือร่างกายเราไปพยายามกระตุ้นมันเช่นมีเรื่องกังวลเช่นรู้สึกว่ากลัวหรือหวาดระแวงอะไรบางอย่างหรือแบบมีอะไรที่เป็นสิ่งเราตลอดเวลาเช่นเปิดเพลงบางคนเนี่ยจะเข้าใจว่าเปิดเพลงแล้วเนี่ยทำให้เราหลับดีขึ้น
1: เพลงเบาๆคลอๆไป
2: แต่ต้องไม่ลืมว่าการมีเพลงเนี่ยการที่หูเราได้ยินเสียงเนี่ยครับมันเป็นการกระตุ้นสมองไปด้วย
1: อ๋อ
2: เ
1: ล
2: ย
1: ฮะ
2: เพราะฉะนั้นบางคนที่ไวมากๆก็อาจจะนอนไม่หลับเพราะด้วยสาเหตุเรียกว่าใกล้ตัวขนาดนี้นะครับหรือบางทีบางคนใช้วิธีคือเปิดไฟหัวเตียงรีไว้เล็กๆแต่ว่ามันก็คือสามารถกระตุ้นเราได้เหมือนกันนะครับแต่ทั้งนี้ต้องเรียนนะครับว่าสาเหตุการกระตุ้นเนี่ยต้องเรียกว่าของใครของมัน
1: แต่ละคนไม่เหมือนก
2: ัน ไม่เหมือนกันบางคนไวไม่เหมือนกันเช่นอย่างนี้เมื่อกี้แต่เต้ยกตัวอย่างเนี้ยเปิดเพลงไว้เราหลับอ่ะแต่ถ้าเกิดมีคนอื่นมานอนกับเราด้วยเขาอาจจะไม่หลับก็ได้
1: ใช่
2: นี่เป็นต้นนะครับสาเหตุที่2ครับก็คือตัวการนอนเนี่ยสมองไม่สามารถจะเข้าสู่วงจรการนอนได้อาจจะมีโรคบางอย่างมีสภาวะบางอย่างที่ทำให้สมองทำงานในลักษณะการเปลี่ยนจากการตื่นเป็นการนอนที่ไม่สมดุลหรือผิดปกติไปก็เลยทำให้เกิดความบกพร่องเหล่านี้เกิดขึ้นนะครับ
1: มี2สาเหตุใหญ่
2: ใช่ครับ
1: หนึ่งก็คือสมองถูกกระตุ้นมันจึงพักผ่อนไม่ได้
2: ถูกต้อง
1: กับอีกอันหนึ่งก็คือไม่สามารถจะเข้าสู่วงจรการนอนได้อย่างสมบูรณ
2: ์ครับ
1: ฟังดูการที่สมองถูกกระตุ้นเนี่ยมันฟังดูเป็นปัจจัยที่อยู่ภายนอก
2: ส่วนใหญ่ที
1: ่กลไกของการนอนที่มันไม่สมบูรณ์อาจจะเป็นเพราะเหตุผลจากข้างในหรือเปล่าครับ
2: ใช่ครับอาจารย์ถูกต้องเลยครับ ก็คือเป็น2ส่วนหลักๆนะครับ
1: แล้วเมื่อไหร่เราถึงจะได้รับการจ่ายยานอนหลับล่ะครับ
2: ยานอนหลับเนี่ยครับคืออย่างที่เราคุยกันมาตั้งแต่ต้นจะเห็นว่าจริงๆเราไม่มีพูดถึงยาเลยนะอาจารย์ยานอนหลับเนี่ยชื่อกลุ่มก็บอกอยู่แล้วว่าเป็นยานอนหลับแปลว่ายาตัวนี้เราใช้เพื่อวัตถุประสงค์คือทำให้นอนหลับ
1: ใช่
2: ซึ่งการให้ทำให้นอนหลับก็มีหลายแบบอย่างที่เมื่อกี้เราคุยตั้งแต่ต้นนะครับกินปั๊บทำให้หลับ

0: หัวถึงหมอนแล้วหลับได้หรือกินเพื่อรักทำให้เรานอนตลอดทั้งคืนได
1: ้อืม
0: หรือกินเพื่อทำให้คุณภาพการนอนเราดีขึ้นตื่นมาจะได้สดชื่นนะยาแต่ละตัวออกฤทธิ์ไม่เหมือนกันแต่เวลาเราพูดถึงยานอนหลับเนี่ยครับยานอนหลับส่วนใหญ่ที่คุณหมอจะแนะนำให้ใช้เนี่ยจะเป็นยาที่ใช้เพื่อเหมือนกับเป็นการบรรเทาอาการในระยะเวลาสั้นๆ
1: ครับ
0: เพื่อเหมือนกับลดความ

0: เลยพอไปจากงานฮะคุณหมอก็จะสั่งยาให้ก่อนถ้างั้นเอายาไปกินนะอาจจะสักอาทิตย์หนึ่งหรือ2อาทิตย์ยาที่ให้ไปวัตถุประสงค์คือไปให้หลับพอหลับเสร็จแล้วพอเริ่มดีขึ้นทีนี้เราก็เริ่มต้องกลับมามองหาว่าสาเหตุที่ทำให้เรานอนไม่หลับคืออะไรเพราะฉะนั้นเนี่ยครับยานอนหลับที่เราพูดถึงกันอยู่เนี่ยครับในทางการแพทย์เนี่ยเราจะใช้เป็นตัวเชื่อมหรือเป็นตัวทางผ่านเพื่อทำให้ตัวคนไข้ที่มีอาการนอนไม่หลับเนี่ยสามารถที่จะปรับหรือพยายามมองหาสาเหตุให้ได้ว่าเขามีสาเหตุอะไรในการที่ทำให้เขานอนไม่หลับแล้วยาเป็นตัวที่ช่วยระหว่างทางลดความทรมานลดความเรียกว่าอาการที่มันรุนแรงต่างๆแล้วก็พอหลังจากเขาหาได้เขาแก้ไขได้ยานอนหลับก็อาจจะไม่จำเป็น
1: ยานอนหลับไม่ใช่สิ่งที่จะแก้ไขปัญหาได้แบบครอบจักรวาลจริงๆมันแค่เป็นตัวช่วยเพื่อเราสามารถที่จะหาสาเหตุที่แท้จริงได้
0: ใช่ครับถูก
1: เมื่อสักครู่อาจารย์บอลพูดถึงว่ายานอนหลับมันมีอยู่ด้วยกันหลายประเภท มีทำให้เรานอนได
0: ้ครับ
1: ทำให้เรานอนยาวมันมีกลุ่มชื่อของมันยังไงไหมครับ
0: ครับผมแบ่งให้ดูง่ายๆนะครับยานอนหลับกลุ่มที่พวกเรามักจะคุ้นเคยกันนะครับก็คือกลุ่มนี้เนี่ยชื่อกลุ่มยาวๆเราจะเรียกว่าเบนโซเดซิปีนนะแต่ว่าชื่อสั้นๆบางทีเราก็จะยินคำว่าเบนโซซึ่งยากลุ่มนี้เป็นยากลุ่มนอนหลับที่ผมเข้าใจว่าเวลาเราพูดถึงคำว่ายานอนหลับนะประชาชนทั่วไปเนี่ยหรือผู้ฟังทุกท่านเนี่ยครับอาจจะพูดถึงยากลุ่มนี้ประมาณ 95-99% เลยด้วยซ้ำนะเพราะเป็นยากลุ่มที่ต้องเรียกว่าถูกใช้บ่อยมากยากลุ่มที่2ครับก็คือเป็นยากลุ่มประเภทที่ออกฤทธิ์เหมือนกับฮอร์โมนตัวนึงในสมองซึ่งถ้าเมื่อกี้เราจำได้เราพูดถึงกระบวนการเปลี่ยนวงจรการทำงานของสมองที่เกิดจากการตื่นมาเป็นวงจรการนอนสวิตช์ไฟที่เราพูดถึงเมื่อกี้ครับมันคือหน้าที่ของฮอร์โมนตัวหนึ่งที่ชื่อว่าเมลาโทนินนะครับเพราะนั้นเราก็เรียนแบบมันนะมียาบางตัวที่ออกฤทธิ์เหมือนเมลาโทนินเลยเวลาเรารับประทานเข้าไปก็จะไปกดสวิตช์เปลี่ยนโหมดให้สมองเรานะครับอันนั้นคือกลุ่มที่สองกลุ่มที่สามก็คือเป็นยาที่ใช้รักษาโรคอื่นๆแต่มีฤทธิ์ง่วงนะเช่นยาแก้แพ้ลดน้ำมูกเวลาเราเป็นหวัดนะครับยาแก้เมารถ
1: ครับ
0: หรือว่าอาจจะเป็นพวกยาแก้อาเจียนพวกนี้เนี่ยบางทีในทางการแพทย์เราก็จะมีการหยิบมาใช้นะแต่ถามว่าใช้เพื่ออะไรเราใช้เพื่อป้องกันฤทธิ์ง่วงของยาบรรเทาอาการให้คนไข้ไปก่อน
1: ครับยาเหล่านี้คร
0: ับ
1: เดินไปร้านขายยาแล้วบอกว่าต้องการยาในกลุ่มที่ทำให้หลับอย่างเงี้ยทำได้ไหมครับ
0: ถ้าเป็นยา2กลุ่มหลัง
1: คือเมลาโทนิน
0: ที่เป็นยานะครับกับยาที่เป็นโรคอื่นๆแต่มีฤทธิ์ง่วงอันนี้เนี่ยเภสัชกรที่ร้านยาสามารถที่จะพิจารณาเลือกให้กับผู้ป่วยแต่ละรายได
1: ้
0: ด้วยตัวเภสัชเองแต่ถ้าเกิดเป็นยากลุ่มแรกก็คือเป็นยากลุ่มเบนโซเนี่ยอันนี้เป็นยาที่ถ้าทางกฎหมายเนี่ยเราจัดว่าเป็นวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทนั่นแปลว่าเวลากินเข้าไปเนี่ยมันออกฤทธิ์กับสมองเราเต็มๆเลยนะแล้วทำให้เราอาจจะเกิดอาการทางจิตบางอย่างได้ถ้าใช้ไม่ถูกต้องนะครับยากลุ่มนี้เนี่ยถ้าทางการแพทย์เราจะต้องใช้ใบสั่งแพทย์ท่านผู้ฟังจะต้องได้ยากลุ่มนี้จากแพทย์เท่านั้นอาจจะเป็นจากโรงพยาบาลจากคลินิกนะครับถ้าจะเป็นที่ร้านยาต้องมีใบสั่งยาจากแพทย์มายื่นเภสัชกรไม่สามารถจ่ายยาตัวกลุ่มนี้ให้กับพวกท่านโดยที่ไม่มีใบสั่งยาได
1: ้เวลาที่เราพูดถึงความเครียดว่าเป็นสาเหตุอันหนึ่งของการนอนไม่หลับผมก็เคยได้ยินว่ามันมียากลุ่มนึงที่มันไม่ใช่ยานอนหลับแต่เป็นเขาเรียกเป็นยาคลายเครียดอย่างเงี้ยครับยาคลายเครียดได้มันเหมือนกับยานอนหลับไหมครับ
0: จริงๆแล้วเนี่ยคำว่ายาคลายเครียดก็คือยากลุ่มเบนโซนั่นแหละครับ
1: อ๋อเหรอฮะ
0: ใช
1: ่อ๋อมันไม่ได้ทำให้แค่นอนเฉย
0: ใช่ยากลุ่มเบนโซเวลารับประทานเข้าไปเนี่ยครับในการรักษาหนึ่งคือนอนไม่หลับสองคือเรื่องของคลายวิตกกังวล
1: ครับ
0: หรือรักษาโรคเครียดนั่นเองนะครับได้ด้วยนะเพราะฉะนั้นอย่างที่เมื่อกี้จะเต้มถามหนึ่งว่ายาคลายเครียดคืออะไรก็คือยากลุ่มนี้แหละครับเพียงแต่ว่าเวลาที่คุณหมอจะสั่งใช้ยาเนี่ยก็ขึ้นกับว่าคุณหมอต้องการอะไรเป็นหลักเช่นถ้าอาจารย์เต้มาบอกว่าอาจารย์เต้เครียดมากหมอสั่งยาตัวนี้ให้
1: ครับ
0: ผมก็จะบอกอาจารย์เต้ว่าอาจารย์อันนี้เป็นยาคลายเครียดนะแต่ถ้าเกิดในทางกลับกันอาจารย์มาปรึกษาคุณหมอเรื่องนอนไม่หลับผมก็จะจ่ายยาให้อาจารย์แล้วผมก็จะบอกว่าอาจารย์ยาตัวนี้เป็นยานอนหลับนะ
1: มันก็เป็นยาตัวเดียวกัน
0: เป็นยาตัวเดียวกันใช่ครับ
1: การใช้ไปนานๆมันมีผลข้างเคียงไหมครับยานอนหลับเนี่ย
0: ผลข้างเคียงที่สำคัญของยานอนหลับเลยเนี่ยครับก็คืออันดับแรกก็คือฤทธิ์ง่วงนอนกับฤทธิ์ เรียกว่ารบกวนการตัดสินใจของเรานะเพราะว่ายานอน

0: ตลาดเองเนี่ยครับยาบางตัวเนี่ยออกฤทธิ์3วันนะฮะก
1: ิน
0: เข้าไป1เม็ด
1: เลย
0: กิน1คืนเนี่ยออกฤทธิ์อีก3วันกว่ายาจะถูกกำจัดออกจากร่างกายทั้งหมด
1: ฟังดูคุ้มมากเลยนะ
0: คุ้มแต่กลายว่ามันไม่ได้ออกฤทธิ์ดีขนาดนั้นแต่มันอยู่ในร่างกายนะฮะแต่ไอ้ยาบางตัวอยู่แค่2ชั่วโมงก็หมดฤทธิ์แล้วเพราะฉะนั้นครับโดยทั่วไปเนี่ยการเกิดผลกระทบของการรับประทานยานอนหลับสิ่งแรกที่มันจะเห็นก็คือมันต้องขึ้นกับว่ายาที่เรากำลังรับประทานอยู่เนี่ยออกฤทธิ์นานแค่ไหนโดยทั่วไปครับยาที่เราใช้กันอยู่ในทางปฏิบัติเนี่ยจะออกฤทธิ์ได้ประมาณ8ถึง12ชั่วโมงอันนี้คือสิ่งที่คุณหมอมักจะเลือกใช้นะเพราะว่าสมมุตินึกภาพเรานอนสัก4ทุ่มนะตื่นสัก6โมงก
1: ็
0: ระยะเวลาออกฤทธิ์กำลังดีแต่ถ้าเกิดเทียบกันกับยาบางตัวที่เลือกใช้แล้วออกฤทธิ์ยาวๆเช่น24ชั่วโมง48ชั่วโมงเนี่ยแปลว่าระหว่างวันที่เรากำลังทำงานอยู่ก็จะได้รับผลกระทบของยาด้วยนะถึงแม้จะไม่ได้มากจนกระทั่งแบบทำให้เราง่วงนอนตลอดทั้งวันแต่ก็อาจจะทำให้การทำงานของเราแย่ลง
1: การตัดสินใจก็อาจจะช้าลง
0: ใช่โดยเฉพาะเรื่องอุบัติเหตุจากการขับรถขับราต่างๆที่อาจจะยังคงเป็นประเด็นอยู
1: ่ยานอนหลับมันก็ทำให้นอนหลับนะครับอาจารย์แล้วมันก็จะช่วยแต่บางทีเราก็ใช้ตัวนี้เป็นตัวช่วยอยู่นานมันพอใช้ไปนานๆแล้วมันจะมีผลเสียไหมครับอาจารย์
0: ถ้าเกิดใช้ด้านนานเนี่ยครับโดยปกตินี่เป็นเรียกว่าเป็นลักษณะเฉพาะของยานอนหลับเลยนะครับกับยาคลายเครียดก็คือเมื่อเรารับประทานยาติดต่อไปสักระยะเวลาหนึ่งอาจจะสัก1หรือ2สัปดาห์แต่ในบางคนอาจจะเป็นเดือนอันนี้แล้วแต่สิ่งที่จะเกิดขึ้นครับก็คือกลายเป็นว่าเราจะเกิดภาวะที่เราเรียกว่าดื้อยา
1: ดื้อยา
0: ใช่ครับคือแปลว่าเราจะกินยาในขนาดเท่าเดิมแต่กลายเป็นว่าประสิทธิภาพมันลดลงเช่นสมมตินะอาจารย์เต้เกิดกินยาอยู่1เม็ดนะครับกินมาสัก2อาทิตย์ละก่อนหน้านี้กินมาหลับดีนะแต่พอสัก2อาทิตย์3อาทิตย์ผ่านไปยังกินยาเหมือนเดิ
1: ม
0: เราพบว่าอาจจะทำให้เรานอนได้ไม่ดีเท่าเดิ
1: ม
0: นะครับหรือประสิทธิภาพลดลงอันนั้นคือเป็นอาการระยะยาวอันที่หนึ่งที่เราเจอได้นะครับเราเรียกว่าการดื้อยากับอีกอันนึงที่เราเจอได้ก็คือยาพวกนี้เวลาใช้นานๆหรือว่าใช้เข้าไปแล้วเนี่ยครับมันจะทำให้เกิดกระบวนการติดยานะครับติดก็คือติดเลยครับติดแปลว่าเราไม่สามารถจะหยุดใช้ยาได้ถ้าอาจารย์หยุดใช้ยานอนหลับเมื่อไหร่อาจารย์จะเกิดอาการถอน
1: อ
0: าการถอนที่เกิดขึ้นนั่นคือตรงข้ามกับฤทธิ์ของยาพอหยุดยาปั๊บอาจารย์ก็จะเกิดอาการนอนไม่หลับเกิดขึ้นแล้วก็เวลาพูดถึงการติดยาพอฟังเสร็จปั๊บท่านผู้ฟังหลายท่านบางคนกลัวเลยฮะฟังรายการจบเลิกกินยาเลย
1: ถอน
0: อันนี้ไม่ได้นะครับ ต้องเน้นย้ำนะเพราะว่าถ้าเกิดท่านกินยานอนหลับมาเป็นระยะเวลาหนึ่งการจะหยุดยาห้ามหยุดทันที
1: อ้าว
0: ไม่งั้นจะเกิดอาการถอนยานอนหลับแล้วจะยิ่งมีอาการรุนแรง
1: หักดิบไม่ได้เลย
0: ถ้าได้ทันทีต้องย้ำนะเพราะหักดิบของยานอนหลับเนี่ยสามารถทำให้เกิดอาการชักได้นะครับซึ่งรุนแรง
1: เวลาที่เรารับประทานยาบางชนิดเป็นระยะเวลานานๆเนี่ยมันอาจจะมีผลเช่นอาจจะมีผลต่อตับต่อไตอะไรอย่างเงี้ยครับยานอนหลับเนี่ยมันมีผลแบบนั้นไหมครับ
0: ไม่มีครับ
1: ไม่มีหรอครับอ
0: ันนี้ดีครับ
1: อ๋อเหรอ
0: เพราะว่ายาจะไม่ทำให้ตับแย
1: ่
0: ยาไม่ทำให้ไตแย่เวลาพูดถึงประเด็นนี้สิ่งหนึ่งที่ท่านผู้ฟังมักจะเข้าใจผิดก็คือยาเนี่ยถูกทำลายออกจากร่างกายโดยใช้ตับโดยใช้เอนไซม์ที่ตับการใช้เอนไซม์ที่ตับไม่ได้แปลว่าทำให้ตับแย่นะฮะดังนั้นถ้าเกิดตอบในภาพรวมก่อนก็คือว่ายากลุ่มนี้ที่เป็นยานอนหลับเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยใช้ตับเป็นการทำลายทิ้งนะและยาไม่ได้มีฤทธิ์หรือไม่ได้มีผลที่จะทำให้เกิดตับอักเสบหรือไตวายเกิดขึ้นครับ
1: เวลาที่บอกว่าติดยานะครับเป็นเพราะว่าติดกับผลของมันที่ทำให้นอนหลับหรือว่าติดเพราะว่ามันเป็นยาเสพติดโดยตัวมันเอง
0: จริงๆแล้วเนี่ยด้วยชื่อยาที่เมื่อกี้เราคุยว่าเป็นยากลุ่มนี้เป็นวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยครับโดยฤทธิ์ของยาเองมันทำให้เกิดกระบวนการติดนะครับด้วยตัวมันเองอยู่แล้วนะครับงั้นโดยทั่วไปถ้าจะเปรียบเทียบง่ายๆก็ยานอนหลับอาจจะเหมือนกับบุหรี
1: ่อ
0: าจจะเหมือนกับเหล้าที่ถือเป็นยาเสพติดเหมือนกันนะครับรับประทานแล้วแม้แต่ครั้งเดียวก็อาจจะทำให้เกิดการติดได
1: ้อย่างนี้ถ้าเผื่อบอกว่าดื้อยาเม็ดเดียวมันเอาไม่อยู่
0: ครับ
1: อย่างนี้ผมก็เพิ่มเป็น2เม็ดของผมเองเลยได้ไหมฮะ
0: จริงๆในทางการแพทย์เราก็ทำครับ
1: อ๋อเหรอฮะ
0: ใช่เพราะถ้าเกิดสมมติอาจารย์ไปหาหมอแล้วก็แจ้งแพทย์ว่าเนี่ยกินยาอยู่นะแต่อาการก็ยังแบบรู้สึกเหมือนมันเพิ่มขึ้นนะคุณหมอก็จะรู้ละอันนี้คือสิ่งที่อาจจะเป็นจุดที่บอกว่าเบียร์กันดื้อยาเกิดขึ้นโดยทั่วไปในทางการแพทย์เราก็เพิ่มยาครับ
1: คร
0: ับ นะแต่นั่นคืออยู่ภายใต้การดูแลของแพทย
1: ์มีวิธีในการที่จะปรับยังไงก็ในเมื่อเราติดสิ่งนี้ไปแล้วถ้าเราไม่ได้มันก็คงจะนอนไม่หลับหรือกระวนกระวายครับอาจารย์
0: วิธีทางการแพทย์ที่เราทํากันก็คืออันดับแรกถ้าเกิดว่ายาที่คนไข้ทานอยู่แล้วเนี่ยเป็นตัวที่ออกฤทธิ์ได้ค่อนข้างยาวนะครับเราก็จะอาศัยหลักการคือค่อยๆลดขนาดยาลงเช่นทีละสัก 25% 50% ในระยะเวลาอาจจะ2สัปดาห์3สัปดาห์แต่นี้ต้องย้ำนะครับว่าแล้วแต่กรณีของคนไข้แต่ละรายแล้วแต่ยาแต่ละตัวแล้วแต่โรคของท่านด้วยนะครับส่วนกรณีที่2ก็คือถ้าเกิดยาตัวนั้นเกิดแบบดูแล้วไม่สามารถที่จะค่อยๆลดขนาดยาเหมือนในกรณีแรกได
1: ้
0: คุณหมออาจจะใช้วิธีคือใช้ยาตัวอื่นที่ออกฤทธิ์คล้ายๆกันแต่ออกฤทธิ์ยาวๆนะเข้าไปให้คนไข้กินรวมด้วยก่อนนะครับแล้วก็ค่อยๆลดขนาดยาตัวแรกที่เป็นยาที่เราต้องการหยุดเนี่ยออก
1: อย่างนี้เราไม่ไปติดยาตัวที่2เหรอครับอาจารย
0: ์ยาตัวที่2เราต้องมั่นใจว่าไม่ติดสิฮะ ใช่ไหมครับเราต้องมั่นใจว่ายาตัวที่2คือยาที่มีโอกาสทำให้เกิดการเสพติดน้อยเราถึงจะใช้ตัวนี้เป็นตัวที่ใช้ในการรักษา
1: อาจารย์บอลครับการกินยาตามคำสั่งแพทย์นะครับแต่ไม่ใช่คำสั่งแพทย์สำหรับเราครับบังเอิญว่าแฟนเราสมมติว่าเขามีปัญหานอนไม่หลับก็มีคำสั่งแพทย์มาให้แฟนเรากินแล้วก็แฟนก็นอนหลับดีแต่ว่าอย่างนี้เราก็เฮ้ยมันก็ตามคำสั่งแพทย์อย่างนี้แล้วก็มากินได้ไหมมันน่าจะปลอดภัยสำหรับแฟนเรามันก็น่าจะปลอดภัยสำหรับเราเหมือนกันอะไรเงี้ย
0: ก็จริงๆแล้วเนี่ยเป็นประเด็นผมใช้คำว่าเป็นประเด็นการยืมยาย
1: ืมยา
0: คนอื่นมากินหน่อยนะพอเราใช้คำว่าบางทีเนี่ยบนหน้าซองยาเราก็จะเห็นข้อบ่งใช้ว่าเป็นยาคลายเครียดเป็นยานอนหลับนะเสร็จแล้วอย่างที่อาจารย์เต้บอกคือเฮ้ยเราก็มีอาการนะเราไปขอชิมหน่อยได้ไหมผมใช้คำว่าขอชิมนะแต่ขอกินหน่อยละกันเผื่อว่ามันก็จะช่วยได
1: ้
0: ต้องถามว่ายาที่เราไปเอามามันช่วยเราไห
1: ม
0: นะครับก็ถ้าเรามีกลุ่มอาการที่มันเป็นเป้าหมายในการออกฤทธิ์ของยาอยู่แล้วเช่นเรานอนไม่หลับเรามีวิตกกังวลการกินยาก็น่าจะช่วยเรานะแต่ถามว่าช่วยแล้วเนี่ยจะทำให้เราเนี่ยดีขึ้นเหมือนกับที่แฟนเราดีขึ้นไห
1: ม
0: ก็ต้องตอบว่าอาจจะไม่เท่ากันเพราะว่าสาเหตุที่อาจารย์เต้เป็นกับสาเหตุที่แฟนเป็นอาจจะเป็นคนละสาเหต
1: ุ
0: ถึงแม้ว่ายาที่เราใช้อาจจะเป็นตัวเดียวกันหรือผมยกอีกกรณีนึงฮะแฟนอาจารย์เต้ได้ยา A มาอาจารย์เต้บอกอาจารย์ก็เป็นเหมือนกันนะอาจารย์เดินไปหาหมอเหมือนกันนะอาการเป็นอีกแบบนึงเลยนะแต่ได้ยา A เหมือนกันเห็นไหมสุดท้ายคือยาอาจจะเหมือนกันแต่สิ่งที่อาจจะต่างกันครับคือขนาดการใช้ยาเพราะว่าขนาดที่เราใช้บางอย่างบางคนเนี่ยกินครึ่งเม็ดพอละจบแต่บางคนจะต้องกิน1เม็ดอาจจะต้องกินมากกว่าวันละ1ครั้งโดยสรุปก็คือในเบื้องต้นการที่เรามองว่าข้อบ่งใช้ของยาของคนข้างเคียงของเราเป็นสิ่งที่เราน่าจะได้ประโยชน
1: ์
0: การไปหยิบมารับประทานก็อาจจะช่วยได้ในทางอาการของเราที่เป็นนะครับแต่สิ่งที่เราเดาไม่ได้ก็คือความปลอดภัยที่จะเกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คงต้องเรียนฝากท่านผู้ฟังต้องขอบคุณอาเต้ที่ย้ำประเด็นนี้นะว่ายาใครยามันนะฮะอย่าไปแย่งกันมาใช้เดี๋ยวไม่พอนะครับ
1: อาจารย์บอลครับถ้าในที่สุดแล้วเนี่ยเราได้ลองทางเลือกอยู่หลายทางละในที่สุดมันไม่ช่วยอ
0: ่
1: ะก็ต้องมาอยู่ที่ยานอนหลับนี่แหละ
0: ครับ
1: เราจะใช้ยานอนหลับอย่างไรให้ปลอดภัยอะครับ
0: ในหลักการของการใช้ยานอนหลับให้ปลอดภัยก็คือหลับแทบตกไปตรงมาเลยคร
1: ับ
0: ใช้ตามที่แพทย์สั่ง
1: ใช่เลย
0: อย่าใช้อะไรนอกเหนือไปจากฉลากยาหรือสิ่งที่แพทย์บอกบางครั้งเนี่ยครับคุณหมอที่ดูแลเราอยู่เนี่ยครับหลังจากที่เขาเห็นปัญหาของเราคุณหมอจะเป็นคนกำหนดหรือเป็นคนวางแผนว่ายานอนหลับที่คุณหมอกำลังสั่งให้เนี่ยคุณหมอต้องการให้ใช้แค่ระยะสั้นๆหรืออยากให้ใช้ระยะเวลายาว
1: ๆ
0: นะเพราะฉะนั้นตัวคนไข้เองเนี่ยครับคือคนที่ต้องถามคุณหมอเป็นหลักนะคือถ้าเกิดเดินบางทีเนี่ยผมเข้าใจว่าบางครั้งเราจะเจอเหตุการณ์ที่บางทีเดินมารับยาที่ห้องยาแล้วเภสัชกรก็จะบอกพวกเราว่าเออยาตัวนี้อย่ากินติดต่อกันนะเพราะเดี๋ยวอาจจะทำให้เกิดอาการข้างเคียงหรือเกิดอาการติดยาได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอันนั้นคือคำแนะนำในภาพรวม
1: ๆ
0: นะสำหรับโรคที่เฉพาะของแต่ละคนเนี่ยอันนี้ต้องถามแพทย
1: ์
0: เพราะแพทย์เป็นผู้สั่งใช้นะเพราะฉะนั้นอันดับแรกก็คือกินตามที่แพทย์สั่งสองครับเวลาทานยาแล้วเนี่ยอย่าปรับเพิ่มหรือลดขนาดยาเองนะยกเว้นคุณหมอบอกให้ทำตามสามครับจะทำยังไงให้ปลอดภัยยาพวกนี้เวลาใช้แล้วคำแนะนำที่เราจะบอกเสมอคือระวังหรือหลีกเลี่ยง การรับประทานยากับแอลกอฮอล
1: ์
0: เครื่องดื่มทั้งหลายยาดองรวมด้วยหมดเลยนะฮะหรือแม้แต่ยาที่มี

0: ฤทธิ์กดสมองเหมือนกันถามว่าเราจะรู้ได้ไงว่ายาตัวนี้มีฤทธิ์กดสมองวิธีการสังเกตง่ายๆยาตัวไหนเภสัชบอกกินแล้วง่วงนอนตัวนั้นแหละฮะมีฤทธิ์กดสมองเกือบหมดเลยนะครับมันเมื่อไหร่ก็ตามเรากินคู่กันเรากินร่วมกันแปลว่าผลข้างเคียงของยาอาจจะเยอะขึ้นได้นะครับและ4เลยอย่าหยุดยาทันทีหรืออย่าหยุดยาเองนะโดยเฉพาะในช่วงโควิดอย่างนี้นะหลายท่านมาหาแพทย์ไม่ได้ยาจะขาดอันนี้ต้องรีบโทรนะฮะเพราะอย่างที่บอกว่าถ้าหยุดยาเองโดยที่ไม่มีการปรับลดขนาดยาเนี่ยอาจจะทำให้เกิดการถอนยาซึ่งอันตรายได้
1: วันนี้ได้คุยกับจันบอลได้ข้อมูลเยอะเลยโดยเฉพาะเรื่องของการใช้ยานอนหลับถ้าเรารู้ว่าสาเหตุของการนอนไม่หลับคืออะไรยานอนหลับก็อาจจะเป็นตัวช่วยที่เป็นตัวช่วยชั่วคราวเพื่อจะนำไปสู่การปรับตัวปรับพฤติกรรมและพยายามที่จะเอาสาเหตุนั้นออกไปวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์บอลรองศาสตราจารย์เภสัชกรธนรัตน์สวนเสน่ห์อาจารย์ประจำภาควิชาเภสัชคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลเป็นอย่างมากครับคุยกับอาจารย์บอลทีไรแล้วสนุกทุกทีโอกาสหน้าต้องเชิญอาจารย์บอลกลับมาคุยกันอีกนะฮะ
0: ยินดีครับ
2: พบกับ Wellbeing สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได้ทุกวันจันทร์เวลา 18:00 นที่มหิดล Channel Podcast ผ่านช่องทาง Facebook มหิดล Channel YouTube มหิดล Channel Apple Podcast Spotify Anchor Blockdit ดำเนินรายการโดยอาจารย์เต้ระพีบุญเปลื้อง Well-being สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได้

0: วัสดีครับพบกับผมเดวิดวิลเลียมกับรายการภาษาหมอรู้ไว้จะได้เคลียร์รายการที่จะทำให้คุณหายงงงวยกับศัพท์การแพทย์ที่อาจจะยากเวอร์ยากวังที่คุณต้องเจอเมื่อคุณไปหาหมอคือคุณลองนึกดูดีในวันที่เราต้องไปหาคุณหมอซึ่งมันทรมานใจอยู่แล้วทุกคนแล้วเขาโยนศัพท์ยากๆให้กูอีกคืองงไม่หยุดเลยสองคำแรกที่อยากจะมาพูดถึงวันนี้คือคำว่า OPD และ IGD นั่นแหละคือนักเรียนมากมายจะคิดว่า OPD อาจจะเป็นตัวย่อที่คล้ายกับพวก OMG อะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันไม่ใช่นะทุกคนคือคำว่า OPD เนี่ยจริงๆย่อมาจากคำว่า Outpatient Department ซึ่งใช้ในการพูดถึงผู้ป่วยที่อาจจะนอนนอกโรงพยาบาลคุณนึกออกป่ะคือลักษณะของผู้ป่วยพวกนี้เนี่ยก็จะเป็นคนที่อาจจะอาการไม่หนักมากคุณนึกออกป่ะแล้วหมอหลายท่านเนี่ยอาจจะวินิจฉัยออกมาว่าเฮ้ยเขาไม่จำเป็นว่าต้องนอนโรงพยาบาลอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าล่าสุดพี่ได้คุยกับคุณหมอท่านนึงใช่ป่ะเขาบอกว่าคนที่คิดถึงผัวฝรั่งไม่หยุดมักจะต้องนอนแบบ OPDคือส่วนใหญ่ผู้ป่วย OPD จะเป็นคนที่อาการไม่ร้ายแรงเท่าไหร่นะเช่นเขาอาจจะเป็นไข้ต่ำๆอาจจะเป็นหวัดอาจจะเป็นไข้อะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นหรือว่าอาจจะแบบมีปัญหาทางจิตใจคิดถึงผัวมาหยุด
1: สัญญาพี่ฉันจะเลิกพูดถึงเรื่องนี้แล้วเลย
0: อ่ะเอาจริงจังก่อนนะทุกคนคือคนที่เป็นผู้ป่วยแบบ OPD เนี่ยมักจะเป็นคนที่อาจจะโดนมีดบาดเอ้ยคุณอาจจะมีแบบปัญหาเรื่องผิวหนังอาจจะคันอาจจะแบบตาอักเสบเอ้ยคุณรู้ป่ะป่ะคือพอคุณเป็นผู้ป่วยระดับประมาณนี้อาจจะยังไม่ได้เจอในสิ่งที่ร้ายแรงมากนักเนี่ยคุณหมอหลายท่านอาจจะแนะนำให้คุณเป็นผู้ป่วยแบบ OPD ส่วนคำว่า IPD เนี่ยย่อมาจากคำว่า inpatient department ทุกคนจ๋าเวลาคุณอ่านคำว่า department อย่าอ่านคำนี้ว่า department นะจ๊ะที่รักจ๋าคุณต้องอ่านคำนี้ว่า departmentคือ IPD เนี่ยหรือว่าผู้ป่วยที่เข้าเกณฑ์ IPD เนี่ยก็อาจจะตรงข้ามจาก OPD เลยนะคือคุณอาจจะแบบเป็นโรคที่ร้ายแรงมากคุณอาจจะรถชนมาคุณอาจจะเจออุบัติเหตุที่แบบถึงชีวิตคุณนึกออกป่ะแล้วคุณมีความเสี่ยงเป็นอย่างยิ่งว่าอาจเสียชีวิตหรืออย่างน้อยคืออาการของคุณต้องร้ายแรงเป็นอย่างยิ่งคือเอาเป็นว่าเหตุผลที่เธอต้องเข้าเกณฑ์ IPD เนี่ยก็คือในวันที่คุณเนี่ยอาจจะแบบอาการหนักเวอร์หนักวังจนกระทั่งคุณหมอเนี่ยต้องให้ยาคุณต่อเนื่องต้องผ่าตัดหรืออะไรอย่างเงี้ยคุณนึกออกป่ะคือถ้าคนไข้ IPD กลับบ้านเร็วเกินไปเนี่ยมันเป็นไปได้นะฮะว่าเขาอาจจะเสียชีวิตแล้วคือคุณหมอหลายๆท่านก็ฝากบอกเธอด้วยนะว่าเขาเป็นห่วงคุณเป็นอย่างยิ่งดังนั้นในวันนี้กับใครก็แล้วแต่เธอที่อยากจะหนีออกจากโรงพยาบาลในขณะที่คุณเป็น

PD Patient อยู่เนี่ยขออนุญาตเลยนะฮะคุณต้องหยุดอย่างด่วนและสำหรับความรู้ทั้งหมดเหล่านี้พี่เดวิดจะต้องขอขอบคุณคุณโรงพยาบาลวิชโอเดียวนะไม่ใช่โรงพยาบาลพี่ นางไม่ใช่โรงพยาบาลเขาเป็นพยาบาลนี่คือสิ่งที่ต้องเกิดเมื่อคุณจ้างฝรั่งมาพูดไทยเอาใหม่นะทุกคนพี่ต้องขอขอบคุณคุณพยาบาลวิชาชีพสาวรสที่หาข้อมูลดีๆทั้งหมดเหล่านี้ให้พวกเราในวันนี้ซึ่งพยาบาลท่านนี้มาจากคณะแพทยศาสตร์จากโรงพยาบาลรามาธิบดีและต้องขอขอบคุณเธอจริงๆและมาพบกันใหม่กับรายการภาษาหมอรู้ไว้จะได้เคลียร์ในตอนถัดไปตามนั้นคือจบ

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีเด็กๆทุกคนสวัสดีวันเด็กนะครับเขาจะตื่นกันหรือยังไม่รู้ฮะ
1: ตื่นแล้วตอนนี้ต้องเรียกให้พ่อแม่พาไปเที่ยวแล้วค่ะ
0: จริงใหญ่แต่งตัวเสร็จแล้วก็ได้รออยู่เมื่อไหร่จะได้ออกไปเที่ยวเดี๋ยวก่อนอยู่ดูรายการกันก่อนนะครับทั้งผู้ปกครองและเด็กๆทั้งหลายครับเพราะวันนี้ Healthy Friday จะมาพร้อมกับอาหารที่ดีกับลูกๆของผู้ชมโดยคุณหมอเอ๋นะครับเช่นเคยมาพบผู้ชมเป็นสัปดาห์ที่2แล้วครับผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงดรุณีวรรณวโรดมวิจิตรครับซึ่งเป็นอาจารย์ประจำสาขาโภชนวิทยาและชีวเคมีทางการแพทย์ภาควิชาอายุรศาสตร์ครับคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลนะคร
1: ับ ยาวเกินไป
0: ยาวมากเลยฮะแต่ก็คุณผู้ชมก็จะได้ทราบแล้วว่าทำไมถึงชื่อยาวแบบนี้แล้วก็ภาควิชาที่ดูแลก็ยาวมากเลยเก
1: ี่
0: ยวข้องกับอาหารโภชนาการใช่ไหมฮะ
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วก็ชีวเคมีด้วย อันนั้นคือเพื่ออะไรนะฮะบอกย้ำคุณผู้ชมอีกครั้งหนึ่งทำไมต้องมีชีวเคมี
1: ก็ทำให้ดูแลชีวิตและสุขภาพของคนที่ดีขึ้นโดยที่เราดูนอกเหนือจากแค่ดูอาการเราก็จะดูเรื่องของผลเลือดหรืออะไรอย่างนี้ด้วย
0: เกลือแร่โปรตีนสารอะไรในร่างกายในเลือดบ้างอะไรเงี้ยเลยใช่ไหมแล้วเด็กๆจำเป็นต้องดูเรื่องอะไรพวกนี้ด้วยไหมคร
1: ับ เด็กๆก็ต้องการการเจริญเติบโตต้องการสารอาหารที่ดีนะคะเพื่อจะให้เด็กโตขึ้นมาเป็นผู้ใหญ่ที่แข็งแรงแล้วก็ป้องต่าง
0: ๆองค์นั้นยิ่งสำคัญ
1: ใช่
0: เพราะการดูแลตั้งแต่เด็กๆเนี่ยสำคัญกว่าจะมาดูตอนแก่บางทีไม่ทันใช่ไหม
1: ใช่แล้วค่ะ
0: เอาล่ะงั้นนั่งลงก่อนนะครับถ้าเตรียมจะออกไปเที่ยวมาดูกันนิดนึงว่าอาหารที่เหมาะกับเด็กเนี่ยควรจะเป็นอะไรที่เห็นวางอยู่ด้านหน้าเนี่ยก็มีทั้งขนมปังมีกล้วยมีเนยถั่วใช่ไหมฮะแล้วนั่นก็มะม่วงสุกเมนูแรกจะเป็นอะไรครับ
1: บานาน่าซูชิค่ะ
0: บานาน่าซูชิ
1: ใช่แล้ว
0: ฟังดูทำยากนะฮะ
1: ทำไม่ยาก
0: ซูชิเราใช้กล้วยนี่เหรอครับ
1: ใช่แล้วค่ะเดี๋ยวลองดูค่ะแล้วก็ตามด้วยเมนูอีกอันนึงจะเป็นไอศครีมมะม่วงน้ำดอกไม้ค่ะ
0: ไอศครีมมะม่วงน้ำดอกไม้ด้วย
1: ใช่แล้ว
0: มาพร้อมกันเลยเหรอครับ
1: ใช่แล้วค่ะอร่อยมากรับรองได้เด็กๆต้องชอบค่ะ

0: าเรียกว่าเป็นอาหารประเภทไหนยังไง
1: อาจจะเรียกว่าเป็น raw food ก็ได้ไหมคะคือเอาอาหาร
0: raw
1: food ที่เป็นอาหารด
0: ิบเนี่ย
1: ใช่ค่ะเป็นของที่ไม่ได้ผ่านการปรุงแต่งเนาะก็เป็นอาหารวัตถุดิบจากธรรมชาติล้วนๆแล้วก็เอามาทำเป็นอาหารให้เราทานกันอีกทีนึงค
0: ่ะอ๋อจะปรุงแต่งให้น้อยที่สุดอย่างง
1: ี้ใช่
0: ไหม
1: ใช่
0: ค่ะคือ raw food อาจจะมีขนมปังหน่อยที่ผ่านกรรมวิธีอะไรหน่อยใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: แต่ที่เหลือก็หรือว่า
1: ในถั่วนิดนึง
0: อะไรแบบนี้แต่ฟังดูชื่อเหมือนจะทำยากซูชิบานาน่าแล้วก็ไอศครีมมะม่วง
1: ใช่ค่ะ
0: แต่จริงทำยากใช่ไหมครับ
1: ง่ายง่ายมากอันน
0: ี้แน่นะ
1: แน่นอนค่ะใครไม่เคยทำก็ทำได
0: ้
1: เริ่มต้นจาก
0: ขนม
1: ปังนะคะเราก็จะเลือกเป็น
0: โฮวีตเนี่ย
1: ใช่เป็นโฮวีตเป็นขนมปังธัญพืชนะคะเพื่อจะให้มีไฟเบอร์สำหรับเด็กๆนะคะ
0: ไม่เอาขาวล้วน
1: ไม่เอาขาวล้วนนะคะ
0: จะมีเมล็ดอะไรอยู่ธัญพืชต่างๆทำอะไรต่อฮะ
1: แล้วก็เดี๋ยวเราจะใช้
0: อ
1: ัน
0: นี
1: ้ไม่ค่ะเดี๋ยวเราจะทำให้ขนมปังเนี่ยบี้ให้มันแบนเพื่อจะทำเป็นเหมือนแผ่นซูชิ
0: ลองดูเลยค่ะ
1: ใช่ค่ะเอาแบนๆเลยค่ะ
0: อุ้ยผมว่าอย่างเงี้ย
1: สนุกนะคะเด็กๆชอบ
0: ช่วยกันทำเลยเด็กๆจะชอบขั้นตอนนี้ผมทำอย่างสนุกเลยแบนพอไหมฮะ
1: ได้ค่ะเอาให้แบนเลยค่ะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องเอากล้วยมาวางนี
0: ้
1: ก็ควรจะขนาดพอๆกับกล้วยนะคะ
0: ครับคิดว่า
1: น่าจะพอแล้ว
0: เอาให้แบนที่สุดเลยได้แล้วฮะ
1: เรียบร้อยค่ะอันนี้ก็จะเป็นเหมือนแผ่นแป้งข้างนอกนะคะ
0: ค
1: แล้วเราก็เอาเนยถั่วมาทานิดนึงไม่ต้องทาเยอะนะคะ
0: นิดเดียวใช่ไหมฮะ
1: ใช่ค่ะทาบางๆค่ะ
0: ทาบางๆ
1: ทาบางๆค่ะ
0: แหมอันนี้อาจจะขัดใจเด็กหน่อยนะฮะบอกขออีกขออีกอะไรเงี้ยนะฮะ
1: ก็ขึ้นกับเด็กนะคะถ้าเป็นเด็กผอมจริงๆแล้วอยากจะให้เด็กตัวโตกันนิดนึงนะคะมีน้ำหนักตัวดีอันนี้อาจจะใช้เยอะนิดนึงก็ได้ค่ะ
0: เพราะมันให้พลังงานเยอะ
1: ใช่ค่ะให้พลังงานเยอะปัญหาก็คือว่าหลายคนจะกังวลเรื่องเด็กอ้วนแต่ว่าจะบอกว่าเด็กเลือกกินหรือว่าเด็กผอมก็ยังมีปัญหาในสังคมเรานะคะ
0: ทำไมเลือกเนยถั่วฮะ
1: อร่อยมั้งคะเด็กๆชอบหรืออาจจะใช้เป็นช็อกโกแลตก็ได้นะคะ
0: ครับแต่เนี้ยก็ต้องแน่ใจว่าลุงคุณไม่แพ้เนยถั่ว
1: ใช่ใช่อันนี้ก็จะมีในฝรั่งจะเยอะนิดนึงค่ะที่จะแพ้พวกถั่วลิสงโอเคแล้วก็เอากล้วยมาเอาเปลือกออกก่อนนะคะ
0: เปลือกออกนะฮะ
1: ค่ะแล้วก็วางให้มันพอดีกัน
0: ได้ครับแกะเปลือกออก
1: ยากมากเลย
0: แล้วทำอะไรต่อฮะ
1: ก็วางลงไปตรงนี้เลย
0: วางลงไปเลยเหรอ
1: หั่นให้มันพอดีอะค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะได้ม้วนได
0: ้วางไปอย่างนี้ใช่ไหมฮะ
1: ใช่ค่ะ
0: โดยที่หั่นเอาก็ต้องพอดีความยาวสิ
1: ก็อาจจะให้มันนั่นนิดนึงก็ได้ค่ะโอเคแล้วเราก็ม้วนเลยค่ะเหมือนซูชิเลยแน่นๆใช่ค่ะแค่นี้เองเสร็จแล้ว
0: สนุกสนุกสนุกสนุกสนุกสนุก
1: โอเคเรียบร้อยอันนี้ก็จะเสร็จละ
0: บายได้ละ
1: ก็คือเหมือนจริงๆก็คือให้เขากินกล้วยแล้วก็หั่นเหมือนซูชิเลยค่ะคราวนี้หั่นเป็นชิ้นขนาดพอดีคำ
0: ขอหั่นปลาย
1: สวยอันนี้มีดต้องคมนะคะมีดไม่คมแล้วมันจะเละ
0: จริงด้วย
1: โอเคค่ะก็
0: อย่างนี้เหรอฮะ
1: ใช่แล้วค่ะ
0: ตาเป็นอย่างนี้จากนั้นหั่นเลยไหมฮะ
1: ได้ค่ะก็หั่นเป็นชิ้นๆ
0: 3 ชิ้นแล้วกันนะครับ
1: แล้วแต่ค่ะ

0: นะคะก็จะเป็นแบบนี
1: ้
0: เสร็จละสำหรับซูชิบานาน่
1: าเดี๋ยวเราทำเพิ่มได
0: ้โอเค
1: ทีนี้ขั้นตอนการทำไอศครีมเนี่ยอัน
0: นี้ก็ฝั่งนี้ก็จะใช้เป็นมะม่วงน้ำดอกไม้สุกนะคะแล้วก็มาหั่นให้เป็นลูกเต๋าแล้วเราก็ไปเข้าตู้เย็นช่องฟรีซไว้ก่อน
1: ยังไม่ต้องทำเป็นไอศคร
0: ี
1: ม
0: ก็กินได้แล้วใช่อันนี้ก็คือบางครั้งเนี่ยบางช่วงเวลามันอาจจะไม่มีเราก็จะเก็บไว้ได้นะคะ
1: แช่เย็นไว้เลย
0: ใช่เมื่อไรอยากทานก็ค่อยไปเปิดเอามาทาน
1: อาจจะใส่ในช่องแช่แข็งใช่ไหม
0: ใช่ค่ะทีนี้เราก็เอาทั้งหมดเนี่ยค่ะใส่ลงไปในเบรนเดอร์ของเรา
1: เพื่อจะปั่น
0: ใช่ค่ะมันจะหกไหมเนี่ยโอเค
1: ได้ไหมฮะ
0: เรียบร้อยค่ะใส่เลยแล้วก็ปิดเรียบร้อยแล้วค่ะโอเคเราก็

0: เรียบร้อยอันนี้ก็จะได้เป็นมะม่วงที่ปั่นมาเรียบร้อยแล้ว
1: ระหว่างนี้ผมให้ทำซูชิเพิ่มนะคร
0: ับ โอเคหลังจากเสร็จแล้วเนี่ยตรงนี้ก็ปั่นเรียบร้อยเราก็เอามาใส่กล่องแล้วเดี๋ยวเราก็จะเข้าตู้เย็นพอมันแข็งตัวเราก็จะมาตักเป็นไอศกรีมได้เลย
1: อ๋อเป็นเหมือนหวานเย็นนะฮะ
0: ใช่แล้ว
1: ไม่ต้องเอาไปปั่นอะไรเพื่อให้เป็นไอศกรีม
0: ใช่แล้วมันก็จะเป็นไอศ

0: ครีมที่ไม่ต้องมีเนี่ยค่ะแค่นี้จริงๆตอนนี้มันก็เหนียวพอที่จะเป็นไอศกรีมให้เราได้แล้ว
1: จริงด้วยจริงด้วยโอ้เหนียวจริงเลยฮะไม่ได้ใส่อะไรนะแค่มะม่วงแล้วก็ไปแช่เย็นไว้เหนียวจริงด้วยอร่อยเนี่ย
0: ช
1: ิ
0: มแล้วใช่ไหม
2: หอมมากเลยดีมาก
1: แต่เพื่อให้มันมีความแข็งกว่านี้อีกหน่อยก็เดี๋ยวแช่เย็นต่อนะฮะดูเนื้อเนียนมากเลย
0: ดูเนื้อเนียนเนาะจริงๆแล้วถ้าถามว่าเทียบกับกินไอศกรีมปกติก็อาจจะดีกว่านิดหน่อยตรงที่ว่าถ้าเป็นไอศกรีมปกติก็จะมีการเติมน้ำตาลเนาะ
1: อ
0: ๋
1: อใช่
0: แล้วก็จะมีนมหรือกะทิใช่อันนี้ก็จะเป็นกลุ่มเชอร์เบทนะคะแล้วบางที่นี่ก็จะใส่พวกสารปรุงแต่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือเจลาตินทำให้มันคงตัวมากขึ้นแล้วแต่
1: นี่ของเราไม่เลย
0: ไม่ใส่อะไรเลย
1: เป็นมะม่วงล้วน
0: ๆ
1: เด
0: ี๋
1: ยวใส่ตู้เย็นไว้ให้นะ
0: โอเคค่ะ
1: มาแล้ว
0: เรียบร้อยอันนี้เราก็ทำซูชิบานาน่าเพิ่มนิดนึงนะคะ
1: เยี่ยมมากเลย
0: โอเคงั้นเราก็จัดเสิร์ฟเลยแล้วกัน
1: ดีครับ
0: โอเคว
1: ิธีการเสิร์ฟ
0: เดี๋ยวคุณอาเสิร์ฟ
1: วางซูชิไว้ก่อนแล้วกันนะฮะ

0: หน้าตา
1: ต้องรีบชิมอ่ะ
0: จริงฮะ
1: เดี๋ยวละลาย
0: เอาเลยครับเชิญเชิญเลยฮะ
1: ขอให้ติมกันเนาะ
0: ติมก่อนเลยใช่ไหมฮะ
1: หอมมากอร่อยมาก
0: เนียนหอมหวาน
1: ใช่อันนี้อีกอัน
0: ลองลองกับซูชิเราด้วยคือเป็นไงฮะแล้วถ้าจะผมว่าจะต้องเสิร์ฟด้วยกัน
1: ต้องดีใช่ไหมต้องกินด้วยกัน
0: จะต้องด้วยกันนะจะ
1: อร่อยมากเข้ากันค่ะระหว่างเนยถั่วกับตัวกล้วย
0: แต่ว่ามันจะต้องด้วยกันแปลกมากเข้ากันได้ดีมากเลยเห็นไหมคุ้มค่าการยังไม่ออกไปเที่ยวเนี่ยได้อีกหนึ่งเมนูแล้วที่ทำไม่ยากเลยทำก็สนุกด้วยอร่อยอ่ะต้องลองทำนะครับคุณพ่อคุณแม่และลูกๆหลานๆที่บ้านลองทำดูเพราะว่ามันทำง่ายมากแล้วก็สนุกในตอนทำด้วยแล้วก
1: ็
0: ได้ของที่มีประโยชน์ต่อร่างกายและหอมอร่อยด้วยเป็นซูชิบานาน่าแล้วก็ไอศกรีม
1: มะม่วงน้ำดอกไม
0: ้ซึ่งเราใช้มะม่วงน้ำดอกไม
1: ้ค่ะ
0: เขาจะออกไปเที่ยวกันแล้วครับ
1: เมนูต่อไปอีกนิดนึงมั้ยกินแล้วต้องมีน้ำด้วย
0: ใช่เรายังไม่ให้เขาออกไปนะเพราะเมนูต่อไปนี่ก็ต้องอร่อยเหมือนกันนั่นคือ
1: เป็นไอศกรีมของตัว
0: อีกแล้วนะฮะ
1: ไอศกรีม
0: แ
1: ตงโมอันนี้เป็นแบบลักษณะที่เป็นแท่งเหมือนที่เป็นน้ำแข็งที่เขาถือกัน
0: อ๋อนี่เด็กชอบเลย
1: ใช่
0: เหมือนไอติมแท่งอย่างนั้น
1: ใช่แล้วก็จะมีเมลอนพาราไดส์ค่ะ
0: โอ้โหงั้น
1: เดี๋ยวรอดูกัน
0: เหลืองแล้วเดี๋ยวไปแดงทำยังไง

0: ช่วงเวลาที่เด็กรอคอยมาถึงแล้วอีกหนึ่งอย่างนะครับเป็นไอศครีมแตงโม
1: ใช่แล้ว
0: ไอศครีมแตงโมแล้วก็อะไรนะอะไรพาราไดส
1: ์เมลอนพาราไดส
0: ์เมลอนพาราไดส
1: ์ค่ะชื่อเพราะ
0: มากมากเลยฮะอ้าวละ
1: เดี๋ยวเรามาเริ่มกันก่อนโอเคเดี๋ยวเราจะใช้ เครื่องปั่นตัวนี้นะคะแล้วก็จะมีแตงโมนะคะแล้วก็กีวีแล้วก็แคนตาลูปทั้งหมดเนี่ยพอเราปอกเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยเราเข้าตู้เย็นเอาไว
0: ้
1: เมื่อไหร่จะทำก็ได้
0: เราไม่ได้ซื้อเป็นแช่แข็งมาใช
1: ่ไหมค่ะนี่คือปอกสด
0: มันต่างกันยังไงซื้อเป็นแช่แข็งไหมได้ไหม
1: พอได้อะค่ะไม่ได้มีปัญหาอะไรในลักษณะนั้นเพียงแต่ว่าบางทีเนี่ยบางช่วงเนี่ยหน้าของผลไม้มันจะมีเยอะนิดนึงเพราะฉะนั้นเนี่ยเราบางทีกินไม่ทันเราก็เก็บไว้ได้ค่ะ
0: แล้วถ้ามีสดก็ซื้อสดมาทำดีกว่า
1: ใช่ค่ะ
0: เอาละครับลงมือเลยปั่นเหมือนเดิมใช่ไหมฮะ
1: โอเคคุณแอดจะปั่นไหม
0: ปั่นอะไรก่อนดี
1: โอเคปั่นแตงโมก่อนก็ได้ค่ะ
0: แตงโมก่อนนะครับ
1: ค่ะใส่ลงไปเลย
0: แตงโมนี่ก็เราหั่นเอาไว้แล้วก็เอาไปแช่ตู้เย็น

0: ไว้นะฮะ
1: อ่ะค่ะต้องบอกว่ามันเป็นไอศกรีมแตงโมที่แตกต่างจากทั่วไปเพราะเราจะทำให้มันเป็นรูปร่างเหมือนแตงโมเลย
0: ก็เอาไปปั่นเหมือนเมื่อกี้ไงมะม่วงใช่ไหมออกมาก็เป็นแดงๆแล้วตักกิน
1: แต่ว่าแตงโมมันจะต้องมีเปลือกสีเขียวแล้วก็มีเมล็ดด้วยถูกไหมคะ
0: เดี๋ยวเราจะมีใส่เมล็ดใส่เปลือก
1: เดี๋ยวเราจะใช้อันนี้ค่ะลูกเกดเป็นเมล็ดนะคะแล้วกีวีที่วางอยู่นี่คือสีเขียวเดี๋ยวแทนเปลือกแตงโม
0: อ๋อเลยออกมาเป็นแท่งนี่จะเหมือนกับเป็นแท่งชิ้นแตงโมที่มีเปลือกเม็ดนี่นะ
1: เดี๋ยวเราลองดู
0: ดูนะฮะงั้นปั่นนี้ก่อนนะครับ
1: ปั่นแตงโมก่อนค่ะโอเค
0: แล้วเร็วมากเลย
1: แตงโมปั่นพร้อมแล้วอันนี้เราก็จะมีพิมพ์นะค
0: ะ
1: ที่เราจะใส่ไว
0: ้เหมือนอย่างนี้ใช่ไหมฮะ
1: ใช่เราจะใส่ประมาณ3ใน4นะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องเหลือที่ไว้สำหรับเปลือก
0: ไม่ต้องเต็มใช่ไหมครับ
1: ไม่ต้องเต็มค่ะ
0: พ
1: อละแล้วอีกข้างหนึ่ง
0: เยอะไปไหมเว้นที่ไว
1: ้โอเคคราวนี้เรามาเติมเมล็ดแตงโมกัน
0: เติมเมล็ดแตงโมด้วยกัน
1: ใส่ลูกเกดลงไปมันจะอยู่ข้างบนคะเอาอันนี้จิ้มมันลงไปข้างล่าง
0: ทีนี้เมล็ดแตงโมก็
1: มันก็ต้องอยู่ข้างล่างนิดนึง
0: แล้วก็หลายเมล็ดหน่อย
1: แล้วแต่ค่ะ
0: เพียงแต่ว่าอันนี้เป็นเมล็ดแตงโมที่กินได้ใช่ไหมฮะ
1: ใช่ค่ะอันนี้กินได้หมดเลยแล้วเราก็ใช้ไม้เพราะเดี๋ยวเราจะต้องทำเป็นไอศกรีมอ๋อ
0: เส
1: ีย
0: ไม้
1: ใช่ค่ะ
0: คร
1: ับ โอเคหลังจากนั้นเราก็จะเอาอันนี้ไปเข้าตู้เย็นเลยนะคะ
0: ฮะจริงๆจะว่าไปก็เหมือนกับ2อันนี้ที่เราทำไว้แล้วใช่ไหม
1: ใช่อันนี้เราทำไว้เรียบร้อยแล้ว
0: ปุ๊บจะมาเป็นอย่างนี
1: ้ค่ะแล้วหลังจากนั้นเดี๋ยวเราก็จะมาปั่นส่วนที่เป็นเปลือกแตงโมโดยใช้กีวีค่ะ
0: แล้วก็หยอดลง2อันนี้เลยที่แข็งแล้วเพราะเราใช้เย็นไว
1: ้แล้วเราก็เข้าตู้เย็นอีกทีนึงมันก็จะกลายเป็นสีเขียวอยู่ด้านบนเป็นเปลือกแล้วก็มีเนื้อแตงโมแล้วก็เม็ดแตงโม
0: ตรงนี้เดี๋ยวผมปั่นกีวีต่อ
1: ได้เลยค่ะ
0: หมดแล้วนะครับ
1: อันนี้ก็จะเป็นแตงโมหวานแล้วก็จะเจอตัดรสเปรี้ยวของกีวีอีกนิดนึง
0: ใช่เลย
1: ค่ะไม่ต้องเติมน้ำตาลนะคะ
0: ครับ

0: เราก็เรียบร้อย
1: เปลือกเราพร้อมแล้วครับ
0: ค่ะเราก็จะเทลงไปในส่วนที่2อันนี้คืออันที่เราแช่ไว้เรียบร้อยละเราก็จะเทใน2อันนี
1: ้2อันนี้นะฮะ
0: ค่ะ
1: สีก็จะไม่ได้เขียวสดมากนะคร
0: ับ ใช่ค่ะ
1: แต่จะแยกชั้นอยู่แล้วเพราะว่า
0: เราเอาไปเข้าตู้เย็นได้แล้วใช่ค่ะจริงๆจะใช้เป็นพวกน้ำฝรั่งก็ได้เนาะแต่ว่าฝรั่งมันจะออกหวานนิดนึงเพราะฉะนั้นมันจะไม่ตัดรสกันค่ะ
1: อ๋อนี่เราต้องใช้กีวีเพราะว่ามีรสเปรี้ยวด้วยใช่
0: กีวีมันจะออกเปรี้ยวค่ะ
1: คร
0: ับ มีเปลือกมีเมล็ดมีแตงโม
1: เปลือกหนาหน่อยนะ ตัดรสกัน
0: โอเคเรียบร้อยค่ะอันนี้ก็จะเป็นไอศกรีมแตงโมนะคะซึ่งจะมีทั้งส่วนที่เป็นเปลือกแล้วก็มีแตงโมรวมทั้งมีเมล็ดแตงโมด้วย
1: ระหว่างนี้ก็ขอเติมเปลือกไปเรื่อย
0: ค่ะแล้วเราก็จะเอาไปเข้าตู้เย็นอีกรอบนึงนะคะพอทั้งหมดแข็งก็เลยจะได้เอามาทานได้เลย
1: โอ้โห
0: ค่ะ
1: นี่เราเห็นแววแล้วนะฮะจะเป็นอย่างงี้เดี๋ยวแช่ตู้เย็นต่อนะครับ
0: ค่ะ
1: อีกหนึ่งอย่างที่ต้องปั่นก็คือ
0: แคนตาลูปค่ะแล้วใช่เราก็จะเก็บเอาไว้3ส่วนแล้วเดี๋ยวก็จะมาวางด้วยกัน
1: โอ้นี่3สี
0: เป็นชั้นค่ะ
1: แดงเขียวส้ม
0: แล้วก็ส้ม
1: อ่า

0: นี้เนียนมากอันนี้แทบจะตักกินได้เลย
1: แล้วเดี๋ยวเราก็จะตักใส่ลงไปในแก้วก็ตักกีวีก่อน
2: เพราะ
1: ม
2: ัน
1: จ
2: ะหนัก
1: ใช่กีวีแล้วก็ตามด้วยแคนตาลูปแล้วก็ตัวแตงโมอยู่ข้างล่างข้างบนสุดอันนี้ตามสมควรนะคะอยากจะได้เท่าไหร่
2: ตามสมควร
1: ใช
2: ่เรียงชั้นนี่คือดูตามความหนัก
1: ใช่ค่ะ texture ของมันเพราะว่าถ้าไม่งั้นเนี่ยเราใช้ของเบาปุ๊บใส่ของหนักไปมันจะจมลงไปข้างล่าง
2: เพราะเราจะให้แยกชั้นใช่ไหม
1: ใช่ค่ะแยกแล้ว
2: จริงด้วย
1: เพราะมันเป็นชั้น
2: เพราะมันมีน้ำหนักข้างล่างหนักกว่าก็ยังต้านไว้อยู่ได้แยกชั้นเลยแยกชั้น
1: ชอบอันไหนมากก็แสนนั้นมากได้นะคะ นี่ตามความชอบใจ แล้วต่อด้วยแตงโมค่ะโอเคแล้วเราก็วางหลอดสวยงาม
2: เมลอนพาราไดซ
0: ์ว้าวยอดเยี่ยมยอดเยี่ยม

0: ช่วงเวลาความสุขกำลังจะเริ่มต้นขึ้นแล้วนะครับ
1: เหมาะสำหรับเด็กๆทุกอย่างเลยที่เราเคยทำ
0: แล้วสีสันมันด้วยนะ
1: ใช่
0: ครับแต่
1: เราจะได้ดูว่ามันเป็นแตงโมจริง
0: ๆนี่แหละ
1: พิสูจน์
0: พิสูจน์ดีกว่าวิธีการแกะก็คือเอาไปแช่
1: ในน้ำ
0: อันนี้เราไปน้ำอุ่นๆหน่อย
1: ค่ะจะได้ง่ายขึ้น
0: เอาไปแช่น้ำธรรมดานะ
1: ผ่าน
0: น้ำหน่อยมันก็จะแกะได้แล้ว
1: น่าจะได้แล้วอะค่ะออกมาแล้วเห็นไหมคะเป็นเปลือกแตงโมแล้วก็มีเมล็ดแตงโมด้วยวางไว้ตรงนี้เลย
0: อ๋อตรงนี้นะฮะพร้อมเสิร์ฟตรงนี้นะฮะโอ้จรวดมาแล้ว
1: เป็นรูปจรวดด้วยนะคะเด็กๆน่าจะชอบโอเค

0: เราพร้อมแล้วกับการจะปาร์ตี้วันเด็กนะครับอุ๊ยไม่ออกไปเที่ยวกันเลยเหรอครับจะอยู่ทำนี้เลยเหรอฮะ
1: เขาจะรอกิน
0: บางทีเราสามารถจะสนุกสนานที่บ้านกันได้ด้วยการช่วยกันทำอาหารและเป็นขนมที่เด็กๆชอบ
1: ใช่ค่ะ
0: ที่สำคัญคือเราเน้นว่าจะดีต่อสุขภาพใช่ไหมฮ
1: ะ
0: ย้ำอีกครั้งนึงเราเป็น raw food ใช่ไหม
1: ใช่ค่ะก็คือผ่านกระบวนการน้อยที่สุดนะคะนี่ก็จะเป็นอาหารที่มาจากวัตถุดิบที่เป็นธรรมชาติล้วนๆไม่มีการเติมน้ำตาลนะคะ
0: เด็กๆก็อาจจะงงว่าทำไมถึงกินเมล็ดแตงโมได้ปกติเราจะต้อง
1: ต้องบอกนิดนึงไม่งั้นเดี๋ยวจะกลับไปกินเมล็ดแตงโมที่บ้านนะคะ
0: ที่มีดำๆอย่างนี้จริงๆแล้วคือเป็น
1: ลูกเกดค่ะ
0: ลูกเกดนั่นเองเราจะปาร์ตี
1: ้ได้เวลาทานแล้วค่ะเดี๋ยวมันจะละลาย
0: ใช่ฮะและข่าวดีครับคุณผู้ชมเราเปิดโอกาสให้คุณผู้ชมนั้นร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลสุขภาพกับรายการ Healthy Fine Day ด้วยการให้คุณผู้ชมส่งรายละเอียดของท่านอาจจะเป็นเรื่องสุขภาพตัวเองเป็นอย่างไรตรงไหนดีตรงไหนมีปัญหาไหมเราอยากจะรู้หรืออยากได้ข้อมูลอะไรเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพบ้างโดยเฉพาะยิ่งอาหารก็บอกเรามากันได้นะครับตามช่องทางที่ขึ้นที่หน้าจอตอนนี้ได้เลยไม่แน่คุณอาจจะเป็นคนที่โชคดีรับการคัดเลือกมาร่วมรายการกับเราแล้วก็มาร่วมกิจกรรมสนุกๆกันแบบนี้นะครับ
1: ค่ะโอเคงั้นวันนี้ก็ถึงเวลาที่เราจะต้องชิมละว่ามันอร่อยหรือเปล่าค่ะ
0: นะฮะงั้นเราชิมกันตรงนี้แล้วก็หลังผู้ชมไปพร้อมๆกันเลยแล้วกันนะฮะ
1: ค่ะ
0: ปาร์ตี้กันเลยนะครับวันเด็กสุขสันต์วันเด็กนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: เชิญเลยครับเริ่มอะไรก่อนดี
1: อันนี้หยิบง่าย
0: มาจรวดเราจะมาออกกำลังกายนะครับเอาใจสาวๆกันปกติผมใช้กำแพงผมออกกำลังกายอย่างเดียว
2: ครับให้ไม่ใช่แล้วมั้งเนี่ย
1: อาจารย์หรือเปล่าคะใช่ค่ะเอง

0: วัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Healthy Friday ตอนนี้นะครับผมอยู่บนตึกนะครับและอยู่ชั้น2และดูซ้ายดูขวาไม่มีอุปกรณ์ออกกำลังกายพี่ต้น
1: ครับ
0: ช่วย

0: มอออกกำลังกายที่นี่ทำไมมันเราจะออกกำลังกายไหมเนี่ย
1: นี่ไงพี่กำลัง
0: โอ้โหเอาอีกแล้วบอกแล้วอย่ากุ้มใจกับปัญหาทางบ้านเมียใช้สักผ้าเป็นเรื่องปกติ
1: อย่ามาพูดเล่นดิ
0: ครับผม
1: อย่าพูดเล่น
0: เรื่องจริงมาพูดเล่นยังไงพี่ต้นไม่ได้คิด
1: เออว่าไงดีบวยมีอะไรแบบ
0: ผมมีโจทย์ได้ไหม
1: ใช่เผื่อบวยจะมีไอเดียอะไรบ้าง
0: พี่ตามใจน้องเลยเหรอ
1: ใช่ใช่
0: งั้นผมตั้งโจทย์ได้เลยเอาใจสุภาพสตรีครับวันนี้ครับหนึ่งต้องเป็นอุปกรณ์ที่หาง่าย
1: หาง่าย
0: หาได้ทั่วไปแล้วก็ฟรีด้วยไม่ต้องลงทุนสองอุปกรณ์นั้นจะต้องแข็งแรงทนทาน อยู่ได้ยาวๆ อันที่สามเอาใจสุภาพสตรีอันนี้นะครับ
1: ครับ
0: กระชับสัดส่วนทำให้หุ่นดีทำให้รู้สึกแข็งแรงทำได้ไหมครับ
1: มีแค่นี้เหรอ
0: เฮ้ยโอ้โหหน้าพี่นี่เราอัดรายการกรุงเทพหน้านึกว่าอยู่เชียงใหม่เชียงรายเหนือมากเลยทำได้จริงเหรอ
1: จริง
0: ตรงไหนอ่ะ
1: มาเดี๋ยวตามพี่มา
0: พาไปอุปกรณ์หน่อยนะได้ไปตรงไหนอ่ะ
1: มาตามมา
0: ตรงนั้นเหรอได้ได้ได้ตรงไหนอ่ะพี่ต้น
1: ครับ
0: ไหนแล้วเนี่ยนานแล้วนะเนี่ย
1: ดูดีๆดูดีๆด
0: ู
1: ดีๆดูด
0: ีๆตอบโจทย์หรือเปล่า
1: ดูดีตอบเป๊ะเลย
0: นี่ไหนอ่ะไม่เห็นเห็นเลย
1: มันจะเข้าไปในตาดำอยู่แล้วยังไม่เห็น
0: ไหนอ
1: ่
0: ะ
1: ใหญ่ขนาดนั้นแล้ว
0: ไหน
1: ดูดีๆเห็นอะไรเห็นยังเห็นยัง
0: อย่าบอกนะว่า
1: อะไร
0: กำถูก
1: กำแพง
0: กำแพง
1: เออ
0: ไปเล่นไปพี
1: ่เราทวน3ข้อที่บุ้ยให้พี่หา
0: ข้อที่1 อยากได้อุปกรณ์ที่ไม่ต้องเสียเงิน
1: ใช่
0: หาได้ง่าย
1: คือ
0: ง่ายฟรี
1: ใช่ไหม
0: จริง
1: ข้อที
0: ่2ก็คือว่ามันต้องแข็งแรงมั่นคงเป็นหลักเป็นฐานไม่พังง่าย
1: ใช่ไหม
0: จริงข้อที่3ไม่น่าจริงนะเนี้ยก
1: ็
0: คือเอาใจสุภาพสตรีหุ่นกระชับเฟิร์
1: ม
0: ดูเพรียวหุ่นดี
1: ได้ทุกส่วนของร่างกายใช่
0: ได้ทุกส่วนจริงเหรอ
1: ใช่
2: ว้าว
1: ใช
0: ่สุดยอดเพื่อนวันนี้นะครับเราจะมาออกกำลังกายนะครับเอาใจสาวๆกันรับรองว่าเติมเต็มแขกรับเชิญเราด้วยโดยการเขาอยากได้หุ่นกระชับไปพบกับเขาเลยครับและนี่ก็คือแขกรับเชิญของเรานะครับสวัสดีครับ
3: สว
0: ั
3: สด
0: ี
3: ค
0: ่
3: ะ
0: น้อง
3: สาว
0: สวยสดใสที่อยากหุ่นกระชับใช่ไม่ใช่ครับ
3: ถูกต้องค่ะ
0: ทำไมครับ
3: เพราะว่าไปเลือกซื้อชุดอย่างเงี้ยค่ะก็อยากจะชุดไหนก็ได้ก็ใส่แล้วสวยเง
0: ี้
3: ย
0: แสดงว่ามีความคิดว่ามันมีบางชุดที่ไม่เหมาะกับเรา
3: ใช่
0: แสดงว่ามีบางส่วนที่เราไม่พอใจ
3: ถูกต้องเลยค
0: ่
3: ะ
0: อะไรครับ
3: ก็อย่างเช่นหนูจะเป็นคนตัวเล็กแต่ว่าแบบขาก็จะใหญ่เงี้ยค่ะนิดนึงค่ะใหญ่นิดนึง
0: ทำไมถึงคิดว่าขาใหญ่อ่ะ
3: มันไม่สมส่วนพี่บ๊วย
0: จริงเหรอสมมุติเราคิดว่ากำแพงจะช่วยเราออกกำลังกายได้ไหม
3: ตามความคิดหรอหนูว่ามันช่วยได้นิดหน่อยเพราะว่ามันไม่ได้เป็นแบบเหมือนอุปกรณ์ที่เราจับมันยกจับมันอะไรอย่างเงี้ย
0: มันไม่น่าครบทุกส่วน
3: มันแบบอยู่เฉยๆของมันอย่างเงี้ย
0: มันไม่น่าครบทุกส่วนใช่ไหม
3: ใช่ใช่น่าจะได้แค่บางส่วนแบบอย่างเช่นแขนหรือขาอย่างเงี้ยค่ะ
0: และพี่ต้นครับเคลียร์ได้ไหมสามารถจัดการได้ทั้งหมดได้ใช่ไหมครับ
1: โอเคครับเวลาที่เราออกกำลังกายใช่ไหมส่วนใหญ่แล้วอุปกรณ์มันปรับได้มันอาจจะปรับไม่ได้แต่เราสามารถปรับร่างกายให้เหมาะสมกับลำแพงได้
0: เฮ้ยนี่ผมชอบมากเลยคือไม่ต้องปรับอย่างอื่นปรับที่ตัวเอง
1: ให้เขาหาอุปกรณ
0: ์ทุกสัดส่วน
1: ครับ
0: กระชับคอนเฟิร์ม
1: ครับ
0: อ้าวเดี๋ยวเราจัดให้นะครับแต่เราย้ำอีกทีนะครับคุณผู้ชมครับหลายๆท่านบอกว่าอุปกรณ์ออกกำลังกายของเราที่บางครั้งหาง่ายอยู่ในบ้านก็ตามทีแต่บางบ้านก็อาจจะไม่มีต่อไปนี้ไม่มีข้ออ้างนั่นแน่นอนเพราะว่าทุกบ้านต้องมีกำแพงแน่นอนเริ่มต้นจากอวัยวะส่วนไหนดี
1: คงไปเริ่มขากับสะโพกก่อนแล้วกันขาก
0: ับ
1: สะโพกตรงนี้ถือว่าเป็นกล้ามเนื้อมัดใหญ่นะครับส่วนใหญ่แล้วเวลาที่เราเลือกของการออกกำลังกายเนี่ยเราพยายามเลือกไอ้ตัวหลักๆก่อนกล้ามเนื้อมัดใหญ
0: ่มัดใหญ่ให้ทำงานก่อนแล้วค่อยย่อยมันเล็ก
1: ครับ
0: เริ่มจากขาอย่างไรครับ
1: ช่วงแรกเราพยายามให้ยืนนะครับแยกเท้าห่างจากกำแพงนิดนึงนะครับหลังเหยียดยืดนะครับสะโพกดันชิดนะครับหลังดันชิดนะครับศีรษะมองตรงนะครับเข่ากว้างมันช่วงไหล่เท้ากว้างมันช่วงไหล่นะครับอันแรกก็คือเหมือนเราพิงดันขาไปก่อนนะครับ
3: เอาช่วงหลังดัน
1: ใช่ครับดันครับก่อนนี่เราจะรู้สึกว่าส่วนของขาสะโพกเราออกแรงนะครับพอเราเริ่มได้นะครับคราวนี้เราค่อยๆช้าๆเหมือนเราเดินนะครับใช้เหมือนเดินหลังพิง
3: ขาโยกตลอด
1: ใช่ครับพยายามพิงไว้ตลอด
0: ต้นอันนี้มันออกกำลังกาย2แบบนี
1: ่ครับทั้งเคลื่อนที่ทั้งอีกแบบที่ทั้งตัวกล้ามเนื้อแล้วก็ตัวหัวใจด้วย
0: มันทั้งไอโซเมตริกแล้วก็ไอโซ
1: เมตริกแล้วก็ใช่มีการทั้งเกร็งทั้งเกร็ง

0: ไอซอโทนิกคือ
1: ส่วนบนคืออยู่ลักษณะของการเกรงค้างไว
0: ้
1: ขาก็คือเคลื่อนที่นะครับลักษณะคราวนี้เรามาลอง
0: อันนี้ได้กล้ามเนื้อขาใช่ไหมครับ
1: โดยหลักแล้วเป็นขากับสะโพกนะครับแต่หลังมันเป็นการเกรงค้างไว้แกนลำตัวต้องใช้อยู
0: ่เดี๋ยวดูว่าได้ไม่ได้เชิญครับน้องอิง
2: ค่ะ
0: ตรงนี้เลยครับน้องอิงตรงนี้เลยเก่งมากค่ะ
2: ยังไม่หมดค่ะเริ่ม
0: ลงอีกครับ
1: ย่อยนิดครับ
2: ย่อยนิดนึง
0: ท่านจะขนานเลย
1: ย
0: ่อยครับย่อยอีกนิดนึง
3: ตัวตรงเก่ง
1: เก่งครั้งนะครับพยายามดันหลังให้ชิดสะโพกให้ชิดพอได้แล้วเราค่อยๆยกเท้าสลับขวาซ้าย
2: ก็ยก
1: มือทิ้งแขนลงนะครับ
2: ทิ้งแขนลง
1: ช้าๆตัวตรง
2: มัน
1: เราเดินหลังทิ้ง
0: นี่คือไม่ถนัดใช่ป่ะ
2: ไม่ถนัด
0: ค่อยๆ
2: มันเหมือนกับว่าหลังเราจะแบบใส่ซ้ายขวาด้วย
1: ล็อกไว้พยายามดันให้ชิด
2: อ๋อประมาณอย่างนี
1: ้ยกนิดเดียวก็นิดเดียว
2: นิดเดียวพอก็ได้ค่ะ
1: ถ้าดีกว่านั้นเดี๋ยวพี่บัวก็จะทำเป็นเพื่อน
2: ต้องการขาเยอะไหมคะ
1: แยกเท้าประมาณช่วงมาสู
2: ้ประมาณแค่ช่วงไหล่
1: ใช่ครับเท้ากับเท้าให้แนวเดียวกันนะครับฮึบ
2: ได้ไหมคะ
1: ฮึบฮึบ
2: มันยากมากเลยท่านี
1: ้ใช่โอเคนะครับ
0: ลักษณะการปุ๊บเราจะ
2: มันเกรงขา
0: เอาแรงจากเท้าดันเข้ามา
1: ใช่ครับ
0: ลักษณะเหมือนเฉียง
1: แรงจากขากับสะโพก
0: ครับเฉียงเข้ามา
1: ครับ
0: ชิดให้ตัวสะโพกติดอยู่กับ
1: ให้ชิดใช่หลังให้ชิ
0: ด
1: ยกก้าวเดิน
0: แล้วยิ่งแกช้านะ
1: ยิ่งออกแรงมากขึ้น
0: โอ้โหยิ่งค้าง
1: พยายามทิ้งเข้าไปเลย
2: เหมือนเราต้องแบบ
0: โอ้โห
2: ต้องใช้แรงในการดันกำแพงมาก
1: ใช่ครับท่าต่อไปนะครับเป็นเรื่องของตัววิดพื้นดันพื้นนะครับมือกว้างกับช่วงไหล่นิดนึงนะคร
0: ับ เนื้อส่วนหน้าอกนะครับเอาไว้
1: หน้าอกนะคร
0: ับ
1: ไหล่กับต้นแขนด้านหลังช่วยใช่ไหมลดอกลงนะครับดันนะครับช่วงแรกๆเราอาจจะเริ่มจากการเหมือนค้างไว้เก่งค้างไว้นะครับดันขึ้นช้าๆนะครับ
0: ถ้ามันไม่หนักทำไงให้หนักครับ
1: เราสามารถขยับเท้าไปให้มากขึ้นนะครับขยับเท้าให้มากขึ้น
0: ครับระวังพื้นด้วยนะครับลงพื้นลื่นด้วยนะครับ
1: ลงนะครับลงนะครับ
0: ถ้ามันไม่หนักทำไงให้หนักครับ
1: ถ้าเราสามารถเพิ่มนะครับและสมรรถนะครับพวกนะครับมาไล่
0: ถ้ามันไม่หนักทำไงให้มันหนักครับได้ไหมครับ
1: ไม่ได้ครับเดี๋ยวหลังหัก
0: อันตรายไม่ควรไม่ควรเด็กอย่าทำนะครับไม่ควรครับคุณผู้ชมน้องอิงเจนครับ
1: มาเราลอง
2: ลองค่ะลอง
0: มาอิงเจนเลยครับมาม
1: ือกว้างกว่าช่วงไหล่นิดนึง
2: กว้างกว่าช่วงไหล่นิดนึงค่ะ
1: ลงครับงอศอกปกขากำแพง
0: เมื่อกี้ลงต่ำกว่านี้ได
2: ้
0: ไหมปกติเขา
1: ใช่ต้องอยู่ประมาณไหล่ใช่ดันขึ้น
0: ลงช้า
1: ลงช้าๆขมิบหน้าท้องหลังตรงดันขึ้นพยายามขมิบหน้าท้องหลังให้ตรงนะครับ
2: ตรง
1: ดันขึ้น
0: ทีนี้สิ่งที่เห็นอิงทำคือเวลาวิดพื้นอิงยืดตัวไปทีนี
2: ้
0: คิดว่าตัวเราเป็นท่อนไม
2: ้
0: ขยับเฉพาะแขน
2: โอเคค่ะ
0: มา
2: ลองไหน
0: ลองดูปึ๊บนั่นแหละ
1: ดีขึ้น
0: นั่นแหละช้าๆลงช้า
1: หนึ่งสองสามสี่ห้าขึ้น
0: ถูกต้อง
2: ใช่ไหมคะ
0: เยี่ยมเลย
2: ทีมวายทำได้กันเร็ว
1: ทำด้วยกัน
0: อยากให้หนักขึ้นไหมครับลองถอยหลังไปอีก
1: ถอยหลังขึ้นไปนิดนึงนะครับเท่าที่เราได
0: ้ขยับมือลงมาหน่อยโอเค
1: ลอง
0: ด
1: ูนะครับลองหนักขึ้นไหมครับ
2: หนักขึ
0: ้
2: น
0: เราเป็นท่อนไม้ขาเราล็อกไว้เป็นท่อนไม้ไม่มีตัวโอเคล็อกตัวเลยล็อกมุมเลยตัวแข็งเลยตัวแข็งขยับเฉพาะและเกร็งที่หน้าอกฟิลลี่รู้สึกที่อกลงมาช้าอยากเพิ่มความหนักทำไงครับ
1: เราลองมาเพิ่มนิดนึงนะครับยังทำลักษณะเดิมนะครับตอนเราดันขึ้นนะครับปล่อยให้มือผักหรือดอกกำแพงมานะครับลงช้าๆนะครับผักมาครับย่อรับใช่ดีครับมาดัน
2: ถูกไหมคะ
1: ถูกแล้วครับดีครับถ้าต้องการให้หนักอีก
0: ทำไงครับ
1: มาตบมือหน่อยตบมือมาตบมือมา
2: เหมือนกันต้องแบบทำเร็วมาก
1: มาตบมือมาคราวนี้จะเป็นหลังละ
0: หลังทำไงอ่ะ
1: ได้ไหม
0: เป
1: ็
0: นงงอ่ะ
2: หล
0: ังหลังทำได้ด้วย
1: หลังกับไหล่นะครับจริงๆปกติหลังเนี่ยโดยปกติใช่ไหมเวลาที่เราเล่นอ่ะเรามักจะต้องดึงตัวแต่จริงๆแล้วเวลาที่หลังทำงานมันก็ต้องให้ตัวสะบักมันมีการบิดมีการเคลื่อนที
0: ่ครับ
1: ครับตรงหน้าหลังทำงาน
2: เ
1: ด
2: ี๋
1: ยวเราจะใช้แบบนั้น
0: คิดไม่ออก
2: คิดว่าเหมือนกัน
1: นะครับเราก็คือใช้พิงลักษณะเดิ
2: ม
1: นะครับพิงลักษณะเดิมนะครับแต่เราเป็นลักษณะของบิดนะครับความของตัวโรเตเตอร์
0: ที่คืออย่างนี้เลยใช่ไหม
1: ใช่โรเตเตอร์นะเรา
2: พยายามพิงแขน
1: ใช่
0: ล็อกข้อศอกไว้
1: ใช่นะให้มีการทำงานดันขึ้นให้มากที่สุดผลักลงให้มากที่สุดดันขึ้นให้มากที่สุดผลักลงให้มากที่สุดนะครับไล่สลับนะครับ พอเริ่มได้แล้วเราเริ่มเหยียดยืดแขนนะครับช้าๆนะครับ
0: เ
1: ห
0: ยียดยืดเหมือนดึงขึ้น
1: เหยียดยืดนะครับดึงบีบศอกนะครับแต่พยายามดันให้แขนชิดกำแพงมากที่สุดยิ่งถ้าเกิดกำแพงเรียบๆด้วยแล้วจะยิ่งง่ายเลยนะครับ
0: มาขอพี่ลองด้วยปกติผมใช้กำแพงผมออกกำลังกายอย่างเดียว
1: ครับให้ไม่ใช่แล้วบ้างไ
2: ห
1: ม
2: ค
0: ัน
2: หรือเปล่า
0: ใช้กายเอง
1: อ้าวมานะครับซอกคืออะไรนะครับ
0: มาโอ้โห
1: นะจ๊ะครับซอกขึ้นสูงนิดนึงนะปลายใช่ครับ
0: โอ้ตึงตึงตึง
1: บิดลอง
2: เวลาพับลงนี้แนวราบ
1: ครับลงมือเหมือนจะแตะหากำแพงใช่ครับขึ้นหลังมือแตะกำแพงลงปลายนิ้วแตะกำแพง
0: โอเค
1: ขึ้น
0: อันนี้มันเหมือนไอโซเมตริกเนี่ยมันคือการเต้นไง
1: ใช่ใช่เพราะมันต้องบังคับให้อยู่นะครับช้าๆซึ่งโดยปกติเวลาเนี้ย
0: ยิ่งช้ายิ่งดี
1: ใช่ครับ
0: ลองช้ายิ่งช้า
1: ช้าๆให้ช้าๆขึ้นนะครับศอกให้สูงไว้นะครับใช่ด้านนะครับ
2: อันนี้เริ่มเมื่อยแล้วเนี่ย
1: ใช่พยายามศอกให้สูงล็อก
0: ช้า
1: ๆศอกให้ระดับหัวไหล่
0: แล
1: ้
0: วศอกติดกับพื้นแพงไ
1: หมมือแตะเอาขึ้นแตะ
0: เราจริงๆเราต้องสำคัญคือศอกต้อง
1: อยู่ในระดับไหล่
2: มันเกรงมากค่ะ
1: จริงๆถ้านี้ถ้าโดยปกติเนี่ยส่วนใหญ่แล้วคือมันดีทั้ง2อย่างนะครับดีทั้งช่วยในเรื่องของการให้แข็งแรงขึ้นกับอันที่2ก็คือป้องกันเรื่องการเกิดการบาดเจ็บเพราะว่าเวลาที่เราทำลักษณะพวกนี้ส่วนใหญ่แล้วตรงข้อต่อพวกนี้มันมีการทำงานร่วมกันเวลาที่เราจะผลักจะดึงอะไรต่าง
2: ๆ
1: มันต้องใช้กล้ามเนื้อมัน
0: อ๋อเวลาเราเล่นถ้าเกิดเราดึงเราจะถูกสายลอกหรือว่าสายเคเบิลเนี่ยดึงด้วยขณะที่ดึงปุ๊บอาจจะมีเรื่องของการบาดเจ็บได
1: ้
0: ถ้าเราไม่แข็งแรง
1: ใช่เพราะงั้น
0: แต่นี่มันแค่มูฟธรรมดา
1: ใช่มันจะช่วยบังคับให้มีการความแข็งแรงขึ้นของบริเวณข้อต่อบริเวณข้อต
0: ่อปกติการขยับแบบนี้ปกติเราขยับแบบนี้เราขยับแบบนี้แค่ว่าเราฝืนถ้ามีน้ำหนักเข้ามามันถึงไม่ต้องใช้น้ำหนักครับ
1: มันถึงไม่ต้องใช้น้ำหนัก
0: ไม่ต้องใช้น้ำหนักแค่เราเกรงขึ้นมาเราแค่เอาง่ายๆไม่ต้องพิงกำแพงเนี่ยธรรมดา
1: เราก็ยังแคบแย่แล้วแต่พอพิงกำแพงพวกมันล็อกทำให้
0: ล็อกเลย
1: อยู่กับที่มากขึ้นคราวนี้ท่าที่4อาจจะดูท้าทายขึ้นนิดนึงเราจะเดินขึ้นกำแพง
2: เดิน
0: โอ้สบายมาก
2: ตู
1: นี่เดิน
0: โอ้นี่
1: ไหน
0: นี่ฉลาดนี
1: ่
0: น
1: ี่เดินขึ้น
0: ง่าย
1: นะขึ้นไหมมันขึ้นไหม
2: ไม่เห็นขึ้นเลย
1: มันขึ้นไหม
0: นี่ไงขึ้นไ
1: หมเอาต
2: ั
1: วมันก็ยังอยู่เลย
0: อ่ะพี่ทำนี่พี่ฉลาด
1: คราวนี้เดี๋ยวดูพ
0: ี่ฉลาดนี่พี่รู้ทุกอย่างในโลกใบนี้นี
1: ่คราวนี้บุ้ยลองดูนะครับบุ้ยลองพลิกตัวลงนะครับมือเท้านะครับ
0: ไหนเดินขึ้น
1: เดินขึ้นยัง
0: อันนี้ถอยหลังขึ้นกระแพงครับพี
1: ่ด้านหลังเขาเรียกขึ้นแล้ว
0: โอ้พี่รู้ประตบหัวผมเขาเรียกอะไรพี
1: ่เขาเรียกขึ้นแล้ว
0: อ๋อคือตัวขึ้น
1: ใช
0: ่แต่เราไม่ได้บอกว่าเราหันหน้าหรือหันหลัง
1: ใช่
0: สุดยอด
1: มาโอเคอ
0: ันนี้ได้อะไรครับ
1: ได้หมดเลยแกนลำตัวแขนไหล่นะครับอกเพราะว่ามันต้องประคอง
0: ลักษณะคุณผู้ชมครับเราต้องแยกแยะนะครับคือพี่ต้นพูดเหมือนลักษณะเหมือนพ่อค้าชวนเชื่อ
1: ใช่ได
0: ้ซึ่งอันนี้พ่อค้าครับอันนี้ดีไหมดีหมดเลย
1: ไม่เชื่อ
0: จริงแล้วมันจริงๆต้องลองนะ
1: เดี๋ยวนี้สินค้ามันอ่ะทีอินวันโฟร์อินวันหมด
0: มันได้หมดเลย
1: หมด
0: อันนี้คือความพาวได้ทั้งหมด
1: ใช
0: ่ขออีกทีครับพี่ต้น
1: ลองดูอีกครั้งนะครับมือวางเหมือนเราจะเอาวิดพื้นดันพื้นค่อยๆเหยียดยืดขึ้นนะครับลงมานะครับเหยียดยืด
0: มันจะหนักตรงที่เราขึ้นลงนี่แหละใช่ป่ะ
1: ใช่เพราะมันเปลี่ยนทิศทางกล้ามเนื้อก็ต้องพยายามประคองเก่งมากขึ้น
0: แล้วมันห่างจากตัวกำแพงเท่าไหร่คร
1: ับ จริงๆแล้วอ่ะตามที่เราถนัดเลยยิ่งถ้าเข้าไปใกล้มากขึ้น
0: น้ำหนักที่หนักมากขึ้นเพราะน้ำหนักตัวเราจะทิ้งดิ่งลงมา
1: ใช่ยิ่งทิ้งดิ่งลงมา
0: โอเคมา
1: เอามือวางครับเหมือน
0: ว่า
1: ดันพื้น
0: เข้าไปใกล้ก็ได้
1: เข้าไปนิดนึงก็ได้ครับ
0: จะได้ไม่ลื่น
1: อันนี้ยก
0: ค่อยๆถอย
1: เก่งแขนเก่งไหล่นะครับเก่งตัว
2: มันลื่น
1: ช้าอย่างที่บอกว่าจริงๆแล้วเวลาที่เราเล่นกับกำแพงอ่ะมันมีทั้งหลายท่าที่สามารถที่จะเล่นได้มันมีทั้งหนักทั้งเบานะครับบางอย่างเนี่ยม
2: ัน
1: ข
2: ึ้
1: นอย
2: ู่
1: ก
2: ับ
1: ใช่หนักมาก
0: แต่ท่านี้แนะนำว่าสำหรับคนที่ไม่แข็งแรงอย่าฝืนนะทุกอย่างออกมาการทุกอย่างอย่าฝืนนะเพราะถ้าเกิดอิงฝืนปุ๊บปกติ
2: เกิดบาดเจ็บ
0: แล้วหน้ากระแทกไปคนจับนี้ไม่ได้เลยเพราะฟันจะหายไปเลยทันทีฟันที่เป็นเอกลักษณ์ของเขาเนี่ยเป็นจุดเด่นของเขาเราควรจะใช่ไหมผมทำเอง
1: แล้วเดี๋ยวของอิงเดี๋ยวให้ทำอย่างอื่นนะครับตัวนี้ดูนะครับโอเคได้นะครับพอเริ่มได้ปุ๊บคราวนี้ไว้แขนลองขยับเข้าไปใกล้มากขึ้นใกล้มากขึ้นเดิน
0: พี่ครับไอ้เรื่องใช้แรงหอยบอกผมอ่ะ
1: เพราะฉะนั้นตัวนี้มันสามารถให้หนักเบาได้นะครับในเรื่องการออกกำลังกายอย่างของอิงเนี่ยอย่างถ้าทำไม่ได้ใช่ไหมเราอาจจะเป็นลักษณะแทนที่เราจะสลับไปสลับมาเราลองดันเรากำแพงเล
0: ่
1: นๆมานะครับตัวพยายามให้ขนาน
0: เหมือนสไปเดอร์แมนหรือเปล่าเนี่ย ขนาดไม่ใช่แปะแล้วขึ้นไปเลยแล้วไม่เอานะน้องไม่ต้องทำงานกับใคร

0: นะครับแขนพยายามให้เหยียดยืด
1: จะไม่สัญญาก่อนว่าจะไม่ขึ้นไปเลย
0: ไม่ขึ้นไปเลยครับ
1: โอเคโอ้โหนี่สุดยอดเลย
0: พร้อมแล้วมาโอเคเริ่มสลับครับซ้ายวางขวาวางดีครับช้าๆมากขึ้น
1: ยิงสัญญาพี่ก่อนว่าจะไม่ไต่ขึ้นไปเลย

0: ต่อไปท่าที่5มันคืออะไรครับพี่ต้น
1: อันนี้จะเน้นในส่วนของตัวสะโพกกับต้นขาด้านหลัง
0: นี่น้องก็ชอบเลย
1: อันนี้เราก็พยายามเกรงที่ต้นขาด้านหลังยกสะโพกเหยียดยืดขึ้นนะครับยกเหยียดยืดขึ้นนะครับ
0: สะโพกนี่คือก้นเลยนะเนี่ย
1: ใช่แล้วก็ลงนะครับแค่นั้นเองนะครับยกขึ้นนะครับลงมือประคองข้างสะโพกนะครับ
0: ครับผม
1: ขึ้นนะครับลงพอเราเริ่มได้นะครับคราวนี้เราลองปรับนิดนึงนะครับจากตรงขาที่เรานั่นอยู่นะครับเรายกขาข้างนึงขึ้นนะครับเหยียดยืดนะครับ
0: โอ้เพิ่มความหนัก
1: ครับเหยียดยืดขึ้นตลอดนะครับเหยียดยืดขึ้นตลอด
0: พี่ต้นครับ
1: นะครับ
0: เอาให้น้องผ่านท่าแรกก่อนไหมครับ
1: ครับ
0: โอเคยิงมา
2: ค่ะ
0: ยิงครับหลักสังเกตคือท่านี้เอาเข่าประมาณเราตั้งฉากกับกำแพงนะครับ
2: ค่ะ
0: แล้วใช้เท้าน้ำหนักเราถ่ายไปที่กำแพงจะเป็นเหยียบเต็มเท้า
1: ใช่ครับ
0: แล้วตัวล็อกไว้เหมือนแขนยึดตรงนี้ได้เพื่อเป็นตัวล็อกนะฮะไม่ให้เราลื่นแล้วเราก็ถีบส่งยกกด
1: ยกสะโพกขึ้น
0: ครับ
1: ยกเหยียดขึ้นให้เป็น
2: ตรง
1: นะครับ
2: เอาให้ตรง
1: ดีครับลงนะคร
0: ับ ช้า
1: ๆขึ้น
0: ขึ้นเร็วลงช้าได
1: ้ลงครับโดยหลักจริงๆมันจะเป็นลักษณะของตัวสะโพกกับต้นขาใช่ไหม
0: ขณะที่เราแอนขึ้นมาหน้าท้องเขาจะ
2: ใช่ก็เกรงนะ
0: โอเคลงมาน
1: ะครับลอง
0: ชอบไหม
2: ชอบค่ะชอบสนุกสุดเลยท่านี
0: ้เอาไปเล่นที่บ้านไหมครับกำแพงนี
2: ้ที่บ้านมีกำแพงค่ะพี่ต้นไ
1: ม้ท่านี้เรา
0: ผมลองทำมันดิ
2: เฮ้ยท่านี้มันแบบมันง่ายแต่ว่าได
0: ้หลังเลยนะ
2: ได้ส่วนที่อยากได้มาก
0: ต้นขาหลังเนาะแล้วก็ก้นที่อยากได้แล้วก็แบบขนาดมันเหมือนแล้วเขามีก้านต้นขาก้นเราก็ได้ด้วยใช่ป่ะ
2: ใช่ค่ะแล้วพอตอนยืดสุดก็แบบเกรงหน้าท้องด้วยอย่างเงี้ยฟินมาก
0: คิดไม่ได้เลยว่ากำแพงจะสามารถออกกำลังกายได้ทั้งหมดทั้งร่างกายทั้งแบบไอโซเมตริกแล้วก็ไอโซโทนิกทั้งแบบเกรงและแบบเคลื่อนไหวสามารถทำได้เพอร์เฟกต์มากต่อไปครับกำแพงจะช่วยให้เราลดไขมันได้ด้วยเพิ่มระบบเผาผลาญได้อีกโดยการออกกำลังกาย5ท่ารวมกัน3นาทีได้เวลาเผาผลาญไขมันนะครับถ้าพร้อมแล้ว3 2 1เริ่มครับ
1: มาเลยครับเริ่มนะครับหลังพิงนะครับงอเข่าย่อสะโพกนะครับช้าๆก่อนนะครับพิงค้างไว้นิดนึงคราวนี้ค่อยๆยกเท้าสลับขวาซ้ายขวานะครับนะครับมาเหมือนเราเดินพิงไว้ตลอดนะครับหลังพิงชิดนะครับสะโพกชิดเดินไว้นิดนึงนะครับดึงเหมือนจะดึงเข่าเข้าหาอก
0: ช่วงลงไม่อยากจะลงเร็ว
1: นะครับเราเพิ่มนิดนึงขึ้นมาเหยียดยืดขาลงขึ้นเหยียดยืดขาลง
0: เท่าที่ได้นะครับ
1: ข
0: ึ้
1: นเหยียดยืดขาลงขึ้นเหยียดยืดขาทุกครั้งที่เหยียดยืดหลังสะโพกชิดกำแพงว่าอึ๊บมาอึ๊บมา
2: พี่บอยเริ่มไม่ไหว
1: เปลี่ยนท่ายืนขึ้น
0: มา
1: ครับจำท่าวิดพื้นได้นะครับ
0: จำได้ครับ
1: ค่อยๆคอนมาด้านลงขึ้นนะครับอกลงแขนระดับไหล่
0: ระดับความถนัดของคนนะครับ
1: ดันขึ้นเลยดันขึ้นหายใจเข้าลึกๆดีครับดันนะครับหายใจเข้าสลับหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกคราวนี้เราสลับมือบนล่างนิดนึง
0: อ๋อนี่อุ้ยทำจับเป็นต้นชอบ
1: มาซ้ายสูง
0: เพิ่มความหนักนี่เพิ่มความหนักนะครับ
1: ขวาสูงซ้ายสูงมือห่างกันนิดนึง
0: บอกไม่เห็นบอกเลย
1: มาซ้ายสูง
2: สมาธิอยู
1: ่สูงซ้ายสูงทีนี้ตบมือด้วยตบมือด้วยตบมือด้วยมาตบนิดนึงเร็วขึ้นนิดนึงเร็วขึ้นนิดมาเร็วขึ้นนิดนึงแล้วมาเร็วเร็วเร็วเร็ว
2: ท่านนี้หนัก
1: เร็วมาเร็วมาเร็วเร็วหน่อยเร็วหน่อยเร็วหน่อยสี่ครั้งสี่สามสองครั้งเดียวโอเคพลิกตัวกลับโอ้โหนะครับงอแขนเหยียดมือขึ้น
0: ต้องถือเวลาไว้ท่าอื่นบ้างนะครับอยากจะเล่นท่าอื่นมากเลย
1: เอาโอเคพลิก
2: พลิก
1: ขึ้นพลิกขึ้นพลิก
2: กระดูกกรอบแก้ม
1: ขึ้นเราถือว่าเราพักแล้วนะฮะเราถือว่าเราพักแล้วพลิกตัวลงนอนเลยมามือวางนะครับแขนเหยียด
0: แผงแผง
1: ใช่แล้วซ้ายขวาลงลงซ้ายขวาลงลงซ้ายขวาลงลงเหยียดแขนให้สุดมาเอ้าลง
0: แ
1: ขน

0: ท้าวาง
1: ท่าที่ชอบมากที่สุดค่ะ
0: ท้าวาง
2: ท่าที่เคยทำไม่ได
0: ้ยกเหยียดยืดสะโพกขึ้นนะครับลงเท้าดันไว้ยกเหยียดยืดสะโพกขึ้นลง
1: สบายใจละ
0: ยกเหยียดยืดขึ้นลง
1: ข้างไว้ยิ่งได้นะครับ
0: ครับยกเท้าซ้ายด้วยนะครับลงเหยียดยืดขึ้นให้สุดลงขึ้นลงเร็วหน่อยมาลงขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลง
1: หมดเวลาสุดยอดมาก
0: เฮ้ยอีกข้างอ่ะ
1: ฮะ
2: อีกข้าง
1: มาแล้ว
0: อ๋อที่ครับ
1: เพราะเราต้องเป็นต
0: าม มา
1: ขอมาวันนี้ไปซื้อเวลาออกเอง
0: อ๋อครับครับ
1: ถามน้องอิงเลยครับว่าทัศนคติมุมมองที่มีต่อกำแพงเปลี่ยนไปไหมครับ
3: เปลี่ยนไปมากเลยค่ะไม่คิดว่ากำแพงจะทำอะไรได้มาขนาดนี
0: ้
3: พอได้ห้าท่าไปนี้แบบอุ๊ยอยากรู้เลยมีอีกไหม
1: เอ้ยพูดได้เลยมีอีกแน่นอนเพราะพี่คนนั้นอยู่ในคนนี้เต็มใจพี่เสมอสุดยอดมากเลยวันนี้ขอบคุณน้องอิงมากที่มาร่วมสนุกกับเรานะครับขอบคุณด้วยครับ
2: ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ
1: อย่าลืมนะครับคุณผู้ชมครับติดตามรายการ Healthy Friday ทุกสัปดาห์นะครับแล้วก็มีเรื่องราวดีๆแบบนี้เสมอรู้ดีๆอย่าเก็บไว้คนเดียวครับแชร์ส่งต่อด้วยครับวันนี้พวกเรา3คนลาไปก่อนสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ

0: สวัสดีครับพบกับผมเดวิดวิลเลียมกับรายการภาษาหมอรู้ไว้จะได้เคลียร์รายการที่จะทำให้คุณหายงงงวยกับศัพท์การแพทย์ที่ยากไม่ไหวเมื่อไปหาหมอวันนี้พี่อยากจะให้ทุกคนได้รู้จักคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับวิธีการรักษามะเร็งชนิดหนึ่งที่ชื่อ chemotherapy เธอจ๋าคุณอย่าอ่านคำนี้ว่า chemotherapy กันนะคุณต้องอ่านคำนี้ว่า chemotherapyหรืออีกชื่อเรียกของมันก็คือการรักษาด้วยเคมีบำบัดคือนี่เป็นการให้ยาเพื่อทำให้การเติบโตของเซลล์มะเร็งเนี่ยหนึ่งช้าลงหรือว่าหยุดไปเลยทีเดียวแต่ยาเคมีบำบัดไม่ได้ออกฤทธิ์เฉพาะเจาะจงกับเซลล์มะเร็งเท่านั้นนะทุกคนซึ่งสิ่งนี้อาจจะส่งผลต่อเซลล์ปกติของร่างกายที่มีการแบ่งตัวออกไปอย่างรวดเร็วด้วยเช่นกันซึ่งตัวอย่างในนี้ได้แก่เซลล์ผมหรือว่าเส้นเม็ดเลือดนะทุกคนซึ่งสามารถทำให้เกิดอาการข้างเคียงมากมายได้แต่ข่าวดีของวันนี้ได้แก่ปัจจุบันนี้ทุกคนมันมียาตัวใหม่มากมายที่ถูกพัฒนาออกมาด้วยหมอเก่งๆหลายท่านซึ่งจะทำให้การรักษามะเร็งเรานี้ไม่ว่าจะเป็นประเภทไหนก็แล้วแต่เถอะง่ายขึ้นตั้งหลายเท่าคือองค์ความรู้เหล่านี้และวิธีการรักษาใหม่ๆเหล่านี้ทำให้การรักษามะเร็งปอดมะเร็งเต้านมและมะเร็งเม็ดเลือดขาวเนี่ยง่ายขึ้นตั้งเยอะคือเอาเป็นว่าการรักษามะเร็งเหล่านี้ถ้าเปรียบเทียบกับอดีตแล้วนะมันมีประสิทธิภาพมากขึ้นตั้งเยอะนะทุกคนและมันมีผู้ป่วยมากมายที่มีคุณภาพชีวิตทุกวันนี้ที่ดีกว่าเดิมตั้งเยอะแยะมากมายคือวัตถุประสงค์หลักๆของสิ่งที่เรียกว่าเคมีบำบัดหรือว่าคีโมเทอราพีก็คือหนึ่งการทำให้คนไข้หายไปเลยหรือว่าในบางเคสอาจจะลดความเป็นไปได้ว่าเขาจะกลับมาเป็นมะเร็งใหม่สองการคุมโรคเพื่อทำให้ก้อนมะเร็งเนี่ยเล็กลงหรือว่าไม่เติบโตเยอะเท่าเดิมสามช่วยประคับประคองหรือว่าลดอาการของคนที่อาจจะเป็นมะเร็งในขั้นสุดท้ายหรืออาจจะเจออาการที่ร้ายแรงมากแต่สิ่งที่น่าสนใจที่สุดคือสิ่งเหล่านี้ทุกคนจะทำให้คนไข้เนี่ยมีคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าเดิมตั้งเยอะแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือก่อนที่คุณเริ่มรักษาตัวด้วยสิ่งที่เรียกว่าคีโมเทอราพีเนี่ยคุณจะต้องไปพบแพทย์ก่อนนะทุกคนและให้เขาประเมินให้เธอเลยว่าอาการของคุณเป็นยังไงและร่างกายของคุณควรที่จะเจอกับคีโมเทอราพีชนิดใดกันแน่คือในปัจจุบันเนี่ยจะมีการพัฒนายาชนิดใหม่ๆซึ่งเกิดขึ้นจากองค์ความรู้ที่ค่อยๆมากขึ้นไปเรื่อยๆซึ่งสิ่งนี้ก็ทำให้เราได้ยาที่สามารถออกฤทธิ์กับเซลล์มะเร็งโดยตรงหรืออีกชื่อเรียกของเขาก็คือ targeted chemotherapy นั่นแหละซึ่งวิธีนี้เนี่ยจะใช้ในการรักษามะเร็งบางชนิดนะทุกคนเช่นมะเร็งเม็ดเลือดขาวเป็นต้นและสำหรับความรู้ทั้งหมดเหล่านี้พี่เดวิดจะต้องขอขอบคุณอาจารย์นพดลจากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีที่มามอบความรู้ดีๆให้พวกเราในวันนี้และมาพบกับพี่กับรายการภาษาหมอรู้ไว้จะได้เคลียร์ในตอนถัดไปตามนั้นเถิด
1: ในปัจจุบันนะคะอาหารเองนี่ก็มีส่วนสำคัญค่ะที่จะทำให้คนเนี่ยเป็นโรคเกาต์มากขึ้นนะคะหรือว่าระดับยูริกในเลือดสูงขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องให้ความสำคัญแล้วก็เลือกรับประทานอาหารให้ดีขึ้นค่ะในส่วนของอาหารนะคะเราจะไม่มีอาหารที่บอกว่าอาหารสำหรับยูริกสูงที่เรากินเข้าไปเนี่ยมันจะเป็นอาหารที่มีพิวรีนแล้วพิวรีนเนี่ยค่ะจะเข้าไปในร่างกายแล้วร่างกายจะเป็นตัวสร้างกรดยูริกเองเพราะฉะนั้นในคนที่มีปัญหาเรื่องกรดยูริกเช่นยูริกสูงขึ้นหรือเป็นเกาต์สิ่งที่คุณหมอจะให้เลี่ยงก็คือจะให้เลี่ยงอาหารที่มีพิวรีนสูงพิวรีนเนี่ยมีอยู่ในอาหารเกือบทุกประเภทเลยนะคะมีมากมีน้อยไม่เหมือนกันนะคะทีนี้เอาง่ายๆก่อนเราจะแยกเป็น2กลุ่มกลุ่มแรกคือมาจากพืชแล้วก็กลุ่มที่2มาจากสัตว์นะคะในกลุ่มที่มาจากพืชเนี่ยถ้าพืชที่กำลังโตเร็วๆนะคะพืชที่มันมีเซลล์เยอะๆอะไรอย่างเงี้ยพวกนี้ก็จะมีพิวรีนสูงยกตัวอย่างเช่นเราอาจจะเคยได้ยินกันผักที่มันทอดยอดเร็วตำลึงนะคะยอดชะอมยอดกระถินนะคะยอดฟักแมวกลุ่มของพืชตระกูลถั่วทั้งหมดเนี่ยค่ะถั่วดำถั่วเขียวถั่วแดงก็เป็นอาหารยอดฮิตที่เรากินกันเมื่อกี้เราพูดถึงพืชไปละคราวนี้ก็จะมาพูดถึงสัตว์บ้างในกลุ่มของสัตว์เนี่ยพิวรีนสูงจะอยู่ในกลุ่มของเครื่องในค่ะตับไตไส้ทั้งหมดนะคะอันที่สองก็จะเป็นกลุ่มของอาหารทะเลที่มีเปลือกทั้งหลายนะคะเช่นหอยกุ้งพวกนี้นะคะแล้วก็อีกกลุ่มนึงที่รองลงมาก็จะเป็นกลุ่มที่เป็นเนื้อแดงอันนี้คืออาหารที่เราควรจะหลีกเลี่ยงค่ะนอกเหนือจากกลุ่มของอาหารที่มีพิวรีนสูงนะคะอีกกลุ่มนึงที่อาจจะยังไม่ค่อยมีคนพูดถึงกันก็จะเป็นกลุ่มของแอลกอฮอล์หรือว่ากลุ่มที่เป็นเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลสูงโดยเฉพาะที่มีน้ำตาลพวกฟรุกโตสอันนี้เนี่ยจริงๆอาจจะไม่ได้เป็นตัวที่มีพิวรีนสูงด้วยตัวมันเองแต่เวลาที่เข้าไปในร่างกายแล้วเนี่ยจะมีผลทำให้ร่างกายเนี่ยมีการจัดการกับพิวรีนในร่างกายเนี่ยผิดปกติเลยทำให้ยูริกในเลือดเนี่ยสูงขึ้นได้ค่ะ สำหรับอาหารที่ควรเลือกในกรณีที่เรามียูริกสูงหรือว่าเราเป็นเกาต์นะคะอันแรกเลยพวกไข่นมนะคะโดยเฉพาะนมที่เป็นนมไขมันต่ำ
2: แล้วก็เลือกเนื้อที่เป็นสีขาวแทนนะคะในที่นี้ยกตัวอย่างเช่นเนื้อปลาหรือจะมีไขมันชนิดพิเศษชื่อว่าโอเมก้า3คือจะช่วยในเรื่องของการลดการอักเสบตามข้อต่างๆของคนไข้ได้ด้วยค่ะ
1: กลุ่มผักนะคะต่อให้มันมีพิวรีนสูงเนี่ยอย่างไรก็ตามเวลาที่ร่างกายเรารับประทานเข้าไปเนี่ยประโยชน์ที่ได้จากผักนะคะรวมทั้งผลที่จะเกิดจากเรื่องของยูริกในเลือดมันก็จะไม่สูงมากเท่ากับกลุ่มของเนื้อสัตว์เพราะฉะนั้นผักก็ยังสามารถที่จะทานได้หรือว่าเราจะเลือกผักที่มันมีพิวรีนต่ำหรือปานกลางอันนี้ก็จะดีกว่านะคะสำหรับหลายๆท่านที่อาจจะไปมองหาอาหารเสริมนะคะหรือว่าสมุนไพรสำหรับเรื่องของเกาต์นะคะจริงๆแล้วเนี่ยมันยังไม่ได้มีข้อมูลชัดเจนว่าอาหารเสริมหรือสมุนไพรตัวไหนที่จะไปช่วยลดยูริกหรือว่าช่วยลดเรื่องของพิวรีนในอาหารแต่มันจะมีประเด็นนึงที่อาจจะต้องระมัดระวังนะคะถ้าเราไปซื้อมาแล้วปรากฏว่าข้อเราดีขึ้นชัดเจนเลยให้เราระวังไว้นิดนึงว่ามันอาจจะมีสเตียรอยด์ผสมอยู่ซึ่งการที่มีสเตียรอยด์ผสมอยู่ในสารหรืออาหารพวกนี้ค่ะมันจะไปทำให้เรื่องเกาต์เนี่ยดีขึ้นแต่ระยะยาวเนี่ยไม่มีผลดีกับสุขภาพข้อสังเกตเราจะรู้ได้ยังไงว่ามันจะมีสเตียรอยด์ผสมอยู่สิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยเราจะรู้สึกดีขึ้นชัดเจนเลยเรื่องปวดข้อนะคะอันที่2จะทำให้เรารู้สึกเจริญอาหารขึ้นกินอาหารอร่อยนะคะน้ำหนักขึ้นได้หรือบางคนเนี่ยน่าจะกลมขึ้นมาเลยเพราะว่าได้สเตียรอยด์เข้าไประยะยาวผล

0: ที่จะเกิดขึ้นเนี่ยมันก็จะทำให้กระดูกเราบางลงนะคะอาจจะทำให้น้ำตาลในเลือดเราสูงขึ้นระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายเราลดลงแล้วมีโอกาสจะติดเชื้อได้ง่ายขึ้นดังนั้นขอเตือนนะคะถ้าใครที่อยากจะไปซื้อพวกอาหารเสริมหรือสมุนไพรมาคุยกันก่อนกับคุณหมอที่ดูแลทีนี้ถ้าใครที่มีข้อสงสัยไม่แน่ใจสำหรับเรื่องของอาหารสามารถจะเข้าไปเช็คได้นะคะในเว็บไซต์ของสถาบันโภชนาการมหาวิทยาลัยมหิดลเราก็จะมีรายละเอียดของอาหารที่มีพิวรีนแบ่งออกเป็นพวกสูงกลางแล้วก็ต่ำนะคะซึ่งจะทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะเลือกรับประทานอาหารได้เหมาะสมกับระดับของยูริกในเลือดของเราได้ค่ะถ้ามีปัญหาเรื่องเกาต์อย่าลืมมาพบหมอนะคะ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
3: ครับผม
1: คือผมเล่นบอลนะครับแล้วก็เหมือนแบบช่วงหมุ่งบอลแล้วก็เลี้ยงบอลครับพอดีตอนนั้นพลิกตัวจังหวะที่พลิกตัวเนี่ยครับรู้สึกได้ว่ามันแบบกระดูกมันลั่นแล้วมันก็เจ็บมากตอนนั้นครับแล้วมันก็เริ่มบวม
4: ใครที่ได้ติดตามข่าวกีฬาเป็นประจำนะครับก็คงเคยได้ยินภาวะที่กีฬาบาดเจ็บในสนามมีการบาดเจ็บของเอ็นของข้อเข่าได้รับการผ่าตัดซึ่งจะต้องใช้เวลาพักฟื้นแรมปีภาวะนี้มักจะเป็นการบาดเจ็บของเอ็นไขว้หน้าของข้อเข่าครับภาวะเอ็นไขว้หน้าเข่าขาดนี่นะครับก็เป็นภาวะที่เกิดจากการบาดเจ็บของข้อเข่านะครับเมื่อมีแรงกระทำสู่ข้อเข่าที่มากพอเพียงเนี่ยอาจจะมีเอ็นบางเส้นที่ทนไม่ไหวและเกิดการฉีกขาดได้บ่อยตัวที่เกิดได้บ่อยมากก็คือเอ็นไขว้หน้าซึ่งอยู่ส่วนกลางของข้อเข่าครับตัวเอ็นไขว้หน้าก็เป็นตัวที่ทำหน้าที่เหมือนกับเบรกของข้อเข่านะครับในการที่จะยั้งตัวตอนที่มีการเคลื่อนไหวเร็วๆซึ่งถ้าเกิดเอ็นตัวนี้มีการบาดเจ็บฉีกขาดไปเนี่ยข้อเข่าก็จะเสียความมั่นคงไปในกิจกรรมที่ต้องการใช้เอ็นไขว้หน้าเข่าคนไข้ก็จะรู้สึกว่าเข่าหลวมไม่มั่นคงรู้สึกเข่าทรุดลงไปเฉยๆก็มีครับกลุ่มที่มีโอกาสการบาดเจ็บได้บ่อยก็มักจะเป็นกลุ่มนักกีฬานะครับเพราะเป็นกลุ่มที่มีกิจกรรมเสี่ยงที่ใช้งานเยอะไม่ว่าจะเป็นลักษณะของการวิ่งกระโดดหรือในกีฬาปะทะที่อาจจะมีการเสียบสกัดจากคู่ต่อสู้แต่คนที่ใช้ในชีวิตประจำวันก็มีโอกาสเกิดบาดเจ็บเช่นเดียวกันครับอาจจะเป็นลื่นล้มตกหลุมตกฟุตบาทพวกนี้ก็เกิดขึ้นได้ครับวิธีการสังเกตตัวเองว่ามีการบาดเจ็บของข้อเข่านะครับก็มักจะมีอาการปวดทันทีตอนที่มีการบาดเจ็บนอกเหนือจากนี้ก็จะมีเสียงลั่นในข้อนะครับซึ่งอาจจะเป็นเสียงลั่นจากเอ็นที่ขาดหรือว่าโครงสร้างภายในข้อที่มีการบาดเจ็บประเด็นที่สังเกตได้ชัดก็คือการบวมของข้อเข่าที่บวมเร็วเป็นเหตุมาจากเลือดที่ออกในข้อครับการวินิจฉัยเอ็นไขว้หน้าเข่าขาดนะครับก็จะอาศัยการซักประวัติผู้ป่วยครับมักจะบอกการวินิจฉัยได้คร่าวๆประมาณสัก 80-90% แล้วแต่สามารถตรวจยืนยันได้ครับโดยการทำสแกนขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้าหรือว่า MRI สแกนของข้อเข่าเพื่อที่จะเห็นรายละเอียดการบาดเจ็บของข้อเข่าได้ดียิ่งขึ้นจากที่เราตรวจคราวที่แล้วเนี่ยเราก็สงสัยนะครับว่าคุณอาจจะมีเรื่องของการบาดเจ็บของเส้นเอ็นไขว้หน้าของข้อเข่าครับเหมือนที่หมอได้เคยบอกไว้อันนี้ภาพสแกนขึ้นแม่เหล็กอันนี้กระดูกชิ้นบนกระดูกชิ้นล่างอันนี้เป็นส่วนของกลางของข้อเข่าซึ่งสีดำเนี่ยก็คือเอ็นไขว้หลังที่ปกตินะครับแต่ในตำแหน่งที่ถัดกันไปเนี่ยก็คือเป็นเอ็นไขว้หน้าเนี่ยแนวมันเสียไปจากปกติแล้วก็ลักษณะของสีมันเปลี่ยนแปลงไปอันนี้ก็ยืนยันนะครับว่าของคุณเนี่ยก็มีการบาดเจ็บมีการฉีกขาดของเส้นเอ็นไขว้หน้าจริง ๆวิธีการรักษาภาวะเอ็นไขว้หน้าเข่าขาดนะครับก็มีทั้งเรื่องของการผ่าตัดและไม่ผ่าตัดในคนไข้ที่มีความต้องการในการใช้งานน้อยไม่ได้เล่นกีฬาปะทะท่านก็อาจจะอยู่กับภาวะนี้ได้โดยการฝึกกล้ามเนื้อให้แข็งแรงแล้วก็หลีกเลี่ยงกิจกรรมเสี่ยงแต่ในคนที่ต้องมีการบิดพลิกหมุนตัวออกตัวเร็วพวกนี้อาจจะต้องพิจารณาเลือกการรักษาโดยการผ่าตัดครับ
1: หลังจากผ่าตัดคือผมจะเล่นฟุตบอลได้เหมือนเดิมไหมหรือว่าอะไรเงี้ยครับ
2: ก็การที่เราผ่าตัดเนี่ยเราก็หวังที่จะให้คุณกลับไปเล่นกิจกรรมกีฬาต่างๆได้เหมือนเดิมนะครับ
4: ผลของการรักษาโดยการผ่าตัดเอ็นไขว้หน้านะครับส่วนใหญ่ก็สามารถทำให้ผู้ป่วยมีข้อเข่าที่มั่นคงขึ้นสามารถกลับมาเล่นกีฬาได้ในระดับที่ใกล้เคียงกับก่อนผ่าตัด
2: ถ้าไงเราเจอกันคราวหน้าอีกทีนึงนะครับเพื่อที่จะประเมินซิว่าพร้อมที่จะผ่าตัดมากน้อยแค่ไหน
4: ในแง่ของการเตรียมตัวก่อนผ่าตัดเนี่ยเรื่องของการฟื้นฟูสภาพมีความสำคัญแนะนำในเรื่องของการบริหารเหยียดเข่าให้สุดงอเข่าให้สุดเมื่อเทียบกับเข่าด้านตรงข้ามฝึกกล้ามเนื้อโดยเฉพาะยิ่งกล้ามเนื้อต้นขาให้แข็งแรงการออกกำลังกายที่ได้ประโยชน์ก็คือการปั่นจักรยานอยู่กับที่ในแง่ของการปฐมพยาบาลเบื้องต้นหลังการบาดเจ็บของข้อเข่าก็ควรจะ

ทำการประคบเย็นแล้วก็พันผ้าหลีกเลี่ยงการลงน้ำหนักที่ขาข้างนั้นไปก่อนในกรณีที่ผ่านไปสักระยะหนึ่งแล้วยังรู้สึกว่าเจ็บเยอะก็ควรจะไปพบแพทย์เพื่อตรวจยืนยันครับจะได้ให้คำแนะนำในการปฏิบัติตัวอย่างเหมาะสมต่อไปครับ

0: สวัสดีครับต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการ Work with a Healthy Life ทำงานที่มีสุขภาพดีกับผมอาร์มพิพัฒน์นะครับวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมทุกคนมาพบกับอาชีพที่เขาต้องทำงานอยู่บนที่สูงนั่นเองนะครับทำงานบนที่สูงหมายความว่าอย่างไรก็หมายความว่าระดับพื้นที่ตนเองนั้นยืนอยู่หรือไปทำงานอยู่สูงกว่าระดับพื้นดินมากกว่า2เมตรขึ้นไปครับบางคนก็ทำอยู่บนตัวบันไดลิงบ้างบันไดพาดอาคารสิ่งก่อสร้างพื้นที่ที่มันสูงสูงนี่แหละครับก็รวมไปถึงนะครับพนักงานก่อสร้างเอ่ยพนักงานเช็ดกระจกเอ่ยอาจจะเรียกกันว่าสไปเดอร์แมนที่เราเห็นกันอยู่ห้อยโหนกันอยู่นะครับบางวันอยู่กันแบบทั้งวันทั้งคืนเลยก็ว่าได้รวมไปถึงส่วนของพี่ๆพนักงานนะครับที่ต้องขึ้นไปซ่อมเสาไฟฟ้าบ้างสายโทรศัพท์บ้างซึ่งจำเป็นอย่างยิ่งนะครับที่พวกเขาเหล่านี้ต้องมีความรู้และผ่านการอบรมเพื่อความปลอดภัยมาเป็นอย่างดีครับแต่ทั้งหมดเหล่านี้จะสามารถทำให้เขาทำงานมีสุขภาพดีและมีความสุขได้อย่างไรมาพบกับเจ้าของอาชีพนี้กันเลยครับวันนี้นัดพี่แจ็คเอาไว้ฮะพี่แจ็คสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับผม
0: สวัสดีครับพี่สวัสดีครับทำงานอยู
1: ่ครับผม

0: นี้ก่อนลงก็ต้องเช็คก่อนนะไม่ใช่ว่าถอดค้างเอาไว้ไม่ได้นะเดี๋ยวตกใจตกใส่หัวใช่มั้ยฮะ
1: ไม่หล่นแล้วครับ
0: ขออนุญาตครับนี่ต้องมีคนจับด้วย
1: ครับผม
0: นี่เลือกหน้าตามาด้วยหรือเปล่ามานี่เลยขอบคุณนะครับแป๊บนึงนะพี่แจ็คสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับผม
0: พี่แจ็ควันนี้ถือเป็นอาชีพตัวอย่างของเราที่ต้องบอกว่าทำงานมีขึ้นขึ้นลงลง
1: ใช่ครับ
0: ที่บอกขึ้นสูงนี่เคยขึ้นสูงสุดกี่เมตรนะพ
1: ี่ก็ประมาณเกือบ10เมตรได้ครับ
0: 10เมตร
1: ครับผม
0: เอาง่ายๆเหมือนกับสมมติว่าต้องขึ้นไปสูงสุดของหลังคานี้
1: ใช่ครับ
0: นี่ก็8เมตร9เมตร10เมตรแล้วนะ
1: ครับผม
0: โอ้โหมันเป็นไงพี่การขึ้นที่สูงเนี่ย
1: มันก็เสียวๆนิดนึงคร
0: ับ เสียวๆนะ
1: ครับ
0: ชอบไหมชอบไหม
1: ก็ถามว่าชอบไหมก็มันเป็นอาชีพครับก็มันก็ต้องจำเป็นที่ต้อง
0: ทำ
1: ต้องทำครับผม
0: แต่พอขึ้นไปแล้วก็เสียว
1: ครับเสียว
0: แต่ก็ต้องขึ้น
1: ใช่ครับ
0: ไม่งั้นงานไม่เสร็จ
1: ใช่ครับ
0: แจ็คทำด้านนี้เนี่ยหลายบ้านตัวอย่างหน่อย
1: ก็ทำความสะอาดแล้วก็เปลี่ยนหลอดไฟเดินสายไฟอะไรอย่างนี้แล้วแต่งานนะครับว่าจะให้ขึ้นไปทำความสะอาดอย่างเดียวหรือว่ามีการเปลี่ยนอุปกรณ์ไฟฟ้าอะไรบ้างเงี้ยครับ
0: ก็คือเหมือนกับว่าเป็นงานไป
1: ใช่ครับ
0: แต่หลักๆก็คือต้องขึ้นอยู่บนที่สูง
1: ใช่ครับผม
0: ซึ่งจะให้คนทั่วไปอย่างเช่นพี่ๆแม่บ้านที่ทำโปรดักต์ก็ไม่ได้
1: นะครับ
0: อันตราย
1: อันตรายจริงๆครับเพราะว่าผมเคยตกนะครับ
0: ตกมาด้วย
1: ครับผมเคยตกบันไดเนื่องจากมันผิดพลาดนิดหน่อยก็คือเราไม่ได้เซฟตี้ไว้ตอนนั้นนะครับก็คือเราไม่นึกว่าอุบัติเหตุมันจะเกิดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยฮะ
0: เราก็มองแบบคนทั่วไป
1: ใช่ครับ

0: มีบันไดแล้วก็ปีขึ้นไป
1: ใช่
0: ไม่ได้รู้แล้วพอขึ้นไปอยู่นานๆแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้น
1: ใช่ครับ
0: เวลาขึ้นไปที่เมื่อกี้บอกแล้วว่าสูงสุดก็คือประมาณสัก9เมตร10
1: เมตร9เมตร10เมตร
0: เวลาขึ้นไปทำงานเลยพี่แจ็คเนี่ยทำงานเช้าถึงเย็นมีแบ่งเวลาไหมหรือว่าขึ้นไปอยู่บนนั้นยาวเลย
1: ก็มีขึ้นมีลงมากครับถ้าว่าแบบถ้าว่ามีลูกน้องช่วยก็เขาก็จะส่งอุปกรณ์ให้อะไรให้กันอย่างนี้ได้ครับ
0: ก็อาจจะอยู่ด้านบนนานหน่อย
1: ครับผม
0: แต่ส่วนมากแล้วก็มีขึ้นๆลงๆ
1: ใช่ครับ
0: ส่วนมากอันตรายที่เกิดขึ้นกับพี่แจ็คเองนะผมถามจริงๆนะ
1: ครับผม
0: มันมักจะเกิดตอนอยู่บนนู้นหรือมันเกิดขึ้นตอนขึ้นลงๆนี่แหละ
1: ตอนอยู่ข้างบนจะมากกว่าม
0: ากกว่าหรอ
1: มากกว่า
0: ทำไม
1: เพราะว่าเราอยู่ข้างบนเนี่ยคือมันเราถ้าว่าอุปกรณ์ไม่แข็งแรงพอหรือยังไงนี้เราโอกาสที่ว่าจะตกมาก็มีเยอะ
0: มีสูง
1: ครับผม
0: ซึ่งตกลงมาเราอาจจะรู้สึกว่ากระโดดลงมาได้สบาย ไปอยู่บนนู้นจริงๆก็เป็นยังไงพี
1: ่โอ้โหมันถ้าหล่นลงมาจริงๆจากที่สูงนี่คือมันไม่ใช่อย่างที่คิดเลยครับคือเจ็บจริงเจ็บจริง
0: เจ็บจริง
1: เจ็บจริง
0: ไม่มีสตันนะ
1: ไม่มีครับ
0: ต้องมีวิธีลงไหมว่าต้องลงยังไงอ๋อ
1: มันก็
0: เอาอย่าลงดีกว่านะ
1: ครับผม อย่าให้ตกดีกว่าครับคือจะปลอดภัยที่สุดก็คือระวังให้มากที่สุดครับ
0: ครับผมฟังแล้วรู้สึกว่าหลายๆคนก็เริ่มสงสัยแล้วแหละครับว่าในการทำงานบนที่สูงแบบนี้เนี่ยนะครับเขาจะมีสาเหตุใดที่ทำให้เกิดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคอันตรายกับพวกเขากันได้อ่ะไปถามคุณหมอกันดูครับและเช่นเคยครับตอนนี้ผมอยู่กับแพทย์หญิงชัตยาวงรัตนันครับหรือว่าคุณหมอฝนครับอาจารย์ประจำภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัวโรงพยาบาลรามาธิบดีครับสวัสดีครับคุณหมอครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: คุณหมอครับวันนี้เราจะคุยถึงเรื่องของกรณีที่เกิดพนักงานที่ทำงานบนพื้นที่สูงแล้วเกิดพลัดตกลงมาครับคุณหมอก่อนอื่นเลยคุณหมอบอกว่าสาเหตุของคนงานพนักงานเหล่านั้นเนี่ยตกลงมาน่าจะมาจากสาเหตุใดครับ
2: สาเหตุที่ทำให้คนตกลงมาเนี่ยมีได้จากหลายสาเหตุนะคะอันแรกเลยก็คือลักษณะของงานที่ทำอยู่บนนั้นนะคะถ้าอยู่บนนั้นเป็นเวลานานหรือว่าเป็นงานที่มีความซับซ้อนต้องลงรายละเอียดเยอะอันนี้ก็จะทำให้มีโอกาสตกลงมาได้เยอะนะคะอันที่สองก็คือส่วนบุคคลว่าคนนั้นเนี่ยมีความพร้อมไหมพักผ่อนมาเพียงพอหรือเปล่านะคะโรคประจำตัวนี่นะคะมีการควบคุมที่ดีหรือเปล่าแล้วก็อันที่สามเลยก็คือเป็นอุปกรณ์ที่ใช้นะคะบันไดต่างๆนะคะมันจะมีหลายประเภทนะคะนั่งร้านเอ่ยอะไรเงี้ยก
0: ็คือ
2: ถ้า
0: ใ
2: ช่ถ้ามีความปลอดภัยอันนี้ก็จะช่วยได้แต่ถ้าไม่ปลอดภัยก็ทำให้เกิดการชำรุดแล้วก็พลัดตกลงมาได้นะคะอันที่สี่ก็จะเป็นพวกสภาพแวดล้อมนะคะก็คือพวกอากาศที่ร้อนจัดหรือว่าฝนตกเปียกลื่นอย่างเงี้ยค่ะก็จะทำให้เกิดการพัดตกลงมาได้ง่ายแล้วก็สุดท้ายจะเป็นเกี่ยวกับการบริหารจัดการความปลอดภัยนะว่ามีอุปกรณ์ให้ใช้หรือเปล่ามีการฝึกอบรมหรือเปล่าอย่างเงี้ยค่ะ
0: งั้นเบื้องต้นในแง่ของการทำงานให้เกิดความปลอดภัยคุณหมอครับมีกำหนดไหมครับว่าเราต้องแบ่งเวลาในการดูแลตัวเองยังไงทำนานแค่ไหนต้องดื่มน้ำไหมแล้วมันต้องดื่มเพราะอะไรคุณหมอครับ
2: ก็จริงๆ เวลาเนี่ยไม่ได้มีกำหนดตายตัวว่าครั้งหนึ่งจะเท่าไหร่นะคะแต่ว่าก็ควรจะมีการพักเป็นระยะนะคะแล้วก็ที่ต้องดื่มน้ำเนี่ยเพราะว่าพอเกิดการขาดน้ำเนี่ยมันก็จะทำให้ อาจจะมีความดันต่ำลงแล้วก็ยิ่งเสียเหงื่อด้วยอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะทำให้มีหน้ามืดอะไรได
0: ้
2: เพราะฉะนั้นก็ควรจะมีการพักลงมาดื่มน้ำตามเวลาค่ะ
0: อ๋อแล้วถ้าอย่างนั้นผมเร่งง่ายๆเลยครับพนักงานมันเร่งมากนายจ้างเขาชอบบอกมาแบบนี
2: ้
0: พองานมันเร่งปั๊บเอาข้าวเอาน้ำคือไปนั่งกินเลยวันที่อยู่บนตึกสูงทั้งวันเลยขึ้นทีเดียวลงมันอีกทีเดียวเลย อย่างนี้คุณหมอแนะนำว่าควรทำไหม
2: ควรจะลงมาพักก่อนนะคะเพราะว่านั่งร้านเนี่ยมันก็ไม่ใช่ที่ที่เหมาะที่จะไปนั่งทานข้าวแล้วยิ่งถ้าไม่มีราวกั้นอะไรเงี้ยก็จะยิ่งเสี่ยงเลย
0: เสี่ยงเลย
2: ใช่
0: อยู่ในเรื่องของร่างกายด้วยหรือเปล่าครับอยู่บนที่สูงนานกับลงมาข้างล่างบ้างมันมีการปรับอะไรไหมคุณหมออ
2: ๋อตรงนี้อาจจะไม่ค่อยเกี่ยวเท่าไหร
0: ่ไม่ค่อยเยอะนะครับอ๋อ
3: สาเหตุของการพลัดตกจากที่สูง1งานที่มีความเสี่ยงเช่นต้องใช้เวลาทำงานบนที่สูงเป็นเวลานาน2ลักษณะส่วนบุคคลเช่นอายุมากน้ำหนักตัวมากเกินไปการขาดประสบการณ์การทำงานพฤติกรรมเสี่ยงสภาวะสุขภาพไม่พร้อม 3. สภาพบริเวณที่ทำงานเช่นแสงสว่างหรือที่พื้นผิวไม่เรียบ 4. การบริหารจัดการเช่นการฝึกอบรมเกี่ยวกับการทำงานบนที่สูงอย่างปลอดภัยและการใช้อุปกรณ์ความปลอดภัย 5. อุปกรณ์บันไดนั่งร้านที่ใช้ไม่เหมาะสมหรือเกิดชำรุดเช่นบันไดที่ไม่ได้ตรวจสอบก่อนใช้หรือนั่งร้านที่ประกอบอย่างไม่ถูกต้อง 6. สภาพอากาศหรือสิ่งแวดล้อมเช่นอากาศที่ร้อนจัดหรือฝนตกเป็นต้น
0: ได้รู้ถึงสาเหตุของการทำงานที่สูงและอาจจะมีโอกาสในการพลัดตกลงมาได้บ้างแล้วเหมือนกันนะครับและอย่างนี้ทำอย่างไรล่ะครับให้เราสามารถทำงานได้อย่างปลอดภัยและทำงานได้อย่างสบายใจกันด้วย

0: เดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าครับ
1: การทำงานบนที่สูงมีความเสี่ยงอย่างไรและทำไมถึงมาทำอาชีพนี้
0: เบื้องต้นเห็นบอกว่ามันต้องมีการฝึกมีการอบรมด้วย
2: ครับผม
0: ยังไงบ้างอธิบายหน่อย
2: เริ่มมาจากการเป็นลูกน้องเขาก่อนดูเขาก่อนนะครับ
0: ครับ
2: ว่าการขึ้นการลงเขามันจะต้องระวังแบบไหนจะต้องขึ้นแบบไหนแล้วก็จะต้องระวังยังไงอะไรครับ
0: ก็ต้องดู
2: ใช้ประสบการณ์คือประสบการณ์จากการเป็นดูเข
0: า
2: แล้วก็ป้องกันตัวเองด้วยให้มากที่สุด
0: นี่ก็แปลว่าเหมือนกับคนที่มาทำอาชีพนี้ง่ายๆคือว่าเขาเรียกว่าทำสารพัดอ่ะแหละแต่อยู่บนที่สูง
2: ครับ
0: เบื้องต้นก็คือมันเริ่มมาจากมาเป็นลูกน้องมาเป็นลูกมือ
2: ครับผมเป็นลูกมือ
0: ดูเขาแล้วก็วิธีการในการอบรมต่างๆก็จะได้มาจากรุ่นพี
2: ่ครับผม
0: แล้วก็ต้องมาใช้กับประสบการณ์ตัวเองด้วย
2: นิดนึงครับ
0: ยกตัวอย่างเช่นบางคนบอกว่าไม่เคยใช้บันไดเหล่านี้บันไดนี้กับบันไดลิงที่เอาพาดอย่างเดียวเลยพี
2: ่
0: มันต่างกันไหม
2: มันต่างกันครับถ้าจะเอาความมั่นคงจริงคือบันไดที่เป็นสามเหลี่ยมอย่างนี้จะโอเคกว่า
0: โอเคกว่า
2: ครับผม
0: ก็คือน่าจะเซฟกับเรามากกว่าบันไดที่เราพลาดไป
2: ใช่ครับ
0: เพราะมันมีโอกาสลื่นถลายได้
2: ใช่ครับ
1: การเลือกใช้บันไดควรเลือกใช้บันไดที่มีลักษณะแข็งแรงแบบนี้แทนครับส่วนบันไดแบบที่พี่แจ็คกำลังใช้งานอยู่นั้นเป็นลักษณะที่ไม่ปลอดภัยอาจทำให้พลัดตกลงมาได้อีกด้วยครับและนอกจากนี้การใช้งานบันไดที่ถูกต้องมีข้อห้ามสำคัญคือเราไม่ควรยืนหรือนั่งขั้นบนสุดของบันไดเพราะหากเกิดอาการหน้ามืดหรือเสียการทรงตัวการยืนหรือนั่งบนขั้นสูงสุดจะทำให้เราไม่มีหลักยึดแต่หากเรายืนอยู่ในขั้นที่ต่ำลงมาอย่างน้อยๆ2ขั้นบันไดเมื่อเสียการทรงตัวก็ยังสามารถจับขั้นบันไดที่อยู่สูงขึ้นไปเพื่อพยุงตัวได้อีกทั้งการยืนอยู่บนบันไดไม่ว่าจะเป็นบันไดพาดหรือบันไดทรงเอจะต้องพยายามให้ร่างกายกับบันไดสัมผัสกันอย่างน้อย3จุดเสมอไม่ว่าจะเป็นในกรณีทำงานหรือในกรณีปีนขึ้นลงเช่นกันนะครับการทำงานบนหลังคาอาคารสูงผู้ปฏิบัติงานต้องยืนอยู่บนโครงสร้างตลอดเวลาที่ต้องทำงานถือเป็นงานที่สิ่งอันตรายและมีโอกาสที่ผู้งานจะพลัดตกลงมาได้ตลอดเวลาดังนั้นควรมีอุปกรณ์ป้องกันเซฟตี้อย่างถูกต้องและปลอดภัยแบบนี้
0: แล้วมันดูทั้งเสี่ยงดูไม่ค่อยปลอดภัยแล้วทำไมเลือกทำงานนี้พี
2: ่คือมันเป็นอาชีพครับเป็นอาชีพที่เราต้องทำแต่ก็ระวังให้มากที่สุดนะครับเรื่องอุบัติเหตุนี่คือถ้าพลาดมาแล้วนี่คือมันอาจจะไม่เจ็บ
0: อ
2: าจจะมากกว่าเจ็บอีกก็ได้อย่าง
0: เ
2: งี้ยครับ
0: คือเอาง่ายๆคืออาจ
2: ต้องระวัง
0: ไปเลย
2: ครับผม
0: มันมีความเสี่ยง
2: ใช่ครับ
0: แค่เสี้ยวเดียวเองนะ
2: นิดนึงก็พลาดมานิดนึงก็คือเจ็บแน่ๆ
0: แปลว่าจากโอกาสที่เราเข้ามาทำจนมีความเอ็กซ์เพิร์ทหรือชำนาญด้านนี
2: ้
0: ก็จนกลายเป็นอาชีพแบบนี้กันด้วยแล้วการพักผ่อนนะครับบางทีบอกว่าต้องขึ้นไปยาวๆเลยถ้ามีลูกน้องส่งของให้ก็อยู่ยาวไปเลยพักผ่อนมีบ้างไหมครับ
2: พักผ่อนมีไหมพักผ่อนก็คือลงมาข้างล่างจะดีกว่าครับถ้าพักผ่อนก็คือ
0: ทำไมล่ะก็นอนข้างบนเลยแล้วไม่ต้องขึ้นลง
2: คือเสียเวลานิดนึงดีกว่าครับ
0: ดีกว่ายังไง
2: ดีกว่าถ้าเราขึ้นไปนอนข้างบนคือบางทีเรานอนดิ้นหรืออะไรยังไงมันไม่ใช่ที่นอนอยู่แล้วครับคือมันเป็นที่ทำงาน
0: ตอนนอนเนี่ยเราไม่รู้จริง
2: ใช่
0: เกิดสะดุ้งตื่นมานึกว่าอยู่บ้าน
2: ใช่ครับ
0: เดินออกมานี่อันตรายเลย
2: อันตรายมาก
0: แล้วในแต่ละวันครับในการทำงานเนี่ยเขามีแบ่งไหมครับว่าทำงานได้ไม่เกินกี่นาทีกี่ชั่วโมงแล้วก็ต้องเบรกหรือว่าแล้วแต่สถานที
2: ่แล้วแต่สถานที่
0: แล้วแต่ประเภทของงาน
2: ใช่ครับ
0: ถ้างานมีการใช้สมาธิสูงใช่ไหมครับ
2: ครับผม
0: จดจ่อเยอะก็ต้องพักเบรกนานหน่อย
2: ครับผม
0: ไม่ใช่ว่าทำต่อเนื่องแล้วเวลากลับบ้านพักผ่อนยังไงพี่นอนครบ8ชั่วโมงไหมหรือว่าเอานอนเหมือนเดิมเหมือนคนทั่วไป
2: นอนปกติเหมือนคนทั่วไปแหละครับ
0: อ
2: ย่างฮะแต่คืออย่าอดนอน
0: อย่าอดนอน
2: เพราะว่าเราขึ้นอยู่ที่สูงนี่คือความเสี่ยงมันก็ค่อนข้างเยอะคือต้องพักผ่อนให้มากๆ
0: ให้มากๆม
2: ี
0: เช็คเรื่องความดงความดันต้องไหมฮะ
2: ม
0: ีไม่ตื่นมาบางวันแบบวันนี้มึนหัวจังเลยไม่อยากขึ้น
2: ก็มีบ้างครับก็คือถ้าว่ารู้สึกถ้าว่าป่วยนี่ก็คือจะหยุดเลยดีกว่าไม่ขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเราขึ้นไปอยู่บนแล้วคือมันเสี่ยงความเสี่ยงมันเยอะครับ
0: มันเยอะกว่า
2: เยอะกว่าครับ
0: บางวันนี่มีไหมบางทีผมเชื่อหลายๆคนพอกลับบ้านมันควรจะนอน8ชั่วโมงนี่แหละแต่มันไม่ไหวอ่ะมันมีงานอื่นงานลาดงานหลวงต้องดูลูกอะไรอีก มีไหมที่บางทีเช้ามาโดบเลยเครื่องดื่มบำรุงกำลัง
2: ก็มีบ้างครับ
0: มันช่วยไหม
2: ก็นิดนึงฮะอย่างมันก็ ช่วยได้นิดนึง
0: ดื่มบ่อยไหมครับหรือว่าถ้าไม่จำเป็นก็ไม่ดื่ม
2: ถ้าไม่จำเป็นก็จะไม่ดื่มครับ

0: แปลว่าถ้ามันมีกระตุ้นก็ต้องมีช่วงที่มันคลาย
1: ใช่ครับ
0: ก็อาจจะอันตรายเหมือนกัน
1: ครับผม
0: ถ้าไม่พร้อมร่างกายพักดีกว่า
1: ครับผมพักผ่อนดีกว่า
0: ฟังสาเหตุที่อาจจะก่อไปถึงความเสี่ยงนะครับของอันตรายต่างๆที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ที่ทำงานบนที่สูงกันแล้วครับถ้างั้นวิธีในการทำงานให้ปลอดภัยต้องมีวิธีในการป้องกันอย่างไรอ้าวมาดูกันเลยครับที่เกิดอันตรายนั้นมีหลากหลายจริงๆแล้วเราวิธีในการเตรียมตัวก่อนที่จะขึ้นทำงานที่สูงยังไงบ้างครับ
2: ค่ะอันดับแรกเลยเรื่องการพักผ่อนนะคะก็ต้องพักผ่อนให้เพียงพอก่อนคือพยายามอย่าอดนอนเพราะว่าพออดนอนแล้วเนี่ยจะทำให้ร่างกายเรามีความอ่อนล้านะคะแล้วก็จะเกิดอุบัติเหตุต่างๆได้ง่าย
0: คร
2: ับ
0: อ
2: ันดับที่สองก็คือพวกเครื่องดื่มของมึนเมาต่างๆเนาะในคืนก่อนที่จะขึ้นทำงานเนี่ยก็พยายามอย่าดื่มนะคะ
0: ห้ามเลยดีที่สุดไม่ดื่มจะดีสุด
2: ค่ะแล้วก็พวกยาต่างๆเนาะยาที่มีฤทธิ์กดประสาทแล้วก็สำหรับคนที่มีโรคประจำตัวเนี่ยก็พยายามควบคุมโรคให้ดีหมายถึงว่าเบาหวานความดันอย่างเงี้ยค่ะให้น้ำตาลระดับน้ำตาลแล้วก็ระดับความดันเนี่ยไม่ต่ำหรือสูงเกินไปนะคะก็จะได้ทำงานบนที่สูงได้อย่างปลอดภัย
0: ทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วคุณหมอมองว่านายจ้างหรือว่าผู้ควบคุมงานเนี่ยมีผลกับความปลอดภัยของพี่ๆที่ทำงานไหมคร
2: ับ อ๋อมีมากเลยค่ะเพราะว่าตัวนายจ้างเองเนี่ยสามารถกำหนดได
0: ้
2: ว่าจะให้ลูกจ้างตัวอะไรบ้างก่อนที่จะขึ้นทำงานเนาะแล้วก็สามารถกำหนดได้ว่าจะให้อุปกรณ์อะไรเขานะคะซึ่งบันไดที่ปลอดภัยนั่งร้านที่ปลอดภัยอันนี้ช่วยป้องกันได
0: ้เซฟตี้ที่ล็อกตัวไว้ปลอดภัย
2: ใช่
0: ม
2: ี
0: การตรวจเช็คทุกวันปลอดภัย
2: ใช่
0: หรือเผลอๆนายจ้างกับผู้ควบคุมงานสั่งเอาไว้แล้วว่าขึ้นไป2ชั่วโมงลงมาด้วยนะ
2: ใช่สามารถกำหนดได้เลย
0: ซึ่งทั้งหมดเหล่านี้สำคัญมาก
2: สำคัญมาก
0: แล้วคุณหมอคิดว่ามันน่าจะช่วยลดอันตรายที่เกิดขึ้นได้มากน้อยแค่ไหนครับ
2: ก็ถ้าทุกอย่างเรามีการทำให้พร้อมเนาะทั้งตัวบุคคลเองสภาพแวดล้อมการทำงานอุปกรณ์ที่ช่วยเนี่ยก็น่าจะช่วยให้ลดการตกได้มากเลยนะคะตัวคนทำงานเองก็จะทำได้งานทำได้อย่างปลอดภัยแล้วก็มั่นใจด้วย
0: และสุดท้ายงานก็ออกมามีสุขภาพด้วย
2: ใช่
0: สุดท้ายครับคุณหมอมีอะไรฝากถึงพี่ๆที่ทำงานบนที่สูงที่เสี่ยงอันตรายบ้างครับ
2: ค่ะอย่าลืมนะคะว่าการพักผ่อนเนี่ยสำคัญนะคะแล้วก็ถ้าคนที่มีโรคประจำตัวก็ดูแลโรคประจำตัวของตัวเองให้ควบคุมให้ดีนะคะแล้วก็จะได้ทำงานบนที่สูงได้อย่างปลอดภัยไม่เกิดอุบัติเหตุนะคะอีกอย่างคืออุปกรณ์นะคะอย่าลืมเตรียมเช็คให้ครบนะคะแล้วก็พวกบันไดอะไรอย่างเงี้ยเอาเลือกที่มีไม่ชำรุดนะคะมีความแข็งแรงเพียงพอค่ะ
0: ครับผมจะได้ไม่สายเกินแก
2: ้ใช่ค่ะ
0: แล้วก็มีร่างกายที่แข็งแรงจะได้กลับบ้านทุกวันไปหาคนที่เรารักนั่นเองวันนี้ขอบคุณคุณหมอค่ะ
2: สวัสดีค่ะ

0: คุณผู้ชมครับในการทำงานในระดับความสูงที่แตกต่างกันก็มีความเสี่ยงที่แตกต่างกันตามไปด้วยนะครับซึ่งแน่นอนครับผู้ที่ทำงานหรือปฏิบัติหน้าที่นั้นจำเป็นต้องมีทั้งประสบการณ์และความเชี่ยวชาญที่แตกต่างกันออกไปตามประเภทของงานด้วยนั่นเองนะครับแต่ทั้งนี้แล้วทุกท่านควรจะตระหนักถึงเรื่องความปลอดภัยสูงสุดตลอดเวลาด้วยเช่นกันนะครับช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมาครับผมมีอุปกรณ์ที่จะมาเช็คกันหน่อยดีกว่าครับว่าถ้าคุณทำงานบนที่สูงแล้วคุณมีอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยของตัวเองแล้วหรือยังสักครู่เดียวครับ
1: โอ้เสี่ยงมากครับความสูงนี่คือต้องระมัดระวังคืออาชีพเนาะมันก็ถ้าเราเลือกได้ก็คือไม่อยากจะขึ้นข้างบนหรอกถ้าเราขึ้นก็ต้องระมัดระวังความปลอดภัยเซฟตี้ให้มากๆก็โอเคแล้วครับ
2: การทำงานในที่สูงต้องเลือกใช้อุปกรณ์ที่เหมาะสมนะครับได้แก่บันไดประเภทต่างๆต้องมีความแข็งแรงเพียงพอรถกระเช้าต้องมีราวกั้นที่มั่นคงแข็งแรงนั่งร้านต้องประกอบอย่างถูกวิธีมีราวกั้นและมีความแข็งแรงครับนอกจากนี้ยังต้องมีเข็มขัดนิรภัยหรือเชือกช่วยชีวิตพร้อมทั้งหมวกนิรภัยเพื่อป้องกันสิ่งของตกกระแทกศีรษะอีกด้วยครับที่สำคัญที่สุดก่อนปฏิบัติงานทุกครั้งจะต้องมีการตรวจสอบอุปกรณ์เครื่องมือทุกชิ้นที่นำมาใช้งานอย่างเข้มงวดโดยผู้คุมงานครับเช่นราวกั้นหรือรั้วกันตกตะข่ายสิ่งปิดกั้นหรืออุปกรณ์ป้องกันอื่นๆเพื่อป้องกันการพลัดตกของผู้ปฏิบัติงานหรือสิ่งของสายรัดหรือเชือกช่วยชีวิตและเข็มขัดนิรภัยให้พร้อมต่อการใช้งานส่วนผู้ปฏิบัติงานต้องมีการฝึกอบรมอย่างสม่ำเสมอครับเพื่อให้รู้ถึงอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาด้วย
0: ครับอ้าวล่ะล็อกไว้ก่อนเพื่อความปลอดภัยนะในการทำงานบนที่สูงนะครับจำเป็นต้องอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยในการทำงานครับซึ่งก็ต้องเลือกให้เหมาะสมกับประเภทของงานที่เราทำด้วยนะครับ

0: ปกรณ์ดังกล่าวเหล่านั้นมีอะไรกันบ้างและวิธีการใช้งานอย่างไรไปดูกันเลยครับ
1: ในวันนี้เรามีวิธีการใช้บันไดพาดอย่างปลอดภัยมาฝากกันด้วยนะครับเลือกบันไดที่มีความสูงเหมาะสมสภาพแข็งแรงรับน้ำหนักได้อย่างน้อยประมาณ 3-4 เท่าของน้ำหนักตัวราวจับบันไดและอื่นๆต้องอยู่ในสภาพดีส่วนยึดล็อกเมื่อขยายบันไดให้ยาวขึ้นสามารถยึดได้อย่างมั่นคงขั้นบันไดไม่ลื่นสำรวจพื้นที่จะใช้วางบันไดพาดกำแพงมีการยึดตรึงให้มั่นคงก่อนเริ่มใช้ครับการปีนบันไดควรหันหน้าเข้าบันไดทั้งขึ้นและลงมือทั้งสองควรจับบันไดครับอุปกรณ์ที่ต้องนำขึ้นไปใช้ให้สะพายหรือชักรอกขึ้นไปงานที่ขึ้นไปควรอยู่ในระยะไม่เกิน1เมตรเพราะการเอื้อมมือไปไกลกว่านั้นอาจจะทำให้เกิดเสียสมดุลและทำให้บันไดล้มลงได้ครับสำหรับบันไดสเต็ปให้เว้น2ขั้นสุดท้ายห้ามยืนบนนั้นข้อห้ามในการใช้บันไดพาดห้ามใช้บันไดในขณะเดียวกันมากกว่า1คนห้ามดัดแปลงบันไดไปใช้งานในลักษณะอื่นๆเช่นใช้บันไดพาดเป็นทางเดินระหว่างตึกไม่ควรหันหลังให้กับบันไดขณะขึ้นและลงเวลาทำงานห้ามนำบันไดชำรุดมาใช้งานห้ามใช้บันไดโลหะในงานที่เกี่ยวข้องกับไฟฟ้าเพียงแค่นี้ก็สามารถลดความเสี่ยงลงได้แล้วล่ะครับ
0: ความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุของผู้ทำงานบนที่สูงนั้นมีอยู่ค่อนข้างมากทีเดียวนะครับดังนั้นถ้าเราเลือกใช้และตรวจสอบอุปกรณ์เครื่องมือต่างๆอย่างละเอียดถี่ถ้วนก็ช่วยในการหลีกเลี่ยงความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นต่อร่างกายของเรากันได้นะครับแต่ทั้งนี้นั้นแล้วก็อย่าลืมนะครับว่าเรื่องความเจ็บไข้ได้ป่วยสุขภาพร่างกายและอุบัติเหตุนั้นเกิดขึ้นได้ทุกที่ทุกเวลานะครับดังนั้นถ้าจะให้ดีครับต้องดูแลร่างกายให้พร้อมสมบูรณ์ก่อนทำงานในทุกๆอาชีพเช่นกันนะครับจะได้ช่วยในการลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคภัยไข้เจ็บและอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อนั่นเองแหละครับสัปดาห์หน้าติดตามกันต่อนะครับกับ Work with a Healthy Life ครับว่าเราจะมีอาชีพใดที่จะนำมาฝากและเตือนทุกคนจะได้ทำงานมีสุขภาพดีกับพวกเราครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: พื้นที่ให้กับคุณหมอสุตินรีเวชนะครับได้มาบ่นกันบ้างหนุ่มๆฟังได้แต่สาวๆฟังเนี่ยยิ่งดีใหญ่เลยครับบ่นนี้จากใจคุณหมอเลยนะครับคุณหมอครับโทรโข่งพร้อมแล้วเชิญเลยครับ
1: ได้ถือโทรโข่งแล้ว
2: หมอจะบ่นแล้วนะคะ
1: หมอได้ตรวจและรักษาโรคภายในของผู้หญิงมากกว่า1,000เคสเรื่องตกขาวเป็นอีกเรื่องนึงที่ทำให้ว้าวุ่นใจไม่ว่าจะเป็นสาวน้อยสาวกลางหรือว่ารุ่นใหญ่ค่ะเรื่องที่หมอจะบ่นก็มีอยู่ว่าคนไข้มาหาหมอเพราะมีปัญหาเรื่องของตกขาวผิดปกติทำไมมันมีสีเขียวสีเหลืองก็ไม่รู้แต่คนไข้ก็ไม่ยอมมาหาหมอสักทีไปค้นหาวิธีการรักษาด้วยตัวเองเฉยเลยหน้าตีจริงๆเลยนะคะส่วนใหญ่คนไข้ก็มักจะหาข้อมูลเซิร์ชมาจากอินเทอร์เน็ตซึ่งอาจจะถูกต้องแบบเพียงบางส่วนเท่านั้นนะคะมีทั้งกินนมเปรี้ยวและเครื่องดื่มที่มีแลคโตบาซิลัสนอกจากดื่มแล้วชาวเน็ตก็ยังบอกว่าเอามาล้างน้องสาวได้ด้วยละสิจะช่วยทำให้การอักเสบของช่องคลอดดีขึ้นแต่ก็ยังไม่หายสักทีก็เลยไปซื้อยามากินเองกินไป1อาทิตย์อาการก็ยังไม่ดีขึ้นเวลามีเพศสัมพันธ์แฟนก็บ่นว่าทำไมถึงมีกลิ่นที่ผิดปกติสุดท้ายเลยจำใจยอมมาตรวจภายในค่ะหน้าตีจริงๆเลยนะคะเนี่ย
3: หน้าตีจริงๆเลย
1: การซื้อยามากินเองนั้นก็อาจจะถูกกับสาเหตุของโรคเพียงแค่ 25-30% เท่านั้นเองเพราะว่าเรื่องของตกขาวที่ผิวติเกิดได้จากหลายๆสาเหตุค่ะส่วนข้อมูลที่เซิร์ชอินเทอร์เน็ตอาจจะถูกต้องแต่ไม่ทั้งหมดค่ะหากปล่อยอาการทิ้งไว้อาการน้อยๆที่เป็นก็อาจจะทำให้มีการอักเสบของช่องคลอดที่รุนแรงขึ้นทำให้มีอาการระคายเคืองมากขึ้นรวมถึงมีกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ค่ะเพราะฉะนั้นหากเมื่อไหร่ก็ตามที่คนไข้มีอาการผิดปกติควรจะรีบมาหาหมอเพื่อรักษาตั้งแต่มีอาการเนิ่นๆ

0: คะจะได้ไม่ต้องเสียเงินเสียบุคลิกภาพเสียความมั่นใจและที่สำคัญไม่ต้องมีปัญหากับแฟนด้วยนะคะ
1: คุณหมอย้ำมาสักขนาดนี้เนี่ยไปตรวจกันซะดีๆนะครับเดี๋ยวจะมาพูดว่ารู้งี้ไปหาหมอตั้งแต่แรกดีกว่าย้ำแล้วนะครับไปตรวจซะนะ
2: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.ช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 น.ถึง 10:40 น.หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

0: หมอขอบ่นมาแล้วครับ
1: วันนี้จะให้คุณหมอเนี่ยมาบ่นคนไข้สาวๆเลยครับคนไข้เนี่ยจะชอบมักพูดว่าคุณหมอคะไม่มีเวลาเลยไม่อยากไปตรวจบ้างไม่เป็นไรครับคุณหมอคนไข้ไม่มีเวลาให้แต
2: ่ส่วนใหญ่คนไข้มักจะบอกว่าตอนนี้ยังไม่มีอาการอะไรผิดปกติขอไปตรวจข้างหน้าละกันหมอเคยเจอเคสนึงค่ะแนะนำให้ตรวจภายในแล้วก็คัดกรองมะเร็งปากมดลูกนะคะคนไข้ก็อิดออดขอผัดผ่อนกลับมาอีกครั้งเนี่ยคนไข้ก็พบว่ากลายเป็นมะเร็งปากมดลูกไปแล้วค่ะหมออยากให้คนไข้เข้าใจแบบนี้ค่ะในการตรวจภายในและคัดกรองมะเร็งปากมดลูกนะคะเป็นสิ่งที่สำคัญค่ะเนื่องจากว่ามะเร็งปากมดลูกเนี่ยเป็นมะเร็งที่มีการคัดกรองสามารถเจอระยะก่อนเป็นมะเร็งได้ซึ่งหากเราเจอตั้งแต่มีเซลล์ปากมดลูกผิดปกติแล้วก็ได้รับการรักษาเนี่ยผลการรักษาจะดีมากค่ะเพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่คนไข้เริ่มมีอาการผิดปกตินะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตกค้าวผิดปกติเลือดออกผิดปกติทางช่องคลอดรวมถึงเลือดออกหลังมีเพศสัมพันธ์นะคะส่วนใหญ่พวกนี้เนี่ยมักจะมีเรื่องของความผิดปกติที่ปากมดลูกแล้วเช่นเป็นก้อนไปเรียบร้อยแล้วค่ะก็คือเป็นโรคนั่นเองนะคะซึ่งผลการรักษาอาจจะไม่ได้ดีเทียบเท่ากับระยะก่อนกลายเป็นมะเร็งหมอก็เข้าใจนะคะที่คนไข้ส่วนใหญ่เนี่ยยังไม่อยากตรวจภายในนะคะเพราะส่วนนึงเนี่ยอาจจะกลัวว่าเจ็บนะคะขณะมีการตรวจภายในหรืออีกส่วนนึงเนี่ยก็คืออาจจะเป็นวัฒนธรรมของคนไทยเราเองค่ะที่อาจจะมีปัญหาเรื่องของความเขินอายนะคะที่ให้ใครก็ไม่รู้นะคะเพิ่งเคยเจอหน้ากันวันนี้มาตรวจภายในซึ่งเป็นที่ส่วนตัวสำหรับผู้หญิงค่ะหมออยากจะขอเน้นย้ำนะคะว่าการตรวจภายในรวมถึงการคัดกรองมะเร็งปากมดลูกเนี่ยเป็นสิ่งที่จำเป็นและสำคัญอยากให้มองว่าเป็นการดูแลรักษาสุขภาพเราเองนะคะรู้เร็วรักษาเร็วย่อมเป็นผลที่ดีกับคนไข้ค่ะถือว่าหมอขอเถอะนะคะอย่ากลัวอย่าอายมาตรวจภายในกันเถอะค่ะมามา
1: อย่างที่คุณหมอบอกนะครับตรวจก่อนรู้ก่อนสาวๆที่ยังเขินอายอยู่ระวังจะสายเกินแก้นะครับคุณหมอเตือนแล้วนะครับตรวจได้ตรวจเถอะนะครับ

0: พบหมอรามาเช็คให้รู้ดูให้ชัวร์ทันโรคทันกระแสเอาไว้แชร์ให้กับคนที่คุณรัก
1: สวัสดีคุณผู้ชมนะครับตอนเราเข้าสู่รายการพบหมอรามานะครับเราเจอกันทุกเย็นวันศุกร์แบบนี้เวลา 5:00 นเป็นต้นไปทางรามาชาแนลนะครับอยู่กับผมแคนอติรุธนะครับคุณผู้ชมครับสัปดาห์หน้านี่สงกรานต์แล้วนะครับตอนนี้หลายๆคนก็น่าจะเดินทางกันอยู่นะครับหรือว่าบางคนอาจจะถึงที่หมายแล้วก็ได้วันนี้สิ่งที่เราจะชวนคุยกันเกี่ยวกับเรื่องหน้าร้อนเนี่ยแหละฮะช่วงนี้อากาศร้อนนะครับหลายคนบอกว่าร้อนเนี่ยมันรู้สึกไม่ค่อยดีไม่ค่อยสบายตัวแต่รู้หรือไม่ครับว่าช่วงหน้าร้อนแบบนี้มีโรคที่มากับหน้าร้อนเนี่ยเยอะมากๆโรคที่มากับหน้าฝนตอนนั้นเยอะแล้วใช่ไหมโรคหน้าหนาวก็เยอะหน้าร้อนก็เยอะเหมือนกันเรียกว่าทั้งปีโรคเยอะไปหมดเลยนะฮะแต่โรคที่เกี่ยวกับหน้าร้อนมีอะไรน่าสนใจบ้างนะครับติดตามไปเลยครับวันนี้ครับแคลรี่ผู้เชี่ยวชาญในเรื่องนี้มาพูดคุยเจาะลึกกันเลยนะครับทำให้เรารู้จักและบางทีอาจจะได้ป้องกันได้ในช่วงหน้าร้อนนี้ต้อนรับรองศาสตราจารย์นายแพทย์ดร.นพพรอภิวัฒนากุลครับสาขาวิชาโรคติดเชื้อภาควิชากุมารเวชศาสตร์อาจารย์นพพรครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับสวัสดีครับ
1: เราพบเจอกันอีกแล้วในช่วงก่อนสงกรานต์
2: ครับผม
1: สงกรานต์เนี่ยอาจารย์มีแผนไปไหนไหมครับผมอยากรู้คิวของคุณหมอหยุดได้หยุดไหม
2: ผมได้หยุดครับแต่ผมคงอยู่บ้านครับ
1: อยู่บ้านเนาะ
2: ครับ
1: ไม่ออกไปไหนใช่ไหม
2: คงออกไปเที่ยวแต่ไม่ได้ไปต่างจังหวัดครับ
1: ต่างจังหวัดนี่น่าจะรถติดเยอะมากๆ
2: ครับแล้วก็คนเยอะ
1: จันสาดน้ำสงกรานต์ไหม
2: ก็นิดหน่อยครับ
1: จริงว่าจันเล่นอยู่เหรอ
2: เล่นบ้างไม่เยอะไม่ได้เราไม่ได้ไปที่ถนนข้าวสารอะไรอย่างเงี้ยถ้าจะเล่นก็แบบในแบบกลุ่มเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยมากกว่า
1: ผมว่าไม่ได้เล่นมานานมากแล้วแต่ก็รู้สึกว่าในกรุงเทพค่อนข้างคึกครื้น
2: ใช่
1: เหมือนกันพอสมควรนะครับ
2: ครับ
1: คราวนี้เราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของอากาศร้อนโดยเฉพาะสงกรานต์นะเพราะว่าอย่างแรกเลยสงกรานต์เนี่ยคนกลับต่างจังหวัดกันก็เยอะ
2: ครับ
1: บางทีก็คนที่เป็นโรคอยู่แล้วก็กระจายกันเยอะเหมือนกัน
2: ครับ
1: อากาศร้อนเนี่ยมีผลกับภูมิคุ้มกันของร่างกายไหมครับอาจารย
2: ์จริงๆแล้วถ้าอากาศร้อนแป๊บเดียวนะครับเช่นแบบวันนี้ร้อนแล้วพรุ่งนี้เย็นอย่างเงี้ยไม่ค่อยมีเท่าไหร่ที่เขาบอกกันว่ามันจะต้องเป็นร้อนแบบเรื้อรังนานๆเช่นอาจจะต้องไปอยู่ในที่แบบทะเลทรายนาน
1: ๆ
2: อย่างนั้นอาจจะมีผลได้บ้างเพราะว่าเซลล์ของเราก็อาจจะทำงานเซลล์ของภูมิคุ้มกันอาจจะทำงานไม่ปกติได้แต่ว่าไม่ได้ถึงกับทำให้แบบโอ้โหป่วยหนักเป็นโรคอะไรมากอย่างนี้ไม่ใช่ครับ
1: ถ้าเกิดเรานับในประเทศไทยก็ได้
2: ครับ
1: หน้าร้อนหน้าฝนหน้าหนาว
2: ครับ
1: หน้าไหนที่มันสภาพอากาศไหนที่มันมีผลกับภูมิคุ้มกันมากที่สุดครับ
2: จริงๆประเทศไทยเราไม่ได้แบบมีการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิที่แบบ
1: ไม่ได้พีคขนาดนั้นใช่ไหม
2: ครับไม่ใช่แบบ41 42แล้วก็มันเป็นติดลบเงี้ยโอกาสที่มันจะทำให้ร่างกายรวนเนี่ยค่อนข้างน้อยนะครับที่เรียนให้ทราบก็คือว่าภูมิคุ้มกันมันจะเปลี่ยนแปลงก็คือมันจะต้องเจอภาวะอย่างนั้นนานๆซ
1: ึ่
2: งเราไม่ค่อยถึงขนาดนั้นครับ
1: ถึงแม้ว่าเราจะแบ่งเป็น3ภาคก็ตามแต่ว่าถ้าเอาจริงๆอากาศมันไม่ได้เปลี่ยนแปลงขนาดนั้น
2: ไม่ได้เปลี่ยนแปลงเยอะมากใช่ครับ
1: ในกรณีประเทศไทย
2: ถูกต้องครับ
1: นั่นหมายความว่าถ้าเกิดในต่างประเทศที่มันแบบต่างกันสุดขั้วมีผลเหมือนกัน
2: ก็อาจจะมีผลได้ครับเพราะว่าเซลล์มันอาจจะทำงานไม่ปกตินะครับเซลล์ภูมิคุ้มกันนะครับอาจจะทำงานไม่ปกติมันอาจจะจริงๆอากาศร้อนเกินไปหรือว่าหนาวเกินไปมันก็เหมือนเป็นสตรีสหรือความเครียดอย่างหนึ่งซึ่งมันทำให้มีผลต่อภูมิคุ้มกันของร่างกายเราอยู่แล้วยังเรารู้กันอยู่ว่าถ้าเราเครียดเมื่อไหร่เนี่ยภูมิคุ้มกันก็จะตกลงก็คล้ายๆกันครับ
1: โอเค
2: แต่มันต้องเป็นระยะนานพอสมควรระดับหนึ่งครับ
1: อันนี้เราไม่ได้พูดถึงการป่วยนะเราพูดถึงเรื่องของภูมิคุ้มกันที่มีผลกับอากาศนะครับ
2: ครับ
1: คราวนี้สถานการณ์โรคติดเชื้อเพราะว่าแคนรู้สึกว่าจะคุยมาทุกช่วงเลยนะฮะว่าโอเคโรคติดเชื้อในช่วงหน้าหนาวก็แบบนึงโดยเฉพาะหน้าฝนเนี่ยเราคุยกันบ่อยมาก
2: ๆครับผม
1: หน้าร้อนน่ะมันจะมีอะไรให้ติดเชื้ออีกอาจารย
2: ์ครับจริงๆขึ้นอยู่กับ3ปัจจัยหลักๆนะครับก็คืออันที่1คือเมื่อกี้เราพูดไปแล้วว่าสภาพแวดล้อมอากาศอันที่2ก็คือภูมิคุ้มกันของเราจะมากับอาหารหรืออาหิวาสมัยก่อนแต่เดี๋ยวเรา

0: ค่อยมีละมันก็จะมาช่วงหน้าร้อนเพราะว่าอุณหภูมิแบบเนี้ยมันทำให้แบคทีเรียพวกนี้มันโตเร็วขึ้นครับ
1: เหมือนกับถ้าเราวางอาหารไว้ในที่ร้อนๆเนี่ยมันก็จะเสียเร็ว
0: ใช่ครับเสียเร็วก็คือหมายถึงว่าแบคทีเรียมันโต
1: ที่อาหารเสียคือแบคทีเรียมันโต
0: หรือเชื้ออื่นๆอาจจะไม่เป็นแบคทีเรียจะเป็นเชื้อราก็ได้
1: นั่นคือผลที่
0: ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยสมมติเราตั้งอาหารอย่างเดียวกันนะครับตอนหน้าหนาวเนี่ยอาจจะอยู่ได้ประมาณสักวัน2วันแต่ถ้าหน้าร้อนเนี่ยครึ่งวันอาจจะบูดแล้วก็ได
1: ้โอเคเพราะฉะนั้นนี่ก็น่าสนใจมากขึ้นนะครับเดี๋ยวเราเจาะลึกกันแน่นอนเรื่องของเชื้อโรคต่างๆนะครับคราวนี้พอพูดถึงโรคติดเชื้อเนี่ยหลายคนชอบคิดว่าถ้าเกิดติดเชื้อก็ต้องกินยาฆ่าเชื้อ
0: ครับ
1: ทุกเคสเลยอยากให้อาจารย์ให้ความรู้จุดตรงนี้หน่อยครับว่าเป็นอย่างนั้นหรือเปล่า
0: ไม่จำเป็นนะครับคือโรคติดเชื้อมันเกิดจากหลายอย่างนะครับเกิดเชื้อแบคทีเรียเนี่ยส่วนใหญ่ส่วนหนึ่งก็ต้องใช้ยาปฏิชีวะหรือยาฆ่าเชื้อ
1: ครับ
0: แต่โรคบางอย่างมันก็ยังไม่มียาเช่นไวรัสหวัดธรรมดาที่ไม่ใช่ไข้หวัดใหญ่นะครับพวกนี้เนี่ยหรือไวรัสโรต้าไวรัสโนโรที่เราเคยคุยกัน
1: ครับ
0: พวกนี้เนี่ยยังไม่มียาต้านเพราะฉะนั้นเนี่ยอาศัยภูมิคุ้มกันร้วนๆในการรักษาตัวเองนะครับเพราะฉะนั้นไม่ได้จำเป็นว่าติดเชื้อจะต้องมียาฆ่าเชื้อทุกโรคครับ
1: อันเนี้ยเดี๋ยวเราชวนคุยกันก่อนที่จะเข้าข่าวเลยก็ได้ครับเพราะว่าผมว่าเป็นปัญหาที่หลายคนเจอเหมือนแคนเหมือนกันอย่างล่าสุดตอนนี้แคนเสียงไม่ค่อยปกติเพราะว่าก่อนหน้านี้มีอาการอาจารย์ก่อนหน้านี้มีอาการเจ็บคอ
0: ครับ
1: ไอ้คนอย่างเราเนี่ยเวลาเราใช้เสียงในการทำงานเนี่ยพอเจ็บคอปุ๊บเนี่ยผมไม่สนอะไรจะกินยาฆ่าเชื้อก่อนจะกินยาฆ่าเชื้อเพื่อที่อย่างน้อยถ้าเกิดเป็นยาฆ่าเชื้อเนี่ยกินปุ๊บมันจะได้ฆ่าเชื้
0: อ
1: แต่ข้อเสียของการกินยาฆ่าเชื้อหรือเราเรียกว่ายาแก้อักเสบใช่ไหม
0: ใช่ครับ
1: คือมันกินแล้วมันต้องกินจนครบโดสของมันถ้าเกิดไม่ครบเดี๋ยวมันก็จะดื้อยาอีก
0: ครับ
1: แต่แฟนผมไม่ให้กิน
0: ครับ
1: เขาบอกว่าไม่รู้เลยว่ามันเป็นแบคทีเรียหรือไวรัสกันแน
0: ่ครับผม
1: ถ้าเกิดสมมติว่าอย่างผมเนี่ยสรุปสุดท้ายคือไม่ใช่แบคทีเรีย
0: ครับ
1: ผมก็ไม่สามารถทำอะไรได้เลยครับอาจารย์กินอะไรไม่ได้เลย
0: สมมติเริ่มแต่อาการเจ็บคอก่อนนะครับก็ต้องดูก่อนว่ามันเป็นจากอะไรถ้าสมมติว่ามันเป็นจากเชื้อไวรัสส่วนใหญ่เนี่ยก็คือรอให้มันหายเอง30วันส่วนใหญ่ก็จะค่อยๆดีขึ้น
1: ทำไมไวรัสถึงทำให้เจ็บคอเป็นแบคทีเรีย
0: ได้ครับเพราะว่ามันไปติดเชื้อบริเวณเซลล์ที่ลำคอนะครับมันก็ทำให้เกิดอาการเจ็บคอได้แต่ว่าแบคทีเรียเนี่ยมันสามารถทำให้เกิดอาการเจ็บคอได้เหมือนกันแต่ว่าคุณหมอเนี่ยสามารถดูได้คร่าวๆว่าอันนี้เป็นจากแบคทีเรียหรือไวรัสจากการตรวจร่างกายเบื้องต้นหรือจากประวัติเบื้องต้นก็พอจะแยกได้นะคราวนี้ถ้าเป็นจากไวรัสเนี่ยซึ่งแน่นอนถ้าไม่ใช่ไข้หวัดใหญ่ก็ไม่มียานะครับก็ปล่อยให้มันหายเองเพราะว่ายาอื่นที่ให้ไปมันก็ไม่ทำอะไรมันอยู่แล้วส่วนถ้าเป็นจากแบคทีเรียเนี่ยเราก็แนะนำว่าจะต้องให้ยาปฏิชีวนะหรือยาฆ่าเชื้อเพื่อจะทำให้อาการดีขึ้นลดภาวะแทรกซ้อนต่างๆนะครับอันนี้คำถามก็คือถ้าสมมติว่าเป็นจากไวรัสแล้วดันไปกิน
1: ยาฆ
0: ่าเชื้อถามว่ามีปัญหาอะไรไหมมันก็เหมือนกับว่าเราเสียเงินหรือเสียบางอย่างโดยไม่จำเป็น
1: มันหายไหมมันหายไหม
0: ก็ไม่หาย
1: เพราะมันค่าไม่ถูกตัว
0: ถูกต้องครับมันคือมันก็หายแหละแต่มันหายหมายความว่า
1: ไม่ได้หายเพราะยานี
0: ้ใช่มันหายด้วยตัวมันเองอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าการได้ยาฆ่าเชื้อเกินความจำเป็นเนี่ยก็คือเสี่ยงกับการเกิดside effect หรือว่าผลข้างเคียงเราไม่จำเป็น
1: ครับ
0: ถ้าโชคดีไม่มี side effect หรือไม่มีผลข้างเคียงก็โอเคแต่ใครจะรู้ว่ากินครั้งนี้อาจจะมีผลข้างเคียงก็ได้อันที่หนึ่งนะครับอันที่สองสิ่งที่เรากลัวมากๆก็คือว่าพอเรากินยาฆ่าเชื้อไปเนี่ยร่างกายเราเนี่ยไม่ใช่สเตอร์ไลน์นะครับคือเราเนี่ยมีแบคทีเรียอยู่กับเราเนี่ยเป็น10ล้านตัวท
1: ั
0: ้งในคอในลำไส้นะครับทำไมถึงเรามีแบคทีเรียแบคทีเรียพวกนี้มันก็มีประโยชน์นะครับเพราะว่าอันที่หนึ่งผลิตสารบางอย่างให้เราเช่น

0: ครับ
1: อุ้ยประเด็นนี้ไม่เคยคิดเลยนะฮะ
0: ครับ
1: เราจะคิดแต่ว่าพอกินยาฆ่าเชื้อเข้าไปเนี่ยมันไม่ได้รักษาแถมต้องกินให้ครบไม่งั้นกินไม่ครบเนี่ยมีความเสี่ยงที่ดื้อยาแต่ว่าลืมคิดที่อาจารย์ว่ามันก็ฆ่าเชื้อแบคทีเรียตัวดี
0: ใช่
1: ที่มันช่วยให้ร่างกายดีไปด้วย
0: ใช่คุณแค่หรือท่านผู้ชมอาจจะเคยได้ยินว่าเดี๋ยวนี้โรคบางโรคเนี่ยเราใช้โปรไบโอติก
1: ผมเคยได้ยิน
0: โปรไบโอติกก็คือแบคทีเรียตัวดี
1: ทุกวันนี้ผมกินเนี่ยกินอยู่เลยอาจารย์เป็นซองกลิ่นผลไม้
0: ใช่ใช่ใช่
1: อ
0: ัน
1: นั้นคือแบคทีเรียเหรอ
0: ใช่ครับถ้าโปรไบโอติกคือแบคทีเร
1: ีย
0: ถ้าพรีไบโอติกคือเป็นไฟเบอร์ครับ
1: โอเคอ้าวต่างกันเน
0: า
1: ะ
0: ต่างกันนะโปรกับพรีไม่เหมือนกันโปรมีชีวิตพรีไม่มีชีวิต
1: แล้วกินแบบไหนดีอาจารย
0: ์ก็แล้วแต่ว่าเราต้องการอะไรนะคะถ้าต้องการแบคทีเรียตัวดี
1: ครับ
0: ก็คือกินโปรไบโอติกส์นะฮะก็คือมันก็จะไปทำให้ลำไส้เราทำงานเป็นปกติบางคนก็อาจจะบอกว่าเนื่องจากมีภาวะบางอย่างทำให้แบคทีเรียในลำไส้เสียสมดุลเช่นหลังจากท้องเสียอย่างเงี้ยแบคทีเรียมันเสียสมดุลเขาก็กินโปรไบโอติกส์แต่ถ้าเป็นพรีไบโอติกคือเป็นเหมือนเป็นกลุ่มไฟเบอร์กินแล้วทำให้โปรไบโอติกในร่างกายเราเนี่ยมันเจริญเติบโตดีขึ้น
1: ครับ
0: ก็เป็นการเพิ่มโปรไบโอติกเหมือนกันครับ
1: โอเคอยากรู้อาจารย์การเจ็บคอจากไวรัสกับการเจ็บคอจากแบคทีเรียเราสามารถแยกความแตกต่างได้ไหมเจ็บแบบจี๊ดๆจะเป็นที่เจ็บอะไรอย่างเงี้ยอยากรู้ว่าม
0: ีความยากพอสมควรเหมือนกันแต่ว่าถ้าเอาแบบง่ายๆที่ท่านผู้ชมอาจจะพอดูได้นะครับสมมุติว่าเจ็บคอมากนะครับอ้าปากดูแล้วเห็นตรงคอเนี่ยมีจุดขาวๆเป็นหนองอย่างเงี้ยมักจะเป็นแบคทีเรีย
1: อ
0: าการแบคทีเรียมักจะรุนแรงกว่าเช่นไข้สูงเจ็บคอมากกลืนน้ำลายแล้วแบบกลืนไม่ได้เลยเจ็บมากอันนี้แบบเอ็กซ์ตรีมเลยนะคร
1: ับ
0: แบคทีเรียแน่ๆนะครับแต่ถ้าเป็นไวรัสส่วนใหญ่มันก็จะกระจุกกระจิบนิดนึงอาจจะเจ็บเล็กน้อยค่าต่ำ
1: ๆ
0: พอทำงานได้บ้าง
1: โอเคครับถ้าเกิดมาหนักเกินน้ำลายแล้วเจ็บคอมากๆเนี่ยน่าจะแบคทีเรียแน่นอน
0: ใช่ใช่ครับใช่
1: บางคนบอกว่าถ้าเกิด
0: มันก็เจ็บร้าวไปถึงหูอย่างเงี้ยใช่เลยครับแบคทีเรียค่ะ
1: ได้แนวคิดไปแล้วเราจะได้ไม่กินยากันมั่วซั่ว
0: จริงๆไปหาคุณหมอนิดนึงดีกว่านะครับเพราะที่หนึ่งจะได้แน่นมั่นใจว่าใช่แบคทีเรียที่สองจะได้ยาถูกต้อง
1: โอเค
0: นะครับ
1: ได้ครับ
0: อัน
1: นี้เป็นความเข้าใจเรื่องของยาฆ่าเชื้อที่เอามาเกริ่นกันก่อนนะครับ
0: ครับผม
1: คุณผู้ชมครับสำหรับหยิบข่าวมาเล่าวันนี้เราจะพุ่งกันไปที่ประเด็นเรื่องของโรคติดเชื้อนั่นแหละแม้ว่าฤดูร้อนเนี่ยจะมีโอกาสการกระจายเชื้อโรคที่สูงขึ้นนะครับเพราะว่าสภาพอากาศเนี่ยเอื้อต่อการเจริญเติบโตของพวกแบคทีเรียต่างๆนะครับแต่สิ่งสำคัญเนี่ยถ้าเกิดเรามีความรู้เราจะสามารถป้องกันได้เพราะว่าถ้าเกิดติดแล้วมันติดเลยไงแต่ถ้าเกิดป้องกันไม่ให้ติดได้ก็จะดีมากกว่านะครับเดี๋ยววันนี้ติดตามกันนะครับในหยิบข่าวมาเล่ากับข่าวทันโรคครับคุณผู้ชมครับข่าวทันโรควันนี้เดี๋ยวเราพูดคุยกันหน่อยนะฮะเรื่องแรกครับหมอแผนกมะเร็งฮะ3รายติดเชื้ออีโคไลมีไข้ท้องเสียมีคนนึงเสียชีวิตภายใน24ชั่วโมงนะครับโรงพยาบาลในฮ่องกงเนี่ยพบการระบาดของเชื้ออีโคไลครับชนิดที่ทำให้ลำไส้อักเสบแล้วก็มีเลือดออกครับโดยเมื่อวันที่11กุมภาพันธ์ทางโรงพยาบาลรายงานว่าแพทย์แผนกมะเร็ง3รายมีอาการไข้และท้องเสียในวันที่4 6แล้วก็10กุมภาพันธ์ตามลำดับนะครับในจำนวนนี้ครับแพทย์วัย30กว่าปีรายนึงมีอาการรุนแรงต้องเข้าห้องฉุกเฉินในวันที่6กุมภาพันธ์นะครับและเสียชีวิตภายใน24ชั่วโมงส่วนแพทย์อีก2รายครับมีอาการไม่รุนแรงมากนักขณะที่ทางโรงพยาบาลยังไม่สามารถยืนยันได้ว่าการติดเชื้อของทั้ง3รายมีความเกี่ยวข้องกันหรือไม่ตามรายงานของสื่อฮ่องกงครับแพทย์ที่เสียชีวิตเริ่มมีอาการก็คือ4กุมภาพันธ์และเมื่อมาถึงห้องฉุกเฉินครับอยู่ในภาวะหมดสติขาดออกซิเจนและมีความดันโลหิตต่ำต้องใส่ท่อช่วยหายใจแล้วก็รับการรักษาด้วยยาปฏิชีวนะ2ชนิดพร้อมการให้ออกซิเจนแต่ว่าสุดท้ายไม่สามารถยื้อชีวิตไว้ได้ครับศาสตราจารย์หยวนกัวหยงครับเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านโรคติดเชื้อจากมหาวิทยาลัยฮ่องกงบอกว่ากรณีที่ผู้ใหญ่เสียชีวิตจากการติดเชื้ออีโคไลจริงๆพบได้ยากมากนะครับและแพทย์ที่เสียชีวิตรายนี้ก่อนหน้านี้ก็แข็งแรงดีโรคเรื้อรังที่น่าผิดปกติก็คือระยะเวลาการเกิดอาการท้องเสียไปจนถึงเสียชีวิตนั้นสั้นมากครับไม่เป็นไปตามอาการทั่วไปของโรคจึงไม่สามารถตัดประเด็นใดออกได้แนะนำให้มีการชันสูตรศพเพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงทางนายแพทย์อูเจียหยงครับเป็นผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันโรคติดเชื้อของฮ่องกงระบุว่าทางการนั้นได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยฮ่องกงและโรงพยาบาลต่างๆเพื่อทำการสอบสวนอย่างละเอียดไม่เพียงแต่ตรวจหาเชื้อในรูปแบบปกตินะครับแต่ว่ายังใช้เทคโนโลยีการวิเคราะห์จีโนมขั้นสูงเพื่อระบุสาเหตุของการเสียชีวิตให้แม่นยำยิ่งขึ้นนะครับโอเคอาจารย์ครับไอ้เชื้อเนี่ยผมเคยได้ยินชื่อมันอีโคไลเคยได้ยินว่ามันเกี่ยวกับทำให้ท้องเสียจริงๆทำ

0: ความรู้จักอีโคไลนิดนึงครับมันร้ายแรงขนาดแบบมีหมอตายแบบนี้เลยอาจารย
1: ์มันเป็นอีโคไลก็เป็นแบคทีเรียตัวนึงจริงๆมันอยู่ในลำไส้เรานะฮะตอนนี้ถ้าสมมุติขอโทษนะครับแล้วอุจจาระทุกคนไปเพาะเชื้อเนี่ยมีอีโคไลแน่นอน
0: หรอ
1: มีอีโคไลแน่นอนคราวนี้เนี่ย
0: อาจารย์หมายความว่าเนี่ยผมมีอีโคไลใน
1: มีเป็น
0: ตาอาจารย์
1: ใช่ครับทุกคนมีหมดเลยครับ
0: แล้วยังไง
1: อ่ะคราวนี้ที่มันเกิดเรื่องนี้ก็คือว่าอีโคไลเนี่ยที่บอกคือว่ามันก็จะมีแบบอีโคไลที่แบบดีกับไม่ดี
0: ครับ
1: ถ้าเป็นอีโคไลที่อยู่ในลำไส้เราเนี่ยมันก็แสดงว่ามันก็แบบมันไม่ได้มีพิษภัยอะไรกับเราแต่ว่ามันก็จะมีบางสายพันธุ์ซึ่งมันมีความสามารถในการก่อโรคได
0: ้
1: เช่นทำให้เกิดท้องเสียทำให้สามารถติดเชื้อในกระแสเลือดหรือติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะหรือขั้นร้ายแรงคือติดเชื้อในเยื่อหุ้มสมองก็ได้ก็ขึ้นอยู่กับว่าไอ้อีโคไลตัวนี้อีโคไลสายพันธุ์รุนแรงหรือเปล่าซึ่งอีโคไลมีหลายสายพันธุ์มากนะ
0: นั่นหมายความว่าอีโคไลเนี่ยเป็นชื่อกว้างๆของไอ้ตัวแบคทีเรียนี้แต่ว่ามันก็มีหลากหลาย
1: สายพันธุ
0: ์สายพันธุ์นั้นอ
1: ี
0: ก
1: ใช่ครับเหมือนโควิดแล้วก็มีแบบอัลฟาเดลต้าโอมิครอนใช่ไหมฮะอีโคไลก็เหมือนกัน
0: อีโคไลก็เช่นเดียวกัน
1: ใช่ครับ
0: โอเคนั่นหมายความว่าทุกครั้งที่เราท้องเสียครับอาจารย
1: ์ครับ
0: มันมาจากอีโคไลหมดเลยไหมครับ
1: ไม่จำเป็นท้องเสียเป็นจากได้หลายโรคนะครับเช่นบางเป็นจากอาฮิวาไวรัสหรืออะไรหลายอย่างอีโคไลก็อีโคไลบางสายพันธุ์ทำให้เกิดท้องเสียได้นะฮะแต่อีโคไลส่วนหนึ่งหรือส่วนใหญ่ก็คือไม่ก่อโรคก็อยู่กับเราไปเรื่อยๆครับ
0: นั่นหมายความว่าถ้าเกิดเราท้องเสียเนี่ยอาจจะไม่ใช่จากอีโคไล
1: ต้อง
0: ไ
1: ปใช่
0: เราท้องเสียจากอะไรได้บ้างครับอาจารย
1: ์อ๋อได้หมดเลยฮะแบคทีเรียไวรัสปรสิตหรือพาราไซต์เชื้อรา
0: ครับ
1: เป็นต้นหรือว่าอาหารเป็นพิษเป็นจากเขาเรียกว่าสารพิษก็ได้ครับ
0: โอเค
1: เป็นได้หลายมากครับ
0: แต่ว่ารอบนี้เราคุยถึงเรื่องของอีโคไลนะครับอีโคไลเนี่ยสามารถแบ่งแยกย่อยได้ยังไงบ้างอย่างที่อาจารย์บอกมาแล้วก็แบ่งหลักๆได้ไหมครับอาจารย
1: ์จริงๆมันมีถ้าแบ่งหลักๆมันก็มีหลายแบบนะครับอันที่หนึ่งก็คือว่าอย่างคนที่ในข่าวเนี่ย
0: ค
1: ือติดเชื้อในกระแสเลือดก็จะเป็นสายพันธุ์หนึ่งซึ่งเป็นสายพันธุ์ที่ทำให้เกิดการติดเชื้อนอกลำไส้เมื่อกี้เรารู้แล้วว่าอีโคไลส่วนใหญ่อยู่ในลำไส้มันจะมีอยู่สายพันธุ์นึงเนี่ยชอบติดเชื้อนอกลำไส้เนี่ยเช่นติดเชื้อในกระแสเลือดติดเชื้อในเยื่อหุ้มสมองหรือในทางเดินปัสสาวะก็พบบ่อยนะฮะอีกสายพันธุ์นึงก็คือทำให้เกิดท้องเสียแบบมีเลือด
0: ครับ
1: อุจจาระมีมูกเลือดนี่ก็จะเป็นอีกสายพันธุ์นึงนะฮะหรือบางอย่างก็ทำให้อุจจาระเป็นน้ำเหมือน
0: คนละจุดๆ
1: ใช่ใช่เอาคร่าวๆที่เรารู้จักกันแบบนี้ก่อนก็ได้ครับ
0: ที่พบบ่อยๆอาจารย
1: ์ที่พบบ่อยๆส่วนใหญ่จะเป็นแบบถ่ายเป็นน้ำปกติวันสองวันก็หาย
0: อ่ะไม่รุนแรงมาก
1: ไม่รุนแรงมากใช่ไหมครับ
0: อาการที่พบบ่อยที่จะบอกว่ามันไม่ค่อยถึงขั้นเสียชีวิต
1: ใช่ครับ
0: ใช่ไหมครับแค่แบบว่าถ่ายบ่อยอาจจะหมดแรงเสียเชื้อแร่ไปแล้วอย่างนี้มันมีเคสเสียชีวิตอ่ะมันมีกลุ่มไหนที่ต้องแบบมีความเสี่ยงเป็นพิเศษ
1: นี่เป็นคำถามที่ดีนะครับก็คือว่าอีโคไลที่ทำให้เกิดการติดเชื้อแบบรุนแรงส่วนใหญ่เราจะเจอในคนไข้กลุ่มที่เปราะบางกลุ่มแรกก็คือเด็กทารกแรกเกิดอย่างที่เรารู้แล้วว่าอีโคไลเนี่ยอาจจะอยู่ในบริเวณลำไส้หรือว่าบริเวณอวัยวะเพศของมารดา
0: ครับ
1: งั้นเวลาเด็กคลอดออกมาบางคนเนี่ยก็จะรับเชื้อนี้มาแล้วก็เกิดการติดเชื้อ
0: ครับ
1: อาจจะการเกิดติดเชื้อในกระแสเลือดในเยื่อหุ้มสมองนะครับอาจจะมารุนแรงถึงเสียชีวิตได
0: ้โอ้
1: อีกกลุ่มนึงก็คือกลุ่มอายุเยอะไปเลย
0: โอเคกลุ่ม608เขาบอกใช่ไหม
1: ครับแล้วก็กลุ่มที่ภูมิคุ้มกันไม่ค่อยดีเช่นกินยากดภูมิคุ้มกันก
0: ็
1: อาจจะเกิดอาการรุนแรงได้คราวนี้ในกรณีในข่าวเนี่ยบอกว่าเป็นคนไข้อายุประมาณ30กว่าแข็งแรงดีมาตลอดถ้าแบบนี้เนี่ยติดอีโคไลจนเสียชีวิตเนี่ยอย่างที่ในข่าวเขาบอกว่าเขาต้องเอาเชื้อเนี่ยไปดูอย่างละเอียดแล้วว่าเอ๊ะมันมีอะไรพิเศษมันถึงสามารถผลิตความรุนแรงขนาดนั้นได้นะครับซึ่งก็ต้องระวังเพราะว่าถ้ามันแพร่ไปเนี่ยมันอาจทำให้เกิดอาการรุนแรงกับหลายๆคนได้เนี่ยก็เป็นสิ่งที่ดีที่เขาจะต้องดูว่ามันเป็นสายพันธุ์ที่แปลกจากคนอื่นหรือเปล่าถ้าไม่ใช่ก็ต้องไปดูว่าเอ๊ะทำไมเคสเนี้ยถึงเสียชีวิตเขามีจริงๆก็บอกว่าแข็งแรงนี้มาตลอดจริงๆเขามีโรคอะไรบางอย่างซ่อนอยู่หรือเปล่าแล้วมันก็เลยทำให้เกิดอาการรุนแรงขึ้น
0: เพราะว่าตามหลักของอีโคไลมันไม่น่าจะพาไปถึงจุดนั้นใช่ไหม
1: ใช่ในอายุ30ปีไม่เคยมีโรคประจำตัวมาก่อนเนี่ยแปลกก็คือต้องดูว่าอันที่หนึ่งคนไข้มีโรคประจำตัวบางอย่างซ่อนเร้นอยู่หรือเปล่าที่สองเป็นอีโคไลสายพันธุ์ที่มันแบบหูแบบรุนแรงมากหรือเปล่านะครับซึ่งนี้มีความสำคัญครับ
0: ครับอีโคไลมันจะอยู่ในพวกไหนที่ทำให้ท้องเสียเนี่ย
1: พวกไหนหมายความว่า
0: อยู่ในอาหารยังไงหรือว่า
1: อ๋ออยู่ในปนเปื้อนเพราะว่ามันอยู่ในอย่างที่เรารู้ก็คือมันอยู่ในอุจจาระใช่ไหมฮะสมมติว่าคนปรุงอาหารล้างมือไม่สะอาดแล้วก็ปนเปื้อนในอาหารก็ติดละ
0: ซึ่งบางทีเนี่ยอาหารไม่ได้จำเป็นต้องเสียด้วยใช่ไหมอาจารย
1: ์ถ้าสมมติว่ามันทิ้งเอาไว้นานถ้าสมมติเชื้อน้อยๆนะคร
0: ับ
1: ไปปรุงให้สุกมันก็ตายแหละมันตายง่ายนะครับ
0: ครับ
1: ถูกของร้อนหมายความต้มแป๊บเดียวก็ตายแหละแต่ถ้าสมมติว่ากินอาหารที่ไม่สุกนะครับสมมติว่ามันปนเปื้อน เล็กน้อยก็ไม่มีอาการแต่ถ้าสมมติว่าเราตั้งทิ้งไว้จากเล็กน้อยมันก็แบ่งตัวใช่ไหมโดยเฉพาะหน้าร้อนอุณหภูมิกำลังดีมันก็จะแบ่งตัวพอเยอะมันก็สามารถทำให้เกิดโรคได
0: ้ครับอาจารย์ครับมันมีเรื่องนึงที่ผมเคยอ่านมาก่อนหน้านี้ที่เขาบอกว่าเราไม่ควรกินข้าวที่แช่เย็นไว้นานๆหรือว่าข้าวผัดที
1: ่
0: อันนั้นมันอีโคไล
1: ไม่ใช่ฮะอันนั้นจะเป็นอีกเชื้อนึงเขาเรียกว่าบาซิลัสเซอร์เรียสอันนั้นเนี่ยมันจะเป็นแบคทีเรียอันนึงซึ่งที่เราอาหารเป็นพิษจากเชื้อตัวนี้ไม่ได้เป็นจากตัวแบคทีเรียนะฮะเป็นจากสารพิษที่มันผลิตแบคทีเรียตัวนี้มันจะผลิตสารตัวหนึ่งออกมาทำให้เราอาเจียนกับท้องเสีย
0: ครับ
1: ใช่เพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าเราทิ้งข้าวไว้นานๆเนี่ยแบคทีเรียมันก็จะผลิตท็อกซินออกมาได้เรื่อย
0: ๆ
1: ทำให้เกิดอาการแต่ถ้าสมมติว่ากินทันทีหรือว่าปรุงให้ดีก่อนท็อกซินตัวนั้นมันก็จะตายมันก็เสื่อมประสิทธิภาพก็ไม่ใช่เกิดโรคครับ
0: คนละตัวกัน
1: คนละตัวกัน
0: แต่ก็ทำให้ท้องเสียกับอ้วกได้เหมือนกัน
1: ใช่ครับใช่อย่างที่ผมบอกว่าคืออาการท้องเสียบางทีมันแยกยากนะครับว่าเป็นจากเชื้ออะไรคร
0: ับโอเคไอ้กลับมาที่อีโคไลกันต่อในแคมเปญที่อาจารย์บอกว่าพอกินเข้าไปแล้วเนี่ยถ้าเกิดมันมีเชื้อที่ปริมาณพอสมควรก็จะเกิดอาการท้อง
1: มันก็น้ำเกลือแร่ก็อาจจะช่วยได้นะครับถ้าได้ยินข่าวล่าสุดที่คุณตำรวจ
0: สารวัตรแจ
1: ๊ใช่ใช่เขาก็ใช้น้ำเกลือแร่ในรักษาจนรอด
0: ครับโอ้ล่าสุดเพิ่งสัมภาษณ์อาจารย์
1: วันดี
0: ใช่ใช่
1: เขาอาจารย์วันดีเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านน้ำเกลือแร่เลย
0: ซึ่งไม่น่าเชื่อว่าสิ่งเหล่านี้มันสามารถที่จะเยียวยา
1: ถูกต้อง
0: ในเบื้องต้นได้
1: คือจริงๆน้ำเกลือแร่มันไม่ได้ไปฆ่าเชื้อนะครับแต่ว่ามันทำให้ร่างกายเราเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ
0: ไม่ขาด
1: แล้วก็ทำให้ร่างกายเราฟื้นตัวเร็วขึ้นต่อสู้กับเชื้อโรคได
0: ้ครับผมแอบถามนิดนึงว่าเมื่อก่อนเนี่ยเวลาผมท้องเสียเขาชอบให้กินคาร์บอนไหมครับ
1: อ๋อแต่จริงๆ
0: มันช่วยไหมอ่ะ
1: ป
0: ั
1: จจุบันเรามีความรู้มากขึ้นแล้วก็คือคาร์บอนไม่ได้ช่วย
0: อ๋อเหร
1: อ
0: ผมจะเริ่มกินเข้าไปแล้วเวลาถ่ายมันจะสีดำอ่ะ
1: ใช่เขาเชื่อว่ามันจะไปดูดซับสารพิษถูกต้องแต่ว่าจริงๆแล้วท้องเสียส่วนใหญ่มันไม่ได้เกิดจากพิษหมดอ่ะบางอย่างมันเกิดจากตัวแบคทีเรียอะไรเงี้ยแล้วมันอาจจะไม่ได้ดูดซับได้หมดจริงๆปัจจุบันเขาก็ไม่ค่อยได้แนะนำเท่าไหร่
0: แล้วแบบนี้พวกคาร์บอนนี่กินไปเพื่ออะไรครับอาจารย์ซึ่งวันนี้มันมีประโยชน์ไหมจริ
1: งๆเอางี้คืออย่างนี้พอกินแล้วดีขึ้นอ่ะจริงๆแล้วมันบอกยากนะครับเพราะบางทีคนปกติอย่างคุณแคนเนี่ยถ้าไม่ทำอะไรเลย
0: มันก็ดีขึ้นเองได
1: ้ใช่หนึ่งถึงสองวันก็ดีขึ้นเองได้ถูกต้อง
0: โอเคคราวนี้อ่ะถ้าเกิดพอรักษาตัวเองได้เนี่ยมันโอเคต้องขนาดไหนถึงเรียกว่าควรจะไปหาหมอ
1: นี่เป็นคำถามที่ดีนะครับก็คือถ้ามีเสียน้ำเยอะเรารู้ได้ไงว่าเสียน้ำเยอะถ้าเป็นผู้ใหญ่เราก็จะรู้ว่าเราเริ่มเพลียไม่มีแรงเนี่ยควรจะไปหาหมอแล้วนะในเด็กเขาก็จะดูซึมลง
0: ครับ
1: ดูแบบไม่เล่นเหมือนเดิมอีกอันที่อยากให้ดูคือปัสสาวะ
0: ครับ
1: ถ้าสมมติเสียน้ำเยอะจน6ชั่วโมงไม่ปัสสาวะอันนี้ถือว่าเริ่มรุนแรงแล้วอันนี้คงจะต้องไปหาคุณหมอแล้ว
0: ให้การเสียน้ำเยอะนี่เรากินน้ำเข้าไปได้ไหมครับอาจารย
1: ์ได้ครับแต่ว่าอย่างที่บอกคือถ้าช่วงท้องเสียเนี่ยการกินน้ำช่วยแต่ว่าเป็นน้ำเกลือแร่จะดีกว่าเพราะว่าเราไม่ได้เสียน้ำอย่างเดียวในอุจจาระเราเสียเกลือแร่ด้วยครับเพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าท้องเสียแล้วเรากินน้ำเกลือแร่ได้ทันยังปัสสาวะได้ดีย ังรู้สึกไม่ได้เพลียมากก็แสดงว่าเราสามารถตามมันทันแล้วก็จะรักษาตัวเองที่บ้านได้แต่ถ้าสมมติว่าบางคนเนี่ยท้องเสียมากจนกระทั่งแม่แรงจะกินน้ำยังไม่มีเลยแบบเนี้ย
0: ครับ
1: อันนี้ต้องไปหาหมอแล้วแล้วผมให้ดูอีกอันนึงคือปัสสาวะอย่างที่บอกคือในผู้ใหญ่หรือเด็กโตเนี่ยถ้า6ชั่วโมงแล้วยังไม่ปัสสาวะเลยแสดงว่ามันถึงระดับนึงแล้วที่จะต้องมีการดูแลในเด็กเล็กเด็กเล็กเขาฉี่บ่อยเนาะเด็กเล็กก็จะบอกว่าถ้า4ชั่วโมงไม่ฉี่ต้องไปหาหมอแล้ว
0: ครับโอเคนี่เป็นอาการการสังเกตเบื้องต้นนะครับ
1: ครับ
0: อาจารย์ครับกินยาเองได้ปะ
1: ยาอะไรเอ่ย
0: ยาฆ่าเชื้ออ
1: ันนี้เป็นคำถามที่ดีอันนึงนะครับเกิน 90% ของลูกท้องเสียไม่ต้องการใช้ยาฆ่าเชื้อในการรักษา
0: อ้าวมันเป็นแบคทีเรียอาจารย
1: ์แบคทีเรียส่วนนี้มันก็เป็นอะไรที่มีความเขาเรียกว่าซับซ้อนนิดนึงนะครับคือแบคทีเรียบางอย่างเนี่ยถ้าเรากินยาฆ่าเชื้อไปอ่ะมันไม่ได้ช่วยเพราะว่าร่างกายมันจัดการมันเองได้อยู่แล้วนะครับแล้วอย่าลืมว่ายาฆ่าเชื้ออย่างที่เราคุยตั้งแต่ต้นชั่วโมงว่ามันไปฆ่าแบคทีเรียตัวอื่นด้วยแต่จริงๆแล้วว่าการเยียวยาของลำไส้เราอ่ะเราต้องการแบคทีเรียตัวดีเพื่อที่จะไปกำจัดแบคทีเรียไม่ดีเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วถ้าคุณแฮนอาจจะเคยได้ยินว่าในการรักษาท้องเสียในเด็กบางคนเนี่ยเราให้โปรไบโอติกด้วยเพื่อที่จะไปปรับสมดุลในลำไส้เพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีการกินยาฆ่าเชื้อโดยไม่จำเป็นเนี่ยมันอาจจะไปฆ่าแบคทีเรียตัวดีมากกว่าด้วยทำให้การปรับสมดุลมันอาจจะช้าทำให้การรักษาอาจจะช้าได้แต่ว่าการติดเชื้อแบคทีเรียบางอย่างเช่นชื่อชิกเจอร่าหรือแคมเปโรแบคเตอร์พวกนี้อาจจะใช้ยาฆ่าเชื้อได้แต่ว่าเราดูนะครับการฆ่าเชื้อแบคทีเรียในลำไส้เนี่ยสั้น 3 วันไม่เกิน5 วัน
0: ครับ
1: ไม่เหมือนเจ็บคอนะฮะ10

0: วันหรือปอดบวม7วันหรือ10วันยาฆ่าเชื้อในลำไส้เนี่ย3วันหรือ5วันไม่เกินนี้ก็หายละ
1: ต้องหาย
0: ใช่
1: โอเค
0: งั้นไม่ให้ยากว่านั้นครับ
1: ครับ
0: ครับ
1: คราวนี้ถ้าเกิดเราจัดการตัวเองที่บ้านไม่ได้แล้วไปหาหมอครับที่เมื่อกี้เราดูกันแล้วว่าถ้าเกิดถ่ายเบื้องต้นไม่ได้ก็ต้องให้เกลือแร่เพิ่มเติมแล้วไม่ไหวจริงๆไปหาหมอหมอทําอะไร
0: ให้น้ําเกลือครับก็เพราะเรากินเองไม่ได้ใช่มั้ยก็ต้องให้น้ําเกลือน้ําเกลือก็จะมีน้ําแล้วก็มีเกลือแร่ครับ
1: นั่นคือวิธีที่หมอทําเลยอ่ะครับ
0: ใช่ถูกต้อง
1: แล้วหมอผมรู้ว่าหมอจะแบบว่าใส่ยาเข้าไปไม่ใช่อ่ะ
0: ส่วนใหญ่อย่างที่เรียนให้ทราบก็คือว่ามากกว่า 90% ของท้องเสียไม่ต้องการยาปฏิชีวนะหมอก็ใช้น้ําเกลือหรืออย่างเก่งคือสมมุติอาเจียนเยอะอาจจะให้ยาหยุดอาเจียน
1: ครับ
0: ครับผมอันนั้นก็จะเป็นการรักษาที่โรงพยาบาลก็คือหมายความว่ากินไม่ทันกินไม่ไหวก็ให้น้ำเกลือพอกินให้น้ำเกลือไประยะหนึ่งก็เริ่มมีแรงก็ให้กินน้ำเกลือแร่ต่อ
1: โอเค
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นก็คือสิ่งสำคัญก็ไม่สามารถที่จะไปแก้จุดตรงนั้นได้ทันทีหรอกแต่ก
0: ็
1: ให้น้ำเกลือเพื่อเป็นการป้องกัน
0: ไม่ให้
1: เสียเกลือแร่มากเกิน
0: ใช่แล้วก็หลักการรักษาจริงๆการรักษาท้องเสียที่จำเป็นก็คือเรื่องเขาเรียกว่าภาษาอังกฤษเรียกฟู้ดเทอราปีการรักษาด้วยอาหารก็คืออันที่1น้ําเกลือแร่นี่แหละอันที่2คืออาหารที่มีประโยชน์ทําให้ลําไส้มันฟื้นฟูได้เร็วขึ้นนะครับอย่างเช่นอาหารพวกคาร์โบไฮเดรต
1: ครับ
0: ที่ย่อยง่ายข้าวต้มหรือโจ๊กหรือเนื้อหมูเนื้อปลาที่ย่อยง่ายอย่างเงี้ยนะครับก็ทําให้ลําไส้เนี่ยฟื้นตัวเร็วขึ้นครับ
1: โอเคเข้าใจเรื่องนี้ค่อนข้างเคลียร์นะครับ
0: เข้าไปได้ปกติเรากินน้ําไปเนี่ยหรือกินอาหารไปลำไส้เราต้องดูดกลับได้แต่คราวนี้ไอ้แบคทีเรียหรือไวรัสมันไปทำลายเซลล์ลำไส้ทำให้มันไม่สามารถดูดซึมน้ำได
1: ้
0: มันก็เลยถ่ายออกมาเพราะฉะนั้นทำยังไงก็แล้วแต่ให้ไอ้เซลล์ลำไส้เนี่ยมันกลับมาปกติเดียวที่สุดไอ้เชื้อไอ้สารพิษอะไรที่มันสร้างเนี่ยมันก็ออกไปเรื่อยๆนั่นแหละถ้าเราไปอุดมันไว้มันก็ยังอยู่กับร่างกายเราไปเรื่อยไม่จำเป็นห้ามนะครับ
1: มีห้ามเลยนะผมว่าต้องมีหลายคนนะคิดเหมือนผมอะในเมื่อมันถ่ายดีนะใช่ไหมก็อุดมันซะเลย
0: แต่ว่าถ้าสมมติไปโรงพยาบาลเนี่ยบางกรณีจริงๆน้อยนะครับคุณหมออาจจะให้ยาตัวนี้มันมีที่ใช้นะครับ แต่ต้องแบบ very special กรณีพิเศษ under คุณหมอจริงๆนะครับ ไม่แนะนำให้ท่านผู้ชมไปซื้อยาจำพวกนี้กินเองนะครับคือถ้าท้องเสียอยากจะรักษาเองเช่นแบบยังแบบพอไหวเงี้ยน้ำเกลือแร่คือสิ่งที่ดีที่สุดนะครับก็น้ำเกลือแร่นะครับ
1: แล้วจุดประสงค์ของไอ้ยาชนิดนี้ผมจำชื่อไม่ได้ด้วยไอ้ยาชนิดนี้มันคือจุดประสงค์มันทำมาเพื่ออะไรครับ
0: อ๋อมันทำให้ลำไส้มันไม่บีบตัวฉะนั้นมันก็ไม่ท้องเสียเพราะฉะนั้นเนี่ยโรคบางโรคซึ่งเกิดจากการที่ลำไส้บีบตัวมากเกินไปหรือว่ามีเซลล์บางอย่างที่ทำให้เกิดการหลั่งสารน้ำมากเกินไปซึ่งมันน้อยมากๆเลยครับโอกาสที่เราจะเจอผมเอางี้ไอ้ยาตัวนี้ผมแทบจะไม่เคยสั่งเลยครับ
1: โอเค
0: มันต้อง very special จริงๆครับ
1: แล้วอาจารย์มีอะไรจะบอกสำหรับคนที่เอาไว้เพื่อแบบอุดเพื่อไม่ให้ถ่ายบ้าง
0: คือ
1: ผมได้เคยผ่านมาแล้ว
0: คือเข้าใจว่ารอดอนี้ก็คือกำยำแข็งแรงนะครับกินนิดหน่อยก็คงไม่เป็นไรแต่ว่าไม่แนะนำนะครับอย่าเลย
1: จริงๆไม่มีผลเสีย
0: ใช่ใช่จริงๆเขาก็อนุญาตให้ไปอุจจาระไม่ใช่หรอครับ
1: มันไม่ค่อยสะดวกอาจารย
0: ์เข้าใจ
1: อย่างของผมเนี่ยจำได้ว่าเราคือในการเข้าค่ายรอดอเนี่ยมันจะมีเป็นผัดใช่ไหมครับผัดหนึ่งผัดสองผัดสามผมเป็นผัดสุดท้ายกิจกรรมวันแรกในการไปถึงคือกลบซ่วมอาจารย
0: ์อ๋อเข้าใจอ
1: ีก5วันที่เหลือทำไงใช่ไหมเราก็ต้องไปขุดเพื่อที่จะนั่นเองจริงก็เลยกินสรุปผมกินยาตัวนั้นไปอ่ะ
0: แล้วมันอึดอัดไหมอึดอัดใช่ไหมครับ
1: ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ไม่ถ่ายเลยตลอด5วันแต่ผมบอกเลยนะหลังจากหมด5วันเนี่ย
0: หายยากมาก
1: ใช่เพราะมันแบบแข็งมากว่า
0: ใช่ไม่แนะนำนะครับไม่แนะนำอย่างยิ่งนะครับ
1: โอเคอยู่ดีพาไปเรื่องถ่ายยังไม่รู้เหมือนกันอาจารย์
0: ครับ
1: กลับมาหน่อยหน้าร้อนเนี่ยอาหารมันก็จะเสียเร็ว
0: ใช่ครับ
1: มีอาหารแบบไหนที่เราต้องระมัดระวังบ้างครับอาจารย
0: ์เอาง่ายๆนะครับตรงไปตรงมาอาหารที่ไม่ได้ปรุงสุกอาหารสุกๆดิบๆเอางี้เหอะ
1: โอเค
0: พยายามเลี่ยงถ้าไม่จําเป็น
1: อย่างพวกแบบของดิบของ
0: ใช่ใช่ใช่ใช่ของดองไม่แน่ใจแต่ว่าของดิบเนี่ยมันถ้าสมมุติว่ามันมีปนเปื้อนอ่ะแล้วเราไม่ปรุงให้สุกอ่ะมันก็จะโตเร็วเพราะฉะนั้นมีโอกาสจะเจอเชื้อได้นะครับแล้วจริงๆหน้าร้อนเนี่ยเราก็ชอบกินอาหารที่ไม่ร้อนถูกไหม
1: ก็ใช่
0: เราอยากกินน้ำแข็งกินน้ำเย็น
1: ครับ
0: ซึ่งต้องระวังดีๆเพราะว่าบางทีน้ำแข็งเนี่ยมันทำจากน้ำที่ไม่ได้ปรุงสุกมาก่อนไม่ได้ต้มมาก่อนก็จะมีเชื้อโรคปนเปื้อนได้น้ำแข็งเนี่ยเชื้อไม่ตายนะครับ
1: ครับ
0: เชื้อมันอาจจะแบบหยุดการเจริญเติบโตแต่ว่าเหมือนจำศีล
1: อ
0: ะพอเข้าไปในร่างกายเราปุ๊บอุณหภูมิเราปกติมันก็โตขึ้นมาได้เพราะฉะนั้นเนี่ยหน้าร้อนปัจจัยหนึ่งก็คือทำไมถึงมีโรคพวกนี้เยอะเพราะว่าเราชอบกินของเย็นกันซึ่งไม่ได้ปรุงสุก
1: ครับ
0: เราก็เลยมีโอกาสที่ทำให้เกิดโรคแบบนี้ได
1: ้ครับ
0: หลีกเลี่ยงของสุกดิบ
1: ๆโอเค
0: ครับน้ำไม่แนะนำให้กินน้ำตามที่เราไม่แน่ใจถ้าเป็นน้ำ

0: ้ำใส่ขวดที่แบบตามร้านเนี่ยชัวร์กว่าเขาน่าจะผ่านกระบวนการที่ถูกต้องมาแบบนั้นดีกว่าน้ำแข็งก็เลือกจากผู้ผลิตที่ไว้ใจได้ว่าผลิตจากน้ำสะอาดจริงๆนะครับแล้วก็นมหรือผลิตภัณฑ์จากพวกเดลี่โปรดักต์ดูวันหมดอายุนิดนึงนะครับแล้วก็ถึงแม้จะไม่หมดอายุแต่ถ้าตั้งทิ้งไว้นานๆข้างนอกก็ไม่น่ามีเหมือนกันนะครับเสี่ยง
1: ระวังเรื่องของของกินในช่วงหน้าร้อนมากๆนะครับผมได้ยินมาว่าข้าวมันไก่อาจารย์มันก็เป็นอาหารชนิดนึงที่ต้องระวังช่วงหน้าร้อนนี่จริงขนาดไหนครับอาจารย
0: ์ก็มันจะมีเชื้อแบคทีเรียตัวนึงเรียกว่าซัลโมเนลล่า
1: ซัลโมเนลล่า
0: ใช่ครับตัวนี้เนี่ยมันอยู่ในชอบอยู่ในไก
1: ่
0: แล้วก็ไข่นะครับที่ปรุงไม่สุกแต่ถ้าสมมติเราปรุงสุกสมมติข้าวมันไก่แบบอบมาจากหม้อเลยเน
1: ี่
0: ยสบายใจได้
1: แ
0: ต่ถ้าสมมติว่าแบบ
1: มันยังมีเลือดๆอยู่
0: ยังมีแบบสุกๆดิบๆนี้ให้ระวังนิดนึงนะครับ
1: ครับ
0: หรือปรุงมาแล้วทิ้งไว้นานนะครับก็ให้ระวังด้วยเหมือนกันเพราะว่าบางทีเนี่ยจริงๆแล้วข้าวมันไก่ผมว่าท่านจะติดคืออย่างนี้ครับปรุงสุกแล้วเชื้อตายหมดแหละ
1: ครับ
0: หยิบออกมาสับเป็นเขียง
1: เ
0: ขียงนั่นแหละ
1: เพราะว่าเขียงมันอาจจะสับไก่สดมา
0: ใช่หรือมันต้องทำความสะอาดดีๆเพราะฉะนั้นมันตรงนั้นน่ะคือจุดที่มันจะปนเปื้อนนะครับเพราะฉะนั้นถ้าสมมุติว่าเอามาปุ๊บสับๆๆแล้วกินเลยเชื้อมันอาจจะยังไม่เยอะแต่ถ้ามาตั้งทิ้งไว้เชื้อที่จากเขียงอาจจะโต
1: เพราะอากาศมันร้อน
0: ถูกแล้วพอมันจำนวนเยอะมันทำให้เกิดโรคได้ถ้าน้อยไม่เกิดโรคถ้าเยอะเกิดโรค
1: ไอ้ซัลโมเนลล่าเนี่ยก็ทำให้ท้องเสียเหมือนกัน
0: ถูกต้องครับและอาจจะมีมูกเลือดด้วยครับ
1: มันมีกี่อันที่ทำให้ท้องเสียเยอะมากเลย
0: เยอะมากเลยครับอีโคไลนี่เป็นแค่หนึ่งในมีรู้หนึ่งในร้อยหนึ่งในพันด้วยซ้ำนะครับ
1: เมื่อกี้อาจารย์บอกว่าซัลโมเนลล่าเนี่ยนอกจากในไก่มันมีในไข่ด้วย
0: ใช่ครับ
1: ไข่ดิบ
0: ใช่ครับเอางี้สมมติว่ากินไข่ที่ไม่สุกครับมันส่วนใหญ่มันจะอยู่ในเปลือกไข
1: ่โอเค
0: มันซ่อนตัวอยู่ในเปลือกไข่เพราะฉะนั้นเวลาตอกอ่ะถ้าสมมติว่าไข่นั้นไม่ได้ต้มดีๆนะครับแล้วเปลือกมันยังมีเชื้ออยู่อ่ะมันก็จะทำมันก็จะปนเปื้อนตอนที่เราปอกได้ครับ
1: คือพอพูดถึงไข่ดิบเนี่ยมันจะมีคนที่อย่างผมชอบกินพวกชาบูครับอาจารย
0: ์ชาบูอ๋อ
1: ชาบูเนี่ยสิ่งที่เราชอบเลยคือการเอาเนื้อเนี่ยจุ่มลงไปในไข่ดิบแล้วก็กินมันจะอร่อยมาก
0: เอาง
1: ี้
0: ผมว่าถ้าอยากจะปลอดภัยเนี่ยไข่นั่นก่อนจะตอกอ่ะล้างให้ดีๆเลย
1: เอามันอยู่ด้านนอกเหรอครับอาจารย
0: ์มันอยู่ในเปลือก
1: อยู่ในเปลือก
0: ใช่ครับ
1: อ่าฮะแล้วแบบเนี้ยมันมีพอดีผมเห็นว่าไข่มีการขาย2แบบด้วยครับไข่ชนิดที่ขายสำหรับกินดิบได้กับไข่ที่ไม่ได้บอกอะไรซึ่งไข่ที่ขายสำหรับกินดิบได้เนี่ยจะแพงกว่าปกติก็เลยไม่รู้ว่าไอ้เชื้อนี้ด้วยหรือเปล่าที่มันจะแบบมีกระบวนการในการแบบทำลายอะไรอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: อ๋อก็ต้องดูถ้าสมมติเขามาจากแหล่งที่เชื้อถือได้เช่นเขามีการทำความสะอาดเปลือกไข่ดีๆผมว่าเชื้อมันก็ไปหมดแหละแต่ผมว่าก่อนจะกินเนี่ยก็ล้างดีๆสักนิดนึง
1: โอเค
0: นะครับ
1: ได้ครับ
0: ก็จะปลอดภัยครับ
1: นี่แค่เรื่องแรกข่าวแรกนะฮะยาวเลยแต่ว่ามันเป็นเรื่องที่ผมเชื่อว่าหลายๆคนก็น่าจะไม่ได้คิดถึงในรายละเอียดเหมือนกันเอามาเตือนกันนะครับไปกันต่อครับเรื่องต่อมาครับนักวิจัยจีนค้นพบไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ในครั้งข่าวอาจจะแพร่สู่มนุษย์ได้เหมือนโควิด-19 นะครับอันนี้เป็นข่าวมาสักพักหนึ่งแล้วนะผมเห็นมาแต่ก็ดูไม่ได้ตื่นตูมสักเท่าไหร่นะครับไม่นานมานี้กลุ่มนักวิจัยชาวจีนเนี่ยไปเจอไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ในข้างข่าวครับอาจจะแพร่สู่มนุษย์ได้คล้ายๆกับโควิด-19 นะครับงานวิจัยนี้นำโดยศาสตราจารย์สือเจิ้งลี่ครับเป็นนักไวรัสชั้นนำของประเทศจีน ก็บอกว่าการศึกษาที่ดำเนินการที่ห้องปฏิบัติการที่กวางโจนะครับโดยได้รับความร่วมมือจากสถาบันวิทยาศาสตร์กวางโจพบว่าไวรัสใหม่นี้เป็นสาขาหนึ่งของไวรัส HKU5 ซึ่งถูกค้นพบครั้งแรกในครั้งคราวที่ญี่ปุ่นครั้งคราวญี่ปุ่นที่ฮ่องกงนะครับไวรัส HKU5 นั้นจัดอยู่ในกลุ่มของไวรัสซึ่งเป็นกลุ่มเดียวกับไวรัสที่ก่อให้เกิดโรคทางเดินหายใจตะวันออกกลางหรือว่า MERS นะครับที่สำคัญผลการศึกษาล่าสุดเนี่ยไวรัสที่ค้นพบใหม่นี้สามารถจับกับตัวรับ ACE2 ได้ซึ่งเป็นกลไกเดียวกับที่ไวรัสซาโคก็คือไวรัสโควิด-19 เนี่ยเข้าสู่ร่างกายของมนุษย์รายงานบอกว่าแม้ไวรัสตัวนี้มีศักยภาพในการก่อโรคระบาดแต่ว่าในขณะเดียวกันครับยังไม่มีเหตุต้องวิตกกังวลมากนักเนื่องจากประสิทธิภาพในการแพร่เชื้อของไวรัสนี้ยังต่ำกว่าโควิด-19 เป็นอย่างมากนะครับคือพอบอกว่าพาดหัวข่าวมาบอกว่าเจอสายพันธุ์ใหม่ในข่าวข่าวที่อาจจะแพร่สู่มนุษย์ได้เหมือนโควิดผมว่าหลายคนกลัวเลยในมุมของอาจารย์เนี่ยข่าวนี้มันทำให้เราต้องกลัวขนาดไหนครับอาจารย
0: ์คืออันที่หนึ่งต้องดูก่อนว่าไวรัสตัวนี้มันทำให้เกิดการติดเชื้อในมนุษย์แล้วหรือยังเราเจอในข่าวข่าวใช่ไหมฮะแล้วเรารู้ว่ามันสามารถจับกับ AC2 ได้แต่เรายังไม่รู้เลยว่ามันสามารถ

0: มาสู่คนได้ไหมอะอย่างนี้ไข้หวัดนกเนี่ยตอนนี้เรารู้จักกันดี
1: รู้จักกันดี
0: ไข้หวัดนกเนี่ยมันมีความแปลกนิดนึงก็คือว่าติดจากนกหรือไก่มาสู่คนได้สมมติคนนี้เป็นไข้หวัดนกแล้ว
1: ครับ
0: คนคนนี้โอกาสที่จะแพร่ให้คนอื่นเนี่ยน้อยมาก
1: ก็คือติดจากนกมาสู่คนแต่จากคนคนนี้จะไปสู่คนต่อนี่ยาก
0: ยาก
1: ใช
0: ่มันต้องดูตรงนี้ด้วยว่าไวรัสมันมีความสามารถยังไงนะครับถ้ามันติดจากสัตว์มาสู่คนได้แต่คนสู่คนไม่ได้เนี่ยเราก็ไม่ค่อยกลัวนะครับเราก็ไปคอนโทรลแอนิมอลสัตว์ตรงนั้นแทนถูกไหมฮะ
1: เมื่อกี้ที่ผมฟังแล้วผมสงสัยไม่เข้าใจนะที่บอกว่าไวรัสที่ค้นพบใหม่เนี่ยสามารถจับกับตัวรับ ACE2 เนี่ยคืออะไรครับ
0: ACE2 คือเป็นตัวรับจริงๆมันก็อยู่ในสปอตอยู่ในทางเดินหายใจเอางี้ไวรัสมันจะเข้าสู่คนเราได้เนี่ยมันต้องสามารถจับกับเซลล์ของเราได
1: ้ครับ
0: มันถึงจะเข้าไปทำลายเราได้ถ้ามันจับกับเราไม่ได้มันก็ทำไม่ได้คราวนี้ไวรัสแต่ละตัวก็จะมีตัวรับต่างๆกันดีไอโควิดก็ดีหรือไวรัสตัวนี้มันคือ ACE2 มันเป็นชื่อตัวรับ
1: เป็นชื่อของตัวรับ
0: ค
1: ือถ้าเกิดไวรัสตัวนี้มันรับกับไอตัว ACE2 ของเราได้เนี่ยมันก็จะสามารถเข้าสู่คนได้
0: ใช่
1: ใช่ไหมครับ
0: แต่ว่ามันจับได้ดีหรือเปล่า
1: ต้องดูอีกที
0: จับแล้วแล้วมันเข้าเซลล์ได้ดีไหมก็ต้องดูอีกทีนึงนะครับ
1: โอเค
0: ครับ
1: ตอนสงกรานต์เนี่ยจะมองว่าการระบาดมันจะเพิ่มมากขึ้นไหม
0: ตัวไหนครับ
1: ไอตัวไวรัสเนี่ยต่างๆ
0: จริงๆถ้าเราดูมาปี2ปีที่แล้วเนี่ยหลังสงกรานต์เนี่ยโควิดก็พุ่งถ้าดูนะฮะซึ่งก็แปลกใจเพราะว่าคนมาอยู่รวมกันเยอะๆถูกไหมครับมันก็มีโอกาสแล้วก็ไม่ได้ใส่แมสมันก็มีโอกาสที่จะแพร่เชื้อได
1: ้ครับ
0: อยู่แล้วครับ
1: ถามอาจารย์หน่อยว่าทุกวันเนี้ยตอนเนี้ยอาจารย์กลัวการระบาดของโควิดหรือไข้หวัดใหญ่มากกว่ากัน
0: กลัวทั้งสองอย่าง
1: ไม่เกินสองอย่างเลย
0: ใช่ครับคือไม่อยากให้มีระบาดอะดีที่สุดครับแต่ว่าก็อาจจะเป็นความโชคดีนิดนึงว่าไข้หวัดใหญ่เนี่ยมีวัคซีนถึงแม้จะไม่ได้ป้องกัน 100% แต่ลดความรุนแรงได้ที่สำคัญก็คือมียาต้านไข้หวัดใหญ่มีแล้วยาต้านมีตั้งนานแล้วโอเซลทามิเวีย
1: อ้าวผมเข้าใจว่ามีแต่ไอ้ตัววัคซีน
0: ไข้หวัดใหญ่นะฮะที่สายพันธุ์ A สายพันธุ์ B เนี่ยมียาต้านนะฮะ
1: ยาต้านต่างจากวัคซีนยังไงครับอาจารย
0: ์ยาต้านคือยาฆ่าเชื้อ
1: ถ้าเกิดเป็นแล้ว
0: กินยาฆ่าเชื้อไข้หวัดใหญ
1: ่โอ้โอเค
0: ครับ
1: โอเคถ้าเกิดเป็นวัคซีนเนี่ยเราฉีดเพื่อป้องกันความรุนแรง
0: ถูกต้องครับ
1: หรือบางทีอาจติดน้อยเลยถ้าติดปุ๊บลดความรุนแรง
0: ใช
1: ่แต่ถ้าเป็นแล้วมียาต้าน
0: สำหรับไข้หวัดใหญ่นะครับ
1: โอเค
0: ใช่
1: โควิดมีไหมครับอาจ
0: ารย์โควิดก็มีครับที่เราเรียกว่าพวกแพ็กโซวิดหรืออะไรพวกนี้
1: โอเค
0: โมโนอะไรอย่างเงี้ยครับก็มีแต่ว่ามันยังไม่ได้แบบแพร่หลายยังไม่ได้มีเนื่องจากโควิดมันเพิ่งรู้จักมา 2-3 กี่ละ5ปีละมันยังไม่ได้เหมือนไข้หวัดใหญ่ซึ่งเรารู้ว่ายาตัวนี้มันดีมากๆสำหรับโควิดเนี่ยเรายังอยู่ในช่วงการพัฒนาอยู่แต่ว่ายา 2-3 ตัวที่เรามีอยู่ก็ถือว่าเป็นยาที่ดีพอสมควรแต่ว่าสำหรับโควิดเนี่ยเราจะเก็บไว้สำหรับคนที่มีความเสี่ยงสูงเช่น68หรือคนที่มีโรคประจำตัวแต่ไข้หวัดใหญ่เนี่ยยาตัวนี้ใครเป็นเราก็ให้เพราะมันจะช่วยลดความรุนแรงลงแล้วก็ช่วยลดทำให้เราดีขึ้นเร็วอะเอาง่าย
1: ๆโอเค
0: ครับ
1: เรื่องนี้เข้าใจได้ครับมีคำแนะนำเบื้องต้นไหมฮะในการป้องกันการระบาดเพราะว่าหลายคนผมว่านะทุกวันนี้คนแทบจะไม่ได้ให้ความสำคัญกับโควิดเลย
0: ผมคิดว่าอย่างนี้นะครับคือสมัยที่โควิดระบาดเราใส่แมสตลอดเวลา
1: ครับ
0: ใช่ไหมถ้าเรามาออกรายการอย่างนี้เรา
1: ใช่
0: ทำให้เสียแมสถูกไหมฮะตอนนี้ผมแนะนำอย่างนี้ดีกว่าครับสมมุติว่าท่านจะไปมีกิจกรรมข้างนอกเช่นเล่นน้ำอย่างเงี้ย
1: ครับ
0: โอเคไม่ต้องใส่แมสก็ได้ใส่แมสคงไม่สนุกแล้วเปียกพอผูกน้ำแล้วใส่แมสไม่ใส่แมสไม่ต่างกันคราวนี้อยู่ข้างนอกเนี่ยจริงๆโอกาสที่จะแพร่เชื้อเนี่ยมันน่าจะเป็นอากาศเปิดเนี่ยโอกาสแพร่เชื้อน้อยลงน้อยไม่ได้สูงนะครับแต่น้อยนะครับผมว่าถ้าสมมติว่าเราไปเล่นข้างนอกไปเล่นสาดน้ำไปมีกิจกรรมกลางแจ้งโอเคไม่ใส่แมสได้แต่ว่าหลังจากเสร็จแล้วล้างมือนิดนึงนะครับกลับบ้านขึ้นรถไฟฟ้าหรือรถเมล์ใส่แมส
1: Okay.
0: เพราะงั้นมันคนแน่นแล้วก็อยู่ในที่ปิด
1: ค่ะ
0: อย่างนั้นผมว่าอย่างนั้นดีกว่าผมว่าเท่านี้ก็ลดไปได้เยอะแล้วครับใช่
1: เขาเรียกว่าจุดไหนที่คิดว่ามีความเสี่ยงจุดนั้นก็ป้องกัน
0: ใช่
1: จริงสำคัญคือมือเนี่ยล้างมือทุกครั้งที่กลับบ้านเพราะนี้ช่วยได้เยอะมากมาก
0: หรือเอาง่ายๆเจลแอลกอฮอล์ถ้ายังพอมีอยู่ก็ติดตัวไปพอสมมติว่าเล่นน้ำเสร็จก็ล้างมือนิดนึง
1: นะพื้นฐานที่เราเคยทำกันในช่วงโควิดก็ลองทำกันต่อไปก็ได้
0: ใช่แล้วอันที่2คือไข้หวัดใหญ่เราที่เรารู้ว่ามีวัคซีนป้องกัน
1: ค่ะ
0: ถ้ายังไม่ได้ฉีดมาภายใน1ปีก็ไปจิ้มสักนิดนึง
1: โอเค
0: มันไม่ได้ป้องกัน 100% หรอกนะคะแต่ว่าถ้าสมมุติว่าเป็นแล้วมันก็จะลดความรุนแรง
1: โอเค
0: โควิดวัคซีนก็ยังมีอยู่นะครับสำหรับกลุ่มเสี่ยงนะครับ
1: โอเคอันเนี้ยเราพอจะรู้จักกันเรื่องต่อมาเนี่ยผมบอกเลยนะผมก็เหมือนจะเคยได้ยินชื่อคร่าวๆแต่ว่าไม่ได้รู้จักจริงๆไข้อีดำอีแดง
0: อ๋อ
1: ไข้อีดำอีแดงมาดูกันหน่อยนะฮะไม่ใช่โร

0: อุบัติใหม่แต่ต้องเฝ้าระวังนะครับเรื่องนี้ทางคุณหมอพานุมาตรนะฮะยานเวสกุลนะครับเป็นอธิบดีกรมควบคุมโรคเขาพูดถึงกรณีที่มีข่าวว่าพบเด็กนักเรียนโรงเรียนแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานครป่วยเป็นโรคไข้อีดำอีแดงใช่ไหมครับแล้วก็มีการหยุดเรียนในบางชั้นเรียนกรมควบคุมโรคก็ดำเนินการป้องกันควบคุมโรคตามมาตรการอย่างเคร่งครัดนะคร
1: ับ
0: โดยให้โรงเรียนคัดกรองเด็กทุกเช้าให้เด็กที่ป่วยหยุดเรียนแล้วก็ขอความร่วมมือผู้ปกครองขอให้เฝ้าระวังโรคนะครับย้ำบอกว่าโรคไข้อีดำอีแดงนั้นไม่ใช่โรคใหม่ครับขอประชาชนอย่าตื่นตระหนกโรคนี้เป็นโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวังตั้งแต่ปี2558ซึ่งเป็นโรคที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรียชื่อว่าสเตปโตคอคคัสชนิด A นะฮะก่อให้เกิดโรคหลายชนิดคออักเสบโรคติดเชื้อทางผิวหนังเป็นต้นส่วนใหญ่ก็มีอาการไม่รุนแรงสถานการณ์ของโรคไข้ดำแดงนะครับในวันที่1มกราคมจนถึง28กุมภาพันธ์ปีนี้พบว่าผู้ป่วยทั้งหมดนะฮะ455รายไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตและมักจะเกิดในเด็กอายุ 5-15 ปีนะครับจานชื่อมันแบบอะไรวะเนี่ยไข้อีดำอีแดงทำไมมันถึงต้องชื่อไข้เป็นแบบนี้ครับอาจารย์
1: เพราะว่าโรคนี้ครับมันเวลาเป็นน่ะเป็นโรคไข้ดำแดงนะครับเนี่ยเวลาเป็นเนี่ยผื่นเนี่ยมันจะเป็นสีแดงๆแล้วบางคนก็อาจจะเขาก็เลยเรียกว่าอีดำอีแดง
0: คือเป็นแล้วมีผื่น
1: ใช่
0: มีไข้ด้วย
1: มีไข้
0: แล้วมีผื่น
1: ใช่ครับ
0: เป็นดำดำแดงแดง
1: ใช่มันก็เลยเรียกตรงไปตรงมาครับ
0: แล้วก็ตามตัวนี้เลยฮะ
1: ใช่อ
0: าการที่เกิดขึ้นสำหรับเชื้อไวรัสนี้เป็นไงบ้างครับ
1: เมื่อกี้ไม่ใช่ไวรัสทำแบคทีเรีย
0: แบคทีเรียเหรอ
1: ใช่เมื่อกี้เห็นไหม
0: โอเคสเตรปโตคอคคัสอาจารย์ครับเหมือนผมจะเคยได้ยินชื่อไอสเตปโตคอคคัสเนี่ย
1: ครับ
0: มันคนละอันกับที่กินลูกหูดับใช่ไหมคร
1: ับ อันนั้นสเตปโตคัสซูอีสสเตปโตคัสเป็นนามสกุลนะฮะแต่เขาก็จะมีมีเมมเบอร์หลายอันนะครับ
0: เป็นหนึ่งในเมมเบอร์
1: ใช่สเตปโตคอคคัสครับ
0: โอเคแต่นี่คือ
1: กลุ่ม
0: เมมเบอร์ชนิด A
1: ใช่ครับ
0: ทำให้เกิดโรคไข้อีดำอีแดง
1: ใช่แล้วจริงๆเมื่อกี้ต้นชั่วโมงเลยที่คุณแคนพูดถึงคอกเสบอะ
0: ครับ
1: ที่ต้องกินยาฆ่าเชื้อ
0: ครับผม
1: คือตัวนี้แหละ
0: เหรอ
1: สเตปโตคอคัสกลุ่ม A เนี่ยทำให้เกิดคออักเสบที่ต้องกินยาฆ่าเชื้อ
0: ใช่
1: เดี๋ยวที่ผมบอกว่าอ้าปากแล้วเห็นหนองอ่ะก็คือตัวนี้แหละ
0: คือสเตปโตคอคัส
1: ใช่
0: ชนิด
1: A ใช่แล้วในบางคนหรือบางสายพันธุ์มันทำให้เกิดไข้ดำแดง
0: โอเค
1: แต่จริงๆแล้วที่เรารู้จักกันก็คือมันทำให้เกิดคออักเสบที่ต้องกินยาฆ่าเชื้อที่เรารู้จักกันดีๆนะฮะแต่ว่าบางสายพันธุ์มันทำให้ผลิตสารที่ทำให้เกิดผื่นได
0: ้อ๋อโอเค
1: เชื้อเดียวกันครับเพราะฉะนั้นคนที่เป็นไข้ดำแดงเนี่ยจะมีส่วนใหญ่จะมีเจ็บคอด้วย
0: เพราะว่ามันก็มีผลตรงนี้เหมือนกัน
1: ถูก
0: ใช่ไหมครับ
1: ครับ
0: สาเหตุเกิดจากอะไรเชื้อพวกนี้มันมาจากไหนครับอาจารย
1: ์ก็จริงๆเชื้อพวกนี้มันก็อยู่ในคอเรานี่แหละเพียงแต่ว่าถ้ามันเพิ่มจำนวนมากขึ้นมันทำให้เกิดโรคขึ้นมาได้
0: ครับ
1: งั้นก็ติดต่อทางเนี่ยทางการหายใจนะครับแต่ว่าผมคิดว่าโรคนี้ไม่ค่อยน่ากลัวเท่าไหร่ในมุมมองของผมนะเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะว่ามันเป็นแบคทีเรียถ้าคนที่เป็นเรารู้แล้วว่าเป็นนะกินยาฆ่าเชื้อที่ถูกต้อง24ชั่วโมงปุ๊บไม่แพ้เชื้อแล้ว
0: เหรอ
1: ใช่
0: นั่นหมายความว่าถ้าเกิดเราพูดถึงอาการเนี่ยของการป่วยเจ็บคอต่างๆเนี่ยไวรัส
1: เลยไม่ได้เลยก็จะเริ่มดีขึ้นแล้วก็ถ้าไหวก็ไปโรงเรียนได้เพราะไม่แพ้เชื้อแล้ว
0: โอเคมันก็มีความน่ากลัวต่างกันไหมครับอาจารย์เนาะถ้าไวรัสก็จะน่ากลัวอีกแบบนึงแบคทีเรียก็จะรุนแรงมาก่อนแต่ถ้าเกิดเจอยาที่ถูกต้องก็จะ
1: ดีเลยดีเลย
0: สิ่งสำคัญคือเราต้องดูเป็น
1: ต้องวินิจฉัยที่ถูกต้องถูกต้องครับ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ไข้อีดำอีแดงเลยอาจารย์กว่าที่จะเกิดอาการที่เราจะรู้ว่ามันเป็นอีดำอีแดงเนี่ยมันนานไหมกว่าจะผื่นขึ้นกว่าจะอะไรอย่างเงี้ย
1: จริงๆไม่นานนะครับส่วนใหญ่คือสมมติว่าเป็นมีไข้เจ็บคอแค่วันสองวันถ้ามันจะมีผื่นมันก็เป็นแล้วล่ะครับ
0: โอเคมี
1: เอางี้ดีกว่าถ้าสมมติว่าลูกๆเจ็บอันนี้เมื่อกี้เขาบอกว่าอายุ5-15ปี
0: ใช่คร
1: ับเป็นอายุที่เกิดบ่อยถูกต้องเลยครับงั้นอายุน้อยกว่านี้หรือมากกว่านี้ส่วนใหญ่ไม่ค่อยเป็นละเป็นเหมือนกันแต่ว่าไม่พีคเท่าอายุ
0: ทำไมอะครับเพราะอะไรครับ
1: เพราะว่าอันมันอธิบายได้หลายอย่างนะครับก็คือไวรัสก็ดีแบคทีเรียก็ดีเวลามันจะเกิดโรคมันต้องมีตัวมันต้องจับกับเซลล์ของเราได้ใช่ไหมแล้วอายุแต่ละอายุมันก็จะมีความสามารถที่จะทำให้แบคทีเรียมาจับได้ต่างกัน
0: แล้วก็ AC2 เลยเมื่อกี้ว่า
1: พวกนั้นแต่อันนี้ไม่ใช่ AC2 นะมันก็จะเป็นอันนั้นอันที่สองก็คือภูมิคุ้มกันคนยิ่งอายุเยอะสัมผัสโรคมาเยอะแล้วก็ภูมิคุ้มกันก็จะมีมันก็อาจจะไม่ติดแล้ว
0: โอเคนั่นเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ในวัยเนี้ย5-15
1: ป
0: ีก
1: ็
0: จะเป็นช่วงพีคที่สุดที่ตัวแบคทีเรียหรือไวรัสเนี่ยมันจับได้โดยเฉพาะไอ
1: ้ตัว
0: แบคทีเรียตัวเนี้ย
1: ใช่ครับ
0: มันจับได้ดีกว่า
1: ใช่ครับใช่
0: โอเคเพราะฉะนั้นอย่างเราเนี่ยเลย15มานิดนึงละก็
1: ผมจำได้ว่าตอนนั้นผม20กว่าผมก็ยังเป็นอยู่
0: นะอาจารย์ยังเป็นอยู่
1: ตอนอายุ20กว่าครับ
0: เพราะฉะนั้นก็พอเป็นได้อยู่
1: ใช่
0: โอเคเอาง่ายๆถ้าเกิดอาการเจ็บคอแล้วก็สังเกตผื่นขึ้นสีแดงๆอะไรเงี้ยก
1: ็ไปหาหมอดีกว่า
0: ไปหาหมอเลย
1: เราจะได้จริงๆยารักษาง่ายมากยาแบบพื้นๆเพราะว่าเชื้อตัวนี้ไม่ค่อย

0: ดื้อยาด้วยนะครับรักษาง่ายมาก
1: โอเค
0: นะครับไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องดื้อยากินยา1วันอย่างที่บอกอาการดีขึ้นเลยแล้วก็ไปโรงเรียนได้แต่ว่าความยากมันก็คือว่าจะเรียกว่าความยากไหมคือต้องกินยา10วันเป๊ะๆต้องกินนานถึงแม้ว่ากินไปแล้ว2วันอาการเหมือนฉันหายแล้วห
1: ้
0: ามหยุดเพราะว่ามันอาจจะยังมีเชื้อหลงเหลืออยู่ต้องกินต่อให้ครบนะครับแล้วก็ความรุนแรงของมันอันนึงคือว่าคนไข้บางคนนะฮะติดเชื้อตัวนี้แล้วอาจจะทำให้เกิดไตอักเสบตามได้นะครับ
1: ครับ
0: แต่ก็รักษาได้นะครับ
1: กินเป็นตัวไหนครับอะม็อกซิลินพวกนี้ได้อ
0: ะม็อกซิซิลินใช่ไม่เคยดื้อนะครับตัวนี้
1: โอเคไม่เคยดื้อ
0: แล้วก็ขอฝากอีกนิดนึงอย่าไว้ใจไวแบคทีเรียตัวนี้นะครับถ้าเป็นแล้วไม่รักษาหรือกินยาไม่ครบมีโอกาสเป็นเยื่อหุ้มหัวใจอักเสบที่ว่าไข้รูมาติดได้ถ้าเคยได้ยินไข้รูมาติดเกิดจากการติดเชื้อไวรัสเกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรียตัวนี้ที่ไม่ได้รับการรักษาหรือรักษาไม่เหมาะสม
1: ไข้อะไรนะครับอาจารย
0: ์ไข้รูมาติก
1: มันคืออะไรครับอาจ
0: ารย์มันเป็นการอักเสบของหลายๆอวัยวะแต่ที่เรากลัวคือลิ้นหัวใจรั่วหรือลิ้นหัวใจอักเสบทำให้เกิดภาวะหัวใจพิการได้นะครับอย่างสมัยก่อนเนี่ยเราจะมีเรียกว่าโรคหัวใจรูมาติกคุณแคนอาจจะเกิดไม่ทันสมัยก่อน
1: ไม่รู้จักเลยครับอาจารย
0: ์ก็คือสมัยก่อนอ่ะเราไม่ค่อยรักษาตัวโรคนี้อย่างถูกต้องเนาะก็จะมีเด็กกลุ่มนึงเนี่ยกลายเป็นโรคหัวใจรูมาติกจนถึงผู้ใหญ
1: ่
0: ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อย่าไว้ใจมันนะฮะถ้าสมมติมีไข้เจ็บคอไปคุณหมอดูนิดนึงนะครับถ้าเป็นไอ้แบคทีเรียตัวนี้ต้องกินยาฆ่าเชื้อ10วันนะครับ
1: แล้วถ้าในกรณีที่เป็นแต่ว่าเราไม่ได้กินยาแล้วครับอาจารย์มันจะหายเองได้ไหมครับ
0: หายเองได้แต่ว่าถ้าโชคร้าย
1: ก็จะเป็นความเสี่ยงที่อาจารย์บอกเมื่อสักครู่นี
0: ้ใช่โรคหัวใจรูมาติกครับ
1: มีความเสี่ยงไม่ใช่ว่าเป็นทุกคน
0: ใช่
1: แต่ถ้าเกิดเราเป็นแล้วรักษาตัดความเสี่ยงนั้นไปดีกว่า
0: ถูกต้องใช่ครับแล้วก็เราพอรักษาปุ๊บเราไม่แพร่เชื้อให้คนอื่นด้วยครับ
1: โอเคอาจารย์ครับนอกจากไอ้โรคที่โอเคเราเป็นหวัดใช่ไหมครับเป็นแบคทีเรียต่างๆมีอีดำอีแดงมันมีโรคอะไรไหมที่มันแบบเกี่ยวกับพวกแบคทีเรียเงี้ยชื่ออะไรที่มันไม่ใช่ที่เราไม่ค่อยรู้จักอีกครับอาจารย
0: ์อ๋อเกี่ยวกับข้ออักเสบหรอครับ
1: ประมาณนั้นนะครับ
0: ข้ออักเสบส่วนใหญ่จะเป็นไอเชื้อตัวนี้ครับต้องนั้นก็จะเป็นไวรัสหลัก
1: โอเค
0: แต่ว่าช่วงปีที่แล้วหน้าหนาวปีที่แล้วมันจะมีแบคทีเรียตัวนึงที่เรียกว่าไมโครพลาสมาระบาดเหมือนกัน
1: เหมือนเคยได้ยินครับอาจารย
0: ์ใช่ๆนี่ตัวนี้มันทําให้เกิดเป็นหวัดบางคนถ้าเป็นเยอะนิดนึงอาจจะลงปอดเป็นปอดบวมแล้วอาจจะมีผื่นได้แต่ไม่ใช่ผื่นดําแดงเป็นผื่นแบบแดงๆชมพูชมพูมากกว่า
1: ครับอย่างของผมเนี่ยตอนนี้ทุกวันนี้มีอาการอยู่ก็คือมันยังคงเสียงเป็นอย่างเงี้ยครับอาจารย
0: ์ผมว่าอีกอันนึงที่จะต้องดูสําหรับคุณแคร์หรืออีกหลายๆคนที่เป็นแบบนี้นะครับก็คือภูมิแพ
1: ้
0: มันทำให้เหมือนมีน้ำมูกไหลลงคอตลอดเวลาแล้วมันทำให้คอมันระคายได้อันนี้ต้องไปดูนิดนึงโดยเฉพาะช่วงต้นปีที่ผ่านมาฝุ่นเราเยอะถูกไหมครับ
1: ครับ
0: คนที่มีอาการที่จะเป็นภูมิแพ้อยู่แล้วก็เลยเป็นเลย
1: อาการภูมิแพ้มันไม่ได้เป็นตลอดใช่ไหมครับ
0: ไม่เป็นตลอดก็คือต้องถูกทริกเกอร์หรือถูกกระตุ้นด้วยสารบางอย่างเช่นฝุ่นนี่แหละตัวดีเลย
1: ครับอย่างล่าสุดเนี่ยที่ผมรู้สึกว่ามีอาการเยอะเพราะว่าผมเข้าไปในบ้านใหม่พอดีบ้านใหม่ผมเพิ่งเสร็จ
0: อ๋อสีใช่ไหมฮะ
1: แล้วรู้สึกว่ายังมีกลิ่นอะไรที่มันแสบจมูกอยู่อันนั้นก็จะเป็นตัวกระตุ้นได้
0: ถูกต้อง
1: แล้วทำไงดีครับ
0: ก็อันที่หนึ่งถ้าสมมติว่าเป็นมีอาการแล้วก็ต้องกินยาเราก็จะมียาภูมิแพ้ใช่ไหมครับก็จะช่วยคุมอาการอันที่สองคือหลีกเลี่ยงเช่นสมมติว่าเข้าไปในนั้นคิดว่ามันยังมีสิ่งกระตุ้นอยู่ก็สวมแมสมันไม่ได้ป้องกันได้ 100% แต่ว่าก็ลดลงไปได้เยอะเลย
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วไอ้หน้ากากที่เราใช้ไว้ป้องกันประโยชน
1: ์ครับ
0: ไม่ได้แนะนําให้ใส่ตลอดเวลาเหมือนสมัยโควิดแล้วนะครับถ้าอยู่ในที่ที่แบบห้องปิดแล้วมีคนเยอะก็ใส่นิดนึง
1: โอเค
0: นะครับเวลาอยู่กลางแจ้งจะไม่ใส่ก็ได้
1: ครับ
0: ครับก็ขอให้ทุกท่านเนี่ยใช้มีได้ฉลองเทศกาลช่วงหน้าร้อนอย่างมีความสุขนะครับ
1: ครับผมอาจารย์ครับขอคําถามสุดท้ายนิดนึงฮะถ้าเกิดบอกว่าเป็นหวัดเจ็บคอกินน้ําเย็นได้ป่ะ
0: ได้ครับเอางี้มักจะถูก
1: เขาจะบอกว่าให้กินน้ำเย็น
0: จริงๆแล้วถ้าไม่ได้เย็นจนแสบคอ
1: ครับ
0: คุณแคนเคยเห็นใช่ไหมบางทีมันเย็นเจี๊ยบถึงแม้เราจะไม่เป็นหวัดเราก็ยังแสบคอแบบนั่นเนี่ยไม่เอาแต่ว่าถ้าสมมติว่าจริงๆเด็กเจ็บคอเนี่ยผมจะแนะนำให้กินไอศครีมด้วยซ้ำเพราะว่าที่หนึ่งมันลื่นคออันที่สองก็คืออาหารอย่างอื่นเดี๋ยวคงไม่กินอ่ะเจ็บคอไอศครีมก็คือมันก็จะมีความหวานก็จะให้พลังงานด้วยนะครับแล้วก็มันจะทำให้แบบเหมือนช่วยทำให้คอสบายขึ้นนะครับแต่ว่าอย่าให้มันเย็นเจี๊ยบจนมันบาดคอ
1: โอเค
0: ไปได้ใช้ได้ครับ
1: เพราะฉะนั้นถ้าเกิดเจ็บคอเป็นหวัดกินน้ำเย็นได้นะจ๊ะแต่เย็นเกินไป
0: ไอศครีมก็ได้นะครับ
1: ผมนี่เถียงที่บ้านเลยกินได้อะไรอย่างนี้โอเคประมาณนี้นะครับ หมดเวลาแล้วคุณผู้ชมครับขอบคุณมากแล้วก็ขอให้ช่วงสงกรานต์พักผ่อนกันเต็มที่นะครับเดี๋ยวหลังสงกรานต์กลับมาติดตามรายการของเราได้ใหม่วันนี้ขอบคุณอาจารย์

สวัสดีครับพบกับผมเจวิดวิลเลียมกับรายการภาษาหมอรู้ไว้จะได้เคลียร์รายการที่จะทำให้คุณหายงงงวยกับศัพท์การแพทย์ที่ยากไม่ไหวเมื่อคุณไปหาหมอทุกวันนี้พี่เดวิดอยากให้ทุกคนรู้จักคำศัพท์ที่คนเรามักจะเห็นทั่วไปเมื่อไปตรวจร่างกายคือศัพท์พวกนี้เนี่ยจะเป็นศัพท์ที่เธอต้องเจอก่อนพบแพทย์แล้วคำแรกนะทุกคนคือคำว่า heart rate นั่นแหละทุกคนอ่านกับพี่ดูซิ heart rate เน้นพยางค์ที่ดึงเลยนะ heart rateคือ heart rate เนี่ยคือค่าอัตราการเต้นของหัวใจคุณนึกออกป่ะซึ่งถ้าเป็นภาษาไทยเนี่ยมันจะเรียกว่าชีพจรซึ่ง heart rate นี้จะเต้นวัดเป็นจำนวนครั้งต่อนาทีซึ่งค่าดังกล่าวเนี่ยจะสะท้อนให้เห็นถึงการทำงานของหัวใจหรือระบบไหลเวียนเลือดเนื่องจากทุกๆครั้งที่หัวใจเราเต้นเนี่ยหัวใจจะทำหน้าที่สูบฉีดเลือดส่งไปทั่วร่างกายโดยอัตราการเต้นของหัวใจในแต่ละวัยหรือว่าอายุเนี่ยจะมีตัวเลขที่ต่างกันออกไปอาจเริ่มจากช่วงวัยเด็กก่อนเถอะคือตอนพวกเราเป็นเด็กหรือว่าเบบี้ใช่ปะอัตราการเต้นหัวใจของพวกเราเนี่ยจะค่อนข้างสูงแล้วมันจะค่อยๆลงมาเมื่อมีอายุมากขึ้นคือหัวใจปกติของพวกเราเนี่ยจะเต้นอย่างสม่ำเสมอด้วยความเร็วหรือช้าที่เปลี่ยนไปตามกิจกรรมของร่างกายคือถ้าเธอพักอยู่เนี่ยหัวใจของคุณเนี่ยอาจจะเต้นประมาณ 60-100 ครั้งต่อนาทีแล้วชีพจรของผู้ใหญ่ระหว่างพักอยู่เนี่ยมักจะอยู่ระหว่าง 50-80 ครั้งต่อนาทีแล้วในขณะเดินเนี่ยหัวใจเราจะเต้นเร็วขึ้นประมาณ100-120ครั้งต่อนาทีและมากกว่า120ครั้งต่อนาทีในขณะที่คุณวิ่งแล้วสำหรับนักกีฬาเนี่ยซึ่งน่าไม่ใช่ฉันแน่ๆแต่สำหรับนักกีฬาเนี่ยเวลาเขาพักใช่ป่ะแต่พวกเขาเนี่ยจะมีชีพจรระหว่างพักเนี่ยประมาณ 40-60 ครั้งต่อนาทีทีนี้ถ้าคุณเป็นผู้ใหญ่เนี่ยแล้วคุณอยู่ในสภาวะปกติก็คือไม่วิ่งหรือว่าออกกำลังกายแล้วหัวใจของคุณเนี่ยเต้นอยู่ที่ 50-100 ครั้งต่อนาทีคือแบบนี้แหละทุกคนเรียกว่าอยู่ในเกณฑ์ปกติแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่คุณไม่ได้ไปทำอะไรให้มันตื่นเต้นหรือว่าออกกำลังกายแต่หัวใจของคุณเนี่ยเต้นมากกว่า100ครั้งต่อนาทีเนี่ยแบบเนี้ยเรียกว่ามีภาวะหัวใจเต้นเร็วแต่ถ้ามันเต้นมากกว่า150ครั้งต่อนาทีเนี่ยแบบเนี้ยเรียกว่ามีภาวะหัวใจเต้นเร็วมากคือเอาเป็นว่ามันเข้าขั้นอันตรายแล้วนะแล้วเธอจะต้องรีบไปหาหมออย่างด่วนส่วนวิธีการวัดค่าอัตราการเต้นหัวใจของตัวเองเนี่ยทำได้ด้วยการวัดการเต้นของชีพจรด้วยการใช้นิ้วนางนิ้วกลางกับนิ้วชี้จับเข้าที่ข้อมืออีกด้านที่คุณต้องการจะวัดชีพจรตรงบริเวณที่มันเต้นตุบๆนั่นแหละทุกคนหลังจากนั้นเนี่ยให้นับการเต้นของหัวใจจำนวนครั้งต่อนาทีรวมถึงให้สังเกตอัตราการเต้นว่ามันสม่ำเสมอหรือเปล่าคือถ้าหากมันสูงเกินไปเนี่ยคุณอาจจะเสี่ยงกับโรคหัวใจหรือว่าไขมันในเลือดสูงซึ่งการวัดชีพจรแบบนี้ไม่ใช่ว่าทำครั้งเดียวเราเลิกนะทุกคนคือคุณจะต้องทำมันไปเรื่อยๆคือคุณต้องทำมันอย่างน้อยสัก3ครั้งแล้วหาที่เฉลี่ยออกมาแต่ที่สำคัญที่สุดทุกคนคือถ้าเกิดว่าผลออกมาแล้วใช่ป่ะแล้วมันไม่ปกติอย่างที่แจ้งไปเมื่อกี้คุณจะต้องรีบหาแพทย์อย่างด่วนเพราะอะไรรู้ไหมหัวใจเนี่ยเป็นหนึ่งอวัยวะที่สำคัญต่อเราเป็นอย่างยิ่งแล้วสำหรับความรู้ทั้งหมดเหล่านี้พี่เดวิดจะต้องขอขอบคุณอาจารย์ภากรจากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีแล้วพบกับพี่กับรายการภาษาหมอรู้ไว้จะได้เคลียร์ในตอนถัดไปตามในจอ

0: ได้เวลาหมอขอบ่นครับ
1: วันนี้ผมจะพาไปฟังคุณหมอจากสาขาวิชาโรคหัวใจจะมาบ่นคนไข้ที่มีโรคความดันโลหิตสูงนะครับที่ดื้อไม่ชอบกินยาวันนี้คุณหมอก็เลยต้องมาขอบ่นหน่อยนี่ครับคุณหมอโทรคงจัดไปเลยครับ
2: วันนี้ก็ได้คิวของหมอแล้วที่จะมาบ่นให้คนไข้ที่รักทุกท่านได้ฟังกันนะคะพร้อมฟังหมอบ่นกันหรือยังคะหมอก็เป็นหมอหัวใจมา10กว่าปีแล้วนะคะหนึ่งในโรคที่เราเจอกันมากที่สุดใน OPD ของหมอคือโรคความดันโลหิตสูงซึ่งการรักษาความดันโลหิตสูงก็มีหลายวิธีนะคะวิธีหลักๆคือการใช้ยาคนไข้ที่เราให้ยาเขาไปรับประทานเราก็หวังว่าเขาจะรับประทานสม่ำเสมออย่างที่เราบอกนะคะมาถึงโรงพยาบาลคนไข้บอกว่าวัดความดันที่บ้านไม่ลงสิ่งที่หมอต้องทำคืออะไรคะหมอก็คงต้องเพิ่มยาให้คนไข้ใช้เพิ่มขึ้นเพื่อให้คุมความดันได้มากขึ้นมีคนไข้คนหนึ่งคนไข้ยังไม่ยอมกินยาเลยเอายาไปใส่ชักโครกลูกก็ไม่รู้นะคะเพราะยาหมดไปเรื่อยๆหมดไปเรื่อยๆมีวันหนึ่งคนไข้กลับมาบ่นว่าหมอเปลี่ยนยาไปหนิเพราะรอบนี้เอาไปใส่ชักโครกแล้วมันชักไม่ลงหมอก็ถึงบางอ้อว่าคนไข้ไม่ได้กินยาเลยคนไข้นะคนไข้ดื้อนะเนี่ยข้อเสียของการที่คนไข้ไม่ยอมบอกหมอว่าไม่ได้กินยาก็คือหมอก็ให้ยาเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆเพิ่มขึ้นมากๆเข้าวันไหนคนไข้ความดันสูงคนไข้จะทานตัวไหนล่ะคะหรือทานทั้งหมดทุกตัวก็ให้ความดันต่ำพอความดันต่ำแล้วก็อาจจะไม่สบายอาจจะเป็นลมหมดสติได้ยาความดันมีหลากหลายนะคะ4หรือ5กลุ่มแต่ละกลุ่มก็มีอีกหลายตัวนะคะเราสามารถเลือกสรรได้ถ้าให้เปรียบเทียบก็เหมือนกับว่ายาตัวนึงอาจจะเหมือนเป็นสีนี้คนไข้อาจจะไม่ชอบสีนี้กินแล้วไม่สบายจะเปลี่ยนเป็นตัวอื่นก็ได้ความดันหรือไม่กินยากินแล้วมีปัญหาอะไรชอบหรือไม่ชอบให้บอกคุณหมอไปตามตรงนะคะอย่าโกหกคุณหมอคุณหมอมีแต่ความหวังดีเพราะฉะนั้นยาความดันโลหิตสูงต้องกินอย่างสม่ำเสมอนะคะอย่ากินกินหยุดหยุดอย่าให้หมอบ่นอีกนะคะหมอขอเนาะ
1: ย้ำชัดชัดฟังชัดชัดนะครับคนไข้ที่มีโรคความดันโลหิตสูงนะครับห้ามดื้อเด็ดขาดต้องกินยาอย่างสม่ำเสมอเพื่อประโยชน์ของคนไข้เองนะครับไม่อย่างนั้นเนี่ยความดันจะสูงทะลุเพดานได้เลยนะฮะอันตรายรู้ไหมครับ

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: คือท่าทางในการเตะมันเป็นสปอร์ตไปแล้วมันไม่ใช่มาร์เชียลอาร์ตแล้วคือจะเตะแต่กระสอบเตะแต่เป้ามันไม่เหมือนเตะคนจริงกีฬาโววินัมเนี่ยเป็นมาร์เชียลอาร์ตจริงๆ
2: สวัสดีครับพบตา
3: สวัสดีครับผม
2: สวัสดีครับผมอัดนะครับวันนี้นี่ซ้อมกันอยู่วะ
3: ครับผม
2: จริงๆผมไม่เคยได้ยินชื่อกีฬาโบวีนัมใช่ไหม
3: ใช่ครับโบวีนัมเพิ่งเคยได้ยินเลยใช่ไหม
2: เพิ่งเคยเลย
3: แต่จริงๆแล้วโบวีนัมเนี่ยเข้ามาในประเทศไทยเราเนี่ย15 ปีแล้วนะครับ
2: แต่ว่า
3: เพิ่งมาจัดตั้งเป็นสมาคมโบวีนัมแห่งประเทศไทยได้สำเร็จเมื่อปี2019หรือเมื่อประมาณ3ปีที่แล้วนี่เอง
2: แล้วจริงๆกีฬานี้มันเป็นกีฬาต่อสู้ที่มันมีเหมือนเบสิกคล้ายๆกับเทควันโดหรือว่ากีฬาต่อสู้ชนิดอื่นด้วยป
3: ่ะคือกีฬาโววีนัมนะครับประกอบด้วยคำ2คำก็คือโวกับวีนัมโวหรือวอเนี่ยแปลว่าศิลปะการต่อสู้วีนัมก็มาจากคำว่าเวียดนามวอเวียดนามก็คือศิลปะการต่อสู้ของเวียดนามมาเป็นโววีนัมนะครับผมมันก็เป็นศิลปะประจำชาติของเวียดนามเหมือนที่ประเทศไทยเรามีมวยไทยใช่ไหมครับเกาหลีมีเทควันโดญี่ปุ่นมีคาราเต้ยูโดอะไรแบบนี้เวียดนามเขาก็มีโววีนัม
2: ซึ่งโค้ชปาเคยเป็นนักกีฬาเทควันโดมาก่อนใช
3: ่ไหมใช่ครับผมเคยเป็นอดีตนักกีฬาเทควันโดทีมชาติก็เลยเกิดความสนใจก็เลยเริ่มเสิร์ชหาข้อมูลบนโลกอินเทอร์เน็ต
2: ตอนนี้ก็คือกี่ปีแล้วที่เล่นมา
3: 15 ปี
2: แล้วอย่างนี้ถ้าผมแบบไม่มีเบสิกเลยมันเริ่มยากนะ
3: เคยเล่นกีฬาอะไรมาก่อนไหมครับ
2: เคยเล่นเทควันโด
3: โอ้ยก็เหมือนผมเลยครับตอนนั้นผมก็เล่นเทควันโดมาก่อนนะครับคือมันเล่นง่ายใช้มือใช้เท้าเหมือนกันอย่างในซีเกมที่ผ่านมาก็มีบรรจุนะครับนี่กฎกติกาการทำแต้มมันก็แตกต่างออกไปเขาก็จะทำยังไงให้กีฬานี้มีเสน่ห์นะครับโววีนัมเนี่ยมีมันแบ่งเป็น2พาร์ทใหญ่ๆเหตุที่เขาแบ่งเป็น2พาร์ทเขาบอกว่ามันเปรียบเสมือนตราหยินหยางแดงน้ำเงินที่มีความสมดุลกันสีแดงก็เหมือนความร้อนแรงเปรียบเสมือนกีฬาประเภทไฟติ้งส่วนอีกพาร์ทหนึ่งสีน้ำเงินอ่อนไหวนะครับแล้วก็ใช้ความเป็นศิลปะนั่นก็คือส่วนของเปอร์ฟอร์มานซ
1: ์กีฬาโววีนัมเนี่ยเป็นมาร์เชียลอาร์ตจริงๆมาร์เชียลอาร์ตก็คือศิลปะการต่อสู้นะครับมันสามารถใช้ป้องกันตัวได้จริงนะครับแล้วโววีนัมเนี่ยมันมีเสน่ห์นะครับอย่างที่บอกว่ามันเหมือนสัญลักษณ์ของตาสมาพันธ์ซึ่งมีตราหยินหยางอยู่นะครับมีความอ่อนและแข็งความอ่อนช้อยกับความแข็งแรงปนเปกันอยู่กีฬาหลายอย่างถูกพัฒนาออกไปเป็นสปอร์ตจริงๆเพื่อกีฬาเพื่อการแข่งขันจริงๆแต่ว่าโววีนัมเนี่ยมันสามารถใช้ในชีวิตปัจจุบันได้ด้วยป้องกันตัวได้จริงๆ
3: เป็นไงครับใส่ชุดแล้วพอดีไหมครับ
2: พอดีครับผม
3: เหมือนเราใส่ชุดเทควันโดไหม
2: คล้ายๆเลยครับเหมือนเลย
3: พร้อมยังครับกับบทเรียนโววีนัมก็จะเริ่มให้เรียนพื้นฐานก่อนจะให้เริ่มจากทางเปอร์ฟอร์มานซ์ก่อนนะครับมันจะมีเกี่ยวกับท่าร่ายรำการวอร์มแล้วก็การล้มที่ถูกต้องเพราะว่าในระหว่างการเล่นโววีนัมเนี่ยมันมีการทำให้ล้มด้วยถ้าเกิดเราล้มไม่ถูกเนี่ยเราอาจจะ
2: บาดเจ็บได้ครับผมสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับผม
2: สวัสดีครับผม
3: ก่อนอื่นเลยนะเรามาเล่นโววีนัมเราทักทายกันแบบสไตล์โววีนัมดีกว่านะเล่นเทควันโดมาเขาทำยังไงเฉลียด
2: อ
3: ๋
2: อใช่
3: ผมเล่นโววีนัมแต่เป็นโววีนัมคล้องหากันนะสมมติยิ้มไหลหายนะครับโค้งแบบนี้นะครับ
2: โอเคครับ
3: โอเคนี่เราเริ่มถือว่าเราเริ่มต้นกันแล้วนะครับทำความรู้จักกันเรียบร้อย
2: ซึ่งตอนลองเนี่ยก็เริ่มจากการแบบวอร์มยืดเส้นยืดสายก่อนตามปกติเพื่อให้กล้ามเนื้อมันแบบยืดเพราะว่าจริงๆแล้วอย่างที่บอกพอมันเป็นกีฬาต่อสู้แล้วมันต้องใช้แบบร่างกายเยอะใช้ความยืดหยุ่นเยอะมันต้องแบบกระโดดต้องตีลังกาต้องเตะต้องต่อยอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเราต้องยืดกันก่อนซึ่งพอยืดเสร็จปุ๊บก็เริ่มทำท่าเบสิก
4: โววีนัมเราจะเทคทีละขาทุกท่าท่าดองชึงทั้งหมด21 ท่าหรือท่ากระโดดของโววีนัมจะไม่มีการโดด2 ขาเด็ดขาดทุกท่าเราจะเทค1 ขาหมดอันนี้เป็นท่าวอร์มเทคขวาซ้ายขึ้นมานะครับดูอีกทีนะครับโอเคขึ้นมาอยู่ข้างหน้าเลยมาอยู่กับพี่พีทเลยไปนี่2ทีไปแล้วก็ไปตอนที่สองไปนี่เทคขึ้นทีละขาครับเราขึ้นขวาก่อน เออใช่
2: โอเค
4: อันนี้เป็นท่าวอร์มกางขาออกนะครับกางขาตึงนะครับมันเป็นท่าหนึ่งที่เราใช้ในการโชว์เพอร์ฟอร์แมนซ์เป็นท่าลับท่าเตะ1 2 3ประมาณนี้มันเป็นพาร์ทนึงในการโชว์ของดอกชิงชายนะครับโอเคขอบคุณครับไปพร้อมไปไปท่าต่อไปแอนหลังนะครับ มือกางออกขากางไว้ข้างหลังโอเคพร้อมไปดีท่านี้เป็นท่าสำคัญที่สุดโบวินัมเนี่ยถ้าสมมุติเวลาเราโชว์เวลาเราจะเดินไปจุดมุ่งหมายที่2แต่ระยะไกลเขาจะไม่ให้เราใช้วิธีการเดินเขาให้เราใช้วิธีการมุนหน้านะครับเช่นโชว์ฟันโชว์เสร็จปั๊บปรากฏว่าอาวุธตกไกลเป็นท่าบังคับเราจะไม่วิ่งไปหยิบอาวุธเราจะใช้วิธีมุนหน้าไปหยิบดีขึ้นไหมแล้วเราดูอีกทีครับเออดีขึ้นตบมือโอเคมาพร้อมนะครับม้วนหน้าไป
2: ควาย
4: นั่ง
2: เอาไหล่ซ้ายลง
4: ยืดแขนไปใช่และ

0: Kenapa?
1: Pai. Ya. Khoai kha. Mai, khoai lang, khoai lang.ดีขึ้นไหมใช่มือข้างนี้อยู่นะอันนี้เป็นท่าล้มบังคับของโอวิยัมเขาเรียกว่าตบแมวอันนี้สมมติเวลาเราทำบนเบาะนิ่มง่ายมากโทษนะครับลองดูลองดูเตะปึ๊บแล้วโดดครั้งนี้โดดข้ามขาเตะขึ้นปึ๊บแล้วโดดข้ามแต่มือต้องลงก่อนครับในแง่ของโอวินัมจริงๆเวลาลงครับเข่าจะไม่ลงเราจะลงท่านี้หรือเราจะลงท่านี้แต่บอดี้จะไม่ลงแมวมันลงคือแค่มือกับเท้าสี่ขาเพราะฉะนั้นบอดี้ดีครับดีครับดีครับอ่ะไปท่าวอร์มท่าวอร์มหรือมุนหน้าธรรมดาเลยและมือตั้งวางยกสะโพกขึ้นแค่นี้แต่โดดขึ้นมือล็อกยกสะโพกได้เวลาโชว์จริงมันจะเป็นอย่างนี้สมมุติผมโดนพี่พีทเตะนะ
0: ครับ
1: พี่พีทมาเวลาโชว์จริงสมมุติสวิงปึ๊บปั้งอันนี้ผมอาจจะให้ดู
0: ได้ครับ
1: เพราะว่ามันเริ่มเป็นเบสิกที่ยากละของทีมเพอร์ฟอร์แมนซ์ไปช็อตแรกเซ็ตเฮ้ยโอเคไปใครพี่นัทมาโอเคอันนี้จริงๆคือท่าวอร์มของโอวินัมเขาจะพูดเบสิกถ้าเหมือนเทควันโดก็คือวิ่งกระโดดแทงขาเตะเบสิกอะไรครับอันนี้คือท่าเบสิกของโอวินัม
0: โอเค
1: ซึ่งมันก็จะยากหน่อยเพราะว่าจะมีเรื่องของการตีลังกาเยอะขึ้น
0: หลังจากที่เรา

0: โวมินัมเพอร์ฟอร์แมนซ์เนี่ยมันมีแบบไหนบ้างแล้วจริงๆเวลาเขาที่เขาโชว์กันจริงๆอ่ะมันเป็นยังไงซึ่งตอนได้ดูคือแบบโหเท่เลยอ่ะคือรู้สึกว่าแบบมันไม่ใช่แค่แบบมาต่อยเตะหรือรำโชว์แต่มันคือการแสดงร่วมกันกับคู่ของเรากับทีมของเราที่มันเหมือนดูซีนนึงอยู่ที่แบบมันละสายตาจากใครไม่ได้เลยแล้วก็เหมือนท่าแต่ละท่ามันก็จะมีแบบมีไฮไลท์ของมันอะไรเงี้ยแต่ว่าพี่เขาบอกว่าจริงๆมันไม่ได้ยากขนาดนั้นมันคือเรื่องของเทคนิคถ้าเราได้ไกด์ที่ถูกต้องถ้าเราได้เรียนรู้วิธีการที่ถูกต้องเทคนิคที่ถูกต้องอ่ะมันไม่ยากอะไรเงี้ยหลังจากที่ดูพวกพี่ๆเขาทำก็ถึงเวลาที่ผมต้องลองก็ได้ลองซึ่งมันก็เป็นท่าที่เป็นท่าแบบหนีบคอโอ้โหตอนแรกก็เขาก็สาธิตให้ดูก่อน
1: วันนี้เราพูดถึงแต่ดองชึงแต่เรายังไม่เคยเห็นเลยว่าดองชึงคืออะไรถูกไหม
0: ใช่
1: เดี๋ยววันนี้เราจะให้ดูท่าดองชึง
0: ถังกัง
1: ดองชึงถังกัง คือท่าไฮไลท์ของโววินัมเราจะให้นักกีฬาชุดซีเกมมาทำให้ดูเลย
0: ได้ครับ
1: อันนี้คือพี่นิกพี่นัทพี่ปู้พี่พีทซึ่งนี่คือนักกีฬาชุดซีเกมแต่ว่าทั้ง4คนเนี่ยก็มารวมกันได้แบบแปลกมากเหมือนกันพี่นิกเป็นผู้ช่วยผู้กำกับแอคชั่นพี่นัทเป็นทหารแล้วก็เป็นอดีตนักกีฬาฟุตบอลแล้วก็พี่ปู้เป็นนักแสดงช่องวันพี่พีทเป็นสตาร์ฮอลลีวูด
0: ครับ
1: ทั้ง4คนก็คือแบบมาอยู่ในสายแอคชั่นเหมือนกันแต่ว่าก็มารวมๆกัน
0: เยี่ยม
1: อยากลองดูเลยไหมครับ
0: ได้ครับ
1: อ่ะเดี๋ยวรบกวนโชว์ดองชึงแต่เราจะไม่โชว์ยาวเราอยากให้ดูเป็นคัดเพื่อให้น้องได้สังเกตรายละเอียดได้ชัดขึ้นโอเคมาดูกันครับ
2: ออกยิงไป
0: ก็ดูเหมือนพอเห็นทีละสเต็ปอ่ะมันก็ดูง่ายขึ้นนะแต่พอเริ่มทําจริงๆมันเหมือนแบบมันใจนึงมันมีความแบบไม่แน่ใจไม่ค่อยกล้าว่าแบบจะได้ไหมอะไรเงี้ยก็ลองอยู่แป๊บนึงกว่าจะแบบกล้าขึ้นหรือแบบจังหวะตวัดเท้าให้มันถูกอะไรเงี้ยซึ่งพอลองครั้งแรกก็ยังไม่สวยเท่าไหร่ถ้ายังไม่ถูกต้องลองอีกจนแบบในที่สุดมันก็ได้แล้วมันก็รู้สึกว่าเฮ้เนี่ยมันคือเสน่ห์มากเลยพอมันทำได้แล้วเราเห็นรู้สึกว่าแบบจังหวะที่เราขึ้นไปอยู่ข้างบนหนีบขาเรียบร้อยแล้วมันจบท่าได้อะมันฟินมากเลยมันเหมือนเราบินได้มันเหมือนเราแบบเราโชว์จบเราจบซีนได้อะไรเงี้ยเลยรู้สึกว่าโหจริงๆถ้ามันฝึกต่อไปเราทำท่าที่มันแอดวานซ์ขึ้นได้เรื่อยๆอ่ะเหมือนที่พี่ๆเขาทำได้อ่ะมันคงฟินมากๆแล้วพอในฐานะที่เราเป็นนักแสดงด้วยแล้วเรารู้สึกว่าอันนี้มันมีความแบบปล่อยแล้วมันมี acting มาผสมอ่ะมันยิ่งสนุกแล้วก็เริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นกีฬาที่ถ้าเราแบบจะเล่นต่อเราสามารถที่จะต่อยอดได้เพราะเรารู้สึกว่าเฮ้ยเรามีแบบเบสิกตรงนี้อยู่อะไรเงี้ยแล้วพี่เขาก็บอกว่าด้วยความที่เราเป็นคนตัวเล็กน้ำหนักเบาอ่ะการเล่นแบบสายเพอร์ฟอร์แมนซ์ก็เหมาะกับเราอะไรเงี้ยซึ่งเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยก็น่าจะเล่นได้นะพอมันลองจริงๆอะไรเงี้ยได้ลองสายเพอร์ฟอร์แมนซ์จบก็พี่ป่าก็ให้ลองอีกอันนึงก็คือเป็นแบบต่อสู้
3: เดี๋ยวเรามาทำความเข้าใจกันง่ายๆเลยนะครับอย่างที่เห็นเนี่ยคือชุดมันอาจจะใช้คล้ายเทควันโดแต่เทควันโดไม่มีนวม
0: ไม่มีนวม
3: ถูกไหมเพราะเทควันโดมันต่อยหน้าไม่ได้แต่โววินัมเนี่ยมันต่อยหน้าได้นะครับหลักการเลยคือเดี๋ยวเราจะมีชุดเกราะนะชุดเกราะเนี่ยก็เหมือนเทควันโดเลยนะครับ
0: เดียวกันเลย
3: แล้วก็ใส่สนับแขนสนับขาแล้วก็มีเฮดการ์ดแต่ว่าสิ่งที่เพิ่มมาคือนวมโววินัมเนี่ยต่อยหน้าเนี่ยได้1แต้มเตะตัว1แต้มเตะหัว2แต้มนี่คือในเรื่องของการทำแต้มจากมือนะ
0: ครับ
3: นะครับนอกจากนั้นก็ยังมีการจับแบบโบวินัมนะครับอย่างเช่นสมมุติเตะมาเนี้ยถ้าไปจับแบบมวยไทยอย่างนี้ไม่ได
0: ้ฟาว
3: อย่างนี้ผิดกติกาเขาจะเตือนกรรมการจะเตือน3ครั้งจะตัด2แต้
0: ม
3: นะครับแล้วถ้าเกิดเตือน3ครั้งตัดเขาเรียกว่า1รีมาย
0: ครับ
3: 3รีมายจะเป็น1วอร์นิ่งถ้าโดน3วอร์นิ่งโดนไล่ออกเลยแต่ว่าจับได้ในแบบของโววินัมคือ
0: จะไม่
3: ช้อนแบบนี้มันนี่เค้าเรียกวงในเราจะช้อนวงนอกมุดเตะมาปึ๊บอย่างนี้นะครับอีกมือนึงขวางหน้าดันล้มลงไปอย่างเงี้ยได้แต้มมือนี้ดันที่หน้ามือนี้ช้อนบูนเค้าล้มแรงจะได้2แต้ม
0: โอ้ดูความแรงด้วย
3: ใช่แต่ว่าสมมติว่าเตะมาปึ๊บแค่จับแบบนี้ปุ๊บแล้วแบบปึ๊บล้มไปปึ๊บแค่นี้อย่างนี้เราได้แค่1แต้มคือท่าไม่สมบูรณ์แต่คือล้ม
0: ก็คือ
3: 1แต้มตีเป็นล้มไปเพราะว่าในระหว่างที่เราสู้กันอย่างเงี้ยสู้กันมุดเตะต่อยมาใครคนนึงเสียหลักล้มไปปุ๊บสมมุติล้มลงไปมือแตะพื้นเสีย1แต้มจำไว้เลยว่าล้มเสีย1แต้ม

0: นะครับแล้วก็เราอยู่ในบริเวณสีเขียวนี่ใช่ไหมบริเวณต่อสู้ถ้าคุณออกไปถึงสีดำออกขาเดียวไม่เสียแต้
1: ม
0: ออกสองขาเสียแต้
1: ม
0: ออกเสียหนึ่งแต้มนะครับมันจะมีสนามเหมือนเทควันโดอ่ะเป็นสี่เหลี่ยมอย่างเงี้ยนะครับถ้าเราออกไปนอกบริเวณต่อสู้เสียหนึ่งแต้มต้องออกสองขา
1: ออก
0: ขาเดียวไม่เป็นไรเพราะว่าถือว่าอยู่ในระหว่างปุ๊บเรายังไม่เสียบาลานซ์สามารถทำดองชิงถังกลางได้ด้วยพี่ท็อปบอกว่า21ท่าใช่ไหมครับแต่ว่าในการต่อสู้แบบไฟติ้งเนี่ยอนุญาตให้ใช้ได้แค่6ท่าคือท่าที่อันตรายอย่างเช่นหนีบคอเนี่ยจะไม่อนุญาตให้ใช้ตอนสู้เริ่มต้นด้วยหมัด1 2ก่อนสบายๆนะครับป่ะ1 2
2: ดีครับ
0: 3
2: ดีครับ
0: 4 5
2: 1 2
3: ดี
0: 2
3: 1 2
2: ดีครับ
0: 3
2: ปึ๊บดี
0: 4
2: ดี
1: ตอนที่โค้ชป้าบอกว่าโอเคให้ลองเลยลองแบบลองไปเล่นอะไรเงี้ยเราก็แบบก็รู้สึกว่าก็ลอง
0: ยิ้มยิ้มไหลไหลโค้งน้ำเงินพร้อมแดงพร้อมสู้กันเอาเลยครับป้าต่อยได้ต่อยได้ไปเลยครับไปเตะได้เหมือนเทควันโดไปเออ

0: จับทางได้นะช้อนโอเคครับออกครับขอบคุณนะครับ
1: คือหลักของโววินัมอย่างที่บอกว่าเหมือนหยินหยางเปอร์ฟอร์มานซ์และคอมแบทนะครับครบหมดแล้วนะครับ
2: คือน้องอัดอย่างที่บอกว่ามีพื้นฐานจากเทควันโดมาก็ถือว่าทำได้ดีเลยนะครับแต่ว่าเนื่องจากเป็นนักเทควันโดมาเขาเตะดีแต่พอมาถึงช่วงมีหมัดปุ๊บเขาก็จะเริ่มแบบมีกังวลเรื่องหมัดแล้วเพราะว่าไม่เคยคุ้นกับการใช้หมัดมาก่อนก็ต้องไปฝึกฝนเรื่องหมัดเราเด่นด้านอะไรก็อย่าไปทิ้งแต่ด้อยด้านอะไรให้เสริมขึ้นไปส่วนในเรื่องของเปอร์ฟอร์มานซ์เนี่ยน้องอัดเนี่ยผมเห็นว่าเขาดูดีเลยนะเพราะหนึ่งละบุคลิกเขาหุ่นเขาเนี่ยคล้ายๆกับนักกีฬาเวียดนามต้นตำรับเลยทีมโชว์เนี่ยเขาจะตัวเล็กๆอย่างนี้หมดเลยนึกออกไหมฮะตัวเล็กเนี่ยในทีมโชว์เปอร์ฟอร์มานซ์มันจะได้เปรียบในเรื่องของการกระโดดหนีบการเอ็กซ์เซอร์ไซส์ทั้งหลายแหละคือยิ่งตัวเปรียบมันง่ายต่อคู่แสดงด้วยในการเซฟและกันหรือซัพพอร์ตกันอย่างเงี้ยครับผมน้องอัดเนี่ยถ้าผมให้ดูแล้วเนี่ยเขาน่าจะเหมาะกับเปอร์ฟอร์มานซ์มากกว่าเพราะเขามีความคล่องแคล่วสามารถดองชึงเขาก็ทำได้ดีเลยนะฮะพอตัวเขาเบาผู้เซฟเนี่ยเขาก็สามารถแอคชั่นออกมาได้เต็มที่สมมุติว่าเขากระโดดหนีบ flying scissor kick หรือดองชึงถังกังเนี่ยไปให้ที่คู่ของเขาคู่เขาก็สามารถตีลังกาม้วนรับ acting ลงไปเหมือนกับโดนหนีบจริง
3: ๆเคยจริงถ้าผมอยากเล่นต่อเนี่ยแบบต้องมาฝึกอีกเยอะไหมครับ
1: ก็คือถ้ามีพื้นฐานแล้วเนี่ยก็เราก็สามารถมาเริ่มต่อได้เลย
3: เริ่มเทคนิค
1: ใช่ครับคือเบสิกเนี่ยคือถ้าเราเล่นเทควันโด4อย่างน้อยเราเตะเป็นแล้วแหละแต่เราก็ต้องมาทำความเข้าใจเรื่องกฎกติกาในการทำแต้ม
3: คือจริงๆมันเหมือนถ้าจะเล่นต่อมันคือมันเริ่มลงแบบเทคนิคต่างๆ
1: ใช่ครับก็เอาจริงๆแล้วก็คือต้องมีความฟิตระดับนึงแล้วก็ต้องเข้าคู่บ่อยคือจะเตะแต่กระสอบเตะแต่เป้ามันไม่เหมือนเตะคนจริง
3: แล้วอย่างพี่ป่าจะทำไมถึงสนใจกีฬานี้ตั้งแต่แรกแล้วอะไรเป็นจุดที่แบบทำให้เรา
1: จุดที่ทำให้เราเริ่มสนใจก็คือตอนนั้นน่ะคือเล่นเทควันโดมาเกือบ30ปีแล้วนะครับอายุ46แล้ว
3: โอ้
1: ครับผมตอนนั้นน่ะเมื่อก่อนเล่นโอสคูลเราเล่นเทควันโดเป็นมาร์เชียลอาร์ตใช่มั้ย
3: ครับ
1: มันเตะโอเคแรงเรารู้สึกว่ามันคือป้องกันตัวได้จริงๆเราเล่นมาร์เชียลอาร์ตเล่นกีฬาศิลปะการต่อสู้เพราะเราอยากไว้ใช้ป้องกันตัวจริงๆไม่ใช่เทควันโดไม่ดีนะครับเพียงแต่ว่าเนื่องจากว่าชาติสมาชิกเยอะถูกมั้ยฮะการแข่งขันแล้วการแบบวันเดียวจบเนี่ยเทควันโดเขาต้องเซฟนักกีฬาคือท่าทางในการเตะมันเป็นสปอร์ตไปแล้วมันไม่ใช่มาร์เชียลอาร์ตละพอเปลี่ยนกฎกติกาแบบนี้สรีระนักกีฬาก็มีผลทีเราก็รู้สึกว่ามันเป็นอีกกีฬาละสรีระเราไม่ได้แล้วเราคุ้นเคยเราหัดมาแบบนี้เขาบอกว่าโววินัมมีความคล้ายกับเทควันโดและมวยไทยเราก็เลยลองไปหันเล่น
4: เรามาจากสายต่อสู้ก่อนเมื่อกี้ได้เราต่อสู้ใช่ปะตอนนั้นเราไปแข่งแล้วเราได้ที่3กลับม
3: า
4: แล้วก็ได้เห็นโชว์ของต่างประเทศก็ชอบแล้วพอประเทศไทยเริ่มทำทีมโชว์ขึ้นมาพี่ป่าก็เลยบอกว่า

0: วยมาดูให้หน่อยช่วยมาแบบลองหน่อยอะไรเงี้ยเราก็รับผิดชอบตรงจุดนั้นแล้วก็เลยลงมาอยู่ทีมโชว์ก็เลยอยู่ทีมโชว์ยาวมาเลย
1: ตอนแรกจริงๆก็ยังไม่ได้ไม่ชอบอะไรครับแต่พอได้มาฝึกแล้วมันมีความพิเศษในช่วงท่าลำหรือท่าพิเศษเรื่องการแบบว่าผัดผลและการโดดหนีพอต้องเชื่องอะไรเงี้ย
2: พอมันได้เหรียญกลับมามันก็โอเคก็เลยต่อยอดพวกผมมาหลายคนแล้วก็เลยฟอร์มทีมกันทั้งหมด
3: ครับผมอยากรู้ว่าแบบจริงๆแล้วเหมือนเมื่อกี้พี่บอกทุกคนทำแบบคนละอาชีพกันใช่ไหมครับแล้วจริงๆมันรวมกันได้ยังไง
0: ต้องเล่าก่อนว่าตัวพี่เองเล่นละครใช่ป่ะ
3: ครับ
0: แล้วก็จะแบบรู้จักกับปู
1: ้
0: รู้จักกับพีทเนี่ยรู้จักเพราะว่าพีทเคยทำกำกับแอคชั่นในกองละครไทยปู้นี่คือมาเรียนคิวบูกับเราก็เลยรู้จักแล้วพอได้รับโอกาสจากพี่ปาว่าลองดูทำทีมขึ้นมาเพื่อแข่งชิงแชมป์ประเทศไทยถ้าชนะชิงแชมป์ประเทศไทยก็จะมีโอกาสคัดตัวทีมชาติอะไรเงี้ยก็เลยลองฟอร์มทีมรวมกันดูครับเราตั้งเป้าติดทีมชาติกันหมดแล้วนะ
2: ใช
0: ่ไม่เคยมีใครตั้งเป้าต่ำกันเลยเพราะเราคุยกันแล้วว่าเราอยากไปแข่งต่างประเทศพร้อมกันทั้งทีมถ้าไม่ใช่ทีมเราหลุดไปแม้แต่คนเดียวพวกเราก็จะรู้สึกว่าเราก็ไม่อยากแข่ง
2: ใช่
3: คืออย่างตอนนี้ทุกคนก็ยังทำอาชีพควบคู่ไปกับการเป็นนักกีฬา
0: ใช่ครับอาชีพหลักของท็อปกับปู้คือการเป็นนักแสดงอาชีพหลักของพี่พีคคือการไปเล่นหลังนอกซึ่งก็จะมีฟีลลิ่งพี่พีคจะแบบพี่เดี๋ยวผมต้องหายไป2เดือนนะอย่างเราสัมภาษณ์กันวันนี้อีกไม่เกิน15วันเดี๋ยวพี่พีคจะบอกพี่พีคจะไปอเมริกา2เดือนนะพวกเราบอกว่าพี่พีคครับพี่พีคซ้อมเองอยู่ทางนู้นวิดีโอคอลมาซ้อมกับผมนะครับอะไรอย่างงี้
4: ต้องชิมบลูทูธอะไรเนี่ย
0: รู้จักการซ้อมบลูทูธไหม
4: เฮ้ย
0: อันจริงๆมันเหมือนตลกนะแต่ว่าเมื่อหายไปคนนึงอ่ะพวกเขาก็ซ้อมกันได้โดยพวกเขาจะจินตนาการว่ามีพี่พีทอยู่ตรงนั้น
3: แต่ไม่มีคนซ้อม
0: แต่ไม่มีเขาก็ซ้อมกัน3คนก็เรียกการซ้อมบลูทูธ
3: โอเคเจ๋ง
4: จริง
3: ๆแล้วอย่างถ้าพูดถึงตอนนี้คอมมูนิตี้ของคนที่เล่นโมบินัมจริงถือว่ามีเยอะไหมครับ
5: คือเอาจริงมีคนสนใจเยอะนะครับคือแต่ว่าอันเนี้ยเราก็ต้องโทษอะไรไม่ได้มันอยู่ที่สถานการณ์โควิดด้วยจากปีแรกแข่งขันชิงแชมป์ประเทศไทยเมื่อปลายปี2020นะฮะมีคนเข้าร่วมแข่งขันชิงแชมป์ประเทศไทยประมาณ50คนนะครับปี2021มีคนเข้าร่วมแข่งขันเกือบ100คนก็เพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัวสโมสรสมาชิกก็เพิ่มขึ้นอีกหลายสิบสโมสรนะครับนี่ขนาดอยู่ใต้สถานการณ์โควิดเนาะคิดว่าถ้าเกิดว่ามันเราผ่านพ้นจากสถานการณ์โควิดไปได
3: ้
5: อ
3: ะ
5: มันน่าจะมีความนิยมมากกว่านี้แล้ว4เกมภาพที่ออกไปประชาชนคนไทยหลายๆคนก็เห็นแล้วเฮ้ยมันเป็นกีฬาที่มีใน4เกม
1: ก็คือหลังจากที่ไปแข่ง4เกมมามันก็ยังมีเอเชียนเกมมันยังมีชิงแชมป์โลก
0: แชมป์เอเชีย
1: มีแชมป์เอเชียใช่มั้ยพี่แล้วก็ยังมีปีหน้าอีก4เกมปีหน้าอีกตะยังมีกําลังอยู่ตะแบบที่ยังมีกําลังมีลมหายใจก็ไปให้สุดแน่นอน
0: ก็คือเหรียญกะว่าจะต้องได้เหรียญทองให้ครบทุกแมตช
1: ์ใช่หวังเหรียญทองทุกแมตช
2: ์เหมือนกันครับความคิดเหมือนกันทั้งทีมแล้วก็อีกอย่างนึงคือความหวังคืออยากมาเป็นโค้ชด้วยพอเราไปถึงจุดสูงแล้วกลับมาเราก็มาแบบถ่ายให้เด็กดูหลังต่อคนต่ออะไรแบบนี
0: ้ตอนนี้โฟกัสของท็อปคือท็อปอยากทำให้โมบินัมเป็นกีฬาที่รู้จักในแง่ของสากลในประเทศไทยเพราะเรารู้สึกว่าคนไทยมีศักยภาพมากที่จะเล่นกีฬานี้เพียงแต่ว่ามันยังไม่แพร่หลายแล้วก
3: ็ยังไ
0: ม่เป็นที่รู้จักซึ่งเราอยู่ในยุคที่เป็นนักกีฬาเทควันโดทีมชาติมาก่อน
3: ครับ
0: แล้วเราก็อยู่ในจุดที่เทควันโดยังไม่แพร่หลายแบบนี
3: ้
0: พอทุกอย่างมันเริ่มเข้าที่อะครับกีฬาแบบนี้มันตอบโจทย์กับคนไทยถามว่ากว้างไหมกว้างแต่ยังไม่มากก็ต้องพึ่งรายการต่างๆพึ่งสื่อต่างๆที่จะเข้ามาช่วยสนับสนุนและผลักดันกีฬาโววินัม
3: แล้วจริงๆอยากรู้ว่าสุดท้ายถ้าแบบคนที่ดูอยู่แล้วเขาแบบอยากมาเล่นพี่ท็อปหรือแบบพี่ปู่พี่พีชแบบอยากแนะนำหรือว่าเขามาจอยที่ไหนได้บ้าง
0: เราต้องบอกอย่างนี้ก่อนถ้าสำหรับ performance team อะครับตอนนี้ถ้าทีมที่รู้จักท่าถูกต้องได้รับการอบรมจากต่างประเทศหรือมีความพร้อมที่สุดก็คือที่นี่ที่ Star Wovinam ตรงสนประชาชื่นนะครับ แต่ถ้าต่อสู้ก็จะเป็น process ที่ชัดเจนที่สุดคือของพี่ป่าน
5: อกจากนั้นคือตอนที่เราจัดฝึกอบรมผู้ฝึกสอนก็มีผู้ฝึกสอนจากเนี่ยที่เปิดโรงยิมเทควันโดมวยไทยเนี่ยเขาก็มาอบรมเพียงแต่ว่า อันนี้ก็ต้องไปดูว่าเขาไปต่อยอดยังไงเขาไปเปิดหลักสูตรในโรงยิมเขาหรือเปล่าม
0: ันคือกีฬาของคนรุ่นใหม่ที่รักใน martial art
3: แต่ผมมาเล่นผมว่าแบบมันมีเสน่ห์มากเลยนะไม่ถึงว่าโอเคพอเราเป็นนักแสดงด้วยอะแล้วเรารู้สึกว่าพอมาเล่นอันเนี้ยมันเหมือนแบบเฮ้ยมันแบบ
0: นึกภาพว่าถ้าสมมติถ่ายละครนะ
3: แล้ว
0: ม
3: ี
0: ดูดหนีบคอได้นี่คือหล่อมาก
3: เท่เลย
0: รับกำกับนะครับทีมผมรับกำกับ
3: แอคชั่นครับ
1: กำกับรับแสดงด้วย
3: ช่วงวันนี้ก็รู้สึกว่าแบบ enjoy กับการได้มารู้จักโววีนัมแล้วก็ได้มาลองเล่นมากๆภาพแรกที่เราคิดไว้กับภาพที่วันนี้หลังจากที่เราได้มาลองเล่นมันแบบมันคนละภาพกันเลยแล้วความรู้สึกมันแบบรู้สึกดีมากเลยที่ได้มารู้จักกีฬาเนี่ยเอาจริงๆดีใจมากเลยนะที่วันนี้ได้มาเล่นกีฬาเนี่ยแล้วรู้สึกว่ามันเป็นกีฬาที่ถ้าเรารู้จักตั้งแต่เด็กอ่ะเราคงเลือกที่จะเล่นมันซึ่งจริงๆตอนนี้หลังจากที่เรามาลองวันนี้ถ้าถามว่ามันเป็นกีฬาที่เราอยากเล่นต่อไหมก็เป็นกีฬาที่เราอยากเล่นต่อก็คิดว่าถ้าใครมีโอกาสนะครับก็ลองมาเล่นโววีนัมมารู้จักกีฬานี้แล้วก็มาลองดูผมว่ามัน

ถใช้สิทธิ์ประกันสังคมได้ค่ะโดยเบื้องต้นเนี่ยที่สำคัญเลยจะต้องเข้ารับการรักษากับโรงพยาบาลที่ตัวเองขึ้นสิทธิ์การรักษาเอาไว้ผู้ป่วยสามารถใช้สิทธิ์ในการรักษาไม่ว่าจะด้วยวิธีการผ่าตัดการให้ยาเคมีบำบัดหรือว่าการฉายแสงค่ะโรคมะเร็งนะคะจะแยกเป็น2กลุ่มก็คือกลุ่ม10โรคมะเร็งกับนอกกลุ่ม10โรคมะเร็งค่ะ10โรคมะเร็งเนี่ยจะถูกกำหนดด้วยการรักษาโรคมะเร็งตามมาตรฐานสากลที่ใช้ในการรักษาทั่วไปค่ะซึ่งได้แก่โรคมะเร็งเต้านมมะเร็งรังไข่มะเร็งปากมดลูกมะเร็งโพรงจมูกมะเร็งหลอดอาหารมะเร็งกระเพาะปัสสาวะมะเร็งตับมะเร็งท่อน้ำดีมะเร็งต่อมลูกหมากมะเร็งปอดมะเร็งลำไส้ใหญ่ถ้าอยู่นอกเหนือ10โรคมะเร็งที่กล่าวไปเบื้องต้นนะคะก็ยังสามารถใช้สิทธิ์ในการรักษาโรคมะเร็งได้ค่ะก็คือสามารถใช้สิทธิ์ในการรักษาพื้นฐานตามโรคมะเร็งที่ผู้ป่วยเป็นนะคะกรณีที่มีความจำเป็นจะต้องส่งตัวไปที่โรงพยาบาลที่มีศักยภาพสูงกว่าผู้ป่วยจำเป็นจะต้องมีหนังสือส่งตัวจากโรงพยาบาลต้นสังกัดในโรงพยาบาลนั้นๆไปรับการรักษาต่อเนื่องเพื่อเป็นการรักษาสิทธิ์พื้นฐานของผู้ป่วยค่ะ

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: are listening to Mahidol Channel Podcast. Listen for a better life. ฟังเพื่อชีวิตที่ดีกว่าและนี่คือรายการ Podcast ของช่อง Mahidol Channel โดยมหาวิทยาลัย Mahidol
1: วันนี้คุณกินอะไรอาหารที่คุณกินจะส่งผลดีส่งผลเสียกับสุขภาพของคุณอย่างไรวันนี้หมอจะชวนทุกคนมาพูดคุยเกี่ยวกับ

รูปแบบของการกินอาหารที่ปลอดภัยกับสุขภาพของกับรายการ Food Choice กินดีสุขภาพดีเลือกได้กับหมอเอแพทย์หญิงดรุณีวรรณวโรดมวิจิตรคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลวันนี้นะคะเราก็จะมาคุยกันในเรื่องของอาหารบำรุงครรภ์ตามไตรมาสนะคะตอนนี้หลายๆท่านที่อาจจะกำลังตั้งครรภ์หรือมีการเตรียมพร้อมสำหรับการตั้งครรภ์เราจะมาคุยกันว่าเราควรจะเลือกรับประทานอาหารยังไงน้ำหนักควรจะขึ้นเท่าไหร่และดูแลตัวเองยังไงนะคะทีนี้วันนี้เนี่ยสิ่งที่เราจะคุยกันเราก็จะดูว่าโภชนาการในช่วงระหว่างการตั้งครรภ์แล้วก็จะแยกเป็นในแต่ละไตรมาสกันนะคะทีนี้ในเวลาที่เราตั้งครรภ์นะคะโดยทั่วไปเนี่ยเราก็จะแบ่งการตั้งครรภ์ออกมาเป็น3ช่วงเวลาโดยทั่วไปเราก็จะบอกว่าเราตั้งท้องหรือว่าตั้งครรภ์เนี่ยประมาณ9เดือนเราจะแบ่งมาเป็นช่วงเวลาทีละ3เดือนนะคะเราก็เลยเรียกว่าไตรมาสมาในที่นี้มอม้าสระอาสอเสือแปลว่าเดือนนะคะไตรมาสคือทุกๆ3เดือนเนาะเพราะฉะนั้นใน3เดือนแรกในระหว่างที่เราตั้งครรภ์เนี่ยเราก็จะมาดูกันว่าเด็กๆเนี่ยมีความต้องการสารอาหารมากแค่ไหนเอาเริ่มต้นก่อนหลายๆคนก็จะรู้ว่าถ้าเราพร้อมหรือเราเตรียมตัวที่จะตั้งครรภ์เนี่ยเราควรจะต้องมีการเตรียมตัวก่อนที่จะตั้งครรภ์นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการตรวจเลือดการเช็คว่ามีภูมิต้านทานหรือยังหรือว่าการฉีดวัคซีนนะคะรวมถึงการรับประทานโฟเลตเนาะหลายๆท่านก็แบบให้ไปกินโฟเลตเลยอะไรอย่างเงี้ยเพื่อจะป้องกันไม่ให้เด็กเนี่ยมีปัญหาในระหว่างการตั้งครรภ์นะคะทีนี้ถ้าสมมุติว่าตั้งครรภ์แล้วต้องบอกว่าในช่วง3เดือนแรกหรือว่าไตรมาสแรกเนี่ยจริงๆช่วงนั้นนะคะคุณแม่มักจะมีอาการเรื่องของการแพ้ท้องนะคะซึ่งการแพ้ท้องเนี่ยจะทำให้รับประทานอาหารได้น้อยลงช่วงนี้ค่ะน้ำหนักอาจจะไม่ต้องเพิ่มขึ้นเลยก็ได้หรือว่าถ้าเพิ่มก็เพิ่มนิดหน่อยอย่างมากก็ประมาณสักเต็มที่คุณหมอว่าสักประมาณไม่เกิน2โลอะค่ะพอแล้วส่วนใหญ่เนี่ยเราอยากมีลูกใช่ไหมคะไตรมาสแรกนี่โอ้โหดบกันเต็มที่เลยขึ้นไปแล้ว5กิโลอันนี้ต้องระวังนะคะเพราะไตรมาสหลังๆน้ำหนักมันจะเพิ่มขึ้นไปอีกเดี๋ยวจะกลายเป็นว่าพอหลังคลอดไปแล้วเนี่ยน้ำหนักลูกออกไป3โลที่เหลืออยู่กับคุณแม่อีก20อะไรแบบนี้เนื่องจากว่าอาหารที่เรากินเข้าไปเนี่ยนะคะก็จำเป็นในเรื่องของการเจริญเติบโตของทารกในครรภ์เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรากินน้อยเกินไปก็อาจจะมีผลกับเด็กกินมากเกินไปมันก็จะส่งผลเสียกับตัวเราเองเพราะฉะนั้นถามว่าในช่วงระยะเวลาที่เราตั้งครรภ์อยู่9เดือนเนี่ยน้ำหนักมันควรจะขึ้นเท่าไหร่ถ้าให้คิดกันหลายคนก็บอกเอ๊ะฉันก็ขึ้นแบบได้ยินข่าวโน่นนี่นั่นบอก10โล20โลอะไรเงี้ยนะคะจริงๆแล้วน้ำหนักที่เหมาะสมในระหว่างการตั้งครรภ์นะคะก็อยู่ที่ประมาณสัก11ถึง15กิโลอันนี้สำหรับคนที่เริ่มต้นก่อนการตั้งครรภ์ไม่อ้วนไม่ผอมคือน้ำหนักปกตินะคะถ้าคนเริ่มต้นก่อนที่จะท้องเนี่ยเขาผอมมากหรือเขาผอมเขาสามารถจะเพิ่มน้ำหนักในระหว่างการตั้งครรภ์เนี่ยได้ถึง15กิโลนะคะในขณะที่ถ้าเกิดเป็นคนที่อ้วนอยู่แล้วแล้วมาตั้งครรภ์อันนี้เราจะให้เขาควบคุมน้ำหนักนะคะอยู่ที่ประมาณ9ถึง11กิโลคือไม่ให้เยอะกว่านี้ในระหว่างการตั้งครรภ์เพราะถ้ามากกว่านี้นี่มันอาจจะส่งผลเสียและมีภาวะแทรกซ้อนในระหว่างการตั้งครรภ์ได้อันนี้คือมองในภาพรวมว่าถ้าสมมติเราตั้งครรภ์เนี่ยน้ำหนักเราควรจะขึ้นเท่าไหร่นะคะแล้วแต่ในแต่ละไตรมาสเนี่ยการเพิ่มขึ้นของน้ำหนักก็ไม่เท่ากันเรามาดูกันที่ไตรมาสแรกก่อนนะคะในไตรมาสแรกเองเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยน้ำหนักเนี่ยควรจะเพิ่มขึ้นอยู่ประมาณ 1-3 กิโลเท่านั้นเองไม่เยอะเหตุผลเพราะว่าช่วงนี้จะเป็นช่วงที่ร่างกายเรามีเรื่องของการแพ้ท้องนะคะจะมีคลื่นไส้อาเจียนจริงๆสิ่งที่ต้องระวังมากกว่าในไตรมาสแรกคือในกรณีที่เรากินอะไรไม่ได้เลยนะคะถ้าเรากินอะไรไม่ได้เลยอันนี้จะเป็นอันตรายกับเด็กนะคะอันนี้จะจำเป็นที่จะต้องมีการให้สารอาหารหรือว่าให้น้ำเกลือถามว่ารู้ได้ยังไงถ้าเราอ้วกมากๆแล้วเรากินอะไรไม่ได้เลยเนี่ยคุณหมอจะมีการตรวจปัสสาวะพอตรวจปัสสาวะเสร็จปั๊บเนี่ยมันมีสารที่เราเรียกว่าคีโตนขึ้นมาอย่างเงี้ยแสดงว่าร่างกายเราไม่มีสารอาหารแล้วร่างกายเราสลายเอาไขมันมาใช้จนเต็มที่แล้วนะคะแบบนี้ค่ะคุณหมอก็จะให้เข้าโรงพยาบาลแล้วก็ให้น้ำเกลือนะคะในส่วนของยาที่จะช่วยเรื่องของการคลื่นไส้อาเจียนเนี่ยจริงๆเนี่ยถ้าเป็นมากก็ทานได้ซึ่งบางทีเนี่ยเราก็จะมีการให้เป็นพวกวิตามิน B6 ค่อยจะกล้าซื้อยากินเองอยู่แล้วนะคะอันนี้ก็สำหรับไตรมาสแรกนะคะในกรณีของหลายๆท่านที่อาจจะมีปัญหาเรื่องการแพ้ท้องในระหว่างการตั้งครรภ์นะคะก็อาจจะแนะนำว่าให้แบ่งมื้อรับประทานเป็นอาหารที่น้อยๆแล้วก็กินบ่อยๆนะคะอาจจะหลีกเลี่ยงพวกของเครื่องเทศเยอะๆเพราะว่าจะทำให้มีกลิ่นรสที่ค่อนข้างฉุนแล้วอาจจะทำให้กระตุ้นให้เรื่องของการแพ้ท้องนี่เป็นมากขึ้นนะคะ

ดื่มน้ำให้เยอะขึ้นนะคะแล้วก็หลีกเลี่ยงพวกอาหารรสจัดนะคะเพราะว่าในช่วงแรกๆเนี่ยก็อาจจะมีเรื่องของการขึ้นไส้ร่วมด้วยค่ะพอเข้ามาสู่ไตรมาสที่2เนี่ยส่วนใหญ่เรื่องของการขึ้นไส้อาเจียนเนี่ยก็จะเริ่มหายไปละนะคะซึ่งเราเชื่อว่าอาจจะเป็นเรื่องของฮอร์โมนพอเข้าสู่ไตรมาสที่2เนี่ยเด็กในท้องก็จะเริ่มโตขึ้นพอเด็กโตขึ้นปั๊บเนี่ยเขาก็จะต้องการสารอาหารที่มากขึ้นตอนนี้คุณแม่จำเป็นต้องกินอาหารเพิ่มขึ้นละนะคะเพิ่มเท่าไหร่จากปกติที่เคยทานอยู่เนี่ยอาจจะต้องเพิ่มขึ้นอยู่ประมาณ300แคลอรี่ต่อวันนะคะถามว่าช่วงนี้น้ำหนักจะเพิ่มขึ้นเท่าไหร่มันจะค่อยๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะและจะเพิ่มขึ้นมากที่สุดในช่วงไตรมาสที่3ซึ่งอาจจะเพิ่มขึ้นอยู่ประมาณสักสัปดาห์ละครึ่งกิโลเลยด้วยซ้ำนะคะทีนี้ในช่วงไตรมาสที่2เนี่ยค่ะการเจริญเติบโตของเด็กเขาต้องการสารอาหารมากขึ้นคุณแม่ต้องเลือกอาหารให้เหมาะสมให้ครบถ้วนทั้ง5หมู่นะคะถ้าสมมุติมันไม่เพียงพอสิ่งที่เขาทำคือเด็กเขาจะมาเอาของคุณแม่ไปใช้สังเกตว่าตอนนี้ค่ะคุณแม่จะมีปัญหาเรื่องฟันผุละถ้าเกิดกินแคลเซียมไม่พอเพราะว่าเด็กเขาต้องมีการสร้างเรื่องของกระดูกนะคะแล้วก็ฟันแคลเซียมก็ได้จากอะไรบ้างพวกของเต้าหู้นะคะถั่วเหลืองนะคะผักใบเขียวงาปลาตัวเล็กตัวน้อยอันนี้ก็จะเป็นแหล่งแร่ธาตุที่จะให้พวกแคลเซียมนะคะซึ่งส่วนใหญ่คุณแม่ก็จะเลือกดื่มนมทีนี้มันจะมีอีกประเด็นนึงก็คือเรื่องของแคลเซียมหลายคนก็จะทานเป็นนมจริงๆทานเป็นนมไม่ได้มีปัญหานะคะถามว่าจำเป็นไหมที่ต้องเป็นนมเสริมแคลเซียมจริงๆแล้วนมทั่วไปก็จะมีแคลเซียมในระดับหนึ่งประมาณสัก300มิลลิกรัมนะคะแต่ว่าการที่เสริมแคลเซียมหมายความว่าเรากินน้อยแต่เราได้แคลเซียมมากขึ้นถามว่ากินนมเยอะๆดีไหมมันก็จะมีข้อมูลอย่างนี้ค่ะในกรณีของคนที่ตั้งครรภ์ถ้าเดิมเนี่ยไม่ค่อยจะกินนมแล้วไม่แนะนำว่าให้กินนมเพิ่มขึ้นเยอะๆเพราะว่าในอนาคตเด็กมีโอกาสที่จะเกิดเรื่องของการแพ้นมแต่ถ้าสมมุติคุณแม่กินนมอยู่แล้วกินได้เลยนะคะหรือถ้าเกิดบอกว่าเอ๊ะฉันไม่กินนมฉันจะกินนมได้ไหมกินได้ค่ะแต่ไม่ต้องกินทีเดียวแบบหักโหมทีละสักแบบ 2-3 แก้วอะไรแบบนี้หรือถ้าไม่อยากจะทานนมที่เป็นนมวัวก็อาจจะเลือกแหล่งของแคลเซียมจากที่อื่นไม่ว่าจะเป็นเต้าหู้ถั่วเหลืองนะคะงาปลาตัวเล็กตัวน้อยหรือจะเป็นผักใบเขียวก็ได้ค่ะอันที่2ธาตุเหล็กค่ะคุณแม่จะมีปัญหาเรื่องของธาตุเหล็กลดลงเพราะว่าเด็กเขาต้องสร้างเม็ดเลือดนะคะคุณแม่ก็อาจจะมีปัญหาเรื่องซีดธาตุเหล็กอยู่ในไหนธาตุเหล็กในเครื่องในในตับใช่ไหมคะเนื้อแดงนะคะแล้วก็จะมีผักสีเขียวเข้มอันนี้ก็จะมีธาตุเหล็กแรกเราจะไม่แนะนำให้กินพวกของซัพพลิเมนต์หรือว่าพวกของวิตามินหรือแร่ธาตุเสริมเหตุผลเพราะว่ามันมีเรื่องของคลื่นไส้อาเจียนร่วมด้วยถ้าเกิดไปแนะนำให้กินพวกของธาตุเหล็กในช่วงแรกอาจจะมีปัญหานะคะเพราะว่าพวกนี้นี่มันอาจจะทำให้เกิดการระคายเคืองแล้วก็จะทำให้กระตุ้นให้มีเรื่องของคลื่นไส้อาเจียนได้ด้วยเหมือนกันนะคะอันถัดมาค่ะคุณแม่ควรจะต้องดื่มน้ำให้เพียงพอนะคะดื่มน้ำประมาณ 8-10 แก้วต่อวันนะคะคุณแม่อาจจะมีปัญหาจริงๆเพราะว่าเวลาที่มดลูกมันโตขึ้นเนี่ยจะทำให้ไปกดทับตัวของกระเพาะปัสสาวะและทำให้ฉี่บ่อยแต่ว่าตรงนี้คุณแม่จำเป็นที่จะต้องดื่มน้ำให้เพียงพอค่ะในส่วนของอาหารที่มีโปรตีนนะคะคุณแม่ก็จำเป็นที่จะต้องได้โปรตีนสูงขึ้นเพื่อจะช่วยเรื่องการเจริญเติบโตของลูกด้วยนะคะซึ่งแหล่งที่จะให้โปรตีนก็จะเป็นเนื้อสัตว์ไข่นมถั่วใช่ไหมคะทีนี้หลายๆท่านก็จะชอบบอกว่าเออกินปลาสิทีนี้ปลาเนี่ยนอกจากจะเป็นโปรตีนที่ดีย่อยง่ายแล้วเนี่ยในปลาเองก็จะมีกรดไขมันชนิดนึงที่เรียกว่าโอเมก้า3นะคะหลายๆคนก็พยายามที่จะกินปลาให้เยอะขึ้นมีข้อควรระวังอยู่ 2-3 อย่างค่ะอันแรกคือกินปลาได้นะคะแต่ว่าถ้าไปซื้อเป็นพวกของแคปซูลที่เป็นกรดไขมันที่เป็นโอเมก้า3เนี่ยอาจจะต้องระวังนิดหน่อยโดยเฉพาะในช่วงการตั้งครรภ์ในช่วงแรกเพราะว่าหลายๆท่านเนี่ยภายในช่วง3เดือนแรกเนี่ยการตั้งครรภ์ที่ไม่สมบูรณ์หรือมีปัญหาเนี่ยอาจจะทำให้เกิดการแท้งได้ทีนี้กรดไขมันโอเมก้า3อะค่ะมันจะทำให้เลือดมันใสมันจางนะคะละลายลิ่มเลือดเหมือนกับคุณสมบัติเหมือนแอสพิรินเพราะฉะนั้นโอกาสเลือดออกมีหลายๆท่านก็จะไม่แนะนำให้ไปกินพวกของน้ำมันปลาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงของไตรมาสแรกอันที่2ถ้าเราจะเลือกอาหารที่เป็นปลาเราอาจจะต้องให้ความระมัดระวังนิดนึงคือโดยทั่วไปเราจะบอกว่าเราให้กินปลาได้นะคะแต่ถ้าหากว่าจะกินปลาแนะนำว่าควรจะกินให้หลากหลายเหตุผลเพราะบางคนอยากได้โอเมก้า3เลิกกินปลาทะเลน้ำลึกเนี่ยเราก็ไปซื้อมากินแล้วกินเยอะสิ่งหนึ่งที่อาจจะต้องระมัดระวังก็คือสารปนเปื้อนที่ติดมากับปลานะคะไม่ว่าจะเป็นพวกของสารปรอทแคดเมียมอะไรเงี้ยมันจะส่งผลกับเรื่องของสมองของเด็กได้อะค่ะดังนั้นเนี่ยในกรณีของคนที่ตั้งครรภ์นะคะเราจะแนะนำว่าให้กินปลาเนี่ยประมาณ 1-2 ครั้งต่อสัปดาห์1-2 ครั้งต่อสัปดาห์ในที่นี้เนี่ยก็คือ1ครั้ง

เนี่ยเรากินประมาณเท่ากับ1ฝ่ามือนะคะอันนี้ก็คือ1ส่วนแล้วก็ให้กินอยู่ที่ประมาณสัก1หรือ2ส่วนต่อสัปดาห์เพื่อจะให้ได้รับโปรตีนที่เพียงพอมีโอเมก้า3ในขณะเดียวกันเนี่ยก็ช่วยป้องกันไม่ให้ได้รับพวกของสารปรอทที่มันมากเกินไปที่อาจจะปนเปื้อนมากับปลานอกจากนี้เราอาจจะเลือกปลาที่ไม่ใช่เป็นพวกปลาทะเลกินปลาน้ำจืดร่วมด้วยได้ค่ะให้กินให้หลากหลายแล้วก็พวกของโฟเลตโฟเลตอันนี้สำคัญจริงๆต้องบอกว่าโฟเลตสำคัญมาตั้งแต่ก่อนตั้งครรภ์ละจนกระทั่งตอนช่วงไตรมาสที่2เนี่ยโฟเลตสำคัญในเรื่องของการสร้างในระบบประสาทของเด็กตัวโฟเลตเองเนี่ยก็สามารถที่จะช่วยป้องกันเรื่องของปากแหว่งเพดานโหว่แล้วก็เรื่องของระบบประสาทของเด็กที่ผิดปกติได้นะคะที่เราเรียกว่าเป็น neural tube defectนะคะถามว่ามีอยู่ในไหนในผักใบเขียวนะคะในนมก็มีนะคะแล้วก็จะเป็นพวกของเครื่องในนะคะอาจจะเป็นพวกของตับพวกนี้ก็จะมีพวกของธาตุเหล็กแล้วก็มีโฟเลตอยู่ค่ะดังนั้นเนี่ยก็เลยบอกว่าถ้าสมมุติมันป้องกันได้การกินโฟเลตเข้าไปแล้วจะทำให้ความเสี่ยงตรงนี้ลดลงแล้วก็แนะนำว่าถ้าใครมีแพลนที่จะตั้งท้องก็ควรจะทานโฟเลตไปเลยแล้วก็จะเป็นไอโอดีนขาดไอโอดีนคุณแม่ขาลูกจะเกิดมามีปัญหาเรื่องของไทรอยหรือว่าจะมีปัญหาไม่งั้นเดี๋ยวจะมีปัญหาเรื่องของเบาหวานในระหว่างตั้งครรภ์นะคะในช่วงไตรมาสที่สองเนี่ยนะคะทีนี้เราก็คุยกันละเรื่องของอาหารทีนี้คุณแม่หลายคนพอไม่แพ้นะคะไม่แพ้ท้องแล้วเนี่ยก็เพิ่มกินเยอะขึ้นเวลาทำให้น้ำหนักมันเพิ่มขึ้นมากเกินไปหรือว่าคนไข้ที่มีปัญหาเรื่องอ้วนอยู่แล้วนะคะให้ระวังด้วยเพราะว่ามีโอกาสที่จะเกิดเรื่องของเบาหวานในขณะตั้งครรภ์ดังนั้นสิ่งที่อาจจะต้องหลีกเลี่ยงหรือต้องระวังก็คือพวกน้ำหวานหรือว่าเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลเป็นปริมาณมากนะคะแล้วก็อาจจะมีการตรวจเรื่องของน้ำตาลในระหว่างนี้นะคะเพื่อจะดูว่ามีเบาหวานในระหว่างตั้งครรภ์หรือเปล่านะคะถ้ามีเบาหวานในระหว่างการตั้งครรภ์เนี่ยอันนี้ก็จะส่งผลเสียกับเด็กอาจจะต้องมีการฉีดยาเยอะแยะไปหมดเลยเพราะฉะนั้นเราเริ่มจากเราคุมอาหารเราก่อนนะคะให้น้ำหนักเนี่ยขึ้นตามเกณฑ์ไม่มากเกินไปไม่น้อยเกินไปนะคะแล้วก็เลือกอาหารที่เหมาะสมไม่เลือกอาหารที่มันมีน้ำตาลสูงมากนะคะอันนี้ก็จะเป็นทางนึงที่จะช่วยป้องกันเรื่องของเบาหวานระหว่างการตั้งครรภ์ค่ะในกรณีที่เรามีเบาหวานระหว่างการตั้งครรภ์นะคะสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือเด็กเนี่ยเขาจะได้รับน้ำตาลจากตัวคุณแม่เด็กก็จะตัวโตเพราะฉะนั้นถามว่าเด็กตัวโตก็ดีสิฉันอยากให้ลูกฉันตัวโตประเด็นก็คือว่าเด็กตัวโตเวลาจะคลอดก็จะคลอดยากอันที่สองพอคลอดปั๊บเด็กเนี่ยเขาจะต้องมาใช้ระบบไหลเวียนของตัวเขาเองละจากเดิมที่เขาได้รับจากคุณแม่เพราะฉะนั้นจากเดิมเด็กที่เคยได้รับน้ำตาลสูงๆพอตัดสายสะดือปั๊บหมายถึงว่าระดับน้ำตาลในเลือดเขาไม่พอเด็กก็จะน้ำตาลตกก็อาจจะมีปัญหากับเด็กได้อันนี้คือสิ่งที่เจอบ่อยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่ต้องการให้เกิดเรื่องอย่างนี้ขึ้นเราก็ต้องการทำให้น้ำหนักของคุณแม่เนี่ยอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมระดับน้ำตาลในเลือดของคุณแม่เนี่ยอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมค่ะแล้วเราก็เข้ามาสู่ในไตรมาสที่3แล้วนะคะถ้าสมมุติว่าการตั้งครรภ์ผ่านมาได้ด้วยดีนะคะพอมาถึงไตรมาสที่3เนี่ยลักษณะของอาหารเสริมหรือว่าลักษณะของวิตามินและเกลือแร่เสริมเนี่ยส่วนใหญ่ก็ยังคล้ายๆเดิมอยู่นะคะน้ำหนักตัวจะเริ่มเพิ่มมากขึ้นแล้วตามน้ำหนักเด็กที่โตขึ้นช่วงนี้นี่เราต้องการสารอาหารเพิ่มขึ้นอยู่ประมาณสัก400แคลอรี่ต่อวันละนะคะเราก็จะมีเกณฑ์ว่าน้ำหนักควรจะขึ้นเท่าไหร่ในแต่ละรอบที่เราไปตรวจครรภ์เนี่ยเขาก็อาจจะให้เราสังเกตนิดนึงว่าขาเราจะเริ่มบวมแล้วยังคุณแม่จะเริ่มมีปัญหาแล้วค่ะเพราะว่าพอเข้าสู่ไตรมาสที่3ปั๊บเนี่ยพอครรภ์มันสูงขึ้นโตขึ้นสิ่งที่เกิดขึ้นเวลากินเนี่ยก็จะมีปัญหาเรื่องของกรดไหลย้อนกินเข้าไปนิดนึงก็อาจจะรู้สึกว่าโอ้โหมันแน่นมันรู้สึกเหมือนกับมีกรดไหลขึ้นมาเลยเพราะฉะนั้นตอนนี้ต้องแบ่งมื้อกินแล้วค่ะกินน้อยๆกินบ่อยๆนะคะเพราะไม่งั้นเนี่ยจะมีปัญหาเรื่องกรดไหลย้อนคุณแม่อาจจะมีปัญหาเรื่องปวดหลังมากขึ้นคุณแม่อาจจะมีปัญหาเรื่องของขาบวมเวลาขาบวมนี่ต้องระวังนิดนึงค่ะเวลาไปตรวจเขาจะต้องตรวจดูปัสสาวะด้วยถ้าสมมุติว่าตรวจปัสสาวะแล้วมีโปรตีนขึ้นมาหรือคุณแม่ที่อยู่ที่บ้านแล้วมีเครื่องวัดความดันแล้วความดันสูงอันนี้ต้องระวังนะคะความดันสูงมีโปรตีนขึ้นขาบวมอันนี้เป็นการบ่งบอกว่าจะมีภาวะครรภ์เป็นพิษซึ่งอันนี้ต้องรีบไปเจอคุณหมอละนะคะก็ในกรณีที่มีภาวะครรภ์เป็นพิษนะคะก็คือภาวะความดันสูงในคุณแม่ทีนี้พอเวลาความดันสูงมากๆเนี่ยก็จะมีโปรตีนไข่ขาวรั่วขาบวมได้อันนี้ก็จะตรวจได้นะคะทุกๆครั้งที่เราไปฝากครรภ์เนี่ยคุณหมอเขาก็อาจจะขอตรวจปัสสาวะเพื่อจะเช็คพวกนี้แล้วก็วัดความดันนะคะถ้ามันเป็นมากๆเนี่ยสิ่งที่เป็นเนี่ยก็อาจจะทำให้คุณแม่มีตามัวนะคะหรือว่ารุนแรงจริงๆบางคนเนี่ยถึงขนาดชักได้เลยนะคะส่วนลูกเนี่ยสุขภาพของลูกในท้องเนี่ยก็จะบอกว่าเด็กสุขภาพไม่ดีเวลาเด็กสุขภาพไม่ดีเนี่ยเขาก็อาจจะไม่สามารถที่จะอยู่ในท้องได้ละนะคะก็อาจจะทำให้มีการ

คลอดก่อนกำหนดนะคะหรือว่าบางทีเนี่ยคุณหมออาจจะจำเป็นที่ต้องหยุดการตั้งครรภ์เพราะว่าถ้าเกิดอยู่ในท้องเนี่ยเด็กอาจจะเป็นอันตรายมากกว่าต้องรีบเอาเด็กออกมาแล้วมาเลี้ยงข้างนอกนะคะซึ่งอันนี้เป็นภาวะที่ไม่มีใครอยากให้เจอถามว่าจะต้องทำยังไง1ติดตามเราแล้วก็ถ้าสมมุติว่าเจอก็รีบรักษาตั้งแต่เริ่มต้นนะคะโดยสรุปนะคะก็คือเวลาที่เราตั้งครรภ์เนี่ยต้องบอกก่อนว่าค่าเฉลี่ยเวลาที่เด็กคลอดอะค่ะอยู่ประมาณ2กิโลครึ่งถึง3กิโลเมื่อไหร่เราจะเรียกว่าเด็กตัวโตเกินกว่า4กิโลถ้าใครคลอดเด็กแล้วลูกเกิดมาเนี่ยหนักเกิน4กิโลอันนี้ต้องมาเช็คแล้วล่ะค่ะว่าคุณแม่จะเป็นเบาหวานหรือเปล่านะคะอันที่2ก็คือถ้าเกิดลูกอยู่ในระดับประมาณนี้ก็ต้องนึกภาพว่าอุ๊ยน้ำหนักที่เราเพิ่มขึ้นในระหว่างตั้งครรภ์เนี่ยตอนนี้อยู่กับแม่ต่อให้เอารกออกไปน้ำคร่ำออกไปจริงๆก็ไม่กี่กิโลนะคะดังนั้นในแง่ของการตั้งครรภ์น้ำหนักที่เหมาะสมอยู่ประมาณ11กิโลสำหรับคนที่ก่อนตั้งครรภ์น้ำหนักปกติถ้าผอมตั้งแต่ก่อนตั้งครรภ์เพิ่มได้มากกว่านี้ถ้าอ้วนต้องลดให้น้อยกว่านี้เพราะฉะนั้นอยู่ที่ประมาณสัก 9-13 กิโลนะคะ11ตรงกลางสำหรับคนที่น้ำหนักปกติคนอ้วนเพิ่มประมาณสัก9โลคนผอมเพิ่มได้13โลอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะอีกอันนึงก็คือท้องแฝดนะคะหลายๆคนเดี๋ยวนี้ไม่ว่าจะท้องแฝดด้วยเรื่องของเป็นไปตามธรรมชาติหรือว่าใช้วิวัฒนาการทางการแพทย์แล้วทำให้มีการตั้งครรภ์แฝดเพิ่มขึ้นในคนที่ท้องแฝดเนี่ยจริงๆเราอนุญาตให้เพิ่มน้ำหนักได้มากกว่าท้องปกติหรือว่าท้องเดี่ยวนะคะท้องเดี่ยวเพิ่มได้11โลอย่างเงี้ยท้องแฝดอาจจะได้ถึงเกือบ20โลนะคะแต่ว่าเวลาที่เพิ่มไปถึง20โลนี่ต้องบอกว่าภาวะแทรกซ้อนที่จะเกิดขึ้นในคนที่ตั้งครรภ์แฝดเนี่ยจะมีมากกว่าคนที่ตั้งครรภ์ปกติเพราะฉันบอกว่าคนมักจะพูดว่าโอ้ยดีจังเลยท้องแฝดคลอดทีเดียวได้ลูก2คนต้องบอกว่าอันตรายกับสุขภาพของคุณแม่และลูกเนี่ยมากกว่าท้องเดียวอันที่2คือหลังคลอดไปแล้วเนี่ยการดูแลก็จะลำบากมากขึ้นเหมือนกันค่ะนอกเหนือจากการที่เราจะเลือกว่าเราจะกินอาหารชนิดไหนแล้วเนี่ยการปรุงอาหารก็สำคัญนะคะไม่ใช่แค่คนท้องค่ะคนทั่วไปก็ตามควรจะเลือกอาหารที่สุกสะอาดนะคะแล้วก็ใหม่ในการที่จะเอามาปรุงอาหารนะคะหลีกเลี่ยงอาหารพวกที่เป็นอาหารแปรรูปหรือว่าอาหารหมักดองนะคะทีนี้ตรงนี้นี่ถามว่าช่วยอะไรเพราะว่าจริงๆแล้วถ้าเกิดอาหารที่เรากินเนี่ยมันไม่สุกไม่สะอาดหรือมีการปนเปื้อนมันอาจจะทำให้เกิดเรื่องของการติดเชื้อหรือว่าท้องเสียจะทำให้คุณแม่มีปัญหาเรื่องของการขาดน้ำเสียน้ำเสียเกลือแร่หรืออาจจะมีอันตรายกับเด็กได้อะค่ะอันนี้ก็เลยทำให้ส่วนใหญ่เนี่ยเราก็จะบอกว่าในคนท้องควรจะกินอาหารที่ปรุงสุกสะอาดนะคะนอกเหนือจากอาหารที่เราแนะนำให้กินแล้วเนี่ยถามว่าแล้วเราห้ามกินอะไรอันนี้ก็จะพูดไปบ้างแล้วก็คือข้อแรกเราจะห้ามพวกที่เป็นน้ำตาลเยอะๆเมื่อกี้บอกไปละว่าเสี่ยงไม่ว่าจะเป็นเรื่องของน้ำหนักเลยหรือว่าจะเป็นเรื่องของเบาหวานในระหว่างตั้งครรภ์นะคะพวกของไขมันเยอะๆไขมันเยอะนี่นอกเหนือจากเรื่องของน้ำหนักตัวเนี่ยต้องบอกก่อนเลยว่าคุณแม่ที่ตั้งท้องเมื่อสักครู่เนี่ยจะบอกว่าเนื่องจากพออายุครรภ์มากขึ้นนะคะในท้องเราเนี่ยมันมีเด็กอยู่การบีบตัวหรืออะไรของลำไส้ก็จะลำบากนะคะคุณแม่มีโอกาสที่จะเกิดเรื่องของท้องอืดมีเรื่องของกรดไหลย้อนได้ง่ายอยู่แล้วการที่เรากินอาหารที่มีไขมันมากอะค่ะการบีบตัวของลำไส้จะทำได้ช้าลงโอกาสที่จะเกิดท้องอืดจะยิ่งเยอะขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยการกินอาหารไขมันมากจะทำให้คุณแม่มีโอกาสท้องอืดมากขึ้นนะคะแล้วสุดท้ายก็จะเป็นกลุ่มอาหารรสจัดซึ่งอันนี้จะไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของกรดไหลย้อนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในกรณีที่พอตั้งครรภ์เยอะขึ้นไตรมาสสูงๆมากขึ้นเนี่ยก็จะมีเรื่องของกรดไหลย้อนก็หลีกเลี่ยงอาหารรสจัดค่ะคำถามยอดฮิตของคุณแม่นะคะก็จะมีอยู่สองสามอย่างอันแรกคือจะไปปาร์ตี้ได้ไหมจะกินแอลกอฮอล์ได้หรือเปล่าอันที่สองก็คือจะยังกินชากาแฟได้ไหมนะคะแอลกอฮอล์จริงๆเนี่ยไม่ค่อยแนะนำนะคะอันที่สองเนี่ยในส่วนของชากาแฟนะคะชากาแฟเนี่ยจริงๆแล้วถามว่ามีข้อเสียยังไงมันมีข้อมูลค่ะว่าคาเฟอีนอาจจะมีผลกระทบทำให้มีผลกระทบกับเด็กอย่างเช่นสมมติในช่วงไตรมาสแรกหรือว่าในช่วงไตรมาสแรกอาจจะทำให้มีการแท้งหรืออะไรเกิดขึ้นนะคะทีนี้ถามว่าถ้าเกิดว่าชอบมากจริงๆเนี่ยส่วนใหญ่คุณแม่ที่อยากจะตั้งครรภ์หรืออยากมีลูกเนี่ยก็พยายามหยุดเองอยู่แล้วแหละที่เห็นนะคะหยุดไม่ได้จริงๆเนี่ยหลายคนก็พยายามที่จะเลี่ยงโดยการที่จะไปกินเครื่องดื่มที่มันเป็นดีคาเฟอีนหรือว่าเปลี่ยนไปเป็นอย่างอื่นเลยอันนี้ก็มีได้เหมือนกันนะคะถามว่าจำเป็นที่จะต้องหยุดเลยไหมจริงๆข้อมูลหลายๆคนก็อาจจะบอกว่าอาจจะยังพอทานได้แต่ว่าในปริมาณที่น้อยเช่นประมาณสัก1แก้วนะคะหรือว่าเปลี่ยนไปเป็นพวกของดีเคฟอย่างนี้เป็นต้นค่ะสรุปแล้วจริงๆแล้วอาหารกับการตั้งครรภ์นี่ก็มีความสำคัญมากเนาะเพราะว่าในช่วงเวลาปกติเนี่ยเรากินอาหารเพื่อตัวเราคนเดียวแต่ในระหว่างที่เราตั้งครรภ์เนี่ยเรากินอาหาร
เพื่อส่งผลกระทบไปถึงลูกของเราด้วยแล้วเราก็ต้องการให้ลูกเราออกมาเจริญเติบโตแข็งแรงนะคะเป็นเด็กที่มีสุขภาพดีมีความฉลาดเพราะฉะนั้นของที่เรากิน

0: กินยังไงมันก็จะส่งผลถึงลูกเราอย่างนั้นนะคะอันแรกที่เราจะดูกันก็คือน้ำหนักที่เหมาะสมนะคะแล้วก็เลือกชนิดของอาหารที่เหมาะสมสำหรับเด็กนะคะเป็นอาหารที่มีโปรตีนสูงแคลเซียมธาตุเหล็กแล้วก็โฟเลตนะคะรวมถึงไอโอดีนนะคะเรื่องของน้ำมันปลาหรือว่าโอเมก้า3อันนี้ก็จำเป็นแต่ว่าอาจจะอยู่ในรูปของอาหารมากกว่าจะอยู่ในรูปของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนะคะที่สำคัญเลยค่ะเราควรจะต้องไปฝากครรภ์นะคะเพราะว่าในระหว่างที่เราฝากครรภ์เนี่ยมันก็จะมีการติดตามไม่ว่าจะเป็นเรื่องของน้ำหนักเรื่องของความดันหรือสิ่งผิดปกติที่อาจจะเกิดขึ้นกับลูกเราเป็นระยะทำให้เราสามารถที่จะเจอได้ตั้งแต่ในระยะต้นแล้วก็รักษาได้นะคะดังนั้นถ้าใครตั้งครรภ์เนี่ยก็แนะนำว่าควรจะต้องไปฝากครรภ์นะคะพบคุณหมอเป็นระยะค่ะ
1: สำหรับในคนท้องนะคะก็จะมีความเป็นห่วงลูกอยู่แล้วนะคะแล้วก็ระมัดระวังมากเลยในเรื่องของการใช้ยากลุ่มแรกโดยเฉพาะในกลุ่มที่เป็นยาปฏิชีวนะนะคะอันนี้นอกเหนือจากว่าเราแพ้ยาเนี่ยยาปฏิชีวนะบางชนิดเนี่ยเราก็ไม่แนะนำในคนตั้งครรภ์นะคะโดยเฉพาะกลุ่มเตต้าไซคลินพวกของสเตรปโตไมซินคอรัมเฟนิคอลหรือว่าไนโตฟูรานตูอีนนะคะนอกจากนี้ถ้ายาปฏิชีวนะตัวใหม่ๆเนี่ยถ้าจะใช้เนี่ยต้องบอกคุณหมอเสมอนะคะว่าตัวเองตั้งครรภ์อยู่นะคะแล้วต้องเช็คว่าอันนี้สามารถให้ได้ในผู้หญิงที่ตั้งครรภ์กลุ่มที่2จะเป็นพวกของยาแก้ปวดลดไข้อันนี้แนะนำให้กินพาราเซตามอลนะคะกลุ่มของเอนเซดหรือว่าแอสไพรินเช่นพวกของไอบูโปรเฟนนาโปเซนหรือวอเทเรนพวกนี้เนี่ยถ้าคุณแม่กินในช่วงตั้งครรภ์อ่อนๆเนี่ยอาจจะเพิ่มความเสี่ยงของการแท้งได้นะคะเพราะว่ายาเนี่ยมันจะไปทำให้เลือดไม่ค่อยแข็งตัวนะคะในบางรายค่ะอาจจะมีการให้รับประทานแอสไพรินแต่ว่าด้วยเหตุผลอื่นเพราะฉะนั้นตรงนี้ขึ้นกับว่าเขาจะให้กินด้วยเหตุผลอะไรอีกกลุ่มนึงนะคะก็จะเป็นพวกของยาแก้คันหรือว่ายาแก้แพ้นะคะบางทีคุณแม่จะบอกว่าเอ๊ะมีน้ำมูกมีโน่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยนะคะถ้าเป็นไปได้ก็ล้างจมูกนะคะหรือไม่เนี่ยก็รักษาตามอาการไปก่อนยาแก้แพ้บางกลุ่มเนี่ยเราก็ไม่แนะนำให้คนไข้รับประทานนะคะโดยเฉพาะถ้าเป็นคนไข้ที่มีการตั้งครรภ์อยู่ส่วนของยาแก้ไอเนี่ยให้หลีกเลี่ยงยาแก้ไอที่มีส่วนผสมของไอโอดีนนะคะเพราะว่าอันเนี้ยจะมีผลกับเด็กในท้องอาจจะทำให้เด็กเนี่ยมีคอพอกได้แล้วก็ยานอนหลับไม่แนะนำเลยสำหรับคุณแม่เพราะว่าอาจจะไปกดเรื่องของกล้ามเนื้อการหายใจของเด็กนะคะทำให้มีอาการเรื่องของกล้ามเนื้ออ่อนแรงได้ค่ะ
0: จากที่เราทราบไปแล้วนะคะว่าอาหารอะไรที่ควรจะกินอาหารอะไรที่ไม่ควรจะกินแต่ว่าหลายคนก็ยังนึกภาพไม่ออกว่าเออเราฉันจะกินอะไรได้บ้างหรือเมนูอาหารหน้าตามันจะเป็นยังไงนะคะข้างล่างค่ะจะมีลิงก์ให้นะคะเข้าไปติดตามดูได้เลยจะมีเมนูอาหารในแต่ละไตรมาสนำเสนอทุกท่านนะคะ
2: พบกับรายการ Food Choice กินดีสุขภาพดีเลือกได้ทุกวันจันทร์เวลา 18:00 น.ที่ Mahidol Channel Podcast ผ่านช่องทาง Facebook Mahidol ChannelYouTube Mahidol Channel, Apple Podcast, Spotify, Anchor, Blogdit. ดำเนินรายการโดยหมอเอ๋ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงดรุณีวรรณวโรดมวิจิตร

ึงจะเลิกบุหรี่มาเป็นเวลานานนะครับแต่ว่าความเสี่ยงในการเป็นมะเร็งปากก็ยังคงอยู่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับปริมาณที่สูบต่อวันแล้วก็เวลาที่สูบมาทั้งหมดนะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าสูบบุหรี่ประมาณ1ซองต่อวันเป็นเวลา 20-30 ปีก็ยังมีความเสี่ยงที่จะเป็นมะเร็งปอดต่อเนื่องไปถึงแม้จะเลิกบุหรี่ไปแล้วอีกเป็น10ปีเพราะว่าความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งปอดเนี่ยเกิดเนื่องจากสารก่อมะเร็งที่มีในบุหรี่เนี่ยมันเข้าไปมีผลต่อเซลล์ต่างๆในระบบทางเดินหายใจนะครับซึ่งเป็นผลที่เกิดเรื้อรังเพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าจะหยุดแต่ผลที่เกิดขึ้นมันยังดําเนินต่อไปอีกนะครับการอักเสบเรื้อรังการเปลี่ยนแปลงของเซลล์ก็ยังคงดําเนินต่อไปคือเซลล์มีการได้รับสารเข้าไปแล้วสารนั้นมีการกระตุ้นให้มีการเปลี่ยนแปลงต่างในเซลล์เกิดขึ้นแล้วการพิสูจน์ว่ามะเร็งปอดนั้นเป็นจากบุหรี่เนี่ยอาจจะยากแต่ก็มีข้อมูลชัดเจนว่าคนที่สูบบุหรี่แล้วไม่มีความเสี่ยงอย่างอื่นหยุดบุหรี่แล้วเป็นเวลาเป็น10ปีก็ยังเป็นมะเร็งปอดได้อยู่

สวัสดีครับมาติดตามพยากรณ์อากาศประจำวันอาทิตย์ที่14มิถุนายนกันนะครับมาดูแผนที่อากาศและภาพถ่ายดาวเทียมกันนะครับเราก็จะเห็นว่ามีหย่อมโลอยู่ทางด้านประเทศเวียดนามตอนบนขณะที่ลมมรสุมกำลังปานกลางพัดปกคลุมนะครับแนวร่องเนี่ยก็เคลื่อนขึ้นไปค่อนข้างสูงอยู่ทางด้านประเทศเมียนมาตอนบนประเทศจีนตอนล่างลักษณะเช่นนี้เนี่ยก็ทำให้ฝนมีการกระจายตัวได้ดีอยู่ทางด้านภาคเหนือตอนบนและภาคอีสานตอนบนสำหรับคลื่นลมช่วงนี้นะครับมรสุมกำลังปานกลางพัดปกคลุมเนี่ยก็ทําให้คลื่นไม่แรงมากนะครับคลื่นอยู่ในเกณฑ์ปานกลางโดยภูเก็ตเนี่ยตั้งแต่ภูเก็ตขึ้นมาเนี่ยคลื่นสูง1-2เมตรถ้าบริเวณที่มีฝนเนี่ยก็มากกว่า2เมตรแต่สําหรับกระบี่ลงมาแล้วก็คลื่นในอ่าวไทยเนี่ยอยู่ที่ประมาณ1เมตรนะครับถ้ามีฝนก็มากกว่า2เมตรได้สำหรับแผนที่เสี่ยงภัยในวันนี้นะครับโดยส่วนใหญ่เนี่ยโอกาสเกิดฝนตกหนักก็จะอยู่ทางด้านภาคเหนือและภาคอีสานตอนบนๆนะครับมาดูที่พยากรณ์อากาศในรายภาคเริ่มที่ภาคเหนือวันนี้ภาคเหนือให้ฝน 70% อาจจะมีหนักบางแห่งฝนมากอยู่ทางด้านแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากกำแพงเพชรเชียงรายน่านสุโขทัยนะครับอุณหภูมิสูงสุดโดยรวม 32-35 องศาเซลเซียสและภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับวันนี้ฝน 40% อาจจะมีหนักบางแห่งส่วนมากเน้นทางด้านตอนบนพวกเอ่ยหนองบัวลำพูหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมอุดรธานีนะครับอุณหภูมิสูงสุดโดยรวม 34-36 องศาเซลเซียสสำหรับภาคกลางวันนี้ให้ฝน 40% นะครับโดยส่วนใหญ่เน้นทางด้านตะวันตกนะครับพวกจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีแล้วก็ทางด้านลพบุรีสระบุรีนะครับอุณหภูมิสูงสุดโดยรวม 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกวันนี้มีฝน 40% อาจจะมีหนักบางแห่งได้ส่วนมากอยู่ทางระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุดโดยรวม 34-36 องศาเซลเซียสสำหรับภาคใต้ฝั่งตะวันออกวันนี้ให้ฝน 40% ส่วนใหญ่อยู่ทางด้านตอนกลางและตอนล่างนะครับทางด้านสุราษฎร์นครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุดโดยรวม 33-36 องศาเซลเซียสสำหรับภาคใต้ฝั่งตะวันตกวันนี้ให้ฝน 40% อาจจะมีหนักบางแห่งได้ทางด้านตรังและสตูลนะครับอุณหภูมิสูงสุดโดยรวม 33-35 องศาเซลเซียสกรุงเทพมหานครและปริมณฑลวันนี้ให้ฝน 60% นะครับส่วนใหญ่อยู่ในช่วงบ่ายค่ำอุณหภูมิสูงสุดโดยรวม 34-35 องศาเซลเซียสกับการรายงานลักษณะอากาศจากกองพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาสวัสดีครับ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: กินปลาทูวันนี้ฝนไม่ตกเราออกไปเล่นนอกบ้านได
1: ้นี่เล่นเลียนแบบพระโคที่กินเลี้ยงเสี่ยงทายผลการเกษตรในพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญใช่ไหมเนี่ย
0: ใช่ครับถ้าแก่นแก้วกินปลาทูแสดงว่าฝนไม่ตกถ้ากินอาหารเม็ดลมจะแรงแต่ถ้ากินชานมไข่มุกฝนตกหนักเลยครับ
2: บ้าแล้วแมวที่ไหนมันจะกินชานมไข่มุกและพิธีไทยนี่ได้ผลจริงๆเหรอครับปู่
1: นี่เป็นพิธีโบราณที่เอาไว้สร้างขวัญและกำลังใจให้เกษตรกรนะจริงๆพระราชพิธีนี้หายไปนานแล้วนะแต่ในหลวงรัชกาลที่9ท่านเห็นว่าเป็นพิธีสำคัญเพราะเมืองไทยเป็นเมืองเกษตรกรรมก็เลยลื้อฟื้นขึ้นมาในวันนั้นก็จะมีการทำขวัญเมล็ดพันธุ์ต่างๆและมีพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญเป็นการเริ่มต้นไถนาหว่านเมล็ดข้าวเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้เกษตรกรและไม่ใช่แค่พระราชพิธีโบราณเท่านั้นนะที่พระองค์ทรงอนุรักษ์ไว้พระองค์ยังทรงสนับสนุนการอนุรักษ์มรดกของแผ่นดินด้วยล่ะ
2: มรดกของแผ่นดินอะไรบ้างเหรอคะ
0: ตะวันแก่นแก้วเป็นอะไรไม่รู้ไปดูกันเร็ว
3: วัดราชบูรณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพุทธศักราช2500
4: โห
5: โหพอเท่านั้นเลย
6: พออยู่แค่นั้นเลยอย่าเข้ามาใกล
5: ้นี่ใช่สมบัติที่ลงหนังสือพิมพ์ว่าพวกโจรมันมาขโมยวันก่อนหรือเปล่าพี่ผมเห็นลงข่าวมีดาบมีทองเพียบเลย
7: ใช่ดีนะที่ตำรวจจับไว้ได้ก่อนไม่งั้นสมบัติชาติหายหมด
6: แล้วหลังจากวันนั้นเจ้าหน้าที่กรมศิลป์เขาก็มาขุดเพิ่มนะนี่เป็นอาทิตย์แล้วนะพรุ่งนี้ก็น่าจะเป็นชุดสุดท้ายแล้วล่ะ
2: ฮะแล้วจะเอาไปไว้ที่ไหนล่ะคะ
6: ก็ไปสถานีตำรวจก่อนแล้วค่อยส่งต่อให้กรมศิลป์ไปเก็บรักษาอนุรักษ์ไว้น่ะ
5: เฮ้ยเก็บทำไมเล่าผมว่าเอาไปขายแล้วเอาเงินไปทำอย่างอื่นไม่เป็นประโยชน์กว่าเหรอ
7: นี่แหละประโยชน์ที่วัดค่าไม่ได้แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ในหลวงท่านก็จะเสด็จมาทอดพระเนตรด้วยพระองค์เองด้วยท่านน่ะทรงอนุรักษ์มรดกนี้ไว้ให้คนรุ่นหลัง
5: ทำไมเราต้องไปอนุรักษ์ให้คนรุ่นหลังด้วยล่ะพี
7: ่ก็เพราะนี่คือมรดกที่สำคัญของชาติเราน่ะสิของพวกนี้จะช่วยให้เราเข้าใจรากเหง้าของตัวเองว่าเราเป็นใครมีที่มายังไงจะได้พัฒนาและเติบโตต่อไปได้อย่างมั่นคง
6: อ้าวไปได้แล้วเดี๋ยวรถมารับแล้ว
1: อ้าวไปไหนกันมาล่ะเนี่ย
0: นี่ตะวันเราเห็นเขาซ่อมแซมพระปรางเมื่อหลายปีก่อนวันนี้เพิ่งรู้ว่าเขาซ่อมทำไม
2: ก็ซ่อมเพื่อให้มันแข็งแรงอยู่ไปนานๆคนรุ่นหลังจะได้ชมความสวยเหมือนที่พวกเรานั่งมองตอนนี้ไง
1: อืมใช่แล้วล่ะในหลวงรัชกาลที่9ท่านเคยมีพระราชดำรัสเกี่ยวกับเรื่องนี้นะท่านว่าเรื่องโบราณสถานนั้นเป็นเกียรติของชาติอิฐเก่าๆแผ่นเดียวก็มีค่าควรจะช่วยกันรักษาไว้ถ้าเราขาดสุโขทัยอยุธยาและกรุงเทพแล้วประเทศไทยก็ไม่มีความหมายและท่านก็ได้รับการถวายพระราชสมัญญาพระบิดาแห่งการอนุรักษ์มรดกไทยด้วยนะ
2: หนูอยากให้มรดกของแผ่นดินไทยอยู่คู่เมืองไทยไปนานๆเลยค่ะ
0: วันนี้ได้รู้ว่าในหลวงรัชกาลที่9ทรงรื้อฟื้นประเพณีโบราณและอนุรักษ์มรดกของชาติไทยมากมายเพื่อให้คนไทยทุกคนได้เติบโตขึ้นอย่างไม่ลืมรากเหง้าทางวัฒนธรรมของตนเองจะได้ช่วยกันอนุรักษ์ไว้ให้คนรุ่นหลังต่อไป

0: มีครูเยอะก็ให้งานเยอะมีครูเยอะๆนี่ไม่ดีครับ
1: โอ้ว่าโชคดีแค่ไหนแล้วที่มีครูรู้ไหมว่าโรงเรียนที่อยู่ไกลๆอย่างบนดอยหรือแนวชายแดนเนี่ยบางโรงเรียนมีครูแค่คนเดียวเองนะ
0: โอ้ย
2: ครูใหญ่คุณไปทำอะไรบนนั้นครับเดี๋ยวตกนะครับ
3: โรงเรียนเราน่ะถึงจะมีครูน้อยก็ไม่เป็นไรแล้วว่
2: าครูใหญ่จำดีๆจำดีๆครับ

0: พาไปดูส่วนของกายภาพบำบัดนะคะจะเห็นการรักษาส่วนใหญ่กายภาพบำบัดเนี่ยเราจะใช้อุปกรณ์ค่อนข้างเยอะอุปกรณ์ทางฟิสิกส์ต่างๆ
1: มีหลายแบบเลย
0: แต่ว่าเราไอการรักษาเด็กก็จะอุปกรณ์ก็ต้องเหมาะสมต้องเอาการเล่นเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้อง
1: มีเกมด้วย
0: น้องคนนี้เนี่ยก็มีปัญหาเรื่องของยกแขนไม่ขึ้นตั้งแต่เกิดเป็นเส้นประสาทบาดเจ็บเพราะฉะนั้นอันนี้นักกายภาพบำบัดกำลังใช้เครื่องกระตุ้นไฟฟ้าแปะเข้าไปเพื่อกระตุ้นการทำงานของกล้ามเนื
1: ้
0: อนะคะทีนี้เด็กอ่ะต่างกับผู้ใหญ่ผู้ใหญ่แล้วก็แปะๆไปเลยได้แต่ถ้าเด็กมันต้องมีล่อหลอกด้วยการเล่น
1: แล้วเขาก็ยังเล่นอีกมือหนึ่งเล่นอยู่มือแปะ
0: แล้วเขาต้องคุ้นเคยถ้าเขาไม่คุ้นเคยเนี่ยเขาร้องไห้เพราะมันเจ็บเหมือนกันนะนิดหน่อยมันจิ๊ดจิ๊ดจิ๊ด
1: เขาเป็นข้างเดียวเป็นข้างขวา
0: ใช่ค่ะนี่เห็นไหมเห็นการเห็นที่กระตุกกระตุกอยู่นะกล้าม
1: ฝั่งนี้
0: อ
1: ัน
0: นี้เป็นการนักกายภาพบำบัด
1: สนุกเลย
0: อันนี้เขาจะมีก่อนที่เขาจะยืนเดินได้นี่เขาต้องฝึกการทรงตัวอันนี้การเครื่องฝึกการทรงตัวนะคะแล้วเขาทรงตัวได้หลังจากนั้นเขาก็ก้าวเดินยืนต่อไปนะคะ
1: แสดงว่าเด็กแต่ละคนที่มารับการฟื้นฟูก็จะแตกต่างกันรายละเอียดไม่เหมือนกัน
0: ค่ะใช่ค่ะใช่ค่ะอันนี้โซนนี้เป็นส่วนของการฟื้นฟูทางกายภาพบำบัดอย่างเดียวซึ่งกายภาพบำบัดก็จะเน้นในเรื่องของการเอ็กซ์ไซส
1: ์
0: ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อข้อต่างๆนะคะทำยังไงก็ตามให้กล้ามเนื้อแข็งแรงขึ้นให้ข้อไม่มีข้อติดเป็นส่วนตรง
1: วิธีการเลือกว่าเด็กคนไหนจะบำบัดด้วยกิจกรรมอะไรใช้อะไรบ้างเนี่ยมันมีสูตรตายตัวไหมฮะ
0: ไม่มีหรอกค่ะ
1: ไม่มีใช่ไหม
0: ค่ะก็คืออย่างนี้แพทย์ต้องประเมินก่อนประเมินว่าปัญหามีอะไรบ้างแล้วก็ถ้าปัญหานั้นเป็นเรื่องสมมติว่าถ้าเป็นปัญหาเรื่องการต้องใช้ยาเราก็ให้ยาก่อนแต่ว่าปัญหานั้นมีเรื่องว่ามีความแข็งแรงของกล้ามเนื้อนี้ร่วมด้วยนะกายภาพก็จะรับผิดชอบตรงส่วนนี
1: ้
0: หมอก็ประเมินอีกทีนึงว่าเราจะต้องทำอะไรกันต
1: ่อคุณนี่มันข้ออะไรอยู่ครับ
0: อันนี้เนี่ยเขาเรียกว่ากายภาพบำบัดทรวงองค์คือน้องมีปัญหาทางระบบหายใจเขาต้องการจะระบายเสมหะต่างๆเพื่อลดปัญหาปอดอักเสบเป็นยังไงบ้าง
2: เห็น

0: อกแล้วเดี๋ยวเขาจะมีการจัดผ้าอะไรอย่างอื่นร่วมด้วยนะคะ
1: ต้องมาทำบ่อยๆไหมฮะหรือว่าที่บ้านญาติมาดูแล้วเอาไปทำพ่อแม่ไปทำเองได้ไหม
0: ส่วนใหญ่ถ้าสมมติว่าถึงจุดหนึ่งที่ว่าพ้นเป็นจุดที่เราสามารถสอนให้เขากลับไปทำที่บ้านได้ก็จะสอนให้ทำร่วมด้วยที่บ้านนะคะ
1: แต่ว่าบางช่วงที่ควรจะเป็นผู้เชี่ยวชาญนักกายภาพบำบัดเท่านั้น
0: ก็มีร่วมใช่ค่ะใช่ค่ะ
1: ก็ต้องมา
0: ใช่ค่ะ

0: อาจารย์ครับมีสระใหญ่ขนาดนี้ในเวชศาสตร์ฟื้นฟูเด็กด้วยเหรอครับ
1: อันนี้เป็นส่วนของทาราบำบัดนะคะเป็นหน่วยที่เราใช้น้ำในการรักษาการบริหารร่างกายในน้ำเนี่ยจะนอกจากมีผลทางจิตใจทำให้ร่วมมือในการรักษาเพิ่มขึ้นเนี่ยน้ำมีแรงพยุงตัวทำให้การเคลื่อนไหวในน้ำทำได้ง่ายขึ้นนะคะแล้วก็ยิ่งมาใช้กับเด็กซึ่งเขาชอบน้ำอยู่แล้วเนี่ยจะทำให้ความร่วมมือในการรักษาเยอะเพราะฉะนั้นเราต้องการอะไรอย่างเช่นเด็กกลุ่มนี้เนี่ยเขามีการเกร็งเราต้องการให้เขาเคลื่อนไหวแขนขาได้มากมากนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราลงน้ำปุ๊บเขามีความเขาก็สามารถจะเคลื่อนไหวได้ดีขึ้น
0: แบบนี้จับให้ขยับได
1: ้และที่สำคัญก็คืออันนี้น่าจะเป็นบทเรียนเริ่มต้นก่อนเพราะว่าเราเน้นอยากจะให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการรักษาเพราะฉะนั้นหลังจากที่เขาทำได้ถึงระดับหนึ่งเขาสามารถไปใช้สามารถฐานข้างนอกแล้วก็เป็นความผูกพันเป็นความสุขสนานร่วมกันในครอบครัวแล้วเด็กก็ได้เรียนรู้พัฒนาการร่วมกับครอบครัว
0: จริงก็ต้องสัมผัสต้องจับต้องกอดอะไรอยู่ด้วย
1: เราก็จะมีระบบให้มาเรียนรู้ที่นี่ก่อนแล้วกายภาพมันก็จะสอนวิธีการเตรียมตัวแล้วก็สอนว่าอย่างอันเนี้ยเราต้องการฝึกเขานั่งไม่แข็งแรงเขามีการเกร็งเราฝึกเขาเราเอามีอุปกรณ์ช่วยป้องกันในการสำลักน้ำของเขาแล้วการทำอย่างนี้เขาจะได้ฝึกกำลังกล้ามเนื้อหลังแล้วก็แขนขาซึ่งถ้าเราไปฝึกบนบกสำหรับคนนี้เราจะทำได้ยากมากเพราะว่าเราจับเขานอนคว่ำเขาก็ไม่ยอมยกตัวขึ้นนะคะ
0: แต่พออยู่ในน้ำ
1: เขาจะทำได้ง่ายขึ้น
0: คว่ำอย่างนี้ได้เลย
1: แล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยพอเราได้อย่างนี้ปุ๊บเนี่ยเพราะเวลาการรักษากลายเป็นความสุขของครอบครัวด้วย
0: ได้เล่นด้วยกัน
1: ใช่

0: อกจากสระใหญ่ๆแล้วนี่มีเป็นอ่างทารบำบัด
1: ใช่ค่ะอันนี้เป็นส่วนของการเป็นทารบำบัดที่จะใช้อ่างนะคะ
0: สำหรับฟื้นฟูบำบัดอะไรบ้าง
1: ก็คนไข้เด็กนะคะก็คนไข้เด็กส่วนใหญ่เนี่ยเรารู้แล้วว่าเรื่องน้ำเนี่ยจะเป็นเด็กจะชอบน้ำดังนั้นบางครั้งการรักษานี่ถ้าเราลงน้ำอย่างน้ำตรงนี้เนี่ยจะเป็นน้ำอุ่นแล้วเป็นน้ำวนเพราะฉะนั้นด้วยความเป็นน้ำอุ่นและน้ำวนเนี่ยมันเหมือนการนวดมันจะกุซี่สมัยใหม่นะทำให้เด็กผ่อนคลายเด็กที่มีการเกร็งเขาก็จะเกร็งน้อยลงเขาอยู่ในน้ำเขามีความสนุกเขาก็จะไม่เครียดไม่เกร็งมาก
0: ทั้งมือและเท้า
1: เขาจะเคลื่อนที่เคลื่อนไหวได้มากขึ้นเหมือนกันนวดเขาทั้งตัวระบบการไหลเวียนโลหิตก็ดีแล้วก็ระหว่างนี้นี่เราก็จะเล่นกับเขาดังนั้นการเล่นของเขาเนี่ยก็ทำให้เขาได้มีการเรียนรู้มีพัฒนาการต่างๆเพิ่มขึ้นอันนี้เป็นจุดเริ่มเป็นส่วนประกอบส่วนหนึ่งของการรักษานะคะแต่ประวัติอ่างตัวนี้มีความเป็นมาที่สำคัญ
0: ยังไงครับอาจารย์
1: เป็นอ่างพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งโปลิโอระบาดนะคะในประเทศไทยพระองค์ก็ได้พระราชทานเงินมาเพื่อจัดทำอ่างทารบำบัดนี้ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้น
0: ก็คืออ่าง
1: ก็คืออ่างนี
0: ้หลักการที่เราบำบัดทำยังไงบ้างฮะ
2: ก็ตอนนี้นะครับก็คือใช้กระแสน้ำเข้ามาช่วยทำให้น้องเขารู้สึกผ่อนคลายมากขึ้นพอเขาผ่อนคลายมากขึ้นเขาก็อยากจะออกกำลังกายมากขึ้นการออกกำลังกายในน้ำเด็กก็ชอบอยู่แล้วคร
0: ับก็จะอย่างเงี้ยเตะขาขยับแขนอะไรแบบนี้เหรอ
2: ดูบอลให้เขาเล่นให้เขาอยากจะหยิบอยากจะถีบเขาก็สนุกไปด้วยแล้วก็ร่วมพ
0: ั
2: ฒนาการไปในตัว
0: กรณีที่เราใช้เลือกใช้ทาราบำบัดเนี่ยต่างจากเด็กที่เดินบนลู่วิ่งหรือว่าเดินบนพื้นธรรมดาเนี่ย
1: เราไม่ต่างค่ะวัตถุประสงค์บางทีไม่ต่างกันเช่นสมมติว่าเราต้องการความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ

0: เราก็อาจจะเลือกแบบที่ให้เขาเอ็กซ์ไซส์ในจักรยานอาจจะฝึกในการเดินหรือนักกายภาพบำบัดจะให้เขาเตะนู่นเตะนี่ของเขาเองหรือบางคนนี่เราคิดว่าเขาน่าจะชอบมากกว่าถ้าลงน้ำแล้วก็เอาเขามาลงน้ำแล้วก็เล่นออกกำลังในน้ำมันอยู่ที่ลูกเล่น
1: เราเป็นคนเลือกให้เขาใช่ไหม
0: แต่อยู่ที่วิธีการที่เราคิดว่ามันต้องมีความหลากหลายแล้วก็ลูกเล่นไปเรื่อยๆเนี่ยไม่งั้นเด็กก็จะไม่ร่วมมือ
1: หมายถึงเด็กบางคนอาจจะลงน้ำบ้างไปเดินข้างนอกบ้างกับลูกวิ่งบ้าง
0: บางคนก็จะสนุกในการมาอย่างนี้มากกว่าเอาเขาไปเดินตรงนั้นเขาไม่ชอบเขาร้องไห้

0: ื่อกี้เราก็พูดถึงอ่างทาราบำบัดนะคะ
1: ค
0: ทีนี้เนี่ยอ่างนี้เนี่ยน้อยคนนักที่จะรู้จักประวัติความเป็นมาในปี2503นะคะสมเด็จย่าทรงเสด็จมาประกอบพิธีเปิดป้ายชื่อตึกนี้คือตึกศรีสังวาลค่ะ
1: ค
0: แล้วก็ท่านก็ได้เสด็จมาเยี่ยมชมการรักษาที่นี่ด้วยเพราะนั้นต้องถือได้ว่าอ่างนี้มีความสำคัญมากเป็นจุดเริ่มต้นของการรักษาทารบำบัดในบ้านเราซึ่งท่านได้เล็งเห็นประโยชน์ของอุปกรณ์ทางการแพทย์สมัยนั้นด้วยอ่างนี้อ่างเดียวนี่ก็ช่วยเด็กได้จำนวนมากมายทีนี้ต่อมาเนี่ยอ่างอันนี้ก็ถูกใช้งานมานานจนสุดโทร
1: ม
0: จนในที่สุดก็ไม่สามารถใช้งานต่อได้ก็จะนำเก็บรักษาในพิพิธภัณฑ์นะคะทีนี้พวกเราเนี่ยผู้รักษาคนไข้ทั้งหลายเรามีความรู้สึกว่าเนี่ยมีคุณค่าทางจิตใจต่อพวกเรามากเพราะฉะนั้นเราก็เลยพยายามที่จะขอในการซ่อมแซมแล้วก็บำรุงรักษาใหม่แล้วก
1: ็ใบนี้แหละ
0: ใบนี้แหละค่ะ
1: ใบเดิม
0: เพื่อจะได้ให้อ่างทำหน้าที่ต่อไป
1: เพราะฉะนั้นอ่างที่เห็นเมื่อสักครู่นี้ก็คืออ่างพระราชทานจริง
0: ๆค
1: ่
0: ะ
1: ใบเดิมที่พระองค์ท่านเคยพระราชทานไว้
0: ใช่ค่ะนอกจากนี้นะคะ
1: ครับ
0: สมเด็จย่าท่านยังได้จุดชนวนประกายแห่งการรักษาของเราอีกอย่างนึงนะคะถ้าคุณแอดพอจะจำได้เนี่ยไม่รู้เกิดทันหรือเปล่าตอนเด็กๆเนี่ยจะมีภาพสมเด็จย่าท่านไปตามโรงพยาบาลต
1: ่
0: างๆไปที่ต่างๆไกลๆ
1: ใช่
0: แล้วสิ่งที่จะไปกับท่านทุกครั้งเนี่ยก็คือถุงของเล่นใหญ่ๆอ๋อ
1: ใช่จำได้
0: ของเล่นชิ้นเล็กๆแล้วก็เด็กที่รับทุกคนจะดีใจมีความสุขมาก
1: ใช่ๆท่านจะไปพร้อมของเล่นที่พระราชทานให้กับเด็กนะฮะ
0: อันนี้ท่านเป็นผู้ที่ท่านเข้าใจความรู้สึกของเด็กมากงั้นท่านนำของเล่นไปให้เด็กงั้นของเล่นน่าจะมีบทบาทอย่างมากกับเด็กอันนี้เป็นจุดเริ่มต้นอีกอันนึงที่ทำให้เราเกิดความรู้สึกว่าเราจะนำของเล่นมาใช้ในการรักษาได้อย่างไรซ
1: ึ่
0: งเดี๋ยวจะพาไปดูอีกส่วนนึงซึ่งเราพัฒนางานตรงนี้ขึ้นมา
1: ดีครับ

0: ที่ต้องมาในห้องสมุดของเล่นเนี่ยเพราะว่าของเล่นพวกนี้จะถูกเก็บไว้ที่นี่แล้วมาเล่นในห้องสมุดได้ยืมกลับไปบ้านก็ได้
1: ค่ะคำถามนี้ดีจังเลยเพราะว่าจริงๆก็เหมือนกับว่าที่อื่นเขาก็ทำได้อย่างเงี้ยแต่ด้วยจุดประสงค์ของที่นี่เนี่ยเพราะฉะนั้นการที่เขาเล่นตัวนี้ไม่ใช่ว่าเขามาเล่นที่นี่เฉยๆแล้วก็กลับหมายความว่าเรามีโปรแกรมจะฝึกเรื่องมือเพราะฉะนั้นคุณพ่อคุณแม่เขาจะต้องมานั่งอยู่ในเหตุการณ์ด้วยแล้วเขาดูการฝึกแล้วหลังจากนั้นเมื่อเขารู้แล้วว่าฝึกยังไงของเล่นชิ้นนี้เขาจะเอากลับบ้านแล้วก็สร้างตารางโปรแกรมเลยว่าฝึกวันละกี่ครั้งกี่นาที คุณกลับไปฝึกตามแล้วก็เพราะฉะนั้นการรักษานี้ไม่จำเป็นต้องมาอยู่ที่โรงพยาบาลเขาได้อุปกรณ์การรักษากลับบ้านไปด้วย
0: เป็นการยืมกลับไป
1: ถูกต้อง
0: เหมือนเราไปห้องสมุดแล้วยืมหนังสือกลับบ้าน
1: ค่ะ

0: ของเล่นแต่ละชิ้นที่เด็กจะยืมกลับบ้านไปหรือพ่อแม่ยืมไปให้เด็กเล่นนะฮะยืมได้นานสักแค่ไหนครับ
1: คือแล้วแต่นะคะแล้วแต่วัตถุประสงค
0: ์
1: ถ้าเขาอยู่ต่างจังหวัดไกลๆแล้วมีผลต่อการรักษาบางทีเราให้ยืมที3เดือนเลย
0: ค
1: ืนตอนที่มาพบแพทย์อีกครั้งนึงแล้วก็คืนตอนที่เราประเมินผลการรักษานะคะ
0: แทบจะยืมไปได้ตลอดการรักษาเลยจนดีขึ้น
1: ใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วเมื่อเรามีการประเมินใหม่ว่าเขาต้องเปลี่ยนของเล่นเปลี่ยนวิธีการรักษาแล้วก็เปลี่ยนของชนิดของเล่นแต่ของเล่นทุกชิ้นเนี่ยเราจะต้องมีการฝึกให้เขาเล่นกับชิ้นนั้นก่อนเพื่อให้ดึงให้เข้าไปสู่ประเด็นการรักษาแล้วเขาก็กลับไปทำเองที่บ้านต่อนะคะ
0: สมมุติเอาไปใช้แล้วเกิดของเล่นมันเสียหายมันหายมันแตกหักมันอะไรแบบนี้ทำไงคะ
1: ถ้าเป็นสิ่งสุดวิสัยนี่ก็ไม่มีปัญหาอะไรนะคะเราก็ไม่ได้คิดอะไรนะคะแต่ส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีปัญหา
0: เพราะเราใช้ประโยชน์เพื่อการรักษา
1: ใช่ค่ะเพราะเราไม่ได้ต้องการเรื่องของผลประโยชน์ในเรื่องของเป็นตัวเงินเราต้องการผลที่เขาร่วมมือกับเราวิธีการทำงานของพวกเราเนี่ยเราใช้ความรู้สึกแบบชาวพวกเรานะคะคนไทยมีวัฒนธรรมแบบคนไทยคือความอ่อนโยนความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เอาใจเขามาใส่ใจเรา
0: โอ้สัมผัสได้เลยฮะ
1: ทุกคนเนี่ยเราจะมีสิ่งที่เรามักจะคิดกันแล้วก็พูดกันตลอดเวลาว่าถ้าเขาเป็นลูกเราล่ะถ้าเป็นพี่น้องเราล่ะเพราะฉะนั้นถ้าเรามีคำนี้อยู่ในใจของเราเนี่ยสิ่งนี้น่าจะเป็นสิ่งที่ลดความทุกข์ของเด็กแล้วก็ผู้ปกครองลงเพราะคือเรารู้จักเขาเราเข้าใจเขานะคะ
0: เหมือนเป็นลูกเป็นหลานของเรา
1: ใช่ค่ะ
0: เขาก็อยากมา
1: สิ่งนึงที่จะพูดจะเหมือนกับผู้ปกครองก็คือว่าตอนนี้เนี่ยหมอกำลังรักษาลูกนะไม่ใช่รักษาพ่อแม
0: ่
1: คือการที่คุณพาลูกมาโรงพยาบาลแล้วพาลูกมาทำกายภาพบำบัดแล้วคุณกลับคุณรู้สึกว่าลูกได้รับการรักษาแต่เด็กอาจจะยังไม่ได้รับการรักษาเลยเพราะฉะนั้นถ้าต้องการการรักษาจริงๆคือสิ่งที่เรากำลังดำเนินการอยู่นี
0: ่
1: คือพ่อแม่คือปัจจัยสำคัญในการรักษานะคะ

0: ี่คือเนื้อหาทั้งหมดของศรีราช360องศาครับเรื่องอีกมากมายในโรงพยาบาลศรีราชที่คุณอาจจะยังไม่รู้นะครับวันนี้ขอบคุณอาจารย์มากที่เสียสละเวลาแล้วก็พาเราเดินชมทุกหน่วยของสาขานี้นะครับเป็นกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ทุกท่านด้วยนะครับ
1: ขอบคุณครับ

สวัสดีครับพบกับผมเจเวตวิลเลียมกับรายการภาษาหมอรู้ไว้จะได้เคลียร์รายการที่จะทำให้คุณหายงงงวยกับศัพท์การแพทย์ที่ยากไม่ไหวเมื่อคุณไปหาหมอวันนี้พี่เดวิดอยากให้ทุกคนได้รู้จักคำศัพท์ที่เราอาจจะคุ้นหูใช่ป่ะแต่คุณอาจจะไม่เคยเจอมันด้วยตัวเองคือคำของเราวันนี้ทุกคนคือคำว่าเอ็กซ์เรย์นั่นแหละซึ่งเป็นการถ่ายภาพเพื่อทำการวินิจฉัยทางการแพทย์ด้วยการใช้รังสีเอ็กซ์พันทางร่างกายในส่วนที่คุณต้องการจะตรวจโดยรังสีเนี่ยจะตกอยู่บนแผ่นฟิล์มเอ็กซ์เรย์ซึ่งหลักการเนี่ยจะคล้ายกับกล้องถ่ายรูปแบบฟิล์มทุกคนที่ดูคลิปนี้บอกว่าฉันไม่รู้จักมันหรอกเพราะฉันไม่แก่เท่าคุณซึ่งภาพที่ได้เนี่ยจะเป็นภาพรวมของทั้งอวัยวะที่ต้องการจะตรวจซึ่งทำให้เห็นความหนาแน่นหรือว่าความทึบที่ตันกันแล้วเธอรู้ไหมว่าการตรวจแบบนี้เนี่ยสามารถทำให้คุณหมอหลายท่านเห็นความผิดปกติของอวัยวะที่กำลังตรวจอยู่และให้ภาพในแบบ2มิติเท่านั้นคราวนี้เนี่ยเมื่อได้ภาพเอ็กซเรย์แล้วใช่ป่ะแพทย์เนี่ยจะนำมาอ่านเพื่อสังเกตความผิดปกติต่างๆแล้วเธอรู้ไหมว่าการเอ็กซเรย์เนี่ยสามารถให้รายละเอียดกับคุณหมอได้เยอะมากโดยเฉพาะสำหรับกระดูกต่างๆในร่างกายเช่นแขนขาฟันหรือว่าอวัยวะต่างๆที่ห้อมล้อมด้วยกระดูกรวมถึงภาพเนื้อเยื่อแล้วก็อวัยวะที่มีขนาดใหญ่เช่นหัวใจตับปอดและม้ามเป็นต้นนอกจากนี้เนี่ยการตรวจแบบเอ็กซเรย์ยังสามารถค้นพบความผิดปกติของลมรั่วหรือสิ่งที่เรียกว่าน้ำรั่วในส่วนต่างๆของร่างกายด้วยเช่นกันเช่นสิ่งที่เรียกว่าช่องเยื่อหุ้มปอดซึ่งถามว่าฉันได้ใช้เวลานานไหมกว่าจะพูดคำนี้ได้คำตอบคือใช่ต่อมาเลยนะทุกคนลองดูความเก่งของพี่เลยนะช่องเยื่อหุ้มหัวใจรวมถึงช่องอกกับช่องท้องเป็นต้นแต่มันยังไม่จบนะทุกคนเพราะคุณยังสามารถใช้มันเพื่อดูความผิดปกติของลำไส้ด้วยเช่นกันตัวอย่างเช่นลำไส้อุดตันนั่นแหละหรือถ้าหากมีอุจจาระค้างอยู่ในลำไส้ใช่ปะคุณก็สามารถเห็นสิ่งนี้ได้ด้วยเช่นกันแต่ยังไงก็ตามแต่เถอะกับการตรวจเอ็กซเรย์ใช่ปะคือสุดท้ายเนี่ยมันจะต้องมีการปล่อยรังสีออกมาซึ่งอาจมีอันตรายกับผู้หญิงที่กำลังจะท้องก็ได้เช่นเกิดการแท้งหรือว่าความพิการของทารกคือถึงแม้ว่าความเป็นไปได้มันจะน้อยใช่ปะคุณหมอทุกคนแนะนำว่าถ้าหากผู้หญิงท้องอยู่ใช่ปะเขาต้องปรึกษาแพทย์ให้ดีก่อนคือเธอรู้ไหมว่ามันมีวิธีมากมายเนี่ยที่อาจจะสามารถตรวจได้โดยที่ปราศจากรังสีแล้ว2วิธีที่เป็นพระเอกคืออะไรรู้ป่ะ1อัลตราซาวด์ไม่ก็2คือ MRI คือเอาง่ายๆเถอะในโลกปัจจุบันใช่ป่ะด้วยความที่เทคโนโลยีเนี่ยพัฒนาไปเยอะมากการใช้ฟิล์มแบบเดิมเนี่ยกำลังค่อยๆหายไปหรืออาจจะถูกแทนที่แต่มันไม่ได้จบแค่นี้นะทุกคนเพราะว่าการใช้เอ็กซเรย์เนี่ยยังสามารถใช้ในการตรวจอวัยวะอื่นได้อีกเยอะมากเลยนะเราพี่จะขึ้นหน้าจอให้คุณดูซึ่งความรู้ทั้งหมดเหล่านี้พี่เดวิดจะต้องขอขอบคุณอาจารย์วราวุฒิจากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีแล้วพบกับพี่กับรายการภาษาหมอรู้ไว้จะได้เคลียร์ในตอนถัดไปตามนั้นคือจบ

สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องวันนี้หมอขอนำท่านไปดูเมนูที่เป็นส่วนผสมผสานระหว่างอีสานบ้านเฮาและเมนูอินเตอร์เป็นเมนูอะไรนั้นบังโล

ร็จแล้วค่ะเมนูนี้แซ่บจริงอร่อยจริงเมนูนี้หมอขอเปลี่ยนนิดนึงค่ะจากหมูธรรมดากลายเป็นปลาแซลมอนเพราะปลาแซลมอนอุดมไปด้วยโอเมก้า3ซึ่งเป็นกรดไขมันไม่อิ่มตัวที่สำคัญต่อร่างกายที่ช่วยในการทำงานของสมองและยังช่วยป้องกันโรคตาแห้งได้ด้วยเพราะต่อมไขมันที่ขอบตาของเรานั้นถ้ามีไขมันชนิดที่ดีเป็นส่วนประกอบทำให้ไขมันไม่อุดตันซึ่งพวกโอเมก้า3นั้นส่วนมากจะมีในปลาทะเลค่ะแต่ปลาน้ำจืดก็มีนะคะปลาน้ำจืดที่มีโอเมก้า3มากได้แก่ปลาสวายปลาช่อนปลาดุกนอกจากนี้ยังพบได้ในถั่วต่างๆเช่นถั่ววอลนัทหรือในบรอกโคลีก็มีนะคะก่อนจากการฝากไว้ให้คิดจ้องจอนานทำให้แสบตาอย่าลืมเติมสารโอเมก้าในอาหารเด้อค่ะเด้อ

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะได้เวลาลัดคิวหมอรามาอีกครั้งหนึ่งแล้วค่ะรายการลัดคิวหมอรามาพบกันเป็นประจำแบบนี้นะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์17 นาฬิกาถึง18 นาฬิกาทุกช่องทางของรามาชาแนลค่ะไม่ว่าจะเป็นแพลตฟอร์มออฟไลน์แพลตฟอร์มออนไลน์เราก็จะพบกันแบบนี้เป็นประจำทางรามาชาแนลนะคะรายการนี้เป็นรายการออกอากาศสดค่ะเราลัดคิวของอาจารย์หมอรามามาคุยกับคุณผู้ชมสดๆกันเลยค่ะนะคะนอกจากจะให้ความรู้เรื่องของโรคภัยการเจ็บป่วยต่างๆแล้วก็ยังให้ความรู้เรื่องการดู

และสุขภาพการป้องกันและรักษาตัวเองยามเมื่อเกิดโรคภัยขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเป็นรายการออกอากาศสดคุณผู้ชมก็สามารถที่จะพูดคุยกับเราถามคำถามอาจารย์หมอรามาในรายการสดๆตอนนี้ได้เลยค่ะ2ช่องทางหลักๆนะคะถ้าคุณผู้ชมสะดวกที่จะคอมเมนต์ในไลฟ์สดของรามา Channel ก็คอมเมนต์มานะคะแล้วก็บอกข้อมูลของคุณผู้ชมมาด้วยหรือถ้าไม่สะดวกในการที่จะพิมพ์นะคะก็โทรศัพท์มาได้เลยค่ะหมายเลขโทรศัพท์023547105 023547105นะคะอยากจะถามเรื่องอะไรอยากจะให้อาจารย์หมอรามาตอบคำถามเรื่องอะไรนะคะอย่าลืมนะคะว่าบอกรายละเอียดของคุณผู้ชมด้วยนะคะบอกว่าเป็นเพศหญิงเพศชายอายุเท่าไรส่วนสูงเท่าไรน้ำหนักเท่าไรนะคะแพ้ยาอะไรอยากจะให้คุณหมอนั้นตอบเรื่องอะไรบ้างอาการที่สงสัยอาการที่อยากจะได้คำแนะนำเพิ่มเติมทุกคำถามเรามีคำตอบนะคะสำหรับอาจารย์หมอในลัดคิวหมอรามาค่ะวันนี้อาจารย์หมอสองท่านที่มาคุยกับเรานะคะอาจารย์มะเหมียวและอาจารย์ปูค่ะอาจารย์มะเหมียวผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงสิริสุชาโสพลคณาพรสาขาวิชาโรคข้อและรูมาติซัมภาควิชากุมารเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีอีกท่านหนึ่งค่ะอาจารย์ปูค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์พงษ์สดิษฐ์สิงหทัตสาขาวิชาศัลยศาสตร์อุบัติเหตุและเวชบำบัดวิกฤตศัลยกรรมภาควิชาศัลยศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ปูและอาจารย์มะเหมี่ยวค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ขอบพระคุณอาจารย์หมอทั้งสองท่านนะคะแต่ก่อนที่เราจะไปพูดคุยถึงเคสของรายการในวันนี้นะคะมีข่าวประชาสัมพันธ์มาฝากกันค่ะเสาร์อาทิตย์นี้วันที่23และ24เมษายนนะคะขอเชิญคุณผู้ชมทุกท่านรับชมงานเทศกาลไทยเกาหลีครั้งที่7ค่ะเป็นการจัดงานทางออนไลน์นะคะเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมสามารถรับชมได้ผ่านช่องทาง Facebook และ YouTube ค่ะช่องทาง Facebook นั้นนะคะเข้าไปที่ Royal Thai Embassy Seoul ค่ะ Royal Thai Embassy Seoul นะคะสะกดแบบหน้าจอนี้เลยนะคะหรือถ้าคุณผู้ชมสะดวกที่ YouTube นะคะก็ไปที่ Asian Korea Center ได้นะคะ2ช่องทางที่สามารถรับชมงานเทศกาลไทยเกาหลีครั้งที่7ค่ะคุณผู้ชมจะพบกับรายการโซไทยเฟสติวัลออนไลน์2022 Healthy ไทยในวันที่23และ24เมษายนนี้ก็คือเสาร์อาทิตย์ที่จะถึงนี้แล้วค่ะเวลานะคะที่เราจะจัดนะคะถ้าเป็นเวลาในประเทศไทย 11:00 น.ถึง 14:00 น.ค่ะแต่ถ้าคุณผู้ชมที่อยู่ที่เกาหลีก็สามารถรับชมได้ในเวลาเดียวกันนะคะสดๆเวลาเดียวกันเลยก็คือเวลาเกาหลี 13:00 น.ถึง 16:00 น.ค่ะในงานนี้คุณผู้ชมจะได้รับสาระความรู้ความบันเทิงมากมายค่ะมีทั้งเรื่องราวของกีฬาอาหารการท่องเที่ยวดนตรีและสุขภาพจากทีมคุณหมอจากรามาชาแนลค่ะรับชมไปพร้อมๆกันนะคะและร่วมลุ้นรับของรางวัลพิเศษมากมายค่ะคุณผู้ชมจะสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมทาง Facebook ของเพจสถานเอกอัครราชทูตณกรุงโซรอยัลไทยแอมบาสซีโซได้ค่ะเป็นกิจกรรมดีๆที่นำมาฝากกันนะคะเสาร์อาทิตย์ที่จะถึงนี้ค่ะเอาละค่ะนี่ก็อีกเรื่องนึงที่อยากจะฝากประชาสัมพันธ์นะคะสำหรับคุณผู้ชมที่เป็นแฟนรายการของรามาชาแนลนะคะตอนนี้นิตยสารแอดรามาฉบับที่44มาแล้วค่ะพร้อมให้คุณผู้ชมเข้าไปดูกันได้แล้วนะคะนิตยสารแอดรามามุ่งหวังให้คนไทยมีสุขภาพที่ดีสำหรับฉบับที่44นี้เรามีเรื่องเด่นๆคือข้ามทางข้ามถนนตรงทางม้าลายอย่างไรให้ปลอดภัยไว้ก่อนไขคำถามยอดฮิตเด็กอ้วนจ้ำม่ำคือเด็กที่แข็งแรงจริงหรือไม่และก็เข้ากับสภาพอากาศตอนนี้นะคะอากาศร้อนๆแบบนี้หน้าร้อนแบบนี้เก็บอาหารอย่างไรให้มีคุณภาพและอีกเรื่องนึงนะคะก็คือการเที่ยวพุทธมณฑลศูนย์กลางพุทธศาสนาโอ้โหแต่ละน่าสนใจทีเดียวค่ะคุณผู้ชมสามารถรับชมนิตยสารแอดรามาฉบับที่44ได้ที่หน้าจอนี้เลยนะคะ @rama.mahidol.ac.th หรือเอาง่ายๆนะคุณผู้ชมหยิบมือถือขึ้นมาหยิบแท็บเล็ตขึ้นมาสแกนหน้าจอตอนนี้ได้เลยค่ะ
เห็นขึ้นอยู่หน้าจอ

0: ตอนนี้นะคะหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาสแกนหน้าจอค่ะสุขภาพดีเริ่มต้นได้ด้วยปลายนิ้วคลิกเท่านั้นค่ะเริ่มได้เลยนะคะสแกนหน้าจอตอนนี้เข้าไปอ่านเนื้อหาในนิตยสารแอดรามาฉบับที่44กันได้เลยค่ะเอาละค่ะตอนนี้นะคะอาจารย์ปูอาจารย์มะเหมี่ยวคะเรามาถึงเคสของวันนี้แล้วนะคะเราอยากจะนำเสนอเรื่องราวของไส้เลื่อนพอพูดถึงไส้เลื่อนเนี่ยดิฉันเป็นผู้หญิงนะดิฉันก็คิดว่าโอ้ยเป็นผู้หญิงไม่เป็นหรอกไส้เลื่อนไส้เลื่อนเป็นแต่ผู้ชายแต่จริงๆแล้วไส้เลื่อนเป็นโรคที่ไม่ได้เป็นแค่ผู้ชายเท่านั้นลองไปดูเรื่องราวนี้กันก่อนค่ะ
1: ไส้เลื่อนเป็นโรคที่ผู้ชายหลายคนกังวลใจเพราะมีโอกาสเป็นได้มากกว่าผู้หญิงเนื่องจากผู้ชายสายสตรองวัย40บวกจะมีกิจกรรมต่างๆที่ต้องใช้พละกำลังเช่นเล่นเวทออกกำลังกายโดยมีการฉีกขาดของกล้ามเนื้อรวมกับกล้ามเนื้อบริเวณขาหนีบที่มีความหย่อนยานขาดความแข็งแรงส่วนในผู้ชายที่มีอายุมากกว่า60ปีมักพบไส้เลื่อนลงอัณฑะหรือไส้เลื่อนลงไข่จากการเป็นโรคต่อมลูกหมากโตท้องผูกเรื้อรังสูบบุหรี่ส่วนไส้เลื่อนที่เกิดขึ้นกับผู้หญิงส่วนใหญ่มักจะมีสาเหตุจากการยกของหนักรวมถึงการผ่าตัดหรือผ่าคลอดเนื่องจากการตั้งครรภ์จะทำให้กล้ามเนื้อบริเวณหน้าท้องอ่อนแรงจนเกิดไส้เลื่อนขึ้นมาได้ซึ่งถึงแม้ไส้เลื่อนจะเป็นภาวะที่แม่นอันตรายแต่ไม่ควรปล่อยทิ้งไว้เป็นเวลานานเพราะจะทำให้ลำไส้ทะลักออกมาเยอะจนผนังของช่องท้องเกิดการรัดตัวทำให้ลำไส้ขาดเลือดเนื้อเยื่อเกิดการติดเชื้อและตายในที่สุดซึ่งในกรณีนี้ผู้ป่วยต้องเข้ารับการผ่าตัดฉุกเฉินอย่างเร็วที่สุดเพราะหากผ่าไม่ทันอาจถึงขั้นเสียชีวิตจากการติดเชื้อได้เพราะฉะนั้นการรู้เท่าทันแล้วรีบมาพบแพทย์โดยเร็วจะช่วยให้ไม่ต้องทนทุกข์ทรมานและลดความรุนแรงที่จะเกิดขึ้น
0: เรื่องราวของไส้เลื่อนนี้อาจจะต้องเข้ารับการผ่าตัดฉุกเฉินกันเลยเหรอคะอาจารย์ปูคะ
2: อ
0: ๋
2: อใช่ครับถ้าเกิดมีการไส้ออกไปแล้วก็เกิดไอ้ผนังที่มันอ่อนแรงเนี่ยที่มันคล้ายๆมีรูอยู่ขอบๆเนี่ยเป็นรัดลำไส้นะครับทำให้ไส้ขาดเลือดนะครับอันนี้ต้องมาผ่าฉุกเฉินไม่งั้นไส้จะเน่าแล้วก็ทำให้อันตรายถึงชีวิตได้ครับ
3: แต่อยากถามอาจารย์ปูว่าจริงๆแล้วสาเหตุของไส้เลื่อนนะคะมันมีสาเหตุอะไรบ้างนะคะอาจารย์
2: จริงๆหลักๆเลยนะครับสาเหตุของไส้เลื่อนเนี่ยมันเป็นปัจจัยกระตุ้นนะครับคือการเบ่งในช่องท้องนะครับก็คือเวลามีการเบ่งเยอะๆเช่นเบ่งทายเบ่งปัสสาวะอย่างที่ในคลิปเนี่ยบอกว่ามีการต่อมลูกหมากโตมีการเบ่งเยอะๆหรือไอเรื้อรังหรือมีการยกของหนักมากๆเนี่ยอันนี้เป็นปัจจัยกระตุ้นทําให้มีความดันในช่องท้องเพิ่มขึ้นก็จะทําให้ผนังหน้าท้องเนี่ยจุดที่เคยอ่อนแรงหรือว่าจุดที่มีโอกาสที่จะอ่อนแรงง่ายๆเนี่ยก็จะเกิดไส้เลื่อนบริเวณนั้นเช่นบริเวณขาหนีบนะครับก็ทำให้เกิดตรงนั้นได้ในผู้ชายหรือว่าคนที่เคยผ่าตัดอย่างเช่นผ่าข้อหรือผ่าทุกอย่างนะที่มีการผ่าบริเวณหน้าท้องเนี่ยตำแหน่งตรงนั้นเนี่ยจะเป็นตำแหน่งที่อ่อนแรงได้ง่ายก็ทำให้เกิดไส้เลื่อนผ่าตัดบริเวณนั้นได้ครับ
0: ค่ะคือดิฉันเนี่ยไม่เคยมีความรู้เรื่องไส้เลื่อนเลยนะอาจารย์ปูคะคำว่าไส้เลื่อนนี่หมายความว่าไส้ของเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นลำไส้เล็กลำไส้ใหญ่มันเลื่อนลงไปเหรอหรือยังไงคะทำไมถึงเรียกว่าไส้เลื่อนนะคะ
2: จริงคำว่าไส้เลื่อนเนี่ยคือตามคำนิยามเนี่ยคืออวัยวะบางอย่างนะครับที่อยู่ในตำแหน่งเดิมของมันเคลื่อนไปอยู่ตำแหน่งอื่นซึ่งบริเวณหน้าท้องเนี่ยอวัยวะที่มันจะเคลื่อนได้ง่ายๆเนี่ยก็คือพวกลำไส้เนี่ยแหละครับลำไส้ใหญ่ลำไส้เล็กหรืออาจจะเป็นไขมันในช่องท้องเนี่ยก็จะมีการเลื่อนออกไปไปตามรูหรือว่าไปตามผนังไม่ถึงกับเป็นรูหรอกคือเป็นผนังที่อ่อนแรงเหมือนมีรูอยู่ก็จะเลื่อนออกไปตรงรูตรงนั้นแหละครับก็ทำให้เราก็เรียกว่าไส้เลื่อนครับ
0: ค่ะ
3: แล้วอาการที่คนไข้พอจะสังเกตได้ว่าเริ่มมีไส้เลื่อนแล้วค่ะคือเป็นยังไงคะมันจะมีก้อนหรือว่ามันจะมีอาการปวดหรืออะไรอย่างนี้ไหมคะอาจารย
2: ์ใช่ครับอาจารย์ไม่มีส่วนใหญ่เนี่ยคนไข้เนี่ยจะเจอลักษณะมีก้อนมาก่อนก้อนที่ไม่เคยมีมาเลยอยู่ๆก็รู้สึกว่ามีอยู่ทำไมมีก้อนออกมาอยู่ตรงนี้นะเช่นตำแหน่งขาหนีบหรือตำแหน่งแผลผ่าตัดที่เราเคยมีที่เรามีเนี่ยก็อยู่ๆก้อนออกมาลักษณะก้อนเบื้องต้นเนี่ยใหม่ๆเนี่ยจะมีลักษณะของเข้าๆออกได้อ่ะตื่นเช้ามาพอยืนขึ้นมีก้อนตรงๆบริเวณขาหนีบพอนอนลงไปนะครับหรือว่าไม่ได้เดินหรือว่าอะไรนอนเนี่ยก็ยุบลงไปอันนี้ก็เป็นลักษณะของการไส้เลื่อนนะบางคนอาจจะมีอาการอื่นด้วยก็คือมีการปวด ร่วมด้วยคือปวดหน่วงๆนะเวลาออกกำลังหรือมีอาการทำแอคทิวิตี้อะไรต่างๆก็จะมีการปวดหน่วงๆก็เป็นอาการ

0: หนึ่งของไส้เลื่อนได้ครับ
1: อืม
2: ค่ะแล้วเวลาสมมติเนี่ยมีอาการแบบมีก้อนปุบปุบโผล่ๆอย่างนี้ใช่ไหมคะอาจารย์คือควรจะไปโรงพยาบาลตั้งแต่ตอนนั้นเลยหรือว่าสังเกตอาการได้รอได้คะอาจารย
0: ์จริงๆไส้เลื่อนนะครับคือสมัยก่อนเนี่ยการรักษาไส้เลื่อนจะต้องผ่าตัดสมัยก่อนเนี่ยบอกว่าถ้ามีอาการเนี่ยควรจะต้องผ่าเลยแล้วล่ะเพราะเรากลัวอย่างที่บอกไปเบื้องต้นก็คือว่าเกิดเราไปเบ่งเยอะๆขึ้นมาแล้วมีลำไส้เนี่ยมันทะลักออกไปรูที่เคยมีอยู่ที่เคยเข้าออกได้เนี่ยบางทีเกิดไปเบ่งเยอะลำไส้เกิดทะลักไปทำให้รูตรงนี้มันไปรัดลำไส้เนี่ยจะเกิดไส้เน่าดังนั้นเนี่ยสมัยก่อนก็แนะนำให้ผ่าเลยปัจจุบันก็มีการทำการศึกษาเยอะขึ้นบอกว่าจริงๆถ้าไม่ได้มีอาการเนี่ยอาจจะพอที่จะรอได้ก็คือไม่ได้เป็นลักษณะที่ควรจะต้องอาจจะไม่จำเป็นที่ต้องรีบผ่าทันทีแต่จะรอได้แต่เขาก็เชื่อว่าถ้าติดตามการรักษาไปเนี่ยคือติดตามอาการพวกนี้ไปสักพักเนี่ยก็จะมีเริ่มมีอาการขึ้นมาละเริ่มมีอาการปวดขึ้นมาละสุดท้ายก็ต้องมาผ่าอยู่ดีอันนี้ก็คือแล้วแต่ศัลยแพทย์บางท่านว่าบางคนท่านก็อาจจะแนะนำว่าคุณจะผ่าตัดไปเลยเพราะว่ายังไงไม่มีการรักษาวิธีอื่นไส้เลื่อนคือต้องผ่าตัดอย่างเดียวครับ
1: ค่ะอาจารย์ปูคะไส้เลื่อนกับไส้ติ่งเนี่ยมันต่างกันยังไงคะ
0: นี่คนละโลกกันนะครับ
1: ไส้ติ่ง
0: น
1: ี่
0: เป็นอวัยวะครับอวัยวะอย่างนึงที่อยู่ในร่างกายนะครับถ้าไม่ได้มีปัญหาอะไรก็อาจจะไม่ต้องทำอะไรยกเว้นไส้ติ่งอักเสบก็คือมีการติดเชื้อขึ้นมาอันนี้ต้องผ่าตัดนะครับส่วนไส้เลื่อนเนี่ยมันไม่ใช่เป็นอวัยวะอะไรแต่เป็นลักษณะของการเคลื่อนใช้คำว่าเลื่อนนะครับคือไส้มันก็อยู่ปกติของมันแหละแต่มันมีการเคลื่อนผิดที่ผิดทางของมันไปเราก็เรียกว่าไส้เลื่อนครับนะ
1: อ๋อค่ะแล้วเมื่อกี้ที่เราเห็นเนาะอาจารย์มะเมียเราก็เห็นไปพร้อมกันว่าแต่ก่อนเนี่ยดิฉันเข้าใจนะว่าไส้เลื่อนเป็นเฉพาะผู้ชายแต่จริงๆผู้หญิงก็เป็นได้ใช่ไหมคะอาจารย์ปู
0: เป็นได้ครับถ้าเป็นลักษณะของไส้เลื่อนที่แผลผ่าตัดเนี่ยเป็นได้ทั้งผู้หญิงผู้ชายเลยแต่ถ้าเป็นไส้เลื่อนที่ขาหนีบเนี่ยเราจะเจอในผู้ชายเนี่ยมากกว่าผู้หญิงแต่ผู้หญิงก็เป็นได้นะครับแต่ผู้ชายจะเจอเยอะกว่าเพราะว่าตำแหน่งตรงนั้นเนี่ยมันเป็นตำแหน่งของผู้ชายที่ค่อนข้างจะอ่อนแรงเดิมเนี่ยตอนที่อยู่ในท้องคุณแม่เนี่ยผู้ชายเนี่ยจะมีอัณฑะอยู่ในช่องท้องนะสักพักหนึ่งอัณฑะเนี่ยจะค่อยๆเคลื่อนลงไปลงถึงอัณฑะเพราะฉะนั้นตำแหน่งที่อัณฑะที่เคลื่อนลงไปตรงนั้นน่ะมันก็จะเป็นตำแหน่งที่อ่อนแรงได้ง่ายนะบางคนก็เวลาผ่านไปอายุเยอะๆเนี่ยก็จะมีการอ่อนแรงบริเวณนั้นยิ่งมีการเบ่งเยอะๆก็ทำให้เกิดไส้เลื่อนได้ของผู้หญิงเนี่ยตรงนั้นก็จะมีตำแหน่งเป็นจุดเกาะเป็นเอ็นเนี่ยที่เกาะของมดลูกอะครับที่จะเป็นตัวรังมดลูกตรงนั้นก็จะมีการอ่อนแรงได้จะทำให้เกิดไส้เลื่อนขาดหนีบได้ในผู้หญิงครับ
2: ค่ะแล้วอย่างที่อาจารย์บอกว่ามีความเสี่ยงอย่างเช่นมีแผลผ่าตัดอะค่ะแล้วมันมีวิธีเหมือนป้องกันไหมคะเพราะถ้าอย่างนี้ฟังดูแบบโอ้ถ้าเราต้องไปผ่าตัดหน้าท้องเราก็มีโอกาสเป็นไส้เลื่อนแล้วมันมีวิธีป้องกันหรือเพิ่มความแข็งแรงของหน้าท้องนี่จะช่วยไหมคะอาจารย
0: ์จริงๆบางคนเขาก็บอกว่าการเบื้องต้นเนี่ยต้องรักษาแผลให้ดีนะครับยิ่งมีปัญหาเรื่องแผลติดเชื้ออะไรเนี่ยมันทำให้เกิดไส้เลื่อนได้ง่ายขึ้นเพราะว่าผนังตรงนั้นมันจะอ่อนแรงแต่มีการติดเชื้อผนังก็จะบางได้ง่ายนะครับอันที่สองเนี่ยบางคนก็บอกการทำออกกำลังด้วยการแพลงอะไรเนี่ยอาจจะช่วยได้แต่ว่าไม่ได้ 100% นะครับอันนี้ส่วนอื่นเนี่ยอาจจะไม่ได้ช่วยมากนะก็เราต้องป้องกันก็คืออย่าไปยกของหนักๆหรืออย่าไปเบ่งอะไรเยอะๆเพราะจะทำให้โอกาสเกิดไส้เลื่อนเนี่ยเยอะขึ้นครับ
1: ค่ะที่ยกของหนักๆนี่พอเข้าใจนะอาจารย์ปูแต่ที่เบ่งเยอะๆนี่คือเบ่งอะไรครับเบ่งอุจจาระหรือว่าคือเบ่งอะไรมันจะมีอาการอะไรบ้างคะ
0: เบ่งทุกอย่างเลยครับเบ่งอุจจาระเบ่งปัสสาวะหรือมีการไอเนี่ยพวกนี้เนี่ยเวลาเรามีการเบ่งขึ้นมาเนี่ยจะทำให้เกิดความดันในช่องท้องที่เพิ่มขึ้นนะครับก็เหมือนกับทำให้ผนังตรงนั้นอ่ะมันต้องรับแรงที่เพิ่มขึ้นของความดันในช่องท้องก็จะทำให้เกิดการอ่อนแรงเหมือนมีแรงมากระแทกเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆผนังที่มันอ่อนแรงเนี่ยมันก็จะทำให้เกิดการบางลงก็เกิดคล้ายๆเป็นหลุมหรือเป็นรูออกไปก็ทำให้เกิดไส้เลื่อนนะครับ
1: ค่ะพอเกิดขึ้นแล้วอ่ะนะคะมันจะแบบว่าถ้าเราไม่ต้องผ่าตัดหรือไม่ต้องรักษาเนี่ยโอกาสที่มันจะแบบหายไปเองหรือว่าลำไส้มันกลับไปอยู่ในที่มันเองเนี่ยได้ไหมคะ
0: จริงๆมันเป็นรูบางคนก็เข้าออกได้นะครับลำไส้แต่ว่ารูตรงนั้นแต่ผนังที่อ่อนแรงที่เหมือนรูนั้นมันไม่ปิดไม่มีทางปิดนอกจากเราต้องไปปิดให้มันนะครับก็คือว่าสมัยก่อนเราก็ผ่าเข้าไปแล้วก็เป็นการเย็บรูชนกันแต่ปัจจุบันเขาเชื่อว่าพวกนี้ทำให้เกิดการเป็นซ้ำได้ดังนั้นเราจะใส่เป็นผนังเทียมนะครับผนังเทียมก็คือปิดเข้าไปในรูนั้นเลยแล้วก็เย็บฟิกเอาไว้ก็คือเป็นการรักษาไส้เลื่อนต้องรักษาด้วยการผ่าตัดอย่างเดียวครับไส้เลื่อนวิธีอื่นไม่มีครับ
1: ค่ะและการผ่าตัดนี่เป็นผ่าตัดใหญ่ไหมคะ
0: ผ่าตัดใหญ่ครับ
1: ต้อง
0: ลุ่มกระสนกนะครับก็มีหลายวิธีนะครับอาจจะเป็นการส่องกล้องหรือผ่าเปิดก็ได้อันนี้แล้วแต่เลือกครับ ครับ
1: ค่ะค่ะโอเคค่ะก็เข้านั้นนะคะการรักษาก็คือต้องผ่าตัดอย่างเดียวการป้องกันก็คือหลีกเลี่ยงการเบ่งใช่ไหมคะที่ทำให้เกิดความดันในช่องท้องหรือว่ายกของหนักด้วยและการออกกำลังกายอย่างคนที่ชอบวิ่งชอบกระโดดเนี่ยมันมีโอกาสเป็นไส้เลื่อนได้ไหมคะ
0: จริงๆออกกำลังกายแค่วิ่งหรือกระโดดเนี่ยไม่มีปัญหาครับแต่ที่จะเรากังวลคือการไปยกเวทนะครับหรือการไปทุ่มน้ำหนักที่มีการยกอะไรหนักๆเนี่ยก็ต้องระวังนิดนึงจะมีโอกาสเป็นไส้เลื่อนแต่ว่ายน้ำวิ่งหรือตีแบดอะไรเงี้ยไม่เกี่ยวกับการเป็นไส้เลื่อนนะครับไม่ได้เพิ่มความเสี่ยงครับ
1: อืมค่ะโอเคค่ะอาจารย์แม่เหมียวมีอะไรถามเพิ่มเติมไหมคะ
2: นะไม่มีละค่ะ
1: ไม่มีงั้น
2: อาจารย์อธิบายชัดเจนค่ะ
1: ค่ะเข้าสู่คำถามเลยนะคะคุณ IM ปอสวัสดีค่ะคุณประมวลคุณนิ่มนวลคุณรักชนกนะคะอย่าลืมนะคะคุณผู้ชมที่เข้ามารามาชาแนลแล้วนะคะถ้าอยากให้เพื่อนๆได้ดูรายการดีๆแบบนี้อยากให้ญาติพี่น้องของเรานะคะได้ดูนะช่วยกันแชร์ค่ะนะคะดิฉันกดแชร์ไปนะเพื่อนๆจะได้ดูนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยแจ้งเตือนทุกครั้งที่เรามากด Subscribe นะคะติดตามจากทาง Facebook นะคะแฟนเพจของ Rama Channel ด้วยค่ะคุณรัชนกคุณสุวิจักสวัสดีค่ะคุณ I am ปอมีคำถามมาแล้วค่ะคุณ I am ปออายุ20ปีค่ะบอกว่าตอนนี้มีอาการคันคอและไอลองวัดไข้ดูนะคะปลอดวัดไข้แสดงว่าไข้ 37.5 ค่ะอย่างนี้นี่มีอาการอะไรคะสงสัยว่าจะเป็นโรคอะไรได้บ้างคะคันคอ
2: ก็มีเจ็บคอใช่ไหมคะแล้วก็เหมือนมีไข้ต่ำๆไข้เล็กน้อย 37.5 ค่ะก็คือถ้าเกิดเกิน 37.8 ก็เรียกว่ามีไข้แน่ๆแต่อันนี้เริ่มเหมือนมีลมซึ่งถามว่ามีเจ็บคอมีไข้เนี่ยก็อาจจะต้องระวังสิ่งที่เรากังวลที่สุดในยุคนี้ก็คือเรื่องการติดเชื้อโควิดนะคะมันอาจจะเป็นอาการเริ่มแรกก็ได้ซึ่งถามว่าถ้าอย่างนี้ก็แนะนำว่าเบื้องต้นอาจจะลองดูอาการตอนนี้ก็คือรักษาตามอาการไปก่อนถ้าเจ็บคออาจจะกินยาลดการระคายคอหรือว่าดื่มถ้าเกิดไม่ได้อยากไปซื้อยาก็ดื่มน้ำอุ่นผสมมะนาวเนี่ยค่ะน้ำมะนาวน้ำผึ้งก็จะช่วยลดของการระคายคอได้แล้วก็อาจจะลองทานยาลดไข้ดูแต่ว่าถ้าเกิดวันรุ่งขึ้นนอนพักแล้วยังไม่ดีขึ้นเนี่ยคิดว่าอาจจะต้องเอา ATK ลองมาตรวจดูนิดนึงว่ามีเรื่องของการติดเชื้อโควิดหรือเปล่านะคะ
1: ค่ะค่ะคุณระเบียบวงมุกศิษย์สวัสดีค่ะคุณกนกจันทร์ถามนะคะมีคำถามมาค่ะบอกว่าอายุ59ปีน้ำหนัก53สูง163อยากไปตรวจที่โรงพยาบาลรามาเพราะว่ามีอาการปวดท้องบ่อยค่ะแล้วก็ถ่ายบ่อยด้วยถ้าจะมาโรงพยาบาลรามาเนี่ยทำยังไงคะต้องโทรไปก่อนโทรไปนัดหรือเปล่าคะยังไงค่ะ
0: จริงปัจจุบันเราจะแนะนำให้ไปตรวจทางเวชศาสตร์ครอบครัวก่อนนะครับทางนั้นเขาจะช่วยดูเบื้องต้นนะครับแล้วก็รักษาเบื้องต้นให้นะครับแล้วก็ถ้าดูแล้วว่าเป็นเฉพาะด้านไหนทางอาจารย์เขาจะส่งมาอีกเฉพาะทางอีกทีหนึ่งนะครับแต่ว่าจะต้องไปนัดทางเวชศาสตร์ครอบครัวก่อน
1: ก็คือมาที่โรงพยาบาลรามาไปที่แผนกเวชศาสตร์ครอบครัวก่อนใช่ไหมคะ
0: ครับถูกต้องครับ
1: ค่ะเข้าไปได้ที่แอปพลิเคชันของโรงพยาบาลรามาก็ได้
0: ใช่ใช่ครับ
1: ใช่ไหมคะ
0: เข้าไปที่แอปก็ได้ครับแล้วก็ส่งข้อความไปก็จะมีคุณพยาบาลเนี่ยที่เขาคอยดูอยู่นะครับแล้วเขาจะตอบกลับไปให้นะครับว่าจะทำนัดให้นะครับแต่ว่าค่อนข้างเยอะนิดนึงนะคนที่ส่งเข้ามาจะต้องใช้เวลารอนิดนึงนะครับ
1: ค่ะคุณวิบูลวิจิตพรประภาสวัสดีคุณตาและอาจารย์หมอทั้งสองท่านสวัสดีค่ะคุณวิจิตบอกคุณวิจิตช่วยคุณวิบูลช่วยแชร์ให้แล้วด้วยนะขอบคุณมากค่ะอยากถามค่ะว่าอยากรู้ว่าการวัดออกซิเจนที่นิ้วต้องขึ้นเท่าไหร่ครับจึงจะถือว่าปกติผมวัดได้วันนี้94แบบนี้ปกติไหมครับคุณวิบูลอายุ74ค่ะน้ำหนัก67สูง162มีการกินยาแก้ความดันและยาไขมันอยู่ด้วยค่ะ
2: ค่ะก็คือโดยส่วนใหญ่การวัดออกซิเจนที่ปลายนิ้วอะค่ะอันดับแรกเลยคือการวัดที่บ้านเนี่ยมันความแตกต่างของเครื่องที่ใช้วัดมากเครื่องคือบางเครื่องเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ให้ผล 100% นะคะดังนั้นเนี่ยก็อาจจะต้องดูแต่ถ้าถามว่าเครื่องที่วัดเนี่ยโดยส่วนใหญ่ค่าถ้าเกิดเป็นเครื่องที่ได้มาตรฐานค่าที่ได้เนี่ยคงจะเกิน 95% นะคะ ถ้าเกิด94เนี่ยอาจจะต่ำไปเล็กน้อยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอย่างที่บอกว่าเครื่องชนิดของเครื่องยี่ห้อของเครื่องเนี่ยก็มีผลกับการผลที่วัดได้อะค่ะดังนั้นอาจจะต้องลองวัดซ้ำๆหลายๆครั้งดูอะค่ะอาจารย์คิดว่ายังไง

0: ทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยขอนำท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่การถ่ายทอดสดพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังโดยมีพันเอกสุธีสุขสากลคุณนิสารัตน์อมรักษ์และดิฉันอุรัสยาเพชรสดสินรับหน้าที่เป็นผู้บรรยายพร้อมด้วยร้อยเอกนายแพทย์ยงยุทธเมยราบรับหน้าที่เป็นผู้บรรยายภาคภาษาอังกฤษค่ะซึ่งท่านผู้ชมสามารถรับฟังได้นะคะหากโทรทัศน์ของท่านมีระบบเสียง2ภาษาหรือรับฟังผ่านทางเว็บไซต์ของกรมประชาสัมพันธ์และ Facebook NPT World ค่ะ
1: ตามที่สำนักพระราชวังได้ประกาศเมื่อช่วงเช้าของวันที่12มิถุนายน2569เรื่องสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสิ้นพระชนความว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงพระประชวรหมดพระสติด้วยพระอาการทางพระหทัยและส่งเข้ารับการรักษาพระองค์ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยมาตั้งแต่วันที่15ธันวาคม2565ตามที่สำนักพระราชวังได้แถลงให้ทราบเป็นระยะแล้วนั้นตั้งแต่วันที่21พฤษภาคมพุทธศักราช2569สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพระอาการทรุดลงจากการติดเชื้อในพระนาภีช่องท้องจากการอักเสบของพระอันตะลำไส้ใหญ่ความดันพระโลหิตต่ำพระหัตถ์เต้นผิดจังหวะการแข็งตัวของพระโลหิตผิดปกติแม้คณะแพทย์จะถวายการรักษาอย่างใกล้ชิดจนสุดความสามารถแต่พระอาการทรุดหนักลงตามลำดับจนถึงวันพฤหัสบดีที่11มิถุนายนพุทธศักราช2569เวลา 19:48 นาทีสิ้นพระชนณโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยด้วยพระอาการสงบสิริพัชนสาปีที่47พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สำนักพระราชวังจัดการพระศพถวายพระเกียรติยศสูงสุดตามราชประเพณีประดิษฐานพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังโดยวันนี้วันเสาร์ที่13มิถุนายนพุทธศักราช2569โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยได้ถ่ายทอดสดขบวนรถยนต์หลวงเชิญพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยไปยังพระบรมมหาราชวังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีประทับรถยนต์พระที่นั่งนำรถยนต์หลวงเชิญพระศพออกจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารประทับรถยนต์พระที่นั่งเจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยานีนั่งรถยนต์พระประเทียบท่านผู้หญิงสิริกิติยาเจนเซ่นนั่งรถยนต์หลวงตามพระศพสำหรับรถยนต์หลวงเชิญพระศพนั้นเป็นรถยนต์พระที่นั่งยี่ห้อ Volkswagen รุ่น T4 สีเทาคาดแถบสีฟ้าทะเบียน1ดอเด็ก0929ซึ่งเป็นคันเดียวกับที่เคยใช้อัญเชิญพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเมื่อวันที่14ตุลาคมพุทธศักราช2559จากโรงพยาบาลศิริราชมายังพระบรมมหาราชวังและยังเป็นรถที่อัญเชิญพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยไปยังพระบรมมหาราชวังเช่นเดียวกันค่ะเป็นรถทรงงานที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ทรงใช้ทรงงานมาเป็นเวลานานนะคะโด ยตลอด2ข้างทางนั้นก็จะมีประชาชนมารอเฝ้าทูลละอองพระบาทร่วมถวายความอาลัยและน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตลอดเส้นทางค่ะรถยนต์หลวงเชิญพระศพถึงพระบรมมหาราชวังแล้วคณะแพทย์และพยาบาลรอรับพระศพและเชิญพระแท่นพยาบาลพระศพลงจากรถยนต์หลวงเชิญพระศพขึ้นพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ได้ถวายน้ำส่งพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังเป็นการส่วนพระองค์ค่ะจากนั้นทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์10นายเชิญหีบพระศพไปประดิษฐานบนพระแท่นแว่นฟ้าหลังพระแท่นสุวรรณเบญจดลประกอบพระโกศทองใหญ่ในพระที่นั่งพิมานรัตยาเพื่อประกอบพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสวดพระอภิธรรมพระศพค่ะ
2: จากนั้นทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายนรุธธัญวงศ์รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรีสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีกำกับดูแลกองอารักษ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์ปฏิบัติหน้าที่อารักษ์อ่านประกาศพระบรมราชโองการสถาปนาพระเกียรติยศพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงวางพวงมาลาที่หน้าพระโกศพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการผ่านทอง2ชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปทรงทอดพระไตร11ไตรพระสงฆ์สดับปกรณ์ทรงหลังทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาเสร็จแล้วทรงทอดพระไตร12ไตรจำนวน3เที่ยวจนครบ47ไตรเท่าพระชนมายุสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาซึ่งปวงชนชาวไทยต่างก็ได้ติดตามรับชมการถ่ายทอดสดเมื่อวานนี้จากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันตกพระที่นั่งพิมานรัตยาแล้วทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพเมื่อครบ4จบพระบาทเสด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปทรงทอดพระไตรพระราชาคณะ1รูปที่ถวายอดิเรกและพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรม8รูปพระสงฆ์สดับปกรณ์จากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลังทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติทรงกราบทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทจากนั้นเสด็จลงจากพระที่นั่งพิมานรัตยาประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับครับ
1: ในการนี้นะคะราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ประกาศเรื่องสถาปนาพระเกียรติยศพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรารามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศว่าโดยที่ทรงพระอนุสรณ์ถึงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาซึ่งสิ้นพระชนม์เมื่อวันพฤหัสบดีที่11มิถุนายน2569ว่าเป็นพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ผู้เปี่ยมด้วยพระจริยวัตรอันงดงามได้ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจด้วยพระวิริยะอุตสาหะและพระกตัญญูกตเวทิตาฉลองพระเดชพระคุณเป็นที่ไว้วางพระราชหฤทัยก่อให้เกิดประโยชน์แก่บ้านเมืองเป็นที่ประจักษ์แก่ตาแก่ใจของมหาชนทั่วไปทุกคนทุกแห่งทรงอุทิศพระองค์ปฏิบัติพระกรณียกิจนานาประการทั้งในด้านกระบวนการยุติธรรมการสาธารณกุศลการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาสและการต่างประเทศ ทรงดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐออสเตรียทรงรับปฏิบัติงานที่คณะทูตถาวรแห่งประเทศไทยประจำองค์การสหประชาชาติณ นครนิวยอร์กทรงรับราชการในตำแหน่งอัยการผู้เชี่ยวชาญสำนักงานอัยการสูงสุดทรงดำรงตำแหน่งประธานกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยมูลนิธิพัชรสุธาคชานุรักษ์ในพระบรมราชูปถัมภ์มูลนิธิภูบดินในพระบรมราชูปถัมภ์และมูลนิธิราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ในพระบรมราชูปถัมภ์ตลอดจนรับเป็นพระราชภาระในการดูแลทุกสุขของประสบนิกรเป็นอเนกปริยายเมื่อเสด็จสิ้นพระชนม์เป็นเหตุให้พระองค์และประชาชนทุกหมู่เหล่าอาลัยระลึกถึงเป็นอันมากทรงพระราชดำริว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์นั้นทรงพระเกียรติคุณเป็นที่เชิดชูพระราชวงศ์ควรได้รับพระเกียรติยศยิ่งใหญ่โดยอนุโลมตามโบราณราชประเพณีจึงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พนักงานจัดเสวตฉัตร7ชั้นกางกั้นพระโกศพระราชทานเป็นเครื่องเฉลิมพระเกียรติยศให้ปรากฏสืบไปประกาศณวันที่13มิถุนายนพุทธศักราช2569เป็นปีที่11ในรัชกาลปัจจุบันค่ะ
3: เห็นภาพของประสบกรณิกรชาวไทยจำนวนมากนะคะที่ได้พร้อมใจกันมาเฝ้าทูลละอองพระบาทส่งเสด็จด้วยความอาลัยยิ่งซึ่งแสดงให้เห็นถึงความจงรักภักดีและความสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทยมาโดยตลอดพระชนชีพค่ะและในวันนี้นะคะวันที่14มิถุนายน2569สำนักพระราชวังได้เปิดให้ประชาชนได้เข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนรินทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีดีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาและร่วมลงนามถวายความอาลัยในสมุดหลวงณศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวังตั้งแต่เวลา 8:30 นถึง 16:00 นค่ะซึ่งวันนี้ก็เป็นวันแรกนะคะซึ่งก็มีประชาชนจำนวนมากจากทั่วทุกสารทิศได้พร้อมใจกันสวมชุดสีดำสุภาพมารอต่อแถวเพื่อแสดงความอาลัยถวายด้วยความจงรักภักดีและสำนึกในพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้โดยมีเจ้าหน้าที่และจิตอาสานะคะได้คอยอำนวยความสะดวกจัดระเบียบแถวรวมถึงแจกจ่ายน้ำดื่มและยาสามัญตลอดทั้งวันค่ะทั้งนี้นะคะสำนักพระราชวังจะเปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีดีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาและร่วมลงนามถวายความอาลัยในสมุดหลวงตั้งแต่วันอาทิตย์ที่14มิถุนายนเป็นต้นไปในเวลา 8:30 นถึง 16:00 นณศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวังค่ะ

ากนั้นนะคะก็ได้พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนได้เข้าถวายสักการะพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาภายหลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ15วันนะคะตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 21:00 นโดยจะเริ่มตั้งแต่วันเสาร์ที่27มิถุนายนพุทธศักราช2569จากนั้นจะพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ราชสกุลราชินีกุล

0: คณะองคมนตรีคณะรัฐบาลคณะบุคคลส่วนราชการรัฐวิสาหกิจภาคเอกชนและประชาชนทั่วไปได้ร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญพระกุศลสวดพระอภิธรรมพระศพภายหลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ100วันค่ะ
1: และมีราชกิจจานุเบกษาได้ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีให้ประชาชนได้ทราบกันนะครับในเรื่องสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาสิ้นพระชนโดยมีความว่าตามที่ได้มีประกาศสำนักพระราชวังเรื่องสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาสิ้นพระชนลงวันที่12มิถุนายน2569นั้นรัฐบาลได้รับทราบด้วยความโทมนัสอย่างยิ่งจึงเห็นสมควรประกาศดังต่อไปนี้ 1. ให้สถานที่ราชการรัฐวิสาหกิจหน่วยงานของรัฐและสถานศึกษาทุกแห่งลดธงครึ่งเสาเป็นเวลา15วันตั้งแต่วันที่12มิถุนายน2569เป็นต้นไป 2.ให้ข้าราชการพนักงานรัฐวิสาหกิจและเจ้าหน้าที่ของรัฐไว้ทุกข์มีกำหนด15วันตั้งแต่วันที่12มิถุนายน2569เป็นต้นไปสำหรับประชาชนทั่วไปขอให้พิจารณาดำเนินการตามความเหมาะสมประกาศณวันที่12มิถุนายนพุทธศักราช2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีบรรยากาศภายในพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังที่พี่น้องประชาชนได้ติดตามรับชมการถ่ายทอดสดนี้นะครับสิ่งที่ทุกท่านได้เห็นนอกเหนือประกวดทองใหญ่แล้วนะครับสิ่งที่เห็นอย่างหนึ่งก็คือพระพุทธรูปประจำวันประสูตรนั่นก็คือพระพุทธรูปประจำวันพฤหัสบดีเป็นพระพุทธรูปปางสมาธิเป็นพระพุทธรูปที่แสดงถึงการเจริญสมาธิภาวนามีพุทธลักษณะนั่งขัดสมาธิมือขวาหรือพระหัตถ์ขวาทับพระหัตถ์ซ้ายวางบนพระเพลาหรือตักเป็นปางที่เน้นความสงบสันติและปัญญาซึ่งตำนานโหราศาสตร์พระอิศวรก็ได้สร้างพระพฤหัสบดีจากฤาษี19ตนโดยร่ายเวทมนต์ให้ร่างของฤาษีเหล่านั้นปนละเอียดห่อด้วยผ้าสีแสดประพรมด้วยน้ำอมฤตเกิดเป็นองค์พระพฤหัสบดีมีกายสีไพฑูรย์เหลืองใสคล้ายแก้วทรงเครื่องทิพย์อาภรณ์และวิมานสีบุษราคำพระพฤหัสบดีทรงมฤคราชหรือกวางทองเป็นพาหนะและมีมนต์ดกหรือกบเป็นสัญลักษณ์ประจำพระองค์สถิตอยู่ในปัจฉิมทิศเป็นพระพุทธรูปประจำวันพฤหัสบดีที่มีบทสวดประจำวันนี้ก็คือบทสวดที่สวดว่าปุเรนตัมโพธิสัมภาเรนิพพัตตังโมระโยนิยังเยนะสังวิหิตารักขังมหาสัตตังวเนจราจิรสังวายมันตาปิเนวะสักขิงสุขันหิตุงพรมมันตันติอักขาตังปริตันตัมพนามเหซึ่งจำนวนจบในการสวดนี้ก็คือ19จบสวดในคืนวันพฤหัสบดีครับถ้าจะสวดย่อก็สวดว่าพระสัมสัมวิสะเทพะพะเป็นพระพุทธรูปประจำพระชนเมื่อวานหรือวันประสูติของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาครับ

ないから。

ภาพบรรยากาศนะคะภายนอกพระที่นั่งพิมานรัตยาค่ะซึ่งในขณะนี้นะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารและเจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณีออกจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตมายังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังแล้วค่ะโดยเสด็จพระราชดำเนินขึ้นทางบันไดมุกระสันพระที่นั่งพิมานรัตยาเข้าสู่พระที่นั่งพิมานรัตยาค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการผ่านทองสองชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดา

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินผ่านพระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชการผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันตกพระที่นั่งพิมาน

0: ที่จบไปแล้วนี้เป็นการสวดพระพิธรรมโดยพระพิธีธรรมจาก2อารามด้วยกันนะครับอารามแรกคือวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและอารามที่2วัดอนงคารามวรวิหารครับอารามแรกประกอบด้วยพระคุณเจ้า4รูปคือพระมหาวรวุฒิชิตะธัมโมนธรรมเฉเดกประเรียนธรรม7ประโยคพระมหาประจวบยุตตะโยโคประเรียนธรรม8ประโยคพระมหาชัยวัฒน์ชยวุฒโธนักธรรมเอกประเรียนธรรม7ประโยคและพระมหาสุริยาปัญญาวชิโรนักธรรมชั้นเอกประเรียนธรรม7ประโยคซึ่งบทพระอภิธรรมที่นำมาสวดในพิธีคืนนี้ประกอบด้วยบทนมัสการพระธรรมสังคีนีพระวิพังปัญจขันธาพระธาตุกถาพระกถาวัตถุพระปัฏฐานในทำนองที่สวดวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามสวดทำนองกะเลื่อนและทำนองลากสุ่มครับและยังมีพระราชาคณะที่มาถวายเดรกในคืนนี้คือพระธรรมวชิรปัญญาจารย์เทียบสิริยาโนประเรียนธรรม9ประโยครองเจ้าคณะภาค7ผู้ช่วยเจ้าวาดพระรามหลวงวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามครับส่วนพระพิธีธรรมวัดอนงคารามประกอบด้วยพระครูสิริวัชรานุกิจพระมหาบุญชัยธีระปัญโยประเรียนธรรม7ประโยคพระครูปลัดวันชัยปัญญาวโรประเรียนธรรม4ประโยคและพระสุภชัยปัญญาขโมครับวัดอนงคารามนี้สวดทํานองกะครับ
1: เมื่อพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมกิจจบแล้วนะคะเจ้าพนักงานได้นิมนต์พระราชาคณะหนึ่งรูปที่จะถวายอดิเรกและพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรม8รูปนะคะขึ้นนั่งยังอาจสงค่ะเจ้าพนักงานลาดพระภูษาโยงค่ะสำหรับผ้าภูษาโยงนะคะก็คือแถบผ้าที่โยงจากปากพระโกศนะคะสำหรับคลี่ทอดไปยังพระสงฆ์เมื่อทำพิธีนะคะทำจากผ้าหลายชนิดตามศักดิ์ของผู้วายชนค่ะชนสามัญก็จะใช้ผ้าตัดเหลืองไม่ต้องมีรองโยงส่วนเจ้านายชั้นหม่อมเจ้าขึ้นไปจะใช้ผ้าตัดเงินสำหรับเจ้านายชั้นเจ้าฟ้าขึ้นไปนะคะจะใช้ผ้าเข้มขาบขาวลายริ้วค่ะหากเป็นพระบรมศพพระศพเจ้านายตั้งแต่พระองค์เจ้าขึ้นไปเมื่อจะทอดสำหรับพระสงฆ์สดับปกรณ์ก็จะต้องมีผ้าขาวรองอีกชั้นหนึ่งเรียกว่าผ้ารองโยงค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปทรงทอดผ้าไตรค่ะ

ซึ่งผ้าไตรก็เป็นชุดผ้าครองสามผืนหลักนะคะที่พระวินัยอนุญาตให้พระภิกษุใช้สอยเป็นผ้านุ่งห่มประจำตัวค่ะ

ตินังเอตานังอุปกัปปติอิชิตังปะติตังตุมหังคิปะเมวะสัมมิจโตสัพเพปุเรนตุสังกัปปาจันโทปนะระโสยะถา

อติเลกวัสสตังชีวโตอติเลกวัสสตังชีวโตอติเลกวัสสตังชีวโตทีฆายุโกโหตุอโลโกโหตุทีฆายุโกโหตุอโลโกโหตุสุขิโตโหตุปรเมนตมหาราชาสัปรมราชินีสิทธิกิจจังสิทธิกัมมังสิทธิลาโภชโยนิจังปรเมนทะมหาราชวรัสสะปรมราชินียาสหะภวตุสัพพ

0: สงฆ์อนุโมทนาถวายอนุโมทนาจบลงแล้วนะครับในลำดับขั้นตอนนี้พระสงฆ์จากอาสงฆ์ซึ่งมีพระธรรมวชิรปัญญาจารย์จากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามเป็นพระราชาคณะที่ถวายอดิเรกจบลงไปเมื่อสักครู่นี้ครับสำหรับพระพิธีธรรมถือเป็นสมณศักดิ์ประเภทหนึ่งนะครับที่ไม่ได้พระราชทานแก่พระสงฆ์แต่ว่าพระราชทานแก่วัดซึ่งปัจจุบันก็มีวัดที่มีการพระราชทานแต่งตั้งพระพิธีธรรมมีอยู่10วัดด้วยกันนะครับคือนี้วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกับวัดอนงคารามครับวัดละ4รูป
1: พระที่นั่งพิมานรัตยาแห่งนี้นะคะจะเห็นพระรูปของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในฉลองพระองค์เครื่องแบบพระราชฐานทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์นะคะทรงสวมพระมาลาประดับตราราชวัลลบค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จไปที่หน้าเครื่องนมัสการทรงกราบทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้า

0: สำหรับพระรูปนี้นะคะนำมาซึ่งความรู้สึกซาบซึ้งและน้อมรำลึกถึงพระปรีชาสามารถของพระองค์ผู้ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทยทุกช่วงวัยจากพระรูปนี้นะคะสิ่งที่สะท้อนออกมาทำให้เห็นถึงความสง่างามและยังเล็งเห็นถึงความมุ่งมั่นในการอุทิศพระวรกายตลอดพระชนชีพของพระองค์หากประชาชนยังจำได้นะคะในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช2562ในริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศพระยุหยาตราทางสถลมากในครั้งนั้นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาซึ่งในขณะนั้นทรงดำรงพระยศพลตรีหญิงได้ทรงร่วมเดินในริ้วขบวนอย่างเข้มแข็งสง่างามและสมพระเกียรติพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีภาพของพระองค์สะท้อนถึงระเบียบวินัยความแข็งแกร่งและความตั้งพระทัยในการปฏิบัติหน้าที่เป็นหนึ่งในภาพประวัติศาสตร์นะคะที่ทำให้ชาวไทยรู้สึกเทิดทูนและรักพระองค์เป็นเท่าทวีคูณค่ะ
1: สำหรับพระโกศทองใหญ่ซึ่งเป็นพระโกศที่มีคำว่ารัชกาลที่9ต่อด้วยนั้นนะครับเป็นพระโกศที่ทำจากไม้สักทองแกะสลักหุ้มทองอย่างวิจิตรประดับด้วยเพชรรัสเซียรวมกับพลอยขาวตลอดทั้งองค์นะครับสะท้อนแสงระยิบระยับขับเน้นลวดลายไทยอันอ่อนช้อยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมร่วมสมัยผสานความศักดิ์สิทธิ์และก็ทักษะของช่างชั้นสูงของยุคนี้นะครับใช้งานมาครั้งแรกเมื่อจัดงานพระราชพิธีพระศพสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์บดินทรเชษฐภคินีครับครั้งนี้ถือว่าเป็นครั้งที่2ครับ
0: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้านะคะและขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกจากพระที่นั่งพิมานรัตนพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารและเจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณีไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทค่ะเพื่อถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงค่ะจะเห็นได้ว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงเป็นที่รักของประสบกรณิกรชาวไทยทุกช่วงวัยอย่างแท้จริงค่ะเพราะนับตั้งแต่วันแรกที่คนไทยทราบข่าวที่พระองค์ทรงพระประชวรเมื่อวันที่15ธันวาคม2565เป็นต้นมาและทุกๆครั้งนะคะที่ประชาชนได้รับทราบข่าวจากประกาศสำนักพระราชวังเรื่องพระอาการประชวรนับตั้งแต่นั้นค่ะประชาชนทั่วทุกภูมิภาคทั่วทั้งประเทศต่างพร้อมใจกันตั้งจิตอธิษฐานสวดมนต์ปฏิบัติบูชาเพื่อน้อมกล้าวน้อมกระหม่อมถวายพระพรเพื่อขอให้พระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็วแม้วันนี้นะคะพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยแต่เชื่อว่าประชาชนชาวไทยทราบดีนะคะว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงอุทิศพระองค์เพื่อทรงบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่ราษฎรทั่วทั้งประเทศมาโดยตลอดเห็นได้จากภาพพระกรณียกิจต่างๆที่พระองค์ทรงตรากตรำทำงานหนักเพื่อความอยู่ดีมีสุขของประชาชนซึ่งภาพต่างๆเหล่านี้ก็จะอยู่ในส่วนลึกของหัวใจคนไทยทั้งประเทศตราบนานเท่านานค่ะ
1: พระประวัติและพระกรณียกิจของพระองค์จึงนับเป็นแบบอย่างแห่งการนำความรู้ความสามารถและพระเมตตาธรรมมาใช้ในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขและสร้างคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชนอย่างอเนกอนันต์ครับ
0: และส ำหรับพระที่นั่งพิมานรัตยาแห่งนี้นะคะพระองค์นี้พระที่นั่งองค์นี้นะคะถูกสถาปนาขึ้นพร้อมกับพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในปีพุทธศักราช

0: 2332ค่ะในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่1ในช่วงต้นกรุงรัตนโกสินทร์พระที่นั่งพิมานรัตยามีฐานะเป็นพระวิมานหรือเรือนพระบรรทมส่วนพระองค์ของพระมหากษัตริย์นะคะในยามที่เสด็จมาประทับณหมู่พระมหาปราสาทค่ะต่อมาอาคารหลังนี้กลายเป็นพื้นที่สำคัญของราชสำนักคือการเป็นสถานที่สำหรับประกอบพิธีส่งน้ำพระบรมศพและพระศพเจ้านายชั้นสูงหลายพระองค์นะคะประกอบด้วยสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอนันทมหิดลพระอัครรามาธิบดินสมเด็จพระศรีสวรินทราบรมราชเทวีพระพันวสาอัยยิกาเจ้าสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์สมเด็จพระเจ้าภักินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีในคราวที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรสวรรคตก็ได้มีการประกอบพิธีส่งน้ำพระบรมศพณพระที่นั่งองค์นี้ตามโบราณราชประเพณีอย่างครบถ้วนและสมพระเกียรติยศสูงสุดค่ะในห้วงเวลาปัจจุบันพระที่นั่งองค์นี้ได้รับหน้าที่สำคัญอีกครั้งนะคะในการเป็นสถานที่ประดิษฐานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาค่ะ
1: ก็นับเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์นะครับที่ประดิษฐานพระศพพระบรมวงศ์ณพระที่นั่งแห่งนี้ครับ
0: พระที่นั่งพิมานรัตยาถือเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญที่สุดในพิธีพระบรมศพและพระศพนะคะเมื่อมีการเสด็จสวรรคตหรือสิ้นพระชนขั้นตอนแรกที่ต้องปฏิบัติก็คือการส่งน้ำชำระพระบรมศพพระศพด้วยน้ำสุคนและน้ำหอมจากนั้นเจ้าพนักงานภูสามาลาก็จะทำพิธีสุกรรมหรือการส่งเครื่องพระบรมศพพระศพซึ่งประกอบด้วยการนุ่งผ้าเยรบับปักทองถวายแผ่นทองคำจำหลักปิดพระพักและสวมพระมาลาสุกรรมตาดทองค่ะตามธรรมเนียมเดิมนะคะเมื่อเสร็จสิ้นพิธีส่งน้ำและส่งเครื่องที่พระที่นั่งพิมานรัตยาแล้วนะคะก็จะมีการอัญเชิญพระศพลงสู่พระลองและพระโกศเพื่อเคลื่อนย้ายผ่านมุกระสันทงทางเดินเชื่อมต่อขึ้นไปประดิษฐานบนพระแท่นสุวรรณเบญจดลภายใต้นพพดลมหาเสวตฉัตรในพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทค่ะการประดิษฐานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในครั้งนี้ก็ถือเป็นจุดเปลี่ยนครั้งสำคัญของประวัติศาสตร์นะคะจากการเป็นสถานที่ส่งน้ำมาเป็นที่ประดิษฐานพระศพเพื่อการบำเพ็ญพระราชกุศลพระที่นั่งพิมานรัตยาถูกสร้างขึ้นเป็นส่วนหนึ่งของหมู่พระมหาปราสาทนะคะตัวอาคารก็จะเป็นทรงไทยชั้นเดียวยกพื้นสูงก่ออิฐถือปูนทาสีขาวหลังคามุงด้วยกระเบื้องเคลือบสีแดงขอบเขียวประดับด้วยช่อฟ้าใบระกาหางหงและนาคสะดุ้งความโดดเด่นที่เป็นเอกลักษณ์คือมุกกระสันซึ่งเป็นธงทางเดินยาวเชื่อมต่อระหว่างมุกด้านใต้ของพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทเข้ากับมุกด้านเหนือของพระที่นั่งพิมานรัตยาค่ะสถาปัตยกรรมของพระที่นั่งพิมานรัตยาเป็นงานศิลปกรรมชั้นสูงนะคะหน้าบันของพระที่นั่งก็จะจำหลักรูปพระพรหมประทับบนหลังหงเหนือบัลลังก์แวดล้อมด้วยลายกนกก้านขดเทพนมสำหรับภายในห้องโถงกลางก็จะประดับด้วยเพดานเขียนลายทองดาวล้อมเดือนบานพระทวารและพระบัญชรเขียนลายรดน้ำรูปเทพยดาทรงพระขันประทับยืนบนแท่นกนกเปลวค่ะงานศิลป์เหล่านี้นอกจากสร้างขึ้นเพื่อความสวยงามแล้วนะคะก็ยังเป็นการตอกย้ำถึงคติความเชื่อเรื่องสมมุติเทพอีกด้วยค่ะ
1: พระที่นั่งพิมานรัตยาแห่งนี้ยังเคยเป็นพระวิมานที่บรรทมของพระมหากษัตริย์ในโอกาสที่เสด็จพระราชดำเนินมาประทับที่หมู่พระมหาปราสาทนะครับโดยพระบาทสมเด็จพระนางเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3เสด็จมาประทับเป็นเวลา1ปีในคราวที่บูรณะหมู่พระมหามนเทียนต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาสุดารัตน์ราชประยูรประทับที่โปรดเกล้าให้รื้อตำหนักที่ประทับเพื่อสร้างหมู่พระที่นั่งจักรีมหาปราสาทและในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ทรงใช้เป็นที่ชุมนุมมหาสมาคมสำหรับพระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชการบริพารหรือข้าราชบริพารฝ่ายในที่จะเข้ารับพระราชทานอิสริยยศและเครื่องราชสิริยาภรณ์แล้วก็เป็นที่ส่งพระศพและพระบรมศพอย่างที่ได้กล่าวไปนะครับ
2: และยังเป็นครั้งแรกนะคะในประวัติศาสตร์ของราชสำนักไทยที่ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประสบกรณิกรชาวไทยได้ก้าวขึ้นสู่พระที่นั่งองค์นี้นะคะซึ่งตั้งอยู่ในเขตพระราชฐานชั้นในเพื่อเข้าถวายสักการะพระศพอย่างใกล้ชิดด้วยตนเองค่ะโดยจะเปิดให้ขึ้นถวายสักการะทุกวันตั้งแต่วันเสาร์ที่27มิถุนายนพุทธศักราช2569เป็นต้นไปภายหลังจากเสร็จสิ้นพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลครบ15วันค่ะ
1: พระโกฏทองใหญ่ที่คุณผู้ชมได้เห็นอยู่เมื่อสักครู่นี้นะครับถ้าเป็นองค์แรกนั้นก็ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่1นะครับที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชได้โปรดให้สร้างขึ้นนะครับส่วนองค์ที่2นั้นก็เป็นพระโกฏทองใหญ่สมัยรัชกาลที่5นะครับส่วนองค์ปัจจุบันนี้ก็เป็นรัชกาลที่9นะครับที่สร้างขึ้นระหว่างปี2542ถึง2543ครับ

บาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์เพื่อเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตค่ะและทั้งหมดนี้ก็คือการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังค่ะ

0: รับการถ่ายทอดสดในวันนี้นะคะก็ได้ดำเนินการมาจนถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะคะคณะทำงานในนามของโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมการถ่ายทอดสดของเรามาโดยตลอดในวันนี้พันเอกสุธีสุขสากลคุณนิสารัตน์อมรักษ์และดิฉันอุรัสยาเพชรสดสินพร้อมด้วยผู้บรรยายภาคภาษาอังกฤษร้อยเอกนายแพทย์ยงยุทธมยลาภต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ

สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ประจำวันอาทิตย์ที่14มิถุนายนพุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิราราชธิดาวันนี้เวลา 19:11 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารและเจ้าขุนพระสิรินาถพิราชกัลยาณีไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิราราชธิดาในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการพานทองสองชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิราราชธิดาเมื่อพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมครบ74รอบเจ้าพนักงานนิมนต์พระราชาคณะ1รูปที่จะถวายอดิเรกและพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรม8รูปขึ้นนั่งอย่างอาจสงเจ้าพนักงานลาดพระภูษาโยงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวส่งทอดผ้าไตรพระสงฆ์สดับประกรณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลั่งทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาพระที่นั่งพิมานรัตยาเป็นพระที่นั่งที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้นพร้อมกับพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาสน์เป็นพระวิมานที่บรรทมของพระมหากษัตริย์มีลักษณะเป็นพระที่นั่งก่ออิฐถือปูนซึ่งเชื่อมกับพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาสน์ด้วยมุกกระสันมีหลังคาทรงไทยลด3ชั้นและเคยเป็นที่ประทับของพระบรมวงศานุวงศ์ฝ่ายนายชั้นสูงบางพระองค์เช่นสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรมหลวงเทพยวดีสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาสุดารัตน์ราชประยูรกับเคยใช้เป็นที่ถวายน้ำสงฆ์พระบรมศพสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดลพระอัครมรามาธิบดินทร์สมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวีพระพันวสาอัยยิกาเจ้าสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหา

ใช้เป็นสถานที่ประดิษฐานพระบรมศพหรือพระศพของพระบรมวงศานุวงศ์พระองค์ใดมาก่อนการประดิษฐานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาวันนี้เวลา 7:32 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระราชวังในการทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาโดยมีท่านผู้หญิงสิริกิติยาเจนเซนโดยเสด็จด้วยในการนี้ทรงประเคนพระทหารเช้าแด่พระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามาตั้งแต่เมื่อวานนี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามและวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีทรงเปิดชมรมและศูนย์เพื่อนใจ to be number 1ของโรงเรียนสาวให้วิมลวิทยานุกูลและทรงติดตามการดำเนินโครงการ to be number 1ของจังหวัดสระบุรีเมื่อวันที่12มิถุนายน2569เวลา 21:10 นาทีทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จไปยังโรงเรียนสาวให้วิมลวิทยานุกูลอำเภอสาวให้จังหวัดสระบุรีทรงเปิดชมรม To Be No. 1และศูนย์เพื่อนใจ To Be No. 1ที่โรงเรียนดำเนินโครงการ To Be No. 1ตั้งแต่ปี2550จนถึงปัจจุบันโดยนำหลักการและยุทธศาสตร์การดำเนินโครงการ To Be No. 1มาเป็นแนวทางในการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจและป้องกันแก้ไขยาเสพติดในกลุ่มเยาวชนส่งผลให้สมาชิก To Be No. 1เป็นคนเก่งและดีกล้าแสดงออกมีความเป็นผู้นำมีพื้นที่ให้เยาวชนได้แสดงออกและค้นพบความถนัดของตนเองโอกาสนี้ทอดพระเนตรกิจกรรมต่างๆของสมาชิก To Be No. 1ที่ได้เลือกทำกิจกรรมตามความถนัดความชอบและได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์เช่นผ้าทอไทยยวนสืบสานภูมิปัญญาคุณค่าแห่งสาวให้คาเฟ่แอนด์บาริสต้ารังสรรค์รสเลิศอัตลักษณ์ข้าวเจ๊กเชยสาวให้ลีลาศิลป์ไทยยวนและการแสดงสร้างสรรค์กิจกรรมทัศนศิลป์และงานหัตถศิลป์สร้างสรรค์นอกจากนี้สมาชิก To Be No. 1ยังได้ร่วมกิจกรรมในศูนย์เพื่อนใจ To Be No. 1ที่ให้สมาชิกสามารถขอคำปรึกษาได้แบบส่วนตัวผ่านช่องทางออนไลน์มีพื้นที่พักใจในการพูดคุยและให้คำปรึกษาระหว่างสมาชิกและอาสาสมัครมีการตรวจคัดกรองนักเรียนกลุ่มเสี่ยงจากกิจกรรมสร้างสุขเช่นการทำหนังสือเล่มเล็กการแสดงละครเวทีการเต้น Cover Dance คีตะมวยไทย e-sport และงานศิลปะต่างๆในการนี้ทรงติดตามการดำเนินโครงการ To Be No. 1ของจังหวัดสระบุรีและพระราชทานเข็มที่ระลึกแก่ผู้ถวายเงินสมทบมูลนิธิ To Be No. 1สำหรับจังหวัดสระบุรีได้น้อมนำพระปณิธานตามแนวทางโครงการ To Be No. 1มาดำเนินการขยายเครือข่ายอย่างต่อเนื่องโดยจัดตั้งชมรม To Be No. 1ครอบคลุมทั้ง13อำเภอภายใต้วิสัยทัศน์การดำเนินงานมุ่งเน้นการเป็นเมืองต้นแบบในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืนโดยใช้สระบุรีโมเดลผสานความร่วมมือทุกภาคส่วนเพื่อสร้างภูมิต้านทานทางจิตใจให้เยาวชนเป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยกลยุทธ์เด็กนำผู้ใหญ่หนุนส่วนราชการเติมเต็มและมีการลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกันระหว่างหน่วยงานต่างๆต่อจากนั้นมีพระดำรัสเพื่อพระราชทานคำแนะนำและกำลังใจแก่สมาชิกใครติดยายกมือขึ้นจากสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสระบุรีเพื่อป้องกันความผิดพลาดซ้ำในกลุ่มเสี่ยง

และให้สามารถเลิกยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดได้อย่างถาวรและพระราชทานคำปรึกษาแก่สมาชิกทูบีนัมเบอร์วันจากสถานศึกษาต่างๆในจังหวัดสระบุรีที่ไปเฝ้าเพื่อเป็นสำหรับการจัดการปัญหาอย่างเหมาะสมจากนั้นทรงยืนไว้อาลัยต่อการเสด็จสวรรคตของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและการสิ้นพระชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาร่วมกับสมาชิกทูบีนัมเบอร์วันแล้วทรงเป็นประธานการแสดงคอนเสิร์ตทูบีนัมเบอร์วันด้วยปัจจุบันจังหวัดสระบุรีเป็นจังหวัดทูบีนัมเบอร์วันต้นแบบระดับเพชรมีเด็กและเยาวชนอายุ 6-24 ปีเป็นสมาชิกทูบีนัมเบอร์วันจำนวน 106,560 คนมีชมรมทูบีนัมเบอร์วันจำนวน408ชมรมหม่อมเจ้าศรีสว่างวงยุคลเสด็จไปในการถวายภัตตาหารเพลแด่พระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้เวลา 11:00 นหม่อมเจ้าศรีสว่างวงยุคลเสด็จไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังในการถวายภัตตาหารเพลแด่พระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดสะเกดกรุงเทพมหานครรวม8รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปและประคมย่ำยามกำหนด100วันโดยมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงเป็นประธานรวมทั้งองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆและเวลา 16:50 นาทีหม่อมเจ้าที่คำพรยุคลเสด็จไปในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยาวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งในช่วงนี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดสะเกดกรุงเทพมหานครรวม8รูปพระพิธีธรรมคือพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งจากพระอารามหลวงวัดละหนึ่งสำรับละสี่รูปทำหน้าที่สวดพระอภิธรรมในงานพระบรมศพพระศพหรือศพในพระบรมราชานุเคราะห์ผู้แทนพระองค์ไปมอบถ้วยรางวัลแก่ผู้ชนะเลิศการแข่งขันไตรกีฬาในมหกรรมกีฬาส่งเสริมการท่องเที่ยวภาคตะวันออกประจำปี2569วันนี้เวลา 9:45 นาทีสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเรือเอกไพโรจน์เฟื่องจันทร์ผู้บัญชาการฐานเรือเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบถ้วยรางวัลของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีให้แก่ผู้ชนะเลิศการแข่งขันไตรกีฬาในมหกรรมกีฬาส่งเสริมการท่องเที่ยวภาคตะวันออกประจำปี2569รายการ Amazing Race Festival สัตหีบไตรทลอน2026ณหาดดงตาลกองเรือยุทธการอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีซึ่งการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรีกองทัพเรือกองเรือยุทธการสมาคมกีฬาทางน้ำแห่งประเทศไทยและบริษัทไตรลีกประเทศไทยจำกัดร่วมกันจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาและสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจยกระดับอำเภอสัตหีบให้เป็นสปอร์ตทัวริซึมเดสติเนชันระดับโลกสะท้อนศักยภาพประเทศไทยสู่เวทีการแข่งขันนานาชาติมีผู้สนใจทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเข้าร่วมการแข่งขันจำนวน 4,952 คนจาก37ประเทศโดยมีผู้เข้ารับรางวัลประกอบด้วยผู้ชนะเลิศการแข่งขันไตรกีฬาระยะมาตรฐานประเภทบุคคลทั่วไปชายและหญิงผู้ชนะการแข่งขันทวิกีฬาระยะสั้นประเภทบุคคลทั่วไปชายและหญิงและผู้ชนะเลิศการแข่งขัน

ว่ายน้ำระยะไกล10กิโลเมตรประเภทบุคคลทั่วไปชายและหญิงการแข่งขันไตรกีฬาดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่13ถึง14มิถุนายน2569แบ่งประเภทการแข่งขันไตรกีฬาระยะสั้นและระยะมาตรฐานประเภทบุคคลชายบุคคลหญิงและประเภททีมประกอบด้วยการแข่งขันว่ายน้ำปั่นจักรยานและวิ่งการแข่งขันทวิกีฬาระยะสั้นประเภทบุคคลชายบุคคลหญิงประกอบด้วยการแข่งขันวิ่งปั่นจักรยานและวิ่งและการแข่งขันว่ายน้ำระยะไกลประเภทบุคคลชายและหญิงโดยทุกรายการแข่งขันมีจุดปล่อยตัวและมาบรรจบที่เส้นชัยบริเวณอุทยานประวัติศาสตร์เรือของพ่อเรือต่อ91ทั้งนี้เมื่อปี2560สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาได้เสด็จไปทรงร่วมการแข่งขันไตรกีฬา Amazing Race Festival สัตหีบไตรอัลลอน2017ทรงได้รับรางวัลอันดับ3ประเภทบุคคลหญิงรุ่นอายุ40ถึง49ปีนอกจากนั้นได้ทรงร่วมการแข่งขันวิ่งในอีกหลายรายการโดยทรงพระวิริยะอุตสาหะและมีพระอาถรรพ์ที่มุ่งมั่นทรงเป็นเจ้าฟ้าหญิงนักวิ่งที่ทรงเป็นแบบอย่างและเป็นแรงบันดาลใจให้แก่ประชาชนและเยาวชนไทยหันมาใส่ใจสุขภาพและตระหนักถึงความมีวินัยในการดูแลตัวเองผ่านการเล่นกีฬาหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกาบริษัทเดอะนินยาคอร์ปอเรชั่นจำกัดคณะอาจารย์เกษรอายุและศิษย์เก่าโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสาทมิตรฝ่ายมัธยมรุ่น28โรงเรียนวิทยานนท์ศึกษากรุงเทพมหานครครอบครัวเอื้อวิทยาและสถาบันบำราศนราดูรจังหวัดนนทบุรีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดหัวลำโพงวัดเทพลีลากรุงเทพมหานครวัดมหาธาตุวัดไผ่สงศักดารามวัดใหม่สามัคคีวัดซอกทรายวัดธรรมเสมาจังหวัดเพชรบูรณ์วัดวังหลามจังหวัดตรังและวัดพิพิธปราสาทสุนทรจังหวัดฉะเชิงเทราสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับประกอบและอนุโมทนาเวลา 14:30 นสมาคมธรรมศาสตร์ในพระบรมราชูปถัมภ์สมาคมนักเรียนเก่าพาณิชยศาสตร์และการบัญหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สมาคมศิลปศาสตร์ธรรมศาสตร์ในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์และคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และคณะนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรรุ่นที่66ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างๆในกรุงเทพมหานครได้แก่วัดโมลีโลกยารามวัดเทพลีลาวัดต้นไทรวัดยางวัดสะพานวัดฉิมทากยาวาสสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นบริษัทปิติดิสทริบิวชั่นซิสเต็มจำกัดครอบครัววิจิตพงษ์ครอบครัวทิติการุณวงศ์ครอบครัวคล้ายมณีครอบครัวมังคลีห้างหุ้นส่วนจำกัดต่ออลัยอุบลนายธนพลศรีพดุงและคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดทองนพคุณวัดมหาพฤกษารามวัดโมลีโลกยารามวัดทองธรรมชาติวัดพานุรังสีวัดสัมพันธวงศารามกรุงเทพมหานครวัดประชานิมิตวัดศรีภูมิจังหวัดเพชรบูรณ์วัดประสิทธิ์โพชัยจังหวัดกาฬสินธุ์และวัดเนินพระจังหวัดระยองสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนา
อันหนึ่งวันนี้เวลา 19 นาฬิกาบริษัทศรีสิริเทรดดิ้งจำกัดชมรมนักเรียนเก่าราชินีบนสมาคมนักเรียนเก่าราชินีในพระบรมราชินูปถัมภ์บริษัทวาวน้ำไทยจำกัดและเทศบาลตำบลหนองเต็งจังหวัดบุรีรัมย์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานั้นเป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดพิกุลทองจังหวัดสิงห์บุรี4รูปทั้งนี้ระหว่างวันที่13ถึง19มิถุนายน2569สำนักพระราชวังขอแจ้งงดเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทเนื่องจากในพระบรมมหาราชวังมีการทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาบุคคลสำคัญและประชาชนเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาเบื้องหน้าพระรูปสำนักพระราชวังได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้จัดสถานที่ในพระบรมมหาราชวังเพื่อให้ประชาชนได้เข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาเบื้องหน้าพระรูปซึ่งในวันนี้ณอาคารหน่วยราชการในพระองค์904มีคณะทูตานุทูตกงสุลใหญ่กิติมศักดิ์และกงสุลกิติมศักดิ์เดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีพัฒน์มหาวชิราราชธิดาเบื้องหน้าพระรูปและลงนามถวายความอาลัยในสมุดหลวงอาทิเอกอัครราชทูตโมร็อกโกประจำประเทศไทยกงสุลใหญ่กิติมศักดิ์สาธารณรัฐนิการากัวประจำประเทศไทยกงสุลกิติมศักดิ์มอนเตเนโกรประจำประเทศไทยกงสุลกิติมศักดิ์สาธารณรัฐตุนิเซียประจำประเทศไทยกงสุลกิติมศักดิ์สาธารณรัฐเบลารุสประจำประเทศไทยกงสุลกิติมศักดิ์สาธารณรัฐอุซเบกิสถานณจังหวัดฉะเชิงเทรากงสุลกิติมศักดิ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์เลสเตณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และที่ศาลาสหไทยสมาคมมีคณะบุคคลหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนเดินทางไปถวายสักการะพระศพเบื้องหน้าพระรูปและลงนามถวายความอาลัยในสมุดหลวงด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณอาทิผู้บัญชาการฐานสูงสุดมูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์มูลนิธิร่วมน้ำใจต้านภัยเอดส์กระทรวงคมนาคมมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยบริษัท Advanced Info Service จำกัดมหาชนสำนักงานวัดพระศรีรัตนศาสดารามและศูนย์การนักศึกษาวิชาทหารโดยบัญชาการรักษาดินแดนนอกจากนี้สำนักพระราชวังยังได้จัดสถานที่ลงนามถวายความอาลัยภายในเต็นท์สนามหญ้าด้านข้างศาลาสหไทยสมาคมทั้งนี้หลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ15วันการสิ้นพระชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังได้ทุกวันในเวลา 9:00 น.ถึง 21:00 น.เริ่มตั้งแต่วันเสาร์ที่27มิถุนายน2569เป็นต้นไปจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แต่เพียงเท่านี้ดิฉันชลพรณพินทากรสวัสดีค่ะ

0: ี่ที่ไหนเนี่ย
1: ครูครับวิชาภาษาไทยไม่มีครูมาสอนครับ
2: อ้าวครูใหญ่ไปไหนเนี่ยเขาสอนวิชาภาษาไทยนี่ครูก็ต้องไปสอนวิชาเลขพี่ประถมปลายด้วยสิเอางี้เดี๋ยวครูไปตามครูใหญ่ให้นะครูใหญ่ขึ้นไปทำอะไรบนนั้นครับเดี๋ยวตกนะครับ
3: อ้าวครูมาก็ดีแล้วมาช่วยผมหมุนจานดาวเทียมหน่อยเร็ว
2: อ้าวครูอยากดูทีวีอะไรตอนนี้ล่ะครับ
3: ก็ติดทีวีให้เด็กเรียนเนี่ยแหละครูในหลวงทรงตั้งมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมถ่ายทอดสดการสอนจากโรงเรียนวังไกลกังวลเลยนะอึ้งทีนี้เด็กๆก็จะได้เรียนจากทีวีทุกวิชาเลยล่ะโรงเรียนเราน่ะถึงจะมีครูน้อยก็ไม่เป็นไรแล้ว
2: ครูใหญ่จำดีๆจำดีๆครับลงมาเถอะครับครูใหญ่ให้ผมทำดีกว่าครับ
4: พร้อมไหมยังคะพร้อมแล้วค่ะถ้าพร้อมแล้วไป
2: มีครูตู้จากในหลวงมาช่วยเนี่ยดีมากๆเลยนะครับต่อไปผมกับครูใหญ่ก็คงไม่เหนื่อยมากแล้ว
3: เรื่องเหนื่อยนะไม่สำคัญกับผมนักหรอกแต่ที่สำคัญคือสิ่งนี้จะทำให้เด็กไทยได้มีความรู้อย่างเท่าเทียมกัน
5: อะไรอะ
6: บวก8บวก4เท่ากับเท่าไหร่นักเรียนคิดว่าเป็นการบวก
7: เรียนจากที่ไหนก็ได้นี่ดีมากเลยนะคะเด็กๆทุกท้องที่จะได้มีความรู้เหมือนกัน
8: ใช่แล้วล่ะนั่นคือเหตุผลสำคัญที่ในหลวงรัชกาลที่9โปรดให้ตั้งมูลนิธินี้ขึ้นมานะพระองค์เสด็จไปที่กันดารเห็นว่าเด็กๆไม่ได้เรียนหนังสือเลยเอาเทคโนโลยีเข้ามาช่วยสมัยนั้นไม่มีใครคิดเรื่องนี้กันเลยนะและทุกวันนี้ในหลวงรัชกาลปัจจุบันก็ได้ทรงสานต่อโครงการปรับปรุงพัฒนา DLTV ให้ทันสมัยเข้าถึงเด็กไทยทั่วประเทศเพราะทั้งสองพระองค์มีพระราชประสงค์ให้ทุกคนได้รับการศึกษาอย่างเท่าเทียมและทั่วถึงกันอย่างที่ตะวันบอกนั่นแหละ
7: ดีจริงเลยนะครับในหลวงรัชกาลที่9ถ้าเป็นครูอย่างแท้จริงเลยนะครับถึงได้ริเริ่มสิ่งต่างๆขึ้นมา
8: ใช่แล้วล่ะทรงเป็นแบบอย่างที่ดีของครูทุกคนจริง
7: ๆดูขอดูช่องของชั้นอื่นบ้างได้ไหมคะ
8: อ้าวได้สิ
7: วันนี้ได้เรียนกับ DLTV ทั้งสนุกทั้งได้ความรู้และยังได้เห็นอีกว่าในหลวงรัชกาลที่9คือครูของแผ่นดินที่อยากให้เด็กไทยได้รับโอกาสทางการศึกษาได้เรียนหนังสืออย่างเท่าเทียมกันเพื่อจะมีชีวิตที่ดีและเป็นกำลังพัฒนาประเทศนี้ไปด้วยกัน

0: สมเด็จย่าโปรดให้ทำโครงการพัฒนาดอยตุงปลูกป่าและส่งเสริมอาชีพให้กับชาวเขาทดแทนการปลูกฝิ่น
1: ฝิ่นนี่ยาเสพติดนี่คะ
2: นี่จะให้เลิกปู่ผีด้วยใช่ไหมไม่ปู่ผีแล้วพวกเราจะอะไรกี
3: ้นั่นน่ะเป็นหอของสมเด็จย่าเอ็งคิดว่าท่านลำบากมาถึงบนดอยนี่เผื่อมันหลอกเอ็งหรือไง

ยังมีอีกหลายๆคนเลยนะคะที่เขาไม่รู้ตัวค่ะว่าเขากำลังอยู่ในภาวะโรคซึมเศร้าซ่อนอยู่โรคนี้ไม่มีอยู่จริงหรือเป็นเรื่องอุปทานหมู่นะคะ

0: คซึมเศร้าถือว่าเป็นโรคที่ติดอันดับ1ใน10ที่ก่อให้เกิดความทุพพลภาพสูงสุดกระทบกับคุณภาพชีวิตแล้วก็เป็นภาระทางสังคมอย่างแท้จริงนะคะหากคุณพิมพ์ข้อความนะคะในมือถือเนี่ยหยิบขึ้นมาเลยนะคะแล้วก็ใน Twitter พิมพ์ข้อความว่าโรคซึมเศร้าจะเจอเลยค่ะว่าเราจะมีทวิตมากมายเลยนะคะข้อความทุกๆนาทีเลยที่มีคนมาแชร์เล่าเรื่องของตัวเองเกี่ยวกับปัญหาที่กำลังประสบอยู่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเรียนเรื่องของการทำงานเรื่องของความรักความสัมพันธ์สุขภาพฐานะการเงินทุกๆคนเนี่ยอยากจะระบายเรื่องราวที่ตัวเองรู้สึกอัดอั้นอยู่ยิ่งเป็นทางพื้นที่โซเชียลมีเดียเนี่ยเขาก็รู้สึกว่าโอเคปลอดภัยอาจจะไม่มีใครรู้จักตัวตนเขาที่แท้จริงทำให้เขากล้าที่จะเล่าเรื่องของตัวเองนะคะพอเห็นข้อความเยอะๆแบบนี้เนี่ยเราลองไล่อ่านดูจะเห็นว่ามันมีเนื้อหาที่ค่อนข้างมืดมนและหดหู่แต่ในความมืดมนและหดหู่นี้นะคะกับคนพบว่ามีแสงสว่างค่ะแสงสว่างอย่างแรกนะคะก็คือเราจะพบว่าการที่ผู้คนกล้าที่จะออกมาเล่าเรื่องของตัวเองเนี่ยหลายๆครั้งก็ถือเป็นเรื่องที่เซนซิทีฟแล้วก็เป็นเรื่องที่ส่วนตัวใช่ไหมคะแต่เขาออกมาแชร์มาเล่าเรื่องของตัวเองให้ฟังตรงนี้เนี่ยถือว่าเป็นก้าวแรกที่สำคัญแล้วก็ดีมากๆซึ่งจะนำไปสู่กระบวนการต่อไปก็คือเรื่องของการรักษาแสงสว่างอย่างที่สองนะคะก็คือการที่โอเคการใช้แฮชแท็กโรคซึมเศร้าเนี่ยมันมีความหมายที่ดีมากเพราะว่าคนเริ่มรู้จักกับโรคนี้นะคะถึงแม้อาจจะยังไม่เข้าใจอย่างลึกซึ้งมากแต่มีการตระหนักรับรู้ถึงคำว่าโรคซึมเศร้าแล้วก็พยายามที่จะค้นหาข้อมูลเพื่อที่จะศึกษาดูว่าโรคซึมเศร้ามันเป็นยังไงมันมีอาการยังไงคนอื่นที่กำลังประสบปัญหาเดียวกันอยู่เนี่ยเป็นยังไงแล้วพวกเขามีความรู้สึกยังไงก็เหมือนกับว่าได้แชร์ความรู้สึกแล้วก็ลองเปรียบเทียบกันด้วยนะคะอบันก็คิดว่ายังมีอีกหลายๆคนเลยนะคะที่เขาไม่รู้ตัวค่ะว่าเขากำลังอยู่ในภาวะโรคซึมเศร้าซ่อนอยู่อาจจะมาจากสาเหตุที่ว่าปฏิเสธอะไม่อะเราเข้มแข็งกว่านั้นนะคะเราแข็งแกร่งกว่านั้นฉันไม่อ่อนแอหรอกโรคซึมเศร้าเลยเนี่ยฉันไม่เป็นเดี๋ยวมันก็ผ่านไปเราจะต้องทำได้ขอให้เราแค่เข้มแข็งมันเป็นเรื่องของอารมณ์เสียใจเศร้าแค่นั้นแหละทุกอย่างมันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นชั่วคราวหรือรวมไปถึงความเข้าใจผิดอย่างเช่นที่ว่าโรคนี้ไม่มีอยู่จริงหรือเป็นเรื่องอุปทานหมู่นะคะปลดชนวนปวดใจวันนี้อาบันรวบรวมข้อสงสัยและคำถามทุกข้อเลยนะคะรวมไปถึงอคติหรือว่าเอ๊ะมันตกลงเป็นอุปทานหมู่จริงหรือเปล่ามันเป็นความผิดของเราใช่ไหมที่เราเป็นโรคนี้เราจะรักษาอย่างไรได้บ้างทุกสิ่งทุกอย่างนี้ไม่ต้องห่วงเลยนะคะอาบันรวบรวมข้อมูลมาทั้งหมดและจะพาไปคุยกับผู้เชี่ยวชาญของเราค่ะนั่นก็คือศาสตราจารย์นายแพทย์มโนจหล่อตระกูลจากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะขอแอบบอกนิดนึงนะคะว่าวันนี้พิเศษมากๆเพราะว่าคุณหมอเองก็มีเรื่องราวที่คุณหมออยากจะมาแชร์เป็นความในใจที่อยากจะแชร์ให้กับพวกเราได้ฟังค่ะเราเข้าข่ายที่จะเป็นโรคซึมเศร้าหรือเปล่าเนี่ยมันมีวิธีไหนในการที่เราจะสามารถเช็คได้ไหมคะว่าเราเข้าข่ายหรือเปล่า
1: ง่ายๆเลยครับเพราะตอนนี้เราดูจากมือถือได้เลยนะ Search Google นะฮะแบบประเมินโรคซึมเศร้ารามาธิบดี
0: เวลามีคนไข้เข้ามาหาคุณหมอค่ะที่เขาคิดว่าตัวเขาเองเป็นโรคซึมเศร้าในจำนวนที่เขามาหาเนี่ยมีคนที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคซึมเศร้าจริงๆเนี่ยมากน้อยขนาดไหนคะ
1: ตีเป็นว่า10คนเนี่ยมีสัก7คนที่เป็นที่เหลือก็เป็นอย่างอื่นเดี๋ยวนี้โซเชียลมีเดียมันเยอะทำให้คนเราเนี่ยมีความสงสัยแล้วมาหาแพทย์เร็วขึ้นสมัยก่อนนี่ป่วยมาเป็นปีกว่าจะมาไม่สบายใจรู้สึกเครียดอ่านเอ๊ะเราเป็นโรคซึมเศร้าเปล่าก็เลยมาที่พอคุยไปเนี่ยเอ้าไม่ใช่คือเป็นโรคอื่นเป็นความเครียดซึมเศร้าจากปัญหาการปรับตัวก็ไม่ถึงขั้นเป็นโรคซึมเศร้าจะเปรียบเทียบก็เหมือนกับว่าโรคซึมเศร้านี่คือโรคปอดบวมคนไข้เขามีอาการไอขั้นเนื้อขั้นตัวเขาเอ๊ะเขาจะเป็นปอดบวมหรือเปล่าเขาก็มาหาในผมตรวจดูเอ้าไม่ใช่เป็นหวัดอาการก็เป็นได้ทั้งโรคซึมเศร้าระยะเริ่มต้นก็ได้หรืออาจจะไม่ใช่ก็ได้มากกว่านั้นบางคนอาจจะเป็นโรคไบโพล่าก็ได้เขาจะมีอารมณ์2ด้านสลับกันบางช่วงเขาจะมีอาการซึมเศร้าแต่พอหายไปสักพักนึงอาการกลับมาเป็นอีกด้านนึงคือเป็นด้านคึกคักอารมณ์ดีมากกว่าปกติอย่างนี้เขาจะมาหาเราที่ช่วงซึมเศร้าก็วินิจฉัยเป็นไบโพล่าบางคนก็อาจจะเป็นจากโรคทางกายก็ได้นะครับโรค SLE
0: คืออะไรคะโรค
1: SLE โรคแพ้ตัวเองก็ทำให้มีอาการซึมเศร้าได้โรคเนื้องอกบางอย่าง เนื้องอกในสมองก็ทำให้มีอาการซึมเศร้าได้ไปมีผลกับสมองบางส่วนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของอารมณ์หรือทานยาบางตัวก็ทำให้ซึมเศร้าได้นะมีผลกับเรื่องของสารสื่อประสาทหรือแม้แต่ยาบ้า นี่นะฮะช่วงที่เขาหยุดยาบ้า นี่ก็มีอาการซึมเศร้าได้เพราะฉะนั้นต้องซักประวัติอีกเยอะถึงจะบอกว่าเป็นโรคซึมเศร้าหรือเปล่าก
0: ลายเป็นว่าโซเชียลมีเดียช่วงนี้ก็เป็นเครื่องมือชนิดหนึ่งที่ดีที่ช่วยให้คนได้ตระหนักรู้คุณหมอตรวจจริงๆก็คือจะเจอว่าส่วนหนึ่งเป็นส่วนหนึ่งไม่เป็น
1: ครับ
0: เพราะว่าหลายๆอาการที่คุณหมอเล่าก็คือมันมีอาการร่วมคล้ายๆกัน
1: อยู่ด้วย
0: ใช
1: ่ไห
0: มคะทีนี้ถ้าเกิดว่าเราไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญแต่เราอยากจะทำการแบบประเมินตัวเองหรือว่าอยากจะรู้ว่าเอ๊ะเราเข้าข่ายที่จะเป็นโรคซึมเศร้าหรือเปล่าเนี่ยมันมีวิธีไหนในการที่เราจะสามารถเช็คได้ไหมคะว่าเราเข้าข่ายหรือเปล่า
1: ก็คือตอนนี้เรามีแบบประเมินโรคซึมเศร้าสั้นๆประมาณ9ข้อง่ายๆเลยครับเพราะตอนนี้เราดูจากมือถือได้เลยนะคุณอบันลองดูมือถือ
0: มือถือใช่ไหมคะแล้วเข้าที่ไหนยังไงคะคุณหมอ
1: search Google นะฮะคำว่าแบบประเมินโรคซึมเศร้ารามาธิบดี
0: ค่ะ
1: มันก็จะขึ้นเลย
0: อ๋อเนี่ยค่ะเจอแล้วค่ะแบบทดสอบภาวะซึมเศร้างั้นอบันขออนุญาตลองทําเลยนะคะเพราะว่ามันสั้นๆแป๊บเดียว
1: ครับ
0: ในช่วง2สัปดาห์
1: ก็ดีเหมือนกันผู้ชมจะได้ทราบด้วยว่าแต่ละข้อมันเป็นยังไง
0: เดี๋ยวรบกวนคุณหมออาจจะช่วยอธิบายเสริมในแต่ละข้อหรือว่าข้อที่คุณหมอช่วยอธิบายนะคะคำถามก็คือในช่วง2สัปดาห์ที่ผ่านมาท่านมีอาการดังต่อไปนี้บ่อยแค่ไหนข้อที่1เบื่อทําอะไรอะไรก็ไม่เพลิดเพลินอันนี้
1: เบื่อไปหมด
0: เบื่อไปหมดเลยใช่ไหมคะ
1: เบื่อไปหมด
0: อันนี้อบันศูนย์ไม่เลยข้อที่2ไม่สบายใจซึมเศร้าหรือท้อแท
1: ้มีอารมณ์เศร้านะครับ
0: ค่ะ
1: บางคนก็ร้องไห้บ่อย
0: ค่ะ
1: สะเทือนใจอ่อนไหวง่ายอันนี้ก็ดูว่าถ้าเป็นแทบทุกวันอย่างนี้เราก็ให้คะแนนเต็มมาเลื่อนม
0: ัน
1: จะมีเป็นสเกลเลื่อนนะฮะ
0: ถ้าเกิดว่าอบันชอบดูหนังดูละครหรืออ่านหนังสือแล้วมันเศร้าแล้วเราร้องไห้นี่คือนับไหม
1: อันนี้คนไข้ก็ถามผมบ่อยอย่างนี้ถือว่าธรรมดาเขาเรียกว่าเศร้าซึ้งเศร้าซึ้ง
0: ข้อที่3หลับยากหรือหลับตื่นตื่นหรือหลับมากไปถ้านอน7ชั่วโมง8ชั่วโมงก็น่าจะปกติ
1: อันข้อนี้เจอบ่อยมากคนไข้ที่เป็นโรคซึมเศร้าเรียกว่าจะมีปัญหาด้านการนอนแทบทุกรายโดยเฉพาะนอนหลับแล้วมาตื่นกลางดึกแล้วนอนต่อไม่ได้ส่วนใหญ่ข้อนี้คนที่เป็นโรคซึมเศร้าก็จะให้คะแนนเต็ม
0: เป็นเพราะว่าเขาเครียดเหรอ
1: เพราะว่าพอซึมเศร้ามากมันจะมีผลกับเรื่องของไอ้สารสื่อประสาทที่ควบคุมเรื่องการนอนการตื่นก็มีผลมาก
0: โอ้นี่เป็นอาการที่เด่นชัดอย่างหนึ่งเลยของโรคซึมเศร้าเหนื่อยง่ายหรือไม่ค่อยมีแรงอันนี้คือจะไม่เกี่ยวกับไปออกกำลังกายมา
1: เพลียล้าไม่มีแรง
0: ถ้าเป็นช่วงก่อนมีประจำเดือนจะเหนื่อยง่ายนี่คือนับไหมคะ
1: อันนี้ไม่นับ
0: ข้อที่5เบื่ออาหารหรือกินมากเกินไปไม่นับความตะกะใช่ไหมคะ
1: ไม่นับ
0: ข้อที่6รู้สึกไม่ดีกับตัวเองคิดว่าตัวเองล้มเหลวหรือเป็นคนทำให้ตัวเองหรือครอบครัวผิดหวัง
1: ภาษาอังกฤษเราเรียกว่า low self esteem
0: อ๋อค่ะ
1: คือรู้สึกตัวเองแย่คนไข้ก็จะบอกว่าตัวเองเป็นภาระกับคนอื่นมองอดีตจะเห็นแต่ความผิดพลาด
0: ข้อที่7สมาธิไม่ดีเวลาทำอะไรเช่นดูโทรทัศน์ฟังวิทยุหรือทำงานที่ต้องใช้ความตั้งใจ
1: อ่านหนังสือก็อ่านไม่จบพอเป็นรายละเอียดก็อ่านไม่ได้แล้ว
0: ค่ะ
1: นิตยสารก็อ่านนิดๆหน่อย
0: ๆเอ๊ะอย่างนี้คือฟังดูคล้ายๆกับโรคสมาธิสั้นเลยป่ะคะ
1: เป็นอาการสมาธิสั้นความใจจดใจจ่ออยู่กับเรื่องใดเรื่องหนึ่งมันจะหายไป
0: ค่ะข้อที่8พูดหรือทำอะไรช้าจนคนอื่นมองเห็นหรือกระสับกระส่ายจนท่านอยู่ไม่นิ่งเหมือนเคย
1: เขาจะเมอลอยไม่ค่อยพูดเงียบลงขรึมลงบางคนก็หงุดหงิดกระวนกระวาย
0: ข้อสุดท้ายค่ะคิดทำร้ายตนเองหรือคิดว่าถ้าตายไปเสียคงจะดี
1: คิดไม่อยากอยู่มาก้ำกึ่งกับความรู้สึกว่าตัวเองเป็นภาระกับคนอื่น
0: ค่ะ
1: เขาก็รู้สึกว่าถ้าเขาไม่อยู่ก็คงจะดีอะไรอย่างเงี้ย
0: ค่ะเสร็จแล้วค่ะคุณหมอคำถามมีแค่9ข้อเองจริงๆใครๆก็ทำได้เลยนะคะสะดวกมาก
1: ที่อยากจะเน้นนิดนึงก็คือว่าภายใน2สัปดาห์ถ้ามีอาการดังกล่าวหรือเปล่า
0: ค่ะ
1: แล้วถ้ามีเยอะเป็นแทบทุกวันคราวนี้คะแนนจะขึ้นเยอะเลยที่ผมพบคนไข้มาหาเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นแค่บางวันเป็นนิดหน่อยเช่นวันนี้อารมณ์ไม่ดีเพราะว่าแฟนไม่มาอะไรเงี้ยก็รู้สึกซึมเศร้ารู้สึกน้อยใจรู้สึกเครียดเขาประเมินช่วงนั้นอ่
0: ะ
1: เขาก็รู้สึกโอ้คะแนนเขาเยอะเลยแต่พอให้เขาประเมินแบบแฟร์ๆเลยนะว่า2อาทิตย์ที่ผ่านมาจริงๆคะแนนมันจะอยู่แค่0หรือ1 0หรือ1เพราะมันมีน้อยวันมาก
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่ทำแบบสอบถามเนี่ยต้องคิดว่าใน2สัปดาห์ไม่ได้แปลว่าวันใดวันหนึ่งก็นับแต่คือดูคุณภาพของทั้ง14วันที่ผ่านมาว่ามันมีความเข้มข้นของอาการเหล่านี้มากน้อยขนาดไหน
1: ผมก็ไม่สบายใจนิดนึงเวลาเห็นในคอมเมนต์โอ้ยของเรา20ของเรา30แต่เราก็ยังแฮปปี้นะก็คือเขามีแนวโน้มที่จะให้เยอะๆๆๆแต่จริงๆแล้วเนี่ยสิ่งสำคัญที่เราใช้ในการประเมินโรคคือเป็นแทบทุกวันในตลอด2สัปดาห
0: ์ถ้าอย่างนั้นนะคะอบันได้1คะแนนค่ะ
1: คุณอบันก็สุขภาพจิตดี
0: ใช่ค่ะโอ้อย่างนี้แนะนำนะคะท่านผู้ชมควรจะลองไปทำแบบสอบถามดูนะคะ
1: ใช้เวลาไม่ถึง5นาทีนะ
0: ใช่ค่ะถ้าเกิดทำเสร็จแล้วได้ผลยังไงเนี่ยมันจะขึ้นมาว่าท่านมีความเสี่ยงหรือว่าท่านมีอาการที่น่าจะเป็นเข้าข่ายโรคซึมเศร้าก็มาปรึกษา
1: เราจะให้คำแนะนำ
0: ือเราเห็นทั้งข่าวเกี่ยวกับเรื่องของคนที่เป็นโรคซึมเศร้าหรือว่าเซเลบคนที่ดังๆเลือกจบชีวิตตัวเองถึงฆ่าตัวตายเพราะเป็นโรคซึมเศร้าอะค่ะพอเราเห็นข้อความเราเห็นข่าวเยอะๆแล้วมันก็เกิดความหวาดกลัวไปหมดเลยค่ะว่าหรือเราเป็นโรคซึมเศร้าเหมือนกัน
1: มันก็เป็นดาบสองคมนะก็อยากจะให้ประชาชนเนี่ยมีความตระหนักรู้ถึงเรื่องของโรคซึมเศร้าแต่ในอีกด้านนึงเนี่ยเราก็ไม่อยากให้กลัวมากเกินไปอาการซึมเศร้าไม่ใช่โรคซึมเศร้านะฮะก็อยากจะเรียนท่านผู้ชมเหมือนกันนะว่าเป็นเรื่องปกติใช่ไหมฮ
0: ะ
1: คนเรามีผิดหวังมีดีใจมีเสียใจบางช่วงเราก็รู้สึกเบื่ออยากอยู่คนเดียวแต่เราก็ไม่ได้เศร้าแต่ว่าก็ต้องดูด้วยว่าจริงๆนะมันขนาดนั้นหรือเปล่า
0: เราทุกคนเนี่ยเป็นเรื่องธรรมชาติที่เราจะมีอารมณ์ซึมเศร้ามีอาการซึมเศร้าแต่ทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยมันยังจะไม่ใช่เป็นโรคซึมเศร้าเสมอไป
1: ใช่เหมือนกับอาการไออ่ะเราก็มีไอกันได้ใช่ไหมไม่ได
0: ้
1: เป็นปอดบวมใช่ไหมครับ
0: อ๋อใช่ค่ะ
1: ก็ต่อเมื่อคุณไอทุกวัน
0: ค
1: ุณมีไข้คุณมีอะไรอย่างเงี้ยอาการแค่ซึมเศร้าอย่างเดียวไม่ใช่โรคซึมเศร้านะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเหมือนกับที่คนเขาฆ่าตัวตายเงี
0: ้
1: ยไปถามทุกรายก็จะซึมเศร้าแต่เขาไม่ได้เป็นโรคซึมเศร้าอาจจะไม่ใช่ก็ได้นะ
0: ฮะ
1: แต่เขาซึมเศร้าเขาเสียใจจากเรื่องอะไรต่างๆก็ได้
0: คือไม่ใช่ทุกคนที่เป็นจะฆ่าตัวตาย
1: ก็เป็นส่วนน้อยนะคร
0: ับ เป็นส่วนน้อยใช่ไหมคะ
1: เป็นส่วนน้อยด้วยนะคร
0: ับ นี่เป็นสิ่งที่สังคมตอนนี้จะชอบผูกโยงว่าเฮ้ยเป็นโรคซึมเศร้าเปล่าเดี๋ยวเขาฆ่าตัวตายแน่เลย
1: จะเรียกว่ามันเป็นความเข้าใจผิดอันนึงที่เริ่มจะแพร่หลายนะซึ่งผมเองก็ไม่ค่อยสบายใจนักคนไข้ผมที่เป็นโรคซึมเศร้านะฮะเขาพูดเลยนะว่าเขารู้สึกเบื่อชีวิตนะแต่เขาไม่ฆ่าตัวตายเพราะเขาห่วงลูกเขายังมีความหมายกับครอบครัวอยากจะเรียนว่าการฆ่าตัวตายไม่ใช่เรื่องง่าย
0: มาถึงเรื่องของสาเหตุของโรคซึมเศร้าบ้างในคนไข้ที่เขาได้รับการวินิจฉัยทางการแพทย์แล้วว่าอันเนี้ยไม่ใช่แค่อาการซึมเศร้าธรรมดาเข้าขั้นเป็นโรคเนี่ยมันมีสาเหตุจากอะไรบ้างคะ
1: หลักๆเลยนะถ้าเป็นโรคซึมเศร้าอย่างที่เป็นหนักๆแล้วก็เป็นแล้วเป็นอีกหลายๆครั้งเนี่ยเป็นจากเรื่องของสารสื่อประสาทที่ทำงานบกพร่องไปแต่ประเด็นสำคัญก็คือตอนที่เขาเริ่มเกิดอาการครั้งแรกเนี่ยส่วนใหญ่จะมีเรื่องกระตุ้นเรียกว่า 90% มีเรื่องกระตุ้นทั้งนั้นนะฮะเรื่องกระตุ้นก็เช่นความผิดหวังเรื่องการเงินเรื่องการงานเรื่องความรักเรื่องครอบครัวเรื่องพวกนี้อ่ะมากระตุ้นให้เกิดอาการโรคซึมเศร้าในคนที่มีความเสี่ยงอยู่แล้ว
0: อ๋อ2ปัจจัยร่วมกัน
1: สองปัจจัยร่วมกัน
0: ที่บอกค่ะ 90% เนี่ยมันมาจากปัจจัยภายนอกที่มากระตุ้นแล้วก็ 10% เนี่ยมันมาเกี่ยวกับเรื่องของสารสื่อประสาทใช่มั้ยคะ
1: บางคนจะอยู่ก็เป็นขึ้นมาเลย
0: แล้วไอ้สาเหตุที่สารสื่อประสาททำงานบกพร่องนี้มาจากอะไรอะคะ
1: ต้องเรียกว่าเป็นเรื่องของทางด้านพันธุกรรมพันธุกรรมนี่ไม่ได้หมายความว่าเป็นกรรมพันธุ์อย่างเดียวนะ
0: ฮะ
1: บางส่วนพ่อแม่เป็นแต่บางส่วนเป็นจากเรื่องของโครโมโซมเรื่องของยีนที่ผิดปกติอาจจะเกิดจากแม่ในช่วงที่ตั้งครรภ์เขาทานยาบางอย่างเขาไม่สบายเขาป่วยแล้วก็มีผลกับเรื่องของยีนตัวที่ทางสร้างสารสื่อประสาทก็เปรียบเทียบกับโรคทางด้านร่างกายทำให้ท่านผู้ชมอาจจะเข้าใจเช่นเบาหวานเงี้ยบางคนพ่อแม่เป็นเบาหวานก็เป็นกรรมพันธุ์แต่มันก็เป็นขึ้นมาเองก็ได้เป็นเพราะว่ามีเรื่องของพันธุกรรมที่ผิดปกติเพียงแต่ว่ามันมีอาการแสดงตอนที่เขาอายุมากขึ้นโรคซึมเศร้าก็เหมือนกัน
0: ในทางทฤษฎีเนี่ยกรรมพันธุ์หรือพันธุกรรมทุกอย่างเนี่ยเพอร์เฟกต์ไม่มีอะไรเลยเป็นไปได้ไหมคะว่าเขาจะเจอปัจจัยภายนอกอย่างเช่นเจอสงครามหรือว่าเจออะไรต่างๆนานาทำให้กลายเป็นโรคซึมเศร้าอะค่ะ
1: เป็นได้อันนี้ก็เรียกว่าโรคซึมเศร้าจากความกดดันจากภาวะแวดล้อมเป็นโรคซึมเศร้าแบบนี้เนี่ยเราเรียกว่าการพยากรณ์โรคจะดีคือเป็นแล้วหายโอกาสที่กลับมาเป็นซ้ำเนี่ยจะว่าศูนย์ก็ว่าได้นะเพราะว่าของเดิมเขาดีไงแต่เขามาเจอเรื่องหนัก
0: ๆ
1: พอเขาฟื้นตัวเขาก็ปกติแต่คนที่เป็นแล้วเป็นอีกเนี่ยคือคนที่เขามีตัวความผิดปกติที่มันจะปล่อยมาเป็นช่วงอันนี้ก็อยากจะพูดเหมือนกันนะก็คือทำให้บางคนเข้าใจผิดนะฮะบอกว่าทำไมเธอไม่หายสักทีล่ะต
0: ้
1: องดีขึ้นแล้วทำไมเธอเฟลอีกล่ะ
0: ใช่ทำไมอ่อนแอจัง
1: มันเป็นขึ้นมาเองก็ผมก็จะปลอบใจแค่ว่าคุณไม่ได้อยากเป็นใช่ไหมครับมันเป็นขึ้นมาเอง
0: ค่ะ
1: นะไม่ใช่ตัวเขาอยากจะเป็นซะเมื่อไหร
0: ่อ่ะมันสงสัยอย่างนึงค่ะว่าเรารู้ว่าคนนึงเนี่ยดูแบบผมมีอาการซึมเศร้าหรือแม้กระทั่งรู้ว่าเขาเป็นโรคซึมเศร้าเลยแล้วบอกว่าเฮ้ยลุกขึ้นมาสู้ดิเรื่องแค่นี้เองใครเขาก็แบบสู้ถ้าสู้แล้วหายทำไมถึงไม่ทำตัวให้เข้มแข็งมองสิ่งดีๆในชีวิตบ้างสิอนาคตก็มีอย่าอ่อนแอสิอย่างเงี้ยคำพูดอย่างนี้คุณหมอคิดว่ายังไงคะ
1: ถ้าใช้ในช่วงเริ่มต้นได้ผลนะฮะ
0: อ
1: าจจะได้ผลแต่ถ้าเขาป่วยแล้วนะฮะถ้าผมเปรียบเทียบอาจจะให้เห็นภาพเลยนะอย่างคนไข้ที่ขาหักอ่ะเราบอกว่าลุกขึ้นมาวิ่งสิ ทำไมคุณไม่วิ่งอ่ะตั้งเข้มแข็งนะครับวิ่งนะครับ นะเราไม่ทำเพราะว่าเราเห็นว่าเขาทำไม่ได้อ่
0: ะ
1: แต่ตรงนี้มันยากตรงที่มันเป็นเรื่องของสื่อประสาทใช่ไหมฮ
0: ะ
1: มันอยู่ข้างในอ่ะยังมีที่แย่กว่านั้นอีกนะฮะคือเขามีแนวโน้มที่จะโทษตัวเองอยู่แล้วว่าความรู้สึกว่าตัวเองเป็นภาระกับคนอื่นนี่ไงฉันทำไม่ได้อะพ่อต้องผิดหวังฉันอีกแล้วเหรออย่างเงี้ยนะมันก็ซ้ำวนลูปเดิมอีกแล้วนะ น้ำมันเดือดอ่ะระอัดไว้ข้างในแน่ๆเต็มไปหมดอ่ะแค่เปิดให้ระบายอ่ะนั่นคือการช่วยที่สำคัญมากๆนะเพราะการฟังนี่ powerful มากมีพลังมากหลายๆคนเข้าใจผิดคิดว่าจิตแพทย์ต้องพูดเก่งแต่จริงๆจิตแพทย์ต้องฟังเก่ง
0: แล้วเรื่องของการรักษาโรคซึมเศร้าล่ะคะมีกระบวนการอย่างไรคะคุณหมออ
1: ย่างคุณอบันถ้ามีเรื่องไม่สบายใจก็มาเลยผมจะถามเป็นยังไงครับมีเรื่องไม่สบายใจตั้งแต่เมื่อไหร่สมมติว่าคุณบันเล่าเป็นมาตั้งแต่เมื่อ3เดือนที่แล้วตอนนั้นเป็นยังไงนะครับไหนเล่าให้ฟังหน่อยสิครับคุณบันก็จะร้องไห้ผมก็ยื่นกระดาษทิชชู่ให้เสร็จแล้วก็เล่าตอนนั้นเรื่องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ผมก็จะฟังเล่าต่อสิครับตอนนั้นรับยังไงมีอาการยังไงอย่างเงี้ยนะก็จะถามจนได้อาการของโรคซึมเศร้าเสร็จแล้วทีนี้ผมก็จะดูว่าเป็นโรคอื่นได้ไหมถามดูว่ามีโรคทางกายไหมมีการใช้ยาไหมเป็นโรคไบโพล่าไหม
0: ดูหาสาเหตุและปัจจัยต่างๆใช่ไหมคะ
1: ถ้าผมสงสัยผมก็จะส่งเจาะเลือดส่งเอ็กซเรย์มันก็ต้องให้แน่ใจว่าเขาเป็นโรคซึมเศร้าจริงนะไม่ใช่อย่างอื่นที่แฝงมาเสร็จแล้วก็จะคุยเขาว่าเนี่ยที่ผมดูแล้วเนี่ยคุณเป็นโรคซึมเศร้านะครับโรคซึมเศร้าเนี่ยการรักษาในช่วงแรกที่เป็นมากๆเนี่ยเรื่องการรักษาด้วยยาสำคัญมากยาเดี๋ยวนี้เนี่ยปลอดภัยกว่าเมื่อก่อนเยอะ
0: คนกลัวยามากเลยค่ะกลัวผลข้างเคียงต่างๆนานาว่ายิ่งกินยิ่งเพี้ยนแน่เลย
1: ยานี่ไม่ติดนะฮะหนึ่งไม่ติดสองก็คือไม่ใช่ยานอนหลับ
0: ไม่
1: ต้องกล
0: ั
1: วกินแล้ว
0: จะหลับไม่ได้ซึ
1: มยาซึมเศร้าทุกวันเนี่ยกินได้ระยะยาวไม่มีผลต่อตับต่อไต
0: ไม่มีผลเสียด้วยกับร่างกาย
1: อันตรายมากกว่าพาราเซตามอลนะ
0: ถ้าอย่างนั้นคือน่าจะสบายใจได้แล้วนะคะ
1: พาราเซตามอลแล้วห้ามกิน2เม็ด
0: ใช่ค่ะ
1: ห้ามกินติดต่อกันเกินกี่วันอะไรเง
0: ี้
1: ยแต่ตัวนี้กินได้แต่ว่าการตอบสนองของยาในคนไข้แต่ละคนนี่ไม่เหมือนกันส่วนใหญ่แล้วใช้เวลา2อาทิตย์จะเริ่มดีขึ้นผมก็จะบอกคนไข้ในช่วงแรกบางคนทานแล้วง่วงบางคนทานแล้วมีอาการพะอืดพะอมถ้าเป็นน้อยๆก็ทานต่อเดี๋ยวอาการนั่งตัวยาได้ก็จะดีขึ้นถ้าเป็นมากเป็นไม่ไหวเลยอาเจียนถึงขนาดอาเจียนง่วงทั้งวันอย่างนี้หยุดยาไปก่อนแล้วก็มาบอกผมครั้งหน้าคนไข้หลายคนพอไปกินยาเฮ้ยไม่กล้าไปหาหมอแล้วกลัวคุณหมอว่า
0: คุณหมอดุว่าทำไมเราไม่กิน
1: ว่าอะไรเงี้ยก็คือไม่เป็นไรนะฮะมีอาการอะไรก็มาคุยกันได้ยาเรื่องโรคซึมเศร้าเนี่ยมีประมาณ20ตัวก็เรียกว่ามีผลแตกต่างกันคนไข้คนนี้กินตัวนี้ไม่ได้เอามีอีกตัวนึงอยากจะเรียนว่าให้เวลาหมอนิดนึง 2-3 อาทิตย
0: ์อ๋อก็ไม่นานมากนะคะคุณหมอ
1: ไม่นานมากพอมาหาหมอคิดว่าพอทานยาสัก 4-5 วันก็จะดีขึ้น
0: อ๋อใจร้อน
1: ก็ต้องใช้เวลานะฮะ
0: นอกเหนือจากที่คุณหมอซักถามข้อมูลดูปัจจัยตรวจร่างกายกับว่าให้ทานยาที่เหมาะสมที่คุณหมอดูแล้วมันมีวิธีอื่นอีกไหมคะอย่างเช่นเรื่องของอาบันชอบได้ยินคำว่าจิตบำบัดอย่างเงี้ยค่ะ
1: อันนี้สำคัญนะครับเราเรียกว่าจิตบำบัดให้การแนะนำปรึกษาซึ่งคนไข้เรียกว่าเกินครึ่งหนึ่ง 70-80% ก็จะมีปัญหาทางด้านการปรับตัวปัญหากับครอบครัวเราก็จะคุยกันเนี่ยว่าตรงไหนที่ทำให้เขารู้สึกแย่ตรงไหนที่เขารู้สึกรับไม่ได้บางรายก็อาจจะต้องเชิญผู้ปกครองคุยด้วยสามีภรรยาเราก็จะเชิญมาคุยในฐานะที่เป็นคนสำคัญทำให้คนไข้ดีขึ้นเขาไม่ใช่สาเหตุนะฮ
0: ะ
1: แต่เขาเป็นคนสำคัญที่จะช่วยได้ก็มาให้คำแนะนำว่าเนี่ยเขาเนี่ยจะไวกับเรื่องนี้นะครับถ้าเวลาคุยตรงนี้อาจจะต้องเลี่ยงหน่อยตรงนี้ต้องงั้นอย่างนี
0: ้อาจจะระวังเรื่องไหนที่ต้องเซนซิทีฟที่แบบว่าคุณหมอทราบแล้วว่าถ้าพูดไปเขาอาจจะยิ่งกระทบกระเทือนหรือให้คอยช่วยเป็นกำลังใจให้ต่างๆนี้ใช่ไหมคะการรักษาสามารถที่จะใช้แค่การทานยาอย่างเดียวหรือว่าจิตบำบัดอย่างเดียวได้ไหมคะหรือว่าต้องใช้ประกอบ
1: เราจะประเมินคนไข้โรคซึมเศร้าเนี่ยเราจะประเมินเป็น3ระดับนะเล็กน้อยปานกลางรุนแรงประเมินโดยดูจากความสามารถในการทำหน้าที่ต่างๆเราเรียกง่ายๆว่า work love play การงานความรักการเล่นใช่ไหมก็คือทำงานได้ไหมถ้าเป็นน้อยๆเนี่ยก็คือไปทำงานได้แต่ฝืนถ้าปานกลางก็เริ่มไปก็ซึมหลับบางวันก็ไม่ไปถ้ามากๆก็คือไม่ไปเลย
0: หายไปเลยไม่ไหวเลย
1: ถ้าด้านสมรรถภาพไม่น้อยก็เริ่มหงุดหงิดแต่พอคุมอารมณ์ได้ถ้ามากๆเลยก็คือไม่เอาใครเลยถ
0: ้
1: าเป็นแม่บ้านก็จะหงุดหงิดกับลูกอารมณ์เสียฉุนเฉียวง่ายบางคนก็เก็บตัวมากถ้าในแง่ของเพลงก็คือบางคนก็เรียกว่ากิจกรรมที่ทำเพื่อผ่อนคลายอะไรน
0: ี
1: ่ไม่เอาหมดเลยก็เขาไม่สามารถที่จะหย่อนใจได้ก็จะดูจากประมาณ3ด้านนี่นะ
0: ต้องดูทั้ง3ด้านเลยใช่ไหมคะอย่างเช่นว่าถ้า2ด้านนี่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ว่าด้านเพลงหรือด้านเล่นสนุกนี่เต็มที่อย่างเงี้ย
1: ส่วนใหญ่จะไปด้วยกันก็พบทุกด้านแล้วก็จะเป็นค่อนข้างนานเสร็จแล้วก็จะดูว่าคนไข้คนนี้เขาเป็นเล็กน้อยปานกลางมากถ้าเป็นเล็กน้อยนี่ส่วนใหญ่หายได้เองโดยการให้คำแนะนำปรึกษาถ้าปานกลางเนี่ย เริ่มยากละอันนี้อาจจะบางรายอาจจะต้องกินยาละแล้วร่วมกับการให้คำแนะนำปรึกษาการให้ทำจิตบำบัดโดยนักจิตวิทยาโด หรือจิตแพทย์ถ้าเป็นหนักถ้ารุนแรงอันนี้ต้องรักษาด้วยยาเท่านั้นเวลามาหาแพทย์นี่เราก็จะประเมินการรักษาแต่ละคนไม่เหมือนกัน10คนก็รักษา10อย่างจะเป็นการรักษาที่เฉพาะคน
0: คุณหมอคะแล้วโดยเฉลี่ยเนี่ยในการรักษาเนี่ยใช้เวลานานไหมคะกว่าเขาจะถือว่าอาการหลุดพ้นจากขีดที่น่าเป็นห่วงเนี่ยค่ะ
1: แล้วแต่คนเลยนะฮะความรุนแรงของอาการก็ไม่เกี่ยวนะบางคนเป็นหนักเป็นแรง
0: ค่ะ
1: แต่

0: ดีขึ้นเร็วก็มีอย่างผมมีเคสนึงอ่ะโอ้โหเป็นหนักมากร้องไห้คร่ำครวญนะเขาเป็นผู้หญิงอายุประมาณสัก50รู้สึกแย่รู้สึกเฟลให้ยาไปทานเป็นมากนะฮะพออีกสัก2ทิศนัดเข้ามาแล้วดีค่ะสบายเลยไม่รู้ตอนนั้นคิดไปได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะฮ
1: ะ
0: กับอีกเคสนึงเป็นไม่มากให้ยาเหมือนกันแต่ก็ยังไม่ดีขึ้น
1: อ้าวเพราะอะไรคะคุณหมอ
0: คือการตอบสนองแต่ละคนเนี่ยมันไม่เหมือนกัน
1: ซับซ้อนมาก
0: ซับซ้อนมากถึงบอกว่านี่ไงฮะให้เวลาหมอหน่อยเพราะในรายที่ยังดีขึ้นไม่ได้ที่ควรเนี่ยเราก็ต้องมาดูเอ๊ะตรงไหนที่เรามองข้ามไปหรือเปล่าหรือมีประเด็นไหนต้องให้การช่วยเหลือเพิ่มเติมอีกไหมบางรายต้องรักษาเป็นเดือน2เดือนก็มีซึ่งเนี่ยเราจะเน้นเขามากๆเลยว่าอย่าเพิ่งทิ้งหมอนะมาหาหมอก่อนนะมาคุยกันก่อนนะอะไรเงี้ยการรักษาที่ลดหรือการรักษาที่ไปไม่ถึงเป้าหมายเนี่ยส่วนใหญ่เป็นเพราะว่าคนไข้ท้อเลิกไปก่อน
1: ถ้าเกิดว่าเขาไม่ท้อแล้วก็มาหาคุณหมอแล้วทำงานร่วมกันจนหาสูตรที่ลงตัวได้เนี่ยค่ะคุณหมอสามารถพูดได้เลยไหมคะว่าโอกาสในการหายของเขาเนี่ยสูงเลย
0: สูงมาก
1: นี่แสดงว่าจริงๆแล้วมันมีความหวังแล้วมันก็เป็นเรื่องที่ทุกคนควรทำด้วยซ้ำนะคะคือคนที่มีอาการต่างๆเนี่ยควรจะมาหาคุณหมอแล้วพูดคุยกันไปเรื่อยๆไม่ต้องกลัวไม่ต้องมองคุณหมอว่าคุณหมอจะมาดุนะแต่ว่ามาคอยช่วยกันทั้งรับฟังแล้วก็ให้ข้อแนะนำรวมถึงการเรื่องของการให้ยาด้วย
0: ทำงานด้วยกัน
1: คุณหมอคะพอฟังอย่างนี้แล้วอาบันก็คิดว่าคุณหมอคงน่าจะรักษาคนไข้ที่เป็นโรคซึมเศร้าเยอะมากเวลาเขามาเล่าอาการให้คุณหมอฟังเขาก็คงร้องไห้แล้วก็เล่าเรื่องที่แบบโอ้โหมันกระทบกระเทือนจิตใจเขามันเป็นเรื่องที่ดาร์กโหดหูมากคุณหมอเองนี่เคยเศร้าตามไหมคะ
0: ตั้งแต่รักษามานะเคยรู้สึกเศร้าคนคนไข้เนี่ยครั้งที่สองครั้งเองบ้างคือแต่เข้าใจหมดนะเข้าใจว่าเขารู้สึกยังไงเข้าใจความทุกข์เขาเห็นใจเขาอะไรเงี้ยนะฮะเป็นเรื่องของเขาที่เขาต้องจัดการได้ตัวเขาเองพอเราให้คำแนะนำใน
1: ช่วยเขาให้ดีขึ้นเราจะทำยังไงได้บ้างอะคะเพราะว่าอย่างที่คุณหมอบอกว่าเรื่องคำพูดมันก็สำคัญบางคนเจตนาดีแต่ว่ากลับไปให้คำแนะนำแบบสู้ๆนะมันเป็นเรื่องเล็กมันไม่ใช่เรื่องใหญ่หรอกหรือว่าเข้าใจชีวิตเธอมันแย่มากจริงๆด้วยอ่ะเป็นฉันก็ไม่ไหวเราจะทำยังไงดีคะว่าเวลาถ้ามีคนที่เขาเป็นโรคซึมเศร้าอยู่แล้วเขาอยู่ข้างๆเราอ่ะเราจะปฏิบัติกับเขาอย่างไรเพื่อที่คอยช่วยเหลือเขาได้อะคะ
0: คนที่เป็นโรคซึมเศร้าจริงๆเขาต้องการมากที่สุดคือคนที่เข้าใจเขาหลายๆเรื่องเนี่ยเขาเองก็รู้ว่าปัญหานี่มันแก้ยากมันไม่มีใครรับฟังไม่มีใครเข้าใจเขาเนี่ยการช่วยเหลืออันดับแรกคือรับฟังเขาญาติหลายๆรายมาบอกว่าเนี่ยฟังเขาก็ไม่รู้จะให้คำแนะนำยังไงเลยไม่อยากคุยกับเขาเพราะว่าฟังแล้วก็อึดอัดแต่จริงๆแล้วเนี่ยเราฟังเพื่อเข้าใจเท่านั้นเองแต่อยากจะเรียนว่าไม่ต้องให้คำแนะนำก็ได้
1: แค่รับฟัง
0: แค่รับฟังก็ช่วยได้เยอะๆแล้ว อยากจะบอกว่าสภาพมันเหมือนกับกาน้ำที่น้ำมันเดือดอะระอัดไว้ข้างในแน่นๆเต็มไปหมดอะแค่เปิดให้ระบายอันนั้นคือการช่วยที่สำคัญมากๆแล้วนะฮะเพราะการฟังนี่ powerful มากมีพลังมากหลายๆคนเข้าใจผิดคิดว่าจิตแพทย์ต้องพูดเก่งแต่จริงๆจิตแพทย์ต้องฟังเก่งเราจะช่วยคนไข้ได้เราต้องฟังรับฟังเข้าใจบางครั้งเนี่ยอยากจะบอกว่าไม่ต้องคุยก็ได้น
1: ะ
0: แค่นั่งข้างๆเขาก็รู้สึกดีแล้วนะ
1: วันนี้ได้ความรู้ได้เทคนิคได้ข้อแนะนำแล้วก็ทำให้อบันเนี่ยเข้าใจคนที่ถือว่าเป็นโรคซึมเศร้าหรือแม้กระทั่งคนที่มีอาการซึมเศร้าคือยังไม่เข้าข่ายเป็นโรคด้วยนะคะการไปพบจิตแพทย์เนี่ยอบันเชื่อว่ามันเป็นวิธีที่จะช่วยได้เยอะมากสำหรับคนที่มีอาการในค่อนข้างแบบปานกลางหรือว่าหนักแล้วอาการเริ่มต้นเนี่ยก็มาหาปรึกษาคุณหมอก็ยังได้เลยใช่ไหมคะ
0: ได้คร
1: ับ
0: ได้
1: เพราะฉะนั้นวันนี้นะคะอบันก็จะต้องขอขอบคุณคุณหมอมากนะคะขอบพระคุณศาสตราจารย์นายแพทย์มาโนชหล่อตระกูลจากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลมากค่ะขอบพระคุณมากค่ะคุณหมอ
0: ครับยินดีครับ
1: ตอนต่อไปเราจะไปปลดชนวนเรื่องอะไรต้องติดตามชมนะคะสำหรับวันนี้อบันและคุณหมอก็จะต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: เฮ้ย
1: ทำไมมาเจ็บมากเลยทำไมพวกมึงขนาดนี้
2: โอ้โหไปทำท่าไหนเนี่ยเจ็บได้ขนาดนี้ไอ้กุ้ยไม่นั่งก่อนนั่งก่อนนั่งก่อนนั่งก่อนนั่งก่อนนั่ง
1: เลย
2: โอ้โห
1: พันทหารมาปองมึง
3: สักป้าจะขวางทางพิสดารแน่เลยส่วนมากขวางทางนี้ทางใช่ไหมครับป้า
1: ไม่ได้ขวางเลยทางพิสดารเลยเนี่ยเนี่ยมันเจ็บปวดมาประมาณสองสามวันแล้วอะยกของหนักมาได้เลยมันเจ็บเดี๋ยวมาจิ้มดิพอดีที่ห้องมีผ้าพันก็เลยพันไว้ก่อนนะนี่ก็ว่าไปๆจะลาไปหาหมอ
3: โหผมว่าป้าคงพักก่อนนะครับ
2: อุ้ยดูดิ
4: ทำอะไรกันอยู่คะ
1: โอ้คุณนักตา
4: อุ้ยเป็นอะไรคะเนี่ยใครฟังรู้เรื่องบ้าง
2: ไหมโอ้
4: ยแบบนี้นี่ทิ้งไว้ไม่ได้นะป้าต้องไปให้หมอตรวจนะคะ
1: เนี่ยก็ว่าจะรอไป
4: คือการปวดข้อมือแบบนี้มันอาจจะมีผลมาจากเอ็นข้อมืออักเสบไงแล้วถ้าทิ้งไว้นานๆเนี่ยอาจจะต้องผ่าตัดเลยนะคะน้ำตาลจำได้เลยป้าแม่บ้านคนก่อนก็เป็นแบบนี้เป๊ะเลยค่ะแล้วคือแบบไม่ยอมไปรักษาไม่ยอมไปหาหมอเนี่ยสุดท้ายก็ต้องผ่าตัดไงพักฟื้นยาวทำงานไม่ได้อีกนะ
2: ผ่าตัดเลย
3: ก็ป้าเล่นทำงานทั้งวันทั้งคืนแบบนี้ครับมันเลยได้เจ็บข้อมือแบบนี
1: ้ก็ทำไงได้เป็นคนขยันนะคะ
3: แต่ผมว่าป้าไปพักก่อนดีกว่าครับฝืนๆไปนี่ทำต่ออาการมันจะไม่ดีเอานะครับ
4: เจมพูดถูก
3: นะป้างั้นผมเป็นห่วงป้า
0: โอ้โหโอ้โห
1: นี่จับแม่
0: ไอ้เจมถ้ามึงเป็นห่วงขนาดนี้พาป้าไปหาหมอไปไปโรงพยาบาลเลยไป
3: ก็ได้ผมเนี่ยคนดีอยู่แล้วครับ
0: อ้
3: อก็จะป้าเจ็บมากไหมครับเจ็บนิดนิดเจ็บนิดนิดเจ็บมือโคตรเจ็บนิดเดียว
2: โอ้ยโอ้โหนี่ก็เคิร์ฟกันทั้งงงเลยเจ็บนิดอะไรล่ะข้อมือไปขนาดนี้ไม่ใช่มดกัดแล้ว
0: เพลงดังเต็มที่ด้วย
3: ดิไอ้พิศวาสป้าตอนไหนก็ไม่รู้นะ
0: ปกป้องจังเลย
2: เป็นห่วง
3: ป้าระมัดระวังในการใช้ข้อมือหน่อยนะครับผมเป็นห่วง
2: เขาจังเว้ย
1: เนี่ย
3: ห่วง
1: เ
3: ลยยังดูผมเป็นตัวอย่างนะครับ
2: นั่
3: งทำงานแป๊บนึงก็ลุกไปคุยกับสาวน
2: ั่
3: งทำงานแป๊บนึงก็ลุกไปคุยกับสาวเป็นไงฮะใช้ได้ไหมพี
0: ่สาวคนไหน
5: หลายคนนะ
6: แชทกับสาวไปหาสาวโอ้โหว่างๆอ่ะแชทมาหาอ้วนมั่งก็ได้นะเน
0: ี่
6: ยอ้วนนะยังโสด
2: โสด
6: แต่กิจกรรมโปรดอ่ะคืออ่อยนะจ๊ะ
2: เอาไหมเอาไหม
4: งั้นวันนี้ป้าไปโรงพยาบาลดีกว่าเนาะแล้วก็พักไปเลยน้ำตาลเป็นห่วงป้านะ
0: ใช่ครับป้านี่ผมนะก็เป็นห่วงน้ำตาลเหมือนกันครับ
2: โอ้ย
1: หยอดกันอยู่นั่นแหละนี่ป้ากำลังป่วยนะหันมาสนใจป้าหน่อยดิ
0: โอ้ยสนใจอยู่เนี่ย
2: แต่ผมเป็นห่วงป้าจริงๆนะครับเพราะว่าถ้าป้าเป็นอะไรไปใครจะให้ผมยืมตังค
1: ์ห่วงเพื่อผลประโยชน์ไงตลอดเลยอ่ะ
2: ห่วงจริงๆเพราะว่าป้าเจ็บผมก็เจ็บไปด้วยนะครับ
1: เชื่อแกดีไหมเนี่ย
2: ดูไม่เชื
1: ่อน้ำตาลค่
4: ะ
1: ป้ากล
3: ั
1: ว
3: โอ้ยป้าไม่ต้องกลัวหรอกครับมันไม่ได้อันตรายอย่างที่คิดเดี๋ยวนี้หมอเก่งๆเยอะแยะเลย
0: ถูกครับ
4: ก็ถ้างั้นเดี๋ยวป้าไปโรงพยาบาลแล้วกันเนาะวันนี้เดี๋ยวน้ำตาลให้ปักอื่นขับรถให้ดีกว่าเนาะ
1: คนอื่นดีไหมคะ
2: เอ้าโอ้ยนี่แหละคนอื่นเขาทำงานกันผมว่างทำไมป้ากลัวจะตกหลุมรักหรือกลัวทวงเงินผมระหว่างทางใช่ไหมเนี่ย
1: โอ้ยไม่ได้เนาะไม่ใช่คือป้าเนี่ยต้องการกำลังใจไงกลัวไปแล้วโดนผ่าตัดน่ะอยากได้กำลังใจจากค
4: ุ
1: ณหน
4: ูป้าไม่เป็นไรนะคะน้ำตาลน่ะเป็นกำลังใจให้ป้าอยู่แล้วไม่ต้องกลัว
6: ส่วนอ้วนนะถ้าป้านอนโรงพยาบาลนะอ้วนจะไปนอนเฝ้าป้าทุกวันเลยแต่มีข้อแม้นะคะของที่เอามาเยี่ยมเนี่ยอ้วนขอกินก็แล้วกันเนาะ
0: เอ้าน
1: ี่เป็นเมน
6: ที่หนูกินเนี่ยเพราะว่าช่วงนี้มันก็ช็อตๆด้วยอ่ะแต่พี่การสังเกตไหมว่าออฟฟิศเราเนี่ยตอนนี้มีคนป่วยอะเยอะมากเลยนะเนี่ยอ้วนก็เหมือนกันอ้วนรู้สึกไม่สบายแล้วก็เมื่อวานอะอ้วนมีคลื่นไส้ด้วย
1: โอ้ยนี่ยังไงป้าก็ขอบคุณทุกคนมากเลยนะที่เป็นห่วงอะป้าจะไปบอกฝ่ายบุคคลขอลางานสักครึ่งวัน
2: โอ้เอาเถอะถ้าว่าเรื่องขอบคุณเนี่ยก็ไม่ต้องขอบคุณผมก็ได้นะครับเพราะว่าผู้หญิงที่สำหรับผมแล้วหน้าใสใจและหน้ามองต้องใส่ทองมาด้วยผมถึงจะสนใจ อย่างป้าไม่มีทองก็ไม่น่ามองเลยตอนนี้
6: แหมในสมองพี่เนี่ยมีแต่เรื่องเงินทองนะ
2: ช็อตช็อต
6: แหมแต่ถ้าอ้วนนะเงินทองอ่ะซื้ออ้วนไม่ได้หรอก
0: ทำไมอ่ะ
3: เงินทองซื้ออ้วนไม่ได้ทำไมมาพอใช่ไหมอ้วน
2: น่า
0: อ้าวนี่รู้ใจกันอีก
2: เ
3: ดี๋ยวฉันแถมกล้วยกับอ้อยให้เอาปะ
2: โอ้โห
0: โอ้ยพอแล้วเอ๊ะ ป้าถ้าเกิดว่าป้าไปฝ่ายบุคคลแจ้งเรื่องทำเรื่องลาอะไรเรียบร้อยแล้วอ่ะเลยมาบอกด้วยนะเดี๋ยวผมพาไปโรงพยาบาล
1: โอ้ยมีน้ำใจแหม
0: ก็ทำให้ลูกน้องดู
7: ถ้าที่โรงพยาบาลนะมีหมอหล่อแบบพี่กันนะ
0: ทำไม
7: อ้วนไปทุกวันเลย
0: ไปหาหมอเหร
7: อหมอแบบเน
0: ี้
7: ย
0: เอาไม่มีมุกด้วยดีแล้วล่ะ
7: ไม่เป็นไร
0: ก็ดีแล้ว
7: ไม่หรอ
0: ไม่ต้อง
7: ไม่มี
4: พอรีบไปได้แล้วค่ะแล้วก็เดี๋ยวถ้ามีอะไรโทรมาบอกน้ำตาลได้เลยนะถ้าหมอเขาให้ป้าเนี่ยพักผ่อนเนี่ยก็บอกน้ำตาลเดี๋ยวน้ำตาลจะได้หาป้าแม่บ้านมาแทนไปก่อนละกัน
1: อุ้ยแค่เอามาแทนนะคะป้าจะรีบหายแล้วกับ
4: หรือว่าป้าจะลาออกเลยดีอ่ะ
1: ไม่ลาออกค่ะเดี๋ยวจะรีบหายจะรีบดูแลตัวเองให้เป็นอย่างดีเลยค่ะ
0: ครับไปไป
4: ไวค่ะ
0: เอ้ย
4: ขุดก่อน
0: ทางนี้เดินไหวไหมเนี่ยเดินไม่ไหวใช่ไหมเนี่ย

0: สวัสดีครับผู้ชมครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้มีหนึ่งเรื่องราวมาพูดคุยกันนะครับโรคนี้บางคนบอกว่าเป็นจากการที่เรากินอาหารไม่เป็นเวลานะครับหรือกินอาหารดึกๆก็จะเป็นโรคนี้เรากำลังพูดคุยเรื่องโรคกรดไหลย้อนนะครับวันนี้ผมอยู่กับอาจารย์นายแพทย์อัครวิทย์ภูลสมบัติสาขาวิชาโรคระบบทางเดินอาหารและตับภาควิชายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลครับคุณหมอสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับคุณพัน
0: คุณหมอครับ
1: ครับ
0: กรดไหลย้อนโรคกระเพาะเป็นพี่น้องกันไหมฮะหรือว่าเพื่อนกันหรือว่าต่างกันยังไงฮะ
1: จริงๆมันใกล้เคียงกันนะครับเป็นโรคของการที่มีกรดหลั่งเยอะนะครับถ้ากรดหลั่งเยอะมากๆแล้วอาการแสดงออกที่กระเพาะอาหารเยอะก็เป็นโรคกระเพาะอาหารมีอาการจุกเสียดแน่นมีแสบท้องเวียนใต้ลิ้นปี่นะครับแต่ถ้ากรดหลั่งเยอะมากๆแล้วมันไหลย้อนขึ้นมาที่หลอดอาหารด้านบนนะครับก็จะมีอาการของกรดไหลย้อนก็คือมีการแสบหน้าอกจุกเสียดกลางหน้าอกหรือว่าเจ็บแน่นหน้าอกได้หรือว่าบางคนจะมีรู้สึกว่าน้ำไหลขึ้นมาที่คอก็มีเหมือนกันนะครับ
0: เราจะรู้สึกได้ไงว่าน้ำมันเหมือนมีน้ำไหลที่คอตอนนอนหรือว่านั่งปกติทั่วไปทำงานทั่วไป
1: ถ้าในกรณีที่อาการไม่มากอาจจะเป็นตอนนอนก็ได้นะครับหรือว่าถ้าอาการมากๆบางคนน้ำไหลย้อนขึ้นมาที่คอในท่านั่งก็ได้
0: ครับผมทีนี้หลายคนบอกว่าคนทำงานออฟฟิศบางครั้งเขาทานดึกๆก็เลยเป็นกรดไหลย้อนอันนี้จริงไหมคุณหมอ
1: จริงๆไม่จริงนะครับเพียงแต่ว่าการกินดึกแล้วไปนอนเลยเนี่ยเป็นปัจจัยที่ทำให้กรดไหลย้อนเป็นมากขึ้นได้ในคนที่เป็น
0: อ๋อในคนที่เป็นอยู่แล้วเป็นมากขึ้น
1: ใช่ครับ
0: แต่ถ้าคนไม่เคยเป็นมาเลยถ้ากินดึก
1: ไม่ได้เกี่ยวครับ
0: ไม่เกี่ยว
1: ครับ
0: นี่มันมีบางคนบอกว่าถ้ากินอย่าเพิ่งนอนนะมีโอกาสเป็น
1: อย่างที่บอกครับก็ถ้าคนที่ไม่ได้เป็นกรดไหล

0: ก็อาจจะไม่มีผลอาจจะเป็นโรคอื่นแทนเช่นโรคอ้วนเหมือนตอน
1: อันนี้สำคัญคุณหมอโรคอ้วนนะฮะคุณหมอครับคนวัยทำงานจะสังเกตยังไงว่าฉันหรือผมหรือเราเนี่ยเริ่มจะเป็นโรคกระเพาะอาหารหรือว่าฉันเป็นกรดไหลย้อนหรือว่าฉันเป็นทั้งสองโรคเลย
0: ครับก็โรคกระเพาะอาหารนะครับ ตำแหน่งของกระเพาะอาหารคือบริเวณใต้ลิ้นปี่นะครับ
1: ใต้ลิ้นปี่นี่นะครับช่วงนี้
0: ใช่ครับ
1: คร
0: ับแต่ถ้าเป็นโรคกรดไหลย้อนเนี่ยอยู่ด้านหน้าอกนะครับหรือบางทีเราจะรู้สึกว่าแน่นหน้าอกเนี่ยเป็นโรคหัวใจหรือเปล่าก็เป็นกรดไหลย้อนได้เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็น2โรคได้ไหมเป็นได้นะครับเพราะอย่างที่บอกว่าพวกนี้เนี่ยเกิดจากโรคที่เป็นกรดมากขึ้น
1: ครับ
0: ก็มีอาการของทั้งกรดไหลย้อนและโรคกระเพาะอาหารได้นะครับเพิ่งกดไหลย้อนเนี่ยบางคนมีอาการแน่นหน้าอกนะครับก็ในผู้สูงอายุบางรายก็ต้องระวังเรื่องโรคหัวใจด้วยนะครับอย่าไม่คิดว่าตัวเองเป็นกดไหลย้อนอย่างเดียวนะครับก็ต้องดูโรคหัวใจด้วยซึ่งจำเป็นมากๆ
1: ครับผมคุณหมอทำไมโรคกดไหลย้อนถึงเป็นโรคฮิตของคนรุ่นใหม่
0: จริงๆแล้วก็อย่างที่บอกฮะพวกนี้เกิดกับพฤติกรรมเราส่วนหนึ่งนะครับพฤติกรรมเรากินอาหารที่มีอาหารมันๆเพิ่มขึ้นนะครับ
1: อาหารมันก็มีส่วนละ
0: ใช่ครับเรากินอาหารที่มีคาเฟอีนมากๆเช่นกาแฟเยอะขึ้นใช่ไหมครับก็ทำให้เป็นโรคกรดไหลย้อนมากขึ้นอีกอันนึงที่เป็นเหตุหลักๆเลยที่เราเจอบ่อยๆก็คือภาวะที่มีน้ำหนักตัวเกินนะครับเราเห็นคนไทยเราอ้วนมากขึ้นใช่ไหมครับเรามีอินซิเดนต์ของการที่เป็นเบาหวานเพิ่มขึ้นเป็นโรคความดันโลหิตสูงเพิ่มขึ้นก็มีโรคกรดไหลย้อนเพิ่มขึ้นเพราะว่าพวกนี้เป็นตามน้ำหนักตัวที่เพิ่มขึ้นเหมือนกัน
1: อ๋อแสดงว่าน้ำหนักเยอะก็มีผลทำให้เกิดโรคกรดไหลย้อนแหละครับคุณหมอ
0: ใช่ครับเพราะว่าที่เราอ้วนมากขึ้นเรามีพุงใช่ไหมครับความดันในช่องท้องเราเพิ่มขึ้นมันก็ทำให้กรดไหลย้อนได้ง่ายขึ้น
1: คร
0: ับ แล้วเวทหูรูดเวลาที่อ้วนมากขึ้นเนี่ยน้ำหนักเพิ่มขึ้นหูรูดของกระเพาะอาหารมันทำให้หย่อนนะครับก็ทำให้เป็นโรคของกรดไหลย้อนเพิ่มขึ้นนั่นเอง
1: หูรูดที่คุณหมอบอกคือมันไม่สามารถที่จะ
0: ปิดได้
1: ใช
0: ่ครับ
1: พอมันปิดไม่ได้มันก็จะมีกรดไหลย้อนขึ้นมานั่นเองคือโรคนี้ก็เรียกตามอาการที่เป็นเลยคือโรคกรดไหลย้อนคือมันไม่ไหลปกติมันย้อนซ้อนนะคุณหมอ
0: ปกติไม่ควรจะไหลหรือไหลนิดหน่
1: อ
0: ยแต่ถ้าเกิดไหลเยอะมากๆจนมีอาการก็เรียกกรดไหลย้อน
1: คุณหมอแล้วโรคแทรกซ้อนอื่นนะฮะ
0: เพราะว่าแทรกซ้อนของกรดไหลย้อนเนี่ยนะ
1: ครับ
0: ยังไม่ได้เจอบ่อยนะต้องบอกว่าจริงๆแล้วโรคกรดไหลย้อนเนี่ยค่อนข้างจะไม่ได้มีอันตรายรุนแรง
1: ครับ
0: อันตรายที่เราเจอบ่อยมากเนี่ยก็คือ1ถ้าเป็นมานานๆเนี่ยก็จะทำให้มีหลอดอาหารตีบได้นะครับหรือว่าเป็นมะเร็งหลอดอาหารส่วนปลายได้นะครับก็แต่ว่าฟังดูเหมือนตกใจน่าตกใจใช่ไหมครับแต่ว่าไม่ได้เจอบ่อยนะครับในคนไทยนี่เจอน้อยมากๆนะครับเพราะว่าพวกนี้นี่ต้องเป็นที่ว่ากรดไหลย้อนเยอะๆหรือว่าเป็นนานๆพอสมควรนะครับงั้นอาการของกรดไหลย้อนโดยส่วนมากที่มีก็คืออย่างที่บอกคือมีการแสบหน้าอกหรือแม้มีอาการเจ็บแน่นหน้าอกนะครับก็ทำให้รบกวนชีวิตประจำวัน
1: นะก็คือใช้ชีวิตค่อนข้างลำบากหน่อยนะก
0: ัง
1: วลนะคุณหมอนะคือเราไม่สมบูรณ์ทำอะไรไม่จะกังวลแบบว่าเราจะเป็นอะไรนะ
0: เรา
1: ปวดท้องอะไร
0: บางคนก็มีผลกระทบต่องานก็มีการ นะครับ
1: อาการเครียดแล้วของคนวัยทำงานมีผลทำให้เป็นโรคกรดไหลย้อนไหมคุณหมอ
0: ก็อาการเครียดก็ทำให้เพิ่มภาวะของการที่กรดหลังเพิ่มขึ้นนะครับตอนที่มีกรดในกระเพาะหลังเพิ่มขึ้นก็มีโอกาสที่ทำให้กรดไหลย้อนได้ง่ายขึ้นเป็นส่วนที่ช่วยทำให้เป็นปัจจัยทำให้มีโรคมากขึ้นนั่นเองนะครับ
1: นะครับทีนี้การรักษา
0: ครับ
1: คุณหมอแนะนำเวลามีคนไข้มาปรึกษาคุณหมอเรื่องกรดไหลย้อนเนี่ยเบื้องต้นทางการแพทย์ก็จะเริ่มรักษายังไงก่อนครับ
0: ก็แนะนำก่อนนะครับว่าวิธีการปรับพฤติกรรมนะครับเช่นถ้าเรามีน้ำหนักตัวเยอะใช่ไหมครับเราก็ลดน้ำหนักก่อน
1: ถ้าอ้วนนะ
0: ใช่
1: ลดน้ำหนักก่อน
0: ลดน้ำหนักก่อนนะครับแล้วก็ต้องดูว่ามีพฤติกรรมบางอย่างที่ทำให้มีเสี่ยงต่อโรคมากขึ้นไหมเช่นการกินแล้วนอนทันทีนะครับก็ถ้ามีอย่างนี้อยู่ก็ต้องหลีกเลี่ยงนะครับการกินอาหารแต่ละมื้อต้องกินปริมาณน้อยลงนะครับแล้วกินมื้อใหญ่ๆโอกาสที่มันจะไหลย้อนก็มากขึ้นใช่ไหมครับหรือว่าในกรณีที่การกินอาหารมันก็ทำให้หูรูดมันหย่อนมากขึ้นหรือว่าในกรณีที่บางอย่างกินกาแฟบ่อยๆกาแฟชาช็อกโกแลตที่มีคาเฟอีนพวกนี
1: ้ชอบคนออฟฟิศเลยคุณหมอ
0: ใช่ครับพวกนี้ทำให้หูรูดมันหย่อนก็เป็นกรดไหลย้อนได้มากขึ้นนะครับ
1: คุณหมอแต่ว่าบางทีมันอดไม่ได้สิอยากจะทานอย่างเงี้ยยังไงดีฮะต้องลดลงหรือว่า
0: ลดลงหน่อยครับเพราะว่าพวกนี้ถ้ากินปริมาณมากๆมันก็มีอาการเพิ่มขึ้นได้ถ้างั้นก็ต้องลองลดลงนิดนึง พบกันครึ่งทางนะครับ
1: ครึ่งทางทานได้นะเดี๋ยวคนต้องมู

0: ซา
1: แต่ถ้าในกรณีที่คนเป็นที่เป็นเยอะๆมากๆต้องหลีกเลี่ยงก็ต้องลดลง
0: พักก่อน
1: ใช่ครับ
0: พอเราเป็นโรคกรดไหลย้อนรักษาตัวหายดีแล้วแล้วก็กลับมาใช้ชีวิตเหมือนเดิมทานอาหารกินกาแฟเหมือนเดิมเนี่ยมีโอกาสกลับมาเป็นอีกไหมฮะ
1: มีโอกาสกลับมาเป็นแน่นอนนะครับเพราะว่ากฎระยอนที่บอกครับจริงๆแล้วโรคมันไม่ได้หาย
0: โรคยังไม่ได้หายไป
1: โรคไม่ได้หายเพียงแต่ถ้าเราคุมดีๆเราลดน้ำหนักดีๆเราลดอาหารที่มีภาวะเสี่ยงอาการกฎระยอนดีขึ้นถ้าเรากลับมาทำเหมือนเดิมโรคกฎระยอนก็จะกลับมา
0: ใช่ครับคุณหมอบอกถ้าเราอ้วนเราผอมแล้วก็สุขภาพดีขึ้นแต่เรากลับมาอ้วนอีก
1: ใช่ครับ
0: โรคก็ตามมาอยู่ดี
1: ใช่
0: ไหมฮะคุณหมอคุณหมอมีเคสของคนไข้ที่มาพบคุณหมอพวกน้องๆหรือพี่ๆที่ทำงานออฟฟิศเนี่ยแล้วเขามีวิธีการดูแลหรือคุณหมอแนะนำยังไงบ้างครับ
1: เจอบ่อยมากเลยนะครับคือโรคของกรดไหลย้อนเนี่ยกับพนักงานออฟฟิศเนี่ยนะครับก็เราเจอเยอะใช่ไหมครับเคสที่น่าสนใจเลยครับคนไข้เนี่ยมารักษาอาการกรดไหลย้อนมีแผลหน้าอกนะครับแต่ว่าติดกาแฟนะครับ
0: โอ้ติดกาแฟ
1: ใช่พวกนี้ก็พยายามบอกให้หยุดกาแฟแล้วก็ยังหยุดไม่ได้นะครับสุดท้ายคนนี้รักษาอยู่หลายปีเหมือนกันสุดท้ายเขาอ้วนมากขึ้นก็เลยให้ไปออกกำลังกายลดน้ำหนักนะครับแล้วตัดใจได้ลดกาแฟพอน้ำหนักลดปุ๊บกาแฟหยุดได้อาการกรดไหลย้อนก็หายยาก็เลยไม่ต้องกินนะครับอย่างที่บอกนั้นโดยทั่วไปกรดไหลย้อนรักษาโดยการปรับพฤติกรรมเราเองก่อนนะครับยานี่เป็นผลช่วยเท่านั้นเองนะครับ
0: บางครั้งเราคิดว่าเราเป็นโรคกินยาแล้วหาย
1: ใช่ครับ
0: จริงๆไม่ใช่ความเข้าใจที่ถูกต้องทั้งหมดอย่างที่คุณหมอบอกดีมากเลยฮะวันนี้เราต้องเริ่มกลับมาดูแลตัวเองก่อน
1: ใช่ครับ
0: นะโดยเฉพาะพนักงานออฟฟิศบางทีเราก็ทำแต่งานนะคุณหมอใช่ไหมฮะแล้วก็บางทีเราก็กินให้ร่างมันมีแรงทำงานไปโดยที่ไม่ลืมที่จะดูแลสุขภาพคุณหมอสุดท้ายทิ้งท้ายหน่อยนะฮะน้องๆพี่ๆออฟฟิศฝั่งทางนี้ฮะคุณหมอจะบอกวิธีในการดูแลตัวเองป้องกันไม่ให้เป็นโรคกรดไหลย้อนเชิญครับคุณหมอ
1: ครับก็โรคกรดไหลย้อนเป็นโรคที่เราเจอบ่อยมากขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะว่าพฤติกรรมเราเปลี่ยนแปลงไปทางตะวันตกเพิ่มขึ้นนะครับเราน้ำหนักเพิ่มขึ้นเรากินกาแฟกันเพิ่มขึ้นเราออกกำลังกายกันน้อยลงนะครับงั้นทางที่ดีที่เราป้องกันได้คือเราลดน้ำหนักนะคร
0: ับ ลดน้ำหนัก
1: เราลดรับประทานอาหารที่มีมันๆลดกาแฟลงนะครับออกกำลังกายมากขึ้นแค่นี้เองครับกดระย้อนก็อาการก็จะดีขึ้นนะครับ
0: นะฮะง่ายๆนะครับใครที่ตอนแรกบอกเป็นกดระย้อนทรมานแล้วก็รักษาพอจะหายนานถ้าไม่อยากเป็นครับดูแลตัวเองตั้งแต่วันนี้แล้วพอรอคุณก็จะมีความสุขนะฮะสามารถทำกิจกรรมแอคทิวิตี้ต่างๆทำงานก็มีความสุขไปได
1: ้ครับ
0: ไม่กังวลด้วยคุณหมอเน
1: า
0: ะ
1: ก็จะทำให้เครียดน้อยลงการโรคต่างๆก็จะลดลงครับ
0: ครับผมโอ้โหดีอย่างมากเลยวันนี้ได้พูดคุยคุณหมอได้รับเรื่องราวดีแล้วก็ประโยชน์อย่างเยอะแยะมากมายผมเชื่อว่าวันนี้พี่น้องในวัยทำงานก็จะได้สิ่งดีต่างๆเหล่านี้จากรายการของเราในครั้งนี้ด้วยนะครับวันนี้ต้องขอกราบขอบพระคุณครับอาจารย์นายแพทย์อัครวิทย์ภูลสมบัติสาขาวิชาโรคระบบทางเดินอาหารและตับภาควิชายุทธศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลครับขอบพระคุณครับคุณหมอครับ
1: ครับ

โรคกรดไหลย้อนโรคฮิตของคนรุ่นใหม่อาการจะคล้ายๆกับอาการของโรคกระเพาะคือมีอาการปวดท้องปวดแสบร้อนในช่องท้องส่วนบนเรอเปรี้ยวหรือมีรสขมในปากแต่จริงๆแล้วมีอาการท้องอืดท้องเฟ้อร่วมด้วยจึงทำให้คนส่วนใหญ่มักจะคิดไปเองว่าตนเองอาจจะเป็นโรคกระเพาะอาหารแล้วซื้อยามาทานเองทำให้รักษาไม่ตรงจุดบางรายเหมือนมีก้อนอยู่ในลำคอมีอาการระคายคอท้องอืดคลื่นไส้อาเจียนหลังทานอาหารและมีอาการที่เรียกว่าฮาร์ตเบิร์นคือรู้สึกแสบร้อนบริเวณหน้าอกไปถึงลิ้นปี่ซึ่งอาจมีอาการเวียนหัวและคลื่นไส้ร่วมด้วยถ้าเริ่มมีอาการในระยะแรกแพทย์จะให้กินยาต้านกรดหรือยาลดกรดแต่ถ้าไม่ดีขึ้นหรือมีอาการกำเริบเป็นหายเป็นเรื้อรังหรือเสียงแหบเจ็บคอหรือไอ

0: เรื้อรังเจ็บหน้าอกเวลากลืนอาหารหายใจลำบากอาเจียนตาเหลืองน้ำหนักตัวลดคลำได้ก้อนในท้องถ่ายอุจจาระดำเจ็บหน้าอกอย่างรุนแรงหมอจะส่องกล้องเพื่อดูระบบกระเพาะอาหารก็ต้องปรับพฤติกรรมหมอจะแยกไว้เลยนะครับ 1. อย่ากินมากไปอย่ากินเร็วไป 2. หลีกเลี่ยงอาหารทอดอาหารมันคาเฟอีนและแอลกอฮอล์ 3. อย่าเข้านอนทันทีหลังทานอาหารอย่านอนหงายราบให้ยกหัวสูงไว้ 4. ไม่สูบบุหรี่ 5. อย่าใส่เสื้อคับเกิน 6. อย่าเครียดโรคนี้เป็นโรคที่เกิดจากการใช้ชีวิตของเราถ้าการใช้ชีวิตผิดปกติไปร่างกายเราจะฟ้องแบบนี้แหละครับ
1: คุณหมอครับผมมีเรื่องอยากจะถามหน่อยคุณหมอพอจะทราบเรื่องยาที่มันทำให้อกกระชับฟิตไหมครับแบบสาวๆมอต้องร้อง
2: ว้าวว้าวว้าว
3: โอ้ยไม่มีหรอกอยากให้กล้ามเนื้ออกกระชับก็ต้องออกกำลังกายสิคะมันถึงจะได้กล้ามเนื้อที่กระชับแล้วก็ได้รูปใช่ไหมเวลาเราอยากจะโชว์หุ่นยิ่งผู้ชายอยากจะโชว์อุ่นก็อยากได้กล้ามเนื้ออกที่ดูกระชับเสริมกับซิกแพคมีแต่ซิกแพคแต่ว่านมห้อยอย่างเงี้ยก็ไม่โอเคเพราะนั้นเนี่ยเดี๋ยวหมอสอนท่าออกกำลังกายเพื่อให้กล้ามเนื้ออกเนี่ยกระชับขึ้นนะคะกล้ามเนื้ออกจะได้ดูชัดนะคะทีนี้ก็เป็นท่าออกกำลังกายที่ให้ทำได้ง่ายๆในออฟฟิศเวลานั่งทำงานแล้วกันเนาะจะได้สามารถทำเองทำตามได้ง่ายๆอุปกรณ์เสริมไม่มีอะไรมากเลยก็อาหารเป็นพวกขวดน้ำก็ได้นะคะที่เราสามารถหาซื้อได้เลยนะคะมาหมอมีตัวช่วยมาวันนี้อ่ะ
1: สู้ๆแบบ
3: เดี๋ยวน้องเจมเลยละกัน
1: เราใช้
3: ป
1: ะ
3: นา
1: วไม
3: ่ได้ท่าแรกกางแขนแล้วก็หุบเข้าลงตรงใช่ก็จะทำให้กล้ามเนื้ออกด้านนอกเนี่ยกระชับส่วนน้ำหนักของขวดน้ำก็แล้วแต่เลยว่าใครไหวแค่ไหนขวดเล็กขวดใหญ่แล้วแต่ว่าเราทนได้ขนาดไหนนะคะโดยที่เราสามารถทำท่านี้ได้10ครั้งโดยที่กล้ามเนื้อไม่ล้าเกินไปถือว่าเป็นขวดน้ำขนาดที่พอเหมาะนะคะก็ทำเหมือนทำท่านี้10ครั้งนะเป็น1เซต3เซตท่า2เป็นท่างอศอกงอศอกใช่งอศอกแล้วก็บีบเข้าก็จะได้กล้ามเนื้ออกเหมือนกันแต่ว่าจะเป็นอีกมัดหนึ่ง
1: เป็นรูปสามเหลี่ยมใช
3: ่ใช่อันนี้ก็คือจริงๆสามารถนั่งทำได้ในที่ทำงานอีกท่านึงต่อยไปข้างหน้าใช่ถือนะถือขวดน้ำไว้แล้วก็ต่อยยื่นแขนข้างหน้าดึงกลับสลับข้างกันเหมือนกัน10ทีเป็น1เซต3เซตตอนเวลาต่อยไปข้างหน้าเนี่ยให้เกรงไว้ไม่ทำเร็วๆทำช้าๆเราจะได้เกรงกล้ามเนื้อมากกว่าใช่เดี๋ยวอีกท่านึงไม่ต้องใช้เวทละ
1: ลองมั่งดีกว่า
4: อุ๊ยของอ้วนนะเตรียมมาเอง
1: โอ้ยมีพิเศษ
3: นี่แ
4: น่พอได้ไหมคะคุณหมอถ้าอย่างนี
3: ้ก็อย่างที่บอกไปว่าเอาถ้าเริ่มแรกไม่เคยออกกำลังกายเนี่ยก็เริ่มจากขวดเล็กๆก่อนก็ได้มาถ้าสุดท้ายนี้ไม่ต้องใช้เวทละมาน้องอ้วนมาลองด้วยกันเลยค่ะมา
4: น่ารัก
3: ตั้งมือขึ้นมาประสานกันเหมือนจะพนมมือแต่แล้วด้านมือต้านกันไว้มันจะรู้สึกว่าเกรงกระชับตรงบริเวณหน้าอกเกรงค้างไว้นับ 1-10 แล้วก็ผ่อนใช่ทำอย่างนี้เหมือนกัน10ครั้งนะคะทำทั้งหมด3เซตก็จะได้กล้ามเนื้อหน้าอกที่ได้รูปกระชับ
4: อันนี้ผู้หญิงก็
3: ทำได้
4: ด้วย
3: ก็คือกระชับให้ไม่หย่อนคล้อย
4: คอยดูนะของพี่เพื่อผู้หญิงของหนูเพื่อผู้ชายแต่วันนี้นะคะพวกหนูก็ได้ประโยชน์กันมากมายเลยนะคะแล้วก็จะทำเพื่อผู้หญิง
1: และ
4: เพื่อผู้ชายโอ้โหเราเจาะจงเลยเหรอล้อเล่นค่ะใช่ก็จะทำให้เต็มที่ค่ะแล้วก็พยายามด้วยค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณหมอมากมากเลยนะคะ
3: ขอบคุณค่ะ
1: ครั้งหน้าเราจะพาไปพิชิตโรคออฟฟิศซินโดรมท่าไหนตอนนั้นต้องรอติดตามและ
3: ห้ามพลาดนะคะ
5: พลังแสงทะลุมิติ
6: โอ้โหนี่มันนอกโลก
7: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
5: ้พลังแห่งความคิด
7: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
8: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ให้ทุกคนมาฟัง Mahidol Channel Podcast ที่จะมาช่วยคุณในการจัดการปัญหาสุขภาพทางใจในรายการ Remind รู้ทันปัญหาสุขภาพจิตมหาวิทยาลัย Mahidol สวัสดีครับผมอาจารย์เต้ระภีบุญเปลื้องคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัย Mahidol กับรายการ Remind คุณผู้ชมครับในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยฮะถ้าคุณผู้ชมสังเกตนะฮะจะเห็นข่าวความรุนแรงในครอบครัวเนี่ยค่อนข้างจะบ่อยอาจจะเรียกได้ว่าทุกวันเลยก็ได้ถ้าลองดูสถิตินะครับซึ่งเป็นสถิติที่ถูกเผยแพร่โดยศูนย์ปฏิบัติการกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในปี2564นะครับพบว่ามีผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัวถึงเกือบ 1,500 รายนะครับแบ่งเป็นการทำร้ายร่างกายมากที่สุดถึง 64.5% รองลงมาก็จะเป็นทางด้านจิตใจ 31.4% แล้วก็เรื่องเพศ 3.6%ซึ่งในช่วงที่ผ่านมาโดยเฉพาะในช่วงของการปิดโควิดเนี่ยนะฮะก็จะเห็นว่าตัวเลขเหล่านี้มันสูงขึ้นวันนี้ครับผมมีโอกาสที่จะได้คุยกับอาจารย์ปิงหรืออาจารย์แพทย์หญิงธิดารัตน์ปุรณชัยคีรีอาจารย์ประจำสาขาวิชาจิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่นภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลครับสวัสดีครับอาจารย์ปิงครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับวันนี้ครับอาจารย์ในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยโดยเฉพาะช่วงของโควิด19หลายๆคนจะต้องถูกล็อกดาวน์แล้วก็ทำงานอยู่กับบ้านแล้วสิ่งหนึ่งที่สังเกตเห็นก็คือเรามักจะได้ข่าวเรื่องของความรุนแรงที่เกิดขึ้นในครอบครัวครับการที่มีสถานการณ์โควิดแล้วตัวเลขของความรุนแรงมันสูงขึ้นเนี่ยมันมีความเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงยังไงไหมครับอาจารย์
1: จริงๆเรื่องของสถานการณ์โควิดเนี่ยนะคะก็เป็นปัจจัยอันหนึ่งที่เพิ่มความเสี่ยงในการเกิดเรื่องของความรุนแรงในครอบครัวนะคะเนื่องจากว่าในช่วงโควิดเนี่ยมีเรื่องของนโยบายของการล็อกดาวน์ไม่สามารถที่จะออกจากบ้านได้นะคะทำให้คนในครอบครัวเนี่ยอยู่ในบ้านกันมากขึ้นนะคะอยู่ด้วยกันมากขึ้นซึ่งฟังดูเหมือนจะดีนะคะ
0: ก็น่าจะรักกันดีไม่ใช่เหรอ
1: แต่ว่านะคะการอยู่ด้วยกันมากขึ้นเนี่ยก็มีข้อจำกัดเหมือนกันเพราะว่าไม่สามารถที่ออกไปทำกิจกรรมที่ผ่อนคลายนะคะที่เคยทำร่วมกันได้นะคะมันก็ทำให้เกิดความเครียดนะคะนอกจากนี้แล้วเนี่ยก็มีเรื่องของภาวะความเครียดในเรื่องของเศรษฐกิจนะคะเช่นกิจการร้านค้าต่างๆก็ต้องปิดตัวลงนะคะหรือว่าแบบบางคนอาจจะตกงานความเครียดเรื่องเศรษฐกิจเนี่ยก็เป็นสร้างความเครียดให้กับคนในครอบครัวมากขึ้นนะคะแล้วก็บางคนก็อาจจะหันไปใช้เรื่องของสุราหรือยาเสพติดนะคะตรงนี้ก็นำไปสู่เรื่องของความรุนแรงในครอบครัวที่เพิ่มขึ้นแล้วก็ตัวเลขที่เพิ่มขึ้นตามมาในช่วงปีที่ผ่านมาค่ะ
0: แล้วด้วยสถานการณ์โควิดเนี่ยก็ทำให้เราไม่สามารถที่จะ

0: หลบลี้หนีหน้าไปได้ยังไงก็ต้องอยู่ด้วยกันในบ
1: ้
0: านพอพูดถึงเรื่องของความรุนแรงในครอบครัวเนี่ยอันดับแรกคุณจะต้องพูดถึงคํานิยามของมันสักนิดนึงก่อนว่ารุนแรงแค่ไหนถึงจะเรียกว่ารุนแรงอ่ะ
1: ค่ะจริงๆคําว่าความรุนแรงในครอบครัวเนี่ยนะคะก็ไม่ได้จํากัดเฉพาะเรื่องของทางร่างกายอย่างเดียวนะคะก็รวมถึงเรื่องของการทําร้ายทางด้านร่างกายจิตใจการบังคับข่มเหงคนในครอบครัวนะคะนําไปซึ่งของความเจ็บปวดทุกข์ทรมานนะคะทางด้านจิตใจแล้วก็ทางด้านร่างกายนะคะ
0: นั่นแปลว่าที่จะนําไปสู่ความเจ็บปวดทางด้านร่างกายหรือจิตใจมันอาจจะไม่ได้เฉพาะเรื่องของการทำร้ายด้วยมือไม้การออกแรงเท่านั้น
1: ไม่ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นมันก็จะไม่จำกัดเฉพาะเรื่องของการลงไม้ลงมือ แต่ว่ารวมไปถึงเรื่องของการด่าทอใช้คำพูดที่รุนแรงอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ซ้ำๆอันนี้ก็คือเรื่องของการใช้ความรุนแรงในครอบครัว
0: ครับค่ะแล้วเวลาที่เราพูดถึงความรุนแรงในครอบครัวเนี่ยที่นึกออกเลยนะก็อาจจะเป็นความรุนแรงระหว่างคนที่เป็นสามีภรรยาถูกไหมฮะมันมีความรุนแรงในรูปแบบอื่นอีกไหม
1: คะจริงๆมีทั้งหมด3แบบด้วยกันนะคะแบบแรกก็อย่างที่เราบอกว่าก็คือเป็นเรื่องของสามีภรรยาซึ่งอาจจะไม่ใช่สามีภรรยาปัจจุบันอาจจะเป็นอดีตสามีภรรยาหรืออะไรยังไงก็แล้วแต่อย่างเงี้ยนะคะรูปแบบที่2เนี่ยก็คือการกระทําความรุนแรงกับเด็กค่ะแล้วก็รูปแบบที่3เนี่ยซึ่งเราอาจจะไม่ค่อยนึกถึงนะคะแต่จริงๆก็มีตัวเลขที่ค่อนข้างน่าตกใจพอสมควรก็คือเรื่องของการกระทําความรุนแรงกับผู้สูงอายุในบ้าน
0: ถ้าเราลองดูเรื่องของความรุนแรงต่อเด็กครับเด็กหลายๆคนเนี่ยอาจจะถูกเลี้ยงดูมาในครอบครัวที่การรุนแรงหรือว่าความรุนแรงมันเกิดขึ้นเป็นปกติมันจะมีผลอะไรกับตัวเด็กคนนั้นในระยะยาวบ้างไหมครับ
1: ค่ะอันนี้หมอขออนุญาตแยกเป็นแบบ2กรณีนะคะกรณีแรกเนี่ยจะเป็นการกระทําความรุนแรงต่อเด็กคนนั้นโดยตรงนะคะทั้งเรื่องของทางร่างกายหรือว่าทางจิตใจนะคะถ้าเด็กคนนั้นได้รับความรุนแรงโดยตรงแน่นอนว่ากระทบกับเด็กก็คือ1เจ็บปวดใช่มั้ยคะทางร่างกายเป็นบาดแผลเป็นอะไรเงี้ยในบางรายถ้ารุนแรงมากก็อาจจะถึงขนาดแบบเป็นอันตรายถึงชีวิตหรืออาจจะเสียชีวิตได้นะคะสมมุติว่าถ้าไม่ได้เสียชีวิตอาจารย์เต้เคยได้ยินแบบว่าแผลกายรักษาได้แต่แผลใจนี่รักษายาก
0: โอ้โหรักษายากแล้วจะอยู่นานเลยอาจารย์
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยบางครั้งเนี่ยอาจจะไม่ได้ถึงขั้นเสียชีวิตแผลอาจจะหายแล้วแต่ว่ามันจะสร้างบาดแผลที่ฝังลึกไปในจิตใจของเด็กคนคนนั้นนะคะที่อาจจะต้องใช้ระยะเวลาเยียวยาเป็นหลายๆปีหรืออาจจะรู้สึกว่าฝังใจไปตลอดชีวิตเลยก็ได้นะคะนอกจากนี้เนี่ยอาจจะทำให้เกิดเขาเรียกว่าภาวะโรคความเครียดหลังจากประสบกับพยานอันตรายอะค่ะหรือภาษาอังกฤษเรียกว่า post traumatic stress disorder หรือ หรือคนทั่วๆไปอาจจะเรียกว่า PTSD อะค่ะซึ่งคนกลุ่มนี้ก็จะเป็นลักษณะมีแบบคล้ายๆฝันร้ายซ้ำๆถึงเหตุการณ์รุนแรงที่เกิดขึ้นหลีกเลี่ยงสถานที่ที่เคยถูกกระทำความรุนแรงอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีอาการเหมือนหวาดผวาตื่นตระหนกอย่างเงี้ยค่ะ
0: อ
1: ันนี้ก็คืออาการของโรค PTSD แล้วก็นอกจากนี้เนี่ยก็จะนำไปสู่เรื่องของโรคซึมเศร้าโรควิตกกังวลนะคะหรือว่าการเรื่องของทำร้ายตัวเองอะไรเงี้ยค่ะตามมาในอนาคตได้นะคะเนาะนอกจากนี้เนี่ยสมมุติว่าถ้าไม่ใช่ตัวเขาเองโดนกระทําโดยตรงแต่ว่าเป็นคล้ายๆเป็นผู้พบเห็นเหตุการณ์เป็นผู้สังเกตการการกระทําความรุนแรงระหว่างพ่อแม่เนี่ยตรงเนี้ยจริงๆก็มีผลกระทบกับใจเด็กเยอะเหมือนกันนะคะเน
0: า
1: ะ
0: ถ้าถูกกระทําหรือพบเห็นความรุนแรงในครอบครัวมาตลอดในช่วงวัยเด็กมันอาจจะส่งผลไปถึงพฤติกรรมของคนคนนี้ได้มั้ยครับ
1: ใช่ค่ะใช่ค่ะนอกจากนี้เนี่ยการที่มีการกระทํารุนแรงในครอบครัวบ่อยๆเป็นประจําเนี่ยก็เป็นการปลูกฝังทัศนคติแบบนึงให้กับเด็กเช่นเดียวกันนะคะเช่นว่าเป็นการปลูกฝังว่าจริงๆการใช้ความรุนแรงเนี่ยเป็นเรื่องปกติที่มันเกิดขึ้นที่สามารถที่จะพึงกระทําได้ในครอบครัวเพราะฉะนั้นเขาก็จะเรียนรู้ทัศนคติแบบเนี้ยอาจจะนําไปสู่การใช้ความรุนแรงกับเพื่อนที่โรงเรียนกับน้องอย่างเงี้ยค่ะหรือโตไปอาจจะนําความรุนแรงเนี้ยไปใช้กับคนที่เขารักภรรยาหรือว่าลูกตามมานะคะนะจากงานวิจัยอะค่ะก็มีงานศึกษาว่าผู้ที่เป็นผู้กระทำความรุนแรงในครอบครัวเนี่ยพอซักประวัติกลับไปเนี่ยก็พบว่าเขาเนี่ยเคยเป็นเหยื่อของการกระทำความรุนแรงในครอบครัวมาก่อนตอนที่เขาเป็นวัยเด็กนะคะ
0: อาจารย์ปิงครับสำหรับผู้ที่เป็นเหยื่อของความรุนแรงเนี่ยแผลกายแล้วก็แผลใจมันชัดเจนเขารู้ตัวเขาเป็นเหยื่อครับแต่สำหรับหลายคนที่อาจจะเป็นผู้กระทำความรุนแรงนั่นเองเขาอาจจะไม่รู้ตัวครับมันมีสัญญาณอะไรบ้างไหมครับที่จะบอกว่าเนี่ยคุณกำลังเป็นผู้เริ่มการรุนแรงการกระทำความรุนแรงในครอบครัวแล้วล่ะ
1: จริงๆหมอคิดว่าผู้ที่กระทำเนี่ยคือเขาก็น่าจะรู้อยู่แล้วว่าจริงๆแล้วการกระทำของเขาเนี่ยมันมีคือมันชัดเจนว่าสมมติว่ามีการลงไม้ลงมือเกิดขึ้นเนี่ย การลงไม้ลงมือมันเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้อยู่แล้วค่ะเพราะฉะนั้นถ้ามีการลงไม้ลงมือเกิดขึ้นเนี่ยแน่นอนว่าหมอคิดว่าอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องของความรุนแรงในครอบครัวแล้วอะค่ะ
0: ความรุนแรงในรูปแบบที่เป็นเรื่องของการพูดจาด่าทอหรือการประชดประชันอย่างเงี้ยครับบางทีเจ้าตัวอาจจะไม่รู้ตัวหรอกว่าคำพูดเหล่านั้นไม่ได้สร้างแผลให้กับลูกของเราให้กับคู่ชีวิตของเรามันจะมีสัญญาณอะไรที่อาจจะสะท้อนจากคู่ชีวิตของเรามาไหมหรือว่าจากลูกของเรามาไหมครับว่าอันเนี้ยมันเริ่มไม่โอเคแล้วครับ
1: คืออันเนี้ยต้องบอกว่ามันเป็นประเด็นที่ตัวจุดตัดเนี่ยมันอาจจะยากเหมือนกันว่าอันเนี้ยเราแค่คุยกันทะเลาะกันเฉยๆหรือว่ามันเป็นเรื่องของความรุนแรงแล้วหมออยากบอกว่าถ้ามันเป็นการกระทำที่มีความหยาบคายมีแบบคำพูดที่รุนแรงแล้วไปทำให้อีกฝ่ายนึงรู้สึกเจ็บปวดทุกข์ใจทรมานใจแล้วเป็นการเกิดขึ้นซ้ำๆแบบเนี้ยนะคะอันเนี้ยหมอคิดว่าอาจจะเป็นเรื่องของความรุนแรงแล้ว
0: พอพูดถึงความรุนแรงในครอบครัวครับหลายๆท่านก็อาจจะนึกถึงว่าเอ๊ะสาเหตุมันจะมาจากอะไรอาจารย์ปิงพอที่จะลองยกตัวอย่างให้ฟังได้ไหมครับว่าสาเหตุอะไรซึ่งจะนำไปสู่ความรุนแรงในครอบครัวได
1: ้ก็จริงๆสาเหตุก็มีปัจจัยกระตุ้นหลายอย่างเลยนะคะอันแรกเนี่ยคือเรื่องของยาสารเสพติดค่ะเช่นเรื่องของสุราหรือว่าสารเสพติดนะคะ
0: ครับ
1: เรื่องนี้เนี่ยมันนำไปสู่ว่าพอทานเหล้าหรือว่าสารการใช้สารเสพติดเข้าไปเนี่ยก็จะทำให้เรื่องของการควบคุมตัวเองน้อยลงไม่สามารถยับยั้งชั่งใจตัวเองได้อย่างเงี้ยค่ะพอมีการทะเลาะกันเกิดขึ้นก็อาจจะมีการลงไม้ลงมือกันเรื่องที่สองเนี่ยก็อาจจะเกิดจากเรื่องของปัญหาสุขภาพจิตค่ะอย่างเช่นคนบางคนที่มีภาวะเจ็บป่วยทางสุขภาพจิตมีปัญหาเรื่องการคุมอารมณ์อันนี้ก็เป็นสาเหตุที่ส่งผลทำให้เขานำไปสู่เรื่องของการกระทำความรุนแรงในครอบครัวค่ะ
0: ครับ
1: ปัจจัยที่3ก็อย่างที่บอกในช่วงสถานการณ์โควิดเงี้ยค่ะความเครียดทางเศรษฐกิจการเงินนะก็อาจจะทำให้อารมณ์หงุดหงิดฉุนเฉียวอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็นำไปสู่เรื่องของการลงไม้ลงมือการทำความรุนแรงได้นะคะ
0: ครับ
1: อีกข้อนึงซึ่งคิดว่าเป็นรากฐานสำคัญเลยของสังคมนี้ก็คือทัศนคติที่มีความคิดว่าชายเป็นใหญ่ค่ะเพราะว่าคือคิดว่าเป็นสิ่งที่พึงจะกระทำได้แบบนี้ค่ะเหมือนแบบรู้สึกว่าตัวเองมีอำนาจเหนือกว่าแบบนี้นะคะนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้คิดว่าสื่อเองก็มีส่วนสำคัญนะคะในการที่จะรณรงค์ปลูกฝังความเท่าเทียมในเรื่องของทางเพศนะคะเหมือนกับประชาชนทุกคนนะคะก็ดูทุกวันใช่ไหมคะบางทีเขาก็จะซึมซับทัศนคติแบบนี้ไปโดยไม่รู้ตัวยกตัวอย่างง่ายๆเลยนะคะถ้าเราเคยดูละครที่แบบพระเอกข่มขืนนางเอก
0: ตบจูบตบจูบ
1: ตบจูบหรือแบบข่มขืนนางเอกตอนแรกไม่รักกันนะแล้วก็ข่มขืนนางเอกแล้วสุดท้ายก็แบบมารักกันทีหลังแบบเนี้ยค่ะอันเนี้ยมันก็ไปปลูกฝังทัศนคติที่ว่าเฮ้ยไม่เป็นไรการข่มขืนเป็นเรื่องปกติที่สามารถทําได้แล้วเดี๋ยวสุดท้ายก็มารักกันเองเหมือนแบบส่งเสริมความรู้สึกว่าแบบอันเนี้ยเป็นไอดอลทําได้เพราะฉะนั้นอันเนี้ยสื่อก็มีส่วนอย่างมากในการที่จะรณรงค์ปลูกฝังตรงนี้ด้วยค่ะ
0: ปัจจัยหลายๆอย่างเลยนะครับที่จะนําไปสู่ความแรงก็อาจจะเป็นเรื่องของเจ้าตัวเองอาจจะเป็นเรื่องของเศรษฐานะอาจจะเป็นเรื่องของค่านิยมในสังคมรวมถึงการใช้สารเสพติดด้วย
1: ใช่ค่ะ
0: ทีนี้เวลาที่พูดถึงความรุนแรงในครอบครัวนะครับบางครอบครัวก็จะมีวิธีในการที่จะสอนลูกหลานอาจจะเป็นการสอนในการลักษณะให้เป็นคำพูดในเชิงชื่นชมแต่ในบางครอบครัวอาจจะเป็นลักษณะของการลงโทษและบางครอบครัวอาจไปถึงการตีเพื่อจะเป็นการลงโทษแล้วบอกว่าการตีนั่นคือการสอนครับในมุมมองของอาจารย์ปิงครับการตีเพื่อสั่งสอนเนี่ยถือว่าเป็นความรุนแรงในครอบครัวไหมครับ
1: จริงๆคนไทยก็จะมีสำนวนสุภาษิตอันหนึ่งที่ใช้คำว่ารักวัวให้ผูกรักลูกให้ตีใช่ไหมคะ
0: ใช่คร
1: ับ มันมีรากฐานมาตรงนี้อยู่แล้วว่าเอ้ยจริงๆถ้าเรารักลูกเราก็ต้องตีนะคะถามว่าการตีมีประโยชน์ยังไงนะคะการตีจริงๆก็มีประโยชน์ในแง่ว่ามันเป็นวิธีการที่สามารถหยุดพฤติกรรมนั้นๆพฤติกรรมที่ไม่ดีอะค่ะได้ทันทีสำหรับเด็กนะคะแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยก็มีข้อเสียตามมาหลายอย่างนะคะอย่างเช่นการตีเนี่ยเจ็บที่กายไม่เท่าไหร่แต่เจ็บที่ใจเนี่ยอันเนี้ยแบบแย่กว่านะคะนะเพราะฉะนั้นมันก็จะทำให้เป็นการทำร้ายใจเด็กด้วยนะคะนอกจากนี้เนี่ยการลงโทษด้วยการตีเนี่ยก็เป็นการปลูกฝังความคิดของการใช้ความรุนแรงหรือว่าการตีเหมือนคล้ายๆกับว่าเราก็กำลังจะสอนเด็กว่าถ้าใครทำผิดก็ควรจะถูกลงโทษด้วยการตีเพราะฉะนั้นเขาก็จะเรียนรู้ความคิดแบบนี้ไปใช้กับ เพื่อนที่โรงเรียนเช่นเพื่อนที่โรงเรียนทําผิดก็ต้องโดนตีนะก็ไปตีเค้าอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าใช้กับน้องก็ไปตีหรือไปใช้การลงโทษด้วยวิธีการนี้นะคะซึ่งตรงเนี้ยมันก็อาจจะนําไปสู่ว่าเค้าก็อาจจะเรียนรู้วิธีเนี้ยไปใช้กับอย่างที่บอกว่าคนที่เค้ารักในอนาคตลูกเงี้ยค่ะภรรยาในอนาคตต่อไปอย่างเงี้ยค่ะ
0: ครับถ้าจะไม่ใช้วิธีการตีจะมีวิธีอื่นมั้ยครับในการที่จะให้ลูกของเราหยุดกระทำสิ่งนั้น
1: จริงๆถ้าพูดกันตรงๆเนาะเวลาที่ใครทำผิดอย่างเงี้ยเราก็ควรจะสอนให้เขาเรียนรู้ถึงผลกระทบหรือให้เขารับผิดชอบในสิ่งที่เขาทำผิดลงไปใช่ไหมคะเช่นสมมติว่าลูกไปขโมยของเพื่อนอย่างเงี้ยหรือหยิบของเพื่อนมาเราก็อาจจะต้องให้เขาชดใช้ด้วยการงั้นเอาไปคืนเพื่อนหรือว่าต้องลิฟค่าขนมหักเงินค่าขนมเงี้ยก็คือจริงๆแล้วเราควรจะสอนให้เขาได้เรียนรู้ยอมรับแล้วก็รับผิดชอบในผลของการกระทำของเขานะคะเพราะฉะนั้นวิธีการที่หมอจะแนะนำในเรื่องของการลงโทษที่ไม่ใช่การตีเนี่ยก็อาจจะมีอีกหลายวิธีเช่นการหักสิทธิ์ริบของอย่างเงี้ยค่ะเช่นแบบถ้าเขาทำผิดวันนี้อาจจะงดดูทีวีหรือว่าอาทิตย์นี้อาจจะไม่ได้ไปเที่ยวหรือเขาจะต้องชดใช้เป็นเงินค่าขนมของเขาอะไรแบบเนี้ยค่ะ
0: ครับแอบถามคุณหมอนิดนึงครับว่าในการที่จะใช้เหตุผลในการที่จะหักสิทธิ์หรือริบของนะครับจะเริ่มใช้ได้ตั้งแต่เด็กอายุสักเท่าไหร่ครับเพราะว่าถ้าเด็กเล็กๆมากๆเรื่องของเหตุผลอาจจะยังไม่ค่อยเขาอาจจะยังนึกถึงเหตุและผลไม่ได
1: ้ครับจริงๆเริ่มได้ตั้งแต่อายุแบบเล็กๆเลยนะคะจริงๆช่วงวัยอนุบาล 3-4 ขวบจริงๆก็จะเป็นวัยที่เขาพอจะเรียนรู้เหตุแล้วก็ผลได้อย่างเงี้ยค่ะเขาคือเขาอาจจะไม่ได้รู้ว่าเป็นเหตุเป็นผลแบบว่าเข้าใจเหมือนผู้ใหญ่อะค่ะถ้าฉันทำ A เดี๋ยวฉันจะต้องได้รับผล B เพราะฉะนั้นฉันไม่ควรจะทำ A เพราะว่าฉันไม่อยากจะโดนลงโทษแบบนี้ค่ะ
0: ทีนี้เราเข้าใจแล้วว่าความรุนแรงในครอบครัวเนี่ยคำนิยามมันคืออะไรอะไรที่นำไปสู่การเกิดความรุนแรงในครอบครัวคำถามสำคัญคือแล้วเราจะลดหรือว่าเลี่ยงความรุนแรงในครอบครัวได้ยังไงฮะ
1: อันดับแรกนะคะหมอคิดว่าขอพูดในระดับของครอบครัวก่อนนะคะ
0: ครับ
1: ความรุนแรงในครอบครัวเนี่ยบางทีเกิดจากเรื่องของการไม่เข้าใจกันความขัดแย้งกันในครอบครัวแล้วก็พอทะเลาะกันคุยกันไปคุยกันมาไม่เข้าใจก็อารมณ์แต่ละคนก็ขึ้นแล้วก็ทำนำไปสู่เรื่องของการใช้ความรุนแรงลงไม้ลงมือกันอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นหมอแนะนำว่าถ้าเกิดมีความขัดแย้งกันไม่เข้าใจกันก็อยากให้คุยกันด้วยเหตุด้วยผลคุยกันดีๆสื่อสารอย่างสร้างสรรค์นะคะถ้าเริ่มรู้ตัวว่าคุยกันแล้วไม่รู้เรื่องเริ่มคุยแล้วเริ่มตัวเองเริ่มจะคุมอารมณ์ไม่อยู่นะคะก็อาจจะต้องพยายามที่จะเดินถอยออกมาค่ะอาจจะต้องถอยออกมาแล้วก็บอกว่าเอ้ยอันนี้ขอเวลานอกก่อนนะยังไม่พร้อมคุยตอนนี้เพราะว่าถ้าคุยต่อเนี่ยเรารู้อยู่แล้วว่าไปสู่เรื่องของการลงไม้ลงมือเราจะคุมตัวเองไม่อยู่แล้วเราอาจจะทำอะไรพลาดพลั้งไปโดยที่เราอาจจะมาเสียใจทีหลังอันนี้อาจจะต้องดึงตัวเองออกจากสถานการณ์นั้นก่อนแล้วก็ไปทำอะไรเช่นไปอาบน้ำไปเดินเล่นฟังเพลงจัดของเลี้ยงเล่นกับสัตว์เลี้ยงอะไรเงี้ยให้รู้สึกอารมณ์ดีขึ้นก่อนแล้วอาจจะค่อยกลับไปคุยกันใหม่หรือว่าถ้ารู้สึกว่าพยายามทำอะไรแบบนี้แล้วนะคะแล้วก็ถ้าคุณผู้ฟังที่ฟังอยู่ตอนนี้รู้สึกว่าเฮ้ยมีปัญหาเรื่องของการคุมอารมณ์แล้วก็รู้สึกว่าพยายามทำแล้วแล้วก็ยังไม่ดีขึ้นนะคะจริงๆเนี่ยการที่มาพบนักจิตวิทยาหรือว่าจิตแพทย์เนี่ยก็เป็นสิ่งที่จะเป็นประโยชน์แล้วก็ไม่ใช่เรื่องน่าอายเพราะว่านักจิตวิทยาหรือจิตแพทย์เนี่ยเขาก็อาจจะมีเทคนิคหรือมีวิธีการที่แนะนำเพื่อให้ช่วยในการที่จะคุมอารมณ์ตัวเองจัดการกับอารมณ์ตัวเองได้ดีขึ้นนะคะนะคะเพราะว่าหมอเชื่ออย่างหนึ่งอะค่ะอาจารย์เต้ว่าจริงๆคนที่ทำแบบเนี้ยเขาก็ไม่ได้รู้สึกดีที่ทำคนอื่นเหมือนกัน
0: เรื่องของการคุมอารมณ์เรื่องของการเดินถอยออกมาก่อนที่เมื่อรู้ตัวว่าตอนนี้อารมณ์กำลังจะขึ้นแล้วถ้าเป็นคู่สามีภรรยามันก็จะพอที่จะตกลงกันได้ใช่ไหมครับว่าเธอตอนนี้ฉันคิดว่าเริ่มมีอารมณ์มากกว่าเหตุผลแล้วขอหยุดพักสักนิดนึงแต่ถ้าเผื่อตอนนี้เป็นระหว่างคุณแม่กับคุณลูกคุณลูกมีโอกาสที่จะบอกคุณแม่ได้ไหมครับว่าแม่ครับเดี๋ยวผมขอไปอาบน้ำแป๊บนึงนะฮะเพราะตอนนี้ผมรู้สึกอารมณ์ขึ้นแล้วอย่างนี้เป็นไปได้ไหมครับ
1: โอ้จริงๆถ้าทำได้อย่างนั้นดีมากเลยนะคะเพราะว่าจริงๆอ่ะเด็กเองเนี่ยถ้าเรามีการสอนเรื่องของอารมณ์ตั้งแต่เด็กๆว่าตอนนี้หนูรู้สึกหงุดหงิดอยู่นะตอนนี้หนูโกรธอยู่ตอนนี้หนูเสียใจถ้าเขาสามารถที่จะพูดออกมาได้ว่าคุณแม่ตอนนี้หนูโกรธอยู่หนูไม่อยากจะคุยโหตอนถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยแบบดีมากๆเลยค่ะแต่ว่าหลายครั้งปัญหาที่เจอมักจะเจอว่า เด็กเองถ้าไม่ได้รับการปลูกฝังหรือเรียนรู้เรื่องอารมณ์มาตั้งแต่เด็กเนี่ยเขาจะไม่สามารถอธิบายได้หรอกค่ะว่าสิ่งที่เขารู้สึกอยู่ตอนนี้ที่มันเยอะมากๆข้างในเนี่ยมันคืออะไร
0: ในกรณีที่เราเป็นคนนอกครับแล้วเราเห็นว่าเนี่ยดูเหมือนว่าจะเกิดความรุนแรงในครอบครัวนี้แล้วล่ะ

0: เราก็พยายามที่จะช่วยเหลือเขาพยายามที่จะ reach out แล้วก็พูดคุยว่าเอ๊ะมีปัญหาอะไรหรือเปล่าคนถ้าเผื่อคนคนนั้นเขาตอบกลับมาว่ามันเป็นเรื่องในครอบครัวเขามีลูกที่จะต้องดูแลเพราะฉะนั้นเขาเลือกที่จะอดทนมากกว่าที่จะไปขอความช่วยเหลือในกรณีนี้อาจารย์ปิงคิดว่ายังไงครับ
1: อันนี้อย่างที่อาจารย์เต้ทราบเลยค่ะว่าจริงๆแล้วหลายๆครั้งเนี่ยผู้หญิงคนนึงที่ถูกทำร้ายเนี่ยนะคะเขาก็เลือกที่จะอาจจะไม่ขอความช่วยเหลือหรือว่าไม่บอกให้คนอื่นทราบเนี่ยนะคะจริงๆก็มีเหตุผลหลายอย่างเลยค่ะอันดับแรกก็เป็นเรื่องของความรักความผูกพันค่ะหลายๆครั้งอย่างฝ่ายชายที่มากระทำความรุนแรงเนี่ยก็อย่างที่บอกว่าบางทีเขาก็ไม่ได้ตั้งใจแล้วก็เขาก็รู้สึกผิดนะคะก็มาขอโทษอย่างเงี้ยนะคะฝ่ายหญิงก็อาจจะเห็นใจให้อภัยแล้วก็ดีกันรักกันเหมือนเดิมแล้วหลังจากนั้นก็อาจจะมามีการทำความรุนแรงใช้ความรุนแรงอีกอย่างเงี้ยนะคะอันดับที่สองอย่างที่อาจารย์เต้บอกเลยค่ะหลายๆครั้งเขาจะเข้าใจว่าเป็นการอดทนเพื่อลูกนะคะเพื่อให้มีครอบครัวที่สมบูรณ
0: ์
1: มีพ่อแม่ลูกอยู่ด้วยกันเพราะฉะนั้นเราต้องอดทนต่อไปอย่างเงี้ยนะคะซึ่งความคิดเนี้ยหมอคิดว่าอาจจะไม่ถูกต้องสักเท่าไหร่นะคะเนื่องจากว่าการหย่าร้างเนี่ยนะคะหรือการเลิกลากันหรือว่าการที่เด็กคนนึงจะมีพ่อเลี้ยงเดี่ยวหรือเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวอย่างเงี้ยนะคะจริงๆเราไม่ใช่สาเหตุของปัญหาสุขภาพจิตในเด็กนะคะแล้วก็ไม่ได้ส่งผลกับสุขภาพจิตในเด็กแต่สิ่งที่ส่งผลกับสุขภาพจิตในเด็กเนี่ยค่ะที่ส่งผลหลักๆเลยนะคะก็คือเรื่องของความขัดแย้งของพ่อแม่ค่ะ
0: อ
1: ันนี้เป็นประเด็นหลักเลยที่ส่งผลกับสุขภาพจิตของเด็กตามมายกตัวอย่างว่าถ้าพ่อแม่ลงไม้ลงมือกันทุกวันทะเลาะด่าทอหยาบคายกันทุกวันแน่นอนอันนี้ส่งผลกับสุขภาพจิตของเด็กมันอาจจะดีกว่าไหมถ้าแม้ว่าเด็กจะอยู่กับพ่อแม่คนใดคนหนึ่งคนเดียวนะคะแต่ว่าคุณสามารถที่จะให้ความมั่นคงให้ความสงบในครอบครัวกับเขาได้อย่างเงี้ยนะคะอันเนี้ยหมอคิดว่ามันก็จะเกิดความสงบในใจของเด็กมากกว่าแล้วก็ไม่ได้ส่งผลกับสุขภาพจิตของเด็กตามมานะคะเพราะฉะนั้นอันเนี้ยหมอคิดว่าก็อาจจะต้องค่อยๆ คิดแล้วก็ตัดสินใจอีกปัจจัยนึงที่หมอคิดว่าเป็นปัจจัยสำคัญมากๆเลยโดยเฉพาะในผู้หญิงนะคะก็คือเรื่องของปัจจัยเรื่องเศรษฐกิจแยกทางกับสามีแล้วอาจจะติดขัดเรื่องของปัญหาเศรษฐกิจที่ไม่รู้ว่าจะเลี้ยงลูกด้วยตัวเองยังไงหรือว่าไม่รู้จะหาเงินทองมาจุนเจือครอบครัวยังไงอย่างเงี้ยนะคะอันนี้ก็เป็นอีกเหตุผลนึงที่ทำให้หลายๆคนก็ยังเลือกที่จะอยู่ในครอบครัวหรือว่าอดทนกับความรุนแรงต่อไปซึ่งตรงเนี้ยหมอเองก็เรียกได้ว่าเห็นใจนะคะอาจารย์เต้เพราะว่าเข้าใจว่าต้นทุนของแต่ละคนมาไม่เท่ากันจริงๆเพราะฉะนั้นบางคนก็จะมีอุปสรรคตรงนี้เช่นเดียวกันตรงนี้ก็คิดว่าก็เข้าใจได้ค่ะ
0: ถ้าเราอยู่ในสถานการณ์ที่มีความรุนแรงในครอบครัวเราก็จะรู้แล้วล่ะว่าเราเป็นเหยื่อของความรุนแรงหรือเราอาจจะรู้ว่าเราเป็นคนที่เป็นต้นเหตุของความรุนแรงนั่นแหละแต่ถ้าเผื่อในอีกสถานการณ์นึงฮะเราเป็นคนข้างบ้านเราอาจจะเป็นญาติซึ่งเราไม่ได้เกี่ยวข้องกับความรุนแรงนั้นโดยตรงถ้าเราเป็นคนนอกเราควรจะยื่นมือเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับความรุนแรงนั้นมากน้อยขนาดไหนคร
1: ับ ค่ะหมอคิดว่าประเด็นนี้ที่อาจารย์ได้ถามเป็นประเด็นที่สำคัญมากเลยนะคะอันนี้ก็คือเป็นเรื่องของความช่วยเหลือระดับเรื่องของสังคมนะคะหมอคิดว่าเป็นหน้าที่ของคนในสังคมที่ต้องร่วมรับผิดชอบแล้วก็ร่วมกันช่วยกันนะคะร่วมด้วยช่วยกันที่จะสอดส่องดูแลนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ถ้าพบเห็นก็ควรจะแจ้งหน่วยงานที่มีส่วนรับผิดชอบตรงนี้ให้เข้ามาช่วยดูแลอย่างตอนนี้ก็มีสายด่วนของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะคะหรือกระทรวงพม.นะคะสายด่วน1300
0: 1300
1: สายด่วนความช่วยเหลือนะคะที่รับแจ้งเหตุเรื่องของความรุนแรงในครอบครัวนะคะก็สามารถที่จะโทรไปแจ้งได้ว่ามีความรุนแรงเกิดขึ้นตรงนี้ตรงนี้นะคะแล้วก็แจ้งได้ที่สถานีตำรวจภูธรนะคะแล้วก็ศูนย์ OSCC ของโรงพยาบาลของรัฐทุกแห่งค่ะนอกจากนี้เนี่ยหากท่านผู้ฟังที่ฟังอยู่ตอนนี้นะคะพอฟังแล้วรู้สึกว่าตัวเองอาจจะเป็นเหยื่อของความรุนแรงในครอบครัวนะคะหมออยากจะบอกว่าหลายๆครั้งมันอาจจะมีข้อจำกัดหลายอย่างเนาะที่ทำให้คุณไม่ร้องขอความช่วยเหลือนะคะหลายๆครั้งคนที่อยู่ตรงนั้นอาจจะรู้สึกว่าฉันไม่มีทางออกนะคะฉันจะต้องทนอยู่กับภาวะนี้ต่อไปเพราะว่าฉันมองไม่เห็นเลยว่าทางออกมันคืออะไรอย่างเงี้ยนะคะด้วยเหตุผลอะไรหลายๆอย่างแต่หมอกำลังจะบอกว่าจริงๆมันอาจจะมีทางออกอยู่นะคะเช่นมีการจัดบ้านพักฉุกเฉินนะคะที่ให้คุณแบบได้ออกจากครอบครัวก่อนไปพักอยู่ก่อนกับลูกเพื่อให้สงบใจให้สบายใจก่อนนะคะแล้วอาจจะค่อยๆหาช่องทางในการที่จะทำอะไรต่อไปแบบเนี้ยนะคะ

0: วันนี้หลังจากที่คุยกับอาจารย์ปิงแล้วทำให้ผมเข้าใจว่าความรุนแรงในครอบครัวมันคืออะไรสาเหตุของมันคืออะไรแล้วก็วิธีการลดหรือว่าหลีกเลี่ยงปัญหาเหล่านั้นมันจะทำได้อย่างไรรวมทั้งสิ่งที่อาจารย์ปิงพูดก็ว่าเรื่องของความรุนแรงในครอบครัวมันไม่ใช่เรื่องของคนในครอบครัวเท่านั้นแต่ว่าจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องของสังคมอันนั้นเป็นแนวคิดใหม่เป็นความคิดใหม่ที่ผมเพิ่งได้จากการพูดคุยกับอาจารย์ปิงในวันนี้ครับในโอกาสหน้าคงจะได้มีโอกาสพูดคุยกับอาจารย์ปิงในหัวข้ออื่นๆเรื่องของสุขภาพจิตต่อไปนะฮะโอกาสหน้าหวังว่าจะได้เจอกันอีกนะครับอาจารย
1: ์ยินดีค่ะ
0: สำหรับคุณผู้ชมครับวันนี้หมดเวลาแล้วสำหรับ Remind เราจะกลับมาพบกันอีกครั้งในทุกๆวันจันทร์เวลา 18:00 นครับจนกว่าจะพบกันใหม่ครับรักษาสุขภาพสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: พบกับรายการริมรู้ทันปัญหาสุขภาพจิตสำรวจอารมณ์ความคิดเข้าใจพฤติกรรมของตนเองและคนใกล้ตัวทุกวันจันทร์เวลา 18:00 นที่ Mahidol Channel Podcast ผ่านช่องทาง Facebook Mahidol Channel YouTube Mahidol Channel Apple Podcast Spotify Anchor Blogdit JooksRemind รู้ทันปัญหาสุขภาพจิตสำรวจอารมณ์ความคิดเข้าใจพฤติกรรมของตนเองและคนใกล้ตัว

0: ท่านผู้ชมครับมีใครเคยโดนผีอำบ้างหรือไม่ปรากฏการผีอำมันคือผีมานั่งทับตัวเราตอนนอนจนเราขยับตัวไม่ได้พูดก็พูดไม่ได้เรียกใครช่วยก็ไม่ได้น่ากลัวน่ากลัวปรากฏการนี้รู้ไหมครับว่ามันอาจไม่ใช่ผีหรือวิญญาณหรือพลังงานอะไรเลยก็เป็นได
1: ้เวลาช่วงที่เรานอนเนี่ยสมองมันก็ยังทำงานอยู่อย่างเช่นในช่วงที่เราฝันสมองมันก็คิดค่ะมีความฝันเกิดขึ้นมาแต่จริงๆช่วงนั้นเนี่ยร่างกายของเราจะต้องกล้ามเนื้อจะต้องไม่ทำงานถามว่าทำไมร่างกายกล้ามเนื้อจะต้องกะพาราไลซ์หรือไม่ทำงานเพราะว่าถ้าหากว่าช่วงที่เราฝันชัดๆฝันแล้วว่าไปวิ่งไล่จับโจรฝันว่าไดโนเสาร์ไล่จับเราถ้ากล้ามเนื้อมันยังทำงานอยู่เราก็จะวิ่งไปตามนั้นนะคะงั้นร่างกายก็จัดการด้วยการว่าถ้างั้นกล้ามเนื้อก็ไม่ทำงานเมื่อช่วงนี้เราเรียกว่าเป็นเรมสลีปเรมสลีปจริงย่อมาจาก rapid eye movement ช่วงนั้นเราจะเป็นช่วงที่เราฝันแบบชัดๆฝันแบบเป็นเรื่องเป็นราวไปวิ่งไปทำอะไรอย่างเงี้ยนะคะถ้าหากว่าอยู่ดีๆเราไปตื่นในช่วงเวลาที่มันเป็นเรมสลีปขึ้นมามันจะเกิดสิ่งที่เราเรียกว่าผีอำเพราะว่าเราตื่นในช่วงที่ร่างกายมัน paralyze มันไม่ขยับจากการที่อยู่ใน REM sleep state เราตื่นเรารู้ตัวแต่ร่างกายก็ยังคงขยับไม่ได้เราก็รู้สึกว่ามีอะไรสักอย่างทำให้เราขยับไม่ได้ก็เกิดเป็นอาการที่เรียกว่าผีอำขึ้นมาทางการแพทย์เราไม่คิดว่ามีผีมาทับเรานะคะเป็นจากว่าเราตื่นในผิดช่วงเท่านั้นเอง
0: สรุปแล้วผีอำเพราะเราตื่นในขณะที่กล้ามเนื้อเรายังหลับอยู่นี่เองไม่ใช่ผีมานั่งทับตัวเรานะต่อไปนี้ถ้าโดนผีอำก็ไม่ต้องกลัวแล้วนะหลับต่อสักพักค่อยตื่นเดี๋ยวก็หาย
2: พลังแสงทะลุมิติ
3: โอ้โหนี่มันนอกโลก
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
5: วัคซีนสำหรับป้องกันมะเร็งปากมดลูกนี่เป็นวัคซีนสำหรับป้องกันการติดเชื้อไวรัสมันก็ไม่ได้การันตีว่าพอฉีดวัคซีนเสร็จไม่ต้องไปคัดกรองก็ยังต้องมีโปรแกรมคัดกรองนะครับเพราะวัคซีนเนี่ยอย่างที่เราทราบเปอร์เซ็นต์มันก็ไม่ได้ 100% นะครับส่วนของการคัดกรองของมะเร็งปากมดลูกในอนาคตก็ยังมีความจำเป็นนะครับความรู้ในปัจจุบันที่มีการฉีดวัคซีนนะครับเด็กๆนะคนรุ่นใหม่เนี่ยก็เชื่อว่าจะยิ่งทำให้อัตราของการเกิดมะเร็งปากมดลูกเนี่ยลดต่ำลงไปอีกนะครับอาจจะใกล้ศูนย์อย่างที่เราปรารถนากันนะครับแต่อย่างไรก็ดีเนี่ยคงต้องอาศัยองค์ประกอบทั้งเรื่องของการตรวจคัดกรองการตรวจเช็คของประชากรตลอดเวลาด้วยครับเพื่อไม่ให้มันกลับขึ้นมาอีกครับ

จะคงให้ใจไม่หวั่นไหวโอ้เจ้าดอกไม้หอมจนเกินห้ามใจไม่ให้ดมหวานจะหวานหวานเกินใครใครอยากจะขอเด็ดไว้มาชื่นชมเพียงแค่สายลมพัดช่วยกลิ่น

0: โอ้ยถือว่าเป็นบุญหูของผมมากเลยวันนี้พี่สุเมธมาดีกีตาร์ร้องเพลงผมฟังถึงบ้านเลยนะครับวันนี้
1: มันรอฟ้าด้วยเนี่ยโลหะแล้วเนี่ยเดี๋ยวฟ้าฝนจะไป
0: ต้องระวังต้องระวังดี
1: ๆครับผม
0: เดี๋ยวพี่สุเมธรอตรงนี้แป๊บนึงได้ไหมครับ
1: ได้ครับ
0: เดี๋ยวผมไปคุยโทรศัพท์แป๊บนึงเดี๋ยวผมบอกพี่หมวยกับพี่บีมให้
1: ได้
0: ว่าพี่สุเมธนั่งรอตรงนี
1: ้อ๋อครับอ
0: ย่าหนีไปไหนนะครับเดี๋ยวมาครับ
1: ได้ครับ
0: ครับครับผมครับครับ
2: น้องบีม
3: ครับ
2: ตอนที่พี่ท้องแก่เนี่ยพี่เป็นเหมือนแบบตดไหลย้อนอะ
3: ตดไหลย้อน
2: คือ
3: การมันเป็นยังไงครับ
2: คือเรอตลอดกลางคืนเนี่ยนะแทบนอนไม่ได้เลยน้องบีมเคยเป็นปะ
3: ไม่เคยนะครับไออาการที่แบบว่าแสบๆตรงหน้าอก
2: ใช่ค่ะเหมือนแบบเรอขึ้นมา
3: อันนั้นเป็นตอนที่กินก๋วยเตี๋ยวครับ
0: ใช่ครับอ้าวพี่บีมครับพี่หมวยครับตอนนี้พี่สุเมธมาแล้วนะครับอยู่ตรงสวนตรงนู้นนะครับ
2: ค่ะ
0: ครับ
2: มาแล้ว
0: มาเล่นกีตาร์สักพักนึงแล้วเพลงเพราะมากเลยครับตามเสียงเพลงไปเลยรับรองเจอแน่นอนครับ
3: อ๋อตามเสียงเพลง
0: ใช่
3: จะไป
2: น้องไปไหนอ่ะ
3: ไปคุย

0: ด้วยกันเหรอ
1: ก็อยากไปอยู่แต่ว่าฝากคุยเผื่อด้วยนะครับเดี๋ยวบอกธุระกับคนทางบ้านก่อนเขาจะฝากคำถามมาเขาจะฝากคำถามมา
2: ทำงานอยู่นะ
3: ทำงานอยู่
2: งั้นเดี๋ยวเจอกันงั้นเสียงเพลงก็ด้านนี้นะ

0: วัสดีครับโอ้โหสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
1: แอบหลบมานั่งอยู่ที่นี่นี่เอง
0: คนเยอะแยะเลยเขาให้มานั่งตรงนี้แม
2: ่ครับ
3: บรรยากาศก็ดีด้วย
0: แต่ลมไม่ค่อยพัดเท่าไหร่เข้าเรื่องเข้าเรื่องครับผม
3: เข้าเรื่องเลย
0: ครับ
2: ได้ยินมาว่าพี่สุเมธเนี่ยเป็นโรคเกี่ยวกับทางเดินอาหารก็คือ
0: กระเพาะ
2: กดไหลย้อน
0: ใช่สัก 5-6 ปีที่ผ่านมาเนี่ยครับก็มีอาการกรดไหลย้อนคือมันแสบไปหมดเลย
1: แสบขนาดไหนล่ะคะ
0: แสบยังก็เหมือนกินกรดเข้าไปหรือว่าเป็นไฟมันแสบแสบร้อนด้วยนะแสบร้อน
1: อกล่ะคะ
0: นะฮะตั้งแถวตั้งแต่กระเดือกลงไปเนี่ยฮะจนถึงแถวเนี้ยฮะจนถึงลิ้นปีเนี่ย
2: อย่างงี้ครับอย่างสมมติว่าเราโดนไฟโดนผิวเงี้ยความรู้สึกมันเป็นคล้ายๆอย่างนั้นแต่อยู่ข้างใน
0: ใช
2: ่หรือเปล่าครับ
0: ใช่แล้วก็มีอาเจียนเป็นฟองๆอะไรอย่างงี้ก็มีฮะ
1: แล้วอาเจียนเยอะไหมคะที่บอกว่าเป็นฟองเนี่ยค่ะ
0: มันต้องหาทางทำยังไงให้มันหายก็พยายามขย้อนมันออกมาลักษณะนั้นนะฮะแต่ขย้อนออกมาก็ปรากฏว่าไม่มีอาหารมีแต่เป็นฟองๆเป็นน้ำฟองๆขาว
2: ๆแล้วจัดการยังไงครับพอรู้ว่าเราเป็นกรดไหลย้อนแล้ว
0: ก็มีแนะนำเยอะแยะฮะก็เป็นส่วนใหญ่ก็เป็นยาธาตุน้ำสีขาว
2: ๆแล้วมันได้ผลไหมครับ
0: ได้ผลในระยะสั้นๆฮะไม่ก็ไปได้สักพักก็เริ่มชินพอเริ่มชินมันก็คราวนี้ไม่ค่อยได้ผล
1: พี่เมธเคยเป็นถึงขนาดที่ทำงานไม่ได้ไหมคะ
0: ถ้าเป็นงานใช้เสียงก็ต้องขอเบรกแป๊บนึงไปล้วงคออย่างนั้นนะฮะ
1: คือล้วงให้อาเจียนออกมา
0: ล้วงให้อาเจียนออกมาแล้วก็กินน้ำกินพวกยาธาตุที่ว่านี่แหละฮะยาพวกน้ำขาวนี่แหละฮะ
2: คือจริงผมได้ยินคำว่าไอ้กรดไหลย้อนเนี่ยมันหลายทีแล้วพี่แม่ผมก็สงสัยว่าเอ๊ะปกติมันเป็นเพราะว่าเราไปกินข้าวเสร็จแล้วไปนอนแล้วมันค่อยขึ้นมาหรือว่าอยู่ๆมันก็เป็นขึ้นมาเลยอ่ะของพี่แม่เป็นไง
0: คือเมื่อก่อนนี้สบายมากกินข้าวแล้วนอนนี่ไม่มีอาการอะไรแต่พอมันอายุมากขึ้นมากขึ้นมันก็เริ่มมีนะจริงๆมันมีทั้ง2 อย่างเลยก็คือทั้งกินเข้าไปแล้วก็สักพักมันอืดแล้วก็เลอหลังจากเลอไปสักพักก็เริ่มแสบนั่นคือ1แต่อีกอันนึงเนี่ยไม่ต้องเกี่ยวข้องกับอะไรเลยเครียด
2: เคร
0: ีย
2: ด
0: ใช่แค่เครียดนี่แหละก็คืออย่างเล่นละครเนี่ยแล้วเราแบบคือละครอย่างที่เฮฮาอย่างพวกเราอะไรอย่างเงี้ยเราไม่ค่อยมีปัญหาแต่พอเป็นละครแบบนี่แกจะต้องแบบคือจะต้องบิ้วให้โกรธ
1: ใช้อารมณ
0: ์ร้องไห้แบบ
4: ดราม่า
0: เนี่ยมันพอคัดปุ๊บมันจุกตรงนี้ฮะจุกแล้วแสบๆสักพักมาเลยมาเป็นระบบเลยมากันทั้งยวงเลยฮะแล้วก็ต้องไปล้วงคออ
2: ารมณ์ด้วย
0: ใช่
2: อารมณ์เราด้วย
0: แล้วก็เรื่องกินด้วย
2: เรื่องกิน
0: ข้าวนี่ผมนับเลยฮะเม็ดนี้ยังไม่เคี้ยวเลย
1: ยังไม่แหลกเลย
0: เอาให้ละเอียดทุกเม็ดเลยมานั่งนับมีอันไหนไหมที่ยังไม่ได้ห้ามกลืนนะดุน
2: มีอย่างนี้ไหมครับแบบว่านับการเคี้ยวว่าต้องกี่ครั้ง
0: นับแต่บางทีมันถึงจะ30ครั้งแล้วมันก็ยังละเอียดไม่หมดเพราะเราคำโตเราเป็นคนประเภทกินคำโตง่ำหาใหญ่เลยตรงไหนมันยังไม่ละเอียดเลยอย่างเงี้ยลิ้นดุนงับ
1: ซึ่งแต่ก่อนไม่เคย
0: โอ้โหผมเป็นเด็กวัดเก่าฮะเร็วมากปุ๊บรีบไปทำนู่นทำนี่ต่อเร็วมากปุ๊บเดี๋ยวไม่ทันกินลักษณะนั้นเลยเป็นนิสัยตั้งแต่เด็กมาครับ
1: แต่ตอนนี้เปลี่ยนแล้วเคี้ยวละเอียดมากขึ้น
0: ใช่แล้วก็พยายามตกเย็นแล้วก็จะไม่ทานอะไรที่เป็นเนื้อเป็นหนังละก็จะเป็นน้ำดื่มเป็นอะไรแบบเล่นๆจิบๆจับๆอะไรไปจะไม่กินเป็นอาหารหนักแล้ว
1: พี่เมธคิดว่าถ้าลองทบทวนดูค่ะให้สรุปว่าสาเหตุของกรดไหลย้อนที่พี่เมธเป็นเนี่ยค่ะมันมาจากอะไรบ้างคะ
0: ก็เรื่องวินัยในการกินผมกินไม่ตรงเวลาเลยนะฮะ1แล้วก็ผมว่าความเครียดฮะ
2: พอเราดูด้วยตัวเองแล้วเอ๊ะไม่น่าจะไหวมีไปโรงพยาบาลบ้างมั้ยครับ
0: เรียนให้ทราบถามตรงไม่กล้าไปครับ
1: ทำไมอ่ะพี
0: ่ผมกลัวยาวกลัวมันเจออะไรอีกเยอะแยะ
2: พี่เมธไม่กล้าไปเจอคุณหมอใช่ไหมครับเพราะงั
0: ้นจะตรวจอะไรผมเปล่าเนี่ย
2: เพราะฉะนั้นวันนี้ไม่ต้องกลัวเลยครับเพราะว่าเราพาคุณหมอมาหาพี่เมธครับ
1: ไปไหนไม่ได้เลยไปไหน
0: คุณหมอสวยมาก
1: สวยน่ารัก
0: งั้นยอมให้ยอม
2: แต่ว่าคุณหมอไม่มาเจอเราตรงนี้ครับ
0: ครับ
2: คุณหมอรออยู่ในบ้านแล้วตอนน
0: ี้อ๋อครับครับครับ
2: เตรียมพร้อมยังฮะ
0: ทำใจแป๊บนึงฮะได้ครับไปฮะ
2: โอเคเดี๋ยวเราไปเจอคุณหมอ
0: ครับผม
1: ไปครับ
0: โอ๊ป

0: ในเมื่อพี่เมธไม่ยอมไปหาหมอค่ะเราเชิญคุณหมอมาหาพี่เมธค่ะวันนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงดารุณีวรรณวโรดมวิจิตรอาจารย์เป็นอาจารย์อยู่ที่สาขาวิชาโภชนวิทยาและชีวเคมีทางการแพทย์ภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: ค่ะ
3: ตอนแรกกลัวตอนนี้เจอหมอสวยๆไม่กลัวแล้ว
0: ค่ะถามคุณหมอก่อนเลยนะคะว่าโรคกรดไหลย้อนเนี่ยค่ะที่ว่าไหลย้อนเนี่ยค่ะย้อนจากจุดไหนไปจุดไหนล่ะคะ
4: โอเคเริ่มต้นก่อนว่าก็คือกรดในร่างกายนี่มันสร้างที่กระเพาะทุกบนเพราะฉะนั้นเวลาที่มันจะมีอาการเนี่ยมันก็จะเป็นอาการตามแนวนี้แนวกลางตัวนะคะหรือว่าที่ยอดอกหรือว่าขึ้นมาถึงคอแล้วทีนี้เนี่ยเวลาที่ปกติอะค่ะถ้าเราอยู่ในท่านั่งมันก็จะห้อยแบบนี้แต่พอเรานอนปุ๊บมันก็จะหงายงี้ขวดน้ำมันก็จะเทง่ายขึ้นเช่นอาการมันจะเยอะในช่วงเวลาที่เราลงไปนอนแต่ถ้าเรานั่งนิ่งๆแล้วมันไม่ยอมบีบตัวหรือเราอ้วนขึ้นนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือแรงดันในท้องนี่มันมากดที่กระเพาะเราเหมือนผู้หญิงท้องอะค่ะเพราะว่าอะไรก็ตามที่มันทำให้แรงดันที่ในท้องเราเยอะขึ้นเนี่ยมันก็จะมาเบียดกระเพาะนี่แหละค่ะที่เป็นถุงพอโดนบีบปุ๊บกรดก็จะไหลขึ้นข้างบนเลย
3: ความเครียดเกี่ยวไหมคร
4: ับ ใช่ค่ะความเครียดกาแฟชาแล้วก็แอลกอฮอล์
2: อย่างที
4: ่แต่ว่าอย่างนี้ค่ะเวลาที่เราพูดกันนะคะสำหรับความแอลกอฮอล์เนี่ยค่อนข้างชัดเจนสำหรับชากาแฟอาจจะไม่ได้ 100% ขึ้นกับแต่ละคนแต่ทั้งหมดเนี้ยค่ะมันจะทำให้กรดในร่างกายสร้างมากขึ้นพอมันสร้างเยอะขึ้นปุ๊บมันก็โอกาสจะย้อนง่ายขึ้นใช่แล้วเนี่ยโดยทั่วไปถามว่ามีปัจจัยอะไรก็เป็นแบบนี้เอาใหม่กินทีนึงเยอะๆมันก็จะขยายเร็วก็จะเป็นแรงดันที่เยอะขึ้นแล้วก็เข้ามาพวกกินเร็วกินเยอะๆอย่างนี้ก็จะมีปัญหาเขาเลยบอกว่าเวลาที่จะรักษากรดไหลย้อนก็กินน้อยๆกินช้าๆเคี้ยวเยอะๆกินมื้อเล็กๆห้ามนอนอะไรแบบนี้ค่ะมันก็จะคิดโดยหลักการว่ามันย้อนแบบนี้เราก็ทำยังไงก็ได้ให้มันไม่ย้อน
3: แสดงว่าเราทำถูก
2: แล้วคนทั่วไปอย่างเงี้ยนะครับเขามีวิธีดูยังไงครับว่าเอ้ยนี่พอนี้เราเริ่มจะเป็นกรดไหลย้อนแล้วแค่แสบๆหน้าอกนี่ใช่หรือเปล่า
4: อย่างนี้ค่ะโดยทั่วไปเนี่ยกรดไหลย้อนเป็นเพราะว่ามีภาวะใดๆก็ตามที่ทำให้กรดที่อยู่ในกระเพาะเนี่ยมันขึ้นมาใช่เพราะฉะนั้นอาการมันก็จะต้องมีอาการเหมือนกับกรดจะรู้สึกเหมือนแสบๆร้อนๆเปรี้ยวๆแล้วก็ขึ้นมา
3: ปี๊ดเลย
4: ครับใช่บางคนนี่จะมาอีกอาการนึง
2: เปรี้ยวไปด้วยเลยเนี่ย
4: อีกอาการนึงที่เจอบ่อยแต่ว่าคนไม่ทราบคือเสียงแหบหรือว่าไอค่ะเพราะว่าพวกนี้บางคนนี่จะมีไอด้วยเริ่มมีแล้วใช่ไหมพวกนี้เนี่ยก็จะต้องบอกว่าหลักการเหมือนกันค่ะมันจะไอมากในท่าที่ลงไปนอนถูกไหมคะเพราะกรดมันขึ้นมาทีนี้พอขึ้นมาถึงปุ๊บตรงคอเนี่ยมันจะมีช่องแยกละส่วนข้างหน้าเนี่ยมันจะไปที่หลอดลมส่วนข้างหลังมันจะไปหลอดอาหารถ้ามันขึ้นมาเยอะมากๆเนี่ยค่ะทำให้เราไอได้
3: เรอได ้ไหมครับ
4: ได้ค่ะเรอก็คือเป็นการเอาลมที่มันออกมาข้างบน
3: คือมีอาการเหมือนท้องอืดเหมือนมันจะมีลมขึ้นลมลงจะลงจะลงจะขึ้นอยู่เนี่ยฮะแต่ว่าโทษนะฮะถ่ายลมไม่ค่อยออกแต่เรอเนี่ยโอ้โห
4: อย่างนี้ค่ะปกติเนี่ยทางเดินอาหารเรากินจากข้างปากเนี่ยฮะแล้วต้องลงไปข้างล่างถูกไหมคะถ้าเกิดข้างล่างมันไม่ค่อยทำงานลำไส้เราทำงานไม่ค่อยดีแล้วเรากินอะไรเข้าไปแล้วมันเกิดแก๊สเยอะขึ้นร่างกายต้องพยายามหาทางระบายไม่งั้นมันจะไม่สบายตัว
0: เขาหมวยเป็นตอนท้องแก่ค่ะคุณหมอคือนอนปุ๊บเนี่ยเรอตลอดเลยค่ะแล้วก็ไม่เคยเป็นตดไหลย้อนมาก่อนแต่มาเป็นช่วงท้องเนี่ยค่ะ
4: คืออันนี้มันเป็นเพราะว่ามันมีแรงดันมากขึ้นแล้วมันเป็นแบบเขาเรียกว่าค่อนข้างเฉียบพลันเพราะว่าพอท้องแก่ปุ๊บเนี่ยตัวมดลูกค่ะมันจะขึ้นมาสูงพอมันขึ้นมาสูงปุ๊บช่วงนั้นน่ะประมาณ 7-8 เดือนอะไรเงี้ยช่วงนั้นน่าจะเป็นช่วงที่เสี่ยงเยอะนิดนึง
0: ทรมานมากเลยค่ะก็คือจะเป็นตอนนอน
4: ใช่
0: ต้องลุกขึ้นมานั่ง
4: เพราะฉะนั้นเนี่ยห้ามกินก่อนนอน 2-3

0: ชนิดนั้นเนี่ยมันจะย่อยยากคือพอเรากินกล้วยน้ำว้าดิบเข้าไปปุ๊บเนี่ยปกติถ้ามันเป็นแป้งมันย่อยแล้วมันดูดซึมหมดพวกนี้มันจะย่อยไม่หมดแล้วมันก็ดูดซึมไม่ได้ดังนั้นเนี่ยมันก็จะผ่านไหลผ่านจากกระเพาะลำไส้ลงมาจนถึงลำไส้ใหญ่ทีนี้ลำไส้ใหญ่เราจะมีแบคทีเรียอยู่ทีนี้มันก็จะไปตัวเป็นตัวที่จะไปปรับสมดุลของตัวลำไส้เราอะค่ะดังนั้นมันก็จะช่วยในลักษณะของทางอ้อมอะค่ะอาจจะเคยได้ยินว่าช่วยเรื่องท้องเสียอย่างเงี้ยค่ะคุณสมบัติอีกอย่างนึงก็คือมันเป็นคล้ายๆไฟเบอร์นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะช่วยในเรื่องของการปรับสมดุลทำให้ลำไส้บีบตัวดีขึ้นพอลำไส้บีบตัวดีขึ้นกรดก็ลงข้างล่างได้ดีขึ้นลักษณะนี้มากกว่าทีนี้ในส่วนของไฟเบอร์เนี่ยอาจจะต้องระวังนิดนึงถ้าใครที่เป็นกลุ่มนี้ค่ะเขาอาจจะบอกว่าผักผลไม้เราไม่ให้กินทีละเยอะๆนะคะเพราะว่าพอเป็นผักผลไม้เยอะๆมันจะมีแก๊สเกิดขึ้นถั่วแก๊สพวกนี้ค่ะพวกที่มีปัญหาใช่ค่ะถั่วแก๊สมันฝรั่งพวกนี้จะมีปัญหาทีนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยของพวกนี้ก็จะต้องลดลงถ้าเกิดเป็นผักเนี่ยกินได้แต่ว่าต้มแล้วค่ะการสร้างแก๊สมันจะน้อยหน่อย
1: ถ้าต้มช่วยได้เหรอครับ
0: ช่วยได้ค่ะอันที่หนึ่งคือลดปริมาณกินให้แบบเป็นหลายมื้อนิดนึงมื้อละน้อยๆเคี้ยวละเอียดละเอียดอันที่สองถ้าเกิดเป็นผักสดทีละเยอะๆเป็นแบบถ้วยเงี้ยอาจจะลดปริมาณลงแล้วก็ใช้เป็นผักต้มเนี่ยมันจะเกิดแก๊สน้อยกว่า
2: ทีนี้ถ้าเกิดว่าคนที่เป็นแล้วในช่วงที่มันเกิดอาการอย่างที่พี่เมธเล่าให้ฟังว่ามันแสบมันเดอร์มันนอนไม่ได้เราจะการบรรเทาอาการเหล่านี้ยังไงบ้างคะ
0: เอามีสองอย่างค่ะใช้ยากับไม่ใช้ยาหาคุณหมอง่ายสุดคือใช้ยาถูกไหมตัวที่มันทำให้แสบร้อนแล้วก็เรือเปรี้ยวขึ้นมาคือกรดเพราะฉะนั้นยาหลักๆจะเป็นยาลดกรดอันที่สองถ้าเกิดว่ามันมีแก๊สเยอะๆเหมือนที่คุณหมวยว่าก็จะเป็นยาลดขับลมอะไรประมาณอย่างนี้ช่วยทำให้ลำไส้มันบีบตัวมันก็จะได้ไหลลงไปข้างล่างได้ดีขึ้น
1: อันนี้
0: ค
1: ือยาหอมยาลมยาดม
0: พวกนั้นเนี่ยมันอาจจะทำให้เรอค่ะทีนี้เนี่ยถ้าสมมติว่าใครที่มันมีกรดไหลย้อนขึ้นมาไม่แน่ใจนะคะว่าอาจจะทำให้รู้สึกแย่ลงหรือเปล่าใช่เพราะว่าเพราะมันจะเป็นกรดขึ้นมาเพราะฉะนั้นโดยทั่วไปที่เขาจะทำเนี่ยเขาจะเป็นยาที่จะช่วยทำให้ลำไส้มันบีบตัวได้เยอะขึ้นมากกว่าลักษณะนั้นหลักๆแล้วก็จะเป็นพวกยาลดกรดอันนี้คือยาแต่ถ้าสมมติว่าไม่ใช้ยาเนี่ยก็ง่ายๆเลยค่ะอะไรก็ตามที่ทำให้มันเกิดแก๊สทำให้มันเกิดกรดหรือว่าทำให้กระเพาะมันขยายใหญ่ๆเราก็ทำให้มันไม่เกิดขึ้นซะแล้วเราก็ไปเพิ่มการบีบตัวของลำไส้ไม่ว่าจะเป็นการปรับสมดุลลำไส้เรื่องผักผลไม้โยเกิร์ตที่ว่ามาเนอะการขยับตัวออกกำลังกายไม่นอนกินมื้อเล็กๆนะคะอาจจะได้สัก4มื้อชีวิตดูดีขึ้นอะไรงี้ลดของที่จะทำให้มันมีกรดเยอะขึ้นแอลกอฮอล์อย่างเงี้ยค่ะชากาแฟเครียดน้อยลง
2: ชัดเจนนะคะวันนี้เรื่องตดไหลย้อนคำถามของเรา3คนเนี่ยหมดค่ะแต่ว่ายังมีคำถามจากท่านผู้ชมทางบ้านอยากจะถามคุณหมอเรื่องนี้ไปดูคำถามแรกกันค่ะ
3: การเคี้ยวไม่ละเอียดมีผลอะไรไหมคะ
4: คำถามข้อนี้เคี้ยวน้อยเคี้ยวไม่ละเอียดพอครับ
1: นิสัยกินเร็วรีบไปเล่นต่อ
0: ทีนี้เวลาที่เรากินเร็วหรือกินเข้าไปทีละเยอะๆค่ะกระเพาะเราก็จะขยายทันทีนึกออกมั้ยคะเพราะเราใส่เข้าไปทีเดียวเยอะๆอันที่2หน้าที่ของกระเพาะคือเหมือนบดเคี้ยวอะค่ะมันก็จะบดเพื่อจะทําให้อาหารมันเป็นชิ้นเล็กลงมันก็จะต้องทํางานนานขึ้นมันก็จะไม่ไหลลงไปข้างล่างสักทีนึง
1: แทนที่เราจะใช้ฟันเคี้ยวให้เรียบร้อยเราไปใช้กระเพาะเคี้ยวแทน
0: ใช่แล้วการที่อยู่ในแบบเราเคี้ยวนานๆใช้ปากเราเยอะๆอย่างเงี้ยนะคะก็จะทําให้มีการกระตุ้นเอนไซม์ชนิดนึงที่มันจะช่วยย่อยแป้งมันก็จะมีการย่อยบางส่วนของอาหารในปากเราด้วยที่เราบอกว่าเคี้ยวข้าวนานๆแล้วมันหวานใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราเคี้ยวละเอียดนะคะแล้วกินแบบค่อยๆกินมันก็จะทำให้กระเพาะเราเนี่ยไม่ทำงานหนักเกินไปทีนี้ในคนที่มีความเสี่ยงอยู่แล้วก็อาจจะทำให้เขาเนี่ยเพิ่มโอกาสจะเป็นกรดไหลย้อนมากขึ้นแต่ถ้ามันเป็นอยู่แล้วแล้วมีพฤติกรรมอย่างเงี้ยก็แค่เปลี่ยนพฤติกรรมค่ะ
4: ครับก็ได้คำตอบแล้วนะครับผมแต่ยังมีคำถามนึงครับไปฟังกันครับ
5: ทำไมคนเป็นกรดไหลย้อนถึงห้ามกินกล้วยครับ
2: อาจารย์คะทำไมถึงห้ามรับประทานกล้วยสำหรับคนที่เป็นกรดไหลย้อนมันขัดแย้งกับที่อาจารย์บอกแล้วก็ขัดแย้งกับที่พี่เมธปฏิบัติด้วย
0: จริงๆเราไม่ได้พูดว่าเราห้ามแต่เวลาที่เราพูดถึงกล้วยนี่มันจะมี2แบบกล้วยสุกกับกล้วยดิบอันนี้ที่เราพูดกันคือกล้วยดิบเมื่อกี้บอกละกล้วยดิบมันจะมีแป้งเนาะพอมันสุกปุ๊บแป้งมันจะเปลี่ยนชนิดไปจากกล้วยดิบขมๆเฟื่อนๆพอมันเป็นเปลี่ยนชนิดของแป้งความหวานมันจะเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ากล้วยดิบเนี่ยมันจะดูแห้งๆเหนียวๆหยาบๆแต่พอมันเป็นกล้วยสุกนี่มันจะเละๆนิ่มๆนิดนึงเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นคุณสมบัติหรือความเป็นไฟเบอร์หรืออะไรหลายๆอย่างมันจะไม่เหมือนกันเหมือนกับว่าอย่างเช่นตอนแรกเนี่ยตอนที่มันเป็นกล้วยดิบเนี่ยค่ะไฟเบอร์ที่มีเนี่ยแล้วก็แป้งที่มีเนี่ยมันจะย่อยไม่หมดแต่พอมันเป็นกล้วยสุกเนี่ยมันจะย่อยหมดแล้วนะก็จะกินเท่าไหร่ก็จะได้น้ำตาลหมด ที่ลงไปได้แต่ว่าส่วนที่เป็นน้ำตาลหรือข้าวแป้งเนี่ยไปหมดละทีนี้ในส่วนของกรดไหลย้อนเองอะค่ะอาจจะไม่ได้เกี่ยวซะ 100% สำหรับกล้วยในส่วนของกล้วยหรือในส่วนของผลไม้มันจะมีส่วนที่เกี่ยวข้องกับลำไส้แปรปรวนทั้งเคยได้ยินอาจจะมีทั้งชนิดที่ท้องผูกชนิดที่ท้องอืดชนิดที่ท้องเสียอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งพวกเนี้ยค่ะอาหารหรือผลไม้

0: างอย่างเราจะห้ามเพราะว่ากินแล้วจะยิ่งทำให้ท้องอืดมากขึ้นแต่ตะกล้วยนี่ถือว่าเป็นกลุ่มผลไม้ที่กินได้นะคะ
1: กินง่าย
2: ค่ะอย่างอาการของพี่เมธเนี่ยค่ะคุณหมอจำเป็นไหมคะต้องไปพบแพทย
0: ์อยู่ที่ว่าถ้าเราปรับพฤติกรรมแล้วเนี่ยมันโอเคหรือเปล่าทีนี้ถามว่าในกรณีของกรดไหลย้อนเรากลัวอะไรถ้าทิ้งเอาไว้นานๆประเด็นก็คือว่าเวลาที่กรดจากกระเพาะอะค่ะมันย้อนกลับขึ้นมามันจะทำให้บริของตัวเยื่อบุที่หลอดอาหารกับกระเพาะเนี่ยเยื่อบุมันคนละชนิดกันเพราะฉะนั้นพอกรดเข้ามาเนี่ยหลอดอาหารเราไม่พร้อมที่จะรับตัวกรดเพราะฉะนั้นมันจะมีการถลอกหรือมีการเปลี่ยนแปลง
1: พี่เมธครับ
3: ผ
1: มว่าพี่เมธคงไปตรวจจริงจังเลยทีนึงครับเดี๋ยวนัดให้เลย
3: เป็นเส้นเลือดคอหรือเปล่า
1: ไม่ใช่ไม่ใช
0: ่คือที่เราจะระวังหรือที่เราจะรักษาเพราะเรากลัวว่าทิ้งไว้ระยะยาวอะค่ะมันก็จะทำให้ตรงบริเวณของเยื่อบุที่หลอดอาหารซึ่งมันไม่ได้เตรียมมาสำหรับการรับกรดแต่พอมีกรดไหลย้อนเรื่อยๆค่ะตรงนี้มันจะมีการเปลี่ยนแปลงแล้วกลายไปเป็นมะเร็งได้อันนี้คือที่เรากังวล
3: มะเร็งหลอดอาหารเดี๋ยวผมลองปรับพฤติกรรมดูก่อนฮะเป็นเบื้องต้นนะฮะ
0: โอเคค่ะ
2: วันนี้ต้องขอบคุณคุณหมอนะคะที่มาให้ความรู้เรื่องโรคดดไหลย้อนค่ะขอบคุณอาจารย์หมอดารุณีวันขอบคุณพี่เมธด้วยนะคะวันนี
0: ้สวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สด
0: ี
1: ค่
0: ะ
2: โอเคค
1: ่
2: ะ
1: ครับผมแล้วช่วงหน้านะครับแฮลจะเอาเรื่องราวดีๆอะไรมาเล่าให้เราฟังไปติดตามกันครับในช่วงรอบรั้วดรามาครับ
4: เป็นขวดพลาสติกหมดเลยครับ
2: ค่ะไว้
4: อันนี้เราไม่ขายเองแล้วก็เอาไปให้ซาเล้งขายได
2: ้
4: ครับผม
2: และนี่เราต้องแยกมาต่างหากใช่ไหมคะ
4: อันนี้แยกไว้ต่างหากก็ได้หรือว่าถ้าจะให้ซาเล้งขายก็ได้เหมือนกันครับส่วนขยะเนี้ยผมตั้งใจจะเก็บแต่พลาสติกอย่างเดียวพอมันเยอะๆปุ๊บก็เอาไปชั่งขายได้
1: จะทิ้งขยะครับงั้นฝากทิ้งด้วยน
4: ี่
1: เลย
4: อย่าเพิ่งทิ้งนั่นนี่ครับตอนนี้นะครับบ้านเราต้องแยกขยะอย่างจริงจังแล้วนะครับ
1: แยกขยะ
4: บ้านพี่บีมแยกขยะไหมครับ
1: ก็บางทีก็แยกนะเหมือนว่าขวดบางอย่างก็เก็บไว้แต่ว่าก็เวลามีขยะก็ทิ้งลงถัง
4: ก็ทิ้งลงถังทีเดียวเลยเพราะหมู่บ้านเขาจัดการให้ แต่อย่างบ้านพี่หมวย
2: ของที่จะแยกขวดพลาสติกไว้ขายแล้วอันที่เป็นขวดแก้วก็แยกไว้ต่างหาก
1: ว่าแต่นี่อะไรเข้าสิงเนี่ยทำไมถึงอยู่ดีลุกขึ้นมาแยกขยะจริงจังขนาดนี้เนี่ย
4: ไปเจอเรื่องราวดีๆมาครับอันนี้เขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยทุกอย่างถ้าหากว่าเราแยกทุกอย่างบนโต๊ะอาหารในบ้านของเราทุกอย่างถ้าเรารู้ว่าอันนี้เป็นประเภทอะไรนี้ประเภทอะไรนะวันหนึ่งเราแทบจะไม่ต้องทิ้งอะไรที่เป็นขยะเลยเพราะทุกอย่างเป็นมูลค่าได้หมดเลยว่าไปที่โรงเรียนแห่งหนึ่งนะครับเขาสอนให้เด็กๆเนี่ยรู้จักการแยกขยะด้วยอย่างจริงจังด้วยแล้วเด็กๆทุกคนก็จะเห็นคุณค่าของแต่ละอย่างที่เราเห็นว่าอันนี้ไม่มีค่าแล้วอันนี้ยังมีค่าอยู่หรืออะไรก็ตามนะครับเขาสอนให้เด็กแยกขยะอย่างจริงจังแล้วสนุกขนาดไหนเนี่ยไปดูกันเลยครับ
2: ค่ะ

และตอนนี้นะครับผมก็พาพี่หมวยพี่บีมแล้วคุณผู้ชมนะครับมาที่โรงเรียนรุ่งอรุณครับแถวพระราม2นี่เองครับอย่างที่ผมบอกครับว่าที่นี่นะครับเขามีการคัดแยกขยะอย่างจริงจังเลยนะครับแต่ว่าเขาจะคัดแยกขยะกันอย่างไรแล้วเด็กๆเนี่ยมีส่วนร่วมกับกิจกรรมนี้ขนาดไหนเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับน่าจะอยู่ข้างหลังนะครับไปครับ

0: าละครับตอนนี้เราอยู่ที่ศูนย์ทรัพยากรรีไซเคิลหรือว่าโรงคัดแยกขยะกันแล้วนะครับดูจากตรงนี้เนี่ยสะอาดน่าดูเลยครับแล้วก็ข้างในเนี่ยก็จะมีคุณครูมีผู้ปกครองมีเด็กๆกำลังแยกขยะอยู่เดี๋ยวเราเข้าไปดูกันครับครูปุ้ยสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
0: ทำไมคุณครูปุ้ยถึงให้น้องๆกับผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการแยกขยะในโรงเรียนครับ
1: ก็เริ่มต้นเลยก็คือมันคือความรับผิดชอบของแต่ละคน
0: ครับ
1: เวลาเขากินเขาก็ซื้อของเขามากินเวลาเขาใช้เขาก็ซื้อของเขามาใช้แต่นี้พอมันเสร็จเราไม่อยากให้มันเป็นภูเขาขยะเราก็จะมีที่รองรับให้เขาเนี่ยได้ฝึกแยกให้มีความรู้ว่าสิ่งที่เขากำลังจะหลุดมือเขาออกไปเนี่ยมันเป็นขยะประเภทไหนอาศัยการฝึกทักษะทำทุกวันทุกวันเขาก็จะทำกันได
0: ้
1: ต้องลงมือปฏิบัติอะค่ะถึงจะเข้าใจกันเวลาทำอะไรในเมื่อจบแล้วไม่อยากได้หรืออะไรก็แล้วแต่อยู่ต้องแยกไอ้นนออกไอ้นี่ออกเนี่ยคืนทุกอย่างเพราะต่อให้มีไอเดียสร้างสรรค์มันไม่ใช่จบแค่นั้นการจบของมันคือคุณต้องแยกทุกอย่างออกเพราะไม่งั้นนั่นคือขยะ
0: และตอนนี้นะครับครูปุ้ยก็พาผมมายังจุดที่เรียกว่าเป็นผล

0: ผลิตจากขยะที่เป็นเศษอาหารใช่ไหมครับถังตรงนี้คือถังอะไรบ้างครับ
1: ตรงนี้จะเป็นพวกเปลือกผลไม
0: ้ครับผม
1: เอาเปลือกมาทำเป็นน้ำหมักชีวภาพ
0: ซึ่งน้ำหมักนี้ก็เอามาเป็นปุ๋ยได้
1: เป็นปุ๋ยได้ล้างห้องน้ำทำความสะอาด
0: แต่ว่าข้างหน้าของผมนี่มันงอกงามเสียยิ่งกว่าไรครับคุณครูนี่คืออ
1: ันนี้เขาเรียกว่าปุ๋ยดิน
0: อ
1: ันนี้ปุ๋ยน้ำ
0: ครับผม
1: ไปดูไหมคะ
0: ไปดูได้ครับไปดูกันดีกว่าครับ

0: นี้เป็นเรื่องสำคัญนะแล้วพี่ว่าทำไม่ยากถ้าเริ่มจากเราทำที่บ้านของเราก่
1: อ
0: นแยกขยะขยะที่เราใช้เนี่ยแหละก็แยกอย่างที่น้องๆได้ทำให้ดูพี่ว่าเราทุกคนจะได้ช่วยสิ่งแวดล้อมเยอะเลย
2: ใช่แล้วถ้าหากทุกๆคนในเมืองไทยเนี่ยนะครับทำแบบนี้รับรองว่าประเทศของเราเนี่ยนะครับจะต้องมีสิ่งแวดล้อมที่ดีมากๆแน่นอนครับ
0: แหมวันนี้เวลาของรายการหมดแล้วนะคะเดี๋ยวลาท่านชมกันก่อนจะไปแยกขยะกันต่อนะคะแล้วกลับมาพบกับพวกเรา3คนได้ใหม่ใน Healthy Village ค่ะ
3: รายการเพื่อสุขภาพที่พูดคุยกันแบบคนในครอบครัวครับ
2: ครับผมวันนี้นะครับพูดหน่อยครับ
0: ค
2: ิดถึงคุณผู้ชมนะครับเราพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ

0: สวัสดีครับวัยรุ่น
1: สวัสดีครับ
0: นี่คือตู้บนหมอนะครับเป็นพื้นที่สำหรับคลายทุกข์โดยเฉพาะเรื่องของสุขภาพเนี่ยมีข้อสงสัยหรือว่ามีเรื่องอะไรที่อยากจะถามไหมเดี๋ยวไปหาคำตอบจากคุณหมอให้ครับ
2: คือผมมีเรื่องสงสัยคาใจครับผมเคยไปหาหมอพอหมอตรวจเสร็จสับปุ๊บก็ให้ผมกลับไปคอยสังเกตอุจจาระตัวเองด้วยผมนี่งงเลยปกติผมเข้าห้องน้ำเสร็จใช่ไหมครับผมก็กดมันลงไปเลยยังไม่ทันได้เหลียวแลกันเลยแต่นี่ต้องมาคอยดูอยู่ทุกวี่วันนะครับเราทำไปทำไมครับแล้วมันช่วยบอกอะไรครับ
0: แค่นี้ก็ถือว่าปัญหาใหญ่ของใครหลายๆคนแล้วนะครับเดี๋ยวถามคุณหมอให้ครับ
1: เข้าใจเลยนะครับว่าหลายๆคนเข้าห้องน้ำเสร็จใครจะอยากมาดูต่อถูกไหมครับว่าหน้าตาเป็นยังไงผมก็ไม่อยากดูเหมือนกันแน่นอนแต่ว่ายังไงก็ตามนะครับถ้าเกิดว่าคุณหมอเขาอยากจะขอให้ดูนะครับก็จะต้องมาดูว่าเอ๊ะมันมีเลือดออกติดตามมาบ้างหรือเปล่านะครับอย่างเช่นผมยกตัวอย่างให้ฟังนะครับอย่างเช่นคนไข้ที่เป็นริดสีดวงเนี่ยบางทีพอถ่ายเสร็จอุจจาระออกมาเสร็จมีเลือดหยดตามลงมาเนี่ยนะครับก็เป็นการสังเกตได้บอกว่าเนี่ยอุจจาระตรงนี้เลือดที่ออกครับออกมาจากหลังก็จะอุจจาระสร้างตัวเสร็จแล้วก็แปลว่าของคนไข้นะครับน่าจะเป็นการที่มีเลือดออกส่วนปลายๆหรือเช่นส่วนใกล้ๆกับรูทวารนี้เป็นต้นนะครับหรือแม้กระทั่งการดูลักษณะของอุจจาระที่สีซีดมากๆซีดอันนี้ที่ผมพูดถึงเนี่ยคือเหมือนเป็นสีขาวเลยแหละนะครับอันนี้เราจะเรียกว่าคนไข้ที่อาจจะสงสัยถึงภาวะที่มีท่อน้ำดีอุดตันหรือว่ามีทางเดินน้ำดีอุดตันซึ่งในกลุ่มลักษณะนี้นอกจากซีดแล้วเนี่ยอาจจะตามมาต่อด้วยเรื่องของการที่มีตัวเหลืองตาเหลืองหรือมีคันตามตัวนะครับก็เป็นการบอกได้อีกอย่างหนึ่งว่ามีความผิดปกติในอุจจาระอุจจาระสีดำก็เป็นลักษณะอาการหนึ่งของการที่มีถ่ายเป็นเลือดออกนะครับพอเลือดไปสัมผัสกับตัวแบคทีเรียแบคทีเรียมีการหมักหมมเลือดทำให้มีการเปลี่ยนสีออกมาเป็นสีดำก็เป็นการบอกได้อย่างอ้อมๆครับว่ามีการเรื่องของเลือดที่ออกแม้จะไม่มากเห็นเป็นสีแดงก็ตามสุดท้ายบางคนก็จะบอกว่าเอ๊ะอุจจาระเนี่ยบางทีเป็นเนื้อเละๆแย่ๆหรือว่าเป็นก้อนเนี่ยมีความแตกต่างกันไหมอาจจะต้องดูว่าเกิดจากความที่ลำไส้เนี่ยดูดซึมน้ำได้ไม่ค่อยเยอะมากพอหรือเปล่าอย่างเช่นคนไข้ท้องเสียหรือการที่ว่าลำไส้เนี่ยดันอุจจาระออกมาอย่างรวดเร็วเช่นในกลุ่มคนไข้ที่มีท้องผูกแล้วมีแรงดันเยอะๆบางทีก็จะถ่ายออกมาเป็นอุจจาระเป็นเนื้อเละๆเหมือนดินโคลนในปริมาณที่ไม่มากแต่อาจจะบ่อยครั้งเพื่อลดแรงดันที่เกิดขึ้นตรงนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีเวลาผมตรวจกับคนไข้ผมมักจะชอบถามคนไข้กลับไปว่า

0: ไข้ถ่ายเป็นยังไงถ่ายวันละกี่ครั้งหน้าตาอุจจาระเป็นยังไงสีดีหรือเปล่าเป็นต้นพอคนไข้เล่ามาผมก็พยายามจินตนาการนึกภาพให้ออกหรือบางคนเขาก็โชว์รูปให้ผมดูนะครับถ่ายมาเลยแล้วเดี๋ยวหมอวินิจฉัยให้เองว่าโรคตัวนั้นเป็นยังไงส่วนเรื่องของความเชื่ออุจจาระลอยหรือจมเนี่ยมีความแตกต่างไหมจริงๆบอกว่าตรงนี้ไม่ใช่เป็นประเด็นเท่าไหร่เลยนะครับการที่จะลอยหรือจมเนี่ยขึ้นอยู่กับอุจจาระเนี่ยเขาแพ็คกันแน่นหรือเปล่าเท่านั้นเองซึ่งจริงๆในแง่ของทางการแพทย์เนี่ยไม่มีประโยชน์เลยนะครับเป็นยังไงบ้างครับคุณโบกระจ่างไหมครับ
1: กระจ่างมากครับถือว่าเคลียร์ไหมครับน้องครับ
2: ครับเคลียร์มากเลยครับ
1: โอเคครับยังไงสังเกตให้ดีๆจริงๆมันเป็นเรื่องของสุขภาพนี่แหละถือว่าเคลียร์ทุกข้อสงสัยกันไปนะครับส่วนท่านไหนไปเจอตู้บัตรหมอของเรานะครับมีความสงสัยหรือว่ามีเรื่องอะไรที่สงสัยแบบนี้เนี่ยถามได้ทุกเรื่องเดี๋ยวผมหาคำตอบมาให้นะครับแต่ว่าวันนี้ต้องลาไปแล้วนะครับสวัสดีครับ
0: ฝากติดตามคอนเทนต์สุขภาพสาระดีเข้าใจง่ายแบบนี้ได้ที่รามาชาแนลนะครับ

อาหารถือได้ว่าเป็นหนึ่งในสิ่งที่จำเป็นและสำคัญมากในชีวิตประจำวันของมนุษย์แต่ในความเป็นจริงก่อนที่เราจะรับประทานอาหารแต่ละอย่างนั้นเรารู้จักอาหารมากดีพอแล้วหรือยังหลายคนคิดเพียงแค่ความอยากความอร่อยและกระแสนิยมอาหารไม่ใช่เป็นเพียงแค่แฟชั่นเพราะในอาหารหนึ่งจานยังมีสิ่งที่น่าสนใจและซ่อนความลับอยู่อีกมากมายซึ่งพวกเราไม่เคยรู้

0: พฤติกรรมการกินของคนไทยนะครับถ้าเทียบกับในอดีตนะครับในอดีตคือ 40-50 ปีก่อนเนี่ยพลังงานหลักๆที่คนไทยได้ในยุคนั้นคือข้าวนั่นเองต่อมาเนี่ยพัฒนาการต่างๆเริ่มมีในเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องสังคมต่างๆรวมทั้งเทคโนโลยีเมืองไทยก็เลยมีการผลิตอาหารจนกระทั่งเป็นผู้ผลิตอาหารอื่นนอกจากข้าวเนี่ยเป็นระดับต้นๆของโลกละเพราะอาหารในหลักอื่นเช่นโปรตีนพลังงานหรือไขมันเนี่ยก็จะมีราคาที่ถูกลงการกินของคนไทยเริ่มเปลี่ยนละเรากินข้าวลดลงนะฮะสัดส่วนพลังงานที่ได้โปรตีนไขมันเพิ่มขึ้นก็จะเห็นว่าตอนนี้อาหารของไทยเนี่ยจะมีความหลากหลายมากขึ้นอาหารที่มาจากต่างประเทศหลายๆชนิดเนี่ยเรามาผสมผสานในรูปแบบของคนไทยมันวิธีการกินของคนไทยก็จะมีการสนุกสนานกับอาหารที่หลากหลายที่เข้ามานะฮะแล้วก็เราจะเห็นว่าการกินสมัยนี้เราจะเน้นเรื่องรสชาติความอร่อยความหรูหราเป็นหลักคุณค่าโภชนาการเนี่ยจะไว้ที่หลังละ
1: จากปัญหาในเรื่องการขาดความรู้ด้านโภชนาการของประชาชนภายในประเทศปีพ.ศ. 2520สถาบันโภชนาการมหาวิทยาลัยมหิดลจึงถูกก่อตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมและให้ความรู้ด้านโภชนาการและมุ่งมั่นที่จะให้ประชาชนมีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีโดยมีหนึ่งในหน้าที่ที่สำคัญนั่นก็คือการคิดค้นนวัตกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาทางด้านโภชนาการเวลาคุณปรุงอาหารคุณเคยมีปัญหาเหล่านี้ไหมไม่รู้คุณค่าสารอาหารและคำนวณหาค่าวัตถุดิบไม่ได้ปัญหาเหล่านี้แก้ไขได้หากคุณใช้ซอฟต์แวร์ที่ชื่อว่า Thai School Ranch
2: ที่มาของซอฟต์แวร์ Thai

0: สกูลันนะคะก็สืบเนื่องมาจากทางสถาบันโภชนาการมหาวิทยาลัยมหิดลเนี่ยเราก็มีโอกาสได้รับสำนักงบประมาณประเมินคุณค่าอาหารที่โรงเรียนจัดบริการอยู่ทั่วประเทศนะคะเราก็พบว่ายังมีปัญหาของคุณภาพอาหารในแต่ละมื้ออยู่ซึ่งอันนี้คงจะต้องอาศัยนักโภชนาการที่จะไปประเมินคุณค่าอาหารและจัดอาหารให้เหมาะสมแต่ในประเทศไทยเราคงจะยังไม่สามารถมีบุคลากรระดับนี้ประจำถึงระดับโรงเรียนหรือท้องถิ่นนะคะขณะที่คุณครูมีหน้าที่จัดบริการพยายามให้เด็กได้อาหารครบทุกวันแต่ในเรื่องของการประเมินที่จะรู้คุณค่าอาหารก็คงจะเป็นปัญหาสำหรับคุณครูจึงเกิดแนวคิดของการที่จะพัฒนาตัวช่วยนะคะทำซอฟต์แวร์เฉพาะกิจเพื่อการช่วยให้คุณครูที่ไม่ใช่นักโภชนาการสามารถจะรู้คุณค่าอาหารที่รายการที่ตัวเองเลือกมานะคะแล้วก็สามารถจัดปรับคุณค่าได้ระดับหนึ่งโดยตนเองค่ะ
1: โปรแกรม Thai School Lunch เป็นโปรแกรมการจัดเมนูอาหารตามหลักโภชนาการแบบออนไลน์อย่างง่ายสำหรับบุคลากรในสถานศึกษาเพื่อประเมินคุณค่าอาหารที่จัดได้ด้วยตัวเองโดยแสดงคุณค่าสารอาหารเป็นคะแนนและมีฐานข้อมูลในการจัดเมนูอาหารมากกว่า1,000รายการมาถึงตอนนี้มีโรงเรียนเข้ามาจัดเมนูอาหารจากทั่วประเทศมากถึง 30,000 โรงเรียนและในวันนี้อาจารย์อุไรพรจะมาสาธิตการจัดเมนูอาหารกลางวันของนักเรียนชั้นระหว่างอายุ 6-12 ปีโดยเน้นถึงหลักโภชนาการเป็นสำคัญไปดูกันว่าอาหารกลางวันมื้อนี้จะถูกออกแบบมาหน้าตาเป็นอย่างไร
0: จากฐานข้อมูลที่เราเตรียมไว้ให้ทั้งฐานข้อมูลกลุ่มข้าวกับข้าวผลไม้ขนมต่างๆนะคะลองมาดูเช่นว่าในกลุ่มของกับข้าวแกงจืดเราก็จะมีแกงจืดต่างๆที่เตรียมเป็นฐานข้อมูลผู้ใช้ก็สามารถจะเลือกรายการที่ต้องการจัดโดยปกติเหมือนกับว่าอยากจะกินแกงวุ้นเส้นนะคะก็มาดูว่าพอใจรายการนี้แล้วก็สามารถจะคลิกเลือกเข้าไปในการสำรับตอนนี้เราก็จะมีแกงจืดวุ้นเส้นนะคะเข้ามาในสำรับแล้วซึ่งก็จะมีคะแนนนะคะคุณค่าอาหารของสารอาหารถึง10ตัวจากการที่จะต้องมาจำว่าต้องการแคลอรี่เท่าไหร่แล้ววิตามินกี่มิลลิกรัมเนี่ยมันคงเป็นเรื่องที่ซับซ้อนเราก็เลยพัฒนาระบบคะแนนนะคะคือคุณค่าอาหารขึ้นอย่างง่ายที่คุณครูหรือผู้ใช้นะคะเราเลือกสำรับอาหารต่างๆเนี่ยจะมีคุณค่าอาหารแสดงเป็นลักษณะคะแนนในโรงเรียนจะต้องมีการจัดนมโรงเรียนเสมอฉะนั้นเราก็จะมีการเลือกนมเข้ามาก่อนนะคะเพื่อให้เห็นว่าคุณค่านมและอาหารที่เราจัดเป็นไงนะคะกับข้าวทานกับข้าวนะคะแล้วก็เลือกข้าวเข้ามาเลยค่ะว่าแกงจืดนี้จะทานกับข้าวสวยสัก2ทัพพีครึ่งซึ่งเป็นข้อแนะนำสำหรับเด็กประถมกรณีนี้เราจะเห็นว่าวิตามินซียังแสดงตัวสีแดงซึ่งเราจะเป็นสัญลักษณ์ให้เห็นอย่างง่ายว่าตัวนี้ยังต้องการปรับปรุงนะคะเราก็จะพบว่าเรายังมีสิทธิ์จะเลือกขนมหรือผลไม้เข้ามากรณีนี้เราก็จะเห็นว่าเราอยากได้ขนมหรือผลไม้ที่มีวิตามินซีนะคะอีกอย่างน้อยสัก2คะแนนเช่นเราลองเลือกส้มเขียวหวานครึ่งผลตอนนี้เราก็จะเห็นว่าวิตามินซีไม่ติดตัวแดงอีกแล้วนะคะ
1: หลังจากจัดเมนูอาหารเสร็จแล้วเรายังสามารถใช้โปรแกรม Thai School Lunch คำนวณหาค่าวัตถุดิบทั้งหมดและหาค่าเฉลี่ยต่อคนเพื่อจัดสรรไม่ให้เกินงบประมาณที่รัฐบาลกำหนดนอกจากนี้ยังสามารถออกแบบเมนูอาหารล่วงหน้าเป็นรายสัปดาห์เป็นรายเดือนได้อีกด้วยส่วนบางคนที่ไม่อยากจัดเมนูอาหารด้วยตัวเองก็สามารถไปเลือกเมนูอาหารในฐานข้อมูลที่ถูกจัดเก็บไว้แล้วโดยสถาบันโภชนาการและเพื่อนครูจากโรงเรียนต่างๆที่แบ่งปันไว้
0: ในอนาคตนะคะสำหรับเรื่องของโปรแกรมทางด้านสนับสนุนโภชนาการเนี่ยจะเห็นว่าในหลักการของโปรแกรม Thai School Lunch เมื่อสามารถช่วยให้เราจัดอาหารสำหรับนักเรียนได้นะคะเราก็จะสามารถช่วยให้บุคลากรที่ต้องจัดบริการอาหารสำหรับวัยอื่นๆใช้หลักการเดียวกันไม่ว่าจะของผู้ดูแลผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยอย่างเช่นโรงพยาบาลที่ต้องจัดบริการสำหรับคนไข้ซึ่งเราก็ยังจะไม่มีนักโภชนาการประจำโรงพยาบาลอำเภอหรือจังหวัดสามารถประยุกต์ใช้ในหลักการเดียวกันเพื่อสนับสนุนให้เขาปรับปรุงคุณภาพอาหารได้โดยการสร้างฐานข้อมูลเฉพาะในแต่ละกลุ่มเป้าหมายค่ะ
1: คุณเคยทราบไหมว่าอาหารเหล่านี้มีภัยมืดที่คุณคาดไม่ถึง

0: อะไรที่อยู่ข้างในภาชนะเหล่านั้นแล้วเราจะรับมือกับมันได้อย่างไร
1: ที่เห็นอยู่นะฮะเป็นผลิตภัณฑ์อาหารซึ่งเราเรียกว่าเป็นอาหารที่บรรจุในภาชนะปิดสนิทรูปแบบคืออาจจะอยู่ในกระป๋องนะครับอยู่ในขวดแก้วหรือแม้กระทั่งอยู่ในปี๊บการที่อาหารต้องเก็บนานเนี่ยสิ่งที่เขากลัวที่สุดคือเรื่องออกซิเจนนะฮะเพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้าเราไม่มีการไล่ออกซิเจนหรืออากาศออกจากอาหารเนี่ยก็จะทำให้อาหารนั้นอายุการเก็บสั้นลงเพราะเนื่องจากออกซิเจนมันทำปฏิกิริยากับอาหารวิธีการสังเกตเนี่ยจะเห็นว่าถ้าเป็นกระป๋องเหล่านี้จะเห็นว่าฝากระป๋องมันจะโค้งลงเห็นไหมฮะมันจะโค้งลงเงี้ยก็แสดงว่าข้างในไม่มีอากาศเป็นสุญญากาศนั่นเองนะครับหรือตัวปี๊บเองก็จะโค้งเว้าลงแบบนี้ก็คือไม่มีอากาศนั่นเองนะครับเหมือนกันที่เราสร้างสภาวะที่ไม่มีอากาศเราก็สร้างความเสี่ยงในเรื่องอันตรายของอาหารที่เกิดขึ้นแหละนะฮะในสภาวะที่ไม่มีอากาศเนี่ยจะมีจุลินทรีย์ตัวหนึ่งซึ่งมันมีสปอร์เนี่ยคือเป็นตัวที่มันใช้ในการสืบพันธุ์ของมันต่อนะฮะสปอร์ของเชื้อตัวหนึ่งซึ่งเรียกว่าCostridium botulinumมันจะติดอยู่ตามวัตถุดิบต่างๆที่เราใช้ผลิตอาหารนี่แหละนะครับสปอร์พวกนี้เนี่ยในสภาวะที่ไม่มีอากาศและสภาวะที่ไม่เป็นกรดพอก็คือไม่เปรี้ยวพอนั่นเองมันจะงอกพอมันงอกเสร็จแล้วมันก็จะสร้างสารพิษสารพิษนี่เรียกว่าโบทูลินัมท็อกซินนั่นเองนะฮะสารพิษเหล่านี้เนี่ยนะฮะมันมีความรุนแรงมากตามทฤษฎีเนี่ย1หยดในฆ่าคนได้ตั้ง 5,000 คนในสงครามเนี่ยคนจะใช้เป็นอาวุธชีวภาพด้วยซ้ำไปนะเพราะอันนี้ถือรุนแรงมากเหตุการณ์ที่เกิดที่น่าสลดใจมากก็คือที่เกิดที่จังหวัดน่านหลายปีมาแล้วนะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยชาวบ้านเนี่ยเอาหน่อไม้ปีไปกินโดยที่ไม่ได้ความร้อนนะครับหลังจากนั้นแล้วก็เริ่มเจ็บป่วยมีผลต่อระบบประสาททำให้กล้ามเนื้ออ่อนแรงและสุดท้ายก็จะไม่สามารถหายใจได้นะครับช่วงนั้นเราจะต้องสั่งสารต้านพิษนะฮะหรือเป็นเรื่องอันไททอกซินเนี่ยจากต่างประเทศเนี่ยกรณีที่เกิดขึ้นตอนนั้นเนี่ยคนป่วยเกือบ200คนนะฮะซึ่งเป็นกรณีที่ใหญ่สุดในโลกเราใช้เงินประมาณ50กว่าล้านบาทเพื่อรักษาคน200คนภายใน7วันแค่นั้นเอง
0: ได้เห็นถึงความอันตรายและน่ากลัวของเชื้อCostridium botulinumแล้วอาจารย์วิสิทธิ์จะมาแนะนำการเลือกซื้ออาหารที่บรรจุในภาชนะปิดสนิทพวกอาหารกระป๋องและขวดแก้วว่าควรเลือกซื้ออย่างไรถึงจะปลอดภัยและถูกสุขลักษณะ
1: เทคนิคง่ายๆอันที่1ก็คือว่าเราจะต้องฆ่าสปอร์ให้ตายให้หมดตัวสปอร์ต้องได้รับความร้อนอย่างน้อย 121.1 องศาเซลเซียสนะฮะเป็นเวลาประมาณ 3-4 นาทีมันอุปกรณ์ในการฆ่าเชื้อต้องเป็นอุปกรณ์ที่ค่อนข้างทันสมัยอุปกรณ์เหล่านั้นเนี่ยต้องโรงงานที่ทันสมัยเท่านั้นที่จะมีนะครับเวลาเราเลือกซื้ออาหารเนี่ยเราจะเห็นภาพว่าโรงอาหารบางอย่างที่ทําจากโรงงานขนาดใหญ่เนี่ยนะฮะก็จะมีการว่าจะต้องมีเลขอย.ที่ชัดเจนนะครับแล้วก็จะมีที่อยู่ที่ชัดเจนขนาดเดียวกันตามกฎหมายในอย.ต้องมีการตรวจสถานที่ผลิตนะฮะเนื่องจากว่าเป็นการผลิตอาหารที่มีความเสี่ยงสูงมากนะครับอาหารบางอย่างเนี่ยถ้าเราให้ความร้อนสูงอย่างที่ผมเล่าให้ฟังนะฮะมันอาจจะทําให้สภาพของอาหารเนี่ยเสียไปยกตัวอย่างเช่นผลไม้เนี่ยนะถ้าเราให้ความร้อนเป็น100องศามากกว่า100องศาขึ้นไปนานๆเนี่ยคงไม่เป็นเนื้อผลไม้แล้วจะกลายเป็นน้ำผลไม้ไปแล้วนะฮะในสภาพอย่างนั้นเนี่ยเราไม่สามารถใช้ในการฆ่าเชื้อโดยการทำลายสปอร์ได้ละมันวิธีการอีกแบบนึงที่เขานิยมใช้คือการเติมกรดเข้าไปถ้าค่า pH คือความเป็นกรดนั่นเองนะฮะถ้า pH ต่ำก็หมายความเป็นกรดสูงนั่นแหละถ้าค่า pH ของอาหารเนี่ยต่ำกว่า 4.8 สปอร์ของเจ้าเชื้อCostridium botulinumมันจะไม่งอกพอไม่งอกเสร็จปั๊บมันก็จะไม่สร้างสารพิษวิธีการเหล่านั้นก็เรียกว่าวิธีการปรับกรดซึ่งอาหารเนี่ยเราจะเลือกชนิดของอาหารที่สามารถเติมกรดแล้วรสชาติเป็นที่ยอมรับได้อย่างเช่นเงาะที่มีไส้สับปะรดสับปะรดก็มีรสเปรี้ยวอยู่แล้วเงาะนี่มันเปรี้ยวอีกนิดนึงคนก็ยังยอมรับรสชาติได้มีอาหารอีกประเภทหนึ่งซึ่งเราควบคุมการเจริญเติบโตของสปอร์หรือการเติบโตของเชื้อCostridium botulinumโดยการลดความชื้นนะฮะอาหารพวกนี้ก็คืออาหารที่เราทอดกรอบนั่นเองการทอดกรอบด้วยน้ำมันที่อุณหภูมิสูงเนี่ยความชื้นมันจะออกมาจากตัวอาหารและทำให้ความชื้นในอาหารลดลงถ้าความชื้นในอาหารลดลงต่ำถึงระดับหนึ่งนะฮะทางทฤษฎีบอกว่าเราดูค่าเรียก water activity นะฮะถ้าค่า water activity หรือ AW เนี่ยต่ำกว่า 0.85 เนี่ยถือว่าอาหารนั้นเนี่ยปลอดภัยจากเชื้อพวกนี้ละเชื้อพวกนี้จะไม่โตละอีกกลุ่มหนึ่งคือขวดแก้วทีนี้ตัวขวดแก้วเองเนี่ยกระบวนการผลิตก็ใช้หลักการเดียวกันคืออาหารไหนที่สามารถปรับกรดได้เราก็จะปรับกรดนะฮะในกลุ่มที่เราเอามาดูตรงนี้ส่วนมากจะปรับกรดได้เป็นส่วนใหญ่ยังวุ้นตัวนี้เติมกรดไม่ได้เพราะเติมกรดคนรู้สึกว่ามันเปรี้ยวกินไม่ได้อันนี้ต้องฆ่าเชื้อที่อุณหภูมิสูงเพื่อทำลายสปอร์มันนะครับบางอย่างอย่างเช่นเต้าเจี้ยวกับเต้าหู้ยี้เนี่ยอันนี้ก็มีการเติมเกลือในปริมาณที่สูงในระดับหนึ่งนะฮะแต่กันใดก็ตามเนี่ยก็จะทำให้การฆ่าเชื้อเนี่ยอุณหภูมิเนี่ยไม่ต้องสูงมากเนื่องจากเราเติมเกลือเพื่อจะลดปริมาณน้ำลงไปนะครับ
0: บรรจุภัณฑ์ที่อาจารย์วิสิทธิ์แสดงให้เห็นนั้นเป็นบรรจุภัณฑ์ที่ถูกผลิตโดยโรงงานขนาดใหญ่ที่ถูกสุขลักษณะและผ่านการรับรอง

0: จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาแต่ยังมีผู้ผลิตอีกกลุ่มหนึ่งที่ไม่มีเงินทุนและเทคโนโลยีที่ทันสมัยซึ่งส่วนมากเป็นกลุ่มของชาวบ้านทำให้ผลิตภัณฑ์ที่จำหน่ายออกมานั้นมีความเสี่ยงต่อเชื้อคลอสซิเดียมบูทูลินัมสถาบันโภชนาการมหาวิทยาลัยมหิดลและสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาจึงได้ร่วมมือกันทำวิจัยและคิดค้นวิธีการปรับกฎในหน่อไม้ปี๊บเพื่อให้ชาวบ้านสามารถผลิตผลิตภัณฑ์ได้ในต้นทุนที่ต่ำและปลอดภัยในขั้นตอนแรกนั้นให้นำหน่อไม้มาปอกเปลือกหั่นให้มีขนาดเล็กลงแล้วล้างด้วยน้ำสะอาดจากนั้นนำมาต้มในน้ำเดือดเพื่อเป็นการไล่อากาศออกจากหน่อไม้และยังทำให้หน่อไม้มีรสชาติดีขึ้นอีกด้วยต้มไปเรื่อยๆจนน้ำที่ต้มมีสีเหลืองจากนั้นให้คีบหน่อไม้ขึ้นมาโดยไม่ให้น้ำที่ต้มติดขึ้นมาด้วยเพราะจะมีสารที่ทำให้การปรับกฎไม่ได้มาตรฐาน
1: อันนี้เป็นหม้อที่เราใช้ในการปรับสภาพกรดนะฮะก็คือเป็นน้ำเปล่าธรรมดานี่แหละฮะแล้วเราต้มให้เดือดนะฮะแล้วก็มีการเติมกรดมะนาวลงไปหรือกรดซิตริกลงไปนั่นเองปริมาณที่เราเคยวิจัยเนี่ยก็คือว่าจะเติมไปประมาณ 0.65% นะฮะก็หมายความว่าถ้ามีน้ำเปล่าเนี่ย100ซีซีเนี่ยนะฮะเราก็จะเติมไอ้นี่ไปประมาณ 0.65 กรัมกรดซิตริกนี่คือเล็กกว่ากรดมะนาวเนี่ยฮะเราใส่เข้าไปเพื่อจะปรับให้ค่า pH เนี่ยได้ตามที่เราต้องการค่า pH จะได้ตามต้องการเมื่อไหร่ก็เมื่อที่ว่าเวลาเราเอาน้ำที่มีกรดซิตริกแล้วผสมกับหน่อไม้นะฮะในปีแล้วเนี่ยผสมกันเสร็จแล้วปั๊บเนี่ย pH มันจะต้องต่ำกว่าค่า 4.6 การที่เราพยายามจะใช้ค่า pH ให้ต่ำกว่า 4.6 เนี่ยเพื่อจะกดนะฮะไม่ใช่สปอร์ของคลอสซิเดียมบูทูลินัมเนี่ยสามารถงอกได้นะครับโดยธรรมชาติของมันเนี่ยคือ 4.8 นะฮะมันจะไม่งอกเราก็เผื่อไว้2จุดคือเป็น 4.6 นะฮะ
0: ก่อนนำหน่อไม้มาบรรจุต้องมีการทดสอบค่า pHว่าได้มาตรฐานหรือเปล่าโดยนำหน่อไม้ที่ต้มแล้วกับน้ำที่มีการเติมกรดมาปั่นเข้าด้วยกันและทำการทดสอบด้วยเครื่อง pH meter หากได้ค่า pH ต่ำกว่า 4.6 แล้วก็นำหน่อไม้ที่ต้มและน้ำปรุงที่เติมกรดมาบรรจุลงปี๊บ
1: ภาชนะที่เราใช้บรรจุหน่อไม้ปี๊บนะครับตัวอย่างอันนี้คือเป็นภาชนะที่เราถือว่าถูกต้องตามกฎหมายเพราะเนื่องจากเป็นภาชนะใหม่นะฮะแล้วก็ไม่มีรอยเปลวไฟที่มีการไปต้มบนไฟโดยตรงเงี้ยนะนั่นถือว่าผิดกฎหมายขณะเดียวกันตรงฝาที่เปิดขึ้นมาเนี่ยนะฮะจะเป็นฝาแบบนี้ซึ่งฝาแบบนี้เนี่ยไม่ต้องใช้ตะกั่วบัตรกรีแต่ใช้เครื่องที่ปิดแบบนี้นะฮะซึ่งเครื่องแบบนี้เนี่ยจะใช้ปิดผนึกฝาได้โดยที่ไม่ต้องใช้ตะกั่วบัตรกรีนะฮะซึ่งอันนี้เนี่ยจะทำให้ปลอดภัยกับผู้บริโภคนะครับปิ๊บอย่างนี้และเครื่องบรรจุแบบนี้ค่อนข้างมีราคาแพงทำให้ผู้ประกอบการรายย่อยเนี่ยจะหลีกเลี่ยงไม่ใช้กระบวนการแบบนี้ซึ่งเป็นการผิดกฎหมายเราก็พยายามวิจัยหาทางออกให้แบบหนึ่งนะครับก็คือว่าจะใช้ปี๊บแบบนี้เป็นปี๊บภายนอกแต่ขณะเดียวกันภายในเนี่ยใช้ถุงพลาสติกที่ทนร้อนแบบหนานะครับใช้บรรจุตัวหน่อไม้แล้วก็น้ำปรุงนะฮะและขณะเดียวกันมีฝาปิดเหมือนกันแต่ฝาปิดเนี่ยปิดเพื่อจะให้ป้องกันไม่ให้ถุงพลาสติกมันแตกแค่นั้นเองนะครับแต่ไม่ได้ต้องป้องกันอากาศเข้านะครับอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของแบบบรรจุภัณฑ์แบบที่ว่าเราคิดว่าเอามาทดแทนในกรณีของผู้ประกอบการขนาดเล็กซึ่งมีเงินทุนน้อยขนาดนี้เขาจะแผ่ถุงเข้าไปในปี๊บนะฮะเพื่อจะให้เต็มพื้นที่ของปี๊บนะครับถุงพลาสติกที่เราใช้เนี่ยครับกันความร้อนได้ประมาณ110องศานะฮะซึ่งอุณหภูมินี้สูงกว่าน้ำเดือดอยู่แล้วนะฮะก็ทำให้มันสามารถทนความร้อนที่เราจะใส่เข้าไปได้นะครับเราจะเทน้ำปรุงที่ร้อนนี่นะฮะจนท่วมหน่อไม้นะฮะเพื่อให้หน่อไม้เนี่ยจมอยู่ใต้น้ำปรุงก็ป้องกันไม่ให้สัมผัสกับอากาศขณะเดียวกันเนี่ยการที่น้ำปรุงท่วมหน่อไม้เนี่ยจะทำให้อุณหภูมิโดยรวมเนี่ยได้ตามที่เราต้องการนะฮะแล้วก็ความเป็นกรดจะถูกปรับเมื่อน้ำปรุงเนี่ยแช่อยู่ในหน่อไม้ในช่วงระยะเวลาหนึ่งนะครับพอเราเทเสร็จปั๊บเนี่ยเราต้องการให้อุณหภูมิสุดท้ายเนี่ยประมาณ65องศาเซลเซียสนะฮะจะเป็นอุณหภูมิที่เราใช้ค่าพวกเซลล์ของจุลินทรีย์ที่มีชีวิตอยู่นะครับถ้าเราไม่ทำลายมันจะทำให้หน่อไม้เน่าเสียได้นะครับเวลาแม่ค้านะฮะเอาไปจำหน่ายนะครับเขาก็จะเปิดถุงพลาสติกเนี่ยตัดถุงพลาสติกมาแล้วก็เอาหน่อไม้เนี่ยใส่ในกระมังเลขก็ตามจำหน่ายไปตัวถุงพลาสติกเนี่ยก็ทิ้งไปนะครับแต่ตัวปี๊บเนี่ยยังใช้ได้คือส่งคืนให้ผู้ที่ผลิตหน่อไม้นะครับเพื่อจะเอามาใช้ต่อไปได้มันต้นทุนเลยครับปี๊บก็จะประหยัดลงนะครับขณะเดียวกันตัวถุงพลาสติกเนี่ยราคาก็ไม่สูงมากเพราะฉะนั้นกระบวนการนี้เนี่ยผู้ประกอบการหรือผู้ผลิตหน่อไม้ปี๊บที่มีต้นทุนต่ำเนี่ยก็สามารถนำมาใช้ได้โดยที่สามารถยังผลิตหน่อไม้ที่มีความปลอดภัยนะฮะแล้วก็ไม่มีสาร

0: พริกจากตะกั่วมาปนเปื้อนนะครับแล้วก็ยังปรับกรดได้ด้วยนะครับ
1: เราเชื่อว่าทุกคนต้องเคยดื่มนมเพราะว่านมนั้นมีประโยชน์ต่อร่างกายมากมายแต่ยังมีคนกลุ่มหนึ่งที่ไม่สามารถดื่มนมอันเนื่องมาจากอาการท้องเสียเราจะแก้ปัญหานี้ได้อย่างไร
0: ถ้าเราแบ่งตามผลิตภัณฑ์นมคร่าวๆนะครับอันแรกเนี่ยจะเป็นนมที่เรียกว่าโฮมิลค์ภาษาอังกฤษเรียกโฮมิลค์หรือนมที่เต็มไขมันนะครับก็คือจะเป็นนมที่มีปริมาณไขมันเนี่ยใกล้เคียงกับนมธรรมชาติมากเลยขนาดเดียวกันปริมาณโปรตีนและแคลเซียมก็เหมือนนมสดจริงๆอีกอันนึงก็คือเป็นนมที่เราลดไขมันลงมาหน่อยนึงเราเรียกนมพร่องมันเนยหรือนมไขมันต่ำอันนี้ก็สำหรับคนที่ต้องระวังในเรื่องของการกินพลังงานมากเกินไปกินไขมันมากเกินไปก็จะเป็นตัวนี้อีกชนิดหนึ่งคือนมขาดมันเนยนะครับนมขาดมันเนยนี่จะมีไขมัน 0% ในแง่สุขภาพคนที่ต้องระวังเรื่องน้ำหนักมากเกินไปหรือว่าคอเลสเตอรอลในเลือดสูงเกินไปเนี่ยอันนี้ก็อาจจะในแง่ผลสู่สุขภาพอันนี้ก็จะดีกว่าอันนี้อีกกลุ่มหนึ่งก็คือคนบางคนเนี่ยไม่สามารถกินนมที่ไม่เติมอะไรได้เนื่องจากรสชาติมันจะไม่อร่อยนะครับก็มีการเติมน้ำตาลการเติมน้ำตาลทำให้คุณค่าของตัวนมหายไปเนื่องจากน้ำตาลไปแทนที่เนื้อนมเวลาซื้อต้องดูฉลากว่ามีส่วนประกอบของเนื้อนมเท่าไหร่นมทั้ง 3-4 ชนิดที่ผมพูดถึงมาเนี่ยมีส่วนหนึ่งที่ทำให้คนที่กินน้ำตาลแลคโตสแล้วแพ้ก็คือว่ากินน้ำตาลแลคโตสแล้วท้องเสียว่างั้นเถอะนะฮะกินไม่ได้เขาก็เลยมาเลือกกินบางกลุ่มนมกลุ่มอื่นแทนประเภทโยเกิร์ตนะโยเกิร์ตนี่ก็คือเป็นนมเปรี้ยวนั่นเองการทำนมเปรี้ยวเนี่ยเราจะย่อยน้ำตาลแลคโตสในนมที่มีอยู่ตามธรรมชาติเนี่ยให้กลายเป็นน้ำตาลตัวอื่นแล้วก็กลายเป็นกรดทำให้นมนั้นมีรสเปรี้ยวคนที่กินนมชนิดนี้ก็จะไม่มีอาการท้องอืดท้องเฟ้อหรือท้องเสียผลิตภัณฑ์บางอย่างซึ่งเราไม่เรียกเป็นผลิตภัณฑ์นมก็คือแต่คนไทยจะเรียกว่านมถั่วเหลืองข้อดีของนมถั่วเหลืองคือมีโปรตีนในปริมาณที่ค่อนข้างจะสูงเหมือนกันคล้ายๆกับนมแต่ปัญหาคือโปรตีนในนมถั่วเหลืองเนี่ยคุณภาพจะสู้ในนมนมโคไม่ได้ในนมถั่วเหลืองก็จะไม่มีแคลเซียมด้วยผลิตภัณฑ์อีกอย่างนึงนะฮะคือนมข้นหวานนะซึ่งไม่อยากจะเรียกว่านมเพราะจริงๆมันมีเนื้อนมอยู่ในระดับนึงแต่เวลาเราจะกินเนี่ยเราต้องมาเจือจางน้ำอีกตั้ง5เท่าเพื่อให้ได้รสชาติตามที่เราต้องการเนี่ยเพราะฉะนั้นสารอาหารของในนมเองก็จะหายไปละเพราะฉะนั้นตรงนี้จริงๆแล้วเวลาเราทานนมข้นหวานเองเนี่ยเราจะได้แต่รสชาติที่อร่อยนะฮะแต่คุณค่าทางโภชนาการจะไม่มีมันเราจะมาใช้แทนนมไม่ได
1: ้นมพวกนี้คือนมทั่วไปในท้องตลาดแต่ยังมีนมอีกกลุ่มหนึ่งที่สถาบันโภชนาการมหาวิทยาลัยมหิดลผลิตขึ้นมาเพื่อให้คนกลุ่มหนึ่งที่ไม่สามารถดื่มนมที่มีในท้องตลาดได้จากอาการท้องเสียเราเรียกนมชนิดนี้ว่านมแลคโตส 0%
2: ที่รู้ว่าแพ้น้ำตาลในนมนะคะก็น่าจะสักประมาณวัยรุ่นตอนปลายอะค่ะซึ่งก่อนหน้านี้เราก็ดื่มนมมาอยู่แล้วแล้วก็หยุดดื่มไปพอกลับมาดื่มอีกเนี่ยก็รู้สึกว่ามีอาการเหมือนกับแน่นๆท้องไม่ค่อยสบายท้องมีอะไรโครกคลากอยู่ในท้องอะไรประมาณนี้นะคะนั่นก็คือถ้าดื่มเยอะนี่ท้องเสียเลยเนี่ยค่ะตอนแรกก็ไม่รู้หรอกว่าแพ้นมแต่พอหยุดไม่ดื่มนมอ่ะมันก็อาการก็หายไปพอกลับมาดื่มอีกก็เป็นอีกก็เลยรู้ว่าเราแพ้นม
0: หลายๆท่านคงเคยได้ยินคำว่าแพ้นมนะครับจริงๆแพ้นมเนี่ยในความหมายของคนทั่วไปเนี่ยอาจจะแบ่งเป็น2ประเภทประเภทที่1ก็คือการแพ้โปรตีนในนมนะซึ่งคนที่แพ้โปรตีนในนมเนี่ยเมื่อบริโภคเข้าไปแล้วอาจจะเกิดอาการข้างเคียงเยอะแยะเลยเช่นอาจจะเกิดผื่นที่ผิวหนังหรืออาการเจ็บปวดอย่างอื่นขั้นรุนแรงบางครั้งอาจจะถึงเสียชีวิตนะครับแต่การแพ้อีกอย่างนึงเนี่ยก็คือคนทั่วไปอาจจะยกแพ้น้ำตาลนมนะฮะแต่จริงๆก็คือไม่สามารถย่อยน้ำตาลในนมได้ซึ่งน้ำตาลในนมเรียกว่าน้ำตาลแลคโตสร่างกายคนบางคนย่อยไม่ได้เนื่องจากขาดน้ำย่อยเพราะฉะนั้นพอกินเข้าไปในระบบการย่อยอาหารเนี่ยพอไปถึงลำไส้เนี่ยจุลินทรีย์มันใช้แทนพอมันย่อยเป็นน้ำตาลตัวเล็กออกมา2ตัวเนี่ยปุ๊บเนี่ยมันก็ใช้เป็นพลังงานจุลินทรีย์ใช้พลังงานมันก็สร้างกรดกับสร้างแก๊สขึ้นมาก็เลยทำให้เราท้องเสียแล้วก็เกิดอาการท้องอืดท้องเฟ้อนะฮะที่เห็นตรงหน้านี้คือผลิตภัณฑ์นมนะฮะที่ไม่มีแลคโตสซึ่งเราพัฒนาขึ้นที่สถาบันโภชนาการนี่เองนะฮะเพื่อสำหรับผู้บริโภคกลุ่มที่ไม่สามารถบริโภคนมได้เนื่องจากไม่สามารถย่อยน้ำตาลแลคโตสได้วิธีการทำนมแลคโตส 0% นะฮะก็เป็นวิธีการซึ่งทำได้ง่ายๆนะครับแต่ก็คือจะต้องอาศัยเอนไซม์นะฮะตัวนี้เอนไซม์คือน้ำย่อยนั่นเองนะฮะเอนไซม์ตัวนี้ จริงๆแล้วเป็นน้ำย่อยที่เขาสกัดมาจากจุลินทรีย์แลคโตแบคทีเรียนะฮะซึ่งเป็นจุลินทรีย์กรดแลคติกนั่นเอง

0: ฮะซึ่งจุลินทรีย์พวกนี้เนี่ยจะย่อยน้ำตาลแลคโตสให้เป็นน้ำตาลกลูโคสกับกาแลคโตสน้ำตาล2ตัวนี้เนี่ยร่างกายสามารถเอาไปใช้ประโยชน์ได้เลยเพราะฉะนั้นตัวนี้เนี่ยก็คือว่าจะไม่ก่อปัญหาที่ทำให้ท้องเสียหรือว่าท้องอืดท้องเฟ้อนะครับในการผลิตเนี่ยเราจะเติมเอนไซม์ตัวเนี้ยนะฮะลงไปในน้ำนมหลังจากนั้นแล้วจะเอาน้ำนมเนี่ยไปบ่มในตู้เย็นเป็นเวลา24ชั่วโมงพอครบ20ชั่วโมงแล้วเนี่ยน้ำตาลแลคโตสจะถูกเอนไซม์หรือน้ำย่อยเนี่ยย่อยจนกลายเป็นน้ำตาลกาแลคโตสกับกลูโคสหมดละหลังจาก24ชั่วโมงแล้วเราจะนำนมตัวนั้นเนี่ยมาให้ความร้อนอีกทีนึงนะฮะด้วยกระบวนการพาสเจอไรซ์อุณหภูมิประมาณ80องศาเซลเซียสนะฮะแล้วก็เวลาประมาณ15ถึง20วินาทีหลังจากนั้นแล้วถึงจะเอาน้ำนมนั้นไปบรรจุใส่ภาชนะบรรจุแล้วก็ทำให้เย็นมีอายุประมาณ2สัปดาห์
1: นมแลคโตส 0% เนี่ยนะคะก็จะมีรสชาติที่หวานดื่มครั้งแรกเนี่ยเราก็ไม่มั่นใจว่าเติมน้ำตาลหรือเปล่าก็ได้สอบถามกับทางสถาบันนะคะก็เขาก็บอกว่าไม่ได้มีการเติมน้ำตาลแต่เป็นน้ำตาลที่อยู่ในนมตามธรรมชาติอยู่แล้วพอดื่มเข้าไปแล้วเนี่ยก็ไม่ได้มีอาการมวนท้องหรือแน่นท้องเพราะฉะนั้นก็มีความมั่นใจที่เราจะดื่มได้ถึง2ขวดต่อวัน
2: อีกหนึ่งความลำบากที่เกิดขึ้นกับผู้ป่วยมะเร็งนั่นก็คือการที่ผู้ป่วยไม่สามารถบดเคี้ยวอาหารได้ตามปกติอันเนื่องมาจากแผลของโรคและผลข้างเคียงจากการบำบัดรักษาแล้วอาหารแบบไหนที่จะช่วยแก้ไขปัญหาและทำให้พวกเขาพึงพอใจได้
0: ที่มาของยินดีผู้ชนะก็เนื่องจากว่าคนไข้ที่เป็นมะเร็งในช่องปากนะครับมักจะมีปัญหาเรื่องแผลในช่องปากทำให้เขาไม่สามารถบริโภคได้การที่คนไข้ไม่สามารถบริโภคอาหารได้เพียงพอเนี่ยทำให้เขามีปัญหาการขาดสารอาหารนะครับก็จะทำให้ร่างกายอ่อนแอลงเพราะงั้นการที่ว่าคนไข้เหล่านี้มีภาวะโภชนาการที่ดีเนี่ยจะทำให้เขามีกำลังกายในการต่อสู้โรคได้รสชาติของยินดีผู้ชนะนะฮะที่ทำขึ้นมาขณะนี้ถึงมีสองรสชาติรสชาติของชาก็รสชาติคล้ายชาโบราณนะฮะแล้วอีกอันก็คือรสมะม่วงนะซึ่งอันนี้ก็จะมีเนื้อมะม่วงอยู่ในนี้ด้วยนะครับลักษณะของเจลลี่โภชนานะฮะก็มีลักษณะคล้ายเต้าหู้อ่อนจะมีสารอาหารซึ่งค่อนข้างครบถ้วนนะฮะโดยเฉพาะในเรื่องของคาร์โบไฮเดรตโปรตีนแล้วก็ไขมันนะครับ1กล่องนี้ก็เท่ากับอาหาร1จานนะครับซึ่งจะมีข้าวมีเนื้อสัตว์แล้วก็มีผักเล็กน้อยนะครับซึ่งก็เป็นปริมาณที่คนไข้เนี่ยน่าจะได้รับใน1มื้อทำให้คนไข้เนี่ยสามารถได้รับสารอาหารเพียงพอตามที่ร่างกายต้องการขณะเดียวกันเนี่ยเขาสามารถรับประทานทางปากได้ลักษณะที่เป็นเจลเนี่ยสามารถเคี้ยวนะฮะโดยไม่ทำให้เจ็บในช่องปากแต่ขณะเดียวกันเวลากลืนแล้วเนี่ยก็ทำให้กลืนได้โดยที่ไม่ติดคอนะครับ
2: ส่วนประกอบหลักๆในการทำเจลลี่โภชนาแบ่งเป็น2ส่วนด้วยกันได้แก่1ส่วนของวุ้นก็คือแซนแทนกัมเป็นสารเพื่อใช้เพิ่มความเหนียวให้กับเจลลี่โดยทำการสกัดจากแบคทีเรียส่วนที่2คือสารอาหารคือโมโตเดกตรินเป็นสารอาหารประเภทแป้งให้คาร์โบไฮเดรตนมผงให้สารอาหารประเภทโปรตีนและน้ำมันรำข้าวให้สารอาหารประเภทไขมันจากนั้นนำส่วนประกอบทั้งหมดมาผสมเข้าด้วยกัน
0: หลังจากผสมส่วนผสมต่างๆแล้วเนี่ยนะฮะในกระบวนการผลิตจริงๆเนี่ยเราต้องผ่านกระบวนการฆ่าเชื้อนะในระบบท่อซึ่งอุณหภูมิจะประมาณ140องศาเซลเซียสเป็นเวลาประมาณ5วินาทีนะครับหลังจากนั้นแล้วก็จะลดอุณหภูมิลงเหลือประมาณ45องศาเซลเซียสแล้วบรรจุใส่กล่องปลอดเชื้อนะครับซึ่งกล่องปลอดเชื้อก็มีลักษณะแบบนี้นะครับแล้วก็รอให้เย็นหลังจากนั้นก็มีการเช็คคุณภาพก่อนที่จะส่งไปให้คนไข้ต่อไปนะครับ
3: ตอนที่ได้รับทานเจลลี่โภชนานี่นะคะมันก็นิ่มนิ่มแล้วก็ลื่นลงไปง่ายดีไม่ลำบากรสชาติมันก็ดีค่ะเหมือนหุ้นนิ่มนิ่มมันทานอร่อยอ่ะมันรสมันเปรี้ยวนิดๆเนี่ยไม่รสจัดจ้านเกินไปในฐานะผู้ป่วยโรคมะเร็งรายหนึ่งก็ขอกราบขอบพระคุณของผู้คิดหรือผลิตเจลลี่อันนี้ขึ้นมาให้กับผู้ป่วยโรคมะเร็งเนี่ยนะคะขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงในการช่วยผู้ป่วยที่ให้ไม่ต้องทุกข์ทรมานในเรื่องของการกินและก็ทำให้ร่างกายนี้สมบูรณ์ขึ้นมาเหมือนมีความสดชื่นแข็งแรง
0: ผลงานนี้เป็นผลงานที่ทางสถาบันโภชนาการร่วมกับมูลนิธิทันตนวัตกรรมพระราชทานเพราะฉะนั้นผลงานตรงนี้เนี่ยได้เงินงบประมาณที่ พูดง่ายๆพระราชทานมาจากพระเจ้าอยู่หัวนั่นแหละนะฮะแล้วเราก็เลยต้องไปถวายงานให้ท่านได้ทรงทราบว่าได้ทำอะไรไปบ้างนะครับก็ได้ทรงให้ข้อคิดหลายๆอย่างมาโดยเฉพาะอันที่หนึ่งคือเรื่องของบรรจุภัณฑ์ท่านก็บอกว่าบรรจุภัณฑ์ขายนมมากมันถ้าไปตั้งในห้างเนี่ยคนจะเขย่าเราก็จะทำให้เจลมันเสียไปก็ทรงสั่งว่าน่าจะมีรูปแบบอื่นและทรงช่วยคิดมาว่าน่าจะเป็นรูปแบบที่นอนเพราะคนเห็นปั๊บเนี่ยก็จะได้รู้ว่ามันไม่ใช่นมก็จะไม่มีการเขย่าอันที่สองที่ทรงบอกว่าอาหารทั้งหลายที่ทำให้คนไข้ทานเนี่ยจะต้องคำนึงถึงรสชาติให้ดีเพราะคนไข้คือคนป่วยทางด้านจิตใจต้องช่วยเหลือเขาเพราะร่างกายเขาป่วยแล้วอันนี้คือเป็นข้อคิดที่คิดว่านักโภชนาการทั้งหลายที่จะทำอาหารสำหรับผู้ป่วยเนี่ยต้องใช้ในการเป็นแนวคิดในการพัฒนานะครับ

0: You are listening to Mahidol Channel Podcast. Listen for a better life. ฟังเพื่อชีวิตที่ดีกว่าและนี่คือรายการ podcast ของช่อง Mahidol Channel โดยมหาวิทยาลัย Mahidol.
1: วันนี้คุณกินอะไรอาหารที่คุณกินจะส่งผลดีส่งผลเสียกับสุขภาพของคุณอย่างไรวันนี้หมอจะชวนทุกคนมาพูดคุยเกี่ยวกับรูปแบบของการกินอาหารที่ปลอดภัยกับสุขภาพของเรากับรายการ Food Choice กินดีสุขภาพดีเลือกได้กับหมอเอแพทย์หญิงดรุณีวรรณวโรดมวิจิตรคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลวันนี้นะคะเราก็จะมาคุยกันในเรื่องของอาหารบำรุงครรภ์ตามไตรมาสนะคะตอนนี้หลายๆท่านที่อาจจะกำลังตั้งครรภ์หรือมีการเตรียมพร้อมสำหรับการตั้งครรภ์เราจะมาคุยกันว่าเราควรจะเลือกรับประทานอาหารยังไงน้ำหนักควรจะขึ้นเท่าไหร่และดูแลตัวเองยังไงนะคะทีนี้วันนี้เนี่ยสิ่งที่เราจะคุยกันเราก็จะดูว่าโภชนาการในช่วงระหว่างการตั้งครรภ์แล้วก็จะแยกเป็นในแต่ละไตรมาสกันนะคะทีนี้ในเวลาที่เราตั้งครรภ์นะคะโดยทั่วไปเนี่ยเราก็จะแบ่งการตั้งครรภ์ออกมาเป็น3ช่วงเวลาโดยทั่วไปเราก็จะบอกว่าเราตั้งท้องหรือว่าตั้งครรภ์เนี่ยประมาณ9เดือนเราจะแบ่งมาเป็นช่วงเวลาทีละ3เดือนนะคะเราก็เลยเรียกว่าไตรมาสมาในที่นี้มอม้าสระอาสอเสือแปลว่าเดือนนะคะไตรมาสคือทุกๆ3เดือนเนาะเพราะฉะนั้นใน3เดือนแรกในระหว่างที่เราตั้งครรภ์เนี่ยเราก็จะมาดูกันว่าเด็กๆเนี่ยมีความต้องการสารอาหารมากแค่ไหนเอาเริ่มต้นก่อนหลายๆคนก็จะรู้ว่าถ้าเราพร้อมหรือเราเตรียมตัวที่จะตั้งครรภ์เนี่ยเราควรจะต้องมีการเตรียมตัวก่อนที่จะตั้งครรภ์นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการตรวจเลือดการเช็คว่ามีภูมิต้านทานหรือยังหรือว่าการฉีดวัคซีนนะคะรวมถึงการรับประทานโฟเลตเนาะหลายๆท่านก็แบบให้ไปกินโฟเลตเลยอะไรอย่างเงี้ยเพื่อจะป้องกันไม่ให้เด็กเนี่ยมีในไตรมาสแรกเองเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยน้ำหนักเนี่ยควรจะเพิ่มขึ้นอยู่ประมาณ 1-3 กิโลเท่านั้นเองไม่เยอะเหตุผลเพราะว่าช่วงเนี้ยจะเป็นช่วงที่ร่างกายเรามีเรื่องของการแพ้ท้องนะคะจะมีคลื่นไส้อาเจียนจริงๆสิ่งที่ต้องระวังมากกว่าในไตรมาสแรกคือในกรณีที่เรากินอะไรไม่ได้เลยนะคะถ้าเรากินอะไรไม่ได้เลยอันนี้จะเป็นอันตรายกับเด็กนะคะอันนี้จะจำเป็นที่จะต้องมีการให้สารอาหารหรือว่าให้น้ำเกลือถามว่ารู้ได้ยังไงคือถ้าเราอ้วกมากๆแล้วเรากินอะไรไม่ได้เลยเนี่ยคุณหมอจะมีการตรวจปัสสาวะพอตรวจปัสสาวะเสร็จปั๊บเนี่ยมันมีสารที่เราเรียกว่าคีโตนขึ้นมาอย่างเงี้ยแสดงว่าร่าง

ราไม่มีสารอาหารแล้วร่างกายเราสลายเอาไขมันมาใช้จนเต็มที่ละนะคะแบบนี้ค่ะคุณหมอก็จะให้เข้าโรงพยาบาลแล้วก็ให้น้ำเกลือนะคะในส่วนของยาที่จะช่วยเรื่องของการขึ้นไส้อาเจียนเนี่ยจริงๆเนี่ยถ้าเป็นมากก็ทานได้ซึ่งบางทีเนี่ยเราก็จะมีการให้เป็นพวกวิตามิน B6นะคะซึ่งจะช่วยในเรื่องของลดอาการขึ้นไส้อาเจียนในระหว่างที่ตั้งครรภ์ได้ถามว่าอาหารมีอาหารอะไรบ้างที่มี B6 นะคะก็จะมีพวกกล้วยพวกนมนะคะพวกเนื้อสัตว์ทั้งหลายนะคะหรือว่าพวกของธัญพืชอะไรพวกนี้ก็จะมี B6 เนาะเพราะฉะนั้นอาจจะใช้เป็นอาหารกลุ่มนี้เพิ่มขึ้นก็ได้นะคะถ้าสมมุติว่ามันเป็นมากจริงๆเนี่ยหลายๆท่านเนี่ยก็อาจจะจําเป็นต้องใช้ยานะคะแนะนำว่าให้ไปพบแพทย์แล้วกันเนาะแต่จริงๆกลุ่มคนท้องเนี่ยไม่ค่อยกังวลเท่าไหร่เพราะว่ากลุ่มนี้เขาจะมีความกังวลค่อนข้างมากแล้วก็ไม่ค่อยจะกล้าซื้อยากินเองอยู่แล้วนะคะอันนี้ก็สำหรับไตรมาสแรกนะคะในกรณีของหลายๆท่านที่อาจจะมีปัญหาเรื่องการแพ้ท้องในระหว่างการตั้งครรภ์นะคะก็อาจจะแนะนำว่าให้แบ่งมื้อรับประทานเป็นอาหารที่น้อยๆแล้วก็กินบ่อยๆนะคะอาจจะหลีกเลี่ยงพวกของเครื่องเทศเยอะๆเพราะว่าจะทำให้มีกลิ่นรสที่ค่อนข้างฉุนแล้วอาจจะทำให้กระตุ้นให้เรื่องของการแพ้ท้องนี่เป็นมากขึ้นนะคะดื่มน้ำให้เยอะขึ้นนะคะแล้วก็หลีกเลี่ยงพวกอาหารรสจัดนะคะเพราะว่าในช่วงแรกๆเนี่ยก็อาจจะมีเรื่องของการขึ้นไส้ร่วมด้วยค่ะพอเข้ามาสู่ไตรมาสที่2เนี่ยส่วนใหญ่เรื่องของอาการขึ้นไส้อาเจียนเนี่ยก็จะเริ่มหายไปละนะคะซึ่งเราเชื่อว่าอาจจะเป็นเรื่องของฮอร์โมนพอเข้าสู่ไตรมาสที่2เนี่ยเด็กในท้องก็จะเริ่มโตขึ้นพอเด็กโตขึ้นปั๊บเนี่ยเขาก็จะต้องการสารอาหารที่มากขึ้นตอนนี้คุณแม่จำเป็นต้องกินอาหารเพิ่มขึ้นแล้วนะคะเพิ่มเท่าไหร่จากปกติที่เคยทานอยู่เนี่ยอาจจะต้องเพิ่มขึ้นอยู่ประมาณ300แคลอรี่ต่อวันนะคะถามว่าช่วงนี้น้ำหนักจะเพิ่มขึ้นเท่าไหร่มันจะค่อยๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะและจะเพิ่มขึ้นมากที่สุดในช่วงไตรมาสที่3ซึ่งอาจจะเพิ่มขึ้นอยู่ประมาณสักสักครึ่งกิโลเลยด้วยซ้ำนะคะทีนี้ในช่วงไตรมาสที่2เนี่ยค่ะการเจริญเติบโตของเด็กเขาต้องการสารอาหารมากขึ้นคุณแม่ต้องเลือกอาหารให้เหมาะสมให้ครบถ้วนทั้ง5หมู่นะคะถ้าสมมุติมันไม่เพียงพอสิ่งที่เขาทำคือเด็กเขาจะมาเอาของคุณแม่ไปใช้สังเกตว่าตอนนี้ค่ะคุณแม่จะมีปัญหาเรื่องฟันผุละถ้าเกิดกินแคลเซียมไม่พอเพราะว่าเด็กเขาต้องมีการสร้างเรื่องของกระดูกนะคะแล้วก็ฟันแคลเซียมก็ได้จากอะไรบ้างพวกของเต้าหู้นะคะถั่วเหลืองนะคะผักใบเขียวงาปลาตัวเล็กตัวน้อยอันนี้ก็จะเป็นแหล่งแร่ธาตุที่จะให้พวกแคลเซียมนะคะซึ่งส่วนใหญ่คุณแม่ก็จะเลือกดื่มนมทีนี้มันจะมีอีกประเด็นนึงก็คือเรื่องของแคลเซียมหลายคนก็จะทานเป็นนมจริงๆทานเป็นนมไม่ได้มีปัญหานะคะถามว่าจำเป็นไหมที่ต้องเป็นนมเสริมแคลเซียมจริงๆแล้วนมทั่วไปก็จะมีแคลเซียมในระดับหนึ่งประมาณสัก300มิลลิกรัมนะคะแต่ว่าการที่เสริมแคลเซียมหมายความว่าเรากินน้อยแต่เราได้แคลเซียมมากขึ้นถามว่ากินนมเยอะๆดีไหมมันก็จะมีข้อมูลอย่างนี้ค่ะในกรณีของคนที่ตั้งครรภ์ถ้าเดิมเนี่ยไม่ค่อยจะกินนมแล้วไม่แนะนำว่าให้กินนมเพิ่มขึ้นเยอะๆเพราะว่าในอนาคตเด็กมีโอกาสที่จะเกิดเรื่องของการแพ้นมแต่ถ้าสมมุติคุณแม่กินนมอยู่แล้วกินได้เลยนะคะหรือถ้าเกิดบอกว่าเอ๊ะฉันไม่กินนมฉันจะกินนมได้ไหมกินได้ค่ะแต่ไม่ต้องกินทีเดียวแบบหักโหมทีละสักแบบ 2-3 แก้วอะไรแบบนี้หรือถ้าไม่อยากจะทานนมที่เป็นนมวัวก็อาจจะเลือกแหล่งของแคลเซียมจากที่อื่นไม่ว่าจะเป็นเต้าหู้ถั่วเหลืองนะคะงาปลาตัวเล็กตัวน้อยหรือจะเป็นผักใบเขียวก็ได้ค่ะอันที่2ธาตุเหล็กค่ะคุณแม่จะมีปัญหาเรื่องของธาตุเหล็กลดลงเพราะว่าเด็กเขาต้องสร้างเม็ดเลือดนะคะคุณแม่ก็อาจจะมีปัญหาเรื่องซีดธาตุเหล็กอยู่ในไหนธาตุเหล็กในเครื่องในในตับใช่ไหมคะเนื้อแดงนะคะแล้วก็จะมีผักสีเขียวเข้มๆอันนี้ก็จะมีธาตุเหล็กในช่วงแรกเราจะไม่แนะนำให้กินพวกของซัพพลิเมนต์หรือว่าพวกของวิตามินหรือแร่ธาตุเสริมเหตุผลเพราะว่ามันมีเรื่องของคลื่นไส้อาเจียนร่วมด้วยถ้าเกิดไปแนะนำให้กินพวกของธาตุเหล็กในช่วงแรกอาจจะมีปัญหานะคะเพราะว่าพวกนี้นี่มันอาจจะทำให้เกิดการระคายเคืองแล้วก็จะทำให้กระตุ้นให้มีเรื่องของคลื่นไส้อาเจียนได้ด้วยเหมือนกันนะคะอันถัดมาค่ะคุณแม่ควรจะต้องดื่มน้ำให้เพียงพอนะคะดื่มน้ำประมาณ 8-10 แก้วต่อวันนะคะคุณแม่อาจจะมีปัญหาจริงๆเพราะว่าเวลาที่มดลูกมันโตขึ้นเนี่ยจะทำให้ไปกดทับตัวของกระเพาะปัสสาวะและทำให้ฉี่บ่อยแต่ว่าตรงนี้คุณแม่จำเป็นที่จะต้องดื่มน้ำให้เพียงพอค่ะในส่วนของอาหารที่มีโปรตีนนะคะคุณแม่ก็จำเป็นที่จะต้องได้โปรตีนสูงขึ้นเพื่อจะช่วยเรื่องการเจริญเติบโตของลูกด้วยนะคะซึ่งแหล่งที่จะให้โปรตีนก็จะเป็นเนื้อสัตว์ไข่นมถั่วใช่ไหมคะทีนี้หลายๆท่านก็จะชอบบอกว่าเออกินปลาสิทีนี้ปลาเนี่ยนอกจากจะเป็นโปรตีนที่ดีย่อยง่ายแล้วเนี่ยในปลาเองก็จะมีกรดไขมันชนิดนึงที่เรียกว่าโอเมก้า3
นะคะหลายๆคนก็พยายามที่จะกินปลาให้เยอะขึ้นมีข้อควรระวังอยู่ 2-3 อย่างค่ะอันแรกคือกินปลาได้นะคะแต่ว่าถ้าไปซื้อเป็นพวกของแคปซูลที่เป็นกรดไขมันที่เป็นโอเมก้า3เนี่ยอาจจะต้องระวังนิดหน่อยโดยเฉพาะในช่วงการตั้งครรภ์ในช่วงแรกเพราะว่าหลายๆท่านเนี่ยภายในช่วง3เดือนแรกเนี่ยการตั้งครรภ์ที่ไม่สมบูรณ์หรือมีปัญหาเนี่ยอาจจะทำให้เกิดการแท้งได้ทีนี้กรดไขมันโอเมก้า3อะค่ะมันจะทำให้เลือดมันใสมันจางนะคะละลายลิ่มเลือดเหมือนกับคุณสมบัติเหมือนแอสไพรินเพราะฉะนั้นโอกาสเลือดออกมีหลายๆท่านก็จะไม่แนะนำให้ไปกินพวกของน้ำมันปลาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงของไตรมาสแรกอันที่สองถ้าเราจะเลือกอาหารที่เป็นปลาเราอาจจะต้องให้ความระมัดระวังนิดนึงคือโดยทั่วไปเราจะบอกว่าเราให้กินปลาได้นะคะแต่ถ้าหากว่าจะกินปลาแนะนำว่าควรจะกินให้หลากหลายเหตุผลเพราะบางคนอยากได้โอเมก้า3เลือกกินปลาทะเลน้ำลึกเนี่ยเราก็ไปซื้อมากินแล้วกินเยอะสิ่งหนึ่งที่อาจจะต้องระมัดระวังก็คือสารปนเปื้อนที่ติดมากับปลานะคะไม่ว่าจะเป็นพวกของสารปรอทแคดเมียมอะไรเงี้ยมันจะส่งผลกับเรื่องของสมองของเด็กได้อะค่ะดังนั้นเนี่ยในกรณีของคนที่ตั้งครรภ์นะคะเราจะแนะนำว่าให้กินปลาเนี่ยประมาณ 1-2 ครั้งต่อสัปดาห์ 1-2 ครั้งต่อสัปดาห์ในที่นี้เนี่ยก็คือ1ครั้งเนี่ยเรากินประมาณเท่ากับ1ฝ่ามือนะคะอันนี้ก็คือ1ส่วนแล้วก็ให้กินอยู่ที่ประมาณสัก1หรือ2ส่วนต่อสัปดาห์เพื่อจะให้ได้รับโปรตีนที่เพียงพอมีโอเมก้า3ในขณะเดียวกันเนี่ยก็ช่วยป้องกันไม่ให้ได้รับพวกของสารปรอทที่มันมากเกินไปที่อาจจะปนเปื้อนมากับปลานอกจากนี้เราอาจจะเลือกปลาที่ไม่ใช่เป็นพวกปลาทะเลกินปลาน้ำจืดร่วมด้วยได้ค่ะให้กินให้หลากหลายแล้วก็พวกของโฟเลตโฟเลตอันนี้สำคัญจริงๆต้องบอกว่าโฟเลตสำคัญมาตั้งแต่ก่อนตั้งครรภ์ละจนกระทั่งตอนช่วงไตรมาสที่2เนี่ยโฟเลตสำคัญในเรื่องของการสร้างในระบบประสาทของเด็กตัวโฟเลตเองเนี่ยก็สามารถที่จะช่วยป้องกันเรื่องของปากแหว่งเพดานโหว่แล้วก็เรื่องของระบบประสาทของเด็กที่ผิดปกติได้นะคะที่เราเรียกว่าเป็น neural tube defect นะคะถามว่ามีอยู่ในไหนในผักใบเขียวนะคะในนมก็มีนะคะแล้วก็จะเป็นพวกของเครื่องในนะคะอาจจะเป็นพวกของตับพวกนี้ก็จะมีพวกของธาตุเหล็กแล้วก็มีโฟเลตอยู่ค่ะดังนั้นเนี่ยก็เลยบอกว่าถ้าสมมุติมันป้องกันได้การกินโฟเลตเข้าไปแล้วจะทำให้ความเสี่ยงตรงนี้ลดลงแล้วก็แนะนำว่าถ้าใครมีแพลนที่จะตั้งท้องก็ควรจะทานโฟเลตไปเลยแล้วก็จะเป็นไอโอดีนขาดไอโอดีนคุณแม่ขาลูกจะเกิดมามีปัญหาเรื่องของไทรอยหรือว่าจะมีปัญหาเรื่องของที่เขาเรียกว่าโรคได้เพราะฉะนั้นสติปัญญาของลูกก็จำเป็นเนาะไอโอดีนเอามาจากไหนอันที่หนึ่งเกลือที่เราใช้เนี่ยส่วนใหญ่ถ้าเกิดเป็นเกลือที่ผสมไอโอดีนอยู่แล้วก็โอเคอันที่สองก็มาจากพวกของอาหารทะเลนะคะอันนี้ก็จะเป็นแหล่งที่จะได้ไอโอดีนนะคะในส่วนของข้าวแป้งเองเนี่ยก็อาจจะต้องบอกว่ากินได้แต่ว่าให้จำกัดในส่วนที่เป็นน้ำตาลโดยเฉพาะอย่างยิ่งในคนที่เริ่มต้นก่อนตั้งครรภ์เนี่ยอ้วนอยู่แล้วมีประวัติครอบครัวเบาหวานหรือว่าน้ำหนักขึ้นเร็วอันนี้ต้องระวังไม่งั้นเดี๋ยวจะมีปัญหาเรื่องของเบาหวานในระหว่างตั้งครรภ์นะคะในช่วงไตรมาสที่2เนี่ยนะคะทีนี้เราก็คุยกันละเรื่องของอาหารทีนี้คุณแม่หลายคนพอไม่แพ้นะคะไม่แพ้ท้องแล้วเนี่ยก็เพิ่มกินเยอะขึ้นเวลาทำให้น้ำหนักมันเพิ่มขึ้นมากเกินไปหรือว่าคนไข้ที่มีปัญหาเรื่องอ้วนอยู่แล้วนะคะให้ระวัง

การตั้งครรภ์เนี่ยอันนี้ก็จะส่งผลเสียกับเด็กอาจจะต้องมีการฉีดยาเยอะแยะไปหมดเลยเพราะฉะนั้นเราเริ่มจากเราคุมอาหารเราก่อนนะคะให้น้ำหนักเนี่ยขึ้นตามเกณฑ์ไม่มากเกินไปไม่น้อยเกินไปนะคะแล้วก็เลือกอาหารที่เหมาะสมไม่เลือกอาหารที่มันมีน้ำตาลสูงมากนะคะอันนี้ก็จะเป็นทางนึงที่จะช่วยป้องกันเรื่องของเบาหวานระหว่างการตั้งครรภ์ค่ะในกรณีที่เรามีเบาหวานระหว่างการตั้งครรภ์นะคะสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือเด็กเนี่ยเขาจะได้รับน้ำตาลจากตัวคุณแม่เด็กก็จะตัวโตเพราะฉะนั้นถามว่าโอ๊ยเด็กตัวโตก็ดีสิฉันอยากให้ลูกฉันตัวโตประเด็นก็คือว่าเด็กตัวโตเวลาจะคลอดก็จะคลอดยากอันที่2พอคลอดปั๊บเด็กเนี่ยเขาจะต้องมาใช้ระบบไหลเวียนของตัวเขาเองละจากเดิมที่เขาได้รับจากคุณแม่เพราะฉะนั้นจากเดิมเด็กที่เคยได้รับน้ำตาลสูงๆพอตัดสายสะดือปั๊บหมายถึงว่าระดับน้ำตาลในเลือดเขาไม่พอเด็กก็จะน้ำตาลตกก็อาจจะมีปัญหากับเด็กได้อันนี้คือสิ่งที่เจอบ่อยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่ต้องการให้เกิดเรื่องอย่างนี้ขึ้นเราก็ต้องการทำให้น้ำหนักของคุณแม่เนี่ยอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมระดับน้ำตาลในเลือดของคุณแม่เนี่ยอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมค่ะแล้วเราก็เข้ามาสู่ในไตรมาสที่3แล้วนะคะถ้าสมมุติว่าการตั้งครรภ์ผ่านมาได้ด้วยดีนะคะพอมาถึงไตรมาสที่3เนี่ยลักษณะของอาหารเสริมหรือว่าลักษณะของวิตามินและเกลือแร่เสริมเนี่ยส่วนใหญ่ก็ยังคล้ายๆเดิมอยู่นะคะน้ำหนักตัวจะเริ่มเพิ่มมากขึ้นและตามน้ำหนักเด็กที่โตขึ้นช่วงนี้นี่เราต้องการสารอาหารเพิ่มขึ้นอยู่ประมาณสัก400แคลอรี่ต่อนะคะเราก็จะมีเกณฑ์ว่าน้ำหนักควรจะขึ้นเท่าไหร่ในแต่ละรอบที่เราไปตรวจครรภ์เนี่ยเขาก็อาจจะให้เราสังเกตนิดนึงว่าขาเราจะเริ่มบวมหรือยังคุณแม่จะเริ่มมีปัญหาแล้วค่ะเพราะว่าพอเข้าสู่ไตรมาสที่3ปั๊บเนี่ยพอครรภ์มันสูงขึ้นโตขึ้นสิ่งที่เกิดขึ้นเวลากินเนี่ยก็จะมีปัญหาเรื่องของกรดไหลย้อนกินเข้าไปนิดนึงก็อาจจะรู้สึกว่าโอ้โหมันแน่นมันรู้สึกเหมือนกับมีกรดไหลขึ้นมาเลยเพราะฉะนั้นตอนนี้ต้องแบ่งมื้อกินแล้วค่ะกินน้อยๆกินบ่อยๆนะคะเพราะไม่งั้นเนี่ยจะมีปัญหาเรื่องกรดไหลย้อนคุณแม่อาจจะมีปัญหาเรื่องปวดหลังมากขึ้นคุณแม่อาจจะมีปัญหาเรื่องของขาบวมเวลาขาบวมนี่ต้องระวังนิดนึงค่ะเวลาไปตรวจเขาจะต้องตรวจดูปัสสาวะด้วยถ้าสมมุติว่าตรวจปัสสาวะแล้วมีโปรตีนขึ้นมาหรือคุณแม่ที่อยู่ที่บ้านแล้วมีเครื่องวัดความดันแล้วความดันสูงอันนี้ต้องระวังนะคะความดันสูงมีโปรตีนขึ้นขาบวมอันนี้เป็นการบ่งบอกว่าจะมีภาวะคันเป็นพิษซึ่งอันนี้ต้องรีบไปเจอคุณหมอละนะคะก็ในกรณีที่มีภาวะคันเป็นพิษนะคะก็คือภาวะความดันสูงในคุณแม่ทีนี้พอเวลาความดันสูงมากๆเนี่ยก็จะมีโปรตีนไข่ขาวรั่วขาบวมได้อันนี้ก็จะตรวจได้นะคะทุกๆครั้งที่เราไปฝากครรภ์เนี่ยคุณหมอเขาก็อาจจะขอตรวจปัสสาวะเพื่อจะเช็คพวกนี้แล้วก็วัดความดันนะคะถ้ามันเป็นมากๆเนี่ยสิ่งที่เป็นเนี่ยก็อาจจะทำให้คุณแม่มีตามัวนะคะหรือว่ารุนแรงจริงๆบางคนเนี่ยถึงขนาดชักได้เลยนะคะส่วนลูกเนี่ยสุขภาพของลูกในท้องเนี่ยก็จะบอกว่าเด็กสุขภาพไม่ดีเวลาเด็กสุขภาพไม่ดีเนี่ยเขาก็อาจจะไม่สามารถที่จะอยู่ในท้องได้ละนะคะก็อาจจะทำให้มีการคลอดก่อนกำหนดนะคะหรือว่าบางทีเนี่ยคุณหมออาจจะจำเป็นที่ต้องหยุดการตั้งครรภ์เพราะว่าถ้าเกิดอยู่ในท้องเนี่ยเด็กอาจจะเป็นอันตรายมากกว่าต้องรีบเอาเด็กออกมาแล้วมาเลี้ยงข้างนอกนะคะซึ่งอันนี้เป็นภาวะที่ไม่มีใครอยากให้เจอถามว่าจะต้องทำยังไง1ติดตามระวังแล้วก็ถ้าสมมุติว่าเจอก็รีบรักษาตั้งแต่เริ่มต้นนะคะโดยสรุปนะคะก็คือเวลาที่เราตั้งครรภ์เนี่ยต้องบอกก่อนว่าค่าเฉลี่ยเวลาที่เด็กคลอดอะค่ะอยู่ประมาณ2กิโลครึ่งถึง3กิโลเมื่อไหร่เราจะเรียกว่าเด็กตัวโตเกินกว่า4กิโลถ้าใครคลอดเด็กแล้วลูกเกิดมาเนี่ยหนักเกิน4กิโลอันนี้ต้องมาเช็คแล้วล่ะค่ะว่าคุณแม่จะเป็นเบาหวานหรือเปล่านะคะอันที่สองก็คือถ้าเกิดลูกอยู่ในระดับประมาณนี้ก็ต้องนึกภาพว่าอุ้ยน้ำหนักที่เราเพิ่มขึ้นในระหว่างตั้งครรภ์เนี่ยตอนนี้อยู่กับแม่ต่อให้เอารกออกไปน้ำคร่ำออกไปจริงๆก็ไม่กี่กิโลนะคะดังนั้นในแง่ของการตั้งครรภ์น้ำหนักที่เหมาะสมอยู่ประมาณ11กิโลสำหรับคนที่ก่อนตั้งครรภ์น้ำหนักปกติถ้าผอมตั้งแต่ก่อนตั้งครรภ์เพิ่มได้มากกว่านี้ถ้าอ้วนต้องลดให้น้อยกว่านี้เพราะฉะนั้นอยู่ที่ประมาณสัก9ถึง13กิโลนะคะ11ตรงกลางสำหรับคนที่น้ำหนักปกติคนอ้วนเพิ่มประมาณสัก9โลคนผอมเพิ่มได้13โลอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะอีกอันนึงก็คือท้องแฝดนะคะหลายๆคนเดี๋ยวนี้ไม่ว่าจะท้องแฝดด้วยเรื่องของเป็นไปตามธรรมชาติหรือว่าใช้วิวัฒนาการทางการแพทย์แล้วทำให้มีการตั้งครรภ์แฝดเพิ่มขึ้นในคนที่ท้องแฝดเนี่ยจริงๆเราอนุญาตให้เพิ่มน้ำหนักได้มากกว่าท้องปกติหรือว่าท้องเดี่ยวนะคะท้องเดี่ยวเพิ่มได้11โลอย่างเงี้ยท้องแฝดอาจจะได้ถึงเกือบ20โลนะคะแต่ว่าเวลาที่เพิ่มไปถึง20โลนี่ต้องบอกว่าภาวะแทรกซ้อนที่จะเกิดขึ้นในคนที่ตั้งครรภ์แฝดเนี่ย
จะมีมากกว่าคนที่ตั้งครรภ์ปกติเพราะฉันบอกว่าคนมักจะพูดว่าโอ้ยดีจังเลยท้องแฝดคลอดทีเดียวได้ลูก2คนต้องบอกว่าอันตรายกับสุขภาพของคุณแม่และลูกเนี่ยมากกว่าท้องเดียวอันที่2คือหลังคลอดไปแล้วเนี่ยการดูแลก็จะลำบากมากขึ้นเหมือนกันค่ะ

0: อกเหนือจากการที่เราจะเลือกว่าเราจะกินอาหารชนิดไหนแล้วเนี่ยการปรุงอาหารก็สำคัญนะคะไม่ใช่แค่คนท้องค่ะคนทั่วไปก็ตามควรจะเลือกอาหารที่สุกสะอาดนะคะแล้วก็ใหม่ในการที่จะเอามาปรุงอาหารนะคะหลีกเลี่ยงอาหารพวกที่เป็นอาหารแปรรูปหรือว่าอาหารหมักดองนะคะทีนี้ตรงนี้นี่ถามว่าช่วยอะไรเพราะว่าจริงๆแล้วถ้าเกิดอาหารที่เรากินเนี่ยมันไม่สุกไม่สะอาดหรือมีการปนเปื้อนมันอาจจะทำให้เกิดเรื่องของการติดเชื้อหรือว่าท้องเสียจะทำให้คุณแม่มีปัญหาเรื่องของการขาดน้ำเสียน้ำเสียเกลือแร่หรืออาจจะมีอันตรายกับเด็กได้อะค่ะอันนี้ก็เลยทำให้ส่วนใหญ่เนี่ยเราก็จะบอกว่าในคนท้องควรจะกินอาหารที่ปรุงสุกสะอาดนะคะนอกเหนือจากอาหารที่เราแนะนำให้กินแล้วเนี่ยถามว่าแล้วเราห้ามกินอะไรอันนี้ก็จะพูดไปบ้างแล้วก็คือข้อแรกเราจะห้ามพวกที่เป็นน้ำตาลเยอะๆเมื่อกี้บอกไปละว่าเสี่ยงไม่ว่าจะเป็นเรื่องของน้ำหนักเลยหรือว่าจะเป็นเรื่องของเบาหวานในระหว่างตั้งครรภ์นะคะพวกของไขมันเยอะๆไขมันเยอะนี่นอกเหนือจากเรื่องของน้ำหนักตัวเนี่ยต้องบอกก่อนเลยว่าคุณแม่ที่ตั้งท้องเมื่อสักครู่เนี่ยจะบอกว่าเนื่องจากพออายุครรภ์มากขึ้นนะคะในท้องเราเนี่ยมันมีเด็กอยู่การบีบตัวหรืออะไรของลำไส้ก็จะลำบากนะคะคุณแม่มีโอกาสที่จะเกิดเรื่องของท้องอืดมีเรื่องของกรดไหลย้อนได้ง่ายอยู่แล้วการที่เรากินอาหารที่มีไขมันมากอะค่ะการบีบตัวของลำไส้จะทำได้ช้าลงโอกาสที่จะเกิดท้องอืดจะยิ่งเยอะขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยการกินอาหารไขมันมากจะทำให้คุณแม่มีโอกาสท้องอืดมากขึ้นนะคะแล้วสุดท้ายก็จะเป็นกลุ่มอาหารรสจัดซึ่งอันเนี้ยจะไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของกรดไหลย้อนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในกรณีที่พอตั้งครรภ์เยอะขึ้นไตรมาสสูงๆมากขึ้นเนี่ยก็จะมีเรื่องของกรดไหลย้อนก็หลีกเลี่ยงอาหารรสจัดค่ะคำถามยอดฮิตของคุณแม่นะคะก็จะมีอยู่2 3อย่างอันแรกคือจะไปปาร์ตี้ได้ไหมจะกินแอลกอฮอล์ได้หรือเปล่าอันที่2ก็คือจะยังกินชากาแฟได้ไหมนะคะแอลกอฮอล์จริงๆเนี่ยไม่ค่อยแนะนำนะคะอันที่2เนี่ยในส่วนของชากาแฟนะคะชากาแฟเนี่ยจริงๆแล้วถามว่ามีข้อเสียยังไงมันมีข้อมูลค่ะว่าคาเฟอีนอาจจะมีผลกระทบทำให้มีผลกระทบกับเด็กอย่างเช่นสมมุติในช่วงไตรมาสแรกหรือว่าในช่วงไตรมาสแรกอาจจะทำให้มีการแท้งหรืออะไรเกิดขึ้นนะคะทีนี้ถามว่าถ้าเกิดว่าชอบมากจริงๆเนี่ยส่วนใหญ่คุณแม่ที่อยากจะตั้งครรภ์หรืออยากมีลูกเนี่ยก็พยายามหยุดเองอยู่แล้วแหละที่เห็นนะคะแต่ถ้าหยุดไม่ได้จริงๆเนี่ยหลายคนก็พยายามที่จะเลี่ยงโดยการที่จะไปกินเครื่องดื่มที่มันเป็นดีคาเฟอีนหรือว่าเปลี่ยนไปเป็นอย่างอื่นเลยอันนี้ก็มีได้เหมือนกันนะคะถามว่าจำเป็นที่จะต้องหยุดเลยไหมจริงๆข้อมูลหลายๆคนก็อาจจะบอกว่าอาจจะยังพอทานได้แต่ว่าในปริมาณที่น้อยเช่นประมาณสัก1แก้วนะคะหรือว่าเปลี่ยนไปเป็นพวกของดีเคฟอย่างนี้เป็นต้นค่ะสรุปแล้วจริงๆแล้วอาหารกับการตั้งครรภ์นี่ก็มีความสำคัญมากเนาะเพราะว่าในช่วงเวลาปกติเนี่ยเรากินอาหารเพื่อตัวเราคนเดียวแต่ในระหว่างที่เราตั้งครรภ์เนี่ยเรากินอาหารเพื่อส่งผลกระทบไปถึงลูกของเราด้วยแล้วเราก็ต้องการให้ลูกเราออกมาเจริญเติบโตแข็งแรงนะคะเป็นเด็กที่มีสุขภาพดีมีความฉลาดเพราะฉะนั้นของที่เรากินกินยังไงมันก็จะส่งผลถึงลูกเราอย่างนั้นนะคะอันแรกที่เราจะดูกันก็คือน้ำหนักที่เหมาะสมนะคะแล้วก็เลือกชนิดของอาหารที่เหมาะสมสำหรับเด็กนะคะเป็นอาหารที่มีโปรตีนสูงแคลเซียมธาตุเหล็กแล้วก็โฟเลตนะคะรวมถึงไอโอดีนนะคะเรื่องของน้ำมันปลาหรือว่าโอเมก้า3อันนี้ก็จำเป็นแต่ว่าอาจจะอยู่ในรูปของอาหารมากกว่าจะอยู่ในรูปของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนะคะที่สำคัญเลยค่ะเราควรจะต้องไปฝากครรภ์นะคะเพราะว่าในระหว่างที่เราฝากครรภ์เนี่ยมันก็จะมีการติดตามไม่ว่าจะเป็นเรื่องของน้ำหนักเรื่องของความดันหรือสิ่งผิดปกติที่อาจจะเกิดขึ้นกับลูกเราเป็นระยะทำให้เราสามารถที่จะเจอได้ตั้งแต่ในระยะต้นแล้วก็รักษาได้นะคะดังนั้นถ้าใครตั้งครรภ์เนี่ยก็แนะนำว่าควรจะต้องไปฝากครรภ์นะคะพบคุณหมอเป็นระยะค่ะ
1: สำหรับในคนท้องนะคะก็จะมีความเป็นห่วงลูกอยู่แล้วนะคะแล้วก็ระมัดระวังมากเลยในเรื่องของการใช้ยากลุ่มแรกโดยเฉพาะในกลุ่มที่เป็นยาปฏิชีวนะนะคะอันนี้นอกเหนือจากว่าเราแพ้ยาเนี่ยยาปฏิชีวนะบางชนิดเนี่ยเราก็ไม่แนะนำในคนตั้งครรภ์นะคะโดยเฉพาะกลุ่มเตต้าไซคลินพวกของสเตรปโตไมซินคอรัมเฟนิคอลหรือว่าไนโตฟูแรนตูอีนนะคะนอกจากนี้ถ้ายาปฏิชีวนะตัวใหม่ๆเนี่ยถ้าจะใช้เนี่ยต้องบอกคุณหมอเสมอนะคะว่าตัวเองตั้งครรภ์อยู่นะคะแล้วต้องเช็คว่าอันเนี้ยสามารถให้ได้ในผู้หญิงที่ตั้งครรภ์กลุ่มที่2จะเป็นพวกของยาแก้ปวดลดไข้อันนี้แนะนำให้กินพาราเซตามอลนะคะกลุ่มของเอนเซดหรือว่าแอสไพรินของไอบูโปรเฟนนาโพเซนหรือวอเทเรนพวกนี้เนี่ยถ้าคุณแม่กินในช่วงตั้งครรภ์อ่อนๆเนี่ยอาจจะเพิ่มความเสี่ยงของการแท้งได้นะคะเพราะว่ายาเนี่ยมันจะไปทำให้เลือดไม่ค่อยแข็งตัวนะคะในบางรายค่ะอาจจะมีการให้รับประทานแอสไพรินแต่ว่าด้วยเหตุผลอื่นเพราะฉะนั้นตรงนี้ขึ้นกับว่าเขาจะให้กินด้วยเหตุผลอะไรอีกกลุ่มหนึ่งนะคะก็จะเป็นพวกของยาแก้คันหรือว่ายาแก้แพ้นะคะบางทีคุณแม่จะบอกว่า

0: มีน้ำมูกมีโน่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยนะคะถ้าเป็นไปได้ก็ล้างจมูกนะคะหรือไม่เนี่ยก็รักษาตามอาการไปก่อนยาแก้แพ้บางกลุ่มเนี่ยเราก็ไม่แนะนำให้คนไข้รับประทานนะคะโดยเฉพาะถ้าเป็นคนไข้ที่มีการตั้งครรภ์อยู่ส่วนของยาแก้ไอเนี่ยให้หลีกเลี่ยงยาแก้ไอที่มีส่วนผสมของไอโอดีนนะคะเพราะว่าอันนี้จะมีผลกับเด็กในท้องอาจจะทำให้เด็กเนี่ยมีคอพอกได้แล้วก็ยานอนหลับไม่แนะนำเลยสำหรับคุณแม่เพราะว่าอาจจะไปกดเรื่องของกล้ามเนื้อการหายใจของเด็กนะคะทำให้มีอาการเรื่องของกล้ามเนื้ออ่อนแรงได้ค่ะหลังจากที่เราทราบไปแล้วนะคะว่าอาหารอะไรที่ควรจะกินอาหารอะไรที่ไม่ควรจะกินแต่ว่าหลายคนก็ยังนึกภาพไม่ออกว่าเออเราฉันจะกินอะไรได้บ้างหรือเมนูอาหารหน้าตามันจะเป็นยังไงนะคะข้างล่างค่ะจะมีลิงก์ให้นะคะเข้าไปติดตามดูได้เลยจะมีเมนูอาหารในแต่ละไตรมาสนำเสนอทุกท่านนะคะ
1: พบกับรายการ Food Choiceกินดีสุขภาพดีเลือกได้ทุกวันจันทร์เวลา 18:00 น.ที่ Mahidol Channel Podcast ผ่านช่องทาง Facebook Mahidol Channel YouTube Mahidol Channel Apple Podcast Spotify Anchor Blogdit ดำเนินรายการโดยหมอเอผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงดรุณีวรรณวโรดมวิจิตร

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: หมอขอบ่นวันนี้คุณหมอจากภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟูจะมาบ่นคนไข้เกี่ยวกับการนั่งครับเฮ้ยนั่งยังไงให้คุณหมอบ่นเนี่ยต้องไปฟังจากปากคุณหมอแล้วนะครับเชิญคุณหมอบ่นได้เลยครับ
2: ใครที่ชอบนั่งท่าผิดๆแล้วมีอาการปวดฟังหมอดีนะครับหมอขอบ่นก็คือคนไข้เนี่ยแกไม่ยอมปรับปรุงพฤติกรรมสักทีนึงทีนี้ก็ต้องมาขอบ่นหน่อยนะครับว่าคนไข้ของผมเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างคนไข้คนนี้นะครับเขาเนี่ยมาหาผมด้วยอาการปวดหลังนะฮะแล้วลงขาด้วยบางทีผมก็ไม่ได้ใช้ไปแล้วแหละตรวจทุกอย่างเรียบร้อยก็บอกว่าเขาเนี่ยน่าจะเป็นตัวกล้ามเนื้อหดเกร็งตัวบริเวณหลังนะฮะก็แนะนำไปทุกสิ่งทุกอย่าง

0: กลับมารอบหน้าเนี่ยไม่มีการเปลี่ยนแปลงเลยปวดมากกว่าเดิมอีกนะครับขอบนก่อนจากหน้าห้องหมอไปนะครับระหว่างนั่งรอที่เคาน์เตอร์ก็นั่งเลยครับเอ็นตัวท่าที่หมอห้ามเลยนะครับซึ่งอันนี้นะครับคือท่าจับโป๊ะโอ้โหตอนนั้นครับพอหมอเห็นปุ๊บเนี่ยรู้เลยว่าเนี่ยเป็นสาเหตุที่ทำให้เขาเนี่ยไม่หายปวดหลังสักทีนึงครับหมอเดินไปหาเขาเลยครับนี่ไงทำไมไม่ยอมทำตามที่หมอบอกคือเขาไม่รู้ตัวสิ่งที่เขาทำอยู่เขาทำผิดอยู่ก็คืออันแรกเลยนะฮะเวลาที่นั่งเนี่ยก็คือต้องนั่งพยายามเอาก้นของกับหลังเนี่ยชิดพนักเก้าอี้ให้มากที่สุดนะครับอย่านั่งแล้วก้นค่อยๆไถลงมาค่อยๆไหลลงมาจนเกือบตกเก้าอี้นะครับหรือบางคนเนี่ยบอกว่าไม่ให้นั่งขัดสมาธินะเพราะเพียบบนเก้าอี้ก็ยังเอาขัดสมาธิมานั่งอย่างนี้นะฮะบนเก้าอี้แล้วเนี่ยก็นั่งเรื่อยๆเป็นพฤติกรรมสุดท้ายก็ไม่หายสักทีนึงครับหมอให้ยาดีสุดไงก็ตามเนี่ยถ้ายังทำเหมือนเดิมอยู่เนี่ยยังไงก็ไม่ดีขึ้นครับคือแรกๆมันก็จะเป็นอาการปวดเฉยๆครับแต่ว่าถ้านั่งไปนานๆเนี่ยบางทีถ้าอยู่เยอะขึ้นเนี่ยมันทำให้กระดูกหนังเสื่อมนะฮะแล้วทำให้กระดูกเคลื่อนได้เหมือนกันมันอาจจะทำให้เกิดเส้นประสาทถูกกดทับก็ได้หรือหมอลองกระดูกปริ้นก็ได้หมอเตือนนะครับทำตามที่หมอบอกด้วยอาการปวดจะดีขึ้นนะครับ
1: เข้าใจไหม
2: ถ้าไม่อยากปวดหลังไปมากกว่านี้ต้องเชื่อฟังและทำตามที่คุณหมอแนะนำนะครับนั่งท่าผิดชีวิตเปลี่ยนอย่าดื้อกับคุณหมอรู้ไหมครับ
3: หมอ

0: จะพาไปดูส่วนของกายภาพบำบัดนะคะจะเห็นการรักษาส่วนใหญ่กายภาพบำบัดเนี่ยเราจะใช้อุปกรณ์ค่อนข้างเยอะอุปกรณ์ทางฟิสิกส์ต่างๆ
1: มีหลายแบบเลย
0: แต่ว่าเราไอการรักษาเด็กก็จะอุปกรณ์ก็ต้องเหมาะสมต้องเอาการเล่นเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้อง
1: มีเกมด้วย
0: น้องคนนี้เนี่ยก็มีปัญหาเรื่องของยกแขนไม่ขึ้นตั้งแต่เกิดเป็นเส้นประสาทบาดเจ็บเพราะฉะนั้นอันนี้นักกายภาพบำบัดกำลังใช้เครื่องกระตุ้นไฟฟ้าแปะเข้าไปเพื่อกระตุ้นการทำงานของกล้ามเนื้อนะคะทีนี้เด็กอ่ะต่างกับผู้ใหญ่ผู้ใหญ่แล้วก็แปะไปเลยได้แต่ถ้าเด็กต้องมีล่อหลอกด้วยการเล่น
1: นะแล้วเขาก็ยังเล่นอีกมือนึงเล่นอยู่อีกมือแปะ
0: แล้วเขาต้องคุ้นเคยถ้าเขาไม่คุ้นเคยเนี่ยเขาร้องไห้เพราะมันเจ็บเหมือนกันนะนิดหน่อยมันจิ๊ดจิ๊ดจิ๊ดจิ๊ด
1: เข้าไปข้างเดียวข้างขวา
0: ใช่ค่ะนี่เห็นไหมเห็นการเห็นที่กระตุกกระตุกอยู่นะกล้าม
1: ฝั่งนี้ก็
0: อ
1: ัน
0: นี้เป็นการนักกายภาพบำบัด
1: สนุกเลย
0: อันนี้เขาจะมีก่อนที่เขาจะยืนเดินได้นี่เขาต้องฝึกการทรงตัวอันนี้การเครื่องฝึกการทรงตัวนะคะแล้วเขาทรงตัวได้หลังจากนั้นเขาก็ก้าวเดินยืนต่อไปนะคะ
1: แสดงว่าเด็กแต่ละคนที่มารับการฟื้นฟูก็จะแตกต่างกันรายละเอียดไม่เหมือนกัน
0: ค่ะใช่ค่ะใช่ค่ะอันนี้โซนนี้เป็นส่วนของการฟื้นฟูทางกายภาพบำบัดอย่างเดียวซึ่งกายภาพบำบัดก็จะเน้นในเรื่องของการเอ็กซ์ไซส
1: ์
0: ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อข้อต่างๆนะคะทำยังไงก็ตามให้กล้ามเนื้อแข็งแรงขึ้นให้ข้อไม่มีข้อติด
1: ครับ
0: เป็นส่วนตรง
1: วิธีการเลือกว่าเด็กคนไหนจะบำบัดด้วยกิจกรรมอะไรใช้อะไรบ้างเนี่ยมันมีสูตรตายตัวไหมฮะ
0: ไม่มีหรอกค่ะ
1: ไม่มีใช่ไหม
0: ค่ะก็คืออย่างนี้แพทย์ต้องประเมินก่อนประเมินว่าปัญหามีอะไรบ้างแล้วก็ถ้าปัญหานั้นเป็นเรื่องสมมติว่าถ้าเป็นปัญหาเรื่องการต้องใช้ยาเราก็ให้ยาก่อนแต่ว่าปัญหานั้นมีเรื่องว่ามีความแข็งแรงของกล้ามเนื้อนี่ร่วมด้วยนะกายภาพก็จะรับผิดชอบตรงส่วนนี
1: ้
0: หมอก็ประเมินอีกทีนึงว่าเราจะต้องทำอะไรกันต่อ
1: คุณนี่มันข้ออะไรอยู่ครับ
0: อันนี้เนี่ยเขาเรียกว่ากายภาพบำบัดทรวงองค์คุณน้องมีปัญหาทางระบบหายใจเขาต้องการจะระบายเสมหะต่างๆเพื่อลดปัญหาปอดอักเสบเป็นยังไงบ้าง
2: เคสนี้มีปัญหาเรื่องปอดแฟบอะค่ะ
1: ปอดแฟบ
2: ปอดขวาด้านบนค่ะแล้วก็มีลักษณะมีนิโมเนียแล้วเกิดจากการสำลักบ่อยๆจากการกินแอสไพรินนิโมเนียเนี่ย
1: การตบนี้ช่วยยังไงบ้างครับอาจารย
0: ์ช่วยทำให้เสมหะที่มันค้างๆอยู่มีการระบายออกนะคะอันนี้เป็นส่วนประกอบส่วนหนึ่งของการทำกายภาพบำบัดทรวงอกแล้วเดี๋ยวเขาจะมีการจัดท่าอะไรอื่นร่วมด้วยนะคะ
1: ต้องมาทำบ่อยๆไหมฮะหรือว่าที่บ้านญาติมาดูแล้วเอาไปทำพ่อแม่ไปทำเองได้ไหม
0: ส่วนใหญ่ถ้าสมมติว่าถึงจุดหนึ่งที่ว่าพ้นเป็นจุดที่เราสามารถสอนให้เขากลับไปทำที่บ้านได้ก็จะสอนให้ทำร่วมด้วยที่บ้านนะคะ
1: แต่ว่าบางช่วงที่ควรจะเป็นผู้เชี่ยวชาญนักกายภาพบำบัดเท่านั้น
0: ก็มีร่วมใช่ค่ะใช่ค่ะ
1: ก็ต้องมา
0: ใช่ค่ะ

0: อาจารย์ครับมีสระใหญ่ขนาดนี้ในเวชศาสตร์ฟื้นฟูเด็กด้วยเหรอครับ
1: อันนี้เป็นส่วนของทาราบำบัดนะคะเป็นหน่วยที่เราใช้น้ำในการรักษาการบริหารร่างกายในน้ำเนี่ยจะนอกจากมีผลทางจิตใจทำให้ร่วมมือในการรักษาเพิ่มขึ้นเนี่ยน้ำมีแรงพยุงตัวทำให้การเคลื่อนไหวในน้ำทำได้ง่ายขึ้นนะคะแล้วก็ยิ่งมาใช้กับเด็กซึ่งเขาชอบน้ำอยู่แล้วเนี่ยจะทำให้ความร่วมมือในการรักษาเยอะเพราะฉะนั้นเราต้องการอะไรอย่างเช่นเด็กกลุ่มนี้เนี่ยเขามีการเกร็งเราต้องการให้เขาเคลื่อนไหวแขนขาได้มากๆนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราลงน้ำปุ๊บเขามีความเขาก็สามารถจะเคลื่อนไหวได้ดีขึ้น
0: แบบนี้จับให้ขยับได
1: ้และที่สำคัญก็คืออันนี้น่าจะเป็นบทเรียนเริ่มต้นก่อนเพราะว่าเราเน้นอยากจะให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการรักษาเพราะฉะนั้นหลังจากที่เขาทำได้ถึงระดับหนึ่งเขาสามารถไปใช้สามารถฐานข้างนอกแล้วก็เป็นความผูกพันเป็นความสุขสนานร่วมกันในครอบครัวแล้วเด็กก็ได้เรียนรู้พัฒนาการร่วมกับครอบครัวด้วย
0: เพราะจริงก็ต้องสัมผัสต้องจับ
1: ใช
0: ่ใช่
1: ใช่แล้วก็จะมีระบบให้มาเรียนรู้ที่นี่ก่อนแล้วก็ถ้ามันก็จะสอนวิธีการเตรียมตัวแล้วก็สอนว่าอย่างอันเนี้ยเราต้องการฝึกเขานั่งไม่แข็งแรงเขามีการเกร็งเราฝึกเขาเราเอามีอุปกรณ์ช่วยป้องกันในการสำลักน้ำของเขาแล้วการทำอย่างนี้เขาจะได้ฝึกกำลังกล้ามเนื้อหลังแล้วก็แขนขาซึ่งถ้าเราไปฝึกบนบกสำหรับคนนี้เราจะทำได้ยากมากเพราะว่าเราจับเขานอนคว่ำเขาก็ไม่ยอมยกตัวขึ้นนะคะ
0: แต่พออยู่ในน้ำ
1: เขาจะทำได้ง่ายขึ้น
0: คว่ำอย่างนี้ได้เลย
1: แล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยพอเราได้อย่างนี้ปุ๊บเนี่ยพ่อแม่เขาเรียนรู้แล้วเขามีความมั่นใจในตัวเองเขาก็เอาลูกไปลงสระมาตรฐานก็เท่ากับว่าแทนที่เด็กจะต้องมารับการรักษาที่โรงพยาบาลอาทิตย์ละครั้งเขาอาจจะได้รับการรักษาทุกวันเลยแล้วเวลาการรักษากลายเป็นความสุขของครอบครัวด้วย
0: ได้เล่นด้วยกัน
1: ใช่

0: นอกจากสระใหญ่ๆแล้วนี่มีเป็นอ่างทาราบำบัด
1: ใช่ค่ะอันนี้เป็นส่วนของการเป็นทาราบำบัดที่จะใช้อ่างนะคะ
0: สำหรับฟื้นฟูบำบัดอะไรบ้าง
1: ก็คนไข้เด็กนะคะก็คนไข้เด็กส่วนใหญ่นี่เรารู้แล้วว่าเรื่องน้ำเนี่ยจะเป็นเด็กจะชอบน้ำงั้นบางครั้งการรักษานี่ถ้าเราลงน้ำอย่างน้ำตรงนี้เนี่ยจะเป็นน้ำอุ่นแล้วเป็นน้ำวนเพราะฉะนั้นด้วยความเป็นน้ำอุ่นและน้ำวนเนี่ยมันเหมือนการนวดมันจะกุซี่สมัยใหม่นะคะทำให้เด็กผ่อนคลายเด็กที่มีการเกร็งเขาก็จะเกร็งน้อยลงเขาอยู่ในน้ำเขามีความสนุกเขาก็จะไม่เครียดไม่เกร็งมาก
0: ทั้งมือและเท้า
1: แล้วจะเคลื่อนที่เคลื่อนไหวได้มากขึ้นมันจะนวดเขาทั้งตัวระบบการไหลเวียนโลหิตก็ดีแล้วก็ระหว่างนี้นี่เราก็จะเล่นกับเขาฉะนั้นการเล่นของเขาเนี่ยก็ทำให้เขาได้มีการเรียนรู้มีพัฒนาการต่างๆเพิ่มขึ้นอันนี้เป็นจุดเริ่มเป็นส่วนประกอบส่วนหนึ่งของการรักษานะคะแต่ประวัติอ่างตัวนี้มีความเป็นมาที่สำคัญ
0: ยังไงครับอาจารย์
1: เป็นอ่างพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งโปลิโอระบาดนะคะในประเทศไทยพระองค์ก็ได้พระราชทานเงินมาเพื่อจัดทำอ่างทาราบำบัดนี้ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้น
0: ก็คืออ่าง
1: ก็คืออ่างนี
0: ้หลักการที่เราบำบัดเขาเราทำยังไงบ้างฮะ
2: ก็ตอนนี้นะครับก็คือใช้กระแสน้ำเข้ามาช่วยทำให้น้องเขารู้สึกผ่อนคลายมากขึ้นพอเขาผ่อนคลายมากขึ้นเขาก็อยากจะออกกำลังกายมากขึ้นและการออกกำลังกายในน้ำเด็กก็ชอบอยู่แล้วคร
0: ับก็จะอย่างเงี้ยเตะขาขยับแขนอะไรแบบนี้
2: เ
0: หรอ
2: ให้เขาเล่นให้เขาอยากจะถีบเขาก็สนุกไปด้วยแล้วก็กระตุ้นพัฒนาการไปในตัว
0: กรณีที่เราใช้เลือกใช้ทาราบำบัดเนี่ยต่างจากเด็กที่เดินบนลู่วิ่งหรือว่าเดินบนพื้นธรรมดา
1: เราไม่ต่างค่ะวัตถุประสงค์บางทีไม่ต่างกันเช่นสมมติว่าเราต้องการความแข็งแรงของกล้ามเนื้อเราก็อาจจะเลือกแบบที่เขาเอ็กซ์เซอร์ไซส์ในจักรยานอาจจะฝึกในการเดินหรือนักกายภาพบำบัดจะให้เขาเตะนู่นเตะนี่ของเขาเองหรือบางคนนี่เราคิดว่าเขาน่าจะชอบมากกว่าถ้าลงน้ำแล้วก็เอาเขามาลงน้ำแล้วก็เล่นออกกำลังในน้ำมันอยู่ที่ลูกเล่น
0: เราเป็นคนเลือกให้เขาใช่ไหม
1: ค่ะอยู่ที่วิธีการที่เราคิดว่ามันต้องมีความหลากหลายแล้วก็ลูกเล่นไปเรื่อยๆเนี่ยไม่งั้นเด็กก็จะไม่ร่วมมือ
0: หมายถึงเด็กบางคนอาจจะลงน้ำบ้างไปเดินข้างนอกบ้างกับลูกวิ่งบ้าง
1: บางคนก็จะสนุกในการมาอย่างนี้มากกว่าเอาเขาไปเดินตรงนั้นเขาไม่ชอบเขาร้องไห้

0: กี้เราก็พูดถึงอ่างทาราบำบัดนะคะ
1: ค
0: ทีนี้เนี่ยอ่างนี้เนี่ยน้อยคนนักที่จะรู้จักประวัติความเป็นมาในปี2503นะคะสมเด็จย่าทรงเสด็จมาประกอบพิธีเปิดป้ายชื่อตึกนี้คือตึกศรีสังวาลค่ะแล้วก็ท่านก็ได้เสด็จมาเยี่ยมชมการรักษาที่นี่ด้วยดังนั้นต้องถือได้ว่าอ่างนี้มีความสำคัญมากเป็นจุดเริ่มต้นของการรักษาทารบำบัดในบ้านเราซึ่งท่านได้เล็งเห็นประโยชน์ของอุปกรณ์ทางการแพทย์สมัยนั้นด้วยอ่างนี้อ่างเดียวนี่ก็ช่วยเด็กได้จำนวนมากมายทีนี้ต่อมาเนี่ยอ่างอันนี้ก็ถูกใช้งานมานานจนสุดโทรมจนในที่สุดก็ไม่สามารถใช้งานต่อได้ก็จะนำเก็บรักษาในพิพิธภัณฑ์นะคะทีนี้พวกเราเนี่ยรักษาคนไข้ทั้งหลายเรามีความรู้สึกว่าเนี่ยมีคุณค่าทางจิตใจแต่พวกเรามากเพราะฉะนั้นเราก็เลยพยายามที่จะขอในการซ่อมแซมแล้วก็บำรุงรักษาใหม่
1: แล้วก็ใบนี้
0: แหละค่ะ
1: ใบเดิม
0: เพื่อจะได้ให้อ่างทำหน้าที่ต่อไป
1: เพราะฉะนั้นอ่างที่เห็นเมื่อสักครู่นี้ก็คืออ่างพระราชทานจริง
0: ๆค่ะ
1: ใบเดิมที่พระองค์ท่านเคยพระราชทานไว้
0: ใช่ค่ะนอกจากนี้นะ
1: ค
0: ะสมเด็จย่าท่านยังได้จุดชนวนประกายแห่งการรักษาของเราอีกอย่างนึงนะคะถ้าคุณแอดพอจะจำได้เนี่ยไม่รู้เกิดทันหรือเปล่าตอนเด็กๆเนี่ยจะมีภาพสมเด็จย่าท่านไปตามโรงพยาบาลต่าง
1: ๆ
0: ไปที่ต่างๆไกลๆ
1: ใช่
0: แล้วสิ่งที่จะไปกับท่านทุกครั้งเนี่ยก็คือถุงของเล่นใหญ่ๆอ๋อ
1: ใช่จำได้
0: ของเล่นชิ้นเล็กๆแล้วก็เด็กที่รับทุกคนจะดีใจมีความสุขมาก
1: ใช่ๆท่านจะไปพร้อมของเล่นที่พระราชทานให้กับเด็กนะฮะ
0: อันนี้ท่านเป็นผู้ที่ท่านเข้าใจความรู้สึกของเด็กมากงั้นท่านนำของเล่นไปให้เด็กงั้นของเล่นน่าจะมีบทบาทอย่างมากกับเด็กอันนี้เป็นจุดเริ่มต้นอีกอันนึงที่ทำให้เราเกิดความรู้สึกว่าเราจะนำของเล่นมาใช้ในการรักษาได้อย่างไรซึ่งเดี๋ยวจะพาไปดูอีกส่วนนึงซึ่งเราพัฒนางานตรงนี้ขึ้นมา
1: ดีครับ

0: ที่ต้องมาในห้องสมุดของเล่นเนี่ยเพราะว่าของเล่นพวกนี้จะถูกเก็บไว้ที่นี่แล้วมาเล่นในห้องสมุดได้ยืมกลับไปบ้านก็ได้อย่างเง
1: ี้ยคำถามนี้ดีจังเลยเพราะว่าจริงๆก็เหมือนกับว่าเอ๊ะก็ที่อื่นเขาก็ทำได้อย่างเงี้ยแต่ด้วยจุดประสงค์ของที่นี่เนี่ยเพราะฉะนั้นการที่เขาเล่นตัวนี้ไม่ใช่ว่าเขามาเล่นที่นี่เฉยๆแล้วก็กลับหมายความว่าเรามีโปรแกรมจะฝึกเรื่องมือเพราะฉะนั้นคุณพ่อคุณแม่เขาจะต้องมานั่งอยู่ในเหตุการณ์ด้วยแล้วก็ดูการฝึกแล้วหลังจากนั้นเมื่อเขารู้แล้วว่าฝึกยังไงของเล่นชิ้นนี้เขาจะเอากลับบ้านแล้วก็สร้างตารางโปรแกรมเลยว่าฝึกวันละกี่ครั้งกี่นาทีคุณกลับไปฝึกตามแล้วก็เพราะฉะนั้นการรักษานี้ไม่จำเป็นต้องมาอยู่ที่โรงพยาบาลก็ได้อุปกรณ์การรักษากลับบ้านไปด้วย
0: เป็นการยืมกลับไป
1: ถูกต้อง
0: เหมือนเราไปห้องสมุดแล้วยืมหนังสือกลับบ้าน
1: ค่ะ

0: ของเล่นแต่ละชิ้นที่เด็กจะยืมกลับบ้านไปหรือพ่อแม่ยืมไปให้เด็กเล่นนะฮะยืมได้นานสักแค่ไหนครับ
1: คือแล้วแต่นะคะแล้วแต่วัตถุประสงค
0: ์
1: ถ้าเขาอยู่ต่างจังหวัดไกลๆแล้วมีผลต่อการรักษาบางทีเราให้ยืมที3เดือนเลย
0: ค
1: ืนตอนที่มาพบแพทย์อีกครั้งนึงแล้วก็คืนตอนที่เราประเมินผลการรักษานะคะ
0: แทบจะยืมไปได้ตลอดการรักษาเลยจนดีขึ้น
1: ใช
0: ่
1: ไหมคะแล้วเมื่อเรามีการประเมินใหม่ว่าเขาต้องเปลี่ยนของเล่นเปลี่ยนวิธีการรักษาแล้วก็เปลี่ยนของชนิดของเล่นแต่ของเล่นทุกชิ้นเนี่ยเราจะต้องมีการฝึกให้เขาเล่นกับชิ้นนั้นก่
0: อ
1: นเพื่อให้ดึงให้เข้าไปสู่ประเด็นการรักษาแล้วเขาก็กลับไปทำเองที่บ้านต่อนะคะ
0: สมมุติเอาไปใช้แล้วเกิดของเล่นมันเสียหายมันหายมันแตกหักมันอะไรแบบนี้ทำไงฮะ
1: ถ้าเป็นสิ่งสุดวิสัยนี
0: ่
1: ก็ไม่มีปัญหาอะไรนะคะเราก็ไม่ได้คิดอะไรนะคะแต่ส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีปัญหา
0: เพราะเราใช้ประโยชน์เพื่อการรักษา
1: ใช่ค่ะเพราะเราไม่ได้ต้องการเรื่องของผลประโยชน์ในเรื่องของเป็นตัวเงินเราต้องการผลที่เขาร่วมมือกับเราวิธีการทำงานของพวกเราเนี่ยเราใช้ความรู้สึกแบบชาวพวกเรานะคะคนไทย
0: มี
1: ว
0: ั
1: ฒนธรรมแบบคนไทยคือความอ่อนโยนความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เอาใจเขามาใส่ใจเรา
0: โอ้สัมผัสได้เลย
1: คนเนี่ยเราจะมีสิ่งที่เรามักจะคิดกันแล้วก็พูดกันตลอดเวลาว่าถ้าเขาเป็นลูกเราล่ะถ้าเป็นพี่น้องเราล่ะเพราะฉะนั้นถ้า

0: ามีคำนี้อยู่ในใจของเราเนี่ยสิ่งนี้น่าจะเป็นสิ่งที่ลดความทุกข์ของเด็กแล้วก็ผู้ปกครองลงเพราะคือเรารู้จักเขาเราเข้าใจเขานะคะ
1: เหมือนเป็นลูกเป็นหลานของเรา
0: ใช่ค่ะ
1: เขาก็อยากมา
0: สิ่งหนึ่งที่จะพูดจะเหมือนกับผู้ปกครองก็คือว่าตอนนี้เนี่ยหมอกำลังรักษาลูกนะไม่ใช่รักษาพ่อแม
1: ่
0: คือการที่คุณพาลูกมาโรงพยาบาลแล้วพาลูกมาทำกายภาพบำบัดแล้วคุณกลับคุณรู้สึกว่าลูกได้รับการรักษาแต่เด็กอาจจะยังไม่ได้รับการรักษาเลยเพราะฉะนั้นถ้าต้องการการรักษาจริงๆคือสิ่งที่เรากำลังดำเนินการอยู่นี
1: ่
0: คือพ่อแม่คือปัจจัยสำคัญในการรักษานะคะ

นี่คือเนื้อหาทั้งหมดของศรีราช360องศาครับเรื่องอีกมากมายในโรงพยาบาลศรีราชที่คุณอาจจะยังไม่รู้นะครับวันนี้ขอบคุณอาจารย์มากที่เสียสละเวลาแล้วก็พาเราเดินชมทุกหน่วยของสาขานี้นะครับเป็นกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ทุกท่านด้วยนะครับขอบคุณครับ

สวัสดีครับพบกับผมเจเวนวิลเลียมกับรายการภาษาหมอรู้ไว้จะได้เคลียร์รายการที่จะทำให้คุณหายงงงวยกับศัพท์การแพทย์ที่ยากไม่ไหวเมื่อคุณไปหาหมอวันนี้พี่เดวิดอยากให้ทุกคนได้รู้จักคำศัพท์ที่เกี่ยวกับอาการเจ็บป่วยทางกระดูกดังนี้นั่นคือภาวะกระดูกหักหรือสิ่งที่เรียกว่า fracture fracture คือภาวะที่มีการแตกหรือว่าหักของกระดูกแต่ทะลุไหมว่าเมื่อกระดูกของคุณเนี่ย fracture ออกมาเนี่ยบางทีมันสามารถแตกออกมาเป็นหลายชิ้นได้ซึ่งทางนี้ทั้งนั้นเนี่ยจะขึ้นอยู่กับความรุนแรงของอุบัติเหตุคือสิ่งที่น่าคิดทุกคนคือกระดูกหักเนี่ยไม่ใช่ว่าเป็นเรื่องง่ายนะทุกคนและไม่ใช่ว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยนะเพราะในบางกรณีเนี่ยมันอาจจะทำให้คนสามารถพิการได้หรือถึงขั้นต่อไปก็คือเสียชีวิตแต่สิ่งแย่ๆเหล่านี้สามารถเกิดขึ้นได้ในวันที่คุณไม่ได้รับการดูแลที่ถูกต้องเท่านั้นเองแต่ถ้ารู้ไหมว่าการที่คุณกระดูกหักเนี่ยคืออาการกระดูกหักสามารถถูกแบ่งออกมาเป็น2ประเภทด้วยกัน1กระดูกหักแบบไม่มีแผลเปิดซึ่งถ้าเราพูดเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยมันจะเรียกว่า closed fracture แล้วทุกคนจ๋าคุณอย่าเพิ่งอ่านคำว่า closed ว่า closed แล้วกันซึ่งเป็นกระดูกหักที่ไม่มีรอยเชื่อมต่อกับบริเวณฉันผิวหนังด้านนอก2กระดูกหักแบบแผลเปิดหรือว่า open fracture ซึ่งสิ่งนี้เป็นกระดูกหักที่มีกระดูกทิ่มออกมาจากผิวหนังซึ่งประเภทที่2เนี่ยอาจจะทำให้คุณติดเชื้อได้ง่ายกว่าประเภทที่1ตั้งหลายเท่าแล้วเธอรู้ปะว่าถ้าคุณอยากให้กระดูกตัวเองหายใช่ปะคือถ้าคุณอยากให้มันดีขึ้นเหมือนเดิมเนี่ยคุณจะต้องตั้งใจทำงานคู่กับออร์โธปีดิกของตัวเองคือคำว่าออร์โธปีดิกเนี่ยเป็นประเภทของคุณหมอชนิดหนึ่งซึ่งชื่อเป็นภาษาไทยก็อยู่ตรงนี้นะทุกคนแต่ฉันออกเสียงมันไม่เป็น คือด้วยความที่ช่วงเวลารักษามันจะนานใช่ปะทุกคนคือคุณต้องคอยฟังออร์โธปีดิกของตัวเองและด้วยความที่ช่วงเวลารักษามันนานใช่ปะบางคนอาจจะต้องลาพักจากงานของตัวเองคราวนี้เนี่ยการรักษากระดูกซึ่งหักไปแล้วเนี่ยมี2ประเภทใช่ปะซึ่งอันที่1เนี่ยก็คือการรักษาโดยที่ไม่ต้องผ่าตัดซึ่งก็คือกระดูกหักในแบบที่ไม่เคลื่อนที่หรือกระดูกหักบางตำแหน่งที่มันอาจจะรักษาด้วยการใส่เฝือกได้แล้วเธอรู้ปะว่าการใส่เฝือกนั้นเนี่ยมักจะใช้ได้กับกระดูกของแขนหรือว่าขาเท่านั้นรวมถึงการใช้เพื่อจัดกระดูกที่ผิดรูปในเด็กด้วยต่อด้วยประเภทที่2นะทุกคนซึ่งเป็นการรักษากระดูกซึ่งหักไปใช่ปะแต่คราวเนี้ยคุณต้องผ่าตัดอย่างแน่นอนคือเวลาเกิดกระดูกหักใช่ปะแล้วมันเคลื่อนที่ออกจากคันซึ่งการแบบนี้จะมีการตรึงกระดูกซึ่งจะมีอุปกรณ์ทั้งหมด3ประเภทด้วยกัน1คือการใช้เหล็กแผ่นเป็นรูแล้วก็สกรูยึดซึ่งมักจะใช้หลังการจับกระดูกเพื่อตรึงกระดูกให้อยู่กับที่2คือการใช้สิ่งที่เรียกว่าเหล็กแกนนิยมใช้ในการรักษากระดูกหักในบริเวณกลางของกระดูกแล้ว3เป็นสิ่งที่เรียกว่าโครงเหล็กยึดกระดูกภายนอกซึ่งอุปกรณ์ชนิดนี้เนี่ยจะใช้เมื่อมีการกระดูกหักแบบแผลเปิดเท่านั้นซึ่งสำหรับความรู้ทั้งหมดเหล่านี้พี่เดวิดจะต้องขอขอบคุณคุณหมอชยนันท์จากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีแล้วพบกับพี่กับรายการภาษาหมอรู้ไว้จะได้เคลียร์ในตอนถัดไปตามนั้นก็จบ

หมอขอบ่นวันนี้เป็นเรื่องของคนไข้ที่เชื่อเพื่อนข้างบ้านเชื่อหมอดูแล้วก็เชื่อตัวเองมากกว่าเชื่อคุณหมอรักษาโรคครับวันนี้คุณหมอต้องมาบ่นคนไข้กันสักหน่อยแล้ว

0: ชิญบ่นเลยครับคุณหมอ
1: ได้เวลาถือโทรโข่งบ่นคนไข้แล้วจะฟังหมอบ่นเรื่องอะไรดีเรื่องการหยุดกินยาปฏิชีวนะก็แล้วกันหมอขอบ่นคนไข้เคสนี้นะคะมีการติดเชื้อในกระเพาะปัสสาวะพอหมอนัดมาเพื่อติดตามดูอาการปรากฏว่ายาปฏิชีวนะที่หมอให้ไปยังเหลืออยู่เยอะแยะเลยถามไปถามมาคนไข้ก็บอกว่าหายแล้วเพื่อนข้างบ้านเขาบอกให้หยุดกินนี่นะก็เป็นอีกเรื่องนึงที่หมอเจอบ่อยมากๆเลยการหยุดกินยาเพราะว่าคิดว่าอาการดีขึ้นแล้วหยุดกินเพราะเชื่อเพื่อนข้างบ้านแต่ไม่ยอมเชื่อสิ่งที่หมอบอกหน้าตีจริงๆเลยนะคะคนไข้หมออยากบอกคนไข้ว่าการกินยาฆ่าเชื้อรวมถึงยาปฏิชีวนะด้วยต้องกินยาให้ครบตามที่หมอสั่งเพราะการหยุดกินยาเมื่ออาการดีขึ้นหรือหยุดกินยาก่อนกำหนดจะมีผลเสียอาจทำให้โรคกลับเป็นซ้ำหรือเกิดผลแทรกซ้อนที่รุนแรงจากการติดเชื้อที่ยังรักษาไม่หายดีรวมถึงเป็นปัจจัยเสี่ยงของการเกิดเชื้อดื้อยาในอนาคตโดยเฉพาะการกินยาปฏิชีวนะไม่ครบในกรณีที่มีการติดเชื้อแบคทีเรียเนื่องจากเชื้อแบคทีเรียที่ไวต่อยาจะถูกฆ่าไปบางส่วนแต่เชื้อแบคทีเรียที่ดื้อต่อยายังอยู่ในร่างกายและมีการแบ่งตัวเพิ่มขึ้นเรื่อยๆทำให้การใช้ยาปฏิชีวนะชนิดเดิมโดสหรือว่าขนาดเดิมรักษาไม่ได้และเมื่อเกิดการดื้อยาขึ้นแล้วก็จะทำให้ไม่มียาปฏิชีวนะชนิดต่อไปในการรักษาถ้าเป็นรุนแรงมากขึ้นก็อาจจะเสียชีวิตเพราะฉะนั้นถ้าไม่อยากป่วยซ้ำไปซ้ำมาจนติดเชื้อดื้อยาอย่าทำแบบนี้อีกนะคะ
0: เรื่องนี้สอนให้รู้ว่าหยุดเชื่อเพื่อนข้างบ้านหยุดเชื่อหมอดูหยุดเชื่อตัวเองให้เชื่อคุณหมอรักษาโรคนะครับเพราะถ้าโดนคุณหมอบ่นจนหูชาแล้วเนี่ยยาปฏิชีวนะก็ไม่น่าจะรักษาหายได้นะครับอุ๊ยโทษเชื่อนะครับ

สวัสดีครับพบกับผมเดวิดวิลเลียมกับรายการภาษาหมอรู้ไว้จะได้เคลียร์รายการที่จะทำให้คุณหายงงงวยกับศัพท์การแพทย์ที่ยากไม่ไหวเมื่อคุณไปหาหมอตัวเนี้ยพี่เดวิดอยากให้ทุกคนรู้จักคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คุณต้องเจอเมื่อเป็นอุบัติเหตุและต้องไปโรงพยาบาลนั่นคือคำว่า cast นั่นแหละทุกคนคือมันไม่เกี่ยวกับ casting นะจ๊ะที่รักจ๋าคือคำว่า castแปลว่าเฝือกนั่นแหละทุกคนคือสิ่งที่เรียกว่าแคสเนี่ยจะใช้ในการดามกระดูกหรือว่าข้อต่อเพื่อที่จะทำให้อวัยวะที่อยู่ข้างในเฝือกนั้นเนี่ยไม่สามารถเคลื่อนไหวได้คือจุดประสงค์ของเฝือกเนี่ยทุกคนก็คือเพื่อที่จะทำให้กระดูกซึ่งหักแล้วเนี่ยประสานกันได้ดีเหมือนเดิมนอกจากนี้แล้วเนี่ยเธอยังสามารถใช้เฝือกในการทำให้ผู้ชายหล่อๆสงสารคุณไม่หยุดเพื่อที่จะได้แฟนคนใหม่แล้วนอกจากนั้นแล้วทุกคนคุณก็ยังสามารถใช้เฝือกด้วยอีกหลายจุดประสงค์นะทุกคนพี่จะขึ้นหน้าจอให้เธอนะคุณดูนี่คือเหมือนเยอะมากเลยทีเดียวแต่คำแนะนำจากคุณหมอสำหรับคนที่ใส่เฝือกเนี่ยก็คือคุณจะต้องพยายามเกรงกล้ามเนื้อที่อยู่ในเฝือกบ่อยๆอะคุณดูสิพี่กล้ามใหญ่ไหมล่ะแล้วสิ่งที่น่าสนใจคือสมมติว่าคุณใส่เฝือกตรงนี้อยู่ใช่ปะคือคุณจะต้องพยายามเกรงกล้ามเนื้อส่วนอื่นซึ่งไม่อยู่ในเฝือกนะถามว่ามันดีทำไมเฮ้ยเราคนที่จะตัดเฝือกออกเองเนี่ยเราต้องคุยกันก่อนนะทุกคนเพราะว่าคุณหมอเนี่ยตอนเขาประชุมกับพี่เนี่ยเขาบอกว่าคุณต้องห้ามคือไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็แล้วแต่เธอจ๋าคุณต้องห้ามตัดเฝือกทิ้งเองเพราะว่าคุณหมอเนี่ยเขาจะมีตารางของเขาแล้วเขาจะรู้ว่าคุณสามารถตัดมันออกได้เมื่อไหร่แล้วอีกคำเตือนหนึ่งซึ่งสำคัญเหมือนกันนะทุกคนก็คือว่าคุณอย่าให้เฝือกของตัวเองไปกระแทกกับสิ่งที่แข็งมากๆถามว่าทำไมก็มันอาจจะทำให้มันแตกได้แต่มันยังไม่จบนะทุกคนเพราะว่าคุณต้องห้ามให้เฝือกของคุณเนี่ยโดนน้ำนะเธอจ๋าเพราะว่าถ้าเกิดมันโดนน้ำเนี่ยผลที่ตามมาอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่แล้วคำว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่เมื่อกี้อาจเป็นคำพูดของคนซึ่งไม่รู้เหตุผลที่แท้จริงหรือแต่อีกหนึ่งแฟกต์ที่น่าสนใจมากๆคือถ้าคุณใส่เฝือกอยู่ใช่ปะคุณจะต้องพยายามยกระดับของส่วนร่างกายนั้นให้สูงกว่าหัวใจคุณให้ได้และสำหรับใครที่ใส่เฝือกแขนเนี่ยคุณจะต้องพยายามใส่ผ้าคล้องแขนด้วยนะคราวนี้พี่มีคำเตือนให้ทุกคนด้วยนะคือถ้าเกิดว่าคุณกำลังใส่เฝือกอยู่แล้วคุณมีอาการเหล่านี้คุณดูนะฮะพี่จะขึ้นไปทีละข้อเลยนะนี่คือข้อที่หนึ่งอ่ะพี่จะรำระวังคุณอ่ะนี่คือข้อที่สองอารำเหมือนเดิมนะฮะนี่คือข้อที่สามรำไปเรื่อยๆนี่คือข้อที่สี่รำวงไม่หยุดไม่หยุดไม่หยุดข้อที่ห้าอ่ะอ่านให้ทันนะทุกคนพี่จะรำไปก่อนดังนั้นขออนุญาตสรุปนะทุกคนถ้าคุณเป็นหนึ่งในหรือว่าทั้งหมดของ5ข้อนี้คุณยังมัวแต่รำ

0: นะคุณต้องรีบไปหาหมออย่างด่วนและสำหรับความรู้ทั้งหมดเหล่านี้พี่เดวิดจะต้องขอขอบคุณอาจารย์ชัยนันท์จากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีและพบกับพี่กับรายการภาษาหมอรู้ไว้จะได้เคลียร์ในตอนถัดไปตามนั้นก็จบ
1: คนที่ชอบเอาไม้ปั่นหูไปปั่นทุกครั้งหลังจากอาบน้ำเนี่ยเป็นการกระทำหรือพฤติกรรมที่ไม่จำเป็นค่ะเพราะว่าอาจเป็นสาเหตุทำให้เกิดหูอักเสบได้ง่ายถ้าเป็นหูชั้นนอกอักเสบที่ลุกลามมากค่ะอาจทำให้เกิดใบหน้าเบี้ยวครึ่งซีกหรืออัมพาตใบหน้าครึ่งซีกได้ประกอบไปด้วย3ส่วนค่ะคือหูชั้นนอกชั้นกลางแล้วก็ชั้นในค่ะหูชั้นนอกนี่ก็คือรวมตั้งแต่ใบหูช่องหูตลอดจนถึงเยื่อแก้วหูค่ะส่วนหูชั้นกลางนั้นก็คือส่วนที่ต่อจากเยื่อแก้วหูประกอบด้วยกระดูกค้อนทั้งโกรนในหูชั้นกลางค่ะแล้วก็หูชั้นในหมายถึงประสาทหูค่ะส่วนมากเนี่ยก็จะเจออาการบาดเจ็บจากหูชั้นนอกอักเสบมากที่สุดค่ะเนื่องจากเป็นบริเวณที่คนไข้เนี่ยสามารถแคะถึงโดยใช้ไม้แคะหูหรือว่าใช้คัตเติ้ลบัดคนไข้ส่วนมากเข้าใจผิดคิดว่าขี้หูเนี่ยเป็นสิ่งที่สกปรกค่ะจึงพยายามแคะหรือว่าเขี่ยออกมาซึ่งเป็นความเข้าใจที่ผิดค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วขี้หูเนี่ยมีประโยชน์ซึ่งจะมีฤทธิ์เป็นกรดอ่อนๆทำให้สภาพสมดุลในช่องหูเนี่ยมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคเนี่ยน้อยลงค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
3: ค
2: ่ะวันนี้มีอาการยังไงมานะคะ
3: นี่ก็มีอาการปวดหูนะครับแล้วก็แสบหู
2: คนไข้มักจะมาด้วยอาการปวดหูมีหูอื้อมีหนองไหลจากหูได้การได้ยินอ่ะลดลงนะคะในบางครั้งเวลาอ้าปากหรือขยับปากก็อาจจะปวดบริเวณหน้าหูหรือขากรรไกรได้ค่ะ
1: ปกติเนี่ยเคยมีไม้แคะหูหรือว่าชอบเอาคัตเติ้ลบัดอะไรเข้าไปเช็ดในรูหูไหมคะ
3: ก็จะเป็นช่วงที่หลังจากอาบน้ำเสร็จอะครับ
1: สาเหตุหลักๆเนี่ยก็เกิดจากพฤติกรรมการแคะหูปั่นหูเนี่ยแหละค่ะที่ทำให้เกิดการอักเสบของหูชั้นนอกค่ะเพราะว่าจะเกิดแผลบริเวณหูชั้นนอกทำให้มีการติดเชื้อโรคเชื้อแบคทีเรียที่อยู่บริเวณในผิวหนังรูหูเนี่ยก่อโรคทำให้เกิดการอักเสบแต่ว่าสาเหตุอื่นๆก็พบได้เช่นพฤติกรรมการว่ายน้ำดำน้ำก็จะทำให้น้ำเข้าหูน้ำเข้าหูเนี่ยทำให้เกิดการอักเสบของหูชั้นนอก
2: ค่ะก็จากการที่ตรวจร่างกายแล้วตรวจหูแล้วนะคะก็พบว่ามีการอักเสบของหูชั้นนอกค่ะคุณมณชัยซึ่งหูชั้นนอกเนี่ยเดี๋ยวหมออธิบายให้ฟังเนาะหูชั้นนอกเนี่ยก็คือจะเป็นตำแหน่งตรงตั้งแต่ช่องหูด้านหน้าไปจนถึงเยื่อแก้วหูนะคะนะค่ะก็เมื่อตรวจพบว่ามีการอักเสบของรูหูชั้นนอกนะคะอาจพบหนองหรือว่าเนื้อเยื่อที่ตายหรือเนื้อเยื่ออักเสบค่ะแพทย์ก็จะทำความสะอาดรูหูโดยการดูดด้วยเครื่องซักชันนะคะนอกจากนี้ก็จะใช้ยาหยอดหูที่ผสมยาปฏิชีวนะแต่ในบางรายที่เกิดการอักเสบมากหรือว่าผู้ป่วยที่มีภูมิคุ้มกันต่ำเช่นคนไข้ที่เป็นเบาหวานหรือได้รับยากดภูมิหรือเป็นมะเร็งที่ต้องได้รับการฉายแสงและให้เคมีบำบัดเนี่ยก็อาจจะให้ยาปฏิชีวนะชนิดรับประทานร่วมด้วยค่ะ
1: ค่ะเมื่อสักครู่หมอก็ได้ทำการดูดไอตัวที่เป็นหนองบริเวณในช่องหูออกนะคะทำความสะอาดช่องหูให้เรียบร้อยแล้วแล้วเดี๋ยวหมอจะมียาหยอดหูที่เป็นยาฆ่าเชื้อนะคะให้คุณมณชัยไปหยอดหูแล้วก็มียาแก้ปวดระวังกลับไปก็พยายามระวังน้ำเข้าหูแล้วก็ไม่แคะหูนะคะเดี๋ยวหมอจะนัด1สัปดาห์มาตรวจหูมาดูอีกทีนึงว่าอาการดีขึ้นไหมเนี่ยนะคะ
2: ถ้าเป็นหูชั้นนอกอักเสบที่ลุกลามมากค่ะอาจลุกลามเข้าไปยังกระดูกบริเวณฐานกะโหลกทำให้เกิดใบหน้าเบี้ยวครึ่งซีกหรืออัมพาตใบหน้าครึ่งซีกได้ในกรณีที่มีการอักเสบลุกลามก็อาจจะมีการผ่าตัดร่วมด้วยคนไข้ที่คิดว่าเป็นแผลในหูเล็กๆแล้วไปซื้อยามาหยอดเองจริงหมอไม่แนะนำค่ะเนื่องจากว่ายาหยอดหูเนี่ยมีหลายชนิดบางครั้งเนี่ยคนไข้อาจเกิดการแพ้หรือถ้าคนไข้มีการทะลุของเยื่อแก้วหูเนี่ยยาบางชนิดที่ผสมยาปฏิชีวนะอาจจะทำลายประสาทหูชั้นในได้ถ้าเกิดว่าคนไข้ที่มีขี้หูอุดตันนะคะไปที่โรงพยาบาลไปพบหมอเฉพาะทางหูคอจมูกเนี่ยก็สามารถที่จะไปดูดขี้หูที่อุดตันออกได้แต่โดยปกติแล้วเนี่ยถ้าเกิดไม่มีขี้หูอุดตันไม่มีอาการหูอื้อเนี่ยขี้หูในช่องหูก็ไม่ได้จำเป็นต้องไปดูดออกก็หากมีอาการอักเสบเช่นอาการปวดหูหูอื้อหรือมีหนองไหลก็ควรมาตรวจกับแพทย์เฉพาะทางหูคอจ

หูค่ะเพื่อให้ได้รับการวินิจฉัยและการรักษาที่ถูกต้องและเหมาะสมค่ะหากคุณมีปัญหาสุขภาพอย่าลืมมาพบหมอกันนะคะ

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีเด็กๆทุกคนสวัสดีวันเด็กนะครับเขาจะตื่นกันหรือยังไม่รู้ฮะ
1: ตื่นแล้วตอนนี้ต้องเรียกให้พ่อแม่พาไปเที่ยวแล้วค่ะ
0: จริงเนี่ยแต่งตัวเสร็จแล้วก็ได้รออยู่เมื่อไหร่จะได้ออกไปเที่ยวเดี๋ยวก่อนอยู่ดูรายการกันก่อนนะครับทั้งผู้ปกครองและเด็กๆทั้งหลายครับเพราะวันนี้ Healthy Fine Day จะมาพร้อมกับอาหารที่ดีกับลูกๆของผู้ชมโดยคุณหมอเอนะครับเช่นเคยมาพบผู้ชมเป็นสัปดาห์ที่2แล้วครับผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงดรุณีวรรณวโรดมวิจิตรครับซึ่งเป็นอาจารย์ประจำสาขาโภชนวิทยาและชีวเคมีทางการแพทย์ภาควิชาอายุรศาสตร์ครับคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลนะคร
1: ับ มันยาวเกินไป
0: ยาวมากเลยฮะแต่ก็คุณผู้ชมก็จะได้ทราบแล้วว่าทำไมถึงชื่อยาวแบบนี้แล้วก็ภาควิชาที่ดูแลก็ยาวมากเลยอ่ะเก
1: ี่
0: ยวข้องกับอาหารโภชนาการใช่ไหมฮะ
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วก็ชีวเคมีด้วย อันนั้นคือเพื่ออะไรนะฮะบอกย้ำคุณผู้ชมอีกครั้งหนึ่งทำไมต้องมีชีวเคมี
1: ทำให้ดูแลชีวิตและสุขภาพของคนที่ดีขึ้นโดยที่เราดูนอกเหนือจากแค่ดูอาการเราก็จะดูเรื่องของผลเลือดหรืออะไรอย่างนี้ด้วย
0: อ๋อเกลือแร่โปรตีนสารอะไรในร่างกายในเลือดบ้างอะไรเงี้ยใช่ไหมฮะแล้วเด็กๆจำเป็นต้องดูเรื่องอะไรพวกนี้ด้วยไหมคร
1: ับ เด็กๆก็ต้องการการเจริญเติบโตต้องการสารอาหารที่ดีนะคะเพื่อจะให้เด็กโตขึ้นมาเป็นผู้ใหญ่ที่แข็งแรงแล้วก็ป้องกันโรคต่าง
0: ๆองค์นั้นยิ่งสำคัญ
1: ใช่ค่ะ
0: เพราะการดูแลตั้งแต่เด็กๆเนี่ยสำคัญกว่าจะมาดูตอนแก่บางทีไม่ทันใช่ไหม
1: ใช่แล้วค่ะ
0: เอาล่ะงั้นนั่งลงก่อนนะครับถ้าเตรียมจะออกไปเที่ยวมาดูกันนิดนึงว่าอาหารที่เหมาะกับเด็กเนี่ยควรจะเป็นอะไรที่เห็นวางอยู่ด้านหน้าเนี่ยก็มีทั้งขนมปังมีกล้วยมีเนยถั่วใช่ไหมฮะแล้วนั่นก็มะม่วงสุกอู้เมนูแรกจะเป็นอะไรครับ
1: บานาน่าซูชิค่ะ
0: บานาน่าซูชิ
1: ใช่แล้ว
0: ฟังดูทำยากนะฮะ
1: ทำไม่ยาก
0: ซูชิเราใช้กล้วยนี่เหรอครับ
1: ใช่แล้วค่ะเดี๋ยวลองดูค่ะแล้วก็ตามด้วยเมนูอีกอันนึงจะเป็นไอศกรีมมะม่วงน้ำดอกไม้ค่ะ
0: ไอศกรีมมะม่วงน้ำดอกไม้ด้วย
1: ใช่แล้ว
0: มาพร้อมกันเลยเหรอครับ
1: ใช่แล้วค่ะอร่อยมากรับรองได้เด็กๆต้องชอบค่ะ

0: รียกว่าเป็นอาหารประเภทไหนยังไง
1: อาจจะเรียกว่าเป็น raw food ก็ได้ไหมคะคือเอาอาหาร
0: raw
1: food ที่เป็นอาหารด
0: ิบใช่
1: ค่ะเป็นของที่ไม่ได้ผ่านการปรุงแต่งเนาะก็เป็นอาหารวัตถุดิบจากธรรมชาติล้วนๆแล้วก็เอามาทำเป็นอาหารให้เราทานกันอีกทีนึงค
0: ่
1: ะ
0: อ๋อจะปรุงแต่งให้น้อยที่สุดอย่างงี้ใช่ไหม
1: คือ
0: raw foodอาจจะมีขนมปังหน่อยที่ผ่านกรรมวิธีหน่อยใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: แต่ที่เหลือก็หรือว่า
1: เนยถั่วนิดนึง
0: อะไรแบบนี้แต่ฟังดูชื่อเหมือนจะทำยากซูชิบานาน่าแล้วก็ไอศกรีม

0: มะม่วง
1: ใช่ค่ะ
0: แต่จริงทำยากใช่ไหมครับ
1: ง่ายมากง่ายมากอันนี้
0: ง่ายแน่นะ
1: แน่นอนค่ะใครไม่เคยทำก็ทำได
0: ้
1: เริ่มต้นทำขนมปังนะคะเราก็จะเลือกเป็น
0: โฮวีตเนี่ย
1: ใช่เป็นโฮวีตเป็นขนมปังธัญพืชนะคะเพื่อจะให้มีไฟเบอร์สำหรับเด็กๆนะคะ
0: ไม่เอาขาวล้วน
1: ไม่เอาขาวล้วนนะคะ
0: จะมีเมล็ดอะไรอยู่ธัญพืชต่างๆทำอะไรต่อฮะ
1: แล้วก็เดี๋ยวเราจะใช้
0: อ
1: ัน
0: นี
1: ้ไม่ค่ะเดี๋ยวเราจะทำให้ขนมปังเนี่ยบี้ให้มันแบนเพื่อจะทำเป็นเหมือนแผ่นซูชิ
0: ลองดูเลยค่ะ
1: ใช่ค่ะเอาแบนๆเลยค่ะ
0: อุ้ยผมว่าอย่างเงี้ย
1: สนุกนะคะเด็กๆชอบ
0: ช่วยกันทำเลยเด็กๆจะชอบขั้นตอนนี้ผมทำอย่างสนุกเลย
1: โอเค
0: แบนพอไหมฮะ
1: ได้ค่ะเอาให้แบนเลยค่ะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องเอากล้วยมาวางอย่างนี
0: ้
1: ก็ควรจะขนาดพอๆกับกล้วยนะคะ
0: ครับคิดว่า
1: น่าจะพอแล้ว
0: เอาให้แบนที่สุดเลยได้แล้วฮะ
1: เรียบร้อยค่ะอันนี้ก็จะเป็นเหมือนแผ่นแป้งข้างนอกนะคะ
0: ค
1: แล้วเราก็เอาเนยถั่วมาทานิดนึงไม่ต้องทาเยอะนะคะ
0: นิดเดียวใช่ไหมฮะ
1: ใช่ค่ะทาบางๆค่ะ
0: ทาบางๆ
1: ทาบางๆค่ะ
0: แหมอันนี้อาจจะขัดใจเด็กหน่อยนะฮะบอกขออีกขออีกอะไรเงี้ยนะฮะ
1: ก็ขึ้นกับเด็กนะคะถ้าเป็นเด็กผอมจริงๆแล้วอยากจะให้เด็กตัวโตกันนิดนึงนะคะมีน้ำหนักตัวดีอันนี้อาจจะใช้เยอะนิดนึงก็ได้ค่ะ
0: เพราะมันให้พลังงานเยอะ
1: ใช่ค่ะให้พลังงานเยอะปัญหาก็คือว่าหลายคนจะกังวลเรื่องเด็กอ้วนแต่ว่าจะบอกว่าเด็กเลือกกินหรือว่าเด็กผอมก็ยังมีปัญหาในสังคมเรานะคะ
0: ทำไมเลือกเนยถั่วฮะ
1: อร่อยมั้งคะเด็กๆชอบหรืออาจจะใช้เป็นช็อกโกแลตก็ได้นะคะ
0: ครับแต่เนี้ยก็ต้องแน่ใจว่าลุงคุณไม่แพ้เนยถั่ว
1: ใช่ๆอันนี้ก็จะมีในฝรั่งจะเยอะนิดนึงค่ะที่จะแพ้พวกถั่วลิสงโอเคแล้วก็เอากล้วยมาเอาเปลือกออกก่อนนะคะ
0: เปลือกออกนะฮะ
1: ค่ะแล้วก็วางให้มันพอดีกัน
0: ได้ครับแกะเปลือกออก
1: ยากมากเลย
0: แล้วทำอะไรต่อฮะ
1: ก็วางลงไปตรงนี้เลย
0: วางลงไปเลยเหรอ
1: หั่นให้มันพอดีอะค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะได้ม้วนได
0: ้วางไปอย่างนี้ใช่ไหมฮะ
1: ใช่ค่ะ
0: โดยที่หั่นเอาก็ต้องพอดีความยาวสิ
1: ก็อาจจะให้มันนั่นนิดนึงก็ได้ค่ะโอเคแล้วเราก็ม้วนเลยค่ะเหมือนซูชิเลยแน่นๆใช่ค่ะแค่นี้เองเสร็จแล้ว
0: สนุกสนุกสนุกสนุกสนุกสนุก
1: โอเคเรียบร้อยอันนี้ก็จะเสร็จละ
0: สบายได้ละ
1: ก็คือเหมือนจริงๆก็คือให้เขากินกล้วยแล้วก็หั่นเหมือนซูชิเลยค่ะคราวนี้หั่นเป็นชิ้นขนาดพอดีคำ
0: ขอหั่นปลาย
1: นอกไม่สวยอันนี้มีต้องคมนะคะมีไม่คมแล้วมันจะเละ
0: จริงด้วย
1: โอเคค่ะก็อ
0: ย่างนี้เหรอฮะ
1: ใช่ละค่ะ
0: ตาเป็นอย่างนี้จากนั้นหั่นเลยไหมฮะ
1: ได้ค่ะก็หั่นเป็นชิ้นๆ
0: 3 ชิ้นแล้วกันนะครับ
1: แล้วแต่ค่ะ

0: นะคะก็จะเป็นแบบนี
1: ้ได
0: ้ละสำหรับซูชิบานาน่า
1: เดี๋ยวเราทำเพิ่มได
0: ้ okay,
1: ทีนี้ขั้นตอนการทำไอศกรีมเนี่ยอัน
0: นี้ก็ฝั่งนี้ก็จะใช้เป็นมะม่วงน้ำดอกไม้สุกนะคะแล้วก็มาหั่นให้เป็นลูกเต๋าแล้วเราก็ไปเข้าตู้เย็นช่องฟรีซไว้ก่อน
1: ยังไม่ต้องทำเป็นไอศกรีม
0: ก็กินได้แล้วใช่อันนี้ก็คือบางครั้งเนี่ยบางช่วงเวลามันอาจจะไม่มีเราก็จะเก็บไว้ได้นะคะ
1: แช่เย็นไว้เลย
0: ใช่เมื่อไรอยากทานก็ค่อยไปเปิดเอามาทานอ
1: าจจะใส่ในช่องแช่แข็งใช่ไหม
0: ใช่ค่ะทีนี้เราก็เอาทั้งหมดเนี่ยค่ะใส่ลงไปในเบรนเดอร์ของเรา
1: เพื่อจะปั่น
0: ใช่ค่ะมันจะหกไหมเนี่ยโอเค
1: ได้ไหมฮะ
0: เรียบร้อยค่ะใส่เลยแล้วก็ปุ๊บปิดเรียบร้อยนะคะโอเคเราก็

0: เรียบร้อยอันนี้ก็จะได้เป็นมะม่วงที่ปั่นมาเรียบร้อยแล้ว
1: ระหว่างนี้ผมจะทำซูชิเพิ่มนะคร
0: ับ โอเคหลังจากเสร็จแล้วเนี่ยตรงนี้ก็ปั่นเรียบร้อยเราก็เอามาใส่กล่องแล้วเดี๋ยวเราก็จะเข้าตู้เย็นพอมันแข็งตัวเราก็จะมาตักเป็นไอศกรีมได้เลย
1: อ๋อเป็นเหมือนหวานเย็นนะฮะ
0: ใช่แล้ว
1: ไม่ต้องเอาไปปั่นอะไรเพื่อให้เป็นไอศกรีม
0: มันก็จะครีมที่ไม่ต้องมีเนี่ยค่ะแค่นี้จริงๆตอนนี้มันก็เหนียวพอที่จะเป็นไอศกรีมให้เราได้แล้ว
1: จริ งด้วยจริงด้วยโอ้เหนียวจริงเลยฮะไม่ได้ใส่อะไรนะแ
0: ค
1: ่แค่มะม่วงแล้วก็ไปแช่เย็นไว้เหนียวจริงด้วย
0: จะชิมแล้วใช่ไหม
1: หวานมากเลยดีมากแต่เพื่อให้มันมีความแข็งกว่านี้อีกหน่อยก็เดี๋ยวแช่เย็นต่อนะฮะดูเนื้อเนียนมากเลย
0: ดูเนื้อเนียนเนาะจริงๆแล้วถ้าถามว่าเทียบกับกินไอศกรีมปกติก็อาจจะดีกว่านิดหน่อยตรงที่ว่าถ้าเป็นไอศกรีมปกติก็จะมีการเติมน้ำตาลเนาะ
1: อ
0: ๋
1: อใช่
0: แล้วก็จะมีนมหรือกะทิใช่อันนี้ก็จะเป็นกลุ่มเชอร์เบทนะคะแล้วบางที่นี่ก็จะใส่พวกสารปรุงแต่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือเจลาตินทำให้มันคงตัวมากขึ้นแล้วแต่
1: นี่ของเราไม่เลย
0: ไม่ใส่อะไรเลย
1: เป็นมะม่วงล้วน
0: ๆ
1: เด
0: ี๋
1: ยวใส่ตู้เย็นไว้ให้นะ
0: โอเคค่ะ
1: มาแล้ว
0: เรียบร้อยอันนี้เราก็ทำซูชิบานาน่าเพิ่มนิดนึงนะคะ
1: เยี่ยมมากเลย
0: โอเคงั้นเราก็จัดเสิร์ฟเลยแล้วกัน
1: ดีครับ
0: โอเคว
1: ิธีการเสิร์ฟ
0: เดี๋ยวคุณอาเสิร์ฟ
1: วางซูชิไว้ก่อนแล้วกันนะฮะ

0: หน้าตา
1: ต้องรีบชิมอ่ะเด
0: ี๋
1: ยวละลาย
2: เอาเลยครับเชิญเชิญเลยฮะ
1: หอยติมกันเนาะ
2: ชิมก่อนเลยใช่ไหมฮะ
1: หอมมากอร่อยมาก
2: เนียนหอมหวาน
1: ใช่อันนี้อีกอัน
2: ลองลองกับซูชิเราด้วยคือเป็นไงฮะแล้วถ้าจะผมว่าจะต้องเสิร์ฟด้วยกัน
1: ต้องบีใช่ไหมต้องกินด้วยกัน
2: จะต้องด้วยกันนะจะ
1: อร่อยมากเข้ากันค่ะระหว่างเนยถั่วกับตัวกล้วย
2: แต่ว่ามันจะต้องด้วยกันแปลกมากเข้ากันได้ดีมากเลยเห็นไหมคุ้มค่ากันยังไม่ออกไปเที่ยวเนี่ยได้อีกหนึ่งเมนูแล้วที่ทำไม่ยากเลยทำก็สนุกด้วยอร่อยอ่ะต้องลองทำนะครับคุณพ่อคุณแม่และลูกๆหลานๆที่บ้านลองทำดูเพราะว่ามันทำง่ายมากแล้วก็สนุกในตอนทำด้วยแล้วก
1: ็
2: ได้ของที่มีประโยชน์ต่อร่างกายและหอมอร่อยด้วยเป็นซูชิบานาน่าแล้วก็ไอศกรีมมะม่วง
1: น้ำดอกไม
2: ้ซึ่งเราใช้มะม่วงน้ำดอกไม้เขาจะออกไปเที่ยวกันแล้วครับ
1: เมนูต่อไปอีกนิดนึงมั้ยกินแล้วต้องมีน้ำด้วย
2: ใช่เรายังไม่ให้เขาออกไปนะเพราะเมนูต่อไปนี่ก็ต้องอร่อยเหมือนกันนั่นคือ
1: เป็นไอศกรีมของตัว
2: อีกแล้วนะฮะไอศกรีม
1: เ
2: ลย
1: อันนี้เป็นแบบลักษณะที่เป็นแท่งเหมือนที่เป็นน้ำแข็งที่เขาถือกัน
2: อ๋อโอ้ยเป็นลอลลิป
1: ช็อปเลย
2: ใช่เหมือนไอติมแท่งอย่างงั้น
1: ใช่แล้วก็จะมีเมลอนพาราไดซ์ค่ะ
2: โอ้โหงั้น
1: เดี๋ยวรอดูกัน
2: เหลืองแล้วเดี๋ยวไปแดงครับอย่างงั้น

0: วงเวลาที่เด็กรอคอยมาถึงแล้วอีกหนึ่งอย่างนะครับเป็นไอศครีมแตงโม
1: ใช่แล้ว
0: ไอศครีมแตงโมแล้วก็อะไรนะอะไรพาราไดส
1: ์เมลอนพาราไดส
0: ์เมลอนพาราไดส
1: ์ค่ะชื่อเพราะ
0: มากมากเลยฮะเอาล่ะ
1: เดี๋ยวเรามาเริ่มกันก่อนโอเคเดี๋ยวเราจะใช้
0: เ
1: ครื่องปั่นตัวนี้นะคะแล้วก็จะมีแตงโมนะคะแล้วก็กีวีแล้วก็แคนตาลูปทั้งหมดเนี่ยพอเราปอกเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยเราเข้าตู้เย็นเอาไว
0: ้
1: เมื่อไหร่จะทำก็ได้
0: เราไม่ได้ซื้อเป็นแช่แข็งมาใช
1: ่ไหมอันนี้คือปอกสด
0: มันต่างกันยังไงซื้อเป็นแช่แข็งไหมได้ไหม
1: พอได้อะค่ะไม่ได้มีปัญหาอะไรในลักษณะนั้นเพียงแต่ว่าบางทีเนี่ยบางช่วงเนี่ยหน้าของผลไม้มันจะมีเยอะนิดนึงเพราะฉะนั้นเนี่ยเราบางทีกินไม่ทันเราก็เก็บไว้ได้ค่ะ
0: แล้วถ้ามีสดก็ซื้อสดมาทำดีกว่า
1: ใช่ค่ะ
0: เอาละครับลงมือเลยปั่นเหมือนเดิมใช่ไหมฮะ
1: โอเคคุณแอดจะปั่นไหม
0: ปั่นอะไรก่อนดี
1: โอเคปั่นแตงโมก่อนก็ได้ค่ะ
0: แตงโมก่อนนะครับ
1: ค่ะใส่ลงไปเลย
0: แตงโมนี่ก็เราหั่นเอาไว้แล้วก็เอาไปแช่ตู้เย็นไว้นะฮะ
1: อ
0: ่
1: ะค่ะต้องบอกว่ามันเป็นไอศครีมแตงโมที่แตกต่างจากทั่วไปเพราะเราจะทำให้มันเป็นรูปร่างเหมือนแตงโมเลย
0: ก็เอาไปปั่นเหมือนเมื่อกี้ไงมะม่วงใช่ไหมออกมาก็เป็นแดงๆแล้วตักกิน
1: แต่ว่าแตงโมมันจะต้องมีเปลือกสีเขียวแล้วก็มีเมล็ดด้วยถูกไหมคะ
0: เราจะมีใส่เมล็ดใส่เปลือก
1: เดี๋ยวเราจะใช้อันนี้ค่ะลูกเกดเป็นเมล็ดนะคะแล้วกีวีที่วางอยู่นี่คือสีเขียวเดี๋ยวแทนเปลือกแตงโม
0: อ๋อเลยออกมาเป็นแท่งนี่จะเหมือนกับเป็นแท่งชิ้นแตงโมที่มีเปลือกเม็ดนี้นะ
1: เดี๋ยวเราลองดู
0: ดูนะฮะงั้นปั่นนี้ก่อนนะครับ
1: ปั่นแตงโมก่อนค่ะโอเค
0: แล้วเร็วมากเลย
1: แตงโมปั่นพร้อมแล้วอันนี้เราก็จะมีพิมพ์นะค
0: ะ
1: ที่เราจะใส่ไว้
0: อ๋อเหมือนอย่างนี้ใช่ไหมฮะ
1: ใช่เราจะใส่ประมาณ3ใน4นะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องเหลือที่ไว้สำหรับเปลือก
0: ไม่ต้องเต็มใช่ไหมครับ
1: ไม่ต้องเต็มค่ะ
0: พอ
1: ละแล้วอีกข้างหนึ่ง
0: เยอะไปไหมเว้นที่ไว้

0: ใช่ครับ
1: อันนี้จิ้มมันลงไปข้างล่าง
0: ทีนี้เมล็ดแตงโมก็
1: มันก็ต้องอยู่ข้างล่างนิดนึง
0: แล้วก็หลายเมล็ดหน่อย
1: แล้วแต่ค่ะ
0: เพียงแต่ว่าอันนี้เป็นเมล็ดแตงโมที่กินได้ใช่ไหมฮะ
1: ใช่ค่ะอันนี้กินได้หมดเลยแล้วเราก็ใช้ไม้เพราะเดี๋ยวเราจะต้องทำเป็นไอศกรีม
0: ใ
1: ช่ค่ะ
0: ครับ
1: โอเคหลังจากนั้นเราก็จะเอาอันนี้ไปเข้าตู้เย็นเลยนะคะ
0: ฮะจริงๆจะว่าไปก็เหมือนกับ2อันนี้ที่เราทำไว้แล้วใช่ไหม
1: ใช่อันนี้เราทำไว้เรียบร้อยแล้ว
0: ปุ๊บจะมาเป็นอย่างนี
1: ้ค่ะแล้วหลังจากนั้นเดี๋ยวเราก็จะมาปั่นส่วนที่เป็นเปลือกแตงโมโดยใช้กีวีค่ะ
0: แล้วก็หยอดลง2อันนี้เลยที่แข็งแล้วเพราะเราใช้เย็นไว้
1: แล้วเราก็เข้าตู้เย็นอีกทีนึงมันก็จะกลายเป็นสีเขียวอยู่ด้านบนเป็นเปลือกแล้วก็มีเนื้อแตงโมแล้วก็เม็ดแตงโม
0: ตรงนี้เดี๋ยวผมปั่นกีวีต่อ
1: ได้เลยค่ะ
0: หมดแล้วนะครับ
1: อันนี้ก็จะเป็นแตงโมหวานแล้วก็จะเจอตัดรสเปรี้ยวของกีวีนิดนึง
0: ใช่เลย
1: ค่ะไม่ต้องเติมน้ำตาลนะคะ
0: ครับ
1: เพราะว่ากีวีเขาน้ำน้อยกว่าส่วนที่เป็นแตงโมค่ะจะปั่นยากนิดนึงปั่นยากมากก็เติมน้ำนิดนึงได้ค่ะ

0: แล้วก็เรียบร้อย
1: เปลือกเราพร้อมนะครับ
0: ค่ะเราก็จะเทลงไปในส่วนที่2อันนี้คืออันที่เราแช่ไว้เรียบร้อยละเราก็จะเทใน2อันนี
1: ้2อันนี้นะฮะ
0: ค่ะ
1: สีก็จะไม่ได้เขียวสดมากนะคร
0: ับ ใช่ค่ะ
1: แต่จะแยกชั้นอยู่แล้วเพราะว่า
0: เราเอาไปเข้าตู้เย็นได้แล้วใช่ค่ะจริงๆจะใช้เป็นพวกน้ำฝรั่งก็ได้เนาะแต่ว่าฝรั่งมันจะออกหวานนิดนึงเพราะฉะนั้นมันจะไม่ตัดรสกันค่ะ
1: อ๋อนี่เราต้องใช้กีวีเพราะว่ามีรสเปรี้ยวด้วยใช่ไหม
0: กีวีมันจะออกเปรี้ยวค่ะ
1: คร
0: ับ มีเปลือกมีเมล็ดมีแตงโม
1: เปลือกหนาหน่อยนะ ตัดรสกัน
0: โอเคเรียบร้อยอันนี้ก็จะเป็นไอศครีมแตงโมนะคะซึ่งจะมีทั้งส่วนที่เป็นเปลือกแล้วก็มีแตงโมรวมทั้งมีเมล็ดแตงโมด้วย
1: ระหว่างนี้ก็ขอเติมเปลือกไปเรื่อย
0: ค่ะแล้วเราก็จะเอาไปเข้าตู้เย็นอีกรอบนึงนะคะพอทั้งหมดแข็งก็เลยจะได้เอามาทานได้เลย
1: โอ้โหนี่เราเห็นแววแล้วนะฮะจะเป็นอย่างนี้จะแช่ตู้เย็นต่อนะครับ
0: ค่ะ
1: อีกหนึ่งอย่างที่ต้องปั่นก็คือ
0: แคนตาลูปค่ะแล้วใช่เราก็จะเก็บเอาไว้3ส่วนแล้วเดี๋ยวก็จะมาวางด้วยกัน
1: โอ้นี่3สี
0: เป็นชั้นค่ะ
1: แดงเขียวส้ม
0: แล้วก็ส้ม

0: ี้เนียนมากอันนี้แทบจะตักกินได้เลย
1: แล้วเดี๋ยวเราก็จะตักใส่ลงไปในแก้วก็ตักกีวีก่อน
2: เพราะ
1: ม
2: ัน
1: จ
2: ะหนัก
1: ใช่กีวีแล้วก็ตามด้วยแคนตาลูปแล้วก็ตัวแตงโมอยู่ข้างล่างข้างบนสุดอันนี้ตามสมควรนะคะอยากจะได้เท่าไหร่
2: ตามสมควร
1: ใช่
2: เรียงชั้นนี่คือดูตามความหนัก
1: ใช่ค่ะ texture ของมันเพราะว่าถ้าไม่งั้นเนี่ยเราใช้ของเบาปุ๊บใส่ของหนักไปมันจะจมลงไปข้างล่าง
2: เพราะเราจะให้แยกชั้นใช่ไหม
1: ใช่ค่ะแยกแล้ว
2: จริงด้วย
1: เพราะมันเป็นชั้น
2: เพราะมันมีน้ำหนักข้างล่างหนักกว่าก็ยังต้านไว้อยู่ได้แยกชั้นเลยแยกชั้น
1: ชอบอันไหนมากก็แสนนั้นมากได้นะคะ นี่ตามความชอบใจ แล้วต่อด้วยแตงโมค่ะโอเคแล้วเราก็วางหลอดสวยงาม
2: เมลอนพาราไดส
0: ์ว้าวเยี่ยมยอดเยี่ยม

0: ช่วงเวลาความสุขกำลังจะเริ่มต้นขึ้นแล้วนะครับ
1: เหมาะสำหรับเด็กๆทุกอย่างเลยที่เราเคยทำ
0: แล้วสีสันมันด้วยนะ
1: ใช่
0: ครับแต่
1: เราจะได้ดูว่ามันเป็นแตงโมจริง
0: ๆนี่แหละ
1: พิสูจน์
0: พิสูจน์ดีกว่าวิธีการแกะก็คือเอาไปแช่
1: ในน้ำ
0: อันนี้เราไปน้ำอุ่นๆหน่อย
1: ค่ะจะได้ง่ายขึ้น
0: เอาไปแช่น้ำธรรมดานะ
1: ผ่าน
0: น้ำหน่อยมันก็จะแกะได้แล้ว
1: น่าจะได้แล้วอะค่ะออกมาแล้วเห็นไหมคะเป็นเปลือกแตงโมแล้วก็มีเมล็ดแตงโมด้วยวางไว้ตรงนี้เลย
0: อ๋อตรงนี้นะฮะพร้อมเสิร์ฟตรงนี้นะฮะจรวดมาแล้ว
1: สังเกตเป็นรูปจรวดด้วยนะคะเด็กๆน่าจะชอบโอเค
0: เราพร้อมแล้วกับการจะปาร์ตี้วันเด็กนะครับอุ๊ยไม่ออกไปเที่ยวกันเลยเหรอครับจะอยู่ทำนี้เลยเหรอฮะ
1: เขาจะรอกิน
0: บางทีเราสามารถจะสนุกสนานที่บ้านกันได้ด้วยการช่วยกันทำอาหารและเป็นขนมที่เด็กๆชอบ
1: ใช่ค่ะ
0: ที่สำคัญคือเราเน้นว่าจะดีต่อสุขภาพใช่ไหมฮ
1: ะ
0: ย้ำอีกครั้งนึงเราเป็น raw food ใช่ไหม
1: ใช่ค่ะก็คือผ่านกระบวนการน้อยที่สุดนะคะอันนี้ก็จะเป็นอาหารที่มาจากวัตถุดิบที่เป็นธรรมชาติล้วนๆไม่มีการเติมน้ำตาลนะคะ
0: เด็กๆก็อาจจะงงว่าทำไมถึงกินเมล็ดแตงโมได้ปกติเราจะต้อง
1: ต้องบอกนิดนึงไม่งั้นเดี๋ยวจะกลับไปกินเมล็ดแตงโมที่บ้านนะคะ
0: ที่มีดำๆอย่างนี้จริงๆแล้วคือเป็น
1: ลูกเกดค่ะ
0: ลูกเกดนั่นเองเราจะปาร์ตี
1: ้ได้เวลาทานแล้วค่ะเดี๋ยวมันจะละลาย
0: ใช่ฮะและข่าวดีครับคุณผู้ชมเราเปิดโอกาสให้คุณผู้ชมนั้นร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลสุขภาพกับรายการ Healthy Fine Day ด้วยการให้คุณผู้ชมส่งรายละเอียดของท่านอาจจะเป็นเรื่องสุขภาพตัวเองเป็นอย่างไรตรงไหนดีตรงไหนมีปัญหาไหมเราอยากจะรู้หรืออยากได้ข้อมูลอะไรเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพบ้างโดยเฉพาะยิ่งอาหารก็บอกเรามากันได้นะครับตามช่องทางที่ขึ้นที่หน้าจอตอนนี้ได้เลยไม่แน่อาจจะเป็นคนที่โชคดีรับการคัดเลือกมาร่วมรายการกับเราแล้วก็มาร่วมกิจกรรมสนุกๆกันแบบนี้นะครับ
1: ค่ะโอเคงั้นวันนี้ก็ถึงเวลาที่เราจะต้องชิมละว่ามันอร่อยหรือเปล่าค่ะ
0: นะฮะงั้นเราชิมกันตรงนี้แล้วก็หลังผู้ชมไปพร้อมๆกันเลยแล้วกันนะฮะ
1: ค่ะ
0: ปาร์ตี้กันเลยนะครับวันเด็กสุขสันต์วันเด็กนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: เชิญเลยครับเริ่มเลยก่อนดี
1: อันนี้หยิบง่าย
0: มาจรวดเราจะมาออกกำลังกายนะครับเอาใจสาวๆกัน
2: ปกติผมใช้กำแพงผมออกกำลังกายอย่างเดียว
3: ครับให้ไม่ใช่แล้วมั้งนะ
1: อันนั้นชันหรือเปล่า
2: ใช่ค่ะเอง

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Healthy Friday ตอนนี้นะครับผมอยู่บนตึกนะครับและอยู่ชั้น2และดูซ้ายดูขวาไม่มีอุปกรณ์ออกกำลังกายพี่ต้น
1: ครับ
0: ช่วยผมมองออกกำลังกายที่นี่ทำไมมันเราจะออกกำลังกายไหมเนี่ย
1: นี่ไงพี่กำลัง
0: โอ้โหเอาอีกแล้วบอกแล้วอย่ากุ้มใจกับปัญหาทางบ้านเมียใช้สักผ้าเป็นเรื่องปกติ
1: อย่ามาพูดเล่นดิ
0: ครับผม
1: อย่าพูดเล่น
0: เรื่องจริงมาพูดเล่นยังไงพี่ต้นไม่ได้คิด
1: เออว่าไงดีบวยมีอะไรแบบ
0: ผมมีโจทย์ได้ไหม
1: ใช่เผื่อบวยจะมีไอเดียอะไรบ้าง
0: พี่ตามใจน้องเลยเหรอ
1: ใช่ใช่
0: งั้นผมตั้งโจทย์ได้เลยเอาใจสุภาพสตรีครับวันนี้ครับ1ต้องเป็นอุปกรณ์ที่หาง่าย
1: หาง่าย
0: หาได้ทั่วไปแล้วก็ฟรีด้วยไม่ต้องลงทุน2
1: ครับ
0: อุปกรณ์นั้นจะต้องแข็งแรงทนทานอยู่ได้ยาวๆอันที่3เอาใจสุภาพสตรีอันนี้นะครับ
1: ครับ
0: กระชับสัดส่วนทำให้หุ่นดีทำให้รู้สึกแข็งแรงทำได้ไหมครับ
1: มีแค่นี้เหรอ
0: เฮ้ยโอ้โหหน้าพี่นี่เราอัดรายการกรุงเทพหน้านึกว่าอยู่เชียงใหม่เชียงรายเหนือมากเลยทำได้จริงเหรอ
1: จริง
0: ตรงไหนอ่ะ
1: มาเดี๋ยวตามพี่มา
0: พาไปอุปกรณ์หน่อยนะได้ไปตรงไหนอ่ะ
1: มาตาม
0: ตรงนั้นเหรอ
1: ไป
0: ได้ได้ได
1: ้
0: ตรงไหนอ่ะ
1: เนี่ย
0: พี่ต้น
1: ครับ
0: ไหนละเนี่ย
1: ดูดีดีดูดีดีดูดีดี
0: มันตอบโจทย์หรือเปล่า
1: ดูดีตอบเป๊ะเลย
0: นี่ไหนอ่ะ

0: ไม่เห็นเห็นเลย
1: มันจะเข้าไปในตาดำอยู่แล้ว
0: ไ
1: ม่เห็น
0: ไหนอ่ะ
1: ใหญ่ขนาดนั้นแล้ว
0: ไหน
1: ดูดีๆเห็นอะไรเห็นยังเห็นยัง
0: อย่าบอกนะว่า
1: อะไร
0: กำถูก
1: กำแพง
0: กำแพงไปเล่นไปพี
1: ่เราทวน3ข้อที่บุ้ยให้พี่หา
0: ข้อที่1 อยากได้อุปกรณ์ที่ไม่ต้องเสียเงิน
1: ใช่
0: หาได้ง่าย
1: ใช่
0: ง่ายฟรี
1: ใช่ไหม
0: จริง
1: ข้อที
0: ่2ก็คือว่ามันต้องแข็งแรงมั่นคงเป็นหลักเป็นฐานไม่พังง่าย
1: ใช่ไหม
0: จริงข้อที่3ไม่น่าจริงนะเนี้ยก
1: ็
0: คือเอาใจสุภาพสตรีหุ่นกระชับเฟิร์
1: ม
0: ดูเพรียวหุ่นดี
1: ได้ทุกส่วนของร่างกายใช่
0: ได้ทุกส่วนจริงเหรอ
1: ใช่
2: ว้าว
1: ใช
0: ่สุดยอดเพียงแต่วันนี้นะครับเราจะมาออกกำลังกายนะครับเอาใจสาวๆกันรับรองว่าเติมเต็มแขกรับเชิญของเราด้วยโดยการเขาอยากได้หุ่นกระชับไปพบกับเขาเลยครับและนี่ก็คือแขกรับเชิญของเรานะครับสวัสดีครับ
3: สว
1: ั
3: สด
1: ี
3: ค่ะ
1: น้อง
0: ส
1: า
0: วสาวสวยสดใสที่อยากหุ่นกระชับใช่ไม่ใช่ครับ
3: ถูกต้องค่ะ
0: ทำไมครับ
3: เพราะว่าไปเลือกซื้อชุดอย่างเงี้ยค่ะก็อยากจะชุดไหนก็ได้ก็ใส่แล้วสวยเง
0: ี้
3: ย
0: แสดงว่ามีความคิดว่ามันมีบางชุดที่ไม่เหมาะกับเรา
3: ใช
0: ่แสดงว่ามีบางส่วนที่เราไม่พอใจ
3: ถูกต้องเลยค
0: ่
3: ะ
0: อะไรครับ
3: ก็อย่างเช่นหนูจะเป็นคนตัวเล็กแต่ว่าแบบขาก็จะใหญ่เงี้ยค่ะนิดนึงค่ะใหญ่นิดนึง
0: ทำไมถึงคิดว่าขาใหญ่อ่ะ
3: มันไม่สมส่วนพี่บ๊วย
0: จริงเหรอสมมุติเราคิดว่ากำแพงจะช่วยเราออกกำลังกายได้ไหม
3: ตามความคิดหรอหนูว่ามันช่วยได้นิดหน่อยเพราะว่ามันไม่ได้เป็นแบบเหมือนอุปกรณ์ที่เราจับมันยกจับมันอะไรอย่างเงี้ย
0: มันไม่น่าครบทุกส่วน
3: มันแบบอยู่เฉยๆของมันอย่างเงี้ย
0: มันไม่น่าครบทุกส่วนใช่ไหม
3: ใช่ใช่น่าจะได้แค่บางส่วนแบบอย่างเช่นแขนหรือขาอย่างเงี้ยค่ะ
0: และพี่ต้นครับเคลียร์ได้ไหมสามารถจัดการได้ทั้งหมดได้ใช่ไหมครับ
1: โอเคครับเวลาที่เราออกกำลังกายใช่ไหมส่วนใหญ่แล้วอุปกรณ์มันปรับได้ไอ้กำแพงนั้นมันอาจจะปรับไม่ได้แต่เราสามารถปรับร่างกายให้เหมาะสมกับกำแพงได้
0: เฮ้ยนี่ผมชอบมากเลยคือไม่ต้องปรับอย่างอื่นปรับที่
3: ต
0: ั
3: ว
0: เอง
1: ให้เขาหาอุปกรณ
0: ์ทุกสัดส่วน
1: กระ
0: ชับคอนเฟิร์ม
1: ครับ
0: เอ้าเดี๋ยวเราจัดให้นะครับแต่เราย้ำอีกทีนะครับคุณผู้ชมครับหลายๆท่านบอกว่าอุปกรณ์ออกกำลังกายของเราที่บางครั้งหาง่ายอยู่ในบ้านก็ตามทีแต่บางบ้านก็อาจจะไม่มีต่อไปนี้ไม่มีข้ออ้างนั่นแน่นอนเพราะว่าทุกบ้านต้องมี
1: กำแพง
0: แน่นอนเริ่มต้นจากอวัยวะส่วนไหนดี
1: คงไปเริ่มขากับสะโพกก่อนแล้วกันขา
0: ทำไมครับ
1: ตรงนี้ถือว่าเป็นกล้ามเนื้อมัดใหญ่นะครับส่วนใหญ่แล้วเวลาที่เราเลือกของการออกกำลังกายเนี่ยเราพยายามเลือกไอ้ตัวหลักๆก่อนกล้ามเนื้อมัดใหญ
0: ่มัดใหญ่ให้ทำงานก่อนแล้วค่อยย่อยมัดเล็ก
1: ครับ
0: เริ่มจากขาอย่างไรครับ
1: ช่วงแรกเราพยายามให้ยืนนะครับแยกเท้าห่างจากกำแพงนิดนึงนะครับหลังเหยียดยืดนะครับสะโพกดันชิดนะครับหลังดันชิดนะครับศีรษะมองตรงนะครับเข่ากว้างมันช่วงไหล่เท้ากว้างมันช่วงไหล่นะครับอันแรกก็คือเหมือนเราพิงดันขาไปก่อน
3: เอาช่วงหลังดัน
1: ใช่ครับดันครั้งก่อนอันนี้เราจะรู้สึกว่าส่วนของขาสะโพกเราออกแรงนะครับพอเราเริ่มได้นะครับคราวนี้เราค่อยๆช้าๆเหมือนเราเดินนะครับใช้เหมือนเดินหลังพิง
3: ขายกตลอด
1: ใช่ครับพยายามพิงไว้ตลอด
0: ต้นอันนี้มันออกกำลังกาย2แบบเลยนี
1: ่ครับทั้งเคลื่อนที่ทั้งอยู่กับที่ทั้งตัวกล้ามเนื้อแล้วก็ตัวหัวใจด้วย
0: มันทั้งไอโซเมตริก
1: แล้วก็ใช่มีการทั้งเกร็งทั้งเกร็งที
0: ่ไอโซโทนิกคือ
1: ส่วนบนคืออยู่ลักษณะของการเกร็งค้างไว
0: ้
1: ขาก็คือเคลื่อนที่นะครับลักษณะ
0: ค
1: ราวนี้เรามาลอง
0: อันนี้ได้กล้ามเนื้อขาใช่ไหมครับ
1: โดยหลักแล้วเป็นขากับสะโพกนะครับแต่หลังมันเป็นการเกร็งค้างไว้แกนลำตัวต้องใช้อยู
0: ่เดี๋ยวดูว่าได้ไม่ได้เชิญครับน้องอิง
1: ค่ะ
0: ตรงนี้เลยครับน้องอิงตรงนี้เลยเก่งมาก
1: ยัง
3: ไม่หมดขาเริ่ม
0: ลงอีกครับ
1: ย่อยนิดครับ
3: ย่อยนิดนึง
0: ท่านจะขนานเลย
1: ย
0: ่ออีกครับย่ออีกนิดนึง
3: โอเคค่ะ
1: ตัวตรงพิงลองเก่งครั้งกันนะครับพยายามดันหลังให้ชิดสะโพกให้ชิดพอได้แล้วเราก็ค่อยๆยกเท้าสลับขวาซ้าย
3: ก็ยก
1: มือทิ้งแขนลงนะครับ
3: ทิ้งแขนลง
1: ช้าๆตัวตรง
3: มัน
1: เราเดินหลังทิ้ง
0: แขนนี่คือไม่ถนัดใช่ป่ะ
3: ไม่ถนัด
0: ค่อยๆ
3: มันเหมือนกับว่าหลังเราจะแบบใส่ขวาด้วย
1: ล็อกไว้พยายามดันให้ชิด
3: อ๋อประมาณอย่างนี
1: ้ยกนิดเดียวก็นิดเดียว
3: นิดเดียวพอก็ได้ค่ะ
1: ถ้าดีกว่านั้นเดี๋ยวพี่บัวก็จะทำเป็นเพื่อน
3: ต้องการขาเยอะไหมคะ
1: แยกเท้าประมาณช่วง
3: มาสู้ประมาณแค่ช่วงไหล่
1: ใช่ครับเท้ากับเท้าให้แนวเดียวกันนะครับ
3: ได้ไหมคะ
1: ฮึบ
3: ปึ๊บมันยากมากเลยท่านี
1: ้ใช่โอเคนะครับ
0: ลักษณะการปึ๊บเราจะ
3: มันเกรงขา
0: เอาแรงจากเท้าดันเข้ามา
1: ใช่ครับ
0: ลักษณะเหมือนเฉียง
1: แรงจากขากับสะโพก
0: ครับเฉียงเข้ามา
1: ครับ
0: ชิดให้ตัวสะโพกติดอยู่กับ
1: ให้ชิดใช่หลังให้ชิ
0: ด
1: ยกก้าวเดิน
0: แล้วยิ่งแกช้านะโอ้โห
1: ยิ่งออกแรงมากขึ้น
0: โอ้โหยิ่งค้าง
1: พยายามทิ้งเข้าไปเลย
3: เหมือนเราต้องแบบ
0: โอ้โห
3: ต้องใช้แรงในการดันกำแพงมาก
1: ใช่ครับท่าต่อไปนะครับเป็นเรื่องของตัววิดพื้นดันพื้นนะครับมือกว้างกับช่วงไหล่นิดนึงนะครับ
0: เนื้อส่วนหน้าอกนะครับเอาไว้
1: หน้าอกนะครับไหล่ต้องแขนด้านหลังช่วยใช่ไหมลดอกลงนะครับดันนะครับช่วงแรกๆเราอาจจะเริ่มจากการเหมือนค้างไว้เกรงค้างไว้นะครับดันขึ้นช้าๆนะครับ
0: ถ้ามันไม่หนักทำไงให้หนักครับ
1: เราสามารถขยับเท้าไปให้มากขึ้นนะครับขยับเท้าให้มากขึ้น
0: ครับระวังพื้นด้วยนะครับลงพื้นลื่นด้วยนะครับ
1: ลงนะครับลงนะครับ
0: ถ้ามันไม่หนักทำไงให้หนักครับ
1: ถ้าเราสามารถเพิ่มนะครับแล้วสมรรถนะครับพวกนะครับมาไล่
0: ถ้ามันไม่หนักทำไงให้มันหนักครับได้ไหมครับ
1: ไม่ได้ครับเดี๋ยวหลังหัก
0: อันตรายไม่ควรไม
1: ่ควร
0: เด็กอย่าทำนะครับไม่ควรครับคุณผู้ชมต้องอีกเชิญครับ
1: มาเราลอง
3: ลองค่ะลอง
0: มาอีกเชิญเลยครับมาม
1: ือกว้างกว่าช่วงไหล่นิดนึง
3: กว้างกว่าช่วงไหล่นิดนึงค
1: ่ะลองลงครับงอศอก
3: ต
1: กขากำแพง
0: ไม่ลงต่ำกว่านี้ได้ไหม
3: ใช
0: ่ปกติเขา
1: ใช่ต้องอยู่ประมาณไหล่ใช่ดันขึ้น
0: ลงช้า
1: ลงช้าๆขมิบหน้าท้องหลังตรงดันขึ้นพยายามขมิบหน้าท้องหลังให้ตรงนะครับ
3: ตรง
1: ดันขึ้น
0: ทีนี้สิ่งที่เห็นอิงทำคือเวลาวิดพื้นอิงยืดตัวไปทีนี
3: ้
0: คิดว่าตัวเราเป็นท่อนไม
3: ้
0: ใ
3: ช่ข
0: ยับเฉพาะแขน
3: โอเคค่ะ
0: มา
3: ลองไง
0: ลุกปึ๊บนั่นแหละ
1: ดีขึ้น
0: นั่นแหละช้าๆลงช้า1 2 3 4 5อ่ะขึ้นถูกต้อง
3: ใช่ไหมคะ
0: เยี่ยมเลย
3: ทีมไว้ทำด้วยกันเร็ว
1: ทำด้วยกัน
0: อยากให้หนักขึ้นไหมครับลองถอยหลังไปอีก
1: ถอยหลังขึ้นไปอีกนิดนึงนะครับเท่าที่เราได
0: ้ขยับมือลงมาหน่อยโอเค
1: ลอง
0: ดู
1: ลองหนักขึ้นไหมครับ
3: หนักข
0: ึ้นเราเป็นท่อนไม้ขาเราล็อกไว้เป็นท่อนไม้ไม่มีตัวโอเคล็อกตัวเลยล็อกมุมเลยตัวแข็งเลยตัวแข็งขยับเฉพาะและเกร็งที่หน้าอกฟิลลี่รู้สึกเที่ยวลงมาช้าอยากเพิ่มความหนักทำไงครับ
1: เราลองมาเพิ่มนิดนึงนะครับนะครับยังทำลักษณะเดิมนะครับตอนเราดันขึ้นนะครับปล่อยให้มือผักหรือดอกกำแพงมานะครับลงช้าๆนะครับนะครับผักมานะครับย่อรับใช่ดีครับมาดัน
3: ถูกไหมคะ
1: ถูกแล้วครับดีครับถ้าต้องการให้หนักอีก
0: ทำไงครับ
3: ทำไงคะ
1: มาตบมือหน่อยตบมือมา
3: ตบมือมาต้องแบบทำเร็วมาก
1: ตบมือมาตบมือมาคราวนี้จะเป็นหลังละ
0: หลัง
1: ทำ
0: ไงอ่ะ
1: ได
0: ้
1: ไหมไม
0: ่งงหลังทำได้ด้วย
1: หลังกะไรนะครับจริงๆปกติหลังเนี่ยโดยปกติใช่ไหมเวลาที่เราเล่นอ่ะเรามักจะต้องดึงตัวแต่จริงๆแล้วเวลาที่หลังทำงานมันก็ต้องให้ตัวสะบักมันมีการบิดมีการเคลื่อนที
0: ่ครับ
1: ครับตรงหน้าหลังทำงานเด
3: ี๋
1: ยวเราจะใช้แบบนั้น
0: คิดไม่ออก
3: ค
0: ิ
3: ดไม่ออกเหมือนกัน
1: นะครับเราก็คือใช้พิงลักษณะ
3: เด
1: ิ
3: ม
1: นะครับพิงลักษณะเดิมนะครับแต่เราเป็นลักษณะของบิดนะครับความของตัวโรเตเตอร์
0: นี่คืออย่าง
1: น
0: ี้เลยใช่ไหม
1: ใช่โรเตเตอร์นะ
3: เราพยายาม
1: พ
3: ิงแขน
1: ใช่
0: ล็อกข้อศอกไว้
1: ใช่นะให้มีการทำงานดันขึ้นให้มากที่สุดผักลงให้มากที่สุดดันขึ้นให้มากที่สุดผักลงให้มากที่สุดนะครับไล่สลับนะครับพอเริ่มได้แล้วเราเริ่มเหยียดยืดแขนนะครับช้าๆนะครับ
0: เหยียดยืดเหมือนดึงขึ้น
1: เหยียดยืดนะครับดึงบีบศอกนะครับแต่พยายามดันให้แขนชิดกำแพงมากที่สุดยิ่งถ้าเกิดกำแพงเรียบๆด้วยแล้วจะยิ่งง่ายเลย
0: นะครับขอไปลองด้วยปกติผมใช้กำแพงผมออกกำลังกายอย่างเดียว
1: ครับให้ไม่ใช่แล้วบ้างไง
3: แข่ง
0: ขัน
3: หรือเปล่า
0: ใช่ค่ะเอง
1: มานะครับซอกคืออะไรนะครับ
0: มา
1: โอ้โหนะจ๊ะครับซอกขึ้นสูงนิดนึงนะปลายใช่ครับ
0: โอ้ตึง
1: บิดลอง
3: เวลาพับลงนี้แนวราบ
1: ครับลงมือเหมือนมือจะแตะหากำแพงใช่ครับขึ้นหลังมือแตะกำแพงลงปลายนิ้วแตะกำแพง
0: โอเค
1: ขึ้น
0: อันนี้มันเหมือนไอโซเมตริกเนี่ยมันคือการเต้นไง
1: ใช่ใช่เพราะมันต้องบังคับให้อยู่นะครับช้าๆซึ่งโดยปกติเวลาเนี้ย
0: โอ้ยยิ่งช้ายิ่งดี
1: ใช่ครับ
0: ลองช้ายิ่งช้า
1: ช้าๆให้ช้าๆขึ้นนะครับศอกให้สูงไว้นะครับใช่ด้านนะครับ
3: อันนี้เริ่มเมื่อยแล้วเนี่ย
1: ใช่พยายามสอกให้สูงแล้ว
2: ช้า
1: สอกให้ระดับหัวไหล่
2: แล้วสอกติดกับพื้นไหม
1: ใช่มือแตะเอาขึ้นแตะ
0: เราจริงๆเราต้องสำคัญคือสอกต้อง
1: อยู่ระดับหัวไหล่
3: มันเกรงมากค่ะ

0: จริงๆถ้าเนี้ยถ้าโดยปกติเนี่ยส่วนใหญ่แล้วคือมันดีทั้ง2อย่างนะครับดีทั้งช่วยในเรื่องของการให้แข็งแรงขึ้นกับอันที่2ก็คือป้องกันเรื่องการเกิดการบาดเจ็บเพราะว่าเวลาที่เราทำลักษณะพวกนี้ส่วนใหญ่แล้วตรงข้อต่อพวกนี้มันมีการทำงานร่วมกันเวลาที่เราจะผลักจะดึงอะไรต่างๆมันต้องใช้กล้ามเนื้อมัน
1: อ๋อเวลาเราเล่นหลังสมมติถ้าเกิดเราดึงเราจะถูกสายลอกหรือว่าสายเคเบิลเนี่ยดึงด้วยขณะที่ดึงปุ๊บอาจจะมีเรื่องของการบาดเจ็บได
0: ้
1: ถ้าเราไม่แข็งแรง
0: ใช่เพราะ
1: งั้นแต่นี่มันแค่มูฟธรรมดา
0: ใช่มันจะช่วยบังคับให้มีการความแข็งแรงขึ้นของบริเวณข้อต่อบริเวณข้อต
1: ่อปกติการขยับแบบนี้ปกติเราขยับแบบนี้เราขยับแบบนี้แค่ว่าเราฝืนถ้ามีน้ำหนักเข้ามามันถึงไม่ต้องใช้น้ำหนักครับ
0: มันถึงไม่ต้องใช้น้ำหนัก
1: ไม่ต้องใช้น้ำหนักแค่เราเกรงขึ้นมาเราแค่เอาง่ายๆไม่ต้องพิงกำแพงเนี่ยธรรมดา
0: เราก็ยังแคบแย่แล้วแต่พอพิงกำแพงพวกมันล็อกทำให้
1: ล็อกเลย
0: อยู่กับที่มากขึ้นคราวนี้ท่าที่สี่อาจจะดูท้าทายขึ้นนิดนึงเราจะเดินขึ้นกำแพง
2: เดิน
1: โอ้สบายมาก
0: ต
1: ั
0: วนี่เดิน
1: โอ้ยนี่
0: ไหน
1: นี่ฉลาดนี
0: ่เดินขึ้น
1: ง่าย
0: นะขึ้นไหมมันขึ้นไหม
2: ไม่เห็นขึ้นเลย
0: ม
2: ัน
0: ขึ้นไหม
1: นี่ไงขึ้นไป
0: เอา
2: ขึ้น
0: ตัวมันก็ยังอยู่เลย
1: อ่ะพี่ทำนี่พี่ฉลาด
0: ตอนนี้เดี๋ยวดู
1: พี่ฉลาดนี่พี่รู้ทุกอย่างในโลกใบนี้นี
0: ่ตอนนี้บุ้ยลองดูนะครับบุ้ยลองพลิกตัวลงนะครับนะครับมือเท้านะครับ
1: ไหนเดินขึ้น
0: เดินขึ้นยัง
1: อันนี้ถอยหลังขึ้นกระแพงครับพี
0: ่ถอยด้านหลังเขาเรียกขึ้นแล้ว
1: โอ้พี่รู้ประตมหัวผมเขาเรียกอะไรพี
0: ่เรียกขึ้นแล้ว
1: อ๋อคือตัวขึ้น
0: ใช
1: ่แต่เราไม่ได้บอกว่าเราหันหน้าหรือหันหลัง
0: ใช่
1: สุดยอด
0: อ้าวมาโอเคอ
1: ันนี้ได้อะไรครับ
0: ได้หมดเลยแกลำตัวแขนไหล่นะครับอกเพราะว่ามันต้องประคอง
1: ลักษณะคุณผู้ชมครับเราต้องแยกแยะนะครับคือพี่ต้นพูดเหมือนลักษณะเหมือนพ่อค้าชวนเชื่อ
0: ใช่
1: ได้อันนี้พ่อค้าครับอันนี้ดีไหมดีหมดเลย
0: ไม่เชื่อใช่ไ
1: หมจริงแล้วมันจริงๆต้องลองนะ
0: เดี๋ยวนี้สินค้ามันอะทีอินวันโฟร์อินวันหมด
1: มันได้หมดเลย
0: หมด
1: อันนี้คือความพาวได้ทั้งหมด
0: ใช่ใช
1: ่ขออีกทีครับพี่ต้น
0: ลองดูอีกครั้งนะครับเหมือนเราจะวิดพื้นดันพื้นค่อยๆเหยียดยืดขึ้นนะครับลงมานะครับเหยียดยืด
1: มันจะหนักตรงที่เราขึ้นลงนี่แหละใช่ป่ะ
0: ใช่เพราะมันเปลี่ยนทิศทางกล้ามเนื้อก็ต้องพยายามประคองเก่งมากขึ
1: ้
0: น
1: แล้วมันห่างจากตัวกำแพงเท่าไหร่ครับ
0: จริงๆแล้วอ่ะตามที่เราถนัดเลยยิ่งถ้าเข้าไปใกล้มากขึ้น
1: น้ำหนักที่หนักมากขึ้นเพราะน้ำหนักตัวเราจะทิ้งดิ่งลงมา
0: ใช่ยิ่งทิ้งดิ่งลงมา
1: โอเคมา
0: เอามือวางครับเหมือน
1: ว่า
0: ดันพื้น
1: เข้าไปใกล้ก็ได้
0: เข้าไปนิดนึงก็ได้ครับ
1: จะได้ไม่ลื่น
0: อันนี้ยก
1: ค่อยๆถอย
0: เกรงแขนเกรงไหล่นะครับเกรงตัว
2: มันลื่น
0: ช้าอย่างที่บอกว่าจริงๆแล้วเวลาที่เราเล่นกับกำแพงอ่ะมันมีทั้งหลายท่าที่สามารถที่จะเล่นได้มันมีทั้งหนักทั้งเบานะครับบางอย่างเนี่ยม
2: ัน
0: ข
2: ึ้
0: นอย
2: ู่
0: ก
2: ับ
0: ใช่หนักมาก
1: แต่ท่านี้แนะนำว่าสำหรับคนที่ไม่แข็งแรงอย่าฝืนนะทุกอย่างออกมาการทุกอย่างอย่าฝืนนะเพราะถ้าเกิดอิงฝืนปุ๊บปกติ
2: เกิดบาดเจ็บ
1: แล้วหน้ากระแทกไปคนจับนี้ไม่ได้เลยเพราะฟันจะหายไปเลยทันทีฟันที่เป็นเอกลักษณ์ของเขาเนี่ยเป็นจุดเด่นของเราควรจะใช่ไหมผมทำเอง
0: แล้วเดี๋ยวของอิงเดี๋ยวให้ทำอย่างอื่นนะครับตัวนี้ดูนะครับโอเคได้นะครับพอเริ่มได้ปุ๊บคราวนี้บุ้ยแขนลองขยับเข้าไปใกล้มากขึ้นใกล้มากขึ้นเดิน
1: พี่ครับไอ้เรื่องใช้แรงหอยบอกผมว่า
0: เพราะฉะนั้นตัวนี้มันสามารถให้หนักเบาได้นะครับในเรื่องการออกกำลังกายอย่างของอิงเนี้ยอย่างถ้าทำไม่ได้ใช่ไหมเราอาจจะเป็นลักษณะแทนที่เราจะสลับไปสลับมาเราลองดันเรากำแพงเล
1: ่
0: นๆมานะครับตัวพยายามให้ขนาด
1: เหมือนสไปเดอร์แมนหรือเปล่าเนี่ย
0: ขนาด
1: ไม่ใช่แปะๆแล้วขึ้นไปเลยแล้วไม่เอานะน้องไม่ต้องทำงานกับใคร
0: นะครับแขนพยายามให้เหยียดยืด
1: จะไม่สัญญาก่อนว่าจะไม่ขึ้นไปเลย
0: ไม่ขึ้นไปเลยครับ
1: โอเคโอ้นี่สุดยอดเลย
0: พร้อมแล้วมาโอเคเริ่มสลับครับซ้ายวางขวาวางดีครับช้าๆมาขึ้น
1: ยิงสัญญาพี่ก่อนว่าจะไม่ไต่ขึ้นไปเลย
0: ดีครับขึ้นนะครับขึ้นลงลง
1: ได้กำทองไหม
2: ได้ค่ะ
1: มันสุดยอดไหม
2: ถ้าเพราะมันต้องเกรงตัวแบบให้
0: ประคองอยู่
2: ประคองมือ

0: ต่อไปท่าที่5มันคืออะไรครับพี่ต้น
1: อันนี้จะเน้นในส่วนของตัวสะโพกกับต้นขาด้านหลัง
2: นี่น้องก็ชอบเลย
1: อันนี้เราก็พยายามเกรงที่ต้นขาด้านหลังยกสะโพกเหยียดยืดขึ้นนะครับยกเหยียดยืดขึ้นนะคร
0: ับ สะโพกนี่คือก้นเลยนะเนี่ย
1: ใช่แล้วก็ลงนะครับแค่นั้นเองนะครับยกขึ้นนะครับลงมือประคองข้างสะโพกนะครับ
0: ครับผม
1: ขึ้นนะครับลงพอเราเริ่มได้นะครับคราวนี้เราลองปรับนิดนึงนะครับจากตรงขาที่เรานั่นอยู่นะครับเรายกขาข้างนึงขึ้นนะครับเหยียดยืดนะครับ
0: โอ้เพิ่มความหนัก
1: ครับเหยียดยืดขึ้นตลอดนะครับเหยียดยืดขึ้นตลอด
0: พี่ต้นครับ
1: นะครับ
0: เอาให้น้องผ่านท่าแรกก่อนไหมครับ
1: ได้ครับ
0: โอเคยิงมา
3: ค่ะ
0: ยิงครับหลักสังเกตคือท่านี้เอาเข่าประมาณเราตั้งฉากกับกำแพงนะครับ
3: ค่ะ
0: แล้วใช้เท้าน้ำหนักเราถ่ายไปที่กำแพงจะเป็นเหยียบเต็มเท้า
1: ใช่ครับ
0: แล้วตัวล็อกไว้เหมือนแขนที่ตรงนี้ได้เพื่อเป็นตัวล็อกนะครับไม่ให้เราลื่นแล้วเราก็ถีบส่งยกกด
1: ยกสะโพกขึ้นมาครับยกเหยียดขึ้นให
3: ้
1: เป็น
3: ตรงนะครับเอาให้ตรง
1: ดีครับลงนะคร
0: ับ ช้า
1: ๆขึ้น
0: ขึ้นเร็วลงช้าได
1: ้ลงครับโดยหลักจริงๆมันจะเป็นลักษณะของตัวสะโพกกับต้นขาใช่ไหม
0: ขณะที่เราแอนขึ้นมาหน้าท้องเขาจะ
3: ใช่ก็เกรงนะ
1: เ
0: ขียนลงมาน
1: ะครับลอง
0: ชอบไหม
3: ชอบค่ะชอบสนุกสุดเลยท่านี
0: ้เอาไปเล่นที่บ้านไหมครับกำแพงนี
3: ้ที่บ้านมีกำแพงค่ะด้วย
1: ท่านี้เรา
0: ผมลองทำพวกนี
3: ้เฮ้ยท่านี้มันแบบมันง่ายแต่ว่าได
0: ้หลังแล้วนะ
3: ได้ส่วนที่อยากได้มาก
0: ต้นขาหลังเนาะแล้วก็ก้นที่อยากได้แล้วก็แบบมันเหมือนแล้วเขามีก้านต้นขาก้นเราก็ได้ด้วยใช่ป่ะ
3: ใช่ค่ะแล้วพอตอนยืดสุดก็แบบเกรงหน้าท้องด้วยฟินมาก
0: คิดไม่ได้เลยว่ากำแพงจะสามารถออกกำลังกายได้ทั้งหมดทั้งร่างกายทั้งแบบไอโซเมตริกแล้วก็ไอโซโทนิกทั้งแบบเกรงและแบบเคลื่อนไหวสามารถทำได้เพอร์เฟกต์มากต่อไปครับกำแพงจะช่วยให้เราลดไขมันได้ด้วยเพิ่มระบบเผาผลาญได้อีกโดยการออกกำลังกาย5ท่ารวมกัน3นาทีได้เวลาเผาผลาญไขมันนะครับถ้าพร้อมแล้ว3 2 1เริ่มครับ
1: มาเลยครับเริ่มนะครับหลังพิงนะครับงอเข่าย่อสะโพกนะครับช้าๆก่อนนะครับพิงค้างไว้นิดนึงคราวนี้ค่อยๆยกเท้าสลับขวาซ้ายขวานะครับนะครับมาเหมือนเราเดินเหมือนเราเดินพิงไว้ตลอดนะครับหลังพิงชิดนะครับสะโพกชิดเดินไว้นิดนึงนะครับดึงเหมือนจะดึงเข่าเข้าหาอก
0: ลงไม่อยากจะลงเร็ว
1: นะครับเราเพิ่มนิดนึงขึ้นมาเหยียดยืดขาลงขึ้นเหยียดยืดขาลง
0: เท่าที่ได้นะครับ
1: ข
0: ึ้
1: นเหยียดยืดขาลงขึ้นเหยียดยืดขาทุกครั้งที่เหยียดยืดหลังสะโพกชิดกำแพงว่าอึ๊บมาอึ๊บมา
3: พี่บอยเริ่มแล้ว
1: เปลี่ยนท่ายืนขึ้น
0: มา
1: ครับจำท่าวิดพื้นได้นะครับ
0: จำได้ครับ
1: ค่อยๆคอนด้านลงขึ้นนะครับอกลงแขนระดับไหล่
0: แล้วแต่ความถนัดของคนนะครับ
1: ดันขึ้นเลยดันขึ้นหายใจเข้าลึกๆดีครับดันนะครับหายใจเข้าสลับหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกคราวนี้เราสลับมือบนล่างนิดนึง
0: อ๋อนี่อุ้ยทำจับเป็นต้นชอบ
1: มาซ้ายสูง
0: เพิ่มความหนักนี่เพิ่มความหนักนะครับ
1: ขวาสูงซ้ายสูงมือห่างกันนิดนึง
0: บอกไม่เห็นบอกเลย
1: มาซ้ายสูง
3: สมาธิอยู
1: ่สูงซ้ายสูงทีนี้ตบมือด้วยตบมือด้วยตบมือด้วยมาตบนิดนึงเร็วขึ้นนิดนึงเร็วขึ้นนิดนึงมาเร็วขึ้นนิดนึงแล้วมาเร็วมาเร็วเร็วเร็ว
3: ท่านี้หน
1: ักมาเร็วมาเร็วเร็วหน่อยเร็วหน่อยเร็วหน่อยสี่ครั้งสี่สามสองครั้งเดียวโอเคพลิกตัวกลับโอ้โหนะครับงอแขนเหยียดมือขึ้น
0: ต้องถือเวลาไว้ท่าอื่นบ้างนะครับอยากจะเล่นท่าอื่นมากเลย
1: เอาโอเคพลิก
3: พลิก
1: ขึ้นพลิกขึ้นพลิก
3: กระดูกก๊อบแก๊บ
1: ขึ้นเราถือว่าเราพักแล้วนะฮะเราถือว่าเราพักแล้วพลิกตัวลงนอนเลยมามือวางนะครับแขนเหยียด
0: แผงแผง
1: ใช่แล้วซ้ายขวาลงลงซ้ายขวาลงลงซ้ายขวาลงลงเหยียดแขนให้สุดมาเอ้าลงนอน
3: านเลย
1: เท้าวาง
0: ท่าที่ชอบมากที่สุดค่ะ
1: เท้าวาง
3: ท่าที่ไม่ทำไม่ได
1: ้ยกเหยียดยืดสะโพกขึ้นนะครับลงเท้าดันไว้ยกเหยียดยืดสะโพกขึ้นลง
0: สบายใจละ
1: ยกเหยียดยืดขึ้น
0: ลงข้างไว้ยิ่งได้นะครับ
1: ครับยกเท้าซ้ายด้วยนะครับลงเหยียดยืดขึ้นให้สุดลงขึ้นลงเร็วหน่อยมาลงขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลง
0: หมดเวลาสุดยอดมาก
1: เฮ้ยอีกข้างอ่ะ
0: ฮะ
3: อีกข้าง
0: แล้ว
1: อ๋อที่
0: เพราะเราต้องเป็นการ
1: มา
0: ผมมาวันนี้ไปซื้อเวลาออกเอง
1: อ๋อครับครับ
0: ถามน้องยิ่งเลยครับว่าทัศนคติมุมมองที่มีต่อกำแพงเปลี่ยนไปไหมครับ
3: เปลี่ยนไปมากเลยค่ะไม่คิดว่ากำแพงจะทำอะไรได้มากขนาดนี้พอได้5ท่าไปนี้แบบโอ้ยอยากรู้เลยมีอีกไหม
0: เอ้ยพูดได้เลยมีอีกแน่นอนเพราะพี่คนนั้นอยู่ในคนนี้ใจพี่เสมอสุดยอดมากเลยวันนี้ขอบคุณน้องอิงมากที่มาร่วมสนุกกับเรานะครับขอบคุณด้วยครับ
3: ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ
0: อย่าลืมนะครับคุณผู้ชมครับติดตามรายการ Healthy Friday ทุกสัปดาห์นะครับแล้วก็มีเรื่องราวดีๆแบบนี้เสมอรู้ดีๆอย่าเก็บไว้คนเดียวครับแชร์ส่งต่อด้วยครับวันนี้พวกเรา3คนลาไปก่อนสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ

0: สวัสดีครับพบกับผมเจเวตวิลเลียมกับรายการภาษาหมอรู้ไว้จะได้เคลียร์รายการที่จะทำให้คุณหายงงงวยกับศัพท์การแพทย์ที่ยากไม่ไหวเมื่อคุณไปหาหมอวันนี้พี่เดวิดอยากให้ทุกคนรู้จักคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับอาการทางสมองที่ทุกคนต้องรู้จักหรือสิ่งที่เรียกว่าโรคหลอดเลือดสมองเนี่ยเป็นภาวะที่สามารถเกิดได้เมื่อหลอดเลือดสมองเราอุดตันเฮ้ยแล้วมันเป็นไปได้ว่าหลอดเลือดสมองเราอาจจะแตกได้ด้วยเช่นกันซึ่งสิ่งนี้จะทำให้เนื้อสมองเราถูกทำลายนะทุกคนแล้วสิ่งนี้จะส่งผลทำให้สมองเราเนี่ยไม่สามารถทำงานได้ดีเหมือนเดิมซึ่งถือว่าเป็นภาวะฉุกเฉินเร่งด่วนที่มีภัยต่อชีวิตคุณได้คราวนี้ความน่าสนใจคืออะไรรู้ปะโรคหลอดเลือดสมองเนี่ยจะถูกแบ่งออกมาเป็น2ประเภทด้วยกันแล้วอันที่1ได้แก่โรคหลอดเลือดสมองตีบหรือว่าอุดตันซึ่งมันคือตัวนี้นั่นแหละทุกคนที่เป็นสาเหตุหลักของโรคหลอดเลือดสมองมีผลคือสมองคุณเนี่ยจะขาดเลือดและคุณจะเสียชีวิตแล้วเธอรู้ไหมว่าโรคตัวนี้สามารถเกิดขึ้นได้ด้วยหลากหลายสาเหตุแต่ด้วยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันจะเกิดขึ้นจาก2สาเหตุนี้นะทุกคนแล้ว1ได้แก่การไม่ติดตามช่องของพี่เดวิดแล้ว2ก็คือการไม่กดไลค์เขาทุกคลิปมันคงไม่ใช่2ข้อนั้นพี่แต่ขออนุญาตเลยนะกับใครก็แล้วแต่เถอะที่ดูรายการนี้ไปเรื่อยเธอจะต้องรีบตามพี่อย่างด่วนแล้ว2ข้อที่เป็น2สาเหตุตามสคริปต์ของพี่เนี่ยขออนุญาตเลยนะพี่ทนไม่ไหวทุกคนเพราะยังเป็นชาวต่างชาติอยู่ยังไม่ได้แปลงร่างเป็นคนไทยเลยนะดังนั้นขออนุญาตขึ้นหน้าจอให้คุณอย่างนี้เลยนะแล้วคุณต้องอ่านเอาเองเลยว่า2สาเหตุนั้นคืออะไรกันแน่ต่อดีกว่านะทุกคนประเภทที่2เนี่ยก็คือโรคหลอดเลือดสมองแตกเกิดมาจากการที่ว่าผนังหลอดเลือดแดงในสมองเราเนี่ยมีความเปราะบางร่วมกับภาวะความดันโลหิตสูงซึ่งทำให้บริเวณที่เปราะบางนั้นเนี่ยโป่งพองออกมาเรื่อยๆแล้วสุดท้ายแล้วเนี่ยมันจะต้องแตกออกมานะทุกคนคราวนี้ปัจจัยเสี่ยงของโรคหลอดเลือดสมองเนี่ยมีดังนี้1ความดันโลหิตสูง2ไขมันในเลือดสูง3โรคเบาหวาน4การสูบบุหรี่5โรคหัวใจและ6ก็คือการขาดเวลาในการออกกำลังกายอาการของโรคหลอดเลือดสมองเนี่ยมีหลากหลายมากแต่คุณอาจจะจำเป็นคำสั้นๆนั่นคือคำว่า be fast ลองสะกดด้วยกันนะทุกคนเริ่มจากตัว be ก่อนซึ่งย่อมาจากคำว่า balance คืออาการเวียนศีรษะเดินเซหรือว่าทรงตัวไม่อยู่ eyes ก็คือตามัวหรือว่ามองเห็นไม่ชัดหรือในบางกรณีอาจจะเห็นภาพซ้อน F face คือหน้าหรือปากเบี้ยว A arm ก็คือแขนขาอ่อน S speech ก็คือพูดไม่ชัดหรือว่าสื่อสารไม่เข้าใจแล้วอันสุดท้ายทุกคนก็คือ T time ซึ่งแปลว่าอาการมันสามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาแล้วถ้าพวกเธอมีอาการอย่างที่ว่ามาเนี่ยมันได้เวลาที่คุณจะโทร1669แล้วคุณจะต้องให้เขาส่งคุณไปที่โรงพยาบาลอย่างด่วนแล้วสำหรับความรู้ทั้งหมดเหล่านี้พี่เดวิดจะต้องขอขอบคุณอาจารย์เจษดาจากโรงพยาบาลรามาธิบดีแล้วพบกับพี่กับรายการภาษาหมอรู้ไว้จะได้เคลียร์ในตอนถัดไปตามนั้นคือจบ
1: โรคกรดไหลย้อนหรือว่าภาวะกรดไหลย้อนเนี่ยนะคะเป็นภาวะที่พบค่อนข้างบ่อยนะคะในระบบทาง

0: เรือนอาหารแม้ดูเหมือนว่าโรคเนี่ยอาจจะดูไม่ได้อันตรายอะไรมากแต่ว่าถ้าเกิดเป็นเรื้อรังนะคะก็อาจจะทำให้เกิดปัญหาผลแทรกซ้อนของทางเดินอาหารได้กรดไหลย้อนเนี่ยจริงๆมันขึ้นกับความรุนแรงของกรดไหลย้อนถ้ารุนแรงมากเนี่ยก็อาจจะทำให้เกิดแผลในหลอดอาหารได้แต่ปัญหาที่หมอเจอส่วนใหญ่ก็คือว่าคนไข้เองเนี่ยเวลามีอาการมากๆเนี่ยเขาไม่สามารถทำงานได้ซึ่งถ้าเกิดว่าแผลเนี่ยเป็นนานๆแล้วก็เป็นมากแผลใหญ่อย่างเงี้ยค่ะมันก็มีโอกาสหน้าตาเปลี่ยนแปลงไปแล้วทำให้เกิดมะเร็งหลอดอาหารได้สวัสดีค่ะคุณทัศนีค่ะ
1: สวัสดีค่ะหมอคะ
0: ค่ะคุณทัศนีมีปัญหายังไงคะถึงมาหาหมอค่ะ
1: เป็นอาการที่หลังจากทานอาหารมื้อแรกนะคุณหมอคะ
0: ค่ะ
1: พอทานมื้อแรกแล้วเนี่ยก็เจออาการแน่นท้องค่ะแล้วก็จุกแล้วก็เสียดตรงจอดอกมันจะร้าวไปถึงซี่โครงด้านขวาด้วย
0: ค่ะ
1: นะคะแล้วก็สิ่งที่สำคัญก็คือว่ามันจะขย้อนนะคะขย้อนมาเป็นอาหารครั้งสุดท้ายเนี่ยตลอดเลยทั้งวันนะคะเวลาขย้อนออกมามันจะมีของเปรี้ยวๆออกมาในปากตลอดเลย
0: โรคกรดไหลย้อนเนี่ยหมายถึงภาวะที่มีสิ่งที่อยู่ในกระเพาะอาหารย้อนขึ้นมาที่หลอดอาหารนะคะแล้วทำให้เกิดอาการหรือว่าทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนในหลอดอาหารเกิดขึ้นซึ่งในทางการแพทย์เนี่ยคนไข้ก็จะมาด้วยรูปแบบแตกต่างกันอย่างเช่นกรดไหลย้อนชนิดในหลอดอาหารบางคนมาด้วยเรื่องอาการแสบร้อนในอกนะคะหรือว่าเรอเปรี้ยวนะคะอันนี้เป็นอาการที่เจอได้ค่อนข้างบ่อยแต่มันจะมีกรดไหลย้อนอีกชนิดนึงคือเป็นโรคกรดไหลย้อนที่เกิดนอกหลอดอาหารอาการที่จะเกิดเนี่ยก็จะเป็นอาการหลากหลายอย่างเช่นบางคนมาด้วยเรื่องไอเรื้อรังนะคะตรวจทุกอย่างละปอดเอ็กซเรย์ปอดปกติตรวจหน้าที่ของปอดปกติแต่ว่าไม่พบสาเหตุแต่ปรากฏว่าเป็นจากกรดไหลย้อนบางท่านก็จะมีปัญหาเรื่องของเจ็บคอนะคะหรือว่าแสบคอนะคะหรือว่าบางท่านก็จะมีปัญหาเรื่องของหอบหืดได้นะคะที่เป็นอาการของอาการนอกหลอดอาหารอย่างไรก็ตามถ้าเกิดว่ามีอาการดังกล่าวก็ต้องไปตรวจกับทางคุณหมอเฉพาะทางก่อนเช่นเป็นหอบหืดไอเรื้อรังเนี่ยก็ต้องเจอคุณหมอโรคปอดก่อนนะคะถ้าเกิดเขารักษาไม่หายเนี่ยเขาอาจจะนึกถึงหมอทางเดินอาหารขึ้นมาปัจจัยเสี่ยงที่พบชัดๆนะคะของภาวะกรดไหลย้อนก็คือน้ำหนักตัวคือคนที่อ้วนเนี่ยค่ะที่หมอเจอบ่อยๆเนี่ยอย่างเช่นว่าเดิมเนี่ยปกติดีแล้วก็สัก 2-3 เดือนมาเนี้ยอาการแสบร้อนในอกเรอเปรี้ยวมาเยอะเนี่ยค่ะจะต้องถามเลยค่ะว่าน้ำหนักขึ้นไหมเรามีน้ำหนักตัวเกินก็คืออ้วนสะสมลงพุงเนี้ยนะคะก็จะทำให้มีความดันในช่องท้องสูงขึ้นพอความดันในช่องท้องสูงขึ้นเนี่ยมันก็จะทำให้กระเพาะอาหารเนี่ยมันที่มันแคบลงนะคะก็คือทำให้มันเกิดกรดไหลย้อนได้ง่ายขึ้นซึ่งพวกนี้ถ้าเราลดน้ำหนักดีๆเนี่ยอาการก็จะดีขึ้นเช่นเดียวกันกับคนท้องคนท้องเนี่ยก็ถือว่ามีความเสี่ยงของการเกิดกรดไหลย้อนเหมือนกันพอท้องเนี่ยมีเด็กอีกคนนึงอยู่ในท้องใช่ไหมคะก็ทำให้ความดันในช่องท้องสูงขึ้นก็มีโอกาสเกิดกรดไหลย้อนได้ง่ายขึ้นนั้นข้อที่1ก็คือเรื่องของน้ำหนักตัวเกินนะคะอันที่2คือพฤติกรรมการรับประทานอาหารบางอย่างเช่นรับประทานอาหารแล้วนอนเลยอย่างเงี้ยค่ะคืออาหารมันยังไม่ทันผ่านจากกระเพาะไปที่ลำไส้เล็กนะคะเพราะฉะนั้นโอกาสที่มันจะย้อนขึ้นมาก็ค่อนข้างเยอะเพราะว่าพอเรานอนปุ๊บเนี่ยค่ะมันอยู่ในแนวราบใช่ไหมคะก็มีโอกาสเกิดเยอะหรือว่าเรารับประทานอาหารที่มันอาหารที่ในกระเพาะอาหารได้นานเช่นอาหารที่ย่อยยากเนี่ยก็จะมีโอกาสเกิดปัญหาเยอะขึ้น
2: อาหารที่ย่อยยากกลุ่มแรกคือเนื้อสัตว์ต่างๆเช่นเนื้อวัวเนื้อสัตว์ที่ติดหนัง 2. พืชผักที่มีกากใยสูงเช่นบรอกโคลีกระหล่ำปี 3. อาหารที่มีไขมันสูงเช่นของทอดของมันขนมที่มีรสหวานจัดหรือมีไขมันเป็นส่วนประกอบเช่นขนมในกลุ่มเบเกอรี่
0: สาเหตุของโรคกรดไหลย้อนก็คือปกติระหว่างหลอดอาหารกับกระเพาะอาหารก็จะมีหูรูดปิดอยู่นะคะแต่ถ้าหูรูดดังกล่าวเนี่ยมันเสื่อมเช่นมันคลายตัวบ่อยมันหลวมนะคะโอกาสที่กรดไหลย้อนเกิดขึ้นก็เยอะขึ้นนะคะหรือ2อาจจะเป็นตัวโรคของคนไข้เองเช่นคนไข้บางโรคเนี่ยการทำงานของหลอดอาหารเขาจะไม่ปกตินอกจากการปิดของหูรูดหลอดอาหารแล้วเนี่ยการทำงานของหลอดอาหารจะมีการบีบตัวนะคะไล่สิ่งที่อยู่ในหลอดอาหารลงกระเพาะอาหารได้แต่ถ้าเกิดว่าปัจจัยดังกล่าวมันเสียไปด้วยโรคของเขาเนี่ยก็จะทำให้โอกาสเกิดกรดไหลย้อนเยอะขึ้นถ้าเราสงสัยว่าเป็นกรดไหลย้อนเนี่ยค่ะก็จะมีวิธีการตรวจหลายอย่างนะคะอันแรกก็คือการส่องกล้องทางเดินอาหารแต่กรณีที่ส่องกล้องแล้วไม่เจอแผลดังกล่าวเนี่ยค่ะเราจะใช้สายใส่เข้าไปทางจมูกตรงปลายสายมันก็จะอยู่ในหลอดอาหารส่วนปลายนะคะแล้วก็จะต้องใส่ไว้24ชั่วโมงซึ่ง24ชั่วโมงนี้เขาก็จะบันทึกค่ะว่ามันมีกรดขึ้นมาปริมาณเท่าไหร่กี่ครั้งนะคะแล้วก็คงจะต้องให้คุณทัศนีเนี่ยอาจจะต้องกดปุ่มดูว่าตอนนี้มีอาการแสบร้อนตอนนี้มีอาการเรอเปรี้ยวเพื่อหมอจะได้ไปดูว่าอาการที่เกิดขึ้นกับสิ่งที่ไหลย้อนขึ้นมาเนี่ยมันสัมพันธ์กันหรือเปล่าโดยเบื้องต้นเนี่ยนะคะถ้าเกิดอาการค่อนข้างคลาสสิกคือแสบร้อนในอกหรือว่าเรอเปรี้ยว

0: ส่วนใหญ่คนไข้ก็มักจะไปหายารับประทานเองอยู่แล้วอย่างเช่นยากระเพาะอาหารทั่วๆไปยาลดกรดทั่วๆไปบางทีก็มีการรักษาด้วยการผ่าตัดไปทำให้หูรูดดังกล่าวเนี่ยมันกระชับมากขึ้น
1: การรักษาโรคโดยทั่วไปแพทย์จะให้ทานยาลดการหลั่งของกรดเป็นเวลา 4-8 สัปดาห์ผู้ป่วยประมาณครึ่งหนึ่งจะมีโอกาสกลับมามีอาการได้อีกดังนั้นการรักษาในผู้ป่วยกลุ่มนี้แพทย์จะให้ยาในกลุ่มเดิมเป็นระยะหรือให้ยาตามอาการ
0: แต่กรณีที่อาการเป็นเรื้อรังไม่ดีขึ้นนะคะยังหยุดยาไม่ได้นะคะอันนี้ควรแนะนำให้มาตรวจเพิ่มเติมเพราะบางทีอาจจะไม่ใช่กรดไหลย้อนจริงๆก็ได้ถ้าสงสัยว่าเป็นโรคกรดไหลย้อนอย่าลืมมาพบหมอนะคะ

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: สวัสดีครับพบกับผมเดวิดวิลเลียมกับรายการภาษาหมอรู้ไว้จะได้เคลียร์รายการที่จะทำให้คุณหายงงงวยกับศัพท์การแพทย์ที่ยากไม่ไหวเมื่อคุณไปหาหมอวันนี้พี่เดวิดอยากให้ทุกคนรู้จักอาการทางสมองที่มักจะเกิดขึ้นกับผู้สูงอายุกันแล้วใครที่พิมพ์คอมเมนต์ออกมาว่าพี่เป็นหนึ่งในนั้นจะต้องหยุดยั้งด่วน โรคพาร์กินสันเนี่ยเป็นโรคอันนึงที่เกิดขึ้นจากความเสื่อมของเซลล์ประสาทที่มักจะเกิดขึ้นในสมองช่วงกลางคืออันนี้เป็นโรคอันนึงที่พบได้บ่อยมากรองลงมาจากอัลไซเมอร์สและโรคตัวเนี้ยมักจะพบเจอในผู้ป่วยที่อายุมากกว่า65ปีซึ่งเหตุผลที่เซลล์ประสาทของคนมักจะเสื่อมด้วยโรคพาร์กินสันเนี่ยเป็นสิ่งที่ยังไม่แน่ชัดเท่าไหร่โรคพาร์กินสันเนี่ยไม่ว่าจะรักษาแค่ไหนก็แล้วแต่เถอะสุดท้ายเนี่ยมันจะไม่รักษาหายนะทุกคนแต่สิ่งที่คุณหมอสามารถทำให้เธอได้ก็คือเขาสามารถทำให้อาการของคุณลดลงหรือว่ารู้สึกเบาลงตั้งเยอะนั่นแปลว่าผู้ป่วยควรรีบพบแพทย์ตั้งแต่ช่วงแรกที่มีอาการแต่ความน่าสนใจคืออะไรรู้ปะอาการของโรคพาร์กินสันเนี่ยจะสามารถแยกออกมาเป็นสองหมวดหมู่ได้เลยนะก็คืออาการทางกายและอาการทางจิตใจเริ่มจากอาการกายก่อนนะทุกคนคืออันแรกซึ่งพี่ว่าหนักที่สุดคืออะไรรู้ป่ะคุณจะต้องเคลื่อนไหวช้ามากนึกออกป่ะแล้วมันจะทำให้การวิ่งตามหัวฝรั่งลำบากขึ้นไปอีกแล้วอาการที่2เนี่ยก็คือว่าถ้าคุณอยู่นิ่งๆใช่ป่ะบางทีมือของคุณอาจจะสั่นไปเองก็ได้3หน้านิ่ง4พูดเสียงค่อย5ร่างกายแข็งเกร็ง6เดินลำบาก7ทรงตัวลำบากหรือว่า6ล้มง่าย8ปัสสาวะบ่อยหรือว่าควบคุมปัสสาวะไม่ได้9การรับรู้กลิ่นหรือว่ารสไม่ดี10มีอาการมึนศีรษะตอนลุกขึ้น11มีอาการละเมอบ้างอะไรบ้างแล้วในส่วนของอาการจิตใจเนี่ยเราจะต้องเริ่มจากความซึมเศร้าหรือว่าความกังวลแล้วอาการถัดไปก็คือความจำเสื่อมนั่นแหละซึ่งมันจะยิ่งชัดเจนเมื่อเวลาผ่านไปสักพักแล้วมันยังอาจจะมีอาการท้องผูกด้วยแต่เธออย่าลืมนะว่าอาการพวกนี้ยังสามารถเกิดขึ้นด้วยสาเหตุพวกนี้ได้ซึ่งมันไม่เกี่ยวข้องกับโรคพาร์กินสันแต่ยังไงก็ดีเถอะประเด็นของโรคพาร์กินสันเนี่ยก็คือว่าไม่ว่าคุณหมอจะตามหาคำตอบแค่ไหนก็แล้วแต่เถอะสุดท้ายมันคงไม่มีใครรู้หรอกว่าโรคพาร์กินสันนั้นมาจากไหนกันแน่และในโลกปัจจุบันเนี่ยมันยังไม่มีการรักษาโรคพาร์กินสันให้หายขาดคือการรักษาณปัจจุบันเนี่ยจะมุ่งไปที่การรักษาตามอาการเพื่อทำให้ผู้ป่วยทุกคนเนี่ยสามารถกลับมาใช้ชีวิตตามปกติให้มากที่สุดคือการรักษาเนี่ยจะมีหลายวิธีใช่ป่ะทั้งการใช้ยากับการไม่ใช้ยาแล้ววิธีการรักษาเนี่ยจะมีอีกเยอะแยะมากมายซึ่งพี่ขออนุญาตขึ้นหน้าจอให้คุณดูแล้วกันและสำหรับความรู้ทั้งหมดเหล่านี้พี่เดวิดจะต้องขอขอบคุณอาจารย์พิเชษจากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีและมาพบกับพี่กับรายการภาษาหมอรู้ไว้จะได้เคลียร์ในตอนถัดไปตามนั้นคือจบ

0: วัสดีครับต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการ Work with a Healthy Life ทำงานอย่างมีสุขภาพดีกับผมอาร์มพิพัฒน์นะครับวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมทุกคนมาพบกับอาชีพที่เขาต้องทำงานอยู่บนที่สูงนั่นเองนะครับทำงานบนที่สูงหมายความว่าอย่างไรก็หมายความว่าพื้นที่ตนเองนั้นยืนอยู่หรือไปทำงานอยู่สูงกว่าระดับพื้นดินมากกว่า2เมตรขึ้นไปครับบางคนก็ทำอยู่บนตัวบันไดลิงบ้างบันไดพาดอาคารสิ่งก่อสร้างพื้นที่ที่มันสูงนี่แหละครับก็รวมไปถึงนะครับพนักงานก่อสร้างเอ่ยพนักงานเช็ดกระจกเอ่ยอาจจะเรียกกันว่าสไปเดอร์แมนที่เราเห็นกันอยู่ห้อยโหนกันอยู่นะครับบางวันอยู่กันแบบทั้งวันทั้งคืนเลยก็ว่าได้รวมไปถึงส่วนของพี่ๆพนักงานนะครับที่ต้องขึ้นไปซ่อมเสาไฟฟ้าบ้างสายโทรศัพท์บ้างซึ่งจำเป็นอย่างยิ่งนะครับที่พวกเขาเหล่านี้ต้องมีความรู้และผ่านการอบรมเพื่อความปลอดภัยมาเป็นอย่างดีครับแต่ทั้งหมดเหล่านี้จะสามารถทำให้เขาทำงานอย่างมีสุขภาพดีและมีความสุขได้อย่างไรมาพบกับเจ้าของอาชีพนี้กันเลยครับวันนี้นัดพี่แจ็คเอาไว้ฮะพี่แจ็คสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับผม
0: สวัสดีครับพี่สวัสดีครับทำงานอยู
1: ่ครับผม

0: ีก่อนลงก็ต้องเช็คก่อนนะไม่ใช่ว่าถอดค้างเอาไว้ไม่ได้นะเดี๋ยวตกใส่หัวใช่มั้ยฮะ
1: ไม่หล่นแล้วครับ
0: ขออนุญาตครับนี่ต้องมีคนจับด้วย
1: ครับผม
0: นี่เลือกหน้าตามาด้วยหรือเปล่า มานี่เลยขอบคุณนะครับแป๊บนึงนะพี่แจ็คสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับผม
0: พี่แจ็ควันนี้ถือเป็นอาชีพตัวอย่างของเราที่ต้องบอกว่าทำงานมีขึ้นๆลงๆ
1: ใช่ครับ
0: ที่บอกขึ้นสูงนี่เคยขึ้นสูงสุดกี่เมตรนะพ
1: ี่ก็ประมาณเกือบ10เมตรได้ครับ
0: 10เมตร
1: ครับผม
0: เอาง่ายๆเหมือนกับสมมติว่าต้องขึ้นไปสูงสุดของหลังคานี้
1: ใช่ครับ
0: นี่ก็8เมตร9เมตร10เมตรแล้วนะ
1: ครับผม
0: โอ้โหมันเป็นไงพี่การขึ้นที่สูงเนี่ย
1: มันก็เสียวๆนิดนึงคร
0: ับ เสียวๆนะ
1: ครับ
0: ชอบมั้ยชอบมั้ย
1: ก็ถามว่าชอบมั้ยก็มันเป็นอาชีพครับก็มันก็ต้องจำเป็นที่ต้องทำครับผม
0: แต่พอขึ้นไปแล้วก็เสียว
1: ครับเสียว
0: แต่ก็ต้องขึ้น
1: ใช่ครับ
0: ไม่งั้นงานไม่เสร็จ
1: ใช่ครับ
0: ถามก่อนพี่แจ็คทำด้านนี้เนี่ยต้องทำอะไรบ้างยกตัวอย่าง
1: ก็ทำความสะอาดแล้วก็เปลี่ยนหลอดไฟเดินสายไฟอะไรอย่างนี้แล้วแต่งานนะครับว่าจะให้ขึ้นไปทำความสะอาดอย่างเดียวหรือว่ามีการเปลี่ยนอุปกรณ์ไฟฟ้าอะไรบ้างเงี้ยครับ
0: ก็คือเหมือนกับว่าเป็นงานไป
1: ใช่ครับ
0: แต่หลักๆก็คือต้องขึ้นอยู่บนที่สูง
1: ใช่ครับผม
0: ซึ่งจะให้คนทั่วไปอย่างเช่นพี่ๆแม่บ้านที่ทำโปรดักต์ก็ไม่ได้
1: เลยครับ
0: อันตราย
1: อันตรายจริงๆครับเพราะว่าผมเคยตกนะครับ
0: ตกมาด้วย
1: ครับผมเคยตกบันไดเนื่องจากมันผิดพลาดนิดหน่อยก็คือเราไม่ได้เซฟตี้ไว้ตอนนั้นครับก็คือเราไม่นึกว่าอุบัติเหตุมันจะเกิดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยฮะ
0: เราก็มองคนทั่วไป
1: ใช่ครับ
0: มีบันไดแล้วก็ปีนขึ้นไป
1: ใช่
0: ไม่ได้รู้แล้วพอขึ้นไปอยู่นานๆแล้วมันจะเกิดอะไรข
1: ึ้
0: น
1: ใช่ครับ
0: เวลาขึ้นไปที่เมื่อกี้บอกแล้วว่าสูงสุดก็คือประมาณสัก9 เมตร 10 เมตร
1: ได
0: ้เวลาขึ้นไปทำงานเลยพี่แจ็คเนี่ยทำงานเช้าถึงเย็นมีแบ่งเวลาไหมหรือว่าขึ้นไปอยู่บนนั้นยาวเลย
1: ก็มีขึ้นมีลงมากครับถ้าว่ามีลูกน้องช่วยก็เขาก็จะส่งอุปกรณ์ให้อะไรให้กันอย่างนี้ได้ครับ
0: ก็อาจจะอยู่ด้านบนนานหน่อย
1: ครับผม
0: แต่ส่วนมากแล้วก็มีขึ้นๆลงๆ
1: ใช่ครับ
0: ส่วนมากอันตรายที่เกิดขึ้นกับพี่แจ็คเองนะผมถามจริงๆนะ
1: ครับผม
0: มันมักจะเกิดตอนอยู่บนนู้นหรือมันเกิดขึ้นตอนขึ้นลงๆนี่แหละ
1: ตอนอยู่ข้างบนจะมากกว่าม
0: ากกว่าหรอ
1: มากกว่า
0: ทำไม
1: เพราะว่าเราอยู่ข้างบนเนี่ยคือมันเราถ้าว่าอุปกรณ์ไม่แข็งแรงพอหรือยังไงนี้เราโอกาสที่ว่าจะตกมาก็มีเยอะ
0: มีสูง
1: ครับผม
0: ซึ่งตกลงมาเราอาจจะรู้สึกว่ากระโดดลงมาได้สบายไปอยู่บนนู้นจริงๆก็เป็นยังไงพี
1: ่โอ้โหมันถ้าหล่นลงมาจริงๆจากที่สูงนี่คือมันไม่ใช่อย่างที่คิดเลยครับคือเจ็บจริงเจ็บจริง
0: ไม่มีสตันนะ
1: ไม่มีครับ
0: ต้องมีวิธีลงไหมว่าต้องลงยังไงอ๋อ
1: มันก
0: ็เอาอย่าลงดีกว่านะ
1: ครับผมอย่าให้ตกดีกว่าครับคือจะปลอดภัยที่สุดก็คือระวังให้มากที่สุดครับ
0: ครับฟังแล้วรู้สึกว่าหลายๆคนก็เริ่มสงสัยแล้วแหละครับว่าในการทำงานบนที่สูงแบบนี้เนี่ยนะครับเขาจะมีสาเหตุใดที่ทำให้เกิดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคอันตรายกับพวกเขากันได้อ่ะไปถามคุณหมอกันดูครับและเช่นเคยครับตอนนี้ผมอยู่กับแพทย์หญิงชัตยาวงรัตนันครับหรือว่าคุณหมอฝนครับอาจารย์ประจำภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัวโรงพยาบาลรามาธิบดีครับสวัสดีครับคุณหมอครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: คุณหมอครับวันนี้เราจะคุยถึงเรื่องของกรณีที่เกิดพนักงานที่ทำงานบนพื้นที่สูงแล้วเกิดพลัดตกลงมาครับคุณหมอก่อนอื่นเลยคุณหมอมองว่าสาเหตุของคนงานพนักงานเหล่านั้นเนี่ยตกลงมาน่าจะมาจากสาเหตุใดครับ
2: สาเหตุที่ทำให้คนตกลงมาเนี่ยมีได้จากหลายสาเหตุนะคะอันแรกเลยก็คือลักษณะของงานที่ทำอยู่บนนั้นนะคะถ้าอยู่บนนั้นเป็นเวลานานหรือว่าเป็นงานที่มีความซับซ้อนต้องลงรายละเอียดเยอะอันนี้ก็จะทำให้มีโอกาสตกลงมาได้เยอะนะคะอันที่สองก็คือส่วนบุคคลว่าคนนั้นเนี่ยมีความพร้อมไหมพักผ่อนมาเพียงพอหรือเปล่านะคะโรคประจำตัวนี่นะคะมีการควบคุมที่ดีหรือเปล่าแล้วก็อันที่3เลยก็คือเป็นอุปกรณ์ที่ใช้นะคะบันไดต่างๆนะคะมันจะมีหลายๆประเภทนะคะนั่งร้านเอ่ยอะไรเงี้ยก
0: ็คือ
2: ถ้า
0: ใ
2: ช่ถ้ามีความปลอดภัยอันนี้ก็จะช่วยได้แต่ถ้าไม่ปลอดภัยก็ทำให้เกิดการชำรุดแล้วก็พลัดตกลงมาได้นะคะอันที่4ก็จะเป็นพวกสภาพแวดล้อมนะคะก็คือพวกอากาศที่ร้อนจัดหรือว่าฝนตกเปียกลื่นอย่างเงี้ยค่ะก็จะทำให้เกิดการพัดตกลงมาได้ง่ายแล้วก็สุดท้ายจะเป็นเกี่ยวกับการบริหารจัดการความปลอดภัยนะว่ามีอุปกรณ์ให้ใช้หรือเปล่ามีการฝึกอบรมหรือเปล่าอย่างเงี้ยค่ะ
0: งั้นเบื้องต้นในแง่ของการทำงานให้เกิดความปลอดภัยคุณหมอครับมีกำหนดไหมครับว่าเราต้องแบ่งเวลาในการดูแลตัวเองยังไงทำนานแค่ไหนต้องดื่มน้ำไหมแล้วมันต้องดื่มเพราะอะไรคุณหมอครับ
2: ก็จริงๆ เวลาเนี่ยไม่ได้มีกำหนดตายตัวว่าครั้งหนึ่งจะเท่าไหร่นะคะแต่ว่าก็ควรจะมีการพักเป็นระยะนะคะแล้วก็ที่ต้องดื่มน้ำเนี่ยเพราะว่าพอเกิดการขาดน้ำเนี่ยมันก็จะทำให้ อาจจะมีความดันต่ำลงแล้วก็ยิ่งเสียเหงื่อด้วยอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะทำให้มีหน้ามืดอะไรได้เพราะฉะนั้นก็ควรจะมีการพักลงมาดื่มน้ำรับประทานอาหารตามเวลาค่ะ
0: อ๋อแล้วถ้าอย่างนั้นผมเล่นง่ายๆเลยครับพอในงานมันเร่งมากนายจ้างเขาชอบบอกมาแบบนี
2: ้
0: พองานมันเร่งปั๊บเอาข้าวเอาน้ำคือไปนั่งกินเลยวัตถุอยู่บนตึกสูงทั้งวันเลยขึ้นทีเดียวลงมันอีกทีเดียวเลย อย่างนี้คุณหมอแนะนำว่าควรทำไหม
2: ครับควรจะลงมาพักก่อนนะคะเพราะว่านั่งร้านเนี่ยมันก็ไม่ใช่ที่ที่เหมาะที่จะไปนั่งทานข้าวแล้วยิ่งถ้าไม่มีราวกั้นอะไรเงี้ยก็จะยิ่งเสี่ยงเลย
0: เสี่ยงเลย
2: ใช่
0: อยู่ในเรื่องของร่างกายด้วยหรือเปล่าครับอยู่บนที่สูงนานกับลงมาข้างล่างบ้างมันมีการปรับอะไรไหมคุณหมออ
2: ๋อตรงนี้อาจจะไม่ค่อยเกี่ยวเท่าไหร
0: ่ไม่ค่อยเยอะนะครับอ๋อ
3: สาเหตุของการพลัดตกจากที่สูง1งานที่มีความเสี่ยงเช่นต้องใช้เวลาทำงานบนที่สูงเป็นเวลานาน2ลักษณะส่วนบุคคลเช่นอายุมากน้ำหนักตัวมากเกินไปการขาดประสบการณ์การทำงานพฤติกรรมเสี่ยงสภาวะสุขภาพไม่พร้อม 3. สภาพบริเวณที่ทำงานเช่นแสงสว่างหรือที่พื้นผิวไม่เรียบ 4. การบริหารจัดการเช่นการฝึกอบรมเกี่ยวกับการทำงานบนที่สูงอย่างปลอดภัยและการใช้อุปกรณ์ความปลอดภัย 5. อุปกรณ์บันไดนั่งร้านที่ใช้ไม่เหมาะสมหรือเกิดชำรุดเช่นบันไดที่ไม่ได้ตรวจสอบก่อนใช้หรือนั่งร้านที่ประกอบอย่างไม่ถูกต้อง 6. สภาพอากาศหรือสิ่งแวดล้อมเช่นอากาศที่ร้อนจัดหรือฝนตกเป็นต้น
0: ได้รู้ถึงสาเหตุของการทำงานที่สูงและอาจจะมีโอกาสในการพลัดตกลงมาได้บ้างแล้วเหมือนกันนะครับและอย่างนี้ทำอย่างไรล่ะครับให้เราสามารถทำงานได้อย่างปลอดภัยและทำงานได้อย่างสบายใจกันด้วยเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าครับ
3: การทำงานบนที่สูงมีความเสี่ยงอย่างไรและทำไมถึงมาทำอาชีพนี
0: ้เบื้องต้นเห็นบอกว่ามันต้องมีการฝึกมีการอบรมด้วย
1: ครับผม
0: ยังไงบ้างอธิบายหน่อย
1: เริ่มมาจากการเป็นลูกน้องเขาก่อนดูเขาก่อนนะครับ
0: ครับ
1: ว่าการขึ้นการลงเขามันจะต้องระวังแบบไหนจะต้องขึ้นแบบไหนแล้วก็จะต้องระวังยังไงอะไรครับ
0: ก็ต้องดู
1: ใช้ประสบการณ์

0: คือประสบการณ์จากการเป็นดูเขาแล้วก็ป้องกันตัวเองด้วยให้มากที่สุด
1: นี่ก็แปลว่าเหมือนกับคนที่มาทำอาชีพนี้ง่ายๆคือว่าเขาเรียกว่าทำสารพัดแหละ
0: ครับ
1: แต่อยู่บนที่สูง
0: ครับ
1: เบื้องต้นก็คือมันเริ่มมาจากมาเป็นลูกน้องมาเป็นลูกมือ
0: ครับผมเป็นลูกมือ
1: ดูเขาแล้วก็วิธีการในการอบรมต่างๆก็จะได้มาจากรุ่นพี
0: ่ครับผม
1: แล้วก็ต้องมาใช้กับประสบการณ์ตัวเองด้วย
0: นิดนึงครับ
1: ยกตัวอย่างเช่นบางคนบอกว่าไม่เคยใช้บันไดเหล่านี้บันไดนี้กับบันไดลิงที่เอาพาดอย่างเดียวเลยพี
0: ่
1: มันต่างกันไหม
0: มันต่างกันครับถ้าจะเอาความมั่นคงจริงคือบันไดที่เป็นสามเหลี่ยมอย่างนี้จะโอเคกว่า
1: โอเคกว่า
0: ครับผม
1: ก็คือ
0: น่าจะ
1: เซฟกับเรามากกว่าบันไดลิงที่เราพาดไป
0: ใช่ครับ
1: เพราะมันมีโอกาสลื่นถลายได
0: ้ใช่ครับ
2: การเลือกใช้บันไดควรเลือกใช้บันไดที่มีลักษณะแข็งแรงแบบนี้แทนครับส่วนบันไดแบบที่พี่แจ็คกำลังใช้งานอยู่นั้นเป็นลักษณะที่ไม่ปลอดภัยอาจทำให้พลัดตกลงมาได้อีกด้วยครับและนอกจากนี้การใช้งานบันไดที่ถูกต้องมีข้อห้ามสำคัญคือเราไม่ควรยืนหรือนั่งขั้นบนสุดของบันไดเพราะหากเกิดอาการหน้ามืดหรือเสียการทรงตัวการยืนหรือนั่งบนขั้นสูงสุดจะทำให้เราไม่มีหลักยึดแต่หากเรายืนอยู่ในขั้นที่ต่ำลงมาอย่างน้อยๆ2ขั้นบันไดเมื่อเสียการทรงตัวก็ยังสามารถจับขั้นบันไดที่อยู่สูงขึ้นไปเพื่อพยุงตัวได้อีกทั้งการยืนอยู่บนบันไดไม่ว่าจะเป็นบันไดพาดหรือบันไดทรงเอจะต้องพยายามให้ร่างกายกับบันไดสัมผัสกันอย่างน้อย3จุดเสมอไม่ว่าจะเป็นในกรณีทำงานหรือในกรณีปีนขึ้นลงเช่นกันนะครับการทำงานบนหลังคาอาคารสูงผู้ปฏิบัติการต้องยืนอยู่บนโครงสร้างตลอดเวลาที่ต้องทำงานถือเป็นงานที่สิ่งอันตรายและมีโอกาสที่ผู้ปฏิบัติงานจะพลัดตกลงมาได้ตลอดเวลาดังนั้นควรมีอุปกรณ์ป้องกันเซฟตี้อย่างถูกต้องและปลอดภัยแบบนี
1: ้ฟังดูแล้วมันดูทั้งเสี่ยงดูไม่ค่อยปลอดภัยแล้วทำไมเลือกทำงานนี้พี
0: ่คือมันเป็นอาชีพครับเป็นอาชีพที่เราต้องทำแต่ก็ระวังให้มากที่สุดนะครับเรื่องอุบัติเหตุนี่คือถ้าพลาดมาแล้วนี่คือมันอาจจะไม่เจ็บ
1: อ
0: าจจะมากกว่าเจ็บอีกก็ได้อย่างเงี้ยครับ
1: คือเอาง่ายๆคืออาจ
0: ต้องระวัง
1: ไปเลย
0: ครับผม
1: มันมีความเสี่ยง
0: ใช่ครับ
1: แค่เสี้ยวเดียวเองนะ
0: นิดนึงก็พลาดมานิดนึงก็คือเจ็บแน่ๆ
1: แปลว่าจากโอกาสที่เราเข้ามาทำจนมีความเอ็กซ์เพิร์ทหรือชำนาญด้านนี
0: ้ครับผม
1: ก็จนกลายเป็นอาชีพแบบนี้กันด้วยแล้วการพักผ่อนล่ะครับบางทีบอกว่าต้องขึ้นไปยาวๆเลยถ้ามีลูกน้องส่งของให้ก็อยู่ยาวไปเลยพักผ่อนมีบ้างไหมครับ
0: พักผ่อนมีไหมพักผ่อนก็คือลงมาข้างล่างจะดีกว่าครับถ้าพักผ่อนก็คือ
1: ทำไมล่ะก็นอนข้างบนเลยแต่ไม่ต้องขึ้นลง
0: คือเสียเวลานิดนึงดีกว่าครับ
1: ดีกว่ายังไง
0: ดีกว่าถ้าเราขึ้นไปนอนข้างบนคือบางทีเรานอนดิ้นหรืออะไรยังไงมันไม่ใช่ที่นอนอยู่แล้วครับคือมันเป็นที่ทำงาน
1: ตอนนอนเนี่ยเราไม่รู้จริง
0: ใช่
1: เกิดสะดุ้งเดินตื่นมานึกว่าอยู่บ้าน
0: ใช่ครับ
1: เดินออกมานี่อันตรายเลย
0: อันตรายมาก
1: แล้วในแต่ละวันครับในการทำงานเนี่ยเขามีแบ่งไหมครับว่าทำงานได้ไม่เกินกี่นาทีกี่ชั่วโมงแล้วก็ต้องเบรกหรือว่าแล้วแต่สถานที
0: ่แล้วแต่สถานที่ครับ
1: แล้วแต่ประเภทของงาน
0: ใช่ครับ
1: ถ้างานมีการใช้สมาธิสูงใช่ไหมครับ
0: ครับผม
1: จดจ่อเยอะก็ต้องพักเบรกนานหน่อย
0: ครับผม
1: ไม่ใช่ว่าทำต่อเนื่องต่อเนื่องแล้วเวลากลับบ้านพักผ่อนยังไงพี่นอนครบ8ชั่วโมงไหมหรือว่าเอานอนเหมือนเดิมเหมือนคนทั่วไป
0: นอนปกติเหมือนคนทั่วไปแหละครับแต่คืออย่าอดนอน
1: อย่าอดนอน
0: เพราะว่าเราขึ้นอยู่ที่สูงนี่คือความเสี่ยงมันก็ค่อนข้างเยอะคือต้องพักผ่อนให้มากๆ
1: ให้มากๆม
0: ี
1: เช็คเรื่องความตรงความนั้นต้องไหมฮะ
0: ม
1: ีไม่ตื่นมาบางวันแบบวันนี้มึนหัวจังเลยไม่อยากขึ้น
0: ก็มีบ้างครับก็คือถ้าว่ารู้สึกถ้าว่าป่วยนี่ก็คือจะหยุดเลยดีกว่าไม่ขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเราขึ้นไปอยู่บนแล้วคือมันเสี่ยงความเสี่ยงมันเยอะครับ
1: มันเยอะกว่า
0: เยอะกว่าครับ
1: บางวันนี่มีไหมบางทีผมเชื่อหลายๆคนพอกลับบ้านมันควรจะนอน8ชั่วโมงนี่แหละแต่มันไม่ไหวอ่ะมันมีงานอื่นงานลาดงานหลวงต้องดูลูกอะไรอีกมีไหมที่บางทีเช้ามาโดบเลยเครื่องดื่มบำรุงกำลัง
0: ก็มีบ้างครับ
1: มี
0: บ
1: ้
0: าง
1: ช่วยไหม
0: ก็นิดนึงฮะอย่างมันก็ช่วยได้นิดนึง
1: ดื่มบ่อยไหมครับหรือว่าถ้าไม่จำเป็นก็ไม่ดื่ม
0: ถ้าไม่จำเป็นก็จะไม่ดื่มครับ
1: แต่ว่าถ้ามันมีกระตุ้นก็ต้องมีช่วงที่มันคลาย
0: ใช่ครับ
1: ก็อาจจะอันตรายเหมือนกัน
0: ครับผม
1: ถ้าไม่พร้อมร่างกายพักดีกว่า
0: ครับผมพักผ่อนดีกว่า
1: ฟังสาเหตุที่อาจจะก่อไปถึงความเสี่ยงนะครับของอันตรายต่างๆที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ที่ทำงานบนที่สูงกันแล้วครับถ้างั้นวิธีในการทำงานให้ปลอดภัยต้องมีวิธีในการป้องกันอย่างไรอ้าวมาดูกันเลยครับสาเหตุ ที่เกิดอันตรายนั้นมีหลากหลายจริงๆแล้วเราวิธีในการเตรียมตัวก่อนที่จะขึ้นทำงานที่สูงยังไงบ้างครับ
3: ค่ะอันดับแรกเลยเรื่องการพักผ่อนนะคะก็ต้องพักผ่อนให้เพียงพอก่อนคือพยายามอย่าอดนอนเพราะว่าพออดนอนแล้วเนี่ยจะทำให้ร่างกายเรามีความอ่อนล้านะคะแล้วก็จะเกิดอุบัติเหตุต่างๆได้ง่าย
1: คร
3: ับ อันดับที่สองก็คือพวกเครื่องดื่มของมึนเมาต่างๆเนาะในคืนก่อนที่จะขึ้นทำงานเนี่ยก็พยายามอย่าดื่มนะคะ
1: ห้ามเลยดีที่สุด
3: ค่ะ
1: ไม่ดื่มจะดี

0: ลูกจ้างเตรียมตัวอะไรบ้างก่อนที่จะขึ้นทำงานเนาะแล้วก็สามารถกำหนดได้ว่าจะให้อุปกรณ์อะไรเขานะคะซึ่งบันไดที่ปลอดภัยนั่งร้านที่ปลอดภัยอันนี้ช่วยป้องกันได
1: ้เซฟตี้ที่ล็อกตัวไว้ปลอดภัยม
0: ี
1: การตรวจเช็คทุกวันปลอดภัย
0: ใช่
1: หรือเผลอๆนายจ้างกับผู้คุมงานสั่งเขาไว้แล้วว่าขึ้นไป2ชั่วโมงก็ลงมาด้วยนะ
0: ใช่สามารถกำหนดได้เลย
1: ซึ่งทั้งหมดเหล่านี้สำคัญมาก
0: สำคัญมาก
1: แล้วคุณหมอคิดว่ามันน่าจะช่วยลดอันตรายที่เกิดขึ้นได้มากน้อยแค่ไหนครับ
0: ก็ถ้าทุกอย่างเรามีการทำให้พร้อมเนาะทั้งตัวบุคคลเองสภาพแวดล้อมการทำงานอุปกรณ์ที่ช่วยเนี่ยก็น่าจะช่วยให้ลดการตกได้มากเลยนะคะตัวคนทำงานเองก็จะทำได้งานทำได้อย่างปลอดภัยแล้วก็มั่นใจด้วย
1: และสุดท้ายงานก็ออกมามีสุขภาพด้วย
0: ใช่ค่ะ
1: สุดท้ายครับคุณหมอมีอะไรฝากถึงพี่ๆที่ทำงานบนที่สูงที่เสี่ยงอันตรายบ้างครับ
0: ค่ะอย่าลืมนะคะว่าการพักผ่อนเนี่ยสำคัญนะคะแล้วก็ถ้าคนที่มีโรคประจำตัวก็ดูแลโรคประจำตัวของตัวเองให้ควบคุมให้ดีนะคะแล้วก็จะได้ทำงานบนที่สูงได้อย่างปลอดภัยไม่เกิดอุบัติเหตุนะคะอีกอย่างคืออุปกรณ์นะคะอย่าลืมเตรียมเช็คให้ครบนะคะแล้วก็พวกบันไดอะไรอย่างเงี้ยเอาเลือกที่มีไม่ชำรุดนะคะมีความแข็งแรงเพียงพอค่ะ
1: ครับผมจะได้ไม่สายเกินแก้
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วก็มีร่างกายที่แข็งแรงจะได้กลับบ้านทุกวันไปหาคนที่เรารักนั่นเองวันนี้ขอบคุณหมอค่ะ
0: สวัสดีค่ะ

0: คุณผู้ชมครับในการทำงานในระดับความสูงที่แตกต่างกันก็มีความเสี่ยงที่แตกต่างกันตามไปด้วยนะครับซึ่งแน่นอนครับผู้ที่ทำงานหรือปฏิบัติหน้าที่นั้นจำเป็นต้องมีทั้งประสบการณ์และความเชี่ยวชาญที่แตกต่างกันออกไปตามประเภทของงานด้วยนั่นเองนะครับแต่ทั้งนี้แล้วทุกท่านควรจะตระหนักถึงเรื่องความปลอดภัยสูงสุดตลอดเวลาด้วยเช่นกันนะครับเดี๋ยวกลับมาครับผมมีอุปกรณ์ที่จะมาเช็คกันหน่อยดีกว่าครับว่าถ้าคุณทำงานบนที่สูงแล้วคุณมีอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยของตัวเองแล้วหรือยังสักครู่เดียวครับ
1: โหเสี่ยงมากครับความสูงนี่คือต้องระมัดระวังคืออาชีพเนาะมันก็ถ้าเราเลือกได้ก็คือไม่อยากจะขึ้นข้างบนหรอกถ้าเราขึ้นก็ต้องระมัดระวังความปลอดภัยเซฟตี้ให้มากๆก็โอเคแล้วครับ
2: การทำงานในที่สูงต้องเลือกใช้อุปกรณ์ที่เหมาะสมนะครับได้แก่บันไดประเภทต่างๆต้องมีความแข็งแรงเพียงพอรถกระเช้าต้องมีราวกั้นที่มั่นคงแข็งแรงนั่งร้านต้องประกอบอย่างถูกวิธีมีราวกั้นและมีความแข็งแรงครับนอกจากนี้ยังต้องมีเข็มขัดนิรภัยหรือเชือกช่วยชีวิตพร้อมทั้งหมวกนิรภัยเพื่อป้องกันสิ่งของตกกระแทกศีรษะอีกด้วยครับที่สำคัญที่สุดก่อนปฏิบัติงานทุกครั้งจะต้องมีการตรวจสอบอุปกรณ์เครื่องมือทุกชิ้นที่นำมาใช้งานอย่างเข้มงวดโดยผู้คุมงานครับเช่นราวกั้นหรือรั้วกันตกตะข่ายสิ่งปิดกั้นหรืออุปกรณ์ป้องกันอื่นๆเพื่อป้องกันการพลัดตกของผู้ปฏิบัติงานหรือสิ่งของสายรัดหรือเชือกช่วยชีวิตและเข็มขัดนิรภัยให้พร้อมต่อการใช้งานส่วนผู้ปฏิบัติงานต้องมีการฝึกอบรมอย่างสม่ำเสมอครับเพื่อให้รู้ถึงอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาด้วย
0: ฮึบอ้าวล่ะล็อกไว้ก่อนเพื่อความปลอดภัยนะในการทำงานบนที่สูงนะครับจำเป็นต้องมีอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยในการทำงานครับซึ่งก็ต้องเลือกให้เหมาะสมกับประเภทของงานที่เราทำด้วยนะครับซึ่งแน่นอนว่าอุปกรณ์ดังกล่าวเหล่านั้นมีอะไรกันบ้างและวิธีการใช้งานอย่างไรไปดูกันเลยครับ
2: ในวันนี้เรามีวิธีการใช้บันไดพาดอย่างปลอดภัยมาฝากกันด้วยนะครับเลือกบันไดที่มีความสูงเหมาะสมสภาพแข็งแรงรับน้ำหนักได้อย่างน้อยประมาณ 3-4 เท่าของน้ำหนักตัวราวจับบันไดและอื่นๆต้องอยู่ในสภาพดีส่วนยึดล็อกเมื่อขยายบันไดให้ยาวขึ้นสามารถยึดได้อย่างมั่นคงขั้นบันไดไม่ลื่นสำรวจพื้นที่จะใช้วางบันไดพาดกำแพงควรมีการยึดตรึงให้มั่นคงก่อนเริ่มใช้ครับการปีนบันไดควรหันหน้าเข้าบันไดทั้งขึ้นและลงมือทั้งสองควรจับบันไดครับอุปกรณ์ที่ต้องนำขึ้นไปใช้ให้สะพายหรือชักรอกขึ้นไปงานที่ขึ้นไปควรอยู่ในระยะไม่เกิน1เมตรเพราะการเอื้อมมือไปไกลกว่านั้นอาจจะทำให้เกิดเสียสมดุลและทำให้บันไดล้มลงได้ครับสำหรับบันไดสเต็ปให้เว้น2ขั้นสุดท้ายห้ามยืนบนนั้นข้อห้ามในการใช้บันไดพาดห้ามใช้บันไดในขณะเดียวกันมากกว่า1คนห้ามดัดแปลงบันไดไปใช้งานในลักษณะอื่นๆเช่นใช้บันไดพาดเป็นทางเดินระหว่างตึกไม่ควรหันหลังให้กับบันไดขณะขึ้นและลงเวลาทำงานห้ามนำบันไดชำรุดมาใช้งานห้ามใช้บันไดโลหะในงานที่เกี่ยวข้องกับไฟฟ้าเพียงแค่นี้ก็สามารถลดความเสี่ยงลงได้แล้วล่ะครับ
0: ความเสี่ยง

เกิดอุบัติเหตุของผู้ทำงานบนที่สูงนั้นมีอยู่ค่อนข้างมากทีเดียวนะครับดังนั้นถ้าเราเลือกใช้และตรวจสอบอุปกรณ์เครื่องมือต่างๆอย่างละเอียดถี่ถ้วนก็ช่วยในการหลีกเลี่ยงความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นต่อร่างกายของเรากันได้นะครับแต่ทั้งนี้นั้นแล้วก็อย่าลืมนะครับว่าเรื่องความเจ็บไข้ได้ป่วยสุขภาพร่างกายและอุบัติเหตุนั้นเกิดขึ้นได้ทุกที่ทุกเวลานะครับดังนั้นถ้าจะให้ดีครับต้องดูแลร่างกายให้พร้อมสมบูรณ์ก่อนทำงานในทุกๆอาชีพเช่นกันนะครับจะได้ช่วยในการลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคภัยไข้เจ็บและอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อนั่นเองแหละครับสัปดาห์หน้าติดตามกันต่อนะครับกับ Work with a Healthy Life ครับว่าเราจะมีอาชีพใดที่จะนำมาฝากและเตือนทุกคนจะได้ทำงานมีสุขภาพดีกับพวกเราครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: น้องครับน้องครับนี่คือตู้บนหมอนะครับนี่แฟนไม่มาด้วยเหรอนิ่งนิ่งนิ่งไม่ตอบอย่างนี้งั้นไม่เป็นไรพี่ล้อเล่นละกันเอาเป็นว่าหนูมีเรื่องอะไรที่สงสัยเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพไหมหรือมีเรื่องอะไรที่อยากจะบ่นคุณหมอไหม
1: คืออย่างนี้ค่ะแม่หนูว่าแก่แล้วแต่ว่ายังไม่เคยขูดหินปูนเลยค่ะหนูก็เลยลองพาไปขูดแต่ไม่รู้ทำไมคุณหมอไม่ยอมขูดให้เลยอย่างเนี้ยฟันแม่หนูก็จะมีแต่หินปูนเกาะตลอดเลยสิค่ะ
0: นั่นน่ะสิครับทำไมคุณหมอเขาไม่ขูดให้อันนี้ฟังดูแล้วก็สงสัยเหมือนกันนะครับเอาไปว่าเดี๋ยวให้คุณหมอเนี่ยเป็นคนมาอธิบายเองดีกว่าเชิญคุณหมอเลยครับ
2: โดยปกติแล้วเนี่ยการขูดหินปูนเนี่ยเป็นหัตถการหรือว่าการรักษาฟันที่มีผลข้างเคียงน้อยนะครับแล้วก็ทำได้ง่ายนะฮะแต่ว่าก็อาจจะมีเหตุผลหรือมีข้อยกเว้นบางอย่างนะครับที่ทำให้คุณหมอเนี่ยตัดสินใจว่าการขูดหินปูนวันนี้อาจจะไม่คุ้มที่จะทำวันนี้อาจจะต้องเลื่อนไปก่อนนะครับเหตุผลข้อที่หนึ่งที่อาจจะเป็นไปได้นะครับก็คือการที่คุณแม่เนี่ยอาจจะมีโรคเหงือกที่ดำเนินไปมากแล้วนะครับคุณแม่ก็แทบจะไม่เคยขูดหินปูนเลยเนาะหินปูนเนี่ยเป็นต้นเหตุของเรื่องโรคเหงือกนะครับผลของโรคเหงือกจะทำให้เกิดอะไรจะทำให้เกิดเหงือกล้นแล้วก็ฟันโยกนะครับแต่ทีนี้เมื่อฟันโยกแล้วในบางกรณีเนี่ยหินปูนที่มากจริงๆเนี่ยมันจะเชื่อมฟันซี่ที่ติดกันเข้าด้วยกันนะครับบางทีเนี่ยฟันซี่หนึ่งโยกแต่ว่าหินปูนมันไปเชื่อมฟันซี่ที่โยกเข้ากับฟันซี่ที่ไม่โยกนะครับผลรวมออกมาก็คือคนไข้เนี่ยจะไม่รู้ตัวเลยว่าฟันตัวเองเนี่ยเป็นโรคเหงือกที่เยอะแล้วแล้วก็ฟันโยกแล้วนะครับถ้าเกิดว่าคุณหมอเนี่ยไม่ได้สร้างความเข้าใจก่อนหรือเตือนไว้ก่อนนะครับแล้วไปขูดหินปูนออกนะครับไอ้ฟันซี่ที่โยกเนี่ยมันก็จะเป็นอิสระจากฟันซี่ที่ไม่โยกแล้วมันก็กลับมาโยกได้นะครับคนไข้ก็อาจจะเข้าใจผิดว่าคุณหมอทำอะไรทำไมก่อนท่านี้ฟันไม่ได้โยกแล้วฟันกลับมาโยกคุณหมอทำอะไรรุนแรงหรือเปล่ามันก็อาจจะเกิดปัญหาขึ้นมาได้เหตุผลที่2ที่อาจจะเป็นไปได้นะครับนั่นก็คือเรื่องโรคประจำตัวของผู้ป่วยนะฮะบางคนเป็นโรคหัวใจนะแล้วก็อาจจะกินยาละลายลิ่มเลือดยาต้านเกล็ดเลือดต่างๆนะครับซึ่งมีผลข้างเคียงเนี่ยทำให้เลือดออกง่ายและหยุดยากคุณหมอเขาอาจจะประเมินแล้วว่าการขูดหินปูนวันนี้นะครับมันอาจจะทำให้เลือดออกมากนะแล้วก็มีความเสี่ยงที่จะไม่หยุดอาจจะเป็นอันตรายได้นะครับในผู้ป่วยสูงอายุดังนั้นคุณหมอเขาอาจจะคิดว่าวันนี้ไม่คุ้มที่จะทำนะครับอาจจะต้องสร้างความเข้าใจกับคนไข้ก่อนหรือว่าไปปรึกษาแพทย์เพื่อหยุดยาละลายเลือดยาต้านเกล็ดเลือดต่างๆก่อนหรือว่าไปควบคุมโรคที่ทำให้มีความเสี่ยงเลือดออกอันนี้ก่อนนะครับพี่โบไปบอกคนไข้ด้วยนะครับว่าเหตุผลก็เป็นดังนี้ครับ
0: อ๋อมันเป็นแบบนี้เองเพราะฉะนั้นตอนที่อายุยังไม่เยอะเนี่ยเราควรหมั่นไปขูดหินปูนอย่างสม่ำเสมอจะดีที่สุดนะครับว่าแต่เดี๋ยวออกไปแล้วแฟนมารอรับอยู่หรือเปล่าไม่ต้องตอบแล้วไม่ต้องตอบแล้วเอาไปว่าถ้าหนูไปเจอตู้บนหมอที่ไหนนะหนูบอกเพื่อนได้เลยนะมีข้อสงสัยหรือมีอะไรอยากบอกคุณหมอเชิญได้เลยนะจ๊ะและเดี๋ยวเจอกันคราวหน้านะวันนี้นะครับ
2: ฝากติดตามคอนเทนต์สุขภาพสาระ

สวัสดีครับพบกับผมเดวิดวิลเลียมกับรายการภาษาหมอรู้ไว้จะได้เคลียร์รายการที่จะทำให้คุณหายงงงวยกับศัพท์การแพทย์ที่ยากไม่ไหวเมื่อคุณไปหาหมอวันนี้พี่เดวิดอยากให้ทุกคนได้รู้จักคำศัพท์ซึ่งสำคัญมากกับผู้หญิงทุกคนแล้วคำนั้นได้แก่คำว่าเซ็กซี่แมนอุ๊ยอันนี้ไม่ใช่เลยพี่ นั่นคือคำว่าแพปสเมียร์หรืออาจจะพูดได้อีกแบบคือการตรวจแพปสเมียร์แล้วถามว่าสิ่งนี้เป็นอะไรก่อนมันคือการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก โดยที่คุณหมอจะใช้เครื่องมือสอดผ่านแล้วทางช่องคลอดของผู้หญิงจากนั้นจะทำการป้ายเซลล์จากมดลูกแล้วส่งตรวจที่ห้องปฏิบัติการแล้วถามว่าพวกเขาเนี่ยกำลังตามหาอะไรกันแน่ทุกคนคือหนึ่งเขากำลังจะตามหาเซลล์ซึ่งมีความเปลี่ยนแปลงหรือว่ามีความผิดปกติแล้วสิ่งที่เธอต้องเข้าใจคือเซลล์พวกนี้ไม่ว่าจะเป็นตัวไหนก็แล้วแต่เธอเนี่ยอาจจะทำให้เขาเนี่ยเป็นมะเร็งได้คราวนี้คำถามถัดไปคือใครบ้างกันแน่ที่ควรตรวจแพปสเมียร์คือข้อแรกก่อนเถอะผู้หญิงทุกคนนะฮะควรที่จะเริ่มตรวจคัดกรองตั้งแต่อายุประมาณ25ปีแต่การตรวจเมื่อเขาอายุ25ปีนั้นเนี่ยจะเกิดขึ้นถ้าหากเขามีเพศสัมพันธ์แล้วหรือเมื่ออายุ30ปีถ้าหากคุณยังไม่เคยมีเพศสัมพันธ์เอาง่ายๆเถอะทุกคนถ้าคุณยังไม่มีผัวเนี่ยคุณอย่าเพิ่งตรวจคราวนี้เมื่อคุณได้ตรวจครั้งแรกใช่ปะมันจะต้องมีการตรวจเพิ่มเติมเกิดขึ้นทุก2ปีแล้ว2ผู้หญิงทุกคนที่มีอายุมากกว่า30ปีขึ้นไปเนี่ยควรตรวจทุกปีเลยนะทุกคนคือเอาง่ายๆเถอะถ้าคุณแก่ไม่ไหวแล้วคุณจะต้องตรวจอย่างด่วนแล้วกับใครที่อายุมากกว่า65ปีใช่ปะคุณสามารถหยุดการตรวจคัดกรองได้ถ้าหากผลการตรวจมาตอนหน้านี้เนี่ยดีมาโดยตลอดเป็นเวลาอย่างน้อย10ปีแต่เรานี่คือแต่ที่สำคัญมากทุกคนกับสุภาพสตรีท่านไหนที่อายุ65แล้วใช่ปะแต่คุณอาจจะยังมีแฟนไม่หยุดอาจจะยังมีผัวไม่หยุดเนี่ยคือคุณต้องตรวจต่อไปคือเอาง่ายๆเถอะป้าท่านไหนที่ซักไม่หยุดตรวจไปเถอะพี่อ่ะคราวนี้สาวๆทุกคนฟังพี่ให้ดีเลยนะฮะถ้าคุณมีอาการดังต่อไปนี้เนี่ยคุณควรที่จะรีบไปหาหมออย่างด่วน1ถ้าคุณมีเลือดออกแบบผิดปกติทางช่องคลอด2ถ้าหากคุณมีตกขาวแบบผิดปกติ3ปวดนวงท้องน้อยโดยไม่ทราบสาเหตุและ4หากคุณมีอาการเจ็บหลังมีเพศสัมพันธ์ดังนั้นกับใครก็แล้วแต่เถอะที่มีอาการเหล่านี้คุณจะต้องรีบหาหมออย่างด่วนคราวนี้เรามาดูกันดีกว่าว่าปัจจัยเสี่ยงกับการเป็นมะเร็งปากมดลูกคืออะไรกันแน่โรคมะเร็งปากมดลูกส่วนใหญ่เนี่ยเกิดมาจากเชื้อไวรัสชนิด HPV ซึ่งมักจะติดต่อทางเพศสัมพันธ์แต่ประเด็นคืออะไรรู้ปะเชื้อ HPV เนี่ยอาจจะทำให้เซลล์ที่ปากมดลูกเนี่ยเกิดความผิดปกติแล้วในที่สุดแล้วเนี่ยเซลล์พวกนี้อาจจะกลายเป็นเซลล์มะเร็งขึ้นมาได้ดังนั้นควรต้องป้องกันด้วยการฉีดวัคซีน HPV แต่ฉีดวัคซีนเสร็จปุ๊บเนี่ยคุณยังต้องตรวจแพปสเมียร์ไม่ก็โคเทสแต่ทุกคนต้องห้ามลืมนะว่าการตรวจแพปสเมียร์เนี่ยคือการตรวจแบบคัดกรองเท่านั้นคือถ้าหากคุณหมอพบเซลล์ซึ่งผิดปกติใช่ปะคุณอย่าเพิ่งเครียดนะทุกคนเพราะสิ่งนั้นไม่ได้แปลว่าคุณเป็นมะเร็งในทุกกรณีคือเอางี้ดีกว่าเธอทุกคนถ้าเกิดว่าคุณมีความกังวลหรือว่าเครียดใช่ปะคุณก็สามารถไปพบแพทย์ไปก่อนก็ได้และสำหรับความรู้ทั้งหมดเหล่านี้พี่เดวิดจะต้องขอขอบคุณอาจารย์อรวีจากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีแล้วพบกับพี่กับรายการภาษาหมอรู้ไว้จะได้เคลียร์ในตอนถัดไปตามนั้นคือจบThank you.

0: หมอรามาเช็คให้รู้ดูให้ชัวร์ทันโรคทันกระแสเอาไว้แชร์ให้กับคนที่คุณรัก
1: สวัสดีคุณผู้ชมนะครับตอนเราเข้าสู่รายการพบหมอรามานะครับเราเจอกันทุกเย็นวันศุกร์แบบนี้เวลา 5:00 นเป็นต้นไปทางรามา Channel นะครับอยู่กับผมแคนอติรุธนะครับคุณผู้ชมครับสัปดาห์หน้านี่สงกรานต์แล้วนะครับตอนนี้หลายๆคนก็น่าจะเดินทางกันอยู่นะครับหรือว่าบางคนอาจจะถึงที่หมายแล้วก็ได้วันนี้สิ่งที่เราจะชวนคุยกันเกี่ยวกับเรื่องหน้าร้อนเนี่ยแหละฮะช่วงนี้อากาศร้อนนะครับหลายคนบอกว่าร้อนเนี่ยมันรู้สึกไม่ค่อยดีไม่ค่อยสบายตัวแต่รู้หรือไม่ครับว่าช่วงหน้าร้อนแบบนี้มีโรคที่มากับหน้าร้อนเนี่ยเยอะมากๆโรคที่มากับหน้าฝนตอนนั้นเยอะแล้วใช่ไหมโรคหน้าหนาวก็เยอะหน้าร้อนก็เยอะเหมือนกันเรียกว่าทั้งปีโรคเยอะไปหมดเลยนะแต่โรคที่เกี่ยวกับหน้าร้อนมีอะไรน่าสนใจบ้างนะครับติดตามไปเลยครับวันนี้ครับแคร์เชิญคุณหมอผู้เชี่ยวชาญในเรื่องนี้มาพูดคุยเจาะลึกกันเลยนะครับทำให้เรารู้จักและบางทีอาจจะได้ป้องกันได้ในช่วงหน้าร้อนนี้ต้อนรับรองศาสตราจารย์นายแพทย์ดร.นพพรอภิวัฒนากุลครับสาขาวิชาโรคติดเชื้อภาควิชากุมารเวชศาสตร์อาจารย์นพพรครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับสวัสดีครับ
1: เราพบเจอกันอีกแล้วในช่วงก่อนสงกรานต์
2: ครับผม
1: สงกรานต์เนี่ยอาจารย์มีแผนไปไหนไหมครับผมอยากรู้คิวของคุณหมอหยุดได้หยุดไหม
2: ผมได้หยุดครับแต่ผมคงอยู่บ้านครับ
1: อยู่บ้านเนาะ
2: ครับ
1: ไม่ออกไปไหนใช่ไหม
2: คงออกไปเที่ยวแต่ไม่ได้ไปต่างจังหวัดครับ
1: ต่างจังหวัดนี่น่าจะรถติดเยอะมากๆ
2: ครับแล้วก็คนเยอะ
1: จันสาดน้ำสงกรานต์ไหม
2: ก็นิดหน่อยครับ
1: จริงว่าจันเล่นอยู่เหรอ
2: เล่นบ้างไม่เยอะไม่ได้เราไม่ได้ไปที่ถนนข้าวสารอะไรอย่างเงี้ยถ้าจะเล่นก็แบบในแบบกลุ่มเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยมากกว่า
1: ผมว่าไม่ได้เล่นมานานมากแล้วแต่ก็รู้สึกว่าในกรุงเทพค่อนข้างคึกครื้น
2: ใช่
1: เหมือนกันพอสมควรนะครับคราวนี้เราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของอากาศร้อนโดยเฉพาะสงกรานต์นะเพราะว่าอย่างแรกเลยสงกรานต์เนี่ยคนกลับต่างจังหวัดกันก็เยอะ
2: ครับ
1: บางทีก็คนที่เป็นโรคอยู่แล้วก็กระจายกันเยอะเหมือนกัน
2: ครับ
1: อากาศร้อนเนี่ยมีผลกับภูมิคุ้มกันของร่างกายไหมครับอาจารย
2: ์จริงๆแล้วถ้าอากาศร้อนแป๊บเดียวนะครับเช่นแบบวันนี้ร้อนแล้วพรุ่งนี้เย็นอย่างเงี้ยไม่ค่อยมีเท่าไหร่ที่เขาบอกกันว่ามันจะต้องเป็นร้อนแบบเรื้อรังนานๆเช่นอาจจะต้องไปอยู่ในที่แบบทะเลทรายนานๆอย่างนั้นอาจจะมีผลได้บ้างเพราะว่าเซลล์ของเราก็อาจจะทำงานเซลล์ของภูมิคุ้มกันอาจจะทำงานไม่ปกติได้แต่ว่าไม่ได้ถึงกับทำให้แบบโอ้โหป่วยหนักเป็นโรคอะไรมากอย่างนี้ไม่ใช่ครับ
1: ถ้าเกิดเรานับในประเทศไทยก็ได้
2: ครับ
1: หน้าร้อนหน้าฝนหน้าหนาว
2: ครับ
1: หน้าไหนที่มันสภาพอากาศไหนที่มันมีผลกับภูมิคุ้มกันมากที่สุดครับ
2: จริงๆประเทศไทยเราไม่ได้แบบมีการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิที่แบบ
1: ไม่ได้พีคขนาดนั้นใช่ไหม
2: ครับไม่ใช่แบบ41 42แล้วก็มันเป็นติดลบเงี้ยโอกาสที่มันจะทำให้ร่างกายรวนเนี่ยค่อนข้างน้อยนะครับให้ทราบก็คือว่าภูมิคุ้มกันมันจะเปลี่ยนแปลงก็คือมันจะต้องเจอภาวะอย่างนั้นนานๆซึ่งเราไม่ค่อยถึงขนาดนั้นครับ
1: ถึงแม้ว่าเราจะแบ่งเป็น3ภาคก็ตามแต่ว่าถ้าเอาจริงๆอากาศมันไม่ได้เปลี่ยนแปลงขนาดนั้น
2: ไม่ได้เปลี่ยนแปลงเยอะมากใช่ครับ
1: ในกรณีประเทศไทย
2: ถูกต้องครับ
1: นั่นหมายความว่าถ้าเกิดในต่างประเทศที่มันแบบหาต่างกันสุดขั้วมีผลเหมือนกัน
2: ก็อาจจะมีผลได้ครับเพราะว่าเซลล์มันอาจจะทำงานไม่ปกตินะครับเซลล์ภูมิคุ้มกันเนี่ยนะครับอาจจะทำงานไม่ปกติมันอาจจะจริงๆอากาศร้อนเกินไปหรือว่าหนาวเกินไปมันก็เหมือนเป็นสเตรสหรือความเครียดอย่างหนึ่งซึ่งมันทำให้มีผลต่อภูมิคุ้มกันของร่างกายเราอยู่แล้วยังเรารู้กันอยู่ว่าถ้าเราเครียดเมื่อไหร่เนี่ยภูมิคุ้มกันก็จะตกลงก็คล้ายๆกันครับ
1: โอเค
2: แต่มันต้องเป็นระยะนานพอสมควรระดับหนึ่งครับ
1: อันนี้เราไม่ได้พูดถึงการป่วยนะเราพูดถึงเรื่องของภูมิคุ้มกันที่มีผลกับอากาศนะครับ
2: ครับ
1: คราวนี้สถานการณ์โรคติดเชื้อเพราะว่าแคนรู้สึกว่าจะคุยมาทุกช่วงเลยนะฮะว่าโอเคโรคติดเชื้อในช่วงหน้าหนาวก็แบบนึงโดยเฉพาะหน้าฝนเนี่ยเราคุยกันบ่อยมาก
2: ๆครับผม
1: หน้าร้อนอ่ะมันจะมีอะไรให้ติดเชื้ออีกอาจารย
2: ์ครับจริงๆขึ้นอยู่กับ3ปัจจัยหลักๆนะครับก็คืออันที่1คือเมื่อกี้เราพูดไปแล้วว่าสภาพแวดล้อมอากาศอันที่2ก็คือภูมิคุ้มกันของเรานะครับว่าเราแข็งแรงมั้ยเคยได้รับวัคซีนอะไรมาก่อนหรือเปล่านะครับภาวะโภชนาการเป็นยังไงถ้าโภชนาการดีภูมิคุ้มกันก็ดีโภชนาการไม่ดีภูมิคุ้มกันก็จะไม่ดีนะครับอีกอันนึงคือตัวเชื้อโรคก็เชื้อโรคมันก็จะขึ้นอยู่กับว่าแต่ละฤดูเนี่ยมันก็จะมีความเค้าเรียกว่าอะไรอ่ะชอบไม่เหมือนกันหน้าหนาวก็จะเป็นเชื้อกลุ่มนึงหน้าฝนก็จะเป็นอีกกลุ่มนึงหน้าร้อนก็จะเป็นอีกกลุ่มนึงนะครับคราวนี้เรามาพูดถึงตอนนี้นะครับก็คือเรากำลังจะเข้าสู่หน้าร้อนนะครับหน้าร้อนเนี่ยอุณหภูมิก็จะสูงขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเชื้อโรคบางโรคเนี่ยมันก็จะสามารถเติบโตได้ดีขึ้นโดยเฉพาะโรคที่มากับอาหารที่เราอาจจะเคยได้ยินพวกแบคทีเรียต่างๆ E. coli Campylobacter อะไรพวกเนี้ยมันก็จะมากับอาหารหรืออะฮีวาสมัยก่อนแต่เดี๋ยวเราไม่ค่อยมีละมันก็จะมาช่วงหน้าร้อนเพราะว่าอุณหภูมิแบบเนี้ยมันทำให้แบคทีเรียพวกนี้มันโตเร็วขึ้นครับ
1: เหมือนกับ ้าเราวางอาหารไว้ในที่ร้อนๆเนี่ยมันก็จะเสียเร็ว
2: ใช่ครับเสียเร็วก็คือหมายถึงว่าแบคทีเรียมันโต
1: ที่อาหารเสียคือแบคทีเรียมันโต
2: หรือเชื้ออื่นๆอาจจะไม่เป็นน้ำแบคทีเรียจะเป็นเชื้อราก็ได้
1: นั่นคือผลที่บางทีเราแช่ตู้เย็นมันเลยอยู่ได
2: ้ใช่ถูกต้อง
1: เลยทีเพราะฉะนั้นในช่วงหน้าร้อนเนี่ยเชื้อโรคสนุกเลยที
2: ใช่ครับบางกลุ่มนะฮะก็จะสนุกเพราะว่ามันโตดีๆเพราะฉะนั้นเนี่ยสมมติเราตั้งอาหารอย่างเดียวกันนะครับตอนหน้าหนาวเนี่ยอาจจะอยู่ได้ประมาณสักวัน2วันแต่ถ้าหน้าร้อนเนี่ยครึ่งวันอาจจะบูดแล้วก็ได้
1: โอเคเพราะฉะนั้นนี่ก็น่าสนใจมากขึ้นนะครับเดี๋ยวเราเจาะลึกกันแน่นอนเรื่องของเชื้อโรคต่างๆนะครับคราวนี้พอพูดถึงโรคติดเชื้อเนี่ยหลายคนชอบคิดว่าถ้าเกิดติดเชื้อก็ต้องกินยาฆ่าเชื้อ
2: ครับ
1: ทุกเคสเลยอยากให้อาจารย์ให้ความรู้จุดตรงนี้หน่อยครับว่าเป็นอย่างนั้นหรือเปล่า
2: ไม่จำเป็นนะคือโรคติดเชื้อมันเกิดจากหลายอย่างนะครับอันเกิดเชื้อแบคทีเรียเนี่ยส่วนใหญ่ส่วนนึงก็ต้องใช้ยาปฏิชีวนะหรือยาฆ่าเชื้อ
1: ครับ
2: แต่โรคบางอย่างมันก็ยังไม่มียาเช่นไวรัสหวัดธรรมดาที่ไม่ใช่ไข้หวัดใหญ่นะครับพวกนี้เนี่ยหรือไวรัสโรต้าไวรัสโนโรที่เราเคยคุยกันพวกนี้เนี่ยยังไม่มียาต้านเพราะฉะนั้นเนี่ยอาศัยภูมิคุ้มกันล้วนๆในการรักษาตัวเองนะครับเพราะฉะนั้นไม่ได้จำเป็นว่าติดเชื้อจะต้องมียาฆ่าเชื้อทุกโรคครับ
1: อันนี้เดี๋ยวเราชวนคุยกันก่อนที่จะเข้าข่าวเลยก็ได้ครับเพราะว่าผมว่าเป็นปัญหาที่หลายคนเจอเหมือนแคนเหมือนกันอย่างล่าสุดตอนนี้แคนเสียงไม่ค่อยปกติเพราะว่าก่อนหน้านี้มีอาการนะจ๊ะก่อนหน้านี้มีอาการเจ็บคอ
2: ครับ
1: ไอ้คนอย่างเราเนี่ยเวลาเราใช้เสียงในการทำงานเนี่ยพอเจ็บคอปุ๊บเนี่ยผมไม่สนอะไรละจะกินยาฆ่าเชื้อก่อนจะกินยาฆ่าเชื้อเพื่อที่อย่างน้อยถ้าเกิดเป็นยาฆ่าเชื้อเนี่ยกินปุ๊บมันจะได้ฆ่าเชื
2: ้อ
1: แต่ข้อเสียของการกินยาฆ่าเชื้อหรือเราเรียกว่ายาแก้อักเสบใช่ไหม
2: ใช่ครับ
1: คือมันกินแล้วมันต้องกินจนครบโดสของมันถ้าเกิดไม่ครบเดี๋ยวมันก็จะดื้อยาอีก
2: ครับ
1: แต่แฟนผมไม่ให้กิน
2: ครับ
1: เขาบอกว่าไม่รู้เลยว่ามันเป็นแบคทีเรียหรือไวรัสกันแน
2: ่ครับผม
1: ถ้าเกิดสมมติว่าอย่างผมเนี่ยสรุปสุดท้ายคือไม่ใช่แบคทีเรีย
2: ครับ
1: ผมก็ไม่สามารถทำอะไรได้เลยครับอาจารย์กินอะไรไม่ได้เลย
2: สมมติเริ่มแต่อาการเจ็บคอก่อนนะครับก็ต้องดูกันเป็นจากอะไรถ้าสมมติว่าเป็นจากเชื้อไวรัสส่วนใหญ่เนี่ยก็คือรอให้มันหายเอง30วันส่วนใหญ่ก็จะค่อยๆดีขึ้น
1: ทำไมไวรัสถึงทำให้เจ็บคอเป็นแบคทีเรีย
2: ได้ครับเพราะว่ามันไปติดเชื้อบริเวณเซลล์ที่ลำคอนะครับมันก็ทำให้เกิดอาการเจ็บคอได้แต่ว่าแบคทีเรียเนี่ยมันสามารถทำให้เกิดอาการเจ็บคอได้เหมือนกันแต่ว่าคุณหมอเนี่ยสามารถดูได้คร่าวๆว่าอันนี้เป็นจากแบคทีเรียหรือไวรัสจากการตรวจร่างกายเบื้องต้นหรือจากประวัติเบื้องต้นก็พอจะแยกได้นะคราวนี้ถ้าเป็นจากไวรัสเนี่ยซึ่งแน่นอนถ้าไม่ใช่ไข้หวัดใหญ่ก็ไม่มียานะครับก็ปล่อยให้มันหายเองเพราะว่ายาอื่นที่ให้ไปมันก็ไม่ทำอะไรมันอยู่แล้วส่วนถ้าเป็นจากแบคทีเรียเนี่ยเราก็แนะนำว่าจะต้องให้ยาปฏิชีวนะหรือยาฆ่าเชื้อเพื่อจะทำให้อาการดีขึ้นลดภาวะแทรกซ้อนต่างๆนะครับคราวนี้คำถามก็คือถ้าสมมติว่าเป็นจากไวรัสแล้วดันไปกิน
1: ยาฆ
2: ่าเชื้อถามว่ามีปัญหาอะไรไหมมันก็เหมือนกับว่าเราเสียเงินหรือเสียบางอย่างโดยไม่จำเป็น
1: มันหายไหมมันหายไหม
2: ก็ไม่หาย
1: เพราะมันฆ่าไม่ถูกตัว
2: ถูกต้องครับมันคือมันก็หายแหละแต่มันหายหมายความว่า
1: ไม่ได้หายเพราะยานี
2: ้ใช่มันหายด้วยตัวมันเองอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าการได้ยาฆ่าเชื้อเกินความจำเป็นเนี่ยก็คือเสี่ยงกับการเกิด side effect หรือว่าผลข้างเคียงที่ไม่จำเป็น
1: ครับ
2: ถ้าโชคดีไม่มี side effect หรือไม่มีผลข้างเคียงก็โอเคแต่ใครจะรู้ว่ากินครั้งนี้อาจจะมีผลข้างเคียงก็ได้อันที่1 นะครับอันที่2 สิ่งที่เรากลัวมากๆคือว่าพอเรากินยาฆ่าเชื้อไปเนี่ยร่างกายเราเนี่ยไม่ใช่สเตอร์ไลน์นะครับคือเราเนี่ยมีแบคทีเรียอยู่กับเราเนี่ยเป็น10ล้านตัวท
1: ั้
2: งในคอในลำไส้นะครับทำไมถึงเรามีแบคทีเรียแบคทีเรียพวกนี้มันก็มีประโยชน์นะครับเพราะว่าอันที่1ผลิตสารบางอย่างให้เราเช่นแบคทีเรียในลำไส้เนี่ยช่วยผลิตวิตามินเคนะฮะวิตามินเคครึ่งนึงของเราเนี่ยมาจากแบคทีเรียในลำไส้
1: ครับ
2: อันที่2มันป้องกันไม่ให้แบคทีเรียร้ายๆเนี่ยเข้ามาสู่ร่างกายเราคือมันเป็นเหมือนทหารแหละป้องกันไม่ให้ตัวร้ายๆเข้าม
1: า
2: เพราะนั้นเวลาเรากินยาฆ่าเชื้อไปเนี่ยแบคทีเรียตัวดีๆของเราเนี่ยก็ถูกฆ่าไป
1: เพราะมันฆ่าเกลี้ยงเลย
2: ถูกต้อง
1: ไม่ได้เลือกว่าฆ่าเฉพาะตัวนี้
2: ใช่ครับ
1: อุ๊ยประเด็นนี้ไม่เคยคิดเลยนะ
2: ครับ
1: เราจะคิดแต่ว่าพอกินยาฆ่าเชื้อเข้าไปเนี่ยมันไม่ได้รักษาแถมต้องกินให้ครบไม่งั้นกินไม่ครบเนี่ยมีความเสี่ยงที่ดื้อยาแต่ว่าลืมคิดที่อาจารย์บอกเลยว่ามันก็ฆ่าเชื้อแบคทีเรียดีๆ
2: ใช่
1: ที่มันช่วยให้ร่างกายดีไปด้วย
2: ใช่คุณแค่หรือท่านผู้ชมอาจจะเคยได้ยินว่าเดี๋ยวนี้โรคบางโรคเนี่ยเราใช้โปรไบโอติก
1: ผมเคยได้ยิน
2: โปรไบโอติกก็คือแบคทีเรียตัวดี
1: ทุกวันนี้ผมกินเนี่ยกินอยู่เลยอาจารย์เป็นซองกลิ่นผลไม้
2: ใช่ใช่ใช่อัน
1: นั้นคือแบคทีเรียหรอ
2: ใช่ครับถ้าโปรไบโอติกคือแบคทีเรียถ้าพรีไบโอติกคือเป็นไฟเบอร์ครับ
1: โอเคต่างกันเน
2: า
1: ะ
2: ต่างกันนะโปรกับพรีไม่เหมือนกันโปรมีชีวิตพรีไม่มีชีวิต
1: แล้วกินแบบไหนดีอาจารย
2: ์ก็แล้วแต่ว่าเราต้องการอะไรนะคะถ้าต้องการแบคทีเรียตัวดี
1: ครับ
2: ก็คือกินโปรไบโอติกส์นะฮะ

0: ก็คือมันก็จะไปทำให้ลำไส้เราทำงานเป็นปกติบางคนก็อาจจะบอกว่าเนื่องจากมีภาวะบางอย่างทำให้แบคทีเรียในลำไส้เสียสมดุลเช่นหลังจากท้องเสียอย่างเงี้ยแบคทีเรียมันเสียสมดุลเขาก็กินโปรไบโอติกแต่ถ้าเป็นพรีไบโอติกคือเป็นเหมือนเป็นกลุ่มไฟเบอร์กินแล้วทำให้โปรไบโอติกในร่างกายเราเนี่ยมันเจริญเติบโตดีขึ้น
1: ครับ
0: ก็เป็นการเพิ่มโปรไบโอติกเหมือนกันครับ
1: โอเคอยากรู้อาจารย์การเจ็บคอจากไวรัส
0: ครับ
1: กับการเจ็บคอจากแบคทีเรียเราสามารถแยกความแตกต่างได้ไหมเจ็บแบบจี๊ดจี๊ดจะเป็นแบบนี้จะอะไรอย่างเงี้ยอยากรู้ว่าม
0: ีความยากพอสมควรเหมือนกันแต่ว่าถ้าเอาแบบง่ายๆที่ท่านผู้ชมอาจจะพอดูได้นะครับสมมุติว่าเจ็บคอมากนะครับอ้าปากดูแล้วเห็นตรงคอเนี่ยมีจุดขาวๆเป็นหนองอย่างเงี้ยมักจะเป็นแบคทีเรียอาการแบคทีเรียมักจะรุนแรงกว่าเช่นไข้สูงเจ็บคอมากกลืนน้ำลายแล้วแบบกลืนไม่ได้เลยเจ็บมากอันนี้แบบเอ็กซ์ตรีมเลยนะครับแบคทีเรียแน
1: ่
0: ๆนะครับแต่ถ้าเป็นไวรัสส่วนใหญ่มันก็จะกระจุกกระจิบนิดนึงอาจจะเจ็บเล็กน้อยไข้ต่ำ
1: ๆ
0: พอทำงานได้บ้าง
1: โอเคคือถ้าเกิดมาหนักกลืนน้ำลายแล้วเจ็บคอมากๆเนี่ยแม้แต่แบคทีเรียแน่นอน
0: ใช่ใช่ครับ
1: คุณบอกว่าถ้าเกิด
0: มันก็เจ็บร้าวไปถึงหูอย่างเงี้ยใช่เลยครับแบคทีเรีย
1: ค่ะได้แนวคิดไปแล้วเราจะได้ไม่กินยากันมั่วซั่ว
0: จริงๆไปหาคุณหมอนิดนึงดีกว่านะครับเพราะที่1 จะได้แน่นมั่นใจว่าใช่แบคทีเรียที่2จะได้ยาถูกต้อง
1: โอเค
0: นะครับ
1: ได้ครับอันนี้เป็นความเข้าใจเรื่องของยาฆ่าเชื้อที่เอามาเกริ่นกันก่อนนะครับ
0: ครับผม
1: คุณผู้ชมครับสำหรับหยิบข่าวมาเล่าวันนี้เราจะพุ่งกันไปที่ประเด็นเรื่องของโรคติดเชื้อนั่นแหละแม้ว่าฤดูร้อนเนี่ยจะมีโอกาสการกระจายเชื้อโรคที่สูงขึ้นนะครับเพราะว่าสภาพอากาศเนี่ยเอื้อต่อการเจริญเติบโตของพวกแบคทีเรียต่างๆนะครับแต่สิ่งสำคัญเนี่ยถ้าเกิดเรามีความรู้เราจะสามารถป้องกันได้เพราะว่าถ้าเกิดติดแล้วมันติดเลยไงแต่ถ้าเกิดป้องกันไม่ให้ติดได้ก็จะดีมากกว่านะครับเดี๋ยววันนี้ติดตามกันนะครับในหยิบข่าวมาเล่ากับข่าวทันโรคครับคุณผู้ชมครับข่าวทันโรควันนี้เดี๋ยวเราพูดคุยกันหน่อยนะฮะเรื่องแรกครับหมอแผนกมะเร็งฮะ3รายติดเชื้ออีโคไลมีไข้ท้องเสียมีคนนึงเสียชีวิตภายใน24ชั่วโมงนะครับโรงพยาบาลในฮ่องกงเนี่ยพบการระบาดของเชื้ออีโคไลครับชนิดที่ทำให้ลำไส้อักเสบแล้วก็มีเลือดออกครับโดยเมื่อวันที่11กุมภาพันธ์ทางโรงพยาบาลรายงานว่าแพทย์แผนกมะเร็ง3รายมีอาการไข้และท้องเสียในวันที่4 6แล้วก็10กุมภาพันธ์ตามลำดับนะครับในจำนวนนี้ครับแพทย์วัย30กว่าปีรายนึงมีอาการรุนแรงต้องเข้าห้องฉุกเฉินในวันที่6กุมภาพันธ์นะครับและเสียชีวิตภายใน24ชั่วโมงส่วนแพทย์อีก2รายครับมีอาการไม่รุนแรงมากนักขณะที่ทางโรงพยาบาลยังไม่สามารถยืนยันได้ว่าการติดเชื้อของทั้ง3รายมีความเกี่ยวข้องกันหรือไม่ตามรายงานของสื่อฮ่องกงครับแพทย์ที่เสียชีวิตเริ่มมีอาการก็คือ4กุมภาพันธ์และเมื่อมาถึงห้องฉุกเฉินครับอยู่ในภาวะหมดสติขาดออกซิเจนและมีความดันโลหิตต่ำต้องใส่ท่อช่วยหายใจแล้วก็รับการรักษาด้วยยาปฏิชีวนะ2ชนิดพร้อมการให้ออกซิเจนแต่ว่าสุดท้ายไม่สามารถยื้อชีวิตไว้ได้ครับศาสตราจารย์หยวนกัวหยงครับเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านโรคติดเชื้อจากมหาวิทยาลัยฮ่องกงบอกว่ากรณีที่ผู้ใหญ่เสียชีวิตจากการติดเชื้ออีโคไลจริงๆพบได้ยากมากนะครับและแพทย์ที่เสียชีวิตรายนี้ก่อนหน้านี้ก็แข็งแรงดีไม่มีโรคเรื้อรังที่น่าผิดปกติก็คือระยะเวลาการเกิดอาการท้องเสียไปจนถึงเสียชีวิตนั้นสั้นมากครับไม่เป็นไปตามอาการทั่วไปของโรคจึงไม่สามารถตัดประเด็นใดออกได้แนะนำให้มีการชันสูตรศพเพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงทางนายแพทย์อูเจียหยงครับเป็นผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันโรคติดเชื้อของฮ่องกงระบุว่าทางการนั้นได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยฮ่องกงและโรงพยาบาลต่างเพื่อทำการสอบสวนอย่างละเอียดไม่เพียงแต่ตรวจหาเชื้อในรูปแบบปกตินะครับแต่ว่ายังใช้เทคโนโลยีการวิเคราะห์จีโนมขั้นสูงเพื่อระบุสาเหตุของการเสียชีวิตให้แม่นยำยิ่งขึ้นนะครับโอเคอาจารย์ครับไอ้เชื้อเนี่ยผมเคยได้ยินชื่อมัน
0: อ
1: ีโคไลเคยได้ยินว่ามันเกี่ยวกับทำให้ท้องเสียจริงๆทำความรู้จักอีโคไลนิดนึงครับมันร้ายแรงขนาดแบบมีหมอตายแบบนี้เลยครับอาจารย
0: ์มันเป็นอีโคไลก็เป็นแบคทีเรียตัวนึงจริงๆมันอยู่ในลำไส้เรานะฮะตอนนี้ถ้าสมมติขอโทษนะครับแล้วอุจจาระทุกคนไปพอเชื้อเนี่ยมีอีโคไลแน่นอน
1: หรอ
0: มีอีโคไลแน่นอนคราวนี้เนี่ยอ
1: าจารย์หมายความว่าเนี่ยผมมีอีโคไลใน
0: มีเป็น
1: ตับอาจารย์
0: ใช่ครับทุกคนมีหมดเลยครับ
1: แล้วยังไง
0: คราวนี้ที่มันเกิดเรื่องนี้ก็คือว่าอีโคไลเนี่ยที่บอกคือว่ามันก็จะมีแบบอีโคไลที่แบบดีกับไม่ดี
1: ครับ
0: ถ้าเป็นอีโคไลที่อยู่ในลำไส้เราเนี่ยมันก็แสดงว่ามันก็แบบมันไม่ได้มีพิษภัยอะไรกับเราแต่ว่ามันก็จะมีบางสายพันธุ์ซึ่งมันมีความสามารถในการก่อโรคได
1: ้
0: เช่นทำให้เกิดท้องเสียทำให้สามารถติดเชื้อในกระแสเลือดหรือติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะ หรือขั้นร้ายแรงคือติดเชื้อในเยื่อหุ้มสมองก็ได้นะครับก็ขึ้นอยู่กับว่าไอ้อีโคไลตัวนี้อีโคไลสายพันธุ์รุนแรงหรือเปล่าซึ่งอีโคไลมีหลายสายพันธุ์มากนะ
1: หมายความว่าอีโคไลเนี่ยเป็นชื่อกว้างๆของไอ้ตัวแบคทีเรียนี้แต่ว่ามันก็มีหลากหลาย
0: สายพันธุ์
1: สายพันธุ์นั้นอีก
0: ใช่ครับมันก็มีแบบอัลฟาเดลต้าโอมิครอนใช่มั้ยฮะอีโคไลก็เหมือนกัน
1: อีโคไลก็เช่นเดียวกัน
0: ใช่ครับ
1: โอเคนั่นหมายความว่าทุกครั้งที่เราท้องเสียครับอาจารย
0: ์ครับ
1: มันมาจากอีโคไลหมดเลยมั้ยครับ
0: ไม่จําเป็นท้องเสียเป็นจากได้หลายโรคนะครับเช่นบางเป็นจากอาหิวาไวรัสหรืออะไรหลายอย่างอีโคไลก็อีโคไลบางสายพันธุ์ทําให้เกิดท้องเสียได้นะฮะแต่อีโคไลส่วนนึงหรือส่วนใหญ่ก็คือไม่ก่อโรคก็อยู่กับเราไปเรื่อยๆครับ
1: นั่นหมายความว่าถ้าเกิดเราท้องเสียเนี่ยอาจจะไม่ใช่จากอีโคไล
0: ต้องไปใช่
1: เราท้องเสียจากอะไรได้บ้างครับอาจารย
0: ์อ๋อได้หมดเลยฮะแบคทีเรียไวรัสปรสิตหรือพาราไซต์เชื้อรา
1: ครับ
0: เป็นต้นหรือว่าอาหารเป็นพิษเป็นจากเขาเรียกว่าสารพิษก็ได้ครับ
1: โอเค
0: เป็นได้หลายมากครับ
1: แต่ว่ารอบนี้เราคุยถึงเรื่องของอีโคไลนะครับอีโคไลเนี่ยสามารถแบ่งแยกย่อยได้ยังไงบ้างอย่างที่อาจารย์บอกมาแล้วพอแบ่งหลักๆได้ไหมครับอาจารย
0: ์จริงๆมันมีถ้าแบ่งหลักๆมันก็มีหลายแบบนะครับอันที่หนึ่งก็คือว่าอย่างคนที่ในข่าวเนี่ย
1: ค
0: ือติดเชื้อในกระแสเลือดก็จะเป็นสายพันธุ์หนึ่งซึ่งเป็นสายพันธุ์ที่ทำให้เกิดการติดเชื้อนอกลำไส้เมื่อกี้เรารู้แล้วว่าอีโคไลส่วนอยู่ในลำไส้มันจะมีอยู่สายพันธุ์หนึ่งเนี่ยชอบติดเชื้อนอกลำไส้เนี่ยเช่นติดเชื้อในกระแสเลือดติดเชื้อในเยื่อหุ้มสมองหรือในทางเดินปัสสาวะก็พบบ่อยนะฮะอีกสายพันธุ์นึงก็คือทำให้เกิดท้องเสียแบบมีเลือด
1: ครับ
0: อุจจาระมีมูกเลือดนี่ก็จะเป็นอีกสายพันธุ์นึงนะฮะหรือบางอย่างก็ทำให้อุจจาระเป็นน้ำเหมือน
1: คนละจุด
0: ๆใช่ๆเอาคร่าวๆที่เรารู้จักกันแบบนี้ก่อนก็ได้ครับ
1: ที่พบบ่อยๆอาจารย
0: ์ที่พบบ่อยๆส่วนใหญ่จะเป็นแบบถ่ายเป็นน้ำปกติวัน2วันก็หาย
1: ไม่รุนแรงมาก
0: ไม่รุนแรงมากใช่ครับ
1: อาการที่พบบ่อยที่จะบอกว่ามันไม่ค่อยถึงขั้นเสียชีวิต
0: ใช่ครับ
1: ใช่มั้ยครับแค่แบบว่าถ่ายบ่อยอ่ะจะหมดแรงเสียเชื้อแร่ไปแล้วอย่างงี้มันมีเคสเสียชีวิตอ่ะมันมีกลุ่มไหนที่ต้องแบบมีความเสี่ยงเป็นพิเศษอัน
0: นี้เป็นคําที่ดีนะครับก็คือว่าอีโคไลที่ทําให้เกิดการติดเชื้อแบบรุนแรงส่วนใหญ่แล้วจะเจอในคนไข้กลุ่มที่เปราะบางกลุ่มแรกก็คือเด็กทารกแรกเกิดอย่างที่เรารู้แล้วว่าอีโคไลเนี่ยอาจจะอยู่ในบริเวณลำไส้หรือว่าบริเวณอวัยวะเพศของมารดา
1: ครับ
0: งั้นเวลาเด็กคลอดออกมาบางคนเนี่ยก็จะรับเชื้อนี้มาแล้วก็เกิดการติดเชื้อ
1: ครับ
0: อาจจะการเกิดติดเชื้อในกระแสเลือดในเยื่อหุ้มสมองนะครับอาจจะมีอาการรุนแรงถึงเสียชีวิตได
1: ้โอ้
0: อีกกลุ่มนึงก็คือกลุ่มอายุเยอะไปเลย
1: โอเคกลุ่ม608เขาบอกใช่ไหม
0: ครับแล้วก็กลุ่มที่ภูมิคุ้มกันไม่ค่อยดีเช่นกินยากดภูมิคุ้มกันก
1: ็
0: อาจจะเกิดอาการรุนแรงได้คราวนี้ในกรณีในข่าวเนี่ยบอกว่าเป็นคนไข้อายุประมาณ30กว่าแข็งแรงดีมาตลอดถ้าแบบนี้เนี่ยติดอีโคไลจนเสียชีวิตเนี่ยอย่างที่ในข่าวเขาบอกว่าเขาต้องเอาเชื้อเนี่ยไปดูอย่างละเอียดแล้วว่าเอ๊ะมันมีอะไรพิเศษมันถึงสามารถผลิตความรุนแรงขนาดนั้นได้นะครับซึ่งก็ต้องระวังเพราะว่าถ้ามันแพร่ไปเนี่ยมันอาจทำให้เกิดอาการรุนแรงกับหลายๆคนได้เนี่ยก็เป็นสิ่งที่ดีที่เขาจะต้องดูว่ามันเป็นสายพันธุ์ที่แปลกจากคนอื่นหรือเปล่าถ้าไม่ใช่ก็ต้องไปดูว่าเอ๊ะทำไมเคสนี้ถึงเสียชีวิตเขามีจริงๆเขาบอกว่าแข็งแรงนี้มาตลอดจริงๆเขามีโรคอะไรบางอย่างซ่อนอยู่หรือเปล่าแล้วมันก็เลยทำให้เกิดอาการรุนแรงขึ้น
1: เพราะว่าตามหลักของอีโคไลมันไม่น่าจะพาไปถึงจุดนั้นใช่ไหม
0: ใช่ในอายุ30ปีไม่เคยมีโรคประจำตัวมาก่อนเนี่ยแปลกก็คือต้องดูว่าอันที่หนึ่งคนไข้มีโรคประจำตัวบางอย่างซ่อนเร้นอยู่หรือเปล่าที่สองเป็นอีโคไลสายพันธุ์ที่มันแบบรุนแรงมากหรือเปล่านะครับซึ่งนี้มีความสำคัญครับ
1: ครับอีโคไลมันจะอยู่ในพวกไหนที่ทำให้ท้องเสียเนี่ย
0: พวกไหนหมายความว่า
1: อยู่ในอาหารยังไงหรือว
0: ่
1: า
0: อ๋ออยู่ในปนเปื้อนเพราะว่ามันอยู่ในอย่างที่เรารู้ก็คือมันอยู่ในอุจจาระใช่ไหมฮะสมมติว่าคนปรุงอาหารล้างมือไม่สะอาดแล้วก็ปนเปื้อนในอาหารก็ติดละ
1: ซึ่งบางทีเนี่ยอาหารไม่ได้จำเป็นต้องเสียด้วยใช่ไหมอาจารย
0: ์ถ้าสมมติว่ามันทิ้งเอาไว้นานถ้าสมมติเชื้อน้อยๆนะครับ
1: ครับ
0: ไปปรุงให้สุกมันก็ตายแหละมันตายง่ายนะครับ
1: ครับ
0: ถูกของร้อนหมายความต้มแป๊บเดียวก็ตายแหละแต่ถ้าสมมติว่ากินอาหารที่ไม่สุกนะครับสมมติว่ามันปนเปื้อนเล็กน้อยก็ไม่มีอาการแต่ถ้าสมมติว่าเราตั้งทิ้งไว้จากเล็กน้อยมันก็แบ่งตัวใช่มั้ยโดยเฉพาะหน้าร้อนภูมิกําลังดีมันก็จะแบ่งตัวพอเยอะมันก็สามารถทําให้เกิดโรคได
1: ้ครับอาจารย์ครับมันมีเรื่องนึงที่ผมเคยอ่านมาก่อนหน้านี้ที่เขาบอกว่าเราไม่ควรกินข้าวที่แช่เย็นไว้นานๆหรือว่าข้าวผัดที
0: ่
1: อันนั้นมันอีโคไล
0: ไม่ใช่ฮะอันนั้นจะเป็นอีกเชื้อหนึ่งเขาเรียกว่าบาซิลัสเซอร์เรียสอันนั้นเนี่ยมันจะเป็นแบคทีเรียอันนึงซึ่งที่เราอาหารเป็นพิษจากเชื้อตัวนี้ไม่ได้เป็นจากตัวแบคทีเรียนะฮะเป็นจากสารพิษที่มันผลิตแบคทีเรียตัวนี้มันจะผลิตสารตัวหนึ่งออกมาทำให้เราอาเจียนกับท้องเสีย
1: ครับ
0: ใช่เพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าเราทิ้งข้าวไว้นานๆเนี่ยแบคทีเรียมันก็จะผลิต ็อกซินออกมาได้เรื่อยๆ
1: อ่าฮะ
0: ทำให้เกิดอาการแต่ถ้าสมมติว่าเรากินทันที

0: หรือว่าปรุงให้ดีก่อน
1: ครับ
0: ท็อกซินตัวนั้นมันก็จะตายมันก็เสื่อมประสิทธิภาพก็ไม่ใช่เกิดโรคครับ
1: คนละตัวกัน
0: คนละตัวกัน
1: แต่ก็ทําให้ท้องเสียกับอ้วกได้เหมือนกัน
0: ใช่ครับใช่อย่างที่ผมบอกว่าคืออาการท้องเสียบางทีมันแยกยากนะครับว่ามันจากเชื้ออะไรคร
1: ับโอเคอันกลับมาที่อีโคไลกันต่อนะครับที่อาจารย์บอกว่าพอกินเข้าไปแล้วเนี่ยถ้าเกิดมันมีเชื้อที่ปริมาณพอสมควรก็จะเกิดอาการท้องเสียนะครับอาการแบบไหนที่เรียกว่าอุ๊ยโอเคเราย้อนกลับว่าอาการท้องเสียเชื่อว่าทุกคนเคยเป็น
0: ครับ
1: อย่างผมเนี่ยมันก็มีการเป็นอยู่เรื่อยๆครับอาจารย์บางทีเราเป็นคนอึ๊สเองอ่ะเราจะรู้ว่าอันนี้มันอึ๊สไม่ปกติหรือบางทีมันกั้นไม่ไหวแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วออกมาก็เป็นน้ำแต่ก็บางทีก็ยังพอไหวที่จะใช้ชีวิตต่อไปได้
0: ครับ
1: ถ้าประมาณเนี้ยสิ่งที่แคนทําก็คือแคนจะกินตัวเกลือแร่เกลือแร่นี่ไม่ได้รักษาใช่มั้ยครับ
0: จะเรียกว่ารักษาก็อาจจะได้นะครับเพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะเวลาท้องเสียเนี่ยลำไส้ของเรามันจะถูกทำลายไปบางส่วนนะครับซึ่งการที่จะเกิดเค้าเรียกว่าอะไรอ่ะกระบวนการซ่อมแซมเนี่ยมันก็น้ำเกลือแร่ก็อาจจะช่วยได้นะครับถ้าได้ยินข่าวล่าสุดที่คุณตำรวจ
1: สารวัตรแจ
0: ๊ะใช่ใช่เขาก็ใช้น้ำเกลือแร่ในรักษาจนรอด
1: ครับโอ้ล่าสุดเพิ่งสัมภาษณ์อาจารย
0: ์วันดี
1: ใช่ใช่
0: ใช่เขาจะวันดีเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านน้ำเกลือแร่ด้วย
1: ซึ่งไม่น่าเชื่อว่าสิ่งเหล่านี้มันสามารถที่จะเยียวยา
0: ถูกต้อง
1: ในเบื้องต้นได้
0: คือจริงๆน้ำเกลือแร่มันไม่ได้ไปฆ่าเชื้อนะครับแต่ว่ามันทำให้ร่างกายเราเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ
1: ไม่ขาด
0: แล้วก็ทำให้ร่างกายเราฟื้นตัวเร็วขึ้นต่อสู้กับเชื้อโรคได
1: ้ครับโอเคแอบถามนิดนึงว่าเมื่อก่อนเนี่ยเวลาผมท้องเสียเขาชอบให้กินคาร์บอนไหมคร
0: ับอ๋อแต่จริงๆ
1: มันช่วยไหมอ่ะ
0: ป
1: ั
0: จจุบันเรามีความรู้มากขึ้นแล้วก็คือคาร์บอนไม่ได้ช่วย
1: อ๋อเหรออ
0: ่
1: าจะเริ่มกินเข้าไปแล้วเวลาถ่ายมันจะสีดำอ่ะ
0: ใช่เขาเชื่อว่ามันจะไปดูดซับสารพิษถูกต้องแต่ว่าจริงๆแล้วท้องเสียส่วนใหญ่มันไม่ได้เกิดจากพิษหมดอ่ะบางอย่างมันเกิดจากตัวแบคทีเรียอะไรเงี้ยแล้วมันอาจจะไม่ได้ดูดซับได้หมดจริงๆปัจจุบันเขาก็ไม่ค่อยได้แนะนำเท่าไหร่
1: แล้วแบบนี้พวกคาร์บอนนี่กินไปเพื่ออะไรครับอาจารย์ซึ่งวันนี้มันมีประโยชน์ไหมจริง
0: เอางี้คืองี้พอกินแล้วดีขึ้นอ่ะจริงๆแล้วมันบอกยากนะครับเพราะบางทีคนปกติอย่างคุณแคนเนี่ยถ้าไม่ทำอะไรเลย
1: มันก็ดีขึ้นเองได
0: ้ใช่หนึ่งถึงสองวันก็ดีขึ้นเองได้ถูกต้อง
1: โอเคคราวนี้อ่ะถ้าเกิดพอรักษาตัวเองได้เนี่ยมันก็โอเคต้องขนาดไหนถึงเรียกว่าควรจะไปหาหมออ
0: ันนี้เป็นคำถามที่ดีนะครับก็คือถ้ามีเสียน้ำเยอะเรารู้ได้ไงว่าเสียน้ำเยอะถ้าเป็นผู้ใหญ่เราก็จะรู้ว่าเราเริ่มเพลียไม่มีแรงเนี่ยควรจะไปหาหมอละนะในเด็กเขาก็จะดูซึมลง
1: ครับ
0: ดูแบบไม่เล่นเหมือนเดิมอีกอันที่อยากให้ดูคือปัสสาวะ
1: ครับ
0: ถ้าสมมติเสียน้ำเยอะจน6ชั่วโมงไม่ปัสสาวะอันนี้ถือว่าเริ่มรุนแรงแล้วอันนี้ควรจะต้องไปหาคุณหมอละ
1: ไอ้การเสียน้ำเยอะนี่เรากินน้ำเข้าไปได้ไหมครับอาจารย
0: ์ได้ครับแต่ว่าอย่างที่บอกคือถ้าช่วงท้องเสียเนี่ยการกินน้ำช่วยแต่ว่าเป็นน้ำเกลือแร่จะดีกว่าเพราะว่าเราไม่ได้เสียน้ำอย่างเดียวในอุจจาระเราเสียเกลือแร่ด้วยครับเพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าท้องเสียแล้วเรากินน้ำเกลือแร่ได้ทันยังปัสสาวะได้ดีย ังรู้สึกไม่ได้เพลียมากก็แสดงว่าเราสามารถตามมันทันแล้วก็จะรักษาตัวเองที่บ้านได้แต่ถ้าสมมติว่าบางคนเนี่ยท้องเสียมากจนกระทั่งแม้แรงจะกินน้ำยังไม่มีเลยแบบเนี้ย
1: ครับ
0: อันนี้ต้องไปหาหมอแล้ว
1: okay.
0: แล้วผมให้ดูอีกอันนึงคือปัสสาวะอย่างที่บอกคือในผู้ใหญ่หรือเด็กโตเนี่ยถ้า6แล้วยังไม่ปัสสาวะเลยแสดงว่ามันถึงระดับนึงแล้วที่จะต้องนีดการดูแลในเด็กเล็กเด็กเล็กเขาฉี่บ่อยเนาะเด็กเล็กเขาจะบอกว่าถ้า4ชั่วโมงไม่ฉี่ต้องไปหาหมอแล้ว
1: ครับโอเคนี่เป็นอาการการสังเกตเบื้องต้นนะครับ
0: ครับ
1: อาจารย์ครับกินยาเองได้ป่ะ
0: ยาอะไรเอ่ย
1: ยาฆ่าเชื้ออ
0: ันนี้เป็นคำถามที่ดีอันนึงนะครับเกิน 90% ของลูกท้องเสียไม่ต้องการใช้ยาฆ่าเชื้อในการรักษา
1: อ้าวมันเป็นแบคทีเรียอาจารย
0: ์แบคทีเรียส่วนนี้มันก็เป็นอะไรที่มีความเค้าเรียกว่าซับซ้อนนิดนึงนะครับคือแบคทีเรียบางอย่างเนี่ยถ้าเรากินยาฆ่าเชื้อไปอ่ะมันไม่ได้ช่วยเพราะว่าร่างกายมันจัดการมันเองได้อยู่แล้วนะครับแล้วอย่าลืมว่ายาฆ่าเชื้ออย่างที่เราคุยกันต้นชั่วโมงว่ามันไปฆ่าแบคทีเรียตัวอื่นด้วยแต่จริงๆแล้วว่าการเยียวยาของลำไส้เราอ่ะเราต้องการแบคทีเรียตัวดีเพื่อที่จะไปกำจัดแบคทีเรียไม่ดีเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วถ้าคุณแฮนอาจจะเคยได้ยินว่าในการรักษาท้องเสียในเด็กบางคนเนี่ยเราให้โปรไบโอติกด้วยเพื่อที่จะไปปรับสมดุลในลำไส้
1: คร
0: ับ เพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีการกินยาฆ่าเชื้อโดยไม่จำเป็นเนี่ยมันอาจจะไปฆ่าแบคทีเรียตัวดีมากกว่าด้วยทำให้การปรับสมดุลมันอาจจะช้าทำให้การรักษาอาจจะช้าได้แต่ว่าการติดเชื้อแบคทีเรียบางอย่างเช่นชื่อชิกเจอร่าหรือแคมเปโรแบคเตอร์พวกนี้อาจจะใช้ยาฆ่าเชื้อได้แต่ว่าเราดูนะครับการฆ่าเชื้อแบคทีเรียในลำไส้เนี่ยสั้นๆ3วันไม่เกิน5วันไม่เหมือนเจ็บคอนะฮะ10วันหรือปอดบวม7วันหรือ10วันยาฆ่าเชื้อในลำไส้เนี่ย3วันหรือ5วันไม่เกินนี้
1: ก็หายละ ต้องหาย
0: ใช่
1: โอเค
0: แล้วไม่ให้ยาวกว่านั้นครับ
1: ครับ
0: ครับ
1: คราวนี้ถ้าเกิดเราจัดการตัวเองที่บ้านไม่ได้แล้วไปหาหมอครับอย่างที่เมื่อกี้เราดูกันแล้วว่าถ้าเกิดถ่ายเบื้องต้นไม่ได้ก็ต้องให้เกลือแร่เพิ่มเติมแล้วไม่ไหวจริงๆไปหาหมอหมอทำอะไร
0: ให้น้ำเกลือครับก็เพราะเรากินเองไม่ได้ใช่ไหมก็ต้องให้น้ำเกลือน้ำเกลือก็จะมีน้ำแล้วก็มีเกลือแร่ครับ
1: นั่นคือวิธีที่หมอทำเลยครับ
0: ใช่ถูกต้อง
1: แล้วหมอผมรู้ว่าหมอจะแบบว่าใส่ยาเข้าไปไม่ใช่อ่ะ
0: ส่วนใหญ่อย่างที่เรียนให้ทราบก็คือว่ามากกว่า 90% ของท้องเสียไม่ต้องการยาปฏิชีวนะหมอก็ใช้น้ำเกลือหรืออย่างเก่งคือสมมติอาเจียนเยอะอาจจะให้ยาหยุดอาเจียน
1: ครับ
0: ครับผมอันนั้นก็จะเป็นการรักษาที่โรงพยาบาลทำให้ได้ก็คือหมายความว่ากินไม่ทันกินไม่ไหวก็ให้น้ำเกลือพอกินให้น้ำเกลือไประยะนึงก็เริ่มมีแรงก็ให้กินน้ำเกลือแร่ต่อ
1: โอเค
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นก็คือสิ่งสำคัญก็ไม่สามารถที่จะไปแก้จุดตรงนั้นได้ทันทีหรอกแต่ก
0: ็
1: ให้น้ำเกลือเพื่อเป็นการป้องกัน
0: ไม่ให้
1: เสียเกลือแร่มากเกิน
0: ใช่แล้วก็หลักการรักษาจริงๆหลักการรักษาท้องเสียที่จำเป็นก็คือเรื่องเขาเรียกว่าภาษาอังกฤษเรียกฟู้ดเทอราปีการรักษาด้วยอาหารก็คืออันที่หนึ่งน้ำเกลือแร่นี่แหละอันที่สองคืออาหารที่มีประโยชน์ทำให้ลำไส้มันฟื้นฟูได้เร็วขึ้นนะครับอย่างเช่นอาหารพวกคาร์โบไฮเดรตที่ย่อยง่ายข้าวต้มหรือโจ๊กหรือเนื้อหมูเนื้อปลาที่ย่อยง่ายอย่างเงี้ยนะครับก็ทำให้ลำไส้เนี่ยฟื้นตัวเร็วขึ้นครับ
1: โอเคเข้าใจเรื่องนี้ค่อนข้างเคลียร์นะครับแอบถามนิดนึงอันนี้สงสัยเองอาจารย์ตอนเมื่อก่อนตอนเวลาผมไปเข้าค่ายรดอ่ะมันจะมียาชนิดนึง
0: นั่นอยู
1: ่ถ้าเป็นท้องเสียกินยานั้นได้ปะ
0: ห้ามเลยนะครับไม่ให้กินเพราะว่าท้องเสียเนี่ยเวลามันถ่ายออกมาเนี่ยก็คือเชื้อโรคกับสารพิษออกมาถูกไหมฮะถ้าเราไปหยุดมันก็จะอยู่ข้างอยู่ในร่างกายเรา
1: โอเค
0: ใช่
1: คือประสงค์เราไม่ได้ต้องการหยุดถ่ายแต่เราต้องการให้โอเคของเสียมันถ่ายมาถูกแล้วแหละเพราะมันเป็นการขจัดของเสียมา
0: เพียงแต่ว่าเราทำยังไงก็แล้วแต่รอให้ร่างกายมันสมานคือเอางี้ถ้าเราไปดูกลไกจริงๆเนี่ยเวลาท้องเสียเนี่ยคือเซลล์ลำไส้เราไม่สามารถดูดซึมน้ำกลับเข้าไปได้ปกติเรากินน้ำไปเนี่ยหรือกินอาหารไปลำไส้เราต้องดูดกลับได้แต่คราวนี้ไอ้แบคทีเรียหรือไวรัสมันไปทำลายเซลล์ลำไส้ทำให้มันไม่สามารถดูดซึมน้ำได
1: ้
0: มันก็เลยถ่ายออกมาเพราะฉะนั้นทำยังไงก็แล้วมันกลับมาปกติเดียวที่สุดไอ้เชื้อไอ้สารพิษอะไรที่มันสร้างเนี่ยมันก็ออกไปเรื่อยๆนั่นแหละถ้าเราไปอุดมันไว้มันก็อยู่ร่างกายเราไปเรื่อยไม่จำเป็นห้ามนะครับ
1: นี่ห้ามเลยนะผมว่าต้องมีหลายคนนะคิดเหมือนผมอะในเมื่อมันถ่ายดีนะใช่ไหมก็อุดมันซะเลย
0: แต่ว่าถ้าสมมติไปโรงพยาบาลบางกรณีจริงๆน้อยนะครับคุณหมออาจจะให้ยาตัวนี้มีที่ใช้นะคร
1: ับ
0: แต่ต้องแบบ very special กรณีพิเศษ under คุณหมอจริงๆนะคร
1: ับ
0: ไม่แนะนำให้ท่านผู้ชมไปซื้อยาจำพวกนี้กินเองนะครับคือถ้าท้องเสียอยากจะรักษาเองเช่นแบบยังแบบพอไหวเงี้ยน้ำเกลือแร่คือสิ่งที่ดีที่สุดนะครับก็น้ำเกลือแร่นะครับ
1: แล้วจุดประสงค์ของไอ้ยาชนิดนี้ผมจำชื่อไม่ได้ด้วยไอ้ยาชนิดนี้มันคือจุดประสงค์มันทำมาเพื่ออะไรครับเนี่ย
0: อ๋อมันทำให้ลำไส้มันไม่บีบตัวฉะนั้นมันก็ไม่ท้องเสียเพราะฉะนั้นเนี่ยโรคบางโรคซึ่งเกิดจากการที่ลำไส้บีบตัวมากเกินไปหรือว่ามีเซลล์บางอย่างที่ทำให้เกิดการหลั่งสารน้ำมากเกินไปซึ่งมันน้อยมากๆเลยครับโอกาสที่เราจะเจอผมเอางี้ไอ้ยาตัวนี้ผมแทบจะไม่เคยสั่งเลยอะครับ
1: โอเค
0: มันต้อง very special จริงๆครับ
1: แล้วอาจารย์มีอะไรจะบอกสำหรับคนที่เอาไว้เพื่อแบบอุดเพื่อไม่ให้ถ่ายบ้าง
0: คือ
1: ผมได้เคยผ่านมาแล้ว
0: คือเข้าใจว่ารอดอนี้ก็คือกำยำแข็งแรงนะครับกินนิดหน่อยก็คงไม่เป็นไรแต่ว่าไม่แนะนำนะครับอย่าเลย
1: จริงๆไม่มีผลเสีย
0: ใช่ใช่จริงๆเขาก็อนุญาตให้ไปอุจจาระไม่ใช่หรอครับ
1: มันไม่ค่อยสะดวกอาจารย
0: ์เข้าใจ
1: อย่างของผมเนี่ยจำได้ว่าเราคือในการเข้าค่ายรอดอเนี่ยมันจะมีเป็นผัดใช่ไหมครับผัดหนึ่งผัดสองผัดสามผมเป็นผัดสุดท้ายกิจกรรมวันแรกในการไปถึงคือกลบซ่วมอาจารย
0: ์อ๋อเข้าใจอ
1: ีก5วันที่เหลือทำไงใช่ไหมเราก็ต้องไปขุดเพื่อที่จะนั่นเองผมก็เลยกินสรุปผมกินยาตัวนั้นไปอ
0: ่
1: ะ
0: แล้วมันอึดอัดไหมอึดอัดใช่ไหมครับ
1: ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ไม่ถ่ายเลยตลอด5วันแต่ผมบอกเลยนะหลังจากหมด5วันเนี่ยก็คือ
0: หายยากมากใช่
1: เพราะมันแบบถ่วงมากว่า
0: ใช่ไม่แนะนำนะครับไม่แนะนำอย่างยิ่งนะครับ
1: โอเคอยู่ดีพาไปเรื่องถ่ายยังไงไม่รู้เหมือนกันอาจารย์กลับมาหน่อยหน้าร้อนเนี่ยอาหารมันก็จะเสียเร็ว
0: ใช่ครับ
1: มีอาหารแบบไหนที่เราต้องระมัดระวังบ้างครับอาจารย
0: ์เอาง่ายๆนะครับตรงไปตรงมาอาหารที่ไม่ได้ปรุงสุกอาหารสุกๆดิบๆเอางี้เหอะ
1: โอเค
0: พยายามเลี่ยงถ้าไม่จำเป็น
1: อย่างพวกแบบของดิบ
0: ใช่ใช่ใช่ใช่ของดองไม่แน่ใจแต่ว่าของดิบเนี่ยมันถ้าสมมติว่ามันมีปนเปื้อนอ่ะแล้วเราไม่ปรุงให้สุกอ่ะมันก็จะโตเร็วแค่นี้มีโอกาสจะเจอเชื้อได้นะครับแล้วจริงๆหน้าร้อนเนี่ยเราก็ชอบกินอาหารที่ไม่ร้อนถูกไหม
1: ก็ใช่
0: เราอยากกินน้ำแข็งกินน้ำเย็น
1: ครับ
0: ซึ่งต้องระวังดีๆเพราะว่าบางทีน้ำแข็งเนี่ยมันทำจากน้ำที่ไม่ได้ ปรุงสุกมาก่อนไม่ได้ต้มมาก่อนก็จะมีเชื้อโรคปนเปื้อนได้

0: น้ำแข็งเนี่ยเชื้อไม่ตายนะครับ
1: ครับ
0: เชื้อมันอาจจะแบบหยุดการเจริญเติบโตแต่ว่าเหมือนจำศีล
1: อ
0: ะพอเข้าไปในร่างกายเราปุ๊บอุณหภูมิเราปกติมันก็โตขึ้นมาได้เพราะฉะนั้นเนี่ยหน้าร้อนปัจจัยหนึ่งก็คือทำไมถึงมีโรคพวกนี้เยอะเพราะว่าเราชอบกินของเย็นกันซึ่งไม่ได้ปรุงสุก
1: ครับ
0: เราก็เลยมีโอกาสที่ทำให้เกิดโรคแบบนี้ได
1: ้ครับ
0: หลีกเลี่ยงของสุกๆดิบๆโอเ
1: ค
0: ครับน้ำไม่แนะนำให้กินน้ำตามที่เราไม่แน่ใจถ้าเป็นน้ำใส่ขวดที่แบบตามร้านเนี่ยชัวร์กว่าเขาน่าจะผ่านกระบวนการที่ถูกต้องมาแบบนั้นดีกว่าน้ำแข็งก็เลือกจากผู้ผลิตที่ไว้ใจได้ว่าผลิตจากน้ำสะอาดจริงๆนะครับแล้วก็นมหรือผลิตภัณฑ์จากพวกเดลี่โปรดักต์ดูวันหมดอายุนิดนึงนะครับแล้วก็ถึงแม้จะไม่หมดอายุแต่ถ้าตั้งทิ้งไว้นานๆข้างนอกก็ไม่น่าอีกเหมือนกันนะครับเสี่ยง
1: ระวังเรื่องของของกินในช่วงหน้าร้อนมากๆนะ
0: ครับ
1: ผมได้ยินมาว่าข้าวมันไก่อาจารย์มันก็เป็นอาหารชนิดหนึ่งที่ต้องระวังช่วงหน้าร้อนนี่จริงขนาดไหนครับอาจารย
0: ์ก็มันจะมีเชื้อแบคทีเรียตัวหนึ่งเรียกว่าซัมโมเนล่า
1: ซัมโมเนล่า
0: ใช่ครับตัวนี้เนี่ยมันอยู่ในชอบอยู่ในไก
1: ่
0: แล้วก็ไข่นะครับที่ปรุงไม่สุกถ้าสมมติเราปรุงสุกสมมติข้าวมันไก่แบบอบมาจากหม้อเลยเน
1: ี่
0: ยสบายใจได้แต่ถ้าสมมติว่าแบบ
1: มันยังมีเลือดๆอยู่
0: ยังมีแบบสุกๆดิบๆนี้ให้ระวังนิดนึงนะครับ
1: ครับ
0: หรือปรุงมาแล้วทิ้งไว้นานนะครับก็ให้ระวังด้วยเหมือนกันเพราะว่าบางทีเนี่ยจริงๆแล้วข้าวมันไก่ผมว่าท่านจะติดคืออย่างนี้ครับปรุงสุกแล้วเชื้อตายหมดแหละ
1: ครับ
0: หยิบออกมาสับเป็นเขียง
1: เ
0: ขียงนั่นแหละ
1: เพราะว่าเขียงมันอาจจะสับไก่สดมา
0: ใช่หรือมันต้องทำความสะอาดดีๆเพราะฉะนั้นมันตรงนั้นน่ะคือจุดที่มันจะปนเปื้อนนะครับเพราะฉะนั้นถ้าสมมุติว่าเอามาปุ๊บสับๆๆแล้วกินเลยเชื้อมันอาจจะยังไม่เยอะแต่ถ้ามาตั้งทิ้งไว้เชื้อที่จากเขียงอาจจะโต
1: เพราะอากาศมันร้อน
0: ถูกแล้วพอมันจํานวนเยอะมันทําให้เกิดโรคได้ถ้าน้อยไม่เกิดโรคถ้าเยอะเกิดโรคนะ
1: ไอ้ซัมโมเนล่าเนี่ยก็ทําให้ท้องเสียเหมือนกัน
0: ถูกต้องครับและจะมีมุกเลือดด้วยครับ
1: มันมีกี่อันที่ทำให้ท้องเสียเยอะมากเลย
0: เยอะมากเลยครับอีโคไลนี่เป็นแค่หนึ่งในมีรู้หนึ่งในร้อยหนึ่งในพันด้วยซ้ำนะครับ
1: เมื่อกี้อาจารย์บอกว่าสมุนไพรเนี่ยนอกจากในไก่มันมีในไข่ด้วย
0: ใช่ครับ
1: ไข่ดิบ
0: ใช่ครับเอางี้สมมติว่ากินไข่ที่ไม่สุกครับมันส่วนใหญ่มันจะอยู่ในเปลือกไข
1: ่โอเค
0: มันซ่อนตัวอยู่ในเปลือกไข่เพราะฉะนั้นเวลาตอกอ่ะถ้าสมมติว่าไข่นั้นไม่ได้ต้มดีๆนะครับแล้วเปลือกมันยังมีเชื้ออยู่อ่ะมันก็จะทำมันก็จะปนเปื้อนตอนที่เราปอกได้ครับ
1: คือพอพูดถึงไข่ดิบเนี่ยมันจะมีคนที่อย่างผมชอบกินพวกชาบูครับอาจารย
0: ์ชาบูอ๋อ
1: ชาบูเนี่ยสิ่งที่เราชอบเลยคือการเอาเนื้อเนี่ยจุ่มลงไปในไข่ดิบแล้วก็กินมันจะอร่อยมาก
0: เอาง
1: ี้
0: ผมว่าถ้าอยากจะปลอดภัยเนี่ยไข่นั่นก่อนจะตอกอ่ะล้างให้ดีๆเลย
1: เอามันอยู่ด้านนอกเหรอครับอาจารย
0: ์มันอยู่ในเปลือก
1: อยู่ในเปลือก
0: ใช่ครับ
1: อ่าฮะแล้วแบบเนี้ยมันมีพอดีผมเห็นว่าไข่มีการขาย2แบบด้วยครับไข่ชนิดที่ขายสำหรับกินดิบได้กับไข่ที่ไม่ได้บอกอะไรซึ่งไข่ที่ขายสำหรับกินดิบได้เนี่ยจะแพงกว่าปกติก็เลยไม่รู้ว่าไอ้เชื้อนี้ด้วยหรือเปล่าที่มันจะแบบมีกระบวนการในการแบบทำลายอะไรอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: ก็ต้องดูถ้าสมมติเขามาจากแหล่งที่เชื่อถือได้เช่นเขามีการทำความสะอาดเปลือกไข่ดีๆผมว่าเชื้อมันก็ไปหมดแหละแต่ผมว่าก่อนจะกินเนี่ยก็ล้างดีๆสักนิดนึง
1: โอเค
0: นะครับ
1: ได้ครับ
0: ก็จะปลอดภัยครับ
1: นี่แค่เรื่องแรกข่าวแรกนะฮะยาวเลยแต่ว่ามันเป็นเรื่องที่ผมเชื่อว่าหลายๆคนก็น่าจะไม่ได้คิดถึงในรายละเอียดเหมือนกันเอามาเตือนกันนะครับไปกันต่อครับเรื่องต่อมาครับนักวิจัยจีนค้นพบไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ในค้างคาวอาจจะแพร่สู่มนุษย์ได้เหมือนโควิด-19 นะครับอันนี้เป็นข่าวมาสักพักหนึ่งแล้วนะผมเห็นมาแต่ก็ดูไม่ได้ตื่นตูมสักเท่าไหร่นะครับไม่นานมานี้กลุ่มนักวิจัยชาวจีนไปเจอไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ในข้างข่าวครับอาจจะแพร่สู่มนุษย์ได้คล้ายๆกับโควิด-19 นะครับงานวิจัยนี้นำโดยศาสตราจารย์สือเจิ้งลี่ครับเป็นนักไวรัสชั้นนำของประเทศจีน ก็บอกว่าการศึกษาที่ดำเนินการที่ห้องปฏิบัติการที่กวางโจนะครับโดยได้รับความร่วมมือจากสถาบันวิทยาศาสตร์กวางโจพบว่าไวรัสใหม่นี้เป็นสาขาหนึ่งของไวรัส HKU5 ซึ่งถูกค้นพบครั้งแรกในค้างคาวที่ญี่ปุ่นค้างคาวญี่ปุ่นที่ฮ่องกงนะครับไวรัส HKU5 นั้นจัดอยู่ในกลุ่มของไวรัสซึ่งเป็นกลุ่มเดียวกับไวรัสที่ก่อให้เกิดโรคทางเดินหายใจตะวันออกกลางหรือว่า MERS นะครับที่สำคัญผลการศึกษาล่าสุดเนี่ยไวรัสที่ค้นพบใหม่นี้สามารถจับกับตัวรับ ACE2 ได้ซึ่งเป็นกลไกเดียวกับที่ไวรัสซาโคก็คือไวรัสโควิด-19 เนี่ยเข้าสู่ร่างกายของมนุษย์รายงานบอกว่าแม้ไวรัสตัวนี้มีศักยภาพในการก่อโรคระบาดแต่ว่าในขณะเดียวกันครับยังไม่มีเหตุ

0: ้องวิตกกังวลมากนักเนื่องจากประสิทธิภาพในการแพร่เชื้อของไวรัสนี้ยังต่ำกว่าโควิด-19 เป็นอย่างมากนะครับคือพอบอกว่าพาดหัวข่าวมาบอกว่าเจอสายพันธุ์ใหม่ในข้างข่าวที่อาจจะแพร่สู่มนุษย์ได้เหมือนโควิดผมว่าหลายคนกลัวเลยในมุมของอาจารย์เนี่ยข่าวนี้มันทำให้เราต้องกลัวขนาดไหนครับอาจารย
1: ์คืออันที่หนึ่งต้องดูก่อนว่าไวรัสตัวนี้มันทำให้เกิดการติดเชื้อในมนุษย์แล้วหรือยังเราเจอในข้างข่าวใช่ไหมฮะแล้วเรารู้ว่ามันสามารถจับกับ AC2 ได้แต่เรายังไม่รู้เลยว่ามันสามารถแพร่มาสู่คนได้ไข้หวัดนกเนี่ยตอนนี้เรารู้จักกันดีถูกไหม
0: รู้จักกันดี
1: ไข้หวัดนกเนี่ยมันมีความแปลกนิดนึงก็คือว่าติดจากนกหรือไก่มาสู่คนได้สมมติคนนี้เป็นไข้หวัดนกแล้ว
0: ค
1: นคนนี้โอกาสที่จะแพร่ให้คนอื่นเนี่ยน้อยมาก
0: ก็คือติดจากนกมาสู่คนแต่จากคนทนนี้จะไปสู่คนต่อนี่ยาก
1: ยากใช่มันต้องดูตรงนี้ด้วยว่าไวรัสมันมีความสามารถยังไงนะครับถ้ามันติดจากสัตว์มาสู่คนได้แต่คนสู่คนไม่ได้เนี่ยเราก็ไม่ค่อยกลัวนะครับเราก็ไปคอนโทรลแอนิมอลสัตว์ตรงนั้นแทนถูกไหมฮะ
0: เมื่อกี้ที่ผมฟังแล้วผมสงสัยไม่เข้าใจนะที่บอกว่าไวรัสที่ค้นพบใหม่เนี่ยสามารถจับกับตัวรับ ACE2 เนี่ยคืออะไรครับ
1: ACE2 คือเป็นตัวรับจริงๆมันก็อยู่ในสปอตอยู่ในทางเดินหายใจเอางี้ไวรัสมันจะเข้าสู่คนเราได้เนี่ยมันต้องสามารถจับกับเซลล์ของเราได
0: ้ครับ
1: มันถึงจะเข้าไปทำลายเราได้ถ้ามันจับกับเราไม่ได้มันก็ทำไม่ได้คราวนี้ไวรัสแต่ละตัวก็จะมีตัวรับต่างๆกันดีไอโควิดก็ดีหรือไวรัสตัวนี้มันคือ ACE2 มันเป็นชื่อตัวรับ
0: เป็นชื่อของตัวรับ
1: ค
0: ือถ้าเกิดไอไวรัสตัวนี้มันรับกับไอตัว ACE2 ของเราได้เนี่ยมันก็จะสามารถเข้าสู่คนได้
1: ใช่
0: ไหมครับ
1: แต่ว่ามันจับได้ดีหรือเปล่า
0: ต้องดูอีกที
1: จับแล้วมันเข้าเซลล์ได้ดีไหมก็ต้องดูอีกทีนึงนะครับ
0: โอเค
1: ครับ
0: ตอนสงกรานต์เนี่ยอาจารย์มองว่าการระบาดมันจะเพิ่มมากขึ้นไหม
1: ตัวไหนครับ
0: ไอตัวไวรัสเนี่ยต่างๆ
1: จริงๆถ้าเราดูมาปี2ปีที่แล้วเนี่ยหลังสงกรานต์เนี่ยโควิดก็พุ่งถ้าดูนะฮะซึ่งก็แปลกใจเพราะว่าคนมาอยู่รวมกันเยอะๆถูกไหมครับมันก็มีโอกาสแล้วก็ไม่ได้ใส่แมสมันก็มีโอกาสที่จะแพร่เชื้อได
0: ้ครับ
1: อยู่แล้วครับ
0: ถามอาจารย์หน่อยว่าทุกวันเนี้ยตอนเนี้ยอาจารย์กลัวการระบาดของโควิดหรือไข้หวัดใหญ่มากกว่ากัน
1: กลัวทั้งสองอย่าง
0: ไม่เหมือนเลย
1: ใช่ครับคือไม่อยากให้มีระบาดอะดีที่สุดครับแต่ว่าก็อาจจะเป็นความโชคดีนิดนึงว่าไข้หวัดใหญ่เนี่ยมีวัคซีนถึงแม้จะไม่ได้ป้องกัน 100% แต่ลดความรุนแรงได้ที่สำคัญก็คือมียาต้านไข้หวัดใหญ่มีแล้วยาต้านมีตั้งนานแล้วโอเซลทามิเวีย
0: อ้าวผมเข้าใจว่ามีแต่ไอ้ตัววัคซีน
1: ไข้หวัดใหญ่นะฮะที่สายพันธุ์ A สายพันธุ์ B เนี่ยมียาต้านนะฮะ
0: ยาต้านต่างจากวัคซีนยังไงครับอาจารย
1: ์ยาต้านคือยาฆ่าเชื้อ
0: ถ้าเกิดเป็นแล้ว
1: กินยาฆ่าเชื้อไข้หวัดใหญ
0: ่โอ้โอเค
1: ครับ
0: โอเคถ้าเกิดเป็นวัคซีนเนี่ยเราฉีดเพื่อป้องกันความรุนแรง
1: ถูกต้องครับ
0: หรือบางทีอาจติดน้อยเลยถ้าติดปุ๊บลดความรุนแรง
1: ใช
0: ่แต่ถ้าเป็นแล้วมียาต้าน
1: สำหรับไข้หวัดใหญ่นะครับ
0: โอเค
1: ใช
0: ่โควิดมีไหมครับอาจารย์
1: โควิดก็มีครับที่เราเรียกว่าพวกแพ็กซโลวิดหรืออะไรพวกนี้
0: โอเค
1: โมโนอะไรอย่างเงี้ยครับก็มีแต่ว่ามันยังไม่ได้แบบแพร่หลายยังไม่ได้มีเนื่องจากโควิดมันเพิ่งรู้จักมา 2-3 กี่ละ5ปีละมันยังไม่ได้เหมือนไข้หวัดใหญ่ซึ่งเรารู้ว่ายาตัวนี้มันดีมากๆสำหรับโควิดเนี่ยเรายังอยู่ในช่วงการพัฒนาอยู่แต่ว่ายา 2-3 ตัวที่เรามีอยู่ก็ถือว่าเป็นยาที่ดีพอสมควรแต่ว่าสำหรับโควิดเนี่ยเราจะเก็บไว้สำหรับคนที่มีความเสี่ยงสูงเช่น68หรือคนที่มีโรคประจำตัวแต่ไข้หวัดใหญ่เนี่ยยาตัวนี้ใครเป็นเราก็ให้มันจะช่วยลดความรุนแรงลงแล้วก็ช่วยลดทำให้เราดีขึ้นเร็วอะเอาง่าย
0: ๆโอเค
1: ครับ
0: เรื่องนี้เข้าใจได้ครับมีคำแนะนำเบื้องต้นไหมฮะในการป้องกันการระบาดเพราะว่าหลายคนผมว่านะทุกวันนี้คนแทบจะไม่ได้ให้ความสำคัญกับโควิดเลย
1: ผมคิดว่าอย่างนี้นะครับคือสมัยที่โควิดระบาดเราใส่แมสตลอดเวลา
0: ครับ
1: ใช่ไหมถ้าเรามาออกรายการอย่างนี้เรา
0: ใช่
1: ถ้าไม่ใส่แมสถูกไหมฮะตอนนี้ผมแนะนำอีกดีกว่าครับสมมุติว่าท่านจะไปมีกิจกรรมข้างนอกเช่นเล่นน้ำอย่างเงี้ย
0: ครับ
1: โอเคไม่ต้องใส่แมสก็ได้ใส่แมสคงไม่สนุกแล้วเปียกพอผูกน้ำแล้วใส่แมสไม่ใส่แมสไม่ต่างกันคราวนี้อยู่ข้างนอกเนี่ยจริงๆโอกาสที่จะแพร่เชื้อเนี่ยมันน่าจะเป็นอากาศเปิดเนี่ยโอกาสแพร่เชื้อน้อยไม่ได้สูงนะแต่น้อยนะครับผมว่าถ้าสมมติว่าเราไปเล่นข้างนอกไปเล่นสาดน้ำไปมีกิจกรรมกลางแจ้งโอเคไม่ใส่แมสได้แต่ว่าหลังจากเสร็จแล้วล้างมือนิดนึงนะครับกลับบ้านฟ้าหรือรถเมล์ใส่แมส
0: เ
1: พราะงั้นมันคนแน่นแล้วก็อยู่ในที่ปิด
0: ค่ะ
1: อย่างนั้นผมว่าอย่างนั้นดีกว่าผมว่าเท่านี้ก็ลดไปได้เยอะแล้วครับใช่
0: เขาเรียกว่าจุดไหนที่คิดว่ามีความเสี่ยงจุดนั้นก็ป้องกัน
1: ใช่
0: สิ่งสำคัญคือมือเนี่ยล้างมือทุกครั้งที่กลับบ้านเพราะนี้ช่วยได้เยอะมากมาก
1: หรือเอาง่ายๆเจลแอลกอฮอล์ถ้ายังพอมีอยู่ก็ติดตัวไป
0: ครับ
1: พอสมมติว่าเล่นน้ำเสร็จก็ล้างมือนิดนึง
0: นะพื้นฐานที่เราเคยทำกันในช่วงโควิดก็ลองทำกันต่อไปก็ได้
1: ใช่แล้วอันที่สองคือไข้หวัดใหญ่เราที่เรารู้ว่ามีวัคซีนป้องกัน
0: ค่ะ
1: ถ้ายังไม่ได้ฉีดมาภายใน1ปีก็ไปจิ้มสักนิดนึง
0: โอเค
1: มันไม่ได้ป้องกัน 100% หรอกนะคะแต่ว่าถ้าสมมุติว่าเป็นแล้วมันก็จะลดความรุนแรง
0: โอเค
1: โควิดวัคซีนก็ยังมีอยู่นะครับสำหรับกลุ่มเสี่ยงนะครับ
0: โอเคอันเนี้ยเราพอจะรู้จักกันเรื่องต่อมาเนี่ยผมบอกเลยนะผมก็เหมือนจะเคยได้ยินชื่อคร่าวๆแต่ว่าไม่ได้รู้จักจริงๆไข้อีดำอีแดงไข้อีดำอีแดงมาดูกันหน่อยนะฮะไม่ใช่โรคอุบัติใหม่แต่ต้องเฝ้าระวังนะครับเรื่องนี้ทางคุณหมอพานุมาตรนะฮะยานเวสกุลนะครับเป็นอธิบดีกรมควบคุมโรคเขาพูดถึงกรณีที่มีข่าวว่าพบเด็กนักเรียนโรงเรียนแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานครป่วยเป็นโรคไข้อีดำอีแดงใช่ไหมครับแล้วก็มีการหยุดเรียนในบางชั้นเรียนกรมควบคุมโรคก็ดำเนินการป้องกันควบคุมโรคตามมาตรการอย่างเคร่งครัดนะคร
1: ับ
0: โดยให้โรงเรียนคัดกรองเด็กทุกเช้าให้เด็กที่ป่วยหยุดเรียนแล้วก็ขอความร่วมมือผู้ปกครองขอให้เฝ้าระวังโรคนะครับย้ำบอกว่าโรคไข้อีดำอีแดงนั้นไม่ใช่โรคใหม่ครับขอประชาชนอย่าตื่นตระหนกโรคนี้เป็นโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวังตั้งแต่ปี2558ซึ่งเป็นโรคที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรียชื่อว่าสเตปโตคอคคัสชนิด A นะฮะก่อให้เกิดโรคหลายชนิดคออักเสบโรคติดเชื้อทางผิวหนังเป็นต้นส่วนใหญ่ก็มีอาการไม่รุนแรงสถานการณ์ของโรคไข้ดำแดงนะครับในวันที่1มกราคมจนถึง28กุมภาพันธ์ปีนี้พบว่าผู้ป่วยทั้งหมดนะฮะ455รายไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตและมักจะเกิดในเด็กอายุ 5-15 ปีนะครับจานชื่อมันแบบอะไรวะเนี่ยไข้อีดำอีแดงทำไมมันถึงต้องชื่อไข้เป็นแบบนี้ครับอาจารย์
1: เพราะว่าโรคนี้ครับมันเวลาเป็นน่ะเป็นโรคไข้ดำแดงนะครับเนี่ยเวลาเป็นเนี่ยผื่นเนี่ยมันจะเป็นสีแดงๆแล้วบางคนก็อาจจะคำๆเขาก็เลยเรียกว่าอีดำอีแดง
0: คือเป็นแล้วมีผื่นเหรอ
1: ใช
0: ่มีไข้ด้วย
1: มีไข้
0: แล้วมีผื่น
1: ใช่ครับ
0: เป็นดำดำแดง
1: ๆใช่มันก็เลยเรียกตรงไปตรงมาครับ
0: แล้วก็ตามตัวอย่างนี้เลยฮะอาการที่เกิดขึ้นสำหรับเชื้อไวรัสนี้เป็นไงบ้างครับ
1: เมื่อกี้ไม่ใช่ไวรัสแบคทีเรีย
0: แบคทีเรียเหรอ
1: ใช่เมื่อกี้เห็นไหม
0: โอเคสเตรปโตคอคคัสอาจารย์ครับเหมือนผมจะเคยได้ยินชื่อไอสเตรปโตคอคคัสเนี่ย
1: ครับ
0: มันคนละอันกับที่กินลูกหูดับใช่ป่ะคร
1: ับ อันนั้นสเตปโตคัสซูอีสสเตปโตคัสเป็นนามสกุลนะฮะแต่เขาก็จะมีมีเมมเบอร์หลายอันนะครับ
0: เป็นหนึ่งในเมมเบอร์
1: ใช่สเตปโตคัสครับ
0: โอเคแต่นี่คือกลุ่มเมมเบอร์ชนิด A
1: ใช่ครับ
0: ทำให้เกิดโรคไข้อีดำอีแดง
1: ใช่แล้วจริงๆเมื่อกี้ต้นชั่วโมงเลยที่คุณแคนพูดถึงคออักเสบ
0: ครับ
1: ที่ต้องกินยาฆ่าเชื้อ
0: ครับผม
1: คือตัวนี้แหละ
0: เหรอ
1: สเตปโตคัสกลุ่ม A เนี่ยทำให้เกิดคออักเสบที่ต้องกินยาฆ่าเชื
0: ้อโอเค
1: ก็ที่ผมบอกว่าอ้าปากแล้วเห็นหนองอ่ะก็คือตัวนี้แหละ
0: คือสเตปโตคอคคัส
1: ใช่
0: ชนิด A
1: ใช่แล้วในบางคนหรือบางสายพันธุ์มันทำให้เกิดไข้ดำแดง
0: โอเค
1: แต่จริงๆแล้วที่เรารู้จักกันก็คือมันทำให้เกิดคออักเสบที่ต้องกินยาฆ่าเชื้อที่เรารู้จักกันดีๆนะฮะแต่ว่าบางสายพันธุ์มันทำให้ผลิตสารที่ทำให้เกิดผื่นได
0: ้อ๋อโอเค
1: เชื้อเดียวกันครับเพราะฉะนั้นคนที่เป็นไข้ดำแดงเนี่ยจะมีส่วนใหญ่จะมีเจ็บคอด้วย
0: เพราะว่ามันก็มีผลตรงนี้เหมือนกัน
1: ถูก
0: ใช่ไหมครับ
1: ครับ
0: สาเหตุเกิดจากอะไรเชื้อพวกนี้มันมาจากไหนครับอาจารย
1: ์ก็จริงๆเชื้อพวกนี้มันก็อยู่ในคอเรานี่แหละเพียงแต่ว่าถ้ามันเพิ่มจำนวนมากขึ้นมันทำให้เกิดโรคขึ้นมาได้
0: ครับ
1: งั้นก็ติดต่อทางเนี่ยทางการหายใจนะครับแต่ว่าผมคิดว่าโรคนี้ไม่ค่อยน่ากลัวเท่าไหร่ในมุมมองของผมนะเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะว่ามันเป็นแบคทีเรียถ้าคนที่เป็นเรารู้แล้วว่าเป็นนะกินยาฆ่าเชื้อที่ถูกต้อง24ชั่วโมงปุ๊บไม่แพ้เชื้อแล้ว
0: เหรอ
1: ใช่
0: นั่นหมายความว่าถ้าเกิดเราพูดถึงอาการเนี่ยของการป่วยเจ็บคอต่างๆเนี่ยไวรัสน่ากลัวกว่าแบคทีเรีย
1: ในแง่ของการแพร่เชื้อมัน
0: อ๋อในแง่ของการแพร่เชื้อ
1: เพราะว่าถ้าไม่ใช่ไข้หวัดใหญ่เรายังมียาใช่ไหมฮะมันก็จะแพร่ได้ประมาณ3วัน5วันไปเรื่อยๆถูกไหมอย่างโควิดอย่างเงี้ยแพร่ได้3วัน5วัน
0: ครับ
1: ถูกไหมฮะแต่ตัวนี้ถ้าสมมติคุณหมอวินิจฉัยได้โอ้ใช่แน่นอนกินยาฆ่าเชื้อปุ๊บ24ชั่วโมงหยุดเลยไปโรงเรียนได
0: ้เขาบอกว่ากินยาฆ่าเชื้อปุ๊บเนี่ย24ชั่วโมงจะหายเจ็บคอเลยเหรอ
1: ไม่อาจจะยังมีอาการอยู่แต่ไม่แพ้เชื้อแล้ว
0: ไม่แพ้เลย
1: อาการก็จะดีขึ้นด้วยเช่นสมมติว่าเดิมไข้สูงกินอะไรไม่ได้เลยก็จะเริ่มดีขึ้นแล้วก็ถ้าไหวก็ไปโรงเรียนได้เพราะไม่แพ้เชื้อแล้ว
0: โอเคมันก็มีความน่ากลัวต่างกันไหมนะอาจารย์เนาะถ้าไวรัสก็จะน่ากลัวอีกแบบนึงแบคทีเรียก็จะรุนแรงมาก่อนแต่ถ้าเกิดเจอยาที่ถูกต้องก็จะ
1: ดีเลยดีเลย
0: สิ่งสำคัญคือเราต้องดูเป็น
1: ต้องวินิจฉัยให้ถูกต้องครับ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ไข้อีดำอีแดงเลยอาจารย์กว่าที่จะเกิดอาการที่เราจะรู้ว่ามันเป็นอีดำอีแดงเนี่ย มันนานไหมกว่าจะผื่นขึ้นกว่าจะอะไรอย่างเงี้ย
1: จริงๆไม่นานนะครับสมมติส่วนใหญ่คือสมมติว่าเป็นมีไข้เจ็บคอแค่วันสองวันถ้ามันจะมีผื่นมันก็เป็นแล้วล่ะครับ
0: โอเคมี
1: เอางี้ดีกว่าถ้าสมมติว่าลูกๆเจ็บอันนี้เมื่อกี้เขาบอกว่าอายุ5-15ปี
0: ใช่ใช่ใช่ครับ
1: เป็นอายุที่เกิดบ่อยถูกต้องเลยครับ นั้นอายุน้อยกว่านี้หรือมากกว่านี้ส่วนใหญ่ไม่ค่อยเป็นละเป็นเหมือนกันแต่ว่าไม่พีคเท่าอายุ
0: ทำไมอะครับเพราะอะไรครับ
1: เพราะว่าอันมันอธิบายได้หลายอย่างนะครับก็คือไวรัสก็ดีแบคทีเรียก็ดีเวลามันจะเกิดโรคมันต้องมีตัวมันต้องจับกับเซลล์ของเราได้ใช่ไหมแล้วอายุแต่ละอายุมันก็จะมีความสามารถที่

0: พีคที่สุด
1: ใช่
0: ที
1: ่
0: ตัวแบคทีเรียหรือไวรัสเนี่ยมันจับได้โดยเฉพาะไอ
1: ้ตัว
0: แบคทีเรียตัวเนี้ย
1: ใช่ครับ
0: มันจับได้ดีกว่า
1: ใช่ครับใช่
0: โอเคเพราะฉะนั้นอย่างเราเนี่ยเลย15มานิดนึงละก็
1: ผมจำได้ว่าตอนนั้นผม20กว่าผมก็ยังเป็นอยู่นะ
0: จังเป็นอยู่
1: จอนอยู่20กว่าอ่ะครับ
0: เพราะฉะนั้นก็พอเป็นได้อยู่
1: ใช่
0: โอเคเอาง่ายๆถ้าเกิดอาการเจ็บคอแล้วก็สังเกตว่ามีผื่นขึ้นสีแดงๆอะไรเงี้ยก
1: ็ไปหาหมอดีกว่า
0: ไปหาหมอเลย
1: แล้วจะได้จริงๆยารักษาง่ายมากยาแบบพื้นๆเพราะว่าเชื้อตัวนี้ไม่ค่อยดื้อยาด้วยนะครับรักษาง่ายมาก
0: โอเค
1: ครับไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องดื้อยากินยา1วันอย่างที่บอกอาการดีขึ้นเลยแล้วก็ไปโรงเรียนได้แต่ว่าความยากมันก็คือว่าจะเรียกว่าความยากไหมคือต้องกินยา10วันเป๊ะๆต้องกินนานถึงแม้ว่ากินไปแล้ว2วันอาการเหมือนฉันหายแล้วห้ามหยุดเพราะว่ามันอาจจะยังมีเชื้อหลงเหลืออยู่ต้องกินต่อให้ครบนะครับแล้วก็ความรุนแรงของมันอีกอันนึงคือว่าคนไข้บางคนนะฮะติดเชื้อตัวนี้แล้วอาจจะทำให้เกิดไตอักเสบตามได้นะครับ
0: ครับ
1: แต่ก็รักษาได้นะครับ
0: กินเป็นตัวไหนครับอะม็อกซิลินพวกนี้ได้อ
1: ะม็อกซิซิลินใช่ไม่เคยดื้อนะครับตัวนี
0: ้โอเคไม่เคยดื
1: ้
0: อ
1: แล้วก็ขอฝากอีกนิดนึงอย่าไว้ใจไวแบคทีเรียตัวนี้นะครับถ้าเป็นแล้วไม่รักษาหรือกินยาไม่ครบมีโอกาสเป็นเยื่อหุ้มหัวใจอักเสบที่ว่าไข้รูมาติกได้ถ้าเคยได้ยินไข้รูมาติกเกิดจากการติดเชื้อไวรัสเกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรียตัวนี้ที่ไม่ได้รับการรักษาหรือรักษาไม่เหมาะสม
0: ไข้อะไรนะครับอาจารย
1: ์ไข้รูมาติก
0: มันคืออะไรครับอาจ
1: ารย์มันเป็นการอักเสบของหลายๆอวัยวะแต่ที่เรากลัวคือลิ้นหัวใจรั่วหรือลิ้นหัวใจอักเสบทำให้เกิดภาวะหัวใจพิการได้นะครับอย่างสมัยก่อนเนี่ยเราจะมีเรียกว่าโรคหัวใจรูมาติกคุณแคนอาจจะเกิดไม่ทันสมัยก่อน
0: ไม่รู้จักเลยครับอาจารย์
1: ก็คือสมัยก่อนอ่ะเราไม่ค่อยรักษาตัวโรคนี้อย่างถูกต้องเนาะก็จะมีเด็กกลุ่มนึงเนี่ยกลายเป็นโรคหัวใจรูมาติกจนถึงผู้ใหญ่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อย่าไว้ใจมันนะฮะถ้าสมมติมีไข้เจ็บคอไปคุณหมอดูนิดนึงนะครับถ้าเป็นไอ้แบคทีเรียตัวนี้ต้องกินยาฆ่าเชื้อ10วัน
0: แล้วถ้าในกรณีที่เป็นแต่ว่าเราไม่ได้กินยาแล้วครับอาจารย์มันจะหายเองได้ไหมครับ
1: หายเองได้แต่ว่าถ้าโชคร้าย
0: ก็จะเป็นความเสี่ยงที่อาจารย์บอกเมื่อสักครู่นี
1: ้ใช่โรคหัวใจรูมาติกครับ
0: มีความเสี่ยงไม่ใช่ว่าเป็นทุกคน
1: ใช่
0: แต่ถ้าเกิดเราเป็นแล้วรักษาตัดความเสี่ยงนั้นไปดีกว่า
1: ถูกต้องใช่ครับแล้วก็เราพอรักษาปุ๊บเราไม่แพร่เชื้อให้คนอื่นด้วยครับ
0: โอเคอาจารย์ครับนอกจากไอ้โรคที่โอเคเราเป็นหวัดใช่ไหมครับเป็นแบคทีเรียต่างๆมีอีดำอีแดงมันมีโรคอะไรไหมที่มันแบบเกี่ยวกับพวกแบคทีเรียอย่างเงี้ยชื่ออะไรที่มันไม่ใช่ที่เราไม่ค่อยรู้จักอีกครับอาจารย
1: ์อ๋อเกี่ยวกับข้ออักเสบหรอคร
0: ับ ประมาณนั้นนะครับ
1: ข้ออักเสบส่วนใหญ่จะเป็นไอ้เชื้อตัวนี้ครับต้องนั้นก็จะเป็นไวรัสละ
0: โอเค
1: แต่ว่าช่วงปีที่แล้วหน้าหนาวปีที่แล้วมันจะมีแบคทีเรียตัวนึงที่เรียกว่าไมโครพลาสมาระบาดเหมือนกัน
0: เหมือนเคยได้กินครับอาจารย
1: ์ใช่ๆนี่ตัวนี้มันทําให้เกิดเป็นหวัดบางคนถ้าเป็นเยอะนิดนึงอาจจะลงปอดเป็นปอดบวมแล้วอาจจะมีผื่นได
0: ้
1: แต่ไม่ใช่ผื่นดําแดงเป็นผื่นแบบแดงๆชมพูมากกว่า
0: ครับอย่างของผมเนี่ยตอนนี้ทั่วเนี่ยมีอาการอยู่ก็คือมันยังคงเสียงเป็นอย่างเงี้ยครับอาจารย
1: ์ผมว่าอีกอันนึงที่จะต้องดูสําหรับคุณแคร์หรืออีกหลายๆคนที่เป็นแบบนี้นะครับก็คือภูมิแพ้มันทำให้เหมือนมีน้ำมูกไหลลงคอตลอดเวลาแล้วมันทำให้คอมันระคายได้อันนี้ต้องไปดูนิดนึงโดยเฉพาะช่วงต้นปีที่ผ่านมาฝุ่นเราเยอะถูกไหมครับ
0: ครับ
1: คนที่มีอาการที่จะเป็นภูมิแพ้อยู่แล้วก็เลยเป็นเลย
0: อาการภูมิแพ้มันไม่ได้เป็นตลอดใช่ไหมครับ
1: ไม่เป็นตลอดก็คือต้องถูกทริกเกอร์หรือถูกกระตุ้นด้วยสารบางอย่างเช่นฝุ่นนี่แหละตัวดีเลย
0: ครับอย่างล่าสุดเนี่ยที่ผมรู้สึกว่ามีอาการเยอะเพราะว่าผมเข้าไปในบ้านใหม่พอดีบ้านใหม่ผมเพิ่งเสร็จ
1: อ๋อสีใช่ไหมฮะ
0: แล้วรู้สึกว่ายังมีกลิ่นอะไรที่มันแสบจมูกอยู่อันนั้นก็จะเป็นตัวกระตุ้นได้
1: ถูกต้อง
0: แล้วทำไงดีครับ
1: ก็อันที่หนึ่งถ้าสมมติว่าเป็นมีอาการแล้วก็ต้องกินยาเราก็จะมียาภูมิแพ้ใช่ไหมครับก็จะช่วยคุมอาการอันที่สองคือหลีกเลี่ยงเช่นสมมติว่าเข้าไปในนั้นคิดว่ามันยังมีสิ่งกระตุ้นอยู่ก็สวมแมสมันไม่ได้ป้องกันได้ 100% แต่ว่าก็ลดลงไปได้เยอะเลย
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วไอ้หน้ากากที่เราไว้ป้องกันโควิดอะครับผมว่ายังมีประโยชน์อยู่นะครับถึงแม้ว่ามันยังไม่สามารถป้องกัน PM 2.5 ได้ 100% แต่มันก็ลดไปได้ระดับนึง
0: โอเค
1: ก็ดีกว่าไม่ใส่นะครับ
0: สุดท้ายครับอาจารย์ทิ้งท้ายนิดนึงสำหรับช่วงหน้าร้อนนี้ต้องป้องกันหรือว่าเตรียมตัวอะไรยังไงกันบ้างครับ
1: ก็จริงๆก็เป็นช่วงเทศกาลนะครับก็อยากให้ทุกคนใช้ชีวิตอย่างมีความสุขนะครับก็เดินสายกลางดีกว่าผมว่าเนาะก็คือว่าอาหารก็กินร้อนชั้นกลางอันนี้ปลอดภัยแน่ๆนะครับน้ำเย็นๆกินได้นะครับแต่ว่าขอให้มาจากแหล่งที่เชื่อถือได
0: ้
1: นะครับอันสุดท้ายล้างมือบ่อยๆนิดนึงก็จะช่วยลดโรคได้หลายอย่างเลยนะครับแล้วก็หน้ากากแมสหน้ากากอนามัยก็ยังมีประโยชน
0: ์ครับ
1: ไม่ได้แนะนำให้ใส่ตลอดเวลาเหมือนสมัยโควิดแล้วนะครับถ้าอยู่ในที่ที่แบบห้องปิดแล้วมีคนเยอะ ก็ใส่นิดนึง
0: โอเค
1: นะครับเวลาอยู่กลางแจ้งจะไม่

0: ใส่ก็ได้
1: ครับครับ
0: ก็ขอให้ทุกท่านเนี่ยใช้มีได้ฉลองเทศกาลช่วงหน้าร้อนอย่างมีความสุขนะครับ
1: ครับผมอาจารย์ครับขอคำถามสุดท้ายนิดนึงฮะถ้าเกิดบอกว่าเป็นหวัดเจ็บคอกินน้ำเย็นได้ป่ะ
0: ได้ครับเอางี้มักจะถูก
1: เขาจะบอกว่ากินน้ำเย็น
0: จริงๆแล้วถ้าไม่ได้เย็นจนแสบคอ
1: ครับ
0: คุณแคนเคยเห็นใช่ไหมบางทีมันเย็นเจี๊ยบถึงแม้เราจะไม่เป็นหวัดเราก็ยังแสบคอแบบนั่นเนี่ยไม่เอาแต่ว่าถ้าสมมติว่าจริงๆเด็กเจ็บคอเนี่ยผมจะแม่จะแนะนำให้กินไอศกรีมด้วยซ้ำเพราะว่าที่หนึ่งมันลื่นคออันที่สองก็คืออาหารอย่างอื่นเดี๋ยวคงไม่กินอ่ะเจ็บคอไอศกรีมก็คือมันก็จะมีความหวานก็จะให้พลังงานด้วยนะครับแล้วก็มันจะทำให้แบบเหมือนช่วยทำให้คอสบายขึ้นนะครับแต่ว่าอย่าให้มันเย็นเจี๊ยบจนมันบาดคอ
1: โอเค
0: ไปได้ใช้ได้ครับ
1: เพราะฉะนั้นถ้าเกิดเจ็บคอเป็นหวัดกินน้ำเย็นได้นะจ๊ะแต่เย็นเกินไป
0: ไอศกรีมก็ได้นะครับ
1: ผมนี่เถียงที่บ้านเลยกินได้อะไรอย่างนี้โอเคประมาณนี้นะครับหมดเวลาแล้วคุณผู้ชมครับขอบคุณมากแล้วก็ขอให้ช่วงสงกรานต์พักผ่อนกันเต็มที่นะครับเดี๋ยวหลังสงกรานต์กลับมาติดตามรายการของเราได้ใหม่วันนี้ขอบคุณอาจารย์มากๆนะครับ
0: ขอบคุณนะครับสวัสดีครับ
1: เจอกันนะครับวันนี้สวัสดีครับ

0: ที่บ้านเป็นมะเร็งกันทั้งบ้านน้องสาวก็เป็นน้องสาวพ่อก็เป็นแล้วคุณพ่อก็เป็นแล้วก็เสียชีวิตหมดแล้วตอนนี้เราก็เลยมีความกังวลว่าน่าจะมีโอกาสเป็นเพราะคุณหมอเคยบอกว่าให้ไปตรวจก็คิดมากเนาะคิดไปต่างๆถ้าเราตายแล้วลูกจะอยู่กับใครแล้วจะเป็นยังไงอะไรคือคิดเยอะค่ะ
1: สาเหตุของการเกิดมะเร็งเต้านมในปัจจุบันนี้นะครับก็มีการสืบค้นกันมากมายผมแบ่งง่ายๆเป็นปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกปัจจัยภายในคือสิ่งที่ติดตัวเราเปลี่ยนแปลงไม่ได้นะครับเช่นเพศอายุเชื้อชาติและพันธุกรรมคุณแม่เป็นพี่สาวน้องสาวเป็นเนี่ยเราเปลี่ยนแปลงไม่ได้ถ้าเกิดว่าเรามีความเสี่ยงในครอบครัวเนี่ยถือว่าเราเป็นบุคคลที่ความเสี่ยงสูงกว่าคนทั่วๆไปนะครับปัจจัยในการเกิดมะเร็งเต้านมเนี่ยนะครับสาเหตุมีมากมายแต่อันที่ได้รับการพิสูจน์ทางการแพทย์พิสูจน์ทางพันธุกรรมและยีนแบบชัดเจนแล้วเนี่ยคือปัจจัยทางพันธุกรรมครับคนเราทุกคนนะครับจะมีรหัสของตัวเองที่เรียกว่ารหัสพันธุกรรมเป็นการบอกว่าเซลล์ของเราจะเติบโตอย่างไรเปลี่ยนแปลงอย่างไรนะครับถ้ามีพันธุกรรมหรือรหัสยีนที่ผิดปกติเนี่ยจะส่งผลกับการพัฒนาหรือว่าการแบ่งตัวของเซลล์ทำให้เกิดมะเร็งได้ครับโดยเฉพาะมะเร็งเต้านมก็ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าเกี่ยวข้องกับพันธุกรรมแน่นอนครับ

0: ันนี้มาปรึกษาหมอด้วยความกังวลเรื่องอะไรครับ
1: กังวลที่บ้านเป็นมะเร็งทั้งบ้านแล้วตัวเองก็มีความรู้สึกว่ากลัวจะเป็นมะเร็งเต้านมเหมือนก
0: ันแล้วตัวเองตรวจพบความผิดปกติอะไรไหมครับ
1: มีซีสต์มีก้อน
0: อ๋อเคยตรวจพบซีสต์แล้วก็ก้อนอยู่แล้ว
1: แต่ว่าคุณหมอบอกไม่เป็นอะไรเราก็เลยไม่ได้ใส่ใจ
0: ได้ครับ
1: แต่ว่าที่บ้านเป็นมะเร็งทั้งบ้านน้องสาวเป็นมะเร็งเต้านม
0: ตอนน้องสาวเป็นนี่เป็นที่อายุเท่าไหร่นะครับ
1: อายุที่25อยู่ได้ประมาณ4ปีค่ะแล้วก็เสียชีวิต
0: ปกติเราจะพบที่อายุมากกว่านี้นะครับอาจจะสัก40ปี25นี่ถือว่าเป็นต่ำมากนะครับแล้วก็นอกจากน้องสาวมีคนอื่นอีกไหมครับ
1: คุณพ่อ
0: คุณพ่อเป็นมะเร็ง
1: มะเร็งท่อน้ำดีก็เหมือนกันก็เสียชีวิตแล้ว
0: เสียชีวิตแล้วเหมือนกันเหรอครับอ๋อ
1: ก็มีน้องสาวคุณพ่อเป็นมะเร็งมดลูกก็เสียชีวิตเหมือนกัน
0: พันธุกรรมของมะเร็งเต้านมเนี่ยนะครับก็เกิดจากความผิดปกติจากหลายๆยีนการที่มีคนในครอบครัวเนี่ยนะครับเป็นมะเร็งเต้านมเนี่ยก็แปลว่าเราอาจจะรับยีนผิดปกตินั้นมาที่ตัวเราเองได้แต่อาจจะสงสัยว่าเอ๊ะทำไมคนนี้เป็นอายุ20คนนี้เป็น40คนนี้เป็น60เพราะว่ายีนที่อยู่ในร่างกายแต่ละคนเนี่ยจะแสดงออกมาคนละเวลากันนะครับเพราะฉะนั้นการที่มียีนผิดปกติไม่จำเป็นต้องเป็นมะเร็งเต้านมเสมอไปแต่ว่ามีความเสี่ยงสูงและยีนนี้เขาจะแสดงตัวออกมาเมื่อไหร่ก็ได้เพราะฉะนั้นเราต้องตรวจให้พบก่อนว่าเรามีความเสี่ยงหรือเปล่าและอาจจะต้องทำการผ่าตัดหรือว่ารับประทานยาหรือว่ามีการรักษาอื่นๆเพื่อยับยั้งไม่ให้พัฒนาเป็นมะเร็งก็ได้ครับโดยทั่วไปแล้วเนี่ยถ้าสมมติว่าคนในครอบครัวมีสักคนนึงตรวจพบมะเร็งเต้านมผมยกตัวอย่างง่ายๆสมมติว่าน้องสาวของคุณพี่เป็นที่อายุ20

0: 25เนี่ยนะครับผู้หญิงในบ้านที่อายุแตะเลข20เนี่ยนะครับต้องมาตรวจหมดแล้วเพราะถือว่าเป็นที่อายุต่ำมาก
1: กรณีหนูมีลูกสาวค่ะต้องมันจะถึงลูกสาวไหมคะ
0: มีโอกาสเหมือนกันครับสาวเองเนี่ยก็ถือว่าเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงเหมือนกันนะครับลูกสาวตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้วครับ
1: 21
0: ควรตรวจแล้วนะครับคือทุกคนเนี่ยมีสิทธิ์เป็นมะเร็งเหมือนกันหมดแต่ว่าเขาจะมีโอกาสน้อยนะครับแต่ของเราเนี่ยด้วยประวัติพันธุกรรมของเราเนี่ยมีหลายคนเพราะฉะนั้นเราจะอยู่ในกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงนะครับเพราะว่าโรคมะเร็งเต้านมเนี่ยปัจจัยหลักๆเลยคือพันธุกรรมนะครับแต่ว่าพันธุกรรมเนี่ยเราตรวจยีนได้ของพี่เคยตรวจยีนไหมครับ
1: ไม่เคยค่ะ
0: การตรวจยีนว่าผิดปกติหรือเปล่าเนี่ยนะครับเราไม่จำเป็นต้องตรวจในคนไข้ทุกคนนะครับแต่เราจะตรวจเฉพาะในกลุ่มที่คิดว่าสามารถเจอความผิดปกติได้สูงยกตัวอย่างเช่นว่าในครอบครัวเนี่ยมีคนเป็นมะเร็งเต้านมเกิน2คนถ้าเกิดว่าเราเจอกลุ่มเนี้ยเราเรียกมาตรวจทั้งครอบครัวเลยเพราะว่าเราไม่อยากให้มีใครในครอบครัวเขาเป็นอีกเราจะได้ป้องกันก่อนได้นะครับเพราะฉะนั้นยีนตรวจได้ในกลุ่มที่ความเสี่ยงสูงไม่จำเป็นต้องตรวจทุกรายครับผมมะเร็งเต้านมเนี่ยเป็นมะเร็งที่สามารถทำให้เสียชีวิตได้นะครับแต่ข่าวดีคือว่ามะเร็งเต้านมเนี่ยยังดีกว่ามะเร็งอีกหลายชนิดในร่างกายนะครับยกตัวอย่างเช่นมะเร็งตับอ่อนมะเร็งตับส่วนใหญ่เนี่ยเซลล์ไม่ดีมะเร็งปอดหลายๆชนิดเซลล์ไม่ดีแต่มะเร็งเต้านมเนี่ยส่วนใหญ่แล้วการพยากรณ์โรคดีมากเพราะฉะนั้นอยากฝากไว้นิดนึงว่าตรวจพบมะเร็งเต้านมเนี่ยอย่าเพิ่งหมดหวังนะครับอย่าเพิ่งหนีไปจากหมอนะครับมารักษาก่อนตัวเลขของสิริราชเองเนี่ยพบว่าคนไข้ที่เป็นมะเร็งเต้านมระยะที่0ระยะที่1ระยะที่2เนี่ยโอกาสอยู่รอดปลอดภัยเนี่ยเกิน 90% สบายๆเพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่าเป็นมะเร็งปุ๊บเท่ากับฉันจะอยู่ได้3ปี5ปีไม่ใช่นะครับอยู่ได้เป็น10ปี20ปี30ปีก็มีครับผม

0: ถ้าในครอบครัวมีประวัติมะเร็งเต้านมอย่าลืมมาพบหมอนะครับ
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: คือท่าทางในการเตะมันเป็นสปอร์ตไปแล้วมันไม่ใช่มาร์เชียลอาร์ตแล้วคือจะเตะแต่กระสอบเตะแต่เป้ามันไม่เหมือนเตะคนจริงกีฬาโววีนัมเนี่ยเป็นมาร์เชียลอาร์ตจริง
2: สวัสดีครับพบกัน
1: สวัสดีครับผม
2: สวัสดีครับผมอัดนะครับวันนี้นี่ซ้อมกันอยู่วะ
1: ครับผม
2: จริงๆผมไม่เคยได้ยินชื่อกีฬา

0: โววีนัมใช่ไหม
1: ใช่ครับโววีนัมเพิ่งเคยได้ยินเลยใช่ไหม
0: เพิ่งเคยเลย
1: แต่จริงๆแล้วโววีนัมเนี่ยเข้ามาในประเทศไทยเราเนี่ย15ปีแล้วนะครับ
0: แต่ว่า
1: เพิ่งมาจัดตั้งเป็นสมาคมโววีนัมแห่งประเทศไทยได้สำเร็จเมื่อปี2019หรือเมื่อประมาณ3ปีที่แล้วนี่เอง
0: แล้วจริงๆกีฬานี้มันเป็นกีฬาต่อสู้ที่มันมีเหมือนเบสิกคล้ายๆกับเทควันโดหรือว่ากีฬาต่อสู้ชนิดอื่นด้วยป่ะ
1: คือกีฬาโววีนัมนะครับประกอบด้วยคำ2คำก็คือโวกับวีนัมโวหรือวอเนี่ยแปลว่าศิลปะการต่อสู้วีนัมก็มาจากคำว่าเวียดนามวอเวียดนามก็คือศิลปะการต่อสู้ของเวียดนามมาเป็นโววีนัมนะครับผมมันก็เป็นศิลปะประจำชาติของเวียดนามเหมือนที่ประเทศไทยเรามีมวยไทยใช่ไหมครับเกาหลีมีเทควันโดญี่ปุ่นมีคาราเต้ยูโดอะไรแบบนี้เวียดนามเขาก็มีโววีนัม
0: ซึ่งโคตรปาเคยเป็นนักกีฬาเทควันโดมาก่อนใช
1: ่ครับผมเคยเป็นอดีตนักกีฬาเทควันโดทีมชาติก็เลยเกิดความสนใจก็เลยเริ่มเสิร์ชหาข้อมูลบนโลกอินเทอร์เน็ต
0: ตอนนี้ก็คือกี่ปีครับที่เล่นมา
1: 15ปี
0: แล้วอย่างนี้ถ้าผมแบบไม่มีเบสิกเลยมันเริ่มยากนะ
1: เคยเล่นกีฬาอะไรมาก่อนไหมครับ
0: เคยเล่นเทควันโด
1: โอ้ยก็เหมือนผมเลยครับมาตอนผมก็เล่นเทควันโดมาก่อนนะครับคือมันเล่นง่ายใช้มือใช้เท้าเหมือนกันอย่างในซีเกมที่ผ่านมาก็มีบรรจุนะครับนี่กฎกติกาการทำแต้มมันก็แตกต่างออกไปเขาก็จะทำยังไงให้กีฬานี้มีเสน่ห์นะครับโววีนัมอย่างนี้แล้วมันแบ่งเป็น2พาร์ทใหญ่ๆเหตุที่เขาแบ่งเป็น2พาร์ทเขาบอกว่ามันเปรียบเสมือนตราหยินหยางแดงน้ำเงินที่มีความสมดุลกันสีแดงก็เหมือนความร้อนแรงเปรียบเสมือนกีฬาประเภทไฟติ้งส่วนอีกพาร์ทนึงสีน้ำเงินอ่อนไหวนะครับแล้วก็ใช้ความเป็นศิลปะนั่นก็คือส่วนของเปอร์ฟอร์มานซ
2: ์กีฬาโววีนัมเนี่ยเป็นมาร์เชียลอาร์ตจริงๆมาร์เชียลอาร์ตก็คือศิลปะการต่อสู้นะครับมันสามารถใช้ป้องกันตัวได้จริงนะครับแล้วโววีนัมเนี่ยมันมีเสน่ห์นะครับอย่างที่บอกว่ามันเหมือนสัญลักษณ์ของตาสมาพันธ์ซึ่งมีตราหยินหยางอยู่นะครับมีความอ่อนและแข็งความอ่อนช้อยกับความแข็งแรงปนเปกันอยู่กีฬาหลายอย่างถูกพัฒนาออกไปเป็นสปอร์ตจริงๆเพื่อกีฬาเพื่อการแข่งขันจริงๆแต่ว่าโววีนัมเนี่ยมันสามารถใช้ในชีวิตปัจจุบันได้ด้วยป้องกันตัวได้จริง
1: ๆเป็นไงครับใส่ชุดแล้วพอดีไหมครับ
3: พอดีครับ
1: เหมือนเราใส่ชุดเทควันโดไหม
3: คล้ายๆเลย
1: ครับผมพร้อมยังครับกับบทเรียนโววีนัมก็จะเริ่มให้เรียนพื้นฐานก่อนจะให้เริ่มจากทางเปอร์ฟอร์มานซ์ก่อนนะครับมันจะมีเกี่ยวกับท่าร่ายรำการวอร์มแล้วก็การล้มที่ถูกต้องเพราะว่าในระหว่างการเล่นโววีนัมเนี่ยมันมีการทำให้ล้มด้วยถ้าเกิดเราล้มไม่ถูกเนี่ยเราอาจจะ
3: บาดเจ็บได้ครับผมสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับผม
3: สวัสดีครับผม
1: ก่อนอื่นเลยนะเรามาเล่นโววีนัมเราทักทายกันแบบสไตล์โววีนัมดีกว่านะเล่นเทควันโดมาเขาทำยังไงเฉลียด
3: อ๋อใช่
1: ผมเล่นมาแล้วแต่เป็นโววีนัมโค้งอาหารกันนะสมมติยิ้มไหลหายนะครับโค้งแบบนี้นะครับ
3: โอเคครับ
1: โอเคเดี๋ยวเราเริ่มถือว่าเราเริ่มต้นกันแล้วนะครับทำความรู้จักกันเรียบร้อย
3: ซึ่งตอนลองเนี่ยก็เริ่มจากการแบบวอร์มยืดเส้นยืดสายก่อนตามปกติเพื่อให้กันมันแบบยืดเพราะว่าจริงๆแล้วอย่างที่บอกพอมันเป็นกีฬาต่อสู้แล้วมันต้องใช้แบบร่างกายเยอะใช้ความยืดหยุ่นเยอะมันต้องแบบกระโดดต้องตีลังกาต้องเตะต้องต่อยอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเราต้องยืดกันก่อนซึ่งพอยืดเสร็จปุ๊บก็เริ่มทำท่าเบสิก
4: โววีนัมเราจะเทคทีละขาทุกท่าท่าดองชึงทั้งหมด21ท่าหรือท่ากระโดดของโววีนัมจะไม่มีการโดด2ขาเด็ดขาดทุกท่าเราจะเทค1ขาหมดอันนี้เป็นท่าวอร์มเทคขวาซ้ายขึ้นแบบนี้นะครับดูอีกทีนะครับโอเคขึ้นมาอยู่ข้างหน้าเลยมาอยู่กับพี่พีทเลยไปนี่สองที่ไปแล้วก็ไปไปแล้วเดินกลับไปตอนที่สองไปนี่เทคขึ้นทีละขาครับเราขึ้นขวาก่อนเออใช
3: ่โอเค
4: อันนี้เป็นท่าวอร์มกางขาออกนะครับกางขาตึงนะครับมันเป็นท่าหนึ่งที่เราใช้ในการโชว์เพอร์ฟอร์แมนซ์เป็นท่ารับท่าเตะ1 2 3ประมาณนี้มันเป็นพาร์ทนึงในการโชว์ของดอกชิงชายนะครับเจ็ดคำครับพร้อมไปไปท่าต่อไปแอนหลังนะครับมือกางออกขากางไว้ข้างหลัง

0: โอเคพร้อมไปนี่ท่านี้เป็นท่าสำคัญที่สุดโบวินัมเนี่ยถ้าสมมุติเวลาเราโชว์เวลาเราจะเดินไปจุดมุ่งหมายที่2แต่ระยะไกลเขาจะไม่ให้เราใช้วิธีการเดินเขาให้เราใช้วิธีการม้วนหน้านะครับเช่นโชว์ฟันโชว์เสร็จปั๊บปรากฏว่าอาวุธตกไกลเป็นท่าบังคับเราจะไม่วิ่งไปหยิบอาวุธเราจะใช้วิธีม้วนหน้าไปหยิบอาวุธดีขึ้นไหมแล้วเขาลองดูอีกทีครับดีขึ้นตบมือโอเคมาพร้อมนะครับม้วนหน้าไป
1: ควาย
0: นั่ง
1: เอาไหล่ซ้ายลง
0: นี่แขนไปใช่และเ
1: ตะขาข้าม
0: ไปเดี๋ยวควายขาไม่ควายหลังดีขึ้นไหมใช่มือข้างนี้อยู่นะอันนี้เป็นท่าล้มบังคับของโบวินัมเขาเรียกว่าตบแมวอันนี้สมมติเวลาเราทำบนเบาะนิ่มง่ายมากนะครับลองดูเตะปึ๊บแล้วโดดครั้งนี้โดดข้ามขาเตะขึ้นปึ๊บแล้วโดดข้ามอ่ะแต่มือต้องลงก่อนเขาในแง่ของโบวินัมจริงๆเวลาลงครับเขาจะไม่ลงเราจะลงท่านี้หรือเราจะลงท่านี้แต่บอดี้จะไม่ลงแมวมันลงคือแค่มือกับเท้าสี่ข้างเพราะฉะนั้นบอดี้จะไม่ลงพื้นเลยโอเคลองให้มันกลายเป็นจังหวะเดียวกันโอเคท่าต่อไปเป็นแมวหน้าโอเคอ่ะแมวหน้าอ่ะมาลองบอกนิ่มนะโอ้โหสวยมาอยากลองบอกบ้างไหม
1: มันจะต่างกัน
0: คร
1: ับ
0: ไม่ต่างครับแต่นั่นแค่เซฟกว่าแค่นั้นเองเหมือนตอนเรียนเบสิกจะเล่นอนุกันซะส่วนใหญ่โอ้ดีครับอ่ะไปถ้าวอร์มลุ้มมือหน้าธรรมดาเลยและมือตั้งวางยกสะโพกขึ้นแต่โดดขึ้นมือล็อกยกสะโพกได้เวลาโชว์จริงมันจะเป็นอย่างนี้สมมติผมโดนพี่พีทเตะนะ
1: ครับ
0: พี่พีทมาเวลาโชว์จริงสมมติสวิงปึ๊บปั้งอันนี้ผมอาจจะให้ดู
1: ได้ครับ
0: เพราะว่ามันเริ่มเป็นเบสิกที่ยากละของทีมเพอร์ฟอร์แมนซ์ไป
2: ชอตแพทเซ็ตเข้า
0: โอเคไปอ่ะใครพี่นัทมาโอเคอันนี้จริงๆคือท่าวอร์มของโบวินัมเขาจะพูดเบสิกถ้าเหมือนเทควันโดก็คือวิ่งกระโดดแทงเข่าเตะเบสิกอะไรครับอันนี้คือท่าเบสิกของโบวินัม
1: โอเค
0: ซึ่งมันก็จะยาก
1: กว่า
0: เพราะว่าจะมีเรื่องของการตีลังกาเยอะขึ้น
1: หลังจากที่เราได้ลองทำท่าเบสิกต่างๆแล้วได้วอร์มเรียบร้อยก็พี่ๆเขาก็สาธิตเพอร์ฟอร์แมนซ์ให้ดูว่าเอ้ยจริงๆแล้วเนี่ยเวลาโบวินัมเพอร์ฟอร์แมนซ์เนี่ยมันมีแบบไหนบ้างแล้วจริงๆเวลาเขาที่เขาโชว์กันจริงๆอ่ะมันเป็นยังไงซึ่งตอนได้ดูคือแบบโหเท่เลยอ่ะคือรู้สึกว่าแบบมันไม่ใช่แค่แบบมาต่อยเตะหรือลำโชว์แต่มันคือการแสดงร่วมกันกับคู่ของเรากับทีมของเราที่มันเหมือนดูซีนหนึ่งอยู่ที่แบบมันละสายตาจากใครไม่ได้เลยแล้วก็เหมือนท่าแต่ละท่ามันก็จะมีแบบมีไฮไลท์ของมันอะไรเงี้ยแต่ว่าพอดูเสร็จพี่เขาบอกว่าจริงๆมันไม่ได้ยากขนาดนั้นมันคือเรื่องของเทคนิคถ้าเราได้ไกด์ที่ถูกต้องถ้าเราได้เรียนรู้วิธีการที่ถูกต้องเทคนิคที่ถูกต้องอ่ะมันไม่ยากอะไรเงี้ยหลังจากที่ดูพวกพี่ๆเขาทำก็ถึงเวลาที่ผมต้องลองก็ได้ลองซึ่งมันก็เป็นท่าที่เป็นท่าแบบหนีบคอ โอ้โหตอนแรกก็เขาก็สาธิตให้ดูก่อน
0: วันนี้เราพูดถึง

0: แต่ดองชึงดองชึงแต่เรายังไม่เคยเห็นเลยว่าดองชึงคืออะไรถูกไหม
1: ใช
0: ่เดี๋ยววันนี้เราจะให้ดูท่าดองชึง
1: ดองชึง
0: ถังกัง
1: ถังกัง
0: ดองชึงถังกังคือท่าไฮไลท์ของโววินัมเราจะให้นักกีฬาชุดซีเกมมาทำให้ดู
1: ได้ครับ
0: อันนี้คือพี่นิกพี่นัทพ
1: ี
0: ่ปู้พี่พีทซึ่งนี่คือนักกีฬาชุดซีเกมแต่ว่าทั้ง4คนเนี่ยก็มารวมกันได้แบบแปลกมากเหมือนกันพี่นิกเป็นผู้ช่วยผู้กำกับแอคชั่นพี่นัทเป็นทหารแล้วก็เป็นอดีตนักกีฬาฟุตบอลแล้วก็พี่ปู้เป็นนักแสดงช่องวันพี่พีทเป็นสตาร์ฮอลลีวูด
1: ครับ
0: ทั้ง4คนก็คือแบบมาอยู่ในสายแอคชั่นเหมือนกันแต่ว่าก็มารวมๆกัน
1: เยี่ยม
0: อยากลองดูเลยไหมครับ
1: ได้ครับ
0: อ่ะเดี๋ยวรบกวนโชว์ดองชึงแต่เราจะไม่โชว์ยาวเราอยากให้ดูเป็นคัดเพื่อให้น้องได้สังเกตรายละเอียดได้ชัดขึ้นโอเคมาดูกันครับ
2: ดองชึงยิงไหม
1: ก็ดูเหมือนพอเห็นทีละสเต็ปอ่ะมันก็ดูง่ายขึ้นนะแต่พอเริ่มทำจริงๆมันเหมือนแบบมันใจนึงมันมีความแบบไม่แน่ใจไม่ค่อยกล้าว่าแบบจะได้ไหมอะไรเงี้ยก็ลองอยู่แป๊บนึงกว่าจะแบบกล้าขึ้นหรือแบบจังหวะตวัดเท้าให้มันถูกซึ่งพอลองครั้งแรกก็ยังไม่สวยเท่าไหร่ท่ายังไม่ถูกต้องลองอีกจนแบบในที่สุดมันก็ได้แล้วมันก็รู้สึกว่าเฮ้เนี่ยมันคือเสน่ห์มากเลยพอมันทำได้แล้วเราเห็นรู้สึกว่าแบบจังหวะที่เราขึ้นไปอยู่ข้างบนหนีบขาเรียบร้อยแล้วมันจบท่าได้อ่ะมันฟินมากเลยมันเหมือนเราบินได้มันเหมือนเราแบบเราโชว์จบอ่ะเราจบซีนได้อะไรเงี้ยเลยรู้สึกว่าโหจริงๆถ้ามันฝึกต่อไปเราทำท่าที่มันแอดวานซ์ขึ้นได้เรื่อยๆอ่ะเหมือนที่พี่ๆเขาทำได้อ่ะมันคงฟินมากๆแล้วพอในฐานะที่เราเป็นนักแสดงด้วยแล้วเรารู้สึกว่าอันเนี้ยมันมีความแบบปล่อยแล้วมันมี acting มาผสมอ่ะมันยิ่งสนุกแล้วก็เริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นกีฬาที่ถ้าเราแบบจะเล่นต่อเราสามารถที่จะต่อยอดได้เพราะเรารู้สึกว่าเฮ้ยเรามีแบบเบสิกตรงนี้อยู่อะไรอย่างเงี้ยแล้วพี่เขาก็บอกว่าด้วยความที่เราเป็นคนตัวเล็กน้ำหนักเบาอ่ะการเล่นแบบสายเพอร์ฟอร์แมนซ์ก็เหมาะกับเราอะไรเงี้ยซึ่งเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยก็น่าจะเล่นได้นะพอมันลองจริงๆอะไรเงี้ยได้ลองสายเพอร์ฟอร์แมนซ์จบก็พี่ป่าก็ให้ลองอีกอันนึงก็คือเป็นแบบต่อสู้
3: เดี๋ยวเรามาทำความเข้าใจกันง่ายๆเลยนะครับอย่างที่เห็นเนี่ยคือชุดมันอาจจะใช้คล้ายเทควันโดแต่เทควันโดไม่มีนวม
1: ไม่มีนวม
3: ถูกไหมเพราะเทควันโดมันต่อยหน้าไม่ได้แต่โววินัมเนี่ยมันต่อยหน้าได้นะครับหลักการเลยคือเดี๋ยวเราจะมีชุดเกราะนะชุดเกราะเนี่ยก็เหมือนเทควันโดเลยนะคร
1: ับ เดียวกันเลย
3: เราก็ใส่สนับแขนสนับขาแล้วก็มีเฮดการ์ดแต่ว่าสิ่งที่เพิ่มมาคือนวมโววินัมเนี่ยต่อยหน้าเนี่ยได้1แต้มเตะตัว1แต้มเตะหัว2แต้มนี่คือในเรื่องของการทําแต้มจากมือนะ
1: ครับ
3: นะครับนอกจากนั้นก็ยังมีการจับแบบโบบินัมนะครับอย่างเช่นสมมุติเตะมาเนี้ยถ้าไปจับแบบมวยไทยอย่างงี้ไม่ได
1: ้ฟาว
3: อย่างงี้ผิดกติกาเค้าจะเตือนกรรมการจะเตือน3ครั้งจะตัด2แต้
1: ม
3: นะครับแล้วถ้าเกิดเตือน3ครั้งตัดเค้าเรียกว่า1รีมาย
1: ครับ
3: 3รีมายจะเป็น1วอร์นิ่งถ้าโดน3วอร์นิ่งโดนไล่ออกเลยแต่ว่าจับได้ในแบบของโบบินัมคือ
1: จะไม่
3: ช้อนแบบนี้มันนี่เค้าเรียกวงในเราจะช้อนวงนอกมุดเตะมาปึ๊บอย่างงี้นะครับอีกมือนึงขวางหน้าดันล้มลงไปอย่างเงี้ยได้แต้มมือนี้ดันที่หน้ามือนี้ช้อนถ้าสมบูรณ์เค้าล้มแรงจะได้2แต้ม
1: โหดูความแรงด้วย
3: ใช่แต่ว่าสมมุติว่าเตะมาปึ๊บแค่จับแบบนี้ปุ๊บตะปับปึ๊บล้มไปแค่นี้อย่างงี้จะได้แค่1แต้มคือท่าไม่สมบูรณ์แต่คือล้ม
1: ก็คือเสีย
3: ก็คือ1แต้มตีเป็นล้มไปเพราะว่าในระหว่างที่เราสู้กันอย่างเงี้ยสู้กันมุดเตะเตะต่อยๆมาใครคนนึงเสียหลักล้มไปปุ๊บสมมุติล้มลงไปมือแตะพื้นเสีย1แต้มจําไว้เลยว่าล้มเสีย1แต้
1: ม
3: นะครับแล้วก็เราอยู่ในบริเวณสีเขียวนี่ใช่มั้ยบริเวณต่อสู้ถ้าคุณออกไปถึงสีดําออกขาเดียวไม่เสียแต้มออก2ขาเสียแต้มออกเสีย1แต้มนะครับมันจะมีสนามเหมือนเทควันโดอ่ะเป็นสี่เหลี่ยมอย่างเงี้ยนะครับถ้าเราออกไปนอกบริเวณต่อสู้เสีย1แต้มต้องออก2ขาออกขาเดียวไม่เป็นไรเพราะว่าถือว่าอยู่ในระหว่างปุ๊บเรายังไม่เสียบาลานซ์หน่อยสามารถทำดองชึงถังกังได้ด้วยพี่ท็อปบอกว่า21ท่าใช่ไหมครับแต่ว่าในการต่อสู้แบบไฟติ้งเนี่ยอนุญาตให้ใช้ได้แค่6ท่าคือท่าที่อันตรายอย่างเช่นหนีบคอเนี่ยจะไม่อนุญาตให้ใช้ตอนสู
1: ้
3: เริ่มต้นด้วยหมัด1 2ก่อนสบายๆนะครับป่า1สอง
4: ดีครับ
3: สาม
4: ดีครับ
3: สี่ห้า
4: หนึ่งสอง
3: ดีสอง
4: 1 2ดีครับ
3: 3
4: ปึ๊บดี
3: 4
4: ดี
1: ตอนที่โค้ชป้าบอกว่าโอเคให้ลองเลยลองแบบลองไปเล่นอะไรเงี้ยเราก็แบบก็รู้สึกว่าก็ลอง
3: ยิ้มยิ้มไหลไหลโพงน้ำเงินพร้อมแดงพร้อมสู้กันเอาเลยครับป้าต่อยได้ต่อยได้ไปได้ใครเตะได้เหมือนเทควันโดไป

0: Yeah. I have one. จับขาได้นะช้อนอ่าโอเคครับออกครับขอบคุณครับขึ้นมาครับผมยิ้มยิ้มไหลไหลโอเคครับขอบคุณครับ
1: ขอบคุณครับ
0: สนุกไหมครับ
1: สนุกดีครับรู้สึกว่ามันถ้าเล่นแบบไม่ต้องกลัวเจ็บอะมันเลย
0: ใช่
1: ก็มีความแบบเถื่อนๆอยู่ถึงจะแบบ
0: เพราะว่ามันจะเป็นกีฬาที่แบบเอาเป็นมาร์ชอาร์ตจริงๆซึ่งมีการเจ็บตัวจริงๆคือมันค่อนข้างจะคล้ายๆกับเทควันโดโอลด์สคูลที
1: ่
0: ออกมาเตะเอาอิมแพคจริงๆไม่ใช่เหมือนสมัยนี้เป็นแต้มเคลียร์หรือทัชชิ่ง
1: วันนี้ถือว่าครบถ้วน
0: ครบถ้วนนะครับคือหลักของโววินัมอย่างที่บอกว่าเหมือนหยินหยางเปอร์ฟอร์มานซ์และคอมแบทนะครับครบหมดแล้วนะครับคือน้องอัดอย่างที่บอกว่ามีพื้นฐานจากเทควันโดมาก็ถือว่าทำได้ดีเลยนะครับแต่ว่าเนื่องจากเป็นนักเทควันโดมาเขาเตะดีแต่พอมาถึงช่วงมีหมัดปุ๊บเขาก็จะเริ่มแบบมีกังวลเรื่องหมัดแล้วเพราะว่าไม่เคยคุ้นกับการใช้หมัดมาก่อนก็ต้องไปฝึกฝนเรื่องหมัดเราเด่นด้านอะไรก็อย่าไปทิ้งแต่ด้อยด้านอะไรให้เสริมขึ้นไปส่วนในเรื่องของเปอร์ฟอร์มานซ์เนี่ยน้องอัดเนี่ยผมเห็นว่าเขาดูดีเลยนะเพราะหนึ่งละบุคลิกเขาหุ่นเขาเนี่ยคล้ายๆกับนักกีฬาเวียดนามต้นตำรับเลยทีมโชว์เนี่ยเขาจะตัวเล็กๆอย่างนี้หมดเลยนึกออกไหมฮะตัวเล็กเนี่ยในทีมโชว์เปอร์ฟอร์มานซ์มันจะได้เปรียบในเรื่องของการกระโดดหนีบการเอ็กเซอร์ไซส์ทั้งหลายแหละคือยิ่งตัวเบาก็ได้เปรียบมันง่ายต่อคู่แสดงด้วยในการเซฟและกันหรือซัพพอร์ตกันอย่างเงี้ยครับผมน้องอัดเนี่ยถ้าผมให้ดูแล้วเนี่ยเขาน่าจะเหมาะกับเปอร์ฟอร์มานซ์มากกว่าเพราะเขามีความคล่องแคล่วสามารถดองชึงเขาก็ทำได้ดีเลยนะฮะพอตัวเขาเบาผู้เซฟเนี่ยเขาก็สามารถแอคชั่นออกมาได้เต็มที่สมมุติว่าเขากระโดดหนีบ flying scissor kick หรือดองชึงถังกังเนี่ยไปให้ที่คู่ของเขาคู่เขาก็สามารถตีลังกาม้วนรับ acting ลงไปเหมือนกับโดนหนีบจริง
1: ๆเคยจริงถ้าผมอยากเล่นต่อเนี่ยแบบต้องมาฝึกอีกเยอะไหม
0: ก็คือถ้ามีพื้นฐานแล้วเนี่ยก็เราก็สามารถมาเริ่มต่อได้เลย
1: เริ่มเทคนิค
0: ใช่ครับคือเบสิกเนี่ยคือถ้าเราเล่นเทควันโดฟรีอย่างน้อยเราเตะเป็นแล้วแหละแต่เราก็ต้องมาทำความเข้าใจเรื่องกฎกติกาในการทำแต้ม
1: คือจริงๆมันเหมือนถ้าจะเล่นต่อมันคือมันเริ่มลงแบบเทคนิคต่างๆ
0: ใช่ครับก็เอาจริงๆแล้วก็คือต้องมีความฟิตระดับหนึ่งแล้วก็ต้องเข้าคู่บ่อยคือจะเตะแต่กระสอบเตะแต่เป้ามันไม่เหมือนเตะคนจริง
1: แล้วอย่างพี่ป่าทำไมถึงสนใจกีฬานี้ตั้งแต่แรกแล้วอะไรเป็นจุดที่แบบทำให้เรา
0: จุดที่ทำให้เราเริ่มสนใจก็คือตอนนั้นน่ะคือเล่นเทควันโดมาเกือบ30ปีแล้วนะครับอายุ46แล้ว
1: โอ้
0: ครับผมตอนนั้นน่ะเมื่อก่อนเล่นโอสคูลเราเล่นเทควันโดเป็นมาร์เชียลอาร์ตใช่มั้ย
1: ครับ
0: มันเตะโอเคแรงเรารู้สึกว่ามันคือป้องกันตัวได้จริงๆเราเล่นมาร์เชียลอาร์ตเล่นกีฬาศิลปะการต่อสู้เพราะเราอยากไว้ใช้ป้องกันตัวจริงๆไม่ใช่เทควันโดไม่ดีนะครับเพียงแต่ว่าเนื่องจากว่าชาติสมาชิกเยอะนึกออกมั้ยฮะการแข่งขันแล้วการแบบวันเดียวจบเนี่ยเทควันโดเค้าต้องเซฟนักกีฬาคือท่าทางในการเตะมันเป็นสปอร์ตไปแล้วมันไม่ใช่มาร์เชียลอาร์ตละพอเปลี่ยนกฎกติกาแบบนี้สรีระนักกีฬาก็มีผลพี่เราก็รู้สึกว่ามันเป็นอีกกีฬาละสรีระเราไม่ได้แล้วเราคุ้นเคยเราหัดมาแบบนี้เขาบอกว่าโววินัมมีความคล้ายกับเทควันโดและมวยไทยเราก็เลยลองไปหันเล่น
2: สายต่อสู้ก่อน
1: เ
2: มื่อกี้ได้ลอง
1: เทควันโด
2: ใช่ป่ะตอนนั้นเราไปแข่งแล้วเราได้ที่3กลับม
1: า
2: แล้วก็ได้เห็นโชว์ของต่างประเทศก็ชอบแล้วพอเริ่มประเทศไทยเริ่มทำทีมโชว์ขึ้นมาพี่ป้าก็เลยบอกว่าช่วยมาดูให้หน่อยช่วยมาแบบลองหน่อยอะไรเงี้ยเราก็รับผิดชอบตรงจุดนั้นแล้วก็เลยลงมาอยู่ทีมโชว
1: ์
2: ก็เลยอยู่ทีมโชว์ยาวมาเลย
3: ตอนแรกจริงๆก็ยังไม่ชอบอะไรครับแต่พอได้มาฝึกแล้วมันมีความพิเศษในช่วงท่าลำหรือท่าพิเศษเรื่องการแบบว่าผัดผลและการโดดหนีพอดองเชิงอะไรเงี้ย
4: พอมันได้เหรียญกลับมามันก็โอเคก็เลยต่อยอดพวกผมไปหลายคนแล้วก็เลยฟอร์มทีมกันทั้งหมด
1: ครับผมอยากรู้ว่าแบบจริงๆแล้วเหมือนเมื่อกี้พี่บอกทุกคนทำแบบคนละอาชีพกันใช่ไหมครับแล้วจริงๆมันรวมกันได้ยังไงใน
2: ต้องเล่าก่อนว่าตัวพี่เองเล่นละครใช่ป่ะ
1: ครับ
2: แล้วก็จะแบบรู้จักกับปู
3: ้
2: ร
3: ู้
2: จักกับพีทพีทเนี่ยรู้จักเพราะว่าพีทเคยทำกำกับแอคชั่นในกองละครไทยปู้นี่คือมาเรียนคิวบูกับเราก็เลยรู้จักแล้วพอได้รับโอกาสจากพี่ปา ว่าลองดูทำทีมขึ้นมาเพื่อแข่งชิงแชมป์ประเทศไทยถ้าชนะชิงแชมป์ประเทศไทยก็จะมีโอกาสคัดตัวทีมชาติอะไรเงี้ยก็เลยลองฟอร์มทีมรวมๆกันดูครับเราตั้งเป้าติดทีมชาติกันหมดแล้วนะ
4: ใช
2: ่ไม่เคยมีใครตั้งเป้าต่ำกันเลยเพราะเราคุยกันแล้วว่าเราอยากไปแข่งต่างประเทศพร้อมกันทั้งทีมถ้าไม่ใช่ทีมเราหลุดไปแม้แต่คนเดียวพวกเราก็จะรู้สึกว่าเราก็ไม่อยากแข่ง
4: ใช่
1: คืออย่างตอนนี้ทุกคนก็ยังทำอาชีพควบคู่ไปกับการเป็นนักกีฬา
2: ใช่ครับอาชีพหลักของท็อปกับปู้คือการเป็นนักแสดงอาชีพหลักของพี่พีคคือการไปเล่นหลังนอกซึ่งก็จะมีฟีลลิ่งพี่พีคจะแบบพี่เดี๋ยวผมต้องหายไป2เดือนนะอ่ะอย่างเราสัมภาษณ์กันวันนี้อีกไม่เกิน15วันเดี๋ยวพี่พีคจะบอกพี่พีคจะไปอเมริกา2เดือนนะพวกเราก็ว่าพี่พีคครับพี่พีคซ้อมเองอยู่ทางนู้นวิดีโอคอลมาซ้อมกับผมนะครับอะไร
4: ต้องชิมบลูทูธอะไรเนี่ย
2: รู้จักไหมรู้จักการซ้อมบลูทูธไหม
5: เฮ้ย
2: อันจริงๆมันคือมันเหมือนตลกนะแต่ว่าเมื่อหายไปคนหนึ่งอ่ะพวกเขาก็ซ้อมกันได้โดยพวกเขาจะจินตนาการว่ามีพี่พีทอยู่ตรงนั้น
1: แต่ไม่มีคนซ้อม
2: แต่ไม่มีเขาก็ซ้อมกันสามคนก็เรียกการซ้อมบลูทูธ
1: เจ๋ง
4: จริง
1: แล้วอย่างถ้าพูดถึงตอนนี้คอมมูนิตี้ของคนที่เล่นโมบินัมจริงถือว่ามีเยอะไหมครับ
6: คือเอาจริงมีคนสนใจเยอะนะครับคือแต่ว่าอันนี้เราก็ต้องโทษอะไรไม่ได้มันอยู่ที่สถานการณ์โควิดด้วยจากปีแรกแข่งขันชิงแชมป์ประเทศไทยเมื่อปลายปี2020นะฮะมีคนเข้าร่วมแข่งขันชิงแชมป์ประเทศไทยประมาณ50คนนะครับปี2021มีคนเข้าร่วมแข่งขันเกือบ100คนก็เพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัวสโมสรสมาชิกก็เพิ่มขึ้นอีกหลายสิบสโมสรนะครับนี่ขนาดอยู่ใต้สถานการณ์โควิดเนาะคิดว่าถ้าเกิดว่ามันเราผ่านพ้นจากสถานการณ์โควิดไปได
1: ้
6: อะ
1: ก็น่าจะ
6: มันน่าจะมีความนิยมมากกว่านี้แล้ว4เกมภาพที่ออกไปประชาชนคนไทยหลายๆคนก็เห็นแล้วเฮ้ยมันเป็นกีฬาที่มีใน4เกม
3: ก็คือหลังจากที่ไปแข่ง4เกมมามันก็ยังมีเอเชียนเกมมันยังมีชิงแชมป์โลก
2: แชมป์เอเชีย
3: มีแชมป์เอเชียใช่มั้ยพี่แล้วก็ยังมีปีหน้าอีก4เกมปีหน้าอีกตะยังมีกําลังอยู่ตะแบบที่ยังมีกําลังมีลมหายใจก็ไปให้สุดแน่นอน
2: ก็คือเหรียญกะว่าจะต้องได้เหรียญทองให้ครบทุกแมตช
3: ์ใช่หวังเหรียญทองทุกแมตช
4: ์เหมือนกันครับความคิดเหมือนกันทั้งทีมแล้วก็อีกอย่างนึงคือความหวังคืออยากมาเป็นโค้ชด้วยพอเราไปถึงจุดสูงแล้วกลับมาเราก็มาแบบถ่ายให้เด็กดูหลังต่อคนต่ออะไรแบบนี
2: ้ตอนนี้โฟกัสของท็อปคือท็อปอยากทำให้โววินัมเป็นกีฬาที่รู้จักในแง่ของสากลในประเทศไทยเพราะเรารู้สึกว่าคนไทยมีศักยภาพมากที่จะเล่นกีฬานี้เพียงแต่ว่ามันยังไม่แพร่หลายแล้วก
1: ็ยัง
2: ไม่เป็นที่รู้จักซึ่งเราอยู่ในยุคที่เป็นนักกีฬาเทควันโดทีมชาติมาก่อน
1: คร
2: ับ แล้วเราก็อยู่ในจุดที่เทควันโดยังไม่แพร่หลายแบบนี
1: ้
2: พอทุกอย่างมันเริ่มเข้าที่อะครับกีฬาแบบนี้มันตอบโจทย์กับคนไทยถามว่ากว้างไหมกว้างแต่ยังไม่มากก็ต้องพึ่งรายการต่างๆพึ่งสื่อต่างๆที่จะเข้ามาช่วยสนับสนุนและผลักดันกีฬาโววินัม
1: แล้วจริงๆอยากรู้ว่าสุดท้ายถ้าแบบคนที่ดูอยู่แล้วเขาแบบอยากมาเล่นพี่ท็อปหรือแบบพี่ปู่พี่พีชแบบอยากแนะนำหรือว่าเขามาจอยที่ไหนได้บ้าง
2: เราต้องบอกอย่างนี้ก่อนถ้าสำหรับ performance team อะครับตอนนี้ถ้าทีมที่รู้จักท่าถูกต้องได้รับการอบรมจากต่างประเทศหรือมีความพร้อมที่สุดก็คือที่นี่ที่ Star Wovinam ตรงสนประชาชื่นนะครับ แต่ถ้าต่อสู้ก็จะเป็น process ที่ชัดเจนที่สุดคือของพี่ป่าน
6: อกจากนั้นคือตอนที่เราจัดฝึกอบรมผู้ฝึกสอนก็มีผู้ฝึกสอนจากเนี่ยที่เปิดโรงยิมเทควันโดมวยไทยเนี่ยเขาก็มาอบรมเพียงแต่ว่าอันนี้ก็ต้องไปดูว่าเขาไปต่อยอดยังไงเขาไปเปิดหลักสูตรในโรงยิมเขาหรือเปล่าม
2: ันคือกีฬาของคนรุ่นใหม่ที่รักในมาร์เชลอาร์ต
1: แต่ผมมาเล่นผมว่าแบบมันมีเสน่ห์มากเลย

0: หมายถึงว่าโอเคพอเราเป็นนักแสดงด้วยอ่ะแล้วเรารู้สึกว่าพอมาเล่นอันเนี้ยมันเหมือนแบบเฮ้ยมันแบบ
1: นึกภาพถ้าสมมติถ่ายละครนะ
0: แล้
1: ววิ่งโดดหนีบคอได้นี่คือหล่อมาก
0: เท่เลย
1: รับกำกับนะครับทีมผมรับกำกับ
0: แอคชั่นนะครับ
2: กำกับรับแสดงด้วย
0: ช่วงวันนี้ก็รู้สึกว่าแบบเอนจอยกับการได้มารู้จักโววีนัมแล้วก็ได้มาลองเล่นมากๆภาพแรกที่เราคิดไว้กับภาพที่วันนี้หลังจากที่เราได้มาลองเล่นมันแบบมันคนละภาพกันเลยแล้วความรู้สึกมันแบบรู้สึกดีมากเลยที่ได้มารู้จักกีฬาเนี่ยเอาจริงดีใจมากเลยนะที่วันนี้ได้มาเล่นกีฬาเนี่ยแล้วรู้สึกว่ามันเป็นกีฬาที่ถ้าเรารู้จักตั้งแต่เด็กอ่ะเราคงเลือกที่จะเล่นมันซึ่งจริงๆตอนนี้หมายถึงหลังจากที่เรามาลองวันนี้ถ้าถามว่ามันเป็นกีฬาที่เราอยากเล่นต่อไหมก็เป็นกีฬาที่เราอยากเล่นต่อก็คิดว่าถ้าใครมีโอกาสนะครับก็ลองมาเล่นโววีนัมมารู้จักกีฬานี้แล้วก็มาลองดูผมว่ามัน

0: เหนื่อยมาจี้เอวแบบนี้มันก็จะกระจี้นะสิเอ๊ะทำไมจี้ตัวเองไม่จะกระจี้แล้วคนอื่นจี้ล่ะอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยจะกระจี้จะกระจี้จี้ทำไมจี้ตัวเองแล้วไม่จะกระจี้แต่โดนคนอื่นจี้แล้วรู้สึกเพราะอะไรรู้ไหม
1: เนื่องจากว่าเรารู้อยู่แล้วครับว่าเราจะจักกะจี้ตัวเองสมองของเราจึงแปลความว่าเราไม่จักกะจี้ครับต่างจากที่เวลาคนอื่นจักกะจี้เราคาดเดาไม่ได้นั่นเองครับเวลาเราถูกจักกะจี้นะครับเราไม่ได้คาดคิดว่าจะเกิดขึ้นนะครับเราเดาไม่ได้ว่าเขาจะจักกะจี้เราตรงไหนร่างกายเราเนี่ยจึงมีการตอบสนองแบบอัตโนมัติก็คือเราจะหลีกหนีโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจหรือเราควบคุมไม่ได้แต่ว่าการถูกจักกะจี้เนี่ยมันก่อให้เกิดความรู้สึกสนุกหรือว่าความรู้สึกมีความสุขเราเลยแสดงออกมาเป็นการหัวเราะเส้นประสาทเราเนี่ยมีการรับสัมผัสหลายแบบนะครับมีร้อนเย็นเจ็บแต่เวลาเราถูกสักกะจี้เนี่ยมันเป็นการสัมผัสที่เบามันเลยแปลความไปว่าเป็นการสักกะจี้อะครับ
0: แต่ถ้าหากว่าเราไม่อยากโดนแกล้งเราสามารถฝึกฝนให้เราเป็นคนไม่บ้าจี้ได้ด้วย
1: เราสามารถฝึกฝนให้ไม่บ้าจี้ได้ครับถ้าเราบังคับตัวเองให้เราไม่บ้าจี้ก็คือเป็นการฝึกสมองให้เราแปลความอีกอย่างนึงเราก็อาจจะรู้สึกจักกะจี้นะแต่เราไม่แสดงออกคือเราไม่หลบหนีเราไม่หัวเราะออกมาก็เป็นได้ครับขึ้นอยู่กับความอดทนของแต่ละคนครับถ้าคนอดทนมากก็จะสามารถทนจักกะจี้ได้นานถ้าคนอดทนได้น้อยก็จะหลุดเผลอจักกะจี้ออกมาหรือเผลอหัวเราะออกมาครับแต่ถ้าเกิดว่าจักกะจี้มากเกินไปก็อาจจะทำให้รู้สึกไม่สบายตัวหรือว่าอาจจะรู้สึกหงุดหงิดและอันนี้ก็จะอาจจะสร้างความรู้สึกโกรธหรือความรู้สึกหงุดหงิดกับคนที่ถูกจักกะจี้นะครับ
0: เราอาจจะจักกะจี้เล่นกันกับเพื่อนได้แต่ก่อนเล่นดูดีๆนะเพราะการจักกะจี้เกี่ยวข้องกับอารมณ์และความสัมพันธ์ถ้าไม่สนิทอย่าคิดเล่นเลยโดนโกรธไม่รู้ด้วยนะ

สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทางบ้านทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการซีรีส์ The Life นะครับกับซีรีส์ที่มีชื่อว่ามองโรคในแง่ดีโรคที่ว่านี้หมายถึงว่าโรคภัยไข้เจ็บนะครับไม่ใช่โรคกลมๆที่เราอยู่กันนี่นะครับโรคแรกที่เราจะพาคุณผู้ชมไปรู้จักนี่นะครับเป็นโรคภัยไข้เจ็บที่เกิดขึ้นในหมู่นักกีฬาครับมันจะเป็นโรคอะไรมันจะบาดเจ็บขนาดไหนตอนนี้มีผู้ให้คำตอบพร้อมอยู่แล้วครับเราไปพบกันเลยครับ

0: ผมสังเกตด้านผนังนี่นะครับก็จะมีภาพของนักกีฬา
1: ครับ
0: อันนี้คืออะไรฮะ
2: ก็เป็นคนไข้หรือว่าเป็นนักกีฬาที่ครูบาอาจารย์เราของที่คลินิกเนี่ยดูแลกันมาตั้งแต่รุ่นอาจารย์อาวุโสมา
0: เป็นนักกีฬาทีมชาติทั้งนั้นเลยนะฮะนี่คุณแทมมี่ก็มีด้วยนะฮะแสดงว่าคนที่เล่นกีฬาเนี่ยจะบาดเจ็บกันทุกคนเลยเหรอฮะ
2: นักกีฬาในระดับแข่งขันจริงจังเนี่ยเขามีการใช้งานร่างกายเยอะนะครับฉะนั้นบางคนอาจจะไม่ได้เกิดอุบัติเหตุขึ้นแต่จะมีการบาดเจ็บจากการที่ใช้งานมากของร่างกายส่วนต่างๆเนี่ยครับซึ่งก็ต้องดูแลกันจึงไม่แปลกที่ว่าจะมีนักกีฬาหรือว่ามีคนไข้ที่ดูแลกันเป็นระยะยาว
0: แสดงว่านักกีฬาหนึ่งคนเนี่ยนอกจากตัวโค้ชผู้ฝึกสอนแล้วยังต้องมีคุณหมอมีเขาเรียกว่านักกายภาพบำบัดนักวิทยาศาสตร์ทางการกีฬาดูแลนักกีฬาคนนั้นควบคู่กันไป
2: ซึ่งในระดับนักกีฬาทีมชาติอะไรของเราก็มีอยู่แล้วนะครับซึ่งอาจารย์ของเราก็เป็นที่ปรึกษาของทางการกีฬาแห่งประเทศไทยด้วยที่จะดูแลนักกีฬาที่ฝึกซ้อมหรือว่าไปแข่งขัน
0: แสดงว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเขาเรียกว่าวิทยาศาสตร์ทางการกีฬา
2: ใช่ครับ
0: เพื่อทำให้นักกีฬาแต่ละท่านนั้นเนี่ยเขาเรียกว่าแสดงศักยภาพแสดงความสามารถขีดสูงสุดของร่างกายที่เขาจะสามารถทำได
2: ้ก็ต้องเค้นความสามารถให้เขาได้โชว์ความสามารถให้ดีที่สุด
0: ครับ
2: อีกทั้งเวลาถ้าบาดเจ็บก็ต้องทำยังไงก็ตามให้นักกีฬาเนี่ยกลับมาฟื้นตัว
0: เล
2: ่นได้เร็วที่สุดนะครับ
0: ท่านนี้กำลังทำอะไรอยู่ครับสวัสดีครับ
3: ครับสวัสดีนะครับ
2: อันนี้คุณวัสุคมเป็นนักกายภาพบำบัดของเรานะครับ
0: ฮะ
2: คุณวัสุคมหรือคุณน้ำนี่ก็จะดูในเรื่องของการให้การรักษาในส่วนของการทำกายภาพบำบัดเดี๋ยวคุยกับคุณน้ำเองเลยกันนะครับว่ามันทำอะไรได้บ้างครับไอ้เครื่องไม้เครื่องมือ
0: ตอนนี้เรากำลังทำอะไรกันอยู่ครับเห็นมีเจลอะไรเต็มหัวเข่าไปหมดเลยครับ
3: ครับเครื่องนี้จะเป็นเครื่องอัลตราซาวด์นะครับจะช่วยลดอาการบาดเจ็บหลังจากที่เล่นกีฬาได
0: ้
3: นะครับเช่นอย่างพี่คนนี้เขาวิ่งออกกำลังกายมาแล้วเกิดเจ็บเข่านะครับเครื่องนี้มันจะช่วยทำให้การบาดเจ็บหายไวมากขึ้นนะครับแล้วก็ช่วยลดอาการปวดได้นะครับจากที่สมมติว่าจะหายสักเดือนนึงก็อาจจะเหลือแค่2อาทิตย์ก็หายแล้ว
0: ด้วยเครื่องนี้เหรอฮะ
3: ใช่
0: มันทำงานยังไงมาถึงหายเร็วได้ขนาดนั้นครับ
3: ก็มันจะเป็นเครื่องที่ปล่อยคลื่นเสียงลงไปได้ลึกประมาณ 4-5 ซม
0: ครับ
3: เพื่อไปกระตุ้นให้พวกเนื้อเยื่อที่บาดเจ็บมันหายไวขึ้นทำให้เซลล์มันได้รับสารอาหารมากขึ้น
0: โอ้โหนี่แบบไม่เคยรู้มาก่อนเลยนะฮะว่าเซลล์พอได้อาหาร
2: ระดับเซลล
0: ์เซลล์พอได้อาหารมากขึ้นมันก็จะหายเร็วถูกต้องไหมฮะ
3: ใช่ครับ
0: แล้วอาหารของมันคืออะไรฮะไอเจลนี่ฮะ
3: ก็มันช่วยให้การไหลเวียนเลือดดีขึ้นนะครับพอเลือดไหลมาตรงนี้เยอะมันก็พาสารอาหารมาได้มากขึ้น
2: หลักการก็คือการให้ความร้อนลึกเหมือนกับเวลาเราประคบร้อนเนี่ยมันร้อนตื้นแต่ไอ้เครื่องมือเหล่านี้มันเป็นความร้อนลึก
0: เป็นคลื่นลงไป
2: ซึ่งนักกายภาพบำบัดเนี่ยก็จะมีบทบาทกับเราในแง่ของการลดการปวดช่วยกระตุ้นการซ่อมแซมหรือว่าคนไข้ที่มีปัญหาเรื่องของวงการเคลื่อนไหวเคลื่อนไหวไม่ดีก็มีนักกายภาพบำบัดเนี่ยช่วยในการที่จะทำให้ข้อต่างๆเนี่ยเคลื่อนไหวได้ดีขึ้น
0: อันนี้คือการรักษาแล้วก็กายภาพบำบัดถูกต้องไหมฮะ
2: ใช่ครับ
0: แล้วกีฬาบางประเภทมันต้องใช้กล้ามเนื้อที่แบบมันเป็นกล้ามเนื้อที่ในชีวิตประจำวันไม่ได้ใช้อย่างจังตีกอล์ฟมันจะใช้กล้ามเนื้อด้านข้างใช้สะโพกบิดถูกไหมฮะกายภาพบำบัดรวมถึงวิทยาศาสตร์ทางการกีฬานี่มันช่วยได้เยอะไหมฮะว่าฝึกกล้ามเนื้อด้านข้างอะไรอย่างเงี้ยฮะ
2: พวกนี้มันจะต้องเป็นพื้นฐานมาตั้งแต่ความรู้ทางวิทยาศาสตร์การกีฬาชีวกลศาสตร
0: ์
2: ว่าคุณเคลื่อนไหวในวงสวิงของกอล์ฟเนี่ยมันใช้กล้ามเนื้อมัดไหนบ้างข้อมันเคลื่อนไหวอย่างไรแล้วเราก็มาดูว่าจะต้องเสริมตรงไหนอันนี้ก็จะมีทั้งส่วนของกายภาพบำบัดด้วยแล้วก็มีเรื่องของนักวิทยาศาสตร์การกีฬาหรือว่าเทรนเนอร์มาช่วยในการที่จะฝึกส่วนต่างๆด้วยครับ
0: แสดงว่าทุกคนทุกฝ่ายต้องทำงานไปพร้อมๆกัน
2: ครับ
0: แล้วถ้านักกีฬาบาดเจ็บ
2: ครับ
0: ก็ต้องช่วยกันดูแลไปพร้อมกันเถอะ
2: ใช่ครับเพราะว่าเราต้องเหมือนกับนักกีฬาก็เล่นเป็นทีม
0: เป็นทีมเลย
2: ทีมแพทย์ก็เป็นทีมเหมือนก
0: ัน เป็นทีมเหมือนกัน
2: มีหมอมีนักกายภาพบำบัดมีนักวิทยาศาสตร์การกีฬามีคุณพยาบาลมาช่วยดูแลกันคนไข้บางรายเนี่ยก็จะมีปัญหาว่าหลังการบาดเจ็บมีการยับยั้งของกล้ามเนื้อจะเห็นว่าคนไข้บางคนเนี่ยกล้ามเนื้อต้นขารีบหลังข้อเข่าบาดเจ็
0: บ
2: พวกนี้ก็อาจจะใช้เครื่องมือในการช่วยในการกระตุ้นกล้ามเนื้อได้ทำให้การตอบสนองต่อการบริหารเนี่ยเร็วขึ้น
0: ออกหมายถึงว่ากล้ามเนื้อรีบคือจากปกติที่ขาเนี่ยได้ใช้ออกกำลังกายเดินนู่นเดินเหินมันมีกล้ามเนื้อปกติอยู่แล้วแต่เมื่อไหร่บาดเจ็บปั๊บขาข้างนั้นมันก็ไม่ค่อยได้ใช้งานกล้ามเนื้อที่เคยแข็งแรงมันก็จะรีบลงไป
2: ครับมี2เหตุผลก็คืออย่างที่คุณจิ๊บบอกอย่างหนึ่งก็คือไม่ได้ใช้ทำให้รีบ
0: ไม่ได้ใช้
2: อย่างเป็นกลไกทางสมองมีการบาดเจ็บเกิดขึ้นเกิดการส่งสัญญาณบางอย่างไปที่สมองเราทำให้เกิดการยับยั้งกล้ามเนื้
0: ออ
2: ันนี้ก็เป็นเหตุ
0: สมองยับยั้งให้กล้ามเนื้อมันรีบ
2: มันรีบ
0: เอาทำไมอย่างนั้นล่ะฮะ
2: เพราะเหมือนกับว่าไม่อยากจะให้ใช้ส่วนที่มีการบาดเจ็บหรืออะไรก็แล้วแต่ซึ่งในข้อมูลบางอย่างเนี่ยยังเรายังไม่รู้ทั้งหมด
0: แต่นี่มันเป็นกลไกของธรรมชาติถูกไหมฮะ
2: ใช่ครับ
0: ผมว่าส่วนนี้กำลังจะไม่สบายอ่ะไปดูแลส่วนอื่นก่อนส่วนนี้ให้พักก่อนอะไรเงี้ยเหรอฮะ
2: อันนี้ก็เป็น
0: ไปได
2: ้ความพยายามที่จะคิดเหตุผลอธิบายนะ
0: เราก็เลยใช้เครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อ
2: กระตุ้นกล้ามเนื้อเพื่อให้กล้ามเนื้อมีการทำงาน
0: มันก็แล้วแต่เคสนักกีฬาของหรือว่าผู้ป่วยแต่ละท่านจะไม่เหมือนกัน
2: ใช่ครับ
0: ก็ต้องมาดูเป็นรายไปว่ารายนี้มีปัญหาอะไรยังไงใช่ไหมครับ

0: ดูฝั่งนี้ยังพอเข้าใจได้นะฮะว่าเหมือนกับรักษาคนไข้หลังจากการผ่าตัดแต่ถ้ามองฝั่งนี้เนี่ยนะฮะคุณผู้ชมครับเหมือนกับฟิตเนสเลยฮะคุณหมอมันแน่ใจเหรอครับว่านี่คือโรงพยาบาลฮะมันเป็นฟิตเนสตามโรงแรมหรูๆเลยนะฮะ
1: อันนี้ก็คือเป็นส่วนของการเสริมสร้างกล้ามเนื้อหรือว่าสมรรถภาพของระบบไหลเวียนโลหิตให้นักกีฬามีความพร้อมในการที่จะกลับไปเล่นกีฬาหรือว่าช่วยเหลือตัวเองในการที่จะหายจากการบาดเจ็บนะครับ
0: อย่างที่เราคุยกันตั้งแต่ในห้องเมื่อสักครู่นี้ว่าเวลาคนทั่วไปเวลาเขาจะเสริมสร้างก็แค่ขยับแข้งขยับขาวันละ 3-5 เซตแต่ถ้าเป็นนักกีฬาแล้วเนี่ยคือเท่านั้นไม่พอมันก็ต้องเสริมสร้างกล้ามเนื้อให้มันมากยิ่งขึ้นเพราะว่าขอบเขตการใช้งานร่างกายของเขามันสูงกว่าคนทั่วไป
1: ใช่ครับแต่ว่าของเราเนี่ยก็จะเป็นในลักษณะของ medical grade หมายความว่าเครื่องออกกำลังกายต่างๆเนี่ย ความสามารถในการตั้งน้ำหนักมันก็จะถี่ขึ้น เพื่อที่จะเราปรับทีละนิดได้ หรือว่าเซตวงการเคลื่อนไหวได้ว่าอยากจะให้ขยับมากน้อยแค่ไหน
0: นี่คือเครื่องอะไรฮะ
1: อันนี้เป็นเครื่องไอโซไคเนติกนะครับเป็นเครื่องทดสอบกล้ามเนื้อ
0: ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ
1: ใช่
0: ผมจะต้องยังไงฮะขึ้นไปนั่งอะไรยังไงครับ
1: เดี๋ยวต้องรู้จักกับคนที่มาช่วยทดสอบให้เรานะครับก็คือเป็นนักวิทยาศาสตร์การกีฬานะครับก็เป็นน้องกาญจนานะครับเดี๋ยวเชิญเลยครับ
0: เชิญเลยครับสวัสดีครับคุณกาญจนา
2: สวัสดีค่ะ
1: น้องกาญจนาหรือว่าน้องเจี๊ยบนะครับ
0: คุณเจี๊ยบนะ
1: ครับผมเป็นนักวิทยาศาสตร์การกีฬาของเรา
0: เครื่องนี้คือมันต้องเริ่มต้นยังไงครับคุณเจี๊ยบครับที่จะทดสอบความแข็งแรงของกล้ามเนื้อผมเนี่ยฮะ
2: เริ่มแรกนะคะ
0: ขึ้นกันเลยนะ
1: เชิญเลยครับ
2: เชิญนั่งเลยค่ะนั่งค่ะ
0: นั่งทางด้านนี้นะฮะ
2: ค่ะ
0: นั่งนะครับ
2: ค่ะ
0: ต่อไปขั้นตอนต่อไปยังไงครับ
2: ขั้นตอนต่อไปนะคะเดี๋ยวหนูจะปรับเบาะให้เหมาะกับสรีระของพี่นะคะ
0: ครับโอ้โหคุณผู้ชมครับมันเป็นไฮดรอลิกนะฮะ
2: ใช
0: ่
2: ค่ะ
0: คล้ายๆกับเบาะไฟฟ้ารถยนต์เนี่ยคุณผู้ชมครับปรับเบาะไฟฟ้านะ
2: ใช่ทีนี้มีต่อตัวล็อก
0: ใส่เบลด้วยฮะ
1: ไม่ให้หนีไม่ให้หนี
0: เดี๋ยวอันนี้มันเครื่องเล่นอะไรหรือเปล่า
2: เด
0: ี๋
2: ยวจะห่อเอาไว้ใ
0: ส่มี
2: เ
0: ส้นที่เบลด้วย
1: ห้ามหนีห้ามหนี
0: โอ้ตายแล้วโห
1: ขึ้นแล้วห้ามเปลี่ยนใจ
0: ครับ
2: อีกด้านนึ
0: งเอาแล้วไงคุณผู้ชมครับผมว่ามันไม่ธรรมดามันไม่ใช่เครื่องทดสอบความแข็งแรงของกล้ามเนื้อธรรมดาแน่นอนครับเพราะว่ามันมีเส้นที่เบลสองฝั่งเลยนะฮะซ้ายขวาสะพายแร่งวัฒนะแล้วไงต่อฮะ
2: เดี๋ยวจะเซตเครื่องนะคะ
1: เห็นตัวเล็กอย่างนี้นี่เทรนทีมชาติมานักต่อนักแล้วนะ
0: ดูแล้วมันไอตัวนี้มันใหญ่น่ากลัวมากเลยเนี่ยมันคือเครื่องตัดกระดูกป่ะฮะปับ
2: เตะขา
0: ด้านโทษนะครับ
2: ค่ะนั่นนิดนึงนะคะ
0: ครับ
2: ยังไม่หมดค่ะ
0: ยังไม่หมดนะฮะ
2: มีตัวล็อกนะคะคล้อง
0: ครับ
2: ค่ะ
0: คุณเจี๊ยบไม่ทำอะไรผมทำหมดแล้วครับตอนนี้ยังไงต่อครับ
2: ตอนนี้ก็ปล่อยคลายนะคะไม่ออกแรง
0: อันนี้ตัวอะไร
1: เช็ควงการเคลื่อนไหวเหมือนกับวอร์มเบาๆก่อนนะครับ
2: ค่ะตอนนี้ให้วอร์มนะคะออกแรงวอร์มไปกับเครื่องทีนี้จะถึงขั้นตอนการทดสอบแล้ว
0: โอ้โห
2: นะ

0: บรรยากาศเครียดไปเลยยังไงต่อครับ
1: คือพี่ต้องออกแรงเองนะคะเครื่องจะพาขึ้นก่
0: อ
1: นนะคะแล้วพี่ก็กดลงเต็มที
0: ่
1: แต่ขึ้นเต็มที่เราเริ่มเลยนะคะ
0: ครับผมแต่ผมสงสัยเบลเนี่ยเรากำลังวัดขาไม่ใช่เหรอคุณเจี๊ยบ
2: แต่ต้องไม่มีแรงส่งจากตัวครับให้แน่ใจเราวัดขาจริงๆไม่ได้มีโครงใช้ตัวว
0: ัดเฉพาะส่วนวัดเฉพาะส่วนจริงๆนี่คือเน้นขาดูขา
2: ก็คือกล้ามเนื้อต้นขาจริง
1: พร้อมแล้วนะคะ
0: ครับ
1: กดลงเต็มที่ค่ะ
2: ออกแรงลงเต็มที
1: ่ออกแรงเต็มที
2: ่งัดขึ้น
1: กดลงออกแรงเต็มขึ้นเต็มที่

0: เหนื่อยเหมือนกันนะครับแล้วตอนนี้คือมันก็จะออกมาเป็นตัวเลขเลย
1: ใช่ค่ะ
2: เป็นกราฟเป็นค่ากราฟให้เราดูว่าเออกล้ามเนื้อต้นขาด้านหน้าแข็งแรงยังไงกล้ามเนื้อต้นขาด้านหลังเป็นอย่างไร
0: เห็นเป็นตัวเลขเลย
2: เห็นเป็นตัวเลข
0: ชัดเจนเลย
2: ครับเพราะว่าสิ่งที่เราเป้าหมายก็คือสมมตินักกีฬาผ่าตัดมาเนี่ยเป้าหมายอย่างน้อยที่เขาจะกลับไปเล่นได้เนี่ยความแข็งแรงของกล้ามเนื้อข้างบาดเจ็บเนี่ยต้องได้อย่างน้อย 80%
0: อ๋อมันจะมีมาตรฐานของมันอยู่
2: ใช่เมื่อเทียบกับด้านตรงข้ามที่ไม่บาดเจ็บนะคร
0: ับ
2: ครับ
0: แล้วเท่าที่ดูเนี่ยผลที่แสดงออกมาขาผมเป็นยังไงบ้างครับ
2: สิ่งที่เราจะได้ค่าคือค่าความแข็งแรงกล้ามเนื้อต้นขาด้านหน้ากับด้านหลังสัดส่วนก็ควรจะประมาณ3:2นะครับซึ่งอันนี้โดยสัดส่วนเนี่ยพอใช้ได้
0: ใช่ไหม
2: พอใช้ได้
0: ผมไม่ใช่เป็นคนขารีบไม่มีแรงถึงแม้จะใส่กางเกงรีบก็ตามทีนะฮะกล้ามเนื้อพอได้อยู่ใช่ไหม
2: พอได้อยู่ครับ
0: โอเคอาการของคนไข้ที่จะเข้ามาพบกับคุณหมอเนี่ยนะครับ
2: ครับ
0: ส่วนใหญ่เขาจะเข้ามาด้วยอาการอะไรครับ
2: ในจุดนี้ของเราก็เป็นคลินิกกีฬานะครับก็จะดูแลคนไข้ที่เป็นผู้ป่วยที่บาดเจ็บจากการกีฬาซึ่งคนไข้ส่วนใหญ่ก็เป็นปัญหาเรื่องของข้อเข่า
0: บ
2: าดเจ็บนะครับก็ปัญหาที่เจอบ่อยและทำให้คนไข้เดือดร้อนถึงขั้นต้องผ่าตัดเนี่ยก็จะเป็นพวกเอ็นข้อเข่าขาดครับ
0: เอ็นข้อเข่าขาด
2: ครับ
0: โอ้โหกิจกรรมอะไรของนักกีฬาครับที่ทำให้เอ็นข้อเข่าขาดได้ครับ
2: ก็มีหลายส่วนครับเวลาพวกนี้ส่วนใหญ่มักจะเกิดจากการบาดเจ็บหรืออุบัติเหตุซึ่งอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเนี่ยไม่จำเป็นต้องมีการปะทะก็ได้คนทั่วไปมักจะเข้าใจว่าต้องมีการสมมติฟุตบอลนะครับง่ายๆบ้านเราฟุตบอลฮิตก็ถ้าเสียบสกัดถึงจะเจ็บอาจจะไม่ใช่อย่างนั้นก็ได้เสียหลักเองก็ได้เช่นวิ่งสปีดแล้วจะโยก
0: จะหยุด
2: จะ
0: โยกเปลี่ยนมุม
2: สับขาหลอกแล้วบางทีไปจัดตัวขาไม่ไปก็เกิดการบาดเจ็บเข่าบิดได
0: ้เข่าบิดจนทำให้เอ็นขาด
2: ใช
0: ่มันเกิดจากกระดูกหรือเอ็นหรืออะไรยังไงในหัวเข่าเราครับ
2: ส่วนใหญ่ก็พอมีการเคลื่อนไหวที่ผิดไปของข้อเข่าส่วนที่มีการบาดเจ็บก็มักจะเป็นพวกเอ็นของข้อเข่าอะครับซึ่งตัวเอ็นเนี่ยมันก็มีหลายส่วนนะครับมีหลายเส้นไอ้กระดูกเองเนี่ยมันพื้นฐานมันไม่ได้มีความมั่นคงมากมายนักมันอยู่ได้ก็โดยความแข็งแรงของเอ็นที่มาเสิร์ฟด้านข้างกล้ามเนื้อที่อยู่รอบๆนะครับทีนี้เอ็นที่มีการฉีกขาดบ่อยเป็นเหตุให้คนไข้ต้องได้รับการผ่าตัดบ่อยก็จะเป็นเรื่องของเอ็นไขว้หน้าซึ่งอยู่ภายในข้อเป็นเอ็นที่อยู่บริเวณกลางๆข้อครับอันนี้ก็เป็นภาพของโครงกระดูกอาจารย์ใหญ่นะครับที่เราเอาเนื้อเยื่อรอบๆออกแล้วเหลือแต่กระดูกกับเอ็นนะครับส่วนที่มีการบาดเจ็บบ่อยก็คือตัวเอ็นไขว้หน้าตัวข้อเข่าจะเห็นว่ารูปทรงการเคลื่อนเนี่ยกระดูกมันไม่ได้มีความมั่นคงเยอะครับฉะนั้นความมั่นคงที่จะทำให้เราเคลื่อนไหวได้โดยที่ไม่มีข้อเคลื่อนข้อพลิกเนี่ยก็ต้องอาศัยความแข็งแรงของเอ็นพวกนี
0: ้
2: แล้วก็ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อที่อยู่รอบๆอะครับถึงจะทำให้เราทำกิจกรรมต่างๆหรือว่าเล่นกีฬาได้โดยสมบูรณ์ครับ
0: อ๋อแต่อาการปวดส่วนใหญ่จะเกิดจากเอ็นไขว้หน้า
2: ใช่ครับเป็นอันที่เราพบบ่อยเพราะว่า
0: ทำไมเอ็นไขว้หน้าถึงบาดเจ็บบ่อยกว่าเส้นเอ็นเส้นอื่นหรอครับ
2: เพราะว่าลักษณะของการกิจกรรมกีฬาที่มีการบิดพลิกหมุนตัวเงี้ยครับก็จะทำให้มีการฉีกของตัวเอ็นไขว้หน้านี้ได้ง่าย
0: อ๋อพอเรารู้ปุ๊บแล้วก็จะทำการรักษาต่อไป
2: ทีนี้โดยส่วนใหญ่ก็จะได้จากการซักประวัติตรวจร่างกายถ้าเกิดซักประวัติตรวจร่างกายยังไม่ชัดเจนแล้วก็มีการตรวจเพิ่มเติมเช่นการทำสแกนขึ้นแม่เหล็กหรือว่า MRI สแกนอันนี้เป็นตัวอย่างภาพ MRI สแกนก็คือว่านอกเหนือจากกระดูกเนี่ยเราจะเห็นไอ้พวกกระดูกอ่อนผิวข้อได้นะครับเนี่ยเห็นพวกกระดูกอ่อนผิวข้อได้วินิจฉัยได้ว่ามันมีรอยถลอกของพวกกระดูกอ่อนผิวข้อด้วยหรือไม่ปกติอย่างในภาพสัญญาณภาพอันนี้เนี่ยเอ็นไขว้หลังที่เราเห็นเมื่อกี้ที่ชี้นะครับก็จะเป็นลำเอ็นดำๆอย่าง
0: น
2: ี
0: ้นี่คือ
2: เอ็นไขว้หลังนะครับพอเราขยับขึ้นมาหน่อยเอ็นไขว้หน้าที่มีการบาดเจ็บเนี่ยมันก็จะเบลอๆไม่ชัดขาวๆแสดงว่ามีเลือดออก
0: มีการฉีกขาด
2: มีการฉีกขาดมีเลือดออกทำให้เราวินิจฉัยได้ครับ
0: แล้วอาการของพอเอ็น

0: ขาดปั๊บหรือว่ายังไม่ขาดก็ตามทีจนทำให้เกิดอาการปวดเข้ามาหาคุณหมอเนี่ยมันจะมีลักษณะยังไงมันจะเจ็บยังไงอะไรยังไงครับถึงต้องมาหาหมอเนี่ย
1: อันนี้เป็นประเด็นสำคัญเพื่อที่จะแยกแยะว่าอันไหนเป็นการบาดเจ็บที่รุนแรงนะครับข้อสังเกตเช่นมีเสียงลั่นในข้อเข่าเนี่ยขณะที่มีการบาดเจ็บเช่น

0: ถ้าเกิดหลังการบาดเจ็บไม่นานเข่าบวมเร็วในเวลาไม่กี่ชั่วโมงเนี่ยแสดงว่าสิ่งที่ทำให้เข่าบวมก็คือเลือดที่ออกมาในข้อฉะนั้นโครงสร้างที่มีการบาดเจ็บก็เป็นโครงสร้างที่มีเลือดมาเลี้ยงในข้อเข่าเช่นพวกเอ็นในข้อกระดูกในข้อมันแตกพวกนี้ก็ทำให้มีเลือดออกในข้อเข่าบวมเร็วแต่กรณีที่เข่าบวมหลังจากนั้นอย่างเช่นบาดเจ็บวันนี้กลับไปบ้านนอนวันรุ่งขึ้นถึงบวมเนี่ยมักจะเป็นเรื่องของการอักเสบซึ่งแสดงว่าความรุนแรงของการบาดเจ็บเนี่ยอาจจะน้อยกว่าคร
1: ับแล้วสำหรับคนทั่วไปที่ไม่ได้ออกกำลังกายก็มีโอกาสเกิดแต่น้อยกว่า คนที่เล่นกีฬาต้องปะทะอะไรกันแบบนี้
0: ใช่ครับ
1: นะครับแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าตอนนี้อาการของเราเนี่ยเราควรจะมาหาคุณหมอหรือว่าเราควรจะปล่อยให้หัวเข่าของเราสมานแผล
0: ไออาการที่จะทำให้มาหาแพทย์ก็คือว่าปวดแบบ
1: ปวดจนแบบเดินไม่ไหว
0: มันรบกวนการใช้งานเคลื่อนไหวลำบากนะครับหรือว่าทำกิจกรรมไม่ได้ตามที่เราตั้งใจจะทำเช่นอยากเล่นกีฬาเล่นไม่ได้เพราะว่าเจ็บ
1: ครับ
0: หรือคนไข้บางคนก็มีปัญหาเรื่องของวงการเคลื่อนไหวเช่นมีการบาดเจ็บเกิดขึ้นแล้วแล้วมีชิ้นส่วนบางอย่างที่มีการบาดเจ็บเข้าไปขัดในข้อไอ้ตัวเอ็นไขว้หน้าที่ขาดไปแล้วเนี่ยมันไม่มีอะไรจะเสียขาดแล้วขาดเลยมันไม่ขาดเพิ่มไปจากนี้แล้วแต่ว่าสิ่งที่จะมีปัญหาก็คือว่าผิวข้อหรือว่าหมอนรองข้อเข่าที่มีการเสียดสีจากการบิดซ้ำของข้อเข่าเนี่ยมันจะมีการบาดเจ็บเพ
1: ิ่
0: ม
1: มันสึกหรอเพิ่มขึ้น
0: ใช่
1: เหมือนกับอย่างที่บอกเนี่ยคือถ้าให้คุณผู้ชมทางบ้านเห็นภาพเนี่ยคือเวลาถ้าสมมติไอ้ไขว้หน้ามันขาดไปปั๊บ
0: มันก็จะมีการบิดหมุนของข้อเข่าได้มากกว่าธรรมดา
1: เพราะว่าไอ้ตัวยึดกระดูกมันขาดไปแล้ว
0: ใช่
1: เพราะฉะนั้นมันจะ
0: เกิดการเจ็บสี
1: มากขึ้น
0: ใช่ครับ
1: อันนี้ต้องมารักษาเพื่อที่จะกลับไปเล่นกิจกรรมเดิมได้
0: ใช่ครับ
1: เรารักษายังไงฮะในเมื่อมันขาดแล้วมันสมานได้ไหม
0: ก็อย่างที่เราคุยเรื่องของความต้องการในการใช้งานถ้าความต้องการในการใช้น้อยหลีกเลี่ยงกิจกรรมได้ก็
1: หลีกเลี่ยง
0: ทำความเข้าใจไม่ต้องผ่าตัดแต่ถ้าในกลุ่มที่ความต้องการในการใช้งานมากการรักษาก็คงต้องอาศัยการผ่าตัดเข้ามาช่วยซึ่งปัจจุบันก็ใช้เทคนิคการผ่าตัดโดยการส่องกล้อง
1: อ๋อส่องกล้อง
0: ครับ
1: ไม่ต้องเปิดหัวเข่า
0: ครับ

0: กล้อง2ข้อเนี่ยครับก็
1: เท่านี้เองเหรอฮะ
0: เท่านี้ครับขนาดประมาณดินสอหรือปากกาครับ
1: ครับ
0: ฉะนั้นบาดแผลก็คือประมาณสักเซนหนึ่งพอเพียงให้สอดอุปกรณ์เข้าไปในข้อได
1: ้ครับ
0: นะครับแล้วก็มีทางให้น้ำเข้าเพราะว่าเราต้องอาศัยน้ำในการที่จะขยายให้ข้อมันมีความกว้างมีพื้นที่ในการทำงานของเรามากขึ้น
1: ครับครับ
0: แล้วก็มีตัวเลนซึ่งจะไปต่อกับตัวกล้องวิดีโอ
1: ก็ทำงานง่ายขึ้น
0: ใช่ภาพที่แจ่มชัดขึ้นเราก็ทำงานง่ายข
1: ึ้
0: น
1: แล้วไงขั้นตอนคืออ่ะคุณหมอจะเจาะเข้าไปยังไงฮะผมอันนี้
0: เป็นตัวอย่างว่าในกรณีที่มีเอ็นไขว้หน้ามันฉีกขาดไปแล้วเนี่ยสิ่งที่เราจะทำก็คือหาเอ็นมาทดแทนเอ็นที่มีการฉีกขาดไป
1: สมมติขึ้นนี่คือเส้นเดิมมันขาดไปละ
0: ครับ
1: มันก็คือขาดไป
0: ขาดไปเอาออกนะครับเสร็จแล้วก็ต้องหาเอ็นใหม่มาทดแทนเพราะว่าเราไม่สามารถเย็บซ่อมกลับคืนได้
1: ไม่ได้ด้วย
0: ใช่ครับ
1: เอาแล้วจะเอาเอ็นที่ไหนมาใส่แทนเส้นเดิม
0: ใช่ก็ต้องเอาอาศัยเอ็นที่เป็นอะไหล่ของมันนะครับก็คือเอ็นสะบ้า
1: อ๋อนี่ลูกสะบ้าที่เราเห็นนะหัวเข่า
0: พวกนี้นี่กระดูกสะบ้านะครับไอ้พวกนี้ก็ความกว้างประมาณสัก3เซนในคนจริงนะครับประมาณ3เซนเรายืมมา1ใน3ส่วนครับ
1: ตัดออกมาเลยเหรอฮะ
0: ครับตัดออกมา1ใน3ส่วน
1: คืออ่ะ3เซนก็ตัดออกมา1เซน
0: 1เซนตรงกลาง
1: ครับ
0: หัวท้ายมีกระดูกติดมาด้วยซึ่งไอตัวกระดูกที่ติดมาด้วยเนี่ยมีประโยชน์ในการยึดตรึงทำให้มีความมั่นคงในการยึดตรึงสูงครับคืออีกช้อยนึงก็คือเป็นเอ็นด้านในหรือเรียกว่าเอ็นแฮมสตริงซึ่งเป็นกล้ามเนื้อต้นขาด้านหลังทั้ง2อย่างเนี่ยมันมีส่วนอื่นที่ทดแทนหน้าที่ฉะนั้นการเอาเอ็นมาใช้เนี่ยมันไม่มีปัญหาในระยะยาวส่วนที่ด้อยไปในช่วงแรกเมื่อเทรนกล้ามเนื้อฝึกให้มีความแข็งแรงเยอะขึ้นเนี่ยมันก็จะชดเชยส่วนที่เราเอามาใช้ได
1: ้
0: ครับ
1: ถามคุณหมอก่อนที่จะไปขั้นตอนต่อไปในเมื่อเอ็นไขว้หน้ามันขาด
0: ครับ
1: ทางการแพทย์มันไม่สามารถเย็บเอ็นที่มันขาดให้มาประสานกันต่อกันเป็นเส้นเดิมได้เหรอคร
0: ับอ๋อไม่ได้ครับเพราะว่าเนื้อมันเสียไปแล้วครับเนื้อมันยุ่ยแล้วก็มันอยู่ในข้อมันไม่สามารถเย็บให้มีความตึงคือเอ็นที่จะทำหน้าที่ได้มันต้องตึงด้วยถ้าเย็บแล้วหย่อนหรือว่าเย็บได้เนื้อไม่ดีเนี่ยมันก็ไม่เกิดประโยชน
1: ์เพราะฉะนั้นณวันนี้คือต้องใช้เอ็นส่วนอื่น
0: ใช่มาทดแทน
1: มาแทนเส้นเดิมเลย
0: ใช่ครับ
1: นะครับเส้นเดิมเลาะออกไปก่อน
0: ครับ
1: แล้วพอได้เส้นใหม่ปั๊บทำยังไงต่อ
0: เส้นใหม่ปุ๊บเราก็สมมติอันนี้ข้อเข่านะครับเราก็จะเจาะช่องที่ข้อเข่าอะครับเรียนแบบจุดเกาะจริงตามธรรมชาติของเส้นเอ็น
1: อ๋อรูนี้จะเกิดขึ้นจริงในคนไข้
0: ใช่
1: เจาะแบบนี้เลย
0: เราส่องกล้องเข้าไปใช้อุปกรณ์พิเศษในการที่จะเจาะ
1: กระดูก
0: มีสว่าน

0: ผ่านเจาะกระดูกจืดนะครับเจาะรูเข้าปั๊บแล้วก็เอาเอ็นเข้าไปแทนที่เอ็นที่มีการฉีกขาดนะครับก็ร้อยเอ็นเข้าไป
1: ครับลองนึกภาพตามนะครับคุณผู้ชมคือเจาะรูตรงนี้ไปโผล่นี
0: ่ครับ
1: ทะลุไปท่อนบน
0: ใช่
1: มาโผล่ทางฝั่งนี
0: ้ครับผมอันนี้เป็นรูเล็กๆนะครับเพื่อที่จะสอดเข็มที่จะเอาเอ็นออกมาได
1: ้แล้วเอ็นเส้นใหม่ที่เราตัดมาจากหัวเข่าซาบ้าเนี่ยก็ร้อยเข้าไปหมดเลย
0: ใช่
1: แล้วฝั่งนึงก็จะมีกระดูกหัวท้าย
0: ใช่กระดูกก็จะฝังอยู่ในรูที่เราเจาะไว้ครับ
1: อ๋อแต่มันจะยึดได้ด้วยอะไรฮะ
0: ก็มาถึงอุปกรณ์ในการยึดตึง
1: อ
0: ุปกรณ์ที่เราใช้ยึดตึงนี่ก็จะใช้เป็นสกรู
1: ครับ
0: นะครับที่เราจะขันเข้าไปในรู
1: ครับ
0: นะครับขันไปเรื่อยๆก็จะเบียดเอ็นได
1: ้
0: สุดท้ายก็คือไอ้ท้ายของสกรูเนี่ยก็จะเสมอกับรูทุกอย่างอยู่ในกระดูกฉะนั้นจะไม่มีส่วนใดส่วนหนึ่งที่โผล่มารบกวนคนไข้
1: ครับ

0: าตัดเรียบร้อยแล้ว
1: ครับ
0: คนไข้นี่ใช้กิจกรรมเหมือนเดิมออกแรงเหมือนเดิมเลยได้ไหมฮะหรือว่าต้องมีอะไรควบคู่กันต่อไป
1: สิ่งที่สำคัญไม่น้อยกว่าการผ่าตัดก็คือการดูแลหลังการผ่าตัดนะครับก็ต้องมาบริหารให้ข้อเข่าเนี่ยมีความแข็งแรงหรือว่ามีศักยภาพในการใช้งานเหมือนเดิม
0: ครับ
1: ซึ่งมันก็เป็นขั้นเป็นตอนช่วงแรกที่อยู่ในโรงพยาบาลหลังการผ่าตัดเนี่ยเราก็จะเน้นในเรื่องของการลดอาการปวดแล้วก็บริหารให้งอเหยียดข้อเข่าได้เต็มที่เพราะว่าใหม่ๆเนี่ยหลังการผ่าตัดเนี่ยแค่เหยียดงอเนี่ยบางทีก็ยังลำบากอาการปวดด้วยหรือว่าอาการอักเสบภายหลังการผ่าตัดในช่วงแรกด้วยทำให้คนไข้ยังงอเหยียดลำบากก็ต้องบริหารให้สิ่งเหล่านี้ดีก่อน
0: คือนอกจากการผ่าตัดแล้วยังต้องมากายภาพบำบัดแล้วก็ฝึกทำให้มีกล้ามเนื้อบริเวณหัวเข่า

0: มมติว่าสมาร์ตตัวเรียบร้อย 6-9 เดือนนี้ผ่านไปแล้วเนี่ยคนไข้คนเดินที่บาดเจ็บ
1: ครับ
0: จะกลับไปเล่นฟุตบอลได้เหมือนเดิมไหมหรือว่าสกิลกล้ามเนื้ออะไรมันจะลดน้อยลงผมเคยได้ยินว่านักกีฬาเวลาบาดเจ็บปั๊บเนี่ยความสามารถจะลดน้อยลงเพราะว่าเคยบาดเจ็บมาก่อนรักษามันยังไงก็กลับไปเป็นเหมือนเดิมไม่ได้จริงไหมฮะ
1: ในเรื่องของเอ็นที่มีการบาดเจ็บเนี่ยเราหาของใหม่ไปแทนได้แต่เราต้องเทรนให้นักกีฬามีศักยภาพในการที่จะป้องกันการบาดเจ็บซ้ำเพื่ออีกอย่างที่เราต้องดูแลคือเรื่องของจิตใจมันอยู่ข้างในบางคนเล่นได้ไม่เต็มที่เพราะอะไรเพราะแยง
0: แยงแล้วเคยโดนแบบนี้แล้วมันปวดมากมันเจ็บมาก
1: ครับ
0: วันหนึ่งกลับไปเล่นแบบเดิมก็เล่นไม่ได้เต็มที่เพราะจิตใจกลัว
1: ใช่
0: แสดงว่านอกจากกายภาพแล้วเนี่ยรักษาร่างกายแล้วในด้านของจิตใจสำคัญมาก
1: สำคัญเพราะว่าเราต้องเทรนให้เขามีความมั่นใจในการที่จะกลับไปเล่นได้ไม่ใช่แค่ฝึกยกเวทเฉยๆเขาต้องฝึกการวิ่งทักษะการวิ่งการกระโดดการทรงตัวฝึกควบคุมกล้ามเนื้อเกรงขาให้ได้คอนโทรลขาให้ได
0: ้เหมือนเริ่มบิ้วใหม่เลยนะฮะ
1: ใช่ครับ
2: การที่ร่างกายของเราแข็งแรงแบบนี้มันก็ไม่เป็นโรคใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับ
2: แต่ถ้าเกิดเป็นโรคแล้วเนี่ยก็ไม่ต้องกลัวนะครับคุณผู้ชมครับเราก็มาหาหมอคุณหมอก็มีวิธีในการดูแลรักษาร่างกายของเราให้กลับมาแข็งแรงแบบเดิมได้วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณหมอนะครับที่ทำให้ผมแล้วก็คุณผู้ชมทางบ้านนั้นได้มาพบกับโรคใหม่มันเป็นโรคที่เกิดขึ้นในนักกีฬา
1: ใช่
2: นะครับหรือว่าอะไร
1: เป็นการบาดเจ็บของเส้นเอ็นไขว้หน้าของข้อเข่า
2: เส้นเอ็นไขว้หน้านะครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณคุณหมอมากมากนะครับขอบคุณครับ
1: สวัสดีครับ
2: คุณผู้ชมครับกลับมาพบกับรายการซิลิล่าเดอะไลฟ์ได้ใหม่นะครับในตอนต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ผมและคุณหมอต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับ

คุณผู้ชมเคยนอนไม่หลับบ้างไหมครับพลิกไปพลิกมาก็นอนไม่หลับใช้วิธีนับแกะนับเป็นล้านตัวก็ยังไม่หลับครับคุณผู้ชมครับเอ๊ะหรือว่าผมเป็นโรคนอนไม่หลับหรอครับเนี่ย

0: เคยครับมันกังวลนะครับเรื่องทางบ้านเรื่องอะไรเงี้ยมันทำให้กวนกระวายนอนไม่หลับครับ
1: ก็มันจะนอนเหมือนตื่นทั้งคืนอ่ะหลับหลับตื่นตื่นแล้วตื่นเช้ามามันมึน
2: มันกังวลแล้วมันทำให้แบบว่าโอ้โหคิดไปต่างๆนานาไปหลายเรื่องเลย
3: มันยังไงไม่รู้ถ้าผมไม่ได้ดื่มแล้วผมไม่หลับเลย
4: พยายามอยากนอนให้หลับนะคะง่วงแต่มันนอนไม่หลับนะคะไม่รู้มันมาจากสาเหตุอะไร
5: เป็นช่วงที่แบบกำลังเครียดๆจะรู้สึกว่ากังวลในเรื่องที่ยังไม่เกิดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
6: ถ้าเกิดเรานอนกลางวันมากก็คือนอนไม่หลับเครียดมันก็ทรมานเพราะว่าคิดจะหลับตายยังไงมันก็ร่างกายมันไม่หลับ
7: นอนไม่หลับเป็นโรคหรือไม่และถ้าเกิดนอนไม่หลับแล้วสามารถกลับมานอนหลับได้หรือไม่คำถามอีกเพียบครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ถามอาจารย์ประจำศูนย์นิทรรักษ์และภาควิชาจิตเวชศาสตร์อาจารย์นายแพทย์สนทัศน์บุตรทิศครับ
8: สว
9: ัสดีครับอาจารย์ครับ
7: เวลาอาจารย์เจอคนไข้ส่วนใหญ่คำถามที่แบบยอดฮิตเลยเขาจะถามนี้ครับคุณหมอขาหนูนอนไม่หลับทำยังไงดี
8: ทำใจก่อนครับนะครับอย่าเพิ่งตกใจนะครับวันนี้นอนไม่หลับไม่เป็นไรเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็อาจจะหลับนะครับเพราะคนเราทุกคนต้องเคยมาแล้วนะเคยนอนไม่หลับคืนนี้ไม่หลับไม่เป็นไรวันรุ่งขึ้นเดี๋ยวหลับได
7: ้
8: นะครับอย่าเพิ่งตกใจ
7: มีไหมครับที่คนรู้สึกว่านอนไม่หลับติดต่อกันเป็นสัปดาห์สองสัปดาห์เป็นเดือนอาการแบบนั้นมันส่งผลอะไรครับ
8: คนที่นอนไม่หลับติดต่อกันนานๆส่วนใหญ่มาหาหมอเพราะว่าเราทุกคนเคยนอนไม่หลับเราทราบมันทรมานถ้าเรานอนไม่หลับสักคืนสองคืนเราพอทนได้ถ้าติดต่อกันหลายๆคืนเนี่ยส่วนใหญ่ไม่มีใครยอมทนนะครับเมื่อก่อนอาจจะไปซื้อยาที่ร้านขายยายานอนหลับเดี๋ยวนี้ยานอนหลับขายไม่ได้แล้วตามร้านขายยาเพราะรัฐบาลควบคุ
7: ม
8: เพราะฉะนั้นคนไข้ก็จะมาหาหมอ
7: แสดงว่านอนไม่หลับไม่ได้ถือว่าเป็นโรค
8: นอนไม่หลับเป็นได้ทั้งโรคเป็นได้ทั้งเหตุการณ์ตามธรรมชาติถ้าคนเรานอนไม่หลับแค่ครั้งสองครั้งคืนสองคืนถือว่าปกติแต่ถ้านอนไม่หลับบ่อยๆต่อเนื่องกันจนมีผลกระทบต่อการทำงานการใช้ชีวิตเช่นเรากลางวันเราเพลียทำงานไม่ได้เรียนหนังสือไม่ได
7: ้แล้วอย่างนี้เราจะแยกแยะได้ไงครับว่าระหว่างนอนไม่หลับกับโรคนอนไม่หลับครับ
8: ส่วนใหญ่คนทั่วไปจะรู้นะครับอย่างเช่นถ้าเกิดพรุ่งนี้เราจะสอบเด็กนักเรียนจะสอบเอ็นโอ้ตื่นเต้นนอนไม่หลับพอสอบเอ็นเสร็จเขานอนหลับเขารู้อยู่แล้วว่าตัวเองเนี่ยนอนไม่หลับเพราะตื่นเต้นเพราะเครียดหรือคนบางคนจะแต่งงานจะตื่นเต้นเจ้าสาวตื่นเต้นนอนไม่หลับพอแต่งงานปั๊บนอนหลับเขารู้เองว่าเขานอนไม่หลับเพราะอะไรนะครับส่วนคนที่รู้ว่าตัวเองเป็นโรคไหมหรือมีปัญหาเกี่ยวกับการนอนต้องรักษาไหมเขาก็จะรู้เหมือนกันว่าเอ๊ะทำไมอาทิตย์ที่ผ่านมาหรือเดือนที่ผ่านมานอนไม่หลับเลยหรือนอนไม่หลับ4-5วันต่ออาทิตย์เนี่ยเป็นมากเป็นบ่อยเป็นนานเขาก็จะเริ่มรู้ว่าเขามีปัญหาเขาก็จะมาหาหมอ
7: สาเหตุอะไรบ้างที่ทำให้เราเป็นโรคนอนไม่หลับครับ
8: ก่อนอื่นต้องขอแยกก่อนนะครับว่าเป็นโรคนอนไม่หลับหรือว่าเป็นอาการนอนไม่หลับนะครับเช่นบางคนเป็นโรคปวดหลังพอปวดหลังแล้ว
10: นอน
8: มันปวดหลังมันปวดจนนอนไม่หลับอันนี้คือนอนไม่หลับเพราะว่าปวดหลังนะครับเราก็ต้องไปรักษาปวดหลังให้ดีพอปวดหลังดีแล้วก็นอนหลับได้หรือคนผู้ชายอายุมากเป็นต่อมลูกหมากโตต้องลุกขึ้นมาปัสสาวะบ่
7: อ
8: ยพอปัสสาวะบ่อยก็นอนไม่ค่อยหลับต้องตื่นมาปัสสาวะเรื่อยๆอันนั้นก็ต้องไปรักษาต่อมลูกหมากให้ดีนะครับหรือบางคนเป็นซึมเศร้าโรคซึมเศร้าก็มีอาการนอนไม่หลับก็ไปรักษาซึมเศร้าให้ดีก็จะหลับได
7: ้
8: อันนั้นต้องแยกก่อนนะครับอันนี้คืออาการของนอนไม่หลับจากสาเหตุโรคต่างอีกส่วนหนึ่งคือนอนไม่หลับที่เป็นโรคนอนไม่หลับเองโดยตรงคือไม่ได้มีสาเหตุจากโรคซึมเศร้าไม่ได้มีปวดหลงปวดหลังนะครับไม่มีสาเหตุอะไรแต่ว่านอนไม่หลับ
7: แล้วโรคนอนไม่หลับจริงๆมันมีสาเหตุอะไรบ้างครับ
8: โรคนอนไม่หลับเนี่ยเขาแบ่งสาเหตุได้หลายประการอันที่หนึ่งก็คือความวิตกกังวลกังวลนี่คือกังวลว่าจะนอนไม่หลับเป็นหลักใหญ่นะครับเช่นเริ่มต้นเราจะมีปัญหามีความเครียดอะไรก็แล้วแต่ทำให้เรานอนไม่หลับนะครับเช่นบางคนติดหนี้เครียดไม่มีเงินใช้กังวล

0: พอมีเงินเข้ามาใช้หนี้หมดหายกังวลแต่ว่ายังนอนไม่หลับเพราะว่าอะไรฮะเพราะเดิมที่เรากังวลเรื่องหนี้ใช่ไหมฮะแล้วเรากังวลเรานอนไม่หลับเราก็โอ้เรากังวลนอนไม่หลับเครียดนอนไม่หลับพอใช้หนี้เสร็จเรากังวลว่าคืนนี้เราจะหลับไห
1: ม
0: พอเรากลัวว่าเราจะนอนไม่หลับ
1: ก็เลยนอนไม่หลับจริงๆ
0: เลยนอนไม่หลับเพราะยิ่งกลัวก็จะยิ่งนอนไม่หลับอันที่2เกิดจากการใช้ชีวิตที่ไม่เหมาะสมการนอนหรือเรียกว่าสุขลักษณะทางการนอนที่ไม่ค่อยถูกต้องเท่าไหร
1: ่ยังไงครับ
0: นะครับผมยกตัวอย่างให้ง่ายๆเช่นว่าเราเข้าไปนอนแล้วนอนไม่หลับการนอนเนี่ยฝืนไม่ได้ถ้าเราฝืนมันจะยิ่งตื่นเต้นยิ่งตกใจยิ่งกลัวยิ่งนอนไม่หลับแต่ถ้าเราบอกตัวเองว่าอย่าหลับนะมันจะหลับ
1: นะครับมันเหมือนง่ายมากนะอาจารย
0: ์ลองยกตัวอย่างนะฮะดูง่ายๆเวลาเราขับรถ
1: อย่าหลับนะ
0: อย่าหลับนะโอ้โหความง่วงมันมาทันที
1: อย่าหลับนะบวยอย่าหลับบวยข้างอันตรายมากอย่าหลับบวย
0: อ่าม
1: ันจะง่วงเลย
0: มันง่วง

0: นอนนี่คือถ้าเราฝืนมันจะเกิดผลตรงกันข้ามเราบอกว่าอย่าหลับมันจะหลับถ้าเราบอกว่าให้หลับมันจะตื่นนะครับนี่คือการนอน
1: เหมือนเวลาเรารู้ว่าตอนเช้าต้องมีงานเช้ามากนอนคือจับเวลาคิดว่านอนประมาณนี
0: ้
1: นอนเลยดีกว่านอนเลยปุ๊บมันไม่หลับ
0: อ่ะเพราะเรายิ่งบังคับตัวเราเอง
1: เลยเวลานอนจริงๆซะอีก
0: ครับผมเพราะเราบังคับตัวเองว่าต้องหลับนะถ้าไม่หลับเดี๋ยวตื่นเช้าไม่ไหวนะครับเรายิ่งกังวลพอเรากังวลคิดไปเฮ้ยตัวนาฬิกา1ชั่วโมงผ่านไปไม่หลับสักทีความกังวลยิ่งเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นพอความกังวลมากขึ้นเราก็ยิ่งตื่นเต้นยิ่งไม่หลับยิ่งหลับยากพอนอนไม่หลับเข้าหลายๆคนก็จะเริ่มมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการนอนเพื่อหวังว่าจะช่วยตัวเองหลับได้ดีขึ้นหลายๆคนเช่นเคยนอน 4-5 ทุ่มก็พยายามเข้านอนเร็วขึ้นเช่นทุ่มหรือ2ทุ่
1: ม
0: เพื่อจะได้นอนได้มากขึ้นคิดว่าถ้าเรานอนอยู่นานขึ้นจะหลับได้ง่ายขึ้นซึ่งผิดฮะ
1: อ้าวเหรอ
0: ครับนอนไม่หลับเนี่ยพอเรายิ่งนอนเร็วมันก็จะยิ่งไม่หลับ
1: ผมก็คิดง่ายๆว่าถ้านอน 4-5 ทุ่มไม่หลับหรือว่านอนตีหนึ่งตีสองไม่หลับก็มานอนเร็วขึ้น
0: เพราะในการนอนเนี่ยนะฮะธรรมชาติของเราจะมีนาฬิกาในสมองทุกคนจะมีนาฬิกานะครับคอยบอกเวลาของเราถ้าบอกง่ายๆว่าเราอาจจะง่วงตอน 4 ทุ่มหรือ 5 ทุ่
1: ม
0: นาฬิกานี่เป็นเรือนเดียวกับที่บอกว่าเราหิวกี่โมงเช่นคนเราน้ำย่อยเที่ยงน้ำย่อยออกหิวแล้วหิวข้าวนะครับผมบอกให้กินข้าวตอน11โมงกินลงไหม
1: บางคนก็ไม่ลง
0: ไม่ลงมันยากมันยังไม่หิว
1: มันต้องฝึกด้วยนะคร
0: ับ นะครับมันยากทีนี้แบบเดียวกันไอ้การเรียนเนี้ยมันก็บอกเหมือนกันหิวเมื่อไหร่ง่วงนอนเมื่อไหร่มันบอกเราง่วงนอนตอน 4-5 ทุ่
1: ม
0: แล้วเราไม่หลับแต่เราพยายามไปนอนเร็วขึ้นนาฬิกาบอกยังไม่ใช่เวลานอนมันก็ยิ่งนอนไม่หลับแต่ถ้าเราเข้าไปนอนให้ดึกขึ้นเคยนอน 4-5 ทุ่มใช่ไหมครับแต่ตอนนี้มันนอนไม่หลับไปนอนเที่ยงคืนหรือตีหนึ่งมันจะหลับง่ายขึ้นเพราะว่านาฬิกามันบอกเฮ้ยเลยเวลานอนไปแล้วนะเลยเวลานอนไปแล้วนะเราจะหลับได้ง่ายขึ้น
1: คนที่นอนไม่หลับมากๆส่งผลอะไรบ้างที่อันตรายมากครับ
0: เอาที่ชัดเจนที่สุดนะครับคือถ้าเรานอนไม่หลับหรือเราอดนอนการเกิดอุบัติเหตุก็ง่ายนะครับเพราะว่าเราจะง่วงนอนสมาธิเราไม่ดีการตัดสินใจต่างๆไม่ดีนะครับถ้าเราอดนอนคืน2คืนไม่เป็นไรไม่ต้องกลัวนะครับอย่าไปตกใจแต่ถ้าเราอดนอนนานๆนะครับแน่นอนมันจะเกิดความเครียดในร่างกายจะเกิดกระตุ้นนะก็จะมีปัญหาเรื่องความดันสูงขึ้นมาได้นะครับบางคนเป็นเบาหวานได้ในระยะยาวอะไรเงี้ยนะครับนะ
1: แล้วทีนี้ถ้าเกิดเราจะป้องกันให้เรานอนหลับเราจะมีการวิธีการออกแบบชีวิตยังไงบ้างครับ
0: ข้อที่หนึ่งนะไม่ต้องป้องกันนะ
1: ยิ่งป้องกันมันคือกังวลแล้ว
0: ข้อหนึ่งไม่ต้องป้องกันนะครับปล่อยไปตามธรรมชาติเพราะคนที่นอนไม่หลับคือคนขี้กังวลนะครับถ้าเราไปกังวลเราต้องทํา1 2 3 4แล้วพอเราทําได้2กับ3 1กับ4ไม่ได้ทําเรากังวลแล้วพอกังวลแล้วเดี๋ยวก็จะนอนไม่หลับไม่ต้องคิดมากครับถ้ามันไม่มีปัญหาก็ไม่ต้องไปกังวลมันนะครับมันไม่ต้องไปป้องกันอะไรนะครับนะสิ่งที่จะพูดนี่คือสําหรับคนที่นอนไม่หลับแล้วจะทํายังไงดีถึงจะนอนหลับได้ดีขึ้นนะครับป้องกัน

0: นี่ไม่ต้องทำ
1: แต่สำหรับคนที
0: ่มีปัญหานอนไม่หลับอยู่แล้วอาจจะทำยังไงเพื่อให้หลับได้ดีขึ้น
1: ทำยังไงครับอาจารย
0: ์ข้อที่หนึ่งนะครับเข้านอนเมื่อเราง่วงนอนเท่านั้นถ้ายังไม่ง่วงยังไม่ต้องเข้านอนไม่ต้องรีบเพราะเรารู้ตัวเราเองว่าเราง่วงพอง่วงเมื่อไหร่เราเข้านอนเมื่อนั้น

สองห้องนอนเอาไว้นอนเท่านั้นนะครับห้ามอ่านหนังสือในห้องนอนห้ามดูทีวีในห้องนอนห้ามเล่นคอมพิวเตอร์ในห้องนอน

0: ต่อาจารย์ครับบางคนเถียงนะครับว่าเนี่ยดิฉันนะคะอ่านหนังสือแล้วดิฉันเหมือนยานอนหลับเลยค่ะอ่านแล้วฉันจะง่วงมากเลย
1: ถ้าคุณนอนหลับอยู่แล้วจะทำอะไรก็ทำไปไม่ว่ากันแต่อันนี้สำหรับคนที่นอนไม่หลับ
0: สมมติถ้าเกิดกิจกรรมที่คุณอ่านหนังสือแล้วหลับก็ทำต่อไป
1: ไม่คือไม่มีปัญหาอะไร
0: ดูทีวีแล้วหลับไปกับทีวี
1: ก็ทำต่อไปไม่ได้ห้ามสามก่อนเข้านอนเนี่ยอย่าทำงานอย่าทำการบ้านอย่าเอาอะไรมาคิดมากอย่าเล่นคอมพิวเตอร์มากถ้าวัยรุ่นหน่อยก็อย่าเล่นเกมมาก
0: เล่นไลน
1: ์นะครับ
0: คุกกี้รันเนี่ยวางบ้าง
1: เพราะสมองมันจะคิดมันจะวิ่งนะครับเหมือนรถยนต์นะครับเวลาเราวิ่งมาปั๊บไกลๆใช่ไหมเอามือไปแตะหน้ากระโปรงรถ
0: ม
1: ัน
0: ร
1: ้
0: อน
1: มันต้องรอมันต้องรอให้คูลดาวน์ลงนะครับคิดง่ายๆบางครั้งถ้าเราดูทีวีหรืออ่านนิยายโอ้ต่างจีนผมชอบอ่านนิยายจีนถ้าอ่านมากแล้วติดพันค้างกึกครึ่งเล่มไปนอนคืนนั้นมันจะฝันเริ่มฝันมันจะอินนะหลายๆคนจะเป็นมันจะอินนะมันจะหลับได้ไม่ลึกนะครับเพราะสมองมันจะยังวิ่งมาเต็มสปีดของไอ้เรื่องที่เราตื่นเต้นอยู่นะครับเพราะฉะนั้น 2-3 ชั่วโมงก่อนนอนเนี่ยอย่าไปทำอะไรที่มันใช้สมองมาก
0: อย่าไปเร้า
1: อย่าไปเร้าม
0: ันอย่าไปอยู่กับสิ่งเร้า
1: ครับผมอย่ากินอาหารหนักๆเยอะๆก่อนนอนนะครับพอแล้วก็กินอาหารเยอะๆอิ่มมากพอเรานอนราบไปเนี่ยกรดมันจะไหลย้อนขึ้นมาพอหัดไหลย้อนมันก็จะแสบหน้าอกมันก็จะตื่นขึ้นมาเพราะมันเจ็บนะครับ
0: ถ้ารู้สึกว่าคืนนั้นอ่ะอยากจะนอนกินนมอุ่นๆสักแก้ว
1: ก็ได้ครับถามว่าถ้ากินแล้วทำให้หลับไหมมันก็แล้วแต่คนนะครับถ้าบางคนศรัทธาบอกโอ้ถ้ากินนมอุ่นแล้วทำให้พอเรากินปุ๊บเราสบายใจเราสบายใจเราก็หายกังวลแล้วก็หลับ
0: แต่ถ้าบางคนสักแผ่น
1: แต่ถ้าบางคนบอกไม่เคยกินนมไม่เคยหิวไม่เคยอยากจะกินก็ไม่ต้องกินนะครับคือการกินนมให้หลับเนี่ยหนึ่งมันอาจจะทำให้เราไม่หิวนะครับแต่ถ้าเราไม่กินบ่อยๆเข้ามันก็หายหิวไปเองหลายคืนติดๆกันเราก็จะไม่หิวเมื่อเรากินข้าวเช้านะครับเราเริ่มกินข้าวเช้าทุกวันทุกวันทุกวันเราจะหิวถ้าเราลองหยุดกินข้าวเช้าสัก 3-4 วัน
0: ก็จะไม่หิว
1: มันก็ไม่หิว
0: นะครับชินไปเอง
1: กลางคืนก็เหมือนกันถ้ากินนมเป็นประจำเราก็กินต่อไปพอเราไม่กินมันก็จะหิวแต่คนที่ไม่เคยกินอยู่แล้วมันไม่หิวอยู่แล้ว
0: ก็ไม่ต้องไปกิน
1: ก็ไม่ต้องไปกินมันนะครับ
0: และในกรณีคนที่แบบป่วยจริงๆเป็นโรคนอนไม่หลับจำเป็นต้องมีการกินยานอนหลับไหมครับ
1: ก็ไม่จำเป็นนะครับมันมีการรักษาได้ 2-3 วิธีนะครับวิธีแรกก็คือการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการนอนอย่างที่ผมบอกแล้วเช่นการเข้านอนให้ดึกขึ้นนะใช้ห้องนอนนอนอย่างเดียวนะครับไม่กินอาหาร
0: ก่อนนอน
1: มีการหลีกเลี่ยงชากาแฟนะโดยเฉพาะช่วงบ่ายๆแล้วอย่าไปกินชากาแฟเพราะมันมีคาเฟอีนมันจะทำให้เรานอนหลับยากนั่นคือพวกนี้นะครับปรับปรุงพฤติกรรมพวกนี้ก่อนนะครับ
0: ถ้าปรับแล้วไม่หาย
1: ปรับแล้วไม่หาย
0: ยังนอนไม่หลับอยู
1: ่ก็อาจจะต้องทานยานอนหลับช่วย
0: แล้วใช้ยานอนหลับจะติดไหมครับอาจารย์
1: จะติดไหมแล้วแต่คน
0: บางคนแบบถ้าไม่ได้กินนี่มันไม่หลับเลยมันต้องสักเม็ดนะ
1: ส่วนใหญ่ไม่ติดการติดยาต้องเข้าใจก่อนว่าติดยาคืออะไรติดยาคือการที่ต้องกินยาต่อเนื่องกินเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเหมือนเรากินเหล้าเดิมกินหนึ่ง
0: เพิ่มโดส
1: 1ขวดถึงจะเมา1แก้วถึงจะเมาต่อมาต้องกิน2แก้วถึงจะเมา3แก้วถึงจะเมาอันนี้เรียกว่าติดเหล้าใช่มั้ยครับเหมือนกับกินยานอนหลับเริ่มจากกิน1เม็ดถึงจะหลับเพิ่มเป็น2เม็ด3เม็ดอันนี้เรียกว่าติดยานอนหลับนะครับ
0: สมมุติถ้าเกิดกรณีติดแล้วแต่ว่าไม่กินยาหรอกเคยกินยานอนหลับแล้วไม่กินยานอนหลับแล้วมันจะนอนหลับมั้ยครับ
1: มันมีวิธีนะครับที่จะช่วยให้หยุดยานอนหลับได้นะครับแต่ว่ามันก็อาจจะลำบากนิดนึงอย่างเช่นคนที่ติดยานอนหลับหรือกินยานอนหลับแล้วเราอยากจะหยุดยานอนหลับนะครับวิธีคือเราให้หยุดยานอนหลับเลย
0: แบบหยุดเลยหยุดรักเลย
1: อันนี้ขึ้นอยู่กับขนาดที่กินนะถ้ากินเยอะๆอาจจะค่อยๆลดยาลงถ้าไม่เยอะก็หยุดเลยนะครับแล้วก็เราจะปรับเปลี่ยนวิธีการนอนนะครับเราจะลดการนอนลงวิธีการรักษานะครับเช่นเราเคยนอน4 ทุ่มจนถึง6 โมงเช้าผมอาจจะลดการนอนลงให้คุณนอน
0: เที่ยงคืน
1: ตีหนึ่งจนถึง6 โมงเช้าถ้ายังไม่ถึงตีหนึ่งอย่าเพิ่งเข้าห้องนอนนอนหลับกี่โมงไม่รู้กี่ทุ่มไม่รู้นะครับพอ6 โมงเช้าให้ลุกทำอย่างนี้ให้ลดเหลือแค่5 ชั่วโมงต่อคืนทำไปเรื่อยๆเรื่อยๆเดือนหนึ่งผ่านไปผมเพิ่มค่อยๆเพิ่มขึ้นพอหลับได้ดีก็ค่อยเข้านอนเร็วขึ้นเป็นเที่ยงคืน45 นาทีอีกเดือนหนึ่งค่อยๆปรับมาเป็นเที่ยงคืนครึ่งค่อยๆถอยมาเพิ่มการนอนให้ทีละนิดทีละนิดทีละนิดคือถ้าเรากินยานอนหลับกินมานานอย่าตกใจไม่ต้องกลัวนะครับถ้ากินมานานแล้วหลับได้ก็กินต่อไปถ้ากินตามคำสั่งแพทย์มันไม่ได้อันตรายมากนะถ้าอยู่ในการดูแลของแพทย์มันไม่ได้อันตรายมากยานอนหลับ นะครับถ้ากินในประมาณที่เหมาะสมระยะยาวก็ไม่ได้มีปัญหามากมายนะอย่าไปตกใจกลัวนะครับยิ่งกลัวยิ่งนอนไม่หลับ
0: ทีนี้อาจารย์มีข้อแนะนำไหมครับว่ารู้สึกตัวว่านอนไม่หลับแล้วคำถามก็คือควรจะนอนต่อไปหรือควรจะทำอะไรครับ
1: ครับผมสำหรับคนที่เข้าไปนอนนะครับแล้วนอนไม่หลับนะครับถ้าเราเข้าไปนอนแล้วครึ่งชั่วโมงไม่หลับสิ่งที่เขาแนะนำคือลุกออกจากห้องนอนลุกออกไปอาจจะไปนั่งดูทีวีไปฟังเพลงไปสวดมนต์ไปทำอะไรที่มันสบายสบายจนกว่าจะง่วงแล้วค่อยกลับเข้ามานอนใหม
0: ่
1: นะครับห้ามไปทำอะไรที่คิดว่าเอ๊ะนอนไม่หลับแล้วทำอะไรที่มีประโยชน์เช่นบางคนไปทำงานบ้านซักผ้าถูบ้านอะไรเงี้ยนะครับหรือทำเอางานขึ้นมาทำเปิดคอมพิวเตอร์นั่งทำงานไม่ห้าม

0: ช่นเดียวกันถ้าเราหลับไปแล้วเราตื่นขึ้นมากลางดึกนอนไปแล้วมันไม่หลับครึ่งชั่วโมงผ่านไปก็ลุกออกมาอีกเหมือนกันลุกออกมาจากห้องนอนเลย
1: สมมตินอนไม่หลับแล้วแล้วนับแกะดีไหมหรือสวดมนต์ช่วยได้ไหมครับ
0: นับแกะนะครับถ้าเกิดเราเข้าไปนอนแล้วรู้สึกหลับยากเราก็นั่งนับแกะได้ฮะแต่ถ้าครึ่งชั่วโมงแล้วผ่านไปยังไม่หลับก็ต้องลุกออกจากห้องนอน
1: เข้าเกณฑ์เดิม
0: กับเข้าเกณฑ์เดิมสวดมนต์นะครับคือถ้าคนที่นอนไม่หลับแล้วไปสวดมนต์อาจจะช่วยได้บ้างคือทำให้ใจเราสงบให้เรานิ่งแล้วรอจนกว่าเราจะง่วงค่อยกลับเข้ามานอนนะครับ
1: มีไหมครับคนที่นอนที่ไหนก็หลับครับ
0: มีครับคนเราก็มีทั้งที่หลับยากและหลับง่าย
1: อ๋อมี
0: มีครับมีครับมีครับ
1: อย่างผมเนี้ยผมแบบเผลอแป๊บเดียวแล้วมันบางทีตกใจสะดุ้งเสียงกวนตัวเองมันเอ้ยนี่หลับแล้วเหรอทำไมมันเร็วเหลือเกินมีไหมครับ
0: มีครับมี
1: มันมาจากสาเหตุอะไรคร
0: ับ
1: อ
0: ันนั้นต้องดูอีกทีนึงฮะคือหนึ่งต้องดูว่ากลางคืนนอนพอหรือเปล่าเช่นบางคนถ้าอย่างคุณบุ้ยถ้าเกิดถ่ายหนังถ่ายละครกลางคืนอดนอนกลางวันมันก็ง่วงมันก็หลับนะครับ
1: ถ้าเกิดมาจากสาเหตุคือพักผ่อนไม่เพียงพออันนั้นก็ปกติ
0: ครับผม
1: แล้วมีไหมครับพักผ่อนแล้วพักผ่อนเยอะมากนอน10ชั่วโมง12ชั่วโมงกลางวันยังง่วงเงี้ย
0: อันนั้นต้องดูสาเหตุลึกลงไปอีกนะครับเช่นถ้าเกิดกลางคืนเรานอนพอแล้วใช่ไหมครับแล้วกลางวันยังง่วงยังหลับง่ายต้องมาดูข้อที่หนึ่งไอ้ที่ว่านอนพอเนี่ยพอจริงไห
1: ม
0: คือนอน10ชั่วโมงแล้วนอนนั้นมีคุณภาพแค่ไหนเช่นบางคนเป็นโรคนอนกรนพอนอนกรนเนี่ยมันเหมือนหลับ10ชั่วโมงแต่คุณภาพมันไม่ได้ได้ปริมาณแต่ไม่มีคุณภาพกลางวันมันก็จะง่วง
1: อย่างนี้เรื่องของการนอนมีคุณภาพหรือไม่เรามีการตรวจสอบได้ไหมครับ
0: อันแรกข้อที่1เราดูจากประวัติก่อนนะครับเช่นถ้าเราบอกว่านอน8ชั่วโมงหรือ10ชั่วโมงจำนวนชั่วโมงถือว่าพอแล้วตรวจสอบง่ายๆถ้าตื่นเช้ามาเราสดชื่นนะครับสามารถใช้ชีวิตได้ทำงานได้เรียนหนังสือได้อันนั้นถือว่ามีคุณภาพไม่ต้องทำอะไรต่อแต่ถ้าตื่นเช้ามาแล้วยังเพลียง่วงนอนนะยังหาวทำงานไม่ได้นะครับหลับกลางวัน
1: อ
0: ันนี้ก็จะถือว่าต้องมาตรวจการนอนมาดูว่ามีโรคนอนกรนไหมหรือโรคขากระตุกไหมหรือว่ามีสาเหตุอะไรไหมที่ทำให้ตื่นบ่อยในตอนเวลากลางคืนนะครับอันนี้ก็คือต้องมาตรวจการนอน
1: ถ้าพูดเลยว่าการนอนอาจารย์คิดว่ามันสำคัญอย่างไรกับชีวิตเราบ้างครับ
0: คือการนอนเนี่ยนะฮะเป็นประมาณ1ใน3ของชีวิตเราคนเรานอนประมาณ8ชั่วโมงต่อคืนก็1ใน3
1: ใช่
0: เพราะฉะนั้นถ้าเรานอนหลับไม่ดีนะครับก็หมายความ1ใน3ของชีวิตเรานี่มีปัญหาระบบมันก็อาจจะรวนได
1: ้
0: นะครับพอตื่นเช้ามาเราจะมีปัญหาเช่นอารมณ์หงุดหงิดปวดหัวนะครับไปทำงานก็ได้ไม่เต็มประสิทธิภาพเรียนหนังสือก็เรียนได้ไม่ดี
2: นอนไม่หลับพอวันที่มาทำงานเหมือนที่ยิ่งทรมานพอใกล้จะกลางวันอะไรซึ่งอยากจะหลับก็หลับไม่ได้อีกนะเนี่ยค่ะมันทรมานมันปวดหัวมันเดินเหมือนลอยตัวลอยลักษณะอย่างนั้น
3: ก็จะเพียๆครับแล้วก็เหมือนจะเรียนไม่ค่อยรู้เรื่องสมองเหมือนสมองทำงานไม่เต็มที่มั้งครับ
4: มันก็เพียๆมันแบบมันแบบโลกหมุนเหมือนแบบจะเป็นลมอะไรเงี้ย
5: มึนหัวแบบมีอาการจะอาเจียนอะไรเลยอย่างเงี้ยค่ะ
6: ตื่นเช้ามามันก็เพลียมันตื่นแต่ร่างกายมันคือมันมีความรู้สึกว่าไม่ได้พักผ่อนมันก็มีความรู้สึกที่อยากจะทำอะไร
1: ความเชื่อที่ผมเรียนมานะคือนอนก็คือการร่างกายมีรีเซ็ตตัวเองพ
0: ัก
1: ผ่อนซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอถ้าไม่นอนเลยมันก็จะซ่อมแซมน้อย
0: อันนี้อาจจะยังไม่ชัดเจนนะครับข้อมูลที่ว่าจะเสื่อมมากเสื่อมน้อยนะครับแต่ว่าแน่นอนคือมันเกิดจากความเครียดพออดนอนปั๊บร่างกายมันเครียดนะครับมันก็ความดันสูงความดันสูงปั๊บมันก็มีโรคต่างๆตามมาของความดัน
1: ความเครียดก็ไปทำลายอยู่แล้ว
0: ครับผม
1: แล้วจริงไหมครับอาจารย์ที่บอกว่าคนที่พอมีอายุมากผมเชื่อเลยว่าแต่ก่อนสงสัยทำไมคุณพ่อคุณแม่ผมท่านทำไมตื่นเช้ามากเลยท
0: ่
1: านอายุมากน่าจะนอนน้อยพอผมเริ่มเนี่ยสามเก้าสี่สิบแล้วรู้สึกเฮ้ยมันนอนน้อยเองอาจารย
0: ์
1: จริ งไหมครับย
0: ิ
1: ่งแก่ยิ่งนอนน้อย
0: โดยทั่วไปเขาว่าคนเราเนี่ยครับพอเริ่มโตขึ้นมาเป็นผู้ใหญ่เนี่ยการนอนจะเท่าเดิมจนถึงอายุมากๆ80 90ก็จะนอนเท่าเดิม
1: ก็8ชั่วโมง
0: ฮะแล้วแต่คนถ้าเราเคยนอน6ชั่วโมงก็จะ6ชั่วโมงเคยนอน8ก็จะ8แต่เพียงแค่การนอนมันจะเปลี่ยนจำนวนชั่วโมงเท่าเดิมแต่การนอนอาจจะเปลี่ยนไปเช่นในคนสูงอายุอาจจะเข้านอนเร็วขึ้นง่วงเร็วขึ้นนะครับรายการในสมองจะบอกเขาง่วงเร็วขึ้นเช่นอาจจะจากเริ่ม4ทุ่มมาเป็น3 2 3ทุ่มหรือ2ทุ่มนะครับก็จะตื่นเร็วขึ้นหรือบางคนกลางวันไม่ได้ทำงานแล้ว
1: นอน
0: นอนกลางวันกลางคืนก็จะตื่นเร็วขึ้น นะครับมันก็จะมีผลตามมา
1: อาจารย์ครับสุดท้ายแล้วครับอาจารย์มีวิธีบอกคุณผู้ชมอย่างไรบ้างครับกับเรื่องปัญหาเรื่องของการนอนหรือว่าทิ้งท้ายแบบครบถ้วนสมบูรณ์แบบครับอาจารย์ครับ
0: นอนไม่หลับเป็นเรื่องธรรมชาตินะครับมันเกิดขึ้นมาเองแล้วมันก็หายไปเองถ้าเราไม่กังวลไม่ห่วงกับมันเดี๋ยวเราก็นอนหลับได้นะครับถ้ามีปัญหาเรื้อรังนอนไม่หลับต่อเนื่องมาระยะเวลาหนึ่งแก้ง่ายๆครับพยายามเข้านอนให้ดึกขึ้นนะครับแค่นั้นเองลองดูแค่นี้ก่อนนะครับถ้าไม่สำเร็จแล้วค่อยมาพบแพทย์
1: วันนี้ผมเลิกกังวลเลยครับเลิกเครียดแล้วถ้านอนหลับอยู่แล้วก็สบายใจได้ขอบคุณอาจารย์สนทัศน์มากครับวันนี้คุณผู้ชมครับติดตามตอนต่อไปนะครับกับซีรีส์ The Life ซีรีส์มองโรคในแง่ดีวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ

0: Talk ดูแอนดอน
1: สวัสดีครับพบกับผมปาล์มสุภชัยสวนอ่อนนะครับและรายการ3 minute talk ดูแอนดอนทำและไม่ทำเพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคุณครับชีวิตประจำวันของคุณเป็นแบบนี้หรือเปล่าครับต้องนั่งนานๆในท่าที่ไม่ถูกต้องหรือยืนนานๆหรือต้องก้มยกของหนักๆในท่าที่ไม่ถูกต้องบ่อย
2: ๆแล้ววันหนึ่งคุณก็จะปวดบริเวณเอวคออกหรือหลังช่วงล่างปวดจี๊ดๆเหมือนไฟฟ้าช็อตปวดๆให้หายมากกว่า2สัปดาห์ขึ้นไปบางครั้งอาการปวดอาจร้าวหรือเจ็บแปลกไปถึงต้นขาน่องหรือเท้าได
1: ้ขอแสดงความไม่ยินดีด้วยครับคุณอาจจะกำลังเป็นโรคหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทครับ
2: หมอนรองกระดูกคือเนื้อเยื่อที่ลักษณะด้านนอกเป็นเหมือนพังผืดเหนียวๆซ้อนกันเป็นวงรอบๆชั้นและด้านในนุ่มๆยุ่นๆคล้ายวุ้นทำหน้าที่เป็นข้อต่อในการขยับของกระดูกสันหลังและรับแรงกระแทกเมื่อทำกิจกรรมครับไม่ว่าจะนั่งยืนกระโดดเอหลังบิดตัวเหมือนกับเป็นช็อคอัพให้กับกระดูกสันหลังและคอยปกป้องไม่ให้กระดูกสันหลังเคลื่อนที่คนที่มีโอกาสเป็นโรคหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทคือกลุ่มวัยทำงานอายุระหว่าง 20-50 ปี

0: าก็พวกเรานี่แหละครับดังนั้นเรามาหลีกเลี่ยงโรคนี้กันโดยต้องไม่นั่งทำงานด้วยอิริยาบถที่ไม่ถูกต้องนานๆไม่ก้มๆเงยๆบ่อยๆหรือมากเกินไปไม่ยกของหนักๆซ้ำๆท่าเดิมๆและไม่ระมัดระวังไม่มีน้ำหนักตัวที่มากเกินไปไม่สูบบุหรี่และสิ่งที่ต้องรีบทำให้เป็นนิสัยคือนั่งยืนยกของด้วยท่าที่ถูกต้องมีการเปลี่ยนอิริยาบถบ่อยๆทุกๆ 2-3 ชั่วโมงพักผ่อนอย่างเพียงพอในแต่ละวันออกกำลังกายเป็นประจำโดยมีท่ากายบริหารเพิ่มความแข็งแรงให้กับกล้ามเนื้อหลังและหน้าท้อง
1: เกิดจากการที่หมอนรองกระดูกในส่วนที่เราเรียกว่านิวเคลียสคาร์โพซิสเนี่ยปริ้นออกมานะครับกดทับรากประสาทนะครับซึ่งต่างกับโรคการปวดหลังทั่วไปซึ่งส่วนใหญ่จะเกิดจากปวดจากกล้ามเนื้อนะครับมีเรื่องของสารที่ทำให้เกิดการอักเสบนะครับบริเวณรากประสาทที่โดนกดทำให้มีอาการปวดร้าวลงขาเหมือนไฟฟ้าช็อตครับจะให้ผู้ป่วยเนี่ยนอนพักนะครับสัก 2-3 วันนะครับร่วมกับการให้ยาต้านการอักเสบที่เราเรียกว่า NSAIDนะครับร่วมกับการให้ยาลดอาการปวดร้าวปลายประสาทถ้าผู้ป่วยอาการดีขึ้นแล้วเนี่ยเราก็จะให้ผู้ป่วยเนี่ยค่อยๆกลับไปทำกิจวัตรประจำวันได้ใกล้เคียงปกตินะครับ
2: โรคหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทสามารถป้องกันได้ถ้าคุณใช้ชีวิตอย่างถูกต้องครับและอย่าลืม do and don't ทำและไม่ทำเพื่อห่างไกลจากโรคหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทและเพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคุณครับ
3: Dream it talk do and don't

0: รู้ไหมสมองคนเรามี2ซีกซีกซ้ายกับซีกขวารู้แล้วรู้ไหมว่าสมองซีกซ้ายควบคุมร่างกายซีกขวาส่วนสมองซีกขวาควบคุมร่างกายซีกซ้ายรู้งั้นรู้ไหมว่าคนถนัดสมองซีกซ้ายคือคนสายวิทย์คนถนัดสมองซีกขวาคือคนสายศิลป์รู้อีกแล้วรู้ไหมว่าไอ้ที่รู้น่ะไม่ถูกนะ
1: จริงๆแล้วเรารู้ว่าสมองฝั่งซ้ายควบคุมร่างกายซีกขวาสมองฝั่งขวาควบคุมร่างกายซีกซ้ายซึ่งเราจะยกแขนซ้ายจริงๆส่วนที่ควบคุมกล้ามเนื้อของสมองฝั่งขวาจะเป็นตัวกระตุ้นเป็นตัวการทำงานคนส่วนใหญ่ทั่วๆไปเนี่ยข้างที่ถนัดของสมองคือสมองฝั่งซ้ายจะมีส่วนสำคัญก็คือส่วนของ language ภาษาการพูดความเข้าใจมันจะอยู่ที่ส่วนซ้ายการที่เราจะพูดฟังคนอื่นแล้วเข้าใจว่าเขาพูดอะไรการที่เรารู้ว่าเราจะพูดออกมาสื่อสารว่ายังไงอันนี้ฝั่งซ้ายล้วนๆ wow. คราวนี้พอมันมีเรื่องของการสื่อสารเข้ามาด้วยมันจะมีเรื่องของการเข้าใจนับเลขบวกลบคูณหารทำให้ฝั่งซ้ายเหมือนเป็นฝั่งของวิทย์คณิตคราวนี้ฝั่งขวาเนี่ยมีอะไรอีกเรื่องของการพูดเนี่ยไม่ได้อยู่ที่ฝั่งขวาเพราะงั้นถ้าเกิดสมองฝั่งขวาเสียจะไม่ได้โดนความเข้าใจหรือโดนการพูดแต่ถ้าหากว่าที่เดียวกันของฝั่งขวาเสียเหมือนฝั่งให้ฝั่งซ้ายเสียเรื่องการสื่อสารฝั่งขวาจะเสียเรื่องริทึมโทนเราจะมีสิ่งที่เรารู้ว่าเอ้ยถ้าฝั่งนี้เสียนะคนไข้จะพูดแบบเหมือนเสียริทึมหรือเสียโทนไปจะดูเป็นศิลปะนิดหนึ่งเป็นสิ่งที่ซับซ้อนแล้วก็เป็นเสน่ห์ของสมองอย่างหนึ่ง
0: สรุปแล้วไม่ว่าสมองซีกไหนก็สำคัญกับเราทั้งคู่ดูแลสมองดีๆด้วยการกินอาหารให้ครบ5หมู่พักผ่อนให้เพียงพอสมองทั้ง2ซีกจะได้อยู่กับเรานานๆนะ

0: ช่วยได้จริงหรอ
1: โทษนะครับสาย11นี่ผ่านป้ายนี้ไหมครับ

0: คุณคะ
1: ครับ
0: คุณ
1: ครับครับครับ
0: สาย11อยู่ฝั่งนู้น
2: อ๋อ
0: มาผิดฝั่งแล้ว
2: ขอบคุณครับ
0: อ๋อคุณคะคุณคะเป็นอะไรมากหรือเปล่าคะไหนๆเขาดูหน่อยค่ะอุ๊ยช้ำเลยอ่ะฉันมียาบ่องค่ะน่าจะช่วยบรรเทาได้บ้างแป๊บนึงนะคะขอทาให้นะคะ
2: ได้เลยครับ
0: จะได้หายค่ะงั้นขออนุญาตนะคะ
3: วักยังมองเยอะขนาดนี้แสบตาใช่ไหมคะดูสิจะร้องไห้อยู่แล้วยังจ้องตากันไม่เลิกเลย
4: พยาบาลภูมิสุขมาช่วยแล้ว
3: ขอโทษนะคะที่ขัดจังหวะว่าเราห้ามทายาหม่องทันทีที่เกิดอาการฟกช้ำค่ะเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะการถูนวดด้วยยาหม่องจะทำให้เกิดความร้อนค่ะแล้วเมื่อเกิดความร้อนเนี่ยจะทำให้หลอดเลือดฝอยบริเวณนั้นเนี่ยขยายตัวขึ้นเลือดก็จะไปข้างรอยฟกช้ำก็จะเขียวมากขึ้นที่สำคัญทำให้บวมมากขึ้นด้วยค่ะ
0: แล้ววิธีที่ถูกต้องล่ะคะ
3: วิธีที่ถูกต้องเราประคบด้วยน้ำเย็นค่ะเราอาจจะไปที่ร้านขายยาซื้อถุงประคบเย็นหรือที่เราเรียกว่าไอซ์แบ็กแต่ถ้าไม่มีจริงๆนะคะใช้ผ้าชุบน้ำเย็นค่อยๆประคบบริเวณที่ฟกช้ำประคบสักประมาณ10นาทีแล้วก็พักสัก20นาทีทำแบบนี้ 2-3 ครั้งอาการจะดีขึ้นค่ะนอกจากนี้นะคะการประคบเย็นทำให้อาการปวดลดลงด้วยค่ะ
1: แล้วอย่างนี้พอจะมีวิธีที่ทำให้รอยฟกช้ำลดลงอีกไหมครับ
3: มีค่ะหลังจากที่เราประคบเย็นไป24ชั่วโมงคราวนี้เรามาประคบร้อนแล้วเราใช้น้ำอุ่นนะคะเอาผ้าชุบน้ำอุ่นแล้วก็ค่อยๆประคบใช้เวลา20นาทีทำวันละ 2-3 ครั้งเพื่อจะให้เลือดที่ข้างอยู่บริเวณนั้นค่อยๆจางหายไป
0: โหง่ายมากๆเลยค่ะ
3: ใช่แล้วค่ะเห็นไหมคะทุกปัญหาจะเป็นเรื่องง่ายถ้าไปดูรายการ
0: สามัญประจำบ้าน

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะได้เวลาลัดคิวหมอรามาอีกครั้งหนึ่งแล้วค่ะรายการลัดคิวหมอรามาพบกันเป็นประจำแบบนี้นะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์17 นาฬิกาถึง18 นาฬิกาทุกช่องทางของรามาชาแนลค่ะไม่ว่าจะเป็นแพลตฟอร์มออฟไลน์แพลตฟอร์มออนไลน์เราก็จะพบกันแบบนี้เป็นประจำทางรามาชาแนลนะคะรายการนี้เป็นรายการออกอากาศสดค่ะเราลัดคิวของอาจารย์หมอรามามาคุยกับคุณผู้ชมสดๆกันเลยค่ะนะคะนอกจากจะให้ความรู้เรื่องของโรคภัยการเจ็บป่วยต่างๆแล้วก็ยังให้ความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพการป้องกันและรักษาตัวเองยามเมื่อเกิดโรคภัยขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเป็นรายการออกอากาศสดคุณผู้ชมก็สามารถที่จะพูดคุยกับเราถามคำถามอาจารย์หมอรามาในรายการสดๆตอนนี้ได้เลยค่ะ2ช่องทางหลักๆนะคะถ้าคุณผู้ชมสะดวกที่จะคอมเมนต์ในไลฟ์สดของรามาชาแนลก็คอมเมนต์มานะคะแล้วก็บอกข้อมูลของคุณผู้ชมมาด้วยหรือถ้าไม่สะดวกในการที่จะพิมพ์นะคะก็โทรศัพท์มาได้เลยค่ะหมายเลขโทรศัพท์023547105 023547105นะคะอยากจะถามเรื่องอะไรอยากจะให้อาจารย์หมอรามาตอบคำถามเรื่องอะไรนะคะอย่าลืมนะคะว่าบอกรายละเอียดของคุณผู้ชมด้วยนะคะบอกว่าเป็นเพศหญิงเพศชายอายุเท่าไรส่วนสูงเท่าไรน้ำหนักเท่าไรนะคะแพ้ยาอะไรอยากจะให้คุณหมอนั้นตอบเรื่องอะไรบ้างอาการที่สงสัยอาการที่อยากจะได้คำแนะนำเพิ่มเติมค่ะทุกคำถามเรามีคำตอบนะคะสำหรับอาจารย์หมอในลัดคิวหมอรามาค่ะวันนี้อาจารย์หมอสองท่านที่มาคุยกับเรานะคะอาจารย์มะเหมี่ยวและอาจารย์ปูค่ะอาจารย์มะเหมี่ยวผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงสิริสุชาโสพลคณาพรสาขาวิชาโรคข้อและรูมาติซัมภาควิชากุมารเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีอีกท่านหนึ่งค่ะอาจารย์ปูค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์พงษ์สดิษฐ์สิงหทัตสาขาวิชาศัลยศาสตร์อุบัติเหตุและเวชบำบัดวิกฤตศัลยกรรมภาควิชาศัลยศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ปูและอาจารย์มะเหมี่ยวค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ขอบพระคุณอาจารย์หมอทั้งสองท่านนะคะแต่ก่อนที่เราจะไปพูดคุยถึงเคสของรายการในวันนี้นะคะมีข่าวประชาสัมพันธ์มาฝากกันค่ะเสาร์อาทิตย์นี้วันที่23และ24เมษายนนะคะขอเชิญคุณผู้ชมทุกท่านรับชมงานเทศกาลไทยเกาหลีครั้งที่7ค่ะเป็นการจัดงานทางออนไลน์นะคะเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมสามารถรับชมได้ผ่านช่องทาง Facebook และ YouTube ค่ะช่องทาง Facebook นั้นนะคะเข้าไปที่ Royal Thai Embassy Seoul ค่ะ Royal Thai Embassy Seoul นะคะสะกดแบบหน้าจอนี้เลยนะคะหรือถ้าคุณผู้ชมที่ YouTube นะคะก็ไปที่ Asian Korea Center ได้นะคะ2ช่องทางที่สามารถรับชมงานเทศกาลไทยเกาหลีครั้งที่7ค่ะคุณผู้ชมจะพบกับรายการโซไทยเฟสติวัลออนไลน์2022 Healthy ไทยในวันที่23และ24เมษายนนี้ก็คือเสาร์อาทิตย์ที่จะถึงนี้แล้วค่ะเวลานะคะที่เราจะจัดนะคะถ้าเป็นเวลาในประเทศไทย11 นาฬิกาถึง14 นาฬิกาค่ะแต่ถ้าคุณผู้ชมที่อยู่ที่เกาหลีก็สามารถรับชมได้ในเวลาเดียวกันนะคะสดๆเวลาเดียวกันเลยก็คือเวลาเกาหลี13 นาฬิกาถึง16 นาฬิกาค่ะในงานนี้คุณผู้ชมจะได้รับสาระความรู้ความบันเทิงมากมายค่ะมีทั้งเรื่องราวของกีฬาอาหารการท่องเที่ยวดนตรีและสุขภาพจากทีมคุณหมอจากรามาชาแนลค่ะรับชมไปพร้อมๆกันนะคะและร่วมลุ้นรับของรางวัลพิเศษมากมายค่ะคุณผู้ชมจะสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมทาง Facebook ของเพจสถานเอกอัครราชทูตณกรุงโซรอยัลไทยแอมบาซีโซได้ค่ะเป็นกิจกรรมดีๆที่นำมาฝากกันนะคะเสาร์อาทิตย์ที่จะถึงนี้ค่ะเอาละค่ะนี่ก็อีกเรื่องหนึ่งที่อยากจะฝากประชาสัมพันธ์นะคะสำหรับคุณผู้ชมที่เป็นแฟนรายการของรามาชาแนลนะคะตอนนี้นิตยสารแอดรามาฉบับที่44มาแล้วค่ะพร้อมให้คุณผู้ชมเข้าไปดูกันได้แล้วนะคะนิตยสารแอดรามามุ่งหวังให้คนไทยมีสุขภาพที่ดีสำหรับฉบับที่44นี้เรามีเรื่องเด่นๆคือข้ามทางข้ามถนนตรงทางม้าลายอย่างไรให้ปลอดภัยไว้ก่อน
ไขคำถามยอดฮิตเด็กอ้วนจ้ำม่ำคือเด็กที่แข็งแรงจริงหรือไม่และก็เข้ากับสภาพอากาศตอนนี้นะคะอากาศร้อนๆแบบนี้หน้าร้อนแบบนี้เก็บอาหารอย่างไรให้มีคุณภาพและอีกเรื่องนึงนะคะก็คือการเที่ยวพุทธมณฑลศูนย์กลางพุทธศาสนาโอ้โหแต่ละเรื่องนั้นน่าสนใจทีเดียวค่ะคุณผู้ชมสามารถรับชมนิตยสารแอดรามาฉบับที่44ได้ที่หน้าจอนี้เลยนะคะ adrama.mahidol.ac.th หรือเอาง่ายๆนะคุณผู้ชมหยิบมือถือขึ้นมาหยิบแท็บเล็ตขึ้นมาสแกนหน้าจอตอนนี้ได้เลยค่ะเห็นขึ้นอยู่หน้าจอตอนนี้นะคะหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาสแกนหน้าจอค่ะสุขภาพดีเริ่มต้นได้ด้วยปลายนิ้วคลิกเท่านั้นค่ะเริ่มได้เลยนะคะสแกนหน้าจอตอนนี้เข้าไปอ่านเนื้อหาในนิตยสารแอดรามาฉบับที่44กันได้เลยค่ะเอาละค่ะตอนนี้นะคะอาจารย์ปูอาจารย์มะเหมี่ยวคะเรามาถึงเคสของวันนี้แล้วนะคะเราอยากจะนำเสนอเรื่องราวของไส้เลื่อนพอพูดถึงไส้เลื่อนเนี่ยดิฉันเป็นผู้หญิงนะดิฉันก็คิดว่าโอ๊ยเป็นผู้หญิงไม่เป็นหรอกไส้เลื่อน

0: แต่ผู้ชายแต่จริงๆแล้วไส้เลื่อนเป็นโรคที่ไม่ได้เป็นแค่ผู้ชายเท่านั้นลองไปดูเรื่องราวนี้กันก่อนค่ะ
1: ไส้เลื่อนเป็นโรคที่ผู้ชายหลายคนกังวลใจเพราะมีโอกาสเป็นได้มากกว่าผู้หญิงเนื่องจากผู้ชายสายสตรองวัย40บวกจะมีกิจกรรมต่างๆที่ต้องใช้พละกำลังเช่นเล่นเวทออกกำลังกายโดยมีการฉีกขาดของกล้ามเนื้อรวมกับกล้ามเนื้อบริเวณขาหนีบที่มีความหย่อนยานขาดความแข็งแรงส่วนในผู้ชายที่มีอายุมากกว่า60ปีมักพบไส้เลื่อนลงอัณฑะหรือไส้เลื่อนลงไข่จากการเป็นโรคต่อมลูกหมากโตท้องผูกเรื้อรังสูบบุหรี่ส่วนไส้เลื่อนที่เกิดขึ้นกับผู้หญิงส่วนใหญ่มักจะมีสาเหตุจากการยกของหนักรวมถึงการผ่าตัดหรือผ่าคลอดเนื่องจากการตั้งครรภ์จะทำให้กล้ามเนื้อบริเวณท้องอ่อนแรงจนเกิดไส้เลื่อนขึ้นมาได้ซึ่งถึงแม้ไส้เลื่อนจะเป็นภาวะที่แม่นตรายแต่ไม่ควรปล่อยทิ้งไว้เป็นเวลานานเพราะจะทำให้ลำไส้ทะลักออกมาเยอะจนผนังของช่องท้องเกิดการรัดตัวทำให้ลำไส้ขาดเลือดเนื้อเยื่อเกิดการติดเชื้อและตายในที่สุดซึ่งในกรณีนี้ผู้ป่วยต้องเข้ารับการผ่าตัดฉุกเฉินอย่างเร็วที่สุดเพราะหากผ่าไม่ทันอาจถึงขั้นเสียชีวิตจากการติดเชื้อได้เพราะฉะนั้นการรู้เท่าทันแล้วรีบมาพบแพทย์โดยเร็วจะช่วยให้ไม่ต้องทนทุกข์ทรมานและลดความรุนแรงที่จะเกิดขึ้น
0: เรื่องราวของไส้เลื่อนนี้อาจจะต้องเข้ารับการผ่าตัดฉุกเฉินกันเลยเหรอคะอาจารย์ปูคะ
2: อ
0: ๋
2: อใช่ครับถ้าเกิดมีการไส้ออกไปแล้วก็เกิดไอ้ผนังที่มันอ่อนแรงเนี่ยที่มันคล้ายๆมีรูอยู่ขอบๆเนี่ยเป็นรัดลำไส้นะครับทำให้ไส้ขาดเลือดนะครับอันนี้ต้องมาผ่าฉุกเฉินไม่งั้นไส้จะเน่าแล้วก็ทำให้อันตรายถึงชีวิตได้ครับ
3: แต่อยากถามอาจารย์ปูว่าจริงๆแล้วสาเหตุของไส้เลื่อนนะคะมันมีสาเหตุอะไรบ้างนะคะอาจารย์
2: จริงๆหลักๆเลยนะครับสาเหตุของไส้เลื่อนเนี่ยมันเป็นปัจจัยกระตุ้นนะครับคือการเบ่งในช่องท้องนะครับก็คือเวลามีการเบ่งเยอะๆเช่นเบ่งทายเบ่งปัสสาวะอย่างที่ในคลิปเนี่ยบอกว่ามีการต่อมลูกหมากโตมีการเบ่งเยอะๆหรือไอเลื้อรังหรือมีการยกของหนักมากๆเนี่ยอันนี้เป็นปัจจัยกระตุ้นทำให้มีความดันในช่องท้องเพิ่มขึ้นก็จะทำให้ผนังหน้าท้องเนี่ยจุดที่เคยอ่อนแรงหรือว่าจุดที่มีโอกาสที่จะอ่อนแรงง่ายๆเนี่ยก็จะเกิดไส้เลื่อนบริเวณนั้นเช่นบริเวณขาหนีบนะครับก็ทำให้เกิดตรงนั้นได้ในผู้ชายหรือว่าคนที่เคยผ่าตัดอย่างเช่นผ่าข้อหรือผ่าทุกอย่างนะที่มีการผ่าบริเวณหน้าท้องเนี่ยตำแหน่งตรงนั้นเนี่ยจะเป็นตำแหน่งที่อ่อนแรงได้ง่ายก็ทำให้เกิดไส้เลื่อนผ่าตัดบริเวณนั้นได้ครับ
0: ค่ะคือดิฉันเนี่ยไม่เคยมีความรู้เรื่องไส้เลื่อนเลยนะอาจารย์ปูคะคำว่าไส้เลื่อนนี่หมายความว่าไส้ของเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นลำไส้เล็กลำไส้ใหญ่มันเลื่อนลงไปเหรอหรือยังไงคะทำไมถึงเรียกว่าไส้เลื่อนนะคะ
2: ครับจริงๆคำว่าไส้เลื่อนเนี่ยคือตามคำนิยามเนี่ยคืออวัยวะบางอย่างนะครับที่อยู่ในตำแหน่งเดิมของมันเคลื่อนไปอยู่ตำแหน่งอื่นซึ่งบริเวณหน้าท้องเนี่ยอวัยวะที่มันจะเคลื่อนได้ง่ายๆเนี่ยก็คือพวกลำไส้เนี่ยแหละครับลำไส้ใหญ่ลำไส้เล็กหรืออาจจะเป็นไขมันในช่องท้องเนี่ยก็จะมีการเลื่อนออกไปตามรูหรือว่าไปตามผนังไม่ถึงกับเป็นรูหรอกคือเป็นผนังที่อ่อนแรงเหมือนมีรูอยู่ก็จะเลื่อนออกไปตรงรูตรงนั้นแหละครับก็ทำให้เราก็เรียกว่าไส้เลื่อนครับ
0: ค่ะ
3: แล้วอาการที่คนไข้พอจะสังเกตได้ว่าเริ่มมีไส้เลื่อนแล้วอะค่ะคือเป็นยังไงคะมันจะมีก้อนหรือว่ามันจะมีอาการปวดหรืออะไรอย่างนี้ไหมคะอาจารย
2: ์ใช่ครับอาจารย์ไม่มีส่วนใหญ่เนี่ยคนไข้เนี่ยจะเจอลักษณะมีก้อนมาก่อนก้อนที่ไม่เคยมีมาเลยอยู่ๆก็รู้สึกว่ามีอยู่ทำไมมีก้อนออกมาอยู่ตรงนี้นะเช่นตำแหน่งขาหนีบหรือตำแหน่งแผลผ่าตัดที่เราเคยมีที่เรามีเนี่ยก็อยู่ก้อนออกมาลักษณะก้อนเบื้องต้นเนี่ยใหม่ๆเนี่ยจะมีลักษณะของเข้าๆออกได้ตื่นเช้ามาพอยืนขึ้นมีก้อนตรงๆบริเวณขาหนีบพอนอนลงไปนะครับหรือว่าไม่ได้เดินหรือว่าอะไรนอนเนี่ยก็ยุบลงไปอันนี้ก็เป็นลักษณะของการไส้เลื่อนนะบางคนอาจจะมีอาการอื่นด้วยก็คือมีการปวดรวมด้วยคือปวดหน่วงๆนะเวลาออกกำลังหรือมีอาการทำแอคทิวิตี้อะไรต่างๆก็จะมีการปวดหน่วงๆก็เป็นอาการหนึ่งของไส้เลื่อนได้ครับ
3: ค่ะแล้วเวลาสมมติเนี่ยมีอาการแบบมีก้อนปุบๆโผล่ๆอย่างนี้ใช่ไหมคะอาจารย์คือควรจะไปโรงพยาบาลตั้งแต่ตอนนั้นเลยหรือว่าสังเกตอาการได้รอได้คะอาจารย
2: ์จริงๆไส้เลื่อนนะครับคือสมัยก่อนเนี่ยการรักษาไส้เลื่อนจะต้องผ่าตัดสมัยก่อนเนี่ยบอกว่าถ้ามีอาการเนี่ยควรจะต้องผ่าเลยแล้วล่ะเพราะเรากลัวอย่างที่บอกไปเบื้องต้นก็คือว่าเกิดเราไปเบ่งเยอะๆขึ้นมาแล้วมีลำไส้เนี่ยมันทะลักออกไปรูที่เคยมีอยู่ที่เคยเข้าๆได้เนี่ยบางทีเกิดไปเบ่งเยอะ

0: ลำไส้จะทะลักไปทำให้รูตรงนี้มันเป็นรัดลำไส้เนี่ยจะเกิดไส้เน่าดังนั้นเนี่ยสมัยก่อนข้อแนะนำให้ผ่าเลยปัจจุบันก็มีการทำการศึกษาเยอะขึ้นบอกว่าจริงๆถ้าไม่ได้มีอาการเนี่ยอาจจะพอที่จะรอได้ก็คือไม่ได้เป็นลักษณะที่ควรจะต้องอาจจะไม่จำเป็นที่ต้องรีบผ่าทันทีแต่จะรอได้แต่เขาก็เชื่อว่าถ้าติดตามการรักษาไปเนี่ยคือติดตามอาการพวกนี้ไปสักพักเนี่ยก็จะมีเริ่มมีอาการขึ้นมาละเริ่มมีอาการปวดขึ้นมาละสุดท้ายก็ต้องมาผ่าอยู่ดีอันนี้ก็คือแล้วแต่ศัลยแพทย์บางท่านว่าบางคนท่านก็อาจจะแนะนำว่าคุณจะผ่าตัดไปเลยเพราะว่ายังไงไม่มีการรักษาวิธีอื่นไส้เลื่อนคือต้องผ่าตัดอย่างเดียวครับ
1: ค่ะอาจารย์ปูคะไส้เลื่อนกับไส้ติ่งเนี่ยมันต่างกันยังไงคะ
0: นี่คนละโรคกันนะครับ
1: คนละโรคเลยนะคะ
0: เป็นอวัยวะครับอวัยวะอย่างหนึ่งที่อยู่ในร่างกายนะครับถ้าไม่ได้มีปัญหาอะไรก็อาจจะไม่ต้องทำอะไรยกเว้นไส้ติ่งอักเสบก็คือมีการติดเชื้อขึ้นมาอันนี้ต้องผ่าตัดนะครับส่วนไส้เลื่อนเนี่ยมันไม่ใช่เป็นอวัยวะอะไรแต่เป็นลักษณะของการเคลื่อนใช้คำว่าเลื่อนนะครับคือไส้มันก็อยู่ปกติของมันแหละแต่มันมีการเคลื่อนผิดที่ผิดทางของมันไปเราก็เรียกว่าไส้เลื่อนครับ
1: อ๋อค่ะแล้วเมื่อกี้ที่เราเห็นเนาะอาจารย์มะเมียเราก็เห็นไปพร้อมกันว่าแต่ก่อนเนี่ยดิฉันเข้าใจนะว่าไส้เลื่อนเป็นเฉพาะผู้ชายแต่จริงๆผู้หญิงก็เป็นได้ใช่ไหมคะอาจารย์ปู
0: เป็นได้ครับถ้าเป็นลักษณะของไส้เลื่อนที่แผลผ่าตัดเนี่ยเป็นได้ทั้งผู้หญิงผู้ชายเลยแต่ถ้าเป็นไส้เลื่อนที่ขาหนีบเนี่ยเราจะเจอในผู้ชายเนี่ยมากกว่าผู้หญิงแต่ผู้หญิงก็เป็นได้นะครับแต่ผู้ชายจะเจอเยอะกว่าเพราะว่าตำแหน่งตรงนั้นเนี่ยมันเป็นตำแหน่งของผู้ชายที่ค่อนข้างจะอ่อนแรงเดิมเนี่ยตอนที่อยู่ในท้องคุณแม่เนี่ยผู้ชายเนี่ยจะมีอัณฑะอยู่ในช่องท้องนะสักพักหนึ่งอัณฑะเนี่ยจะค่อยๆเคลื่อนลงไปลงถึงอัณฑะเพราะฉะนั้นตำแหน่งที่อัณฑะที่เคลื่อนลงไปตรงนั้นเนี่ยมันก็จะเป็นตำแหน่งที่อ่อนแรงได้ง่ายนะบางคนก็เวลาผ่านไปอายุเยอะๆเนี่ยก็จะมีการอ่อนแรงบริเวณนั้นยิ่งมีการเบ่งเยอะๆก็ทำให้เกิดไส้เลื่อนได้ของผู้หญิงเนี่ยตรงนั้นก็จะมีตำแหน่งเป็นจุดเกาะเป็นเอ็นเนี่ยที่เกาะของมดลูกครับที่จะเป็นตัวรังมดลูกตรงนั้นก็จะมีการอ่อนแรงได้จะทำให้เกิดไส้เลื่อนขาดหนีบได้ในผู้หญิงครับ
2: ค่ะแล้วอย่างที่อาจารย์บอกว่ามีความเสี่ยงอย่างเช่นมีแผลผ่าตัดอะค่ะแล้วมันมีวิธีแบบเหมือนป้องกันไหมคะว่าถ้าอย่างนี้ฟังดูแบบโอ้ถ้าเราต้องไปผ่าตัดหน้าท้องเราก็มีโอกาสเป็นไส้เลื่อนแล้วมันมีวิธีป้องกันหรือเพิ่มความแข็งแรงของหน้าท้องนี่จะช่วยไหมคะอาจารย
0: ์จริงๆบางคนเขาก็บอกว่าการเบื้องต้นเนี่ยต้องรักษาแผลให้ดีนะครับยิ่งมีปัญหาเรื่องแผลติดเชื้ออะไรเนี่ยมันทำให้เกิดไส้เลื่อนได้ง่ายขึ้นเพราะว่าผนังตรงนั้นมันจะอ่อนแรงแต่มีการติดเชื้อผนังก็จะบางได้ง่ายนะครับอันที่สองเนี่ยบางคนก็บอกการทำออกกำลังด้วยการแพลงอะไรเนี่ยอาจจะช่วยได้แต่ว่าไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับอันนี้ส่วนอย่างอื่นเนี่ยอาจจะไม่ได้ช่วยมากนะก็เราต้องป้องกันก็คืออย่าไปยกของหนักๆหรืออย่าไปเบ่งอะไรเยอะๆเพราะจะทำให้โอกาสเกิดไส้เลื่อนเนี่ยเยอะขึ้นครับ
1: ค่ะที่ยกของหนักๆนี่พอเข้าใจนะอาจารย์ปูแต่ที่เบ่งเยอะๆนี่คือเบ่งอะไรครับเบ่งอุจจาระหรือว่าคือเบ่งอะไรมันจะมีอาการอะไรบ้างคะ
0: เบ่งทุกอย่างเลยครับเบ่งอุจจาระเบ่งปัสสาวะหรือมีการไอเนี่ยพวกนี้เนี่ยเวลาเรามีการเบ่งขึ้นมาเนี่ยจะทำให้เกิดความดันในช่องท้องที่เพิ่มขึ้นนะครับก็เหมือนกับทำให้ผนังตรงนั้นน่ะมันต้องรับแรงที่เพิ่มขึ้นของความดันในช่องท้องก็จะทำให้เกิดการอ่อนแรงเหมือนมีแรงมากระแทกเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆผนังที่มันอ่อนแรงเนี่ยก็จะทำให้เกิดการบางลงก็เกิดคล้ายๆเป็นหลุมหรือเป็นรูออกไปก็ทำให้เกิดไส้เลื่อนนะครับ
1: ค่ะพอเกิดขึ้นแล้วนะคะมันจะแบบว่าถ้าเราไม่ต้องผ่าตัดหรือไม่ต้องรักษาเนี่ยโอกาสที่มันจะแบบหายไปเองหรือว่าลำไส้มันกลับไปอยู่ในที่มันเองเนี่ยได้ไหมคะ
0: จริงๆมันเป็นรูบางคนก็เข้าออกได้นะครับลำไส้แต่ว่ารูตรงนั้นแต่ผนังที่อ่อนแรงที่เหมือนรูนั้นมันไม่ปิดไม่มีทางปิดนอกจากเราต้องไปปิดให้มันนะครับก็คือว่าสมัยก่อนเราก็ผ่าเข้าไปแล้วก็เป็นการเย็บรูชนกันแต่ปัจจุบันเขาเชื่อว่าพวกนี้จะไม่เกิดการเป็นซ้ำได้ดังนั้นเราจะใส่เป็นผนังเทียมนะครับผนังเทียมก็คือปิดเข้าไปในรูนั้นเลยแล้วก็เย็บฟิกเอาไว้ก็คือเป็นการรักษาไส้เลื่อนต้องรักษาด้วยการผ่าตัดอย่างเดียวครับไส้เลื่อนวิธีอื่นไม่มีครับ
1: ค่ะและการผ่าตัดนี่เป็นผ่าตัดใหญ่ไหมคะ
0: ผ่าตัดใหญ่ครับ
1: ต้อง
0: ลุ้นกระสนกนะครับก็มีหลายวิธีนะครับอาจจะเป็นการส่องกล้องหรือผ่าเปิดก็ได้อันนี้แล้วแต่เลือกอะครับครับ
1: อ๋อค่ะค่ะโอเคค่ะก็เข้านั้นนะคะการรักษาก็คือต้องผ่าตัดอย่างเดียวการป้องกันก็คือหลีกเลี่ยงการเบ่งใช่ไหมคะที่ทำให้เกิดความดันในช่องท้องหรือว่ายกของหนักด้วยและการออกกำลังกายอย่างคนที่ชอบวิ่งชอบกระโดดเนี่ยมันมีโอกาสเป็นไส้เลื่อนได้ไหมคะ
0: จริงๆออกกำลังกายแค่วิ่งหรือกระโดดเนี่ยไม่มีปัญหาครับแต่ที่จะเรากังวลคือการไปยกเวทนะครับหรือการไปทุ่มน้ำหนักที่มีการยกอะไรหนักๆเนี่ยก็ต้องระวังนิดนึงจะมีโอกาสเป็นไส้เลื่อนแต่ว่ายน้ำ วิ่งหรือตีแบตอะไรเงี้ยไม่เกี่ยวกับการเป็นไส้เลื่อนนะครับไม่ได้เพิ่มความเสี่ยงครับ
1: อืมค่ะโอเคค่ะอาจารย์แม่เหมียวมีอะไรถามเพิ่มเติมไหมคะ
2: นะไม่มีละค่ะ
1: ไม่มีง
2: ั้นอาจารย์อธิบายชัดเจนค่ะ
1: ค่ะเข้าสู่คำถามเลยนะคะคุณ IM ปอสวัสดีค่ะคุณประมวลคุณนิ่มนวล

0: Subscribe นะคะติดตามทาง Facebook นะคะแฟนเพจของ Rama Channel ด้วยค่ะคุณรัชนกคุณสุวิจักษ์สวัสดีค่ะคุณ I am ปอมีคำถามมาแล้วค่ะคุณ I am ปออายุ20ปีค่ะบอกว่าตอนนี้มีอาการคันคอและไอลองวัดไข้ดูนะคะปรอดวัดไข้แสดงว่าไข้ 37.5 ค่ะอย่างนี้นี่มีอาการอะไรคะสงสัยว่าจะเป็นโรคอะไรได้บ้างคะคันคอ
1: ก็มีเจ็บคอใช่ไหมคะแล้วก็เหมือนมีไข้ต่ำๆไข้เล็กน้อย 37.5 ค่ะก็คือถ้าเกิดเกิน 37.8 ก็เรียกว่ามีไข้แน่ๆแต่อันนี้เริ่มเหมือนมีตัวรุมๆซึ่งถามว่ามีเจ็บคอมีไข้เนี่ยก็อาจจะต้องระวังสิ่งที่เรากังวลที่สุดในยุคนี้ก็คือเรื่องการติดเชื้อโควิดนะคะมันอาจจะเป็นอาการเริ่มแรกก็ได้ซึ่งถามว่าถ้าอย่างนี้ก็แนะนำว่าเบื้องต้นอาจจะลองดูอาการตอนนี้ก็คือรักษาตามอาการไปก่อนถ้าเจ็บคออาจจะกินยาลดการระคายคอหรือว่าดื่มถ้าเกิดไม่ได้อยากไปซื้อยาก็ดื่มน้ำอุ่นผสมมะนาวเนี้ยค่ะน้ำมะนาวน้ำผึ้งก็จะช่วยลดของการระคายคอได้แล้วก็อาจจะลองทานยาลดไข้ดูแต่ว่าถ้าเกิดวันรุ่งขึ้นนอนพักแล้วยังไม่ดีขึ้นเนี่ยคิดว่าอาจจะต้องเอา ATK ลองมาตรวจดูนิดนึงว่ามีเรื่องของการติดเชื้อโควิดหรือเปล่านะคะ
0: ค่ะค่ะคุณระเบียบวงมุกศิษย์สวัสดีค่ะคุณกนกจันทร์ถามนะคะมีคำถามมาค่ะบอกว่าอายุ59ปีน้ำหนัก53สูง163อยากไปตรวจที่โรงพยาบาลรามาเพราะว่ามีอาการปวดท้องบ่อยค่ะแล้วก็ถ่ายบ่อยด้วยถ้าจะมาโรงพยาบาลรามาเนี่ยทำยังไงคะต้องโทรไปก่อนโทรไปนัดหรือเปล่าคะยังไงค่ะ
2: จริงปัจจุบันเราจะแนะนำให้ไปตรวจทางเวชศาสตร์ครอบครัวก่อนนะครับทางนั้นเขาจะช่วยดูเบื้องต้นนะครับแล้วก็รักษาเบื้องต้นให้นะครับแล้วก็ถ้าดูแล้วว่าเป็นเฉพาะด้านไหนทางอาจารย์ก็อาจจะส่งมาอีกเฉพาะทางอีกทีหนึ่งนะครับแต่ว่าจะต้องไปนัดทางเวชศาสตร์ครอบครัวก่อน
0: ก็คือมาที่โรงพยาบาลรามาไปที่แผนกเวชศาสตร์ครอบครัวก่อนใช่ไหมคะ
2: ครับถูกต้องครับ
0: ค่ะเข้าไปได้ที่แอปพลิเคชันของโรงพยาบาลรามาก็ได้
2: ใช่ใช่ครับ
0: ใช่ไหมคะ
2: เข้าไปที่แอปก็ได้ครับแล้วก็ส่งข้อความไปก็จะมีคุณพยาบาลเนี่ยที่เขาคอยดูอยู่นะครับแล้วเขาจะตอบกลับไปให้นะครับว่าจะทำนัดให้นะครับแต่ว่าค่อนข้างเยอะนิดนึงนะคนที่ส่งเข้ามาจะต้องใช้เวลารอนิดนึงนะครับ
0: ค่ะคุณวิบูลวิจิตพรประภาสวัสดีคุณตาและอาจารย์หมอทั้งสองท่านสวัสดีค่ะคุณวิจิตบอกคุณวิจิตช่วยคุณวิบูลช่วยแชร์ให้แล้วด้วยนะขอบคุณมากค่ะอยากถามค่ะว่าอยากรู้ว่าการวัดออกซิเจนที่นิ้วต้องขึ้นเท่าไหร่ครับจึงจะถือว่าปกติผมวัดได้วันนี้94แบบนี้ปกติไหมครับคุณวิบูลอายุ74ค่ะน้ำหนัก67สูง162มีการกินยาแก้ความดันและยาไขมันอยู่ด้วยค่ะ
1: ค่ะก็คือโดยส่วนใหญ่การวัดออกซิเจนที่ปลายนิ้วอะค่ะอันดับแรกเลยคือการวัดที่บ้านเนี่ยมันความแตกต่างของเครื่องที่ใช้วัดมากเครื่องคือบางเครื่องเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ให้ผล 100% นะคะดังนั้นเนี่ยก็อาจจะต้องดูแต่ถ้าถามว่าเครื่องที่วัดเนี่ยโดยส่วนใหญ่ค่าถ้าเกิดเป็นเครื่องที่ได้มาตรฐานค่าที่ได้เนี่ยคงจะเกิน 95% นะคะถ้าเกิด94เนี่ยอาจจะต่ำไปเล็กน้อยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอย่างที่บอกว่าเครื่องชนิดของเครื่องยี่ห้อของเครื่องเนี่ยก็มีผลกับการผลที่วัดได้อะค่ะดังนั้นอาจจะต้องลองวัดซ้ำๆหลายๆครั้งดูอะค่ะอาจารย์คิดว่ายังไงคะ
2: ผมว่า94นี่มันต่ำไปนิดนึงนะครับแต่ก็ต้องดูว่ามีโรคอย่างอื่นด้วยไหมเช่นบางคนสูบบุหรี่จัดๆเป็นโรคถุงลมป่งพองเนี่ยบางทีออกซิเจนในเลือดก็อาจจะค่อนข้างไม่สูงมากนักนะครับอาจจะเป็นธรรมดาของคนไข้ได้แต่ว่าถ้ากังวลอยู่ผมว่าก็มาวัดหาที่วัดที่มันดูได้มาตรฐานใช่หรือจะเอาเครื่องมาวัด2ด้วยกันพร้อมๆกันไปเลยว่ามันเท่ากันหรือเปล่าเราจะได้รู้ว่าเครื่องนี้มันน่าเชื่อถือหรือเปล่าเพราะว่าเครื่องคุณภาพนี่ก็อย่างที่อาจารย์มะเหมี่ยวบอกเนาะมันแตกกันได้แต่ละรุ่นยิ่งบางเครื่องเนี่ยโหราคาถูกมากทีความน่าเชื่อถือมันจะต่ำนิดนึงครับ
0: ค่ะคุณวิบูลบอกข้อมูลเพิ่มเติมค่ะอาจารย์ปูบอกว่ากินยาความดันและไขมันอยู่ด้วยค่ะจะเกี่ยวกับบ้า
1: ไม่เกี่ยว
2: ไม่เกี่ยว
0: ใช่ไหมไม่
2: เกี่ยวกับเรื่อง
1: ถ้าเรากลัว
2: ออกซิเจนต่ำ
1: ใช่ถ้าเรากลัวเราคือถ้าเกิดออกซิเจนในเลือดต่ำสิ่งที่เรากลัวก็คือเป็นโรคปอดอย่างที่อาจารย์ปูบอกว่าแบบมีสูบบุหรี่แล้วเป็นโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังหรือเปล่าหรือว่ามีเป็นโรคหอบหืดเป็นภูมิแพ้ซึ่งถ้าเกิดแบบเป็นภูมิแพ้หรือหอบหืดหนักๆก็อาจจะมีออกซิเจนในเลือดต่ำได้ หรืออีกอันนึงก็คือเป็นโรคหัวใจแต่ว่าถ้าโรคหัวใจเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นหัวใจชนิดที่เป็นตั้งแต่แรก

0: เกิดนะคะที่ทำให้มีแบบเหมือนเขียวได้ออกซิเจนในเลือดต่ำได้ค่ะแต่ว่าถ้าฟังดูเนี่ยอาจจะต้องดูว่ามีโรคปอดเรื้อรังร่วมด้วยหรือเปล่าแต่ว่าถ้าไม่มีไม่ได้สูบบุหรี่แข็งแรงดีก็น่าจะเป็นที่เครื่องวัดแนะนำว่าถ้าอยากให้มั่นใจก็จะไปคลินิกใกล้บ้านโรงพยาบาลใกล้บ้านแล้วขอเขาวัดออกซิเจนดูก็ดีเหมือนกันค่ะ
1: ค่ะคุณพจนลักษณ์ปิยกุลชัยเดชนะคะขออนุญาตเรียนถามคุณหมอปูค่ะเกี่ยวกับยาไพร็อกซิแคมเหรอยาไพร็อกซิแคมบีไซโครเด็กซินค่ะเป็นยาเกี่ยวกับแก้อักเสบใช่ไหมคะเนื่องจากดิฉันรับประทานแล้วการอักเสบที่ข้อนิ้วกลางซ้ายหายอักเสบค่ะเคยทานเช้า1เม็ดเย็น1เม็ดมากไปไหมคะ
2: จริงๆพาราซิแคมก็กินเช้าเย็นได้นะครับก็เป็นคือจริงๆเป็นยาลดการอักเสบนะแต่ไม่ใช่ยาฆ่าเชื้อนะครับบางคนจะรู้สึกสับสนกันว่ายาฆ่าเชื้อยาแก้อักเสบอะไรเงี้ยนะครับอันนี้เป็นยากลุ่มที่ไม่ได้มียาฆ่าเชื้อแต่ช่วยลดการอักเสบโดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกปวดกล้ามเนื้อปวดข้อใช่ไหมครับอาจารย์มะเหมียวครับ
0: ใช่ค่ะถูกต้องค่ะก็รับประทานได้แต่ว่าถ้าทานแล้วแล้วสมมติลองหยุดยาแล้วยังมีอาการนิ้วข้อนิ้วอักเสบเนี่ยอาจจะต้องหาสาเหตุเพราะว่ายากลุ่มนี้เป็นยารักษาเหมือนปลายเหตุก็คือพอมีอะไรอักเสบในร่างกายไม่ว่าจะเป็นข้อกล้ามเนื้อกินยากลุ่มนี้มันก็จะดีขึ้นแต่ถ้าหยุดยาแล้วยังมีอาการอยู่อาจจะต้องไปมองหาโรคอื่นๆอย่างเช่นมาติดเชื้ออะไรทำให้ข้ออักเสบบ่อยๆหรือว่ามีเป็นโรคภูมิคุ้มกันผิดปกติโรครูมาตอยที่ก็จะเจอได้ในผู้หญิงวัย40อะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือเปล่าก็อาจจะต้องลองดูว่าหยุดยาแล้วอาการเป็นยังไงนะคะ
1: ค่ะเมื่อกี้ฟังอาจารย์ปูอาจารย์กูปูบอกว่ายากลุ่มนี้เป็นยาแก้อักเสบไม่ใช่ยาฆ่าเชื้อแสดงว่ามันมีทั้งกลุ่มยาแก้อักเสบกลุ่มยาฆ่าเชื้อแล้วก็กลุ่มยาฆ่าเชื้อที่แก้อักเสบด้วยเหรอคะ
2: จริงๆบางคนเขาจะพูดว่าเป็นยาแก้อักเสบยาแก้อักเสบนะจริงๆหลักการเนี่ยไอ้จริงๆคือยาแก้อักเสบเนี่ยบางคนเขาจะคิดว่าคือยาลดการฆ่าเชื้อการติดเชื้อเป็นหวัดเป็นอะไรเนี่ยลดการอักเสบนะครับอันนี้ก็จะเป็นกลุ่มหนึ่งก็คือเรียกว่ายาฆ่าเชื้
1: อ
2: ส่วนอีกกลุ่มหนึ่งคือยาที่ไม่ใช่ยาฆ่าเชื้อคือกลุ่มเขาเรียกเอนเซมเนาะ non steroidal เนี่ยนะครับอันนี้ก็เป็นยาลดการอักเสบเช่นไม่ได้มีการติดเชื้ออะไรหรอกเป็นการอักเสบเฉยๆเช่นไปวิ่งไปกระแทกอะไรช้ำเยอะๆเนี่ยก็ให้ใช้ยากลุ่มนี้แทนนะครับ
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะกินยาเองหรือว่าจะไปพบแพทย์เนี่ยต้องกินต้องรู้ว่ายาของเราเนี่ยอยู่ในกลุ่มไหนด้วยนะคะ
2: ก็ดีครับเพราะยาแก้เสพเราไม่แนะนำยาฆ่าเชื้อเนี่ยเราไม่แนะนำให้กินต่อเนื่องพวกนี้จะมีการดื้อยาอะไรได้ครับ
1: ค่ะโอเคค่ะคุณพัตโต้พัทนะคะบอกว่าเผอิญเพิ่งเปิดดูไม่ทันค่ะ ก็เลยอยากถามว่าถ้าผู้หญิงเป็นไส้เลื่อนจะสังเกตอย่างไรอันนี้ไส้เลื่อนในผู้หญิงนะจันปูคุณพัตโต้บอกว่าอายุ50ปีค่ะ
2: ก็คล้ายๆกับผู้ชายเลยครับก็คือจะมีก้อนออกมานะครับถ้ามีก้อนบริเวณขาหนีบเนี่ยก็อันนี้ก็ใช่แล้วครับผู้หญิงเนี่ยจะมีบางกลุ่มที่จะมีก้อนอยู่บริเวณต้นขาได้นะครับอันนี้เขาเรียกเป็นไส้เลื่อนต้นขาหนีบนะครับอันนี้ก็จะทำให้มีก้อนเข้าๆออกได้หรือมีอาการปวดจุกๆบริเวณนั้นได้อีกกลุ่มหนึ่งก็คือมีก้อนมาบริเวณแผลผ่าตัดอันนี้ก็เป็นไส้เลื่อนเหมือนกันนะครับอาการเหมือนผู้ชายเลยครับผู้หญิงกับผู้ชายเนี่ยอาการไม่ต่างกันครับ
1: อาการไม่ต่างกันเดี๋ยวที่อาจารย์บอกว่าเป็นก้อนเนี่ยคือมันปกติแล้วผิวของเราเนี่ยจะไม่เคยเป็นก้อนเพราะถ้ามันเป็นก้อนขึ้นมาอันนี้ต้องสงสัยละว่าอาจจะเป็นไส้เลื่อนอย่างนี้เหรอคะ
2: ครับใช่ถ้ามีก้อนขึ้นมาบริเวณตำแหน่งที่มันน่าจะเกิดไส้เลื่อนนะครับก็คือขาหนีบนะครับหรือว่าบริเวณตัดนะครับแต่จริงๆเนี่ยยิ่งถ้าก้อนเข้าออกได้เนี่ยอันนี้ค่อนข้างชัดเลยว่าน่าจะเป็นไส้เลื่อนนะครับเวลาหรือว่ามีก้อนมาดันกลับเข้าไปได้หรือว่าเวลานอนแล้วก้อนยุบลงอะไรเงี้ยเนี่ยค่อนข้างชัดแต่บางกลุ่มอาจจะมีก้อนขึ้นมาขาหนีบอยู่ตลอดอย่างเงี้ยอันนี้อาจจะแยกค่อนข้างยากอาจจะต้องให้มาตรวจกับคุณหมอนะครับเช่นจะเป็นพวกของต่อมน้ำเหลืองหรือเป็นอะไรก็ได้ทั้งหมดตรงนั้นครับ
1: แล้วไส้เลือดมันเกิดจะมันเกิดตรงบริเวณอื่นได้ไหมนอกจากตรงขาหนีบอะค่ะ
2: จริงๆถ้าไม่ได้เคยผ่าตัดอะไรนะครับตำแหน่งที่คือคนที่หน้าท้องที่ไม่เคยผ่าอะไรเนี่ยเกิดตรงขาหนีบซะส่วนใหญ่แต่ที่เกิดบริเวณอื่นเนี่ยจะสัมพันธ์กับเรื่องของการผ่าตัดหรือว่าเป็นไส้เลือดที่เจอน้อยๆ เช่นไส้เลือดออกมาบริเวณข้างกล้ามเนื้อผนังหน้าท้องนะครับหรือว่าบริเวณใต้ลิ้นปี่นะครับอันนี้ก็เป็นไส้เลื่อนที่อาจจะไม่ต้องจำเป็นต้องผ่าตัดก็เกิดขึ้นได้แต่พวกนี้พบได้ค่อนข้างน้อยนะครับ
1: ค่ะมาที่คำถามของลุงพรนะคะลุงพรอายุ68ปีค่ะถามว่าการที่อัณฑะถูกกระทบกระเทือนแล้วเกิดอาการจุกถ้าเป็น

0: บ่อยๆจะเป็นอันตรายต่อร่างกายและสุขภาพทางเพศไหมครับ
1: จริงๆก็ต้องปกติการกระทบกระเทือนตรงอวัยวะเนี่ยต้องจุกอยู่แล้วว่าบริเวณนี้มันจะมีลักษณะของเส้นประสาทมาเลี้ยงค่อนข้างเยอะจะจุกท้องเนี่ยเพราะฉะนั้นผมว่าควรจะต้องหลีกเลี่ยงนะครับอย่าไปกระทบกระเทือนมันบ่อยๆนะครับพวกนี้จะทำให้จริงๆว่าไม่ได้สัมพันธ์กับเรื่องไส้เดือนอะไรแต่มันเป็นความไม่สุขสบายครับการจุกเนี่ยนะครับครับ
0: ค่ะแล้วก็จะมีผลต่อสุขภาพร่างกายหรือสุขภาพทางเพศไหมถ้าจุกบ่อยๆอันทักกระทบบ่อยๆเนี่ยค่ะ
1: สุขภาพทางเพศนี่อันนี้อาจจะไม่ได้เกี่ยวมากนักนะครับถ้าไม่ได้กระทบกระเทือนรุนแรงมากนะครับจนมีการแตกจนอันทะแตกหรือว่ามีเลือดออกในอันทะเนี่ยจะไม่เกี่ยวมากถ้ากระทบกระเทือนเบาๆเนี่ยอาจจะไม่เกี่ยวครับครับ
0: ค่ะค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวมีคำถามนะคะของคุณ ของคุณกันทิยาค่ะนะเดี๋ยวเราดูที่กันคำถามนี่คำถามใน Facebook เราถามหมดแล้วนะไปที่คำถามของคุณกันทิยาค่ะค่อนข้างยาวนะคำถามของคุณกันทิยาคุณกันทิยาอายุ67ปีบอกรายละเอียดมาค่อนข้างครบเลยค่ะอายุ67ปี BMI 21.5พบปัญหาค่าเฮมาโตคริกหรือ HCT ต่ำกว่าเกณฑ์ตั้งแต่เดือนตุลาคมปี64ค่า MCV 90ขึ้นไปค่าฮีโมโกลบิน HGB 12คาบเส้นมาตลอดค่ะเจาะเลือดเดือนเว้น2เดือนมาตลอดล่าสุดเมื่อเดือนมกราคมปีนี้ปี65ค่า HCT มาที่ 36.20แต่พอมา29มีนาคมค่า HCT มาอยู่ที่ 34.80 ค่า HGB 11.6 หล่นลงมาจาก12เนาะทีแรกบอกว่า12ส่องกล้องลำไส้ปกติหมอบอกดีมากไม่มีฤทธิ์สีดวงตอนแรกกินธาตุเหล็กแต่แพ้เกิดอาการท้องเสียก็เลยเลิกกินตอนนี้เช็คค่าธาตุเหล็กได้69ถึง70โดยที่ไม่กินธาตุเหล็กเจาะค่าธาลัสซีเมียปกติตอนนี้กังวลค่ะทำอย่างไรดีคะกังวลเรื่องอะไรคะเดี๋ยวก่อนดิฉันอ่านไปนะดิฉันไม่เข้าใจค่ะเพิ่มเติมค่ะตอนพยายามกินอาหารมีประโยชน์มากกว่าเดิมควรตรวจอุจจาระเพิ่มเติมไหมคะออกกำลังสม่ำเสมอค่ะโยคะช้าโยคะช้าช้าแล้วก็เดินเร็วด้วยค่ะ
2: คือฟังดูเอาจริงๆแล้วเนี่ยระดับฮีโมโกลบินสำหรับวัยผู้หญิงนะคะก็คือเราจะตัดที่ต่ำกว่า12จะถือว่ามีภาวะซีดแต่ถ้าในผู้ชายก็จะตัดที่ประมาณ13ถึงแปลว่ามีภาวะซีดเพราะฉะนั้นเหมือนฟังดูเนี่ยค่าฮีโมโกลบินตัว HGB อะค่ะมันค่อนข้างตอนแรกเหมือนดีแล้วก็คือมาต่ำลงเล็กน้อยซึ่งค่าปกติอะค่ะเวลาคนไทยที่ซีดนะคะไม่ว่าจะผู้หญิงผู้ชายเราก็จะต้องดูมันก็จะมีปัจจัยสาเหตุเนี่ยสองอันหลักๆในคนไทยก็คืออันแรกเนี่ยก็คือเป็นเรื่องของตัวขาดธาตุเหล็กก็คือเพราะว่าคนไทยโดยเฉพาะผู้หญิงที่ยังมีประจำเดือนอยู่เนี่ยแล้วสมมติเรามีประจำเดือนทุกเดือนแต่เรากินธาตุเหล็กไม่พอก็ทำให้ธาตุเหล็กขาดอันนี้ก็คือเป็นปัจจัยที่เจอบ่อยๆโดยเฉพาะในผู้หญิงวัยมีประจำเดือนโดยเฉพาะในวัยรุ่นก็จะยิ่งเจอบ่อยเป็นพิเศษเพราะว่าวัยรุ่นก็จะเหมือนกังวลเรื่องความอ้วนผอมก็จะกินน้อยนะคะส่วนอันที่สองก็คือสาเหตุที่สองก็คือทาลัสซีเมียที่เป็นพาหะของโรคทาลัสซีเมียซึ่งพาหะของทาลัสซีเมียเนี่ยมันไม่ใช่โรคเพราะว่าถ้าเป็นโรคเนี่ยเขาจะมีอาการตั้งแต่ตอนเด็กๆซีดให้เห็นชัดๆมีตับน้ำโตแต่ว่าถ้าเป็นแค่พาหะเนี่ยก็จะส่วนใหญ่นะคะมักจะเจอตอนที่เช็คอัพร่างกายเช็คอัพมีการเจาะเลือดแล้วก็เพิ่งเจอว่าอ๋อมีซีดเล็กน้อยแต่ฟังดูเนี่ยของที่ถามมานะคะก็คือเหมือนตัวเม็ดเลือดแดงเนี่ยเคยอยู่ในเกณฑ์ปกติแล้วก็คือถ้าเกิดเป็นตัวโรคของทาลัสซีเมียเนี่ยเป็นพาหะค่ะตัว MCV ที่บอกค่ามาเนี่ยมักจะต่ำกว่า80แต่ของที่ถามมาเนี่ยคือจำได้ประมาณ90ใช่ไหมคะซึ่งอันเนี้ย MCV คือขนาดของเม็ดเลือดแดงขนาดเม็ดเลือดแดงเนี่ยจะสัมพันธ์กับหมายถึงว่าถ้าตัวเล็กก็จะเจอในพาหะทาลัสซีเมียเจอในการขาดธาตุเหล็กแต่ที่กล่าวมาเนี่ยก็คือทั้งธาตุเหล็กบอกว่าได้69ซึ่งอันนี้เยอะมากไม่แน่ใจว่าค่าถูกหรือเปล่าเพราะว่
0: า
2: ปกติค่าธาตุเหล็กเราจะคิดเป็นเปอร์เซ็นต์นะคะก็คือเปอร์เซ็นต์เนี่ยเราเอาเกิน 16% ถือว่าปกติแต่อันนี้มัน69เลยไม่มั่นใจว่า เป็นค่าตัวไหนอะค่ะ
0: ก็เลย
2: อันนี้สงสัยนิดนึงเพราะมันดูสูงปกติคนทั่วไปเนี่ยจะสักประมาณ30 20อันนี้ดูเยอะไปมากเลยไม่มั่นใจเรื่องของค่าตัวนี้นะคะดังนั้นเนี่ยคิดว่าณตอนนี้ถามว่าต้องกังวลใจขนาดที่แบบว่าต้องตรวจอะไรเพิ่มเติมหรือเปล่าคิดว่าถ้าเกิดตัวฮีโมโกลบินเกิน12แล้วก็คือหมายถึงว่าเกิน12มานานอาจจะแบบ11นิดเป็นช่วงที่กินไม่ดีหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่
0: ะ
2: ก็คิดว่าสามารถสังเกตอาการได้นะคะแต่ถ้าเกิดกังวลมากถามว่าการตรวจอุจจาระก็ถ้าแนะนำก็คือให้ตรวจเหมือนดูว่ามีเลือดในอุจจาระหรือเปล่าก็คือเพราะว่าบางทีเนี่ยเรามีเลือดออกมาในอุจจาระโดยที่ไม่ได้มีให้เห็นแบบเยอะๆแบบเป็นเลือดสดอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่ามีการเสียเลือดทีละนิดทีละนิดก็อาจจะทำให้มีเรื่องของการขาดธาตุเหล็กไม่พอได้ซึ่งแต่ก็แปลกตรงที่เพราะว่าส่องกล้องแล้วสิ่งที่เรากลัวในผู้ที่สูงวัยเกิน60เนี่ยที่มีภาวะซีดก็คือเป็นจากกลุ่มมะเร็งลำไส้หรือเปล่าแต่ว่าเห็นบอกว่าส่องกล้องลำไส้แล้วก็ปกติดีหมดก็เลยคิดว่าโดยส่วนตัวเนี่ยยังไม่คิดว่ามีโรคอะไรที่น่ากังวลหรือว่าจะต้องรีบมาตรวจหรือมารักษาให้สังเกตอาการตัวเองดูก่อนได้ค่ะ
0: คุณกันทิยาก็สังเกตอาการก่อนแล้วก็ดูแลตัวเองอย่างเงี้ยกินอาหารที่มีประโยชน์ให้ครบ5หมู
2: ่กินให้ครบ5หมู่แล้วก็กินพวกกลุ่มที่เป็นธาตุเหล็กหรือว่ากลุ่มที่เป็นแหล่งของตัววิตามินดีแหล่งของโฟลิกอะค่ะอย่างเช่นกินเนื้อแดงเนื้อสัตว์ที่เป็นเนื้อแดงอย่างเช่นเนื้อหมูเนื้อวัวไข่แดงตับหรืออะไรอย่างนี้แต่ว่าก็อาจจะไอ้ตับกับไข่แดงเนี่ยจะต้องระวังเรื่องของตัว
1: คอเล
2: สเตอรอลที่สูงนะคะแล้วก็กินข้าวซ้อมมือกินผักผลไม้อันนี้ก็จะได้ทั้งโฟลิกวิตามินบีธาตุเหล็กค่ะประมาณนี้แต่ว่าเห็นบอกว่ากินธาตุเหล็กแล้วบอกว่ามีแพ้ยาโดยบอกว่าท้องเสียจริงๆต้องบอกก่อนว่าอันนี้ไม่ใช่อาการแพ้ยานะคะคนทั่วไปมักจะสับสนระหว่างผลข้างเคียงจากยากับอาการแพ้ยาผลข้างเคียงจากยาก็คือสามารถเกิดได้ทุกคนที่กินยาตัวนั้นซึ่งยาธาตุเหล็กเนี่ยเป็นยาตัวนึงที่มักจะทำให้มีเหมือนท้องอืดท้องมวนปวดท้องเหมือนอาหารไม่ย่อยบางคนมีถ่ายเหลวได้อันนี้เป็นอาการปกติเป็นอาการข้างเคียงที่เจอได้จริงๆถ้าเกิดมีอาการแบบนี้สามารถบอกคุณหมอและให้เปลี่ยนยาได้นะคะมันมีชนิดของยาที่เรื่องของผลข้างเคียงของท้องเนี่ยน้อยนะคะก็กลับไปคุยกับคุณหมอได้แต่ว่าอาการแพ้ยาเนี่ยคือไม่ได้เกิดทุกคนที่กินยาอาการแพ้ยามันจะเป็นแบบกินยาแล้วมีผื่นขึ้นปากบวมมีคันผื่นลมพิษหายใจไม่ออกมีช็อกอะไรเงี้ยนั่นคือเรียกว่าแพ้ยาเพราะฉะนั้นที่คุณกันทิยาเป็นเนี่ยคือเป็นแค่ผลข้างเคียงซึ่งถ้าคิดว่ากินพวกเนื้อแดงไข่แดงไม่ชอบกินหรือว่ากลัวคอเลสเตอรอลสูงก็กินวิตามินธาตุเหล็กเสริมแต่แค่กลับไปบอกคุณหมอว่ากินยี่ห้อนี้แล้วมีอาการมันก็จะมียี่ห้อที่มีผลข้างเคียงน้อยกว่าก็มีค่ะ
0: ค่ะหรือว่าถ้าอยากหลีกเลี่ยงไม่กินธาตุเหล็กก็เลือกอาหารที่มีธาตุเหล็กสูงใช่ไหมคะ
2: ค
0: ่
2: ะใช่ถ้าเกิดกลัวคอเลสเตอรอลก็เนื้อหมูไม่ติดมันอะไรอย่างนี้ก็ได้ค่ะ
0: โอเคคุณพัตโตถามเพิ่มมานะคะอาจารย์ปูคะคุณพัตโตที่ถามเรื่องโรคไส้เลื่อนในผู้หญิงถามมาว่าคุณปูค่ะคุณปู่อายุ80ปีเป็นผู้สูงอายุที่ไม่ชอบใส่กางเกงในมีโอกาสเป็นไส้เลื่อนไหมคะ
1: จริงๆไม่เกี่ยวนะครับก็ใส่กางเกงในกับไม่ใส่กางเกงในเรื่องไส้เลื่อนนี่ไม่เกี่ยวกันครับอันนี้เป็นความเชื่อสมัยดั้งเดิมละแต่ยิ่งอายุเยอะขนาดนี้เนี่ยผนังจะอ่อนแรงง่ายนะครับก็มีโอกาสที่จะเป็นไส้เลื่อนถ้ามีอาการอย่างที่บอกก็มาตรวจนะครับครับสัมพันธ์กับอายุด้วยแต่ว่าเรื่องใส่กางเกงในไม่เกี่ยวกัน
0: ไม่เกี่ยวใช่ไหมได้ยินมาตลอดนะว่าถ้าไม่ชอบใส่กางเกงในจะเป็นไส้เลื่อนยืนยันอาจารย์ปูยืนยันว่าไม่เกี่ยวใช่ไหมคะ
1: ไม่เกี่ยวครับไม่เกี่ยวครับ
0: อ๋อไม่โอเคค่ะไขข้อข้องใจไปเลยนะคะคุณลองภูค่ะคุณลองภูถามว่าสอบถามเรื่องฉีดวัคซีนโควิดค่ะเข็มแรกเนี่ยฉีดซีโนแวคSV เข็ม2ฉีดแอสตราเซเนกาเข็ม3ฉีดโมเดอร์นาเข็ม4เพิ่งฉีดวันนี้ค่ะฉีดไฟเซอร์นะคะถ้าครบ4เดือนจะต้องไปฉีดวัคซีนกระตุ้นอีกหรือไม่ครับก็คือฉีดมา4เข็มละ4เข็มนี่คือ4วัคซีนเลยนะซีโนแวคแอสตราโมเดอร์นาไฟเซอร์ก็เลยถามว่าถ้าครบ4เดือนแล้วเนี่ยต้องไปฉีดเข็ม5มั้ยคะ
2: ตอนนี้ที่ค่ะ
1: อาจารย์ปูเชิญ
0: ค่ะ
1: จริงๆมันยังไม่มีคำแนะนำนะครับของกระทรวงสาธารณสุขนะครับก็คือตอนนี้ยังแนะนำถึงแค่เข็ม4อยู่นะครับแต่ระยะยาวเนี่ยไม่แน่คงต้องดูสถานการณ์ของโรคโควิดอีกทีนึงครับครับ
2: ค่ะแล้วก็น่าจะตอนนี้เราพยายามเหมือนรอวัคซีนที่เป็นล็อตใหม่ ก็แนะนำว่าตอนนี้ก็คือใจร่มๆก่อนมีไฟเซอร์เข็ม4แล้วเพิ่งฉีดไปวันนี้เนี่ยก็ความเสี่ยงน่าจะน้อยมากเพราะฉะนั้นก็precaution ตัวเองตามปกติใส่หน้ากากล้างมือแล้วก็เข็ม5ใจเย็นๆก่อนเดี๋ยวรอฟังข่าวรอฟังว่ามันมีวัคซีนเวอร์ชันใหม่มาหรือเปล่าก็อาจจะไปฉีดเวอร์ชันนั้นอาจจะคุ้มกว่านะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวรอฟังข่าวแต่ว่าณตอนนี้ยังไม่มีคำแนะนำเรื่องเข็ม5ค่ะ
0: คุณกันธิยาให้ข้อมูลมาเพิ่มเติมนะคะอาจารย์มะเหมี่ยวเมื่อกี้ที่บอกเรื่องค่าเหล็กนะบอกว่าค่าเหล็ก 69.5 ค่ะ
2: เป็นค่าตัวเลขหรือว่าเป็นเปอร์เซ็นต์นะคะเพราะว่าปกติค่าเหล็กคือเวลาเราเจาะเลือดต้องอธิบายก่อนนะคะการตรวจธาตุเหล็กในร่างกายอะค่ะว่ามีปริมาณเท่าไหร่เราจะมีเจาะทั้งหมด3อย่างด้วยกันนะคะอันแรกเนี่ยก็คือเขาเรียกว่าซีรัมไอออนก็คือการตรวจระดับของธาตุเหล็กในเลือดซึ่งอันเนี้ยก็คือบอกได้แค่ว่ามีธาตุเหล็กเท่าไหร่แต่ว่าไม่ได้บอกว่ามันพอเพียงในร่างกายเราหรือเปล่าค่าที่2เขาเรียกว่า TIBC เขาเรียกว่า Total Ion Binding Capacity ก็คือความสามารถของร่างกายที่ไปจับธาตุเหล็กซึ่งปกติเกณฑ์การวินิจฉัยว่ามีการขาดธาตุเหล็กเนี่ยเราจะเอาตัวธาตุเหล็กหารกับตัวที่เป็นความสามารถในการจับธาตุเหล็กอะค่ะซึ่งหารกันเนี่ยถ้าน้อยกว่า 16% จะถือว่ามีภาวะขาดธาตุเหล็กแต่ถ้าเกินก็คือถือว่าปกติแล้วตัวสุดท้ายก็คือเป็นเขาเรียกว่าเฟอริตินก็คือเป็นความการสะสมของธาตุเหล็กในร่างกายของเราก็ส่วนใหญ่เนี่ยจะดูทั้ง3ตัวเลยไม่แน่ใจว่าค่า69ของที่คุณกันธิยาบอกเนี่ยเป็นตัวไหนอะค่ะคือโดยส่วนใหญ่มันจะต้องมาทำมาหารสูตรกันแล้วดูเป็นเปอร์เซ็นต์นะคะ
0: คุณกันธิยาบอกว่าเรฟเฟอเรนซ์ใช่ไหม REF 15ถึง150เกี่ยวกันไหมคะ
2: อันนี้แสดงว่ายังไม่ได้เป็นเอามาหารกันอันนี้น่าจะเป็นแค่เฉพาะค่าของซีรัมไอออนหรือระดับธาตุเหล็กในร่างกายซึ่งแค่อันนี้ตัวเดียวเนี่ยไม่สามารถให้การวินิจฉัยได้ว่าธาตุเหล็กพอหรือไม่พอจะต้องมีค่าอีก2ตัวค่ะที่เป็นตัวที่เรียกว่า TIBC หรือว่าการจับธาตุเหล็กในร่างกายความสามารถของการจับธาตุเหล็กในร่างกายกับตัวเฟอริตินซึ่งถ้ารู้3ตัวนี้บอกค่ามาเพิ่มได้นะคะเดี๋ยวจะช่วยดูให้ว่าธาตุเหล็กโอเคหรือเปล่าค
0: ่ะอ๋อคุณกันธิยาฟังอยู่เลยค่ะตอนนี้ฟังอยู่คอมเมนต์มาเพิ่มว่าเฟอริตินค่ะเฟอริติน
2: ค่ะเป็นค่าเฟอริตินอันนั้นเป็นแค่บอกว่าความสะสมของธาตุเหล็กในร่างกายไม่ได้เป็นตัวบอกปริมาณธาตุเหล็กเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าถ้าจะวินิจฉัยว่าธาตุเหล็กพอหรือไม่พอเนี่ยแนะนำว่าต้องตรวจตัวซีรัมไอออนก็คือเป็นธาตุเหล็กในตัวซีรัมก็คือในเลือดของเรากับตัวPIBC ค่ะซึ่ง2ตัวนี้ก็คือจะช่วยทั้ง3ตัวเนี่ยเป็นตัวใช้เอาวินิจฉัยธาตุเหล็กแต่ว่าจริงๆเฟอริตินของคุณกันธิยาเนี่ยอยู่ในเกณฑ์ปกตินะคะคือแนวโน้มเนี่ยน่าจะไม่ได้มีภาวะขาดธาตุเหล็กคือคิดโดยส่วนตัวเนี่ยคิดว่าคุณหมอเนี่ยน่าจะพยายามหาสาเหตุว่าแบบทำไมซีกลงเล็กน้อยตรวจทั้งธาตุเหล็กในร่างกายตรวจทั้งลำไส้ซึ่งโดยส่วนตัวคิดว่าถ้าซีดได้ไม่ต่ำไปกว่า11เนี่ยคิดว่าน่าจะสังเกตอาการแล้วก็ตรวจเลือดทุกปีดูได้นะคะ
0: ค่ะคุณกันธิยาฟังอยู่ค่ะบอกมาว่าจะไปตรวจต่อค่ะถ้าฟังอยู่นะคุณกันธิยาอาจารย์มะเหมี่ยวบอกว่าคุณกันธิยายังไม่ต้องกังวลนะให้ดูแลรักษาสุขภาพแล้วก็ทานอาหารให้ครบถ้วนทำอย่างเงี้ยดีแล้วใช่ไหมคะ
2: คุณกันธิยาแต่ว่าคือถ้าเกิดเหมือนพอเราตรวจเช็คแล้วเนี่ยแล้วถ้าเกิดรู้สึกว่าทำไมมันดูเม็ดเลือดแดงดูต่ำลงไปอีกเนี่ยจริงๆเราก็ตรวจธาตุเหล็กแล้วก็ดีตรวจลำไส้ก็ดีอาจจะต้องไปมองหาว่าคืออันนี้เป็นกลุ่มที่อย่างที่บอกไปว่าซีดที่พบบ่อยในคนไทยก็คือขาดธาตุเหล็กกับทาลัสซีเมียที่เป็นพาหะแต่ที่เจอได้ไม่บ่อยแต่พอเริ่มผู้สูงวัยเนี่ยอาจจะเจอได้ก็คือตัวที่ไขกระดูกก็คือปกติเม็ดเลือดเราเนี่ยสร้างจากไขกระดูกถ้าไขกระดูกทำงานไม่ดีมันก็ทำให้เม็ดเลือดเนี่ยต่ำไม่ว่าจะเป็นเม็ดเลือดแดงเม็ดเลือดขาวหรือเกล็ดเลือดดังนั้นเนี่ยถามว่าจะต้องกังวลไปถึงสเต็ปที่แบบไขกระดูกทำงานไม่ดีไหมไม่ใช่ค่ะแต่ว่าลองติดตามผลเลือดถ้าผลเลือดยังอยู่ในแนวโน้ม11 12เนี่ยหมอคิดว่าเราสังเกตอาการได้แต่ถ้ามันต่ำลงเนี่ยอาจจะต้องไปค้นหาสาเหตุเพิ่มเติมมาค่ะ
0: อาจารย์ปูมีอะไรเพิ่มเติมไหมคะเคสของคุณ
1: ไม่มีครับ
0: ไม่มีนะเพราะว่าอาจารย์มันมีอธิบายละเอียด
1: อธิบายละเอียดมากแล้วค่ะอาจารย
0: ์คุณกันธยาบอกว่าขอบคุณค่ะที่ไม่ละทิ้งคำถามดิฉันเห็นคำถามของคุณกันธยามาหลายวันละแต่บางทีเนี่ยดิฉันพอบางทีเนี่ยคุณหมอที่มาเราอาจจะคุยถึงเรื่องโรคอื่นๆที่อาจจะเรื่องโรคที่เกี่ยวกับผิวหนังข้อกระดูกที่ไม่ได้เกี่ยวอันนี้ดิฉันก็เลยยังไม่ได้เลือกคำถามมาไม่ละทิ้งคำถามของใครเลยนะคุณผู้ชมถามมาได้เลยค่ะไม่ว่าจะโทรศัพท์มาหรือว่าคอมเมนต์เราเก็บไว้ทุกคำถามนะคะแล้วก็ถ้าดิฉันทำเองดิฉันจะจำได้ว่าคำถามไหนตอบไปแล้วคำถามไหนยังไม่ได้ตอบถ้าได้จังหวะได้โอกาสอย่างเงี้ยก็จะนำมาถามค่ะคุณกฤษดาถามมาอย่างนี้ค่ะบอกว่าค่า SGOT กับค่า SGPT อันไหนคือค่าตับคะอันไหนคือค่าตับ
2: ค่ะ
0: ทั้งคู
2: ่ใช่ค่ะ
0: อ๋อทั้งคู่
2: เลยแต่ว่าค่าที่เฉพาะกว่าคือตัวไหนนะคะอาจารย
1: ์จริงๆใช้ได้ทั้งคู่นะครับแต่เฉพาะจะเป็น SGOT นะครับอาจารย์ครับครับแต่ว่าตัวไหนเราจะดูร่วมกันนะครับดูด้วยกัน
0: ครับโอเคทั้งคู่นะ SGOT กับ SGPT นะ
1: ถ้าสูงเนี่ยก็บอกว่าจะมีการถูกทำลายของเซลล์ตับนะครับกลุ่มพวกตับอักเสบเนี่ยนะครับก็ทำให้เกิดค่าตัวพวกนี้สูงขึ้นมาได้ครับ
0: คุณพงเสมค่ะคุณพงเสมเป็นเพศชายนะอายุ63ปีน้ำหนัก75สูง165ไม่มีไข้นะแต่ว่าสัปดาห์นี้คุณพงเสมบอกว่ารู้สึกเบื่ออาหารกลืนน้ำลายลำบากหน้ามืดเป็นบางครั้งนอนไม่ค่อยหลับตอนกลางคืนนี่ตื่นตั้ง 1-2 ครั้งค่ะอยากทราบว่าผมเป็นโรคอะไรอันตรายมากไหมครับควรจะดูแลตัวเองอย่างไรคะอายุ63ค่ะ
1: อันนี้ยังคิดไม่ค่อยออกว่าเป็นอะไรดูค่อนข้างไม่ค่อยจำเพาะนิดนึงนะครับ
0: คือน้ำลายลำบากหน้ามืดกลางคืนนอนไม่หลับตื่นนอนกลางคืนเป็นอะไรบ้าง
2: แต่ว่าไม่รู้ว่าเป็นจากก็คือเวลาถ้าเราพักผ่อนไม่เพียงพอเนี่ยมันก็จะเหมือนมีหน้ามืดเบื่ออาหารไม่อยากอาหารคิดว่าสาเหตุเนี่ยอาจจะว่าที่นอนไม่หลับเนี่ยเป็นจากอะไรซึ่งถามว่าในผู้สูงวัยเพศชายเนี่ยมันก็จะมีกลุ่มที่เป็นวัยทองในเพศชายด้วยค่ะคือซึ่งอาจจะเป็นสาเหตุที่ทำให้นอนไม่หลับหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเนี่ยโดยปกติเนี่ยก่อนเวลาเรารักษากลุ่มวัยทองแล้วมีอาการนอนไม่หลับเนี่ยเราก็อาจจะต้องมีการอย่างแรกสเต็ปแรกเราคงไม่ได้ไปพึ่งที่ยานะคะสเต็ปแรกเนี่ยเราก็ต้องมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ให้เพื่อให้เหมาะสมกับการนอนหลับที่ดีอะค่ะอย่างเช่นอย่างแรกก็คือพยายามลดหน้าจอคือในยุคปัจจุบันเนี่ยเราใช้หน้าจอเยอะมากไม่ว่าจะเป็นทีวีหรือหน้าจอมือถือก็คือพยายามลดหน้าจอเพราะว่าหน้าจอเนี่ยมันจะมีแสงสีฟ้าที่มันกระตุ้นสายตาเราทำให้การนอนเราเนี่ยไม่หลับสนิทหลับตื่นหรือบางคนหลับยากเพราะฉะนั้นก็คืองดหน้าจอเลย2ชั่วโมงแล้วก็พยายามหลีกเลี่ยงการดื่มคาเฟอีนชากาแฟเนี่ยช่วงตั้งแต่ตอนบ่ายถ้าเกิดมีปัญหานอนไม่หลับก็คือตั้งแต่บ่าย3เนี่ยไม่ควรดื่มแล้วอะค่ะแล้วก็พยายามเข้านอนให้ตรงเวลาพยายามอย่าเปลี่ยนเวลานอนเพราะการเปลี่ยนเวลานอนเนี่ยจะทำให้ตัวร่างกายของเราเนี่ยจำไม่ได้แล้วก็จะทำให้มีแบบการนอนไม่หลับนอนหลับไม่สนิทแล้วก็พยายามอย่านอนดึกก็คือประมาณผู้สูงวัยก็แนะนำประมาณ4ทุ่มก็เริ่มนอนได้แล้วจะได้ตื่นเช้าแล้วทำให้มันเป็นเหมือนทุกวันเท่าๆกันร่างกายก็จะได้จดจำแล้วก็จะทำให้สามารถนอนหลับเพราะว่าคิดว่าถ้าเกิดพักผ่อนเพียงพอเนี่ยอาการเบื่ออาหารหน้ามืดน่าจะดีขึ้นแต่ถ้าเกิดลองปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแล้วยังไม่ดีขึ้นก็อาจจะต้องลองมาตรวจดูว่ามันมีสาเหตุอย่างอื่นหรือเปล่าหรือว่าเป็นโรคอะไรอย่างอื่นหรือเปล่านะคะแต่ว่าอย่างที่อาจารย์ปูพูดว่าอาการที่พูดมาเนี่ยไม่ได้บ่งชี้ว่าจะเป็นโรคไหนลองปรับพฤติกรรมเรื่องการนอนก่อนก็ได้ค่ะ
0: แต่คุณโสนภาค่ะคุณโสนภาอายุ58นะบอกว่าเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเนี่ยไปผ่าตัดหมอให้เจาะเลือดดูตับไตเบาหวานหมอบอกว่ามีไวรัสตับอักเสบ B ก็เลยอยากรู้ว่าอันตรายแค่ไหนจะสามารถรักษาหายหรือไม่และต้องปฏิบัติตัวอย่างไรคะ
1: อันนี้ต้องดูค่านะครับว่ามันเป็นแบบว่าเป็นฉับพลันหรือเปล่าหรือว่าเป็นลักษณะของเป็นพาหะของไวรัสตับอักเสบ B นะครับผลเลือดนี่ที่เขาเจาะเนี่ยมันจะพอบอกได้นะครับถ้าเป็นแบบว่าฉับพลันเนี่ยอาจจะต้องมาติดตามการรักษาบางทีติดเชื้อปุ๊บแล้วก็หายไปอันนี้ก็หายไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับแต่บางคนเนี่ยเกิดเป็นลักษณะของเป็นพาหะอันนี้อาจจะต้องมารับประทานยาเราต้องมาเจาะดูค่าของไวรัสว่าสูงขนาดไหนถ้าสูงมากเนี่ยอาจจะต้องมีการกินยาเพื่อกดลักษณะกดจำนวนของไวรัสลงเพราะว่า การเป็นพาตับอักเสบบีเรื้อรังเนี่ยนะครับทำให้เกิดความเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งตับได้นะครับ
0: ค่ะ
1: ต้องติดตามไปรักษาแล้วครับถ้าเจาะเจอนะครับ
0: ค่ะ
2: ค
0: ่
2: ะ
0: โอเคค่ะไปที่คุณอุดรนะคะคุณอุดรอายุ80แล้วปวดหลังถึงขาปวดหลังแล้วถึงขาเวลาลุกเนี่ยจะปวดมากค่ะถ่ายอุจจาระแข็งด้วยคุณหมอบอกว่าเป็นโรคเกาต์ก็เลยถามมาว่าอยากทราบว่าเป็นอะไร
1: เกาต์มันเกิดที่หลังครับ ไม่
2: น่าจะมี

0: มีสามปัญหานะค
1: ค
0: ะ
1: ่ะ
0: ก็คือปัญหาแรกก็คือปวด
1: ปว
0: ห
1: ด
0: ลัง
1: หล
0: เ
1: ั
0: ร้
1: ง
0: าลงขาถามว่าในโรคเกาต์เนี่ยมีตำแหน่งที่ปวดเป็นบริเวณหลังได้ไหมส่วนใหญ่ไม่บ่อยอะค่ะส่วนใหญ่เกาต์เนี่ยจะปวดแบบ
1: ตามข้อ
0: นิ้วเท้า
1: ครั
0: เป
1: บ
0: ็นข้อเล็กๆไม่ใช่ข้อใหญ่ๆอะค่
1: อ
0: ะ
1: ๋อข้อ
0: แล้ว
1: เ
0: ก็
1: ล็ก
0: ไม่ใช่ข้อแกนกลางลำตัว
1: ๆ
0: ค
1: อ
0: ่ะซึ่งอาการเหมือนบอกว่าปวดแล้วก็ร้าวลงร้าวไปที่ข
1: หล
0: า
1: ังครับ
0: แล้วก็เหมือนมีอาการเฉพาะบางท่าทางเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เรากังวลที่สุดก็คือในผู้ที่เริ่มอายุเยอะๆแล้วเนี่ยก็คือมีกระดูกทับเส้นประสาทหรือเปล่าที่ทําให้เหมือนมีอาการปวดเฉพาะบางท่าทางต้องถามประวัติเพิ่มว่ามีชามีอ่อนแรงที่ปลายขาร่วมด้วยหรือเปล่าซึ่งถ้ามีเนี่ยแนะนําว่าอันนี้เป็นภาวะที่อาจจะต้องมาตรวจเพื่อประเมินความรุนแรงของภาวะเพราะว่าในคนสูงได้เลยกระดูกทับเส้นประสาทหรือว่ากระดูกสันหลังเสื่อมหรือบางอย่างเงี้ยค่ะเจอได้ซึ่งก็มีปวดหลังร้าวลงขาได้เพราะฉะนั้นแนะนําว่าอาจจะต้องมาพบแพทย์แล้วก็มาเอ็กซเรย์ดูเพื่อดูลักษณะของกระดูกสันหลังนะคะปัญหาที่สองเรื่องไข่แข็งก็เป็นอะไรที่เจอได้ในผู้สูงวัยใช่ไหมคะอาจารย์
2: ใช่ครับอาจารย์ครับ
0: แต่ว่าไม่มั่นใจว่าถ้าเป็นอย่างเนี้ยแนะนําว่าจะต้องเหมือนส่องกล้องสักทีไหมคะส่องกล้องลำไส้อ่ะค่ะ
2: คร
0: ับ
2: จริงเรื่องการส่องกล้องลำไส้นะครับถ้าอายุเกิน50ปีแล้วเนี่ยเราก็จะแนะนําไม่ส่องนะครับหรือว่าถ้ามีประวัติครอบครัวเป็นมะเร็งลำไส้อายุ40ปีขึ้นไปควรจะส่องถ้าส่องแล้วปกติเนี่ยก็เป็นคําแนะนําคือส่องทุก5ปีนะครับอันนี้ควรจะต้องมาส่องถ้าอายุ80ถ้ายังไม่เคยส่องเลยก็น่าจะมาเช็คดูสักนิดหนึ่งนะครับว่ามีปัญหาเรื่องของที่เรากลัวคือกลัวมะเร็งลำไส
1: ้
2: นะถ้าไม่ได้เจออะไรเนี่ยก็อาจจะเป็นจากกลุ่มคนสูงอายุพวกนี้ก็จะมีการท้องผูกอยู่แล้วการขับถ่ายกินอาหารกินน้ําน้อยนะครับหรือการเบ่งการอะไรค่อนข้างยากก็ทําให้เกิดอุจจาระแข็งได้ร่วมกับบางกลุ่มที่มีอาการของกระดูกทับเส้นเนี่ยก็จะทําให้เรื่องของท้องผูกได้ด้วยครับอาจารย์ครับ
0: ใช่ค่ะก็แนะนำลองปรับพฤติกรรมอาหารกับสิ่งที่ทานก่อนเนี่ยค่ะดื่มน้ำเยอะๆถ้าไม่ได้มีเป็นโรคไตนะคะไม่ใช่เป็นโรคไตเดี๋ยวดื่มน้ำเยอะเดี๋ยวโดนคุณหมอไตดุก็คือดื่มน้ำเยอะๆทานผักผลไม้ที่มีไฟเบอร์แล้วก็อีกอันนึงก็คือพยายามขยับร่างกายคือปกติถ้าแบบผู้สูงวัยบางทีก็เหมือนนั่งนั่งนอนนอนเนี้ยค่ะมันก็จะไม่ได้มีการเคลื่อนตัวของลำไส้อาจจะมีการเหมือนออกกำลังกายเบาๆเล่นโยคะบิดซ้ายบิดขวาเงี้ยเพื่อการกระตุ้นลำไส้ทำให้ลำไส้เนี่ยบีบตัวดีขับถ่ายได้ดีขึ้นแล้วก็ปัญหาสุดท้ายที่ถามมาลืมไปแล้ว
1: โรคเกาต์
0: เป็นโรคเกาต์
1: โรคเกาต์ค่ะ
0: เป็นโรคเกาต์ก็คือแค่ดูแลเรื่องอาหารนะคะส่วนใหญ่ก็คือพวกสัตว์ปีกอะไรอย่างเงี้ยก็หลีกเลี่ยงแล้วก็มันก็จะมียาที่คุณหมอให้กินเพื่อคุมอาการคุมระดับตัวกรดยูริกในร่างกายเนี่ยก็จะช่วยบรรเทาอาการได้ค่ะก็อันนี้ไม่ได้น่ากังวลสามารถคุมอาการได้รักษาได้ง่ายค่ะค่ะ
1: ค่ะคุณสุพัมมราบุญเลิศถามมาสั้นมากเลยค่ะเหงื่อออกซีกซ้ายซีกเดียวซีกซ้ายซีกเดียวนะเกิดจากอะไรคะให้ข้อมูลมาแค่นี้ค่ะ
0: น่าจะเป็นเกี่ยวกับระบบประสาทค่ะคุณตาเพราะว่าการที่คนเราเหงื่อออกเนี่ยมันเกี่ยวกับระบบประสาทของเราในการสั่งการก็เลยถ้าอย่างเงี้ยน่าจะต้องมาตรวจ
2: เพรา
0: ะ
2: ว่า
0: ใช่
2: ครับแต่ถ้าผิดปกติซิกออกซิกซ้ายซิกเดียวนี้ต้องผัดเช็คแล้วครับนะครับน่าจะให้หมอระบบประสาทเขาช่วยดูครับ
1: เพราะว่าถ้าบางทีปกติถ้าเราเหงื่อออกปกติมันควรจะออกแบบถ้าแบบถ้าแจ็คกะแล้ก็น่าจะทั้งซ้ายขวาอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะแต่ถ้าซิกเดียวนี้น่าจะเกี่ยวกับระบบประสาทใช่ไหมคะ
0: ระบบประสาทอัตโนมัติเพราะว่าเราคุมเหงื่อของเราไม่ได้ว่าแบบฉันร้อนแต่ฉันไม่อยากให้เหงื่อไม่ได้แสดงว่าระบบประสาทอัตโนมัติต้องมีอะไรที่ผิดปกติค่ะเลยทำให้เหงื่อออกได้ซีกเดียวค่ะ
1: นี่คุณสุพัมมราคำถามสั้นนะแต่ไม่แน่นะปัญหาอาจจะใหญ่ก็ได้นะต้องรีบมาพบแพทย์ค่ะนะคะคุณอนุรักษ์ค่ะคุณอนุรักษ์บอกว่าเป็นโควิดนะบอกอายุ55สูง155หนัก56ความดัน140เป็นโควิดน้องสาวก็เป็นด้วยจะรักษากักตัวได้กันดีไหมเพราะว่าไม่อยากไปโรงพยาบาลถ้าคนเป็นโควิด2คนเนี่ยกักตัวอยู่ด้วยกันโอเคไหมคะได้ไหมคะ
2: ไม่มีปัญหานะครับอยู่ด้วยกันได้ครับ
1: ไม่ม
2: ีดีเลยครับก็จะได้ช่วยกันแล้วจะมีเพื่อนนะครับกักตัวคนเดียวจะอย่าให้มีเพื่อนนะครับจะไม่เหงาครับกักตัวอยู่ด้วยกันได้แต่ต้องมีคนคอยส่งข้าวส่งน้ํานะครับเดี๋ยวไปซื้อเองนะครับ
1: ค่ะแล้วก็นับ10วันเหมือนที่เราเคยคุยกันไว้ใช่ไหมคะจาก
2: นั้น
1: แ
2: รกปัจจุบัน
0: แรก
2: 10วัน
0: ค่ะนับวันแรกที่มีอาการหรือวันแรกที่ตรวจเจอ
1: ค่ะ
0: นับไป10วันค
1: ่
0: ะ
1: ค่ะคําถามของคุณกฤษดาบอกว่าค่าเครตินีนเหรอคะค่าเครตินินคือค่าไตแล้วค่า EGFR คือค่า

0: อะไรครับ
1: เป็นค่าการทำงานของไตเหมือนกันค่ะมันจะบอกเหมือนว่าไตสามารถขับของเสียได้เท่าไหร่ซึ่งมันก็จะเหมือนปกติเราตรวจมามันจะมีการคำนวณเป็นอัตโนมัติค่ะหมายถึงว่าเครื่องตรวจเนี่ยมันคำนวณให้เราซึ่งก็เป็นค่าการทำงานของไตเช่นเดียวกันค่ะ
0: คุณกฤษดาเธอเพิ่งไปเจาะเลือดมาเลยสงสัยค่ะเลยมาถามเรื่องค่าที่เจาะเลือดมาหลายตัวเลยทีเดียวนะคะโอเคค่ะเอาคำถามของคุณวิโรจน์ค่ะคุณวิโรจน์บอกว่าฉีดวัคซีนโมเดอร์นาเข็ม3มาเมื่อวันที่30มกราคมที่โรงพยาบาลรามานี่แหละค่ะแล้วก็จะครบ4เดือนต้นเดือนมิถุนายนจะจองฉีดเข็ม4ของรามาได้ทางไหนครับ
2: จริงตอนนี
1: ้ครับ
2: อาจารย์อาจารย์ไม่เหรอครับ
1: ไม่เป็นไรอาจารย์ปุ๊บค
2: ่ะอาจารย์ไม่เหรอครับอาจารย์เชิญครับ
1: ค่ะก็คือจริงๆจองได้เลยก็คือมันจะมีเบอร์ของศูนย์วัคซีนนะคะจริงๆเคยมีขึ้นในของตัวรามาแชนแนลก็คือสามารถโทรมาจองได้เลยแต่ว่าถ้าเกิดไม่ได้โทรมาจองก็คือมันจะมีให้ walk in แต่ว่ามีมันเป็นวันๆนะคะไม่ตอนนี้ศูนย์วัคซีนเราไม่ได้เปิดทุกวันแล้วค่ะเพราะว่าหมายถึงว่าจำนวนคนที่ฉีดวัคซีนจำนวนวัคซีนก็ลดน้อยลงนะคะเพราะฉะนั้นอาจจะโทรมาถามก่อนว่ามีวันไหนแต่ว่าสามารถ walk in ได้หรือว่าจะจองมาก่อนก็ได้ค่ะ
0: ค่ะ
1: ค
0: ่ะคุณแมวลูกสาว4ขวบอันนี้ถามไปแล้วนะคุณเดินกะลาก็ถามไปแล้วนะคะโอเคค่ะวันนี้นี่คำถามนะคะค่อนข้างจะหลากหลายวันนี้ที่ฉันก็ได้รับความรู้เพิ่มเยอะมากเลยทีเดียวนะคะเพราะว่าไม่เคยรู้มาก่อนว่าไส้เลื่อนเนี่ยผู้หญิงก็เป็นได้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องระมัดระวังตัวเองด้วยนะคะวันนี้ถามคำถามค่อนข้างจะครบถ้วนนะคะสำหรับคำถามที่ค้างอยู่สำหรับวันนี้นะคะอย่าลืมนะคะว่าเราประชาสัมพันธ์นะคะงานดีๆนะคะซึ่งเป็นงานเนี่ยวันเสาร์อาทิตย์นี้นะคะก็คืองาน Royal Thai Embassyโซนะคะเป็นงานเทศกาลไทยเกาหลีเสาร์อาทิตย์นี้นะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะว่าแอดรามาฉบับที่44มาแล้วค่ะนะคะสามารถเข้าไปดูได้ที่ adrama.mahidol.ac.th ค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะอาจารย์ปูและอาจารย์มะเหมียวและดิฉันนารากรลากันไปพร้อมกันนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ

0: ข้อเข่าเสื่อมคืออะไรครับ
1: หรือในกรณีที่ข้อเข่าเสื่อมเนี่ยเป็นถึงจุดหนึ่งที่มันค่อนข้างมากแล้วเนี่ยอาจจะมีการกระดูกงอกหรืออาจจะทำให้มีการปวดจนไม่สามารถเหยียดและงอข้อเข่าได้สุดได้ตามปกติก็ได้เหมือนกัน
0: ต้องบอกว่าใครที่กลัวว่าจะปวดเข่าแล้วก็เป็นโรคข้อเข่าเสื่อมต้องดูวันนี้นะครับกับรามาแชร์ริ่งครับเพราะสุขภาพที่ดีคือการแบ่งปันนะฮะวันนี้เราอยู่กับอาจารย์บอยครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: นี่ก่อนอื่นนะฮะฟังเนื้อหากันด้วยอย่าดูแต่หน้าอาจารย์ที่หล่อขนาดนี้นะครับโรคข้อเข่าเสื่อมคืออะไรครับ
1: ต้องเกริ่นก่อนว่าปกติข้อต่อแล้วเนี่ยมันสามารถเสื่อมได้ทุกข
0: ้อ
1: เวลาข้อเราเนี่ยผิวกระดูกอ่อนคอยคุมบริเวณตัวข้ออยู
0: ่ไปถึงทุกข้อเลยใช่ไหม
1: ถูกต้อง
0: ฮะ
1: แล้วสิ่งที่เกิดขึ้นคือเวลากระดูกอ่อนพวกนี้มีการร่อนไปนะไม่กระดูกมีการสีกระดูก
0: อ
1: ันนั้นเรียกว่าภาวะข้อเข่าเสื่อม
0: ก็คือไอ้ตัวที่มันคอยหุ้มเนี่ยมันเสื่อมไป
1: ถูกต้องผิวเคลือบมันร่อนออกไป
0: ฮะ
1: นะครับส่วนใหญ่โดยทั่วไปจะมาด้วยอาการปวด
0: ครับ
1: อาการปวดเนี่ยมักจะสัมพันธ์ในการใช้งานเวลามีการใช้งานเยอะๆมีการเดินเยอะๆ บางครั้งอาจจะมีการบวมร่วมด้วยหรือในกรณีที่ข้อเข่าเสื่อมเนี่ยเป็นถึงจุดนึงที่มันค่อนข้างมากแล้วเนี่ยอาจจะมีการกระดูกงอก
0: ครับ
1: อาจจะทำให้เกิดเข่าเนี่ยมีการขัดเกิดขึ้นโดยปกติเนี่ยเข่าเสื่อมในระยะแรกๆเนี่ยอาจจะมองเห็นทั่วไปเป็นลักษณะปกติ
0: ครับ
1: แต่พอเสื่อมมากถึงจุดนึงเข่าจะเริ่มมีการโก่งนะครับอาจจะเดินแล้วมีเสียงกรอบแกรบกรอบ
0: แกรบ
1: นะครับหรืออาจจะทำให้มีการปวดจนไม่สามารถเหยียดและงอข้อเข่าได้สุดได้ตามปกติก็ได้เหมือนกันฉะนั้นการป้องกันเนี่ยคือดีที่สุดตั้งแต่พยายามคุมน้ำหนัก
0: ครับ
1: อย่ากินเยอะใช้งานเยอะออกกำลังกายบ้าง
0: ครับ
1: นะครับหลีกเลี่ยงท่าทางที่ทำให้เกิด

0: การบาดเจ็บตัวข้อเข่าบ่อยๆเช่นนั่งคุกเข่านั่งยองๆมันจะทำให้เกิดแรงในข้อเข่าสึกได้ค่อนข้างเยอะพยายามฝึกต้นขากล้ามเนื้อต้นขาบ่อยๆนะกล้ามเนื้อต้นขาเป็นสิ่งที่สำคัญที่จะคอยพยุงให้การบาดเจ็บของเข่าเนี่ยเกิดน้อยที่สุดถ้าอายุน้อยๆอาจจะเป็นเข้ายิมเข้าฟิตเนสนะ
1: ครับ
0: ในคนไข้ที่อายุมากขึ้นที่มีอาการเข้าเสื่อมอาจจะมีลักษณะการฝึกเหยียดขาขึ้นลงเพื่อฝึกต้นขาก็น่าจะเพียงพอนะครับและสุดท้ายก็คือฝากเฝ้าระวังอาการของตัวเองถ้ามีอาการเข่าได้รับบาดเจ็บหรือเข่าสึกอะไรก็ตามพยายามเข้ามาพบแพทย์เพื่อทำการรักษาได้อย่างถูกต้องก่อนที่เข่าเนี่ยจะเทิร์นเป็นลักษณะของตัวเข่าเสื่อมในอนาคตต่อไป
1: ครับจริงๆฟังแล้ววันนี้ค่อนข้างครอบคลุมทุกอย่างเลยนะฮะโรคข้อเข่าเสื่อมเนี่ยมันเกิดขึ้นได้กับทุกคนแล้วก็คือมันรักษาได้จนถึงขั้นพึงพอใจก็จริงแค่แต่ว่าถ้าเราไม่เป็นก็จะดีกว่าเพราะฉะนั้นเริ่มต้นตั้งแต่วันนี้ครับอย่างที่คุณหมอบอกไปว่าไม่ว่าจะเป็นการลดน้ำหนักนะฮะการคุมน้ำหนักรวมถึงการฝึกกล้ามเนื้อถ้าเกิดร่างกายของเราพร้อมในตอนนี้ในอนาคตเนี่ยไม่เป็นดีที่สุดนะครับวันนี้ขอบคุณอาจารย์บอยมากครับ
2: ขอบคุณมากครับ
1: ฝากด้วยนะครับเรามาแชร์ริ่งครับเรื่องราวดีๆแบบนี้ภายใน3นาทีเนี่ยคุณรู้ครบจบที่นี่ฝากแชร์กันด้วยครับ
3: พลังแสงทะลุมิติ
4: โอ
5: ้โห
4: นี่มันนอกโลก
6: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
3: ้พลังแห่งความคิด
6: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: You are listening to Mahidol Channel Podcast. Listen for a better life. ฟังเพื่อชีวิตที่ดีกว่าและนี่คือรายการ Podcast ของช่อง Mahidol Channel โดยมหาวิทยาลัย Mahidol.เพราะเป้าหมายของเราทุกคนคือการมีชีวิตที่ดีมาพัฒนาตัวเราให้มีชีวิตที่ดีขึ้นกับรายการ Well-being สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได้กับผมอาจารย์เต้ระพีบุญเปลื้องจากคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล
1: สวัสดีครับผมอาจารย์เต้ระพีบุญเปลื้องจากคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลกับ Well-being สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได้ครับในช่วงนี้ครับหลายๆคนอาจจะเครียดกันอยู่อาจจะเป็นการเครียดจากเรื่องงานอาจจะเป็นการเครียดจากเรื่องสุขภาพความเครียดนี่ครับเป็นสาเหตุหลักอันนึงของการนอนไม่หลับมีคนในประเทศนี้ครับหลายคนมากที่มีอาการนอนไม่หลับและช็อตคัทหรือทางลัดอันนึงที่หลายๆคนเลือกใช้ก็คือการใช้ยานอนหลับเป็นทางออกในการแก้ไขปัญหานั้นวันนี้ครับเราจะมาดูกันว่าผลข้างเคียงมันมีอะไรกันอยู่บ้างและเราจะใช้มันอย่างไรให้ถูกวิธีมีอาจารย์บอลครับมาอยู่กับเราครับรองศาสตราจารย์เภสัชกรธนรัตน์สวนเสน่ห์อาจารย์ประจำภาควิชาเภสัชกรรมคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลอยู่กับเราครับสวัสดีครับอาจารย์บอลครับสวัสดีครับอาจารย์ครับวันนี้ครับเราได้คนที่รู้เรื่องยามาคุยกับเราเลย
2: อ
1: ันดับแรกเลยถ้าเราจะพูดถึงการนอนไม่หลับก็คงจะต้องพูดถึงสาเหตุของมันก่อนว่าสาเหตุของการนอนไม่หลับเนี่ยมันมีอะไรกันอยู่บ้างนอกจากความเครียดแล้ว
2: ก็เวลาเราพูดถึงคำว่านอนไม่หลับเนี่ยจริงๆผมต้องถามอาจารย์เต้กับ
1: ครับ
2: ว่าอาจารย์เต้เคยนอนไม่หลับไหมครับ
1: ประจำครับอาจารย์
2: อาจารย์มีอาการยังไงบ้างครับ
1: ก็คือนอนไม่หลับครับอาจารย์ก็คือ
2: เข้านอนไม่ได้
1: เข้านอนแล้วก็คลิกซ้ายก็แล้วคลิกขวาก็แล้วมองเพดานก็แล้ว มันก็ยังนอนไม่ได
2: ้อันนี้เป็นสิ่งที่จริงๆแล้วผมว่าพวกเราทุกคนที่นั่งฟังอยู่เป็นอาการเดียวกันเวลาเราพูดถึงคำว่านอนไม่หลับก็คือเข้านอนแล้วหัวถึงหมอนแต่นอนไม่ได
1: ้
2: นะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยครับเวลาที่เราประเมินหรือว่าเวลาเราดูคนไข้ที่มีอาการนอนไม่หลับเนี่ยครับนอกจากอาการเรื่องการเข้านอนที่นอนไม่ได้แล้วยังมีอีกสองกลุ่มอาการครับที่เราถือว่าเป็นเรื่องนอนไม่หลับเหมือนกันแต่ว่าบางทีเนี่ยเรียกว่าเราอาจจะไม่ได้นึกถึงมันนะครับอันแรกเลยก็คือนอนแล้วแต่มีตื่นกลางคืนเช่นนอนไป4ทุ่ม5ทุ่มสักตี2ตี3ตื่นใหม่แต่ว่าบางครั้งเนี่ยก็เข้าไปนอนแล้วต่อได้แต่บางคนก็นอนแล้วไม่ได้แล้วอันนี้ก็จะเริ่มเป็นปัญหานะครับ
1: อ
2: ีกแบบนึงครับที่พวกเรามักจะลืมกันก็คือเรานอนได้ดีมากบางทีเรานอนกันนับชั่วโมงครับ8ชั่วโมง10ชั่วโมงแต่กลายเป็นว่าตื่นเช้ามาโอ้ไม่ไหวยังง่วงอยู่เลยหรือแบบบางทีนั่งทำงานอยู่มีหาวต้องขอแอบไปงีบกลางวันน่ะเนี่ยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยครับเวลาอันดับแรกก่อนที่เราจะพูดถึงเรื่องของทางออกในเรื่องการนอนไม่หลับ เราต้องเข้าใจกันว่าการนอนไม่หลับเรามี3รูปแบบนะ1เข้านอนแล้วนอนไม่ได้2นอนได้แต่กลายเป็นตื่นกลางทาง3ก็คือนอนเต็มที่เลยแต่ว่าตื่นมาแล้วไม่สดชื่น
1: มีใครที่เป็นทั้ง3อาการมั้ยครับผมคนหนึ่งแหละครับ
2: เป็นครบเลยอาจารย์
1: เป็นครบเลยครับแล้วแต่วันเลยครับ
2: ครับแต่นี้โดยทั่วไปนะครับเราสังเกตไหมครับเวลาเราพูดถึงคำว่านอนไม่หลับเนี่ยเราจะมีเรียกว่าคำอยู่2คำที่เรามักจะพูดถึงกันคือ1คือนอนไม่หลับกับ2คือโรคนอนไม่หลับ
1: อ๋อมีที่แบบนอนไม่หลับเฉย
2: ๆใช่
1: เป็นอาการโรคเลย
2: กับอีกอันนึงคือเป็นโรคนะโดยทั่วไปนะครับเราจะถือว่าการเกิดอาการนอนไม่หลับเนี่ยเป็นสิ่งที่พวกเราทุกคนมีโอกาสเจอได้แต่ถ้าเกิดคำว่าโรคปั๊บเนี่ยแปลว่าเราจะต้องมีอาการนอนไม่หลับเป็นมากและเป็นติดต่อกันจนกระทั่งมันรบกวนการดำรงชีวิตหรือการทำงานแล้วถ้าตรงนั้นเนี่ยถือเป็นโรคเพราะฉะนั้นประเด็นแรกก่อนที่เราจะพูดคุยกันลึกลงไปในมุมของรายละเอียดเรื่องยาเนี่ยครับท่านผู้ฟังต้องเข้าใจในประเด็นนี้ก่อนว่าเรากำลังจะดูแลตัวเองในมุมของอาการนอนไม่หลับหรือเรากำลังดูแลตัวเองในมุมของโรควันนี้เนี่ยเนื้อหาที่เราสองคนจะคุยกันผมว่าคงจะเป็นประเด็นที่เราพยายามจะมองกว้างๆก็คือดูที่เรื่องอาการเป็นหลักซึ่งผมว่าทุกคนมีโอกาสเป็นไปได้กลับมาประเด็นที่เมื่อกี้จันเต้ถามทิ้งไว้ครับว่าปกติแล้วเนี่ยนอนไม่หลับเราเกิดจากอะไรได้บ้าง
1: ใช่
2: นะครับถ้าเกิดเราคิดแบบง่ายๆครับในช่วงจังหวะการนอนเนี่ยคือช่วงจังหวะที่เราต้องการให้ร่างกายพักผ่อนเพราะฉะนั้นสมองเราซึ่งเป็นตัวควบคุมในเรื่องของวงจรการนอนหลับเนี่ยครับ ก็จะพยายามทำให้สมองเราลดการทำงานทุกอย่างลงเราถึงจะหลับได้สาเหตุการนอนไม่หลับเนี่ยครับถ้าแบ่งง่ายๆก็มีอยู่แค่2สาเหตุสาเหตุที่1ก็คือการบั้วช่วงตอนนอนสมองเราหรือร่างกายเราไปพยายามกระตุ้นมันเช่นมีเรื่องกังวลเช่นรู้สึกว่ากลัวหรือหวาดระแวงอะไรบางอย่างหรือแบบมีอะไรที่เป็นสิ่งเราตลอดเวลาเช่นเปิดเพลงบางคนเนี่ยจะเข้าใจว่าเปิดเพลงแล้วเนี่ยทำให้เราหลับดีขึ้น
1: เพลงเบาๆคลอๆไป
2: แต่ต้องไม่ลืมว่าการมีเพลงเนี่ยการที่หูเราได้ยินเสียงเนี่ยครับมันเป็นการกระตุ้นสมองไปด้วย
1: อ๋อเหรอฮะ
2: เพราะฉะนั้นในบางคนที่ไวมากๆก็อาจจะนอนไม่หลับเพราะด้วยสาเหตุเรียกว่าใกล้ตัวขนาดนี้นะครับหรือบางทีบางคนใช้วิธีคือเปิดไฟหัวเตียงรีไว้เล็กๆแต่ว่ามันก็คือสามารถกระตุ้นเราได้เหมือนกันนะครับแต่ทั้งนี้ต้องเรียนนะครับว่าสาเหตุการกระตุ้นเนี่ยต้องเรียกว่าของใครของมัน
1: แต่คนไม่เหมือนกัน
2: ไม่เหมือนกันบางคนไวไม่เหมือนกันเช่นอย่างนี้เมื่อกี้แต่ยกตัวอย่างเนี้ยเปิดเพลงไว้เราหลับอ่ะแต่ถ้าเกิดมีคนอื่นมานอนกับเราด้วยเขาอาจจะไม่หลับก็ได้
1: ใช่
2: นี่เป็นต้นนะครับสาเหตุที่สองครับก็คือตัวการนอนเนี่ยสมองไม่สามารถจะเข้าสู่วงจรการนอนได้อาจจะมีโรคบางอย่างมีสภาวะบางอย่างที่ทำให้สมองทำงานในลักษณะการเปลี่ยนจากการตื่นเป็นการนอนที่ไม่สมดุลหรือผิดปกติไปก็เลยทำให้เกิดความบกพร่องเหล่านี้เกิดขึ้นนะครับ
1: มี2 สาเหตุใหญ่
2: ใช่ครับ
1: หนึ่งก็คือสมองถูกกระตุ้นมันจึงพักผ่อนไม่ได้
2: ถูกต้อง
1: กับอีกอันหนึ่งก็คือไม่สามารถจะเข้าสู่วงจรการนอนได้อย่างสมบูรณ
2: ์ครับ
1: ฟังดูการที่สมองถูกกระตุ้นเนี่ยมันฟังดูเป็นปัจจัยที่อยู่ภายนอก
2: ส่วนใหญ่
1: ที
2: ่
1: กลไกของการนอนที่มันไม่สมบูรณ์อาจจะเป็นเพราะเหตุผลจากข้างในหรือเปล่าครับ
2: ใช่ครับอาจารย์ถูกต้องเลยครับ
1: ครับ
2: ก็คือเป็น2 ส่วนหลักๆนะครับ
1: แล้วเมื่อไหร่เราถึงจะได้

0: รับการจ่ายยานอนหลับล่ะครับ
1: ยานอนหลับเนี่ยครับคืออย่างที่เราคุยกันมาตั้งแต่ต้นจะเห็นว่าจริงๆเราไม่มีพูดถึงยาเลยนะอาจารย์ยานอนหลับเนี่ยชื่อกลุ่มก็บอกอยู่แล้วว่าเป็นยานอนหลับแปลว่ายาตัวนี้เราใช้เพื่อวัตถุประสงค์คือทำให้นอนหลับซึ่งการให้ทำให้นอนหลับก็มีหลายแบบอย่างที่เมื่อกี้เราคุยตั้งแต่ต้นนะครับกินปั๊บทำให้หลับหัวถึงหมอนแล้วหลับได้หรือกินเพื่อรักทำให้เรานอนตลอดทั้งคืนได
0: ้
1: หรือกินเพื่อทำให้คุณภาพการนอนเราดีขึ้นตื่นมาจะได้สดชื่นนะยาแต่ละตัวออกฤทธิ์ไม่เหมือนกันแต่เวลาเราพูดถึงยานอนหลับเนี่ยครับยานอนหลับส่วนใหญ่ที่คุณหมอจะแนะนำให้ใช้เนี่ยจะเป็นยาที่ใช้เพื่อเหมือนกับเป็นการบรรเทาอาการในระยะเวลาสั้นๆ
0: คร
1: ับ เพื่อเหมือนกับลดความทรมานให้พวกเราเพราะว่าแน่นอนเวลาเราเดินเข้าไปพบคุณหมอแล้วไปบอกหมอคะฉันนอนไม่หลับมา3คืนแล้วเรียกว่าทำงานไม่ได้แล้วเพราะเหนื่อยมากร่างกายไม่ได้พักผ่อนเลยพอเป็นอย่างนั้นฮะคุณหมอก็จะสั่งยาให้ก่อนถ้างั้นเอายาไปกินนะอาจจะสักอาทิตย์หนึ่งหรือ2อาทิตย์ยาที่ให้ไปวัตถุประสงค์คือไปให้หลับพอหลับเสร็จแล้วเริ่มดีขึ้นทีนี้เราก็เริ่มต้องกลับมามองหาว่าสาเหตุที่ทำให้เรานอนไม่หลับคืออะไรเพราะฉะนั้นเนี่ยครับยานอนหลับที่เราพูดถึงกันอยู่เนี่ยครับในทางการแพทย์เนี่ยเราจะใช้เป็นตัวเชื่อมหรือเป็นตัวทางผ่านเพื่อทำให้ตัวคนไข้ที่มีอาการนอนไม่หลับเนี่ยสามารถที่จะปรับหรือพยายามมองหาสาเหตุให้ได้ว่าเขามีสาเหตุอะไรในการที่ทำให้เขานอนไม่หลับแล้วยาเป็นตัวที่ช่วยระหว่างทางลดความทรมานลดความเรียกว่าอาการที่มันรุนแรงต่างๆแล้วก็พอหลังจากเขาหาได้เขาแก้ไขได้ยานอนหลับก็อาจจะไม่จำเป็น
0: ยานอนหลับไม่ใช่สิ่งที่จะแก้ไขปัญหาได้แบบครอบจักรวาลจริงๆมันแค่เป็นตัวช่วยเพื่อเราสามารถที่จะหาสาเหตุที่แท้จริงได้
1: ใช่ครับถูก
0: เมื่อสักครู่อาจารย์บอลพูดถึงว่ายานอนหลับมันมีอยู่ด้วยกันหลายประเภท มีทำให้เรานอนได
1: ้ครับ
0: ทำให้เรานอนยาวมันมีกลุ่มชื่อของมันยังไงไหมครับ
1: ครับผมแบ่งให้ดูง่ายๆนะครับยานอนหลับกลุ่มที่พวกเรามักจะคุ้นเคยกันนะครับก็คือกลุ่มนี้เนี่ยชื่อกลุ่มยาวๆเราจะเรียกว่าเบนโซเดซิปีนนะแต่ว่าชื่อสั้นๆบางทีเราก็จะยินคำว่าเบนโซซึ่งยากลุ่มนี้เป็นยากลุ่มนอนหลับที่ผมเข้าใจว่าเวลาเราพูดถึงคำว่ายานอนหลับนะประชาชนทั่วไปเนี่ยหรือผู้ฟังทุกท่านเนี่ยครับอาจจะพูดถึงยากลุ่มนี้ประมาณ 95-99% หรือด้วยซ้ำนะเพราะเป็นยากลุ่มที่ต้องเรียกว่าถูกใช้บ่อยมากยากลุ่มที่2ครับก็คือเป็นยากลุ่มประเภทที่ออกฤทธิ์เหมือนกับฮอร์โมนตัวนึงในสมองซึ่งถ้าเมื่อกี้เราจำได้เราพูดถึงกระบวนการเปลี่ยนวงจรการทำงานของสมองที่เกิดจากการตื่นมาเป็นวงจรการนอนสวิตช์ไฟที่เราพูดถึงเมื่อกี้ครับมันคือหน้าที่ของฮอร์โมนตัวนึงที่ชื่อว่าเมลาโทนินนะครับเพราะฉะนั้นเราก็เรียนแบบมันนะ มียาบางตัวที่ออกฤทธิ์เหมือนเมลาโทนินเลยเวลาเรารับประทานเข้าไปก็จะไปกดสวิตช์เปลี่ยนโหมดให้สมองเรานะครับอันนั้นคือกลุ่มที่2กลุ่มที่3ก็คือเป็นยาที่ใช้รักษาโรคอื่นๆแต่มีฤทธิ์ง่วงนะเช่นยาแก้แพ้ลดน้ำมูกเวลาเราเป็นหวัดนะครับยาแก้เมารถหรือว่าอาจจะเป็นพวกยาแก้อาเจียนพวกนี้เนี่ยบางทีในทางการแพทย์เราก็จะมีการหยิบมาใช้นะแต่ถามว่าใช้เพื่ออะไรเราใช้เพื่อป้องกันฤทธิ์ง่วงของยาบรรเทาอาการให้คนไข้ไปก่อน
0: ครับยาเหล่านี้คร
1: ับ
0: เดินไปร้านขายยาแล้วบอกว่าต้องการยาในกลุ่มที่ทำให้หลับอย่างเงี้ยทำได้ไหมครับ
1: ถ้าเป็นยา2กลุ่มหลัง
0: คือเมลาโทนิน
1: ที่เป็นยาน ะครับกับยาที่เป็นโรคอื่นๆแต่มีฤทธิ์ง่วงอันนี้เนี่ยเภสัชกรที่ร้านยาสามารถที่จะพิจารณาเลือกให้กับผู้ป่วยแต่ละรายได
0: ้
1: ด้วยตัวเภสัชเองแต่ถ้าเกิดเป็นยากลุ่มแรกก็คือเป็นยากลุ่มเบนโซเนี่ยอันนี้เป็นยาที่ถ้าทางกฎหมายเนี่ยเราจัดว่าเป็นวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทนั่นแปลว่าเวลากินเข้าไปเนี่ยมันออกฤทธิ์กับสมองเราเต็มๆเลยนะแล้วทำให้เราอาจจะเกิดอาการทางจิตบางอย่างได้ถ้าใช้ไม่ถูกต้องนะครับยากลุ่มนี้เนี่ยถ้าทางการแพทย์เราจะต้องใช้ใบสั่งแพทย์ท่านผู้ฟังจะต้องได้ยากลุ่มนี้จากแพทย์เท่านั้นอาจจะเป็นจากโรงพยาบาลจากคลินิกนะครับถ้าจะเป็นที่ร้านยาต้องมีใบสั่งยาจากแพทย์มายื่นเภสัชกรไม่สามารถจ่ายยาตัวกลุ่มนี้ให้กับพวกท่านโดยที่ไม่มีใบสั่งยาได
0: ้เวลาที่เราพูดถึงความเครียดว่าเป็นสาเหตุอันหนึ่งของการนอนไม่หลับผมก็เคยได้ยินว่ามันมียากลุ่มนึงที่มันไม่ใช่ยานอนหลับแต่เป็นเขาเรียกเป็นยาคลายเครียดอย่างเงี้ยยาคลายเครียดได้มันเหมือนกับยานอนหลับไหมคร
1: ับ จริงๆแล้วเนี่ยคำว่ายาคลายเครียดก็คือยากลุ่มเบนโซนั่นแหละครับ
0: อ้าวเหรอฮะ
1: ใช
0: ่อ๋อมันไม่ได้ทำให้แค่นอนหลับเฉย
1: ๆใช่ยากลุ่มเบนโซเวลารับประทานเข้าไปเนี่ยครับในการรักษาหนึ่งคือนอนไม่หลับ

0: สองคือเรื่องของคลายวิตกกังวล
1: ครับ
0: หรือรักษาโรคเครียดนั่นเองนะครับได้ด้วยนะเพราะฉะนั้นอย่างที่เมื่อกี้จะเต้มถามหนึ่งว่ายาคลายเครียดคืออะไรก็คืออย่างนี้แหละครับเพียงแต่ว่าเวลาที่คุณหมอจะสั่งใช้ยาเนี่ยก็ขึ้นกับว่าคุณหมอต้องการอะไรเป็นหลักเช่นถ้าจันเต้มาบอกว่าอาจารย์เต้เครียดมากหมอสั่งยาตัวนี้ให
1: ้ครับ
0: ผมก็จะบอกอาจารย์เต้ว่าอาจารย์อันนี้เป็นยาคลายเครียดนะแต่ถ้าเกิดในทางกลับกันอาจารย์มาปรึกษาคุณหมอเรื่องนอนไม่หลับผมก็จะจ่ายยาให้อาจารย์แล้วผมก็จะบอกว่าอาจารย์ยาตัวนี้เป็นยานอนหลับนะ
1: มันก็เป็นยาตัวเดียวกัน
0: เป็นยาตัวเดียวกันใช่ครับ
1: การใช้ไปนานๆมันมีผลข้างเคียงไหมครับยานอนหลับเนี่ย
0: ผลข้างเคียงที่สำคัญของยานอนหลับเลยเนี่ยครับก็คืออันดับแรกก็คือลิดง่วงนอนกับลิดเรียกว่ารบกวนการตัดสินใจของเราเพราะว่ายานอนหลับเองเนี่ยครับยาบางตัวเนี่ยออกลิด3วันนะก
1: ิน
0: เข้าไป1
1: เม็ด
0: กิน1คืนเนี่ยออกลิดอีก3วันกว่ายาจะถูกกำจัดออกจากร่างกายทั้งหมด
1: ฟังดูคุ้มมากเลย
0: คุ้มแต่กลายว่ามันไม่ได้ออกฤทธิ์ดีขนาดนั้นแต่มันอยู่ในร่างกายนะฮะแต่ไอ้ยาบางตัวอยู่แค่2ชั่วโมงก็หมดฤทธิ์แล้วเพราะฉะนั้นครับโดยทั่วไปเนี่ยการเกิดผลกระทบของการรับประทานยานอนหลับสิ่งแรกที่มันจะเห็นก็คือมันต้องขึ้นกับว่ายาที่เรากำลังรับประทานอยู่เนี่ยออกฤทธิ์นานแค่ไหนโดยทั่วไปครับยาที่เราใช้กันอยู่ในทางปฏิบัติเนี่ยจะออกฤทธิ์ได้ประมาณ8ถึง12ชั่วโมงอันนี้คือสิ่งที่คุณหมอมักจะเลือกใช้นะเพราะว่าสมมุตินึกภาพเรานอนสัก4ทุ่มนะตื่นสัก6โมงก
1: ็
0: ระยะเวลาออกฤทธิ์กำลังดีแต่ถ้าเกิดเทียบกันกับยาบางตัวที่เลือกใช้แล้วออกฤทธิ์ยาวๆเช่น24ชั่วโมง48ชั่วโมงเนี่ยแปลว่าระหว่างวันที่เรากำลังทำงานอยู่ก็จะได้รับผลกระทบของยาด้วยนะถึงแม้จะไม่ได้มากจนกระทั่งแบบทำให้เราง่วงนอนตลอดทั้งวันแต่ก็อาจจะทำให้การทำงานของเราแย่ลง
1: การตัดสินใจก็อาจจะช้าลง
0: ใช่โดยเฉพาะเรื่องอุบัติเหตุจากการขับรถขับราต่างๆที่อาจจะยังคงเป็นประเด็นอยู
1: ่ยานอนหลับมันก็ทำให้นอนหลับนะครับอาจารย์แล้วมันก็จะช่วยแต่บางทีเราก็ใช้ตัวนี้เป็นตัวช่วยอยู่นาน
0: ครับ
1: มันพอใช้ไปนานๆแล้วมันจะมีผลเสียไหมครับอาจารย์
0: ถ้าเกิดใช้นานๆเนี่ยครับโดยปกตินี่เป็นเรียกว่าเป็นลักษณะเฉพาะของยานอนหลับเลยนะครับกับยาคลายเครียดก็คือเมื่อเรารับประทานยาติดต่อไปสักระยะเวลานึงอาจจะสัก1หรือ2สัปดาห์แต่ในบางคนอาจจะเป็นเดือนอันนี้แล้วแต่สิ่งที่จะเกิดขึ้นครับก็คือกลายเป็นว่าเราจะเกิดภาวะที่เราเรียกว่าดื้อยา
1: ดื้อยา
0: ใช่ครับคือแปลว่าเราจะกินยาในขนาดเท่าเดิมแต่กลายเป็นว่าประสิทธิภาพมันลดลงเช่นสมมตินะอาจารย์เต้เกิดกินยาอยู่1เม็ดนะครับกินมาสัก2อาทิตย์ละก่อนหน้านี้กินมาหลับดีนะแต่พอสัก2อาทิตย์3อาทิตย์ผ่านไปยังกินยาเหมือนเดิ
1: ม
0: เราพบว่าอาจจะทำให้เรานอนได้ไม่ดีเท่าเดิ
1: ม
0: นะครับหรือประสิทธิภาพลดลงอันนั้นคือเป็นอาการระยะยาวอันที่หนึ่งที่เราเจอได้นะครับเราเรียกว่าการดื้อยา
1: ครับ
0: กับอีกอันนึงที่เราเจอได้ก็คือยาพวกนี้เวลาใช้นานๆหรือว่าใช้เข้าไปแล้วเนี่ยครับมันจะทำให้เกิดกระบวนการติดยา
1: ติดยาน
0: ะครับติดก็คือติดเลยครับติดแปลว่าเราไม่สามารถจะหยุดใช้ยาได้ถ้าอาจารย์หยุดใช้ยานอนหลับเมื่อไหร่อาจารย์จะเกิดอาการถอน
1: อ
0: าการถอนที่เกิดขึ้นนั่นคือตรงข้ามกับฤทธิ์ของยาพอหยุดยาปั๊บอาจารย์ก็จะเกิดอาการนอนไม่หลับเกิดขึ้นแล้วก็เวลาพูดถึงการติดยาพอฟังเสร็จปั๊บท่านผู้ฟังหลายท่านบางคนกลัวเลยฮะฟังรายการจบเลิกกินยาเลย
1: ถอน
0: อันนี้ไม่ได้นะครับ ต้องเน้นย้ำนะเพราะว่าถ้าเกิดท่านกินยานอนหลับมาเป็นระยะเวลาหนึ่งการจะหยุดยาห้ามหยุดทันที
1: อ้าว
0: ไม่งั้นจะเกิดอาการถอนยานอนหลับแล้วจะยิ่งมีอาการรุนแรง
1: หักดิบไม่ได้เลย
0: หักดิบไม่ได้ทันทีต้องย้ำเลยนะเพราะหักดิบของยานอนหลับเนี่ยสามารถทำให้เกิดอาการชักได้นะครับซึ่งรุนแรง
1: เวลาที่เรารับประทานยาบางชนิดเป็นระยะเวลานานๆเนี่ยมันอาจจะมีผลเช่นอาจจะมีผลต่อตับต่อไตอะไรอย่างเงี้ยครับยานอนหลับเนี่ยมันมีผลแบบนั้นไหมครับ
0: ไม่มีครับอันนี้ดีครับ
1: อ๋อเหรอ
0: เพราะว่ายาจะไม่ทำให้ตับแย
1: ่
0: ยาไม่ทำให้ไตแย่เวลาพูดถึงประเด็นนี้สิ่งนึงที่ท่านผู้ฟังมักจะเข้าใจผิดก็คือยาเนี่ยถูกทำลายออกจากร่างกายโดยใช้ตับโดยใช้เอนไซม์ที่ตับการใช้เอนไซม์ที่ตับไม่ได้แปลว่าทำให้ตับแย
1: ่
0: นะฮะดังนั้นถ้าเกิดตอบในภาพรวมก่อนก็คือว่ายากลุ่มนี้ที่เป็นยานอนหลับเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยใช้ตับเป็นการทำลายทิ้งนะและยาไม่ได้มีฤทธิ์หรือไม่ได้มีผลที่จะทำให้เกิดตับอักเสบหรือไตวายเกิดขึ้นครับ
1: เวลาที่บอกว่าติดยานะครับเป็นเพราะว่าติดกับผลของมันที่ทำให้นอนหลับหรือว่า ติดเพราะว่ามันเป็นยาเสพติด

0: โดยตัวมันเอง
1: จริงๆแล้วเนี่ยด้วยชื่อยาที่เมื่อกี้เราคุยว่าเป็นยากลุ่มนี้เป็นวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยครับโดยฤทธิ์ของยาเองมันทำให้เกิดกระบวนการติดนะครับโดยตัวมันเองอยู่แล้วนะครับนั้นโดยทั่วไปถ้าจะเปรียบเทียบง่ายๆก็ยานอนหลับ

0: อาจารย์ไปหาหมอแล้วก็แจ้งแพทย์ว่าเนี่ยกินยาอยู่นะแต่อาการก็ยังแบบรู้สึกเหมือนมันเพิ่มขึ้นนะคุณหมอก็จะรู้แล้วอันนี้คือสิ่งที่อาจจะเป็นจุดที่บอกว่าเบียกันดื้อยาเกิดขึ้นโดยทั่วไปในทางการแพทย์เราก็เพิ่มยาครับ
1: ครับ
0: นะแต่นั่นคืออยู่ภายใต้การดูแลของแพทย
1: ์มีวิธีในการที่จะปรับยังไงก็ในเมื่อเราติดสิ่งนี้ไปแล้วถ้าเราไม่ได้มันก็คงจะนอนไม่หลับหรือกระวนกระวายครับ
0: วิธีทางการแพทย์ที่เราทำกันก็คืออันดับแรกถ้าเกิดว่ายาที่คนไข้ทานอยู่แล้วเนี่ยเป็นตัวที่ออกฤทธิ์ได้ค่อนข้างยาวนะครับเราก็จะอาศัยหลักการคือค่อยๆลดขนาดยาลงเช่นทีละสัก 25% 50% ในระยะเวลาอาจจะ2สัปดาห์3แต่นี้ต้องย้ำนะครับว่าแล้วแต่กรณีของคนไข้แต่ละรายแล้วแต่ยาแต่ละตัวแล้วแต่โรคของท่านด้วยนะครับส่วนกรณีที่2ก็คือถ้าเกิดยาตัวนั้นเกิดแบบดูแล้วไม่สามารถที่จะค่อยๆลดขนาดยาเหมือนในกรณีแรกได
1: ้
0: คุณหมออาจจะใช้วิธีคือใช้ยาตัวอื่นที่ออกฤทธิ์คล้ายๆกันแต่ออกฤทธิ์ยาวๆนะเข้าไปให้คนไข้กินรวมด้วยก่อนนะครับแล้วก็ค่อยๆลดขนาดยาตัวแรกที่เป็นยาที่เราต้องการหยุดเนี่ยออก
1: อย่างนี้เราไม่ไปติดยาตัวที่2เหรอครับอาจารย
0: ์ยาตัวที่2ก็ต้องมั่นใจว่าไม่ติดสิฮะ ใช่ไหมครับเราต้องมั่นใจว่ายาตัวที่2คือยาที่มีโอกาสทำให้เกิดการเสพติดน้อยเราถึงจะใช้ตัวนี้เป็นตัวที่ใช้ในการรักษา
1: อาจารย์บอลครับการกินยาตามคำสั่งแพทย์นะครับแต่ไม่ใช่คำสั่งแพทย์สำหรับเราครับบังเอิญว่าแฟนเราสมมติว่าเขามีปัญหานอนไม่หลับก็มีคำสั่งแพทย์มาให้แฟนเรากินแล้วก็แฟนก็นอนหลับดีแต่ว่าอย่างนี้เราก็เฮ้ยมันก็ตามคำสั่งแพทย์อย่างนี้แล้วก็มากินได้ไหมมันน่าจะปลอดภัยสำหรับแฟนเรามันก็น่าจะปลอดภัยสำหรับเราเหมือนกันอะไรเงี้ย
0: ก็จริงๆแล้วเนี่ยเป็นประเด็นผมใช้คำว่าเป็นประเด็นการยืมยาย
1: ืมยา
0: คนอื่นมากินหน่อยพอเราใช้คำว่าบางทีเนี่ยบนหน้าซองยาเราก็จะเห็นข้อบ่งใช้ว่าเป็นยาคลายเครียดเป็นยานอนหลับนะเสร็จแล้วอย่างที่ดันเต้บอกคือเฮ้ยเราก็มีอาการนะเราไปขอชิมหน่อยได้ไหมผมใช้คำว่าขอชิมนะแต่ขอกินหน่อยละกันเผื่อว่ามันก็จะช่วยได
1: ้
0: ต้องถามว่ายาที่เราไปเอามามันช่วยเราไห
1: ม
0: นะครับก็ถ้าเรามีกลุ่มอาการที่มันเป็นเป้าหมายในการออกฤทธิ์ของยาอยู่แล้วเช่นเรานอนไม่หลับเรามีวิตกกังวลการกินยาตรงนั้นก็น่าจะช่วยเรานะแต่ถามว่าช่วยแล้วเนี่ยจะทำให้เราเนี่ยดีขึ้นเหมือนกับที่แฟนเราดีขึ้นไห
1: ม
0: ก็ต้องตอบว่าอาจจะไม่เท่ากันเพราะว่าสาเหตุที่อาจารย์เต้เป็นกับสาเหตุที่แฟนเป็นอาจจะเป็นคนละสาเหต
1: ุ
0: ถึงแม้ว่ายาที่เราใช้ตัวเดียวกันหรือผมยกอีกกรณีนึงฮะแฟนอาจารย์เต้ได้ยา A มาอาจารย์เต้บอกอาจารย์ก็เป็นเหมือนกันนะอาจารย์เดินไปหาหมอเหมือนกันนะอาการเป็นอีกแบบนึงเลยนะแต่ได้ยา A เหมือนกันเห็นไหมสุดท้ายคือยาอาจจะเหมือนกันแต่สิ่งที่อาจจะต่างกันครับคือขนาดการใช้ยาเพราะว่าขนาดที่เราใช้บางคนเนี่ยกินครึ่งเม็ดพอละจบแต่บางคนยังต้องกิน1เม็ดอาจจะต้องกินมากกว่าวันละ1ครั้งโดยสรุปก็คือในเบื้องต้นการที่เรามองว่าข้อบ่งใช้ของยาของคนข้างเคียงของเราเป็นสิ่งที่เราน่าจะได้ประโยชน
1: ์
0: การไปหยิบมารับประทานก็อาจจะช่วยได้ในทางอาการของเราที่เป็นนะครับแต่สิ่งที่เราเดาไม่ได้ก็คือความปลอดภัยที่จะเกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คงต้องเรียนฝากท่านผู้ฟังนะต้องขอบคุณเต้ที่ย้ำประเด็นนี้นะว่ายาใครยามันนะฮะอย่าไปแย่งกันมาใช้เดี๋ยวไม่พอนะครับ
1: อาจารย์บอลครับถ้าในที่สุดแล้วเนี่ยเราได้ลองทางเลือกอยู่หลายทางละในที่สุดมันไม่ช่วยอ
0: ่
1: ะก็ต้องมาอยู่ที่ยานอนหลับนี่แหละ
0: ครับ
1: เราจะใช้ยานอนหลับอย่างไรให้ปลอดภัยอะครับ
0: ได้หลักการของการใช้ยานอนหลับให้ปลอดภัยก็คือหลับแทบตกไปตรงมาเลยคร
1: ับ
0: ใช้ตามที่แพทย์สั่ง
1: ใช่เลย
0: อย่าใช้อะไรนอกเหนือไปจากฉลากยาหรือสิ่งที่แพทย์บอกบางครั้งเนี่ยครับคุณหมอที่ดูแลเราอยู่เนี่ยครับหลังจากที่เขาเห็นปัญหาของเราคุณหมอจะเป็นคนกำหนดหรือเป็นคนวางแผนว่ายานอนหลับที่คุณหมอกำลังสั่งให้เนี่ยคุณหมอต้องการให้ใช้แค่ระยะสั้นๆหรืออยากให้ใช้ระยะเวลายาว
1: ๆ
0: นะเพราะฉะนั้นตัวคนไข้เองเนี่ยครับคือคนที่ต้องถามคุณหมอเป็นหลักนะคือถ้าเกิดเดินบางทีเนี่ยผมเข้าใจว่าบางครั้งเราจะเจอเหตุการณ์ที่บางทีเดินมารับยาที่ห้องยา
1: คร
0: ับ แล้วเภสัชกรก็จะบอกพวกเราว่ายาตัวนี้อย่ากินติดต่อกันนะเพราะเดี๋ยวอาจจะทำให้เกิดอาการข้างเคียงหรือเกิดอาการติดยาได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอันนั้นคือคำแนะนำในภาพรวม
1: ๆ
0: นะสำหรับโรคที่เฉพาะของแต่ละคนเนี่ยอันนี้ต้องถามแพทย
1: ์
0: เพราะแพทย์เป็นผู้สั่งใช้นะเพราะฉะนั้นอันดับแรกก็คือกินตามที่แพทย์สั่งสองครับเวลาทานยาแล้วเนี่ยอย่าปรับ เพิ่มหรือลดขนาดยาเองนะยกเว้นคุณหมอบอก

0: ให้ทำได้ 3 ครับจะทำยังไงให้ปลอดภัยยาพวกนี้เวลาใช้แล้วคำแนะนำที่เราจะบอกเสมอคือระวังหรือหลีกเลี่ยงการรับประทานยากับแอลกอฮอล
1: ์
0: เครื่องดื่มทั้งหลายยาดองรวมด้วยหมดเลยนะฮะหรือแม้แต่ยาที่มีฤทธิ์กดสมองเหมือนกันถามว่าเราจะรู้ได้ไงว่ายาตรงนี้มีฤทธิ์กดสมองวิธีการสังเกตง่ายๆยาตัวไหนเภสัชบอกกินแล้วง่วงนอนตัวนั้นแหละฮะมีฤทธิ์กดสมองเกือบหมดเลยนะครับมันเมื่อไหร่ก็ตามเรากินคู่กันเรากินร่วมกันแปลว่าผลข้างเคียงของยาอาจจะเยอะขึ้นได้นะครับและ4เลยอย่าหยุดยาทันทีหรืออย่าหยุดยาเองนะโดยเฉพาะในช่วงโควิดอย่างนี้นะหลายท่านมาหาแพทย์ไม่ได้ยาจะขาดอันนี้ต้องรีบโทรนะฮะเพราะอย่างที่บอกว่าถ้าหยุดยาเองโดยที่ไม่มีการปรับลดขนาดยาเนี่ยอาจจะทำให้เกิดการถอนยาซึ่งอันตรายได
1: ้วันนี้ได้คุยกับอาจารย์บอลได้ข้อมูลเยอะเลยโดยเฉพาะเรื่องของการใช้ยานอนหลับถ้าเรารู้ว่าสาเหตุของการนอนไม่หลับคืออะไรยานอนหลับก็อาจจะเป็นตัวช่วยที่เป็นตัวช่วยชั่วคราวเพื่อจะนำไปสู่การปรับตัวปรับพฤติกรรมและพยายามที่จะเอาสาเหตุนั้นออกไปวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์บอลรองศาสตราจารย์เภสัชกรธนรัตน์สวนเสน่ห์อาจารย์ประจำภาควิชาเภสัชกรรมคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลเป็นอย่างมากครับคุยกับอาจารย์บอลทีไรแล้วสนุกทุกทีโอกาสหน้าต้องเชิญอาจารย์บอลกลับมาคุยกันอีกนะฮะ
0: ยินดีครับ
2: พบกับ Wellbeing สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได้ทุกวันจันทร์เวลา 18:00 นที่ Mahidol Channel Podcast อันช่องทาง Facebook Mahidol Channel YouTube Mahidol Channel Apple Podcast Spotify Anchor Blogdit ดำเนินรายการโดยอาจารย์เต้ประภีบุญเปลื้อง Well-being สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได้

0: พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 นและออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 นและในเวลา 18:01 นเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 นและ 10:55 นในเวลา 18:01 และเวลา 20:30 ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh
1: คำหนึ่งที่อาจารย์พูดแต่เริ่มต้นแล้วคือความดันลูกตาสูง
2: ใช่ค่ะ
1: ถ้ารักษาเสร็จปุ๊บจะสามารถกลับไปเหมือนเดิมไม่ได้หรอ
2: ไม่ได้
1: เสียแล้วเสียเลย
2: เสียแล้วเสียเลยคือรักษาเพื่อไม่ให้มันแคบเข้า
1: เจอกันอีกแล้วนะครับกับรามาแชร์ลิงครับเพราะสุขภาพที่ดีคือการแบ่งปันนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูเรื่องของต้อหินครับอยู่กับอาจารย์กิ๊กนะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: เราได้ยินคำว่าต้อเนี่ยเยอะมากหลายชื่อมากๆต้อหินเนี่ยคืออะไร
2: ชื่อนี้มาจากการที่ความดันลูกตาสูงมากๆนะคะจนทำให้รู้สึกเหมือนลูกตาเราแข็งเหมือนหินก็เลยเรียกว่าต้อหินประสาทตานะคะมันมีความเสื่
1: อม
2: แล้วทำให้เซลล์ของเนื้อประสาทตานะคะมันน้อยลงทำให้การมองเห็นค่อยๆลดลงไปจนในที่สุดอาจจะมองไม่เห็นเลยได้ปัจจัยเสี่ยงหลักๆก็คือความดันลูกตาที่สูงขึ้นบางชนิดความดันลูกตาไม่สูงซึ่งจริงๆต้อหินอาจจะแบ่งได้เป็น2แบบต้อหินแบบมุมเปิดกับต้อหินแบบมุมปิด
1: โอเคเป็นยังไง
2: ค่ะซึ่งทั้ง2อย่างเนี่ยก็จะมีสาเหตุได้แบ่งเป็น2ประเภทคือไม่ทราบสาเหตุเป็นตามวัยนะคะการที่2มีปัจจัยภายนอกหรือปัจจัยภายในทำให้เกิดขึ้นนะคะซึ่งถ้าเป็นแบบตามวัยส่วนใหญ่กลุ่มนี้เนี่ยจะป้องกันไม่ค่อยได้คือจริงๆเป็นตามธรรมชาตินะคะถ้าเกิดขึ้นแล้วก็คือเกิดขึ้นแต่กลุ่มที่มีสาเหตุเนี่ยกลุ่มนี้เนี่ยบางสาเหตุสามารถป้องกันได
1: ้มีคนบอกว่าต้อหินเนี่ยเป็นต้อที่น่ากลัวที่สุด
2: เนื่องจากว่าทำให้สูญเสียการมองเห็นได้อย่างถาวรที่แย่กว่านั้นก็คือเรื่องของอาการอาการเขาไม่ค่อยชัดเจนคือส่วนใหญ่ถ้าระยะแรกๆเนี่ยจะไม่มีอาการการที่ความดันลูกตาขึ้นเรื่อยๆเนี่ยถ้าขึ้นน้อยๆไม่ฉับพลันเนี่ยคนไข้จะไม่มีอาการอะไรนะคะถ้าเริ่มมีอาการแปลว่าการมองเห็นเนี่ยลดลงละตาจะมัวโดยที่มัวจากรอบๆก่อน
1: อ๋ออย่างสมมติตัวนี้ผมเห็นถ้าต้อหินคือมันจะยังไงฮะค่อยๆ
2: ก็จะค่อยๆเห็นแคบลง
1: แบบนี้จะรักษาได้ยังไง
2: ก็เราจะให้ยาลดความดันลูกตานะคะก็มีการให้ยาหยอดหรือการเลเซอร์นะคะถ้ายังไม่ได้ผลเราถึงจะข้ามไปถึงการผ่าตัด
1: ถ้ารักษาเสร็จปุ๊บจะสามารถกลับไปเหมือนเดิมไม่ได้หรอ
2: ไม่ได้
1: เสียแล้วเสียเลย
2: เสียแล้วเสียเลยคือรักษาเพื่อไม่ให้มันแคบเข้านะคะคือมันเป็นมาถึงตรงกลางจนรบกวนกันมองเห็น
1: แล้วแบบนี้มีวิธีป้องกันยังไงบ้างผมได้ยินคำหนึ่งที่อาจารย์พูดแต่เริ่มต้นแล้วคือความดันลูกตาสูง
2: ใช่ค่ะ
1: เราจะลดความดันลูกตายังไง
2: อันดับแรกคืออายุ40ปีขึ้นไปควรจะเช็คความดันลูกตาเหมือนไปตรวจสุขภาพตานะคะซึ่งคุณหมอก็จะเช็คความดันลูกตาให้ถ้าความดันลูกตาสูงคุณหมอก็จะมีการแนะนำว่าต้องปฏิบัติตัวอย่างไร
1: ค่
2: ะแล้วก็อีกกลุ่มนึงคือถ้าเราจะป้องกันนะคะก็คือหลีกเลี่ยงการไปซื้อยาหยอดตาเองที่เป็นยากลุ่มสเตียรอยด
1: ์
2: เพราะยากลุ่มสเตียรอยด์เนี่ยมีผลข้างเคียงทำให้ความดันตาขึ้น
1: ครับ
2: ที่เราก็จะไม่ทราบ
1: วันนี้ขอบคุณอาจารย์กิ๊กครับ
2: ได้ค่ะ
1: ขอบคุณครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: นี่คือรามาแชร์ลิงนะครับเรื่องราวเกี่ยวกับสุขภาพแบบเข้าใจง่ายเพราะฉะนั้นถูกใจแล้วนะครับฝากแชร์ฝาก Subscribe กันด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับ

ยังมีอีกหลายๆคนเลยนะคะที่เขาไม่รู้ตัวค่ะว่าเขากำลังอยู่ในภาวะโรคซึมเศร้าซ่อนอยู่โรคนี้ไม่มีอยู่จริงหรือเป็นเรื่องอุปทานหมู่นะคะ

ซึมเศร้าถือว่าเป็นโรคที่ติดอันดับ1ใน10ที่ก่อให้เกิดความทุพพลภาพสูงสุดกระทบกับคุณภาพชีวิตแล้วก็เป็นภาระทางสังคมอย่างแท้จริงนะคะหากคุณพิมพ์ข้อความนะคะในมือถือเนี่ยหยิบขึ้นมาเลยนะคะแล้วก็ใน Twitter พิมพ์ข้อความว่าโรคซึมเศร้าจะเจอเลยค่ะว่าเราจะมีทวิตมากมายเลยนะคะข้อความทุกๆนาทีเลยที่มีคนมาแชร์เล่าเรื่องของตัวเองเกี่ยวกับปัญหาที่กำลังประสบอยู่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเรียนเรื่องของการทำงานเรื่องของความรักความสัมพันธ์สุขภาพฐานะการเงินคือทุกๆคนเนี่ยอยากจะระบายเรื่องราวที่ตัวเองรู้สึกอัดอั้นอยู่ยิ่งเป็นทางพื้นที่โซเชียลมีเดียเนี่ยเขาก็รู้สึกว่าโอเคปลอดภัยอาจจะไม่มีใครรู้จักตัวตนเขาที่แท้จริงทำให้เขากล้าที่จะเล่าเรื่องของตัวเองนะคะพอเห็นข้อความเยอะๆแบบนี้เนี่ยเราลองไล่อ่านดูจะเห็นว่ามันมีเนื้อหาที่ค่อนข้างมืดมนและหดหู่ในความมืดมนและหดหู่นี้นะคะกับคนพบว่ามีแสงสว่างค่ะแสงสว่างอย่างแรกนะคะก็คือเราจะพบว่าการที่ผู้คนกล้าที่จะออกมาเล่าเรื่องของตัวเองเนี่ยหลายๆครั้งก็ถือเป็นเรื่องที่เซนซิทีฟแล้วก็เป็นเรื่องที่ส่วนตัวใช่ไหมคะแต่เขาออกมาแชร์มาเล่าเรื่องของตัวเองให้ฟังตรงนี้เนี่ยถือว่าเป็นก้าวแรกที่สำคัญแล้วก็ดีมากๆซึ่งจะนำไปสู่กระบวนการต่อไปก็คือเรื่องของการรักษาแสงสว่างอย่างที่สองนะคะก็คือการที่โอเคการใช้แฮชแท็กโรคซึมเศร้าเนี่ยมันมีความหมายที่ดีมากเพราะว่าคนเริ่มรู้จักกับโรคนี้นะคะถึงแม้อาจจะยังไม่เข้าใจอย่างลึกซึ้งมากแต่มีการตระหนักรับรู้ถึงคำว่าโรคซึมเศร้าแล้วก็พยายามที่จะค้นหาข้อมูลเพื่อที่จะศึกษาดูว่าโรคซึมเศร้ามันเป็นยังไงมันมีอาการยังไงคนอื่นที่กำลังประสบปัญหาเดียวกันอยู่เนี่ยเป็นยังไงแล้วพวกเขามีความรู้สึกยังไงก็เหมือนกับว่าได้แชร์ความรู้สึกแล้วก็เทียบกันด้วยนะคะอบันก็คิดว่ายังมีอีกหลายๆคนเลยนะคะที่เขาไม่รู้ตัวค่ะว่าเขากำลังอยู่ในภาวะโรคซึมเศร้าซ่อนอยู่อาจจะมาจากสาเหตุที่ว่าปฏิเสธอะไม่อะเราเข้มแข็งกว่านั้นนะคะเราแข็งแกร่งกว่านั้น

0: ันไม่อ่อนแอหรอกโรคซึมเศร้าอะไรเนี่ยฉันไม่เป็นเดี๋ยวมันก็ผ่านไปเราจะต้องทำได้ขอให้เราแค่เข้มแข็งมันเป็นเรื่องของอารมณ์เสียใจเศร้าแค่นั้นแหละทุกอย่างมันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นชั่วคราวหรือรวมไปถึงความเข้าใจผิดอย่างเช่นที่ว่าโรคนี้ไม่มีอยู่จริงหรือเป็นเรื่องอุปทานหมู่นะคะปลดชนวนป่วนใจวันนี้อาบันรวบรวมข้อสงสัยและคำถามทุกข้อเลยนะคะรวมไปถึงอคติหรือว่าเอ๊ะมันตกลงเป็นอุปทานหมู่จริงหรือเปล่ามันเป็นความผิดของเราใช่ไหมที่เราเป็นโรคนี้เราจะรักษาอย่างไรได้บ้างทุกสิ่งทุกอย่างนี้ไม่ต้องห่วงเลยนะคะอาบันรวบรวมข้อมูลมาทั้งหมดและจะพาไปคุยกับผู้เชี่ยวชาญของเราค่ะนั่นก็คือศาสตราจารย์นายแพทย์มโนจหล่อตระกูลจากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะขอแอบบอกนิดนึงนะคะว่าวันนี้พิเศษมากๆเพราะว่าคุณหมอเองก็มีเรื่องราวที่คุณหมออยากจะมาแชร์เป็นความในใจที่อยากจะแชร์ให้กับพวกเราได้ฟังค่ะเราเข้าข่ายที่จะเป็นโรคซึมเศร้าหรือเปล่าเนี่ยมันมีวิธีไหนในการที่เราจะสามารถเช็คได้ไหมคะว่าเราเข้าข่ายหรือเปล่า
1: ง่ายๆเลยครับเพราะตอนนี้เราดูจากมือถือได้เลยนะ Search Google นะฮะแบบประเมินโรคซึมเศร้ารามาธิบดี
0: เวลามีคนไข้เข้ามาหาคุณหมอค่ะที่เขาคิดว่าตัวเขาเองเป็นโรคซึมเศร้าในจำนวนที่เขามาหาเนี่ยมีคนที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคซึมเศร้าจริงๆเนี่ยมากน้อยขนาดไหนคะ
1: ตีเป็นว่า10คนเนี่ยมีสัก7คนที่เป็นที่เหลือก็เป็นอย่างอื่นเดี๋ยวนี้โซเชียลมีเดียมันเยอะทำให้คนเราเนี่ยมีความสงสัยแล้วมาหาแพทย์เร็วขึ้นสมัยก่อนนี่ป่วยมาเป็นปีกว่าจะมาไม่สบายใจรู้สึกเครียดอ่านเอ๊ะเราเป็นโรคซึมเศร้าเปล่าก็เลยมาที่พอคุยไปเนี่ยเอ้าไม่ใช่คือเป็นโรคอื่นเป็นความเครียดซึมเศร้าจากปัญหาการปรับตัวก็ไม่ถึงขั้นเป็นโรคซึมเศร้าจะเปรียบเทียบก็เหมือนกับว่าโรคซึมเศร้านี่คือโรคปอดบวมคนไข้เขามีอาการไอขั้นเนื้อขั้นตัวเขาเอ๊ะเขาจะเป็นปอดบวมหรือเปล่าเขาก็มาหาในผมตรวจดูเอ้าไม่ใช่เป็นหวัดอาการก็เป็นได้ทั้งโรคซึมเศร้าระยะเริ่มต้นก็ได้หรืออาจจะไม่ใช่ก็ได้มากกว่านั้นบางคนอาจจะเป็นโรคไบโพล่าก็ได้เขาจะมีอารมณ์2ด้านสลับกันบางช่วงเขาจะมีอาการซึมเศร้าแต่พอหายไปสักพักนึงอาการกลับมาเป็นอีกด้านนึงคือเป็นด้านคึกคักอารมณ์ดีมากกว่าปกติอย่างนี้เขาจะมาหาเราที่ช่วงซึมเศร้าก็วินิจฉัยเป็นไบโพล่าบางคนก็อาจจะเป็นจากโรคทางกายก็ได้นะครับโรค SLE
0: คืออะไรคะโรค SLE
1: โรคภูมิแพ้ตัวเองก็ทำให้มีอาการซึมเศร้าได้โรคเนื้องอกบางอย่างเนื้องอกในสมองก็ทำให้มีอาการซึมเศร้าได้ไปมีผลกับสมองบางส่วนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของอารมณ์หรือทานยาบางตัวก็ทำให้ซึมเศร้าได้นะมีผลกับเรื่องของสารสื่อประสาทหรือแม้แต่ยาบ้า นี่นะฮะช่วงที่เขาหยุดยาบ้า นี่ก็มีอาการซึมเศร้าได้เพราะฉะนั้นต้องซักประวัติอีกเยอะถึงจะบอกว่าเป็นโรคซึมเศร้าหรือเปล่าก
0: ลายเป็นว่าโซเชียลมีเดียช่วงนี้ก็เป็นเครื่องมือชนิดหนึ่งที่ดีที่ช่วยให้คนได้ตระหนักรู้คุณหมอตรวจจริงๆก็คือจะเจอว่าส่วนหนึ่งเป็นส่วนหนึ่งไม่เป็น
1: ครับ
0: เพราะว่าหลายๆอาการที่คุณหมอเล่าก็คือมันมีอาการร่วมคล้ายๆกัน
1: อยู่
0: ด้ว
1: ย
0: ใช่ไหมคะทีนี้ถ้าเกิดว่าเราไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญแต่เราอยากจะทำการแบบประเมินตัวเองหรือว่าอยากจะรู้ว่าเออเราเข้าข่ายที่จะเป็นโรคซึมเศร้าหรือเปล่าเนี่ยมันมีวิธีไหนในการที่เราจะสามารถเช็คได้ไหมคะว่าเราเข้าข่ายหรือเปล่า
1: ก็คือตอนนี้เรามีแบบประเมินโรคซึมเศร้าสั้นๆประมาณ9ข้อง่ายๆเลยครับเพราะตอนนี้เราดูจากมือถือได้เลยนะคุณอาบันลองดูมือถือ
0: มือถือใช่ไหมคะแล้วเข้าที่ไหนยังไงคะคุณหมอ
1: Search Google นะฮะคำว่าแบบประเมินโรคซึมเศร้ารามาธิบดี
0: ค่ะ
1: มันก็จะขึ้นเลย
0: อ๋อเนี่ยค่ะเจอแล้วค่ะแบบทดสอบภาวะซึมเศร้างั้นอาบันขออนุญาตลองทำเลยนะคะเพราะว่ามันสั้นๆแป๊บเดียว
1: ครับ
0: ในช่วงสัปดาห์
1: ก็ดีเหมือนกันผู้ชมจะได้ทราบด้วยว่าแต่ละข้อมันเป็นยังไง
0: เดี๋ยวรบกวนคุณหมออาจจะช่วยอธิบายเสริมในแต่ละข้อหรือว่าข้อที่อธิบายนะคะคำถามก็คือในช่วง2สัปดาห์ที่ผ่านมาท่านมีอาการดังต่อไปนี้บ่อยแค่ไหนข้อที่1เบื่อทำอะไรอะไรก็ไม่เพลิดเพลินอันนี
1: ้เบื่อไปหมด
0: เบื่อไปหมดเลยใช่ไหมคะ
1: เบื่อไปหมด
0: อันนี้อาบันศูนย์ไม่เลยข้อที่2ไม่สบายใจซึมเศร้าหรือท้อแท
1: ้มีอารมณ์เศร้านะครับ
0: ค่ะ
1: บางคนก็ร้องไห้บ่อย
0: ค่ะ
1: สะเทือนใจอ่อนไหวง่ายอันนี้ก็ดูว่าถ้าเป็นแทบทุกวันอย่างนี้เราก็ให้คะแนนเต็มมาเลื่อนมันจะมีเป็นสเกลเลื่อนนะฮะ
0: ถ้าเกิดว่าอาบันชอบดูหนังดูละครหรืออ่านหนังสือแล้วมันเศร้าแล้วเราร้องไห้นี่คือนับไหม
1: อันนี้คนไข้ก็ถามผมบ่อยอย่างนี้ถือว่าธรรมดาเขาเรียกว่าเศร้าซึ้งเศร้าซึ้ง
0: ข้อที่3หลับยากหรือหลับตื่นหรือหลับมากไปถ้านอน7ชั่วโมง8ชั่วโมงก็น่าจะปกติ
1: อันนี้ข้อนี้เจอบ่อยมากคนไข้ที่เป็นโรคซึมเศร้าเรียกว่าจะมีปัญหาด้านการนอนแทบทุกรายโดยเฉพาะนอนหลับแล้วมาตื่นกลางดึกแล้วนอนต่อไม่ได
0: ้ค่ะ
1: ส่วนใหญ่ข้อนี้คนที่เป็นโรคซึมเศร้าก็จะให้คะแนนเต็ม
0: เป็นเพราะว่าเขาเครียดเหรอ
1: เพราะว่าพอซึมเศร้ามากมันจะมีผลกับเรื่องของไอสารสื่อประสาทที่ควบคุมเรื่องการนอนการตื่นก็มีผลมาก
0: โอ้นี่เป็นอาการที่เด่นชัดอย่างหนึ่งเลยของโรคซึมเศร้าเหนื่อยง่ายหรือไม่ค่อยมีแรงอันนี้คือจะไม่เกี่ยวกับไปออกกำลังกายมา
1: เพลียๆล้าๆไม่มีแรง
0: ถ้าเป็นช่วงก่อนมีประจำเดือนจะเหนื่อยง่ายนี่คือนับไหมคะ
1: อันนี้ไม่นับ
0: ข้อที่5เบื่ออาหารหรือกินมากเกินไปไม่นับความตะกะใช่ไหมคะ
1: ไม่นับ
0: ข้อที่6รู้สึกไม่ดีกับตัวเองคิดว่าตัวเองล้มเหลวหรือเป็นคนทำให้ตัวเองหรือครอบครัวผิดหวัง
1: ภาษาอังกฤษเราเรียกว่า low self esteem
0: ค
1: ือรู้สึกตัวเองแย่คนไข้ก็จะบอกว่าตัวเองเป็นภาระกับคนอื่นมองอดีตจะเห็นแต่ความผิดพลาด
0: ข้อที่7สมาธิไม่ดีเวลาทำอะไรเช่นดูโทรทัศน์ฟังวิทยุหรือทำงานที่ต้องใช้ความตั้งใจ
1: อ่านหนังสือก็อ่านไม่จบพอเป็นรายละเอียดก็อ่านไม่ได้แล
0: ้
1: วนิตยสารก็อ่านนิดๆหน่อยๆ
0: อย่างนี้คือฟังดูคล้ายๆกับโรคสมาธิสั้นเลยป่ะคะ
1: เป็นอาการสมาธิสั้นความใจจดใจจ่ออยู่กับเรื่องใดเรื่องหนึ่งมันจะหายไป
0: ค่ะข้อที่8พูดหรือทำอะไรช้าจนคนอื่นมองเห็นหรือกระสับกระส่ายจนท่านอยู่ไม่นิ่งเหมือนเคย
1: เขาจะเหม่อลอยไม่ค่อยพูดเงียบลงขรึมลงบางคนก็หงุดหงิดกระวนกระวาย
0: ข้อสุดท้ายค่ะคิดทำร้ายตนเองหรือคิดว่าถ้าตายไปเสียคงจะดี
1: คิดไม่อยากอยู่มาก้ำกึ่งกับความรู้สึกว่าตัวเองเป็นภาระกับคนอื่นเขาก็รู้สึกว่าถ้าเขาไม่อยู่ก็คงจะดีอะไรเงี้ย
0: เสร็จแล้วค่ะคุณหมอคำถามมีแค่9ข้อเองจริงๆใครๆก็ทำได้เลยนะคะสะดวกมาก
1: ที่อยากจะเน้นนิดนึงก็คือว่าภายใน2สัปดาห์ถ้ามีอาการดังกล่าวหรือเปล่าแล้วถ้ามีเยอะเป็นแทบทุกวันคราวนี้คะแนนจะขึ้นเยอะเลยที่ผมพบคนไข้มาหาเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นแค่บางวันเป็นนิดหน่อยเช่นวันนี้อารมณ์ไม่ดีเพราะว่าแฟนไม่มาอะไรเงี้ยก็รู้สึกซึมเศร้ารู้สึกน้อยใจรู้สึกเครียดถ้าเขาประเมินช่วงนั้นอ่
0: ะ
1: เขาก็รู้สึกโอ้คะแนนเขาเยอะเลยแต่พอให้เขาประเมินแบบแฟร์ๆเลยนะว่า2อาทิตย์ที่ผ่านมาจริงๆคะแนนมันจะอยู่แค่0หรือ1 0หรือ1เพราะมันมีน้อยวันมาก
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่ทำแบบสอบถามเนี้ยต้องคิดว่าใน2สัปดาห์ไม่ได้แปลว่าวันใดวันหนึ่งก็นับแต่คือดูคุณภาพของทั้ง14วันที่ผ่านมาว่ามันมีความเข้มข้นของอาการเหล่านี้มากน้อยขนาดไหน
1: ผมก็ไม่สบายใจนิดนึงเวลาเห็นในคอมเมนต์โอ้ยของเรา20ของเรา30แต่เราก็ยังแฮปปี้นะก็คือเขามีแนวโน้มที่จะให้เยอะๆๆๆแต
0: ่
1: จริงๆแล้วเนี่ยสิ่งสำคัญที่เราใช้ในการประเมินโรคคือเป็นแทบทุกวันในตลอด2สัปดาห
0: ์ถ้าอย่างนั้นนะคะอาบันได้1คะแนนค่ะ
1: คุณอาบันก็สุขภาพจิตดี
0: ใช่ค่ะโอ้อย่างนี้แนะนำนะคะท่านผู้ชมควรจะลองไปทำแบบสอบถามดูนะคะ
1: ใช้เวลาไม่ถึง5นาทีนะ
0: ใช่ค่ะถ้าเกิดทำเสร็จแล้วได้ผลยังไงเนี่ยมันจะขึ้นมาว่าท่านมีความเสี่ยงหรือว่าท่านมีอาการที่น่าจะเป็นเข้าข่ายโรคซึมเศร้าก
1: ็
0: มาปรึกษา
1: เราจะให้คำแนะนำ
0: คือเราเห็นทั้งข่าวเกี่ยวกับเรื่องของคนที่เป็นโรคซึมเศร้าหรือว่าเซเลบคนที่ดังๆเลือกจบชีวิตตัวเองหรือฆ่าตัวตายเพราะเป็นโรคซึมเศร้าอะค่ะพอเราเห็นข้อความเราเห็นข่าวเยอะๆแล้วมันก็เกิดความหวาดกลัวไปหมดเลยค่ะว่าหรือเราเป็นโรคซึมเศร้าเหมือนกัน
1: มันก็เป็นดาบสองคมน
0: ะ
1: ก็อยากจะให้ประชาชนเนี่ยตระหนักรู้ถึงเรื่องของโรคซึมเศร้าแต่ในอีกด้านนึงเนี่ยเราก็ไม่อยากให้กลัวมากเกินไปอาการซึมเศร้าไม่ใช่โรคซึมเศร้านะฮะก็อยากจะเรียนท่านผู้ชมเหมือนกันนะว่าเป็นเรื่องปกติใช่ไหมฮ
0: ะ
1: คนเรามีผิดหวังมีดีใจมีเสียใจบางช่วงเราก็รู้สึกเบื่ออยากอยู่คนเดียวแต่เราก็ไม่ได้เศร้าแต่ว่าก็ต้องดูด้วยว่าจริงๆนะมันขนาดนั้นหรือเปล่า
0: เราทุกคนเนี่ยเป็นเรื่องธรรมชาติที่เราจะมีอารมณ์ซึมเศร้ามีอาการซึมเศร้าแต่ทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยมันยังจะไม่ใช่เป็นโรคซึมเศร้าเสมอไป
1: ใช่เหมือนกับอาการไออ่ะเราก็มีไอกันได้ใช่ไหมไม่ได
0: ้
1: เป็นปอดบวมใช่ไหมครับ
0: อ๋อใช่ค่ะ
1: ก็ต่อเมื่อคุณไอทุกวัน
0: ค
1: ุณมีไข้คุณมีอะไรอย่างเงี้ยอาการแค่ซึมเศร้าอย่างเดียวไม่ใช่โรคซึมเศร้านะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเหมือนกับที่คนเขาฆ่าตัวตายเงี
0: ้
1: ยไปถามทุกรายก็จะซึมเศร้าแต่เขาไม่ได้เป็นโรคซึมเศร้าอาจจะไม่ใช่ก็ได้นะ
0: ฮะ
1: แต่เขาซึมเศร้าเขาเสียใจจากเรื่องอะไรต่างๆก็ได้
0: คือไม่ใช่ทุกคนที่เป็นจะฆ่าตัวตาย
1: ก็เป็นส่วนน้อยนะคร
0: ับ เป็นส่วนน้อยใช่ไหมคะ
1: เป็นส่วนน้อยด้วยนะคร
0: ับ นี่เป็นสิ่งที่สังคมตอนนี้จะชอบผูกโยงว่าเฮ้ยเป็นโรคซึมเศร้าเปล่าเดี๋ยวเขาฆ่าตัวตายแน่เลย
1: จะเรียกว่ามันเป็นความเข้าใจผิดอันนึงที่เริ่มจะแพร่หลายนะซึ่งผมเองก็ไม่ค่อยสบายใจนักคนไข้ผมที่เป็นโรคซึมเศร้านะฮะเขาพูดเลยนะว่าเขารู้สึกเบื่อชีวิตนะแต่เขาไม่ฆ่าตัวตายเพราะเขาห่วงลูกเขายังมีความหมายกับครอบครัวอยากจะเรียนว่าการฆ่าตัวตายไม่ใช่เรื่องง่าย
0: มาถึงเรื่องของสาเหตุของโรคซึมเศร้าบ้างในคนไข้ที่เขาได้รับการวินิจฉัยทางการแพทย์แล้วว่าอันเนี้ยไม่ใช่แค่อาการซึมเศร้าธรรมดาเข้าขั้นเป็นโรคเนี่ยมันมีสาเหตุจากอะไรบ้างคะ
1: หลักๆเลยนะถ้าเป็นโรคซึมเศร้าอย่างที่เป็นหนักๆแล้วก็เป็นแล้วเป็นอีกหลายๆครั้งเนี่ยเป็นจากเรื่องของสารสื่อประสาทที่ทำงานบกพร่องไปแต่ประเด็นสำคัญก็คือตอนที่เขาเริ่มเกิดอาการครั้งแรกเนี่ยส่วนใหญ่จะมีเรื่องกระตุ้นเรียกว่า 90% มีเรื่องกระตุ้นทั้งนั้นนะฮะเรื่องกระตุ้นก็เช่นความผิดหวังเรื่องการเงินเรื่องการงานเรื่องความรักเรื่องครอบครัวเรื่องพวกนี้อ่ะ มากระตุ้นให้เกิดอาการโรคซึมเศร้าในคนที่มีความเสี่ยงอยู่แล้ว
0: อ๋อ2ปัจจัยร่วมกัน
1: 2ปัจจัยร่วมกัน
0: ที่บอกค่ะ 90% เนี่ยมันมาจาก

0: ปัจจัยภายนอกที่มากระตุ้นแล้วก็ 10% เนี่ยมันมาเกี่ยวกับเรื่องของสารสื่อประสาท
1: ใช่ไหมคะบางคนจะอยู่ก็เป็นขึ้นมาเลย
0: แล้วไอ้สาเหตุที่สารสื่อประสาททำงานบกพร่องนี้มาจากอะไรอะคะ
1: ต้องเรียกว่าเป็นเรื่องของทางด้านพันธุกรรมพันธุกรรมนี่ไม่ได้หมายความว่าเป็นกรรมพันธุ์อย่างเดียวนะ
0: ฮะ
1: บางส่วนพ่อแม่เป็นแต่บางส่วนเป็นจากเรื่องของโครโมโซมเรื่องของยีนที่ผิดปกติอาจจะเกิดจากแม่ในช่วงที่ตั้งครรภ์เขาทานยาบางอย่างเขาไม่สบายเขาป่วยแล้วก็มีผลกับเรื่องของยีนตัวที่ทางสร้างสารสื่อประสาทก็เปรียบเทียบกับโรคทางด้านร่างกายทำให้ท่านผู้ชมอาจจะเข้าใจเช่นเบาหวานเงี้ยบางคนพ่อแม่เป็นเบาหวานก็เป็นกรรมพันธุ์แต่บางคนก็เป็นขึ้นมาเองก็ได้เป็นเพราะว่ามีเรื่องของพันธุกรรมที่ผิดปกติเพียงแต่ว่ามันมีอาการแสดงตอนที่เขาอายุมากขึ้นโรคซึมเศร้าก็เหมือนกัน
0: ในทางทฤษฎีเนี่ยกรรมพันธุ์หรือพันธุกรรมทุกอย่างเนี่ยเพอร์เฟกต์ไม่มีอะไรเลยเป็นไปได้ไหมคะว่าเขาจะเจอปัจจัยภายนอกอย่างเช่นเจอสงครามหรือว่าเจออะไรต่างๆนานาทำให้กลายเป็นโรคซึมเศร้าอะค่ะ
1: เป็นได้อันนี้ก็เรียกว่าโรคซึมเศร้าจากความกดดันจากภาวะแวดล้อมเป็นโรคซึมเศร้าแบบนี้เนี่ยเราเรียกว่าการพยากรณ์โรคจะดีคือเป็นแล้วหายโอกาสที่กลับมาเป็นซ้ำเนี่ยจะว่าศูนย์ก็ว่าได้นะเพราะว่าของเดิมเขาดีไงแต่เขามาเจอเรื่องหนัก
0: ๆ
1: พอเขาฟื้นตัวเขาก็ปกติแต่คนที่เป็นแล้วเป็นอีกเนี่ยคือคนที่เขามีตัวความผิดปกติที่มันจะปล่อยมาเป็นช่วงอันนี้ก็อยากจะพูดเหมือนกันนะก็คือทำให้บางคนเข้าใจผิดนะฮะบอกว่าทำไมเธอไม่หายสักทีล่ะต้องดีขึ้นแล้วทำไมเธอเฟลอีกล่ะ
0: ใช่ทำไมอ่อนแอจัง
1: เออมันเป็นขึ้นมาเองก็ผมก็จะปลอบใจครับว่าคุณไม่ได้อยากเป็นใช่ไหมครับมันเป็นขึ้นมาเอง
0: ค่ะ
1: นะไม่ใช่ตัวเขาอยากจะเป็นซะเมื่อไหร่อ
0: าบันสงสัยอย่างนึงค่ะว่าเรารู้ว่าคนนึงเนี่ยดูแบบผมมีอาการซึมเศร้าหรือแม้กระทั่งรู้ว่าเขาเป็นโรคซึมเศร้าเลยแล้วบอกว่าเฮ้ยลุกขึ้นมาสู้ดีเรื่องแค่นี้เองใครเขาก็แบบสู้ถ้าสู้แล้วหายทำไมถึงไม่ทำตัวให้เข้มแข็งมองสิ่งดีบ้างสิอนาคตก็มีอย่าอ่อนแอสิอย่างเงี้ยคำพูดอย่างนี้คุณหมอคิดว่ายังไงคะ
1: ถ้าใช้ในช่วงเริ่มต้นได้ผลนะฮะ
0: อ
1: าจจะได้ผลแต่ถ้าเขาป่วยแล้วนะฮะถ้าผมเปรียบเทียบอาจจะให้เห็นภาพเลยนะอย่างคนไข้ที่ขาหักอ่ะเราบอกว่าลุกขึ้นมาวิ่งสิทำไมคุณไม่วิ่งอ่ะต้องเข้มแข็งนะครับวิ่งนะครับนะเราไม่ทำเพราะว่าเราเห็นว่าเขาทำไม่ได้อ่
0: ะ
1: ไอ้ตรงนี้มันยากตรงที่มันเป็นเรื่องของสื่อประสาทใช่ไหม
0: คะ
1: มันอยู่ข้างในอ่ะยังมีที่แย่กว่านั้นอีกนะฮะคือเขามีแนวโน้มที่จะโทษตัวเองอยู่แล้วว่าความรู้สึกว่าตัวเองเป็นภาระกับคนอื่นนี่ไงฉันทำไม่ได้นะพ่อต้องผิดหวังฉันอีกแล้วเหรออย่างเงี้ยนะมันก็ซ้ำวนลูปเดิมอีกแล้วนะน้ำมันเดือดอ่ะระอัดไว้ข้างในแน่ๆเต็มไปหมดอ่ะแค่เปิดให้ระบายอ่ะนั่นคือการช่วยที่สำคัญมากๆนะเพราะฉะนั้นการฟังนี่ powerful มากมีพลังมากหลายๆคนเข้าใจผิดคิดว่าจิตแพทย์ต้องพูดเก่งแต่จริงๆจิตแพทย์ต้องฟังเก่ง
0: ของการรักษาโรคซึมเศร้าล่ะคะมีกระบวนการอย่างไรคะคุณหมออ
1: ย่างคุณอบันถ้ามีเรื่องไม่สบายใจก็มาเลยผมจะถามเป็นยังไงครับมีเรื่องไม่สบายใจตั้งแต่เมื่อไหร่สมมติว่าคุณบันเล่าเป็นมาตั้งแต่เมื่อ3เดือนที่แล้วตอนนั้นเป็นยังไงนะครับไหนเล่าให้ฟังหน่อยสิครับคุณบันก็จะร้องไห้ผมก็ยื่นกระดาษทิชชู่ให้เสร็จแล้วก็เล่าตอนนั้นเรื่องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ผมก็จะฟังเราต่อสิครับตอนนั้นเป็นยังไงมีอาการยังไงอย่างเงี้ยนะก็จะถามจนได้อาการของโรคซึมเศร้าเสร็จแล้วทีนี้ผมก็จะดูว่าเป็นโรคอื่นได้ไหมถามดูว่าเป็นโรคทางกายไหมมีการใช้ยาไหมเป็นโรคไบโพล่าไหม
0: ดูหาสาเหตุและปัจจัยต่างๆใช่ไหมคะ
1: ถ้าผมสงสัยผมก็จะส่งเจาะเลือดส่งเอ็กซเรย์มันก็ต้องให้แน่ใจว่าเขาเป็นโรคซึมเศร้าจริงนะไม่ใช่อย่างอื่นที่แฝงมาเสร็จแล้วก็จะคุยเขาว่าเนี่ยแค่ที่ผมดูแล้วเนี่ยคุณเป็นโรคซึมเศร้านะครับโรคซึมเศร้าเนี่ยการรักษาในช่วงแรกที่เป็นมากๆเนี่ยเรื่องการรักษาด้วยยาสำคัญมากยาเดี๋ยวนี้เนี่ยปลอดภัยกว่าเมื่อก่อนเยอะ
0: คนกลัวยามากเลยค่ะกลัวผลข้างเคียงต่างๆนานาว่ายิ่งกินยิ่งเพี้ยนแน่เลย
1: ยานี่ไม่ติดนะฮ
0: ะ
1: หนึ่งไม่ติด
0: สอง
1: ก็คือไม่ใช่ยานอนหลับ
0: ไม่ใช่ยานอนหลับ
1: กินแล้ว
0: ซึมนอนทุกวัน
1: ยาซึมเศร้าทุกวันเนี่ยกินได้ระยะยาวไม่มีผลต่อตับต่อไต
0: ไม่มีผลเสียด้วยกับร่างกาย
1: อันตรายมากกว่าพาราเซตามอลนะ
0: ถ้าอย่างนั้นคือน่าจะสบายใจได้แล้วนะคะ
1: พาราเซตามอลแล้วห้ามกิน2เม็ด
0: ใช่ค่ะ
1: ห้ามกินติดต่อกันเกินกี่วันอะไรน
0: ะ
1: แต่ตัวนี้กินได้แต่ว่าการตอบสนองของยาในคนไข้แต่ละคนนี่ไม่เหมือนกันส่วนใหญ่แล้วใช้เวลา2อาทิตย์จะเริ่มดีขึ้นผมก็จะบอกคนไข้ในช่วงแรกบางคนทานแล้วง่วงบางคนทานแล้วมีการผะอืดผะอมถ้าเป็นน้อยๆก็ทานต่อเดี๋ยวอาการร่างกายปรับตัวยาได้ก็จะดีขึ้นถ้าเป็นมากเป็นไม่ไหวเลยอาเจียนถึงขนาดอาเจียนง่วงทั้งวันอย่างนี้หยุดยาไปก่
0: อ
1: นแล้วก็มาบอกผมครั้งหน้าคนไข้หลายคนพอไม่กินยาเฮ้ยไม่กล้าไปหาหมอแล้วกลัวคุณหมอว่า
0: คุณหมอดุว่าทำไมเราไ

0: กิน
1: ว่าอะไรเงี้ยก็คือไม่เป็นไรนะฮะมีอาการอะไรก็มาคุยกันได้ยาเรื่องโรคซึมเศร้าเนี่ยมีประมาณ20ตัวก็เรียกว่ามีผลแตกต่างกันคนไข้คนนี้กินตัวนี้ไม่ได้เอามีอีกตัวนึงอยากจะเรียนว่าให้เวลาหมอนิดนึง 2-3 อาทิตย
0: ์ก็ไม่นานมากนะคะคุณหมอ
1: ไม่นานมากพอมาหาหมอคิดว่าพอทานยาสัก 4-5 วันก็จะดีขึ้น
0: อ๋อใจร้อน
1: ก็ต้องใช้เวลานะฮะ
0: นอกเหนือจากที่คุณหมอซักถามข้อมูลดูปัจจัยตรวจร่างกายกับว่าให้ทานยาที่เหมาะสมที่คุณหมอดูแล้วมันมีวิธีอื่นอีกมั้ยคะอย่างเช่นเรื่องของอาบันชอบได้ยินคําว่าจิตบําบัดอย่างเงี้ยค่ะ
1: อันนี้สําคัญนะครับเราเรียกว่าจิตบําบัดให้การแนะนําปรึกษาซึ่งคนไข้เรียกว่าเกินครึ่งนึง 70-80% ก็จะมีปัญหาทางด้านการปรับตัวปัญหากับครอบครัวเราก็จะคุยกันเนี่ยว่าตรงไหนที่ทําให้เขารู้สึกแย่ตรงไหนที่เขารู้สึกรับไม่ได้บางรายก็อาจจะต้องเชิญผู้ปกครองคุยด้วยสามีภรรยาเราก็จะเชิญมาคุยในฐานะที่เป็นคนสําคัญทําให้คนไข้ดีขึ้นเขาไม่ใช่สาเหตุนะฮะแต่เขาเป็นคนสําคัญที่จะช่วยได้ก็มาให้คําแนะนําว่าเนี่ยเขาเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับถ้าเวลาคุยตรงนี้อาจจะต้องเลี่ยงหน่อยตรงนี้ต้องดังนั้นอย่างนี
0: ้อาจจะระวังเรื่องไหนที่ต้องเซนซิทีฟที่แบบว่าคุณหมอทราบแล้วว่าถ้าพูดไปเขาอาจจะยิ่งกระทบกระเทือนหรือให้คอยช่วยเป็นกําลังใจให้ต่างๆนี้ใช่มั้ยคะการรักษาสามารถที่จะใช้แค่การทานยาอย่างเดียวหรือว่าจิตบําบัดอย่างเดียวได้มั้ยคะหรือว่าต้องใช้ประกอบ
1: เราจะประเมินคนไข้โรคซึมเศร้าเนี่ยเราจะประเมินเป็น3ระดับนะเล็กน้อยปานกลางรุนแรงประเมินโดยดูจากความสามารถในการทำหน้าที่ต่างๆเราเรียกง่ายๆว่า work love play การงานความรักการเล่นใช่ไหมก็คือทำงานได้ไหมถ้าเป็นน้อยๆเนี่ยก็คือไปทำงานได้แต่ฝืนถ้าปานกลางก็เริ่มไปก็ซึมหลับบางวันก็ไม่ไปถ้ามากๆก็คือไม่ไปเลยหายไปเลย
0: ไม่ไหวเลย
1: ถ้าด้านสัมพันธภาพไม่น้อยก็เริ่มหงุดหงิดแต่พอคุมอารมณ์ได้ถ้ามากๆเลยก็คือไม่เอาใครเลยถ
0: ้
1: าเป็นแม่บ้านก็จะหงุดหงิดกับลูกอารมณ์เสียฉุนเฉียวง่ายบางคนก็เก็บตัวมากถ้าในแง่ของเพลงก็คือบางคนก็เรียกว่ากิจกรรมที่ทําเพื่อผ่อนคลายอะไรเง
0: ี้
1: ยไม่เอาหมดเลยก็เขาไม่สามารถที่จะหย่อนใจได้ก็จะดูจากประมาณ3ด้านเนี่ยนะ
0: ต้องดูทั้ง3ด้านเลยใช่มั้ยคะอย่างเช่นว่าถ้า2ด้านนี่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ว่าด้านเพลงหรือด้านเล่นสนุกนี่เต็มที่อย่างเงี้ย
1: ส่วนใหญ่จะไปด้วยกันก็พบทุกด้านแล้วก็จะเป็นค่อนข้างนานเสร็จแล้วก็จะดูว่าคนไข้คนนี้เค้าเป็นเล็กน้อยปานกลางมากถ้าเป็นเล็กน้อยนี่ส่วนใหญ่หายได้เองโดยการให้คําแนะนําปรึกษาถ้าปานกลางเนี่ยเริ่มยากละอันนี้อาจจะบางรายอาจจะต้องกินยาละแล้วร่วมกับการให้คําแนะนําปรึกษาการให้ทําจิตบําบัดโดยนักจิตวิทยาหรือจิตแพทย์ถ้าเป็นหนักขั้นรุนแรงอันนี้ต้องรักษาด้วยยาเท่านั้นเวลามาหาแพทย์นี่เราก็จะประเมินการรักษาแต่ละคนไม่เหมือนกัน10คนก็รักษา10อย่างจะเป็นการรักษาที่เฉพาะคน
0: คุณหมอคะแล้วโดยเฉลี่ยเนี่ยในการรักษาเนี่ยใช้เวลานานมั้ยคะกว่าเขาจะถือว่าอาการหลุดพ้นจากขีดที่น่าเป็นห่วงเนี่ยค่ะ
1: แล้วแต่คนเลยนะฮะความรุนแรงของอาการก็ไม่เกี่ยวนะบางคนเป็นหนักเป็นแรง
0: ค่ะ
1: แต่ดีขึ้นเร็วก็มีอย่างผมมีเคสนึงอ่ะโอ้โหเป็นหนักมากร้องไห้ข้ามครวญนะเขาเป็นผู้หญิงอายุประมาณสัก50รู้สึกแย่รู้สึกเฟลให้ยาไปทานเป็นมากนะฮะพออีกสัก2ทิศนัดเข้ามาแล้วดีค่ะสบายเลยไม่รู้จะคิดไปได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะฮ
0: ะ
1: กับอีกเคสนึงเป็นไม่มากให้ยาเหมือนกันแต่ก็ยังไม่ดีขึ้น
0: อ้าวเพราะอะไรคะคุณหมอ
1: คือการตอบสนองแต่ละคนเนี่ยมันไม่เหมือนกัน
0: ซับซ้อนมาก
1: ซับซ้อนมากถึงบอกว่านี่ไงฮะให้เวลาหมอหน่อยเพราะในรายที่ยังดีขึ้นไม่เท่าที่ควรเนี่ยเราก็ต้องมาดูเอ๊ะตรงไหนที่เรามองข้ามไปหรือเปล่าหรือมีประเด็นไหนต้องให้การช่วยเหลือเพิ่มเติมอีกมั้ยบางรายต้องรักษาเป็นเดือน2เดือนก็มีซึ่งเนี่ยเราจะเน้นเขามากๆเลยว่าอย่าเพิ่งทิ้งหมอนะมาหาหมอก่อนนะมาคุยกันก่อนนะอะไรอย่างเงี้ยการรักษาที่ล้มเหลวหรือการรักษาที่ไปไม่ถึงเป้าหมายเนี่ยส่วนใหญ่เป็นเพราะว่าคนไข้ท้อเลิกไปก่อน
0: ถ้าเกิดว่าเขาไม่ท้อแล้วก็มาหาคุณหมอแล้วทํางานร่วมกันจนหาสูตรที่ลงตัวได้เนี่ยค่ะคุณหมอสามารถพูดได้เลยมั้ยคะว่าโอกาสในการหายของเขาเนี่ยสูงเลย
1: สูงมาก
0: นี่แสดงว่าจริงๆแล้วมันมีความหวังแล้วมันก็เป็นเรื่องที่ทุกคนควรทําด้วยซ้ํานะคะคือคนที่มีอาการต่างๆเนี่ยควรจะมาหาคุณหมอแล้วพูดคุยกันไปเรื่อยๆไม่ต้องกลัวไม่ต้องมองคุณหมอว่าคุณหมอจะมาดุนะแต่ว่ามาคอยช่วยกันทั้งรับฟังแล้วก็ให้ข้อแนะนํารวมถึงการเรื่องของการให้ยาด้วย
1: ทํางานด้วยกัน
0: คุณหมอคะพอฟังอย่างนี้แล้วอบันก็คิดว่าคุณหมอคงน่าจะรักษาคนไข้ที่เป็นโรคซึมเศร้าเยอะมากเวลาเขามาเล่าอาการให้คุณหมอฟังเขาก็คงร้องไห้แล้วก็เล่าเรื่องที่แบบโอ้โหมันกระทบกระเทือนจิตใจเขามันเป็นเรื่องที่ดาร์กโหดหูมากคุณหมอเองนี่เคยเศร้าตามไหมคะ
1: ตั้งแต่รักษามานะเคยรู้สึกเศร้าคนไข้เนี่ยครั้งที่สองครั้งเองบ้างคือแต่เข้าใจหมดนะเข้าใจว่าเขารู้สึกยังไงเข้าใจความทุกข์เขาเห็นใจเขาอะไรเงี้ยนะฮะเป็นเรื่องของเขาที่เขาต้องจัดการได้ตัวเขาเองพอเราให้คําแนะนําในนั้นเราช่วยเหลือก็เต็มที
0: ่
1: แต่พอจบแล้วเราไม่เอามาคิดต่ออันเนี้ยเป็นอันที่การเทรนเป็นจิตแพทย์3

0: ีหรือ4ปีเนี่ยเราฝึกตรงนี้อ่ะฮะฝึกเรื่องการรับฟังการเข้าใจคนไข้การมีใจอยากจะช่วยเหลือคนไข้ในขณะเดียวกันเราก็ต้องแยกตัวเราเองออกจากเขานอกจากนั่งเหนือจากเรื่องของการรับฟังคนไข้เราก็ต้องดูแลจิตใจตัวเองด้วย
1: มาถึงในเรื่องของข้อแนะนำให้กับคนใกล้ตัวค่ะว่าถ้าเกิดว่าเราเห็นคนใกล้ตัวเราที่เป็นโรคซึมเศร้าอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราอยากจะช่วยเขาให้ดีขึ้นเราจะทำยังไงได้บ้างอะคะเพราะว่าอย่างที่คุณหมอบอกว่าเรื่องคำพูดมันก็สำคัญบางคนเจตนาดีแต่ว่ากลับไปให้คำแนะนำแบบสู้ๆนะมันเป็นเรื่องเล็กมันไม่ใช่เรื่องใหญ่หรอกหรือว่าเออเข้าใจชีวิตเธอมันแย่มากจริงๆด้วยอ่ะเป็นฉันก็ไม่ไหวเราจะทำยังไงดีคะว่าเวลาถ้ามีคนที่เขาเป็นโรคซึมเศร้าอยู่แล้วเขาอยู่ข้างๆเราอ่ะเราจะปฏิบัติกับเขาอย่างไรเพื่อที่คอยช่วยเหลือเขาได้อะคะ
0: คนที่เป็นโรคซึมเศร้าจริงๆเขาต้องการมากที่สุดคือคนที่เข้าใจเขาหลายๆเรื่องเนี่ยเขาเองก็รู้ว่าปัญหานี่มันแก้ยากมันไม่มีใครรับฟังไม่มีใครเข้าใจเขาเนี่ยการช่วยเหลืออันดับแรกคือรับฟังเขาญาติหลายๆรายมาบอกว่าเนี่ยฟังเขาก็ไม่รู้จะให้คำแนะนำยังไงเลยไม่อยากคุยกับเขาเพราะว่าฟังแล้วก็อึดอัดแต่จริงๆแล้วเนี่ยเราฟังเพื่อเข้าใจเท่านั้นเองแต่อยากจะเรียนว่าไม่ต้องให้คำแนะนำก็ได้
1: แค่รับฟัง
0: แค่รับฟังก็ช่วยได้เยอะๆแล้ว อยากจะบอกว่าสภาพมันเหมือนกับกาน้ำที่น้ำมันเดือดอะและอัดไว้ข้างในแน่นๆเต็มไปหมดอะแค่เปิดให้ระบายอันนั้นคือการช่วยที่สำคัญมากๆแล้วนะฮะเพราะการฟังนี่ powerful มากมีพลังมากหลายๆคนเข้าใจผิดคิดว่าจิตแพทย์ต้องพูดเก่งแต่จริงๆจิตแพทย์ต้องฟังเก่งเราจะช่วยคนไข้ได้เราต้องฟังรับฟังเข้าใจบางครั้งเนี่ยอยากจะบอกว่าไม่ต้องคุยก็ได้น
1: ะ
0: แค่นั่งข้างๆเขาก็รู้สึกดีแล้วนะ
1: วันนี้ได้ความรู้ได้เทคนิคได้ข้อแนะนำแล้วก็ทำให้อบันเนี่ยเข้าใจคนที่ถือว่าเป็นโรคซึมเศร้าหรือแม้กระทั่งคนที่มีอาการซึมเศร้าคือยังไม่เข้าข่ายเป็นโรคด้วยนะคะการไปพบจิตแพทย์เนี่ยอบันเชื่อว่ามันเป็นวิธีที่จะช่วยได้เยอะมากสำหรับคนที่มีอาการในค่อนข้างแบบปานกลางหรือว่าหนักแล้วอาการเริ่มต้นเนี่ยก็มาหาปรึกษาคุณหมอก็ยังได้เลยใช่ไหมคะ
0: ได้คร
1: ับ
0: ได้
1: เพราะฉะนั้นวันนี้นะคะอบันก็จะต้องขอขอบคุณคุณหมอมากนะคะขอบพระคุณศาสตราจารย์นายแพทย์มาโนชหล่อตระกูลจากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลมากค่ะขอบพระคุณมากค่ะคุณหมอ
0: ครับยินดีครับ
1: ตอนต่อไปเราจะไปปลดชนวนเรื่องอะไรต้องติดตามชมนะคะสำหรับวันนี้อบันและคุณหมอก็จะต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีจ้าไปรุ่นนึกว่าไม่เห็นนะเธอนี่คือตู้บนหมอนะวัยรุ่นนะก็คือถ้าหนูเนี่ยมีข้อสงสัยอะไรเกี่ยวกับสุขภาพหรือมีเรื่องอะไรอยากจะบนหมอเนี่ยบนผ่านตู้นี้ได้เลยเดี๋ยวพี่ไปหาคำตอบมาให
1: ้หนูสงสัยมานานแล้วค่ะเวลาพาพ่อแม่ไปหาหมอหมอจะชอบให้ญาติคนไข้รอข้างนอกก็มาด้วยกันแท้ๆเขาเป็นห่วงนะ
0: นั่นน่ะสิพี่เห็นด้วยถ้าไม่ใจกันขนาดนี้วันหลังพี่จะได้ไปคนเดียวไปกันเยอะๆแล้วต้องมานั่งรอข้างนอกมันก็ไม่ถูกต้องไวหวานคุณหมอนะครับเคลียร์ประเด็นนี้ด่วนเลยครับผม
2: สงสัยห้องจะแคบมั้งครับไม่ใช่แล้วนะครับไม่ได้เกี่ยวกับห้องแคบนะครับปกติเนี่ยถ้าเกิดว่าคนไข้มาโรงพยาบาลเนี่ยแล้วก็มาเรื่องการรักษาเนี่ยผมเชื่อว่าหมอหลายคนอ่ะคงอยากจะให้ญาติเข้ามาด้วยเพราะจะได้มาช่วยกันเรื่องของฟังเรื่องของการรักษานะครับการปฏิบัติการดูแลตัวเองโดยเฉพาะว่าผู้สูงอายุเนี่ยครับก็จะเป็นโรคเรื้อรังโรคเรื้อรังเนี่ยการดูแลการปฏิบัติตัวสำคัญที่สุดการกินยาอย่างสม่ำเสมอก็สำคัญคือปกติเนี่ยถ้าเกิดว่าญาติที่ดูแลเนี่ยพาผู้สูงอายุมาหาหมอเนี่ยเป็นเรื่องดีนะครับเวลาที่มาเจอคุณหมอเนี่ยคุณหมอจะได้ถามว่าอาการของผู้สูงอายุเป็นยังไงบ้างนะครับแล้วก็การกินอยู่การปฏิบัติตัวเป็นยังไงแต่หลายครั้งที่ผมเจอก็คือว่าญาติที่ไม่ได้ดูแล

0: ครับเป็นคนพามาพอพามาปุ๊บจะถามประวัติถามเรื่องการรักษาหรือเรื่องของอาการต่างๆก็ไม่รู้เรื่องไม่ทราบเรื่องนะครับดังนั้นเนี่ยอาจจะต้องมีการส่งต่อข้อมูลกันว่าคนดูแลต้องบอกคนที่พามาด้วยว่ามีอาการแบบนี้จะกินยาแบบนี้หรือว่ามีผลข้างเคียงจากยาอะไรหรือเปล่านะครับคุณน้องเขาไปที่โรงพยาบาลแล้วคุณหมอไม่เข้าก็ต้องดูก่อนว่าสถานที่นั้นเป็นอะไรถ้าเป็นห้องฉุกเฉินเนี้ยญาติก็เข้าไปไม่ได้หรอกเพราะว่ามันอาจจะไปรบกวนเรื่องของการดูแลรักษานะครับชัดเจนนะคุณโบนะครับบอกน้องเขาเลยครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราให้เข้ามาได้นะครับโดยเฉพาะว่าถ้าเกิดว่าญาติมาด้วยเนี่ยแล้วเข้ามาฟังเรื่องของการรักษาการปฏิบัติตัวเนี่ยเป็นเรื่องที่ดีใหญ่นะครับ
1: ขอบคุณคุณหมอด้วยนะครับที่มาไขข้อสงสัยให้นะครับโอเคไหมเข้าใจไหมวัยรุ่น
2: เข้าใจแล้วค่ะ
1: แล้วถ้าคุณผู้ชมนะฮะเจอตู้บนหมอแบบนี้เข้ามาบ่นได้เลยไม่ต้องไปบ่นถึงโรงพยาบาลมาบ่นที่นี่แหละเดี๋ยวผมหาคำตอบให้แต่ว่าวันนี้ลาไปก่อนนะครับขอบคุณมากนะจ๊ะน้องจ๊ะสวัสดีค่ะ
0: ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องละมาชาแนลของเราด้วยนะครับ

0: เฮ้ยทำไมมา
1: เจ็บมากเลยอ่ะ
0: ทำไม
1: พว
0: กมึงขนาดนี
2: ้
0: อ
2: ่
0: ะ
2: โอ้ไปทำท่าไหนเนี่ยเจ็บได้ขนาดนี้ไอ้กุ้ยมี่นั่งก่อนโอ้โห
3: จะขวางทางพิสดารแน่เลยสุดท้ายขวางทางนี้ทางใช่ไหมครับป้า
1: ไม่ได้ขวางเลยทางพิสดารเลยเนี่ยเออเนี่ยมันเจ็บปวดมาประมาณ 2-3 วันแล้วอะแล้วของหนักมันได้เลยมันเจ็บจิ้มจิ้มโอ้ยเดี๋ยวมาจิ้มดิพอดีที่ห้องมีผ้าพันก็เลยพันไว้ก่อนนะนี่ก็ว่าไปจะลาไปหาหม
3: อผมว่าป้าควรพักก่อนนะครับ
4: ทำอะไรกันอยู่คะ
1: ค
4: ุ
1: ณ
4: นัก
1: ต
4: าโอ้ยเป็นอะไรคะเนี่ยใครฟังรู้เรื่องบ้างไหม
2: โอ้
4: โย
5: ไม่ใกล
4: ้แบบนี้นี่ทิ้งไว้ไม่ได้นะป้าต้องไปให้หมอตรวจนะคะ
1: เนี่ยเขาว่าจะรอไป
4: คือการปวดข้อมือแบบนี้มันอาจจะมีผลมาจากเอ็นข้อมืออักเสบไงแล้วถ้าทิ้งไว้นานๆเนี่ยอาจจะต้องผ่าตัดเลยนะคะน้ำตาลจำได้เลยป้าแม่บ้านคนก่อนก็เป็นแบบนี้เป๊ะเลยค่ะแล้วคือแบบไม่ยอมไปรักษาไม่ยอมไปหาหมอเนี่ยสุดท้ายก็ต้องผ่าตัดไงพักฟื้นยาวทำงานไม่ได้อีกนะ
2: ผ่าตัดเลย
3: ก็ป้าเล่นทำงานทั้งวันทั้งคืนแบบนี้ครับมันเลยได้เจ็บข้อมือแบบนี
1: ้ก็ทำไงได้เป็นคนขยันนะคะ
3: แต่ผมว่าป้าไปพักก่อนดีกว่า

0: ฝืนๆไปนี่ทำต่ออาการมันจะไม่ดีเอานะครับ
1: เจมพูดถูก
0: นะป้างั้นผมเป็นห่วงป้า
2: โอ้โหโอ้โห
1: นี่จับแ
2: ห
1: ลม
2: ไอ้เจมถ้ามึงเป็นห่วงขนาดนี้พาป้าไปหาหมอไปไปไปโรงพยาบาลเลยไป
0: ก็ได้ผมเนี่ยคนดีอยู่แล้วครับ
2: อ้า
0: วก็แต่ป้าเจ็บมากไหมครับเจ็บนิดเจ็บมือเจ็บน
3: ิ
0: ดเด
3: ีย
0: ว
3: โอ้ยโอ้โหนี่ก็เคิร์ฟกันทั้งงงเลยเจ็บนิดอะไรล่ะข้อมือไปขนาดนี้ไม่ใช่มดกัดแล้ว
2: เพลงดังเต็มมีด้วย
0: ดิไปพิศวาสป้าตอนไหนก็ไม่รู้นะปกป้องจังเลย
3: เป็นห่วง
0: ป้าระมัดระวังในการใช้ข้อมือหน่อยนะครับผมเป็นห่วง
3: เขาจังเว้ย
1: เนี่ยห่วง
0: อ
1: ย่าง
0: ดูผมเป็นตัวอย่างนะครับ
2: น
0: ั่งทำงานแป๊บนึงก็ลุกไปคุยกับสาวน
3: ั่
0: งทำงานแป๊บนึงก็ลุกไปคุยกับสาวเป็นไงฮะใช้ได้ไหมพี
2: ่สาวคนไหน
4: หลายคนนะ
5: แชทกับสาวไปหาสาวโอ้โหว่างๆอ่ะแชทมาหาอ้วนบ้างก็ได้นะเน
2: ี่
5: ยอ้วนนะยังโสด
3: โสด
5: แต่กิจกรรมโปรดอ่ะคืออ่อยนะจ๊ะ
3: เอาไหมเอาไหม
1: งั้นวันนี้ป้าไปโรงพยาบาลดีกว่าเนาะแล้วก็พักไปเลยน้ำตาลเป็นห่วงป้านะ
2: ใช่ครับป้านี่ผมนะก็เป็นห่วงน้ำตาลเหมือนกันครับ
3: โอ
6: ้ยหยอดกันอยู่นั่นแหละนี่ป้ากำลังป่วยนะหันมาสนใจป้าหน่อยดิ
2: โอ้ยสนใจอยู่เนี่ย
3: แต่ผมเป็นห่วงป้าจริงๆนะครับเพราะว่าถ้าป้าเป็นอะไรไปใครจะให้ผมยืมตังค
6: ์ห่วงผลประโยชน์ไงตลอดเลยอ่ะ
3: ห่วงจริงๆเพราะว่าป้าเจ็บผมก็เจ็บไปด้วยนะครับ
6: เชื่อแกดีไหมเนี่ย
3: ดูไม่เชื
6: ่อน้ำตาลค่
1: ะ
6: ป้ากลัว
0: โอ้ยป้าไม่ต้องกลัวหรอกครับมันไม่ได้อันตรายอย่างที่คิดเดี๋ยวนี้หมอเก่งๆเยอะแยะเลย
2: ถูกครับ
1: ก็ถ้างั้นเดี๋ยวป้าไปโรงพยาบาลแล้วกันเนาะวันนี้เดี๋ยวน้ำตาลให้ปักอื่นขับรถให้ดีกว่าเนาะ
6: คนอื่นดีไหมคะ
3: เอ้าโอ้ยนี่แหละคนอื่นเขาทำงานกันผมว่างทำไมป้ากลัวจะตกหลุมรักหรือกลัวทวงเงินผมระหว่างทางใช่ไหมเนี่ย
6: โอ้ยไม่ได้เนาะไม่ใช่คือป้าเนี่ยต้องการกำลังใจกลัวไปแล้วโดนผ่าตัดน่ะอยากได้กำลังใจจากคุณหนู
1: โอ้ป้าไม่เป็นไรนะคะน้ำตาลอ่ะเป็นกำลังใจให้ป้าอยู่แล้วไม่ต้องกลัว
5: ส่วนอ้วนนะถ้าป้านอนโรงพยาบาลนะอ้วนจะไปนอนเฝ้าป้าทุกวันเลยแต่มีข้อแม้นะคะของที่เอามาเยี่ยมเนี่ยอ้วนขอกินก็แล้วกันเนาะ
2: เอ้าน
6: ี่มันเหม็น
5: ขอกินเนี่ยเพราะว่าช่วงนี้มันก็ช็อตๆด้วยอ่ะแต่พี่กันสังเกตไหมว่าออฟฟิศเราเนี่ยตอนนี้มีคนป่วยอ่ะเยอะมากเลยนะเออเนี่ยอ้วนก็เหมือนกันอ้วนรู้สึกไม่สบายแล้วก็เมื่อวานอ่ะอ้วนมีคลื่นไส้ด้วย
6: โอ้โหนี่ยังไงป้าก็ขอบคุณทุกคนมากเลยนะที่เป็นห่วงอ
2: ่
6: ะว่าจะไปบอกฝ่ายบุคคลขอลางานสักครึ่งวัน
3: โอ้เอาเถ้าว่าเรื่องขอบคุณเนี่ยก็ไม่ต้องขอบคุณผมก็ได้นะครับเพราะว่าผู้หญิงที่สำหรับผมแล้วหน้าใส่ใจและหน้ามองต้องใส่ทองมาด้วยผมถึงจะสนใจ อย่างป้าไม่มีทองก็ไม่หน้ามองเลยตอนนี้
5: แหมในสมองพี่เนี่ยมีแต่เรื่องเงินทองนะ
3: ช็อตช็อต
5: แหมแต่ถ้าอ้วนนะเงินทองอ่ะซ
2: ื้ออ้
5: วนไม่ได้
2: ทำไมอ่ะ
0: เงินทองซื้ออ้วนไม่ได้ทำไมมากพอใช่ไหมอ้วน
3: นั่น
2: อ้าวนี่รู้ใจกันอีก
3: เออ
0: เดี๋ยวฉันแถมกล้วยกับอ้อยให้เอาปะ
3: โอ้โห
2: โอ้ยพอแล้วเอ๊ะป้ารู้สึกว่าป้าไปฝ่ายบุคคลแจ้งเรื่องทำเรื่องลาอะไรเรียบร้อยแล้วอ่ะเลยมาบอกได้นะเดี๋ยวผมพาไปโรงพยาบาล
6: โอ้ยมีดุใจนะ
2: ก็ทำให้ลูกน้องดู
5: ถ้าที่โรงพยาบาลนะมีหมอหล่อแบบพี่กันนะ
2: ทำไม
5: วนไปทุกวันเลย
2: ไปหาหมอเหรอ
5: หมอแบบเน
2: ี้
5: ย
2: เอาไม่มีมุกด้วยดีแล้วล่ะไม่เป็นไร
6: ก็ดีแล้ว
2: ไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้อง
5: ไม่มีไม่มี
1: พอรีบไปได้แล้วค่ะแล้วก็เดี๋ยวถ้ามีอะไรอยากโทรมาบอกน้ำตาลได้เลยนะถ้าหมอเขาให้ป้าเนี่ยพักผ่อนเนี่ยก็บอกน้ำตาลเดี๋ยวน้ำตาลจะได้หาป้าแม่บ้านน่ะมาแทนไปก่อนละกัน
6: อุ๊ยแค่เอามาแทนนะคะป้าจะรีบหายแล้วกับ
1: หรือว่าป้าจะลาออกเลยดีอ่ะ
6: ไม่ลาออกค่ะ เดี๋ยวจะรีบหายจะรีบดูแลตัวเองให้เป็นอย่างดีเลยค
1: ่
6: ะ
2: ครับป้า
1: ไปไวค่ะเอ้ยขุดก่อน
2: ทางนี้เดินไหวไหมเนี่ยเดินไม่ไหวใช่ไหมเนี่ย

0: ู้ชมครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้มีหนึ่งเรื่องราวมาพูดคุยกันนะครับโรคนี้บางคนบอกว่าเป็นจากการที่เรากินอาหารไม่เป็นเวลานะครับหรือกินอาหารดึกๆก็จะเป็นโรคนี้เรากำลังพูดคุยเรื่องโรคกรดไหลย้อนนะครับวันนี้ผมอยู่กับอาจารย์นายแพทย์อัครวิทย์ภูลสมบัติสาขาวิชาโรคระบบทางเดินอาหารและตับภาควิชายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลครับคุณหมอสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับคุณพัน
0: คุณหมอครับ
1: ครับ
0: กรดไหลย้อนโรคกระเพาะเป็นพี่น้องกันไหมฮะหรือว่าเพื่อนกันหรือว่าต่างกันยังไงฮะ
1: จริงๆมันใกล้เคียงกันนะครับเป็นโรคของการที่มีกรดหลั่งเยอะนะครับถ้ากรดหลั่งเยอะมากๆแล้วอาการแสดงออกที่กระเพาะอาหารเยอะก็เป็นโรคกระเพาะอาหารมีอาการจุกเสียดแน่นมีแสบท้องเรียนใต้ลิ้นปี่นะครับแต่ถ้ากรดหลั่งเยอะมากๆแล้วมันไหลย้อนขึ้นมาที่หลอดอาหารด้านบนนะครับก็จะมีอาการของกรดไหลย้อนก็คือมีการแสบหน้าอกจุกเสียดกลางหน้าอกหรือว่าเจ็บแน่นหน้าอกได้หรือว่าบางคนจะมีรู้สึกว่าน้ำไหลขึ้นมาที่คอก็มีเหมือนกันนะครับ
0: เราจะรู้สึกได้ไงว่าน้ำมันเหมือนมีน้ำไหลที่คอตอนนอนหรือว่านั่งปกติทั่วไปทำงาน
1: ถ้าในกรณีที่อาการไม่มากอาจจะเป็นตอนนอนก็ได้นะครับหรือว่าถ้าอาการมากๆบางคนน้ำไหลย้อนขึ้นมาที่คอในท่านั่งก็ได้
0: ครับผมทีนี้หลายคนบอกว่าคนทำงานออฟฟิศบางครั้งเขาทานดึกๆก็เลยเป็นกรดไหลย้อนอันนี้จริงไหมค
1: ุ
0: ณหมอ
1: จริงๆไม่จริงนะครับเองแต่ว่าการกินดึกแล้วไปนอนเลยเนี่ยเป็นปัจจัยที่ทำให้กรดไหลย้อนเป็นมากขึ้นได้ในคนที่เป็น
0: อ๋อในคนที่เป็นอยู่แล้วเป็นมากขึ้น
1: ใช่ครับ
0: แต่ถ้าคนไม่เคยเป็นมาเลยถ้ากินดึก
1: ไม่เกี่ยวครับ
0: ไม่เกี่ยว
1: ครับ
0: นี่มันมีบางคนบอกว่าถ้ากินอย่าเพิ่งนอนนะมีโอกาสเป็น
1: อย่างที่บอกครับก็ถ้าคนที่ไม่ได้เป็นกรดไหลย้อนก็ไม่ได้เกี่ยวว่าจะมีอาการหรือเปล่า
0: ครับผม
1: แต่ในคนที่เป็นกรดไหลย้อนโดยเฉพาะกลุ่มคนที่มีอาการกลางคืนมากๆทั้งถ้าการที่กินแล้วนอนเลยทันทีในกระเพาะที่มันเต็มด้วยอาหารใช่ไหมครับเวลาที่เรานอนปุ๊บมันก็ไหลย้อนได้ง่ายขึ้นมันก็ทำให้คนในผู้ป่วยกลุ่มนี้มีอาการในเวลากลางคืนมากขึ้น
0: นะฮะเพราะฉะนั้นคนที่เป็นอยู่แล้วก็มีโอกาสจะ
1: เป็นมากขึ้น
0: เป็นมากขึ้นส่วนคนที่ไม่เป็นก็ไม่มีผล
1: ก็อาจจะไม่มีผลอาจจะเป็นโรคอื่นแทนเช่นโรคอ้วนเหมือนตอน
0: อันนี้สำคัญคุณหมอโรคอ้วนนะฮะคุณหมอครับคนวัยทำงานจะสังเกตยังไงว่าฉันหรือผมหรือเราเนี่ยเริ่มจะเป็นโรคกระเพาะอาหารหรือว่าฉันเป็นกรดไหลย้อนหรือว่าฉันเป็นทั้งสองโรคเลย
1: ครับก็โรคกระเพาะอาหารนะครับ ตำแหน่งของกระเพาะอาหารคือบริเวณใต้ลิ้นปี่นะครับ
0: ใต้ลิ้นปี่นี่นะครับช่วงนี้
1: ใช่ครับ แต่ถ้าเป็นโรคกรดไหลย้อนเนี่ยอยู่ด้านหน้าอกนะครับหรือบางทีเราจะรู้สึกว่าแน่นหน้าอกเนี่ยเป็นโรคหัวใจหรือเปล่าก็เป็นกรดไหลย้อนได้เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็น2โรคได้ไหมเป็นได้นะครับเพราะอย่างที่บอกว่าพวกนี้เนี่ยเกิดจากโรคที่เป็นกรดมากขึ้น
0: ครับ
1: ก็มีอาการของทั้งกรดไหลย้อนและโรคกระเพาะอาหารได้นะครับเพิ่งกรดไหลย้อนเนี่ยบางคนมีอาการแน่นหน้าอกนะครับก็ในผู้สูงอายุบางรายก็ต้องระวังเรื่องโรคหัวใจด้วยนะครับอย่าไม่คิดว่าตัวเองเป็นกรดไหลย้อนอย่างเดียวนะครับก็ต้องดูโรคหัวใจด้วยซึ่งจำเป็นมากๆ
0: ครับผมคุณหมอทำไมโรคกรดไหลย้อนถึงเป็นโรคฮิตของคนรุ่นใหม่
1: จริงๆแล้วก็อย่างที่บอกฮะพวกนี้เกิดกับพฤติกรรมเราส่วนหนึ่งนะครับง
0: ั้
1: นพฤติกรรมเรากินอาหารที่มีอาหารมันๆเพิ่มขึ้นนะครับ
0: อาหารมันก็มีส่วนละ
1: ใช่ครับเรากินอาหารที่มีคาเฟอีนมากๆเช่นกาแฟเยอะขึ้นใช่ไหมครับก็ทำให้เป็นโรคกรดไหลย้อนมากขึ้น อีกอันนึงที่เป็นเหตุหลักๆเลยที่เราเจอบ่อยๆก็คือภาวะที่มีน้ำหนักตัวเกินนะครับเราเห็นคนไทยเราอ้วนมากขึ้นใช่ไหมครับเรามีอินซิเดนต์ของการที่เป็นเบาหวานเพิ่มขึ้นเป็นโรคความดันโลหิตสูงเพิ่มขึ้นก็มีโรคกรดไหลย้อนเพิ่มขึ้นเพราะว่าพวกนี้เป็นตามน้ำหนักตัวที่เพิ่มขึ้นเหมือนกัน
0: อ๋อแสดงว่าน้ำหนักเยอะก็มีผลทำให้เกิดโรคกรดไหลย้อนแหละครับคุณหมอ
1: ใช่ครับเพราะว่าที่เราอ้วนมากขึ้นเรามีพุงใช่ไหมครับความดันในช่องท้องเราเพิ่มขึ้นมันก็ทำให้กรดไหลย้อนได้ง่ายขึ้น
0: คร
1: ับ แล้วบริเวณหูรูดเวลาที่อ้วนมากขึ้นเนี่ยน้ำหนักเพิ่มขึ้นหูรูดของกระเพาะอาหารมันทำให้หย่อนนะครับก็ทำให้เป็นโรคของกรดไหลย้อนเพิ่มขึ้นนั่นเอง
0: หูรูดที่คุณหมอบอกคือมันไม่สามารถที่จะ
1: ปิดได้
0: ใช
1: ่ครับ
0: พอมันปิดไม่ได้มันก็จะมีกรดไหลย้อนขึ้นมานั่นเองคือโรคนี้ก็เรียกตามอาการที่เป็นเลยคือโรคกรดไหลย้อนคือมันไม่ไหลปกติมันย้อนซ้อนนะค
1: ุณหมอปกติไม่ควรจะไหลหรือไหลนิดหน่
0: อ
1: ยแต่ถ้าเกิดไหลเยอะมากๆจนมีอาการก็เรียกกรดไหลย้อน
0: คุณหมอแล้วโรคแทรกซ้อนอื่นนะฮะ
1: เพราะว่าแทรกซ้อนของกรดไหลย้อ

0: ้อนเนี่ยนะครับ
1: เ
0: ราไม่ได้เจอบ่อยนะต้องบอกว่าจริงๆแล้วโรคกดไหลย้อนเนี่ยค่อนข้างจะไม่ได้มีอันตรายรุนแรง
1: ครับ
0: อันตรายที่เราเจอบ่อยมากเนี่ยก็คือ1ถ้าเป็นมานานๆเนี่ยก็จะทำให้มีหลอดอาหารตีบได้นะครับหรือว่าเป็นมะเร็งหลอดอาหารส่วนปลายได้นะครับก็แต่ว่าฟังดูเหมือนตกใจน่าตกใจใช่ไหมครับแต่ว่าบ่อยนะครับในคนไทยนี่เจอน้อยมากๆนะครับเพราะว่าพวกนี้นี่ต้องเป็นที่ว่ากดไหลย้อนเยอะๆหรือว่าเป็นนานๆพอสมควรนะครับงั้นอาการของกดไหลย้อนโดยส่วนมากที่มีก็คืออย่างที่บอกคือมีการแสบหน้าอกหรือแม้มีอาการเจ็บแน่นหน้าอกนะครับก็ทำให้รบกวนชีวิตประจำวัน
1: นะก็คือใช้ชีวิตค่อนข้างลำบากหน่อยเนาะก
0: ัง
1: วลนะคุณหมอเนาะคือเราไม่สมบูรณ์ทำอะไรไม่จะกังวลแบบว่าเราจะเป็นอะไรนะ
0: ครับบางคนก
1: ็อะไร
0: บางคนก็มีผลกระทบต่องานก็มีกันนะครับ
1: อาการเครียดแล้วของคนวัยทำงานมีผลทำให้เป็นโรคกรดไหลย้อนไหมคุณหมอ
0: ก็อาการเครียดก็ทำให้เพิ่มภาวะของการที่กดหลังเพิ่มขึ้นนะครับ
1: การ
0: ที่มีกดในกระเพาะหลังเพิ่มขึ้นก็มีโอกาสที่ทำให้กดไหลย้อนได้ง่ายขึ้นเป็นส่วนที่ช่วยทำให้เป็นปัจจัยทำให้มีโรคมากขึ้นนั่นเองนะครับ
1: นะครับทีนี้การรักษา
0: ครับ
1: คุณหมอแนะนำเวลามีคนไข้มาปรึกษาคุณหมอเรื่องกรดไหลย้อนเนี่ยเบื้องต้นทางการแพทย์ก็จะเริ่มรักษายังไงก่อนครับ
0: ก็แนะนำก่อนนะครับว่าวิธีการปรับพฤติกรรมนะครับเช่นถ้าเรามีน้ำหนักตัวเยอะใช่ไหมครับเราก็ลดน้ำหนักก่อน
1: ถ้าอ้วนนะ
0: ใช่
1: ลดน้ำหนักก่อน
0: ลดน้ำหนักก่อนนะครับเราก็ต้องดูว่ามีพฤติกรรมบางอย่างที่ทำให้มีเสี่ยงต่อโรคมากขึ้นไหมเช่นการกินแล้วนอนทันทีนะครับก็ถ้ามีอย่างนี้อยู่ก็ต้องหลีกเลี่ยงนะครับการกินอาหารแต่ละมื้อต้องกินปริมาณน้อยลงนะครับถ้ากินมื้อใหญ่ๆโอกาสที่มันจะไหลย้อนก็มากขึ้นใช่ไหมครับหรือว่าในกรณีที่การกินอาหารมันก็ทำให้หมูรูดมันหย่อนมากขึ้นหรือว่าในกรณีที่บางอย่างกินกาแฟบ่อยๆกาแฟชาช็อกโกแลตที่มีคาเฟอีนพวกนี้
1: ผมชอบคนออฟฟิศเลยคุณหมอ
0: ใช่ครับพวกนี้ทำให้หมูรูดมันหย่อนก็เป็นกรดไหลย้อนได้มากขึ้นนะครับ
1: คุณหมอแต่ว่าบางทีมันอดไม่ได้สิอยากจะทานอย่างเงี้ยยังไงดีฮะต้องลดลงหรือว่า
0: ลดลงหน่อยครับเพราะว่าพวกนี้ถ้ากินปริมาณมากๆมันก็มีอาการเพิ่มขึ้นได้ถ้างั้นก็ต้องลองลดลงนิดนึงพบกันครึ่งทางนะครับ
1: ครึ่งทางทานได้นะเดี๋ยวคนต้องโอ้โหสา
0: แต่ถ้าในกรณีที่คนเป็นที่เป็นเยอะๆมากๆต้องหลีกเลี่ยงก็ต้องลดลง
1: พักก่อน
0: ใช่ครับ
1: พอเราเป็นโรคกดไหลย้อนรักษาตัวหายดีแล้วแล้วก็กลับมาใช้ชีวิตเหมือนเดิมทานอาหารกินกาแฟเหมือนเดิมเนี่ยมีโอกาสกลับมาเป็นอีกไหมฮะ
0: มีโอกาสกลับมาเป็นแน่นอนนะครับเพราะว่ากดไหลย้อนที่บอกจริงๆแล้วโรคมันไม่ได้หาย
1: โรคยังไม่ได้หายไป
0: โรคไม่ได้หายเพียงแต่ถ้าเราคุมดีๆเราลดน้ำหนักดีๆเราลดอาหารที่มีภาวะเสี่ยงอาการกดไหลย้อนดีขึ้นถ้าเรากลับมาทำเหมือนเดิมโรคกดไหลย้อนก็จะกลับมา
1: ใช่ครับเหมือนคุณหมอบอกถ้าเราอ้วนเราผอมเราก็สุขภาพดีขึ้นแต่ถ้าเรากลับมาอ้วนอีก
0: ใช่คร
1: ับ โรคก็ตามมาอยู่ดี
0: ใช่ครับ
1: ใช่ไหมฮะคุณหมอมีเคสของคนไข้ที่มาพบคุณหมอพวกน้องๆหรือพี่ๆที่ทำงานออฟฟิศเนี่ยแล้วเขามีวิธีการดูแลหรือคุณหมอแนะนำยังไงบ้างครับ
0: เจอบ่อยมากเลยนะครับคือโรคของกรดไหลย้อนเนี่ยกับพนักงานออฟฟิศเนี่ยนะครับก็เราเจอเยอะใช่ไหมครับเคสที่น่าสนใจเลยครับคนไข้เนี่ยมารักษาอาการกรดไหลย้อนมีแสบหน้าอกนะครับแต่ว่าติดกาแฟนะครับ
1: โอ้ติดกาแฟ
0: ใช่พวกนี้ก็พยายามบอกให้หยุดกาแฟแล้วก็ยังหยุดไม่ได้นะครับสุดท้ายคนนี้รักษาอยู่หลายปีเหมือนกันสุดท้ายเขาอ้วนมากขึ้นก็เลยให้ไปออกกำลังกายลดน้ำหนักนะครับแล้วตัดใจได้ลดกาแฟพอน้ำหนักลดปุ๊บกาแฟหยุดได้อาการกดไหลย้อนก็หายยาก็เลยไม่ต้องกินนะครับอย่างที่บอกนั้นโดยทั่วไปกดไหลย้อนรักษาโดยการปรับพฤติกรรมเราเองก่อนนะครับยานี่เป็นผลช่วยเท่านั้นเองนะครับ
1: บางครั้งเราคิดว่าเราเป็นโรคกินยาแล้วหาย
0: ใช่ครับ
1: จริงๆไม่ใช่ความเข้าใจที่ถูกต้องทั้งหมดอย่างที่คุณหมอบอกดีมากเลยฮะวันนี้เราต้องเริ่มกลับมาดูแลตัวเองก่อน
0: ใช่ครับ
1: นะเพราะพนักงานออฟฟิศบางทีเราก็ทำแต่งานนะคุณหมอใช่ไหมฮะแล้วก็บางทีเราก็กินให้ร่างมันมีแรงทำงานไปโดยที่ไม่ลืมที่จะดูแลสุขภาพคุณหมอสุดท้ายทิ้งท้ายหน่อยนะฮะน้องๆพี่ๆออฟฟิศฝั่งทางนี้ฮะคุณหมอจะบอกวิธีในการดูแลตัวเองป้องกันไม่ให้เป็นโรคกรดไหลย้อนเชิญครับคุณหมอ
0: ครับก็โรคกรดไหลย้อนเป็นโรคที่เราเจอบ่อยมากขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะว่า พฤติกรรมเราเปลี่ยนแปลงไปทางตะวันตกเพิ่มขึ้นนะครับเราน้ำหนักเพิ่มขึ้นเรากินกาแฟกันเพิ่มขึ้นเราออกกำลังกายกัน

0: น้อยลงนะครับงั้นทางที่ดีที่เราป้องกันได้คือเราลดน้ำหนักนะคร
1: ับ ลดน้ำหนัก
0: เราลดประทานอาหารที่มีมันๆลดกาแฟลงนะครับออกกำลังกายมากขึ้นแค่นี้เองครับกดไหลย้อนก็อาการก็จะดีขึ้นนะครับ
1: นะฮะง่ายๆนะครับ

0: ได้พูดคุยกับหมอได้รับเรื่องราวดีๆแล้วก็ประโยชน์อย่างเยอะแยะมากมายผมเชื่อว่าวันนี้พี่น้องในวัยทำงานก็จะได้สิ่งดีต่างๆเหล่านี้จากรายการเราในครั้งนี้ด้วยนะครับวันนี้ต้องขอกราบขอบพระคุณครับอาจารย์นายแพทย์อัครวิทย์ภูลสมบัติสาขาวิชาโรคระบบทางเดินอาหารและตับภาควิชายุทธศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลครับขอบพระคุณครับคุณหมอครับ
1: ครับ

0: โรคกรดไหลย้อนโรคฮิตของคนรุ่นใหม่อาการจะคล้ายๆกับอาการของโรคกระเพาะคือมีอาการปวดท้องปวดแสบร้อนในช่องท้องส่วนบนเรอเปรี้ยวหรือมีรสขมในปากแต่จริงๆแล้วจะมีอาการท้องอืดท้องเฟ้อร่วมด้วยจึงทำให้คนส่วนใหญ่มักจะคิดไปเองว่าตนเองอาจจะเป็นโรคกระเพาะอาหารแล้วซื้อยามาทานเองทำให้รักษาไม่ตรงจุดบางรายเหมือนมีก้อนอยู่ในลำคอมีอาการระคายคอท้องอืดคลื่นไส้อาเจียนหลังทานอาหารและมีอาการที่เรียกว่าฮาร์ทเบิร์นคือรู้สึกแสบร้อนบริเวณหน้าอกไปถึงลิ้นปี่ซึ่งอาจมีอาการเวียนหัวและคลื่นไส้ร่วมด้วยถ้าเริ่มมีอาการในระยะแรกแพทย์จะให้กินยาต้านกรดหรือยาลดกรดแต่ถ้าไม่ดีขึ้นหรือมีอาการกำเริบเป็นหายเป็นเรื้อรังหรือเสียงแหบเจ็บคอหรือไอเรื้อรังเจ็บหน้าอกเวลากลืนอาหารหายใจลำบากอาเจียนตาเหลืองน้ำหนักตัวลดคลำได้ก้อนในท้องถ่ายอุจจาระดำเจ็บหน้าอกอย่างรุนแรงหมอจะส่องกล้องเพื่อดูระบบกระเพาะอาหารก็ต้องปรับพฤติกรรมหมอจะแยกไว้เลยนะครับ 1. อย่ากินมากไปอย่ากินเร็วไป 2. หลีกเลี่ยงอาหารทอดอาหารมันคาเฟอีนและแอลกอฮอล์3. อย่าเข้านอนทันทีหลังทานอาหารอย่านอนหงายราบให้ยกหัวสูงไว้ 4. ไม่สูบบุหรี่ 5. อย่าใส่เสื้อคับเกิน 6. อย่าเครียดโรคนี้เป็นโรคที่เกิดจากการใช้ชีวิตของเราถ้าการใช้ชีวิตผิดปกติไปร่างกายเราจะฟ้องแบบนี้แหละครับ
1: คุณหมอครับผมมีเรื่องอยากจะถามหน่อยคุณหมอพอจะทราบเรื่องยาที่มันทำให้อกกระชับฟิตไหมครับแบบสาวๆมอต้องร้อง
2: ว้าวว้าวว้าว
3: โอ้ยไม่มีหรอกอยากให้กล้ามเนื้ออกกระชับก็ต้องออกกำลังกายสิคะมันถึงจะได้กล้ามเนื้อที่กระชับแล้วก็ได้รูปใช่ไหมเวลาเราอยากจะโชว์หุ่นยิ่งผู้ชายอยากจะโชว์อุ่นก็อยากได้กล้ามเนื้ออกที่ดูกระชับเสริมกับซิกแพคมีแต่ซิกแพคแต่ว่านมห้อยอย่างเงี้ยก็ไม่โอเคเพราะนั้นเนี่ยเดี๋ยวหมอสอนท่าออกกำลังกายเพื่อให้กล้ามเนื้ออกเนี่ยกระชับขึ้นนะคะกล้ามเนื้ออกจะได้ดูชัดนะคะทีนี้ก็เป็นท่าออกกำลังกายที่ให้ทำได้ง่ายๆในออฟฟิศเวลานั่งทำงานละกันเนาะจะได้สามารถทำเองทำตามได้ง่ายๆอุปกรณ์เสริมไม่มีอะไรมากเลยก็อาหารเป็นพวกขวดน้ำก็ได้นะคะที่เราสามารถหาซื้อได้เลยนะคะมาหมอมีตัวช่วยมาวันนี้อ่ะ
1: สู้ๆแบบ
3: เดี๋ยวน้องเจมเลยละกัน
1: ไม
3: ่ได้ไม่ได้ท่าแรกกางแขนแล้วก็หุบเข้าตรงๆใช่ก็จะทำให้กล้ามเนื้ออกด้านนอกเนี่ยกระชับส่วนน้ำหนักของขวดน้ำก็แล้วแต่เลยว่าใครไหวแค่ไหนขวดเล็กขวดใหญ่แล้วแต่ว่าเราทนได้ขนาดไหนนะคะโดยที่เราสามารถทำท่านี้ได้10ครั้งโดยที่กล้ามเนื้อไม่ล้าเกินไปถือว่าเป็นขวดน้ำขนาดที่พอเหมาะนะคะก็ทำเหมือนทำท่านี้10ครั้งนับเป็น1เซต3เซตท่า2เป็นท่างอศอกงอศอกใช่งอศอกแล้วก็บีบเข้าก็จะได้กล้ามเนื้ออกเหมือนกันแต่ว่าจะเป็นอีกมัดหนึ่ง
1: เป็นรูปสามเหลี่ยมใช
3: ่ใช่อันนี้ก็คือจริงๆสามารถนั่งทำได้ในที่ทำงานอีกท่านึงต่อยไปข้างหน้าใช่ถือนะถือขวดน้ำไว้แล้วก็ต่อยยื่นแขนข้างหน้าดึงกลับสลับข้างกัน

0: เหมือนกัน10ทีเป็น1เซต3เซตตอนเวลาต่อยไปข้างหน้าเนี่ยให้เกรงค้างไว้ไม่ทำเร็วๆทำช้าๆเราจะได้เกรงกล้ามเนื้อมากกว่าใช่เดี๋ยวอีกท่าหนึ่งไม่ต้องใช้เวทละ
1: ลองมันดีกว่า
2: อุ้ยของอ้วนนะเตรียมมาเอง
1: อุ้ยมีพิเศษ
0: นี่เน
2: ่พอได้ไหมคะคุณหมอถ้าอย่างนี
0: ้ก็อย่างที่บอกไปว่าเอาถ้าเริ่มแรกไม่เคยออกกำลังกายเนี่ยก็เริ่มจากขวดเล็กๆก่อนก็ได้มาถ้าสุดท้ายนี้ไม่ต้องใช้เวทละมาน้องอ้วนมาลองด้วยกันเลยค่ะม
2: า
0: ตั้งมือขึ้นมาสถานการณ์เหมือนจะพนมมือแต่แล้วด้านมือต้านกันไว้มันจะรู้สึกว่าเกรงกระชับตรงบริเวณหน้าอกเกรงค้างไว้นับ 1-10 แล้วก็ผ่อนใช่ทำอย่างนี้เหมือนกัน10ครั้งนะคะทำทั้งหมด3เซตก็จะได้กล้ามเนื้อหน้าอกที่ได้รูปกระชับนะคะ
2: อันนี้ผู้หญิงก็
0: ทำได้
2: ด้วย
0: ก็คือกระชับให้ไม่หย่อนคล้อย
2: คอยดูนะของพี่อ่ะเพื่อผู้หญิงของหนูอ่ะเพื่อผู้ชายแต่วันนี้นะคะพวกหนูก็ได้ประโยชน์กันมากมายเลยนะคะแล้วก็จะทำเพื่อผู้หญิง
1: และ
2: เพื่อผู้ชายโอ้โหเราเจาะจงเลยเหรอเล่นค่ะใช่ก็จะทำให้เต็มที่ค่ะแล้วก็พยายามด้วยค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณหมอมากๆเลยนะคะ
0: ขอบคุณค่ะ
1: ครั้งหน้าเราจะพาไปพิชิตโรคออฟฟิศซินโดรมท่าไหนต่อนั้นต้องรอติดตามและ
3: ห้ามพลาดนะ

0: วันนี้คุณหมอเด็กโรคข้อและโรคแพ้ภูมิตัวเองจะมาบ่นคนไข้เรื่องอาหารการกินครับว่ากินแบบไหนที่คุณหมอไม่ชอบใจกินแบบไหนที่จะโดนคุณหมอบ่น
1: โอ้โหคุณหมอครับนี่ทรโข่งฮะเชิญได้เลยครับ
2: คนไข้ของหมอโปรดฟังทางนี้หมอมีเรื่องจะบ่นแล้วค่ะหมอขอบ่นหมอขอบ่นสิ่งที่หมอจะบ่นวันนี้นะคะก็เป็นเรื่องของคนไข้ที่เป็นโรค SLE หรือแพ้ภูมิตัวเองที่กินยากดภูมิคุ้มกันอยู่แล้วก็กำลังรักษาอยู่นะคะแต่ว่าคุณแม่เนี่ยพามาด้วยเรื่องอาการท้องเสียค่ะแล้วก็มีไข้ซึ่งหมอก็มาซักประวัติท้องเสียจากอะไรนะหรือว่าคนไข้ไปแอบกินอะไรแบบที่หมอห้ามมาหรือเปล่านะคะซึ่งคนไข้กับคุณแม่นะคะก็ยืนยันหนักแน่นเลยว่าไม่ได้ไปกินอะไรแปลกๆมาเลยคุณแม่เนี่ยบอกว่าหรือว่าน้องเนี่ยจะติดจากเพื่อนที่โรงเรียนหรือเปล่าทำให้มีไข้มีท้องเสียนะคะแต่หมอก็คิดอยู่ว่ามันจริงหรือเปล่านะคะหมอก็เลยบอกว่าคุณแม่ต้องบอกความจริงกับหมอนะเพราะว่าการรักษาเนี่ยมันจะแตกต่างกันเลยถ้าเกิดมีประวัติว่าไปกินอะไรแปลกๆมาหรือว่าเป็นสิ่งที่หมอห้ามเนี่ยหมอจะได้รักษาให้ถูกทางสรุปซักไปซักมานะคะคุณแม่ก็ยอมค่อยๆบอกหมอทีละนิดทีละนิดเมื่อวานเนี่ยมีเหมือนให้คนไข้เนี่ยกินโยเกิร์ตค่ะหมอก็อ๋อถึงบางอ้อว่าแบบนี่เองเนี่ยเป็นสาเหตุที่ทำให้น้องมีไข้ท้องเสียได้เลยนะคะกว่าจะยอมรับสารภาพได้เนี่ยเล่นเอาหมอเหนื่อยเลยนะคะสำหรับเรื่องอาหารนะคะห้ามกินอาหารสุกๆดิบๆนะคะยกตัวอย่างเช่นซูชิยำส้มตำรวมไปถึงอาหารแช่แข็งที่ต้องอุ่นไมโครเวฟพวกนี้ก็ห้ามกินนะคะแล้วก็อาหารจำพวกนมเปรี้ยวโยเกิร์ตที่มันจะมีแบคทีเรียชนิดดีมันอาจจะดีสำหรับคนทั่วไปแต่ว่ามันจะส่งผลร้ายกับคนที่กินยากดภูมิคุ้มกันได้ค่ะขนมปังฟูๆอย่างเช่นขนมปังฟูที่มียีสต์อันนี้ห้ามกินนะคะเพราะว่ายีสต์เนี่ยถือว่าเป็นเชื้อราชนิดนึงสำหรับผลไม้นะคะผลไม้ที่มีเปลือกบางอย่างเช่นแอปเปิ้ลกีวีองุ่นพวกนี้ห้ามกินนะคะเพราะว่าแบคทีเรียเนี่ยมันมักจะอยู่ที่เปลือกอาจจะทำให้คนไข้ติดเชื้อได้ค่ะหมออยากย้ำอีกครั้งนะคะว่าคนไข้ที่กินยากดภูมิคุ้มกันเนี่ยมันจะทำให้ภูมิคุ้มกันของเราเนี่ยมันต่ำทำงานได้น้อยกว่าคนปกติทั่วไปนะคะซึ่งมันอาจจะทำให้มีการติดเชื้อได้ง่ายๆเลยไม่ว่าจะเป็นการติดเชื้อระบบทางเดินหายใจระบบทางเดินอาหารหรือว่าระบบอื่นๆนะคะดังนั้นจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องดูแลตัวเองเป็นพิเศษนะคะอย่าเกเรกับหมอบ่อยๆนะคะหมอเหนื่อยถือว่าหมอขอเถอะนะคะไม่ต้องกลัวหมอดุนะคะ
0: โอ้โหเรื่องกินเรื่องใหญ่นะครับสำหรับคนไข้ที่กินยากดภูมิคุ้มกันอยู่เนี่ยมิเช่นนั้นเนี่ยจะเกิดอันตรายได้นะครับจะให้ดีเนี่ยโปรดเชื่อหมอเถอะนะครับ
3: ถ้าชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: You're listening to Mahidol Channel Podcast. Listen for a better life. ฟังเพื่อชีวิตที่ดีกว่าและนี่คือรายการพอดแคสต์ของช่อง Mahidol Channel โดยมหาวิทยาลัย Mahidol
1: เครียดเศร้ามีความทุกข์หาทางออกไม่ได้ไม่รู้ว่าจะคุยกับใครอยากให้ทุกคนมาฟัง Mahidol Channel Podcast ที่จะมาช่วยคุณในการจัดการปัญหาสุขภาพทางใจในรายการ Remind รู้ทันปัญหาสุขภาพจิตสำรวจอารมณ์ความคิดเข้าใจพฤติกรรมของตนเองและคนใกล้ตัวกับผมอาจารย์เต้ระพีบุญเปลื้องคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล
2: สวัสดีครับผมอาจารย์เต้ระพีบุญเปลื้องคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลกับรายการ Remindคุณผู้ชมครับในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยฮะถ้าคุณผู้ชมสังเกตนะฮะจะเห็นข่าวความรุนแรงในครอบครัวเนี่ยค่อนข้างจะบ่อยอาจจะเรียกได้ว่าทุกวันเลยก็ได้ถ้าลองดูสถิตินะครับซึ่งเป็นสถิติซึ่งถูกเผยแพร่โดยศูนย์ปฏิบัติการกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในปี2564นะครับพบว่ามีผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัวถึงเกือบ 1,500 รายนะครับแบ่งเป็นการทำร้ายร่างกายมากที่สุดถึง 64.5% รองลงมาก็จะเป็นทางด้านจิตใจ 31.4% แล้วก็เรื่องเพศ 3.6% ซึ่งในช่วงที่ผ่านมาโดยเฉพาะในช่วงของการปิดโควิดเนี่ยนะฮะก็จะเห็นว่าตัวเลขเหล่านี้มันสูงขึ้นวันนี้ครับผมมีโอกาสที่จะได้คุยกับอาจารย์ปิงหรืออาจารย์แพทย์หญิงธิดารัตน์ปุรณชัยคีรีอาจารย์ประจำสาขาวิชาจิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่นภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลครับสวัสดีครับอาจารย์ปิงครับ
3: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับวันนี้ครับอาจารย์ในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยโดยเฉพาะช่วงของโควิด-19หลายๆคนจะต้องถูกล็อกดาวน์แล้วก็ทำงานอยู่กับบ้านแล้วสิ่งหนึ่งที่สังเกตเห็นก็คือเรามักจะได้ข่าวเรื่องของความรุนแรงที่เกิดขึ้นในครอบครัวครับการที่มีสถานการณ์โควิดแล้วตัวเลขของความรุนแรงมันสูงขึ้นเนี่ยมันมีความเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงยังไงไหมครับอาจารย์
3: จริงๆเรื่องของสถานการณ์โควิดเนี่ยนะคะก็เป็นปัจจัยอันหนึ่งที่เพิ่มความเสี่ยงในการเกิดเรื่องของความรุนแรงในครอบครัวนะคะเนื่องจากว่าในช่วงโควิดเนี่ยมีเรื่องของนโยบายของการล็อกดาวน์ไม่สามารถที่จะออกจากบ้านได้นะคะทำให้คนในครอบครัวเนี่ยอยู่ในบ้านกันมากขึ้นนะคะอยู่ด้วยกันมากขึ้นซึ่งฟังดูเหมือนจะดีนะคะ
2: ก็น่าจะรักกันดีไม่ใช่เหรอ
3: แต่ว่านะคะการอยู่ด้วยกันมากขึ้นเนี่ยก็มีข้อจำกัดเหมือนกันเพราะว่าไม่สามารถที่ออกไปทำกิจกรรมที่ผ่อนคลายนะคะที่เคยทำร่วมกันได้นะคะมันก็ทำให้เกิดความเครียดนะคะนอกจากนี้แล้วเนี่ยก็มีเรื่องของภาวะความเครียดในเรื่องของเศรษฐกิจนะคะเช่นกิจการร้านค้าต่างๆก็ต้องปิดตัวลงนะคะหรือว่าแบบบางคนอาจจะตกงานความเครียดเรื่องเศรษฐกิจเนี่ยก็เป็นสร้างความเครียดให้กับคนในครอบครัวมากขึ้นนะคะแล้วก็บางคนก็อาจจะหันไปใช้เรื่องของสุราหรือยาเสพติดนะคะตรงนี้ก็นำไปสู่เรื่องของความรุนแรงในครอบครัวที่เพิ่มขึ้นแล้วก็ตัวเลขที่เพิ่มขึ้นตามมาในช่วงปีที่ผ่านมา
2: และด้วยสถานการณ์โควิดเนี่ยก็ทำให้เราไม่สามารถที่จะหลบลี้หนีหน้าไปได้ยังไงก็ต้องอยู่ด้วยกันในบ้านพอพูดถึงเรื่องของความรุนแรงในครอบครัวเนี่ยอันดับแรกคงจะต้องพูดถึงคำนิยามของมันสักนิดนึงก่อนว่ารุนแรงแค่ไหนถึงจะเรียกว่ารุนแรง
3: ค่ะจริงๆคำว่าความรุนแรงในครอบครัวเนี่ยนะคะก็ไม่ได้จำกัดเฉพาะเรื่องของทางร่างกายอย่างเดียวนะคะก็รวมถึงเรื่องของการทำร้ายทางด้านร่างกายจิตใจการบังคับข่มเหงคนในครอบครัวนะคะนำไปซึ่งของความเจ็บปวดทุกทรมานนะคะทางด้านจิตใจแล้วก็ทางด้านร่างกายนะคะ
2: นั่นแปลว่าการที่จะนำไปสู่ความเจ็บปวดทางด้านร่างกายหรือจิตใจมันอาจจะไม่ได้เฉพาะเรื่องของการทำร้ายด้วยมือไม้การออกแรงเท่านั้น
3: ไม่ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นมันก็จะไม่จำกัดเฉพาะเรื่องของการลงไม้ลงมือแต่ว่ารวมไปถึงเรื่องของการด่าทอใช้คำพูดที่รุนแรงอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ซ้ำๆอันนี้ก็คือเรื่องของการใช้ความรุนแรงในครอบครัว
2: ครับแล้วเวลาที่เราพูดถึงความรุนแรงในครอบครัวเนี่ยที่นึกออกเลยนะก็อาจจะเป็นความรุนแรงระหว่างคนที่เป็นสามีภรรยาถูกไหมฮะมันมีความรุนแรงในรูปแบบอื่นอีกไหม
3: คะจริงๆมีทั้งหมด3แบบด้วยกันนะคะแบบแรกก็อย่างที่เราบอกว่าก็คือเป็นเรื่องของสามีภรรยาซึ่งอาจจะไม่ใช่สามีภรรยาปัจจุบันอาจจะเป็นอดีตสามีภรรยาหรืออะไรยังไงก็แล้วแต่อย่างเงี้ยนะคะรูปแบบที่2เนี่ยก็คือการกระทำความรุนแรงกับเด็กค่ะแล้วก็รูปแบบที่3เนี่ยซึ่งเราอาจจะไม่ค่อยนึกถึงนะคะแต่จริงๆก็มีตัวเลขที่ค่อนข้าง น่าตกใจพอสมควรก็คือเรื่องของการกระทำความรุนแรงกับผู้สูงอายุในบ้าน
2: ถ้าเราลองดูเรื่องของความรุนแรงต่อเด็กครับเด็กหลายคนเนี่ยอาจจะถูกเลี้ยงดูมาในครอบครัวที่การรุนแรงหรือว่าความรุนแรงมันเกิดขึ้นเป็นปกติมันจะมีผลอะไรกับตัวเด็กคนนั้นในระยะยาวบ้างไหมครับ
3: ค่ะอันนี้หมอขออนุญาตแยกเป็นแบบ2กรณีนะคะกรณีแรกเนี่ยจะเป็นการกระทำความรุนแรงต่อเด็กคนนั้นโดยตรงนะคะทั้งเรื่องของทางร่างกายหรือว่าทางจิตใจนะคะถ้าเด็กคนนั้นได้รับความรุนแรงโดยตรงแน่นอนว่ากระทบกับเด็กก็คือ1เจ็บปวดใช่มั้ยคะทางร่างกายเป็นบาดแผลเป็นอะไรอย่างเงี้ยในบางรายถ้ารุนแรงมากก็อาจจะถึงขนาดแบบเป็นอันตรายถึงชีวิตหรืออาจจะเสียชีวิตได้นะคะสมมุติว่าถ้าไม่ได้เสียชีวิตอาจารย์เต้เคยได้ยินแบบว่าแผลกายรักษาได้แต่แผลใจนี่รักษายาก
2: โอ้โหรักษายากแล้วจะอยู่นานเลยอาจารย์
3: เพราะฉะนั้นเนี่ยบางครั้งเนี่ยอาจจะไม่ได้ถึงขั้นเสียชีวิตแผลอาจจะหายแล้วแต่ว่ามันจะสร้างบาดแผลที่ฝังลึกไปในจิตใจของเด็กคนคนนั้นนะคะที่อาจจะต้องใช้ระยะเวลาเยียวยาเป็นหลายๆปีหรืออาจจะรู้สึกว่าฝังใจไปตลอดชีวิตเลยก็ได้นะคะนอกจากนี้เนี่ยอาจจะทำให้เกิดเขาเรียกว่าภาวะโรคความเครียดหลังจากประสบกับพยานอันตรายอะค่ะหรือภาษาอังกฤษเรียกว่า post traumatic stress disorder หรือ หรือคนทั่วๆไปอาจจะเรียกว่า PTSD อะค่ะซึ่งคนกลุ่มนี้ก็จะเป็นลักษณะมีแบบคล้ายๆฝันร้ายซ้ำๆถึงเหตุการณ์รุนแรงที่เกิดขึ้นหลีกเลี่ยงสถานที่ที่เคยถูกกระทำความรุนแรงอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีอาการเหมือนหวาดผวาตื่นตระหนกอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็คืออาการของโรค PTSD แล้วก็นอกจากนี้เนี่ยก็จะนำไปสู่เรื่องของโรคซึมเศร้าโรควิตกกังวลนะคะหรือว่าการเรื่องของทำร้ายตัวเองอะไรเงี้ยค่ะตามมาในอนาคตได้นะคะเนาะนอกจากนี้เนี่ยสมมุติว่าถ้าไม่ใช่ตัวเขาเองโดนกระทำโดยตรงแต่ว่าเป็นคล้ายๆเป็นผู้พบเห็นเหตุการณ์เป็นผู้สังเกตการการกระทำความรุนแรงระหว่างพ่อแม่เนี่ยตรงนี้จริงๆก็มีผลกระทบกับใจเด็กเยอะเหมือนกันนะคะเน
2: า
3: ะ
2: ถ้าถูกกระทำหรือพบเห็นความรุนแรงในครอบครัวมาตลอดในช่วงวัยเด็กมันอาจจะส่งผลไปถึงพฤติกรรมของคนคนนี้ได้ไหมคร
3: ับ ใช่ค่ะใช่ค่ะนอกจากนี้เนี่ยการที่มีการกระทำรุนแรงในครอบครัวบ่อยๆเป็นประจำเนี่ยก็เป็นการปลูกฝังทัศนคติแบบหนึ่งให้กับเด็กเช่นเดียวกันนะคะเช่นว่าเป็นการปลูกฝังว่าจริงๆการใช้ความรุนแรงเนี่ยเป็นเรื่องปกติที่มันเกิดขึ้นที่สามารถที่จะพึงกระทำได้ในครอบครัวเพราะฉะนั้นเขาก็จะเรียนรู้ทัศนคติอาจจะนำไปสู่การใช้ความรุนแรงกับเพื่อนที่โรงเรียนกับน้องอย่างเงี้ยค่ะหรือโตไปอาจจะนำความรุนแรงเนี้ยไปใช้กับคนที่เขารักภรรยาหรือว่าลูกตามมานะคะนะจากงานวิจัยอะค่ะก็มีงานศึกษาว่าผู้ที่เป็นผู้กระทำความรุนแรงในครอบครัวเนี่ยพอซักประวัติกลับไปเนี่ยก็พบว่าเขาเนี่ยเคยเป็นเหยื่อของการกระทำความรุนแรงในครอบครัวมาก่อนตอนที่เขาเป็นวัยเด็กนะคะ
2: อาจารย์ปิงครับสำหรับผู้ที่เป็นเหยื่อของความรุนแรงเนี่ยแผลกายแล้วก็แผลใจมันชัดเจนเขารู้ตัวว่าเขาเป็นเหยื่อครับแต่สำหรับหลายๆคนที่อาจจะเป็นผู้กระทำความรุนแรงนั่นเองเขาอาจจะไม่รู้ตัวครับมันมีสัญญาณอะไรบ้างไหมครับที่จะบอกว่าเนี่ยคุณกำลังเป็นผู้เริ่มการรุนแรงการกระทำความรุนแรงในครอบครัวแล้วล่ะ
3: จริงๆหมอคิดว่าผู้ที่กระทำเนี่ยคือเขาก็น่าจะรู้อยู่แล้วว่าจริงๆแล้วการกระทำของเขาเนี่ยมันมีคือมันชัดเจนว่าสมมติว่ามีการลงไม้ลงมือเกิดขึ้นเนี่ยการลงไม้ลงมือมันเป็นสิ่งที่

0: ยอมรับไม่ได้อยู่แล้วอะค่ะเพราะฉะนั้นถ้ามีการลงไม้ลงมือเกิดขึ้นเนี่ยแน่นอนว่าหมอคิดว่าอันเนี้ยก็ถือว่าเป็นเรื่องของความรุนแรงในครอบครัวแล้วอะค่ะ
1: ความรุนแรงในรูปแบบที่เป็นเรื่องของการพูดจาด่าทอหรือการประชดประชันอย่างเงี้ยครับบางทีเจ้าตัวอาจจะไม่รู้ตัวหรอกว่าคำพูดเหล่านั้นไม่ได้สร้างแผลให้กับลูกของเราให้กับคู่ชีวิตของเรามันจะมีสัญญาณอะไรที่อาจจะสะท้อนจากคู่ชีวิตของเรามาไหมหรือว่าจากลูกของเรามาไหมครับว่าอันเนี้ยมันเริ่มไม่โอเคแล้วอะครับ
0: คืออันเนี้ยต้องบอกว่ามันเป็นประเด็นที่ตัวจุดตัดเนี่ยมันอาจจะยากเหมือนกันว่าอันเนี้ยเราแค่คุยกันทะเลาะกันเฉยๆหรือว่ามันเป็นเรื่องของความรุนแรงแล้วหมออยากบอกว่าถ้ามันเป็นการกระทําที่มีความหยาบคายมีแบบคําพูดที่รุนแรงแล้วไปทําให้อีกฝ่ายนึงรู้สึกเจ็บปวดทุกข์ใจทรมานใจแล้วเป็นการเกิดขึ้นซ้ําๆแบบเนี้ยนะคะอันเนี้ยหมอคิดว่าอาจจะเป็นเรื่องของความรุนแรงแล้ว
1: พอพูดถึงความรุนแรงในครอบครัวครับหลายๆท่านก็อาจจะนึกถึงว่าเอ๊ะสาเหตุมันจะมาจากอะไรอาจารย์ปิงพอที่จะลองยกตัวอย่างให้ฟังได้ไหมครับว่าสาเหตุอะไรซึ่งจะนำไปสู่ความรุนแรงในครอบครัวได
0: ้ก็จริงๆสาเหตุก็มีปัจจัยกระตุ้นหลายอย่างเลยนะคะอันแรกเนี่ยคือเรื่องของยาสารเสพติดค่ะเช่นเรื่องของสุราหรือว่าสารเสพติดนะคะ
1: ครับ
0: เรื่องนี้เนี่ยมันนำไปสู่ว่าพอทานเหล้าหรือว่าสารการใช้สารเสพติดเข้าไปเนี่ยก็จะทําให้เรื่องของการควบคุมตัวเองน้อยลงไม่สามารถยับยั้งชั่งใจตัวเองได้อย่างเงี้ยค่ะพอมีการทะเลาะกันเกิดขึ้นก็อาจจะมีการลงไม้ลงมือกันเรื่องที่2เนี่ยก็อาจจะเกิดจากเรื่องของปัญหาสุขภาพจิตค่ะอย่างเช่นคนบางคนที่มีภาวะเจ็บป่วยทางสุขภาพจิตมีปัญหาเรื่องการคุมอารมณ์อันเนี้ยก็เป็นสาเหตุที่ส่งผลทำให้เขานำไปสู่เรื่องของการกระทำความรุนแรงในครอบครัวค่ะ
1: ครับ
0: ปัจจัยที่3ก็อย่างที่บอกในช่วงสถานการณ์โควิดเงี้ยค่ะความเครียดทางเศรษฐกิจการเงินนะก็อาจจะทำให้อารมณ์หงุดหงิดฉุนเฉียวอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็นำไปสู่เรื่องของการลงไม้ลงมือการทำความรุนแรงได้นะคะ
1: ครับ
0: อีกข้อนึงซึ่งคิดว่าเป็นรากฐานสำคัญเลยของสังคมนี้ก็คือทัศนคติที่มีความคิดว่าชายเป็นใหญ่ค่ะเพราะว่าคือคิดว่าเป็นสิ่งที่พึงจะกระทำได้แบบนี้ค่ะเหมือนแบบรู้สึกว่าตัวเองมีอำนาจเหนือกว่าแบบนี้นะคะนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้คิดว่าสื่อเองก็มีส่วนสำคัญนะคะในการที่จะรณรงค์ปลูกฝังความเท่าเทียมในเรื่องของทางเพศนะคะเหมือนกับประชาชนทุกคนนะคะก็ดูทุกวันใช่ไหมคะบางทีเขาก็จะซึมซับทัศนคติแบบนี้ไปโดยไม่รู้ตัวยกตัวอย่างง่ายๆเลยนะคะถ้าเราเคยดูละครที่แบบพระเอกข่มขืนนางเอก
1: ตบจูบตบจูบ
0: ตบจูบหรือแบบข่มขืนนางเอกตอนแรกไม่รักกันนะแล้วก็ข่มขืนนางเอกแล้วสุดท้ายก็แบบมารักกันทีหลังแบบเนี้ยค่ะอันเนี้ยมันก็ไปปลูกฝังทัศนคติที่ว่าเฮ้ยไม่เป็นไรการข่มขืนเป็นเรื่องปกติที่สามารถทําได้แล้วเดี๋ยวสุดท้ายก็มารักกันเองเหมือนแบบส่งเสริมความรู้สึกว่าแบบอันเนี้ยเป็นไอดอลทําเพราะฉะนั้นอันเนี้ยสื่อก็มีส่วนอย่างมากในการที่จะรณรงค์ปลูกฝังตรงนี้ด้วยค่ะ
1: ปัจจัยหลายๆอย่างเลยนะครับที่จะนําไปสู่ความแรงก็อาจจะเป็นเรื่องของเจ้าตัวเองอาจจะเป็นเรื่องของเศรษฐฐานะอาจจะเป็นเรื่องของค่านิยมในสังคมรวมถึงการใช้สารเสพติดด้วย
0: ใช่ค่ะ
1: ทีนี้เวลาที่พูดถึงความรุนแรงในครอบครัวนะครับบางครอบครัวก็จะมีวิธีในการที่จะสอนลูกหลานอาจจะเป็นการสอนในการลักษณะให้เป็นคำพูดในเชิงชื่นชมแต่ในบางครอบครัวอาจจะเป็นลักษณะของการลงโทษและบางครอบครัวอาจจะไปถึงการตีเพื่อจะเป็นการลงโทษแล้วบอกว่าการตีนั่นคือการสอนครับในมุมมองของอาจารย์ปิงครับการตีเพื่อสั่งสอนเนี่ยถือว่าเป็นความรุนแรงในครอบครัวไหมครับ
0: จริงๆคนไทยก็จะมีสำนวนสุภาษิตอันนึงที่ใช้คำว่ารักวัวให้ผูกรักลูกให้ตีใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับ
0: มันมีรากฐานมาตรงนี้อยู่แล้วว่าเอ้ยจริงๆถ้าเรารักลูกเราก็ต้องตีนะคะถามว่าการตีมีประโยชน์ยังไงนะคะการตีจริงๆก็มีประโยชน์ในแง่ว่ามันเป็นวิธีการที่สามารถหยุดพฤติกรรมนั้นๆพฤติกรรมที่ไม่ดีอะค่ะได้ทันทีสำหรับเด็กนะคะแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยก็มีข้อเสียตามมาหลายอย่างนะคะอย่างเช่นการตีเนี่ยเจ็บที่กายไม่เท่าไหร่แต่เจ็บที่ใจเนี่ยอันเนี้ยแบบแย่กว่านะคะนะเพราะฉะนั้นมันก็จะทำให้เป็นการทำร้ายใจเด็กด้วยนะคะนอกจากนี้เนี่ยการลงโทษด้วยการตีเนี่ยก็เป็นการปลูกฝังความคิดของการใช้ความรุนแรงหรือว่าการตีเหมือนคล้ายๆกับว่าเราก็กำลังจะสอนเด็กว่าถ้าใครทำผิดก็ควรจะถูกลงโทษด้วยการตีเพราะฉะนั้นเขาก็จะเรียนรู้ความคิดแบบนี้ไปใช้กับเพื่อนที่โรงเรียนเช่นเพื่อนที่โรงเรียนทำผิดก็ต้องโดนตีนะก็ไปตีเขาอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าใช้กับน้องก็ไปตีหรือไปใช้การลงโทษด้วยวิธีการนี้นะคะซึ่งตรงนี้มันก็อาจจะนำไปสู่ว่าเขาก็อาจจะเรียน

0: รู้วิธีนี้ไปใช้กับอย่างที่บอกว่าคนที่เขารักในอนาคตลูกเงี้ยค่ะภรรยาในอนาคตต่อไปอย่างเงี้ยค่ะ
1: ครับ
0: ค่ะ
1: ถ้าจะไม่ใช้วิธีการตีจะมีวิธีอื่นไหมครับในการที่จะให้ลูกของเราหยุดกระทำสิ่งนั้น
0: จริงๆถ้าพูดกันตรงๆเนาะเวลาที่ใครทำผิดอย่างเงี้ยเราก็ควรจะสอนให้เขาเรียนรู้ถึงผลกระทบหรือให้เขารับผิดชอบในสิ่งที่เขาทำผิดลงไปใช่ไหมคะเช่นสมมติว่าลูกไปขโมยของเพื่อนอย่างเงี้ยหรือหยิบของเพื่อนมาเราก็อาจจะต้องให้เขาชดใช้ด้วยการงั้นเอาไปคืนเพื่อนหรือว่าต้องลิฟค่าขนมหักเงินค่าขนมเงี้ยก็คือจริงๆแล้วเราควรจะสอนให้เขาได้เรียนรู้ยอมรับแล้วก็รับผิดชอบในผลของการกระทำของเขานะคะเพราะฉะนั้นวิธีการที่หมอจะแนะนำในเรื่องของการลงโทษที่ไม่ใช่การตีเนี่ยก็อาจจะมีอีกหลายวิธีเช่นการหักสิทธิ์ริบของอย่างเงี้ยค่ะเช่นแบบถ้าเขาทำผิดวันนี้อาจจะงดดูทีวีหรือว่าอาทิตย์นี้อาจจะไม่ได้ไปเที่ยวหรือเขาจะต้องชดใช้เป็นเงินค่าขนมของเขาอะไรแบบเนี้ยค่ะ
1: ครับแอบถามคุณหมอนิดนึงครับว่าในการที่จะใช้เหตุผลในการที่จะหักสิทธิ์หรือริบของนะครับจะเริ่มใช้ได้ตั้งแต่เด็กอายุสักเท่าไหร่ครับเพราะว่าถ้าเด็กเล็กๆมากๆเรื่องของเหตุผลอาจจะยังไม่ค่อยเขาอาจจะยังนึกถึงเหตุและผลไม่ได
0: ้ครับจริงๆเริ่มได้ตั้งแต่อายุแบบเล็กๆเลยนะคะจริงๆช่วงวัยอนุบาล 3-4 ขวบจริงๆก็จะเป็นวัยที่เขาพอจะเรียนรู้เหตุแล้วก็ผลได้อย่างเงี้ยค่ะเขาคือเขาอาจจะไม่ได้รู้ว่าเป็นเหตุเป็นผลแบบว่าเข้าใจเหมือนผู้ใหญ่อะค่ะถ้าฉันทำ A เดี๋ยวฉันจะต้องได้รับผล B เพราะฉะนั้นฉันไม่ควรจะทำ A เพราะว่าฉันไม่อยากจะโดนลงโทษแบบนี้ค่ะ
1: ทีนี้เราเข้าใจแล้วว่าความรุนแรงในครอบครัวเนี่ยคำนิยามมันคืออะไรอะไรที่นำไปสู่การเกิดความรุนแรงในครอบครัวคำถามสำคัญคือแล้วเราจะลดหรือว่าเลี่ยงความรุนแรงในครอบครัวได้ยังไงฮะ
0: อันดับแรกนะคะหมอคิดว่าขอพูดในระดับของครอบครัวก่อนนะคะ
1: ครับ
0: ความรุนแรงในครอบครัวเนี่ยบางทีเกิดจากเรื่องของการไม่เข้าใจกันความขัดแย้งกันในครอบครัวแล้วก็พอทะเลาะกันคุยกันไปคุยกันมาไม่เข้าใจก็อารมณ์แต่ละคนก็ขึ้นแล้วก็ทำนำไปสู่เรื่องของการใช้ความรุนแรงลงไม้ลงมือกันอย่างเงี้ยนะคะ
1: เ
0: พราะฉะนั้นหมอแนะนำว่าถ้าเกิดมีความขัดแย้งกันไม่เข้าใจกันก็อยากให้คุยกันด้วยเหตุด้วยผลคุยกันดีๆสื่อสารอย่างสร้างสรรค์นะคะถ้าเริ่มรู้ตัวว่าคุยกันแล้วไม่รู้เรื่องเริ่มคุยแล้วเริ่มตัวเองเริ่มจะคุมอารมณ์ไม่อยู่นะคะก็อาจจะต้องพยายามที่จะเดินถอยออกมาค
1: ่
0: ะอาจจะต้องถอยออกมาแล้วก็บอกว่าเอ้ยอันนี้ขอเวลานอกก่อนนะยังไม่พร้อมคุยตอนนี้เพราะว่าถ้าคุยต่อเนี่ยเรารู้อยู่แล้วว่ามันจะนำไปสู่เรื่องของการลงไม้ลงมือเราจะคุมตัวเองไม่อยู่แล้วเราอาจจะทำอะไรพลาดพลั้งไปโดยที่เราอาจจะมาเสียใจทีหลังอันนี้อาจจะต้องดึงตัวเองออกจากสถานการณ์นั้นก่อนแล้วก็ไปทำอะไรเช่นไปอาบน้ำไปเดินเล่นฟังเพลงจัดของเลี้ยงเล่นกับสัตว์เลี้ยงอะไรเงี้ยให้รู้สึกอารมณ์ดีขึ้นก่อนแล้วอาจจะค่อยกลับไปคุยกันใหม่หรือว่าถ้ารู้สึกว่าพยายามทำอะไรแบบนี้แล้วนะคะแล้วก็ถ้าคุณผู้ฟังที่ฟังอยู่ตอนนี้รู้สึกว่าเฮ้ยมีปัญหาเรื่องของการคุมอารมณ์แล้วก็รู้สึกว่าพยายามทำแล้วแล้วก็ยังไม่ดีขึ้นนะคะจริงๆเนี่ยการที่มาพบนักจิตวิทยาหรือว่าจิตแพทย์เนี่ยก็เป็นสิ่งที่จะเป็นประโยชน์แล้วก็ไม่ใช่เรื่องน่าอายเพราะว่านักจิตวิทยาหรือจิตแพทย์เนี่ยเขาก็อาจจะมีเทคนิคหรือมีวิธีการที่แนะนำเพื่อให้ช่วยในการที่จะคุมอารมณ์ตัวเองจัดการกับอารมณ์ตัวเองได้ดีขึ้นนะคะนะคะ
1: ครับ
0: เพราะว่าหมอเชื่ออย่างนึงอะค่ะอาจารย์เต้ว่าจริงๆคนที่ทำแบบเนี้ย
1: ครับ
0: เขาก็ไม่ได้รู้สึกดีที่ทำคนอื่นเหมือนกัน
1: เรื่องของการคุมอารมณ์เรื่องของการเดินถอยออกมาก่อนที่เมื่อรู้ตัวว่าตอนเนี้ยอารมณ์กำลังจะขึ้นแล้วถ้าเป็นคู่สามีภรรยามันก็จะพอที่จะตกลงกันได้ใช่ไหมครับว่าเธอตอนเนี้ยฉันคิดว่าเริ่มมีอารมณ์มากกว่าเหตุผลแล้วขอหยุดพักสักนิดนึงแต่ถ้าเผื่อตอนนี้เป็นระหว่างคุณแม่กับคุณลูกคุณลูกมีโอกาสที่จะบอกคุณแม่ได้ไหมครับว่าแม่ครับเดี๋ยวผมขอไปอาบน้ำแป๊บนึงนะฮะเพราะตอนนี้ผมรู้สึกอารมณ์ขึ้นแล้วอย่างนี้เป็นไปได้ไหมครับ
0: โอ้จริงๆถ้าทำได้อย่างนั้นดีมากเลยนะคะเพราะว่าจริงๆอ่ะเด็กเองเนี่ยถ้าเรามีการสอนเรื่องของอารมณ์ตั้งแต่เด็กๆว่าตอนนี้หนูรู้สึกหงุดหงิดอยู่นะตอนนี้หนูโกรธอยู่ตอนนี้หนูเสียใจถ้าเขาสามารถที่จะพูดออกมาได้ว่าคุณแม่ตอนนี้หนูโกรธอยู่หนูไม่อยากจะคุยโหตอนถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยแบบดีมากๆเลยค่ะแต่ว่าหลายครั้งปัญหาที่เจอมักจะเจอว่าเด็กเองถ้าไม่ได้รับการปลูกฝังหรือเรียนรู้เรื่องอารมณ์มาตั้งแต่เด็กเนี่ยเขาจะไม่สามารถอธิบายได้หรอกค่ะว่าสิ่งที่เขารู้สึกอยู่ตอนนี้ที่มันเยอะมากๆข้างในเนี่ยมันคืออะไร
1: ในกรณีที่เราเป็นคนนอกครับแล้วเราเห็นว่าเนี่ยดูเหมือนว่าจะเกิดความรุนแรงในครอบครัวนี้แล้วล่ะ เราก็

0: ยามที่จะช่วยเหลือเขาพยายามที่จะ reach out แล้วก็พูดคุยว่าเอ๊ะมีปัญหาอะไรหรือเปล่าคนถ้าเผื่อคนคนนั้นเขาตอบกลับมาว่ามันเป็นเรื่องในครอบครัวเขามีลูกที่จะต้องดูแลเพราะฉะนั้นเขาเลือกที่จะอดทนมากกว่าที่จะไปขอความช่วยเหลือในกรณีนี้อาจารย์ปิงคิดว่ายังไงครับ
1: อันนี้อย่างที่อาจารย์เต้ทราบเลยค่ะว่าจริงๆแล้วหลายๆครั้งเนี่ยผู้หญิงคนนึงที่ถูกทำร้ายเนี่ยนะคะเขาก็เลือกที่จะอาจจะไม่ขอความช่วยเหลือหรือว่าไม่บอกให้คนอื่นทราบเนี่ยนะคะจริงๆก็มีเหตุผลหลายอย่างเลยค่ะอันดับแรกก็เป็นเรื่องของความรักความผูกพันค่ะหลายๆครั้งอย่างฝ่ายชายที่มากระทำความรุนแรงเนี่ยก็อย่างที่บอกว่าบางทีเขาก็ไม่ได้ตั้งใจแล้วก็เขาก็รู้สึกผิดนะคะก็มาขอโทษอย่างเงี้ยนะคะฝ่ายหญิงก็อาจจะเห็นใจให้อภัยแล้วก็ดีกันรักกันเหมือนเดิมแล้วหลังจากนั้นก็อาจจะมามีการทำความรุนแรงใช้ความรุนแรงอีกอย่างเงี้ยนะคะอันดับที่สองอย่างที่อาจารย์เต้บอกเลยค่ะหลายๆครั้งเขาจะเข้าใจว่าเป็นการอดทนเพื่อลูกนะคะเพื่อให้มีครอบครัวที่สมบูรณ
0: ์
1: มีพ่อแม่ลูกอยู่ด้วยกันเพราะฉะนั้นเราต้องอดทนต่อไปซึ่งความคิดเนี้ยหมอคิดว่าอาจจะไม่ถูกต้องสักเท่าไหร่นะคะเนื่องจากว่าการหย่าร้างเนี่ยนะคะหรือการเลิกลากันหรือว่าการที่เด็กคนนึงจะมีพ่อเลี้ยงเดี่ยวหรือเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวอย่างเงี้ยนะคะจริงๆเราไม่ใช่สาเหตุของปัญหาสุขภาพจิตในเด็กนะคะแล้วก็ไม่ได้ส่งผลกับสุขภาพจิตในเด็กแต่สิ่งที่ส่งผลกับสุขภาพจิตในเด็กเนี่ยค่ะที่ส่งผลหลักๆเลยนะคะก็คือเรื่องของความขัดแย้งของพ่อแม่ค่ะ
0: อ
1: ันนี้เป็นประเด็นหลักเลยที่ส่งผลกับสุขภาพจิตของเด็กตามมายกตัวอย่างว่าถ้าพ่อแม่ลงไม้ลงมือกันทุกวันทะเลาะด่าทอหยาบคายกันทุกวันแน่นอนอันนี้ส่งผลกับสุขภาพจิตของเด็กมันอาจจะดีกว่าไหมถ้าแม้ว่าเด็กจะอยู่กับพ่อแม่คนใดคนหนึ่งคนเดียวนะคะแต่ว่าคุณสามารถที่จะให้ความมั่นคงให้ความสงบในครอบครัวกับเขาได้อย่างเงี้ยนะคะอันเนี้ยหมอคิดว่ามันก็จะเกิดความสงบในใจของเด็กมากกว่าแล้วก็ไม่ได้ส่งผลกับสุขภาพจิตของเด็กตามมานะคะเพราะฉะนั้นอันเนี้ยหมอคิดว่าก็อาจจะต้องค่อยๆ คิดแล้วก็ตัดสินใจอีกปัจจัยนึงที่หมอคิดว่าเป็นปัจจัยสำคัญมากๆเลยโดยเฉพาะในผู้หญิงนะคะก็คือเรื่องของปัจจัยเรื่องเศรษฐกิจแยกทางกับสามีแล้วอาจจะติดขัดเรื่องของปัญหาเศรษฐกิจที่ไม่รู้ว่าจะเลี้ยงลูกด้วยตัวเองยังไงหรือว่าไม่รู้จะหาเงินทองมาจุนเจือครอบครัวยังไงอย่างเงี้ยนะคะอันนี้ก็เป็นอีกเหตุผลนึงที่ทำให้หลายๆคนก็ยังเลือกที่จะอยู่ในครอบครัวหรือว่าอดทนกับความรุนแรงต่อไปซึ่งตรงเนี้ยหมอเองก็เรียกได้ว่าเห็นใจนะคะอาจารย์เต้เพราะว่าเข้าใจว่าต้นทุนของแต่ละคนมาไม่เท่ากันจริงๆเพราะฉะนั้นบางคนก็จะมีอุปสรรคตรงนี้เช่นเดียวกันตรงนี้ก็คิดว่าก็เข้าใจได้ค่ะ
0: ถ้าเราอยู่ในสถานการณ์ที่มีความรุนแรงในครอบครัวเราก็จะรู้แล้วล่ะว่าเราเป็นเหยื่อของความรุนแรงหรือเราอาจจะรู้ว่าเราเป็นคนที่เป็นต้นเหตุของความรุนแรงนั่นแหละแต่ถ้าเผื่อในอีกสถานการณ์หนึ่งฮะเราเป็นคนข้างบ้านเราอาจจะเป็นญาติซึ่งเราไม่ได้เกี่ยวข้องกับความรุนแรงนั้นโดยตรงถ้าเราเป็นคนนอกเราควรจะยื่นมือเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับความรุนแรงนั้นมากน้อยขนาดไหนคร
1: ับค่ะหมอคิดว่าประเด็นนี้ที่อาจารย์ได้ถามเป็นประเด็นที่สำคัญมากเลยนะคะอันนี้ก็คือเป็นเรื่องของความช่วยเหลือระดับเรื่องของสังคมนะคะหมอคิดว่าเป็นหน้าที่ของคนในสังคมที่ต้องร่วมรับผิดชอบแล้วก็ร่วมกันช่วยกันนะคะร่วมด้วยช่วยกันที่จะสอดส่องดูแลนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ถ้าพบเห็นก็ควรจะแจ้งหน่วยงานที่มีส่วนรับผิดชอบตรงนี้ให้เข้ามาช่วยดูแลอย่างตอนนี้ก็มีสายด่วนของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะคะหรือกระทรวงพม.นะคะสายด่วน1300
0: 1300
1: สายด่วนความช่วยเหลือนะคะที่รับแจ้งเหตุเรื่องของความรุนแรงในครอบครัวนะคะก็สามารถที่จะโทรไปแจ้งได้ว่ามีความรุนแรงเกิดขึ้นตรงนี้นะคะแล้วก็แจ้งได้ที่สถานีตำรวจภูธรนะคะแล้วก็ศูนย์ OSCC ของโรงพยาบาลของรัฐทุกแห่งค่ะนอกจากนี้เนี่ยหากท่านผู้ฟังที่ฟังอยู่ตอนนี้นะคะพอฟังแล้วรู้สึกว่าตัวเองอาจจะเป็นเหยื่อของความรุนแรงในครอบครัวนะคะหมออยากจะบอกว่าหลายๆครั้งมันอาจจะมีข้อจำกัดหลายอย่างเนาะที่ทำให้คุณไม่ร้องขอความช่วยเหลือนะคะหลายๆครั้งคนที่อยู่ตรงนั้นอาจจะรู้สึกว่าฉันไม่มีทางออกนะคะฉันจะต้องทนอยู่กับภาวะนี้ต่อไปเพราะว่าฉันมองไม่เห็นเลยว่าทางออกมันคืออะไรอย่างเงี้ยนะคะด้วยเหตุผลอะไรหลายๆอย่างแต่หมอกำลังจะบอกว่าจริงๆมันอาจจะมีทางออกอยู่นะคะเช่นมีการจัดบ้านพักฉุกเฉินนะคะที่ให้คุณแบบได้ออกจากครอบครัวก่อนไปพักอยู่ก่อนกับลูกเพื่อให้สงบใจให้สบายใจก่อนนะคะแล้วอาจจะค่อยๆหาช่องทางในการที่จะทำอะไรต่อไปแบบเนี้ยนะคะ
0: วันนี้หลัง

0: จากที่คุยกับอาจารย์ปิงแล้วทำให้ผมเข้าใจว่าความรุนแรงในครอบครัวมันคืออะไรสาเหตุของมันคืออะไรแล้วก็วิธีการลดหรือว่าหลีกเลี่ยงปัญหาเหล่านั้นมันจะทำได้อย่างไรรวมทั้งสิ่งที่อาจารย์ปิงพูดก็ว่าเรื่องของความรุนแรงในครอบครัวมันไม่ใช่เรื่องของคนในครอบครัวเท่านั้นแต่ว่าจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องของสังคมอันนั้นเป็นแนวคิดใหม่เป็นความคิดใหม่ที่ผมเพิ่งได้จากการพูดคุยกับอาจารย์ปิงในวันนี้ครับในโอกาสหน้าคงจะได้มีโอกาสพูดคุยกับอาจารย์ปิงในหัวข้ออื่นๆเรื่องของสุขภาพจิตต่อไปนะฮะโอกาสหน้าหวังว่าจะได้เจอกันอีกนะครับอาจารย
1: ์ยินดีค่ะ
0: สำหรับคุณผู้ชมครับวันนี้หมดเวลาแล้วสำหรับ Remind เราจะกลับมาพบกันอีกครั้งในทุกๆวันจันทร์เวลา 18:00 น.ครับจนกว่าจะพบกันใหม่ครับรักษาสุขภาพสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: พบกับรายการ Remind รู้ทันปัญหาสุขภาพจิตสำรวจอารมณ์ความคิดเข้าใจพฤติกรรมของตนเองและคนใกล้ตัวทุกวันจันทร์เวลา 18:00 น.ที่ Mahidol Channel Podcast ผ่านช่องทาง Facebook Mahidol Channel YouTube Mahidol ChannelApple Podcast, Spotify, Anchor, Blogdit, Joox. Remind, รู้ทันปัญหาสุขภาพจิตสำรวจอารมณ์ความคิดเข้าใจพฤติกรรมของตนเองและคนใกล้ตัว

0: วัสดีครับพบกับผมเดวิดวิลเลียมกับรายการภาษาหมอรู้ไว้จะได้เคลียร์รายการที่จะทำให้คุณหายงงงวยกับศัพท์การแพทย์ที่อาจจะยากเวอร์ยากวังที่คุณต้องเจอเมื่อคุณไปหาหมอคือคุณลองนึกดูดีในวันที่เราต้องไปหาคุณหมอซึ่งมันทรมานใจอยู่แล้วทุกคนแล้วเขาโยนศัพท์ยากๆให้กูอีกคืองงไหมหยุดเลยอ่ะสองคำแรกที่อยากจะมาพูดถึงวันนี้คือคำว่า OPD และ IGD นั่นแหละคือนักเรียนมากมายจะคิดว่า OPD อาจจะเป็นตัวย่อที่คล้ายกับพวก OMG อะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันไม่ใช่นะทุกคนคือคำว่า OPD เนี่ยจริงๆอ่ะย่อมาจากคำว่า Outpatient Department ซึ่งใช้ในการพูดถึงผู้ป่วยที่อาจจะนอนนอกโรงพยาบาลคุณนึกออกป่ะคือลักษณะของผู้ป่วยพวกนี้เนี่ยก็จะเป็นคนที่อาจจะอาการไม่หนักมากคุณนึกออกป่ะแล้วหมอหลายท่านเนี่ยอาจจะวินิจฉัยออกมาว่าเฮ้ยเขาไม่จำเป็นว่าต้องนอนโรงพยาบาลอะไรเงี้ยแต่ว่าล่าสุดพี่ได้คุยกับคุณหมอท่านนึงใช่ป่ะเขาบอกว่าคนที่คิดถึงผัวฝรั่งไม่หยุดมักจะต้องนอนแบบ OPDคือส่วนใหญ่ผู้ป่วย OPD จะเป็นคนที่อาการไม่ร้ายแรงเท่าไหร่นะเช่นเขาอาจจะเป็นไข้ต่ำๆอาจจะเป็นหวัดอาจจะเป็นไข้อะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นหรือว่าอาจจะแบบมีปัญหาทางจิตใจคิดถึงผัวมาหยุด
1: สัญญาพี่ฉันจะเลิกพูดถึงเรื่องนี้แล้วเลย
0: อ่ะเอาจริงจังก่อนนะทุกคนคือคนที่เป็นผู้ป่วยแบบ OPD เนี่ยมักจะเป็นคนที่อาจจะโดนมีดบาดเอ้ยคุณอาจจะมีแบบปัญหาเรื่องผิวหนังอาจจะคันอาจจะแบบตาอักเสบเอ้ยคุณรู้ป่ะป่ะคือพอคุณเป็นผู้ป่วยระดับประมาณนี้อาจจะยังไม่ได้เจอในสิ่งที่ร้ายแรงมากนักเนี่ยคุณหลายท่านอาจจะแนะนำให้คุณเป็นผู้ป่วยแบบ OPD ส่วนคำว่า IPD เนี่ยย่อมาจากคำว่า inpatient department ทุกคนจ๋าเวลาคุณอ่านคำว่า department อย่าอ่านคำนี้ว่า department นะจ๊ะที่รักจ๋าคุณต้องอ่านคำนี้ว่า departmentคือ IPD เนี่ยหรือว่าผู้ป่วยที่เข้าเกณฑ์ IPD เนี่ยก็อาจจะตรงข้ามจาก OPD เลยนะคือคุณอาจจะแบบเป็นโรคที่ร้ายแรงมากคุณอาจจะรถชนมาคุณอาจจะเจออุบัติเหตุที่แบบถึงชีวิตคุณนึกออกป่ะแล้วคุณมีความเสี่ยงเป็นอย่างยิ่งว่าอาจเสียชีวิตหรืออย่างน้อยคืออาการของคุณต้องร้ายแรงเป็นอย่างยิ่งคือเอาเป็นว่าเหตุผลที่เธอต้องเข้าเกณฑ์ IPD เนี่ยก็คือในวันที่คุณเนี่ยแบบอาการหนักเวอร์หนักวังจนกระทั่งคุณหมอเนี่ยต้องให้ยาคุณต่อเนื่องต้องผ่าตัดหรืออะไรอย่างเงี้ยคุณนึกออกป่ะคือถ้าคนไข้ IPD กลับบ้านเร็วเกินไปเนี่ยมันเป็นไปได้นะฮะว่าเขาอาจจะเสียชีวิตแล้วคือคุณหมอหลายๆท่านก็ฝากบอกเธอด้วยนะว่าเขาเป็นห่วงคุณเป็นอย่างยิ่งดังนั้นในวันนี้กับใครก็แล้วแต่เธอที่อยากจะหนีออกจากโรงพยาบาลในขณะที่คุณเป็น IPD patient อยู่เนี่ยขออนุญาตเลยนะฮะคุณต้องหยุดอย่างด่วนและสำหรับความรู้ดีๆทั้งหมดเหล่านี้พี่เดวิดจะต้องขอขอบคุณคุณโรงพยาบาลวิชโอเดียวนะไม่ใช่โรงพยาบาลพี่นางไม่ใช่โรงพยาบาลเขาเป็นพยาบาลนี่คือสิ่งที่ต้องเกิดเมื่อคุณจ้างฝรั่งมาพูดไทยเอาใหม่นะทุกคนพี่ต้องขอขอบคุณคุณพยาบาลวิชาชีพสาวรสที่หาข้อมูลดีๆทั้งหมดเหล่านี้ให้พวกเราในวันนี้ซึ่งพยาบาลท่านนี้มาจากคณะแพทยศาสตร์จากโรงพยาบาลรามาธิบดีและต้องขอขอบคุณเธอจริงๆและมาพบกันใหม่กับรายการภาษาหมอรู้ไว้จะได้เคลียร์ในตอนถัดไปตามนั้นคือจบ

0: โอ้ยถือว่าเป็นบุญหูของผมมากเลยวันนี้พี่สุเมธมานั่งดีกีตาร์ร้องเพลงผมฟังถึงบ้านเลยนะครับวันนี้
1: มันล่อฟ้าด้วยเนี่ยโลหะแล้วเนี่ยเดี๋ยวฟ้าฝนจะเป็น
0: ต้องระวังต้องระวังดี
1: ๆครับผมทำไม
0: เดี๋ยวพี่สุเมธรอตรงนี้แป๊บนึงได้ไหมครับ
1: ได้ครับ
0: เดี๋ยวผมไปคุยโทรศัพท์แป๊บนึงเดี๋ยวผมบอกพี่หมวยกับพี่บีมให้
1: ได้
0: ว่าพี่สุเมธนั่งรอตรงนี
1: ้อ๋อครับอ
0: ย่าหนีไปไหนนะครับเดี๋ยวมาครับ
1: ได้ครับ
0: ครับครับผมครับครับ
2: น้องบีม
0: ครับ
2: ตอนที่พี่ท้องแก่เนี่ยพี่เป็นเหมือนแบบตดไหลย้อนอะ
0: ตดไหลย้อน
2: คือ
0: การมันเป็นยังไงครับ
2: คือเรอตลอดกลางคืนเนี่ยนะแทบนอนไม่ได้เลยน้องบีมเคยเป็นปะ
0: ไม่เคยนะครับไออาการที่แบบว่าแสบๆตรงหน้าอก
2: ใช่ค่ะเหมือนแบบเรอขึ้นมา
0: อันนั้นเป็นตอนที่กินก๋วยเตี๋ยวครับ
3: ใช่ครับ
0: อ้าวอ๋อพี่บีมครับพี่หมวยครับตอนนี้พี่สุเมธมาแล้วนะครับอยู่ตรงสวนตรงนู้นนะครับ
2: ค่ะ
0: ครับ
2: มาแล้ว
0: มาเล่นกีตาร์สักพักนึงแล้วเพลงเพราะมากเลยครับตามเสียงเพลงไปเลยรับรองเจอแน่นอนครับ
4: อ๋อตามเสียงเพลง
0: ใช่
4: จะไป
2: น้องไปไหนอ่ะ
4: ไปคุยด้วยกันเหรอ
0: ก็อยากไปอยู่แต่ว่าฝากคุยเพื่อ